0: นะคะคุณผู้ฟังช่วงของถามมาตอบได้เหมือนเดิมนะคะ SMS 4689899แล้วก็ Facebook กับ YouTube นะคะFM 99 Active Radio ค่ะนะคะเรื่องของการประชาสัมพันธ์เรื่องของฟุตบอลโลกนะคะคุณผู้ฟังเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันค่ะเราก็พูดคุยกันมาตั้งแต่เริ่มแมตช์แรกของการแข่งขันแล้วนะคะก็คือภายในต้นเดือนที่ผ่านมาแล้วก็ไล่เรื่อยมาจนกระทั่งถึงวันที่จะสิ้นสุดของการแข่งขันแมตช์นัดชิงชนะเลิศก็คือคืนวันที่20กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษค่ะผู้ฟังแชมเปี้ยนวีคนะคะคุ้มส่งท้ายมากรรมลูกหนังโลกค่ะทุกโหวตมีค่าทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านนะคะในกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันคือคู่ชิงตอนนี้เรารู้แล้วว่าเป็นสเปนกับอาร์เจนตินาแต่ไม่เป็นไรค่ะนะคะตอนนี้โหวตกันเข้ามาได้เลยเพราะว่าทุกโหวตเนี่ยมีสิทธิ์ได้ลุ้นทุกรางวัลสมัครเข้าร่วมที่เว็บไซต์ cheer.mcot.netแล้วก็โค้งสุดท้ายพิเศษสุดๆเลยนะคะมีโปรโมชั่นค่ะคุณฟังแชมเปี้ยนวีคคุ้มส่งท้ายโปรโมชั่นพิเศษนะคะซื้อโปรโมชั่นบัตร M-Cot Super Fan 9,999 บาทรับ 9,999 สิทธิ์ในการลุ้นรางวัลนะคะของรางวัลก็เราก็พูดกันทุกวันเลยนะคะผ่านทาง FM 99เนี่ยละค่ะรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟารีซอน MPV EV Super Van 1รางวัลนะคะแล้วก็มีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น U43 5รางวัลตั๋วเครื่องบินบางกอกเอเวย์ภายในประเทศ24รางวัลแล้วก็โกลด์กิฟต์วอเชอร์5รางวัลนะคะกิจกรรมนี้วัดจากการร่วมโบสถ์ไม่ใช่ถ่ายผลการแข่งขันรอบชิงนะคะเป็นการกิจกรรมร่วมโบสถ์คือถ้าคุณโบสถ์มากก็มีโอกาสลุ้นรับรางวัลมากขึ้นติดตามรายละเอียดแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะร่วมสนุกได้จนถึง 1:45 นของวันที่20กรกฎาคมก่อนถึงรอบชิงนะคะโปรโมชั่นแชมเปี้ยนวีคคุ้มส่งท้ายโหวตมากมีสิทธิ์มากทุกโหวตได้สิทธิ์ลุ้นทุกรางวัลนะคะตัวแชมเปี้ยนวีคคุ้มส่งท้ายเนี่ยเราเริ่มมาตั้งแต่เที่ยงคืนของวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะนี่เป็นโปรโมชั่นในช่วงสัปดาห์ส่งท้ายก่อนที่จะถึงนัดชิงนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งค่ะผู้ฟังเรามีเรื่องของทางอสมทนะคะที่มีโครงการดีๆที่จะนำเสนอก็เป็นเรื่องของเราเปิดจำหน่ายเอกสารโครงการให้เช่าที่ดินระยะยาวสำหรับการลงทุนในย่านรัชดาพระราม9นะคะทำเลของเราก็คือย่านนิวCPD เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพนี่แหละค่ะนะคะเปิดจำหน่ายเอกสารโครงการเนี่ยตั้งแต่วันที่10กรกฎาคมถึง26สิงหาคมนี้นะคะผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่ฝ่าย Asset Management ชั้น4อาคารอำนวยการ1บมจ.อสมท.สำนักงานใหญ่ถนนพระราม9นะคะหมายเลขโทรศัพท์022016195-6 022016195-6นะคะต่อด้วยเรื่องของกระทะคาชิว่าค่ะเป็นหม้อหุงข้าวดิจิตอล RC1804 นะคะหม้อหุงข้าวดิจิตอลขนาด 1.8 ลิตรค่ะมีซึ้งสแตนเลสพิเศษสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำแล้วก็ตัวหม้อในเคลือบนอนสติกข้าวไม่ติดนะคะล้างง่ายทนทานแล้วก็มี6ฟังก์ชันด้วยกันค่ะนะคะทำจบครบจบในหม้อเดียวเลยมั่นใจด้วยมาตรฐานมอ.ก.แล้วก็รับประกันนานถึง1ปีเต็มโปรโมชั่นนะคะจากราคาปกติ 2,990 บาทลดเหลือเพียง990 บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็มีของแถมเพิ่มใ 2รายการก็คือที่คีบอาหารแล้วก็ตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่รวมมูลค่าของแถมเกือบ300บาทโทรไปได้ที่หมายเลข02114-3390นะคะ02114-3390ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนียค่ะแล้วก็ปิดท้ายที่ FBT นะคะขอบคุณ FBT ค่ะสร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬาค่ะ อาจารย์หมอกลับมาในช่วงที่2นะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะเราจะต่อสายพูดคุยกับอาจารย์หมอปัญญาไข่มุกอีกรอบหนึ่งนะคะครึ่งชั่วโมงนี้อาจารย์หมอจะตอบคำถามกับคุณฟังที่ฝากคำถามไว้ไม่ว่าจะเป็นทาง SMS ทางYouTube หรือว่าทาง Facebook นะคะอาจารย์หมอมาแล้วนะคะอาจารย์หมอค่ะสวัสดีอีกรอบหนึ่งค่ะ
1: สวัสดีครับเป็นที่สองนะครับท่านผู้ฟังครับอ้อยครับเรากลับมาสู่เรื่องเกี่ยวกับของไขมันเนี่ยก้อนเล็กก้อนโตก้อนใหญ่พวกนี้นะครับว่ากันไปว่าเอามาเรียงนะท่านมีเห็นมีความเห็นว่าจะได้เข้าใจเป็นสายโซ่ต่อเนื่องกันนะครับทั้งหมดทั้งหลายนี่คือผมคิดว่าความรู้สมัยใหม่ครับท่านฟังมีความเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาสุขภาพมากขึ้น
0: ค่ะ
1: ในการที่จับหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกันเกี่ยวโยงกันมาเล่าให้ฟังเนี่ยท่านเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นว่าโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดกับเราเนี่ยมันเรียงกันมายังไงมันเล็กไปถึงหากลางหาใหญ่นะครับถ้าใหญ่ๆนี่เองครับจะให้เกิดปัญหาครับร่างกายเรามากมายนะเช่นเจ้าอ้วนลงพุงนี่แหละก้อนโตใหญ่มากเลยนะครับดังนั้นท่านผู้ฟังต้องระมัดระวังตัวเองด้วย
0: ค่ะ
1: หนึ่งคือไม่สวย
0: ค่ะ
1: แต่ไม่สวยนี่บางคนบอกฉันไม่สนใจแต่นี่เขาอ้วนกันทั้งนั้นอ่ะเดี๋ยวสวยคนไทยสวยคนไทย100คนจะเจอคนอ้วน35คน
0: ค่ะอ้
1: วน35คนนะท่านผู้ฟังนะครับว่าเห็นเลยนะว่าเริ่มอ้วนมันเลยอันไปแล้วนะครับถ้าอันนี่คือยังรู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยอ้วนเท่าไหร่แต่ถ้าอ้วนปุ๊บนี่คือต้องใส่เสื้อผ้าไซส์เอ็กซ์แอลซึ่งเราซื้อเฉพาะร้านเดียวด้วยสยามอยู่ร้านหนึ่ง
0: เดี๋ยวนี้หลายร้านเลยนะคะอาจารย์หมอขาทั้งออฟไลน์ออนไลน์เนี่ยเขาจะบอกเลยว่าอันนี้ขายร้านที่ขายเสื้อผ้าไซส์ใหญ่
1: ๆให้รู้กันไปเลยว่าจะซื้อไซส์ใหญ่ไซส์เล็กไซส์กลางมาเลือกร้านได้เลยจ
0: ะ
1: ไม่ผิดหวังแน่นอน
0: ใช่ค่ะ
1: ผมเดินมายืนอยู่มองอยู่หน้าร้านผมงงอยู่โอ้โหต้องน้องที่เขาไปซื้อเสื้อผ้ากันนี่เขาเลือกกันอย่างมีความสุขสดใสมาก
0: อย่าได้แค่นะคะจนหมด
1: แต่นี่ครับคือปัญหาของอ้วนลงพุงอันหนึ่งเพราะว่าเวลาคุณอ้วนทั้งตัวอ้วนทั้งตัวทั้งแขนก็อ้วนขาก็อ้วนสะโพกก็อ้วนเนี่ยมันไปหลบอยู่ที่ในพุงคุณด้วย
0: ม
1: ันแบ่งปันสัดส่วนเข้าอยู่ในพุงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังด้วยครับอย่าให้อ้วนมากนายมากระวังตัวเองด้วยเพราะโรคภัยไข้เจ็บมาอย่างน้อยก็นอนกรนแล้วอยู่หายใจอย่างนั้นก็ไขมันเกาะตับยังมาแอบซ่อนอยู่นะครับไอ้ติ่งเนื้อติ่งอะไรนี่ค่อยว่ากันเลยเรื่องแต่พอเราจัดการให้ได้ใช้มีดมันจะมาหลบมีดหมอไม่ได้หรอกครับ
0: อุ
1: ปกรณ์พวกนี้น
0: ะ
1: ลงมีดไปจบทุกทีนะครับ
0: ค่ะแต่เวลาส่วนใหญ่ที่จะเห็นเนี่ยคือที่อ้วนแบบดงพุงมากๆเนี่ยจะเห็นในผู้ชายมากกว่านะคะอาจารย์หมอส่วนผู้หญิงเนี่ยที่เคยเห็นเนี่ยคือมันจะทั้งตัวเลยอ่ะมันจะไม่ได้ออกที่พุงอย่างเดียว
1: มันจะเป็นแบบไม่ค่อยเด่นที่พุงนะครับแต่ผู้ชายนี่เด่นที่พุงชัดเจน
0: อ
1: ย่างนี้ก็ตามแต่นะครับความรุนแรงของไขมันก้อนใหญ่ในท้องของผู้หญิงที่มันไม่ใหญ่มากนักก็จริงแต่มันไปสะสมตามที่อื่นได้เช่นที่หน้าอก
0: ม
1: ันมีจุดแบ่งไปใช้ไงนะครับ
0: ค่ะค่ะ
1: ที่ไม่เยอะที่พุงอย่างเดียวเพราะมันแบ่งให้หน้าอกสองข้างโดยซ้ายขวาแต่ผู้ชายไม่มีหน้าอกก็เลยสายพุงอย่างเดียวเลยตามสัดส่วนมาสลับเทไว้ในพุงมันเป็นก้อนโตไงครับทุกท่าน
0: นะคะถ้าสมัยถ้าเด็กๆเราอาจจะมองว่าโอ้โหอ้วนแบบน่ารักนะคะแต่พอโตขึ้นมาแบบที่อาจารย์หมอว่าคือพออายุเยอะขึ้นหน่อยพออ้วนขึ้นลงพุงแล้วเนี่ยมันก็ทำลายบุคลิกเหมือนกันนะคะถ
1: ึ
0: งแม้จะมีเงิน
1: นี่คือปัญหานะ
0: ค่ะ
1: พูดได้สวยงามแล้วเฉลยไปถึงโลกไปก็เจ็บเราพูดไปแล้วนะครับ
0: ค่ะ
1: ท่านฟังครับทั้งหมดทั้งหลายนี้อย่าเป็นดีกว่า
0: ถูกต้อง
1: ใหญ่พุงใหญ่เลยเพราะว่ามันชักจะเริ่มรู้มากขึ้นแล้วว่าโอ้พระบัณฑรเราแบบศึกเงียบๆทำศึกแบบเงียบเงียบนิ่ง
0: ๆ
1: ทำร้ายเรามากมายแต่ก่อนนี้ไม่เห็นว่าเป็นอะไรก็แค่มากกว่าเททีนี้ไม่ใช่เรื่องเทแล้วเรื่องโรคไตแค่เจ็บที่แรงๆมาแล้วนะครับแต่ยิ่งเบาหวานหัวกระบวนนำไว้เลยครับเบาหวานต้องพูดแล้วอ้วนลงพุง หมอเบาหวานก็จะต่อสู้มากเลยครับเรื่องอุณหภูมินี่เขาวัดทุกคนนะครับ
0: ค่ะก็มาถึงคำถามของเราในวันนี้นะคะอาจารย์หมอคะท่านแรกลงท้าย6051นะคะบอกว่าสวัสดีค่ะอาจารย์หมอขออนุญาตปรึกษาดังนี้ค่ะอายุ62นะคะส่วนสูง155น้ำหนัก43
1: คร
0: ับ เคยให้คีโมค่ะเป็นมะเร็งเต้านมตอนนี้ทานยาต้านฮอร์โมนได้3ปีแล้วค่ะมีก้อนที่กลางฝ่าเท้าซ้ายกดลงรู้สึกเจ็บค่ะขอคำแนะนำด้วยค่ะ
1: อันนี้คงเป็นก้อนของการที่มันเสียดสีของกระดูกในขาคือกระดูกในเท้าเรามีหลายอันนะท่านฟังครับรวมกันแล้วตั้งเป็นฟอร์มเป็นรูปเท้าให้เราให้เราเดินได้อย่างดีๆตัวจะมีหลักมีเกณฑ์ไม่เซมากกระดูกทุกชิ้นนะครับพอเป็นโรคที่มันลายๆเช่นที่ต้องให้เคมีนะครับมันอาจจะทำให้ระบบของเส้นเอ็นที่มัดกระดูกแต่ละชิ้นเข้าด้วยกันเนี่ยมันรวนพอรวนปั๊บกระดูกมันไม่ได้เรียงกันตามรูปแบบรูปทรงเก่าที่เราเกิดไปทับซ้อนได้ง่ายมันก็เลยมีการหย่อนลงบ้างห้อยลงบ้างกระดูกบางชิ้นผลตามมาคือหัวกระดูกของบางชิ้นที่มันดรอปลงหรือห้อยลงเนี่ยครับเป็นทำให้เกิดเป็นก้อนที่ฝ่าเท้าได้นะครับคลำดูคล้ายๆกับเป็นก้อนแต่ที่แท้แล้วมันก็คือหัวกระดูกแต่ละชิ้นเล็กๆในกระดูกเท้าเราเนี่ยครับเท้าเราประกอบด้วยกระดูก10กว่าชิ้นมาเรียงกันอยู่มัดอยู่ด้วยกันด้วยเส้นเอ็นในฝ่าเท้าเส้นเอ็นเหล่านี้พอโดนพวกยาพวกเคมีเทอราปีนะครับอาจจะลดหย่อนลงบ้างนะครับมันจะมีการรวนรูปร่างที่มันเรียงกันนั้นไม่เรียงกันสวยตามรูปแบบเท้าปกติแค่อย่างนี้ต้องพบปอกกระดูกครับเพื่อจะเอ็กซเรย์ดูให้ชัดเจนว่ามันเหตุผลของก้อนนี้เพราะเหตุใดกันแน่เป็นหัวกระดูกบางชิ้นที่มันดรอปลงไปตกลงไปหรือเปล่านะครับหรือเป็นก้อนของเฉพาะก้อนเส้นเอ็นอักเสบธรรมดาเพราะอุ้งเท้าเนี่ยปกติเราไม่ค่อยจะเจอก้อนเท่าไหร่นะครับนอกจากคนไข้ที่เป็นโรคเบาหวานนานๆนั่นแหละเบาหวานแย่ๆแล้วหรือคนไข้กลุ่มที่ใส่ยาบางอย่างเข้าไปในร่างกายทำให้เส้นเอ็นเหล่านี้มันหลวมลงนะครับนี่คือคำตอบที่ผมพยายามเล่าให้ฟังนะครับเวลาพบหมอดีกว่าต้องการตรวจด้วยมือตรวจด้วยเอ็กซเรย์ตรวจด้วยการวิเคราะห์สแกนต่างๆช่วยด้วยนะครับ
0: ค่ะอ๋อมีหน้ามันมีความเกี่ยวข้องกันท่านนี้ก็เลยเล่าถึงตอนแรกที่บอกว่าเคยไปคีโมเป็นมะเร็งเต้านมใช่ไหมคะที่จำนวนว่า
1: ตอนนี้ได้ยามุ้งเต้าอยู่ตอนนี้นะครับ
0: ค่ะค่ะนะคะ
1: ช่วยท่านได้เพราะเดี๋ยวนี้มะเร็งเต้านมรักษาหายขาดได้เลยนะยาที่รักษาทั้งยามุ้งเต้ายังยาคีโมเนี่ยครับมันดีมากเลย
0: ค่ะนะคะท่านต่อไปลงท้ายด้วย3352นะคะบอกว่าต่อเนื่องจากวันก่อนครับเรื่องให้คุณพ่อคุณแม่ทานชาครับ
1: ครับ
0: คือชาชงแบบซองที่ใส่ถุงขาวๆครับ1ซองชงน้ำร้อนได้กี่ครั้งตามความเหมาะสมของชาครับ
1: ถ้าคนจีนก็เชียร์ชาชงชากัน3ครั้งนะครับน้ำ1เนี่ยให้ชงแบบน้ำไม่ต้องเยอะพอกับคลุมท่วมถุงแล้วก็ลินทิ้งไม่เอาคือการล้างฝุ่นล้างแล้วเอาด่างๆแต่คนจีนเขาว่ากันนะแล้วตามที่2ครับลินระดับน้ำตามปกติที่ต้องการใช้ในถ้วยนั้นเลยรอสัก1นาที2นาที3นาทีแค่นี้อย่าให้เกินนี้ไปนะครับเพราะจะได้สารที่ชื่อว่าแทนนินมากเกินไปคนสูงวัยเนี่ยท้องผูกง่ายแต่ไปชามีสารตัวสารที่ชื่อว่าสารแทนนินเนี่ยมันทำให้ท้องผูกงั้นถ้าคุณพ่อแม่ทานผมเชียร์ว่าอย่าแช่น้ำใบชาเกิน3นาทีเพราะมันจะไปสกัดเอาสารที่ชื่อว่าแทนนินออกมาด้วยคุณพ่อกับแม่จะท้องผูกได้นะครับเอาแค่2นาทีแรก3นาทีแรกเรายกน้ำยกถุงขึ้นเลยครับไม่ให้ถุงแช่ในถ้วยแล้วมันจะละลายได้แค่ของดีๆเช่นสารต้านอนุมูลอิสระกับสารคาเฟอีนนิดหน่อยให้คุณพ่อกับแม่ตาสว่างนั่นเองนะครับ
0: ค่ะนะท่านต่อไปท่านที่ลงท้ายด้วย8743นะคะถามอาจารย์หมอมาว่าอายุ67ค่ะนะคะน่าจะเป็นเพศหญิงอายุ67น้ำหนัก43ค่ะอาจารย
1: ์
0: ทำงานบ้านทั้งวันเลย นอนดึกมีอาการปวดหลังบ่งบอกถึงโรคอะไรบ้างคะ
1: โรคขยันไง
0: โรคทำงานมากเกิน
1: ครับเพราะว่าเขาฟังอยู่แล้วเนี่ยรูปร่างเขาพี่คนนี้เขาก็ค่อนข้างจะไม่อ้วนนะ
0: โอ้น้ำหนักนิดเดียว43
1: ใ

0: ใช้ร่างกายทำนู่นทำนี่เป็นคนขยันผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่ขยันมีมีคุณค่าต่อครอบครัวมากเลยเพราะดูแลคนในบ้านนะ
1: ค่ะ
0: ทั้งพ่อบ้านทั้งลูกชายลูกสาวอย่างดีมากๆด้วยความรักนะครับ61ท่านตั้งใจทำเต็มที่อย่างนี้เสียว่าชื่นชมนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ลดมันลดลงหน่อยครับเรื่องมันเรื่องนี้ต้องทำให้มีปัญหามากเกินไปเช่นก้มเงยเงยก็สต็อปซะบ้างให้ลูกสาวช่วยทำหรือว่าจ้างคนข้างๆบ้านในซอยเดียวกันมาช่วยทำบางงานที่เราต้องใช้งานเยอะหลังเยอะนะครับเอาเฉพาะแค่งานประดิษฐ์ประดอยก็พอละมั้งปรุงรสชาติอาหารก็พอละมั้งนะคร
1: ับ ค่ะแล้วก็อาการปวดหลังก็จะลดน้อยลงใช่ไหมคะ
0: คุณก็เดาว่าเงี้ยนะครับเพราะว่า
1: ก้มเงยๆทำงานบ้าน
0: แกขยันมากนะก็จะทำทุกอย่างละ
1: เยอะแค่ทำงานบ้านที่ท่านทำทุกวันนี่ถึงทำอาทิตย์จึงทำทียังมีความรู้สึกว่าโอ้ทำไมมันเยอะจังนะทำตั้งแต่เช้าถึงเย็น
0: ทำงานบ้านมันเหนื่อยขนาดตอนที่ลูกเล็กผมก็ต้องกลับจากงานที่โรงพยาบาลก็จะไปช่วยภรรยาเขาเช็ดบ้านถูบ้านนั่งอะไรเนี่ย
1: ค่ะค่ะ
0: เพราะก็ยังหลังคลอดนะรู้ดีมันเหนื่อยไม่ไหวงานอื่นง่ายกว่านี้เยอะเลยคดีก็มันไม่ได้หนักหนานะครับแต่มันทำตื้อนะครับเนี่ย
1: มันทำทั้งวันค่ะทำทั้งวันจริงๆอาจารย
0: ์น่าเบื่อจริงๆเลยปัดพ่ออ้อมสาดพ่ออ้อมเนี่ยโอ้ทำให้ลูกเราหยวนทำไปนั่นเอง
1: ค่ะท่านต่อไปนะคะท่านที่ลงท้ายด้วย2283ถามอาจารย์หมอเพราะว่าเป็นหมอนรองกระดูกคอปลิ้นไปทับเส้นประสาทชาไปปลายนิ้วโป้งซ้ายต้องผ่าตัดเท่านั้นใช่ไหมครับถึงจะหายเพศชายอายุ55หนัก75ค่ะอาจารย์หมอ
0: 55ปียังมีความหวังว่าจะใช้วิธีการกายภาพบัตรช่วยได้เลยนะยังรอดูสักพักก็ได้นะครับไม่ต้องรีบร้อนขนาดต้องไปผ่าตัดขนาดนี้เพราะว่าอันนี้มีแค่ชาเฉยๆผมขอเน้นมีชาอย่างเดียวไม่มีอ่อนแรงของกล้ามเนื้อแขนมือด้วยไม่มีนะครับถ้ามีด้วยต้องผ่าตัดอย่างเดียวแต่ถ้าไม่มีการอ่อนแรงลงนิ้วโป้งยังจับได้กำเครื่องได้ดีทุกอย่างอันนี้ใช้แก้ผ้าบัตรลองดูสักพักนึงก่อนนะครับสักเดือน2เดือนคงจะดีขึ้นถ้าไม่ดีขึ้นแล้วค่อยว่ากันไปตามที่คุณหมอแนะนำนะครับ
1: ค่ะท่านต่อไปนะคะลงท้ายด้วย2050ท่านถามอาจารย์หมอมาว่าก้อนไขมันเรียกว่าบัฟฟาโลฮัมอันตรายไหมรักษาอย่างไรครับ
0: ผมก็ไม่รู้ว่าโปรแกรมของคุณคือตรงไหนนะนี่คือต้องยอมรับเลยครับเพราะว่าคือทำรักษาพวกนี้มาเยอะนะแต่ว่าที่บางชื่อมันก็แล้วแต่แพทย์บางที่บางประเทศก็จะตั้งขึ้นมาต่อไปที่ผมตอบไม่ได้นะอันนี้ยอมรับว่าไม่รู้จริงนะครับบัฟฟาโลฮัมเนี่ย
1: บัฟฟาโลฮัม
0: บัฟฟาโลควายใช่ไหม
1: ใช่บัฟฟาโลควายถูกต้องค่ะ
0: เลยไม่รู้จริงว่ามันอะไรนะครับ
1: เป็
0: นก้อนคล้ายๆควายเหมือนกันเนี่ยมันอย่างนี้กันจะไงอย่างผมไม่รู้นะ
1: มีไหมคะมีไหมคะเราไม่เคยได้ยินชื่ออยู่ในตัวสารระบบนี้ใช่ไหมคะ
0: สารระบบแพทย์เราไม่ใช่ครับชื่อแบบนี้ก็มันดูกลางเกินไปไม่เป็นวิชาการ
1: ถ้าท่านฟังอยู่ถ้าท่านฟังอยู่ท่าน
0: เราบรรยายรูปร่าง
1: เอาคำถามเอาคำถามที่เรียกได้ว่าเป็นแบบอาจารย์หมอเข้าใจ อาจารย์หมอเข้าใจนะคะแล้วเดี๋ยวท่านส่งมาใหม่แล้วกันเพราะว่าอันนี้ค่อนข้างคำถามมันหายไปเดี๋ยวทาง Facebook นะคะเดี๋ยวให้ดูคำถามในมือถือนิดหนึ่งค่ะเพราะว่าคำถามอันนี้มันหายไปนะคะอันนี้ท่านถามมาทาง Facebook นะคะเดี๋ยวฉันดูนิดนึงเจอแล้วค่ะคุณวิชาญท่านบอกว่าสวัสดีครับผมอายุ60นะคะอาจารย์หมอเวลาจับประตูรถหรือเปิดประตูเหล็กจะเกิดไฟฟ้าสถิตช็อตเปรี้ยๆนะคะสะดุ้งหยงเลยครับพยายามหาโลชั่นไม่ให้ผิวแห้งแล้วก็ยังโดนช็อตบ่อยๆเกิดจากอะไรแก้ไขยังไงครับขอบคุณครับค่ะ
0: พี่คนนี้ก็หนุ่มไฟแรงนะเนี
1: ่
0: ย
1: ยังมีไฟอยู
0: ่ผมพูดเล่นๆนะครับท่านผู้ชมครับผมก็ไม่รู้หรอกครับว่ามันเหตุจากอะไรสักอย่างในที่คุณใส่เช่นสายสร้อยนาฬิการ่างกายนะครับถ้ากับผิวหนังคุณคนที่ผิวหนังแห้ง
1: ค่ะ
0: มันก็เลยเกิดไฟฟ้าตามผิวหนังตามเส้นขนต่างๆได้เยอะนะแค่หน้าหนาวเราก็เคยนะท่านอ้อยเคยไหม
1: ใช่ค่ะ
0: หน้าหนาวมันจะเปี้ยๆหวีผมเนี่ยมันติดกับหวีเลยอ่ะดี
1: ใช่ค่ะอันนี้คือเกิดจากสภาพอากาศหรือเปล่าคะอาจารย์หมอ
0: ครับ
1: เกิดจากผิวของเรา
0: ใช่ครับความชื้นในอากาศแต่ฤดูหนาวมันชื้นน้อยนะแห้งก็จะเกิดไฟฟ้ามากแต่พี่ก็ฟังอันนี้ฟังพี่ก็พูดเนี่ยโอ้โหเราเข้าไฟแรงมากเลยนั่นเนี่ย
1: ค่ะ
0: สาวๆต้องเดินทางหาย

0: ไปจ้ะ
1: คือตอนนั้นไปที่จีนนะคะอาจารย์หมอหน้าหนาวที่ปักกิ่งเนี่ย
0: เป็นหน้า
1: แล้วก็เวลาตอนเช้าอาหารมื้อเช้าของเขาในโรงแรมบุฟเฟ่ต์เขาจะเป็นเหมือนกับที่ตักเขามันเป็นคล้ายๆสแตนเลสหรือเหล็กอะไรไม่แน่ใจนะคะโอ้คนไทยที่ไปทุกคนน่ะจับไม่ได้เลยค่ะมันเปี้ยเปี้ยเปี้ยคือโอ้มันดูดแรงมาก
0: ครับเวลาอากาศหนาวเย็นๆครับ
1: ค่ะแต่พนักงานเขาไม่เป็นนะอาจารย
0: ์อือแต่ความชื้นในอากาศหนาวมันต่ำมากครับหมายความว่าโมเลกุลของไอ้น้ำในอากาศเนี่ยมันต่ำมากมันเกือบอยู่ในฟ้าสูงอย่างเราไปอยู่ต่างประเทศฝรั่งกันนะครับฝรั่งพูดผมสีทองแต่ลำข้าวเนี่ยครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โหหน้าหนาวมันเพี้ยๆเลยครับเอาคนชาติเราไม่ค่อยเจอนะ
1: ค่ะ
0: เราอยู่นานๆก็รู้ดีครับเพราะว่าพวกนี้ประเทศนี้หิมะ3เดือนน่ะอยู่แล้วทรมานทรกรรมมากมายครับไม่เอาดีกว่านี่จบกลับมาเร็วๆดีกว่าไทยดีที่สุดครับ
1: ค่ะนะคะเอากลับมาแล้วค่ะท่านนี้บอกว่าบัฟฟาโลฮัมเนี่ยนะคะอาจารย์หมอ
0: ค่
1: ะนอกคอบริเวณใต้ไททอยค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อครับอันนี้บัฟฟาโลฮัมครับอันนี้รู้ครับแหมมันก็เป็นไขมันธรรมดาที่เกิดคนอ้วนแหละครับจะค่อยอยู่ตรงหลังคออ
1: ๋อที่มันเวลาเราจะเห็นบางท่านเนี่ยถ้าตัดผมสั้นๆเราจะเห็นมันปูดออกมา
0: ใช่ครับนี่ใส่สร้อยใส่ยากครับเพราะมันห้อยอยู่ในนั้นหนังหนาไอ้ในมันหนามีไขมันตรงนี้ไม่ต้องทำอะไรครับอันนี้ลดความอ้วนลงดีกว่า
1: โอ้แล้วท่านไม่ได้บอกว่าท่านอ้วนเท่าไหร่หรือว่าน้ำหนักอะไรเท่าไหร่นะคะท่านนี้อาจารย์หมอบอกว่ามันเกิดจากเรื่องของน้ำหนักใช่ไหมคะอาจารย์หมอ
0: ไขมันเยอะตามที่น้ำหนักตัวสูงขึ้น
1: แล้วถ้าลดก็คือตรงนี้ก็จะยุบตามเข้าไปด้วย
0: ใช่ครับ
1: บัฟฟาโลฮัมนะคะ
0: พวกไขมันตามแขนตามขาตามสะโพกเนี่ยครับมันจะลดลงตามหนักตัวนะครับตรงนี้น้องผู้หญิงนะครับทุกอย่างจะลดลงตามนี้หมดเลยเพราะว่าตอนที่ไขมันมันเข้ามาอยู่ร่างกายสะสมเนี่ย มันมีสัดส่วนเพราะฉันจะไปที่สะโพก 32% ฉันจะไปที่เต้านม 16% เนี่ยแล้วแต่ฮอร์โมนของเราจะเข้มแค่ไหนจะสั่งไขมันที่เกินที่เรากินไปเยอะเกินไปเนี่ยไปเก็บไว้ที่นั้นเท่านั้นเปอร์เซ็นต์ที่ท้องเท่านี้เปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยครับแต่ละคนไม่เท่ากันนะแต่จะเก็บไปกระจายไปทั่วเลยทั้งสะโพกทั้งแขนทั้งขาทั้งท้องทั้งหมดเลยตามฮอร์โมนเป็นเอฟเฟกต์ของฮอร์โมนเพศหญิงฮอร์โมนเพศชายครับแล้วก็ต้นคอด้านหลังนี่ก็มีส่วนหนึ่งก็เป็นเอฟเฟกต์ของมันด้วย
1: ม
0: ันอยู่ที่เป็นขนองเรียกว่าบัฟฟาโลฮัม
1: บัฟฟาโลฮัมนะคะเป็นศัพท์เฉพาะสำหรับวันนี้นะคะท่านต่อไปลงท้ายด้วย8565ค่ะอาจารย์หมอเพศหญิงอายุ71น้ำหนัก68สูง164นะคะมีอาการจุกใต้ราวนมปวดจนนอนไม่หลับเรอบ่อยเริ่มมีอาการเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วค่ะไม่ทราบว่าเป็นกรดไหลย้อนหรือเปล่าคะมีโรคประจำตัวคือความดันสูงค่ะ
0: ประมาณแต่แถวนี้ครับเมื่อเกี่ยวกับตัวกระเพาะเองครับต้องน้ำย่อยต่างๆที่มันออกมาหรือกรดที่มันไหลย้อนขึ้นมาได้ก็คนจะเกิดอาการแบบนี้ครับแต่มันน้องไม่ได้บอกว่าเจ็บชายโครงด้านซ้ายหรือขวานะเพราะว่าโรคมันต่างกันนะครับชายโครงขวาก็กลุ่มพวกตับพวกกระเพาะชายโครงซ้ายก็พวกน้ำเมิ่มนี่ไปอยู่คนละเรื่องกันนะครับ
1: นะคะก็ต้องสังเกตมันสังเกตใช่ไหมคะช่วงราแล้วเหมือนช่วงเกิดช่วงกลางคืนด้วยนะคะช่วงที่เรานอน
0: นะคะตอนกดไหลย้อนมักจะนำทีมาก่อนเลย
1: ค่ะ
0: อีกกลุ่มนึงก็คืออายุขนาดนี้ครับนิ่วสูงน้ำดีต้องอย่ามองข้ามเด็ดขาดมันจะเกิดอาการนี้ได้ครับเจ็บชายโครงแล้วบางทีก็จะมีร้าวไปด้านหลังนะตรงตำแหน่งเดียวกันนะครับมันถูกแทงหลังครับ
1: นะคะก็เดี๋ยวท่านดูอีกครั้งหนึ่งว่าท่านนี่บอกว่าไม่แน่ใจว่าเป็นกรดไหลย้อนหรือเปล่านะคะ
0: ครับกรดไหลย้อนก็คงจะรักษาง่ายๆไม่ยากอะไรแต่ถ้าเป็นแบบนิ่วถุงน้ำดีใช่จะไม่ตัดนิ่วไม่ถุงน้ำดีออกครับก็คือใช้วิธีการอัลตราซาวด์ดูก็จะเห็นได้ว่ามีเม็ดนิ่วหรือเปล่าครับเป็นวิธีง่ายๆเบื้องต้นก่อนเลย
1: ค่ะนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังค่ะเรามาถึงช่วงท้ายรายการแล้วค่ะสัปดาห์นี้นะคะสุดสัปดาห์เสาร์อาทิตย์นี่ก็มีความตื่นเต้นในรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกนะคะอาจารย์หมอมีคำถามมาถามเกี่ยวกับเรื่องกีฬาถามพี่แป๊ะกับคุณสุเทพไว้เรียบร้อยแล้วรอบชิงนัดชิงอาจารย์หมอเชียร์ทีมไหนคะสเปนหรืออาร์เจนตินาคะ
0: อาร์เจนตินาครับ
1: แม่เราจัดรายการร่วมกันได้นะคะอาจารย์หมอพรุ่งนี้มาต่อเรื่องของอินซูลินค่ะวันนี้หมดเวลาละเดี๋ยวเราจะให้เวลากับทาง Morning Talk วันนี้นะคะคุยถึงคู่ที่จบไปเมื่อช่วงเช้าวันนี้นะคะวันนี้จัดรายการเหมือนอื่น
0: ๆเพราะว่าสี่ปีครับมีครั้งก็ผมคิดว่าดีมากในการที่มันแข่งหลังปีนี้เทคนิคการเตะลูกเข้าโกเนี่ยโหพัฒนาการขึ้นมามาก
1: สวยๆทุกลูกเลยค่ะปีนี
0: ้เทคนิคมันดีมากก็คือว่าโกเนี่ยตึงกันนะเจอแบบนี้นะ
1: ค่ะนะคะก็วันนี้ต้องขออภัยคุณผู้ฟังนะคะถ้าจัดรายการแบบมึนๆนิดหนึ่งนะคะพยายามเพราะว่าไม่ได้นอนเลยค่ะอาจารย์หมอตั้งแต่เมื่อคืนตีสอง
0: ตามรายการ
1: ลุ้นลุ้นว่าวันนี้จะมาจัดรายการแบบว่าแฮปปี้หรือว่ามันจะจัดรายการแบบว่าเศร้าๆนิดหนึ่งนะคะเอาละค่ะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เรามาคุยกันเรื่องของอินซูลินนะคะอาจารย์หมอคะค่ะวันนี้ก็ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังรายการทุกท่านเลยนะคะขอบพระคุณอาจารย์หมอปัญญาไข่มุกแล้วก็เราส่งคนลาคุณผู้ฟังไปก่อนสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ
2: ช่วงถามมาตอบได้ Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
4: สนับสนุนโดยดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบทุกเรื่องบ้าน
5: ก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
6: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
7: Mcord Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net
8: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า New Honda UC3 The Urban First Mover ก้าวแรกสู่มิติใหม่ของการขับขี่ให้ตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองยุคใหม
9: ่สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: บอลโลกสตอรี
2: ่ MetLife Stadium สังเวียนเดือดนัดชิงแชมป์บัตรโลกสปอตไลท์ทุกดวงพุ่งตรงไปที่สนาม MetLife Stadium รัฐนิวเจอร์ซีย์สังเวียนที่จะตัดสินแชมป์โลกในวันที่19กรกฎาคมนี้สนามแห่งนี้ต้องปรับโฉมครั้งใหญ่เพื่อรองรับเกมนัดชิงประวัติศาสตร์โดยมีการทุบที่นั่งบริเวณมุมสนามออกถึง 1,740 ที่นั่งเพื่อขยายความกว้างของพื้นสนามให้ได้ขนาด 75x105 เมตรตามมาตรฐานฟีฟ่าพร้อมรองรับแฟนบอลเต็มความจุกว่า 82,500 คนอย่างไรก็ตามพื้นสนามกลายเป็นประเด็นดราม่าหลังจากฟีฟ่าหรือผิวหญ้าเทียมเดิมออกแล้วทุ่มทุนปูหญ้าจริงนวัตกรรมใหม่แต่นักเตะกลับวิจารณ์ว่าพื้นสนามแห้งและแข็งเกินไปจนบ่อนกระดอนผิดจังหวะแต่ในแง่ธุรกิจฟีฟ่าได้สร้างความฮือฮาด้วยการเปิดขายเศษหญ้าจริงจากนัดชิงชนะเลิศบรรจุกล่องหรูหราเป็นของที่ระลึกในราคาสูงถึง $450-$3,000ซึ่งถูกจับจองจนหมดเกลี้ยงและไฮไลท์สำคัญในวันจริงคือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะเดินทางมาชมเกม

0: 7นาฬิกา37นาที21วินาทีสวัสดีครับท่านฟังครับมาพบกันอีกเช่นเคยใน Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬานะครับวันนี้วันพระราชบดีที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2569นะครับขึ้น2ค่ำเดือน8ปีมะเมียพี่แปยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และผมสุเทพคงเปี่ยมอยู่เป็นเพื่อนกับท่านผู้ฟังไปจนถึงเวลา9นาฬิกาสวัสดีพี่แปครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังก็ Let It Be
0: ครับ
1: เพลงของวงวิทเทิลนะชาวเมืองลิเวอร์พูลของอังกฤษนะ
0: ครับ
1: ก็ต้องร้องเพลงนี้กับทีมชาติอังกฤษเมื่อคืน
0: ช่างมัน Let It Be
1: ได้เข้าชิงอยู่80นาทีครับคุณดุเต
0: ้ครับ
1: พอเหลือ10นาทีท้ายเปลี่ยนหวยฮะไปซื้อเกมรับเลยวันนี้หวยออกด้วยสิครับวันนี้วันที่16
0: ฮะ
1: ใส่นะโหเซ็นเตอร์แบ็คเข้าไป
0: 2-1เลย
1: 4คนถอดกองหน้าแล้วก็ไปตั้งรับจากที่นะฮะครึ่งแรกเล่นก็ดูดีสูสีนะนำก่อน 1-0 ในครึ่งหลังด้วย
0: ครับ
1: โอ้โหนี่เจ้าเอ็นดิสแอนเดอร์สันน่ะประกบเมสซี่เอาอยู่เลยนะนะอยู่ใกล้ๆเมสซี่ไว
0: ้
1: พอไป10นาทีท้ายไปซื้อเกมรับตั้งโซนตรงนั้นแหละ
0: ครับ
1: เมสซี่อิสระเลยโอ้โหปล่อยให้เมสซี่โชว์10นาทีเปิดเข้าไปเรียบร้อย2ลูกครับ
0: ครับ
1: 2-1ฮะแพ้จนได้
0: ก็ man of the match นะครับในเกมนี้คือลีโอเนลเมสซี
1: ่ต้องให้คนละ10นาทีแกโชว์เลยอ่ะ
0: เหรอ
1: ปล่อยให้โอ้โหลากโยน

0: ไปตรงโน้นโยนไปตรงนี้โยนไปตรงเข้ากรอบโอ้จากที่ตอนแรกประกบแกไม่ให้แกเล่นนะ
1: ครับ
0: โอ้อังกฤษไปเปลี่ยนแผนน่ะเขาเรียกว่าโอ้โหเรียกเปลี่ยนม้ากลางศึก
1: ที่ผม ขัดใจที่สุดคือ การเปลี่ยนแอนโทนีกอร์ดอนออกอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่คนที่ประตู
1: นาที72อ่ะนาที72นะ
0: ไล่ไอตัวเซนเตอร์ตัวนั้นอะไรไอ้คัตตอนอะไรนั่นอ่ะ
1: เอ
0: าลงไปทำไมไม่ทราบครับ โอ้โหคือเปลี่ยนตัวแล้วโอ้ตกใจเลยอ่ะคือแล้วพอเอาดิเคนไลท์ออกอีกคนนะจบแล้วมึงงานนี
1: ้นักเตะที่ลงสนามนะครับในฐานะผู้เล่นสำรองเมื่อคืนเนี่ย11ผู้เล่นคนแรกของอังกฤษเนี่ยจอร์แดนพิกฟอร์ดนะครับริชเจมส์นะครับจอห์นสโตนมาร์เกฮีเจสเปรนนะครับเดเคไลท์เอลิสแอนเดอร์สันนะครับมอร์แกนโรเจอร์สนะครับจูดเบลลิงแฮมแอนโทนีกอร์ดอนแล้วก็แฮร์รี่เคนคืออังกฤษเนี่ยได้ประตูนำไปก่อนจากแอนโทนีกอร์ดอนนะครับแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยมีการปรับเกมแล้วก็ซื้อเกมรับอย่างที่พี่แป๊ะว่ามีการเปลี่ยนผู้เล่นลงไปไม่ว่าจะเป็นเอสลีย์คอนซ่าแดนเบิร์นนิโกไรลี่นะครับอีวานโทนี่แล้วก็ขวัญใจพี่แป๊ะคนสุดท้ายที่ลงไปมาคัสแรดฟอร์ด
0: โอ้ตอนนั้นโดนไป 2-1 แล้ว
1: ครับ
0: เหลือให้เวลาไม่ถึง3นาทีโอ้กว่าจะคิดได
1: ้ฮะ
0: โอ้แล้วไอ้ตัวซาก้านะ
1: ครับ
0: ตัวแสบของอังกฤษอ่ะ
1: ครับ
0: ไม่ได้ลงเลยอ่ะโอ้ตายตายตายตายนึกว่านั่งรถเบนซ์ไปชิงแชมป์แล้วมันจะเกิดประโยชน์มากกว่านี้อีรอบเดียวกัน
1: เกิดประโยชน์ไหม
0: ไปเสียหายมันเล่นดีมาตลอดมันจะเข้าชิงอยู่แล้วไม่น่าเปลี่ยนแผนเลยนะอ่ะไม่เป็นไรก็ไม่ได้ชิงก็ปล่อยให้แชมป์ยุโรปอย่างสเปนนะฮะซึ่งเป็นแชมป์ยุโรป2024แล้วก็เคยเป็นแชมป์โลกครั้งแรกเมื่อปี16ปีก่อนอ่ะไปชิงกับแชมป์เก่า
1: ก็ถือว่าเหมาะสมนะ
0: ใช
1: ่เพราะว่าแชมป์ของทวีป
0: ยุโรปเจอกับแชมป์
1: อเมริกาใต้แชมป์ของทวีปอเมริกาใต้ทีมล่าสุดก็คืออาร์เจนตินานะแล้วแชมป์ยุโรปทีมล่าสุดคือสเปนก็มาเจอกัน นะครับก็ถือว่าเหมาะสม
0: โอ้แต่เป็นเกมพลิกล็อกเล็กๆทั้งสองคู่นะเพราะว่าคู่ก่อนหน้านี้ฝรั่งเศสก็เป็นต่อนะ
1: ครับ
0: สเปนเข้าเมื่อคืนอังกฤษเป็นต่อนะครับ
1: เอาเลย
0: เกมเข้าก็บ่อนกำลังเขาเป็นเต็ง3ไงก็เรียบร้อยครับคืนวันที่19ตรงกับวันอาทิตย์เตรียมร่างกายกันให้ดีพรุ่งนี้เราค่อยว่ากันอย่างละเอียดละเอียดนะพรุ่งนี้วันศุกร
1: ์สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากฟุตบอลคู่นี้นะฮะก็คืออาร์เจนติน่าเข้ารอบรองชนะเลิศ7ครั้งไม่เคยแพ้ในรอบรองชนะเลิศสิ่งนี้ยังคงอยู่นะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ถ้าสมมุติว่าอาร์เจนติน่าได้แชมป์โลกลิโอเนลสเคโลนี่นะครับก็ไม่ใช่เป็นคนแรกที่สามารถป้องกันแชมป์โลกได
0: ้
1: เพราะว่าเคยมีโค้ชอิตาลีนะครับที่นำอิตาลีได้แชมป์โลกแล้วก็ป้องกันแชมป์โลกได้แต่เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นในปี1934กับ1938ที่อิตาลีเป็นแชมป์โลกต่อเนื่องกัน2ครั้งนะครับแล้วก็การเข้าชิงชนะเลิศ2ครั้งติดต่อกันก็ไม่ใช่เป็นสิ่งใหม่ในฟุตบอลโลกเพราะอิตาลีเคยทำมาแล้วในครั้งที่2ครั้งที่3บราซิลเคยทำมาแล้วในครั้งที่5แล้วก็ครั้งที่6นะครับ รวมทั้งเยอรมันก็เคยทำมาแล้ว3ครั้งติดต่อกันนะครับในครั้งที่12 13แล้วก็14นะครับกระทั่งบราซิลอีกวาระหนึ่งก็เคยทำมาแล้วในครั้งที่15 16 17
0: โอ้แต่หลังๆจะยากขึ้น
1: ดังนั้นไม่ใช่สิ่งแปลกนะครับที่เลโอเนลสคาโลนี่นำทีมเข้าชิงชนะเลิศอีกครั้งหนึ่ง
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็ถ้าอาร์เจนติน่าได้แชมป
0: ์
1: ก็ไม่แปลก
0: ก็ไม่แปลก
1: ไม่แปลกเลยนะ
0: ตอนนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้แล้ว
1: ครับ
0: เพราะเหลือ2ทีมแล้ว
1: ครับ
0: ส่วนเดราฟูเอนเต้นะฮะก็ถ้าคุมทีมแล้วได้แชมป์นะ
1: ครับ
0: เขาจะสร้างสถิติไม่แพ้ใครติดต่อกัน37นัด
1: ครับ
0: เท่ากับอิตาลีในอดีตที่เคยทำไว้นะคร
1: ับ
0: ตี2นะฮะคืนวันอาทิตย์นะครับตรงกับเช้าวันจันทร์บ้านเรานะครับอังกฤษก็ต้องไปชิงที่3กับทางฝรั่งเศสซึ่งใครอยากจะเห็นเจ้านะฮะ เด็กผมได้ลงสนาม ก็คงจะได้เห็นแล้วครับเพราะว่าใครไม่เคยลงก็จะจับให้ลงนะฮะรอบชิงอันดับ3นี่เขาเตะกันนะฮะคืนวันอาทิตย์เช้าวันที่19ดีกว่าตี4นะครับ

0: ก็วันอาทิตย์นั่นแหละตีสี
1: ่คืนวันเสาร์ชิงที่3คืนวันอาทิตย์ชิงชนะเลิศนะฮะ
0: คือพอมันตีสี่เราเอาเช้าวันอาทิตย์ดีกว่าเพราะมันตีสี่ไงมันจะสว่างอยู่แล้วนะฮะก็สรุปแล้วก็คือนะฮะชิงที่3ตีสี่วันอาทิตย์ที่19แล้วก็ชิงชนะเลิศก็คือเช้าวันที่20วันจันทร์นะฮะคืนวันอาทิตย์นะครับตีสองนะจำเวลาให้มั่นนะครับ
1: อ่ะมาดูหลังเกมกันสักนิดนึงนะครับว่าแต่ละคนมองยังไงโทมัสทูเคิลนะครับคนที่เป็นประเด็นสูงสุดเขาบอกว่า
0: คิดอะไรอยู่ฮะ
1: ผมผิดหวังฮะเราเกือบจะทำได้แล้วแต่เราก็ตั้งรับมากไปหน่อย
0: ก็ใครไปสั่งให้ตั้งรับล่ะครับผม
1: หลังจากที่ได้ประตูนำแล้วก็ทำให้พวกเขามีโอกาสทำประตูและมีโอกาสมากมายเราไม่สามารถแย่งบอลกลับมาครองได้แล้วก็ปล่อยให้พวกเขาเปิดบอลมีโอกาสทำประตูนะฮะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็นำมาสู่ชัยชนะของอาร์เจนตินาเราเกือบจะทำได้แล้วเราเกือบจะไปถึงรอบชิงชนะเลิศแล้วแต่เราไม่สามารถยกระดับการเล่นขึ้นมาได้หลังจากที่ได้ประตูถ้าพูดอย่างนี้เนี่ย
0: โอ้ก็พูดไปก็ด่าตัวเองครับ
1: ผมไม่แน่ใจว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยที่อังกฤษอยู่ในสภาพนั้นเนี่ยเป็นเพราะว่าการเปลี่ยนตัวหรือว่าศักยภาพของนักเตะอังกฤษมีแค่นั้น
0: เพราะเปลี่ยนตัวลงไปเซ็นเตอร์5คนนะครับตรงกองหลัง5คนเลยนะแล้วกองหน้าเหลือเคนคนเดียวอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วไปอุดกันหมดในพื้นที่ครับแล้วมันจะเหลืออะไรล่ะครับ
1: คุณ
0: โอ้โหกรอบ18หลานี่ผู้เล่นอังกฤษอยู่ตรงนั้น
1: ครับ
0: อาร์เจนตินาล้อมกรอบไว้แล้วก็บุกเข้าโจมตีก็รอวันตายแล้วดูมากี่คู่คุณอุเทพไอ้ทีมตั้งรับอย่างเงี้ยมีทีมไหนรอดมั่ง
1: ครับ
0: ไม่มีหรอกครับม
1: ัน
0: นักเตะชั้นยอดของแต่ละชาติก็รวมตัวกัน
1: คุณแฮร์รี่เคนนะครับกัปตันทีมชาติอังกฤษบอกว่าพวกเราเนี่ยทำงานหนักเพื่อจะมาถึงจุดๆนี้นะครับทีมงานนักเตะทุกคนนะครับทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างนะครับแล้วก็เราแพ้แบบเนี้ยมันน่าเจ็บปวดมากเรามีช่วงเวลาที่ดีมากๆในทัวร์นาเมนต์นะครับมันมีหลายเกมที่ดีสำหรับเราแล้วก็เข้ามาถึงรอบรองชนะเลิศอีกครั้งเราพูดถึงความสำเร็จที่ใกล้มากๆแล้วแต่ก็ไม่สามารถไปถึงจุดนั้นได้นะครับผมรู้สึกเสียใจแล้วก็เสียใจร่วมกับเพื่อนร่วมทีมและทีมงานรวมทั้งแฟนบอลอังกฤษทุกคนนะครับเราเล่นได้ดีเกือบทั้งเกมนะครับโดยเฉพาะตอนนำ 1-0 ดูเหมือนว่าแค่ประคองเกมไว้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยแค่ประคองเกมมันไม่เพียงพอสำหรับฟุตบอลระดับนี้นะฮะส่วนเลโอเนลสคาโลนี่นะครับซึ่งเป็นโค้ชทีมชาติอาร์เจนตินาบอกว่าผมเนี่ยสามารถบอกกับพวกคุณทุกคนได้เลยนะครับว่าเราเนี่ยผมบอกกับทุกคนว่าเราต้องพยายามเอาชนะให้ได้และเราต้องทุ่มเทอย่างเต็มที่แล้วความจริงที่เกิดขึ้นคือมันเป็นเรื่องยากแล้วเมื่อผลตอบแทนมันออกมาที่ความสำเร็จและเราชนะเนี่ยมันจึงเป็นการสร้างความสุขให้กับบรรดาแฟนบอลแล้วก็ชาวอาร์เจนตินาทั้งประเทศนะครับเขาบอกผมแทบพูดไม่ออกเลยว่ามันเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่สำหรับประเทศของเรานะครับประชาชนของอาร์เจนตินาเนี่ยน่าจะเป็นประชาชนที่มีความสุขกับการได้ดูฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับแล้วก็ทีมของพวกผมเนี่ยไม่เคยหยุดที่จะสร้างความประหลาดใจเลยและแกก็ตอนท้ายนี่นะฮะสร้างความหมั่นไส้นิดหน่อยฮะ
0: เป็นไง
1: ไม่รู้ว่าพวกเราเนี่ยจะแพ้เมื่อไหร่ นี่ผมเกรงว่าคุณเนี่ยทีมของคุณเนี่ยจะแพ้เจ้าอาณานิคมนะครับในรอบชิงชนะเลิศนี่แหละ
0: ผมถ้าถามนะเวลานี้นะผมยังรักสเปนอยู่นะเพราะว่าสเปนนี่เป็นทีมที่เขาอยู่รวมตัวกันมาค่อนข้างจะนานไม่ใช่ทีมเฉพาะกิจเฉพาะการนะเริ่มตั้งแต่ตัวเยาวชนเลยนะซึ่งเวลาฟูเอนเต้ก็ให้สัมภาษณ์นะเขาบอกว่าผมสร้างทีมขึ้นมาบนพื้นฐานของความถ่อมตนจุดมุ่งหมายร่วมกันไม่มีอีโก้และจุดแข็งมาจากการที่ทุกคนมุ่งไปในทิศทางเดียวกัน
1: ครับ
0: นะฮะแล้วก็ก่อนเกมเมื่อคืนนักข่าวก็ถามอยากเจอใครอะเน
1: า
0: ะแกบอกอยากเจออาร์เจนตินามากกว่า
1: ล่ะผมก็รู้สึกว่าเวลาเจออาร์เจนตินานะสเปนเก็บกินนิ่ม
0: น่าจะเล่นได้เพราะว่าอาร์เจนตินาก็สไตล์แบบว่าตั้งรับลอโต้อะไรประมาณนี้นะเสร็จพวกสเปนนะครับ กองกลางนี่สเปนตอนนี้ต้องถือว่าสุดยอดเลยนะฝร
1: ั่
0: งเศสยังเน่าไปเลยนะครับก็รอดูนะครับฟุตบอลณเวลานี้มันพลิกล็อกกันมาหลายๆคู่แล้วนะครับจะพลิกล็อกถึงนัดชิงหรือไม่ใครรักใครชอบใครก็ว่ากันนะครับนะเอาละนะครับเรื่องของนะครับอื่นๆนี่ไปดูตรงโน้นสักหน่อยไหมดูโอ้เจ้าคุณวุฒิ ชนะโอ้ยแบดมินตันระดับ World Tour Super 750รายการไดฮัตสุ Japan Open เงินรางวัลรวม 950,000 ดอลลาร์นะครับ32ล้านบาทที่ญี่ปุ่นรอบ32คนรอบแรกครับกุลวุฒินะลงสนามเมื่อวานตอนนี้เป็นมือ2ของโลกนะครับก็เหนื่อยครับกว่าเจ้าชนะอายุเชตรีมือ24ของโลกจากอินเดียไป2ต่อ1เกม21-19 23-25 แล้วก็21-15เกม2แพ้นะแต่สูสี23-25เป็นไอ้หนุ่ม3เซต1ชั่วโมง22นาทีเหนื่อยมาก
1: ครับ
0: นี่ฮะต้องรอ4มกราปีหน้านะถึงจะเหลือ15คะแนนนะครับรอบ2เจอกับเจียเฮงเจสันเต้นี่ชื่อแกนะ เป็นสิงคโปร
1: ์
0: มือ29เมื่อวาน3สาวเดี่ยวของเราแพ้รวดก็มีครับน้องพรปวีกับนะฮะน้องพิงพิชนมนมาแก้หน้าให้นะครับ2คนลงสนามชนะรวดนะครับ
1: ครับ
0: พรปวีช่อชูวงตอนนี้เป็นมือ8ของโลกก็ผ่านฉิวปินเซียนจากไต้หวัน21-14 21-16พรปวีช่อชูวง
1: ตกรอบไปแล้ว
0: ชนะฉิวปินเซียนแล้วไปเจอกับคิมกาอึนจากเกาหลี
1: เจ็บฮะ
0: อ๋อเจ็บ
1: ชนะผ่านแล้วคิมกับอื่นชนะไปแล้ว
0: โอ้ยอมแล้วนะครับนะเจ็บนะฮะแล้วน้องพิงค์พิจมนโอภาธิพัฒน์สาวงามก็ผ่านเนตฮิลานอาวลินของตุรกีมา21-13 21-13เจอกับอากาเนะยามาคุจิ
1: อันนี้ยังไม่แข่งขัน
0: โอ้นี่มือ3เลยนะเหนื่อยเลยงานนี้
1: คือหญิงเดี่ยวของเราเนี่ยเหลืออยู่
0: คนเดียว
1: ก็คือพิจมน
0: ครับ
1: โอภาธ
0: น้องติดไปเอเชียนเกมด้วยนะ
1: ครับส่วนชายเดี่ยวเนี่ยชายเดี่ยวก็เหลือ2คนก็คือวิวกูรูทิสานแล้วก็อะไรนะอีกคนหนึ่ง
0: ครับ
1: โอโมหรืออะไรสิ
0: อีคิว
1: ธีรลักษณ์สกุลนั่นแหละครับแต่ว่าผู้หญิงเนี่ยอันเซยองตกรอบ2นะฮะ
0: อันเซยองนะ
1: ฮะแต่ว่าเจ็บ
0: ดีแล้ว
1: ตกจากการเจ็บ
0: โอ้เจ็บเจ็บเจ็บ
1: ไม่ได้แพ้นะเจอกับโอกุฮาระนาซูมิโอกุฮาระของญี่ปุ่นปรากฏว่ายังไม่ได้ลงเล่นทำการแข่งขันคือเจ็บก็ถอนไปดังนั้นเนี่ยหญิงเดี่ยวของเราเหลืออยู่คนเดียวคือน้องพีทพิชมนโอภาธิพัฒน์นะครับชายเดี่ยวเหลือ2คนคืออีคิวกับวิลกุลูดิทิสารนะครับหญิงคู่ชายคู่ก่อนชายคู่ไม่เหลือแล้วนะตกรอบหมดแล้วหญิงคู่ก็ไม่มีปัญหาใดๆนะครับตกรอบหมดแล้วนะครับพี่น้องเอี่ยมสะอาดตกรอบไปก่อนอันนี้แล้วส่วนคู่ผสมตอนนี้ก็เป็นเดชาพลภูวรานุเคราะห์นะครับกับสุพิศราเพียวสัมพันธ์ผ่านเข้าไปในรอบ2ไปเจอกับคู่ของไต้หวันก็แพ้คู่ของไต้หวันไปเรียบร้อยแล้ว
0: ครับ
1: คู่ผสมของเราก็ไม่มีปัญหาอันใดตกรอบหมดแล้วดังนั้นหญิงเดียวเหลือ1ชายเดียวเหลือ2ที่เหลือไม่มีแล้ว
0: ครับ
1: สบายใจได้นะครับ
0: เอาล่ะนะครับอื่นๆที่น่าสนใจในวงการกีฬาบ้านเราหลังจากที่เรื่องของกระทรวงกีฬาผ่านครม.ไปแล้วพอผ่านปุ๊บนะฮะกรรมการสรรหาผู้ว่ากกท.คนใหม่ก็ประกาศรับสมัครครับการประกาศรับสมัครเราก็นะฮะไปดูว่าคุณสมบัติตรงนี้มันจะเอื้อกับใครที่ไหนอย่างไรนะฮะก็ประกาศรับสมัครนะฮะช่วงเวลานะครับ15-29 กรกฎาคมครับในวันเวลาราชการไปได้เลยที่การกีฬาหรือจะส่งนะฮะทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้นะครับ 15-29 กรกฎาคม
1: ครับ
0: ไปดูคุณสมบัติแบบว่าแบบสนใจอยากจะไปไหมคุณเทพเราสองคนนะคุณเทพยังมีโอกาสนะเพราะบอกอายุไม่เกิน6ไม่เกิน58คือวาระมัน4ปี
1: ครับ
0: คุณบัตรคุณบัตรนะวาระ4ปีนะแต่อายุต้องห้ามเกิน60
1: ครับ
0: ฉะนั้นการที่กำหนดอายุไม่เกิน58ปีมาคุณเทพเห็นตัวเลยสว่างโล
1: นแสดงว่าคนนั้นต้องอายุไม่เกิน58
0: ใช่ๆถ้าไปกำหนดว่าไม่เกิน56ไอ้คนคนเนี้ยมันสมัครไม่ได
1: ้
0: มันสมัครไม่ได้แล้วก็เป็นได้แค่2ปี
1: เ
0: ออนี
1: ่แสดงว่าคนที่จะเป็นผู้ว่ากกท.คนต่อไปอายุ58ปี
0: 58ปี
1: เป็นเพศชาย
0: ไม่รู้อย่าพูดสิแต่ถ้าเขากำหนดคุณสมบัตินะถ้าเป็นแบบว่าอยู่รัฐวิสาหกิจอยู่แล้วนะก็เป็นระดับนะรองผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการระดับกรมถ้าเป็นหน่วยงานราชการนะแล้วก็ถ้าเป็นรัฐวิสาหกิจก็ต้องดำรงตำแหน่งนะระดับรองผู้บริหารสูงสุดหรือเทียบเท่าเนี่ย นะมาก่อนไม่น้อยกว่า1ปี
1: อ
0: ืมนี่แหละงานนี้ก็น่าจะเห็นนะไม่น่าจะเป็นคนนอกไม่รู้เหมือนกันนะอายุ58
1: 50
0: คือเอกชนตัวเก่งๆที่คุณสุเทพเคยเอ่ยคุยกับผมอายุก็ไม่ถึง58หรอกครับ
1: ไม่ถึง58อย่างภรรยาคุณท็อปอะไรนะคุณท็อปลูกคุณบรรหารน่ะ
0: แล้วก็นายกสมาคมอะไรสักสมาคมอ่ะ
1: ไม่ถึง58 58ก็รองผู้ว่ากกท.ท่านหนึ่งนะฮะ
0: ประมาณนี
1: ้ใช
0: ่
1: ฮะ
0: ใช่ๆก็เขาเรียกว่าเรือล่มในหนองทองไม่ไปไหนไงสั่งการง่ายนะฮะใครที่เป็นคนเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยนักการเมืองก็ชอบสั่งได้ดีเออซ้ายหันไป3รอบเลย
1: คร
0: ับ อ่ะก็รอดูว่าใครไปสมัครบ้างก็จะเห็นการปิดวันที่29นะฮะคนที่จะได้นะคนที่จะได้นะ
1: ฮะ
0: ก็จะไปสมัครวันหลัง
1: วันสุดท้าย
0: เขาไม่สมัครก่อนไม่สมัครก่อนพอสมัครก่อนปุ๊บมันจะตื่นปูมแล้วก็แบบว่าโอ้โหกระจายไปหาหลักฐานข้อมูลกันเยอะแยะประมาณนั้น
1: แล้วนักเสือเนี่ยปกติเนี่ยเขาจะถ้าสมมติว่าเป็นระดับรองผู้ว่ากกท.เนี่ยเขาจะไปกันหลายคนไหมโดยหลักการ
0: อ๋อก็เป็นคนเดียวที่ต้องคุยกันก่อน
1: คุยกันก่อนใช่ไหมไปคนเดียว
0: เดี๋ยวพอ
1: เดี๋ยวตอนนี้ยังไม่มีเวลาเช็คว่าใครอายุ58ปีถ้าใครอายุ58ปีก็คนนั้นแหละ
0: คนนั้นเลยครับผมชายหรือหญิงไม่รู้ไปดูเอาใครอายุ58อันนี้ชัดมากครับมีคนแนะนำผมว่าคุณสมบัติเป็นใครเอ็งดูอายุปกติมันต้องอายุไม่เกิน56ไงเขาจะได้ดำรงตำแหน่ง4ปี
1: อายุต้นเท่าไหร่นะ
0: ไม่ห้ามแต่ต้องตำแหน่งไงถ้าหน่วยงานของเอกชนต้องเป็นระดับรองผู้บริหารสูงสุดของบริษัทองค์กรนั้นๆ
1: อายุเริ่มต้นไม่ห้ามแต่ว่าอายุสุดท้ายคือ58
0: ไม่เกินไง
1: ไม่เกิน
0: ไม่เกินไงไม่เกิน58เอาล่ะครับ
1: ใสมาก
0: ส่วนเรื่องของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ประกาศแล้วนะครับว่านักเตะวัย29ปีของทีมชาติเบลเยียมยูริตีเรมันนะฮะของวิลล่าเนี่ยมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรียบร้อยนะฮะสัญญา5ปีครับนะก็เป็นนักเตะคนที่3นะคนแรกคืออังเดรซันโตสเป็นบราซิลิอันค่าตัว50ล้านมาจากเชลซีแล้วก็ได้ฟรีมาตอนนี้ต้องนะเอาเงินเนี่ยไปสร้างสนามใหม่คุณเงินไม่เคยมีนะฮะไปเก็บตกนะฮะเจ้าดานดาโรผู้รักษาประตูมือ2นะมาจากลีดยูไนเต็ดเขาเลิกสัญญากันนะจบนะ
1: ก็
0: ไม่มีซุปเปอร์สตาร์เข้ามานะครับสำหรับแมนยูนะมีแค่เนี้ยครับ
1: ก็จะมีนักเตะที่เป็นกองกลางอีกคนนึงไงไอ้มานูโกเน่ที่เล่นได้ดีกับฝรั่งเศสอ่ะคนนั้น
0: อ
1: ่ะอาจจะเป็นอีกคนนึงที่เขาเล็งไว้มันมีข่าวมาอย่างต่อเนื่องแต่ยังไม่มีการชูเสื้อนะ
0: ครับ
1: สิ่งที่พี่แป๊ะบอกเนี่ยคืออังเดรซานโตสกับยูนิเทลมังเนี่ยอันนี้ชัดเจนแล้วว่าเป็นสมาชิกใหม่ของสโมสรแห่งนี้แน่นอน
0: ครับ
1: นะครับก็ดูว่ามานูโกเน่กองกลางทีมชาติฝรั่งเศสซึ่งปัจจุบันเนี่ยเล่นอยู่กับโรม่าเนี่ยจะมาหรือไม่เพราะว่าข่าวในอังกฤษเนี่ยบอกว่าคนนี้คือคนที่คุณทูเคิลเนี่ยไม่ใช่ทูเคิลคุณอะไรนะคาลิก
0: ค
1: ุณคาลิกต้องการมากมานูโกเน่นะฮะ
0: ครับ
1: ก็ลุ้นกันต่อไปทีมชาติฝรั่งเศส
0: ส่วนเรื่องจะเพิ่มเป็น64ทีมก็ต้องรอปีหน้านะในการยืนยันสำหรับฟีฟ่าเขาจะมีการประชุมกันแต่ของเราก็ไปถามพัชสันอีกแล้วครับเพราะตอนนี้คุมทีมชาติอยู่
1: เพื่อถามเพื
0: ่อถามว่าถ้า64ทีมเราจะมีโอกาสหรือจะวางแผนอะไรยังไงไห
1: ม
0: แกก็บอกว่าตัวเขาก็อยากเห็นนะว่าทีมไทยจะได้ไปบอลโลกนะฉะนั้นที่คิดไว้นะครับแกคิดของแกเองนะแล้วแกจะเริ่มทำของแกเองนะโดยไม่ต้องรอคนอื่นมาสั่งแกนะแผนงานของผมที่จะพาบอลไทยไปบอลโลกใน64ทีมผมจะเริ่มตั้งแต่เดือนกันยานี้เลยครับคุณเทพแกตอบแข็งขันเลยนะเซปเทมเบอร์ไอวินจะใช้เวลาตอนเนี้ยใช้เวลาตอนนี้นะคือปัจจุบันนี้นะเดือนกรกฎาคมเนี่ยเดือนกรกฎาคมนะ
1: แกต้องอยู่กับปัจจุบันนะ
0: อยู่ปัจจุบันก่อนนะแกบอกมันจะเริ่มแต่เดือนกันยา
1: ครับ
0: แต่ตั้งแต่วันนี้ไปผมจะใช้เวลานะครับนะฮะในการดูผู้เล่นสโมสรต่างๆให้มากขึ้นเมื่อเข้าสู่เดือนกันยาผมจะได้ผู้เล่น23คนที่ดีที่สุดจากนั้นก็จะก่อกลุ่มนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะถึงรอบคัดเลือกและผมคิดว่าทีมของไทยเรานี่ดีพอที่จะทำได้นะครับผมเห็นบางทีมที่ผ่านเข้ารอบฟุตบอลโลกครั้งนี้แล้วเทียบกับไทยแล้วเราทำได้ครับดีถ้าใครใส่ฟังปอมก็อาจจะมีหลุดออกมาบ้างนะครับผมก็เป็นความตั้งใจนะโก ควอต้าถ้าเป็น64ทีมเจ้าภาพ6ใช่ไหมก็จะมีการเพิ่มนะฮะ60ลบ48เท่าไหร่อ่ะเออนั่นแหละตรงนี้ละ10ทีมอ่ะประมาณนั้นน่าจะมีเอเชียเพิ่มอีก2ทีมอ่ะ
1: ครับ
0: เออนะรอดูกันนะครับอ่ะพักกันก่อนสักครู่ครับ
2: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงษ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
3: สนับสนุนโดย New Home ศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่ง New Home ราคาส่งครบจบทุกเรื่องบ้าน
4: ก๊อบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับ

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือกทมตรวจเข้มสถานบันเทิงย่านดินแดงยกระดับมาตรการความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นประชาชนเมื่อเวลา 21:00 นของคืนที่ผ่านมาพลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจสถานบันเทิงและสถานประกอบการซึ่งมีลักษณะคล้ายสถานบริการพื้นที่เขตดินแดงโดยมีนางปณิสราเนธพานทรผู้อำนวยการเขตดินแดงพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่เขตดินแดงสถานีตำรวจนครบาลท้องที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการตรวจสอบดูแลการดำเนินการกิจการของผู้ประกอบการเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบและมาตรการด้านความปลอดภัยที่กำหนดพร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและผู้ใช้บริการที่ปรึกษาผู้ว่ากทม.พร้อมคณะได้ตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยความพร้อมในการเผชิญเหตุฉุกเฉินของสถานประกอบการอาทิถังดับเพลิงระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ระบบไฟฟ้าสำรองและไฟฉุกเฉินรวมถึงป้ายทางหนีไฟและทางออกฉุกเฉินสามารถมองเห็นได้ชัดเจนไม่มีสิ่งกีดขวางอุปกรณ์ดับเพลิงต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานพร้อมทั้งตรวจสอบอาคารเพื่อการประกอบกิจการตรวจสอบใบอนุญาตประกอบกิจการเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดญาติร้องไห้ระงมรับศพหนุ่มลาวเสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวทันทีที่สมาคมอาสากู้ภัยแขวงคำม่วนมูลนิธิช่วยเหลือผู้ประสบภัยแขวงคำม่วนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนำร่างผู้เสียชีวิตคือเท้าพรประเสริฐปุงปานีแรงงานชาวลาวซึ่งเป็นพนักงานโรงเบียร์นาลาดพร้าวมีภูมิลำเนาอยู่ที่บ้านเครือเขากาดหลัก18เมืองอุทุมพรแขวงสวรรณเขตสปป.ลาวกลับบ้านเกิดญาติญาติต่างพากันร้องไห้แทบขาดใจระหว่างการรับศพเข้าบ้านโดยในจำนวนผู้เสียชีวิตพบว่าเป็นแรงงานชาวลาว2รายได้แก่เท้าพรประเสริฐปุงปานีและนางเวียงพรจันดาวงซึ่งเป็นพนักงานของร้านเช่นเดียวกันสำหรับนางเวียงพรจันดาวงได้รับบาดเจ็บสาหัสจากเหตุเพลิงไหม้ถูกนำส่งรักษาที่โรงพยาบาลพระราม9ก่อนส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลชลบุรีและเสียชีวิตในเวลาต่อมาทำให้ยอดผู้เสียชีวิตชาวลาวเพิ่มเป็น2ราย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio ไม่สนุกผ่านช่องทางออนไลน์เว็บไซต์ fm99 activeradio.mcot.net แอปพลิเค

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
1: บอลโลก News Update
2: มาติดตามบอลโลก News Update ในช่วงนี้ครับเลียเนลสกาโลนียกย่องลูกทีมอาร์เจนตินาหลังพลิกชนะอังกฤษ2-1ผ่านเข้าชิงฟุตบอลโลกเลียเนลสกาโลนีกุนซือทีมชาติอาร์เจนตินาแสดงความเห็นหลังจากนำทัพฟ้าขาวพลิกสถานการณ์ชนะอังกฤษ2-1ในรอบรองชนะเลิศศึกฟุตบอลโลก2026โดยสกาโลนีกล่าวว่ามันคือความสุขที่ยิ่งใหญ่สำหรับอาร์เจนตินาและประชาชนของประเทศรวมทั้งเป็นอีกหนึ่งความสุขที่ยิ่งใหญ่สำหรับนักเตะกลุ่มนี้ที่ไม่เคยหยุดสร้างความประหลาดใจและไม่รู้เลยว่าจะแพ้เมื่อไหร่ที่ผ่านมาได้บอกกับนักเตะว่าต้องพยายามเก็บชัยชนะให้ได้ต้องทุ่มเททุกอย่างอย่างเต็มที่แต่ความจริงก็คือมันยากมากที่จะทำแบบนั้นให้ได้มันเป็นเรื่องยากที่ทุกคนจะเข้าใจว่านักเตะของเราต้องทุ่มเทอะไรลงไปบ้างและมันน่าประทับใจมากทั้งนี้อาร์เจนตินาผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกได้2สมัยติดต่อกันและจะพบกับสเปนซึ่งหากสามารถประสบความสำเร็จเอาชนะสเปนได้ทัพฟ้าขาวจะเป็นชาติที่3ที่สามารถป้องกันแชมป์ฟุตบอลโลกได้ต่อจากอิตาลีและบราซิล FIFA เปิดเผยว่าโพสต์มาโลนจะเป็นศิลปินหลักในพิธีปิดสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือ FIFA เปิดเผยว่านักร้องระดับซูเปอร์สตาร์อย่างโพสต์มาโลนจะเป็นศิลปินหลักในการแสดงของพิธีปิดการแข่งขันฟุตบอลโลกสำหรับก่อนหน้านี้ FIFA เปิดเผยว่านักแสดงซูเปอร์สตาร์อย่างทอมครูซจะมีส่วนร่วมในพิธีเปิดวันนี้ส่วนการแสดงก็จะมีคนดังอย่างไอโชสปีดโรบบี้วิลเลียมส์ลาร่าปาวซินีนิโคลเชอร์ซิงเกอร์ที่เข้าร่วมด้วยขณะที่นักร้องดังเจนนิเฟอร์ฮัสซันจะเป็นผู้ขับร้องเพลงชาติสหรัฐอเมริกาสำหรับวันปิดฉากฟุตบอลโลกคนนี้จะมีขึ้นในวันที่19กรกฎาคมที่สนามเมดไลฟ์สเตเดียมรัฐนิวเจอร์ซีย์โดยพิธีปิดนั้นจะใช้เวลา90นาทีก่อนเริ่มเตะนัดชิงชนะเลิศและทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: บอลโลกนิวส์อัปเดต
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: จูนชีวิตให้ Active อัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
5: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมตช์ระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์ช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
6: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก021863010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
7: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
8: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมาก

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: 8นาฬิกา9นาที9วินาทีนะครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของ Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬานะครับพี่ปายยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และผมสุเทพคงเปี่ยมอยู่เป็นเพื่อนกับท่านผู้ฟังไปจนถึงเวลา9นาฬิกาสวัสดีแฟนรายการที่รับฟังรับชมผ่านทาง YouTube ของ FM 99 Facebook Live ของ FM 99นะครับแล้วก็ผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน MCOT Connect นะครับ MCOTCONNECT นะครับก็จะติดตามทุกสื่อของบมจ.สมท.ได้นะครับ SMS มาพูดคุยกับเราหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจโดยเฉพาะฟุตบอลโลกที่เกิดขึ้นนะครับเหลืออีก2นัดฟุตบอลโลกครั้งที่23หรือว่า World Cup 2026ก็จะจากพวกเราไปแล้วนะครับ4689899นะครับ4689899 SMS มาพูดคุยได้ขอขอบคุณดูโฮมนะครับแจกหนักจัดใหญ่กับแมตช์ระดับโลกกับแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์ช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD นะครับและรางวัลอื่นๆรวมกว่า 1,500,000 บาทโชคใหญ่รอคุณอยู่ช็อปเลยโค้งสุดท้ายถึง17กรกฎาคมนี้เท่านั้นที่ดูโฮมทุกสาขาใกล้บ้านท่านครบถูกดีที่ดูโฮมนะครับขอขอบคุณชูโฟติกนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติกนะครับขอขอบคุณ FBT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กับกีฬานะครับขอขอบคุณรถจักรยานยนต์ Yamaha Fresio Hybrid นะครับแฟชั่นสำหรับคนรุ่นใหม่สไตล์ใหม่ในแบบของคุณนะครับแล้วก็กิจกรรมนี้ไม่ควรพลาดนะครับยิ่งใกล้รอบชิงชนะเลิศแล้วเป็นกิจกรรมที่ร่วมได้ตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์นะครับนั่นก็คือมหกรรมลูกหนังโลกนะครับทุกโหวตมีค่าทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านในกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับไม่ต้องสนว่าคู่ชิงจะเป็นใครไม่ต้องสนว่าใครจะได้แชมป์โลกนะครับไม่ต้องแคร์ว่าใครจะเป็นแชมป์ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลสมัครเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับ cheer.mcot.net นะครับโค้งสุดท้ายพิเศษสุดๆกับโปรโมชั่น Champion Week นะครับคุ้มส่งท้ายโปรโมชั่นพิเศษกว่าครั้งไหนๆซื้อโปรโมชั่น Mcot Superfan นะครับ 9,999 บาทรับ 9,999 สิทธิ์นะครับในการลุ้นรางวัลลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์Farison MPV EV Supervan นะครับ1รางวัลรถจักรยานยนต์ไฟฟ้านะครับจำนวน5รางวัลตั๋วเครื่องบิน Bangkok Airways ภายในประเทศ24รางวัลและ Gold Gift Voucher นะครับ5รางวัลรวมมูลค่ารางวัลทั้งหมดนะครับกว่า3ล้านบาทกิจกรรมนี้วัดจากการร่วมโหวตนะครับไม่ใช่ผลการแข่งขันยิ่งโหวตมากยิ่งเพิ่มโอกาสในการลุ้นรับของรางวัลมากยิ่งขึ้นนะครับติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569โปรโมชั่น Champion Week นะครับคุ้มส่งท้ายโหวตมากมีสิทธิ์มากทุกโหวตได้สิทธิ์ลุ้นทุกรางวัลโหวตเลยตอนนี้อย่าช้านะครับกับแคมเปญแชมเปี้ยนวีคนะครับ
2: โอ้รางวัลเยอะด้วยนะฮะแล้วก็ย้ำพันนะครับจากสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยของเสี่ยหมึกนะครับ
1: ครับ
2: รับสมัครผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ตัดสินกีฬาจักรยานเบื้องต้น
1: ครับ
2: 20-24กรกฎาคมที่เวโรดรมหัวหมากไม่มีค่าใช้จ่ายครับมีที่พักรองรับด้วยนะใครอยู่ต่างจังหวัดนะ
1: ครับ
2: ก็ต้องอายุ20-45จบม.ปลายก็พ
1: อ
2: นะสมัครกันได้ที่027193340-1นะหรือติดต่อทางนะครับช่องทางเข้าไปยังสมาคมครับเอาละแล้วก็ยินดีนะครับกับกรรมการสมาคมฟุตบอลคนใหม่นะครับคุณอดิศักดิ์พันเจริญวรกุล
1: ฮะ
2: นันประกุลคุ้นๆไหมครับ
1: เ
2: ป็นน้องชายท่านรัฐมนตรีสุรศักดิ์ครับและเป็นประธานสโมสรอยุธยาอยู่ในเทศนะไปแทนคุณธนวัฒน์นิติกาญจนาที่ลาออกเนี่ยก็ฝากนะฮะคุณอดิศักดิ์ครับคนใหม่นะฮะช่วยกระตุ้นเรื่องแผนเราจะไปบอลโลกหน่อยครับมีอะไรประกาศออกมาให้คนไทยได้รับทราบกันหน่อยว่าจะทำอะไรกันบ้างนะฮะ64ทีมแล้วนะฮะครับไทยควรจะอยู่ตรงนั้นได้แล้วนะฮะมีแผนกันนิดนึงนะฮะเดี๋ยวแหมจะเสียโอกาส

0: ไปครับส่วนเรื่องของนัดชิงนะครับท่านผู้ฟังเราก็จะเห็นการพักที่ยาวนานกว่า15นาทีแน่นอน
1: ครับ
0: เพราะว่าจริงๆแล้วนี่นะคณะกรรมการสมาคมฟุตบอลนานาชาตินะฮะ IFAB นี่เขากำหนดกติกาเกมไว้นะต้องพักไม่เกิน15นาทีแต่ว่าการแสดงคราวนี้นี่โหดูแล้วนะเขาบอกว่าอย่างน้อยต้องมี20นาทีนะเผลอๆอาจจะถึง25นาทีด้วยนะมันเคยเกิดขึ้นไหมสำหรับเกมฟุตบอลนะครับเขาบอกว่านะครับมันเคยมีเหมือนกันนะก่อนหน้านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นโคปาอเมริกาก็เคยมีนะ
1: อ
0: ันนั้นรอบไป26นาทีนะฮะแล้วก็ฟุตบอลโลกคราวที่แล้วนี่ก็กินเวลานานกว่า24นาทีเล็กน้อยประมาณ24นาทีนะครับนัดชิงแชมป์โลกนะสโมสรโลกปีที่แล้วนะครับนะสโมสรโลกนะครับ
1: สโมสรโลกเขาจัดที่อเมริกาไง
0: ใช่ใช่ใช่ก็เกินไปประมาณ24-25นาทีแต่ครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกสำหรับฟุตบอลโลกที่จะมีพักครึ่งนานกว่า20นาทีแน่นอนครับเพราะว่าโอ้โหสนามนิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์สเตเดียมวันนั้นเนี่ยมันจะมีนะครับการแสดงในช่วงพักครึ่งอย่างเช่นโลล่าเปาซินี่นี่เป็นนักร้องนักแต่งเพลงอิตาลีนิโคลเซอร์ซิงเกอร์นี่ก็เป็นนักร้องชาวอเมริกันล็อบบี้วิลเลียมนะนักร้องแล้วก็นักแต่งเพลงของอังกฤษแล้วก็มีนะครับเจนนิเฟอร์ฮัตสันนักแสดงหญิงชาวอเมริกันเนี่ยได้รับรางวัลใหญ่ครบ4สถาบันของวงการบันเทิงสหรัฐไม่ว่าจะเป็นเอมมี่แกรมมี่ออสการ์แล้วก็โทนี่จะทำหน้าที่ขับร้องเพลงชาติสหรัฐเวอร์ชั่นพิเศษนะก่อนเกมนัดชิงชนะเลิศที่จะเริ่มต้นด้วยนะครับพิธีปิดจะเริ่มขึ้นในเวลาบ่ายโมงครึ่งตามเวลาอเมริกานะฮะแล้วก็จะเปิดให้เข้าสนาม11โมงนะ4ชั่วโมงก่อนเริ่มการแข่งขันนะครับก็จะมีกิจกรรมอะไรต่างๆมากมายนะครับเดี๋ยวรอดูการถ่ายทอดไม่รู้บ้านเรามันจะเริ่มตอนไหนก็ไม่รู้นะแต่น่าจะเริ่มจากเกมเนี่ยทุกครั้ง
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ช่วงพักครึ่งใครอยากจะดูอะไรก็ดูได้นะครับเพราะว่าระยะเวลาที่แสดงของพวกนะฮะคริสมาตินจากวงโคเปมีจัสตินบีเบอร์ซากีล่าวง BTS จากเกาหลีมีมาดอนน่าเบอร์น่าบอยคริสตาโวคูดาเมลนะวัทยากรชาวเวเนซุเอลาแล้วก็มีวงประสานเสียง PS22 ด้วยนะอะไรต่างๆเยอะแยะคือดูแล้วเขากำหนดตอนแรกแถลงข่าวว่า11นาทีกรุงเทพยังไงก็เกินใช่ไหมยังต้องเก็บโน่นเก็บนี่อีกเหรอ
1: เขามีพิธีการก่อนเริ่มเกมนัดชิงชนะเลิศอ
0: ัน
1: นั้นส่วนหนึ่งอันนั้นน่าจะประมาณสัก40กว่านาทีขึ้นไป
0: ใช่ใช่นั้นก่อนเกม
1: แล้วก็ในระหว่างพักครึ่งเนี่ย
0: พักครึ่งเนี่ยก็จะมีที่ผมว่าเนี่ยไอ้ที่เขาออกมาเนี่ยคัดสรรโดยคริสตินมาตินจากวงโคเปเขาจะมีพวกจัสตินบีเบอร์ไงพวกซากิล่าพวกเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยร้องรวมกันน่ะมันน่าจะมีประมาณสักกว่าจะเก็บนู่นนี่นั่นก็20นาทีคือขั้นต่ำ
1: ครับ
0: ก็บอกกล่าวให้ทราบนะครับไปดูหน้ากีฬากันสักหน่อยนะอย่างไรกันบ้างของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐก่อนไทยรัฐนะครับเมื่ วันนี้เดี๋ยวเปิดหน้ากีฬาตราไก่ผิดแผนเอ็มบัปเป้เจ็บใจนะฮะโรดี้ให้เครดิตยามาลนะฮอตจริงพาทีมลิ้วชิงนะครับเอ็มบัปเป้บอกว่าแหมเทคนิคเราสู้ไม่ได้ตรงแดนกลางครับแดนกลางของสเปนมันจะมีมากกว่าของฝรั่งเศสอยู่1คน2คนทุกครั้งอะไรประมาณนี
1: ้
0: แล้วก็อื่นๆก็วิวเก็บชัยแบบหือจับชนสิงคโปร์แบทเจแปนมิวฉลุยพิงงานหนักประมาณนี้แล้วก็มีนะครับเรื่องของทีมตบหนุ่มไทยประเดิมชัยไล่อัดเวียดนามชนะ 3-1 นะชิงแชมป์อาเซียนวอลเลย์บอลชาย
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็มีภาพนะฮะของสกอตตี้เชฟเฟอร์นะฮะโปรมือหนึ่งของโลกชาวอเมริกันก็ฝึกซ้อมก่อนป้องแชมป์คือจะป้องกันแชมป์กอล์ฟดีโอเพ่นครั้งที่154เงินรางวัลรวม 17.5 ล้านเหรียญสหรัฐนะประมาณ590ล้านบาทจะเริ่มวันที่16ถึงวันที่19วันนี้แหละครับสนามรอยัลเบิร์กเดลเมืองเซาท์พอร์ตประเทศอังกฤษก็การที่ไม่ผ่านตัดตัวรายการก่อนหน้านี้ที่สกอตเขามาเพื่อจะป้องกันแชมป์กรุงเทพเขามีแผน
1: เจตนาใช่ไหม
0: เจตนาเจตนา
1: ก็มอง
0: ไม่ผ่านตัดตัว
1: ประเด็นนี้ก็บอกว่าเจตนาก
0: ลับในรอบ4ปีเลยมือหนึ่งโลกนะฮะแล้วก็มีการฝึกซ้อมของทีมชาตินะครับก่อนที่ไปสู้ศึกอาเซียนนะแล้วก็มีภาพของเนี่ยฮะจังหวะลูกที่สเปนได้จุดโทษนะครับจังหวะที่นี่ฮะเจ้าดีนไงลูกก็ดีนะแบ็กทีมชาติฝรั่งเศสทำฟาวรัมยามาเตะเข้าขาอ่อนเลยนะหันหลังมาเตะโอ้ยไอ้หนุ่มเขาวิ่งใส่มาแล้วนะครับเรียบร้อยนะจุดโทษเปิดรับสมัครบิ๊กหัวหมากถึงวันที่29กรกฎาคมเข้มคุณสมบัติเข้มคุณสมบัตินะย้ำนะอายุ25ห้ามเกิน58นะครับผมของหนังสือพิมพ์ Daily New ก็มีเรื่องของนะฟุตบอลกรมพระละครับคริสเตียนลิ่วตัดเชือกเฉือนชนะเทพสลินนะครับก็เป็นคิวของพวกอัสสัมชัญ2โรงเรียนเลยนะเพราะว่ากรุงเทพพิเตียนเนี่ยครับก็เจอกับลูกแม่ลำเภยเทพสลินปรากฏว่านะกรุงเทพคริสเตียนเฉือนชนะไป 1-0 เข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับอัสสัมชัญธนบุรีกรุงเทพคริสเตียนเจอกับอัสสัมชัญในฟุตบอล18ปีกรมพละแล้วก็อีกคู่นึงครับอัสสัมชัญศรีราชาครับนะฮะเจอกับวัดสุทธิครับปรากฏว่านะครับอัสสัมชัญศรีราชาชนะไป 3-2 รอบรองไปเจอกับสวนกุหลาบนะ2คู่รอบรองนะครับสวนกุหลาบเจอกับอัสสัมชัญศรีราชาแล้วก็อัสสัมชัญธนบุรีเจอกับกรุงเทพคริสเตียนเตะที่สนามสุพชราไซนะครับอื่นๆของ Daily Newsโค้ชสะดุดีแข้งกระทิงดุแต่เชื่อเก่งกว่านี้ได้อีกนี่เก่งกว่านี้ได้อีกก็ต้องได้แชมป์ใช่ไหมคุณเต
1: ้ครับ
0: นะครับ
1: ก็ถ้าได้แชมป์ก็จะได้แชมป์สมัยที่สองแต่ถ้าอาร์เจนติน่าได้แชมป์
0: ห่างมา16ปี
1: ถ้าอาร์เจนติน่าได้แชมป์อาร์เจนติน่าก็จะได้แชมป์สมัยที่4
0: ติดต่อกันด้วย2ครั้ง
1: ก็จะไปเท่ากับเยอรมนีกับอิตาลีที่ทำได้ก่อนหน้านี
0: ้
1: แต่ก็ยังตามบราซิลที่เป็นแชมป์โลก5สมัยอยู่1ครั้ง
0: ครับมีภาพของฟุตบอลโลกด้วยนะครับเอ็มบัปเป้นี่คนล่าลมเลยนะกับนักเตะของสเปนนะครับคือเจ้าโรดี้นี่มิดฟิลด์ห้องเครื่องทีมชาติสเปนหมายเลข16นี่คุมทุกอย่างในกลางสนามไว้เสร็จสิ้นไทยไปบอลโลกฮัสซันวางแผนมั่นใจเป็นไปได้เนี่ยตอนนี้แกจะเริ่มวางแผนในใจกันแล้วนะไปดูนักเตะนะครับและเดือนกันยานะฮะจะเรียกนักเตะที่ดีสุด23คนนะครับและชุดนี้จะไปบอลโลกเลยครับกรุงเทพครับถ้าเราทำได้นี่เราจะเป็นหนึ่งในโลกเลยนะที่มีแผนระยะสั้นแค่นี้ก็ไปบอลโลกได้ไปบอลโลกง่ายนิดเดียวก
1: ร
0: ุงเทพเออโถแค่คิดนะฮะก็ได้ไปแล้วครับไปดูนะฮะมาดูหน้าหนึ่งกันครับนะฮะของหนังสือพิมพ์วันนี้ไทยรัฐก็ยังต่ออยู่เรื่องของโรงเบียร์หน้าราชพร้าวต้นตอฉนวนกันความร้อนจุดไฟนรกเผาโรงเบียร์ไอผมก็รู้แล้วต้นตอมันอยู่ตรงไหนมันเกิดยังไงนะฮะแต่ผมอยากรู้มีหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐคนไหนที่จะมีความผิดบ้างไหมครับผมเรื่องอาคารสถานที่ตรงนี้ครับมติฟัน 5,814 รายโกงสอบท้องถิ่นเจอพิรุษคะแนนดิบอนุทินหารือชุดสอบมีภาพของคุณอนุทินนะฮะไปหารือเรื่องคดีนี้ที่กองปราบด้วยนะแล้วก็ล่าสุดนะฮะก็5,814รายชื่อที่สอบบรรจุได้ให้กรรมการกลางเพิกถอนก่อนแล้วนะ
1: ครับ
0: นะยังไม่ต้องบรรจุเลยนะ5,814รายที่สอบบรรจุได้ให้กรรมการกลางเพิกถอนคุณเทพ5,814เอาแบบขั้นต่ำนะ 350,000 เงินตรงนี้มันไปอยู่ที่ใครบ้างไม่ทราบถ้าติดเฉพาะนะระดับล่างนี่ผมว่านะงานนี้คุณเทนนี่เร่งนะเพราะแกเช็คหมดแล้วฮะคนข้างตัวหรือพวกกันไม่มีเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แต่เรื่องไหนที่เกี่ยวข้องแกก็ไม่พูดถึงเลยนะตอนนี้แกเร่งเรื่องนี้อยู่เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่แบบเสียหายมากนะครับกับกระทรวงมหาดไทยที่แกดูแลอยู่ครับกระทิงดุโชต้อนตาไกลพลิกล้อมทีมเต็งหนึ่งผ่านเข้าชิงบอลโลกมีภาพของเอ็มบัปเป้ดวลกับลามินยามานด้วยนะครับแต่เมื่อคืนเนี่ยพอเมสซี่โดนนักเตะอังกฤษอัดเข้าไปหน่อยเดียวเนาะนักเตะอาร์เจนตินาทุกคนครับ มันลุมล้อมนักเตะอังกฤษคนนั้นก็โอ้โหบอกอย่าเล่นพี่ผมนะห้ามเลยนะโอ้โหเมื่อวานเหมือนนัดหมายมาเลยนะเมซี่โดนเมื่อไหร่ก็มากันเป็นกลุ่มเลยนะโอ้โห
1: แต่เมื่อวาน
0: น่ากลัวมาก
1: ผมชอบอิตาเลเนลสแคลลอนี่นะที่ให้ลูกชายของซิโมเน่ลง

0: ลงไปป่วนนะที
1: ่แล้วก็ลงได้ถอยมากแกเล่นได้ถอยมาก
0: โดนแบบเพื่อจะแบบไปก่อกวนไปก่อวอดให้เกิดเหตุเลยล่ะ
1: แกไม่เคยได้ลงมาก่อนเลยฮะ
0: ใช่ใช่
1: แกมาลงในนัดนี้ฮะ
0: อยู่ด้านขวาครับโอ้แกใส่แบบสุดๆเลยนะ
1: เบอร์17เนี่ยฝีมือไม่มีอะไรฮะแต่ว่าลีลาการยั่วยวนกวนปาทาเนี่ยเยอะมากฮะ
0: 25นาทีแรกของเก
1: ม
0: โอ้โหกรรมการเป่าปี๊ดเป่าปี๊ดเป่าปี๊ดอยู่นะเล่นกัน
1: ดูเหมือนมีใบแดงนะถ้าใครดูเกมเมื่อคืนเนี่ยเหมือนจะมีใบแดงแต่จริงแล้ว
0: กรรมการโดนไป2ทั้งจีนโดนไป1
1: กรรมการก็คุมเกมได้ดี
0: ไปดูของเดรี่นิวเชือดทุจริตสอบท้องถิ่นชี้ชะตา23กรกฎาคมเพิกถอน 5,814 ตำแหน่งอนุทินลั่นนักการเมืองเอี่ยวเจ้าดีจ่าพิชิตดร.วินปฏิเสธหิ้วฝากขังก็ไม่ให้ประกันตัวนะฮะมีภาพด้วยนะฮะคุณพิชิตทั้งพรมหรือจ่าพิชิตนะฮะเมื่อก่อนจะเป็นทหารแล้วก็คุณอัศวินโชติพนังหรือดร.วินเนี่ยก็โดนเจ้าหน้าที่คุมตัวไปฝากขังศาลอาญานะครับก็ยังให้การปฏิเสธนะว่าหลักฐานนี้น่าจะนะฮะไม่พ้นนะครับไม่น่าจะรอดแล้วก็สังเวยโรงเบียร์พุ่งเพิ่มอีกพิสูจน์หลักฐานชี้สำลักควันนักร้องตายรายที่33เป็นนักร้องครับนะรายที่33แล้วนะครับปูตินส่งสารเสียใจแล้วก็มีภาพด้วยนะครับมีภาพสถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทยแพร่ภาพผ่านเฟซบุ๊กนายวลาดิมีร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียได้ส่งสารแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์เพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวนานๆจะได้เห็นภาพอย่างนี้นะฮะของผู้นำรัสเซียนะครับนี่ฮะส่วนภาพด้านบนก็ทอดพระเนตรกาชาดคอนเสิร์ตปีที่52 Sin on my mind สถิตในดวงใจนิรันดร์พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานและทอดพระเนตรการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตนะครับนะ
1: ก็จะมีในวันที
0: ่
1: 16แล้วก็17นะ
0: เมื่อวานก็นะเป็นวันแรก
1: ครับ
0: จัดที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
1: ใกล้บ้านเรา
0: ใกล้ๆอสมทนี่เองนะครับใกล้ๆกับที่50ไร่ที่ที่ดีสุดในย่านนี
1: ้
0: ตอนนี้ผังเมืองนี่เขาทำตึกสูงได้แล้วนะ
1: ใช่ครับ
0: ครับเอาละครับช่วงหน้าเต็มอิ่มกับข้อความซึ่งวันนี้นะฮะโอ้ทั้งอาเจนทั้งอังกฤษทั้งอะไรก็ตามแต่คนที่ได้เกิดแน่นอนเป็นที่รู้จักกันทั้งโลกน่าจะเป็นโค้ชชื่อทูเคิลครับผม
1: เหร
0: อพักกันสักครู่ครับ
2: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยมฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องง้อตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
3: เปลี่ยนทุกบูติกโมเมนต์ให้เป็นคะแนนกับ Flyer Bonus จากบางกอกแอร์เวยส์สะสมคะแนนง่ายได้ทุกทางไม่ว่าจะบินโอนพอยต์บัตรเครดิตใช้บริการโรงแรมหรือรถเช่าแลกได้ไวทั้งตั๋วเครื่องบินโรงแรมและอื่นๆมากมายพิเศษยิ่งขึ้นกับ Point Plus Cash เปลี่ยนคะแนนเป็นส่วนลดซื้อตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวยส์ราคาพิเศษทุกเดือนได้ก่อนใครสมัครเลยฟรีง่ายแค่ Fly New ที่ flyerbonus.bangkokair.com
4: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซิงค์สแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: บอลโลกสตอรี
5: ่ทีมชาติสเปนสร้างผลงานระดับมาสเตอร์พีซในฟุตบอลโลก2026โดยการผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเรียบร้อยแล้วหลังจากโค่นฝรั่งเศสในรอบรองชนะเลิศ2-0ทัพลาโรคาภายใต้การคุมทีมของกุนซือคนเก่งอย่างลุยส์เดลาเฟนเต้กลายเป็นทีมที่น่ากลัวที่สุดในทัวร์นาเมนต์นี้ด้วยสถิติตัวเลขที่น่าทึ่ง แข่ง7นัดชนะ6นัดเสมอ1และยังไม่แพ้ใครยิงได้ถึง13ประตูและเสียเพียง1ประตูเท่านั้นและที่สำคัญทีมชาติสเปนเก็บคลีนชีทไปแล้วถึง6นัดด้วยกัน
6: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรม

0: เข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน Mcot Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
3: 8นาฬิกา30นาที19วินาทีนะครับช่วงสุดท้ายของ Morning Talk นะครับพอพูดถึงสเปนกับอาร์เจนตินาซึ่งอาร์เจนตินาเนี่ยเป็นอาณานิคมของสเปนนะดังนั้นเนี่ยชาวอาร์เจนตินาเนี่ยก็จะพูดภาษาสเปนเป
4: ็
3: นหล
4: ัก
3: เลยนะครับแต่ว่าเข้าไปดูสถิติที่เจอกันน่าสนใจนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาเจาะรายละเอียดก็คือเจอกันทั้งสิ้นเนี่ยตั้งแต่มี2ชาตินี้มาทั้งสิ้น14นัดสเปนนะครับชนะ6นะครับอาร์เจนตินาชนะ6
4: โอ้โหเท่ากันเลย
3: แล้วก็เสมอ2และในฟุตบอลโลกนะตั้งแต่มีฟุตบอลโลกมา23ครั้งรวมครั้งนี้ด้วยเนี่ยเจอกันมาครั้งเดียวนู่น60ปีที่แล้วอ่ะ1966แล้วครั้งนั้นอาร์เจนตินาชนะไป2ประตูต่อ1นั่นคือครั้งเดียวนะและหลังจากนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เจอกันเป็นเฟรนลี่แมตช์หมดเลย
4: ในฟุตบอลโลกเพิ่งเจอกันครั้งเดียว
3: แล้วก็ล่าสุดเจอกันในเฟรนลี่แมตช์เมื่อปี2018สเปนฮะให้เกียรติเอาชนะอาร์เจนตินาไป6ประตูต่อ1อันนี้คือครั้งล่าสุดที่เจอกันนะอันนี้ก็เล่น
4: ๆส่วนเรื่องของโค้ชนะฮะแต่ละชาติแต่ละชาติที่พอมันผิดพลาดก็ต้องประกาศรับผิดชอบลาออกกันคนที่จะลาออกคนต่อไปนี่แหละครับก็เป็นดีเยเดชองเนี่ยนะผู้สื่อข่าวซึ่งเขาสนิททิดเชื้อนะฮะเจ้าตัวบอกว่าจะขอคุมทีมอีกนัดหนึ่ง
3: uh-huh.
4: นัดชิงที่3 พอร่วงกลิดมานี่ก็ขอคุมทีมเอาชนะกลิดหน่อย แล้วก็จะประกาศนะครับในการที่จะพักแล้วล่ะครับคุมมา14ปีครับ
3: ใช่
4: ถือว่านานมากนะ
3: นานมากนานมาก
4: โอ้รับงานต่อจากลูรงรองเมื่อปี2012อ่ะครับ แต่ว่าแกก็ทำผลงานได้พอสมควรนะคว้าแชมป์ฟุตบอลโลก1สมัยปี2018ที่รัสเซีย
3: ชิง2ได้1นะครับ
4: แล้วก็แชมป์ยูฟ่าในชั้นลีก1สมัยปี2021นะครับก็งอกเต็มหัวแล้วอ่ะโอ้ผมเห็นตั้งแต่ตอนเป็นนักเตะอ่ะ
3: คือเป็น1ใน2คนที่ตอนเป็นนักเตะเป็นกัปตันทีมแล้วตอนเป็นโค้ชก็พาทีมได้แชมป์โลกอ
4: ี
3: กคนนึงคือฟานเบคเคนบาวเออร
4: ์นั่นของเยอรมัน
3: แต่ถ้าสมมติว่าคนที่เคยเป็นนักเตะแล้วก็มาเป็นโค้ชแล้วได้แชมป์โลกเนี่ยมี3คนก
4: ็
3: ค
4: ือ
3: มาเรียวซากาโลของบราซิลฟานเบคเคนบาวเออร์ของเยอรมันแล้วก็คุณเดดิเยเดชองเนี่ยของฝรั่งเศส
4: ฝรั่งเศสยุคต่อไปก็คงจะอยู่ในมือของซีดานนะไม่น่าจะพลิกล็อกแล้ว
3: ซีดาน
4: เพราะแกไม่รับงานสโมสรเลยอ่ะ
3: ใช
4: ่แกรอคุยกันล่วงหน้ากับเดชองแล้วว่าจะนะฮะพองทายตำแหน่งนี้ให้เมื่อไหร
3: ่คิดเล่นๆนะแกจะใช้วิธีเส้นสนกลไกเอาเลือกเอาลูกแกมาติดทีมชาติฝรั่งเศสไหม
4: คงยากแล้ว
3: ลูกแกติดทีมชาติอาร์เจเรียนะ
4: มันติดร้อยติดชุดใหญ่แล้วม
3: ัน
4: ย้ายไม่ได้แล้วนะเอาละครับส่วนเจ้าทูเคิลเนี่ยผมไม่แน่ใจสัญญากับอังกฤษเนี่ยมันถึงปีไหนนะแต่ไม่ควรจะอยู่ต่อหรอกครับ
3: แต่ FA ออกมาเปิดเผยนะผู้บริหาร FA บอกว่
4: วา
3: หนุนให้คุณท
4: ู
3: เคิลอยู่ต่อฮะ
4: ถ้าอยู่ต่อก็อย่าเปลี่ยนแผนนะฮะเล่นอยู่ดีๆครับผม ไปโยนแชมป์ให้อาร์เจนตินาเฉยเลยไอ้โดนโยนชัยชนะครับไปตั้งรับรอตายครับโอ้โห10นาที
3: แล้วสมมติว่าเมื่อวานเนี
4: ่
3: ยเมื่อคืนเนี่ยแกคิดถูกอ
4: ่
3: ะแล้วอังกฤษชนะ 1-0 เนี่ยคนก็จะชื่นชมแกนะ
4: ชื่นชมแกแต่ผมยังไงก็ชื่นไม่ไหวอ่ะโอ้โหใส่เซ็นเตอร์แบ็คไปเยอะขนาดนั้นแล้วก็รอรับแล้วปล่อยเมสซี่สลับเปิดเข้าไปโอ้ยตายเสียดายจังเลย80นาทียังนำอยู่เลยนะ

0: มเห็นกระเสือกกระสนตีเสม
1: อจนเราจะตาม
0: แล้ว
1: ไอ้เรื่องนำโลกอุ่นผมไม่เห็นนานมากนะที่ผ่านมานี
0: ่เราอยู่อันดับ3แล้วนะตอนนี้ของอาเซียนน่ะ
1: ฝีมือ
0: ถ้าอันดับแรงกิ้งเนี่ยอาจจะเป็นอันดับ1อยู่ยังคุยได้อยู่แต่ถ้าฝีมือจริงๆเนี่ยอันดับ2อันดับ3แล้วนะครับไทยอ่ะ
1: นี่ชิงแชมป์อาเซียน2รายการติดด้วยนะแล้วต่อกันเลยนะเดี๋ยวเสร็จจากนี้ก็ต่อด้วยอาเซียนฟีฟ่าเงินรางวัลค่อนข้างจะเยอะนะฮะแล้วก็ฟ้าส่งเคนจูดมาเกิดเหตุไฉนจึงส่งถูกกันมาเกิดด้วย อยากจะมือไปจับไหล่และเขย่าเบาๆพร้อมถามว่าคุณทำแบบนั้นไปทำไมไม่เล่นเหมือนเดิมรับลอโต้ก็ได้เปลี่ยนตำแหน่งจนมั่วเข้าไปยืนในกรอบกันหมดทำแบบนั้นทำไมคุณพีสามวาถามมาน้ำตาไหลพักๆทุกคนก็งงอะตอนนั้น
0: นะแฟนอังกฤษคุณพีสามวา
1: ใช่ผมนอนดูนั่งดูยังตกใจเลยเฮ้ยส่งเซ็นเตอร์อีกเฮ้ยเอาอีกคนด้วยวะเนี่ยโอ้โหตายตายตาย
0: แล้วอีตาสกุลนี่ของอาจินเนี่ยแกก็ส่งกองหน้าลงมา
1: ส่งกองหน้าลงมาสองสามคน
0: ไ
1: ปเหมือนกับไปล้อมกรอบนะฮะติดท้ายซอยแล้วหนีไม่ได้แล้วอะโอ้โหซัดซะหมอบเลยฮะอย่าโทษกรรมการนะครับนั่นคือนะฮะอะไรบาจาและกบาลของพระเจ้าล้วนๆบาจาและกบาลหนึ่งยิงตีเสมอหนึ่งโมงนะฮะแล้วก็จากเมสซี่ทั้งนั้นมีส่วนร่วมหมดเลยนะฮะ
0: เป็นแอสซิสต์ไงแล้วก็เป็นแมนออฟเดอะแมตช์ในเกมนี้ด้วยนะครับ
1: ลูกที่นำ 2-1 ลูกเปิดจากกราบขวาของเมสซี่เท้าขวานะครับไม่ใช่ซ้ายอย่างเดียวนะขวาแกก็แม่นนะฮะนำจนเกือบจะจบเกมอยู่แล้วอิตาลีแก้เกมยังไงเขาบุกเอานะฮะพลิกจากโอกาสให้เป็นวิกฤตจริงๆสายลับจากเยอรมันคนนี้ จากแม็กควายส่งมา
0: แม็กควายไม่ได้ไป
1: ถือว่าเป็นสายลับ
0: เยอรมันใช่ไหมแม็กควาย
1: โอ้นี่กวางกิจจะได้ชิงเหรอครับ
0: เ
1: ออก็เลยเปลี่ยนแผนนะฮะทุกคนเห็นเหมือนกันหมดเลยนะคงไม่เห็นต่างอะนะป๋าพอเห็นนายกรัฐมนตรีร้องเพลงกับน้องเนเน่และสนับสนุนน้องด้วยงบรัฐบาลซึ่งผมเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่มันจะดีกว่านี้ไหมครับถ้าจะตัดงบโมโตจีพีแล้วมาสนับสนุนน้องๆคนไทยที่เก่งๆแต่ไม่มีโอกาสนะไม่ใช่ดังแล้วค่อยมีกระแสแล้วค่อยมาสนับสนุนอยากให้ทำอย่างจริงจังครับก็เป็นเรื่องที่ดีครับคุณ FGMC ครับนะก็ต้องรอดูนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกระทรวงที่เกี่ยวพันน่ะมันก็ต้องมีนะเรื่องของนโยบายอย่างนี้ด้วยเนาะ
0: ครับ
1: ผมยังนะฮะไม่มั่นใจว่ากระทรวงกีฬาพอแยกออกมาแล้วงบประมาณมันจะมากหรือน้อยกว่าเดิ
0: ม
1: เพราะผมไปแล้วมันก็ไม่สามารถจะทำให้มากขึ้นมาได้เลยนะเผื่อจะโลนลี่เลย
0: แต่ประเทศที่เขาพัฒนาแล้วเจริญแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีบอกว่าแยกกระทรวงเยอะแล้วดีนะ
1: ครับ
0: หรือว่ากระทรวงเยอะแล้วดีนะ
1: ครับ
0: ไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะ
1: อยู่ที่คน
0: ใช่ครับ
1: ทูเคิลเขาไม่ได้ถอดบทเรียนจากนัดอียิปต์มาบ้างเลยนะครับป๋าพี่เทพจากคุณพีสามวาอีกครั้งวันนี้อียิปต์เหมือนกันนำ 2-0 อ่ะแล้วก็ไปรออย่างนี้อ่ะครับผมขอบคุณผมตั้งอันนี้ครับตั้งคำถามขอบคุณที่ร่วมแสดงความยินดีใน Active Radio FM99 ยังไงครับนี่ฮะแล้วก็ทูเคิลวางเทคนิคผิดพลาดไหมครับผิดเยอะเลยครับคือน่าเสียดายมากเมื่อคืนนี่ล่ะสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนคือไม่น่าเลยอังกฤษโถพอคุณพ่อทูนัวแกก็พูดอะไรไม่ถูกกันนะ8-8-8-4-9-9อ่ะเอ้ยผมนี่เบื่ออาเจนเลยตอนนี้ผมบอกว่าเบื่อว่ะอุตส่าห์หลับอุตส่าห์นะอุตส่าห์หลับขับตานอนมาเชียร์นะครับ0084สั้นๆทำใจไม่ได
0: ้
1: 4701บอกว่าได้แต่แค่ฝันเชื่อยังครับป๋าก็เป็นกำลังใจให้นะครับเรื่องนี้ไม่ใช่ฝันนะอังกฤษเข้าชิงนี่นะครับและโอกาสได้ถึงแชมป์เลยนะถ้า10นาทีท้ายหายนะมันมาเยือนจากความคิดของทูเคิลนี่นะอุ้ยอาเจนกระทืบอังกฤษป๋าไม่น่าแสดงความเสียใจกับอาเจนล่วงหน้าผมไม่ได้แสดงความเสียใจกับอังกฤษล่วงหน้านะครับแต่มีคนขอเพลงล่วงหน้ามาเมื่อวานไงโดนขายผมเยอะเจนตีหน้าไงผมยังไม่ได้แสดงความเสียใจแต่ผมเชียร์อังกฤษเมื่อวานนะแต่ท่านนี้บอกสะใจครับเมื่อคืนครับต้น MU ต้นแมนยูเชียร์ไม่ท้อแมนยูเมืองทองวันนี้เป็นเชียร์อาร์เจนตีนาใครพลาดครับคู่ชิงที่เป็น99
0: คู่ชิงชนะเลิศเนี่ยเป็นคนที่เคยพลาดฟุตบอลโลกรอบชิงชนะเลิศมาแล้ว อย่างน้อยคนละ2ครั้ง
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็ท่านหนึ่งเป็นคนที่จัดรายการอยู่ใน FM 99ตั้งแต่เปิดขึ้นมาเลย
1: โอ้
0: และอีกท่านหนึ่งเนี่ยเป็นนักพากย์ระดับ1ใน3

0: ของประเทศเลยนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาบอกชื่อฮะ
1: ครับ
0: แต่ยืนยันชัดเจนเรียบร้อยแล้ว
1: รับฟังเสียงภาษาไทยโดยปึ๊บๆๆๆนะที่BIM99นะครับสวัสดีครับป๋าพิเทพอังอังเอ้ยเอ้ยอุตส่าห์เอาใจช่วยแถมเอาเงินไปช่วยอีก2พอโอ้ยทีมต้องการเพิ่มด้านไปตั้งรับไอ้ทูไอ้เวนเยอะจากคุณบอยไข่เข็มนะฮะโอ้ยตายตายตายไทยจะไปบอลโลกให้เริ่มจากข้อนี้ครับไทยต้องเลิกหลอกตัวเองก่อนว่าเราเก่งครับไม่ว่าจะนักเตะกองเชียร์นายกสมาคมบอลหรือสื่อครับเราต้องเริ่มจากนับหนึ่งจริงๆจากทุกฝ่ายครับ
0: อันนี้ผมเห็นด้วยนะ
1: อันนี้เห็นด้วยนะเออเฮ้ยใครคิดเราเก่งอ่ะ
0: ใ
1: ครคิดเราเก่ง
0: แต่บางท่านแต่บางท่านคิดว่าเราเก่งนะ
1: หรอ
0: บางท่านน่ะคิดว่าเราเก่งว่า
1: เลยไม่ต้องมีแผนไม่ต้องมีแผนเลยเราเก่งอยู่แล้วแค่มาจับปุ๊บตบๆเข้าไปก็ได้ไปแล้วใช่มั้ยเมื่อก่อนผมก็มีความเชื่อนักเตะเราเก่งที่สุดในอาเซียนนะ
0: ครับ
1: แต่ตอนหลังเริ่มไม่มั่นใจแล้วตั้งแต่ CK ไม่ได้เหรียญเนี่ยเออรู้สึกว่าเค้าหนีเราไปประมาณสักสเต็ปนึงแล้วนะแต่เรายังอยู่ที่เดิมอ่ะครับ
0: อย่างเวียดนามเนี่ยอย่างเวียดนามเขาทำสองด้านด้านหนึ่งคือเงินพัฒนาฟุตบอลและอีกด้านหนึ่งคือสร้างสนามแข่งขันนะที่เขาเคลมว่าจะเป็นอันดับหนึ่งของโลกอ
1: ่
0: ะ
1: โอ้โหแล้วตัว26คนที่จะมาแข่งอาเซียนคัพเนี่ยเขาประกาศมาแล้วมี3นักเตะโอนสัญชาติจากบราซิลด้วยนะ
0: ครับส่วนมาเลเซียเนี่ยในการส่งเข้าแข่งขันในรายการแชมป์อาเซียนเนี่ยเขาเอาระดับไม่เกิน23ปีนะ
1: มีแผนเลยของเราก็นะฮะก็ได้รับการแบ่งปันรับการแบ่งปันมาจากหลายสโมสรนะครับผม
0: แต่ผมชอบมากเลยนะที่เขาขอไปประมาณ50กว่าคนน่ะได้มาพอดีเลยฮะ
1: ได้พอดีเป๊ะ
0: โอ้โหเป็นคนที่แบบ
1: โดยไม่มีแผนเลยทั้งสิ้น
0: เยี่ยม
1: ตอนแรกก็มีแผนจะเอาอยู่23แต่ได้ไม่ครบอะไรประมาณนี้ท่านนายกอนุทินครับเพื่อไม่ให้รัฐบาลพังจากกรณีทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นสมควรที่ท่านจะต้องปลดรัฐมนตรีมหาไทยออกจากรัฐบาลครับวันนี้ท่านดูกระจกอยู่ครับ1606
0: เป็นคำถาม
1: โอ้
0: เป็นคำถามที่ไม่สร้างสรรค์นะคุณไม่ได้ถามอย่างนี้สำนักไหนเนี่ย
1: เขาไม่ได้ถามเขาเสนอ
0: สังเกตมาหลายครั้งแล้วนะเมื่อวานเนี่ยท่านเดียวตอบนักข่าว
1: เหรอจะบอกยังไงฮะในนัดชิงชนะเลิศมีผู้เล่นของพรีเมียร์ลีกกี่คนครับโอ้นัดชิงเหร
0: อ
1: ต้องให้เขาจัดก่อนไหมอ่ะแต่พรุ่งนี้เราวิเคราะห์ให้นะนะคุณเต้เป็นการบ้านนะสเปน
0: แต่สเปนอา
1: ร์เจนตินา
0: แต่สเปนไม่มีเรอัลมาดริดแน่นอน
1: ไม่มีมาดริดแต่มีนักเตะของพรีเมียร์ไหม
0: อ๋อแต่อิตาลีนั่นแกไปมาดริดแล้วไงอิตาลีหัวฟูอ่ะของสเปน
1: อ
0: ่ะมาคูคูเลย่า
1: ย้ายตัวที่ยิงให้อังกฤษเมื่อคืนอ่
0: ะ
1: ไอ้ลากาดอนอ่ะก็ไปอยู่บาซ่าแล้วนะ
0: ก็ไปอยู่บาซ่าใช
1: ่3751สั้นสั้นป๋าครับถูกขึ้นมันสิ้นคิดสิ้นดี
0: นี่เขาทำเชลซีได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะแต่พูดถึงประสบการณ์ถึงแม้ว่าคุณทูเคิล52คุณลิโอเนลสแคลโลนี่เนี่ย548นะแต่ว่าประสบการณ์ในฟุตบอลโลกเนี่ยสกอร์ที่มากกว่านะ
1: เอาเหรอ
0: เพราะว่าทูเคิลแกเพิ่งมาคุมทีมชาติเมื่อปี2025นี่เองทีมชาติอังกฤษนะ
1: ครับครับผมอยากจะร้องเพลงทำไมถึงทำกับฉันได้เงินหมายหมดเลยครับ
0: คือหายไปไหนอ่ะ
1: คือร้องเพลงนี้ให้ทูเคิลฟังครับป่าและพี่เทพครับต่อไปนี้เวลาจะไปทานข้าวที่ไหนที่เป็นระบบปิดผมจะไปขอตรวจดูประตูนี้ไฟว่าเปิดได้หรือไม่จะได้ดื่มกินสบายใจแบบนี้ผมจะทำได้ไหมครับไปถึงเข้าในร้านขอไปดูประตูหนีไฟก่อนประตูนู่นประตูนี่ไหนเปิดได้ปิดได้อะไรเงี้ยจะเป็นคนที่เรื่องเยอะไหมครับกรุงเทพ
0: สามารถทำได้นะ
1: สามารถได้เลย
0: แต่ส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยทำกันแค่นั้นเอง
1: ครับ
0: แต่ถ้ามันเป็นขนาดนั้นเนี่ยผมว่าถ้ามันร้านไม่ได้มาตรฐานขนาดนั้นแล้วมันยังเปิดได้เนี่ยมันก็แปลกๆอยู่นะ
1: นี่คือผมไม่เห็นใครพูดถึงเจ้าหน้าที่เลยนะ
0: ใช่ครับ
1: มัวแต่หาสาเหตุไฟไหม้เพราะอะไรเนี่ยครับมันได้อะไรครับมันตายไปแล้วครับผมนะฮะถ้าสารที่มันถูกต้องตามระเบียบต่อให้มันไหม้เกิดจากอะไรไม่รู้ล่ะมันต้องไม่ตายครับ
0: มัน
1: ต
0: ้
1: องออกได้ครับมีระบบเซฟตี้อะไรอย่างนี้ครับคุณไปหาเรื่องที่มันไม่ใช่เป็นเรื่องครับแต่พยายามจะเบี่ยงอะไรก็ไม่รู้เรื่องนี้
0: นี่มันเรื่องใหญ่มากนะครับการที่มีผู้เสียชีวิตในผับอะไรต่างๆเนี่ยระดับ60กว่าคนหรืออย่างเคสล่าสุด อย่างซานิก้าผับ67คนและเคสล่าสุดเนี่ย32ท่านเนี่ยถือว่าเรื่องใหญ่มากนะ
1: ไม่ใหญ่ได้ยังไงขนาดปูตินยังส่งสารแสดงความเสียใจอ่ะ
0: คือประเทศที่พัฒนาแล้วหรือมีการวางระบบที่ดีไม่ค่อยเกิดอย่างนี้นะฮะน้อยมาก
1: เนี่ยผมยังไม่เห็นคนไหนพูดเรื่องเจ้าหน้าที่ผิดเลยนะแต่เห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยเฉพาะผบตรไปตรวจกลางคืนเพื่อจะอะไรฮะ ไม่ได้ตรวจทุกวันนะคงจะตรวจคืนเดียวแล้วก็มาเหมือนเดิมให้เห็นนะว่าทำอะไรอยู่เกษียณ
0: ปีนี้ไง
1: 30กันยานี้ด้วย
0: ก็เลยไปเอ้ยผมไปตรวจนะไม่ธรรมดานะจ๊ะ
1: ครับสงสัยต้องส่งตั๋วให้ถูกขึ้นมาทำหน้าที่ที่ไทยหน้าเก่าไม่เหมือนคนเลยอะไรอย่างนี้นะ
0: ใจเย็น
1: คุณนัดเรือไปใจเย็นครับผมโดนสายรับเยอรมันให้แล้วสิงโตน้อยโอ้คิดอย่างนี้สองคนแล้วนะสองคนแล้วนะเพราะมันอยู่ดีๆมันไปเปลี่ยนแผนอย่างนั้นทำไมผมยังงงอยู่เนี่ยครับโอ้
0: แต่อังกฤษเนี่ยเขาพยายามจะเอาโค้ชระดับโลกมาเยอะนะไม่ว่าจะเป็นสเวนโกลาริกสันหรือแม้กระทั่งไอ้ฟาบิโอคาเปโรของอิตาลี
1: ครับ
0: แต่ก็ไม่เคยประสบความสำเร็จ
1: นะไม่เคยประสบความสำเร็จสงสัยมานานแล้วเวลาพักครึ่งแรกถ้าเกิดนักเตะหิวข้าวมากไม่มีแรงวิ่งโค้ชเขาจะให้กินไหมพวกขาหมูบะหมี่โอ้ไม่ได้หรอกครับ
0: ไม่ได้ครับ
1: แสดงว่านักเตะคนนั้นไม่มีความรับผิดชอบในตัวเองเลยนะครับเพราะเขาจะต้องคุมนะเจ้าหน้าที่ต้องคุมให้กินเวลานี้แล้วกินด้วยอะไรด้วยนะอาหารจะเป็นชนิดไหนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักกีฬาเวลาลงแข่งขันนะครับไม่มีใครมาหิวตอนนั้นหรอกครับนะฮะอาจจะมีบ้างคือท้องเสียกับบางคนที่เคยมีเมื่อก่อนตอนติดนะฮะทีมโรงเรียนครั้งแรกผมบอกว่าผมจะไม่วอร์มนะครับโค้ชทำไมอ่ะไม่วอร์มเดี๋ยวมันก็เกิดบาดเจ็บขึ้นมาผมกลัวแรงหมดครับก็ต้องแบบซื่อๆนะผมกลัวแรงหมดผมไม่ค่อยเด็ดซองครับเดี๋ยวไปวิ่งแรงหมดเองวิ่งกันเองวิ่งกันน่าดูเลยผมพร้อมวิ่งผมพร้อมแข่งเลยครับโอ้เรามีสนามโมโต GP ระดับโลกทั้งที่เด็กในประเทศมีโอกาสจะขี่ได้ไม่กี่คนเขาก็เปิดโอกาสให้ขี่นะในบางโอกาสครับผมแล้วก็ถ้าใครอยากจะมีโอกาสตรงนั้นนะครับก็ต้องเริ่มจากการฝึกซ้อมก่อนนะครับมีความมุ่งมั่นนะครับแล้วก็มีผู้ฝึกสอนที่ดีนะก็มีโอกาสไปแข่งตรงนั้นได้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่สามารถทำเงินได้แล้วก็คนไทยก็มีโอกาสนะในการที่จะเข้าร่วมแข่งขันแล้วมีโอกาสชนะด้วยนะ
0: ครับ
1: เพราะนักขับโมโต GP ส่วนใหญ่ต้องเป็นคนตัวเล็กๆ
0: ใช่
1: แบบสุดเท่ไม่ได้แบบผมนี่พอได้อะไรอย่างเงี้ยนะพวกขี่ม้าพวกโมโต GP ต้องตัวเล็กๆแต่นะฮะทำไมถึงได้จัดทุกปีประมาณนั้นแล้วงบค่อนข้างจะเยอะเขาเลยสงสัยกันเอานะ
0: กรณีของสเปน
1: อย่าไปฉาตาร้อนกันนัก
0: กรณีของสเปนก็น่าสนใจนะเพราะว่านักกีฬาระดับแนวหน้าของโลกเนี่ยอยู่สเปนเยอะมากนะมาร์กมาเกสนักบิดเนี่ยหรือว่าคาร์ลอสซันคาร่าในแต่ละประเภทในแต่ละเซชั่นกีฬาเนี่ยสเปน
1: คร
0: องความเป็นผู้นำของโลกเยอะมากนะ
1: ครับ
0: ถ้าลงไปเจาะดู
1: สเปนเป็นยุโรปที่ตัวไม่ค่อยใหญ่นะแต่เชื่อไหมสเปนเป็นยุโรปที่มีคนไปเที่ยวมากที่สุดหรอ
0: ใช
1: ่โอ้โห
0: คือมากพอกับฝรั่งเศส
1: เมื่อคืนผมไปนวดตัวจู่ๆหมอสาวถามพิเศษไหมคะหมายถึงอะไรคะป๋าจากคุณเบียร์กันเนอะจะถามว่ามีพิเศษไหมอะไรอย่างนี้ก็คือจะมีผ้าแบบผ้าอุ่นผ้าอะไรอะไรกระมังฮะเออนะครับถ้านวดธรรมดากับนวดพิเศษมันต้องต่างกันแหละมันก็ต้องเพิ่มเงินนะคุณเบียร์กันเนอะคุณก็ถามเขาเลยนะแหมยาเป็นไขสือมาถามผมยังผมตอบผมไม่เคยไปนะครับเดี๋ยวนี้นวดโบราณอย่างเดียวเลยขอให้สถานบริการเวลา4ทุ่มอธิบายทางออกฉุกเฉินเหมือนบนสายการบินเวลาเราเข้าไปนั่งปุ๊บจะต้องมีเจ้าหน้าที่ของร้านประกาศทางซ้ายมีประตูออกทางขวามีประตูหนีไฟนะฮะอะไรประมาณนี
0: ้แล้วคุณจะฟังกันรู้เรื่องไหมเพราะคุณก็เริ่มอ้อแอ
1: ตอนนั้นก็
0: ดื่มกัน
1: โอ้เสียงก็ดังด้วยดนตรีด้วยนะครับนะฮะหรืออาจจะทำเป็นแผนผังก็ได
0: ้
1: เออให้มันชัดเจนนะฮะเห็นตั้งแต่ทางเข้าเลยนะฮะแต่ขอให้มันทำได้แบบที่ตามผังนะส่วนใหญ่บ้านเรานี่ชอบประมาทแล้วก็เขาเรียกว่าละเลยกันเรื่องตรงนี้ช่วงหลังผมไม่ค่อยห่วงเรื่องพวกนี้แล้วครับ พราะผมนั่งกินพวกร้านแผงลอยซะเป็นหลักร้านข้าวต้มข้าวต้มเนี่ย
0: หรือไม่ที่บ้าน
1: เลยแล้วก็ที่บ้านนะไม่ต้องห่วงพวกนี้เวลาเกิดอะไรไม่วิ่งออกได้ทุกทางเลยครับโรงเบียร์ลาดพร้าวผมไม่เข้าใจพอเขตลาดพร้าวท่านบอกเป็นร้านกึ่งผับเขตนี้ไม่เกี่ยวกับลาดพร้าวนะครับอันนี้เขตนะฮะ
0: จตุจักร
1: ครับเขตลาดพร้าวอยู่แถวบ้านผม
0: เอา
1: เลยมาดีท่านบอกเป็นร้านกึ่งผับทั้งที่ชื่อคือขออนุญาตเป็นร้านอาหารแต่ปล่อยให้มีดนตรีปล่อยให้มีการเต้นอะไรตามเนี้ยมันก็ไม่ใช่นะประมาณนี้นะฮะไม่ว่าสเปนหรืออาร์เจนจะเป็นแชมป์ก็จะมีนักเตะหงหนึ่งคนได้แชมป์กลับมาแน่นอนอ้าวนี่
0: อาร์เจนก็นี่ไงอาร์เจนติน่าก็แม็กอลิสเตอร์ไงอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ไงสเปนเดี๋ยวนะสเปนนึกก่อนว่าใครแต่มันรู้สึกจะมีนะ
1: มี
0: ชื่อไม่ได้เร็วๆนี้ฮะ
1: ก็มีของแมนยูผมคนถ้าอาร์เจนได้แชมป์นะ
0: เออ
1: แล้วถูกเซ็นเตอร์เล็กๆ
0: ก็คือโดนเปลี่ยนออกนะเล่นดีจัดเลยโดนเปลี่ยนออกโอ้โหได้ใบเหลืองเร็วเลยจะโดนเรา
1: เนี่ยเหลืองแรกของอาร์เจนนะฮะก็ของ SMS 489899ประมาณนี
0: ้ก็ว่าถ้าอังกฤษเล่นแบบเดิมจนจบเนี่ยโดยไม่เปลี่ยนแผนเลยก็น่าจะชนะหรืออย่างน้อยเสม
1: อ
0: นะฮะเสมอกันแต่ว่าการเปลี่ยนแผนเนี่ยนำไปสู่ความพ่ายแพ
1: ้ใช
0: ่อันนี้แฟนๆใน
1: โอ้30คนตอบเหมือนกันเลย
0: ฮะเวลาแพ้โทษโค้ชคนเดียวนักเตะทั้งทีมไม่มีสมองกับฝีมือไม่ถึงไม่มีสมองกับฝีมือโฟกัสที่โค้ชอย่างเดียวประมาณยุติธรรมหรือเปล่า
1: อ๋อก็คือถ้าเราเล่นแบบเดิมนักเตะแต่ละคนแต่ละตำแหน่งก็ต้องอยู่ในตำแหน่งเดิมมีเกมรุกบ้างมีกองกลางนะฮะแต่ถ้าโค้ชสั่งบอกว่าไปตั้งรับในโซนคือโค้ชสั่งนักเตะไปทำอย่างนั้นเข้าใจไหมครับอย่างเงี้ยโค้ชอะครับนะรับผิดชอบหมดนะฮะแต่นักเตะก็เรื่องตามแผนให้ได้แต่การที่ไปตั้งรับอย่างเดียวมันก็พลาดเกิดขึ้นไงนะความพลาดเกิดขึ้นโดยเฉพาะลูกสองที่โบงอะมันเข้าหว่างพอดีนักเตะก็สูงแล้วนะโอ้มันหลุดหัวเข้าไปตู้มเดียวเรียบร้อยครับแต่ถ้าบอกให้เล่นแบบเดิมนักเตะก็เล่นแผนเดิมครับทุกคนก็มีความเข้าใจในเกมอยู่แล้วถ้าจะไปขัดขืนในคำสั่งของโค้ชระหว่างเล่นนี่โอ้ไม่ได้นะถูกเปลี่ยนออกเลยนะครับประมาณนั้นแหละ
0: ท่านนี้ถามมาว่าคู่ชิงเตะที่สนามไหนก็ที่เมสไลฟ์สเตเดียมนะครับที่
1: นิวยอร์กนิวเจอร์ซีย
0: ์นิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์นะครับ อีสต์รูเทอร์ฟอร์ดนะครับก็จะแข่งขันในเวลาตีสองของคืนวันอาทิตย์นะฮะก็ติดตามกันได้
1: เช้าวันจันทร์นะครับจบตีสี่ถ้าไม่ต่อเวลานะ
0: ครับ
1: แต่ว่าโอ้ยนู่นนี่เลยก็ประมาณเกือบตีห้าก็ไม่ต้องอะไรอาบน้ำทำงานเลยนะครับวันจันทร์ทำงานนะครับ
0: ก็ความน่าดูอาจจะไม่เยอะมากนะ
1: ก็ของผมเชียร์อังกฤษแล้วพอเป็นคู่ที่ชินผมก็เฉยๆแล้วน่าจะดูไฮไลท์
0: จะดูไฮไลท์ใช่ไหมแล้วก็นอนนะ เพื่อมาจัดมอร์นิ่งฮอล์
1: มันต้องจัดมอร์นิ่งฮอล์
0: ปกตินะ
1: ครับไม่ดูสดเลยครับเมื่อคืนนะตื่นมาตีสองเป๊ะเลยนั่งดูนอนดูนะฮะ
0: ท่านนี้บอกว่าไอ้การอธิบายว่าไฟฟ้ารัดวงจรเนี่ยตั้งแต่ผมจำความได้เนี่ยก็อธิบายแบบนี้มา50กว่าปีแล้วครับเวลาเกิดเพลิงไหม
1: ้โอ้โหใช่ก็ถามสาเหตุกันนั่นแหละรู้แล้วไฟมันติดแต่เจ้าหน้าที่ไม่เคยโดนเลยอ่ะ
0: คุณดาวสาวบอกว่าสะใจจริงๆครับอาร์เจนติน่าแซงกลับมาชนะได
1: ้โอ้ก็เชียร์อาร์เจนไปก็มีความสุขแฟนบอลเต็มสนามนะแต่ว่าดูแล้วเสื้ออาร์เจนติน่ามากกว่
0: า
1: เสื้ออาร์เจนติน่าเขาอยู่ใกล้ด้วยนะ
0: ใช่
1: เดินทางสะดวกนะฮะ
0: เดินทางสะดวก
1: ส่วนภาพที่ผมดูเมื่อคืนนะก็คือครอบครัวเวสต์แฮมไปมีลูกชายคนหนึ่งนะภรรยาไปด้วยนะชื่ออะไรนะภรรยา
0: วิกตอเรีย
1: ก็โอ้โหตู้มเดียว 1-0 นี่กอดทั้งสามีกอดทั้งลูกนะหน้าตาแกดูแบบว่าคือดูเหมือนไม่ยิ้มอ่ะผมว่าแกยิ้มแล้วนะคุณเทพแต่หน้าแกตึงไง อาจจะเป็นหน้าแข็งไง
0: แกจะเด็กอยู่ตลอด
1: หลายคนไปบอกว่าไปทำไมไปดูแล้วไม่มีอารมณ์จะเชียร์บอลไม่รักฟุตบอลเลยหน้าตาไม่เยี่ยมแจ่มใสแกยิ้มแล้วครับแต่หน้าแกตึงฮะคงไปดึงมาเยอะฮะยิ้มไม่ไหวฮะ
0: ท่านนี้น่าสนใจท่าน1407บอกว่าเป็นคนเยอรมันแต่ทำบอลไม่เหมือนเยอรมัน
1: เออใช่
0: เออ
1: ใช่เลย
0: ถ้าเยอรมันเขาจะมีระบบเขานะเยอรมันจะไม่ถ้าเยอรมันทำทีมจะไม่เป็นอย่าง
1: น
0: ี้นะ
1: โอ้ยสิบนาทีท้ายไม่ใช่เยอรมันไม่ใช่อะไรเลยครับ
0: ไม่ใช่เลย
1: ไอ้นั่นคือกลัว
0: ฮะ
1: ความกลัวทำให้เสื่อมผ้าบอกก็เรียบร้อยเลยนะ
0: ถามป๋าครับ ถ้าเปลี่ยนกฎการยิงลูกโทษเนี่ยไอ้คนที่โดนทำฟาวล์เนี่ยคนนั้นเนี่ยลุกขึ้นมาเป็นคนยิงเองเนี่ยจะทำให้ฟุตบอลมันน่าตื่นเต้นกว่านี้ไหม
1: ก็ต้องกำหนดเป็นกติกาเลย ใครถูกทำฟาวได้จุดโทษต้องเป็นคนยิง
0: ฮะผมเชียร์อาเจนโดนนำไปนอนแล้วแต่ตื่นขึ้นมาฮะอาเจนเข้ารอบฮะ
1: ครับสวัสดีครับป่าอังกฤษต้องไปดูสเปนเป็นตัวอย่างครับเอาประตูเพิ่มใช่นะฮะแล้วก็สวัสดีครับป่าพอร์ตุเทพเซ็งครับตื่นมาดูปุ๊บโดนยิงตีเสมอปั๊บหลังจากนั้นเดินไปฉี่กลับมันก็โดนแซงไปซะชิบสงสัยปีนี้คงจะได้ที่4เหมือนยุคของท่านเซอร์บ๊อบบี้อีโคนจากคุณป้อม
0: วันนี้เปิดเพลงอะไรครับขอชื่อเพลงหน่อยครับป๋า
1: Red It Be
0: Red It Be นะครับของ Beatles ใช่ไหม
1: ใช่อังกฤษแท้ๆ
0: พอแมคคาร์นี่นะฮะก็แต่งให้กับคุณแม่นะครับก็ฝันถึงคุณแม่เขา
1: ครับ
0: ช่างมันเถอะนะฮะ Red It Be ช่างมันเถอะ
1: บอลไทยจะไปฮะจริงๆอยากจะเปิดท่าชนะน
0: ะ
1: เปิดของวงที่เชียร์แมนซี
0: ่อ๋อวันเดอร์บอลวันเดอร์บอล
1: แซนบายมี
0: อีกวงนึง
1: อีกวงนึงอีกวงนึง
0: ไม่ใช่โอเอซิสใช่ไหม
1: โอเอซิสโอเอซิส
0: โอเอซิสเพราะวันเดอร์บอลเนี่ยเป็นเพลงหลักที่เขาใช้ในครั้งนี้เหมือนกันแต่ว่าเดอะซันเนี่ยเอาไปเล่นคำแล้วก็สลับกันนะครับแล้วก็ไอ้คำนั้นมันแปลว่าจินตนาการก็คือรอกันต่อไปนะฮะสิงโตคำรามหรือว่าแมวเหมียวครับเมื่อคืนนี้
1: สิงโตคำรามอยู่80นาทีครับอย่างนั้นเป็นเมียวเมียว
0: เขาบอกว่าถ้าป๋าจะถามว่าบอลไทยจะไปบอลโลกเมื่อไหร่เนี่ยผมคิดว่าถามคุณเนวินน่าจะถูกคนที่สุดครับ
1: จะไปถามแกทำไมแกบอกแกไม่รู้อะไรเลยชีวิตอ่ะถามผิดคนเอ้ยต้องถามนายกสมาคมคุณแป้งอ่ะถูกแล้วเพราะเขาเป็นคนรับผิดชอบคุณเนวินแกไม่รู้อะไรจริงๆน
0: ะ
1: นักข่าวไปถามดูดิแกหลบหนีหมดอ่ะแกเป็นคนไม่รู้อะไรเลยนั่นแหละ
0: คุณปลั๊กให้ข้อมูลมาล่าสุดก็บอกว่าแบดมินตันจบแล้วนะครับ
1: ครับ
0: บลัดกับเฟมตกรอบ16คนฮะ
1: บาสกับเฟมตกรอบ2
0: นั่นแสดงว่าตอนนี้เหลือชายเดียวกับหญิงเดียวเท่านั้นนะครับ
1: เท่านั้น
0: ชายเดียว2แล้วก็หญิงเดียว1นะฮะน้องพิงค์เท่านั้นนะฮะแล้วก็บอกว่าอ้างได้ไหมว่าไม่เอาแม็กไกว์ไปเลยไม่ได้ชิงฮะ
1: ไม่อ้างครับไม่อ้างครับไม่โทษกรรมการด้วยครับไม่อ้างแม็กไกว์เลยนะครับไอ้โคพาเมอร์ก็ไม่อ้างใครเลยนะฮะมันดีอยู่แล้วครับเพียงแต่แหมไม่ได้พูดเดอะไรแมนออนเดอะไรจบในบางตำแหน่งนะเออเท่านั้นแหละ
0: แล้วก็บอกว่าคู่ชิงนิวยอร์กครั้งนี้สเปนแชมป์ยุโรปกับแชมป์อเมริกาใต้อาร์เจนตินาดูแล้วเหมาะสมนะครับป่า
1: ก็เหมาะดีฮะนะในฐานะนะอาร์เจนตินาก็เป็นแชมป์เก่าด้วย4ปีที่แล้วก็เป็นแชมป์โลกนะสเปนก็เพิ่งเป็นแชมป์ยุโรปเมื่อปี2024นะก็สมศักดิ์ศรีแต่ว่ามันผิดคาดไงนะ
0: ก็อันนี้บอกว่าป๋าครับโชคดีนะครับที่แมนยูเนี่ยไม่ได้โค้ชอย่างทูเคิลมาคุมทีม
1: โอ้โชคดีมาก คือบอลอย่างนี้มันต้องรอตั้ง4ปีอ่ะคุณดุเทพมันเสียดายไงมันเรียกเตะแบบพรีเมียร์ลีกเตะทุกสัปดาห์ไง
0: ครับ
1: มันจะไปถึงฝั่งอยู่แล้วทิ้งเหลือซะฉิบแม
0: ่เขาบอกว่าชิงที่3เนี่ยคิดว่าอังกฤษจะปล่อยให้ประธานเป้ทำสถิติในการยิงประตูไหมครับ
1: ก็เป้น่าจะลงน
0: ะ
1: เพราะตอนนี้เขาก็อยากจะเป็นดาวซันโบนะครับเพราะเมสซี่ไม่ยิงมา2นัดแล้วนะ
0: ครับ
1: ก็สู้กันนะฮะเมสซี่ลงนัดชิงนะประธานเป้ก็ลงนัดชิงที่3ใครยิงได้มากกว่าก็ได้เป็นดาวซันโบได้รับรางวัลส่วนอังกฤษไม่มีโอกาสชนะฝรั่งเศสเลย
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็บอกว่าคุณโก้1991บอกว่าแปลว่าแคมเบิร์ดเนี่ยหรือว่ากูเปเวอร์ดี้เนี่ยเก่งกว่าโปรตุเกสและเบลเยียมฝรั่งเศสเพราะไม่แพ้สเปนฮะ
1: เสมอ0-0
0: แถมอาร์เจนตินาต่อเวลาเกือบตายฮะ
1: ใช่เสมอ0-0
0: เออบอกในมุมนี้ก็ใช่นะถ้าเปิดมองในมุมนี้ใช่เลยนะ
1: ต่อไปต้องเรียกมาอุ่นเครื่องบ้างนะ
0: ฮะท่านนี้บอกว่าคุณ88บอกว่าโค้ชแบบนี้แหละครับที่ครั้งหนึ่งแฟนบอลแมนยูนะฮะเรียกร้องอยากได้เรียกร้องอยากได้นะฮะ
1: จวนแล้วครับไทยจวนได้ไปบอลโลกแล้วครับจาก48เป็น64รอให้96ทีมอะไรไทยได้ไปบอลโลกนะครับนี่1 6 0โอ้ใจคอใจคอให้พวกผมตายกันไปก่อนเลยครับเออ
0: คุณลิเวอร์พูล W8 บอกว่าเทรนต์อาโนพาเมอร์บอกสบายใจครับที่ไม่ได้ร่วมทีมชุดนี
1: ้มีคุณป้อมยืนยันว่าคุณเนวินเขาไม่รู้อะไรจริงๆเนี่ยบอกไม่รู้อะไรจริงๆเลยไม่รู้ด้วยว่าตรงไหนที่ป่าสงวนด้วยตรงไหนที่รถไฟแกไม่รู้เลย
0: ใจเย็นนี่เป็นกีฬาใจเย็น
1: แต่เขาไม่รู้อะไรไงแต่กฎหมายไม่รู้นี่ต้องผิดนะ
0: ต้องผิด
1: ครับ
0: เอาเวลาหมดแล้วพี่ปานจิตตภพวิชัยดิษฐ์และผมสุเทพคงเปี่ยมลาไปก่อนนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป๋าแปะยุทธพงษ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือพิสูจน์ทราบระบุตัวตนผู้เสียชีวิตเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ได้แล้ว32รายคาดรับร่างกลับครบถ้วนวันนี้ความคืบหน้าที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจพลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจยืนยันตัวเลขผู้เสียชีวิตทั้งหมด32รายขณะนี้สามารถพิสูจน์ทราบชื่อและระบุตัวตนของผู้เสียชีวิตได้ครบ32รายแล้วและล่าสุดมีเสียชีวิตเพิ่มอีก1รายรวมเป็น33รายส่งมอบร่างคืนให้กับครอบครัวจำนวน28รายส่วนร่างที่เหลืออีก4รายรวมถึงผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมเมื่อคืนนี้ที่มีการตรวจพิสูจน์ในช่วงเช้าอยู่ระหว่างรอญาติเดินทางมายื่นเอกสารคาดว่าจะสามารถดำเนินการรับร่างไปได้ครบถ้วนทั้งหมดในวันนี้พลตำรวจตรีวิรุณกล่าวว่าผลการชันสูตรพลิกศพเบื้องต้นพบว่าสาเหตุการเสียชีวิตส่วนใหญ่เกิดจากการสำลักควันไฟนอกจากนี้ยังมีผู้เสียชีวิตบางส่วนที่มีบาดแผลถูกไฟไหม้ตามร่างกายเด่นชัดทั้งนี้ในกลุ่มผู้เสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นมา5รายนั้นเดิมทีถูกจัดอยู่ในกลุ่มป่วยวิกฤตสีแดงก่อนที่จะเสียชีวิตในเวลาต่อมาด้านแม่ดินนักร้องนำวงทศกัณฐ์เตรียมส่งร่างชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตหลังการจากไปของดินนักร้องนำวงทศกัณฐ์จากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวนางจันสุดาตันลาอายุ49ปีแม่ของนายทิติวัฒน์แก้วกันหาหรือน้องดินยืนยันว่าดินเสียชีวิตในช่วงเวลา 17:07 นของเมื่อวานนี้โดยทางแพทย์ยังไม่ได้มีการแจ้งรายละเอียดสาเหตุการเสียชีวิตว่าเกิดจากภาวะใดคาดว่าต้องรอผลชันสูตรพลิกศพอีกครั้งขณะนี้ร่างของน้องดินอยู่ที่โรงพยาบาลราชวิถีอยู่ระหว่างเตรียมนำส่งไปยังสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเพื่อเข้าสู่กระบวนการชันสูตรส่วนเรื่องการจัดงานศพทางครอบครัวยังไม่ได้มีการหารือกันว่าจะนำร่างของน้องดินไปบำเพ็ญกุศลสถานที่ใดรวบผู้ต้องหาฆ่าเจ้าหน้าที่สำนักระบายน้ำลากศพซุกห้องน้ำล็อกประตูอำพรางคดีเมื่อช่วงเช้าวานนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ทองหล่อรับแจ้งเหตุพบผู้เสียชีวิตภายในห้องน้ำที่พักเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำคลองหัวลำโพงแขวงคลองเตยเขตคลองเตยกรุงเทพมหานครผู้เสียชีวิตทราบชื่อนายอำไพคำนนอายุ54ปีเจ้าหน้าที่สำนักระบายน้ำกรุงเทพมหานครจากการสอบสวนนายพิเชษฐ์กลมเกลียวผู้พบศพคนแรกให้การว่าเวลา 7:00 นของเมื่อวานนี้ได้เดินไปเข้าห้องน้ำแต่พบว่าประตูห้องน้ำถูกล็อกจากด้านนอกด้วยแม่กุญแจจึงกลับไปนำกุญแจอีกชุดมาไขเพื่อเปิดประตูเข้าไปและไปพบผู้เสียชีวิตนอนอยู่ภายในห้องน้ำจึงเรียกนายสัตวรรษอายุ42ปีซึ่งพักอยู่ด้วยกันมาช่วยนำร่างผู้เสียชีวิตออกจากห้องน้ำและแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจจากการตรวจสอบพบพิรุธหลายประการอีกทั้งหลังเกิดเหตุนายสัตวรรษหนีออกจากที่พักต่อมาเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนสน.ทองหล่อร่วมกับสืบนครบาล5ติดตามผู้ต้องหาจนทราบว่าหลบหนีไปพักอยู่ที่โรงแรมเวียงสำราญย่านตรอกสาเกแขวงวัดบวรนิเวศเขตพระนครจึงประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.สำราญราษฎร์เข้าตรวจสอบจนจับกุมตัวนายสัตวรรษได้เมื่อเวลาประมาณ 16:00 นของวันเดียวกันนายสัตวรรษรับสารภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุหลังผู้ตายจับได้ว่าตนแอบนำโทรศัพท์ของผู้ตายไปโอนเงินออกจากบัญชีแม้จะขอชดใช้เงินคืนแต่ผู้ตายไม่ยินยอมและยืนยันจะดำเนินคดีทำให้เกิดความโกรธจึงลงมือก่อเหตุ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio ไม่สนุก

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
1: บอลโลก News Update
2: มาติดตามบอลโลก News Update ในช่วงนี้ครับแฮร์รี่เคนยอมรับเสียใจเป็นอย่างมากที่พลาดเข้าชิงชนะเลิศความเคลื่อนไหวหลังเกมที่ทีมชาติอังกฤษพ่ายอาร์เจนตินา1-2ในรอบรองชนะเลิศศึกฟุตบอลโลกด้านแฮร์รี่เคนกองหน้ากัปตันทีมชาติอังกฤษให้สัมภาษณ์ว่าส่วนตัวรู้สึกเสียใจกับเพื่อนร่วมทีมทีมงานและแฟนบอลเราเล่นได้ดีเกือบทั้งเกมตอนนำ 1-0 เราดูเหมือนแค่พยายามประคองเกมไว้ซึ่งมันไม่เพียงพอสำหรับฟุตบอลระดับนี้ทีมชาติอังกฤษทำงานกันหนักมากเพื่อมาถึงจุดนี้นักเตะทุกคนทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างและการพ่ายแพ้แบบนี้มันน่าเจ็บปวดมากเรามีช่วงเวลาที่ดีมากมายในทัวร์นาเมนต์นี้มีเกมที่ดีหลายเกมเข้ารอบรองชนะเลิศอีกครั้งเราใกล้จะทำสำเร็จแล้วที่เหลือคือแค่เราต้องหาชิ้นส่วนที่ขาดหายไปในรอบสุดท้ายของทัวร์นาเมนต์เยอรมนีตัดสินใจจะไม่สนับสนุนให้จานี่อินฟานติโนเป็นประธานฟีฟ่าต่อไปสำนักข่าวบิลรายงานว่าสมาคมฟุตบอลเยอรมนีตัดสินใจที่จะไม่สนับสนุนให้จานี่อินฟานติโนประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าได้ดำรงตำแหน่งต่อไปสำหรับอินฟานติโนถูกตั้งข้อสงสัยมากขึ้นเรื่อยๆเกี่ยวกับการทำหน้าที่โดยเฉพาะจากเรื่องที่เกิดขึ้นในเวิลด์คัพผลนี้ซึ่งศูนย์หน้าทีมชาติสหรัฐอเมริกาอย่างฟลอรินบาโลกันโดนใบแดงและควรจะต้องรับโทษแบนอย่างไรก็ตามหลังจากนั้นอินฟานติโนได้รับการติดต่อจากโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาที่อยากให้ทบทวนใบแดงของบาโลกันก่อนที่ฟีฟ่าจะระงับโทษแบนของดาวยิงรายนี้เหลือเพียงการคาดโทษไว้1ปีล่าสุดมีรายงานระบุว่าแบรนด์นอยเอนดอฟประธานเดฟเบย์ซึ่งเป็นหนึ่งในคนที่หมดศรัทธาในตัวของอินฟานติโนตัดสินใจแล้วว่าจะไม่สนับสนุนให้เขาดำรงตำแหน่งนี้อีกต่อไปและทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: บอลโลกนิวส์อัปเดต
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
0: กอล์ฟทริก
4: ดำเนินรายการโดยเฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
5: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับเผ่าหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
7: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีม

ไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด

0: สวัสดีครับ9นาฬิกา12นาทีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Golf Trick ครับทาง FM 99 Active Radio นะครับวันนี้เป็นวันพฤหัสนะครับก็วันประจำของผมนะฮะเตวิทยาคังดิตแล้วก็พี่ชายของผมคนนี้ครับโปรคิวพงศกรชัยคุณมาทางสายไม่ทราบพี่คิวอยู่หรือยังเอ่ย
1: สวัสดีครับโปรเตและผู้ฟังครับอยู่ในสายแล้วครับ
0: สวัสดีครับก่อนที่เราจะไปคุยเรื่องกอล์ฟกันคุณร้องไห้ให้กับประเทศที่ชื่ออังกฤษไหมครับ
1: ผมเชียร์นะแต่ว่าผมรู้สึกว่าถ้าเจอกันแมตช์เนี่ยผมแรงก็ว่าอาร์เจนตินาครับ
0: น่ะมีแต่คนพูดแบบนี
1: ้ผมเชียร์ในเมสซี่แล้วก็นาทีบาปครับ
0: ก็สรุปก็เป็นอาร์เจนกับสเปนเนาะที่เข้าไปฟาดกันในรอบชิงแล้วก
1: ็
0: อังกฤษกับฝรั่งเศสจะต้องไปชิงที่3กันก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงก็รอดูกันต่อไปครับยังไงก็นะแมตช์สุดท้ายละนะฮะยังไงว่ากัน SMS นะครับ4689899นะครับ4689899แล้วก็ทาง YouTube Live ของ FM 99 Active Radio ช่วง Golf Trick ได้เลยนะครับส่งคำถามส่งอะไรเข้ามาได้เลยนะครับรอพูดคุยกันอยู่เนาะ
1: ครับ
0: ถ้าพูดถึงการแข่งขันกอล์ฟนะก็เป็นแมตช์ใหญ่เช่นเดียวกันนะฮะถ้าเป็นเขาเรียกอะไรนะถ้าเป็นบอลโลกกอล์ฟก็เป็นรายการเมเจอร์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกนี้ก็คือรายการ British Open หรือว่าที่คนทั่วโลกเขาเรียกกันว่า The Open นะครับรอบนี้ไปเล่นที่ Royal Birkdale นะฮะก็เบอร์ใหญ่ๆไปกันเพียบตามระเบียบนะฮะปีนี้พี่คิวว่าใครดูมีแววสุด
1: โหช่วงนี้จากผลงานนะครับเป็นไปได้หมดเลยอ่ะผมเอาในดวงใจผมแล้วกันก็ทอมมี่ฟรีดวูดกับมินวูรีแล้วนะครับ
0: อ๋อถ้าฟรีดวูดนี่บ้านเขานี่เนี่ยโซนบ้านเขาเล่นใน

0: บ้าง
1: ว่าเขาช็อตหลากหลายทั้งคู่เลยครับเล่นบอลพุ่งต่ำหลบลมอะไรอย่างงี้ได้ดี
0: ไม่คิดว่าสกอตตี้เชฟเลอร์เขาตั้งใจตกรอบเพื่อพักแล้วมาแข่งรายการนี้เลยเหรอ
1: โอ้แต่ว่าแมตช์ที่ผ่านมาก็ดูพัดไม่ค่อยดีนะครับ
0: ก็ยัง
1: จะยากอยู่นะสำหรับผมนะ
0: ก็ยังไงก็เดี๋ยวรอถ่ายทอดนะครับรู้สึกจะเป็นของ True Vision เนาะ UBC ถ่ายทอดทางด้านของ The Open ได้รับชมนะครับแล้วก็ลุ้นกันว่ารอบนี้ใครจะเป็นคนถือถ้วยเหยือกวายคาร์ดจักอีกรอบหนึ่งนะครับนะแต่รอบนี้
1: แล้วก็ประเตรอบนี้เหมือนจะมีนักกอล์ฟจากไทยเป็นหนึ่งคนด้วยครับ
0: มีครับมีอเมเจอร์ของเราครับฟีฟ่าเหล่าพักดีครับ
1: ฟีฟ่าพงศพักเหล่าพักดี
0: ใช่
1: เป็นลูกวัย21ปี
0: ครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นอยู่ในโซนของอเมเจอร์เป็นอยู่ในโซนอเมเจอร์คนเดียวนะครับที่เป็นของไทยนอกนั้นอเมเจอร์รอบนี้ไปเยอะนะไปกันหลายคนเหมือนกันนะ
1: ใช่
0: หลายประเทศมากนะครับแล้วก็เขาเรียกอะไรนะดูจากสภาพสนามจากที่เห็นลิงก์ในลิงก์ไม่มีต้นไม้ใหญ่ใดๆทั้งสิ้น
1: ถูก
0: เป็นพื้นที่ลิงก์ก็คือพื้นที่ที่เชื่อมระหว่างชายทะเลกับพื้นที่อาศัยเพราะฉะนั้นก็ตามสภาพครับจะมีแต่ลมแรงๆขนาดคลับเฮ้าส์ของสนามนี้ยังไม่ได้เป็นคลับเฮ้าส์ที่สูงใหญ่เท่าไหร่เลยเท่ากับว่าคุณจะได้เจอกับสภาพสนามที่ค่อนข้างจะโหดร้ายในระดับหนึ่งเนื่องจากลมที่ค่อนข้างจะมีผลกระทบค่อนข้างสูงแล้วก็พอตบังเกอร์อาจจะไม่ได้พอตเยอะเท่าเซนต์แอนดรูขนาดนั้นแต่ก็ลงไปก็เกือบมิดหัวเหมือนกันนะ
1: ถูกต้อง
0: นะฮะยังไงก็เอาจะช่วยจะเชียร์นะของเราก็ต้องเชียร์น้องฟีฟ่าแหละเนาะ
1: ใช่แล้วครับถือว่าเป็นประสบการณ์แต่ถ้าเล่นบ่อยๆผมว่าผลงานจะดีขึ้นนะเพราะว่าแมตช์นี้ด้วยสนามนี้ครับด้วยลมที่แรงใช่ไหมโปรเตแล้วก็รวมถึงพอตบังเกอร์แล้วก็บริเวณของหน้ากรีนครับหญ้าเนี่ยสั้นเตียนมากเลยการเล่นช็อตเกมอ่ะให้เหมือนกับบ้านเราที่เล่นเปิดหน้าไม้โยนโด่งหรือใช้ลิติเอตอ่ะมันโด่งไม่พอนะครับมันต้องเป็นอีกวิธีการเล่นเลยนะนี่คือความยากของนักกอล์ฟไทยที่ไปเล่นในต่างแดนแบบพอเจอสภาพสนามลักษณะนี้วิธีการต้องหลากหลายมากขึ้นแล้วก็ติดตามเชียร์ครับผมว่าเตรียมการมาแล้วแน่นอน
0: ก็เขาเรียกว่าอะไรนะสำหรับวันแรกเนี่ยโฮโลเคชั่นของวันแรกเนี่ยไม่ธรรมดานะไม่มีอันไหนที่อยู่แบบกลางกรีนให้เล่นง่ายๆเลย
1: ถูก
0: ไม่มีอันไหนอยู่กลางกรีนให้เล่นง่ายเลยวันแรกนี่ก็หลุมที่1นี่ก็อยู่นู่นเลยครับถ้ามองจากรูปกรีนเนาะเราไม่แน่ใจว่าเขาจะยิงในลักษณะไหนเข้าไปแต่ถ้ามองดูแล้วเนี่ยหลังขวาอย่างเงี้ยครับหลุม2หน้าซ้ายแต่หน้าซ้ายหน้าแค่แบบ10หน้าแค่12ยาร์ดแล้วก็ซ้าย4ยาร์ดอย่างเงี้ยมันก็แทบจะตกกรีนอยู่แล้วป่ะแทบจะปักขอบฟินอยู่แล้วนะ
1: ใช่ครับ
0: หลุม3นี่ก็ขวาล่างครับหลุม4นี่ก็ซ้ายบนหลุม5ขวาล่างทงหน้ากันค่อนข้างเยอะแต่ทงหน้าที่ปักนี่คือซ่อนหลังบังเกอร์หมดเลยแล้วทงหลังก็ไปซ่อนในหลังบังเกอร์อีกทีใช้บังเกอร์ได้คุ้มค่ามากอ่ะสำหรับคนโยนทงในวันแรกเนี่ยครับ
1: ครับ
0: เนี่ยแอปพรูฟแล้ว 100% เนี่ยใช้วันนี้เนี่ยทุกหลุมนะครับในการแข่งขัน The Open ปีนี้แปะหมดเลยครับแปะไว้หลังบังเกอร์หมดเลยกรีนมีความกว้างสูงสุดประมาณ47ยาร์ดนะครับความลึก
1: ก็ไม่ลึกมาก
0: มีกรีนที่หลุมที่พอว่าผมว่าพอว่าจะเล่นได้อยู่ก็จะมีหลุม9ที่เป็นกรีนทรงกลมหน่อยแต่นอกนั้นจะเป็นกรีนทรงยาวซะหมดแล้วก็เป็นกรีนทรงคอนทัวร์ที่เป็นเหมือนกับไม้เทนนิสอะครับเป็นแร็คเก็ตเทนนิสที่เรียวแล้วไปบานปลายอะ นั่นแหละ

0: จะเยอะอันนั้นจะเยอะยังไงก็สู้ๆครับเอาใจช่วยเอาใจสู้กันเยอะๆนะฮะส่วนของผู้หญิงครับก็จะเป็นรายการ ISPS Honda นั่นก็ไปเล่นอีกวีคหนึ่งเลยนะครับคือตอนนี้ทุกอย่างจะหยุดหลบให้กับรายการ British Open ก่อนแล้วหลังจากนั้นค่อยลุยที่เหลือเพราะ British Open นี่ก็เป็นรายการเมเจอร์ของผู้ชายรายการสุดท้ายแล้วเนาะน่าจะไม่ผิดใช่ไหมใช่สิเพราะว่ามัน The Master PGA Championship US Open แล้วก็จะเป็นเดี๋ยวแล้วก็จะมาเป็น British Open นะครับของผู้หญิงก็จะมาจบที่ทางด้านของ AIG Women British Open เหมือนกันของผู้หญิงจะเล่นที่สนามที่อยู่เหนือกว่าของเขานิดนึงคือไอ้ตัวนี้จะอยู่ทางใต้ของเซาท์พอร์ตแต่ถ้าเป็นของผู้หญิงจะอยู่ทางด้านเหนือของเซาท์พอร์ตนะครับก็ยังไงก็เอาใจช่วยเอาใจเชียร์กันด้วยนะครับนะ
1: ครับ
0: ส่วนเดือบวงอยู่รถเปลี่ยนทัวร์ตอนนี้ไม่มีแข่งอะไรทั้งนั้นนะครับเอเชียนทงเอเชียนทัวร์หยุดหมดนะฮะอาจจะมีรายการของฝั่งผู้หญิงที่เป็น KL บ้างกับ JL บ้างนิดหน่อยนะครับอ่ะมีคำถามเข้ามากันแล้วนะครับเดี๋ยว
1: ก่อนนะตัวเดียวผมขออนุญาตมีอีกหนึ่งรายการในไทยครับ
0: ครับ
1: คือสิงคลาสสิก2026ที่โรยัลฮิลล์ครับแข่งกัน4วันครับเริ่มวันนี้วันแรกครับเป็นพา71ยากมากออกสตาร์ทกันแล้วครับนักกอล์ฟไทยครับผู้นำเสียเดอร์พาครับธนัทบุตรแววชยดมจันจรุพงศ์เสียเดอร์พาครับตอนนี้ผู้นำนักกอล์ฟไทยตีกันดีมากรอบควอลิฟายครับรอบควอลิฟายเนี่ย1ในท็อป10นะปูท็อป10อันดับเนี่ยมีนักกอล์ฟอเมเจอร์1 2 3 4 5คนนะครับ
0: ต
1: ัวนี้นะครับเมเจอร์ตีดีมากที่ผ่านเข้าไปเล่นรอบควอลิฟายแล้วเข้าไปถึงรอบทัวร์นาเมนต์จริง
0: ๆ
1: เช่นเดียวกันช่วงนี้นะครับเมเจอร์ตีดีมากรวมถึงสมัครนะครับเมเจอร์ที่ผลงานดีเนี่ยสมัครล้วนแล้วจะเป็นของนักกอล์ฟทีมชาติไทย
0: สนามบ้านเขานี่พี่บอยที่เป็นผู้บริหารของทางโดยที่คิวบอกแล้วว่าเขาเซตสนามเหมาะกับการพัฒนาทีมชาติมากๆนะครับทีมชาติก็จะเป็นสนามหลังบ้านเขาเลยแหละ
1: ต้อง
0: นะครับก็
1: เป็นอีกหนึ่งแมตช์ที่สามารถไปชมไปเชียร์ดูกันได้แล้วก็รู้สึกว่ามีการถ่ายทอดแต่ส่วนมากการแข่งขันในบ้านเราครับมีถ่ายทอดให้ชมผ่านทางYouTubeนะครับเช่นคราวนี้เป็นAll Thailandก็จะมีให้ชมนะครับส่วนทาง The Open
0: ครับ
1: จะมีถ่ายทอด SPO TV ครับก็คือ True ช่อง689
0: อ่าฮะ Sport TV
1: รอบที่1รอบที่2จะเป็นเที่ยงครึ่ง
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็รอบ3และรอบ4ก็จะเป็น4โมงแล้วก็เป็น3โมงนะครับ
0: ครับ
1: ได้ชมกันแน่นอน
0: ครับ
1: ประมาณนี้ครับ
0: ก็อาจจะช่วยใจเชียร์นะครับทั้งรายการในบ้านแล้วก็รายการระดับโลกนะครับผมนะ
1: ครับ
0: ก็มีคำถามกันเข้ามาแล้วถามหน่อยนะฮะถามนี่ถามเลยถามว่าขอสอบถามกติกากอล์ฟหน่อยครับกรณีลูกกอล์ฟตกหลุมทรายเราสามารถใช้เหล็กสัมผัสทรายก่อนตีได้หรือไม่ครับเพื่อนบอกกติกาใหม่สามารถทำได้แล้วแต่ไม่เห็นมีใครเขาทำกันเลยครับคุณครับ
1: ไม่ได้นะก็ยังไม่ได้อยู่เช่นเคยครับเพราะว่าทรายก็ยังนับเป็นอุปสรรคชนิดหนึ่งรวมถึงพูดถึงหมายถึงว่าเขตหลักแดงหลักเหลืองคือน้ำหน้าน้ำข้างถ้าลูกไปตกอยู่ตรงนั้นแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าน้ำจะแห้งเป็นหญ้าก็จริงแต่อยู่ในเขตหลักอุปสรรคน้ำก็เอาไม้ห้ามแตะเหมือนกันเช่นเดียวกับบังเกอร์ครับ
0: ฮะที่เขาบอกว่าที่เขาบอกว่าสัมผัสได้เนี่ยอาจจะเป็นว่าลงไปแล้วเอาไม้สัมผัสกับทรายในนั้นได้แบบว่ายืนแต่ว่าใช้ไม้ค้ำลงไปได้อันนี้ใช่แต่ถ้าในช่วงจังหวะซ้อมสวิงก็ยังคงไม่ให้โดนทรายอยู่ดีนะแล้วจังหวะเวลาที่จดลูกก็ยังคงให้จดลอยห้ามโดนทรายอยู่ดี
1: ถูกต้อง
0: นะครับ
1: ถูกต้อง
0: ก็อันนี้ก็แล้วแต่เพราะบางคนก็ บางคนก็เขาบอกว่าสัมผัสซ้ายได้ก็คือเขาก็เขาต้องดูเจตนาว่าเขาไม่ได้เป็นการตกแต่งหรือดัดแปลงลายที่ลูกอยู่ในบังเกอร์ด้วยนะ
2: ใช่ใช
0: ่อันนี้แหละครับจะเป็นหลักแต่ว่าก็เพื่อความสะดวกสบายใจก็เหมือนที่ทุกคนทำครับซ้อมสวิงข้างนอกก็ลงไปในทรายก็อย่าพึ่งไปทำอะไรมากมายจดแล้วก็ไล่ออกไปเลย
2: เหมือนจะเป็นว่าที่จดได้ที่สัมผัสได้เหมือนจะเป็นหลังเล่นช็อตไปแล้วหรือเปล่าครับเช่นสมมติหลังเล่นช็อตไปแล้วล้มมีเอาการเอาไม้มาแตะหรือโมโหเวียงใส่บ่อทรายอะไรอย่างเงี้ยก็จะเหมือนจะไม่มีโทษปรับ
0: ฮะแต่ว่าก
2: ็ที่โมเตบอก
0: แต่ก็ส่วนใหญ่คือที่เห็นว่าสัมผัสได้คือตอนลงไปครับเราเอาไม้ไปลงอะไรอย่างเงี้ยคือสัมผัสทรายให้รู้ได้อะแต่ว่าไม่ใช่ไปแบบตกแต่งลายอ่ะแบบว่าแบบแตะหลังลูกวางจดอย่างเงี้ยไม่ได้
2: คร
0: ับ ครับสัมผัสทรายก็คือบางคนเขาก็เนียนๆบอกตอนลงเอาไม้ลูดทรายนิดนึงดูว่ามันฟูขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: อะไรก็ไม่ค่อยควรนะ
0: เดี๋ยวเราก็เห็นทำกันทุกคนแต่ก็ไม่ควร
2: มันดูได้นะ
0: ใช่แต่ก็ไม่ควรนะครับแต่ก็ไม่ควร
2: คร
0: ับ SMS ต่อมาครับฟุตบอลโลกเนี่ยระหว่างสเปนกับอาร์เจนตินาเชียร์ใครครับแต่เขาอยากให้สเปนได้แชมป
2: ์โอ้สำหรับผมก็ไปทางอาร์เจนตินาครับ
0: ผมไม่ค่อยรู้เรื่องครับผมเฉยๆครับผมอยากไปดูคู่อังกฤษกับฝรั่งเศสมากกว่าครับเพราะว่าผมไม่จำไม่ได้แล้วว่าสเปนมีใครบ้างอ่ะแต่ถ้ายุคผมมาสเปนจะต้องมีประเภทแบบเซอร์จิโอลามอสอะไรอย่างเงี้ยคาร์ลอสบูโยอะไรเงี้ยซึ่งครึ่ง 2-3 คนเนี้ยน่าจะเอาเมสซี่อยู
2: ่ใช่ๆ
0: แต่ตอนนี้ไม่มี2คนนี้แล้วแล้วข้างหน้าไม่มีตอเลสแล้วผมว่าไม่รู้จะทรงไหนเหมือนกันครับประมาณนั้นเนาะSMS ต่อมาไม่มีนะยังไม่เข้ามา
2: ไปดูทาง YouTube ครับคุณเทวินครับ YouTube บอกว่าสนามในเมืองไทยมีสภาพแบบนี้ไหมครับคือไม่มีต้นไม้เลยมีครับแต่ว่าแบบถ้ามันต้นไม้น้อยสไตล์ลิงคอร์สอย่างเงี้ยมีครับชื่อว่าแบลิเชียครับอยู่บางนาตราดครับหรือถ้าเซิร์ชไม่เจอใช้ชื่อภาษาไทยว่าบ้านละกะ
0: อ๋อบ้านละกะใช่ไหม
2: ใช่แบลิเชียบอกว่าเป็นลิงคอร์สแท้ๆแห่งเดียวในเซาท์อีสต์เอเชียอยู่ในบ้านเรา
0: แล้วมีคล้ายๆไหมแบบเถวยุทธยาปริชาติปะ
2: โอ้ผมจำไม่ค่อยได้เลยครับ
0: มันจะมีแถวยุทธยาที่เป็นเหมือนทรงปริชาติหน่อยชื่อปริชาติกอล์ฟมั้งผมจำไม่ผิดถ้าจำไม่แน่ใจเหมือนกันเป็นทรงคล้ายๆกันแล้วก็อีกสนามนึงที่คล้ายๆคือคาสคาต้าคอสดีมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับที่คล้ายๆทรงลิงคอสแต่ถ้าจะเป็นลิงส่วนนั้นเลยก็จะมีอย่างที่พี่คิวบอกก็คือบริเชียชัวๆ
2: ใช่แบริเชียครับ
0: นะครับพี่ลาป้าบอกสวัสดีครับโปคิวเตสสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ดีโอเพนรอบนี้เชียร์ใครกันบ้างครับ
2: ผมบอกไปแล้วว่าผมมินบุรีกับฟีดวูดครับ
0: เชียร์มินบุรีกับฟีดวูดอ่ะผมเชียร์ลิกกี้ฟาวเลอร์ครับ
2: วู้วน่าสนใจ
0: ผมเชียร์ลิกกี้ฟาวเลอร์เลยไม่รู้จะเชียร์ใครแล้วรอบนี้คือแบบฟอลเลอร์ละกันเพราะว่าคนอื่นดูสไตล์การเล่นไม่ค่อยมันเท่าแล้วอะตอนนี้รอรี่ก็ไม่ได้เล่นมันเท่าแต่ก่อนแล้วเพราะเขาเริ่มเล่นแบบผู้ใหญ่ละ
2: ครับ
0: ก็ผมก็เชียร์ฟอลเลอร์แหละครับยังซิ่งอยู่ได้ครับผมประมาณนั้นแต่ตอนนี้คนเชียร์นี่กันเยอะขึ้นนะเชียร์นักกอล์ฟจากลิฟกันเยอะขึ้นนะไม่รู้เพราะอะไรหรือว่ารอให้รวมกลับมาก่อนก็ไม่รู้เพราะว่ารายการนี้นักกอล์ฟจากลิฟก็มาเยอะครับโจคินนิวแมนก็มาชาร์ลฮัตตันก็มาจอห์นรามก็มาเงี้ย
2: ครับ
0: ก็จะดูนะครับว่าจะเป็นยังไงแล้วก็มีคนนึงที่เป็นนักกอล์ฟหญิงที่เป็นลูกศิษย์ผมเขาบอกว่าเขาถูกใจคนนี้มากเลยแล้วเขาก็ตามเชียร์อยู่คือวิกเตอร์โฮปแลนด์
2: อ อืมช่วงนี้ก็ได้ลุ้นเยอะวิกเตอร์ฮอฟแลนด์
0: ใช่วิกเตอร์ฮอฟแลนด์ช่วงนี้ได้ลุ้นเยอะแล้วก็ล่าสุดเขาก็ได้แชมป์มาด้วยป่ะถ้าจำไม่ผิด
2: ถูกต้องครับ
0: นั่นแหละครับอืมก็นะแล้วก็วงสวิงช่วงนี้ก็ของวิกเตอร์ฮอฟแลนด์ก็ค่อนข้างทำผลงานได้ดีแล้วก็มีการเวิร์กบอลที่แบบค่อนข้างดีมากๆนะครับถามต่อมาพี่ละป้ามเดิมครับบอกว่าอาการออฟเอลโบผมดีขึ้นแล้วครับวันก่อนทดลองซ้อมจิ๊บพอโอเคซ้อมไปได้ชั่วโมงนึงกลับมามีอาการนี้กว่าจะหายก็น่าจะหลายเดือนอยู่ครับ
2: ใช่ครับอาการนี้พอเป็นแล้วหลายเดือนเลยครับผม อย่างที่บอกครับก็เป็นได้หลายอาการเนาะเป็นที่แบบกล้ามเนื้อเป็นเอ็นเป็นอะไรแบบนี้
0: แต่ก็อย่างที่บอกว่าพักดีกว่าแล้วก็ไปหาหมอเอาให้ชัวร์ครับไม่งั้นเหนื่อย
2: ถูกต้องครับอดเปรี้ยวไว้กินหวานนิดนึงครับ
0: เพราะอย่างล่าสุดนี้ที่ผมไปหาหมอมานี่ก็โอ้โหไม่อยากเล่าเลยอ่ะ ก็ไปเคลียร์เรื่องข้อมือตัวเองแบบที่พี่คิวก็ทราบนะว่าผมไม่ข้อมือมีปัญหา
2: ครับ
0: สรุปพูดเป็นอุทาหรณ์ก่อนแล้วกันว่าการซ้อมถูกวิธีหรือไม่ถูกวิธีส่วนหนึ่งแต่การซ้อมโดยใช้จำนวนหรือว่าควอนติตี้เนี่ยอันนี้บางครั้งอ่ะอย่างที่ทุกคนเคยบอกว่าอาจจะต้องลดลงกันบ้างเพราะอย่างที่ผมซ้อมอย่างที่เราซ้อมกันสมัยเด็กไล่มานั้นเราก็จะไม่รู้ว่าเราจะซ้อมว่าคุณภาพของเราจะออกมาเป็นยังไงเราก็จะซ้อมเน้นจำนวนไว้ก่อนเพื่อทำซ้ำไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยสรุปว่าสิ่งที่ผมเป็นคือผมเป็นซีสต์ในโพรงข้อมือครับผมเป็น
2: รักษาไงครับ
0: เป็นซีสต์ในโพรงข้อมือปุ๊บสิ่งแรกที่ก่อนที่จะรู้ว่าเป็นซีสต์ในโพรงข้อมือก็อย่างที่พี่คิวกับทุกคนรับทราบผมกำมือไม่ได้
2: คร
0: ับ พอกำมือเสร็จปุ๊บล็อกละกางไม่ได้แต่จริงๆมันไม่ใช่นิ้วล็อกนะแต่คือมันล็อกกลางฝ่ามืออ
2: ันตราย
0: เสร็จแล้วคราวนี้ก็ตามระเบียบครับทำ MRI คือถ้าคุณมีอาการบาดเจ็บยังไงก็ตามพยายามพบแพทย์ให้เร็วอย่าเพิ่งคิดว่าเอ้ยฉันไม่อยากไปพบแพทย์ฉันไปทำกายภาพบำบัดก่อนไปอะไรก่อนไปพบแพทย์ก่อนให้เขาสแกนดูก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วค่อยไปทำกายภาพมันจะหายเร็วกว่าอย่าเพิ่งดื้อไปทำกายภาพก่อนเพราะบางทีไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรของผมก็พอทำ MRI ออกมามันมีซีสต์อยู่ในโพรงข้อมือก้อนไม่ได้ใหญ่แต่รูปทรงของมันดันทิ่มเข้ามาที่เอ็นข้อมือมันก็เลยเวลาที่เราขยับข้อมือหรือเราขยับอะไรกลางหุบมือกลางหุบนิ้วไอตัวก้อนซีดนี้มันก็จะเข้าไปขัดแล้วพอเรากำมือสุดปุ๊บไอก้อนซีดนี้ก็จะไปล็อกตรงเอ็นไม่ให้มันดีดกลับไม่ให้มันกลางออกนั่นแหละครับวิธีการรักษาก็ไม่มีอะไรมากครับเอาเข็มยาวประมาณนิ้วชี้จิ้มเข้าไป
2: โอ้โห
0: แล้วก็ฉีดยา
2: ฟังแล้วแบบโอ้ยน่ากลัวแต่ก็หายไปไวนะคร
0: ับ ครับผมก็ตอนนี้ก็ดีขึ้นกำจับกริปพัดได้แล้วครับชิปได้แล้วแต่ก็ยังมีอาการนิดหน่อยก็รอให้เอ็นมันหายบวมสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็น่าจะกลับมาสู้กับพี่คิวได้อยู่แต่ต่อน้องนะ
2: ได้เลย
0: ถ้า4ต่อ5ถ้า5ต่อ3นะครับ
2: คุณและป้าครับบอกว่าตอนโปรทั้ง2ซ้อมเยอะๆนี้วันละกี่สวิงครับ
0: โอ้ยไม่เคยนับเลยอ่ะ
2: ตอนผมช่วงสอบโปรครับผมซ้อมบ้านผมอยู่ประชาธิปฝั่งทนผมต้องขับรถไปธนาซิตี้เพราะส่งแม่ทำงานแถวเทพรักษ์ผมก็จะถึงธนาซิตี้สักประมาณ9โมงและ5โมงผมก็กลับเป็นเงี้ยทุกวันครับยกเว้นเสาร์อาทิตย์เพราะเสาร์อาทิตย์ไปเรียนเยอะอยู่ครับ
0: ผมก็ตอนผมซ้อมก็เรื่อยๆครับผมไม่ได้นับว่ากี่สวิงแต่คือถ้าไปถ้าวันไหนสะดวกก็ตั้งแต่10โมงทีก็ไล่ไปจน6โมงเย็นอย่างเงี้ยก็ชิปพัด อะไรไปเรื่อยครับซ้อมไปเรื่อย

0: กอล์ฟทริก
1: ดำเนินรายการโดยเฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
2: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
3: บอลโลกสตอรี่
4: นัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันขึ้นในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมณสนาม MetLife Stadium รัฐนิวเจอร์ซีย์สหรัฐอเมริกาท่ามกลางกระแสความตื่นตัวของแฟนบอลทั่วโลกไฮไลท์สำคัญที่ทำให้แมตช์หยุดโลกครั้งนี้ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางคือการพลิกโฉมหน้าวงการลูกหนังด้วยการเปิดตัวโชว์พักครึ่ง Half Time Show เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกโดย FIFA ได้จับมือกับศิลปินระดับโลกเพื่อจัดคอนเสิร์ตยาว11นาทีเต็มในช่วงพักครึ่งนำทัพโดยตัวพ่อตัวแม่แห่งวงการเพลงอย่างมาดอนน่าชากิราจัสตินบีเบอร์รวมถึงวง BTS นอกจากนี้ก่อนเริ่มเกมยังมีพิธีปิดสุดอลังการจากทอมครูซซุปเปอร์สตาร์ฮอลลีวูดมาร่วมสร้างความบันเทิงด้วย
5: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
6: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
0: กอล์ฟทริก
1: ดำเนินรายการโดยเฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
7: ครับกลับเข้ามาในช่วงที่2ของรายการกอล์ฟทริกนะครับวันนี้วันพฤหัสบดีผมเตวิทยาคังฤทธิ์นะครับแล้วก็โปรคิวพงศกรชัยกุลนะครับไม่ทราบว่าคิวยังอยู่ในสายไหมเอ่ยฮัลโหลได้ยินไหมครับ
8: ครับได้ยินไหมครับครับอยู่ในสายครับ
7: ครับผมช่วงที่2พี่คิวมีอะไรมาฝาก
8: อย่างที่เกินไปเมื่อสักครู่นี้ครับว่าความกว้างของเท้าของเราครับในแต่ละไม้ควรยืนกว้างประมาณไหน
7: ครับ
8: แน่นอนเราถูกสอนกันว่าใช่ไหมว่าเหล็กในการตีเหล็กต้องประมาณหัวไหล่ไม่แค่กว่าหัวไหล่เช่นแล้วก็พอเป็นไดเวอร์หรือไม้ยาวเนี่ยก็ต้องกว้างกว่าหัวไหล
7: ่ครับ
8: แล้วถ้าเป็นไม้อื่นล่ะเช่นเหล็กก้าวต้องเท่ากับหัวไหล่ไหมหรือซึ่งก็แอบดูยากนะใช่ไหมโปรเตเพราะเราก็มองไม่ได้เห็นขนาดนั้นว่าเป๊ะใช่หรือไม่ใช่
7: ใช่ใช่ใช่
8: เพราะบางคนที่ยืนแคบกว่าหัวไหล่หรือยืนกว้างกว่าหัวไหล่ในการตีเหล็กเนี่ยเขาอาจจะมองว่าเนี่ยผมก็ประมาณหัวไหล่นะซึ่งมองได้ยากครับคลิกง่ายๆเลยนะครับผมก็เพิ่งค้นพบแล้วปรากฏว่าถ่ายออกมาแล้วมันใช่เลยโปรเต
7: ครับ
8: ต้องบอกว่าในแต่ละไม้ถึงกอล์ฟของเรามีความยาวแตกต่างกันเพราะฉะนั้นความกว้างของเท้ามันก็จะต้องออกแนวเท่ากันบ้างในบางไม้
7: ใกล้เคียงกัน
8: แค่กว่าในเหล็กสั้นใช่ไหม
7: ใช
8: ่วิธีการนะเริ่มจากเหล็กเจ็บ
7: ครับ
8: เหล็กเจ็บเราถูกสอนว่าประมาณหัวไหล่ทริคก็คือเราจะใช้สมมติเราตีเหล็กเจ็บให้คุณเอาไม้กอล์ฟที่เบอร์ติดกันไม่ว่าจะเป็นเหล็ก8เหล็ก6ก็ได้เอามาวางไว้ที่ปลายเท้า
7: ครับ
8: แล้วให้เท้าของเราเนี่ยคุณจะวางสลับด้านไหนก็ได้นะเอากิ๊บไปด้านเป้าหมายหรือด้านหลังเป้าหมายก็ได้แต่เท้าทั้งสองข้างเนี่ยต้องไม่เลยดังต่อไปนี้หนึ่งไม่เลยเฟอร์ลูไม่เลยคอไม้ผมเอาหัวเหล็กจี้ไปที่เป้าเท้าซ้ายไม่เลยคอไม้ไม่เลยเฟอร์ลูเท้าขวาไม่เลยปลายเรียกว่าปลายกิ๊บอะไม่ใช่ตูดกิ๊บแบบโปรเต
7: อ่าฮะ
8: เรียกว่า

0: ไม่เลยกริปแล้วกันไม่เลยกริปให้เท้าสองข้างเนี่ยปลายเท้าอ่ะอยู่ในระหว่างช่วงของก้านเหล็ก
1: อยู่ในช่วงของระหว่างช่วงตรงกลางก้านไม่ใช่ปลายหรือว่าตรงขอบกริป
0: ถูกต้องแล้วนึกภาพว่าสมมติเราตีเวทเนี่ยมันก็จะมีความยาวที่สั้นลงกว่าเหล็กเสียบ
1: ครับ
0: เปย์ตรงเนี้ยมันก็จะเหลือแคบลง
1: นิดนึงนิดนึงไล่ลงนิดนึงตามความยาวของไม
0: ้ถูกต้องตีเหล็กก้าวพูนเอาพิชชิ่งหรือเหล็กแปะก็ได้มาวางไว
1: ้
0: แล้วก็พอตีไดเวอร์คุณก็เอาแฟร์เวย์3หรือแฟร์เวย์5ก็ได้ความกว้างเท้าก็จะขยับขึ้น
1: อ
0: ันนี้ตัดปัญหาเลยว่าในแต่ละไม้เนี่ยคุณจะมีความยืนความกว้างเหมาะสมทันทีจะใช้วิธีนี้เพราะว่าการที่เรายืนแคบจนเกินไปแน่นอนโอเคเราอาจจะมีสวิงที่การหมุนตัวที่ดีแต่บาลานซ์เนี่ยหรือการออกแรงด้านข้างเนี่ยในทาโร่มูฟเนี่ย
1: น้อย
0: ก็จะทำได้ยากเพราะเวลาเราขยับด้านข้างเยอะๆหรือมีการสเวย์มากๆก็จะยืนไม่อยู
1: ่
0: ถูกไหมครับก็จะล้นหรือในทางกลับกันถ้ายืนกว้างไปเลยล่ะตีเหล็กเจ็ดยืนกว้างเหมือนไดเวอร์โอเคบาลานซ์อาจจะดีการออกแรงด้านข้างเนี่ยก็จะดียิ่งขึ้นแต่การหมุนเนี่ยก็จะทำได้ยากขึ้น
1: โรเทนน้อยหน่อย
0: แบ็กสวิงใช่อาจจะเทินได้น้อยแล้วก็เทินได้ยากขึ้นแน่นอนเพราะฉะนั้นตัดปัญหาแคบไปกว้างไปด้วยวิธีนี้เลยครับอันนี้แนะนำเลยลองไปซ้อมกันดูครับ
1: ครับก็สไตล์การยืนเนาะก็คือถ้ายืนแคบก็ตามเขาเรียกนะตามก้านเหล็กที่เหลือเมื่อตัดเฟอร์รูก็ตัดขอบกริปออก
0: ถูกต้องถ้าเป็นเท้าสองข้างอยู่ในช่วงก้านเหล็ก
1: ถ้าเป็นก้านกาไฟก็เช่นเดียวกันแต่มันก็จะกว้างขึ้นไปเรื่อย
0: ๆถูกต้องพอไม้มันยาวขึ้น
1: นะครับยังไงก็ลองไปทำกันดูนะครับสำหรับที่พี่คิวบอกนะก็เอาสำหรับตัดปัญหาว่าไม่รู้จะยืนยังไง
0: จริงครับตัดปัญหาเลย
1: นะครับทาง YouTube บอกว่าพี่ SPZ บอกว่าผมมีปัญหาครับตีเหล็กแล้วออกขวาทั้งเหล็กสั้นจนถึงเหล็ก5เลยปรับลูกมาวางทางซ้ายนิดๆถึงจะตีตรงแต่เหมือนไม่เต็มระยะหายไปลองจับสตรองแล้วไม่ถนัดจะแก้ยังไงดีครับ
0: โอเคถ้าลูกออกขวาใช่ไหมครับเหล็กสั้นจนถึงเหล็กแค่เลยปรับลูกมาทางซ้ายทั้งนี้ทางนั้นเนี่ยผมเจอนักเรียนกันนะเอาบอลไว้กลางบ้างขวาบ้างอะไรเงี้ยแต่รู้สึกวางซ้ายแล้วทั้งนี้ทางนั้นซ้ายไม่ซ้ายลองเอาไม้มาวางเป็นตัวตั้งก่อนบางทีมันอาจจะยังไม่ซ้ายมาแค่ซ้ายกว่าเดิมไม่แน่ของคุณพี่ท่านนี้อาจจะค่อนขวาอยู่ก็ได้แต่แค่ไว้ซ้ายกว่าเดิมก็นั่นกลางแต่ถ้าซ้ายอีกนิดนึงเช่นมีสติ๊กมาวางระหว่างเท้าจะเห็นได้ชัดเลยว่ามันอยู่โซนของด้านซ้ายไม่อยู่ตรงกลางจริงอาจจะดีขึ้นกว่านี
1: ้
0: นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าจับตองแล้วทำให้มันติดหน้าไม้เนี่ยช่วงแรกก็จะไม่ถนัดอย่างเงี้ยนะครับกิ๊บเป็นอะไรที่ปรับแล้วเนี่ยเป็นปัญหามากครับมันจะเกิดความไม่ชินสุดๆแปลกๆสุด
1: ๆมันจะรู้สึก
0: ต้องลองตีจำนวนบอลเยอะขึ้นแต่ถ้าโดนไม่ดีเนี่ยถ้าบอลมันซ้ายขึ้นนะมุมเข้ามันจะเสยมันจะออกแนวมุมกดน้อยลงผมแนะนำให้รู้สึกมีการเพิ่มการถ่ายน้ำหนักครับถ่ายน้ำหนักที่ขาซ้ายตอนเริ่มดาวสวิงน่าจะทำให้โดนตีเต็มลูกขึ้น
1: คืออ
0: ันนี้แนะนำเลยน่าจะช่วยได้เลยครับ
1: คือบอกว่า
0: เปลี่ยนตำแหน่งลูกซ้ายกว่าเดิมแล้ว
1: คือจะบอกว่าสิ่งที่พี่คิวพูดก็คือตำแหน่งลูกซ้ายแล้วบอลจะออกขวาแสดงว่าไม่มีการเขาเรียกอะไรนะย้ายเพรสมาทำให้ทุกอย่างมันเปิดออกอยู่เหมือนเดิมถูกไหม
0: ถูกครับถูกต้องเลย
1: ไม่มีการย้ายน้ำหนักไม่มีเพรสเชอร์ลงมาทางด้านซ้ายเพรสเชอร์ยังอยู่ขวาอยู่เท่ากับเวลามามันก็จะเหมือนกับสอดนิดๆไม่ปิดก็จะออกขวาหน่อยๆหรือไม่ก็ถ้ามาก็จะโดนไม่เต็มจะโดนลอยๆเพราะว่าไม่มีแรงกดตัวกดลงมาทำให้ใบเหล็กมันยังเหินๆอยู
0: ่ใช่เพราะว่าพอคนที่สมมติว่าเอาลูกไว้ทางขวาเยอะๆครับการแถมหนักก็จะไม่ค่อยมีเพราะเนื่องจากถ้าแถมหนักแล้วจะรู้สึกว่าการเข้าปะทะมันจะท็อป
1: ใช่ใช่ใช่
0: แต่พอบอลไว้ซ้ายแล้วก็ต้องเพิ่มมูฟเมนต์เข้าไปหน่อยครับเพราะตำแหน่งบอลมันถูกเคลื่อนไปหนีไปจากจุดต่ำของมุมเข้าปะทะ
1: ครับช่วงพอดีพี่คิวพูดมาในช่วงนี้ผมสอนนักสอนนักเรียนซ้ายไงผมต้องกลับภาพในหัวก่อนนักเรียนซ้ายผมเยอะ

0: ช่วงนี
1: ้คุณสารวุฒิบอกสวัสดีมานะครับพี่ตาป้าถามว่าโปรตีนมันคือพังผืดไหมครับมันไม่ใช่พังผืดครับมันเป็นก้อนซีสในโพรงข้อมือเลยครับใช่
2: ก้อนซีสเลยคร
1: ับ ใช่ครับไม่ใหญ่ครับก้อนซีสไม่ได้ใหญ่แต่ทรงก้อนซีสมันแหลมทิ่มเข้ามาตรงเอ็นข้อมือครับ
2: โอ้
1: มันไม่ได้เป็นก้อนซีสกลมๆที่แบบว่าเออขึ้นมาแล้วมาขัดพอแบบเป็นหลุนๆอะไรเงี้ยไม่มันเป็นทรงกลมที่มันแหลมออกมาใช่ก็เลยหมอก็เลยเจาะให้อะไรให้แล้วก็ฉีดยาไปแล้วแล้วก็รอเอ็นมันเลิกบวมสักพักประมาณเขาบอกว่าถ้าขยับมือบ่อยอยู่ไม่ได้ใส่เฝือกตลอดก็ประมาณ4-6สัปดาห์แต่ถ้าขยับบ่อยหน่อยก็ประมาณ6-8นะครับประมาณนั้น
2: SMS อีกไหมครับ
1: มี SMS ยังไม่มาครับแต่มีคำถามมาจากทางอื่นส่งมาหาผมฝากถามโปรคิวว่าการยืนแบบแอธเลติกโพซิชันกับการยืนแบบปกติแปลเป็นไทยให้ฟังก็คือการยืนกว้างกับการยืนปกติทำให้แรงที่ออกไปต่างกันมากไหมเพราะเขารู้สึกว่าเขายืนกว้างแล้วตีเหล็ก7ได้ระยะประมาณ170หลาแต่ถ้ายืนปกติเขาจะตีอยู่ประมาณ140-150หลา
2: ผมเล่นอย่างนี้ครับว่ากว้างแค่ของแต่ละคนน่ะ
1: ไม่เท่ากัน
2: วัดกันยากบางคนยืนแคบมากเลยอย่างที่บอกที่เรียนแจ้งไปแต่พอยืนกว้างยืนเขารู้สึกมันกว้างมากแต่ถ้ามาเราเอาไม้กอล์ฟมาวางไว้ที่เหมือนผมแนะนำเมื่อสักครู่เนี้ยอาจจะพอดีขึ้นก็ได้อาจจะกว้างรู้สึกของเขาแต่มันคือปกติของมาตรฐาน
1: แ
2: ต่นี่ถามว่ายืนกว้างแล้วตีต่างกันไหมใช่ไหมกว้างกับแคบ
1: ครับ
2: ในเรื่องของการออกแรงผมว่าไม่ต่างกันความเร็วไม้เท่ากันแต่ว่าผมว่ามันมีผลในเรื่องของมุมเข้าวัฏที่ดีขึ้นมันเลยทำให้ลูกกอล์ฟบอลสปีดมันเพิ่มขึ้นมันเลยไกลขึ้นในมุมนั้นมากกว่าถ้าวัดตัวเลขมาไม่วัดการออกแรงจากเท้าเนี่ยน่าจะไม่ต่างกันมาก
1: ครับประมาณนั้นครับนะพี่สารวุฒิบอกว่าเมเจอร์เป็นของแสนของจีโน่ปะ
2: ไม่หรอกครับ
1: เดี๋ยวพูดอย่างนั้นเซ่ไม่หรอกก็ปีที่แล้วก็โดนเขาปาดหน้าเนาะใช่ไหมปีนู้นปีที่แล้วก็โดนเขาชิปปาดหน้าไปมันไม่ได้เกี่ยวว่าเป็นของแสลงหรือไม่ของแสลงหรอกครับมันแค่ว่าวันนั้นเป็นวันของใคร
2: น่าจะคุณพี่น่าจะแซว
1: แซวอยู่แล้วล่ะแต่ก็อย่างที่บอกว่าวันนั้นวันของใครแค่นั้นเองก็ไม่ต้องดูอะไรมากครับดูอังกฤษยังแพ้เจนเลยครับ
2: เพราะอังกฤษเต็งอะครับเนี่ย
1: อังกฤษไม่ได้เต็งแต่คนเชียร์เยอะ
2: ก็จริงอดีตผมก็เชียร์นะใช
1: ่แล้วอย่างกับผมเนี่ยเชียร์ญี่ปุ่นกับเชียร์บราซิลเงี้ยดันมาเจอกันเองตกรอบเลยทั้งคู่ก็วันนั้นเป็นวันของใครครับวันนั้นเป็นวันของใครไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับแล้วก็เมื่อวานเห็นพี่เจี๊ยบบอกว่าพี่คิวไป MST มาด้วย
2: อ๋อใช่พี่เจี๊ยบได้พูดยังครับ
1: พี่เจี๊ยบพูดไปแล้วแต่อยากจะถามฝั่งโปรคิวว่า MST มีอะไรที่แตกต่างจากปกติบ้างเพราะพี่เจี๊ยบเขาพูดถึงไอ้ยาหม่องตาเสือตลอดเลย
2: MST คือบริษัทยักษ์ใหญ่เนาะที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับกอล์ฟเท่าที่เราจะนึกได้บอกนี้แล้วกัน
1: เรียกว่าเป็นเหมือนห้างกอล์ฟของสิงคโปร์ได้ไหม
2: ใช่ใช่ถูกต้องซึ่งเขามีรวมที่ไทยแล้วมีทั้งหมด4ประเทศด้วยกันเนาะมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียแล้วก็ไทย
1: ก็โซนนี
2: ้แล้วก็ไทยที่เปิดเนี่ยที่เปิดที่อาคารชาญอิสระเนี่ยตรงธัญญาเนี่ยเป็นสาขาที่51
1: แสดงว่ามีอยู่ในสิงคโปร์มาเลอินโด50สาขารวมกัน
2: เยอะมากใช่ครับมีเยอะและเท่าที่ได้ยินนะเดี๋ยวจะมีตรงเคสโซปาร์คอีกภายใน 2-3 เดือนนี้น่าจะเสร็จได้ข่าวนะ
1: ดีใจจังเลยถ้ามีเคสโซปาร์คจะได้ไม่ต้องเคลื่อนที่ไกล
2: แล้วก็ ในแผนของเขาเหมือนจะอยากจะมีตรงแถวบางนาตราดนะกำลังดูที่ดินอันนี้ที่ได้ข่าวมานะครับก็พยายามจะให้เสร็จภายในปีนี
1: ้เข้าไปคือ
2: มีทั้ง
1: เข้าไปข้างในเป็นยังไงบ้าง
2: เข้าไปเป็น2ชั้นครับคือเหมือนได้ข่าวว่านี่คุณเหมือนเขาอยากจะได้ที่ใหญ่กว่านี้แล้วก็มีเช่นอุปกรณ์คือขับไมค์กอล์ฟมีไมค์กอล์ฟเด็กผู้ใหญ่มีฟิตติ้งก็ใช้แท็กแมนมีเสื้อผ้าแล้วก็เป็นดิสติบิวเตอร์ในประเทศไทยก็คือ Sunday Red ของ Tiger Woods
1: แล้วก็มี Sunday Red ด้วย
2: ใช่มีเสื้อผ้าเด็กครับมีของแบรนด์ทางดิสนีย์ดิสนีย์จะเป็นแบบของผู้ใหญ่ด้วยแต่ก็เป็นไลน์ลิขสิทธิ์ดิสนีย
1: ์ดิสนีย์กอล์ฟเหรอ
2: ใช่แล้วก็มีเมลบอร์นมีแว็กของเกาหลีที่เป็น WAC ที่จะเป็นตัวคล้ายหน้าเหมือนเดวิลตัวสีแดง
1: ๆ
2: ถ้าดูทางเกาหลีเนี่ยถ้าดูนักกอล์ฟเกาหลีเขาจะใส่กันเยอะอันนี้ก็มีจำหน่ายมีอักเซสซอรี่รองเท้ามีทุกอย่างครับมีพวกแบบอักเซสซอรี่เช่นมาร์เกอร์เป็นสินมาเวลอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างหลากหลายแล้วก็เป็นอีกหนึ่งที่แล้วกันแหล่งช้อปปิ้งถ้าบางทีขึ้นห้างอาจจะไม่มีครบอันนี้อาจจะมีครบกว่
1: า
2: แต่ราคาพอกันนะครับราคาพอๆกัน
1: ราคาพอกันราคาไม่ได
2: ้ก็ต้องผ่านบริษัทในไทยอยู่ดี
1: เอาง่ายๆว่าเป็นห้างกอล์ฟใหม่ละกันเอางี้เป็นโชว์รูมกอล์ฟใหม่ที่บริหารงานโดยสิงคโปร์แล้วก็มีแบรนด์หลายๆอย่างที่เป็นทั้งเออร์เบนแบรนด์ด้วยเป็นอะไรด้วยเข้ามาให้ลองจับกันไม่ได้มีเหมือนกับที่เป็นอยู่ในห้างหรือที่อื่นๆที่เป็นแบรนด์ปกติแบรนด์ตลาดอย่างเดียว
2: ใช่ครับมีทั้งแบรนด์ตลาดแล้วก็ซีเล็กเข้ามาใช่ครับ
1: ครับผม
2: ก็ที่เดียวจบเอางี้ดีกว่าครับเดินเล่นไหนก็ต้องโดนไม้หน้าเด้งทั้งหลายเนี่ยแบรนด์ญี่ปุ่นแบรนด์อะไรมีเพียบครับ
1: โดนไปยังอ่ะ
2: ไม่โดนเลยครับไม่รู้เยอะไม่ได้ซื้ออะไรเลยไม่ได้อยากซื้ออะไรเลยเก็บตังค์ตีกอล์ฟ
1: มีคนเขาฝากแซวมาด้วยนะ
2: ว่า
1: บอกตั้งแต่ได้คิว iPhone ดีเนี่ยไม่คุยกับใครอื่นเลยนะ
2: ไม่ผมก็คุยเหมือนเดิมแหละคุยเหมือนเดิม แต่ก็ยังรับนะจากใครอื่นก็ยังรับนะครับฟิตเนสเวทโอ้อยากได้ผมไม่สามารถช่วงนี้
1: ก็ไม่ขอ 4D เขาล่ะ
2: เกรงใจแต่ผมว่าเขาได้ยินแหละ
1: เกรงใจแกงมังครับเยอะนะ
2: เป็นเรื่อง
1: SMS นะครับโปรทั้ง2ครับขอคำแนะนำตีเวท52แบบคอมเพรสหน่อยครับให้ได้สัก50หลาทำยังไงครับ
2: ให้ได้50หลา
1: เวท52ตี50หลาแบบคอมเพรสขอคอมเพรส
2: ผมเชื่อว่าเป็นคนตีงัดมากนะถ้าเวท52องศาค่อนข้างชันแล้วเนี่ยตีไม่ถึง50หลาน่าจะงัด
1: อันดับแรกถ้าเป็นผมนะผมจะให้เขาตีแบบเดทแฮนด์ก่อนตอนเราผมนะ
2: ฝึกใช่ไหมฝึกเดทแฮนด์แบบว่า
1: ฝึกเดทแฮนด์ก่อน
2: ใช
1: ่
2: ไหม
1: ใช่ฝึกเดทแฮนด์ก่อนให้รู้สึกถึงการที่ไม่ใช้ข้อมือหรือว่าข้อมือมีนิดหน่อยไม่ว่ากันแต่สิ่งที่ต้องทำคือคุณต้องถ่ายน้ำหนักแล้วมือไม่มาหลังไม้เด็ดขาดอะ
2: ตอนที่โดนลูก
1: ใช่
2: ใช่ครับเช่นเดียวกันครับและอีกอย่างนึงดูตำแหน่งบอลหน่อยนะครับอาจจะต้องค่อนขวานิดนึงถ้าจะคอมเพรสบอลนะเพราะการที่ย้ายบอลมาฝั่งขวาของเท้าเนี่ยจะให้เป็นมุมกด
1: ใช่
2: แล้วก็ตอนลงก็พยายามโยกตัวหรือถ่ายมันไปทางซ้ายแล้วพยายามคว่ำหน้าไม้ลง
1: ใช่
2: เนี่ยเป็นเรื่องของดินามิกลอฟเลยองศาหน้าไม้ตอนเข้าประทับพยายามคว่ำลงครับคว่ำลงคิดซะว่าเวลาตีเนี่ยให้รู้สึกว่ามีรอยไดวอร์ดอ่ะแบบง่ายๆนะหน้าไม้ต้องคว่ำลงถ้าหน้าไม้คว่ำลงองศาหน้าไม้จะลดความเร็วลูกกอล์ฟจะเพิ่มระยะก็จะมาครับ
1: แล้วก็เปิดปลายเท้าสองข้างออกนิดนึงนะครับอย่ายืนแบบว่าหมุนเท้าเข้าอ่ะหมุนปลายเท้าเข้าข้างในอ่ะเพราะมันไม่มีจังหวะให้ร่างกายเราโรเตทเพื่อเพรสเลยอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นพุชอัพหมดเงี้ยครับมันก็ไม่ถึงก็มีหลายอาการมีหลายอาการพยายามทำตัวให้ติดพื้นนะครับเอางี้ดีกว่าทำให้ต CG เราติดพื้นให้มากที่สุดเดี๋ยวมันจะค่อยๆคอมเพรสได้เรื่อยๆแล้วก็ย้าย CG จากถ้าถัดขวานะย้าย CG จากขวามาซ้ายให้ได้บ่อยๆโดยการหมุนสะโพกลงเข้าใจนะเข้าใจไหมครับว่าหมุนสะโพกลงคือเวลาเรายืนตีกอล์ฟเรายืนเซตอัพเราจะมีการเบนสะโพกอยู่แล้วถูกไหมครับ
2: ครับ
1: เราอย่าหมุนสะโพกขึ้นมาให้หมุนสะโพกลงไปกับพื้นเอาหูไม่ใช่หูดิเอากระเป๋ากางเกงขวาลงพื้นให้บ่อยๆ
2: แล้วก็ไม่แน่ใจแนวไม้อาจจะเฉียดด้วยหรือเปล่านะครับต้องดูแนวไม้ว่าให้มันอินไซด์หน่อย
1: ถ
2: อยขาขวาหน่อยก็ได้
1: ใช
2: ่มันค่อนข้างหลากหลายวิธีครับลองดูถ้าได้ไม่ต้องตีเข็มเต็มแรงก็ได้ครับยิ่งเข็มแรงแล้วยิ่งมีสกรูปงานอีกนี้อยู่แล้วยิ่งสั้นตีเบาลงนะครับ
1: 50
2: องศาหน้าไม้ได้ระยะมันจะเพิ่มเองครับ
1: ปกติ50หลานี่60องศาก็คอก็ถึงแล้วครับเพราะว่าส่วนใหญ่จะคอมเพรสกันเนาะ
2: เมื่อกี้56ก็ถึงแล้วนะมี52ไม่ถึงใช่ครับน่าจะมีเฉือนน่ะค่อมงัดหน้าไม้อะไรแบบนี
1: ้น่าจะสายแบบเปิดใบเล่นน่ะช่วงนี้ก็คิดอยู่ดิเปิดใบเล่น
2: ใช่ๆเปิดใบในตำนาน
1: โปรครับจากประสบการณ์คงเคยเห็นคนไปตีกอล์ฟมากมายอยากให้จัด3อันดับที่คิดว่าฝีมือกอล์ฟสุดดีที่สุดว่าเป็นสาขาอาชีพใดครับมีให้โหวตแบบนี้ครับ1นักร้อง2นักแสดง3นักการเมือง4ตำรวจ5ทหาร6นักบอล7ตลก
2: ถ้าตอบแล้วมันจะเหมือนดูใบแอดหรือภาพกินใครไหมเนี่ย
1: ว่ามาผมกับพี่ฮิวอาจจะไม่เหมือนกันเพราะเราประสบการณ์คนละสไตล์
2: ของผมใช่ไหมครับ
1: ฮะ
2: โอ้โหอันดับหนึ่งมันเบียดกันมากครับอันดับหนึ่งก็ตำรวจ
1: เหรอ
2: ตำรวจดวงนักกีฬา
1: ตำรวจกับนักกีฬาอยู่อันดับหนึ่ง
2: ใช่ของผมนะผมอันดับหนึ่งนี่ก่อนแล้วกันครับ
1: ครับ
2: โอเคอันดับหนึ่ง
1: อันดับหนึ่งของผมเหรอที่เห็นตีดีเหรอเป็นนักกีฬากับทหาร
2: เป็นว่าข้าราชการเลยใช่ไหม
1: เราใช้คำว่าข้าราชการแล้วกันข้าราชการสายกองทัพอ่ะ
2: ขอรวบ
1: ข้าราชการขายกองทัพนะครับใช่
2: ไม่แต่ในที่นี้เรามองว่าแต่ต้องเป็นในระดับที่เป็นอาวุโสหน่อยผู้ใหญ่หน่อยอ่ะเพราะว่าสไตล์เหมือนเล่นกอล์ฟมานานแล้วก็เลยแบบฝีมือดี
1: ของผมเจอทั้งวัยรุ่นเลยเพราะว่าเหมือนกับทั้งทหารใหม่คือทหารนักเรียนในร้อยใหม่หรืออะไรเนี่ยร่างกายค่อนข้างแน่นกับนักกีฬา
2: ใช่
1: performance มันเลยคือทิศทางมันมั่วซั่วอยู่แล้วล่ะแต่คือ performance มันคือได้เปรียบเรื่องระยะมาเลยทำให้สกอร์เขาดีกว่าชาวบ้านนิดนึง
2: ถูกต้องตามมาด้วยก็นักธุรกิจนะครับเพราะอาจจะเรื่องของมีเวล
1: าม
2: ีกำลังทรัพย์อะไรตีได้บ่อย
1: ก็ใช่ครับอันดับ2ก็จะเป็นนักธุรกิจใช่อันดับสุดท้ายอ่ะ
2: ไล่เลี่ยกันอ่ะแล้วก็ตามมาด้วยนักร้องนักแสดงเหมือนนักร้องนักแสดงส่วนมากที่เราเห็นนะตอนนี้เหมือนเพิ่งเข้ามาเล่นกันได้ไม่กี่ปีอะไรเงี้ยผลงานก็อาจจะยังไม่ได้เก่งเท่ากับอันดับแรกของเรา
1: อันดับ3ของผมไม่ได้มีอยู่ในนี้ไม่ใช่เป็นนักร้องนักแสดงอันดับ3ผมจะเป็นนักศึกษาเพราะว่าช่วงนี้นักศึกษาเข้ามาเรียนวิชากอล์ฟกันเยอะแล้วก็แห่กันไปเล่นไนท์กอล์ฟกันเยอะ
2: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะฝีมือไหนครับก็สามารถมาเรียนกับเรา2คนได้ครับ
1: ถูกต้องครับถูกต้องครับ
2: ไปเลยหมดเวลาแล้วน
1: ี่ถูกต้องครับมาเรียนกับผมกับพี่คิวได้นะครับยังไงติดต่อกันได้เซิร์ชได้เลยครับผมกับพี่คิวขึ้นทันทีนะฮะ
2: ก็ดูทาง FM 99 ไอคิวรีโอทาง YouTube ครับ
1: ครับ
2: ท็อปิกออนไลน์
1: ครับผม
2: มีโปรเตโคเจียวแล้วมีผมด้วย
1: ใช่ครับรอบล่าสุดเราก็ไปกันที่แหลมฉบังอินเตอร์เนชั่นแนลเนาะตัวอย่างที่ดีจะเป็นของพี่คิวกับโคเจียวครับช่วงนั้นผมบาดเจ็บก็เลยเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้ดูไปก่อน
2: ไม่เลยแต่ผมแค่ถนัดไงก็เลยให้ผมไงใช่ไหมผมนานๆไปทีก็เลยให้ผมได้ออกไงท่านเองคุณก็ตีดี
1: ไอ้ตอนนั้นผมเจ็บจริงตีไม่ได้โอเคครับขอบคุณทุกแอนสมัทุกข้อความเลยนะครับวันนี้ผมกับพี่คิวขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าอารมณ์นี้สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยเฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุลThank you.
3: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมท.เครือ

0: เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนับถอยหลัง5วันหมดเขตลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมร้อยเอกหญิงภัทรารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนหรือบอร์ดประกันสังคมจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569นี้ซึ่งที่ผ่านมาสำนักงานประกันสังคมได้เปิดให้นายจ้างและผู้ประกันตนลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งมาตั้งแต่1มิถุนายนที่ผ่านมาล่าสุดมีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วประมาณ1ล้านคนแต่ยังมีผู้มีสิทธิ์อีกจำนวนมากที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนทางสำนักงานประกันสังคมจึงมีมติขยายระยะเวลาการลงทะเบียนออกไปจนถึง20กรกฎาคมนี้จากเดิมจะหมดเขต15กรกฎาคมสำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประกอบด้วยผู้ประกันตนมาตรา33มาตรา39มาตรา40และนายจ้างที่อยู่ในระบบประกันสังคมโดยผู้มีสิทธิ์1คนสามารถลงคะแนนเลือกผู้แทนฝ่ายตนได้ไม่เกิน7คนซึ่งตัวเลขผู้เสียผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งฝ่ายผู้ประกันตนนั้นมีจำนวนกว่า11ล้านคนส่วนฝั่งนายจ้างมีสิทธิ์เลือกตั้งกว่า 400,000 คนดังนั้นการขยายเวลาการลงทะเบียนครั้งนี้จะช่วยให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ์ตนได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้นสบน.เปิดขายพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสล็อตแรก 4,000 ล้านบาทดอกเบี้ย 1.80 ถึง 2.80%นางจินดารัตน์วิริยะทวีกุลผู้อำนวยการสำนักบริหารหนี้สาธารณะหรือสบน.กล่าวว่าการออกพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสเป็นการปรับรูปแบบการจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลสำหรับประชาชนให้สอดรับกับยุคดิจิทัลอำนวยความสะดวกการลงทุนส่งเสริมการออมอย่างต่อเนื่องโดยยังคงจุดเด่นของพันธบัตรรัฐบาลในฐานะสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงมีความเสี่ยงต่ำและได้รับความเชื่อมั่นจากผู้ลงทุนจึงเชื่อว่าจะได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างดีสำหรับการจำหน่ายครั้งที่1มีวงเงินรวม4,000 ล้านบาทแบ่งเป็นพันธบัตรรัฐบาลอายุ3ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 1.80% ต่อปีและอายุ10ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.80% ต่อปีโดยทั้ง2รุ่นจ่ายดอกเบี้ยทุก3เดือนการจำหน่ายแบ่งเป็น2ช่องทางได้แก่ Wallet สบน.วงเงิน 2,000 ล้านบาทเปิดจำหน่ายตั้งแต่31กรกฎาคมถึง31สิงหาคม2569หรือจนกว่าจะเต็มวงเงินผู้มีสิทธิ์ซื้อเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเริ่มลงทุนได้ตั้งแต่100บาทซื้อได้ครั้งละ100ถึง3ล้านบาทและซื้อรวมได้ไม่เกิน50ล้านบาทต่อรายโดยใช้วิธีจัดสรรแบบ First Come First Serveสหรัฐเสร็จสิ้นการโจมตีอิหร่านล่าสุดกองบัญชาการกลางสหรัฐแถลงว่ากองทัพสหรัฐเสร็จสิ้นปฏิบัติการโจมตีอิหร่านระลอกล่าสุดตามคำสั่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มุ่งเป้าทำลายศูนย์บัญชาการระบบป้องกันภัยทางอากาศคลังขีปนาวุธและโดรนรวมถึงสถานีตรวจการชายฝั่งโดยเฉพาะในพื้นที่บันดาอับบาสซึ่งเป็นเมืองท่าใหญ่สุดและเป็นฐานทัพสำคัญของกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิหร่านบริเวณช่องแคบฮอร์มุซนอกจากนี้กองทัพสหรัฐยังยิงขีปนาวุธเวลไฟเข้าใส่ปล่องควันของเรือบรรทุกน้ำมันเปล่าลำหนึ่งที่เพิกเฉยต่อคำเตือนและมุ่งหน้าไปยังเกาะค้าของอิหร่านส่งผลให้เรือใช้การไม่ได้ด้านสื่อท้องถิ่นอิหร่านรายงานว่าพื้นที่สี่แห่งรอบเมืองอาวาสรวมถึงเมืองท่าบันดาอับบาสตกเป็นเป้าหมายการโจมตีแต่ยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio ไม่สนุก

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
1: บอลโลกนิวส์อัปเดต
2: มาติดตามบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับโทมัสทูเคิลยอมรับว่านักเตะอังกฤษถอยลงมารับต่ำมากเกินไปก่อนโดนอาร์เจนตินาแซงเอาชนะโทมัสทูเคิลผู้จัดการทีมชาติอังกฤษระบุว่าทัพนักเตะสิงโตคำรามถอยลงมารับมากเกินไปหลังได้ประตูขึ้นนำก่อนโดนอาร์เจนตินาแชมป์เก่าไล่แซงชนะในช่วงทดเวลาบาดเจ็บ2-1ต้องตกรอบรองชนะเลิศเวิลด์คัพสำหรับอังกฤษมีโอกาสที่จะผ่านเข้ารอบชิงฟุตบอลโลกเป็นครั้งที่2และเป็นครั้งแรกในรอบ60ปีเมื่อนำก่อน 1-0 จากแอนโทนีกอร์ดอนแต่หลังจากนั้นอังกฤษก็ลงไปตั้งรับแบบเต็มตัวจนอาร์เจนตินาบุกใส่อยู่ข้างเดียวและแซงชนะไปได้2-1จากเอนโซเฟนันเดสและลาวตาโรมาร์ติเนสหลังเกมทูเคิลกล่าวว่าอังกฤษเกือบทำได้แล้วแต่เราตั้งรับมากเกินไปหลังจากได้ประตูขึ้นนำและทำให้อาร์เจนตินามีโอกาสทำประตูหลายครั้งเราไม่สามารถแย่งบอลกลับมาครองได้และปล่อยให้อาร์เจนตินาเปิดบอลมีโอกาสทำประตูและได้ยิงประตูเยอะมากเราไม่สามารถเข้าชิงชนะเลิศได้เพราะเราไม่สามารถยกระดับการเล่นขึ้นมาได้หลังจากได้ประตูซลาตันอิบราฮิโมวิชสนับสนุนให้ซีดานเป็นกุนซือทีมชาติฝรั่งเศสซลาตันอิบราฮิโมวิชตำนานกองหน้าทีมชาติสวีเดนออกมาสนับสนุนให้ซินาดีนซีดานเข้ามารับตำแหน่งกุนซือทีมชาติฝรั่งเศสต่อจากดิดิเย่เดชองที่จามลาทับตราไก่หลังเสร็จสิ้นภารกิจเวิลด์คัพผลนี้สำหรับฝรั่งเศสต้องพบกับความผิดหวังเมื่อแพ้สเปน0-2ในรอบรองชนะเลิศทำให้พวกเขาพลาดไปลุ้นแชมป์โลกสมัยที่3อย่างไรก็ตามเดชองยังเหลืออีก1เกมนั่นคือแมตช์ชิงอันดับ3ซึ่งเมื่อเสร็จสิ้นแล้วเขาจะวางมือจากการคุมทีมชาติบ้านเกิดหลังคุมทีมมาตั้งแต่ปี2012และทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: บอลโลกนิวส์อัปเดต
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ทำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
4: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงานFM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 น.ถึง 7:30 น.
5: หยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
6: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
7: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ Variety Travel พบกับทุกเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนวันนี้อยู่กับผมเหม่งพิพัฒน์แล้วก็อาจารย์ธรแล้วก็ธรดำรงนาวาสวัสดิ์ครับเดี๋ยวอีกสักครู่อาจารย์จะโฟนอินเข้ามาพูดคุยกันในรายการนะฮะแล้วก็ถ้าว่าสามารถส่ง SMS ก็มาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราที่489899หรือไลฟ์ YouTube Variety Travel หรือ Facebook Fanpage Variety Travel ครับก็ในส่วนของข้อความคอมเมนต์ความคิดเห็นต่างๆเนี่ยเดี๋ยวส่งเข้ามาที่ไลฟ์ YouTube ก่อนนะฮะเพราะว่าดูได้ทางไลฟ์ YouTube แล้วก็ทางเพจ Facebook ไว้ที่ Travel ครับอ่ะ ระหว่างที่รอสายอาจารย์ครับไปอัปเดตเรื่องของไทยเที่ยวไทยพัสครับรัฐช่วยจ่ายค่าเที่ยวคนละครึ่งเคาะ 500,000 สิทธิ์พร้อมอัดโปรโมชั่นลดค่าตั๋วเครื่องบินในประเทศสูงสุด600บาท 400,000 ที่นั่งนะฮะอันนี้ทางคุณสุรศักดิ์พันเจริญบุรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะครับได้มีการเปิดเผยหลังจากประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนกรอนะฮะด้านการท่องเที่ยวนัดแรกที่กระทรวงการท่องเที่ยวศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะเมื่อวานนี้นะครับวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยมีข้อเสนอร่วมในให้กระทรวงท่องเที่ยวนะฮะออกมาตรการกระตุ้นท่องเที่ยวในประเทศ3โครงการนะครับก็ในส่วนของงบประมาณเนี่ยทั้งหมดเนี่ยที่จะใช้เนี่ยคือ 2,450 ล้านบาทนะครับซึ่งจะนำเสนอต่อที่ประชุมกรอชุดใหญ่และคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปนะครับทั้ง3โครงการมีดังนี้ฮะ1คือโครงการไทยเที่ยวไทยพัสนะครับจะมีรายละเอียดก็คือรัฐสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวแบบร่วมจ่ายโคเพย์เมนต์คนละครึ่งครับรัฐจะช่วยจ่ายครึ่งนึง 50% แล้วก็ประชาชนจ่ายเอง 50% ครับคาดว่าจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้นะครับภายในปลายปี2169นี้นะฮะก็จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายโรงแรมที่พักร้านอาหารแหล่งท่องเที่ยวร้านสินค้าโอท็อปสปานวดเพื่อสุขภาพแพ็กเกจทัวร์วันเดย์ทริปรถเช่ารถสาธารณะและเรือเช่าครับใช้ได้77จังหวัดทั่วประเทศนะฮะจำนวนสิทธิ์ทั้งหมด 500,000 สิทธิ์นะครับนักท่องเที่ยว1คนได้รับสิทธิ์สูงสุด5สิทธิ์ต่อคนสนับสนุนค่าโรงแรมที่พักไม่เกิน 3,000 บาทต่อสิทธิ์แล้วก็มีในส่วนของคูปองเนี่ยไม่เกิน500บาทต่อสิทธิ์นะครับจะใช้งบประมาณทั้งสิ้น 1,750 ล้านบาทนะครับโดยจะใช้งบประมาณของรัฐบาลของปี2569และของปี2570ครับก็คาดว่าจะสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจนะฮะก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนนะฮะ 32,046 ล้านบาทนะครับเป็นรายได้ภาษีเนี่ย 1,600 ล้านบาทฮะอีกโครงการนะฮะโครงการที่2โครงการ Fly Thai All the Feeling นะครับก็สนับสนุนส่วนลดค่าบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองเชื่อมโยงเมืองหลักนะฮะจำนวน 400,000 ที่นั่งนะฮะก็จะมีเงื่อนไขเมืองหลักเนี่ยลดราคา400บาทต่อเที่ยวบินส่วนเมืองรองเนี่ยลดราคา600บาทต่อเที่ยวบินนะครับก็เป็น First Come First Serve ใครมาก่อนได้สิทธิ์ก่อนโดยสายการบินจะแจกโค้ดส่วนลดเพื่อ นำไปจองบัตรโดยสารนะครับร่วมกับสายการบินในประเทศ6สายการบินที่จะให้บริการเที่ยวบินในประเทศนะฮะคาดว่าใช้งบประมาณเนี่ย200ล้านบาทนะครับก็จะกระตุ้นการเดินทางไม่น้อยกว่า 200,000 คนนะครับในกรณีที่ใช้สิทธิ์แบบไปกลับนะครับแล้วก็จะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเนี่ยประมาณ 1,600 ล้านบาทครับในส่วนของตัวโครงการที่3ครับ Thailand Air Connect นะฮะConnecting the World to Amazing Thailand นะครับสนับสนุนเที่ยวบินเช่าเหมาลำนะครับชาร์เตอร์ไฟล์แล้วก็เที่ยวบินประจำเชิงพาณิชย์ Commercial Flight จากต่างประเทศนะครับก็จะใช้คาดว่าจะใช้งบประมาณเนี่ย500ล้านบาทนะครับก็จะส่งเสริมการตลาดร่วมกับสายการบินพาณิชย์และเที่ยวบินเช่าเหมาลำไม่น้อยกว่า600เที่ยวบินนะฮะนักท่องเที่ยวจากเที่ยวบินเช่าเหมาลำไม่น้อยกว่า 87,000 คนนะครับก็ในส่วนของนักท่องเที่ยวจากการส่งเสริมร่วมกับสายการบินเนี่ยคาดว่าจะเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 400,000 คนนะครับ 487,000 คนครับสร้างรายได้จากการเที่ยวไม่น้อยกว่า 23,166.59 ล้านบาทครับอาจารย์มีได้ถ่ายยังฮะฮัลโหลอาจารย์ครับก็ไม่เป็นไรฮะระหว่างที่รอสายจากอาจารย์นะครับไปอัปเดตเรื่องของจำนวนนักท่องเที่ยวนะฮะในรอบของวีคนี้กันหน่อยนะครับก็นักจำนวนนักเที่ยวสะสมนะครับน่าเริ่มนับตั้งแต่1มกราคมไปจนถึง11กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาเนี่ยจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งหมดเนี่ย 16,773,344 คนครับก็ลดลงนะฮะ 3.09% นะครับอันดับ1นะฮะเป็นจีนเนี่ย 2,754,366 คนครับอันดับ2เป็นมาเลเซีย 2,186,834 คนอันดับ3เป็นอินเดีย 1,272,845 คนอันดับ4เป็นรัสเซีย 1,41,728 คนนะครับอาจารย์มีสายใช่ไหมฮะ
10: พึ่งเข้าห้าเราแป๊บ
9: ครับขออนุญาตไปต่อกันที่อันดับ5นะครับ อันดับ5เกาหลีใต้ 611,399 คนครับก็จะมีปัจจัยบวกนะฮะเรื่องของการปิดพักเรียนช่วงฤดูร้อนนะครับเป็น summer holiday แล้วก็ในเรื่องของกลุ่มตลาดระยะใกล้ช็อตฮอลเนี่ยอย่างจีนฮ่องกงนะครับรวมทั้งในส่วนของกลุ่มตลาดระยะไกลนะฮะฝรั่งเศสเยอรมันเนเธอร์แลนด์เนี่ยก็เป็นเข้าช่วงปิดพักเรียนฤดูร้อนด้วยเช่นกันครับแล้วก็ในเรื่องของการเพิ่มของจำนวนเที่ยวบินในหลากหลายเส้นทางนะฮะเช่นเชียงไฮ้ภูเก็ตนะครับดูไบกรุงเทพดอนเมืองแล้วก็อัมสเตอร์ดัมสุวรรณภูมิครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีก่อนที่ราคาน้ำมันจะขึ้นหรือเปล่าฮะเพราะว่าอเมริกาก็ยิงอิหร่านกันโอ้โหสาดใส่เต็มที่นะครับอาจารย์ฮะ
11: ยังแรกเกาหลีใต้ตกรอบไปแล้วนี่จะมาได้อันดับ5
9: อุ๊ยไม่เกี่ยวนี่ฮะมัน
11: อันนั้นไอ้ฝรั่งเศสเยอรมันอะไรก็ตกรอบไปหมดแล้วส่วนทางงานก็จะไปคิดแล้วฮะอังกฤษก็สู่สวรรค์ไปแล้วนะครับ
9: ทีม
11: ดูเพ
9: ียร์เชียร์ทีมไหนเชียร์ทีมไหนทีมนั้นตกรอบด้วยฮะอาจารย์ฮะ
11: ไอ้ผมเชียร์อาร์เจนผมบอกตั้งแต่ต้นแล้วผมมีสองทีมมีออทั้งสองทีมอ่ะเพราะฉะนั้นใครจะตกรอบผมก็ยังมีไอเย็นแต่ตอนนี้ผมเชียร์สเปนจริงๆก็พอๆกันนะอาร์เจนกับสเปนเพราะว่าทั้งอาร์เจนทั้งสเปนมีนักเตะสเปอร์ทั้งคู่ถึงแต่ว่าของสเปนเนี่ยปาโลเขาโดดเด่นแล้วก็เพิ่งเซ็นสัญญาฉบับใหม่ขณะที่โรเมโรที่อยู่อาร์เจนนั่นทำท่าจะอำลาแต่ก็เชียร์เหมือนกันนะเล่นดีๆจะได้ขายได้แพงๆเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้ก็อาร์เจนจะสเปนก็คงสนุกดีฮะเพราะว่าบอลน่าจะทันกันขณะที่อังกฤษก็เชิญชูเคอร์ไปรับคำชื่นชมสรรเสริญแล้วกันนะฮะเพราะว่าการเปลี่ยนกองหลังลงมา4ตัวทำไมผมก็ไม่เข้าใจน้ำหนึ่งสูงแล้วทำไมไม่เล่นแบบเดิมทำไมต้องเปลี่ยนแผนอะไรยุ่ง
9: คิดเยอะไปหน่อยผมว่าอย่างนั้นนะทุกคนเนี่ย
11: คือถ้าเกิดเขาผมก็ไม่เข้าใจแล้วนะฮะเขาก็อยู่เป็นโค้ชระดับป๋าแล้วเป็นแต่ว่าคืออาเจนเนี่ยอย่าลืมว่าอาเจนเนี่ยพลิกเกมเก่งมากนะฮะใครที่ยิงอาเจนนำ 1-0 หรืออะไรต่างๆหรือ2-1นี้แทบจะไม่จะไปไว้ใจเลยไม่ได้เลยเห็นมันอียิปต์แม
9: ่
11: สไตล์เดียวกันเลยไม่กี่นาทีก็ยิงได้แล้ว2ลูกถ้าเปิดโอกาสให้เขาแล้วจะอังกฤษจะไปเปิดโอกาสให้เขาอยู่ดีก็ถอยมาเล่นเกมรับทันทียิงได้ลูกเดียวเล่นแบบเดิมก็จริงอย่างน้อยสุดก็ยื้อได้เรื่อยๆเพราะว่าก่อนหน้าที่อังกฤษจะยิงเข้าเย็นก็ไม่ได้ทำความตื่นเต้นอะไรเลยนะฮะเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นไรนะฮะเราไม่ใช่คนอังกฤษอ้าวทำไมเราเป็นคนไทย
9: ผมเห็นเลยอาจารย์เปิดหน้ามาก็เชียร์อังกฤษตั้งแต่แรกเลย
11: ผมบอกนานแล้วผมเชียร์เจนผมบอกกับคุณหนึ่งด้วยซ้ำผมไม่ได้เชียร์ทีมเดียวข้อดีของการที่ทีมไทยไม่ได้ไปบอลโลกเนี่ยคือคนไทยสามารถเลือกเชียร์หลายทีมได้ทำไมต้องเชียร์ทีมเดียวในเมื่อทีมเราไม่ได้แม้กระทั่งทีมชาติเราไม่ได้แม้กระทั่งไป
12: กับอาเจนผมก็เลือกไม่ถูกเลยครับอาจารย์ฮะไปเชียร์คู่ชิงที่3ได้ไหมฮะ
11: มันมีคู่ชิงที่3ด้วย
12: ก็น่าดูไม่แพ้กันนะครับฝรั่งเศสกับอังกฤษ
11: เดี๋ยวมันมีคู่ชิงที่3ด้วยฟุตบอลโลกมีชิงที่3ด้วย
12: ไม่ดีหรือเปล่าฮะนี่ยังอยู่ในสายครับยังไงเดี๋ยวฝากทางทีมงานต่อสายด้วยแล้วกันนะครับ
11: ฮัลโหลได้ยินไหมครับ
12: นะฮะคุณณัฐสรนะครับทักทายเข้ามานะครับสวัสดีครับณัฐสรที่1สวัสดีครับก็เดี๋ยวรออาจารย์มาสิสวัสดีด้วยอีกทางนึงนะฮะ
11: ฮัลโหล
12: เรื่องของเทศกาลงานประเพณีกันนิดนึงนะฮะนี่เขาการเปิดเทศกาลฤดูการท่องเที่ยวที่เราไปเที่ยวในปี2019 25 กรกฎาคม2566ที่ผ่านมาที่อุทยานแห่งชาติไทรทองจังหวัดชัยภูมิครับเดี๋ยวฝากทางทีมงานช่วยต่อสายด้วยนะฮะก็ในส่วนของตัวเปิดเทศกาลอุทยานแห่งชาติ

0: Quality to Well ดำเนินรายการโดยดร.ธร ธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
1: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: โปรตีนจากพืชทางเลือกเพื่อสุขภาพในยุคใหม่การได้รับโปรตีนเพียงพอเป็นสิ่งสำคัญต่อการดูแลสุขภาพแต่หลายคนยังได้รับไม่ครบถ้วนในอนาคตโปรตีนจากพืชเช่นถั่วชนิดต่างๆและเต้าหู้จะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นตามคำแนะนำของนักโภชนาการโปรตีนจากพืชไม่เพียงแต่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อแต่ยังช่วยให้รู้สึกอิ่มท้องย่อยง่ายและสนับสนุนการชะลอวัยอย่างเป็นธรรมชาติสารอาหารจากแหล่งพืชยังช่วยลดการบริโภคไขมันอิ่มตัวและเพิ่มใยอาหารในมื้ออาหารซึ่งเป็นผลดีต่อระบบย่อยอาหารและสุขภาพโดยรวมนอกจากนี้อาหารเหล่านี้ยังสามารถปรุงเป็นเมนูที่อร่อยและตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่โปรตีนจากพืชเป็นทางเลือกที่ดีต่อคนรักสุขภาพและต้องการโภชนาการที่ครบถ้วนช่วยเสริมสร้างสุขภาพอย่างยั่งยืนทั้งยังมีความหลากหลายในการปรุงอาหารเหมาะสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัยสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: เกมคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: บอลโลกสตอรี
6: ่เปเล่ราชาลูกหนังผู้ครองแชมป์โลกมากที่สุดหากจะนับความสำเร็จในเชิงสถิติถ้วยรางวัลไม่มีใครก้าวข้ามเปเล่ไปได้เขาเป็นมนุษย์เพียงคนเดียวในประวัติศาสตร์ฟุตบอลที่สามารถคว้าแชมป์โลกได้ถึง3สมัยจากการลงเล่นทั้งหมด4สมัยเปเล่ยังเป็นเจ้าของสถิตินักเตะอายุน้อยที่สุดที่ทำประตูได้ในเวิลด์คัพด้วยวัยเพียง17ปีกับอีก239วันรวมถึงเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดที่ทำแฮตทริกได้และยิงประตูได้ในนัดชิงชนะเลิศสถิติความยาววัยแต่ร้ายกาจของเขาเป็นมาตรฐานที่นักเตะรุ่นหลังอย่างเอ็มบัปเป้พยายามไล่ตามซึ่งการได้แชมป์โลก3สมัยถือเป็นสถิติระดับอัลติเมทที่ยากจะเห็นใครทำซ้ำได้ในฟุตบอลยุคใหม
7: ่ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกลับมา

0: www.mytomorrow.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20 กรกฎาคม 2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดต

0: 1
1: วาไรตี้ทาวเวลดำเนินรายการโดยดร.ธร.ทำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เบงพิพัฒน์และทีมงาน
2: กลับมาต่อกันในช่วงที่2ของวาไรตี้ทาวเวลครับก็ต่อช่วง2กันไปเลยละกันครับเดี๋ยวฝากทีมงานต่อสายอาจารย์ธ
3: ร.ก็มาแล้ว
2: อ่ะครับผม
3: ก็ทำไมผมไปก็หลุดไปผมก็ไม่รู้มาจนครบครั้งเลยนะฮะคุณผู้ฟังไม่ต้องห่วงนะฮะก็ยังไงก็กลับมาทายได้นะฮะไม่เป็นไรฮะผมจะทนถือเลิกใช้หูฟังแล้วก็ใช้มือถือไปเรื่อยๆแล้วกันนะฮะก็ขออภัยคุณผู้ฟังด้วย
2: พูดถึงไหนฮะเข้าใจว่าน่าจะพูดไปกันคนละทาง2ทางแต่ว่าก็เรื่องของฟุตบอลโลกนัดชิงเนี่ยอาจารย์ตกลงสรุปอาจารย์เชียร์สเปนใช่ไหมฮะ
3: ไม่คือผมกำลังสุดที่พูดเมื่อกี้เนี่ยคือถามว่าฟุตบอลโลกมีนัดชิงที่3ด้วยเหรอ
2: เออดีป่ะไม่ได้ยินไม่รู้เหมือนกันมีป่ะ
3: ผมไม่มั่นใจนะผมไม่คิดว่ามีนะฮะแต่ผมไม่โทษทีไม่ได้ตามแต่ไอ้ที่ผมสงสัยเนี่ยเขาบอกเหลือ3นัดไงก็คือนัดฝรั่งเศสสเปนนะนัดเมื่อคืนแล้วก็นัดชิงผมเลยไม่มั่นใจคุณผู้ฟังรู้ก็ส่ง SMS มาบอกด้วยนะฮะนะพอดีไม่กล้าค้นเพราะว่าเดี๋ยวสายหลุดอีก
2: ครับก็ส่งเข้ามาที่ไลน์ YouTube ละกันเพราะว่าตอนวันนี้ SMS ผมเปิดดูไม่ได้นะครับแล้วก็เมื่อสักครู่นี้เปิดพูดถึงในเรื่องของตัวเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวทุ่งดอกกระเจียวนะฮะเปิดเมื่อวานนี้นะครับวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาที่อุทยานแห่งชาติไซทองจังหวัดชัยภูมิครับก็บานเต็มทุ่งเรียบร้อยทุ่งบัวสวรรค์ทุ่งที่1ก็บานเต็มที่ 100% ครับก็ไปชมกันได้ฮะ
3: น่าไปนะฮะจริงๆก็ถ้าเกิดไปถึงเข้ากัน3ยังเหลือไหม
2: ยังเหลือฮะอาจารย์ฮะโอ้โหบานดอกทุ่งออกกระเจียวนี่บานนานครับมีต้องมี1เดือนเป็นอย่างน้อยฮะแล้วก็ทุ่งที่1เริ่มโรยราก็จะดีบานทุ่งที่2ก็จะเริ่มบาน

0: 3 4ก็จะบานตามมาเรื่อยๆครับ
1: โอ้ยังเข้าพรรษาสบายเลย
0: ฮะ
1: ใครสงสัยว่าจะไปเที่ยวไหนกันเนี่ยฮะมุ่งหน้าไปชัยภูมิก็น่าจะชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำเขียวอย่างน้อยก็เขียวๆอ่ะรอบๆเพราะมันหน้าฝนนะฮะไปดูดอกกระเจียวที่อุทยานแห่งชาติไทรทองเหมือนเคยไปดูมาแล้วสวยมากจะนานมากแล้วนะฮะแล้วแต่ตอนนี้เขาคงทำดีกว่าสมัยก่อนแล้วก็ไปเที่ยวกินหม่ำ
0: กินใช่ไหมฮะอร่อยฮะหม่ำ
1: กินหม่ำแล้วก็น้ำตกน้ำตกก็มีนี่ใกล้ๆชัยภูมิมีน้ำตกตาดอะไรวะโอ้ยจำชื่อไม่ได
0: ้น้ำตกตาดโคนฮะก็น้ำตกที่ไม่สูงมากครับก็เล่นน้ำสบายๆฮะ
1: มันง่ายมากเลยนะเพราะว่ามันเป็นน้ำตกสาธารณะมันไม่ใช่น้ำตกบุกป่าเข้าถึงง่ายมากผมชอบแล้วมันก็เป็นหน้าผาแล้วก็เป็นน้ำไหลโจ๊กๆลงมา
0: เดินทางสบายไปดูทุ่งดอกบัวไอ้ดอกบัวตองเนี่ยนะฮะไม่ใช่ประธานโทษทุ่งอะไรนะดอกกระเจียวผมก็ไปบอกหัวตองขึ้นไปแม่ฮ่องสอนนู่นก็ไปเที่ยวน้ำตกตาดโตนนะฮะแล้วก็ไปแถวที่มอหินขาวก็อยู่ละแวกใกล้เคียงกันครับ
1: ฮะก็สำหรับคุณผู้ฟังก็เป็นใบหวยแล้วโชคดีใบเส้นทางให้แล้วนะฮะก็ไปถูกนะฮะชัยภูมิก็ใกล้กรุงเทพนิดเดียวเอาเวลาที่เหลือไปเที่ยวโคราชต่อก็ได้หรือจะวนมาเขาใหญ่ก็ได้นะฮะมีเวลาเหลือเฟือนะฮะแล้วก็ชัยภูมิคนก็คงไม่มากอะฮะถ้าเกิดไปเขาใหญ่ไปหัวหินไประยองอะไรพวกนี้เนี่ยก็คนน่าจะเต็มอยู่อะนะฮะแต่ชัยภูมิเนี่ยผมคิดว่าคุณผู้ฟังที่ต้องการอะไรที่แปลกๆหน้าฝนไม่เคยเห็นดอกกระเจียวมีเวลาขี้เกียจไปเจอคนเยอะขี้เกียจแย่งร้านข้าวกินที่พักแพงๆเส้นทางนี้ก็เป็นเส้นทางที่น่าสนใจวิ่งไปชัยภูมิไปโคราชบนอยู่แถวนั้นนะ
0: ก็ที่ไทรทองเนี่ยรถไม่น่าจะติดครับถึงจะไปช่วงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์แต่ว่าที่ป่าหินงามเนี่ยโอ้โหติดครับอาจารย์ฮะศุกร์เสาร์อาทิตย์มีเห็นมีรายงานข่าวรถโอ้โหไปต่อคิวกันเข้าชมทุ่งดอกกระเจียว
1: ก็ไปไทรทองแทนเนี่ยดอกกระเจียวหน้าตามันก็เหมือนเนี่ย
0: ครับดังนั้นดูที่สวนหลวงรอ9ก็ได้ฮะเห็นลงแล้ว
1: เอ้ยมันไม่เป็นสวนมันไม่เป็นป่าแบบดอกไม้ในสวนมันสึกมีไว้ดูเอาเพลินๆดูเที่ยวมันต้องไปดูในดอกไม้ในป่าเรามันผิดกันยิ่งตอนดูแล้วฝนตกลงมาแล้วเราพาสาวจีบคนใหม่ไปเดทอย่างเงี้ยแล้วก็อยู่ในร่มคันเดียวกันกลางร่มซิจ้าแล้วก็เอียงร่มไปฝั่งเธอหน่อยเพื่อป้องกันละอองฝนส่วนเราต้องไหลเราต้องเปียกฝนน้ำฝนหน่อยนึงเข้าใจใช่ไหม
0: ครับแล้วไปเปลี่ยนเรื่องกันดีกว่าฮะไปคุยเรื่องปลาหมอคางดำกันดีไหมฮะอาจารย์ฮะเขาเกิดอะไรกันทำไมมันไปอยู่ในกระป๋องโดยที่คนมีหน่วยงานออกมายืนย
1: ันคืออย่างนี้ผมเพิ่งแชร์ไปนะฮะถ้าเกิดใครสนใจก็ไปอ่านนะฮะเป็นผมแชร์จากผู้เชี่ยวชาญเลยเพราะแกเป็นคนสอนวิชาปลาแล้ววิชาปลาของคณะประมงเนี่ยมันวิชาปลาดับแรกของประเทศไทยเพราะมันอยู่มานานมากแล้วต่อเนื่องมันลูกกี่สิบปีคืออย่างแรกสุดเนี่ยจะไปเถียงว่าปลาเป็นปลาหมอหรือเป็นปลานิลเนี่ยมันอยู่ที่ว่ามันกระป๋องไหนคือถ้าเกิดเราจะพิสูจน์ของเนี่ยเราก็ต้องพิสูจน์ของอันชิ้นเดียวกันใช่ไหมถ้าเกิดกรมประมงเขาบอกว่าเขาพิสูจน์แล้วเป็นปลานิลมันเป็นกระป๋อง A แล้วถ้าเกิดเป็นกระป๋อง B มันออกมาเป็นปลาหมอขณะที่พอกระป๋อง C มันก็กลับมาเป็นปลานิลนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเป็นคนละกระป๋องเนี่ยมันไม่เกี่ยวหรอกว่าอันไหนจะถูกหรือผิดนะฮะแล้วก็วิธีพิสูจน์มันก็มีหลายวิธีนะฮะอาจบางทีต้องใช้หลายวิธีร่วมกันด้วยซ้ำนะฮะเพราะฉะนั้นลองไปอ่านที่อาจารย์เขาเขียนนะเขาเขียนรายละเอียดแล้วนะฮะก็คือวิธีไหนกระป๋องไหนวิธีไหนใช้หลายวิธีหรือเปล่าเป็นวิธีมาตรฐานหรือเปล่าแล้วสุดท้ายเนี่ยทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจคือประเด็นหลักก็คือว่ามันมีอยู่นิดเดียวเท่านั้นว่าถ้าเกิดมันเขียนว่าปลาซาดีนแล้วมันเป็นปลาหมอหรือปลานิลมันก็ผิดทั้งคู่อ่ะกระจายใช่ไหม
0: คือ
1: ที่เราเถียงเนี่ยถ้าเกิดให้มันมีผลก็คือ แทนที่เรียกที่จะเขียนว่าเป็นปลาหมอหรือปลานิมเนี่ยควรจะเขียนว่าเป็นปลาซาดีมหรือเป็นปลาชนิดอื่น
0: โมโมฮะ
1: เพราะว่าถ้าเกิดเป็นปลาเขียนว่ากับข้างกระป๋องว่าปลาซาดีมแต่เป็นปลาชนิดอื่นเนี่ยไอ้อย่างนั้นผิดกฎหมายเข้าใจใช่ไหม
0: ครับ
1: แต่ถ้าเกิดเขียนว่าปลาซาดีมแล้วเป็นออกมาเป็นปลานิมหรือเป็นปลาหมอมันก็ผิดกฎหมายทั้งคู
0: ่
1: แล้วจะไปสนใจทำไมว่ามันเป็นปลานิมหรือปลาหมอคือผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน
0: เผลอๆคนเจ้าของโรงงานเจ้าของยี่ห้อเนี้ยเนี่ยก็เอาทั้งปลานิมทั้งปลาหมอคางดำมาทำเจตนา
1: ผมก็ว่าผมก็ว่าเขามีสองยี่ห้อหรือซ้ำผมก็ไม่รู้ผมอ่านแล้วผมรู้สึกงงๆว่าเรากำลังทำอะไรกันอยู่ก็เลยเลิกอ่าน
0: ฮะก็จริงๆเนี่ยก็ถ้าเกิดมันทานได้รสชาติดีนะผมว่าก็รณรงค์แล้วก็ติดข้างกระป๋องไปเลยว่าเป็นปลานิลปลากระป๋องเป็นปลาหมอคางดำปลากระป๋องก็ช่วยชาติอยู่
1: ก็ใช่ไงก็คือสาระทั้งหลายตั้งแต่เริ่มต้นมาเนี่ยสาระของเรื่องนี้เนี่ยมันไม่เกี่ยวว่ามันเป็นปลาหมอคางดำเป็นเรื่องอะไรก็ตามสาระมันก็คือเขียนกระป๋องยางแต่ของข้างในไม่ใช่จบ
0: เพราะงั้น
1: ก็ว่าก็ไปพิสูจน์ไปฟ้องกันนี่แต่ไอ้ที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือว่าถ้าเกิดมันสามารถเอามาทำในราคาที่ถูกได้ก็ควรจะส่งเสริมทำส่วนคนที่กินไม่กินก็ต้องว่ากันจริงๆปลานิลกระป๋องก็ดีก็แปลกดีนะผมก็ไม่มั่นใจแต่ผมคิดว่ามันก็แปลกดีนะปลานิลกระป๋อง
0: เรื่องของเนื้อคือถ้าพูดถึงในแง่ของปลานิลผมว่าก็เป็นปลารสชาติที่น่าจะเข้ากับซอสมะเขือเทศในกระป๋องได้ดีนะฮะ
1: ผมว่าลองดูดิไม่มันอาจจะเป็นแต่ผมว่าน่าจะลองดูแต่คือบางทีเนี่ยก็คือคล้ายๆกับสต็อกเขาก็เขียนไปปลาซาดีนมันขายได้แต่สต็อกมันหมดก็ปลานิลก็ใส่แช่อะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมเวลาโรงงานก็ผลิตเนี่ยเขาก็บอกเฮ้ยตายหาปลาซาดีนนึกไม่อีกทีนึงปลาซาดีนราคาสูงมากซื้อมาผลิตไปเจ๊งแน่ก็เลยเอาปลานิลหรือปลาหมอคางดำมาสวมแต่ยังงั้นผิดกฎหมายก็ต้องว่ากันไปหรือไม่อีกทีนึงถ้าผมยิ่งคิดง่ายๆก็เขียนว่าปลาอะไรก็ได้ใช่ไหม
0: คร
1: ับ ปลาอะไรก็ได้กระป๋องน่าจะไม่ได้นะคุณผู้ฟังอย่าไปทำนะครับผมคิดว่าอย่อก็คงไม่ผ่านแต่ถ้าเกิดไม่อย่างนั้นก็เขียนว่าปลากระป๋องในซอสปลาในซอสมะเขือเทศแล้วก็ระบุไปข้างกระป๋องว่าเนื้อปลา
0: ครับ
1: ไม่รู้จบเรื่องนี้แล้วขี้เกียจพูดรู้สึกงง
0: เอาไปเรื่องที่ครม.เขาเคาะเรื่องของค่าไฟสาธารณะไฟหน้าบ้านน่ะคือก็จะออกจากค่าไฟบ้านผมยังไม่รู้ตัวเลยว่าเอ๊ะเขาเอาไปเก็บรวมกันตอนไหนนะ
1: เขาไปใส่ FT ไว้มั่งเขาน่าจะเก็บอย่างนี้มานานมากแล้วแต่มันไม่เป็นที่รู้ตอนรู้แล้วเอาออกก็เป็นเรื่องที่ดี
0: ฮะ
1: แต่ผมคิดว่ามันก็ท้ายสุดมันก็กลับวนกับเงินเราอยู่ดีแคลออกจากค่า EFT ให้มันแน่นเสร็จแล้วไอ้หน่วยงานต่างๆมันหน่วยงานการไฟฟ้าเขาก็อาจจะบอกว่าเป็นการออกให้คือถ้าเกิดเขาไปเก็บกทม.อย่างเงี้ยมันจะได้เป็นเงินคนละแหล่งกันเข้าใจไห
0: ม
1: คือการเราคุณเหม่งลองคิดดิถ้าเกิดเราเป็นการไฟฟ้าอะการไฟฟ้านครหลวงนั่นแหละตอนนี้เราเก็บจากประชาชนก็คือยัดใส่เข้าไปในค่าไฟในพื้นที่แต่ตอนนี้เขาให้เอาออกมาเพราะงั้นเอาออกมาก็ต้องมีคนจ่ายซึ่งการไฟฟ้านครหลวงก็คงจะไม่จ่าย
0: คร
1: ับ แต่ก่อนเขาเก็บตังมาแล้วเขาเป็นคนเขาไม่มีหน้าที่นี่เขาคือได้เปิดหน้าที่ปุ๊บเนี่ยเขาบอกมีหน้าที่จ่ายค่าไฟข้างถนนมันเขียนไว้เหรอในกติกาของการไฟฟ้านครหลวงมันคือจะไม่คิด
0: นะพลังงานเขาจะเคาะนะฮะว่าให้การไฟฟ้าทั้งสามที่เนี่ยรับผิดชอบไป
1: ตัวเขาข้อได้เขาต้องตีพูดอะไรก็ได้ครับแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยมันมีอยู่เปล่าข้อไปข้อมาคนไอ้ข้อได้ไอ้คนเซ็นคนแรกอ่ะเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องเงิน
0: ครับ
1: เราคิดถึงว่าเราเป็นผู้ว่าแล้วเราเซ็นลงไปเราโดนถูกใช้เงินผิดวัตถุประสงค์ไม่เคยมีเขียนไว้ในการไฟฟ้าอะไรประมาณนั้นไม่รู้ไปต่อรองกันเองแล้วกันก็ลองดูแล้วกันว่าเขาจะเอาเงินจากไหนแต่ถ้าเกิดตามหลักการเนี่ยผมว่ามันน่าจะเก็บเงินจากพื้นที่ท้องถิ่นมากกว่าก็คือเงินจากกทม.กรุงเทพนะผมพูดถึงกรุงเทพแต่จังหวัดก็ไปว่ากันนะเก็บจากอบต.หรืออะไรเพราะว่ามันเป็นไฟ ไฟสำหรับท้องถิ่นแต่นี่ไม่ทราบนะฮะไม่ยืนยันอะไรเพราะฉะนั้นเลิกพูดดีกว่า

0: ทางจอไว้ด้วยนะฮะ
1: ก็เป็นกิจกรรมน่าสนใจนะฮะน่าจะมีบัตรใบรับรองด้วยใครไปสามารถเอาใบรับรองลางานจากหน่วยงานไปได้ด้วยแล้วปั๊มปั๊มเสร็จแล้ววันจันทร์ไม่ต้องทำงาน
0: ก็ดีนะครับอาจารย์นะแต่ว่าดูแล้วเนี่ยคือเขาเปิดให้เข้าตอนเที่ยงคืนครึ่งเท่าที่ดูข้อมูลแล้วก็ไปนั่งดูลักษณะดูเหมือนเทเตอร์แล้วก็บอลก็เริ่มเตะตอนตีสองมันไปเสร็จตอนตีสี่ใน90นาทีถ้าเกิดมีต่อเวลาอีกโอ้โหก็มีตื่นไม่ต้องนอนฮะกินข้าวเช้าต่อแล้วก็ไปทำงานได้เลยครับอาจารย์นะไม่ต้องนอนด้วยไม่ถูก
1: ใครคุณเองอยู่แถวนั้นไหม
0: ผมอยู่คนละที่ฮะอันนั้นส่วนรถ
1: อ๋อนั่นมาส่วนรถแล้วก้าวในส่วนรถไฟ
0: ครับ
1: ก็เฮ้ยแต่นั้นน้องฟิตเยอะ
0: ฮะ
1: เนี่ยก็พอดูบอลเสร็จก็ไปทำงานดิทำงานเยอะๆหาเงินเยอะๆ
0: ไปกันที่ข้อความครับคุณธีรวัฒน์ส่งเข้ามามีสิ่งที่ฝากได้ครับคืออะไรเนี่ยวันเสาร์ส่วนคู่ชิงวันที่ก็คงจะพูดถึงเรื่องโปรแกรมเตะนะครับคุณจิรโชติก็บอกเข้ามาเหมือนกันสิ่งที่ฝากมีครับเช้าวันที่ตีสี่คุณสุวิทย์เข้ามาทักทายครับคุณอะไรเนี่ยพลาดาเนี่ยนะครับก็บอกมีครับ
1: มีจริงนะคุณผู้ฟังฮะผมจะบอกความจริงให้ว่าจริงๆผมรู้อยู่แล้ว
0: ครับ
1: ไอ้นี่เป็นวิธีการให้คุณผู้ฟังรู้สึกมีแอคชั่นคนก็ตอบกิ้วกาวกิ้วกาวไม่พูดเล่นนะฮะจริงๆไม่รู้นะฮะเพราะว่าไม่ได้ติดตามฮะไม่ได้ติดตามคู่สามฮะคู่ที่สามมันเหมือนไก่ลองบ่อน
0: คุยโถครับอาจารย์คุณซอยส่งเข้ามาที่เพจ Facebook Variety Travel ครับโอ้ยคุณซอยนี่หายไปนานเลยนะฮะก็คุณซอยส่งเข้ามาทุกวันสิครับคุณซอยส่งเข้ามาว่าสเปอร์มีนักเตะรอบชิง2คนปอโลสเปนแล้วก็โรมิโลอาเจนอาจารย์เชียร์ใครครับ
1: ผมตอบไปแล้วนะ
0: อาจารย์เชียร์สเปนฮะ
1: ผมเชียร์สเปนนะเพราะปอโลเพิ่งเซ็นสัญญาหมาดๆเลยต่อสัญญากับสเปนเอ้ยกับสเปอร์โทษทีขณะที่โรเมโรเนี่ยข่าวก็มาเต็มไปหมดว่าจะไปนะเพราะงั้นผมก็ต้องเชียร์ปอโลตอนนี้ร่างเทพอยู่ร่างทองเลยยิง2ประตูโดยเฉพาะประตูที่2-0นี่ผู้คนกรีดร้องกันอุตลุดนะฮะแต่จริงๆเนี่ยผมเรียกว่าผมได้ประโยชน์2ฝ่ายเพราะว่าถ้าเกิดไอเย็นชนะแล้วก็โรเมโรยิงเข้าเขาชอบหม่งนะฮะแล้วก็เป็นเซ็นเตอร์แบ็กก็จริงแต่ยิงเข้าหรือเล่นดีๆเนี่ยค่าตัวมันก็ขึ้นเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะสเปนหรืออาร์เจนเนี่ยสเปอร์ได้ประโยชน์เท่านั้น
0: ครับ
1: ยกเว้นมันเจ็บยกเว้นมันเจ็บ อันนั้นโหดร้ายที่สุดแล้วยกตัวอย่างเช่นโรเมโรโดนเอ็นหลังหัวเข่าเจ็บเพราะงั้นใครมันจะซื้อนักเตะเก็บไปเข้าใจใช่ไหมเพราะงั้นถ้าเกิดถามว่าอาจารย์กลัวใครเจ็บมากกว่ากันครับระหว่างปอโลกับโรเมโรผมก็บอกว่าผมยอมให้ปอโลเจ็บต่อให้มันลงไม่ได้ก็ยังโอเคแต่ถ้าเกิดโรเมโรเจ็บนี่ขายไม่ออกเลยน้องเอ้ยเข้าใจใช่ไหม
0: ครับเราจะพูดถึงทีมอื่นบ้างได้ไหมฮะจะไปไออาร์เจนติน่าเขาก็ยังมีแม็กอลิสเตอร์มีเมสซี่มีอีกตั้งหลาย
1: เมสซี่มันเมสซี่แนบเลยนะฮะก็ให้แบกเบคแฮมเชียร์ไปดิ
0: โอ้ย
1: เมื่อคืนเอางี้ดีกว่าเมื่อคืนเบคแฮมเชียร์ทีมไหน
0: ไม่รู้เชียร์ได้เหรอ
1: ฮะเบคแฮมนะ
0: ครับดู
1: เพราะว่าเมื่อว่าอย่าลืมเบคแฮมเชียร์เป็นต้องเชียร์อังกฤษอยู่แล้วทุกคนก็คิดอย่างนั้นแต่อย่าลืมว่าเมสซี่เขาเล่นอยู่ทีมเบคแฮมนะเบคแฮมเป็นเจ้าของทีมเป็นแค่อาจจะเชียร์บอกเชลซีเลี้ยงบอลเยอะๆค่าตัวมันจะได้ขึ้นคนจะได้กรีดร้องแล้วมาดู
0: ครับย้ำกันอีกครับต้องสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราที่4689899หรือไลฟ์ YouTube Variety Travel หรือ Facebook Fanpage Variety Travel ลืมไปวันนี้ส่งเข้ามาที่ไลฟ์ YouTube กับเพจ Facebook Variety Travel ก่อนนะครับเมื่อเปิด SMS ดูไม่ได้ครับเห็นอาจารย์บอกว่ามีบ้านอยู่ที่เชียงใหม่อยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงซอยวัดนุโมงฮะ
1: วัดใช่ฮะซอยวัดนุโมงฮะอยู่มานานมากนะ30กว่าปีครับแต่คือน่าจะเกือบ40ปีแล้วคุณแม่ผมซื้อที่แล้วก็ปลูกบ้านแล้วเพราะคุณแม่ผมชอบ ชอบปลูกต้นไม้ในเชียงใหม่มันปลูก

0: ต้นไม้ง่ายขึ้นง่ายแล้วก็ไอ้ที่ที่ซื้อมามีต้นพยอมเต็มไปหมดเลยเสียดายเขาก็เลยซื้อไว้ก็เลยเก็บต้นพยอมไว้มี14ต้นตั้งชื่อไว้แล้วทุกต้น
1: ต้นไม้ยืนต้นเลยนะฮะอาจารย์ฮะ
0: ไม่ได้ปลูกไม้ยืนต้นต้นพยอมตรงนั้นเขาเรียกดงพยอมคนเชียงใหม่รู้กันดีเพราะว่าไอ้กาดข้างๆข้างล่างเนี่ยตลาดเนี่ยเขาเรียกตลาดพยอมใช่ไหม
1: จริงพยอมใช่ครับกาดพยอม
0: กาดตรงนั้นเนี่ยจะมีถนนเล็กสมัยก่อนนะฮะนานมากแล้วจะมีถนนเล็กๆขึ้นไปแล้วก็คือถนนหลังมอเชียงใหม่แล้วเนี่ยก็เดินขึ้นไปถนนสุเทพขึ้นไปข้างบนแล้วตรงฝั่งขวางขวาเป็นมอเชียงใหม่ฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นดงพยอมตรงแถวนั้นจะมีต้นพยอมเต็มไปหมดแต่ตอนหลังก็มันก็โดนตัดไปเยอะแยะมันก็เหลืออยู่หย่อมนึงอ่ะตัวคุณแม่ผมก็เลยซื้อไว้นะซื้อที่ไม่ใหญ่โตฮะแต่ก็มีต้นพยอมอยู่14ต้นแล้วก็ปลูกบ้านไว้แล้วก็ทุกหน้าหนาวก็ผลัดกันไปผลัดกันมาก็มีบ้านอยู่แล้วแล้วก็อยู่มานานแล้วตอนนี้เซเว่นบุกมาถึงหน้าบ้านสมัยก่อนยังจำได้เลยเวลาจะไปกินอะไรสักอย่างเนี่ยผมต้องเดินเกือบถึงกาดพยอมผมถึงหาอะไรกินได้เดินไกลมากแต่ปัจจุบันเนี่ยเซเว่นมาแทบจะถึงหน้าบ้านแต่ข้างในยังเงียบกริบมีต้นพยอมแล้วก็ต้นไม้เพียบบ้านผมชอบต้นไม้อยู่นะฮะเพราะงั้นต้นไม้ใหญ่ๆแล้วต้นพยอมที่ติดมากับที่บ้านเนี่ยถึงปัจจุบันอายุน่าจะเกิน100ปีแล้วคือสักก็ตอนซื้อนี่มันก็ไม่ใช่ต้นเล็กๆแล้วตอนซื้อนี่ก็ต้นมะขือมาขนาดคนเกินคนโอบด้วยซ้ำ
1: ตอนนี้พูดถึงของกินเนี่ยถ้าหลังมอเนี่ยช่วงเย็นๆเนี่ยโอ้โหเต็มเลยฮะเปิดท้ายขายของกันก็ไปเลือกกินได้เลยฮะ
0: คือตอนนี้หอพวกหอพักเนี่ยมันล้ำเข้ามาเรื่อยๆในซอยซอยวัดอุโมงค์ด้านหลังมอนะฮะมันล้ำเข้ามาเรื่อยๆจะถึงหน้าบ้านอยู่แล้วแต่โชคดีที่บ้านผมเข้าซอยข้างในเข้ามาอีกหน่อยนึงมันก็เลยไม่ส่งเสียงดังนักนะฮะแต่ก็ตอนนี้มีร้านอะไรวะร้านราเมงมาเปิดไม่ไกลเพราะฉะนั้นจะเดินไปกินราเมงได้ทุกวัน
1: ครับพูดถึงก็คิดถึงเชียงใหม่ขึ้นมาทันทีเลยฮะอยากจะไปบ้างเหมือนกันเมื่อไหร่จะได้ไปนะปักรายการให้กับอาจารย์สักอาทิตย์นึงได้ไหมฮะ
0: ก็โทรจัด
1: ออกครับผม
0: เหมือนกับตอนนี้อยู่ไหนอยู่สวนหลวงหรืออยู่เชียงใหม
1: ่อยู่บ้านนะไปไหนไม่ได้ฮะก็คุณหมอให้กักตัวผมก็ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของคุณหมอ
0: ก็เอาแล้วกัน
1: ครับไปที่ข้อความครับคุณซอยเสริมทีมดีแบบนี้สเปอร์ลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกแชมเปี้ยนลีกได้แบ็คขวาแชมป์โลกอยู่ต่ออีกลุ้นแชมป์เต็มตัวครับโอ้โห
0: เอาลุ้นให้ไปได้ที่17ก่อน
1: ครับ
0: เราไปทีละขั้นเราอย่าฝันไกลเราเริ่มจากปีนี้เราไม่เป็นปีที่3ที่ลุ้นตกชั้นเรารุ่นตกชั้นมา2ปีแล้วนะครับอันดับ17มา2ปีแล้ว
1: ปีนี้ก็ตกชั้นซะเลยฮะ
0: อุ๊ยไม่ปีนี้เสริมทัพไปขนาดนี้ตกอีกก็จะไล่มันออกตั้งแต่ผู้เจ้าของแล้ว
1: คุณธีรวัฒน์ส่งเข้ามาครับที่ไลน์ YouTube ผมว่าอาจารย์ก็น่าจะแกล้งถามเพราะอาจารย์ก็เช็ค Google เก่งอยู่ครับขอบ
0: นะวันนี้ไงเห็นไหมเนี่ยพูดไปแค่ประโยค2ประโยคมีคนผู้ฟังส่งมาเพียบเลยเพราะฉะนั้นก็อีกหน่อยก็เราก็จะมีอะไรพูดดำเนินรายการแกล้งงูเป็นระยะ
1: ก็มีแต่แจกซุ้มแจกเสื้อแจกของกลางวันของแถมเราเล่นมุกเขาก็ผมชอบไปเที่ยวมอชอครับน่าเที่ยวมากน่าจะเป็นมหาลัยแห่งการท่องเที่ยวเบอร์หนึ่งของประเทศไทยแล้วผมว่าก็สูสีกับมอบูนะมอบูเขามีอะควอเรียมด้วย
0: ถ้าเกิดพูดกันตามตรงเนี่ยมอบูมันเขาเรียกว่าแหล่งท่องเที่ยวแบบแมนมีดแมนมีดก็คือมนุษย์สร้างขึ้นก็คืออะควาเรียมแต่ขณะที่มอชอเนี่ยมันแหล่งท่องเที่ยวแบบธรรมชาติและศิลปะวัฒนธรรมเพราะว่าธรรมชาติก็คือมีดอยสุเทพอยู่ข้างหลังเข้าใจนะฮะขณะที่ศิลปะวัฒนธรรมก็คือเป็นประเพณีอ่างแก้วอย่างเงี้ยเห็นไหมวิวบรรยากาศถ่ายบรรยากาศแก้วมองเห็นภูเขาดอยสุเทพเนี่ยมันเป็นอะไรที่กินใจคนไทยมาหลายสิบปีแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดแยกกันเนี่ยมอบูมันเป็นอีกแบบนึงแล้วก็ส่วนของถ้าเกิดถามว่าหาวัดเกษตรอาจารย์นะคะคำตอบก็คือเกษตรผมเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบถูกครับถูกเท่าแก

0: 40 บาทมาเดินในบาร์ใหม่กับบาร์ใหม่กว่ายัง
1: อ๋อก็สายอีเวนต์นี่ฮะจัดพวกงานแฟร์เกษตรแฟร์อย่างนี้งานมาของแพร
0: ่ของเรามันเป็นแหล่งท่องเที่ยวในเกษตรคือตลาดนัดอาหารถูกมาตลาดนัดมีเกือบทุกวัน
1: ครับแต่ว่าคือถ้าพูดถึงอ่านแก้วที่มชเนี่ยจะโดนใจผมเนี่ยก็ตอนช่วงเรียนหนังสือก็ช่วงหนึ่งแล้วก็มาโดนใจอีกทีตอนที่เห็นนักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยใส่ชุดนักเรียนไทยฮะที่พูดเนี่ยไม่ใช่แค่สุภาพสตรีนะสุภาพบุรุษชาวจีนเขาก็ใส่กันด้วยใส่ชุดนักเรียนไทยกางเกงขาสั้นสีดำแล้วก็ใส่เสื้อนักเรียนก็ดูหล่อดูสวยไปแบบหนึ่งฮะมันดูน่าเที่ยวดีเหมือนกันนะแต่ว่าใส่ชุดนักศึกษาก็ไม่เลวนะครับอาจารย์ฮะดูดีอีกไปอีกแบบด้วยเหมือนกันฮะ
0: คือเห็นอยู่ทุกวัน
1: อุ๊ยโอ้โหลืมไปอาจารย์เห็นอยู่ในมหาลัยอยู่แล้วนักศึกษาเข้าเรียนวิชาที่อาจารย์สอนนี่ต้องใส่ชุดนักศึกษาไหมฮะหรือใส่ชุดธรรมดาไปเวทได้ฮะ
0: ใส่บีเราจะใส่มาเถอะเอาให้เอาขอแค่ตัวเอาตัวเข้ามาในห้องเรียนก็เก่งแล้วแต่ว่าคือผมไม่ได้ค่อยจริงๆคุณเหม่งผมพูดตามตรงนะฮะผมไม่ค่อยพยายามจะบอกคนอื่นในสิ่งที่ตัวเองก็ไม่ทำอ่ะ
1: ฮะโอ้
0: เข้าใจไหม
1: อาจารย์ก็ใส่ชุดอาจารย์ไปสอนเหมือนกัน
0: ไม่ใช่ชุดอาจารย์ไม่มีอยู่แล้วครับขอชุดสุภาพอยู่แล้วเพียงแต่ว่าตอนสมัยผมเป็นนักศึกษานิสิตเนี่ยที่จุฬาเนี่ย8ปีเนี่ยผมใส่ชุดนิสิตจุฬาวันเดียวคือวันที่วันที่เข้าไปปฐมนิเทศรับน้องดังนั้นผมก็เลิกใส่อ้าวแล้วอาจารย์เข้าเคลียร์ได้ไงไม่เข้าผมเดินอยู่นี่ยังไม่มีใครรู้เลยผมเป็นเด็กปีหนึ่ง
1: ขอที่จะกลับมาเรื่องถ้าใครมีมหาลัยไหนที่อยากแนะนำนะครับเป็นมหาลัยท่องเที่ยวผมว่ายังมีอีกหลายมหาลัยนะแม่ฟ้าหลวงเขาก็ว่าสวยผม
0: ก็แม่ฟ้าหลวงนี่เขาบอกว่าเจ๋งเลยนะ
1: มีไร่ชาและกาแฟอยู่ในนั้นด้วยมีดอยอยู่มีดอยเป็นของตัวเองหรือมอพะเยาที่เพิ่งมีข่าวเนี่ยที่อะไรนะด็อกเตอร์เชงเขาไปเยี่ยมชมมานะฮะรวมทั้งที่มนครพนมเนี่ยผมก็อยากรู้เหมือนกันนะว่ามหาลัยพวกนี้เนี่ยเขามีวิวทิวทัศน์เหมาะแก่การท่องเที่ยวไหมนอกเหนือจากที่เป็นสถานศึกษานะฮะ
0: จริงๆผมว่าเราน่าจะเลือกประกวดผีนะ
1: วิเอาถ้าอันนั้นน่ะมหาลัยผมอะผมรู้ดีแต่มาก็น่าจะมีเรื่องเยอะเหมือนกัน
0: โอ้ยเขาขายกันเป็นประจำเลยตามเพจผีคลิปผีอยู่ช่องผีเนี่ยยังไงก็ต้องมีผีมหาลัยอยู่แล้วผีหอพักผีอะไรต่างๆเพราะงั้นในท่องเที่ยวงานนั้นก็อาจจะนำเสนอเรื่องผีในมหาลัย
1: ครับก็นี่ห้องสีชมพูที่เขาเป็นตอนหนึ่งในหนังเรื่องในหนังเทอมสี่หรือเปล่าผมจำไม่ได้แต่เห็นว่าแป๊บที่น้องพันลักแมวเขาไปแสดงเป็นนักแสดงนำนะฮะถ้าใครอยากจะแนะนำเรื่องมหาลัยไหนที่น่าไปเที่ยวก็ส่งกันเข้ามาได้นะครับที่ไลน์ YouTube Variety Travel แล้วก็เพจ Facebook Variety Travel ครับไปกันที่ข้อความกันหน่อยครับอาจารย์ฮะส่งกันเข้ามาเยอะเลยผมหายไปพอฟุตบอลโลกครับมันติดช่วงรายการเลยไม่ได้ฟังตอนนี้กลับมาฟังแล้วครับอ๋อนี่คุณซอยส่งเข้ามาฮะบึงบอระเพ็ดมีต้นบอระเพ็ดไหมครับหรือดังจากมีจระเข้เอ้าอ่ะยังไงฮะอาจารย์ฮะ
0: น้ำจืดฮะอาจารย์ทำตอบไม่ได
1: ้น้ำจืด
0: ผมชอบใช้คำถามชอบคำตอบนี้จริงเลยผมโดนนักข่าวโบถามเกือบทุกวันเนี่ยบางเรื่องผมตอบไม่ได้ผมก็บอกว่าน้ำจืดครับผมเชี่ยวชาญเรื่องทะเลแต่เรื่องไหนผมตอบได้ผมก็บอกผมเชี่ยวชาญทุกเรื่อง
1: เกมจิตวิทยาเมื่อวานส่งลูกชายซิเมโอเน่ลงตัวจริงเจออังกฤษได้ผลครับปลอเมื่อวานไล่ลงคุมกลาง78นาทีนำ 1-0 เปลี่ยนออกปุ๊บโดนยิงไกลโล่งๆตีเสมอเลยนาทีที่85ถ้าไล่อยู่ไม่ได้งางแบบนั้นแน่ครับทูเคิลเอาอ๋อมันเป็นเพราะเหตุนี้นี่เองผมก็เพิ่งรู้จริงไหมฮะผมก็เห็น
0: คือบึงบอระเพ็ดเนี่ยจริงๆแล้วไม่มีอะไรเลยเมื่อกี้มีถามเรื่องบึงบอระเพ็ดนะฮะก็คำตอบก็คือผมใช้ผมกดแป๊บเดียวผมก็รู้แล้วฮะบึงบอระเพ็ดแต่ก่อนมันมีคลองชื่อคลองบอระเพ็ด
1: คร
0: ับ
1: ครับ
0: คลองบรเพชรนี่มันไหลออกมามันก็เลยเอาชื่อคลองมาเป็นเรียกเป็นชื่อบึงส่วนที่แต่คลองบรเพชรเนี่ยมันจะมีต้นบรเพชรหรือเปล่าแล้วก็บอกผมก็ไม่สามารถจะตอบได้แต่ถ้าเกิดตาถามว่าชื่อบึงบรเพชรมาจากไหนก็บอกว่ามาจากชื่อคลองบรเพชรแต่บึงบรเพชรนี่เป็นบึงที่ขุดขึ้นนะฮะหลายคนอาจจะไม่ทราบด้วยซ้ำนะฮะตะกอนเนี่ยมันเป็นเวทแลนด์นะฮะเขาเรียกกันว่าจอมบึงเพราะมันใหญ่นะฮะหลังจากนั้นก็มีการขุดบึงขึ้นมาในช่วงรัชกาลที่6นะถ้าผมจำไม่ผิด
1: ครับช่วงนี้ก็เห็นมีจระเข้เนี่ยขึ้นมาเดินอ้าปากกลางถนนก็มีนักท่องเที่ยวหลายคนเขาก็ถ่ายรูปลงมาแล้วก็โพสต์บนโซเชียลก็เห็นอยู่นะฮะอาจารย์ก็น่าไปอยู่ด้วยเหมือนกัน
0: ใช่ฮะแล้วบึงบรเพชรนี่ขุดมาโดยคำแนะนำของดร.สมิธนะฮะดร.สมิธเป็นอธิบดีกรมประมงคนแรกเป็นฝรั่งแล้วก็เป็นคนค้นพบปลาหลายตัวเลยปลาบู่มหิดลก็กลายเป็นปลาทำให้ปลาบู่มหิดลโด่งดังไปทั่วโลกแล้วก็ดร.สมิธก็จะกราบทูลรัชกาลที่6บอกว่าน่าจะขุดขยายตรงพื้นที่บึงบรเพชรให้เป็นแหล่งเลี้ยงปลาน้ำจืดเพราะว่ามันมีปลาอยู่แล้วแล้วก็มีพื้นที่ชุ่มน้ำอยู่แล้วก็เลยกลายมาเป็นที่ตั้งของกลายมาเป็นบึงบรเพชรในปัจจุบันซึ่งคุณผู้ฟังก็ไปเที่ยวได้นะฮะ
1: ครับ
0: ไปเที่ยวกันได้เพราะว่าบึงบรเพชรก็เต็มได้ฝนดีอยู่แล้วนกน้ำเพียบ
1: ช่วงนี้สิงหากันยาจะไปดูวานต้องไปดูที่ไหนครับ
0: โอ้ว่ายกันเพียบเลยผมว่ามันจะไปดูอยู่ในกรมทะเลก็ชวนมาแต่ผมไม่ค่อยว่างตอนนี้ตอนนี้จะลงเรือมหาชัยง่ายสุดมั้ยแต่ถ้าเกิดได้อยากได้ฟิลดูวานแบบออริจินอลก็ต้องไปที่บางตะบูนปากน้ำบางตะบูน
1: อ๋อแต่มหาชัยตรงท่าฉลองตรงข้ามกับท่าฉลองก็ไปดูได้
0: มันเรือออกครับคือวานมันว่ายอยู่ที่เดียวว่ายเลยว่าผมคือวานมันก็ว่ายกระจัดกระจายอยู่ในอ่าวไทยตอนในไม่ไกลจากกรุงเทพฯตอนนี้เพราะฉะนั้นแต่มันถ้าเกิดเอาแบบสะดวกสุดเนี่ยมันก็ลงแถวมหาชัยมันใกล้กรุงเทพฯแต่ถ้าเกิดต้องการฟิลหรืออะไรให้มันเร้าใจหน่อยก็ต้องไปลงบางตะบูนถ้าเกิดแบบว่ามีอยากไปนอนกินปูก่อนคืนนึงเนี่ยบางตะปูนเพราะเรือทุกลำออกเช้าหมดครับ
1: คุณศักชายครับส่งเข้ามาที่ไลน์ YouTube บอกว่าทะเลสาบสงขามีทางเข้าออกทำไมเรียกทะเลสาบครับอาจารย์ทะเลสาบมีทางเข้าออกมันเขาไม่ได้ทะเลสาบกันหลายที่นะ
0: มันจากคำว่าลากูนฮะ
1: โอ้
0: มันเป็นรูปแบบของลากูนฮะลากูนบางทีก็มีทางเข้าออกเชื่อมต่อกับทะเลข้างนอกเราก็เลยเรียกทะเลสาบให้มันง่ายๆถ้าไม่เรียกทะเลสาบมันจะเรียกอะไรเนี่ยบึงขนาดใหญ่ที่มีน้ำต่อเชื่อมต่อกับทะเล
1: บึงสงขามันดูไม่สมฐานะเลยนะ
0: มันหายชื่อไปได้เอาง่ายๆแล้วกันมันไม่รู้จะเรียกว่าอะไรก็ต้องเรียกทะเลสาบไปก่อน
1: อยากไปเที่ยวที่หนาวๆครับอาจารย์เคยไปที่ไหนในโลกที่รู้สึกหนาวที่สุดครับอาจารย์
0: โอ้บางช่วงเนี่ยมันหนาวมากมันแล้วแต่จังหวะของผมเนี่ยคือบางทีเนี่ยผมไปแค่นอร์เวย์ลงออสโลผมเคยเจอลบ14เกือบตายแค่เดินออกจากสนามบินก็หนาวแล้วแต่ถ้าเกิดหนาวกว่านั้นก็น่าจะถ้าเกิดก็คืออุณหภูมิขึ้นลงๆเนี่ยฮะฮอกไกโดเนี่ยสิบลบ10กว่าก็โดนแต่ถ้าเกิดหนาวสุดเนี่ยถ้าเกิดไปหนาวพายุหิมะมาเนี่ยต้องไปอเมริกาคือถ้าเกิดจะเอาให้หนาวจริงอะอลาสก้าแต่มันก็ขึ้นอยู่กับพายุหิมะขึ้นความหนาวมาด้วยแล้วถ้าเกิดเอาแบบคนไทยนิยมก็ทะเลสาบไบคาวหรือก็ไม่ก็ฮาร์บินที่จีนทะเลสาบไบคาวอยู่รัสเซียที่เขานิยมกันอยู่ตอนนี้ก็คือทะเลสาบไบคาวหรือไม่ก็ฮาร์บินอันนั้นคือหนาวแต่ก็ต้องไปหน้าหนาวนะครับ หน้าร้อนก็น่าจะโอเคอะ15 16 17องศาก็เท่ากับหน้าหนาวภาคเหนือบนดอยภาคเหนือเมืองไทยเพราะอ๋อแต่ตอนนี้ถ้าเกิดจะหนีหนาวก็มุ่งหน้าไปที่โลกใต้ครับเมลเบิร์นหรือไม่ก็นิวซีแลนด
1: ์ครับอ่ะไปกันที่คำถามต่อไปครับสมุยกับมาดิฟที่ไหนตัวประกันครับอันนี้เขาคงจะหมายถึงข่าวที่สมุยนะได้รางวัลเกาะที่ สวยที่สุดในโลกเลย

0: ประจำปีล่าสุด
1: คือถ้าเกิดผมเพิ่งแต่งงานเนี่ยมอลดีฟก็ต้องสวยกว่า
0: เอออาจารย์ไปมอลดีฟไปแล้วไปอีกไปแล้วไปอีกใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: เบื่อแล้ว
1: ใช่ไม่แต่ถ้าเกิดผมเพิ่งแต่งงานมอลดีฟก็สวยกว่าแต่ถ้าเกิดผมมีลูกมีหลานแล้ว
0: ครับสมุยสวยกว่า
1: เอาง่ายๆคือเมียแก่แล้วเนี่ยสมุยก็สวยกว่า
0: ฮะสมุยเขาปาร์ตี้ได้อะไอ้ที่มอลดีฟปาร์ตี้ได้
1: เดี๋ยวนะผมเพิ่งแต่งงานผมจะไปปาร์ตี้ทำแป้อะไรวะคุณเหม่งฟังหน่อยสิคนเพิ่งแต่งงานได้ให้ไปปาร์ตี้จะแต่งทำไมถ้าจะเพิ่งแต่งงานกำลังทำในมูลหรืออะไรอย่างเงี้ยผมก็ต้องไปมอลดีฟเพราะไม่มีอะไรให้ทำวิวสวยแต่เดินวนวิวสวยห้องหรูแต่เดินวนไปวงกลมวัดเกาะมันอยู่แค่นั้นเกาะมันเกาะเล็กๆหนึ่งเกาะหนึ่งโรงแรมขณะที่ถ้าเกิดผมเมียเริ่มเขียวแล้วผมก็ไม่สนใจนั่งจู๋จี๋อยู่ในห้องผมก็ต้องพาลูกหลานไปหาของกินขับรถไปเที่ยวตรงนู้นตรงนี้เพราะงั้นสมุยก็มีที่ให้ผมเที่ยวมากกว่าเยอะแยะ
0: ซึ่งเข้าซอยวัดอุโมงค์ไปวัดอุโมงค์มาครับนักท่องเที่ยวเยอะเลย
1: นั่นไงว่าไม่ไงจะให้ผมเปิดร้านกาแฟ
0: เขาก็แชร์มาว่าจริงๆเนี่ยคือช่วงเสาร์ที่นักท่องเที่ยวเยอะโดยเฉพาะจีนเนี่ยเพราะว่ามันเที่ยวฟรีเขาก็เอานักท่องเที่ยวชาวจีนมาส่งให้ชมกันแต่ว่ามันก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่งของเชียงใหม่ไปแล้วนะฮะตรงวัดอุโมงค์นะครับอาจารย
1: ์ท่านดีนะฮะแต่วัดอุโมงค์ผมต้องเดินลึกเข้าไปอีกจริงๆค่อนข้างไกลส่วนใหญ่ผมไม่ได้เดินไปวัดอุโมงค์ผมจะเดินมาหลังมอมากกว่าเพราะเสาเยอะตอนเย็นๆนี่อุ้ยหนาวตอนเย็นๆเนี่ยนักศึกษาใส่ชุดกันหนาวมาอาจจะสงสัยว่าอาจารย์เพิ่งพูดประโยคว่าอาจารย์เห็นนิสิตจนเบื่อแล้วนิสิตเกษตรไม่ใส่เสื้อหนาวครับ
0: ใช่เพราะมันร้อนฮะ
1: ใช่ถูกเพราะฉะนั้นนิสิตนักศึกษามอชอใส่เสื้อหนาวเนี่ยมันให้ฟิลต่างกันครับเหมือนแม่ฟ้าหลวงเนี่ยนะฟิลมันต่างกัน
0: ครับก็ขนาดที่วิทยาเขตกำแพงแสนนะที่ดอกชมพูควันทิพย์ออกตอนเยอะๆเนี่ยผมไปเดินเนี่ยโอ้โหขนลุกเลยฮะอาจารย์ฮะร้อนจนขนลุก
1: ใช่ก็ถึงบอกว่าเกษตรนี่เสียอย่างเราไม่มีวิทยาเขตอยู่สูงสูงสูงสุดของเราน่าจะเป็นสกลนครมึงเพราะฉะนั้นปัญหาของผมก็คือจะไปวิทยาเขตที่มันหนาวหนาวมันหายากหน่อย
0: ผมรู้จักแต่บูรากูลบุ๊กชิลครับอ๋ออันนี้หนังโปรดผมบูรากูลบุ๊กชิลก็ตอนที่ถ่ายหนังเรื่องนี้เขาก็ยัง15เองนะตอนนี้50กว่าแล้ว
1: ครับโลกเรามันก็ต้องเปลี่ยนไปอันนี้จังวัตสังขารา
0: หมอกมาแล้วครับอาจารย์ไปเที่ยวชมหมอกที่ไหนดีโอ้โหเพียบเลยหน้าฝนเนี่ย
1: เขาข้อแก่งกระจานใกล้หน่อยแต่ฟิลป่าเขาข้อฟิลสบายภูทับเบิกหมอกเพียบฟิลหนาวหน่อยแล้วแต่ชอบเลยเอาแนะนำง่ายๆสั้นๆ สามัญเนี่ยแบบดังๆถ้าเกิด
0: ตอนนี้น้ำมันยังไม่ขึ้นก็ไปถึงคูลังกาไปเขาช้างน้อยที่จังหวัดพะเยาบ้างก็ดีนะนะฮะไปซะก่อนที่น้ำมันจะขึ้นซึ่งดูแล้วต้องขึ้นแน่ๆครับอาจารย์ฮะอยู่ที่ว่าจะขึ้นเร็วอาทิตย์นี้หรือจะขึ้นช้าที่เดือนหน้าแหละดูแล้วขึ้นแน่ๆ
1: มันจะขึ้นไม่ขึ้นเวลาก็หมดแล้วขอให้มีความสุขแล้วกันเดี๋ยวเราเจอกันใหม่เนี่ยเราก็คงจะรู้แล้วครับว่าใครคือแชมป์โลกนะฮะจนแบบสัปดาห์หน้าถ้าเกิดเจอกันนะฮะคุณผู้ฟังก็จะรีบส่งคำตอบไปให้กับ FM 99นะฮะเผื่อจะได้รางวัลราคา2.8 ล้าน
0: โอเคครับสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกยืนยันความมั่นใจการค้าไทยยุโรปนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการพูดคุยกับคณะผู้แทนธุรกิจสหภาพยุโรปอาเซียนและสมาคมการค้ายุโรเปียนว่าผู้แทนธุรกิจยืนยันความมั่นใจและการรับฟังความคิดเห็นหารือมาอย่างต่อเนื่องทั้งในไทยและต่างประเทศ พร้อมทั้งยืนยันการเตรียมความพร้อมด้านการลงทุนการท่องเที่ยวการเข้ามาใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตสินค้าตลอดจนช่วยสนับสนุนและการเจรจาเขตการค้าเสรีหรือ FTA นอกจากนี้ยังมีการขอความสนับสนุนให้ไทยเข้าเป็นสมาชิก OECD ด้วยทั้งนี้เนื่องจากเป็นผลดีต่อไทยและสามารถต่อยอดทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในรูปแบบอื่นๆได้แต่จะเข้าเป็นสมาชิกได้ตามเป้าหมายปี70หรือไม่นั้นอยู่ที่คณะกรรมการ OECD เป็นผู้พิจารณาสจร.ตร.ชื่นชมตำรวจหญิงโครงการพระราชดำริช่วยชีวิตทารกแฝดในนาทีวิกฤตพลตำรวจโทนิติธรจินตกานนท์ผู้บัญชาการการศึกษาในฐานะหัวหน้าคณะทำงานเสริมสร้างภาพลักษณ์ตำรวจจราจรศูนย์บริหารงานจราจรสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริหลังจากเข้าช่วยเหลือหญิงใกล้คลอดในสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างทันท่วงทีท่ามกลางช่วงเวลาทุกวินาทีมีความหมายโดยสามารถช่วยเหลือทารกแฝดคนแรกได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยก่อนเร่งอำนวยความสะดวกด้านการจราจรโดยมีการเปิดเส้นทางนำส่งมารดาไปยังโรงพยาบาลราชวิถีเพื่อให้แพทย์ทำคลอดทารกแฝดอีกคนได้อย่างปลอดภัยสะท้อนถึงความพร้อมความรู้ความกล้าตัดสินใจและหัวใจของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ที่พร้อมยืนเคียงข้างประชาชนในทุกสถานการณ์โดยดาบตำรวจหญิงณัฐมนประสงสรรผบ.หมู่กองกำกับการ6บก.จร.เพิ่งย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ในโครงการพระราชดำริพร้อมกำลังตำรวจที่เข้าช่วยเหลือได้ให้ความรู้จักการฝึกอบรมด้านการช่วยเหลือผู้คลอดบุตรจากโรงพยาบาลกรุงเทพเข้าประเมินอาการและการช่วยเหลือทารกในเบื้องต้นโดยมีการเช็ดทำความสะอาดใช้ลูกยางแดงดูดของเหลวในปากและจมูกก่อนกระตุ้นร่างกายทารกอย่างถูกวิธีจนทารกส่งเสียงร้องแรกของชีวิตได้อย่างปลอดภัยสร้างความโล่งใจแก่ครอบครัวและเจ้าหน้าที่ทุกคนในที่เกิดเหตุสหรัฐผลิตเหรียญรูปทรัมป์โรงกษาปสหรัฐเตรียมผลิตเหรียญกษาปมูลค่า1ดอลลาร์สหรัฐโดยมีรูปใบหน้าของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไว้ด้านหน้าเพื่อเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ250ปีการก่อตั้งประเทศโดยสกอตต์เบรเซนรัฐมนตรีคลังสหรัฐระบุว่ารูปแบบดังกล่าวได้รับการปรับปรุงจากร่างเดิมที่เคยเป็นภาพผู้นำสหรัฐชูกำปั้นจากเหตุการณ์พยายามลอบสังหารเมื่อปีที่แล้วมาเป็นรูปนกอินทรีหัวขาวซึ่งเป็นตราประทับประจำตำแหน่งประธานาธิบดีด้านหลังแทนอย่างไรก็ตามการจัดทำเหรียญนี้ถูกตั้งคำถามถึงความถูกต้องตามกฎหมายเนื่องจากกฎหมายสหรัฐมีข้อห้ามไม่ให้ใช้ภาพบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่บนเงินตราของประเทศยกเว้นบนธนบัตรกระดาษ
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
1: บอลโลกนิวส์อัปเดต
2: มาติดตามบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับเมสซี่แซงเอ็มบัปเป้มีลุ้นรางวัลรองเท้าทองคำฟุตบอลโลกหลังจากที่ทีมชาติอาร์เจนตินาเอาชนะทีมชาติอังกฤษ2ประตูต่อ1ในเกมรอบรองชนะเลิศฟุตบอลโลกและเลียนเมสซี่กับทางทีมชาติอาร์เจนตินาทำ2แอสซิสต์ในเกมนี้ทำให้เมสซี่ทำไปแล้ว4แอสซิสต์มากกว่าคริสเตียนเอ็มบัปเป้ที่มีเพียง3แอสซิสต์เท่านั้นทางนี้เมสซี่และเอ็มบัปเป้กองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสต่างทำไป8ประตูเท่ากันจนถึงตอนนี้แต่เมสซี่ขึ้นนำในการแย่งชิงรางวัลรองเท้าทองคำเนื่องจากทำแอสซิสต์ได้มากกว่าเอ็มบัปเป้และแอสซิสต์จะเป็นปัจจัยตัดสินรางวัลดาวซันโวหากทั้ง2คนมีจำนวนประตูเท่ากันแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยืนยันจัดการส่งมาเนลอูกาเต้มิดฟิลด์ทีมชาติอุรุกวัยไปเข้ารับการผ่าตัดรักษาการบาดเจ็บหัวเข่าแล้วโดยคาดว่าน่าจะต้องพักนาน 9-12 เดือนเลยทีเดียวสำหรับอูกาเต้ได้รับบาดเจ็บเส้นเอ็นหัวเข่าจากจังหวะเข้าสกัดเปดรีมิดฟิลด์ทีมชาติสเปนในเกมฟุตบอลโลกนัดส่งท้ายรอบแรกที่อุรุกวัยพ่ายกระทิงดุหวุดหวิด0ประตูต่อ1เมื่อวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมาและทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: บอลโลกนิวส์อัปเดต
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: อลโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั่วสโรจน์ก้องกีรตินนท์รัศมีย
1: ุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบ

0: นชัยแข็งแรง
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีม

ละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด

0: มาแล้วครับบอลโลกอัปเดตครับประจำวันพฤหัสบดีที่16กรกฎาคม2569นะครับวันนี้อยู่ด้วยกันกับน้องนนท์เหมือนเดิมและผมเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรครับ
1: สวัสดีพี่เจ๋งครับสวัสดีแฟนๆรายการทุกท่านนะ
0: เป็นยังไงทำไมเปิดเพลงวันวอของวง Oasis นะครับบริตป๊อปชื่อดังในตำนานของอังกฤษครับทำไมฮะ
1: ให้กำลังใจนักเตะสิงโตคำร
0: ามนนท์เชียงอังกฤษเหรอเมื่อคืน
1: ผมว่าคนไทยส่วนใหญ่เชียงอังกฤษนะ
0: สนใจมาชนอ่ะเนาะเพราะว่ามีนักเตะที่เราชื่นชอบหลายคนเนี่ยสโมสรต่างๆนะฮะ
1: ครับ
0: แมนยูลิเวอร์พูลเชลซีอาร์เซนอลอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าหนึ่งคนที่น่าจะเป็นสปายให้กับอาร์เจนตินาได้เลย
1: ใครฮะ
0: โค้ชไงชาวเยอรมันเนี่ย
1: โ
0: ทมัสทูโคลไงครับ
1: เออ
0: รับ10คนเลยฮะ
1: เออเล่นอยู่ดีๆแล้วอยู่ด
0: ีๆ
1: เปลี่ยนแผน
0: จากชนะไม่ได้ไว้เฮ้ยครับผม
1: โอ้อันนี้สปายใช่ไหม
0: สปายยอครับนะครับอ้าวก็เปิดเพลง Wonderwall ไปนะครับซึ่งเพลงนี้เป็นของ Oasis นะเพลง Wonderwall หรือว่ากำแพงวิเศษใช่ไหม
1: ใช่แต่ว่าเมื่อคืนกำแพงไม่ค่อย
0: กำแพงโอ้ไม่ต้านนะเจอเมสซี่แอสซิสต์ไป2ลูกก็เรียบร้อยฮะก็เพลงดังในช่วงฟุตบอลโลกที่แฟนบอลชาวอังกฤษเอามาขับร้องกันแล้วก็นักเตะอังกฤษก็มาร้องหลังจากที่จบการแข่งขันนะครับแต่เมื่อแน่ใจว่าเมื่อคืนเนี่ยร้องกันหรือเปล่านะ
1: ครับผม
0: เพลงนี้ดังไม่ดังที่ดูในการฮะทะยานขึ้นชาร์ต Spotify นะอันดับ3
1: อ
0: านนท์จริงๆมันเพลงยุค90นะเพลงนี้
1: ใช่มันมาฮิตตอนฟุตบอลโลกนั่นแหละ
0: ฟี
1: เวอร์นั่นแหละนะฮะเดี๋ยวก่อนจะไปคุยกันเรื่องอื่นฮะพี่เจ๋ง
0: มีอะไร
1: จอพี่เจ๋งดับครับ
0: กล้อง
1: พี่เจ๋งดับ
0: อ้าว
1: เดี๋ยวแฟนๆไม่เห็นหน้ามาแล้ว
0: เออครับเดี๋ยวให
1: ้เห็นหน้าพี่เจ๋งแล
0: ้
1: ว
0: ให้โปรดิวเซอร์เอ็มดูแลหน่อย
1: เดินเข้ามาปุ๊บติดเลย
0: อ๋อนี่อาจจะมียาอะไรหรือเปล่า
1: แต่ว่าก่อนจะไปคุยกัน
0: เด็กปั้นผลเนี่ย
1: ก่อนจะไปแซวพี่เอ็มนะ
0: เป็นยังไง
1: ต้องพูดเรื่องนี้กับคุณผู้ฟังก่อนใครอยากได้ลูกบอลมินิมีแจกอยู่นะครับวันนี้พี่เจ๋ง
0: ครับผม
1: เรื่องใหญ่เลยวันนี้แต่คุณต้องตอบคำถามมาที่4689899นะ
0: ยังไง
1: วันนี้คำถามก็ยากอยู่นะโทมัสสคูฮาวีนักฟุตบอลที่ยิงแฮตทริกในฟุตบอลโลกปี1990เล่นให้ทีมชาติใดใครตอบถูกนะครับจะได้รางวัลเป็นมินิบอลจำนวน3ลูกของรางวัลนะคนละ3ลูกนะครับส่ง SMS มาที่4689899
0: ครับ
1: ย้ำอีกครั้งหนึ่งโทมัสคูฮาวีเป็นนักฟุตบอลที่ยิงแฮตทริกในเวิลด์คัพปี1990เล่นให้ทีมชาติใด
0: ก็เป็นชาติที่
1: ใบใช่ไหม
0: ใบหน่อยแล้วกันครับก็โห5พยางก่อนหน้านี้ไงแล้วก็เขาแยกประเทศกัน
1: ใช่ไหม5 6พยางเลยนะ
0: ครับ
1: เ
0: ขาแยกประเทศกันเวลาที่คุณกินกาแฟคุณต้องอะไรก่อนเขย่าก่อนนะใช่ไหมเขย่าก่อน
1: เออนั่นแหละ
0: น่าจะรู้นะ
1: ตอบมาชื่อเก่าชื่อใหม่ได้หมดนะ
0: ได้หมดเลยนะ
1: ประเทศนี้เขาเปลี่ยนชื่อแล้วเปลี่ยนชื่อบ่อย
0: ใช่
1: ตอบเข้ามานะฮะ2ท่านจะได้รับรางวัลเป็นมินิบอลจำนวน3ลูก
0: จากเราเอาไปนะ
1: ต้องมารับที่ช่อง9ของเรานะ
0: ใช่ฮะ
1: แล้วก็มาถ่ายรูปยืนยัน
0: ตัวหน่อยรอหน่อยนะฮะ
1: ใช่
0: ครับก็เข้ามาแล้วก็4899เนาะ
1: ครับผม
0: นะครับประเทศที่เขาแยกกันอยู่ยุโรปตะวันออก
1: ครับ
0: จริงๆก็ก่อนนี้เราเรียกว่าโทมัสคูราวีส
1: ู
0: น่าร่างยักษ์เลยนะแต่ก่อนก็มาเล่นกับเจนัวด้วย
1: ครับ
0: ยิง5ประตูครับในบ
1: อ
0: ลโลก90ครับผม
1: ใครรู้ก็รีบตอบกันเข้ามานะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องพูดกันเพราะว่าจะหมดเขตวันอาทิตย์นี้แล้ว
0: ครับผม

0: ตี 1:45 นาทีจะหมดเขตแล้วนะครับก่อนเกมนัดชิง15นาทีนะครับนั่นก็คือกิจกรรมของเรานะฮะเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนั่นเองนะครับสำหรับตอนนี้เนี่ยมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับแชมเปี้ยนวีคคุ้มสุดท้ายมหกรรมลูกหนังระดับโลกครับทุกโหวตมีค่าทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านในกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับ
1: ครับ
0: ไม่ต้องสนเลยว่าคู่ชิงอาร์เจนตินาหรือสเปนใครจะชนะทุกโหวตได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหมดนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับพิมพ์ cheer.mcot.net โค้งสุดท้ายพิเศษสุดๆครับมีโปรโมชั่นแชมเปี้ยนวีคคุ้มส่งท้ายโปรโมชั่นพิเศษกว่าครั้งไหนๆครับซื้อโปรโมชั่นบัตร MCOT Superfan 9,999 บาทรับไปเลย 9,999 สิทธิ
1: ์
0: ในการลุ้นรางวัลนะครับและรางวัลของเราใหญ่ๆทั้งนั้นนะฮะรางวัลใหญ่ที่สุดก็คือรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MPV EV Supervan ครับ1รางวัลด้วยกันนะครับรางวัลรองๆลงมาก็จะมีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น U435 5รางวัลมีตั๋วเครื่องบินบางกอก Airways ภายในประเทศ24รางวัลและ Go Gift Voucher จำนวน5รางวัลด้วยนะครับมูลค่ารวมกว่า 2,600,000 บาทเลยทีเดียวนะครับ
1: ครับ
0: กิจกรรมนี้วัดจากการร่วมโหวตนะครับไม่ใช่ผลการแข่งขันนะยิ่งโหวตมากก็ยิ่งเพิ่มโอกาสลุ้นรับรางวัลมากขึ้นนะครับใครสนใจเข้าไปเลยที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ครับพิมพ์ cheer.mcot.net นะครับ
1: ครับ
0: ร่วมสนุกได้จนถึงคืนวันอาทิตย์นี้ตี 1:45 นาทีก่อนเกมคู่ชิงฟุตบอลโลก15นาทีนะครับ
1: ครับ
0: โปรโมชั่นแชมเปี้ยนวีคคุ้มส่งท้ายฝากไว้ด้วยนะครับโหวตมากมีสิทธิ์มากทุกโหวตได้สิทธิ์ลุ้นทุกรางวัลโหวตเลยครับตอนนี้อย่าช้านะฮะ
1: อย่าช้านะมาโหวตกันได้นะครับครับก็คงจะทราบผลการแข่งฟุตบอลโลกไปแล้วเนาะนะครับในรอบรองชนะเลิศในคู่ที่2เมื่อวานนี
0: ้ครับ
1: ที่แอตแลนต้านะเมื่อวานนี้นะครับสนามของแอตแลนต้าฟอลคอนนะก็เป็นไงฮะตั้งแต่การจัดตรงจัดตัวแล้วก็บรรยากาศก่อนเกมเป็นไงบ้างอ่ะ
0: ก็
1: เมื่อวานนี้เป็นไงนนได้มีโอกาสดูมั้ยหรือว่าดูยังไงเอ่ยครับ
0: ถือว่ายิ่งใหญ่ไฮไลท์ก็ไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์นะตัวผู้เล่นเซอร์ไพรส์ไหม
1: ก็เซอร์ไพรส์ก็จะเป็นไอ้มอร์แกนโรเจอร์ไหมมอร์แกนโรเจอร์ที่ได้ออกสตาร์ทตัวจริงนะครับแล้วก็ให้เชสเป็นรับไปเล่นตำแหน่งแบ็คนะครับซึ่งดูตามแทคติกที่โทมัสตูเคิลนะครับจัดมาก็ถือว่าก็พลิกโผนิดหน่อยที่โรเจอร์ครับได้ออกสตาร์ทตัวจริงไง
0: คือทางขวาเนี่ยมาดูเอเก้ซาก้า
1: ครับ
0: ก็ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร
1: ่ไม่เวิร์กก็เลยเปลี่ยนแอนโทนีกอร์ดอนฝั่งซ้ายเนี่ยก็เป็นการแต่เสียติวทองโรเจอร์ก็โอเคนะครับลงมาส่วนแอนเจเลน่านะครับก็ยังใช้ผู้เล่นในระบบเดิมเนาะนะครับ4-2-4-3-3เอ้ย4-4-2ก็ได้เนาะนักราประตูก็เอมี่มาร์ติเนสนะกองหลังก็โมลิน่านะครับโรเมโรคู่กับลิซโดมาร์ติเนสและตายาฟิโกฝั่งซ้ายแล้วก็เซอร์ไพรส์ก็คือฝั่งขวานี่หน่อยไงเดียปอนะครับก็โดนถอดออกไปนะ
0: ครับ
1: เป็นไอ้ลูกชายของดีโก้ซิโมเน่ไงจูเลียโน่ซิโมเน่แล้วโอ้โหวิ่งเป็นม้าเลยคนนี้ฮะวิ่งแบบวิ่งแบบป้าพลังมากอ่ะคนนี้อ่ะโอ้ยครับผม
0: วิ่งดีจ้างมาวิ่งอย่างเดียว
1: จ้างวิ่งอย่างเดียวเนาะปาเลเดก็ปักตรงกลางนะครับร่วมกับแม็กคาลิสเตอร์และฝั่งซ้ายเป็นเฟอร์นันเดสส่วนนารุโกะเมสซี่คู่กับโฮเลียนอัลเวเรสเหมือนเดิม
0: ใช่ครับ
1: ของลิเวอร์พูลก็ไม่ใช่ของลิเวอร์พูลอังกฤษนะ
0: ใส่เสื้อลิเวอร์พูลมา
1: พิกฟอร์ด
0: ไปโยงก็ลิเวอร์พูลเลย
1: ลิสเจวันนี้ได้ออกสตาร์ตัวจริงนะเมื่อวานนี้นะฝั่งซ้ายก็เป็นเชสสเปนนะครับตรงกลางมาร์กเกฮีคู่กับจอห์นสโตนแล้วก็ตรงกลางนะครับมิดฟิลด์ใช้ดีแคร์ไรที่ฟิตแล้วนะ
0: ค
1: ู่กับเอลิสเอเดสันขวาเป็นโรเจอร์นะเบลลิงแฮมและกอร์ดอนและนาเปาใช้เฮลิเคนก็เกมอังกฤษช่วงแรกเนี่ยครึ่งแรกเนี่ยคือไม่รู้เล่นอะไรกันสองทีมนี่นะฮะโอกาสยิงได้มากแต่ว่าข้าบอลหนักนะ
0: ใช่
1: ม
0: ี
1: จังหวะเข้าบอลหนักกันหลายครั้งเหมือนกันแล้วก็มีใบเหลืองนะครับก็คือเอเดอร์สันไงที่ไปทำฟาวล์เลนเดเมซี่เนาะแล้วก็มาร์ติเนสที่ไปดึงนะครับจังหวะจะหลุดเดี่ยวของอังกฤษอะกลางสนามไง
0: ใช่ครับก็เล่นเหมือนแบบ
1: เนาะ
0: กล้ากลัวดูเชิงกันไปก่อน
1: พอในครึ่งหลังมาโอ้โห พอให้น้ำให้ท่ากันนะฮะเรียบร้อยครับผมเล่นกันสนุกมากก่อนที่อังกฤษจะวางหลงเมื่อวานนี้อังกฤษเนี่ยสาดโดดไปข้างหน้าเนี่ยถือว่าได้ผลนะ
0: ครับ
1: บอลยาวของพวกเขาสไตล์นะวางยาวของแฮร์รี่เคนนะครับวางยาวไปทางฝั่งขวาเนาะ
0: ครับ
1: นะครับก่อนที่จะตกเข้ามาข้างในนะครับให้เจ้าแอตเลติกอร์ดอนนะครับได้ยิงเข้าไปฮะ
0: ก็ถือว่าเป็นการเข้าทำแบบรวดเร็ว
1: ใช่
0: ชิงจังหวะทำเลยอ่ะ
1: ก็เล่นบอลเร็วไงอังกฤษนะครับสไตล์ของพวกเขาเนาะ
0: ครับ
1: เพราะว่าอาร์เจนตินาเขาครองบอลช่วงนั้นก็เริ่มกดแล้วนะแต่ว่าอังกฤษใช้อาศัยจังหวะโต้กลับมาของแฮร์รี่เคนวางยาวไปทางฝั่งขวาแล้วก็เป็นเจ้าโมแกนโรเจอร์นะที่ได้เปิดเข้าไปนะครับตรงกลางต้องชมกอร์ดอนที่วิ่งตัดหน้าโมลิน่า
0: ใช่สอดมายิง
1: สอดมายิงอยู่ข้างหลัง
0: มายิงเลยอ่ะ
1: ตอนแรกอยู่ข้างหลังแต่ว่าโมลิน่าไม่เห็นไงโดยกอร์ดอนวิ่งมาปาดหน้าแล้วยิงเข้าไปครับ 1-0
0: ถือว่าทำได้ดีเลย
1: ทำได้ดีเลย
0: โอ้คนชมทูเคิลเลยแท็กติกดีมาก
1: เออดีเลยอ่ะ
0: สู้ได้ดี
1: แต่หลังจากนั้น60นาทีเป็นยังไงถอดกอร์ดอนออกฮะ
0: เอาเอสรีคอนซ่าลงมา
1: เล่นก็คือตัวรุกไม่มีแล้วนะครับถอดกอร์ดอนออกไงแล้วไปตั้งรับหมดเลยฮะ
0: กะอุดไง
1: กะอุดเอาแดนเบิร์นมาอีกนิโก้วิลเลียมไอ้นิโก้โอเลลี่แทนนิคันไลอีกฮะครับผม
0: ก็เกมกับเม็กซิโกอุดแล้วอยู่ไง
1: ใช
0: ่นึกว่าจะมาอุดใส่อาร์เจนตินา
1: แต่ว่าอาร์เจนตินาก็ทิ้งไพ่หมดเลยนะ
0: ครับ
1: นิโก้กอนซาเลสโรดิโกเดียปอมอนเทียลโอตาบารีมาแทนเลสเตอร์บาเตเลที่ติดใบเหลืองอยู่เนาะแล้วก็ลาโตโรมาแทนอดตายาฟิโก้คือมีเท่าไหร่ใส่บทฮะ
0: ครับ
1: ครับไม่มีอะไรเสียแล้วไง
0: เปลี่ยนไป4ตัวเลยอะ
1: แล้วสุดท้ายเป็นไงฮะนน
0: สุดท้าย
1: แล้วก็85
0: เรียบร้อยเลย
1: ที่จริงเนี่ยสัญญาณเตือนตั้งแต่ลูกโมงของอลิสแมคคลิเตอร์นะ
0: ที่โดนปัดใช่ไหม
1: ที่โดนปัดใช่ไหมแล้วก็มีนิโก้กอสเลสที่มงแล้วก็ตกตัวของพิกฟอร์ดเนี่ย
0: โดนบอมเข้ามานี
1: ่โอ้
0: อันตรายทุกลูก
1: จะตั้งที่อังกฤษยังไงโดนจะพอรู้โด่งอยู่แล้วนะ
0: เอาตัวใหญ่ๆลงไปช่วยแล้วนะ
1: บอลยาวแล้วไง
0: ยังไม่ไหวเลย
1: แ
0: ล้วก็สุดท้ายเอนโซ่เฟร์นันเดสมายิงหน้ากรอบเขตโทษ
1: ครับ
0: ให้อาร์เจนตินาตีเสมอนาทีที่85เมสซี่จ่ายมาให
1: ้โอ้โห
0: ยิงยังสวยเลย
1: ก็ต้องชมลูกนั้นนะว่าที่จริงเนี่ยน่าจะยิงเข้าตั้งแต่ลูกของแมคคลิสเตอร์แล้วยิงชนเสาไงคือสัญญาณเตือนตั้งแต่ของนั่นละของเจ้าแม็กคาลิเตอร์แล้วไอ้ของเอสโซฟเดเดสแล้ว
0: อ
1: ังกฤษปกติถอยมันต้องเวลาเล่นเกมแล้วมันต้องเล่นเกมรับแบบมีตัวสกรีนหน่อย
0: อ
1: ย่างนี้คันไลท์อะไรพวกนี้เนาะ
0: อ
1: ันนี้ไปยืนให้พวกจูดเบลแฮมไปยืนแทรกอยู่บนเซ็นเตอร์ฮาร์ปฮะแถวตอนเลงหนึ่งอ่ะ
0: คือรับลึกเกินไป
1: เขาเรียกนะแถวหน้ากระดานเลงหนึ่งดีกว่าไม่ใช่แถวตอนหน้ากระดานเลงหนึ่ง
0: ใช่
1: ครับ
0: คือผมว่ามันรับลึกเกินไป
1: เออลึกไป
0: เออน่าจะออกมาสักหน้ากรอบเขตโทษตัวเองหน่อยแล้วอาร์เจนตินาอาวุธเขาเยอะ
1: ใช่
0: ต่อให้บอมเข้าไปทำประตูจากการครอสไม่ได้แถว2อันตรายอีกอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็มาโดนเอนโซ่เฟร์นันเดสยิง
1: ใช่ซึ่งเอนโซ่เนี่ยพอได้บอลตรงกลางยิงบริเวณ25หลา20หลาอย่างเงี้ยพิกฟอร์ดก็ไม่ไหวสิคือไม่มีใครบีไม่แม้กระสตีนะก็เรียบร้อยสิฮะแล้วไม่มีพวกกองหน้าไปค้ำกับแบ็คด้วยไง
0: คือ
1: ก็ฟรีสิครับ
0: คงกะว่าเอาตัวลงไปกองในกรอบเขตโทษเยอะ
1: ครับ
0: เวลาเจนีน่าเขาบอมเนี่ย มันจะได้มีตัวคอยเก็บตกไงเอาไปยืนกันอัดเอาไว้หน้าโกแต่ว่ากลายเป็นว่าแถว2มันโบ๋ไง
1: ครับ
0: อาร์เจนตินาก็มีโอกาสได้ยิงจากหน้ากรอบเขตโทษแล้วก็เล่นงานได
1: ้
0: นำนาทีที่55มาโดนตีเสมอนาทีที่85
1: ครับ
0: ก่อนทดเจ็บ5นาทีเท่านั้นแล้วจากนั้นโมเมนตัมก็ไปทางอาร์เจนตินาเลยมาเป็นชุด
1: คือเอนโซเนี่ยยิงลูกนั้นยิงบริเวณหน้าประตูแล้วยิงลูกนี้โดนพิกฟอร์ดปัดแล้วเตะมุมใช่ไหมล่ะสุดท้ายเมสซี่นะข้อสั้นแล้วก็เปิดมุมให้เขาแล้วก็จ่ายเข้ามาข้างในแล้วเอนโซก็เลยยิงแบบไม่ต้องยิงแรงอ่ะนน
0: ทิศทาง
1: ยิงแบบตักบอลเข้าไปบริเวณหน้าประตูอ่ะหายเลยฮะมันระยะมันจดเลยเกินเนี่ยแล้วก็ไม่ไหวเนาะนะครับพิกฟอร์ดบอกไม่ไหวลูกนั้นก็1-1แล้วจากนั้นโมเมนตัมมาจากเป็นของอังกฤษเลยฮะอังกฤษเอ้ยเป็นของอาร์เจนตินาเลยจอร์จสโตก็ทำท่าเจ็บด้วยฮะ
0: อ
1: าร์เจนตินาก็บุกเข้าใส่แล้วสุดท้ายก็โดดจนได้
0: ใช่ครับ90บวก2มงเต็มๆเลยครับลาตาโรมาร์ติเนสต้องชมเมสซี่ด้วยนะโอ้เปิดด้วยขวาเปิดอย่างแม่นเลยขนาดขวานะแม่เปิดเข้าหัวเลยนะครับแล้วลาตาโรมาร์ติเนสก็โขกเต็มๆเข้าไปพิกฟอร์ดก็หมดสิทธิ์อีกโทษพิกฟอร์ดไม่ได้เลยทั้ง2ลูกอ่ะ
1: ครับ
0: มันจัดๆเลยนะฮะแล้วลูกนี้ก็เป็นประตูชัยที่ส่งให้อาร์เจนตินาเอาชนะอังกฤษไปได้เรียกว่าเป็น 6นาทีที่แฟนบอลอังกฤษไม่อยากจำ
1: ครับ
0: โดน2ลูกใน6นาที
1: ก็7 6 7นาทีโดนอีกแล้วอังกฤษฮะเออก็อังกฤษนะครับเป็นไปตามคาดนะชิงจริงฮะชิงกับฝรั่งเศสฮะ
0: ชิงที่3ไปเลย
1: จะไปชิงที่3ไงแล้วยังไงฮะซอการ์ดใช่ไหมใส่เสื้ออังกฤษเรียบร้อยหมูเด้งก็บอกอังกฤษใช่ไหมก็เรียบร้อยฝรั่งเศสเป็นการใช่ไหมก็เรียบร้อย
0: ครับ
1: ครับเจอเลยฮะแต่ประเด็นดราม่ายังไงแล้วพอนำไอ้สองหนึ่งก็ทดเวลาประมาณ9นาทีมั้ง9หรือ7นาทีมั้ง
0: อ
1: ังกฤษก็ไม่ทันแล้วส่งอีวานโทนี่ส่งแรดฟอร์ดลงไปก็ไม่ทันแล้วลงไปก็สองคนบอกฉันมาทำอะไรที่นี่ฮะเมนูก็ยังไม่ได้ลงเลยเมนูอ
0: ่
1: ะ
0: ให้ลงมาทำไม
1: ครับ
0: ก็สุดท้ายทำอะไรไม่ได้นะฮะ
1: อาร์เจนตินาจะไปเข้าชิงนะครับเป็นโอ้อาร์เจนตินาไปเข้าชิงเป็นสมัยที่7แล้วนะสุดยอดนะ
0: ก็ครั้งที่2ติดต่อกัน
1: เป็นครั้งที่2ติดต่อกันนะชาติที่เคยทำได้ครั้งที่2ติดต่อกันจะมีอิตาลีใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ปี3438มีที่จำได้นะปี58ปี62บราซิลไง
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็เข้าชิงอีกครั้งหนึ่งก็นั่นจะมีเยอรมันตะวันตกด้วยนะ82 86แล้วก็90ไง
0: อันนี้คือรวมทุกทีมที่เคยเข้าชิง2ครั้งติด
1: ครับ
0: แต่ว่าที่เข้าชิงแล้วป้องกันแชมป์ได้เนี่ยมีแค่2ที
1: ม
0: ก็คืออิตาลีกับทางบราซิล
1: ครับ
0: นะครับแต่ถ้านับรวมทุกทีมอาร์เจนตินากลายเป็นทีมที่6ที่ได้ลุ้นป้องกันแชมป์นะครับตอนนั้นก่อนหน้านี้มีอิตาลีมีบราซิลบราซิลนี่ทำได้2ครั้งเลยนะ
1: ครับ
0: อาร์เจนตินาก่อนหน้านี้ก็ทำได้ครั้งหนึ่งยุคเดียโก้มาราโดน่าแล้วก็นี่เป็นครั้งที่2แล้วก็จะมีฝรั่งเศสอีกทีมหนึ่ง
1: ใช่
0: 2018กับ2022
1: ครับ
0: ที่ได้เข้าชิง2ครั้ง
1: เดี๋ยวว่ามีข่าวว่าพอเข้าชิงกันที่วันที่19ใช่ไหมล่ะที่ MetLife Stadium ครับในนิวเจอร์ซีย์เนาะ
0: ครับ
1: นิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์ไงมีข่าวว่าตอนนี้ไฟไหม้นะนนนะที่แคนาดาไงแล้วนิวเจอร์ซีย์มันอยู่ข้างบนด้วยเนาะเราลองเช็คข่าวดูนะซึ่งเขาบอกว่าอาจจะมีผลกระทบต่อรอบชิงชนะเลิศด้วยนะฮะในวันอาทิตย์นี้นะนะครับก็คือวันอาทิตย์ต่อช้าบ้านเรานะนี่ไงเขาบอกว่าไฟป่าแคนาดานะครับเผาวอด11ล้านไร่นะ
0: คือมันจะมีควันไง
1: มีควันใช่ไหม
0: มันจะมีควันที่พัดเข้ามาอาจจะทำให้
1: ไฟป่าม
0: ีพวก PM 2.5 อะไรเข้ามา
1: เขาบอกอาจารย์แล้วอยู่ตอนเหนือด้วยแล้วเขาบอกอยู่แถวโตรอนโตนนท์โตรอนโตก็ไฟป่าทำให้โตรอนโตนะครับผงาดเป็นเมืองคุณภาพอากาศแย่สุดนะแล้วแถวนั้นก็อยู่ข้างบนด้วยไงพวกมินนิโซตาพวกอะไรอ่ะนิวเจอร์ซีย์อ่ะนนก็ต้องดูว่ามันจะหายไปทันหรือเปล่าเนาะเหลือกี่วันเลยเหลือกี่วัน1 2 3 3วันเอง
0: ใช่ครับ
1: ก
0: ็ไม่รู้มันจะมาถึงสนามไหมนะ
1: ครับ
0: แต่ผมว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะ
1: แต่ว่าอากาศก็ใช้ได้อย่างมันจะลอยไม่รู้มันลอยมาถึงหรือเปล่าเนาะก็เคยมีเหตุการณ์ที่ตอนนั้นที่แผ่นไหวแล้วก็มีฝุ่นละอองอะไรพวกนี้ในอินโดนีเซียมันก็ลอยมาภาคใต้ของไทยเมื่อไงนั่นนนะ
0: แต่ผมว่าไม่น่าจะเยอะ
1: เนาะ
0: ก็เท่ากับว่าเจนตินาชิงรอบนี้เป็นครั้งที่6
1: ครับ
0: เป็นครั้งที่7แล้วก่อนหน้านี้6ครั้งนี่50 50เลยนะ
1: ครับ
0: ได้แชมป์3รองแชมป์3ส่วนสเปนคู่ชิงของพวกเขาเนี่ยเคยเข้าชิงแค่ครั้งเดียวแล้วก็ได้แชมป์เลยปี2010
1: 2010ไงก็เจอกันมา2ทีมนะนะครับ14ครั้งตั้งแต่ปี1952นะครับฝั่งชนะไปฝั่งละ6ครั้งนะ
0: เท่ากันเลย
1: แล้วก็เจอกันครั้งเดียวในฟุตบอลโลกก็ต้องย้อนกลับไปอาร์เจนตินาชนะ 2-1 ในรอบแบ่งกลุ่มบอลโลกปี1966ครับ
0: โอ้โหเจอกันครั้งเดียวนะ
1: ครั้งเดียว
0: ถ้าเกมในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนี่เจอกันครั้งเดียวเองนะแล้วก็ย้อนไปนานด้วย
1: ครับ
0: ตั้งแต่ปี66นู่นเลย
1: แล้วเจอกันครั้งล่าสุดปี2018เนี่ยสเปนถล่มไป 6-1 เลยนะ
0: อันนั้นกระชับมิตร
1: กระชับมิตรอุ่นเครื่อง
0: เมสซี่ก็ไม่ได้เล่นด้วย
1: จริงๆน่าจะเตะกันก็คือเอาแชมป์ยุโรปแชมป์ยุโรปกับแชมป์นี่มาเจอกันเนาะกับแชมป์อเมริกาใต้มาเจอกันไงแชมป์ยูโรกับแชมป์โคปาอเมริกามาเจอกันในศึก Fidel Lissima นะ2026นะครับ27มีนาคมที่โลเซลในกาตาร์ไงแต่ปรากฏว่าเป็นยังไงฮะ
0: มีสงคราม
1: สงครามไงก็เลยไม่ได้เจอกัน
0: ใช่ก็ทำให้ยังไม่ได้เจอกันนะโอ้ก็ถือว่าเป็นครั้งที่2ที่เมสซี่จะได้ไปเชิญหน้ากับทีมสเปนเพราะว่าจริงๆเจ้าตัวก็เล่นในสเปนมานานอ่ะนะค่อนข้างผูกพันกับชาวสเปนนะเชื่อว่าคนสเปนส่วนใหญ่ก็ชอบเมสซี่ด้วยก่อนหน้านี้เนี่ยเมสซี่เคยเจอกับสเปนไปครั้งหนึ่งนะเป็นเกมอุ่นเครื่องปี2010ตอนนั้นนี่เมสซี่ยิงได้ด้วยนะและอาร์เจนตินาก็ชนะสเปนไป 4-1
1: ครับ
0: นะครับแต่ว่าก็16ปีมาแล้วนะมันก็ไม่ใช่เป็นเกมที่มีความหมายอะไรด้วยต่างกับเกมวันอาทิตย์นี้แน่นอน
1: ใช่มาแน่นอนนะ
0: ใช่ครับ
1: ก็สเปนเขาว่าดูเหนือกว่านะเพราะว่าในเกมถ้าเล่นได้เหมือนเจอฝรั่งเศสอาร์เจนตินาพี่ว่าหนักแต่อย่าลืมว่าบอลเขี้ยวนะอาร์เจนตินาตามหลังก็จริงนะว่าคนจิตวิจัยพวกเขาเนี่ยสปิริตยอดเยี่ยมมาก
0: คือผมว่ามันเก่งเกินบรรยายแล้วตอนนี้อาร์เจนตินามันเหมือนใช้ใจเล่นแล้วมันไม่ได้แค่เรื่องของฝีเท้าแล้วลีเนลสกาโลนี่นี่ให้สัมภาษณ์ชมหัวจิตหัวใจของลูกทีมเลยเขาบอกว่าไม่เคยยอมแพ้เลยถึงแม้จะเป็นรองนะแต่ก็พลิกสถานการณ์กลับมาได้เขาบอกเขาพูดไม่ออกเลยนะเขาบอกเขาไม่รู้จะพูดยังไงกับนักเตะชุดนี้เขาบอกว่าเซอร์ไพรส์เขาบ่อยมาก
1: ครับ
0: เกินที่เขาคิดไว้เยอะมากหลายหลายครั้งนะครับแล้วเขาก็เหมือนกับว่าประทับใจมากอ
1: ่
0: ะแล้วไม่รู้เลยว่าทีมชุดนี้จะไปแพ้เมื่อไหร
1: ่
0: พูดแบบนี้เลยแบบว่ามันเกินบรรยายไปแล้วอ่ะ
1: ครับ
0: มันจะแพ้จะแพ้หลายทีแล้วมันกลับมาได้ทุกทีเลยอะไรอย่างเงี้ยที่ผ่านมาก็กระท่อนกันแท่นโดนยิงมาตลอดนะ
1: ใช่
0: ในรอบน็อกเอาท์แล้วเขาก็ตั้งเป้าเดือนหน้าป้องกันแชมป์ให้ได้ส่วนเมสซี่นี่ก็บอกว่าจะไม่ทำให้คนอาร์เจนตินาผิดหวังนะเดือนหน้าล่าแชมป์โลกสมัยที่2
1: ครับ
0: อย่าไปซ้ำรอยมาราโดน่านะได้ครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งแพ้ไง
1: โอ้ถ้าโอ้โหเมสซี่ได้นะเกตเทดออทาตอนนี้เมสซี่ยิง8ประตูและ4แอสซิสต์นะนนท์4แอสซิสต์ไปแล้วเลยว่าทำมีสิทธิ์ที่จะไม่แน่ใจถ้าเมสซี่ได้หรือไม่ได้นะไม่ว่าจะได้หรือไม่ได้นะพี่ก็ว่าได้ไอ้นักเตะยอดเยี่ยมอะ
0: ได้อยู่แล้ว
1: ได้อยู่แล้วเหมือนปี2014ที่ได้นักเตะยอดเยี่ยมก็เล่นบอลไงไม่ว่าจะไม่ได้แชมป์ก็ตาม
0: ใช่แล้วเผื่อได้บาลองดอร์อีกปีด้วย
1: ถูก
0: ถ้าได้แชมป์นะ
1: ครับ
0: แต่ว่าถ้าสเปนได้ก็ผมว่าอาจจะเป็นของนักเตะสเปน
1: แล้วไอ้จูดเบลลิงแฮมไปตบศีรษะผู้เล่นสำรองของอาร์เจนตินาทำไมฮะยังไงฮะ
0: โมโหไงยั่วไง
1: เอ้าม
0: าดีใจใส่หน้า
1: ดีใจต่อหน้าจูดเบลลิงแฮมก็ไปยั่วไปตบเด็กด้วยเนาะ
0: ตบเด็กเด็กเก่งกันเด็กอยู่แล้ว
1: เอ้า
0: อย่าเก่งกับผู้ใหญ
1: ่ครับ
0: เดี๋ยวอยู่ไม่นาน
1: อยู่ไม่นานนะแต่ทูเคิลบอกไม่ลาออกใช่ไหมหรือว่าไงฮะ
0: ทูเคิลก็บอกไม่ออกครับ
1: ครับ
0: ถึงแม้ว่าจะมีคนวิพากษ์วิจารณ์อย่างไรก็ตามเขาบอกว่ายังมีสัญญาอยู่จนปี2028เดี๋ยวจะลุยยูโรต่อก็มีประเด็นหลายประเด็นนะครับประเด็นเรื่องใหญ่สุดก็เป็นของโทมัสทูเคิลนั่นแหละคนก็บอกว่าแม่เพราะคุณนั่นแหละที่ทำให้ทีมตกรอบอย่างรูนี่นี
1: ่เป็นไง
0: ก็มองว่าทูเคิลนี่เป็นตัวการนะที่ทำให้ทีมตกรอบเขาบอกรับเร็วเกินไป
1: ถูก
0: แทนที่จะบุกต่อนำลูกเดียวไปรับยังไงก็โดนอยู่แล้ว
1: ก็แทนที่จะมีไอ้เราก็ไม่ใช่โค้ชแต่ว่ามันก็ต้องมีหน้าค้ำหน่อยไหมอ่ะไอ้ที่ได้กอร์ดอนก็ได้โบโยซาก้าก็ได้ไปยืนค้ำกับแบ็คเขาอ่ะอันนี้ไอ้กอสเลอร์มอนเทียวกับไอ้ฝั่งขวาฮะกับเลนเมซี่เล่นสบายเลยลันเวย์ตรงแถวขวาฝั่งขวาโอ้ยวิ่งแล้ววิ่งอีกฮะครับผมวิ่งจะนอนเล่นอยู่แล้วฮะ
0: คือเหมือนทูเคิลก็ให้สัมภาษณ์ประมาณว่าคือตอนมันนำ 1-0 เนี่ยถ้าจะบุกต่อเนี่ยเขามองว่าโอกาสที่จะได้ประตูเพิ่มมันยากเขาก็เลือกแท็กติกที่จะเล่นเกมรับ
1: ครับ
0: แต่ทีนี้พอรับแล้วมันรับลึกเกินไปมันไม่ได้บอลเลยไงมันหาบอลไม่เจอเลยไงถ้าเกิดว่ายังพอคลองบอลได้บ้างอย่างเงี้ยเขามองว่ามันน่าจะเก็บผลงานแข่งขันได้แต่นี่กลายเป็นว่ามันรับแล้วมันรับลึกเกินไปอ่ะมันเก็บบอลจังหวะ2แย่งบอลอะไรก็ไม่ได้เลยนะฮะทีนี้ก็เลยโดนวิจารณ์เลยรูนี่ก็บอกว่าแม่ถ้าคิดแทนนักเตะนะเขาบอกว่าตอนที่เห็นผู้จัดการทีมเปลี่ยนตัวกองหลังลงมาเนี่ยนักเตะทุกคนในทีมก็คงงงเหมือนกันว่าเฮ้ยจะรับแล้วเหรอแล้วพอรับมันจะ อุดไว้เหรอ
1: ครับ
0: เจออาร์เจนตินานะ
1: อืม
0: เออแล้วสุดท้าย

0: เล็กเจอเก่งใหญ่ไห
1: ม
0: อาร์เจนตินาแชมป์เก่าเหมือน
1: บอลเก่าบอลเที่ยวอะ
0: ถูกยกให้เป็นทีมเก่งใหญ่แล้วกัน
1: เจอกับสเปนที่กำลังขึ้นมาเนาะ
0: ยาเมาอะเด็กสิบเก้า
1: แล้วเป็นยาเมาอย่างนี้แล้วก็เปากูเบซี่อย่างนี้เนาะแล้วก็หลายๆคนอะนะ
0: ใช่ก็โอ้โหใครจะชนะก็สมศักดิ์ศรีอย่างนั้นนะ
1: ครับ
0: น่าสนใจทีเดียวนะฮะวันอาทิตย์นี้ส่วนอีกเรื่องนึงของจูดเบลลิงแฮมเนี่ย
1: ยังไงยังไง
0: ผมเห็นมีใน TikTok ในตอเนี่ยทำคลิปล้อกันเยอะตั้งแต่ต้นเกมเลยที่เหมือนไปโวยวายใส่เมสซี่อ่ะ
1: ครับ
0: คนเอาไปล้อบอกว่าทางจูดเบลลิงแฮมเนี่ยเหมือนไปปลุกเสือในตัวเมสซี่คนเนี่ยบอกว่าจูดเบลลิงแฮมไปบอกเมสซี่ว่าที่มาถึงจุดนี้ได้เนี่ยเพราะกรรมการช่วย
1: ครับ
0: แล้วก็บอกว่าโรนัลโดเก่งกว่าเมสซี
1: ่
0: ซึ่งอันเนี้ยมันเป็นข่าวปลอมนะ
1: ครับ
0: มันไม่ใช่ข่าวจริงนะหลังจบเกมเนี่ยจูดเบลลิงแฮมเขาบอกว่าเขาแค่ไปเถียงจังหวะฟาวกับเมสซี่เท่านั้นเองไม่ได้พูดร้ายหรือว่าพูดหยาบคายใส่กันไม่ได้มีดราม่าอะไรทั้งนั้นนะเขาแค่บอกว่าเขารู้สึกว่าจังหวะก่อนหน้านั้นที่น่าจะเป็นการฟาวแล้วเมสซี่ได้ยินเมสเซอร์ก็เลยบอกเมสซี่ก็เลยบอกแล้วที่ตอนเขาโดนฟาวล่ะก็โดนเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: เมสซี่เบลลิงแฮมจูดเบลก็พูดประมาณว่าแม่เมสซี่คุณก็แข็งแรงพอที่จะรับมือได้อยู่แล้วช็อตนั้นมันไม่ฟาวอะไรอย่างเงี้ยแค่นี้ไม่ได้ไปบอกว่าเมสซี่เก่งน้อยกว่าโรนัลโดอะไรแบบเนี้ย
1: อ
0: ันนั้นโลกโซเชียลเอาไปใส่เติมให
1: ้ครับก็มีโอที่จริงเนี่ยก็มีประเด็นดราม่าเห็นว่าก็มีหรือว่าตุ๊บตับกันเล็กน้อยเนาะ
0: ช่วงสอง
1: หลังเกม
0: ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่แฟนบอลอังกฤษกับอาร์เจนตินาไงแล้วก็หลังเกมเนี่ยแม่มีป้ายแบนเนอร์ไงที่เรื่องของหมวกเกาะฟอกแลนด์ด้วยเนาะ
0: ใช่
1: ครับโดน
0: ก็น่าจะโดนปรับ
1: เห็นว่าฟีฟ่าจะลงโทษด้วยนะนะครับเอ้าก็ประมาณนี้นะโอ้คนตอบคำถามมาเยอะแล้วเราตอบทีมชาติเนาะ
0: ครับ
1: โทมัสคูลวีเล่นกับทีมชาติอะไรนะครับแต่ก็โอ้มีส่งทั้งชื่อนักเตะนะแล้วก็บอลโลกปีไหนด้วยนะนี่แล้วก็ประเทศไหนโอ้แต่คนที่ตอบถูกมานะ
0: เตรียมรอรับลูกบอล
1: ไม่นอนครับผม
0: คำถามที่เราถามไปนะยังส่งมาได้เพิ่มนะชิง2รางวัลนะฮะรางวัลเนี่ยเป็นลูกมินิบอลลูกฟุตบอลมินิจำนวน3ลูก2รางวัลนะฮะ
1: ครับ
0: คำถามก็คือทีมจากโทมัสสกูลฮาวีนักฟุตบอลที่ยิงแฮตทริกใน World Cup ปี90ได้เล่นให้ทีมชาติใดแค่นั้นเองนะฮะก็ส่งกันเข้ามาได้ทาง4689899นะครับ
1: ใช่ครับผม
0: ส่วนใครได้รางวัลเดี๋ยวทีมงานจะติดต่อกลับไป
1: ถูกฮะ
0: จบรายการนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็มารับที่อสมทของเรานะฮะ
1: ได้เลย
0: เดี๋ยวก่อนจะไปพักเบรกกันนะครับฝากประชาสัมพันธ์เนี่ยคุณผู้ฟังอีกหนึ่งเรื่องนะครับยุคนี้นี่เรื่องสุขภาพต้องมาก่อนนะครับแต่ว่าความสะดวกก็ทิ้งไม่ได้นะครับขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัลขนาด 1.8 ลิตรที่ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวครับนี่คือไอเทมลับของสายเฮลตี้เลยนะครับเพราะว่าเขามีซึ้งสแตนเลสพิเศษสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนอนสติ๊กข้าวไม่ติดล้างง่ายทนทานนะครับที่สำคัญคือความอัจฉริยะครับมีให้เลือกถึง6ฟังก์ชันไม่ว่าจะหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งอาหารหรือแม้แต่ทำเค้กก็จบในหม้อเดียวครับตั้งเวลาล่วงหน้าได้อิสระมั่นใจด้วยมาตรฐานมอกและรับประกันนานถึง1ปีเต็มนะครับโปรโมชั่นจากราคาปกติ 2,990 บาทลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นนะครับย้ำนะฮะ990บาทเท่านั้นสั่งซื้อตอนนี้รับของแถมเพิ่มทันที2รายการทั้งที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่รวมมูลค่าของแถมเกือบ300บาทนะครับโทรเลยครับ02-114-3390 02-114-3390ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทนะครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนั่นเองนะครับ
1: ฝากไว้ด้วยนะครับช่วงนี้ครับ11นาฬิกากับอีก11นาทีนะเดี๋ยวพักสักครู่ดีกว่าเนาะ
0: ครับ
1: ครับผม
2: บอลโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั่วสโรจน์ก้องกีรตินนท์รัศมี
3: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหา

0: อีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
1: Y Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3ที่ฝากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not the Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: บอลโลกสตอรี่
3: กุนซือที่น่าจับตามองในศึกฟุตบอลโลก2026ลุยส์เดลาเฟรนเต้เฮดโค้ชทีมชาติสเปนหลังจากพาทัพกระทิงดุครองความยิ่งใหญ่ด้วยการคว้าแชมป์ยูโร2024สเปนจึงถูกยกให้เป็นแต่งหนึ่งในทัวร์นาเมนต์นี้ทันทีเดลาเฟรนเต้เป็นโค้ชที่โตมากับระบบเยาวชนของสเปนทำให้เขาเข้าใจและดึงศักยภาพของดาวรุ่งสายเลือดใหม่ได้เป็นอย่างดีและเป็นทีมที่เล่นฟุตบอลได้สวยงามน่าตื่นตาตื่นใจที่สุดในโลกสำหรับสถิติที่น่าสนใจของลุยส์เดลาเฟรนเต้คือการพาทัพกระทิงดุคว้าแชมป์โปร2024และเคยพาสเปนคว้าแชมป์ยูฟ่าเนชั่นส์ลีกมาแล้วรวมถึงแชมป์ยุโรปรุ่น U19 และ U21 อีกด้วย
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

ข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด

0: 1
1: บอลโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั่วสโรจน์ก้องกีรตินนท์รัศมี
2: มาในเบรคที่สองนะครับของบอลโลกอัปเดตนะครับอยู่กับน้องนนท์และผมเจ๋งทรงศักดิ์นะครับเอ๊ะทำไมแฟนบอลอังกฤษไม่คือเลยฮะวันนี้เป็นยังไงฮะ
3: โอ้มีแต่คนส่งข้อความมาบอกเซ็งเลยครับ
2: แฟนบอลอังกฤษก็เยอะนะแต่ว่าแฟนบอลอาร์เจนต้าก็เยอะเหมือนกันเพราะว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเขาก็มีงานใช่ไหมที่ไอ้โมโนสเตเดียมไงตรงถนนชัยพฤกษ์เนาะตรงที่ตั้งของโมโนเขาอะ
3: ใช่ครับ
2: ก็เห็นพี่เห็นภาพก็มีทั้งอังกฤษมีทั้งอาร์เจนต้าเยอะอยู่
3: ใช่มีคอมเมนต์บอกว่าอังกฤษเปลี่ยนเดคันไรส์ออกได้เรื่องเลยครับจังหวะตีเสมอถ้าไรส
2: ์ไม่แน่ใจว่าเดคันไรส์หรือว่าดีคันไรส์เนี่ยคิดมากน้อยแค่ไหน
3: ก่อนหน้านี้ป่วย
2: แล้วเพิ่งซ้อมเต็มรูปแบบวันเพิ่งหายป่วยวันจันทร์เต็มรูปแบบวันอังคารซ้อมแบบเต็มรูปแบบนะ
3: ครับ
2: แบบฟูลเทนนิ่งอ่ะ
3: ใช่
2: แล้วก็ลงสนามได้วันพุธสภาพร่างกายมันป่วยก็จริงแต่กว่าจะฟื้นตัวเนาะกว่าจะฟิตแต่มันก็อาจจะไม่พร้อมหรือเปล่าแต่ก็มีแยกเคี่ยวไว้อ่ะนะต่อป่าเหมือนกันนะ
3: ใน
2: คลายมันปัดก่อนอยู่คนเดียวไง
3: มีบอกอังกฤษแพ้เพราะแย่งบอลจากคู่แข่งไม่ได้ครับพี่
2: ก็จะไปแย่งบอลกับอาร์เจนต้าก็ลำบากใช่ไหมล่ะอังกฤษมันต้องใช้บอลยาบอลแดนแรกแล้วก็ใช้ความแข็งแกร่งความสามารถพอตัวของตัวก็สู้ฝั่งอาร์เจนต้าไม่ได้หรอกฮะแต่อย่างที่บอกไปว่าพอนำ1-0แล้วไปเล่นตั้งรับเร็วเกินไปอย่างน้อยต้องมีหน้าค้ำหน่อยสักคนแฮร์รี่เคน30 กว่าปีแล้วไงใช่ไหมล่ะอย่างน้อยก็มีอัปปีกหน่อยกอร์ดอนอยู่ไหมหรือว่าส่งเบอร์โยซาก้ามาอะไรอย่างงี้ฮะใช่ไหมล่ะแต่ว่าเก็บบอลแดนบอลไม่ได้เลยมันก็เรียบร้อยสิมันเตะบอลอากำแพงอ่ะ
3: มีบอกว่าอังกฤษตกรอบเพราะนี่คือผลแห่งการเอาโค้ชชาติคู่ปรับตลอดการอย่างเยอรมันมาคุมทีม
2: ผมก็แซวเล่นไม่เกี่ยวนะฮะมันก็อาจจะเป็นการวางแผนในรายละเอียดเกมเล็กๆน้อยๆอย่าลืมว่าในรอบคัดเลือกอังกฤษชนะรวดนะ
3: ใช
2: ่ถูกเข้าเลือกทำทีมใช้ได้อยู่นะแต่ว่าอาจจะขัดใจคือเราก็ไม่ใช่โค้ชถูกเข้าก็จะชอบนักเตะที่เล่นเข้ากับเขาหรือในสไตล์ที่เขาทำได้และอย่าลืมว่าทูโคเนี่ยเป็นคนที่ชอบไทยแปลกๆอ่ะตอนอยู่ดอทมูลก็มิเกลมิเรโน่ไปเล่นเซนเตอร์แบ็คตอนอยู่เบสเชเอาแบ็คไปเล่นปีกอะไรอย่างเงี้ย
3: คือหลังจบเกมทูโคเขาบอกว่าแน่นอนพอแพ้เนี่ยไม่รู้พูดถึงวิเจ๋งว่ะนะ
2: เอา
3: เขาบอกว่าย่อมมีโค้ชนับล้านคนที่คิดว่าตัวเอง
2: คือพี่เหรอ
3: รู้ดีกว่าเขา
2: เอา
3: เขาบอกว่าปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ระบบการเล่นหรอกมันไม่ได้อยู่ที่ตัวที่เขาเปลี่ยนลงไปแต่รูปเกมอ่ะมันเปลี่ยนไปคือโมเมนตัมอ่ะมันไปทางอาร์เจนตินา
2: ครับ
3: เขาบุกหนักอ่ะ
2: ใช่ไหม
3: เขาบอกมันไม่ได้อยู่ที่การเปลี่ยนตัวตรงนี้หรอก
2: โค้ชคีย์บอร์ดเยอะเหรอเนี่ยฮะ
3: แต่เขาบอกว่าก็แน่นอนยังไงเขาเป็นโค้ชเขาก็ต้องรับผิดชอบเขาก็รู้ตัวอยู่แล้ว
2: แต่เห็นว่า FA ยังยืนยันให้การสนับสนุนนะสมาคมฟุตบอลอังกฤษหรือ FA ไง
3: ใช่
2: อย่าให้การโดนหลังอยู่เหมือนเดิม
3: เขาบอกว่าจริงๆเนี่ยนัดนี้เนี่ยเป็นเกมที่ดีที่สุดของอังกฤษเกมนึงเลยนะ
2: ครับ
3: ในยุค ของเขานะจริงๆอย่าลืมว่าอังกฤษเนี่ยต้องเจอกับทีมแข็งแกร่งมากตลอดเส้นทางการแข่งขันนะเล่นได้ดีที่สุดเกมหนึ่งในยุคของเขาแล้วเกมนี้เนี่ยไม่ได้เสียใจนะสำหรับผลการแข่งขันนะ
2: แต่ก็ไม่ลาออกใช่ไหมยังไม่ออกใช่ไหม
3: ไม่ออกไม่ต้องพูดถึงเลย
2: อยู่ต่อ
3: เขาบอกว่าเหตุผลที่ปรับมาใช้หลัง5เนี่ยเพราะว่ามันมีพื้นที่ว่างเปิดกว้างมากเกินไปเขาบอกก่อนหน้านี้อาร์เจนติน่าบอมมาหลายทีแล้ว
2: ครับ
3: เลยต้องเปลี่ยนนี่คือเหตุผล
2: ยืนหลัง3
3: แต่ว่าจริงๆเขาบอกมันไม่
2: ได้ยืนหลัง3แล้วเชฟมันก็เค้าเรียกเชฟเนาะระบบการเล่นมันก็หายมันก็แตกซ่านไปแล้วไงมันมั่วไปหมดแล้วอะนักเตะเหมือนสับสนตำแหน่งนะเอ๊ะเล่นตำแหน่งอะไรกันแน่งงกันเนี่ยเกมรูปเกมรับก็เพี้ยนไปหมดแล้วฮะ
3: มันก็2อย่างประกอบกันนะ
2: อ
3: ีกอย่างนึงก็ต้องชมอาร์เจนติน่าด้วยที่เขาโหมเกมบุกแล้วเกมรุกเขาหลากหลายอ่ะ
2: ครับ
3: ที่ทำให้เรียกว่านักเตะอังกฤษก็ไปไม่เป็น
2: อ
3: ่ะจริงๆเขาบอกว่าเปลี่ยนแผนแค่นี้มันไม่ได้ส่งผลอะไรขนาดนั้นทูเคิลประมาณบอกประมาณเนี้ยแต่ที่มันแพ้เพราะมันแพ้เพราะหลายๆอย่าง
2: ครับแล้วก็ปี86เจอแฮนด์ออฟก็อดคราวนี้สลาตันบอกว่าอังกฤษนะครับเจอ จอมือซ้ายใช่ไหมแหละวันนั้นนะฮะวันนี้เมื่อคืนที่ผ่านมาเจอเท้าซ้ายฮะเลกออฟกอดแล้วก็ไม่ใช่กอดที่แปลว่าพระเจ้านะเลกออฟโกดเลยฮะขาซ้ายเลกออฟเก็ตเทสออฟออลไทม
3: ์
2: ขาซ้ายของเมสซี
3: ่มีบอกว่าเฉยๆกับอังกฤษชุดนี้นะครับเพราะว่าไม่มีนักเตะลิเวอร์พูลเลยครับพี
2: ่เอ้าก็เหมือนสเปนไม่มีนักเตะมาดริดไง
3: ก็รอบชิงเหลืออีก1เกม
2: ครับ
3: สำหรับชิงชนะเลิศแล้วก็ชิงที่3
2: อ
3: ีก1เกมนะครับเอาคู่ชิงดีกว่าพี่เจ๋งมองยังไงนาทีนี
2: ้คือถ้าสเปนเล่นได้ในเหมือนในแมตช์ที่เจอฝรั่งเศสตัดเกมบุกของแฟร์โฟซีประสานเกมรุกของฝรั่งเศสได้นะผมว่าฝรั่งเศสดูเหนือกว่าเพราะอย่าลืมว่าอาร์เจนตินาเนี่ยคือตัวตุเป๋นะ
3: แล้ว
2: ก
3: ็
2: อาจจะเจออังกฤษก็พลิกสถานการณ์กลับมาได้ก็ได้คนชูใจสปีดเลยนะครับเชื่อว่าสนุกแน่นอนนะครับสู้กันตรงกลางว่ายังไงนะครับคูคุเรย่าจะเอาเมสซี่อยู่ไหม
3: โอ้ปีนี้ดีมากนะ
2: แต่เขาเล่นดีนะ
3: ทัวร์นาเมนต์นี้ดีมากนะ
2: เจอฝรั่งเศสเนี่ยเป็นไงคูคุเรย่าเนี่ยเก็บโอริเซ่กับเก็บเอ็มบาเป้นะจนโอริเซ่เนี่ยหน้างอมเลยอ่ะแกเลยอ่ะว่าเอาอยู่หรือเปล่าแต่เชื่อว่าคูคุเรย่าท็อปฟอร์มเหมือนเกมเจอฝรั่งเศสก็หนักเหมือนกันแล้วเชื่อว่าสเปนเนี่ยปัญหาอยู่ที่ว่าสมมติถ้าสเปนนำไปก่อนแล้วก็ถอยเมสซี่มาเล่นเป็นปีกฝั่งขวาเนาะนะครับเปิดยาเข้าไปเนี่ยสเปนจะตั้งรับแล้วแก้ลูกโด่งได้ไหมใช่ไหมเพราะว่าอย่าลืมว่าคูเบอร์ซี่ก็ตัวไม่ใหญ่ใหญ่มากนะลาปอกก็อัลเซนเตอร์แบ็กที่อายุก็อนาคตเริ่มเยอะแล้วนะครับไปเล่นในตะวันออกกลางด้วยไงเอาอยู่ไหม
3: โอ้โห
2: วิเคราะห์นะถ้ายุบบอมเข้าไปบ่อยๆเชื่อว่าเนี่ยสคาโลนี่เลโอนีลสคาโลนี่เนี่ยมองแน่ๆมองแน่นอนว่าต้องบอมเข้าไปเปิดยาเข้าไปอ่ะแล้วให้เมสซี่เป็นคนหม่งด้วยเอาอยู่ไหมล่ะก็ดูเซ็นเซ็นเตอร์เนี่ยกูเบอร์ซี่ก็ไม่ใช่คนตัวใหญ่นะแล้วก็ไม่ใช่คนเล่นลูกโด่งได้ดีเล่นบอลบนเท้าได้ดีดีกว่าไม่ใช่เหรอ
3: แต่ถ้าเกิดสเปนเขาสามารถจัดการหยุดแนวรุกของอาร์เจนตินาได
2: ้
3: ที่หยุดแนวรุกของฝรั่งเศสได้ไม่ต้องไปห่วงตรงนั้นเลยเพราะว่าคู่แข่งไม่ได้บอลอยู่แล้ว
2: ครับ
3: ซึ่งก็ไม่รู้จะทำได้กับอาร์เจนตินาหรือเปล่าก
2: ูเบอร์ซี่เนี่ยสูง183นนถ้าเป็นรูปร่างก็ไม่ได้ใหญ่นะเซนเตอร์มันต้อง190ขึ้นเลยเนาะ
3: ใช่
2: ใช่ไหมล่ะ
3: แต่ทีนี้ด้วยวิธีการเล่นของสเปนไงแท็กติกของเขาไงเขาครองบอลซะส่วนใหญ
2: ่ครับ
3: เขาไม่ค่อยเปิดโอกาสให้คู่แข่งมาพับสนามบุกไม่เหมือนอังกฤษเมื่อคืนแน่นอนผมว่า
2: ครับ
3: เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันก็จะตัดเรื่องของการทำงานหนักของบรรดากองหลังไปได
2: ้แล้วลาปอกก็32นะ
3: อ
2: ันนี้สูง191ก็น่าจะประคองน้องแหละคูเบอร์ซี่19
3: ใช
2: ่พี่ห่วงเนี่ยเซนเตอร์นี่แหละถ้าเจอลูกโด่งจัดการไหวไหมแต่พูดแม่รูปเกมเนี่ยสเปนน่าจะครองบอลได้มากกว
3: ่าถ้ามันครองบอลได้มากกว่าก็ต้องมาระวังจังหวะโต้แล้ว
2: ใช่ครองบอลมากกว่าค่อยๆหาจังหวะเคลื่อนที่กลางอาจจะเอาฟาบิลุสนะครับฟาบิลุสเนี่ยคู่กับโรดี
3: ้
2: แล้วก็เปดี้ค่อยไปลงเล่นในช่วงท้ายแล้วกันนะครับพี่ว่าถ้ากลางเล่นได้เหมือนเจอฝรั่งเศสอาจิตราก็เหนื่อยเอนโซ่แมคเคเลเตอร์ต้องเล่นบอลหนักบอลตุกติกนิดนึงบอลตอดหน่อยไม่เข้าพื้นที่สุดท้ายก็ต้องมีสกัดไว้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาศัยจังหวะโต้กลับเร็วฝั่งขวาของเมสซี
3: ่
2: พี่ว่าอย่างนี้นะอยู่ที่ว่าใครได้ประตูก่อนอย่าลืมว่าฝรั่งเศสตอนเกมรอบรองเนี่ยบุกใส่ก่อนฝรั่งเศสนะไอ้บุกใส่ก่อนนะฝรั่งเศสอ่ะ
3: ครับ
2: ก่อนที่ไปเสียจุดโทษนะไอ้สเปนฝรั่งเศสอ่ะพอเสียจุดโทษเรียบร้อยเลยเข้าทางสเปนเลยคอมบอลเลยคราวนี้จบเลย
3: โอ้มันน่าดูมากนะคู่ชิงนะ
2: ครับ
3: อย่างที่พูดตั้งแต่ต้นรายการแล้วเหมือนเก่งเล็กเจอเก่งใหญ่นะเมสซี่อ่ะนักเตะที่ได้รับการยกย่องว่าดีที่สุดในโลกณเวลานี้เนี่ย
2: ครับ
3: จะเจอกับว่าที่นักเตะที่ดีที่สุดในโลกหรือเปล่าอย่างลามินยามา
2: ลามินยามา
3: ที่เขาอุ้มตั้งแต่เด็ก
2: ถูกต้อง
3: โอ้โห
2: อันนั้นภาพจริงเนาะ
3: น่าสนใจมากตอนที่ยูโร2024นะยามาดังๆนะ
2: ใช่
3: เมสซี่อุ้มแต่เกิดนะรับพลังเมสซี่ไปนะเหมือนพ่อกับลูกเจอกันอ่ะว่าง่ายอ่ะ
2: ใช่
3: คือแบบว่ารุ่นพี่รุ่นพ่อในบาร์เซโลนามาเจอรุ่นน้องอ่ะก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอ่ะ
2: ถูก
3: ไม่รู้ใครจะทีเด็ด
2: พี่ว่ายามา
3: โชว์ทีเด็ดได้ดี
2: กว่าเจอฝรั่งเศสก็ไม่ได้เฉื่อยฉายเท่าไหร่จะเป็นกองกลางของเขามากกว่าไง
3: แต่ว่าเมสซี่นี่แบกทุกเกม
2: ถูก
3: เออโอ้เมสซี่นี่มีเขาคนเดียวมันก็ประมาทไม่ได้อะ
2: ใช่
3: ถ้าเกิดว่าท็อปฟอร์มขึ้นมาต่อให้อาร์เจนตินารูปเกมจะเป็นรองยังไงก็ตามนะผมว่าเมสซี่คนเดียวอ่ะ
2: ครับ
3: ก็เอาอยู่อ
2: ่
3: ะก็แบกสเปนชนะได้แต่โดยรวมผมว่าระบบวิธีการเล่นอ่ะโดยรวมเป็นทีมอ่ะผมว่าสเปนดูดีกว่า
2: ครับ
3: เอาซะฝรั่งเศสไปไม่เป็นเลยอ่ะมันดูแบบมันดูเป็นยอดทีมจริงๆอ่ะแล้วดูจากบทสัมภาษณ์ของหลุยส์เดลาสฟูเอนเต้เขาก็มั่นใจ
2: ครับ
3: เขาก็มั่นใจว่าสเปนชุดนี้ของเขาเนี่ยดีที่สุดในโลก
2: ก็
3: ณเวลานี้
2: อยู่กันมาตั้งนานเนี่ย
3: เออ
2: ตั้งแต่ชุดเยาวชนแล้วไง
3: ใช่
2: ครับ
3: เพราะฉะนั้นเขาไม่กลัวอาร์เจนตินาแน่นอน
2: ถูกเขาก็มีทีเด็ดของเขาสเปนอ่ะ
3: เออคือถ้าสเปนชนะอาร์เจนตินาได้ก็จบอ่ะสมควรกับสิ่งที่หลุยส์เดลาฟูเอนเต้พูดทุกประการ
2: ใช่
3: คือณตอนนี้คือดีที่สุดจริงๆไม่มีทีมไหนเอาลง
2: ครับ
3: เออแต่ต้องถามอาร์เจนตินาก่อนว่าจะยอมหรือเปล่า
2: อ่ะก็ข้อความเนี่ยแน่นอน
3: ครับ
2: เชียงกรีฑนะครับประมาณนี้ลาตินอเมริกาสเปนอาร์เจนตินาประมาณนี้นะฮะเมื่อวานที่เชียงใส่เสื้อบาเยิร์นเยอรมันนะครับเชียร์ทุกโค้ชเลยครับผมก็ที่จริงก็พูดตรงๆก็แอบเชียร์อังกฤษนิดหน่อยเพราะได้แชมป์มานานแล้วไง60ปีแล้วครับ
3: แล้วยังไงครับนัดชิงอันดับ3อังกฤษจะเอาไหมครับ
2: ก็น่าจะเผื่อบอลโลกปี90น่ะแพ้อิตาลีฮะ
3: ปี2018เนี่ยก็ไปชิงที่3แล้วก็ไปแพ้เบลเยียมนะ
2: แพ้เบลเยียม
3: เออ
2: ไม่เคยเอาอ่ะเวลาชิงที่3ไม่เอาอ่ะ
3: ไม่อยากได้แล
2: ้
3: ว
2: ไม่เอาละเป๊ปวางว่างงานอังกฤษไม่ลองทาบเออ
3: เอามั้ย
2: น่าจะพักแหละผมว่านัดพักสักปีนึงแล้วก็ค่อยไปทาบเป๊ปไง
3: กูจะผมว่าถ้าเกิดอังกฤษติดต่อเนี่ย
2: เอานะ
3: เอานะผมว่าเอานะ
2: มีครอปนะโอ้โหม
3: าเลยคือถ้าเกิดว่ามองว่าเฮ้ยทูเคิลพอแล้วให้โอกาสครั้งเดียวพอแล้วเป๊ปกำลังว่างๆอยู่เงี้ย
2: เนาะเอานะ
3: ผมว่าเป๊ปเอานะเพราะว่าเป๊ปเคยบอกแล้วว่างานทีมชาติมันน้อยนะมันหายากนะ
2: ครับ
3: เออ
2: เนาะเป๊ปเอานะ

0: ผมว่าเอานะ
1: ใช่
0: แต่ทีนี้แบบแหมจะเกรงใจทูเคิลเปล่าผมว่าจริงๆโดยรวมทูเคิลก็ดี
1: อืม
0: อืมแต่ถ้าถามว่ามาตกรอบรองเหมือนกันแต่เซาเกตเหมือนกันอ่ะ
1: แต่ว่าถ้าก็ได้แค่นี้อ่ะถ้าพูดตรงๆมาถึงเล่นแบบนี้อ่ะเล่นแบบตั้งรับแล้วรอโต้อย่างนี้ฮะครับ
0: อ่ะแล้วถ้าเล่นบุกไปเลยอ่ะพี่เจ๋งว่ามันสู้ได้ไหมสู้เจนได้
1: สู้ได้อยู่แล้วเอออังกฤษก็ตัวก็ใช้ได้
0: อย่างนี้มันก็จะมาคำถามเดียวกับยุคเซาเกตเลยนะที่แบบถ้ากล้ากลัวๆเหมือนนัดชิงที่แพ้อิตาลีอ่ะ
1: ใช
0: ่เออเอาเป๊ปไม่บุกอย่างเดียวเลยเอาเป๊ปเลยบุกอย่างเดียวไม่ต้องเอาแล้ว
1: มันจะมีอารมณ์แบบมีจุดโทษแพ้จุดโทษบ้าง
0: ผมว่ามัน
1: นำแล้วเอาดำแล้วนำไม่สุดอ่ะ
0: ผมว่ามันเป็นเหมือนเขาไม่รู้วิธีในการเล่น
1: ผู้ชนะ
0: ให้เป็นผู้ชนะในรอบแบบชี้เป็นชี้ตายแบบน
1: ี
0: ้ถ้าบุกไปเลยอ่ะ
1: เนาะ
0: ทั้งเกมไปเลย
1: ครับ
0: เหมือนตอนนัดชิงยูโรอิตาลี
1: อ
0: ่ะวันนั้นคนก็ว่าเซาเกตเหมือนกันเล่นแบบกล้าๆกลัว
1: ๆ
0: นี่ทูเคิลก็เอาอีกแล้ว
1: ใช่โทษแต่โค้ชนักเตะเล่นอุดตามโค้ชสั่งไม่ได้เองประมาณนี้
0: คือโค้ชสั่งบอกว่าให้อุดแน่น
1: ๆแ
0: ต่นักเตะอุดไม่อยู
1: ่ก็ไปยืนแถวหน้ากระดานเลียงหนึ่งก็เรียบร้อยเนี่ยฮะไอ้จู๊ตอนที่เขายิงก็กว่าจะโผล่มาป้องกันก็เขายิงบอลไปแล้วฮะสุดท้ายครับพี่นนท์คนชวนันคนเจี๊ยบวันก่อนพี่เจงใส่เสื้อสีน้ำเงินมีรูปไก่เมื่อวานใส่เสื้อเยอรมันเรียบร้อยครับอังกฤษเปลี่ยนดีคันไล่ออกได้เรื่องอะไรครับจากที่สมุนทัพไรอยู่น่าจะมาขวางไว้นะครับอังกฤษพอพยังบอลคู่แข่งไม่ได้เนาะเอฟซีเบงในงานตัวนะครับพี่นนท์จากเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นคัพได้ไหมครับพี
0: ่ใครแซวมาฮะ
1: อ้าวนะฮะอ่ะก็ทางตอตอนะครับบอกว่าพี่เจ๋งใครแชมป์ครับมองยากนะแต่สเปนก็ดูดีกว่าเล็กน้อยอ่ะอาเจนมีสปิริตไงวอชชิงนะครับผมบอกว่ามั่นใจว่าอาเจนติน่าครับผมอย่าไปหนักมากนะระวังไม่มีบ้านอยู่นะระวังใจเย็นนะฮะ
0: จะกะทุ่มสุดตัวเลย
1: ท
0: ุ่
1: มส
0: ุ
1: ดตัวเลยกะเลยกะตั้งตัวเลยอังกฤษที่3นะครับประธานเป้หมดไฟแล้วประมาณนี้นะฮะนัดชิงอาเจนนัดชิงอาวาเรสยิงแน่นอนอ๋อฮูเลียนเมื่อวานนี้ก็บทบาทไม่ค่อยมีเท่าไหร่เนาะ
0: ครับ
1: ฟันในเสียงคนเจ๋งคืออายุเยอะนะครับเสียไปก่อนดูตัวจริงยังหนุ่มอยู่เลยนะครับอ้าวเอาไป5บาทฮะค่าชมเอาเวลาหมดแล้วดอน
0: ครับ
1: นะครับก็เดี๋ยวเราเจอกันอีกทีนะครับก็น่าจะมาจันทร์นะดอนเนาะ
0: ใช่ฮะ
1: ก็รู้ว่าใครจะได้แชมป์โลกเนาะ
0: ครับผม
1: นะครับผมกับดอนเนาะส่วนวันพรุ่งนี้เดี๋ยวเจอสิทธิ์รักนะครับผมเด็กสร้าง
0: ครับผมพี่เอ็มนั่นเอง
1: ใช่เด็กสร้างเรื่องปวดหัวฮะ
0: ครับผม
1: เอาวันนี้บอลโลกอัปเดตนะครับลาไปก่อนนะครับขอบคุณละสวัสดีนะครับ
0: สวัสดีครับ
2: บอลโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั๋วสโรจน์ก้องกีรตินนท์รัศมีฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: ขณะนี้เวลา12นาฬิกา

0: ทินลงนามตั้งรองเซมเบ้รักษาการอธิบดีสทตั้งแต่16กรกฎาคมเป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงนักร้องรอดเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์เข้าให้ปากคำตำรวจเผยยังผวาเหตุการณ์สูญเสียเพื่อนร่วมวง4คนกังวลเยียวยาเหยื่อสบด.เปิดขายพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสล็อตแรก 4,000 ล้านบาทดอกเบี้ย 1.80 ถึง 2.80% วิกฤตไฟป่าในแคนาดาส่งผลกระทบรุนแรงต่อสภาพอากาศในนครโทรอนโตจนดัชนีคุณภาพอากาศพุ่งสูงเกินเกณฑ์ร้ายแรงที่สุดในโลกทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผู้ฟังครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้พฤหัสบดีที่16กรกฎาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับนายกรัฐมนตรีลงนามตั้งรองเซมเบ้เป็นรักษาการอธิบดีสถให้มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามคำสั่งกระทรวงมหาดไทยครับเรื่องการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่าตามที่กระทรวงมหาดไทยได้มีคำสั่งที่1563/2569ลงวันที่23 มิถุนายน 2569ให้นายธีรุตสุภวิบูลผลตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประจำกระทรวงมหาดไทยเป็นการชั่วคราวทางนี้ตั้งแต่วันที่24 มิถุนายน 2569เป็นต้นไปจะมีจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงนั้นเพื่อความเหมาะสมแก่การรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา46แห่งพระราชบัญญัติระเบียบราชการแผ่นดินพุทธศักราช2534จึงแต่งตั้งนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทั้งนี้ตั้งแต่วันที่16กรกฎาคมก็คือวันนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงขณะที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์เปิดเผยบอกว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นรักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีผลตั้งแต่วันนี้ครับนอกจากนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นกลางในวันพรุ่งนี้ก็คือ17กรกฎาคมจากเดิมที่จะมีการประชุมในวันที่23กรกฎาคมทีนี้ก็เพื่อเร่งรัดการดำเนินการถอดถอนข้าราชการท้องถิ่นที่พบว่ามีการทุจริตการจัดสอบท้องถิ่น 5,814 คนครับ
1: ค่ะในเรื่องของอดีตปลัดภูเก็ตนะคะที่ฟ้องเจ้าหน้าที่ฟ้องเจ้าของที่ดินฐานแจ้งความเท็จแล้วก็หมิ่นประมาทปัดเรียกรับสินบน1ล้านบาทแล้วก็ปัดว่าตัวเองนั้นเอี่ยวโกงสอบท้องถิ่นนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตก็ยืนยันค่ะว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียกรับผลประโยชน์สอบข้าราชการท้องถิ่นไม่เคยเรียกรับเงินเพื่อช่วยเหลือใครให้ได้รับตำแหน่งผู้ต้องหา3คนที่ถูกจับกุมทั้งจ่าพิชิตนายวินแล้วก็น้องสาวนายวินตนนั้นไม่ได้รู้จักรวมถึงข้าราชการ5คนที่ถูกสอบวินัยร้ายแรงในขณะนี้ก็ไม่เคยรู้จักยืนยันว่าไม่เคยฝากใครรับตำแหน่งนะคะแล้วก็หรือว่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับขบวนการแต่ตั้งข้อสังเกตทำไมคดีของตนมีการดำเนินเรื่องเร็วมากเร่งรัดผิดสังเกตมี2มาตรฐานถูกออกให้จากถูกให้ออกจากราชการทันทีแต่คดีอื่นโกงสอบ 5,000 ล้านกลับยังใช้ชีวิตได้ปกติส่วนตัวมองนะคะกลับไปทำงานที่ภูเก็ตเมื่อวันที่24มิถุนายนวันนั้นมีการนำผู้เสียหายแจ้งความและวันที่26มิถุนายนมีการสอบขอศาลออกหมายจับไปควบคุมตัววันรุ่งขึ้น27มิถุนายนหลังจากที่ตนเองถูกดำเนินคดีผู้บังคับบัญชามีคำสั่งให้ออกจากราชการโดยที่ไม่สอบถามข้อเท็จจริงว่าตนเองทำจริงหรือไม่ซึ่งทางทนายความได้ไปยื่นฟ้องผู้บังคับบัญชาต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางเรื่องการให้ออกจากคำสั่งโดยมิชอบแล้ว นายนรินทร์สมนึกทนายความบอกว่าการฟ้องร้องไม่เกี่ยวข้องกับการเรียกรับผลประโยชน์สอบข้าราชการท้องถิ่นแต่เป็นการฟ้องกลับคนที่แจ้งความเอาผิดในข้อหาเรื่องเรียกรับผลประโยชน์จากการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินจังหวัดภูเก็ต1 ล้านบาทซึ่งไม่เป็นความจริงจึงมาฟ้องดำเนินคดีข้อหาแจ้งความเท็จข้อหากลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับความผิดทางอาญาและข้อหาหมิ่นประมาทล่าสุดศาลรับคำร้องโดยมีการนัดไต่สวนมูลฟ้อง26 ตุลาคมค่ะ
2: เรื่องความคืบหน้าคดีเพลิงไหม้นะครับโรงเบียร์ณลาดพร้าววันนี้ครับนักร้องที่รอดชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์เข้าให้ปากคำกับตำรวจครับบอกว่ายังผวากับเหตุการณ์สูญเสียเพื่อนร่วมวงไป4 คนและกังวลเรื่องของการเยียวยาเหยื่อครับนายชนะชัยทองประเสริฐอายุ30 ปีวติกนักร้องผู้รอดชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์เข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนโดยเปิดเผยบอกว่าหลังเกิดเหตุมีทนายความติดต่อเข้ามาแจ้งว่าในเบื้องต้นมีการช่วยเหลือเยียวยาเป็นเงิน 10,000 บาทตอนนี้ยังกังวลเรื่องของการเยียวยาเนื่องจากทราบว่าเจ้าของร้านยังคงรักษาตัวอยู่แล้วก็ยังไม่ฟื้นแล้วก็ยังเล่าด้วยนะครับว่าที่ผ่านมาสังเกตว่าภายในร้านเคยเกิดปัญหาไฟตกบ่อยครั้งแต่หากกระแสไฟไม่เพียงพอก็จะปิดเครื่องปรับอากาศ

0: ชั่วคราวเมื่อไฟกลับมาก็จะเปิดการแสดงได้ตามปกติแต่ยืนยันว่าไม่เคยมีการซักซ้อมแผนอพยพหรือว่าป้องกันอัคคีภัยมาก่อนแม้จะพูดกันเล่นๆว่าหากเกิดเพลิงไหม้จะทำอย่างไรส่วนประตูทางออกยืนยันว่าแม้จะเป็นประตูที่มีระบบล็อกแต่ในวันเกิดเหตุไม่ได้มีการล็อกประตูแต่อย่างใดและในวันเกิดเหตุต้นเหตุเปลวไฟลุกลามอย่างรวดเร็วแล้วก็ควันตามมาในเวลาไม่ถึง1นาทีทำให้ทุกคนแทบไม่มีเวลาตั้งตัวพร้อมทั้งกล่าวด้วยน้ำเสียงสั่นเครือด้วยนะครับว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจอย่างหนักสมาชิกวงทั้งหมด11คนเหลืออยู่ตอนนี้7คนทำให้หลายคนเกิดอาการแพนิคส่วนตัวแม้จะรักในเสียงเพลงแต่ว่ายังทำใจกลับไปร้องเพลงไม่ได้ครับส่วนความคืบหน้าทางคดีพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเดินทางมาประชุมร่วมกับคณะพนักงานสอบสวนเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีขณะนี้ทางพนักงานสอบสวนลงพื้นที่ไปเก็บรวบรวมมาได้เพื่อหาสาเหตุที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้และผู้เสียชีวิตรวมถึงได้รับบาดเจ็บว่าเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับขณะที่ญาติและก็เพื่อนครับทำพิธีเชิญดวงวิญญาณน้องจิ๊บผู้เสียชีวิตกลับบ้านเกิดบุรีรัมย์สะท้อนบทเรียนความปลอดภัยในสถานบันเทิงโดยเมื่อ 9:10 นาทีที่ผ่านมานางสาวฟ้าพร้อมด้วยกลุ่มเพื่อนสนิทของนางสาวมณีรัตน์บ่มกลางหรือว่าจิ๊บผู้เสียชีวิตเดินทางมายังจุดเกิดเหตุพร้อมนิมนต์พระสงฆ์มาประกอบพิธีเชิญดวงวิญญาณเพื่อกลับไปสู่ภูมิลำเนาตามความเชื่อทางศาสนานางสาวฟ้าเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าตนเองและกลุ่มเพื่อนที่มาร่วมพิธีในวันนี้ครับเป็นเพื่อนร่วมงานของสามีผู้เสียชีวิตซึ่งมีความคุ้นเคยและรู้จักกับผู้เสียชีวิตเป็นอย่างดีจึงร่วมใจกันมาทำพิธีอัญเชิญวิญญาณของน้องจิ๊บให้กลับบ้านโดยระบุว่าปกติแล้วผู้เสียชีวิตทำงานเป็นบุคลากรทางการแพทย์อยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งย่านพญาไทในส่วนของร่างของผู้เสียชีวิตนั้นนางสาวฟ้าให้ข้อมูลว่าทางครอบครัวและญาติได้ติดต่อรับร่างจากสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจและนำกลับไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่จังหวัดบุรีรัมย์ตั้งแต่วันแรกที่เกิดเหตุเรียบร้อยแล้วโดยการมาทำพิธีวันนี้ครับเป็นการประสานงานร่วมกันกับกลุ่มเพื่อนมาช่วยดำเนินการแทนครอบครัวเมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามถึงเหตุการณ์ในวันดังกล่าวนางสาวฟ้าเปิดเผยว่าในคืนเกิดเหตุผู้เสียชีวิตเดินทางมาเที่ยวกับเพื่อนรวมประมาณ3คนหลังเกิดเหตุสลดมีเพื่อนอีก1คนที่ปลอดภัยดีส่วนเพื่อนอีก1คนได้รับบาดเจ็บสาหัสและยังอยู่ในการดูแลของแพทย์ครับนอกจากนี้นางสาวฟ้ายังได้ฝากข้อคิดเห็นและก็สะท้อนมุมมองเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยของสถานบันเทิงหรือว่าร้านเหล้าโดยบอกว่าเรื่องความปลอดภัยอยากให้สถานประกอบการต่างๆมีการซักซ้อมแผนรับมือเหตุฉุกเฉินกันตลอดเวลาและที่สำคัญคือเรื่องของทางเข้าออกควรจะออกแบบหรือว่าจัดการให้มีความคล่องตัวและระบายคนได้ดีมากกว่านี้เพื่อให้สามารถระบายคนได้อย่างรวดเร็วหากเกิดเหตุไม่คาดฝันทั้งนี้บรรยากาศการทำพิธีเชิญดวงวิญญาณเป็นไปด้วยความโศกเศร้าโดยมีกลุ่มเพื่อนยืนไว้อาลัยแล้วก็ฟังสวดพระอภิธรรมต่อหน้าท่านพิธีชั่วคราวก่อนที่จะเดินทางกลับไปร่วมงานบำเพ็ญกุศลที่จังหวัดบุรีรัมย์ต่อไปครับ 12:10 นาทีเดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยจะเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20 กรกฎาคม 2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
0: อ
4: ติดตามข่าวช่วงที่2นะคะนายกรัฐมนตรีเตรียมยืนจีนอย่างเป็นทางการ3วัน3เมืองต่อยอดความร่วมมือทางเทคโนโลยีลงทุนและด้านความมั่นคงค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์การเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนบอกว่าการเดินทางเยือนครั้งนี้นะคะเป็นการเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการมีภารกิจสำคัญ3เรื่องด้วยกันก็คือการเข้าร่วมประชุมด้านปัญญาประดิษฐ์ที่นครเซี่ยงไฮ้การเปิดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ที่เมืองเฉิงตูและการเยือนกรุงปักกิ่งอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของรัฐบาลจีนโดยกำหนดทั้งหมดใช้เวลา3วันเดินทางไป3เมืองก่อนเดินทางไปร่วมประชุมอาเซียนซัมมิตเรื่องของปัญญาประดิษฐ์ค่ะหรือ AI เป็นเรื่องสำคัญที่รัฐบาลจะต้องสนับสนุนและต้องพิจารณาว่าไทยจะสร้างความร่วมมือกับประชาคมโลกอย่างไรโดยในการประชุมที่นครเซี่ยงไฮ้มีการกล่าวสุนทรพจน์ผู้ประกอบการด้านปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีรายใหญ่เพื่อหารือว่าจะสามารถใช้ไทยเป็นฐานด้านใดได้บ้างไม่ว่าจะเป็นศูนย์ข้อมูลศูนย์ Data Center ศูนย์การผลิตนะคะหรือฐานการผลิตการผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมในโอกาสนี้สีจิ้นผิงประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีนจะให้ตนและคณะเข้าหารือที่นครเซี่ยงไฮ้สรุปความร่วมมือที่ได้หารือตั้งแต่ปีที่ผ่านมารวมถึงการสนับสนุนคำสั่งซื้อข้าวไทยตลอดจนหารือมิติความมั่นคงการค้าการลงทุนและความร่วมมือปราบปรามการกระทำผิดทั้งนี้ทางการจีนขอไม่ให้ใช้คำลักษณะชื่อประเทศต่อท้ายด้วยคำว่าเถานะคะจากนั้นค่ะนายกก็เดินทางเปิดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเมืองเฉิงตูก่อนเดินทางต่อไปปักกิ่งเพื่อหารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีจีนก็คือนายหลี่เฉียงในประเด็นที่ทั้งสองประเทศร่วมมือและขอรับการสนับสนุนซึ่งกันและกันค่ะส่วนด้านความมั่นคงนายกบอกว่าเป็นเรื่องที่จะหารือกันในกรอบทวิภาคีจึงยังไม่ขอยกตัวอย่างรายละเอียดความร่วมมือระหว่างไทยจีนก็มีความคืบหน้าต่อเนื่องและจีนก็เป็นมิตรประเทศที่ดีรวมทั้งเป็นมหามิตรที่ให้การสนับสนุนไทยมาโดยตลอดไม่ว่าเป็นเรื่องที่ไทยร้องขอหรือไม่ได้ร้องขอทั้งในประเด็นความอ่อนไหวเรื่องความมั่นคงการปราบปรามทุจริตอาชญากรรมความผิดกฎหมายแล้วก็ร่วมมือการค้าสำหรับการเดินทางเยือนจีน3วันนายกบอกว่าเดินทางแค่3วันคงไม่ได้กำชับอะไรต่อครม.เป็นพิเศษเพราะว่าปัจจุบันการสื่อสารมีความสะดวกสามารถทำงานได้ทุกที่ค่ะ
0: นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการพูดคุยกับคณะผู้บริหารและก็สมาชิกสภาธุรกิจสหภาพยุโรปอาเซียน EU อาเซียน Business Council EU ABC และสมาคมการค้ายุโรเปียนเพื่อธุรกิจและการพาณิชย์ European Association for Business and Commerce EABC ว่านักธุรกิจจากสหภาพยุโรปครับได้เดินทางมาเยือนตนโดยยืนยันถึงความตั้งใจที่จะขยายการลงทุนในประเทศไทยพร้อมทั้งชื่นชมต่อสิ่งที่ประเทศไทยตอบสนองและรับฟังความคิดเห็นหารือกันมาอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศไทยและเวทีต่างประเทศทั้งนี้ไทยได้ยืนยันความพร้อมด้านการลงทุนการท่องเที่ยวแล้วก็การใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตรวมถึงขอให้ภาคธุรกิจยุโรปสนับสนุนการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปในช่วงโค้งสุดท้ายโดยตั้งเป้าปิดการเจรจาให้ได้ในสิ้นปี2569นี้ครับนายกรัฐมนตรียอมรับนะครับว่าการเจรจามีความล่าช้าในช่วงท้ายเนื่องจากทั้งสองฝ่ายยังมีประเด็นเห็นต่างและต้องร่วมกันหาทางออกเพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันเพราะหากการเจรจา FTA สำเร็จมูลค่าการค้าระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปจะเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวและผู้ประกอบการไทยจะสามารถส่งออกสินค้าไปยังยุโรปได้นะครับโดยไม่มีกำแพงภาษีเป็นอุปสรรคส่วนปัญหาอุปสรรคของไทยมีอะไรบ้างนั้นนายกรัฐมนตรีบอกว่าส่วนใหญ่เป็นเรื่องของวัตถุดิบและภาคการเกษตรซึ่งรัฐบาลจะต้องดำเนินการในลักษณะบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นเพื่อรักษาผลประโยชน์ของทุกฝ่ายครับอย่างไรก็ตามในการพูดคุยได้มีการกล่าวถึงการขอความสนับสนุนให้ไทยเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือว่า OECD ด้วยครับ
4: ผู้บัญชาการสอบสวนกลางสั่งเด้งสารวัตรทางหลวงช่วยราชการกองบัญชาการสอบสวนกลางค่ะเส้นปมจับปืนอาสาสมัครทหารพรานจับปมในการจับนะคะอาสาสมัครทหารพรานที่พบปืนมีรายงานข่าวพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางลงนามคำสั่งกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเรื่องข้าราชการตำรวจช่วยราชการจากที่มีข่าวในสื่อสังคมออนไลน์กรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจทางหลวง2กองกำกับการ7 กองบังคับการตำรวจทางหลวงจับกลุ่มอาสาสมัครทหารพรานพร้อมเครื่องกระสุนปืนของกลางกล่าวหาว่าพกอาวุธติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีเหตุอันควรจำเป็นอันเร่งด่วนหรือสมควรแก่พฤติการนะคะเหตุการณ์นี้ค่ะเกิดเมื่อวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์การปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจทางหลวงโดยกองบังคับการตำรวจทางหลวง

0: หลวงตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายทั้งนี้นะคะตามระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยการสั่งข้าราชการตำรวจไปช่วยราชการในสำนักงานตำรวจแห่งชาติปีพ.ศ.2566ก็เลยให้พันตำรวจโทวิชัยโมคารัตสารวัตรสถานีตำรวจทางหลวง2กองกำกับการ7กองบังคับการตำรวจทางหลวงช่วยราชการที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางขาดจากต้นสังกัดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสั่งณ14กรกฎาคม2569ค่ะ
1: เดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
1: สบน.เปิดขายพันธบัตรรัฐบาลออมพลัดล็อตแรก 4,000 ล้านบาทนะครับดอกเบี้ย 1.80 ถึง 2.80% ครับสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะหรือว่าสบน.ครับเปิดจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลออมทรัพย์ครั้งที่1ปีงบประมาณ69วงเงิน 4,000 ล้านบาทผ่านวอลเล็ตสบน.และบอนคอนเน็กต์แพลตฟอร์มเปิดโอกาสให้ประชาชนลงทุนเริ่มต้น100บาทเสนอพันธบัตรอายุ3ปีและ10ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 1.80% และ 2.80% ต่อปีจ่ายดอกเบี้ยทุก3เดือนครับโดยนางจินดารัตน์วิริยะทวีกุลผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะหรือว่าสบน.กล่าวว่าการออกพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสเป็นการปรับปรุงแบบการจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลสำหรับประชาชนให้สอดรับกับยุคดิจิทัลครับเพื่ออำนวยความสะดวกในการลงทุนและส่งเสริมการออมอย่างต่อเนื่องโดยยังคงจุดเด่นของพันธบัตรรัฐบาลในฐานะสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงมีความเสี่ยงต่ำและได้รับความเชื่อมั่นจากผู้ลงทุนจึงเชื่อว่าจะได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างดีสำหรับการจำหน่ายครั้งที่1มีวงเงินรวม 4,000 ล้านบาทแบ่งเป็นพันธบัตรรัฐบาลอายุ3ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 1.80% ต่อปีและอายุ10ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.80% ต่อปีโดยทั้ง2รุ่นจ่ายดอกเบี้ยทุก3เดือนการจำหน่ายแบ่งเป็น2ช่องทางครับก็ได้แก่ Wallet สบน.วงเงิน 2,000 ล้านบาทแล้วก็เปิดจำหน่ายตั้งแต่วันที่31กรกฎาคมจนถึง31สิงหาคม69หรือจนกว่าจะเต็มวงเงินผู้มีสิทธิ์ซื้อเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเริ่มลงทุนได้ตั้งแต่100บาทแล้วก็ซื้อได้ครั้งละ100ถึง3ล้านบาทและซื้อรวมได้ไม่เกิน50ล้านบาทต่อรายวิธีจัดสรรแบบ First Come First Serve นะครับหมดแล้วหมดเลยครับ12 นาฬิกา 20 นาทีพักสั้นๆครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ติดตามข่าวกันต่อนะคะไปดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถยนต์กับรถตู้ซึ่งชนกันค่ะเป็นรถยนต์ที่ชนประสานงากับรถตู้รับส่งนักเรียนที่บริเวณถนนสายบึงพระวังน้ำใสอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพบรถยนต์สีบรอนซ์ภายในพบนายถนอมอายุ61ปีเสียชีวิตที่บริเวณที่นั่งคนขับและรถตู้รับส่งนักเรียนมีผู้บาดเจ็บ2คนเป็นคนขับและนักเรียนเร่งส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลเบื้องต้นร่างผู้เสียชีวิตนำส่งโรงพยาบาลนำส่งนิติเวชโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรพิษณุโลกเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตก่อนจะส่งมอบร่างให้ญาตินำไปบำเพ็ญกุศลค่ะ
1: พ่อค้าเข็งหมูขับรถจากบ้านจะไปตลาดครับไม่รู้ว่ามีคนนั่งอยู่ในเบาะหลังรถจอดรถดูพบหญิงวัย60เสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุครับคาดว่าน่าจะแอบเข้ามาในรถเพราะว่าประตูมันเสียไม่ได้ล็อกประตูไว้ครับตำรวจสภ.สำโรงใต้รับแจ้งเหตุพบผู้เสียชีวิตภายในรถยนต์ที่จอดอยู่บริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อทับถนนรถรางอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการจากการเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุภายในรถบริเวณเบาะหลังฝั่งคนขับครับพบศพเพศหญิงทราบชื่อต่อมาก็คือนางสสิธรอายุประมาณ60ปีในสภาพนั่งคอตกสวมหน้ากากอนามัยสวมเสื้อสีดำลายดอกแล้วก็กางเกงขายาวจาก

0: การชันสูตรพลิกศพเบื้องต้นไม่พบบาดแผลหรือว่าร่องรอยการถูกทำร้ายคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วระยะหนึ่งนายชนะศิลปะพดุงกุลอายุ61ปีเจ้าของรถเล่าว่าก่อนเกิดเหตุได้ขับรถออกมาจากอพาร์ตเมนต์ภายในซอยสันติคามเพื่อจะไปขายหมูที่ตลาดเขมรซึ่งอยู่ไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุครับโดยไม่รู้ว่ามีคนอื่นอยู่ภายในรถด้วยเมื่อขับมาถึงและก็จอดบริเวณหน้าโรงเจขณะกำลังจะลงจากรถสังเกตเห็นขาของคนยื่นออกมาจากเบาะหลังเมื่อเปิดประตูตรวจสอบก็พบหญิงในสภาพหมดสติไม่ตอบสนองจึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสอบบอกด้วยนะครับว่ารถของตนนั้นระบบล็อกประตูมันเสียแล้วก็ชำรุดมานานก็คาดว่าหญิงคนนี้อาจจะแอบเข้ามาภายในรถเพราะประตูไม่ได้ล็อกและไม่ทราบครับว่าเสียชีวิตเพราะเหตุใดครับ
1: นับถอยหลัง5วันแล้วนะคะก็จะหมดการที่จะเลือกนะคะการเลือกประธานเลือกบอร์ดประกันสังคมโดยร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสุเลยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกบอกว่าการเลือกคณะกรรมการประกันสังคมฝ่ายนายจ้างและผู้ประกันตนหรือว่าบอร์ดประกันสังคมจะมีขึ้นวันอาทิตย์ที่27กันยายนที่จะถึงนี้ค่ะทางสำนักงานประกันสังคมก็เปิดให้นายจ้างผู้ประกันตนลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งมาตั้งแต่1มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วล่าสุดมีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งประมาณ1ล้านคนแต่ก็ยังมีผู้มีสิทธิ์อีกจำนวนมากที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนทางสำนักงานประกันสังคมจึงมีมติขยายระยะเวลาการลงทะเบียนออกไปจนถึง20กรกฎาคมจากเดิมหมดเขต15กรกฎาคมนี้สำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประกอบด้วยผู้ประกันตนมาตรา33 39มาตรา40และนายจ้างที่อยู่ในระบบประกันสังคมโดยผู้มีสิทธิ์1คนจะสามารถลงคะแนนเลือกผู้แทนฝ่ายของตนได้ไม่เกิน7คนซึ่งตัวเลขผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งฝ่ายผู้ประกันตนมีจำนวนกว่า11ล้านคนส่วนฝั่งนายจ้างนะคะมีสิทธิ์เลือกตั้งกว่า 400,000 รายดังนั้นการขยายเวลาการลงทะเบียนครั้งนี้ก็จะช่วยทำให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ์ของตนได้อย่างทั่วถึงมากขึ้นสำหรับการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมก็น่าเป็นโอกาสสำคัญที่จะทำให้ผู้ประกันตนและนายจ้างได้ร่วมกันกำหนดนโยบายดูแลสิทธิประโยชน์แล้วก็บริหารเงินกองทุนประกันสังคมซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 2.9 ล้านล้านบาทค่ะ
0: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างครับสหรัฐเสร็จสิ้นการโจมตีอิหร่านล่าสุดแล้วครับกองบัญชาการกลางสหรัฐแถลงบอกว่ากองทัพสหรัฐเสร็จสิ้นปฏิบัติการโจมตีอิหร่านระลอกล่าสุดตามคำสั่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โดยมุ่งเป้าทำลายศูนย์บัญชาการระบบป้องกันภัยทางอากาศคลังขีปนาวุธและโดรนรวมถึงสถานีตรวจการชายฝั่งโดยเฉพาะในพื้นที่บันดาอับบาสซึ่งเป็นเมืองท่าใหญ่ที่สุดแล้วก็เป็นฐานทัพสำคัญของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านบริเวณช่องแคบฮอร์มุซนอกจากนี้ครับกองทัพสหรัฐยังได้ยิงขีปนาวุธเฮลฟายเข้าใส่ปล่องควันของเรือบรรทุกน้ำมันเปล่าลำหนึ่งที่เพิกเฉยต่อคำเตือนขณะมุ่งหน้าไปยังเกาะคาร์กของอิหร่านครับส่งผลให้เรือใช้การไม่ได้ด้านสื่อท้องถิ่นของอิหร่านรายงานบอกว่าพื้นที่4แห่งรอบเมืองอาวาสรวมถึงเมืองท่าบันดาอับบาสตกเป็นเป้าหมายการโจมตีแต่ยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตครับ
1: สหรัฐผลิตรูปเหรียญทั้มนะคะแต่ก็มีปัญหาค่ะโรงกระสาบของสหรัฐเตรียมผลิตกระเสียเหรียญกระสาบมูลค่า1ดอลลาร์มีรูปใบหน้าของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ด้านหน้าเพื่อเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ250ปีการก่อตั้งประเทศโดยสกอตต์เบเซนรัฐมนตรีคลังสหรัฐบอกว่ารูปแบบดังกล่าวได้รับการปรับปรุงจากร่างเดิมคือที่เคยนำภาพผู้นำสหรัฐชูกำปั้นจากเหตุการณ์พยายามลอบสังหารเมื่อปีที่แล้วมาเป็นรูปนกอินทรีหัวขาวซึ่งเป็นตราประทับตาประจำตำแหน่งประธานาธิบดีด้านหลังแทนอะไรก็ตามค่ะการจัดทำเหรียญนี้ก็ถูกตั้งคำถามถึงความถูกต้องตามกฎหมายเนื่องจากกฎหมายสหรัฐมีข้อห้ามนะคะว่าไม่ให้ใช้ภาพบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่บนเงินตราของประเทศยกเว้นบนธนบัตรกระดาษค่ะ
0: วิกฤตไฟป่าในแคนาดาส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสภาพอากาศในนครโทรอนโตนะครับจนดัชนีคุณภาพอากาศพุ่งสูงเกินเกณฑ์ร้ายแรงที่สุดในโลกครับดัชนีคุณภาพอากาศของนครโทรอนโตถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ย่ำแย่ที่สุดในกลุ่มเมืองใหญ่ทั่วโลกเนื่องจากหมอกควันจากเหตุไฟป่าทางตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐออนทาริโอได้เปลี่ยนท้องฟ้าให้กลายเป็นสีดำมืดคลึ้มแล้วก็แผ่ขยายเข้าสู่พื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐส่งผลให้ต้องมีการออกประกาศเตือนภัยด้านสุขภาพพร้อมทั้งเรียกร้องให้ประชาชนจำกัดการทำกิจกรรมกลางแจ้งครับ กระทรวงสิ่งแวดล้อมแคนาดารายงานดัชนีคุณภาพอากาศและสุขภาพของนครโทรอนโตว่าพุ่งสูงแต่ระดับ10บวกหรือว่า10 plus ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์ความเสี่ยงระดับร้ายแรงที่สุดในขณะที่ผลการพยากรณ์อากาศระบุว่าสภาวะที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเช่นนี้อาจจะลากยาวต่อเนื่องไปจนถึงช่วงคืนวันพฤหัสบดีสำหรับสถานการณ์ในสหรัฐนครนิวยอร์กเริ่มได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่ขมุขมัวซึ่งสร้างความกังวลเป็นอย่างมากครับเนื่องจากรัฐนิวเจอร์ซีย์ซึ่งอยู่ติดกันมีกำหนดเป็นโชว์ภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกนัดชิงชนะเลิศในวันอาทิตย์นี้ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าชมทั้งในสนามแล้วก็จุดถ่ายทอดสดรวมกันนับแสนคนโดยผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กแล้วก็สำนักงานอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งเตือนว่ากลุ่มควันที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนี้อาจจะตกค้างไปจนถึงช่วงสุดสัปดาห์ความรุนแรงของไฟป่าในแคนาดาครับยังส่งผลกระทบต่อการคมนาคมและการท่องเที่ยวโดยมีการเผยแพร่ภาพขบวนรถไฟขนส่งที่ถูกล้อมรอบด้วยเปลวไฟในรัฐออนทาริโอส่งผลให้ต้องสั่งระงับการเดินรถไฟและอพยพผู้คนเป็นการชั่วคราวนอกจากนี้ครับทางการนครโทรอนโตยังได้ประกาศยกเลิกการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับฟุตบอลโลกรวมถึงกิจกรรมรวมพลเชียร์ฟุตบอลโลกนัดสำคัญที่ลานกิจกรรมหลักของเมืองเพื่อความปลอดภัยของประชาชนนอกจากนี้ไฟป่าที่ลุกลามอย่างรวดเร็วยังได้ปิดล้อมกลุ่มเยาวชนจากรัฐมินนิโซตาที่เดินทางมาตั้งแคมป์จนกองทัพแคนาดาต้องส่งเฮลิคอปเตอร์เข้าช่วยเหลือกู้ภัยเป็นการด่วนซึ่งทุกคนได้รับการช่วยเหลืออย่างปลอดภัยแล้วรัฐบาลแคนาดาบอกว่าแม้ฤดูไฟป่าในปีนี้จะเริ่มต้นช้ากว่าปีก่อนๆแต่ว่าสภาพอากาศที่ร้อนจัดครับส่งผลให้ยังมีไฟป่าปะทุอยู่ถึง835จุดและเสียหายไปแล้วกว่า11ล้าน8แสนไร่ครับ
1: มีการสำรวจที่น่าสนใจเกี่ยวกับความเห็นของผู้คนในประเทศต่างๆที่มีต่อมหาอำนาจเศรษฐกิจใหญ่อันดับ1และ2ของโลกอย่างจีนและสหรัฐค่ะก็ทำให้เห็นว่าใครเป็นที่นิยมมากกว่ากันการสำรวจนี้จัดทำโดยสำนักวิจัย Pew นะคะเป็นหน่วยงานวิจัยที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายการเมืองที่สำคัญของสหรัฐทำการสำรวจความคิดเห็นผู้คน 46,000 คนในประเทศแล้วก็ดินแดนต่างๆ36แห่งรวมถึงไทยด้วยค่ะพบว่าจากทั่วโลกมองสหรัฐอเมริกาแง่ดีมากกว่าจีนมาหลายปีแต่ครั้งจีนครั้งนี้นะคะจีนกลับมาพลิกขึ้นเหนือกว่าโดยมี25ประเทศรวมถึงไทยที่มีทัศนคติที่ดีต่อจีนมากกว่าสหรัฐมีเพียง6ประเทศที่ประชาชนยังคงมองสหรัฐในแง่บวกมากกว่าจีนก็คือโปแลนด์ฟิลิปปินส์เกาหลีใต้อินเดียญี่ปุ่นและอิสราเอลสำหรับความคิดเห็นในด้านตัวผู้นำจากทั้งหมด36ประเทศและดินแดนมี22ประเทศที่มีมุมมองดีต่อสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนมากกว่าโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐแม้แต่เพื่อนบ้านสหรัฐพันธมิตรตะวันตกอย่างแคนาดาเม็กซิโกฝรั่งเศสเยอรมนีสหราชอาณาจักรผู้นำ2ประเทศก็ได้รับความเชื่อมั่นโดยรวมในระดับต่ำนะคะแกนนำนักวิจัยกล่าวว่านับเป็นครั้งแรกในรอบประมาณ20ปีที่จีนได้รับทัศนคติแง่บวกเหนือสหรัฐอย่างมีนัยสำคัญสำหรับปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อความคิดเห็นผู้คนคือการสำรวจจัดทำในขณะที่สหรัฐทำสงครามอิหร่านแล้วก็ความเชื่อมั่นในตัวทรัมป์ลดลงจากการจับกุมตัวผู้นำเวเนซุเอลาข่มขู่ยึดกรีนแลนด์การรับมือกับสงครามกาซาอีกด้านหนึ่งก็คือการระบาดของโควิด-19 ได้คลี่คลายไปนานและจีนก็ได้รับเสียงชื่นชมว่าเป็นหุ้นส่วนที่ไว้วางใจได้มากกว่าและมีส่วนช่วยสร้างเสถียรภาพและสันติภาพของโลกค่ะ
0: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณเยมินแหวนเครือผมณรงค์จันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
4: บอลโลกสตอรี
5: ่นักเตะที่น่าจับตามองในศึกฟุตบอลโลกคนนี้ลามินยาเมาทีมชาติสเปนหลังจากแจ้งเกิดอย่างเต็มตัวด้วยการพาทัพกระทิงดูคว้าแชมป์ยูโร2024ยาเมาจะกลายเป็นหัวใจสำคัญในเกมรุกของสเปนในฟุตบอลโลกครั้งแรกของเขาโดยทักษะการเลี้ยงจิตตัวการตัดเข้าในที่เฉียบคมและวิสัยทัศน์ที่เกินอายุทำให้เขาเป็นนักเตะที่แนวรับทุกทีมต้องหวาดหวั่น สถิติล่าสุดในซีซั่นที่ผ่านมาลงสนามให้บาร์เซโลน่า45นัดทำได้ถึง24ประตูกับอีก17แอสซิสต์รวมทุกรายการพร้อมสถิติสร้างโอกาสทองหรือ Big Chance Created สูงถึง46ครั้ง
6: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่

0: โหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: 12:32 น.ครับกลับมากันอีกครั้งกับรายการ99 Live Monroe ครับผมประจำวันพฤหัสบดีที่16 กรกฎาคม 2569ครับวันนี้อยู่กับผมเบนซ์พีรพัฒน์ชมดวงแล้วก็พี่เปรมโสพลมาประจำการในวันนี้ครับ
2: สวัสดีครับก็แน่นอนเราได้คู่ชิงชนะเลิศกันแล้วนะครับก็2ทีมที่พูดภาษาเดียวกันนะฮะพูดง่ายๆนะครับเดี๋ยวจะชิงชนะเลิศกันในคืนวันอาทิตย์นี้นะครับแต่ว่ารอบรองปีนี้นะครับอย่างน้อยคู่หลังมันก็มีอะไรน่าสนใจกว่าพูดง่ายๆซึ่งเดี๋ยวจะพูดต่อไปนะครับเบนซ์ครับ
1: ครับก็บอลโลกเดินทางต้องบอกว่าบอลโลกครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มีจำนวนถึง48ทีมก็ใช้ระยะเวลากว่า1 เดือนครึ่งเน
2: าะ
1: 1 เดือนกับอีก 2 สัปดาห์อ
2: าจจะครั้งสุดท้ายได้ไหมฮะ
1: ก็ครั้งหน้ามีโอกาสเป็น64ทีมตามอินฟานติโน่เน
2: าะใครว่ากัน
1: ก็ต้องบอกว่ากินระยะเวลามากกว่า1 เดือนครึ่งซึ่งณตอนนี้เนี่ยก็เดินทางมาถึงสัปดาห์สุดท้ายแล้วก็เหลืออีกแค่2คู่เท่านั้นครับเป็นการชิงอันดับชิงชนะเลิศอันดับ3แล้วก็ชิงชนะเลิศก็ได้ครบและตามที่พี่เปรมเรียนให้ทราบก็ฟุตบอลโลกเดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายเช่นเดียวกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันครับตอนนี้เนี่ยมีโปรโมชั่นพิเศษแชมเปี้ยนวีคครับผมคุ้มส่งท้ายมหกรรมลูกหนังระดับโลกทุกโหวตมีค่าครับทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านในกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันไม่ต้องสนว่าคู่ชิงจะเป็นใครไม่ต้องแคร์ใครจะเป็นแชมป์ทุกโหวตมีได้สิทธิ์ลุ้นทุกรางวัลครับสมัครเข้าร่วมที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ครับโค้งสุดท้ายพิเศษสดๆกับโปรโมชั่น Champion Week คุ้มส่งท้ายโปรโมชั่นพิเศษกว่าครั้งไหนๆซื้อโปรโมชั่นบัตร Mcord Superfan 9,999 บาทก็จะได้รับสิทธิ์ 9,999 สิทธิ์ในการลุ้นรางวัลต้องบอกว่ารางวัลเนี่ยจัดเต็มพอสมควรครับไม่ว่าจะเป็นรถตู้ไฟฟ้าเนกประสงค์ฟาริซอน MPV EV Supervan ครับจำนวน1รางวัลถัดมาจะเป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 ครับจำนวน5รางวัลตั๋วเครื่องบินบางกอก Airways ภายในประเทศครับผมจำนวน24รางวัลและ Go Gift Voucher จำนวน5รางวัลมูลค่าเนี่ยรวมกว่า2,600,000บาทกิจกรรมนี้วัดจากการร่วมโหวตไม่ใช่ผลการแข่งขันยิ่งโหวตมากก็ยิ่งเพิ่มโอกาสลุ้นรับของรางวัลมากขึ้นครับติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ครับรวมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคมนี้โปรโมชั่นแชมเปี้ยนวีคคุ้มส่งท้ายโหวตมากมีสิทธิ์มากครับทุกโหวตได้สิทธิ์ลุ้นทุกรางวัลโหวตเลยตอนนี้อย่ารอช้าครับผมก็เป็นกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันที่เดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายเช่นเดียวกับการแข่งขันฟุตบอลโลกเนาะก็ใกล้จะครบกำหนดการของกิจกรรมและอยากเชิญชวนแฟนรายการ FM 99นะมาร่วมกิจกรรมกันเยอะๆครับทุกคนมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านเนาะ
2: ครับ
1: ก็ก่อนจะไปพูดถึงฟุตบอลโลกเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาก็สามารถส่ง SMS 4689899รวมถึงช่องทาง YouTube FM 99 Active Radio มาพูดคุยกันได้ครับก็เมื่อคืนนี้ก็เป็นการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศคู่ที่2ระหว่างทีมชาติอังกฤษกับทีมชาติอาร์เจนตินาซึ่งก่อนเกมเนี่ยก็ถือว่ามีเรื่องราวให้พูดกันเยอะเนาะไม่ว่าจะเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ต้องบอกว่าหลายเหตุการณ์พอสมควรทั้งในสนามแล้วก็นอกสนามอย่างนอกสนามเนี่ยก็โหนานมากนะพี่เปรมตั้งแต่1890ราวๆนั้นก็ในยุคที่ขยายอาณานิคมของอังกฤษไงที่ส่งต่อวัฒนธรรมฟุตบอลให้กับอาร์เจนตินาแล้วก็มาในปี1966ที่อังกฤษคว้าแชมป์โลกก็มีประเด็นดราม่าเกิดขึ้นทั้งสองชาตินี้เหมือนกันก็มีหลายเหตุการณ์ให้พูดถึงจนมาในเกมนี้เนี่ยหลายคนจับตามองนะครับก่อนเกมเนี่ยมาตรการการรักษาความปลอดภัยก็เข้มข้นสุดๆนะแล้วเริ่มเกมมาเนี่ย

0: ถึงพอดีนะครับทำให้ว่างแล้วก็ยิงไปอีกทีหนึ่งนะครับแต
1: ่
0: ว่าก็เข้าหน้าต่างครับนาทีที่55ตะเคลียฟิโกหยุดลูกเปิดของอังกฤษนอกกรอบเขตโทษตัวเองฝั่งซ้ายนะครับได้แต่หยุดหาแต่ว่าไรส์วิ่งมาก่อนแล้วเอาบอลจ่ายไปทางขวาให้โรเจอร์สเปิดไปกลางประตูกอร์ดอนสอดหลังวิ่งมาถึงก่อนโมลิน่าแตะไปทางซ้ายเข้าไปก็เป็น 1-0 นะครับนาทีที่57ที่วงกลมกลางสนามอาร์เจนตินาบุกนะครับเมสซี่จ่ายให้เอนโซ่เฟร์นันเดสแล้วจ่ายไปข้างหน้าทางขวาให้ซิเมโอเน่นะครับเลี้ยงเข้าเขตโทษจะยิงแต่สเปนซ์สกัดบอลออกไปก่อนนะครับนั่นก็สวยจังหวะนั้นนะฮะนาทีที่69ครับเมสซี่ที่นอกเขตโทษทางขวารับบอลจากโมลิน่าเปิดบอลเข้าไปในเขตโทษนิโคคอนซาเลสมงตกพื้นก่อนเกฮีแต่ว่าพิกฟอร์ดเซฟออกมานะครับจริงๆลูกเซฟตกพื้นเซฟก็ยากอยู่แล้วนะฮะนาทีที่75เจติน่าบุกต่อครับเฟร์นันเดสจ่ายให้กับเดพอไปทางขวานอกเขตโทษเปิดบอลเข้าไปแม็กอาริสเตอร์มงคนเดียวที่กลางประตูชนเสาซ้ายนะครับนาทีที่85เมสซี่รับลูกจากเดพอนอกกรอบเขตโทษทางขวาดูนักเตะอังกฤษ2คนจ่ายกลับไปกลางประตูให้เฟร์นันเดสนะครับก
1: ็
0: ที่นอกหัวกะโหลกทางขวายิงจากแถว2เข้าประตูทางไกลตีเสมอเป็น 1-1 นะครับนาทีที่90บวก2ครับแม็กอลิสเตอร์ครับที่นอกเขตโทษทางซ้ายยิงไปที่เสาไกลชนเสาออกมานะครับสเปนซ์ไปสกัดก่อนเมสซี่แต่เขาเจ็บไปเมสซี่ก็เลยเหลือบอลไว้คนเดียวนะครับออกไปเอาบอลเลี้ยงขึ้นไปปีกขวาเปิดบอลไปเสาไกลในกรอบ6หลาเลยพิกฟอร์ดเลยสโตนส์ครับไปถึงหัวลาวตาโนมาร์ติเนสมงคนเดียวทำให้อาร์เจนตินาชนะ2ประตูต่อ1นะครับโอกาสยิงอาร์เจนตินา15ต่อ5เข้ากรอบ5ต่อ2ครับ
1: ก่อนเกมเนี่ยคาดการไลอัพเนี่ยต้องบอกว่าถือว่ามีเซอร์ไพรส์พอสมควรนะอย่างทางด้านของทีมชาติอังกฤษเนี่ยมาในระบบ 4-2-3-1 ครับก็เป็นทางด้านของจอร์แดนพิกฟอร์ดยังคงเฝ้าเสาเหมือนเดิมแบ็คขวาเนี่ยตอนแรกเนี่ยเราคิดว่าอาจจะดันทางด้านของเอสลีย์คอนซ่าไปยืนทางกาบขวาแทนเนาะแต่สุดท้ายเนี่ยส่งลิสเจมลงก็ไม่คิดว่าลิสเจมจะหายทันกลับมานะเพราะก่อนหน้านี้มีอาการเจ็บแฮมสตริงต้องพักราวเนี่ยถึงโห4สัปดาห์เลยก็ว่าได้แต่สุดท้ายเนี่ยโทมัสชูเคิลก็เลือกที่จะใช้ลิสเจมยืนทางด้านของแบ็คขวาแล้วก็คู่เซนเตอร์ยังคงเป็นจอห์นสโตนกับมาร์คเกฮีครับแล้วก็ดันเจสสเปนไปยืนทางกาบซ้ายแทนทางด้านของนิโก้โอไลลี่นะครับส่วนแผงมิดฟิลด์จะมีดิคันไลส์เอเลียสแอนเดอร์สันครับแผงแนวรุกเนี่ยมีจูดเบลลิงแฮมตามเดิมแล้วก็แอนโทนีกอร์ดอนที่เซอร์ไพรส์เนี่ยจะเป็นมอร์แกนโรเจอร์ที่ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงถือว่าเป็นนัดแรกเลยที่ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงครั้งแรกของทัวร์นาเมนต์ครั้งนี้แล้วก็ศูนย์หน้ายังคงใช้แฮร์รี่เคนส่วนอาร์เจนตินาเนี่ยก็ถือว่าเซอร์ไพรส์พอสมควรครับเพราะว่าครั้งนี้มาใช้ในแผน 4-1-4-1 นะเอมิเลโน่มาร์ติเนสก็ยังเฝ้าเสาเหมือนเดิมส่วนคู่เซนเตอร์เนี่ยต้องบอกว่าก็ยังน่าจะเป็นคู่เซนเตอร์ที่ได้เป็นคู่เซนเตอร์ที่ตาเขาเป็นคู่เซนเตอร์ในดวงใจของสโกลานี่แหละเพราะว่าหลายๆนัดก็ยังใช้ลิซันโดมาร์ติเนสกับคริสเตียนโรเมโรครับส่วนมิดฟิลด์เนี่ยแม็กอลิสเตอร์เอนโซ่เฟอร์นันเดสก็ยังคงลงสนามนะจะมีทางด้านของเรียนโดปาเลเดสที่นัดนี้ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงที่มีเซอร์ไพรส์เนี่ยก็เป็นทางด้านของซิเมโอเน่จูเลโน่ซิเมโอเน่ที่ยืนทางปีกขวาแทนนะครับแล้วก็ฮูเลียนอัลวาเรสกับลีโอเนลเมสซี่ก็ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงรูปเกมเนี่ยต้องบอกว่าครึ่งแรกเนี่ยเหมือนเราไม่ได้ดูบอลเนาะดูมวยพอสมควรเพราะว่า
0: เดือ
1: ดกันตั้งแต่3นาทีแรกเลยนะครับก็ต้องบอกว่าจังหวะแท็กเกิลจังหวะตัดฟาวตั้งแต่ครึ่งแรกเนี่ยเยอะพอสมควรแต่ว่าถ้าถามถึงความเสถียรในรูปแบบการเล่นเนี่ยอังกฤษก็ดูมีรูปแบบการเล่นที่ถือว่าโอเคกว่านะอาร์เจนตินาดูเหมือนยังจูนกันไม่ค่อยติดแล้วก็มาได้ประตูแรกเนี่ยในนาทีที่55นะครับจากลูกของแอนโทนีกอร์ดอนเนี่ยลูกมงของแอนเอ้ยไม่ใช่ลูกมงเป็นลูกเข้าฮอตของแอนโทนีกอร์ดอนนะครับก็ออกสตาร์ทนำก่อนเลยสำหรับทัพสิงโตคำราม1ประตูต่อ0ในนาทีที่55แล้วสุดท้ายเนี่ยก็มีการปรับแท็กติกนี่น่าจะเป็น turning point สำคัญเนาะเพราะว่าอังกฤษเนี่ยพอได้ประตูนำ1ประตูต่อ0เนี่ย1ประตูต่อ0มันควรจะเป็นโมเมนตัมที่เพียงพอที่จะให้อังกฤษอะประคองเกมหรือว่าเล่นเกมลุกใส่อาร์เจนตินาในการเพิ่มสกอร์แล้วปิดเกมนี้ได้แต่สุดท้ายเนี่ยโทมัสทูเคิลเนี่ยเลือกที่จะปรับมาครับมาเน้นแผนตั้งรับแทนก็ส่งผู้เล่นอย่างแอนโทนีกอร์ดอนออกแล้วก็ส่งเอสลีย์คอนซ่าลงมาเล่นแทนก็เป็นคู่เซนเตอร์

0: เซนเตอร์เนี่ยก็คือในช่วงครึ่งหลังเนี่ยมาปรับแผนกองหลังเนี่ยเป็น5คนแล้วนะก็เน้นรับสุดๆและกล่าวว่าจะปิดเกมด้วยการสกอร์นี้แต่สุดท้ายเนี่ยก็ต้องยกเครดิตให้ทางด้านของอาร์เจนตินาที่เจาะจุดอ่อนของอังกฤษได้โดยเฉพาะลูกกลางอากาศเพราะว่าทั้ง2ลูกเนี่ยลูกแรกเนี่ยเริ่มต้นมาจากทางด้านของเลโอเนลเมสซี่ที่จ่ายให้กับเอนโซ่ฟานันเดสในหน้ากรอบเขตโทษแล้วก็ยิงไกลเข้าไปก็ถือว่าสวยเลยนะครับซึ่งเนี่ยแหละครับที่ผมบอกก็คือ turning point เนี่ยมันอยู่ที่การปรับแท็กติกของโทมัสทูเคิลที่ไปเน้นเกมรับมากเกินไปเนาะก็ไปอยู่ในกรอบเขตโทษเนี่ยมากถึง5คนนะทำให้เอนโซ่ฟานันเดสเนี่ยโล่งๆยิงคนเดียวโล่งๆเลยแล้วก็ลูกประตูชัยของลาตาโรมาร์ติเนสเนี่ยก็เป็นลูกกลางอากาศที่เปิดจากเลโอเนลเมสซี่ก็ทำให้เกมนี้เนี่ยอังกฤษชวดตั๋วชิงชนะเลิศในรอบ60ปีเลยก็ว่าได้เนาะก็ทำให้อาร์เจนตินาเนี่ยเข้าไปลุ้นป้องกันแชมป์โลกครับก็เป็นสมัยที่2ติดต่อกันนะก็มีโอกาสลุ้นสมัยที่4ด้วยส่วนอังกฤษเนี่ยต้องบอกว่ามีประเด็นเยอะพอสมควรทั้งจังหวะในเกมแล้วก็นอกหลังจบเกมเนี่ยก็มีจูดเบลลิงแฮมที่ไปเหมือนกับว่าศีรษะเล็กน้อยใส่ผู้เล่นของอาร์เจนตินานะครับก็อาจจะเป็นอารมณ์ร่วมในเกมแล้วก็ในเกมเนี่ยก็มีการหลายสื่อเนี่ยเขาจับตาดูไปที่จูดเบลลิงแฮมเหมือนมีวิวาทะกับเลโอเนลเมสซี่แต่สุดท้ายเนี่ยเบลลิงแฮมเขาให้สัมภาษณ์หลังเกมเขาบอกว่าจังหวะนั้นเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยเขาแค่ไปเหมือนพูดกับเลโอเนลเมสซี่ว่าเอ้ยจังหวะก่อนหน้านี้เนี่ยอังกฤษเขาควรจะได้ฟาวส่วนเมสซี่เนี่ยเขาบอกว่าเอ้าแล้วจังหวะที่ผมล่ะที่ผมโดนแท็กเกิลล่ะผมทำไมผมไม่ได้ฟาวซึ่งจูดเบลลิงแฮมเขาก็บอกกับเมสซี่ว่าพี่เมสซี่อ่ะแข็งแกร่งพอที่จะโดนแท็กเกิลแล้วไม่ต้องล้มก็ได้อะไรประมาณนี้ก็ซึ่งหลายสื่อเนี่ยไปเหมือนกับว่าจับตามองแล้วเหมือนแบบใส่สีตีไข่อะไรงี้จนเกินเลยเขาเบลลิงแฮมก็เลยให้สัมภาษณ์หลังเกมบอกว่ามันไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นก็แค่อธิบายตามรูปเกมก็ทำให้อาร์เจนตินาเข้าไปชิงกับทีมชาติสเปนซึ่งโห2ทีมชาตินี้เนี่ยไม่ค่อยเจอกันบ่อยนะในทัวร์นาเมนต์ที่เป็นระดับเมเจอร์ส่วนใหญ่เนี่ยจะเจอกันในกระชับมิตรเนาะพี่เปรมก็ทำให้ได้คู่ชิงแล้วครับสำหรับฟุตบอลโลกหนนี้อาร์เจนตินาเจอกับทางด้านของทีมชาติสเปนซึ่งผลงาน5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมเนี่ยสเปนเอาชนะทางด้านอาร์เจนตินาไป3ครั้งครั้งแรกไอ้ครั้งล่าสุดเนี่ยเกิดขึ้นในปี2018เป็นแมตช์กระชับมิตรก็เอาชนะอาร์เจนตินา6ประตูต่อ1
1: ซึ่งอาร์เจนตินาไม่มีเมสซี่นะครับวันนั้นก็นั่นแหละนะ
0: ครับก็เป็นอีกคู่ที่น่าจับตามองครับก็เท่ากับว่าฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยจะเหลืออีกแค่2คู่เท่านั้นในการให้รับชมกันก็จะมีคู่ของฝรั่งเศสพบกับทีมชาติอังกฤษในเวลา4:00คืนวันเสาร์ครับก็จะแข่งขันกันเวลา4:00ซึ่งมีถ่ายทอดสดทาง Monomax แล้วก็ Monomax Sport Free TV ครับรวมถึงสามารถไปร่วมชม Watch Party กับทาง Mono ได้ที่ Mono 29 Studio หรือฟังบรรยายสดกับทาง FM 99ได้ครับ
1: okay,
0: ส่วนคู่ชิงชนะเลิศก็จะเป็นทางด้านของสเปนกับอาร์เจนตินาก็แข่งขันกันเวลา2:00บ้านเราครับในคืนวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมนี้ครับผมก็ถ่ายทอดสดเหมือนกันทางฟรีทีวีแล้วก็ Monomax Sport รวมถึงมีกิจกรรมกับทางโมโนเช่นเดิมครับทาง Mono 29 Studio แล้วก็ส่วนวชิระเบญจทัศน์ครับหรือฟังบรรยายสดกับทาง FM 99ได้เช่นเดิมครับ
1: โอเคงั้นเดี๋ยวขยายต่อนะฮะเกมในคืนวันอาทิตย์เนี่ยนะครับก็แน่นอนสเปนเข้าชิงฟุตบอลโลกครั้งที่2นะครับ แล้วก็เจนน่าเข้าชิงครั้งที่6ที่ย้ำนิดหนึ่งนะครับในเรื่องนี้ก็คือเจนติน่าไม่เคยแพ้รอบรองนะครับแล้วก็ยังไม่แพ้ต่อไปนั่นเรื่องหนึ่งนะครับก็6ครั้ง
0: อาร์เจนติน่าเนี่ยก็กลายเป็นชาติที่6แล้วนะครับในฐานะแชมป์เก่าก็มีโอกาสลุ้นป้องกันแชมป์โลกสมัยที่2ติดต่อกันเน
1: า
0: ะ
1: เพรา
0: ะ
1: ว่า2ทีมทำได้นะฮะอิตาลีปี34กับ38บราซิลปี58กับ62นะครับซึ่งก็มันก็ท่องกันมาอย่างเงี้ยเพราะว่าครั้งสุดท้ายมันนานมากแล้วนะครับที่เกิดเหตุนั้นนะครับแน่นอนคู่นี้ควรจะเจอกันฟุตบอลเฟเนลิซิม่าเมื่อวันที่27มีนา

0: คมนะครับที่กาตาร์แต่ว่าปัญหาเรื่องตารางแล้วก็เรื่องสถานการณ์ที่กาตาร์ตอนนั้นมันแย่ตอนนี้นะครับพูดง่ายๆก็เลยไม่เกิดขึ้นแต่ว่าอยากดูได้ดูนะครับคู่นี้ก็ได้ดูจริงๆแล้วในแต่ว่าเป็นบอลโลกรอบชิงแค่นั้นเอง
1: ก็เป็นการพบกันระหว่างลามินยามาลกับลีโอเนลเมสซี
0: ่ก็แน่นอน
1: ก็มันเคยมีภาพที่ลีโอเนลเมสซี่อาบน้ำให้ลามินยามาล
0: ใช่ครับ
1: ก็ในปี2007ตอนนั้นเมสซี่ก็อายุ20ส่วนยามาลนี่น่าจะไม่ถึงขวบด้วยซ้ำ
0: ประมาณนั้น
1: ซึ่งยามาลเขาก็รู้สึกว่าเขาอยากเจอเมสซี่ในรอบชิงเหมือนกันนะครับ
0: แต่ก็คือสร้างสมกันมานะฮะผลงานอันหนึ่งนะครับเกมที่จะเกิดขึ้นจะเป็นเกมรอบชิงครั้งที่2นะครับที่ทั้ง2ทีมพูดสเปนเหมือนกันนะครับแต่ครั้งแรกต้องย้อนไปนู่นครับรอบชิงฟุตบอลโลกครั้งแรกนะครับเมื่อ96ปีที่แล้วครับที่อุรุกวัยเจอกับอาร์เจนตินาคู่แข่งนะครับสองทีมพูดสเปนเหมือนกันนะครับก็ที่วันนี้จะเป็นแบบบรรยายค่อนข้างเยอะนิดนึงเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้เจาะเกมมากขึ้นนะครับเพราะเรายังมีเทปพรุ่งนี้วันนะครับ
1: คือ
0: สนามที่แข่งนะครับที่อิสราเอลฟอร์ดนะครับแน่นอนบ้านของนิวยอร์กเจ็ตส์นิวยอร์กไจแอนท์นะครับใน NFL นะครับก็แน่นอนจากสโมสรโลกรอบชิงเนาะบอลรายการใหญ่ก็โคปาอเมริกาฉลอง100ปีเมื่อปี2016ซึ่งชิลีชนะอาร์เจนตินาจุดโทษภาค2นะครับปีก่อนนั้นชิลีก็ชนะอาร์เจนตินาจุดโทษเหมือนกันที่ซานติอาโกนะฮะตามรายงานนะครับแจ้งว่าจะเป็นย่าเบอร์มิวดานะครับมาจากรัฐนอร์ทแคโรไลนานะครับแล้วลงไปใต้ลงมาใต้หน่อยอ่ะพูดง่ายๆนะครับที่จะอยู่ตรงนั้นนะครับก็ตามที่แจ้งนะครับก็จะแจ้งว่าพิธีปิดเนี่ยที่จะเกิดขึ้นนะครับจะจัดเนี่ยพอดีผมเห็นเวลาแล้วขออนุญาต
1: เห็นว่ารายชื่อศิลปินเนี่ยครับข้างพอสมควรนะครับก็ล่าสุดเนี่ยเหมือนมีรายชื่อของโพสต์มาโลนด้วยเรื่องของเพลง Congratulation ที่ดังมากในรู้สึกจะเป็นปี2015หรือ2017ประมาณนี
0: ้ก็เกมเตะเที่ยงขอโทษนะการแสดงจะเริ่มตอนเที่ยงครึ่งนะครับก่อนฟุตบอลจะเตะตอนตี2นะครับเมื่อกี้โพสต์มาโลนเนาะในนี้ก็มีนักร้องอิตาลีคนดังแล้วพาวซินี่นะครับอิตาลีแล้วไงนะครับแล้วก็ทีมชาติก็เรื่องนึงนะ
1: รายชื่อก่อนหน้านี้จะมีจัสตินบีเบอร์ด้วยมั้ย
0: แน่นอน
1: ไอโชสปีด
0: ไปโชว์สปีด
1: ใช่ครับก็เป็นสตรีมเมอร์ชื่อดังเลยเมื่อคืนนี้ก็ไปดูอังกฤษใส่เสื้ออังกฤษแพ้เลยทีนี
0: ้ก็ใส่ส่วนใหญ่ก็เห็นแพ้หมดไง
1: ใช
0: ่ตามนั้นส่วนใหญ่นะคร
1: ับ
0: แต่ก็พักครึ่งค่อยว่ากันนะครับที่หลายคนจะบอกไปแล้วพูดไวๆก็พออย่างมาดอนน่าชาคิล่า BTS จะพลาดหัวนะครับแต่ว่าอันนั้นค่อยเป็นเรื่องหลังจากนั้นดีกว่านะครับในนั้นบอลโลกประมาณนี้อ้อแล้วก็อย่างหนึ่งสำหรับคนที่ตามฟุตบอลเคยได้ยินไหมฮะ Unofficial Football World Championship หรือว่าชิงแชมป์ฟุตบอลโลกอย่างไม่เป็นทางการชิงฟุตบอลโลกแบบเข็มขัดน่ะนะฮะก็เขานับตั้งแต่ตอนที่อังกฤษชนะสกอตแลนด์ในปี1873เกมทีมชาติเกมที่2ในประวัติศาสตร์แล้วก็เล่นเป็นเข็มขัดไปเรื่อยๆเบนส์เล่นเป็นเข็มขัดอ่ะชนะก็เข็มขัดไปแจ้งว่าเกมคือวันอาทิตย์นี้ไม่มีเข็มขัดนะครับเนื่องจากว่าทีมที่ถือเข็มขัดไว้ตกรอบแรกไปแล้วคือตุรกีนะครับตุรกีชนะสหรัฐนะครับดังนั้นก็ไม่มีการชิงเข็มขัดนี้ในรอบชิงปีนี้ครั้งแรกแต่ปี1990ขอโทษปี2002ก็ไม่มีชิงเข็มขัดนี้รอบชิงเพราะทีมนั้นคือเนเธอร์แลนด์นะครับเนเธอร์แลนด์ตกรอบไปก่อนนะครับก็เลยแจ้งแปลกๆแล้วก็2006ด้วยใช่อุรุกวัยถือเข็มขัดไว้แต่ว่าไม่ได้เอามานะครับอุรุกวัยไม่ได้มาฟุตบอลโลกปีนั้นเพราะว่าแพ้ออสเตรเลียเกมนั้นนั่นนะครับนี่ก็เรียนแจ้ง
1: ก็
0: วันนี้ภาคทั่วไปก่อนดีกว่าเบนซ์เดี๋ยวพรุ่งนี้เราได้เจาะ2ทีมกัน
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็หลังเกมของอังกฤษกับอาร์เจนตินามีหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนาะเดี๋ยวไอ้เรื่องของไลน์อัพแล้ววิเคราะห์เนี่ยเดี๋ยวเป็นพรุ่งนี้ละกัน
0: พรุ่งนี้ยาวๆ
1: คร
0: ับ
1: ครับเราส่วนหลังเกมที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องบอกว่ามีหลายเหตุการณ์มากโดยเฉพาะกับทางคู่ของอาร์เจนตินากับอังกฤษอังกฤษเนี่ยหลายคนต้องบอกว่าโจมตีไปทางโทมัสทูเคิลที
0: ่แน่นอน
1: โดยเฉพาะเวนรูนี
0: ่
1: ก็เป็นอดีตกองหน้าระดับตำนานของอังกฤษต้องบอกว่าโจมตีที่โทมัสทูเคิลเลยก็เขาบอกว่าการปรับหมากของทูเคิลเนี่ยคือเทิร์นนิ่งพอยต์ที่พาอังกฤษเนี่ยแพ้กับอาร์เจนตินาเลยนะส่วนแต่ว่าทูเคิลเนี่ยเขาก็บอกว่าการแพ้ในนั้นนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องของแท็กติกแต่เป็นเรื่องของผู้เล่นที่ถอยรับต่ำจนเกินไปส่วนอนาคตกับทีมชาติอังกฤษเนี่ยเขาก็ยังไม่ตัดสินใจลาออกนะและทางสมาคมฟุตบอลอังกฤษเนี่ยเขาก็ยังสนับสนุนทูเคิลต่อไปก็มีสัญญาถึง2028ก็จะทัวร์นาเมนต์ของฟุตบอลยูโรอ่ะ อืม
0: ก็มีถ้าแต่ถ้าแพ้ดีอาร์คองโกนั้นก็ไปเหมือนกันนะ
1: อืม
0: แต่นี้ไปถึงรอบรองนะคร
1: ับ ครับก็ทำให้ทูเคิลจะอยู่กับทัพอังกฤษไปจนถึง2028ลงทำการก็จะคุมข้างสนามไปจนถึงทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลยูโรนะครับก็จะจัดกันขึ้นที่สหราชอาณาจักรเนาะ
0: ไป
1: นะครับ
0: ไปสหราชอาณาจักรแล้วก็ยกเว้นไอร์แลนด์เหนือนะครับแล้วก็ไปจัดในไอร์แลนด์ค่อยว่ากันอีก2ปี
1: ส่วนอาร์เจนตินาเนี่ยเมื่อคืนก็มีการชูป้ายไงชูป้ายที่เป็นการแสดงข้อความเกี่ยวกับหมู่เกาะฟ็อกแลนด์ซึ่งก็มีโอกาสที่จะโดนปรับเงินได้นะครับก็เป็นเหมือนเป็นการพูดในเชิงของทางการเมืองนิดนึงนะครับ
0: ประมาณนั้นไอ้ฟุตบอลคู่นั้นมีอะไรอีกไหมฮะเดี๋ยวเราไปกอสซิปกันดีกว่าเราไป
1: ก็ฟุตบอลโลกก็จะประมาณนี้
0: โอเคเราไปก็อสซิปดีกว่านะครับมีข่าวแปลกๆจะแจ้งให้ทราบนะครับมานะครับแมนยูไนเต็ดนั้นต้องการคริสเตนซิโอซัมเมอร์วิลล์นะครับถ้ามาร์คัสแรชฟอร์ดไปในหน้าร้อนนี้นะครับกองหน้าดัชคนนี้อยู่ที่ประมาณ30ล้านนะครับต่อไปครับอาร์เซนอลนั้นเตรียมจะยื่นข้อเสนอประมาณ34ล้านปอนด์ซื้ออันโตนิโอนูซาปีกนอร์เวย์ของไลป์ซิกนะครับ แล้วก็แมนซิตี้แจ้งลีว่าอายุบัวดดี้นักเตะตัวเองนั้นจะให้ขึ้นทีมชุดใหญ่ไม่ให้ยืมแล้วนะครับแล้วก็ทางซิตี้สนใจกองหน้าเซเนกัลคนนี้ครับอิบราฮิมบายนะครับวิลล่าสเปอร์สก็สนใจเช่นกันนะครับนักเตะที่เหลือไม่น่าจะเกี่ยวกับบอลโลกนั้นเราข้ามไปก่อนดีกว่าแต่ว่าก็10วันนี้ประมาณนี้ครับ
1: ครับก็พูดถึงฟุตบอลไทยหน่อยก็ได้ครับพี่เปมก็เมื่อวานนี้เนี่ยลงทำการฝึกซ้อมเป็นครั้งที่2แต่ว่าช่วงเช้าเนี่ยเข้ายิมปกติแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยต้องบอกฝนตกหนักมากนะในแถวรังสิตนครนายกก็เป็นแถวบ้านผมเนี่ยแหละต้องบอกว่าฝนตกหนักมากน้ำท่วมเลยตรงช่วงรังสิตรัตนโกสินทร์200ปีเนี่ยน้ำท่วมหนักมากจนทำให้พลพรรคของช้างศึกเราเนี่ยต้องปรับโปรแกรมเป็นเข้ายิมแทนในช่วงเย็นครับก็เป็นการฝึกซ้อมต่อเนื่องก่อนจะทำการแข่งขันในศึกชิงแชมป์อาเซียนนะครับที่จะเกิดขึ้นในสิ้นเดือนนี้ก็จะไปเยือนสปป.ลาวก่อนนะครับก่อนที่จะกลับบ้านมาเล่นเจอกับทางด้านของมาเลเซียเนาะที่ราชมังคลากีฬาสถานก็เราก็เกาะติดกันต่อเนื่องนะครับสำหรับทีมชาติไทยเพราะว่าต้องบอกว่าเป็นชุดผสมที่หลายๆคนก็คาดหวังที่จะเห็นบรรดาผู้เล่นใหม่ๆเนี่ยโดยเฉพาะกับผู้เล่นที่ถูกดันขึ้นมาจากรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเนี่ยทำผลงานในทัวร์นาเมนต์นี้ให้อย่างยอดเยี่ยมเมื่อวานนี้ก็มีสัมภาษณ์ของชวันวิทย์แซ่เล้าที่ก็เขาเหมือนยกเครดิตให้กับพี่ต้นเทียรศักดิ์เผยพิมายเขาบอกว่าก็ได้รับคำแนะนำจากพี่ต้นเนี่ยเยอะพอสมควรในการเข้าแคมป์ทีมชาติครั้งนี้ด้วยก็น่าจับตามองมากสำหรับทีมชาติไทยชุดนี้เพราะว่าอย่างที่เรียนให้ทราบว่าเป็นชุดผสมเนาะแล้วก็เราก็มีโอกาสจะได้เห็นบรรดาผู้เล่นหน้าใหม่เนี่ยทำผลงานได้ดีในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับส่วนเมื่อวานนี้ก็มีข่าวต้องบอกว่าเป็นข่าวใหญ่พอสมควรนะโดยเฉพาะกับในไทยลีก2เมื่อวานนี้เนี่ยมีข่าวเรื่องของโปลิสเทโล FC ก็ออกแถลงการสยบข่าวลือครับก็ยืนยันที่จะไม่ขายสิทธิ์ทำทีมแล้วก็ไม่เปลี่ยนชื่อไม่ย้ายสนามให้กับกลุ่มทุนอื่นคือเมื่อวานนี้มีข่าวว่าขออนุญาตเรียนชื่อแล้วกันก็คือมีข่าวกับทางนรายูไนเต็ดนะครับก็เป็นทีมที่เตรียมต้องบอกเป็นทีมที่เตรียมขึ้นมาจากไทยลีก3เนาะแต่ขาดไลเซนซิ่งไม่ผ่านก็เมื่อวานนี้เขามีข่าวว่าทางนราเนี่ยยื่นมีการเจรจากับทางโปลิสเทโลในการเข้ามาเหมือนกับว่ามาเป็นพาร์ทเนอร์ไหมมาลงทุนร่วมกันนะครับซึ่งสุดท้ายเนี่ยโปลิสเทโลเมื่อวานนี้ก็ต้องออกแถลงการเลยนะครับว่าณตอนนี้เนี่ยเขาจะไม่ขายสิทธิ์ทำทีมให้กับกลุ่มทุนใดแล้วนะครับแล้วก็พร้อมประกาศแต่งตั้งโค้ชทางด้านของทัศนัยนะครับเป็นโค้ชคุมทีมไปเมื่อวานนี้ใช่เป็นเขาแถลงการเมื่อช่วงบ่ายนะครับแล้วก็ประกาศแต่งตั้งโค้ชสิทธิโชคทัศนัยนะครับเป็นกุนซือใหม่ในช่วงเวลา 18:00 นก็เตรียมลุยศึกไทยลีก2แล้วก็ช่วงพรีซีซั่นที่จะถึงนี้นะครับเดี๋ยวผมขอ อนุญาตแวะอ่านช่องแชททาง YouTube แล้วก็ SMS 4689899สักครู่นะครับส่วนพี่เปมมีผลแบดมินตันไหมครับ
0: เดี๋ยวขอภาคเช้านี้ก่อนแล้วกันนะครับที่เหลือไปตามฟังนะครับบาสปอร์ตตกรอบไปแล้วนะครับในรอบ2นะคู่ที่ชนะคือยางโปสวนกับผู้ลิงฟางนะครับ21-16 21-16นะครับเดี๋ยวไล่ต่อคู่ต่อไปก็คือปากพลธีรรัตน์สกุลแพ้โคไดนาราโอกะนาราโอกะชนะ10-21 21-16 21-16นะครับคุณรู้วิธีสารชนะเจสันเท21-11 21-16อากาเนยามังุชิชนะพิชมลโอภาสดิพัฒน์17-21 21-15 21-11นะครับตอนเย็นนั้นก็ตัดไปพรวิชาชูวงแพ้บายไปแล้วนะครับตกรอบนะครับแล้วเดี๋ยวที่เหลือก็ตามต่อนะครับโอเคหมดแล้วแบมตันครับ
1: ก็มีทางช่องทาง YouTube คุณชวนันสวัสดีครับคุณเบนซ์คุณเปมสวัสดีครับแล้วก็ประเทศอาร์เจนตินาพูดภาษาสเปนเหรอครับก็เป็นภาษาสเปนเป็นหลัก
0: เ
1: มื่อคืนนี้จะมีจังหวะที่เลโอเนลเมสซี่พูดกับจูดเบลลิงแฮมหลายคนคิดว่าเอ้ยเมสซี่พูดภาษาอังกฤษหรือเปล่า
0: อ้าวเมสซี่ไม่ได้พูดอังกฤษ
1: ต่อ
0: ขนาดนั้นนะ
1: เราจะเห็นหลายครั้งจริงๆเห็นมาตลอดแล้วว่าเมสซี่ไม่ค่อยสันทัดเรื่องภาษาอังกฤษเท่าไหร่นะครับก็จะพูดภาษาสเปนเป็นหลักส
0: ่
1: ว
0: น
1: เบลลิงแฮมก็ฝึกภาษาสเปนก่อนที่จะย้ายฝึกภาษาสเปนตั้งแต่ปีแรกที่ย้ายมาเรอัลมาดริดนะครับแล้วก็สวัสดีคุณณัฐสรด้วยครับ
0: สำเนียงอาร์เจนตินาไม่เท่าไหร่ครับเท่าสำเนียงชิลีอ่ะน่าจะฟังยากนะครับในหมู่คนสเปนด้วยกันนะครับอ่ะประมาณนี้เดินแจ้งนิดนึงนะครับวิมเบิลดันเมื่อวันเสาร์นะครับนอสโกวาชนะทางมูโควาเนาะ2-1เซตผู้ชมใน ESPN นะครับที่สหรัฐ 1.9 ล้านคนนะครับก็ถือว่าสูงกว่าปีที่แล้วรอบชิงไปแล้ว 48% นะครับก็นั่นคือ ESPN นะครับประมาณนี้ครับข่าวสั้น
1: ส่วน99 Live บอลโลกวันนี้ก็ครบถ้วนนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยข่าวสารเกี่ยวกับฟุตบอลโลกในวันพรุ่งนี้เช่นเดิมครับวันนี้ผมเบนซ์พีรพันธ์แล้วก็พี่เปรมโสพลขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: ึงเวลา 13:00 นค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุอราวันพบชน.เร่งสอบโครงสร้างผู้ถือหุ้นโรงเบียร์นลพร้าวเปิดผู้ตายส่วนใหญ่เสียชีวิตจากการ์ดพิษไม่ใช่เปลวไฟพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยความคืบหน้าการสืบสวนสอบสวนกรณีเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์นลพร้าวว่าพนักงานสอบสวนกำลังเร่งตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงในส่วนของโครงสร้างผู้ถือหุ้นตามที่จดทะเบียนพบว่ามีชื่อของเจ้าของร้านและแม่อย่างไรก็ตามในประเด็นที่สื่อมวลชนตั้งข้อสังเกตเรื่องหุ้นลมเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการสอบปากคำพนักงานในร้านเพิ่มเติมว่ามีบุคคลอื่นนอกเหนือจากเอกสารเข้ามาเกี่ยวข้องหรือไม่พร้อมทั้งสั่งสอบเส้นเงินของร้านย้อนหลังทั้งหมดเพื่อดูว่ามีการโอนจ่ายรายได้ไปให้แก่บุคคลใดบ้างซึ่งพนักงานสอบสวนจะเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาสอบปากคำตามลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนสำหรับสถานะของผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีนี้พี่สาวของเจ้าของร้านซึ่งเป็นผู้ที่เข้ามาบริหารจัดการแทนแต่ไม่มีชื่อในหุ้นได้เข้าให้ปากคำแทนเจ้าของร้านตัวจริงที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสพลตำรวจโทสยามยังเปิดเผยข้อมูลสำหรับจังเปิดเผยข้อมูลสำคัญทางนิติเวชเกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิตว่าผู้เสียชีวิตทั้งหมดไม่ได้เสียชีวิตจากเปลวเพลิงโดยตรงแต่เกิดจากการขาดอากาศหายใจเนื่องจากสูดดมก๊าซพิษโดยตรวจพบก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และไซยาไนด์ในร่างกายกทม.สั่งปิดชั่วคราว3ร้านดังไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัยเดินหน้าปูพรมตรวจทั้ง50เขตป้องกันภัยเชิงรุกกรุงเทพมหานครยกระดับมาตรการความปลอดภัยของสถานประกอบการสถานบริการและสถานประกอบการคล้ายสถานบริการทั่วกรุงตามข้อสั่งการของนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยกำชับให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตทั้ง50เขตบูรณาการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเปิดปฏิบัติการเชิงรุกตรวจเอ็กซเรย์อย่างเข้มงวดโดยปฏิบัติการในครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่การประเมินความพร้อมด้านการป้องกันอัคคีภัยการรับมือเหตุฉุกเฉินรวมถึงการตรวจสอบใบอนุญาตประกอบกิจการและการใช้อาคารให้ถูกต้องตามกฎหมายควบคุมอาคารปี2522หากพบสถานประกอบการใดมีข้อบกพร่องด้านความปลอดภัยหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กทม.จะใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดสั่งระงับการให้บริการเป็นการชั่วคราวทันทีจนกว่าจะปรับปรุงแก้ไขข้อกฎหมายให้ถูกต้องล่าสุดเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้สั่งปิดสถานประกอบการที่ฝ่าฝืนกฎหมายในพื้นที่3พื้นที่ประกอบไปด้วยย่านพระราม1เขตปทุมวันสั่งหยุดดำเนินกิจการทันทีเป็นการชั่วคราวหลังพบแอบแฝงเปิดเป็นผับจัดแสดงดนตรีแสงสีเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาตย่านจรัญสนิทวงศ์เขตบางกอกน้อยให้หยุดประกอบกิจการทันทีเป็นการชั่วคราวหลังตรวจพบให้บริการเข้าข่ายจัดมหรสพการแสดงดนตรีและคาราโอเกะและย่านเพชรบุรีเขตราชเทวีสั่งระงับการใช้สถานที่จัดแสดงดนตรีหลังผู้ประกอบการลักลอบเปิดใช้บริการอย่างต่อเนื่องทั้งที่เคยถูกตักเตือนและออกหนังสือแนะนำไปแล้วโดยยื่นคำขาดให้หยุดดำเนินกิจการภายใน7วันนับจากวันที่ได้รับคำสั่งชัยชนกเบี้ยวแจงไทย AI Passport รอบที่3อ้างติดภารกิจต่างประเทศรักชนกสับเหตุเลื่อนลงทะเบียนใช้งานแต่ใช้อินฟลูเอนเซอร์ลุยก่อนนางสาวรักชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงการประชุมว่ามีการพิจารณาโครงการไทย AI Passport ซึ่งเดิมเข้าใจว่าจะมีการลงทะเบียนวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาแต่ผ่านมาแล้วก็ยังไม่มีการลงทะเบียนจึงต้องสอบถามถึงการแก้ไขสัญญาสรุปแล้วมีการคำนวณอย่างไรและยังมีความน่าสงสัยอีกหลายประการที่ตัวแทนบริษัท Human Intelligence จำกัดให้ข้อมูลอย่างไรเคยให้สัมภาษณ์ว่าจอแสดงผลมีมูลค่ากว่า 900,000 บาทแต่ไม่ได้เป็นอย่างที่พยายามสื่อสารกับสาธารณชนเพราะแม้มีมูลค่าเพียง 900,000 บาทแต่เป็นส่วนสำคัญที่สามารถล็อกผู้ชนะได้ และจากการใช้วิธีการทางธุรกิจคำนวณโครงการนี้จอที่เขียนสเปคตามมาโครงการมูลค่าจริงน่าจะสูงถึง9ล้านบาทไม่ใช่9แสนบาทในขณะที่วันนี้ได้เชิญนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงปลัดกระทรวงดีอีแต่ได้รับแจ้งว่ารัฐมนตรีดีอีติดภารกิจที่ต่างประเทศไม่สามารถมาชี้แจงได้ถือเป็นครั้งที่3แล้วที่ไม่ได้รับความร่วมมือจากรัฐมนตรีดีอีในการมาชี้แจงสภาโครงการนี้เปิดให้อินฟลูเอนเซอร์สายเทคโนโลยีหรือคนที่สนใจเกี่ยวกับโครงการนี้ได้ใช้งานแล้วทั้งนี้เป้าหมายสูงสุดคืออยากให้ยกเลิกโครงการแต่สิ่งที่อาจจะทำได้ในขณะนี้คือทำให้โครงการมีความคุ้มค่ามากที่สุด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาบอลโลก News Update
4: มาติดตามบอลโลก News Update ในช่วงนี้ครับอาร์เจนตินากลายเป็นทีมที่6ในฐานะแชมป์เก่าบอลโลกที่มีลุ้นป้องกันแชมป์หลังจากที่ทีมชาติอาร์เจนตินาเฉือนเอาชนะทีมชาติอังกฤษ2ประตูต่อ1ในเกมรอบรองชนะเลิศศึกฟุตบอลโลก2026ล่าสุดทำให้ทีมชาติอาร์เจนตินาชุดนี้กลายเป็นทีมที่6ที่เป็นแชมป์เก่าฟุตบอลโลกและมีลุ้นกลับมาป้องกันแชมป์ได้ต่อจากอิตาลีบราซิล2ครั้งอาร์เจนตินายุคเดียโก้มาราโดน่าและฝรั่งเศสทางนี้ทัพฟ้าขาวผ่านเข้าชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกเป็นครั้งที่7แล้วและเป็นครั้งที่2ที่พวกเขาเข้าชิงชนะเลิศ2สมัยติดต่อกันทางนี้นัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก2026ระหว่างสเปนกับอาร์เจนตินาจะแข่งขันในคืนวันอาทิตย์นี้เวลา 2:00 นตามเวลาประเทศไทยอินเตอร์มิลานเริ่มเปิดโต๊ะเจรจากับท็อตแนมฮอตสเปอร์ถึงความเป็นไปได้ในการคว้าตัวเจสสเปนส์กองหลังทีมชาติอังกฤษไปเสริมแนวรับในช่วงซัมเมอร์นี้แล้วโดยฟาบริซิโอโรมาโน่นักข่าวชื่อดังรายงานว่าอินเตอร์อยากได้สเปนซ์ไปเป็นตัวแทนของเดนเซลดูมฟรีสแบ็คขวาทีมชาติเนเธอร์แลนด์ที่เพิ่งย้ายไปเล่นให้เรอัลมาดริดเมื่อช่วงต้นเดือนนี้ขณะที่สเปนซ์ก็พร้อมอำลาทีมท็อตแนมฮอตสเปอร์สไปหาประสบการณ์ใหม่ในอิตาลีเช่นกันและทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
3: บอลโลกนิวส์อัปเดตเสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: Motor in Trend ดำเนินรายการโดยโจ้บางกอกน้อยดินทรรัตน์และเจี๊ยบบางหลวงคทาทอง
5: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
7: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: หมดเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับแฟนๆทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ Motor In Trend ครับพบกันเป็นประจำนะครับหลังรับประทานอาหารกลางวันของวันทำงานเรียบร้อยนะครับ 13:00 นเป็นต้นไปไม่ว่าอยู่ที่ไหนติดตามรับฟังกันได้นะครับผ่านแอปพลิเคชันผ่านFacebook ของอสมทนะครับเว็บไซต์ของอสมทและเปิดคลื่นหน้าปัด FM 99 Active Radio แห่งนี้ครับวันนี้ผมคทาทองไวทยานนท์นะครับอยู่กับพี่โจดินทรรัตน์บุญฉลวยสวัสดีครับพี่โจครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังสวัสดีพี่เจี๊ยบครับ
1: ครับผมเราสองคนจะมารับหน้าที่ในวันพฤหัสและวันศุกร์นะครับแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์ซึ่งจะเป็นการรีลันนะครับในเวลา 14:00 นส่วนจันทร์อังคารพุธก็จะเป็นคุณนัทกับคุณกำนะครับสลับกันมาทำหน้าที่นะครับ
2: ครับ
1: วันนี้เรื่องราวที่หลายคนสนใจเรื่องราวเกี่ยวกับชายรถนะครับวันนี้มีคำถามเข้ามาแล้วนะครับอันดับแรกคำถามแรกถามว่าพี่โจมีแฟนยังครับ
2: อยากมีเพิ่มครับ
1: นี่เป็นคำตอบที่ดีมากนะฮะ4689899นะครับส่งข้อความเข้ามาถามได้แล้วก็ทาง YouTube ตอนนี้มีถามเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวจะตอบเลยไหม
2: ได้เนี่ยได้เนี่ย
1: ตอบเลยนะฮะ
2: คุณบอกว่าบาลานซ์แบต
1: คุณแอม
2: กับการใช้งานจริงหรือไม่ครับ
1: ครับ
2: แล้วทำไมราคาของแต่ละแบรนด์ที่ต่างกันมีผลด้านใดบ้างและหากใช้งานได้จริงแนะนำรุ่นไหนครับอันนี้คืออะไรรถ
1: แบต
2: รถ EV
1: หรือว่า
2: หรือแบตอะไร
1: หรือถ่านไฟฉายตากบหรือแบต
2: ลิเธีย
1: มไอออนที่ใช้งานโซลาร์เซลล
2: ์ไม่รู้
1: ต
2: ้
1: องแยก
2: อันนี้แต่ว่าเรื่องของการบาลานซ์แบตเนี่ยคือเขาบาลานซ์เพราะว่าสมมติถ้ามีการเปลี่ยนแบตนะ
1: ครับ
2: แบตที่มากับรถ
1: ครับ
2: หรือมากับบ้านมากับอะไรก็แล้วแต่ที่จะเป็นโซลาร์เซลล์เนี่ย
1: มันไม่ได้มาก้อนเดียวมันมาเป็นแผง
2: มันก็จะมาเป็นสล็อตเล็กๆใช่ไหม
1: ใช่เต็มไปหมดเลย
2: แล้วเขาก็เอามารวมพี่ยาวเท่าไหร
1: ่ครับ
2: จะเอากี่วัตต์
1: จากเซลล์เป็น
2: ร้อยวัตต์ก
1: ็หนึ่งก้อนเนี่ยเล็กๆเราเรียกหนึ่งเซลล
2: ์
1: หนึ่งเซลล์รวมกันหนึ่งก้อน8เซลล์เราเรียกหนึ่งโมดูล
2: อ่ะก็เนี้ยแต่ละโมดูลเนี่ยเวลามาประกอบกันเนี่ยมันก็ต้องทำการบาลานซ์ให้มัน
1: ใช
2: ่ให้มันมีแบบอัตราที่การเก็บประจุใช่ไหม
1: ใช่ครับการเข้าการรับการจ่าย
2: พอใช้ไปเนี่ยมันอาจจะตัวนึงเก็บมากเก็บน้อยคายมากคายน้อยไม่เท่ากัน
1: ครับ
2: พอบาลานซ์ไปแล้วมันก็จะดีขึ้น
1: ครับ
2: เวลาใช้งานเนี่ยครับมันก็จะดีขึ้นเรื่องของความร้อนเรื่องอะไรต่างๆมันดี
1: ครับ
2: แต่คันนี้คือคำถามไม่เข้าใจตรงที่ว่าแต่ละแบรนด์ที่ต่างกันอันนี้เป็นใช้กับรถหรือว่าแบตของอะไรแต่ว่าการทำงานมันเหมือนกันครับ
1: ครับ
2: นะ
1: หลักการให้เปรียบเทียบจากงานโซลาร์เซลล์ครับผมเชื่อว่าหลายคนตอนนี้กำลังสนใจเรื่องโซลาร์เซลล์ก็เลยขออนุญาตนำเรื่องนี้มาเทียบเคียงกันเพราะมันหลักการเดียวกันก็คือสมมุติเราติดแผ่นโซลาร์เซลล์นะครับ3แผ่นบนหลังคาเราแล้วเราต่อแบบอนุกรมอนุกรมก็คือบวกไปเข้าลบบวกไปชนลบลบไปชนบวกนะครับมันจะเหลือปลายสาย
2: บวกเข้าบวกเนี่ยลบไปชนบวกไม่ได้ลบไปชนบวกได้ไงล่ะ
1: อนุกรม
2: มันก็ต้องวนมาสิ
1: วนไง
2: แต่ว่าพี่บอกว่าลบกับบวกไปเท่าด้วยกันมันไม่ได้สิ
1: เข้าใจก็คือต่อไปอนุกรมการปลายสายจะเหลือแค่บวกกับลบเส้นเดียว
2: อ
1: ย่างเส้นเท่านั้น
2: บวกเข้าบวกลบเข้าลบสุดท้ายก็ออกมาบวกกับลบละ
1: นะครับ
2: คู่
1: ซึ่งถ้าแผ่นโซลาร์เซลล์แผ่นใดนะครับสมมติเราวาง3แผ่นบนหลังคาแล้วแผ่นใดนะครับโดนเงาของต้นไม้บังนะครับหรือว่ามีขี้นกในปริมาณมากนะครับหรือว่าอาจจะโดนหลังคากันสาดบังอะไรต่างๆพวกเนี้ยสมมุติ2แผ่นให้กำลังไฟผลิตออกมาได้แผ่นละ40วัตต์40โวลต์นะครับ40โวลต์ไอ้แผ่นที่โดนบังไปครึ่งนึงเนี่ยเหลือกำลังไฟออกมา10โวลต์นะครับกำลังไฟฟ้าทั้งหมดในระบบจะเหลือแค่10โวลต์เท่านั้นนะครับเพราะระบบเนี่ยจะอ่านว่ามันต้องมีอะไรผิดปกติไอ้แบตไอ้แผ่นที่3เนี่ยถึงผลิตออกมาแค่10โวลต์เพราะฉะนั้นมันจะไม่กล้าปล่อยพลังในระบบนะครับหมายถึงในระบบออกมา40โวลต์เพราะกลัวว่าถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินสายไฟร้อนนะครับหรือว่าไฟเกินอาจจะทำให้เกิดไฟไหม้ได้มันจะตัดกำลังไฟทั้งหมดเหลือแค่ปริมาณต่ำสุดที่มันผลิตออกมา
2: ครับกรณีเดียวกันเข้าในระบบเซฟตี
1: ้กรณีเดียวกันแบตเตอรี่รถยนต์นะครับก็เหมือนกันมันจะตัดกำลังให้เหลือจุดต่ำสุดที่มันผลิตออกมาได้เพราะฉะนั้นเวลาเขามีการแพ็คนะครับหรือว่ารีแพ็คแบตใหม
2: ่บาลานซ์แบตใหม
1: ่เขาจะต้องมีการบาลานซ์แบตใหม่ทุกครั้ง
2: เพื่อให้มันใช้งานได้เต็มที
1: ่ใช่นะครับสำคัญมากนี่ส่งข้อความเข้ามาเพิ่มเติมแล้วบอกว่าสันดาปครับราคาเห็นมีตั้งแต่300ถึง2,000อัพ
2: สันดาปเครื่องยนต์สันดาป
1: หมายถึงแบตเตอรี่12โวลต์หรือเปล่าถ้าเครื่องถ้าก้อนการบาลานซ์แบตนี่คือในกรณีที่เราใช้แบต2ก้อนขึ้นไปครับถ้าก้อนเดียวไม่รู้จะไปบาลานซ์ก
2: ับถ้าเป็นแบตรถยนต์เงี้ยแบต12โวลต์ก้อนหนึ่งก็ไม่ต้อง
1: บาลานซ์ครับ
2: ยี่ห้อก็เลือกเลยครับ
1: อื
2: ้อขายบริการดีกว่าดูงี้ดูรับประกัน
1: อื้อ
2: จาก
1: 1ปี
2: ส่วนใหญ่ตอนก่อนเนี้ย18เดือน
1: ครับ
2: แล้วมาอีกท่าไหนไม่รู้มันลดเหลือ12เดือน
1: ครับตอนนี้เหลือ
2: แล้วราคาแพงขึ้นด้วยนะ
1: ครับ
2: 12เดือนจริงๆลองดู18
1: อันนี้เขาเรียกแบตเตอรี่กรดตะกั่วชื่ออย่างเป็นทางการคือแบตเตอรี่กรดตะกั่วนะครับแต่ปัจจุบันก็มีแบตเตอรี่แบบเซลแห้งนะครับก็เป็นนิกเกิลฟอสเฟตเข้ามาแล้ว
2: เหมือนถ่านไฟฉายอะแบตแห้งแต่ไอ้ที่แบบระบบปิดที่ไม่มีฝาเติมน้ำกันอะ
1: ครับ
2: อันนั้นคือข้างในก็เป็นน้ำนะแต่มันปิด
1: ใช่ใช่นะครับปิดระบบ
2: แล้วก็เหมือนเดิมฮะฟรีเมนเทนแนนซ์คุณพี่ไม่ต้องดูเลยดูนะพี
1: ่ดูนะ
2: ว่ามีฝาเปิดให้เติมน้ำกันได
1: ้ครับ
2: ต้องเปิดเติมนะครับ ถ้าน้ำกันแห้งยุบลงไปเซลล์มันเดือดอะพอมันเดือดแล้วมันก็ไม่มีน้ำไม่มีอะไรมันก็จะทำให้เสียได
1: ้ครับ
2: ดังนั้นไอ้ฟรีเมนเทนแนนซ์นี่คือสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราซื้อแบตเตอรี่อะเวลาตอนเช้ารถเราสตาร์ทไม่ติดเราก็ไปร้านแบตหน้าปากซอย
1: ครับ
2: เราไม่สามารถที่เอาแบตมาใส่แล้วสตาร์ทไปทำงานได้เลยนะเราต้องรอที่ร้านนะเขาดึงออกมาก่อนจากกล่อง
1: ครับ
2: แล้วเขาก็เติมน้ำก่อนน้ำกดอะไรแล้ว
1: ชาร์จสักนิดนึง
2: ชาร์จสักหน่อย
1: อัดประจุกระตุ้นมันสักหน่อย
2: กว่าเราจะได้ใช้รถไปทำงาน
1: ครึ่งชั่วโมงครับ
2: หายไปครึ่งวัน
1: ใช่ครับ
2: ไปไม่ทันพอฟรีเมนเทนแนนซ์นี่คือคำโฆษณาของเขา
1: ครับแต่จริงๆแล้วมันก็คือ
2: แบตปกตินี่แหละ
1: เขาชาร์จมาเรียบร้อย
2: เขาชาร์จมาแล้วฟรีเมนเทนแนนซ์คือยกเลยเดี๋ยวให้โบไซไปปื๊บ
1: ครับ
2: ใส่ได้เลย
1: ไม่ต้องดับเครื่องด้วยสมัยนี้เขามีการ
2: มีเดี๋ยวนี้ก็จะมีการเลี้ยงไฟ
1: เลี้ยงไฟเอาไว้ได้นะครับใช้แบตก้อนเล็กไปเลี้ยงไฟ
2: สามารถที่จะแบบ
1: ข้อดีของการเลี้ยงไฟคืออะไรครับ
2: ไม่ต้องตั้ง
1: นาฬิกาใน
2: รถใหม่ไม่ต้องตั้งนาฬิกาในรถใหม่ไม่ต้องแก้นู่นแก้นี่อะไรนะ
1: ผมมีคำถามครับ
2: ม
1: ัน
2: มีเมมโมรี่เยอะ
1: ครับ
2: ว่า
1: ทำไมร้านแบตต้องอยู่ปากซอยครับ
2: เคยอยู่ท้ายซอยแล้ว
1: ครับ
2: ขายไม่ดี
1: ผิดครับ
2: ทำไมครับ
1: มันไม่มีที่จอดรถลูกค้า
2: ท้ายซอยเนี่ยมีที่จอดรถเยอะนะ
1: โอ้ท้ายซอยรถชาวบ้านมาจอดลุ่มเลย
2: ซอยไหนอะ
1: ซอยทาง
2: พี่เอาซอยพี่เอาซอยบ้านแม่ยายพี่ไม่ได
1: ้ปักซอยครับแน่นอน
2: ลูกเขยร้านแบตครับ
1: อ๋ออ้าวเหรอ
2: ครับหรือพี่ยังเป็นเขยเมืองน่าน
1: อัน
2: เอาอะไรพี่เลือกเอา
1: ร้านแบตครับ
2: นะครับ
1: ต้องบาลานซ์เซลล์ถ้าในกรณีแบต2ก้อนขึ้นไปนะครับควรจะบาลานซ์
2: แบบพวกรถ10ล้อเห็นป่ะจะมีหลายๆก้อน
1: อ่ะ
2: แล้วก็จะพ่วงมาที่ไว้ข้างรถอ่ะ
1: ใช่
2: ครับเขาก็ต้องแต่พูดแล้วเขาก็ไม่บาลานซ์หรอก
1: ครับ
2: มันตามมีตามเกิดไป
1: ครับแต่มันจะทำให้แบตเสื่อมเร็วนะสมมติเราเวลาเราเปลี่ยนแบตอย่างรถ18ล้อเงี้ยรถใหญ่เงี้ยนะครับเวลาเขาเปลี่ยนแบตเนี่ยถ้าเป็นบริษัทเนี่ยก็จะเปลี่ยนยกชุดอ่ะ2ก้อน3ก้อนก็เปลี่ยนพร้อมกันแต่ว่าถ้าเป็นรถส่วนตัวเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนทีละก้อนเพราะก้อนนึงมันตก5,000 กว่าบาท
2: หลายบาทถ้ามันใหญ่มาก
1: 5,000 กว่าบาทนะ
2: 5,000 ตัวนี้ก็ไม่น่าได้
1: ใช่นะครับเขาก็จะเปลี่ยนทีละก้อนแล้วส่วนใหญ่ที่คนขับรถใหญ่จะอาจจะไม่ค่อยให้ความสำคัญคือเรื่องการบาลานซ์แบตนี่แหละนะครับแบตก้อนใหม่ถ้าไม่ได้บาลานซ์นะครับกำลังไฟที่ออกเนี่ยมันจะไปเท่ากับแบตก้อนเก่านะครับมันจะทำให้ประสิทธิภาพเนี่ย
2: ก็
1: เสื่อมลงนะครับ
2: เหมือนฉุดเกต
1: ใช่
2: เหมือนการฉุดเกต
1: มันเป็นหลักการทั่วไปเลยของไฟฟ้านะครับเพราะฉะนั้นหลักการนี้เอาไปใช้ได้กับไม่ว่าคุณจะทำไม้ตียุงก็ได้อะอยู่ดีคุณอยากจะไปโมไม้ตียุงให้ไฟมันแรงขึ้นเงี้ยคุณจะ
2: เขาก็เปลี่ยนแบต
1: ต่อแบต
2: ทั้งหมดเลยไม่ก็เปลี่ยนใหม่เลยครับเปลี่ยนใหม่เลยเพราะว่า
1: เปลี่ยนไดโอดเข้าไป
2: เปลี่ยนอาร์แล้วก็เพิ่มไดโอดแบบมันแรงเวลาโดนยุงมันได้แบบ
1: สะดุ้งฮะ
2: มันก็กระจายปรับ
1: วิธีทดสอบคือเมื่อเราเปลี่ยนแล้วเนี่ยใครนั่งอยู่ข้างๆก็ลองไปแตะดูถ้าเขาสะดุ้งนั่นแหละใช้ได้
2: ในทาง468 9899บอกว่าเห็นข่าวว่ารัฐบาลปรับลดค่าไฟให้ลดลงยังไงครับคนที่ใช้ไฟ200หน่วยให้เหลือหน่วยละ3บาทแล้วคนใช้เยอะเข้าไปลดเหรอครับอยากให้พี่อธิบายหน่อยคือมันมีการปรับลดค่าไฟเขาไม่เขาคุยแล้วเขาคุยแล้วนะเรื่องของการปรับลดค่าไฟมันก็มีคนพูดเหมือนที่พี่ส่งมานี่แหละครับ
1: ว่า
2: เฮ้ยอะไรอ่ะแล้วคนที่จ่ายเยอะอ่ะทำไมต้องไปอุ้มคนนู้นคนนี้ไง
1: อ
2: ันนี้คือไอ้การปรับลดแบบนี้ไอ้200หน่วยเนี่ยคือตอนนี้จะต้องแยกไอ้พวกนี้ออกไปแล้ว
1: แยกตอนนี้แยกไปแล้วนะ
2: แยกไฟสาธารณะ
1: ออกไปแล้วนะ
2: ที่แต่ก่อนเอามายัดเป็น FT จริงๆเนี่ยมันมั่วเป็น10ปีต้องให้เราใช้คืนฟรีสัก10ปีไหมเอาว่าไหม
1: ควร
2: ควรจะต้องคืนนะเหมือนทางด่วนที่เคยเก็บแวตอ่ะเก็บ2วันแล้วก็อีก2วันลดราคาให้อย่างเงี้ย
1: ครับ
2: นี่ไฟฟ้าจะต้องทำยังไงบ้างนะครับ
1: เฉยครับไฟฟ้าเฉย
2: ไม่ออกมาพูดเลย
1: เฉยแบบเฉยๆด้วยอ้อยเข้าปากช้างไปแล้ว
2: คือตอนแรกผมฟังผมก็งงนะผมเคยไปเถียงกับเขาเขาก็บอกว่าผมเข้าใจยากผมถามว่าเวลาเก็บค่าไฟอ่ะเราจ่ายค่าไฟแล้วค่า FT คืออะไร
1: ครับ
2: เขาบอก FT คือค่าพลังงานไงผมบอกก็ใช่ผมเข้าใจค่า FT คือพลังงานแต่ผมจ่ายค่าไฟคุณก็ต้องผลิตไฟฟ้ามาขายผมถูกไหม
1: ใช่
2: เมื่อคุณผลิตไฟฟ้ามาขายผมเนี่ยอันนี้คือคุณเป็นต้นทุนของคุณ
1: ใช่
2: แล้วก็นี่ผมจ่ายค่าไฟมันก็ถูกแล้วแล้ว FT ล่ะ FT คือค่าพลังงานค่าพลังงานอะไรค่าพลังงานมาผลิตไฟอ้าวแล้วนี่คุณก็
1: แล้วทำไมคุณไม่เอาไว้ในต้นทุนล่ะ
2: คือคุณก็แยกมาแบบมันก็ดู
1: ก็คุณมีต้นทุนอยู่แล้วอ่ะคุณก็ต้องเอาไปไว้ในส่วนต้นทุน
2: แต่ว่าคุณก็แยกต้นทุน
1: เพื่อ
2: ต้นทุนออกมาเก็บเราเพิ่มอีกแล้วไปค่าไฟด้วยคุณก็เก็บเราเต็มๆอีก
1: เ
2: ถียงไปเถียงมาเขาบอกผมมาพูดไม่รู้เรื่อง
1: อ้าวก็ไม่รู้เรื่องแล้วทำไมพี่ไม่อธิบายชัดๆให้ผมเข้าใจรู้เรื่องอ่ะ
2: วันนี้กระจ่างหมดแล้ววันนี้ทุกคนรู้เท่ากันหมดเพราะว่าเรารู้
1: เขาไม่อยากให้เรารู้เรื่องนี่เอง
2: เพราะเรารู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าเริ่มเอาไฟประดับประดาเลยเนี่ยมันรวมเป็นแล้วเริ่มเป็น FT
1: ครับ
2: แต่พอหนักๆเข้าปุ๊บคันนี้กลายเป็นภาระผูกพันชาวบ้านเนี่ย
1: ใช่
2: พอวันนี้เอาออกเนี่ยก็ต้องมีการแถลงสักนิดว่าที่ผ่านมาก
1: ลายเป็นทำดีนะ
2: รู้สึกว่าเฮ้ย
1: นี่เป็นประโยชน์
2: ช่วยพวกคุณนะ
1: กลายเป็นบุญคุณนะทั้งที่แอบตีกินกันมาตลอด
2: ต้องเอาใหม่นะครับต้องเอาใหม่นะครับ
1: แทนที่จะขออภัยแถลงขออภัยประชาชนที่เขา
2: ลบกันท่านอาจารย์วีระมาเกี่ยวเรื่อง
1: เอาอีกแล้วพี่บาแก่เข้าไปคนที่จะเอาวีระ
2: อาจารย์วีระตอนนี้เขาสอยทุกเรื่องนะคร
1: ับ รอให้กำลังใจอาจารย์วีระครับอาจารย์ครับนะก็เอาโดยสรุปโดยรวมนะครับก็คือกพช.เนี่ยเขาเคาะ7มาตรการหรือโครงสร้างไฟฟ้าใหม่เลยนะครับอย่างที่พี่โจ้บอกไปเมื่อสักครู่นี้ตอนนี้ไอ้ค่าไฟที่มันแอบแฝงทั้งหลาย
2: เอาออกแล้ว
1: เอาออก
2: แล้ว
1: นะครับจริงๆเนี่ยในระบบของการไฟฟ้ามันมีเขาเรียกค่าสูญเสียอยู่แล้วนะครับแต่ค่าสูญเสียในที่นี้มันหมายถึงเวลาเขาไฟฟ้ามาตามสายเนี่ยสมมติออกจากโรงไฟฟ้ามา2เมกะวัตต์อย่างเงี้ยมาถึงบ้านเราเนี่ยมันไม่2เมกะวัตต์เป๊ะหรอก
2: ไม่เต็มเพราะมันมีโหลดระยะระหว่างทางไง
1: อันนั้นแหละคือค่าสูญเสียซึ่งเขาบวกไปแล้วนะครับไอ้พวกแอบแฝงทั้งหลายต้องเรียกว่าค่าแอบแฝง
2: อะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่คุณเป็นคนทำไฟขายอ่ะเหมือนกับคุณอะถ้าเหมือนคุณขายข้าวอ่ะมึงคุณขายอาหารอ่ะ
1: ครับ
2: คุณขายแล้วเสร็จคุณมาบวกอันนี้เป็นค่าต้นทุนกับข้าว
1: ครับ
2: แล้วกับข้าวที่คุณเก็บนี่คือกำไรล้วนๆเงี้ยหรอ
1: ครับ
2: มันก็ไม่ใช่ใช่ป่ะใช่ป่ะ
1: ครับ
2: มันก็เหมือนคุณต้นทุนคุณต้นทุนแล้วก็บวกต้นทุนแล้วก็มาบวกแวต
1: ครับ
2: มันหลายซับหลายซ้อนไป
1: ครับอ่ะที่ประชุมนะครับมีมติเห็นชอบสำหรับผู้ที่ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านพักอาศัยเท่านั้นนะสมมติบ้านพี่เป็นตึกแถวแล้วทำการค้าด้วยเนี่ยเวลาจดทะเบียนเสียภาษีกับเขตเนี่ยพี่ต้องจดภาษีในรูปแบบของการทำการค้าใช่ไหมครับอันนั้นจะไม่เข้าหลักเกณฑ์แล้วคือต้องพักอาศัยอย่างเดียวเท่านั้นนะครับ
2: ต้องไปนั่นอีกต้องไปนั่นอีกใช่ไหม
1: ใช่ต้องคือต้องเขาแยกประเภทชัดเจนนะครับว่าเป็นประเภทไหนซึ่งถ้าเกิดพี่อยู่ในประเภทนี้แล้วพี่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน200หน่วยแรกนะครับจะปรับเหลือหน่วยละ3บาทนะครับหน่วยที่201จนถึง400นะครับก็คือ401ขึ้นไปเนี่ย
2: 201
1: ขึ้นไปเนี่ยยังคงเป็นอัตราก้าวหน้าเหมือนเดิม
2: ก็คือเหมือนเดิม
1: อัตราก้าวหน้านะ
2: ยิ่งใช้เยอะก็ยิ่งแพงขึ้นแพงขึ้น
1: ใช่นะครับ
2: ถ้าไม่เกิน200หน่วยคิดหน่วย3บาท
1: ครับ
2: ถ้าเกิน200หน่วยอาจจะเป็น3บาท50ก็คือแต่200หน่วยแรกเนี่ยไม่ใช่3บาทนะเพราะไม่ได้เป็น3บาท50หมดเลยดิมันต้องเป็นอย่างนั้นด
1: ิอธิบาย
2: 200หน่วย
1: ครับ
2: 3บาท
1: ครับ
2: พอพี่ใช้250หน่วยอ่ะเขาไม่ได้เก็บ200หน่วยแรก3บาทแล้วก็ไอ้201ไปถึง3อีก100หน่วยเนี่ย
1: ใช่
2: เขารวบเลย
1: รวบเลย
2: ก็พอถ้าไม่เกิน200ก็3บาท
1: ใช่
2: ถ้าเกิน200ไปเป็น3บาท50
1: ใช่ใช่
2: ถ้าเกิน500ไปเป็นมุด5บาทอย่างนี้เลย
1: ใช่
2: คิดอย่างนี้เลย
1: ครับใช่นะครับก็เอาละก็ถือว่ามันเป็นการขยับอ
2: ย่างน้อยก็ถือว่าดี
1: ขยับ
2: ระดับหนึ่งละ
1: ขอบคุณครับรัฐบาลขอบคุณท่านรัฐมนตรีที่ทำงานสักที
2: เฮ้ยไม่พี่จะบอกขอบคุณไม่ได้มันเป็นหน้าที่แต่ต้องขอบคุณ
1: แห
2: ละ
1: แต่ขอบคุณแหละที่รู้จักทำงานสักที
2: นี่
1: 468989
2: SW นี่คืออะไร
1: SW Max หรือ Mega ครับ Lysin Bolt Stabilizer Stabilizer
2: เอาไปต่อคอมแบต12โวลต์แบบนี
1: ้คือ
2: ใช้ในรถใช่ไหมพี่ไม่ต้องไปใส่อะไรเพิ่มแล้วครับจริง
1: ๆ
2: คือมันจะมีตัวที่ต่อนู่นต่อนี่เงี้ยมันได้เรื่องของมันได้เรื่องของกำลังใจจริงๆเพราะในรถมันมีหมดแล้วมันมีตัวโหแบบว่าเรียงไฟอะไรทุกอย่างมีเรคูลเลเตอร์มีอะไรของแบบคือไฟมันจะเรียงมาดีหมดแล้ว
1: เขาจะโฆษณาว่าทำให้กระแสเดินนิ่ง
2: สมมติว่ามีแบบเนี้ยใส่ตัวนู้นตัวนี้เข้ามาช่วย
1: ลงยาวสายเสียงอะไรเง
2: ี้ยได้น้อยน้อยมากน้อยมากถ้าเทียบกับราคาที่ซื้อนะมันไม่คุ้มค่าน้อยครับน้อยแค่เช็คระบบสายกาว
1: เรามีหน่วยมีหน่วยเป็น 0. โอห์มอ่ะไม่ใช่เป็นโอห์ม
2: สายกาวสายกาวของรถเนี่ยมันจะมีสายกาวที่เวลาดึงมาจิ้มที่ตัวถังเงี้ย
1: ครับ
2: เส้นเนี้ยเปลี่ยนให้มันใหญ่นิดนึงก็ได้หรือว่าเส้นของเดิมเนี่ยแล้วก็ลงกาวให้มันดีๆก็โอเคละ
1: ครับ
2: มันมีเรื่องของการลงกาวรถเนี่ยนะครับตอนนั้นมันจะมีฟอร์ดที่เป็นตัวรถเก๋งเนี่ยที่บอกว่าไม่ตัวที่นี่เลยที่บอกว่าเป็นดูอัลคัตรถใช้งานดีมาก
1: ครับ
2: แต่ทำไมแบบใช้งานคือจริงๆดูอัลคัตเนี่ยดีมากเลยนะเวลาเราขับรถที่มันเป็นคัตที่มี2ระบบ2อัน
1: ดูอัลคัต
2: พอคุณขับไปปั๊บมันจะได้ฟีลเหมือนรถซุปเปอร์คาร์ลากเกียร์ไปพอจังหวะเปลี่ยนเกียร์มันจะไม่มีมันลอยต่อมันจะน้อยมากเพราะเกียร์2มันสับเข้ามาปุ๊บมันจะแบบเสียงมันจะปู้ปู้ปู้เลย
1: มันมาก
2: แต่พอมาอยู่ในฟอร์ดปัญหาเกิด
1: ครับ
2: เกียร์ไม่เปลี่ยนบ้างอะไรบ้างมีปัญหาจนแบบเชื่อไหมว่าฟอร์ดเองก็หาไม่เจอว่าลูกค้าเป็นอะไร
1: ครับ
2: จนผมมาเจอกันกับ
1: อู่ชื่อพี่
2: อู่ที่นี่ภูมาไอคนขายแบตเตอรี่
1: ภูมา
2: ชื่อโดม
1: ครับคุณโดม
2: คือลูกค้ามาเปลี่ยนแบตแล้วก็เป็นนู่นเป็นนี่กันอะไรกันอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมันก็ยังใช้ไม่งานไม่ดีลงกาวสตาร์ทไม่ได้เขาก็สงสัยเขาบอกแบตเขาว่าใหม่ไม่ใช่แล้วบอกเอางี้คุณลูกค้าขอลองเลยลองวัดเช็คไปเช็คมาเช็คสายกาว
1: ครับ
2: เช็คสายกาวปุ๊บโอ้โหแบบ
1: อันมาก
2: สีตัวถังมันทำมาดีมาก
1: เ
2: ชื่อไหมว่ามันเกิดจากแค่นี้เองนะ
1: ครับความหนา
2: เวลาชุบเวลาตัวถังอ่ะมันต้องชุบนู่นชุบนี่หลายอัน
1: มันกลายไป
2: จ
1: ังหว
2: ะแต่จุดที่ลงกาวอ่ะ
1: ม
2: ันลงกาวได้ไม่ดี
1: ครับ
2: พี่โดมเขาก็ขูดเลย
1: ครับ
2: ถอดสายกาวที่ตัวถัง
1: ครับ
2: ขูดสีเลย
1: ขูดข้างในนะอย่าไปขูดนอกนะ
2: ไม่ขูดตรงจุดที่ลงกาวเนี่ย
1: จุดที่ลงกาวก็คืออยู่ในฝาโป
2: ะขูดตรงจุดที่ลงกาวเนี่ยแล้วก็ลงกาวเพื่อบอกลูกค้าว่าพี่เนี่ยต้องลองแล้วล่ะเพราะว่ายังไงก็มั่นใจเขาก็บอกเอาดิอ่ะเขาก็อยากรู
1: ้ครับ
2: พอขูดแล้วลงกาวใส่เข้าไปใหม่ระบบเกียร์ที่มีปัญหามันหายเลยนะ
1: ครับ
2: มันคือเรื่องระบบไฟที่ใช้มาแล้วมีปัญหานู่นนี่นั่นต่างๆคือหายเลยเรื่องแค่จุดลงกาวแค่นั้นเองนะ
1: ครับ
2: แล้วพอผมก็มาบอกฟอร์ดตอนนั้นกิ่งเขาก็อยู่ฟอร์ดพอบอกเขาบอกจริงอ่ะพี่เขาก็จะไปลองนะ
1: ครับ
2: แต่เขาก็ไม่ได้มาบอกว่าเป็นยังไงพอรถเขามีปัญหาเรื่องดูเขาคัดแต่มีปัญหามากแต่อันนี้ขูด
1: อีกเคสหนึ่งที่ชัดๆเลยR33นะครับที่เปลี่ยนเครื่องเดินไม่เรียบเกียร์สะดุดนู่นนี่นั่นหาสาเหตุกันเยอะมากถ้าเป็นคนเล่นในกลุ่มเนี่ยเขาจะรู้กันเลยว่าไปไล่กล่าว
2: เช็คสายกาวระบบลงกาวพอลงดีๆปุ๊บเนียนเลยฮะเนียนเลยรถบางทีกระพือหน่อยๆอะไรเงี้ยทำไมไม่เรียบไม่นิ่งอ่ะแต่คันนี้คือลงกาวปุ๊บระบบเกียร์มันดีขึ้นเลยนะหายเลย
1: นะครับ
2: ไอ้ที่มีปัญหาอยู่หายเลย
1: ครับมีคุณพี่ทีแท็บนะฮะทีทัพพงศ์บอกว่าจุ๊ๆๆๆ
2: ไม่ว่าอย่าเป็นพี่นี่แหละ
1: ตอนไหนตอนที่พี่โจ้แหละ
2: โหผมนี่สุภาพสุด
1: อ้าวผมเชียร์ผมชมรัฐบาล
2: ก็ผมถ้าจะไปจู้ๆพี่จะไปกลัวอะไรถ้าพี่ชม
1: ผมชมผมขอบคุณท่านรัฐมนตรีด้วยเห็นเปล่า
2: คุณ
1: พูดดังๆเลย
2: อำมาอะไรเนี่ย
1: ฮะคุณอำนาจ
2: คุณอำนาจ
1: สิงห์หล่อบอกว่าสวัสดีครับพี่ทั้งสองอยากทราบว่าผ้าเบรกยี่ห้อ Nexter ใช้ดีไหมครับขอบคุณมากครับติดตามตลอดนะครับขอบคุณครับพี
2: ่โอ้มันมีหลายเลเวลมากเลยครับพี่ผ้าเบรก Nexter
1: ครับ
2: จริงๆแล้วผมชอบนะผมใช้ผ้าเบรกมาก็เยอะนะครับเดี๋ยวนี้เนกเตอร์มันไปไกลถึงขนาดแบบแต่บางตัวมันก็แพงคือเขาเอามาให้เราใส่รถแข่ง
1: ใช่
2: เขาก็ตอนนี้เขามีทั้งแบบจานเบรก
1: ครับ
2: แล้วก็ตัวคาลิปเปอร์เบรกเลยที่เป็นเนกเตอร์เลย
1: ครับ
2: เขาก็ยกมาให้ใส่นี่พอผมใส่อ่ะให้หลายตัวด้วย
1: ครับ
2: ตอนแรกเราใช้ผ้าเบรกเอนดูรานซ
1: ์ ครับ
2: สั่งพระเบรกมาจากญ
1: ี่
2: ป
1: ุ่
2: น
1: Endurance
2: สั่งพระเบรกมาจากญี่ปุ่นกะว่าชุดเดียวยาวเลย
1: ครับ
2: แต่คันนี้โอ้โหมันแบบมันแข็งมากแล้วมันก็ร้อน
1: ครับ
2: ปีแรกๆเราก็ใส่อันนี้แหละแล้วมันไม่หมดหรอกแข่ง12ชั่วโมง25ชั่วโมงไม่หมดพอตอนหลังมาใช้เนกเตอร์เขาเอาตัวท็อปมาให้ก็ราคาสูงอยู่ฟิลมันเหมือนกับเวลาเราเหยียบเบรกนะเหมือนพี่เหยียบหมักฝรั่งบนพื้นแล้วมันติดรองเท้าอะฟิลนั้นนะนึกฟิลนั้นไหมคลายๆแบบฝรั่งทิ้งไว้บนพื้น
1: มันยั่วป่ะ
2: แล้วพี่ไปเหยียบอ่ะแล้วมันจะรู้สึกนุ่มๆไหม
1: ยุบยั่ว
2: แล้วพอยกขาขึ้นมันก็จะหนืดหนืดเท้าอ่ะ
1: ครับ
2: ไอตัวผ้าเบรกตัวท็อปของเนกเตอร์อ่ะเป็นอย่างนั้น
1: ไออย่างนั้นเลย
2: เหยียบไปปุ๊บเนี่ยมันไม่ได้จ้าหัวทิ่มมันจะให้ฟิลแบบนุ่มๆแล้วรถมันอยู่แต่รถมันอยู
1: ่
2: แล้วมันสามารถที่จะมาโค้งสามเนี่ยทางตรงมาสนามช้างเนี่ยต้องมี180 190เงี้ยแล้วพี่จะต้องเหลือเลี้ยวที่60อ่ะ
1: ครับ
2: ใช้เวลาแบบเบรกตึ๊บมันไม่มีมันนุ่มมากฟิลมันนุ่มๆฟิลมันไม่แข็งไม่สถาน
1: ฟิลเนี้ยผมชอบผมเจอตอน
2: แต่เขามีหลายตัวนะครับเขามีตัวแบบคอมแพคตัวธรรมดาตัวเลสตัวอะไรเงี้ยต้องลองเช็คดูว่าเราจะใช้แบบไหนอยากได้ฟิลไหนผมว่าเนกเตอร์มีให้เลือกน่าจะเป็นอีกตัวนึงแหละแล้วก็ไม่มีไอ้ขม่าวคาร์บอนที่มาเกาะพอเราไม่ล้างอ่ะที่มันผงที่มันดำๆมันร่วงอ่ะสมัยก่อนเนี่ยเยอะมาก
1: ครับ
2: ล้อแม็กสวยๆเนี่ยเป็นตามมดหมดถ้าเราไม่ล้าง
1: ครับ
2: มันจะเป็นคราบก่อนแล้วมันจะมีผงเหล็กใช่ไหม
1: กัดก่อน
2: มันเกาะอันเนี้ยแม็กก็จะเป็นรอยเป็นอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้ก็ดีขึ้น
1: ครับ
2: จริงๆผมก็ใกล้หมดแล้วด้วยนะครับเน็กเตอร
1: ์ฮะ
2: นะครับ
1: เดี๋ยวเดี๋ยว
2: ถ้าเกิดว่าฟังอยู่นะ
1: นี่มันแก๊งตบซับนี่
2: เปล่าเปล่าเปล่า
1: เปล่านะ
2: บอกพี่แชมป์นะพี่แชมป์ก็ดูแลอยู่นะครับถ้าเกิดว่าของผมก็ตอนนี้ก็เริ่มเตือนแล้วเบรกหน้าคู่หน้านะ
1: อ้าวเหรออะไรนะรถอะไรนะ SLK
2: CLK ครับ
1: ขอบคุณที่ให้ความรู้ครับคุณอาร์มนะครับส่งมานะครับพี่กระติบบอกว่าเพิ่งตื่นฮะผิดหวังกับฟอร์มการเล่นของอังกฤษ
2: โอ้
1: ย
2: มาดูอนาคตดีกว่าครับ
1: ผมบอกให
2: ้มาดูอนาคตเลยดีกว่า
1: พี่ไปโทษหมูเด้งเลยเพราะหมูเด้งอ่ะมันกินสเปนกับกินอาร์เจนตินาไอ้หมูเด้งมันเลือกแม่นมาก
2: มันไม่ได้นะมันไม่ได้นะ
1: ไอ้หม
2: ู
1: เด้งเนี่ยพี่มันผมก็ขัดใจตั้งแต่ตอนนี้
2: รู้จริงๆแล้วก็มาดูอนาคตเลยดีกว่าครับ
1: ครับ
2: ว่าใครดีกว่ากัน
1: หมายความว่า
2: คืออังกฤษกับอาร์เจนมันเหมือนงูกับเชือกกล้วย
1: นี่
2: อ้าวจริง
1: ๆใช่
2: แพ้ 2-1 มาตลอดนะ
1: ไม่แต่ว่า
2: แต่ว่าเคยชนะเคยแพ้กันแต่ว่าน
1: ับสถิติทั้งหมด5ครั้งเนี่ยอังกฤษชนะมากกว่านะ
2: แต่ว่ามันดูแล้วแบบ
1: แต่ว่ายุคก่อนเราจะมีกรุงนครโกสินทร์
2: ไม่พี่มันไกลไป
1: ไกลไป
2: เอาตอนนี้ก็แบบ
1: ก่อนสงครามฟอกแลนด์อ่ะแน่ๆ
2: ตอนเริ่มตั้งแต่หมู่เกาะฟอกแลนด์อ่ะตอนนั้นน่ะมันก็แบบว่ามันเป็นความแค้นที่มันมีมาด้วยกันอยู
1: ่ครับ
2: นะตอนนี้ก็คนบนเกาะฟอกแลนด์นะครับโหวตเลย
1: โหวตเลยเลือก
2: คืออังกฤษกับอาร์เจนตินาใช่มั้ยลบกันเรื่องหมู่เกาะฟอกแลนด์ตอนที่ในปี82ใช่มั้ยปี82 1982ลบกันเลยแล้วก็แต่ว่าคู่นั้นไม่ได้เจอกันตกรอบไปก่อนทั้งคู
1: ่ครับ
2: พอปี86เนี่ยมันก็ยังแย่งกันอยู่ไงว่าใครจะเป็นเจ้าของเกาะฟอกแลนด์อาร์เจนตินาบอกว่าเป็นของเขา
1: ครับ
2: อังกฤษบอกนี่คืออาณานิคมเขา
1: อ่าง
2: ั้นโหวตเลยโหวตเลย
1: ให้คนประชาชน
2: ให้ประชาชนบนเกาะฟอกแลนด์ที่เป็นคนอาร์เจนตินายกมือโหวตเลย
1: ครับ
2: 90กว่าเปอร์เซ็นต์ครับโหวตเลย
1: เลือ
2: กเป็นอังกฤษ
1: ก็สวัสดิการเอ่ยอะไรมันดีกว่าทุกอย่าง
2: ใช่นะอันนั้นวันที่อาร์เจนตินาเฟื่องฟูก็มี
1: ครับ
2: อาร์เจนตินาดีๆก็มี
1: ช่วงที่แต่งเพลงดอนคลายเจนีน่าเหรอเมื่อคืนนี้นึกว่าจะได้เปิดแล้วนะ
2: ฮะอ่ะรอดูคู่สุดท้ายคู่สุดท้ายผมเชื่อว่า
1: คู่นี้ก็โอเคนะ
2: คู่นี้ก็ถือว่าสมน้ำสมเนื้อครับ
1: ครับ
2: ปีหน้าจะเพิ่มยอดเพิ่มทีมเพิ่มเป็น60กว่าเลยก็จะรอดูว่า
1: เรา
2: จะมีโอกาสไ
1: หมนี่ไงแล้วมันจะเหวี่ยงมันเป็นเชือกที่เหวี่ยงมาถึงคอเราทันทีเลย
2: ไม่เรา
1: ถ้า60กว่าแล้วยังเข้าไม่ได้อย่างเงี้ยนะ
2: พี่ก็พูดไป
1: เขาพูดกันอย่างนี้ในสังคมอ่ะวินยูชนพึงรู้
2: เกียร์เฟสต้ามันมีหลายปัญหาครับ
1: ครับ
2: ใช่ทุกคันที่กล่าวครับผมผ่าเกียร
1: ์ดูเป็นที่ก้ามปูครับขอบคุณครับพี่
2: ขอบคุณครับเพราะว่าจริงๆเป็นปัญหาที่ฟอร์ดอ่ะแบบกุมขมับมากเลยนะครับแบบผมเชื่อว่ามันเลยเลิกขายไปขายแต่นี่ปิกอัพไปปิกอัพก็จะเจอเกียร์ของเรนเจอร์ตัว10เกียร
1: ์แต่ตัวอะไรนะ
2: ก็มีปัญหาแล้วจนแบบเคลียร์ไปละเกียร์จากอินเดียไม่มาละ
1: ที่เราขับที่เชียงใหม่อ
2: ่ะโอ้เราขับหลายยี่ห้อพี
1: ่นีโอป่ะรถเล็กๆอ่ะฟอร์ดอ่ะ
2: เฟียต้านี่แหละ
1: เฟียต้าตัวเทอร์โบนะ
2: ตัวนี้แหละตัวนี้แหละที่พี่ที
1: ่อันนั้นเกียร์เกียร์มันมากนะ
2: ก็มันเตี้ยมันมีปัญหานี่แหละ
1: อืม
2: มานะครับ
1: คุณนัทสอนนิวส์รูมสวัสดีครับพี่เจพี่โจสวัสดีครับคุณนัทสอนครับได้ดูบอลบ้างหรือเปล่านะครับทั้ง4689899บอกว่าเมื่อวานมีอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์กระแทกขอบปูนที่วางตรงที่ขุดถนนแล้วเสียหลักชน
2: นอนสลบไป
1: โ
2: อ
1: ้ย
2: นอนสลบไปหลายรายด้วยนะอันนี้มันไอ้เนี่ยมันก็แบบเนี้ย
1: ไป1รายครับไป1ราย
2: อ๋อไป1ราย
1: ครับ
2: คือผมว่ามันก็แบบถ้าไม่เป็นคุณก็ไม่รู้นะคุณก็ดึงออกมาชุยๆอย่างเงี้ยมันอันตรายนะครับถนนน่ะ
1: ขอให
2: ้แล้วอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้จะไม่ค่อยมองว่าแต่ก่อนนะไม่ว่าอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นจากอะไรก็ขับมันอย่างเงี้ยคนจะว่าอย่างงี้ถูกป่ะคนจะพูดอย่างงี้จนจำเลยตลอดทั้งที่ขับมาดีๆนะ
1: ครับ
2: เราก็ไม่ได้กินขับมาดีๆคนก็พอใครมองเห็นอุบัติเหตุอ่ะ
1: ประมาท
2: นี่ผ่านมาปุ๊บก็จะว่าแล้ว
1: ครับ
2: ต้นเหตุเกิดจากสภาพถนนก็เยอะ
1: ครับ
2: เยอะมาก
1: ยิ่งประเทศไทยเยอะมาก
2: ฝาท่อเนี่ยมันไม่ใช่บางอันเนี่ยอยู่ติดกันเลยนะ
1: ครับ
2: ล้อหลังยังไม่ทันพ้น ท่อเดิมเลยอ่ะลาดลงอีกอันแล้วมันจะเด้งเป็นม้าควบอะไรเงี้ย
1: แนะนำให้ดูตัวอย่างที่สุทธิสารวินิจฉัยครับ เลี้ยวเข้าไปนี่ผมไม่เข้าใจจริงๆตำบล นี้เขาผลิตฝาท่อขายหรือไงต้องโชว์กันทุก5เมตรอะไรเงี้ย
2: มันจริงๆมันเป็นถนนนะมันไม่ได้ที่วางฝาท่อนะมันเยอะมากไป
1: ถ้าขนาดนั้นก็เอาฝาท่อมาปูแทนปูเนอะ
2: เนี่ยอย่างเงี้ยยังดีนะผมเคยเห็นแบบมีตรงแยกปฏิพัทธ์แยกปฏิพัทธ์นะครับ
1: ครับ
2: มันจะมีทั้งฝาท่อกลมและฝาท่อเหลี่ยมถูกไหม
1: ครับ
2: ฝาท่อเหลี่ยมนี่น่าจะเป็นพวกท่อน้ำทิ้งกลมนี่เป็นพวกแบบไฟฟ้าโทรศัพท์อะไรอย่างนี้ถูกป่ะ
1: ครับ
2: ขณะที่ฝาท่อเหลี่ยมเนี่ยมันมีขอบปูนขอบปูนของฝาท่อเหลี่ยม
1: ครับ
2: แล้วก็ถึงจะเป็นถนน
1: ใช่ครับ
2: แต่ตอนที่คุณมาทำฝาท่อเนี่ยคุณก็โบกปูนปิดไว
1: ้ครับ
2: มันก็ไม่ได้แข็งแรงอะไรมากรถเมย์วิ่งอะไรวิ่ง
1: ก็แตก
2: มันเริ่มแตก
1: ครับ
2: ขณะที่ไอ้ปูนที่มันแตกเนี่ยพอมันแตกไปเรื่อยปุ๊บมันก็ล่วงไปข้างใน
1: ครับ
2: คันนี้เป็นช่องสี่เหลี่ยมที่อยู่ข้างๆฝาท่อ
1: ครับ
2: มอเตอร์ไซค์วิ่งมาหล่นโบ๊ะเข้าไปคือล้อหน้าเนี่ย
1: เข้าไปอยู่ในรู
2: เข้าไปอยู่ในรูแล้วรถตั้งกับที่เลยนะ
1: เออ
2: ปึ๊กแล้วสองคนนี้เป็นทหาร
1: ครับ
2: คือรถไม่ล้มแต่โชกอะโชกหน้านะมายันอยู่ที่ขอบ
1: อยู่กับขอบปูนเลย
2: แต่ล้อไปติดอยู่ข้างในแล้ว
1: ล้มลงมาละล้อน่ะ
2: แล้วยางอะมันก็พอดีเหมือนฟิตกับช่องเนี้ย
1: มันเป็นร่องพอดีเลย
2: แล้วยางมันก็แน่นถูกป่ะ
1: ครับดึงรถพยายามจะดึง
2: 2

0: อยู่นะครับพี่ทัศพลหายไหนเนี่ยลุ้นหนู
1: เออพี่ทัศพลอ่ะ
0: นี่ฮะคนที่อยากจะสมบอกว่าถ้า64ทีม
1: อินโด
0: เวียดนามได้ไป
1: แล้วเราไม่ได้นี่หลอนนะครับก็แต่ว่าโค้ดฟุตบอลเราก็ออกมายอมรับว่าตอนนี้เราไปลองเวียดนามนะเราสู้เวียดนามไม่ได้ออกมาแถลงออกมายืนยัน
0: อันนี้ออกตัวก่อนเลยเหรอ
1: ไม่คือด้วยความที่เขาเป็นต่างชาติด้วยมั้งเขาก็พูดตามข้อเท็จจริงไงแต่ถ้าเป็นโค้ดไทยไปพูดอย่างนี้เผื่อโดนเรียกไปตำหนินะไม่ได้พูดยิ่งไม่ได้
0: เราเป็นลองเวียดนามแล้วอินโดเราเป็นลองอินโดไหม
1: ถ้าโดยถามผมเหรอ
0: พี่พูดเลยพี่พูดเลย
1: ถามผมเหรอไม
0: ่มาเลเซีย
1: ไม่
0: ลาว
1: ทักษะเฮ้ยโหพี
0: ่อ่ะเดี๋ยวพี่
1: เข้าใจเข้าใจ
0: พี่ผมพูดนี่คือรอบบ้าน
1: ใช่
0: ลาวเคยเขี่ยเราตกรอบ
1: เคย
0: ซีเกมนะคร
1: ับ เคยแต่ผมประเมินอย่างนี้นะผมประเมินอย่างหนึ่งความแข็งแรงนะเทคนิคนะทักษะแผนการเล่นการฝึกซ้อมโภชนาการอะไรหลายๆอย่างนะเราเหนือกว่านะ
0: ผมไม่ได้ถามเรื่องพวกนั้นผมถามว่าตอนนี้ฟุตบอลเราอะเราสู้เขาได้
1: ก็ใช่ไงหมายถึงทีม
0: พี่ไม่ได้ตอบว่าเราสู้ได้ไหม
1: เราสู้ได้สิ
0: เออแค่นั้นแหละพี่ก็โอ้เอาไปเลยผมถามเราสู้ได้ไหมสู้ได
1: ้แต่ผมความรู้ผมอาจจะน้อยผู้ฟังครับผม พูดเนี่ยเป็นความรู้สัก 40% แล้วกันแล้วเป็นความหวัง 60%
0: อ่ะ
1: ผมบอกว่าเรายังชนะอยู
0: ่ทั้งหมดคือความหวัง
1: ผมบอกว่าเรายังดีกว่าอยู
0: ่ขอให้ได้ไปสักทีนะครับ
1: ไปไหน
0: 64ทีมขอให้ได้เราไปได้ไปตกรอบแรกบอลโลกก็ได
1: ้อยากให้บอลเราไปบอลโลกไหม
0: ไปตกรอบแรกบอลโลกก็ได้
1: ของงบประจัดในไทยดิ
0: โอ้โหพี่มันออโต้แบบแล้วมันออโต้
1: ออโต้ไปเออ489899ส่งข้อความเข้ามาได้นะครับจริงๆวันนี้เราเตรียมเรื่องมาพูดคุยกันเป็นประเด็นอยู่หนึ่งเรื่องนะครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาและเป็นข่าวผมเชื่อคุณฟังทุกท่านทราบแหละนะครับผมเทียบเคียงกับกรณีเหตุเพลิงไหม้นะครับอันดับแรกเลยต้องขอแสดงความเสียใจกับผู้สูญเสียนะครับที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ไปเที่ยวหรือจะเป็นเจ้าของหรือจะเป็นใครก็ตามผมเชื่อมั่นเลยว่าไม่มีใครอยากให้เกิดแน่นอนนะครับแต่เมื่อเกิดไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องนำสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยอย่างน้อยเอามาดูว่าถ้าเผอิญมันใกล้ตัวเราล่ะเราจะทำยังไงกับมันดีผมเทียบเคียงกับกรณีถ้ามันเกิดเหตุการณ์หรือเผอิญเราไปเจอเหตุการณ์นั้นในช่วงที่เราขับรถอยู่บนถนนล่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งรถไฟฟ้าบ้านเราทุกวันนี้ก็มากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีกระแสข่าวเกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับมีเกียร์คีย์บอร์ดเยอะแยะมากมายบางคนถึงขั้นบอกผมจะไม่เข้าใกล้อีกแล้วรถไฟฟ้าอะไรต่าง
0: ๆเป็นไปไม่ได
1: ้นะครับในข้อในความเป็นจริงเนี่ยเราต้องใช้ชีวิตนะครับแล้วเราอาจจะต้องเจอเราอาจจะต้องประสบเหตุนะครับถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนั้นเราจะทำยังไงอ่ะถ้าอยากรู้นะครับเดี๋ยวช่วง2มาฟังดีไหมจบแบบนี้ดีไหมนะครับคือเราจริงๆเรามีสรุป 2-3 ข้อเอาไว้นะครับว่าควรจะทำอะไรยังไงบ้างแต่เราอยากฟังคุณผู้ฟังนะครับช่วยส่งข้อความกันมานิดนึงถ้าเจอเหตุการณ์แบบนั้นเราควรจะทำอะไรยังไงบ้าง
0: เห็นรถไฟฟ้าเนี่ยเริ่มที่จะมีไฟไหม้ใช่ไหม
1: ใช่หรือรถน้ำมันหรืออะไรก็ตามถ้าเกิดเหตุเราพบเหตุรถเพลิงไหม้บนถนนเราควรทำยังไงกันดีนะครับแต่ว่าตอนนี้พักกันสักครู่นึงเดี๋ยวช่วงที่2เรามาคุยกันใน Motor In Trend ต่อครับ
2: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
3: จุสฟงตันเจ้าของสถิติยิงมากที่สุดในทัวร์นาเมนต์เดียวในขณะที่กองหน้ายุคปัจจุบันยิงได้ 6-8 ประตูก็ถือว่าหรูแล้วแต่หากย้อนกลับไปดูสถิติปีศาจของจุสฟงตันกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสในฟุตบอลโลกปี1958เขาสร้างสถิติที่ยังไม่มีใครทำลายได้มานานกว่า60ปีคือการยิงคนเดียว13ประตูภายในทัวร์นาเมนต์เดียวสถิติที่น่าทึ่งคือเขาลงสนามเพียง6นัดแต่ทำประตูได้ทุกนัดโดยเฉพาะในนัดชิงที่3ที่เขาระเบิดฟอร์มยิงคนเดียว4ประตูใส่เยอรมนีตะวันตก ที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือในการแข่งขันครั้งนั้นเขาไม่ได้ใช้รองเท้าของตัวเองด้วย

0: 13แต่ยืมเพื่อนร่วมทีมมาใส่ยิงด้วยตัวเลข13ประตูนี้เองทำให้เขายังคงเป็นหนึ่งในดาวยิงสูงสุดตลอดกาลที่ใช้จำนวนนัดลงเล่นน้อยที่สุด
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่

0: กลับเข้ามาช่วงที่2ของ Motor In Trend นะครับมีข้อความเข้ามาส่งเข้ามาทาง4689899นะครับแล้วก็ข้อความทาง YouTube นะครับส่งกันเข้ามาได้เรื่อยๆนะครับเราตั้งประเด็นเอาไว้ว่าถ้าหากเผอิญนะครับคุณผู้ฟังนะครับขับรถไปนะครับหรือว่าเผอิญไปประสบเหตุรถยนต์นะครับไฟไหม้เราจะทำยังไงกันบ้างนะครับอาจจะเป็นรถเราหรือไม่ใช่รถเราก็ตามนะครับเราควรจะทำยังไงกันดีใครมีความรู้ตรงนี้รบกวนช่วยส่งเข้ามาหน่อย4689899วันนี้เรามาแชร์กันนะครับในระหว่างนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามีคำถาม2คำถามเดี๋ยวตอบก่อนนะครับทั้ง4689899ถามเข้ามาว่าพอดีผมกำลังมองหายาริสเอทีฟระหว่างรุ่นสมาร์ทกับพรีเมียมไม่ทราบรุ่นไหนน่าเล่นกว่ากันครับขอความรู้หน่อยครับ
1: มันเหมือนกันทั้งตัวนี้เลยนะพี่เรื่องระบบขับเคลื่อนต่างกันก็น่าจะแบบออปชั่น
0: ภายในออปชั่น
1: ราคานะครับความหรูหราแต่ว่าน่าใช้เพราะว่ามีเพื่อนใช้ก็บอกว่า
0: ไม่ผิดหวังอ่ะ
1: คนที่ใช้ชีวิตไม่ผิดหวังครับทุกคนยินดีกับทุกคนจับว่าอะไรนะเรียกว่าตัดสินใจถูกที่ซื้อมันมาใช้เพราะในเมือง20กว่าโลลิตรได้เลยในเมืองนะในกรุงเทพนะ
0: ครับ
1: ของผมนี่ถ้าวิ่งต่างจังหวัดได้20กิโลลิตรนี่ผมเลี้ยงโต๊ะจีนฉลองเลยนะจริงเพราะมันไม่ถึงยังไงก็ไม่ถึง
0: ในโต๊ะจีนเนี่ยขอเป็นเป็ดนะไม่เอาหมูหัน
1: ไม่มีปัญหาเลยขอให้รถผมวิ่งถึงยาริสเนี่ยมันถึงนะครับยาริสเอทีฟที่เป็นตัวไฮบริดนะ
0: ครับ
1: ถึงเลย20กว่าโลลิตรนี่มันแบบ
0: ถึงแน่ๆสบาย
1: สิวๆในเมืองนะต่างจังหวัดนี่จะ
0: 36อ่ะ
1: ต่างจังหวัดนี่ถ้าแบบเอางี้เอาแบบขับแบบ
0: สบายๆอ่ะ30
1: รอบไม่สวิงไปสวิงมานะนิ่งๆไปเรื่อยๆนะครับผมว่ามีใกล้ๆ30สบายๆได้
0: เขารุ่นกันที่36กิโลเมตรอยู่ตอนนี
1: ้มันก็ขึ้นอยู่บางทีมันก็ทรมานไปนะครับนี่ดีเนียนๆเดินคันเร่งเนียน
0: ๆ
1: แล้วน้ำมันถูกลงแล้วเยอะละ
0: ครับ
1: ทำท่าจะขึ้นอีกแล้วไอ้ทำเอ้ย
0: เฮ้ยคุณไปเรียกไอ้นี่ไม่ได้ท่านเป็นประธานที่พอดี
1: ผมไม่สนแล้วไม่ใช่ประธานที่พอดีบ้านผมไม่สนแล้วดูดิเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวอะไรผมว่าคนก็มองว่าเฮ้ยมันบอลแพ้หรือเปล่ามันเลยว่างบอลตอนนั้นมันไม่มีปัญหา
0: แต่เขายังไงเขาก็ต้องมาแจกรางวัล
1: พอบอลแพ้ปุ๊บอะไรมาอีกแล้ว
0: มาอีกแล้ว
1: เออ
0: มาหรอกเขาก็ต้องพยายามเคลื่อนไหวเพราะมันใกล้เลือกตั้งอ่ะพฤศจิกาเลือกตั้งกลางเทอม
1: นะครับ
0: แต่ว่าคะแนนเสียงล่วงไม่หยุดเลยนะฮะ
1: ถ้าเกิดว่าสมมติว่ารถไฟไหม้นะครับ
0: ครับ
1: บอกเลยว่ามันใช้เวลาเร็วมากๆ
0: ต้องแยกประเภทก่อนแยกประเภทก่อน
1: เอาเป็นรถน้ำมันนะถ้าที่ผมเคยเห็นแล้วก็ประสบการณ์ที่เคยเห็นแล้วก็เคยอยู่
0: ที่เคยเผาเล่นด้วยหนึ่งครั้ง
1: ผมไม่เคยเผาผมไม่เคยเผาผมแค่อยู่ใกล้ๆตรงนั้นมันจะใช้เวลาระยะเวลาสั้นมาก
0: สั้นมากสั้นมากสั้นแบบไหน
1: เปิดรถได้นะหยิบอะไรได้รอบเดียวนะครับ
0: ใช่
1: รอบ2นี่เสี่ยงละ
0: ไม่เกิน3นาที
1: เอางี
0: ้อะไรก็ไม่เกิน3นาที
1: แบบว่าแป๊บเดียวเลยอ
0: ่
1: ะสมมุติว่ามันถ้าเราขับรถด้วยรถน้ำมันก่อนนะ
0: ครับ
1: มันจะมีไฟแลบออกมาถ้าเกิดว่ามันติดเราอ่ะสมมติเราขับรถอยู่ไฟออกมาที่ห้องเครื่อง
0: บริเวณไอ้นี่ครับลังพึ่งอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่รู้ล่ะถ้าให้เริ่มเห็นมีไฟหรือมีใครข้างๆ
0: มีควัน
1: เน
0: ี่
1: ยนะเข้าซ้ายจอดตั้งสติให้ดีๆเข้าซ้ายแล้วจอด
0: ครับ
1: นะครับแต่ถ้าควันท่วมออกมาเราก็จะเห็นถูกป่ะ
0: ครับ
1: แต่ถ้าไม่เห็นอย่างเงี้ยออกจากมีเปลวไฟเริ่มโผล่มาจากฝาโปร่งจอด
0: ครับ
1: เข้าซ้ายแล้วจอดแล้วใจเย็น
0: ๆ
1: ตั้งสติถ้าจะหยิบอะไรรีบหยิบ
0: ครับ
1: อันนั้นคือถ้าจะปล่อยไม้นะ
0: ครับ
1: แต่ถ้ามีสติคิดว่า

0: ไอ้รถเรามีถัง
1: ถังดับเพลิง
0: ถังดับเพลิงใบเล็กๆสักใบหนึ่ง
1: ครับ
0: ตอนที่จะเปิดฝากระโปรงอ่ะพอจอดรถต้องดึงเปิดฝากระโปรงเลยนะ
1: ครับ
0: แต่ไม่ใช่ไปถึงมันแล้วเปิดพรวดเลย
1: ไม่ได้นะไม่ได้
0: ออกซิเจนที่มีอยู่มันจะมาเผามันจะไหม้หน้าเราอีก
1: จะทำให้ไฟลุกโหมมาเลย
0: ค่อยๆแง้มอยู
1: ่สอดสายเข้าไปก่อน
0: มือสอดอะไรก็ได
1: ้
0: มือผ้าพันแล้วค่อยๆเปิดเปิดฝากระโปรงแล้วก็ไอ้ถ้าเปิดแล้วมันไฟมันเพิ่งเริ่ม
1: ครับ
0: เพราะระหว่างถ้าวิ่งเนี่ยบางทีมันก็จะทำให
1: ้มีลม
0: มันจะเปลวใช่ไหม
1: ทำให้ไฟลุกกระพือ
0: ถ้าจะดับอ่ะจะต้องจี้ไอ้กระป๋องเนี่ยไปที่ตรง
1: ไปที่จุดที่ต้นเพลิงเลยนะครับ
0: จะไปแบบมั่วๆไม่ดับ
1: ครับ
0: แต่ถ้าฟูดไปตรงนั้นอ่ะแล้วถ้ามันดับตรงนั้นก็จบนี่คือรถน้ำมัน
1: ใช
0: ่มันมีแบบมันมีนักข่าวต้องบอกว่ารุ่นใหญ่มากถ้าตอนนี้อยู่รุ่นใหญ่มากๆ
1: ครับตอนนี้แกไปแล้ว
0: ยังอยู่ครับตอนนั้นขับมาเซราติยืมรถทดสอบมาเซราติมาเซอร์ติรถสปอร์ตอิตาลีนะครับ
1: ครับครับ
0: ขับรถออกไปบางนาตาดยังไม่มีย
1: ัง
0: ไม่มีบุรพาวิถีข้างบน
1: ครับ
0: วิ่งออกไปตอนนั้นมีโรงงานสีอันหนึ่ง
1: ครับ
0: วิ่งไปปุ๊บยางแบนก็จอดพอยางแบนก็จอดเฮ้ยเหมือนผมกับพี่ไปเงี้ยเฮ้ยผมมีกระป๋องนี่ไว้เติมแบบเติมรถอะเติมในลมอะ
1: ครับ
0: เห็นยางแบนก็จะไอกระป๋องเนี้ยไปเติมลม
1: ครับ
0: เติมปุ๊บจะได้ไปต่อเพราะว่าสมัยนั้นมาใหม่ๆเลย
1: ครับ
0: ไปงานแถลงข่าวเขาให้มา
1: ครับ
0: พี่
1: ชุดเติมลมอัตโนมัติอ่ะพ
0: ี
1: ่ชุดเติมลมฉุกเฉิน
0: พี่มอกับเขามอทั้งคู่กันเลยนะ
1: ใช่
0: เขาต้องใช้อะไรพี่มอเบอร์หนึ่ง
1: กับพี่มอเบอร์สอง
0: พี่มอเบอร์สองเข้าไปด้วยกัน
1: ครับ
0: พี่มอเบอร์สองบอกเฮ้ยไปงานนี่มีนี่มา
1: ครับ
0: พี่มอเบอร์หนึ่งคว้าเลยจะกดเติมใส่ยางใส่เปิดจุกลม
1: จุกลมแล้วกำลังจะ
0: เติมในชุดนี้
1: อัดเข้าไป
0: เพราะว่ายางมันแบนแต่ว่ายังไม่ทันใส่หัวนี่เข้าไปในจุกลม
1: ครับ
0: กดพุ่งไอ้น้ำยาพุ่งออกมาปั๊บ
1: ครับ
0: โดนจาน
1: เบรก
0: จานเบรกแล้วร้อน
1: ครับ
0: ไฟลุกพึบขึ้นมา
1: ครับ
0: พอไฟลุกพึบขึ้นมาทำอะไรไม่ถูกในรถไม่มีอะไรเพราะรถทดสอบไม่มีอะไรกระโดดลงไปคูข้างๆเอาน้ำคำมาวัก
1: ครับ
0: ไฟมันก็ไม่ดับ
1: ครับ
0: แต่รถฝั่งตรงข้ามเห็น
1: ครับ
0: ที่อยู่ฝั่งนั้นเขาก็วิ่งไปยูเทิร์นวนกลับมากระป๋องเล็กๆกระป๋องเดียวนี่แหละ
1: ครับ
0: ฉีดฟืบเข้าไป
1: ดับไฟ
0: ดับได้สเปรย์ดับเพลิงเนี้ยที่อยู่ในรถกระป๋องเล็กๆเนี่ยสมัยนั้นก็180 200
1: ครับสมัยนี้ราคามีตั้งแต่400บาทถึง800บาท
0: ซื้อติดรถไว
1: ้ครับ
0: ไม่ใช้เราก็ใช้คนอื่นได
1: ้เ
0: ชื่อไหมว่าดับมาเซราติวันนั้นมีรอยสีไหม้แค่ตรงซุ้มล้อหน่อยเดียว
1: นิดนึง
0: ไ
1: ม่อย่างนั้นแล้วก็
0: พี่มอเบอร์1กับพี่มอเบอร์2ก็สรุปก็คือถอดล้อเอาไปปะ
1: ครับ
0: แล้วก็เอามาใส
1: ่ครับ
0: แล้วก็ไปพัทยาต่
1: อ
0: ไปทำข่าวพัทยากัน
1: ครับ
0: ก็ต้องระวังนะครับบางทีมันร้อนๆเงี้ยแต่ว่าที่เราฝั่งคือไอ้กระป๋องเล็กๆไปเนี้ยติดรถไว้บางทีเกะกะ
1: ครับ
0: ไม่ได้ใช้ให้มันเกะกะแต่ถ้าได้ใช้อ่ะมันช่วยได
1: ้ครับ
0: ช่วยได้มาก
1: ๆครับ
0: อันนี้คือรถน้ำมันนะ
1: ครับรถน้ำมัน
0: ถ้ารถไฟฟ้าก
1: ็ถ้ารถไฟฟ้าปัจจุบันเนี้ยรถไฟฟ้าร
0: ถไฟฟ้า
1: ข่าวไฟ
0: มาถ้าจะไหม้ก็คือแบตเตอรี่อย่างเดียว
1: ครับ
0: มีแบตเตอรี่อย่างเดียวแล้วก็เผาไหม้ตัวเองด้วยนะ
1: ครับ
0: เหมือนแบบเรียกว่า thermal burner มันไม่จำเป็นต้องมีออกซิเจนมาช่วยตัวมันเองเนี่ยปะทุด้วยตัวเองเลยวิธีดับก็คือต้องเอารถไปจุ่มในน้ำอย่างเดียวเท่านั้นถึงจะดับได
1: ้ครับ
0: เพราะฉะนั้นเคลียร์ของในรถเลยถ้าเริ่มมีปุ๊บเริ่มรู้สึกมีควันออกหรือว่ามองแล้วมีไฟออก
1: ครับ
0: จอด
1: ตรงนี้สำคัญมากนะครับย้ำที
0: ่
1: พ
0: ี่
1: โจพูดเลยนะครับถ้าเป็นรถน้ำมันแล้วคุณมีถังดับเพลิงนะครับตัดสินใจว่าดูว่าความรุนแรงมันขนาดไหนถ้ามันไม่เยอะไม่แรงโอเคยังพอมีโอกาสดับได้นะครับแต่วิธีดับต้องเข้าใจก่อนว่าถ้ามันมีไฟเนี่ยฝากระโปรงมันจะร้อนแล้วจะเปิดต้องระวัง
0: ผ้า
1: เอาผ้ารองก่อน
0: คือถ้าคนมีถังดับเพลิงจะมีผ้า
1: ครับ
0: แต่ถ้าไม่มีถังดับเพลิงผมว่าผ้าก็ไม่รู้จะ
1: อะไรก็ไม่มีนะฮะแล้วเวลาฉีดนะครับน้ำยาดับเพลิงฉีดไปตรงที่จุดที่เกิดเลยนะครับจะไปฉีดฟุ้งๆเข้าไปเนี่ยมันไม่ช่วยเลย
0: ไม่ต้อง
1: ที
0: ละฟุดๆนะต้องกดให้ยา
1: ทีเดียวเลยครับ
0: ทีเดียวให้หมด
1: หมดเลยดับก็ดับไม่ดับก็วิ่งนะต้องคิดอย่างนี้เลย
0: แต่ทั้งหมดคือสติครับ
1: ใช่นะครับอันนั้นคือรถน้ำมันนะครับสันดาปได้
0: ผมเนี่ยแบบยืนอยู่เนี่ย Land Rover Defender เอ้ยไม่ใช่ Freelander
1: Freelander ครับ
0: Freelander ใหม่แบบก็คือมันเป็นตัวใหม
1: ่
0: เป็นตัวใหม่นะ
1: ครับ
0: เป็นตัวใหม่ๆเลยนะครับแล้วก็
1: รถทดสอบอ่ะ
0: คันนั้นเป็นรถฝรั่งขับมา
1: เ
0: ขาบอกว่าคันนี้เขาใช้ไม่หลายทวีปแล้วเอาไปเทสที่นู่นที่นี่มาแล้วก็มาเผากงเต็กให้ที่ราชบุรี
1: มาเกิดอุบัติเหตุ
0: เริ่มเขาบอกว่าไม่ได้ไหม้จากน้ำมันด้วยเขาบอกว่าอันนั้นมาจากเขาบอกนะ
1: ครับ
0: ว่าน้ำมันพาวเวอร์มันแตกแล้วมันร้อนมาโดนรถแล้วมันก็ทำให้เราติดไฟ ซึ่งเราน้ำมันพาวเวอร์ติดไฟมันยากมาก
1: น้ำมันพาวเวอร์แตกแล้วติดไฟนี่มันฟังดูมัน
0: ยากมากเราก็ไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรไงแต่ว่ามันใช้เวลาแบบไม่กี่นาทีรถไหม้ทั้งคันได้แค่แล็ปท็อปออกมานะเขาต้องการแค่นั้นเองด้วยนะ
1: เร็วมากนะครับอย่างที่เรียนไปนะครับว่าถ้าเกิดเหตุเพลิงไหม้ต้องรู้เลยว่าคุณไม่มีเวลาจะไปแบบหยิบนู่นหยิบนี่ทะเบียนอยู่ไหนไม่มีเลยนะครับเอาของสำคัญที่สุดแล้วออกมา
0: หยิบกระเป๋าตังค์โทรศัพท์
1: ไม่ทันนะครับตัดสินใจให้ดีมีเวลาไม่เกิน3นาทีจริงๆอันนี้คือรถน้ำมันแล้วถ้ารถเป็นแบตเตอรี่นะครับเป็นรถไฟฟ้าเราเห็นขับไปอยู่ดีเห็นเขาเปิดไฟฉุกเฉินหรืออะไรก็ตามแล้วมีควันขึ้น
0: จริงๆเราต้องจอดรถให้ห่าง
1: ใช่
0: เพราะถ้ายังมีคนติดอยู่ในรถเราก็ไม่ช่วยได
1: ้
0: แต่ก็มีเวลาแบบสั้นมาก
1: ใช่นะครับ
0: แล้วพี่เจี๊ยบบอกว่าแล้วถ้าเกิดประตูมันเปิดไม่ได
1: ้ผมสมมติเหตุการณ์มันเป็นไปได้ไหมว่าสมมติรถไฟฟ้าไฟกำลังจะไหม้แล้วประตูเนี่ยมันดันล็อกอัตโนมัติ
0: เออเลอร์เปิดไม่ได้
1: ก
0: ็ต้องทุบกระจก
1: ต้องทำวิธีการทุบยังไงครับ
0: อันนี้คืออยู่ในนอกรถหรือนอกรถล่ะอยู่นอกรถอะไรก็ทุบได
1: ้ใช่
0: ถูกป่ะถ้าคนช่วยถูกป่ะ
1: ใช่ครับ
0: ถ้าไม่มีใครเราต้องช่วยตัวเอง
1: ครับทำยังไงด
0: ีหัวหมอนนี่แหละ
1: นะครับหลายคนอาจจะเคยดูหนังอะไรแล้วแต่ทีบนะกระจกบานหน้าอะไรไม่ใช่นะครับ
0: ปึ้งแล้วหลุดทั้งบาน
1: ไม่จริงนะฮะความเป็นจริงเนี่ยไม่มีนะ
0: ไม่มี
1: ข้อเท็จจริงคือกระจกบานข้างคนขับเท่านั้นนะ
0: ฝั่งคนขับเนี่ยเขาทำให้แตก
1: ใช่บานอื่นเนี่ยจะเป็นลามิเนตซึ่งมันมีกาวตรงกลางมันจะเหนียวนะครับแต่ว่าบานข้างๆคนขับเนี่ยเทมเพลต
0: ฝั่งคนขับไอ้กระจกขึ้นลงเนี่ยแหละ
1: ใช่
0: ที
1: ่
0: ม
1: ัน
0: เปิดขึ้นลงเนี่ย
1: เปิดประตูเราคนข
0: ับนี่แหละ
1: นะครับ
0: บานนี่แหละคือทำให้แตกแล้วมันจะไม่บาน
1: ครับ
0: แต่บ้านอื่นนะฮะมันแตกแล้วมันก็แตกได
1: ้ครับ
0: แต่บ้านเนี้ยเขาทำให้แตกแล้วโดยจริงๆแล้วราคาค่าอะไรบ้านเนี้ยก็จะถูกที่สุด
1: ใช่
0: ซึ่งคุณก็เอาไอ้
1: หมอน
0: เนี่ยที่ดึงพอขึ้นมามันก็จะมี
1: เหล็กสองอัน
0: เขาให้เอาก้านเนี้ยงัด
1: เสียบลงไปในรูในช่อง
0: ขอบกระจกอะ
1: ขอบกระจก
0: ขอบหน้าต่างอะงัด
1: งัดให้แรงเลยนะครับเราเจตนาทำให้มันแตกนะครับ
0: แล้วอันนี้เราจะออกได้
1: ใช่
0: แต่ถ้าเราดูหนังแบบเอ็นตัวแล้วเอาขาถีบกระจกเงี้ย
1: พอเอ้ยไม่ทันกินหรอกบอกเลย
0: ไม่ทันฉันลงเนี่ยถีบมาหลายบานแล้ว ผมอยากจะดูจริงๆเลย
1: นะครับไม่ดีนะเพราะนั้นตัดสินใจให้ดีให้รู้ว่าสติสำคัญสิ่งที่เราต้องทำยังไงถ้าเกิดเหตุเพลิงไหม้นะครับ
0: มีฝั่งนี้ครับพี
1: ่แล้ว
0: YouTube ครับ
1: หลายคนจะเลี้ยวเข้าไปจอดในปั๊มน้ำมันอันนี้ต้องระวังนะครับ
0: จอดแค่ข้างทางพออ
1: ย่าเข้าไปในปั๊มน้ำมันเด็ดขาด
0: เดี๋ยวจะโกโซบิ๊ก
1: นะครับความร้อนของแบตเตอรี่ที่มันไหม้เนี่ยมันสูงมากนะครับแล้วน้ำมันจุดว่าไฟมันไม่ได้สูงมาก
0: แล้วก
1: ็มันเจอกันละสวัสดีครับเลยนะครับ
0: แล้วก็มีข่าวอีกอันนึงนะครับ
1: ครับ
0: ผมเห็นจริงๆผมเห็นจากใครลงไม่รู้
1: จบแล้วเหรออันนี้เรื่องรถไฟไหม
0: ้มันไม่น่าจะไม่คือไม่อยากให้มันเกิดไม่อยากให้มันไหม้แต่ว่าก็ระวังแค่นั้นเอง
1: ครับ
0: คือพี่เด่นเด่นบัญชา
1: ครับ
0: น่าจะเป็นแอดมินแกลงไว้นะครับบอกว่าคือข่าวมาจากจีนมันมีข่าวจากจีนเห็นไหมที่บอกว่าเห็นมีใบดีขับลุยน้ำไหมน้ำท่วมลุยน้ำ
1: อ๋อคร
0: ับ แล้วข่าวบอกว่าเฮ้ยนี่มันแค่แผ่นปิดกันนั่นหลุดกันแผ่นมันหลุดออกมาเองแต่ภาพมันไม่ใช่แผ่น
1: ครับภาพมันมาทั้งยวงเลย
0: ภาพมันคือมอเตอร์หลุดออกมาซึ่งมอเตอร์เนี่ยถ้ามันจะหลุดได้เนี่ยมันไม่ง่าย
1: มันต้องทะลุคานลงมาม
0: อเตอร์เนี่ยถ้าเกิดใครไปดูงานโชว์รถเห็นไหมเวลามีโครงมาเงี้ยมอเตอร์นี่มันคือตัวขับเคลื่อนเลยนะ
1: ครับ
0: มันไม่หลุดกันง่าย
1: ๆมันจะต้องวางอยู่บนคานฮะ
0: ใช่แล้วมันล็อกแน่นหนามากซึ่งถ้ามันจะหลุดเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่แค่ลุยน้ำหรอกอันเนี้ย
1: ครับ
0: มันต้องกระแทกอะไร
1: มันต้องกระแทกอะไรจนคานบิดเบี้ยวเสียรูป
0: ซึ่งในอันนี้ข่าวในจีนนะ
1: ครับ
0: ที่บอกว่ามอเตอร์เนี่ยออกมาห้อยอยู่ท้ายรถเลย
1: ครับ
0: แต่ตัวเลขที่บอกว่าในข่าวในจีนนะครับบอกว่ารถ EV อ่ะในจีนมีอายุเฉลี่ยแค่ 1.8 ปีก็คือ1ปีกับอีก8เดือนนะครับ
1: ครับนี่ฟังดีๆนะฮะ
0: 1ปีกับ8เดือน
1: นี่คือตัวเลขการ
0: จีนนะ
1: ของจีนนะรถไฟฟ้าในจีนมีอายุเฉลี่ยการใช้งานแค่1ปีกับ8เดือน
0: 1ปี8เดือนก็คือ24บวก8เอ้ย12บวก8
1: ใช่
0: 12เดือนบวก8เดือน
1: 20เดือนเท่านั้น
0: ก็คืออายุเฉลี่ยอยู่เท่านี
1: ้ครับ
0: นะครับในขณะที่รถสันดาปอ่ะมันมีอายุการใช้งานได้นานมากกว่าถึง8ปีกับ2เดือน
1: ครับ
0: อันนี้คือเขาเปรียบเทียบมานะครับ8ปี2เดือนก็คือผ่อนหมด4ปี
1: 74
0: ผ่อนหมด4ปีแล้วคุณก็ยังขับได้อีกดูแลซ่อมบำรุงเล็กๆน้อย
1: ๆครับ
0: สมาคมผู้ผลิตยานยนต์จีนชี้อายุรถ EV ในจีนสั้นกว่า
1: โทรศัพท์มือถือ
0: นะฮะรถ EV ใช้แค่3ปี ราคาจะลดลงในจีนนะครับย้ำตลอดเลยนะว่าในจีน

0: จะเหลือแค่ 44% ถ้าคันละ100บาทจะเหลือ44บาท
1: อุ๊ยตะ
0: ถ้าคันละ1ล้านบาทจะเหลือ440
1: อุ๊ยตะ
0: ถ้าคันละ 500,000
1: สั่ง
0: เหลือแสนกว่าบาท
1: อุ๊ยตะ
0: นะฮะ
1: อันนี้ในจีนนะย้ำในจีน
0: นะครับ
1: ในจีน
0: ราคาตกเฉลี่ยปีละ 19%
1: ราคาลดลงนะครับราคาตกลงเฉลี่ยปีละ 19%
0: ถ้าคิดกลมๆ 20%
1: ครับ
0: 5ปีเหลือ0
1: ครับ
0: ถ้า19% 5ปีเหลือ5ราคาเหลือ
1: 5% 5% ครับ
0: 5ปีผ่านไปนะครับอันนี
1: ้ครับ
0: บัญชานะบัญชาชุมชัยเวทพี่เด่น
1: ผมดูพี่เด่น
0: พี่เด่นพี่เด่น
1: โอเค
0: บัญชาชุมชัยเวทนะแกก็ลงมา
1: ครับ
0: ผมว่าแต่แกไปจีนบ่อยครับ
1: แต่พี่เด่นแกซื้อรถไฟฟ้า
0: แกเหมือนว่าจะลองเช่ามาขับนะเคยคุยนะนะครับแต่ก็ไปจีนบ่อยแกไปบ่อยไปบ่อยนะฮะเรื่องพวกนี้ก็ก็ต้องรอดูแหละผมว่าก็เหนื่อยอ่ะ
1: ก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่เรานำมาพิจารณาก่อนนะครับอย่าเพิ่งตัดสินใจนะครับให้ดูไว้ให้รอบด้านละกัน
0: มาดูนี่หน่อยพี่แสงเดือนทับธานีบอกว่าเพิ่งยกช่วงล่างมาใหม่หมดไปหมื่นกว่าตอนนี้ขับระมัดระวังมากระมัดระวังมากเจอร่องจะค่อยๆหยอดได้พี่พอเราจ่ายตังค์ปุ๊บนะ
1: ครับ
0: พอเราหยอดปุ๊บมันจะยืดอายุการใช้งาน
1: ครับ
0: แต่ว่าเราจะหยอดตลอดก็ไม่ไหวนะพี่ข้างหลังมันจะซัดเอาดัง
1: คุณพี่เอาไซเดอร์แมนบอกว่าพี่เจี๊ยบชงเตะหมูเข้าปากจุดๆๆๆนะครับ
0: นักครับไอ้จุดๆๆนี่ผมจะให
1: ้ขอบคุณครับ
0: พี่จอยบอกว่าสวัสดีครับ
1: น่าจะเรื่องค่าไฟป่ะ
0: ผมไม่รู้ พี่เห็นคลิปรถบรรทุกไหล
1: แถวบาง
0: นาตราดมั้ยครับขอตะโกนบอกรถไหลรถไหลคนที่ยืนอยู่ข้างรถ
1: แต่ไม่ยอมหลบ
0: มันไม่ได้ยินนะพี่ไม่เห็นข่าวนี้เลยพี่จอยเดี๋ยวไปดูก่อน
1: ครับ
0: นะ
1: เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาคุยกันเรื่องคลิปนี
0: ้
1: วันนี้เวลาหมดแล้วขอบคุณทุกข้อความนะครับพรุ่งนี้13นาฬิกากลับมาพบกับ Motor Intent ใหม่วันนี้เราสองคนลาไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: Motor Intent ดำเนินรายการโดยโจ้บางกอกน้อยดินทรารัตน์และเจี๊ยบบางหลวงคทาทอง
3: วันนี้เวลา14นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันนายกรัฐมนตรีมอบนโยบายกองทัพไทยย้ำเสริมศักยภาพป้องกันประเทศนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตรวจเยี่ยมกองบัญชาการกองทัพไทยโดยมีผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้บัญชาการทหารเหล่าทัพผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพไทยให้การต้อนรับโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจากนั้นตรวจแถวกองทหารเกียรติยศและรับมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายประเภทกิติมศักดิ์นายกรัฐมนตรีได้กล่าวชื่นชมกองทัพไทยที่ปฏิบัติภารกิจปกป้องประเทศชาติประชาชนและอธิปไตยของชาติอย่างเข้มแข็งเป็นกำลังสำคัญในการดูแลความปลอดภัยของประชาชนสนับสนุนภารกิจของรัฐบาลในหลายด้านทั้งการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติการลำเลียงทางการแพทย์ภารกิจด้านมนุษยธรรมพร้อมขอบคุณกำลังพลทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละและมีประสิทธิภาพมาโดยตลอดพร้อมเน้นย้ำ6นโยบายสำคัญได้แก่การเสริมความพร้อมของกองทัพการยกระดับการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่ชายแดนทำงานร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินกับเคลื่อนนโยบายการบรรจุทหารอาสาเข้าประจำการนโยบายด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศมุ่งสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนลดการพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศและการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติทั้งนี้นายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลพร้อมสนับสนุนผลักดันขับเคลื่อนและอำนวยความสะดวกและอยู่เคียงข้างทุกเหล่าทัพให้ทุกภารกิจประสบผลสำเร็จปลัดกระทรวงมหาดไทยเผยกสทนัดประชุมบ่ายพรุ่งนี้ถอดถอนบรรจุข้าราชการล็อตแรก 3,621 คนทันทีเหตุความผิดชัดเจนนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานแถลงผลการสอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสทพร้อมด้วยนายนิรัตน์พงศิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยและนายบุญประสงค์นวลสายรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นถึงความชัดเจนและขั้นตอนหลังจากการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสทมีมติส่งพิจารณาเพิกถอนข้าราชการท้องถิ่นทุจริตสอบ5,814 คนนายอันสิทธิ์กล่าวว่าจากการแต่ง

0: ั้งนายนิรัตน์พงศิริถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเพราะส่วนราชการที่กำลังมีปัญหาอย่างที่ทุกคนรับทราบก็ต้องมีหัวบริหารจัดการในเรื่องนี้ให้หลุดล่วงและสำเร็จและทำสิ่งที่ถูกและทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องให้เกิดความถูกต้องโดยเร็วที่สุดซึ่งจากการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นวันนี้และมีมติให้ผู้ที่มีคะแนนผิดปกติ 5,814 คนนั้นต้องเพิกถอนโดยเร็วที่สุดกลุ่มแรกมีความผิดปกติของคะแนนจะเชิญกสทประชุมกันในวันพรุ่งนี้เวลา 14:00 น.เพื่อพิจารณาคนบริสุทธิ์และจะมีมติในที่จะต้องดำเนินการเพิกถอนการบรรจุกับคนกลุ่มแรก 3,621 คนทันทีหากมีมติในวันพรุ่งนี้ทรัมป์เผยอิหร่านต้องการเจรจาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเปิดเผยว่าเขาได้รับการติดต่อจากฝั่งอิหร่านที่ต้องการจะเปิดฉากเจรจาและบรรลุข้อตกลงร่วมกับสหรัฐอย่างมากและกล่าวว่ารัฐบาลสหรัฐจะเป็นฝ่ายพิจารณาและตัดสินใจเองว่าจะดำเนินขั้นตอนดังกล่าวหรือไม่พร้อมทั้งส่งสัญญาณเตือนไปยังฝั่งอิหร่านว่าควรจะวางตัวให้เหมาะสมแต่ก็ตามโฆษกกระทรวงต่างประเทศของอิหร่านออกมาแถลงปฏิเสธทันทีโดยยืนยันว่ารัฐบาลอิหร่านไม่มีแผนการตั้งตัวเจรจาใดๆในเวลานี้และจะขอทุ่มเทสรรพกำลังไปที่การป้องกันประเทศท่าทีดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่ผู้นำสหรัฐได้ออกมาขู่ว่าจะสั่งการให้กองทัพขยายวงการโจมตีในสัปดาห์หน้าหากอิหร่านยังเพิกเฉยต่อการพูดคุย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาบอลโลก News Update
3: มาติดตามบอลโลก News Update ในช่วงนี้ครับเวนรูนี่มองว่าทูเคิลคือตัวการที่ทำให้อังกฤษแพ้อาร์เจนตินาเวนรูนี่ชี้ว่าโทมัสทูเคิลคือตัวการที่ทำให้ทัพสิงโตคำรามพ่ายแพ้ต่ออาร์เจนตินา1-2ในรอบรองชนะเลิศฟุตบอลโลกเพราะเปลี่ยนมาเน้นตั้งรับเร็วเกินไปหลังขึ้นนำแค่ลูกเดียวโดยรูนี่กล่าวว่าสถานการณ์ในตอนนั้นมันคือความตื่นตระหนกมันคือความลนลานตอนที่อังกฤษขึ้นนำ1-0แล้วดันมาตั้งรับแทนที่จะบุกต่อเมื่อนักเตะอยู่ในสนามตอนขึ้นนำ 1-0 แล้วเห็นผู้จัดการทีมเปลี่ยนตัวกองหลังลงมานักเตะจะเริ่มหมดความเชื่อมั่นและจะเริ่มคิดว่าเราจะใช้เกมรับสู้กับอาร์เจนตินาได้จริงหรือไม่หลังจากนั้นอังกฤษก็ตั้งรับปล่อยให้อาร์เจนตินาบุกเข้ามาและสุดท้ายอังกฤษก็พลาดทำให้พ่ายแพ้ในเกมนี้ซึ่งมันน่าผิดหวังเป็นอย่างมากมาเดโนราคอยอดีตนายกรัฐมนตรีสเปนปฏิเสธที่จะขอโทษกรณีแสดงความคิดเห็นเชิงเหยียดเชื้อชาตินักเตะทีมชาติฝรั่งเศสเมื่อก่อนหน้านี้โดยก่อนถึงแมตช์รอบรองชนะเลิศฟุตบอลโลกซึ่งสเปนเป็นฝ่ายชนะฝรั่งเศส2-0ราคอยได้พูดถึงทัพตราไก่ว่าเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากแต่ภายในทีมกลับขาดผู้เล่นชาวฝรั่งเศสแท้ๆซึ่งจากความคิดเห็นดังกล่าวราคอยจึงโดนกระแสโจมตีกลับอย่างหนักซึ่งรวมถึงเปโดรซานเชสนายกรัฐมนตรีสเปนคนปัจจุบันและนักการเมืองชาวฝรั่งเศสอีกหลายรายที่ออกมาประณามความคิดเห็นดังกล่าวด้วยและทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
2: บอลโลกนิวส์อัปเดตเสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Color of Life ดำเนินรายการโดย
4: แม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพง
5: ศ์เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
6: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบหน้า

0: เมืองไทยแข็งแรง
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Color of Life นะครับทาง FM 99ทีบริโรขึ้นเรียนแข็งแรงนะครับวันนี้อยู่กับผมสมเกียรติคุณานิธิพงษ์และอาจารย์สันติเสมุนไม่ช่อยนางลำครับ SMS เข้ามาจัดรายการร่วมกันนะครับที่4689899 4689899นะครับก่อนที่จะไปพูดคุยกับอาจารย์นะครับผมก็มีเรื่องราวดีๆฝากกับคุณฟังไว้เช่นเดียวกันครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่รักเรื่องสุขภาพต้องมาก่อนนะฮะแต่ความสะดวกก็ทิ้งไม่ได้ขอแนะนำนะครับคาชิว่ารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิตอลขนาด 1.8 ลิตรครับที่ไม่ได้มีแต่ดีแค่หุงข้าวนะเพราะว่านี่คือไอเทมลับนะครับสำหรับสายเฮลตี้เลยครับเพราะเขามีซึ้งสแตนเลสพิเศษสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำนะฮะตัวหม้อเนี่ยข้างในเนี่ยเคลือบนันซิกนะครับข้าวไม่ติดล้างง่ายทนทานจะบอกคุณผู้ฟังว่าที่สำคัญคือความอัจฉริยะครับมีให้เลือกถึง6ฟังก์ชันด้วยกันไม่ว่าจะเป็นหุงด่วนทำซุปโจ๊กหรือแม้แต่กระทั่งนึ่งอาหารและโอ้โหอันนี้เนี่ยเด็ดขาดมากทำเค้กครับจบในหม้อเดียวตั้งเวลาล่วงหน้าได้อิสระนะครับมั่นใจด้วยมาตรฐานมอกและรับประกันนานถึง1ปีเต็มครับโปรโมชั่นนะครับราคาพิเศษปกติเนี่ย 2,990 บาทนะครับลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นนะครับบอกเลยว่าอันนี้พิเศษจริงๆนะครับ990บาทเท่านั้นครับสั่งซื้อตอนนี้รับของแถมเพิ่มทันที2รายการทั้งที่คีบอาหารนะฮะและตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่รวมมูลค่าของแถมเนี่ย300ไปแล้วนะครับเพราะนั้นสั่งเลยครับ02-114-399เอาใหม่ครับ02-114-3390 02-114-3390ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียครับไปที่อาจารย์สันติเสมนไม่ช้อยนักนำครับ
1: สวัสดีครับผู้สุขเกียรติคุณนานนิจิพงศ์สวัสดีท่านผู้ฟังทั่วประเทศและทั่วโลกครับสันติสวัสดีคุณไม่ช้อยนักนำความรู้คู่ความอร่อยความอร่อยคู่คุณจำ

0: ี้คือมาตรฐานเปิดบริษัทมา50ปีครับและสูงสุดของคุณธรรมคือความกตัญญูต่อคุณคนครับ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: คุณเดียววันนี้ผมจะแนะนำให้ท่านผู้ฟังได้ไปทานอาหารอร่อยมากผมไปมาแล้วแล้วก็อยากให้ท่านผู้ฟังไปลองดูนะครับว่าเขาอร่อยยังไง
1: ครับผม
0: คือผมมีน้องชายคนหนึ่งเป็นเจ้าของร้านอาหารฝรั่งเศสเลยองเคยไปเนี่ยหมูเรียกคุณหนูมา
1: ครับ
0: เขารับผมมาแล้วเราก็เป็นลูกค้าเลยองนะปล่อยร่วมดีนะครับไม่ตลอดเลยเขาขายมาประมาณ30-40ปีแล้วนะครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าเนื้อหมูเนี่ยเขามาหาผมที่ร้านมาช่อยย่อยหลวงเขาบอกว่าเขาไปร่วมคุ้นคือมันไม่ใช่เขาไปทานอาหารร้านหนึ่งนะครับอยู่ที่เขตทวีวัฒนานะครับชื่อมาน่ากระเด้งเขาบอกโอ้โหที่ผมเนี่ยขอร่วมหุ้นกับไอ้ร้านมาน่ากระเด้งนี่เลยนะครับบอกให้มันอร่อยอะไรมากมายนะบอกพี่เราไปกินเองตัวมันก็ไปกินที่ร้านมาน่ากระเด้งเขาอยู่ที่เขตทวีวัฒนา
1: ครับ
0: นะครับเอานี้เอาเลขที่เขาเลขที่10นะครับเขตทวีวัฒนาครับมันมีมิตรนะครับเขตทวีวัฒนาพัฒนาพิเศษ39
1: ครับ
0: ครับเบอร์โทรศัพท์เขาเก็บไว้ก่อนดีกว่านะครับ095-562-1526เขาเปิดบริการเนี่ยนะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มเปิดทุกวันนะครับคือเขาก็บอกว่าเจ้าของร้านเนี่ยนะชื่อน้องสาวเขานะชื่อบุ๊กที่หนังสือฮะแต่เชฟคิปเบลตะครังนะครับคือเชฟเบลเนี่ยนะครับใช้เวลาอยู่ที่ออสเตรเลียเนี่ยเป็นเวลาหลายสิบปีเลยครับ
1: ครับ
0: ก็ศึกษาอาหารของออสซี่เขาว่ามีอะไรบ้างอร่อยมั้งแล้วก็หลังก็กลับมาเมืองไทยเขาก็เลยคิดค้นอาหารฝรั่งเศสซึ่งไม่ใช่เป็นเศสจริงๆนะครับเขามาผสมผสานกับความเป็นไทยของเรา
1: คร
0: ับ อร่อยมากครับท่านผมจะแนะนำอาหารให้ท่านผู้ฟังนะครับอันนี้ผมชอบมากๆเลยแล้วก็ท่านผู้ฟังลองทานไปจะเห็นว่าโอ้โหมันเป็นสิ่งมหัศจรรย์ล้ำเลิศเลยครับคือเขาใช้ชีสชื่อบูต้าชีสเนี่ยทำร่วมกับอันนี้เราสตาร์เตอร์นะ
1: คร
0: ับ กินกับมะเขือเทศจากเชียงรายคุณเกียรตินะครับคุณต้องไปกินมะเขือเทศเชียงรายนะครับมันหวานหวานจริงๆนะครับ
1: ครับ
0: ส่วนไอ้เจ้าชีสที่เขาทำเป็นสลัดเนี่ยนะครับนี่ก็อร่อยอร่อยมาก
1: อ
0: ันนี้ผมบอกเลยผมจะให้คะแนนก็ว่าสุดเต็มสุดแล้วคุณเกียรติ
1: มะเขือเทศเชียงรายเป็นมะเขือเชอร์รี่ไหมอาจารย
0: ์เล็กๆไม่รู้เล็กๆนะแต่เขาบอกว่าเป็นพันธุ์เฉพาะของที่เชียงราย
1: โอ
0: ้ยบอกเอ้ยผมก็อยู่เชียงรายยังไม่เคยได้กินมะเขือเทศมันหวานจริง
1: ๆ
0: มันหวานไม่เหม็นมะเขือเทศทั่วๆไปที่เรากินนะครับมันยังมีขื่นอยู่อันนี้มันไม่ขื่นแล้วมันหวานสนิทปากเลยนี่ครับด้านล่างเนี่ยผมขอให้ท่านผู้ฟังถ้าไปร้านมาน่ากาเดนเนี่ยต้องสตาร์ทด้วยอันนี้ก่อน
1: คร
0: ับครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยอันนี้ผมชอบกินง่ายแต่อร่อยสปาเกตตี้ผัดกับพริกแห้งใส่เบคอน
1: ครับ
0: อันนี้อร่อยใช้ได้คุณเกียรติเป็นแบบอิตาเลียนนะครับ

0: เขาเส้นเขาลวกมาอะเดนเต้เลยคือครับคือไอ้การลวกสปาเกตตี้เนี่ยนะครับลวกเครื่องเนี่ยบางคนก็ลวกแฉะ
1: คร
0: ับบางคนก็ลวกแข็งแต่ที่ร้านนี้นะมันน่ากระเด้นเนี่ยนะครับเขาลวกที่ภาษาอิตาเลียนเขาเรียกว่าอะเดนเต้
1: อ
0: ะ
1: เดนเต
0: ้อะเดนเต้มันพอดีเลยผมชอบมากเลยแต่อีกอย่างนึงนะครับต้องสั่งนะนี่คือดีมากพิซซ่าเขาทำแป้งเองหมักแป้งเองหมักค้างคืนเลยเขามีพิซซ่าเนี่ยในถาดหนึ่งเนี่ยจะมีสองหน้าด้านหนึ่งเป็นหน้ากุ้งกระเทียม
1: ครับ
0: อีกหน้าหนึ่งเขาเรียกภาษาอังกฤษว่าเป็นหน้าเยลโล่ซัมมารีนผมก็เลยคิดถึงเดอะบิโต้หรือดำน้ำสีเหลืองนะครับ
1: คร
0: ับ ผมว่าทำไมถึงใช้ยาเยลโล่ซัมมารีนล่ะเขาบอกเขาใช้ซอสมะม่วงน้ำดอกไม้สีเหลืองมันก็เลยมันอร่อยผมว่าอันนี้นะครับผมต้องซื้อไปฝากลูกชายเลยเพราะลูกชายชอบกินพิซซ่า
1: ครับ
0: ตัวพิซซ่าเนี่ยฮะตรงขอบก็มีอย่างนุ่มแต่ข้างในอย่างกรอบอยู่ในพิซซ่าถาดเดียวกันเนี่ยเลือดผมอยากให้คุณไปลองกินครับ
1: ครับผม
0: เนี่ยสามอันเนี่ยสุดยอดละสุดยอดแต่ว่าที่เขาพอกินได้เนี่ยผมก็โอเคนะครับคือเขาใช้ชื่อว่ากุรุบุตะคุกฝุ่น
1: ก็หมูกุรุบุตะ
0: หมูญี่ปุ่นนะครับเขาเลือกไอ้กุรุบุตะเนี่ยตรงสันคอ
1: คร
0: ับจิ้มกับน้ำเจี่ยวแดงๆนี่คุณเกียรติคนอีสานเนี่ยชอบแน่เลยถ้าเขามีแตงกวาญี่ปุ่นใส่มา
1: คร
0: ับ โอ้ผมว่าแตงกวาญี่ปุ่นนี่เขาดองนะเขาดองญี่ปุ่นเขาดองหรือตัวเขาดองผมก็ลืมถามมันอร่อยมันเปรี้ยวนะกับกรอบนะและกรุบตานี่เขาดีมากนะครับแล้วก็ที่เขาบอกคุกฝุ่นเนี่ยคือจิ้มกับน้ำเจี่ยวอะน้ำเจียวเดี๋ยวคุณก็เห็นนะมันจะมีข้าวคั่วอันนี้ก็อร่อยมากนะครับแล้วก็มีข้าวแต่อันนี้ผมไม่ชอบเขาบอกว่าไก่เต้นชื่อเขาตั้งชื่อเมนูว่าไก่เต้นเบลเล
1: ่
0: นะเขาบอกว่าไก่ตัวที่เขามาทำเนี่ยเขาซูยีนะซูยีตัวคุกเนี่ยนะครับแล้วก็จิ้มกับน้ำจาบอีกนะครับผมว่าโอเคก็ใช้ได้นะครับแต่ที่ผมนึกไม่ถึงว่าร้านฝรั่งนี้นะครับอาหารแปลกผมกับชอบส้มตำหลวงพระบางโอ้โหคุณนะก็เลยที่ใครไม่ใส่ปลาก็บอกเขานะครับผมก็เคยไปกินที่หลวงพระบางนะครับร้านหนึ่งเขาใส่ครบนะมะเขือมึกก็เปราะอะไรเนี่ยเขาก็ใส่อันนี้ผมบอกว่าก็เส้นหลวงบางเนี่ยยังเล็กกับเส้นที่เขาสไลด์มาบางกับกรอบอันนี้กินสนุกเลยครับคุณถ้าผู้ฟังครับมาหน้าตาเด่นเป็นร้านแนะนำ
1: คร
0: ับ แนะนำของผมเองเมื่อลองชายผมในหนูระยองนะครับเขาบอกพอเขาไปกินเนี่ยเขาเลยบอกขอผมเป็นทุนด้วยได้ไห
1: ม
0: เจ้าไอ้ระยองนี่มันก็อร่อยอยู่แล้วนะครับ
1: ครับฝรั่งเศส
0: อันนั้นฝรั่งเศสแท้ๆเลยนะครับก็ผมก็เลยสั่งหลายอย่างที่เป็นฝรั่งเศสเขาบอกไอ้แท้ๆไม่มีเอสคาโก้เนี่ยผมอยากกินหอยกัน
1: ครับ
0: ผมเบียร์ชอบกินหอยไหม
1: ชอบเอสคาโก้ค่ะ
0: เอสคาโก้ชอบใช่ไหม
1: ชอบเลยแม่มันตึงดี
0: มันไม่มีเสียดายขากบก็ไม่มีนะซุปกับแบบฝรั่งเศสซุปใสผมชอบกินซุปใสฮะคอนซูเม
1: ่
0: ฝรั่งเศสไม่มีที่ได้ตรงนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามท่านไหนก็บอกเขานะครับถ้าจะอายก็จะได้เตรียมการไว
1: ้ไม่หมายถึงว่าอันนี้ที่ร้านมาน่าคาเฟ่ไอ้การ์เด้นใช่ไหมจาน
0: มาน่าการ์เด้น
1: โอเคส่วนระยองเนี่ยเขามีอาหารฝรั่งเศสอยู่แล้ว
0: อ๋อนี่คนแค่เลยผมชอบกินไอ้สปาเกตตี
1: ้ส่วนมาน่าการ์เด้นเนี่ยรวบรวมไว้อาหารหลากหลายไทย

0: ไทยมีอีสานมีหลวงพ่อบางมีเนาะ
1: ครับผม
0: ฝรั่งเศสมีบางอย่าง
1: ครับก็โอเคครับเป็นร้านที่ผมบอกว่าโอ้คิดถึงแล้วบอกให้ไอ้มุกต่อไอ้พิซซ่าลูกหน่อย
0: ครับ
1: เพชรลูกชายผมเนี่ยเขาชอบกินพิซซ่ามากเลยนะครับ
0: แป้งบางใช่ไหมจาน
1: นะ
0: แป้งบางไหม
1: เขาไม่อย่างนี้นะขอบเนี่ยมันแบบนุ่ม
0: ๆ
1: แต่ตรงข้างในนะกลับเป็นแป้งกรอบๆเขาทำเอง
0: ครับ
1: แป้งเปิ้งนี่เขาทำเองเลยนะฮะ
0: มีหลายหน้าแม่อาจารย
1: ์เอาสองหน้าเนี่ยผมก็กินก็สองหน้าเนี่ยนะครับ
0: อ
1: ร่อยมากคุณเวียดชอบกินพิซซ่านะ
0: กินได้เลยจานถ้าอร่อยนะ
1: ผมก็บอกว่าโอ้ยผมก็ชอบพิซซ่าแต่ชอบเรสซิโต้มากกว่าเรสซิโต้นี่ผมชอบมาเสียดายเขาไม่มีนะครับแต่ว่าถือว่าเป็นร้านหนึ่งที่ผมจะต้องคัมแบ็กนะต้องกลับมาอีกไม่ใช่มาเฉพาะเจ้าหมูมันเชิญมาเนี่ยนะครับเอาครับท่านผู้ฟังครับลองพิจารณาดูนะครับลองแล้วไอ้เมนูที่ผมพูดไปแล้วนะครับขอแนะนำว่าต้องสั่งโดยเฉพาะไอ้เมนูที่ไอ้ชีสมันเป็นบูตาชีสเนี่ยสลัดเนี่ยนะครับมีผักเยอะแยะแล้วผักเข้ามาจากเชียงรายแต
0: ่
1: ที่ผมตกใจบ้านผมอยู่เชียงรายนะครับแต่มะเขือเทศทำให้เชียงรายมันหวานเขาบอกเขาไม่ได้ซื้อทั่วไปนะเขาต้องไปจ้างชาวบ้านปลูกเอง
0: โอ้ต้องฟาร์มที่เขาแบบมีเฉพาะอาจารย์เหมือนสตรอเบอรี่ที่เชียงรายเนี่ยก็มีคนญี่ปุ่นเขามาปลูกสตรอเบอรี่แล้วเขาก็ใช้วิธีการแบบญี่ปุ่นเขาก็มี
1: ใช่
0: เชียงรายอากาศมันดีอาจารย
1: ์โอ้ดีหมดเลยก็ดีหมดนั้นนั่นผมบอกว่าท่านผู้ฟังครับลองพิจารณาดูนะครับเขาได้มาฐานเปิดพิสดาร50ปีแน่นอน
0: มาหน้าการ์เด้น
1: ถูกต้องครับอยู่ที่เขตทวีวัฒนา
0: เขตทวีวัฒนา
1: ครับแล้วก็คุณรู้จักมาทวีวัฒนาร
0: ู้จักครับอาจารย
1: ์นั่นแหละครับก็เพื่อ
0: ก็เบอร์ไปแล้วนะเบอร์0955621526
1: ใช่1526
0: ครับถ้าไม่ทราบก็โทรไปถามดูนะครับแต่ว่า
1: เป็นวัน
0: เป็นร้านที่อาจารย์การันตี
1: โอ้ยร้านเขาคือการเด่นจริงๆมันเต็มไปด้วยเราก็มาเนี่ยนะโอ้โหคุณเกียรติ
0: ครับ
1: ต้นหมากลากไม้มีพวกกระปูกเปิดอะไรดอกไม้สวยนะครับสวยมากเลยมันรีแลกซ์ไปแล้วรู้สึกเลยเราได้พักผ่
0: อ
1: นและได้กินอาหารถูกปากถูกใจเรามันก็บอกไอ้คัมแบ็กมาผมต้องกลับมาแน่นอน
0: นะฮะเพราะฉะนั้นใครที่อยากกินอาหารแนวนี้นะฮะจริงๆแล้วอย่างที่อาจารย์บอกมาเนี่ยก็มีหลากหลายแนวด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นเขตทวีวัฒนาแล้วก็เป็นร้านอาหารที่มีหลากหลายนานาชาติว่ากันไปเลยเพราะว่าอย่างส้มตำหลวงพ่อบางอาจารย์ก็ว่าอร่อย
1: ชอบมากเลยผมชอบมากเลยผมไปหลวงบางหลายครั้งนะสมัยก่อนคุณสนธิลิ้มทองกุลอ
0: ่
1: ะไปสร้างโรงแรมที่นั่นก็ให้ผมไปดูแล
0: โอ้เหรอ
1: ใช่ผมมันไม่ได้สร้างเป็นวังเก่าของเจ้าเรื่องชื่อมาแต่เจ้าลาวเนี่ยนะที่หลวงพ่อบางผมก็คุณที่บอกว่าคุณสันติช่วยไปดูไอ้การเซอร์วิสการบริการให้ผมหน่อยที่อยู่ริมแม่น้ำโขงเลยนะผมว่าไป
0: ฮะริมแม่น้ำโขง
1: ที่กระโขงก็หลวงพ่อบางที่กระโขงแล้วร้านที่ผมไปกินส้มตำหลวงบางครั้งแรกเลยผมก็นึกว่าโอ้ไม่ได้เรียนแล้วจะมาจำใช้ชื่อว่าหลวงบางโอ้ไอ้ร้านนี้มันถ้าเข้าไปหลวงบางติดกับวัดพระทอง
0: เชียงทองป่ะ
1: ฮะ
0: วัดเชียงทองวัดเชียงทองของหลวงพ่อบาง
1: ถูกต้องแล้วก็
0: ก็เรียกอยู่ในเมืองเลยแหละวังอ่ะวังเก่า
1: เออไม่เคยไปเหรอ
0: ไปสองสามรอบอาจารย
1: ์แล้วก็ผมไปนั่งกินในร้านหลวงพ่อบางนี่นะชื่อแม่จันหรืออะไรก็ไม่รู้นะครับจำไม่ได้แต่แล้วก็มองข้ามฟากไปนะข้ามฟากไปความจริงแล้วมันเขตของไทยฝรั่งเศสก็เราไปมีวัดไทยโบราณยังอยู่นะครับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้าที่ได้ที่ได้วัดเนี่ยสร้างสวยมากเป็นแบบศิลปะไทยล้านลา
0: ครับ
1: ครับ ก็หลวงบางก็เป็นเมืองที่ผมชอบมากเมืองหนึ่งจริงเช้าคุณเคยไปแล้วหนึ่งนะ
0: ใช่ครับ
1: จะมีพระออกมาบิณฑบาต
0: คร
1: ับ ชาวบ้าน
0: ข้าวเหนียว
1: เออชาวบ้านจะนั่งแถวเลยแล้วจกข้าวเหนียวใส่บาตร
0: ใช่
1: ใช่ไหม
0: แล้วตอนนี้ก็ไปสะดวกด้วยเพราะมีรถไฟมีอะไรต่อมีอะไร
1: มีรถไฟเหรอ
0: รถไฟจากเวียงจันทน์ไปหลวงพระบางนะ
1: ครับอ๋อผมไม่ได้ผมบินไป
0: ไม่สมัยก่อนเนี่ยต้องไปเครื่องบินไม่ก็ต้องนั่งรถจากเวียงจันทน์ไปเนี่ยผ่านวังเวียงผ่านอะไรต่อมีอะไรโหโค้งพอๆกับเชียงใหม่ไปแม่ฮ่องสอนอาจารย
1: ์
0: ก็โอ้โหหลายโค้งหลายเลี้ยวหลังคนก็ก็คนไปเที่ยวก็ชอบไปแหละแต่ว่าเขาก็เปลี่ยนไปตอนนี้ก็ไปเครื่องบินได้นะฮะแล้วก็ไปรถไฟได้รถไฟความเร็วสูงฮะ
1: ดีครับวังเวียงผมก็เคยไปทุกอย่าง
0: ไปทางน้ำก็ได้ไปทางจังหวัดน่าน
1: ทางน้ำได้ไม่ต้องน่านไปจากเชียงรายผมเกลียด
0: ครับ
1: แล้วก็ผมแต่ว่าผมไม่ไปทางน้ำก็เอาไปลงเรือที่แม่น้ำโขงที่เชียงแสนนะครับ
0: แล้วก็นอนคืนหนึ่งมั้ง
1: นอนช่างชายหาดริมแม่น้ำโขงคืนหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็ไปถึงหลวงบางแต่ผมไม่ชอบว่ามันผจญภัยเกินไปนะฮะผจญภัยไป
0: นะเพราะฉะนั้นคนในช่วงนั้นจะนิยมไปเที่ยวลาวกันช่วงนี้ก็ยังนิยมก็แล้วแต่ถ้าเที่ยวเราเหนืออย่างที่อาจารย์บอกก็คือขึ้นไปทางหลวงพระบางเนาะถ้าเรากลางก็ถ้าเราใต้ก็เป็นพวกปากเซจำปา
1: ใช่เรากลางก็เวียงจันไง
0: เรากลางก็เวียงจันนะฮะเวียงจันจากเวียงจันลงมานี่ก็มีสวรรณเขตนะอาจารย์เนาะ
1: จากเวียงจันสวรรณเขตมันลงมาทางใต้แล้วเวียงจันอยู่เหนือสวรรณเขต
0: แล้วสวรรณเขตก็เป็นเมืองใหญ่อันดับสองของลาว
1: สุริเกต
0: มันสุริเกต
1: อันดับหนึ่งเวียงจันทร์อันดับสองหลวงพ่อบางหรือสุริเกตหรือ
0: ไม่ถ้าขนาดเศรษฐกิจอะไรของเขาเนี้ยอาจารย์
1: อ๋อเหรอใช่
0: ใช่เขาบอกมาว่าสุริเกตเป็นเมืองพื้นที่หรืออะไรนี่แหละ
1: ผมไปหลวงพ่อบางเนี่ยนะบรรยากาศเหมือนเชียงใหม่สมัยเมื่อสักร้อยปี
0: ครับ
1: ร้อยปีเลยฉันบอกว่าถ้าให้ผมไปเมืองลาวไปเที่ยวเนี่ยผมก็ต้องเลือกหลวงพระบาง
0: ครับ
1: แล้วก็พอดีผมเรียนสุราแล้วมีนักเรียนสุราท้าวคำแพงเสด็จจันทร์เป็นคนลาวที่ได้ทุนจากลาวมาเรียนที่สุราแล้วก็ท้าวคำแพงเสด็จจันทร์เนี่ยก็เป็นคนหลวงพระบาง
0: คร
1: ับ ผมก็เลยจบไปเรื่องผมก็เลยไปหาพี่เขาพวกสุราเขารักกันมากตอนแรกเขาก็ถามผมมาว่ามาทำไมอะไรเงี้ยไอ้ตอนนั้นอีกช่วงนี้ไม่ใช่ช่วงนี้นะช่วงตอนนั้นผมตกงานไม่มีงานทำลำบากมากนะครับก็เลยไปหาพี่ท้าวขุนแผนเสด็จจันทร์ว่าผมจะมาขอสมัครเป็นทหารที่ลาวนี่เขาก็บอกว่าเดี๋ยวน้องเราคนที่ไหนอย่ามาตายอยู่ที่นี่เลยนะไปกลับไปบ้านเลยนั่นผมไกลถ้าพี่เขารับผมไว้ผมก็คงจะเป็นทหารลาวนะครับเอาพี่เขาก็เก่งนะชาวเสือจำแนกเป็นตันเป็นอธิบดีกรมตำรวจของลาวนั่นก็สู้ลาวเก่งครับ
0: มาดังนั้นก็อย่างที่บอกไว้แล้วว่าไทยลาวพี่น้องกันจริง
1: ๆเอาแน่นอน
0: ก็คล้ายกันการอยู่การกินก็คล้ายกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินทางไประหว่างไทยกับลาวแล้วจ้ะเนาะ
1: สะ
0: พานข้ามแม่น้ำโขงหลายที่ด้วยกัน
1: แล้วชิ้นของ
0: ก็มีด้วยแล้วก็ตั้งแต่สะพานแห่งแรกก็เป็นสะพานมิตรภาพไทยลาวที่ข้ามไปเวียงจันทน์นะจ๊ะเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ใช่ชิ้นของชิ้นของก็อย่าลืมไปกินข้าวมันไก่อ่ะร้านชื่ออะไรเดี๋ยวอร่อยมากคนลาวต้องข้ามมากิน
0: แล้ว
1: สะพานคุณก็รู้จักเนี่ย
0: รู้จักที่อาจารย์บอกที่เป็นญาติกับนายสิงห
1: ์สิงหา
0: สิงหา
1: เขาชื่ออะไรนะจำได้ไหม
0: ใครนะ
1: ไอ้ลำชื่ออะไรตัวเขาไม่ได้ชื่อสิงหาอยู่ที่เชียงของ
0: อ๋อไม่
1: ใช่ก็ไม่แก่ลำแต่เขาก็เป็นญาติกับ
0: ต้มมีนา
1: สิงหาอยู่ที่เชียงราย
0: ครับ
1: คือคนเลือกครอบครัวนี้ก็จะตั้งชื่อเป็นเดือนนะผมจำไม่ได้ว่าเขาชื่ออะไรครับแต่อร่อยนะก็ที่อร่อยมากครับคุณเกศคนเราต้องข้ามนะข้ามมาซื้อกินนะครับคนเราไม่กินที่เชียงของ
0: คร
1: ับ ไปเฮอร้านนี้มีร้านเดียวร้านเชียงของเป็นไฮรัมแท้ๆเลย
0: เชียงของก็เป็นช่วงที่ข้ามจากเชียงรายไปเมืองอะไรฮะอาจารย์ฝั่งนู้นนะ
1: บอกแก้วมันไม่ใช่บอกแก้วจำไม่ได้
0: ใครรู้ไหมที่มาจัดรายการร่วมกันครับ4689899มันมีข้ามจากฝั่งหนองคายไปเวียงจันทร์ฝั่งมุกดาหารไปเมืองไกลสวนพรหมวิหารไปสวนนเขตนะครับแล้วก็มีจากนครพนมก็ข้ามไปท่าแขจากจนนครพนมก็ข้ามไปแขวนคำม่วนตอนนี้ช่องทางในการข้ามไปฝั่งลาวเยอะ
1: ผมไอ้ที่ท่าแข
0: กท่าแขกแขวนคำม่วน
1: อะไรนะ
0: แขวนคำม่วน
1: แขวนคำม่วน
0: เมืองท่าแขกอะไรอย่างเงี้ยจัน
1: ใช่ก็มีคนไทยเคยปกครองอยู่ที่นั่นสมัยนั้นฝรั่งเศสก็มาก็ยิงยากันยิงกันฆ่ากันแหละคนไทยไปฆ่าเขาฝรั่งเศสก็หายเหตุเลยผมจำชื่อคนไทยนี้ไม่ได้แต่คนนครสวรรค์ส่วนที่ปักเซเนี่ยผมเมื่อไปบ่อยมากกว่าทุกเมืองที่มีอีกจัน
0: ปักเซก็ออกช่องเมกออกทางอุบลราชธานีนะจันนะ
1: ต้องก็มีท่าอุ่นเนี่ยมีบ้านใหญ่โตสวยเลยนะแล้วก็จัดทำเป็นโรงแรม
0: ครับผม
1: ผมพักที่นั่นถ้าใครไปที่ปักเซนะครับต้องไปกินขาหมูข้าวขาหมูปักเซอร่อยมากมีจ้าเปิดพิศดารติดอยู่นะที่นั่นด้วยครับ
0: ครับผมนะฮะเพราะนั้นใครจะเดินทางเที่ยวจริงเที่ยวเมืองไทยดีที่สุดเลยแต่อย่างประเทศสปป.ลาวก็เป็นบ้านพี่เมืองน้องก็สะดวกที่จะข้ามไปอย่างอาจารย์ไปทางใต้ก็จะไปดูน้ำตกหลีผีไปนู่นนี่นั่นเยอะมันก็มีแหล่งท่องเที่ยวที่ไทยลาวพี่น้องกันนะครับ
1: ใช่
0: ไปบ่อย
1: แล้วคนที่มาแยกเราคือฝรั่งเศสเป็นตัวร้าย
0: นั่นแหละ
1: คุณไปลาวเนี่ยภาษาลาวเนี่ยคุณอ่านได้เลยภายในไม่กี่ศึกษานิดเดียวคุณอ่านคล่องเลย
0: ใช่สะดวกสบายอาหารการกินก็โอเค
1: ครับได้เลย
0: นะฮะโอเคบ้านเราแหละได้เลยครับอาจารย์งั้นเดี๋ยวเราพักสักครู่นะอาจารย์นะ
1: ได้แล้วใครจะมีอะไรถามผมก็ถาม
0: ได้เลย SMS เข้ามาเลยครับ
1: เกี่ยวเราได้นะครับวันนี้
0: 4689899นะครับ4689899จัดรายการร่วมกันกับอาจารย์สันติเสนมวลไม่ใช่นั่งลำนะครับและสมเกียรติครับก่อนที่จะพักนะครับผมมีโปรโมชั่นพิเศษครับแชมเปี้ยนวีคครับคุ้มสุดท้ายมหกรรมลูกหนังระดับโลกทุกโหวตมีค่านะฮะทุกโหวตเนี่ยมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านในกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับไม่ต้องสนว่าคู่ชิงจะเป็นใครนะครับไม่ต้องแคร์ไม่ต้องแคร์ว่าใครจะเป็นแชมป์ทุกโหวตได้สิทธิ์ลุ้นทุกรางวัลนะครับสมัครเข้าร่วมที่เว็บไซต์นะครับcheer.mcot.net พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะครับ cheer.mcot.net ครับก็คือ cheer.mcot.net ครับโค้งสุดท้ายแล้วจริงๆนะครับพิเศษสุดๆกับโปรโมชั่น Champion Week ครับคุ้มส่งท้ายโปรโมชั่นพิเศษครั้งนี้นะครับเอาละบอกเลยว่าซื้อโปรโมชั่นบัตร Mcot Superfan 9,999 บาทรับ 9,999 สิทธิ์ครับโอ้โหโปรโมชั่นพิเศษสุดกว่าจริงๆนะครับไม่มีพิเศษกว่านี้อีกแล้วเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังนะครับลุ้นรับของรางวัลนะครับรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ Forison นะครับ MPV EV Superware นะครับอันนี้เป็นรถตู้ที่ผมเคยใช้อยู่จำนวน1รางวัลส่วนรางวัลที่2นะครับรางวัลรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 นะครับจำนวน5รางวัลแล้วก็รางวัลต่อไปเป็นตั๋วเครื่องบินครับ Bangkok Airways ภายในประเทศนะครับจำนวน24รางวัลแล้วก็มี Go Gift Voucher จำนวน5รางวัลบอกก่อนว่าราคารวมทั้งสิ้นเนี่ยนะครับรางวัลที่เราให้เนี่ย2,600,000 บาทครับเพราะฉะนั้นกิจกรรมนี้นะครับวัดจากการร่วมโหวต ไม่ใช่ผลการแข่งขัน

0: จริงนะโหวตมากมีสิทธิ์มากทุกโหวตได้สิทธิ์ลุ้นทุกรางวัลโหวตเลยตอนนี้นะครับอย่าช้านะครับบอกแล้วว่านะฮะโปรโมชั่น Champion Week ส่งท้ายเนี่ยนะครับเริ่มตั้งแต่เที่ยงคืนของวันที่15กรกฎาคมนะครับโอ้คุ้มจริงๆนะครับรางวัลใหญ่ด้วยเยอะด้วยพักสักครู่ครับเดี๋ยวเรากลับมาช่วง2กับ Color of Life ครับ
1: Color of Life ดำเนินรายการโดยแม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงษ
2: ์ Why Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular YA Novel รางวัลนิยาย YA ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
1: บนโลก
3: สตอรี่เปเล่ราชาลูกหนังผู้ครองแชมป์โลกมากที่สุดหากจะนับความสำเร็จในเชิงสถิติถ้วยรางวัลไม่มีใครก้าวข้ามเปเล่ไปได้เขาเป็นมนุษย์เพียงคนเดียวในประวัติศาสตร์ฟุตบอลที่สามารถคว้าแชมป์โลกได้ถึง3สมัยจากการลงเล่นทั้งหมด4สมัยเปเล่ยังเป็นเจ้าของสถิตินักเตะอายุน้อยที่สุดที่ทำประตูได้ในเวิลด์คัพด้วยวัยเพียง17ปีกับอีก239วันรวมถึงเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดที่ทำแฮตทริกได้และยิงประตูได้ในนัดชิงชนะเลิศสถิติความยาววัยแต่ร้ายกาจของเขาเป็นมาตรฐานที่นักเตะรุ่นหลังอย่างเอ็มบัปเป้พยายามไล่ตามซึ่งการได้แชมป์โลก3สมัยถือเป็นสถิติระดับอัลติเมทที่ยากจะเห็นใครทำซ้ำได้ในฟุตบอลยุคใหม
1: ่ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมา

0: ิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Color of Life ดำเนินรายการโดย
3: แม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงษ์
4: กลับมาช่วง2กับ Color Life นะครับทาง FM 99ทิปเรโดเครื่องใดแข็งแรงนะครับมีหลากหลายเรื่องราวด้วยกันนะครับกับคุณผู้ฟังวันนี้อยู่กับอาสันติเสมมนไม่ช้อยนางลำนะครับและผมสมเกียรติคุณานิติพงศ์ SMS เข้ามาจัดรายการร่วมกันนะครับที่หมายเลข4689899นะครับเดี๋ยวจะตอบ SMS กันนะครับก่อนที่จะตอบ SMS กันนะครับก็ฝากคุณต้อมไกรวิทย์พุ่มสุโขนะครับซึ่งเดินทางไปอยู่ที่ประเทศแคนาดาอยู่แวนคูเวอร์คุณต้อมเนี่ยเขากลับมาทำการมาร้องเพลงการกุศลแล้วเขามาปิดท้ายก่อนจะกลับแวนคูเวอร์เนี่ยเขาจะมีคอนเสิร์ตต้อมติ๊กคือติ๊กกิติพันธ์พุ่มสุขโขน้องชายนะแล้วก็ต้อมไกรวิทย์มาปะกันแบบครอบครัวนะฮะคนกันเองสไตล์ต้อมติ๊กพร้อมสุขโขแบนนะอันนี้บอกเลยว่าใครที่อยากจะไปชมนะครับบัตรรู้สึกใกล้จะหมดแล้วด้วยโลริต้าบาร์แอนด์เรสโตรองนะครับอยู่ที่ถนนเรียบด่วนลาวินทรานะครับวันที่19กรกฎาคม4โมงเย็นบัตรราคาถูกครับ590บาทเองนะครับได้เครื่องดื่มได้สแน็คด้วยโทรเลยครับ0851989459 0851989459นะครับไปดูคอนเสิร์ตคุณให้หายคิดถึงคุณต้อมไกรวิทย์พุ่มสุโขนะครับไปดูกันได้เลยนะครับบัตรมีจำหน่ายนะครับติดต่อกันได้เลยไปที่อาจารย์สันติสมุนไม่ช้านักลำครับ
5: ครับระหว่างที่เบรกเนี่ยผมเลยนึกขึ้นได้วัดที่ผมบอกว่าสวยมากชื่อวัดจอมเพชร
4: วัด

0: จอมเพชร
1: แล้วแถวนั้นจะมีแม่น้ำอูแม่น้ำอูไอ้ลูกน้องผมเนี่ยพระนามคุณช่วยหารักษาเพราะฉะนั้นนะเรายกขึ้นไปรบกับพวกจีนฮ่อเนี่ยขุนช่วยหารักษาเขาเจ้าแดงเขาเนี่ยที ่เป็นปู่เขาเนี่ยไปรบที่นั่นครับเพราะว่าคนไทยจะมีส่วนใหญ่นะจะมีความผูกพันกับในเมืองลาวมากครับพี่เกศครับ
0: นะเป็นความผูกพันกันนะ
1: ครับแล้วก็มีเอสเบสมาหรือยังถ้ามันจะได้พูด
0: เดี๋ยวนะเดี๋ยวเปิดดูนิดนึงนะจ๊ะนะ
1: ได้ครับ
0: เรามาดูเอสเบสกันนะครับคุณฟังเอสเบสเข้ามาเลยนะครับวันนี้อาจารย์สันติเซมิลอยู่กับเรานะครับโอ้อาสันติครับต่อไปนี้คุณอาอย่าด่าพี่ปองอีกเลยนะครับหนูเป็นห่วงสุขภาพของคุณอาปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพี่ยี่หว่าคนสวยด่าแทนดีกว่าไหมครับเริ่มวันนี้เลย
1: คุณบ่าวก็ด่าคุณไม่เป็นละ
0: เรียบร้อย
1: ไม่มีไอ้ที่เดี๋ยวนี้ผมก็ไม่ได้ด่าไอ้เกียรติละมันไม่ทำตัวกวนประสาทผมอะ
0: เออเห็นไหม
1: ตอนมันกวนประสาทผมเนี่ย
0: กวนมา20 ปีแล้ว
1: แล้วยิ้วกับมันเนี่ยต้องพกยาหม่องยาหม่องขึ้นมาเมื่อไหร่ผมไปล้อว่าผมติดยาหม่องเนี่ยมันประสาทแต่นี้มันดีขึ้นแล้วผมเกลียด
0: เห็นไหมดีต้องพัฒนาแล้ว20 ปีไม่พัฒนาก็ไม่ไหวนะ
1: ไม่ไหวก็สังเกตจะรู้ตัวนะเขาโหด่ารู้ตัวว่าเขาคนด่าสังเกตทั้งทั่วประเทศ
0: ใครด่า
1: โอ้เยอะเลยสังเกตคุณไปทะเลาะเขาหมดไปสนามบินก็ทะเลาะคนทั้งสนามบินนะครับเอามาพูดมาฟังก็บอกคุณเกียรติเขาสายหน้าเลยผมสงสัยว่าผมเนี่ยทนได้ยังไงนะต้นสุขเกียรติ
0: แ
1: ดง
0: แหม
1: คนมา20 กว่าปี
0: การท่าเองแหละ
1: อะไรนะ
0: การท่ากัศยานอาจารย์เวลาเราเช็คอินน่ะเราเอ็กซเรย์อ่ะจังหวัดการท่าเนี่ยเขาดูการท่ากัศยานแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาดูแลทั้งสุวรรณภูมิดอนเมืองหาดใหญ่ถ้าจำไม่ผิดนะเชียงใหม่แม่ฟ้าหลวงอุดร 4-5 จังหวัดอะที่เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลอ่ะแล้วเวลาเราเช็คเราผ่านเอ็กซเรย์อาจารย
1: ์เรื่องอะไร
0: บางจังหวัดก็ให้ถอดเข็มขัดบางจังหวัดก็ไม่ให้ถอดเข็มขัดบางจังหวัดก็ให้สเปรย์แบบพวกสเปรย์ฉีดตัวบางจังหวัดก็เข้าได้บางจังหวัดก็เข้าไม่ได้มาตรฐานอยู่ตรงไหนไม่ร
1: ู้ผมยังไม่ชอบขึ้นเครื่องบินเนี่ยในประเทศเนี่ยผมมันรำคาญตรง
0: ไม่เหมือนกัน
1: ถอดเสื้อโป้งเสื้อผ้าถอดกางเกงถอดรองเท้าอะไรพวกนี้วางกันหมดเลย
0: แต่มันไม่เหมือนกันทุกแอร์พอร์ตอ่ะ
1: ไม่รู้อ่ะที่ดอนเมืองนี่ผม
0: อาจารย์ช่วยไปเคลียร์ให้ด้วยนะ
1: ผมก็เลยบอกว่าผมไปบ้านผมที่เชียงรายที่ก็จึงขับรถไปถ้าคุณนิวาก็ขับให้แล้วก็นั่งไป
0: แล้วไปหลับไม่ใช่นั่ง
1: หลับไปแล้วก็ตอนนี้พี่ปัดเขาก็เป็นคนขับเนี่ยผมมีความสุขมากอะที่จะนั่งรถมากกว่านั่งเครื่องบินครับ
0: เราก็งง
1: ไม่เอาคุณเกียรติไม่เอาเมื่อตอนสงกรานต์ตุรกีที่ผ่านมาเนี่ยคุณเกียรติผมยืนเข้าคิวรอขึ้นเครื่องมา3 ชั่วโมงผมมันเยอะแยะมากผมจะโอ้โหมุดขากลับพอมาถึงที่บ้านที่เชียงรายนะผมบอกว่าตัวทิ้งไปเลยคุณยี่หว่ากลับไปคนเดียวให้พี่ปัดมาขับรถให้ผมมานะครับมันมีความสุขมากกว่าคุณเลยเ
0: ห็
1: นเครื่องบินเนี่ยไม่เห็นอะไรเลยแต่ว่าถ้าไปรถเนี่ยเราได้เห็นได้แวะเยี่ยมร้านเผื่อพิสดารจังหวัดโน้นจังหวัดนี้มีความสุขกับเด็ก
0: อ้าวยังไงก็ตามแต่น้ำปลาหวานแม่อารีนะอร่อยจริงเนื้อแน่นๆแบบเน้นๆรสชาติเข้มข้นหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศนะครับฟู้ดแลนด์ก็มีเซเว่นอีเลเว่นก็มีโลตัสก็มีนะท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตก็มีโอ้มีเยอะร้านค้าชั้นนำมีหมดเลยน้ำปลาหวานแม่อารีอร่อยจริงเนื้อแน่นๆแบบเน้นๆ นะครับคุณผู้ฟังครับมีตาเปิดพิสดารเป็นน้ำปลาหวานยี่ห้อเดียวที่มีตาเปิดพิสดาร
1: ใช่ครับ
0: นี่ใหม่ละนะบวมธรรมดาอาจารย์ด่าพี่ปองเดี๋ยวพี่ปองแกก็ไปลงกับสายการบินอีกครับนะบัวนี่วันนี้ไปลงสายการบินวันนี้ลงท่าอากาศยาน
1: ก็สายหน้าเลย
0: มาสายหน้าทำไมอาจารย์เดี๋ยวถอดเข็มขัดเดี๋ยวไม่ถอดถ้ารู้ว่าทุกที่ต้องถอดเข็มขัดถอดนาฬิกาเราก็ถอดไว้เลยพอไปถึงตรงอ่ะบางแอร์พอร์ตก็ถอดบางแอร์พอร์ตก็ไม่ถอดงง
1: เออ
0: สเปรย์อย่างเงี้ยโอ้ยซื้อมาจากออสเตรเลีย10กระป๋องไม่มีปัญหาพอตรงเนี้ยสเปรย์ฉีดตัวกันโควิดไปถึงสนามบินนึงไม่ได้บอกไม่ได้ได้ยังไงเอามาจากออสเตรเลียถึงได้เลย
1: อังกฤษเป็นโควิดหรือเปล่า
0: ไม่เป็นไงก็มีสเปรย์ฉีดอยู
1: ่เหรอก็ลองเป็นสักครั้งเลยนะ
0: อะไร
1: ลองเป็นสักครั้งในโควิดนี่นะ
0: ไม่เป็นมาแล้ว
1: เป็นมาแล้วโอ้
0: โหเราเลยแบบมันมาตรฐานมันแบบไม่เหมือนกันเลยอ่ะไม่รู้ว่าทางการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยเราเป็นลูกค้าคุณนะเพราะเราเสียเงินนะน่ะแต่ว่าการที่เอ็กซเรย์อะไรไม่เอ็กซเรย์อะไรเนี่ยโอ้ยดูดีๆให้มันเป็นมาตรฐานเดียวกันเถอะดูแลแค่อยู่แค่ห้าหกสามบินเองเนี่ยเห็นไหมอาจารย์พูดแล้วก็อย่างเงี้ยนะบวมรู้เรื่องเลยวันนี้ไม่ได้ว่าการบินไม่ว่าสายไม่ได้ว่าแอร์ไลน์โอ้ยสายการบินไทยเมื่อไปล่าสุดมาไปเชียงใหม่น่ารักมากเทคแคร์ดีมากเห็นไหมเราก็ชมดีเราก็ชมแล้วตอนนี้สายการบินไทยเนี่ยเขากำลังลดราคาพิเศษอาจารย
1: ์เหรอ
0: ใช่เพราะว่าตัวน้ำมันมันลดด้วยอะไรด้วยตอนนี้ลดถึง 30% ด้วยมั้งต้องรีบซื้อถ้าใครจะไปไหนรีบจองเลยนะเพราะฉะนั้นอาจารย์ไปเชียงใหม่เดือนพฤศจิกาธันวามกราเต็มหมดแล้ว
1: เหรอ
0: หมายถึงว่าที่นั่งที่เราอยากได้นะ
1: เออเหรอ
0: ใช่เพราะว่าคนเที่ยวเยอะเนาะ
1: เออนี่นึกขึ้นได้ทีนี้เกียรติศักดิ์พ่อหนุ่มวัชรศรีสันติสุขนะ
0: พ่อหนุ่มสันติสุข
1: ผมจะไปแล้วนะเดือนหน้าเนี่ย
0: อาจารย์จะไปวันไหนอาจารย์บอกได้เลย
1: เดี๋ยวให้คุณนิวัฒน์ติดต่อ
0: ได้เลย
1: ว่าจะไปกินอาหารที่เขาแปลกถ้ามีห้องพักด้วย
0: ได้เลย
1: ก็แล้วผมไปเนี่ยมีทีมงานผมเยอะเลยไปด้วยเขาถ่ายทิกต็อกไว้ลงเพจให้นะครับก็เกียรติจำได้ไหม
0: ได้หมด
1: คุณหนุ่มก็บอกว่ามีอาหารแบบโบราณอะไรของเขาที่ผมบอกโอ้ยมันกินยาก
0: อาหารชาวบ้านนะแม่ครัวอายุ80
1: นั่นน่ะอยากรู้จัก
0: นะฮะได้ครับอาจารย์บอกมา
1: เขาอยู่อ่างทองใช่ไหม
0: เขาอยู่อ่างทองครับ
1: ไม่ได้อยู่สิงห์บุรีนะ
0: อ่างทอง
1: เพราะบ้านเขาอยู่สิงห์เมืองสิงห์มากกว่า
0: ไปบุรีรัมย์มีร้านอาจารย์จะไปเมื่อไหร่บอกนะให้ทางพี่หวา
1: เดี๋ยวมาเดี๋ยวให้พี่หวาเขาติดต่อสมเกียรติ
0: ได้เลยครับ
1: ตลอดนี่จะได้บอกเจ้าหนุ่มก็คือว่า
0: ได้เลย
1: อาจะมา
0: ไปบุรีรัมย์มีร้านเปิดพิสดารไหมครับร้านดร.เล็กอะที่กรีนแอดบุรีรัมย์ไม่รู้ได้ป่ะไม่รู้อาจารย์จำได้ไหม
1: เราเคยเป็นอาจารย์ที่เขาเอา
0: ใช่ดร.เล็กไงฮะที่เขาทำอาหารเขามีโรงแรมด้วยแล้วก็มีคาเฟ่ด้วยกรีนแอดบุรีรัมย์บุรีรัมย์แอดกรีน
1: แล้วชื่ออะไรมีกับชื่อร้านก็ไม่ได
0: ้กรีนแอดบุรีรัมย์คาเฟ่แอดกรีนคาเฟ่แอดกรีน
1: อาหารอร่อย
0: แล้วเขามีโรงแรมชื่อกรีนแอดบุรีรัมย์เป็นโรงแรมน่ารักของดร.เล็กดร.เล็กจะเป็นดร.เล็กก็จะเป็นอาจารย์ที่ก่อนสอนอยู่ม.บูรพาแล้วตอนหลังได้สามีคุณตุ้มแล้วก็เลยไปเปิดเป็นร้านอาหาร Green at Cafe at Green โรงแรมชื่อ Green at บุรีรัมย์นะครับผักปลูกเองอาจารย์อาหารก็อาจารย์กินแล้วอาจารย์ให้ตาเปิดไปแล้วเน
1: า
0: ะ
1: อาหารก็ดีมากเป็นดีเพราะพวกผักนะ
0: โอ้ผักเขาปลูกเองอ่ะ
1: ผักก็อร่อย
0: แล้วก็ดร.เล็กเนี่ยสอนทางด้านวิทยาศาสตร์ที่ม.บูรพาแล้วต่อหลังก็ไปอยู่กับคุณตุ้มที่บุรีรัมย์แล้วก็ทำโรงแรมสวยๆเป็นโรงแรมแบบสิ่งแวดล้อมรักสิ่งแวดล้อมมาแล้วก็ร้านอาหารเขาชื่อคาเฟ่แอดกรีนอาหารเขาดูดีเลยแหละ
1: อาหารอร่อยครับ
0: อาหารอร่อยเนาะงั้นก็ไปได้เลยนะครับคาเฟ่แอดกรีนถ้าจะพักก็กรีนแอดบุรีรัมย์นะครับขอบคุณครับอาจารย์นะครับแล้วก็แจ้งไปแล้วนะบุรีรัมย์นะมีเปิดพิสดารแต่ก็มีร้านอื่นด้วยมั้งอาจารย์เปิดพิสดารนะ
1: บุรีรัมย์จะไม่กินลูกชิ้นปิ้ง
0: อะใช่บุรีชิ้นยืนกินแบบลิซ่านะ
1: ลิซ่าก็กินเยอะไปกินได้ลองกิน ถ้าตรงหน้าสถานีนะนะรถไฟเนี่ยมีร้านอาหารอร่อยร้านหนึ่งเป็นข้าวมันไก่ไฮลั
0: ม
1: อันนี้ต้องร่วมกินเลยอาหารนี้จ้านี้อร่อยผมไปบุรีรัมย์ต้องแวะไปกินข้าวมันไก่ของเขานะแบบไฮลั
0: ม
1: แท้ๆแล้วก็จะมีแบบคนไฮลัมพวกก๋วยเตี๋ยวผัดอะไรเนี่ยหลักหน้าแบบไฮลั
0: มถ้าสายการบินฟังอยู่ช่วยจัดไฟพิเศษให้พี่ปองนั่งคนเดียวแล้วก็เอาเครื่องพุ่งลงน้ำเลยนะครับเอ้ยนี่เขาจะใครจะกล้ากัปตันเขาไม่อยากตายหรอก คิดอะไรไม่ออก
1: กระโดดร่มได้กระโดดร่มได
0: ้โอ้ไม่มีอ่ะเขาไม่ทำหรอกนี่ใครเนี่ย
1: เราก็ท
0: ำบอกชื่อมาด้วยนะเนี่ยจะได้ด่าถูก
1: อะไรเห็นปะปากเองเนี่ยปากหมา
0: เออ
1: ไอ้ปองปากหมานี่คือ
0: ขึ้นนั่งนี่ขึ้นเครื่องนั่งคนเดียวเคยมาแล้วไปกับภูเก็ตไปกระบี่สายกันมันแอร์ดามันซื้อตั๋วขึ้นไปอ้าวมีคนเดียวอาจารย์พรุ่งนี
1: ้พรุ่งนี้ทำไม
0: พรุ่งนี้เจอกันไงอันนี้เดี๋ยวผมมีข่าวประชาสัมพันธ์ต่อ
1: เอาได้ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับอาจารย์สติสุขช่างนางรำนะครับเริ่มขึ้นแล้วนะครับกับกิจกรรม Why Entertain Awards 2026ครับงานประกาศรางวัลที่มอบแด่บุคคลทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับสร้างสรรค์ผลงานในอุตสาหกรรมบันเทิงซีรีส์วายซึ่งปีนี้นะครับมาในคอนเซปต์เขาเรียกว่าไทยซิลคูเทนแอนด์เดอะโกลเด้นโลตัสถ้าเป็นภาษาไทยก็เรียกว่าบุษบงกตม่านไหมลายสยามเปิดโอกาสให้แฟนๆนะครับได้ร่วมโหวตกับนักแสดงหรือนิยายที่คุณชื่นชอบนะครับเราตอนนี้เราได้มาแล้ว5สาขานะครับทั้ง5สาขาเลยซึ่งเราได้หลายชื่อผู้เข้าชิงในแต่ละสาขารางวัลเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมจะบอกกับคุณผู้ฟังไว้ว่ารางวัลแรกนี่เป็น Y Couple of the Year นะครับรางวัลนี้นะครับมีคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีเนี่ยเข้ารอบทั้งหมดนะครับถ้าชอบวาย1ก็ติวเตอร์กับยิมถ้าชอบวาย2ภูกับพาเวลถ้าชอบวาย3ฟอร์ดกับพีทถ้าชอบวาย4ลูกหมีกับซอนย่าถ้าชอบวาย5ก็เป็นหลิงออมรางวัลที่2เป็น Prince of Boy Love นะครับอันนี้ก็ผู้เข้ารอบก็ B1 เก่งฮาริส B2 พาเวลนเรศนะครับ B3 พีทวสุธร B4ภูกับกริตตินเบอร์5ก็เป็น B5 นะก็เป็นฟอร์ดกับทิติพงศ์รางวัลต่อไปนะครับเป็นรางวัลที่3ครับ Princess of Girl Love นะครับอันนี้ก็เป็นนักแสดงนำ Girl Love เจ้าเสน่ห์พราวเสน่ห์ของเราผู้ที่เข้ารอบก็มี G1 จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลีน่า G3บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยาแล้วก็มาที่ G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ครับส่วนรางวัลที่4นะครับเป็น Rising Star Couple นะครับอันนี้เป็นคู่ชิปดาวรุ่งนะครับก็จะมีผู้เข้ารอบนะครับ เป็น R ตัว R นะ R โรเจอร์ R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3ฝ้ายอะตอม R4 มีพัดเอย่า R5 อุ้มแบมถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับสำหรับรางวัลสุดท้ายเป็น Most Popular Y Novel ก็คือหมายถึงว่าตัวนิยายที่คนนิยมกันยอดนิยมกันนะครับ N1 แกมมี่และน้องเต๋อของเขา Be My Player True แล้วก็ตัวโซ่ซอโซ่ล่ามทีโอ้โหชื่อยาวนะครับส่วน N2 นะครับเป็นพิษรักนะพิษรักพอยต์โซเนสเลิฟนะครับส่วน N3 พี่ฝากชอบเธอมู่เครซี่เลิฟมูมูนะแล้วก็เรื่องที่4สามีบ้านนอกเรื่องที่5ก็เป็น Not the best but still good นะครับใครชอบเรื่องไหนนะครับรักใครชอบใครเชียร์ใครเป็นด้อมไหนอย่าลืมเข้าไปโหวตนะครับผ่านทางเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์ของเราก็คือ Y Entertain Awards นะครับ .mcot.net นะฮะ Y Entertain Award .mcot.net สแลบไปที่ตัวโหวตนะสแลบไปโหวตหรือโหวตผ่านแอปพลิเคชัน eMOS ก็ได้นะครับอันนี้ได้เหมือนกันโหวตตั้งแต่วันนี้นะจนถึงวันที่2กันยายนนะ2กันยายนเพราะฉะนั้นรีบโหวตไปเลยนะครับเผื่อว่าคู่ที่คุณชอบจะได้รับรางวัลนะครับต้องบอกกันก่อนว่าอันนี้เริ่มโหวตได้แล้วนะครับหลากหลายกันเลยทีเดียวเอาละครับพรุ่งนี้ก็เป็นอาจารย์สันติสิริวิมลผมสมเกียรติคุณานิธิพงศ์นะครับเมื่อวานนี้ไปถ่ายรายการร้านสุกี้ชุกโชยที่โชคชัย4แยก90อร่อยมากนะไปถ่ายรายการกินอย่างสมเกียรติแล้วก็ไปถ่ายร้านพี่เล็กหัดใหญ่ที่ลาดพร้าว71โอ้อร่อยนะที่ลาดพร้าว71เนี่ยร้านชื่อพี่เล็กหัดใหญ่ส่วนสุกี้เนี่ยร้านซุกช่อยอยู่ที่โชคชัย4แยก90อร่อยทั้งคู่เลยรอดูนะกินอย่างสมเกียรติวันนี้หมดเวลาครับเจอกันวันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับ
2: Color of Life ดำเนินรายการโดยแม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิธิพงศ
3: ์ขณะนี้เวลา 15:00 นค่ะสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันอนุทินเผยถกกองทัพล่วงหน้าก่อนเยือนจีนนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการเดินทางเยือนจีนในครั้งนี้ได้มีการพูดคุยกับกองทัพของไทยก่อนเดินทางหรือไม่ว่าได้หารือกันหลายเรื่องเพราะต้องไปพบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีของจีนมีตั้งแต่ประเด็นการค้าเศรษฐกิจความร่วมมือและความมั่นคงรวมทั้งการเดินทางไปในวันนี้ได้ถามกองทัพว่ามีประเด็นใดที่จะฝากไปหารือกับผู้นำระดับสูงของจีนหรือไม่แต่ในสัปดาห์หน้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของจีนจะเดินทางมาเยือนไทยเรื่องที่พูดคุยก็จะมีความต่อเนื่องกันเมื่อถามว่าจะมีการพูดคุยสนับสนุนอาวุธยุทโธปกรณ์ในการปกป้องชายแดนไทยกัมพูชานายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขอให้เป็นเรื่องของความมั่นคงไม่สามารถพูดสาธารณะได้โดยประเทศจีนเป็นมหามิตรสนับสนุนเกื้อกูลพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันมาตลอดเวลาอยู่แล้วและหากทางการจีนอยากจะเป็นคนกลางในการพูดคุยระหว่างไทยกับกัมพูชานายกรัฐมนตรีตอบว่าไม่ปิดกั้นด้านเรื่องของสารปนเปื้อนในแม่น้ำกกนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าต้องมีการพูดคุยกันโดยเรื่องนี้ต้องพูดคุยกับทางการเมียนมาต้นเดือนสิงหาคมนี้ผู้นำเมียนมาจะเดินทางมาเยือนประเทศไทยและเมื่อวานนี้ก็ได้มีการหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศของเมียนมาได้หยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาหารือด้วยแม่รับร่างน้องดินนักร้องนำวงทศกัณฐ์ที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจนางสาวจันสุดาตันลาอายุ49ปีแม่ของนายธีติวัฒน์แก้วกันหาหรือน้องดินอายุ27ปีนักร้องนำวงทศกัณฐ์ผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวเดินทางมาติดต่อขอรับร่างลูกชายโดยระบุว่าขณะนี้ติดขัดเรื่องเอกสารเพียงเล็กน้อยซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.พญาไทจะดำเนินการออกเอกสารใหม่ก่อนที่จะส่งต่อให้เจ้าหน้าที่นิติเวชดำเนินการรับศพนางสาวจันทุดาเปิดเผยทั้งน้ำตาเล่านาทีได้เจอลูกชายครั้งสุดท้ายหลังพยักหน้ายังพยักหน้าตอบรับเมื่อเรียกชื่อพร้อมขอบคุณทีมแพทย์โรงพยาบาลราชวิถีที่ยื้อชีวิตอย่างเต็มความสามารถแม้ร่างถูกไฟไหม้กว่า 80%สำหรับเงินเยียวยาเบื้องต้นจำนวน 10,000 บาทจากทางร้านแม่ของน้องดินยอมรับว่าเป็นจำนวนที่ไม่เพียงพอและยังน้อยกว่าค่าแรงขั้นต่ำเสียอีกโดยตลอดช่วงเวลาที่ลูกชายรักษาตัวตนเองทุ่มเทดูแลลูกเพียงอย่างเดียวส่วนการประสานงานเรื่องต่างๆได้มอบหมายให้น้องไอซ์หัวหน้าวงทศกัณฐ์เป็นผู้ดำเนินการแทนชัดชาติเผยทราฟฟี่ฟองดูเปิดเมนูให้ประชาชนพนักงานร้านแจ้งจุดเสี่ยงสถานประกอบการย้ำเตือนนักท่องเที่ยวส ังเกตทางออกฉุกเฉินนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงมาตรการดูแลความปลอดภัยสถานประกอบการในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าสถานประกอบการมีกฎระเบียบที่ซับซ้อนและมีช่องโหว่อยู่พอสมควรวันนี้จึงจะเปิดเมนูในทราฟฟิกฟองดูให้ประชาชนแจ้งความปลอดภัยสถานประกอบการพื้นที่ใดมีความเสี่ยงให้แจ้งเหตุมาเมื่อมีเจ้าหน้าที่ไปตรวจก็มีความเรียบร้อยแต่เปิดใช้บริการกลับนำของมาวางหรือเปลี่ยนรูปแบบวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้เห็นปัญหาได้มากขึ้นคือให้คนช่วยกันแจ้งเหตุเป็นหูเป็นตาแก่เจ้าหน้าที่มากขึ้นเราไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบแต่ให้ช่วยกันดูนายชาชาติยังย้ำเตือนประชาชนว่าเวลาไปเที่ยวสิ่งแรกที่ต้องดูคือฉุกเฉินไปทางไหนไปซ้อมเดินก่อนก็ได้ขอให้ช่วยกันคนละไม้คนละมือยิ่งมีหลายตาช่วยกันตรวจสอบยิ่งทำให้ได้เห็นปัญหากันมากยิ่งขึ้น
4: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
5: บอลโลก News Update
6: มาติดตามบอลโลก News Update ในช่วงนี้ครับจุดเบลลิงแฮมถูกวิจารณ์กรณีตบศีรษะนักเตะอาร์เจนตินาหลังจากที่อังกฤษตกรอบรองชนะเลิศฟุตบอลโลก2026โดยการแพ้อาร์เจนตินา1-2แต่สิ่งที่ถูกพูดถึงอย่างมากก็คือการกระทำหลังจบเกมของจุดเบลลิงแฮมที่ไปตบศีรษะของนักเตะทีมคู่แข่งโดยเบลลิงแฮมเงื้อมือไปตบศีรษะของวาเลนตินบาโคนักเตะดาวรุ่งของทีมฟ้าขาวที่วิ่งมาฉลองกอดกับเพื่อนร่วมทีมก่อนจะมีปากเสียงกันจนนักเตะทั้งสองทีมต้องมาช่วยกันแยกออกไปไมเคิลโอลิเซ่ต้องการย้ายไปร่วมทีมเรอัลมาดริดเว็บไซต์ฟุตแมคคาโตสื่อฝรั่งเศสรายงานว่าไมเคิลโอลิเซ่กองกลางตัวรุกทีมชาติฝรั่งเศสของบาเยิร์นมิวนิกต้องการย้ายไปร่วมทีมเรอัลมาดริดในศึกลาลิกาสเปนสำหรับโอลิเซ่ตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับเรอัลมาดริดในตลาดนักเตะซัมเมอร์นี้แต่บาเยิร์นก็แสดงท่าทีชัดเจนว่าไม่คิดจะขายแข้งรายนี้ออกจากทีมอย่างไรก็ตามรายงานล่าสุดระบุว่าโจเซ่มูรินโญ่กุนซือชาวโปรตุเกสตั้งใจว่าอยากจะคว้าตัวโอลิเซ่มาเสริมเกมรุกให้ได้ขณะที่แข้งวัย24ปีก็อยากย้ายไปสู่ยอดทีมแห่งสเปนเช่นกันและทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
5: บอลโลกนิวส์อัปเดต
2: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
5: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
7: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
8: เลือก Acer Swift Premium Notebook เป็นหนึ่งในความเบาของชีวิตคุณ
9: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงานFM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 นถึง 7:30 น
10: หยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
11: Acer Swift 814 AI Notebook AI PC สวยบางเบาไม่ถึง1กิโลพร้อมให้ลุยไปทุกที่เสริมพลังด้วย Intel Core Ultra Processor พร้อม Co-Pilot Plus PC หน้าจอ14นิ้ว OLED 2.8K ให้ภาพคมชัดและระบบ AI ตัดเสียงรบกวนรอบด้าน Acer Swift 814 AI สนใจติดต่อตัวแทน Acer ทั่วประเทศ
12: Acer
13: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรอง
12: แตกถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chuofotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
13: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
14: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Techno for Life นะครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่16กรกฎาคม2569นะครับก็วันนี้เดี๋ยวภาพอาจจะไม่ขึ้นนะครับพอดีมีปัญหาตัวกล้องนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวยังไงอาจจะตามมาทีหลังนะครับถ้าเกิดดูทาง YouTube FM 99 Active Radio นะครับก็อาจจะไม่เห็นภาพนะครับก็แต่ไม่เป็นไรนะครับก็ยังได้ยินเสียงอยู่นะครับก็YouTube นะครับเป็นคอสกาอธิบดีโอก็ส่งคำถามเข้ามาทาง YouTube ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือว่าส่ง SMS นะครับที่4689899นะครับ4689899นะครับหรือว่าฟังผ่านทางแอปนะครับชื่อว่าแอป Mcot Connect นะครับเป็นแอปเดียวที่รวมทุกอย่างนะครับทั้งสื่อของอสมทนะครับทั้งทีวีเว็บไซต์ทุกอย่างรวมทั้งหมดนะครับทุกสาระความบันเทิงนะครับอยู่ที่ Mcot Connect นะครับก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณนะครับบริษัท Acer Computer จำกัดนะครับและขอขอบคุณ Chuofotic นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึง Chuofotic นะครับอ่ะนะครับวันนี้วันหลายๆคนเขารอคอยใช่ไหมก็นะก็เดือนมีสัก2ครั้งอ่ะนะก็ยังดีนะครับก็เดี๋ยวท้ายชั่วโมงถ้าทันถ้าไม่ลืมโอ้โหทางเรารู้สึกว่าเริ่มจะลืมบ่อยครั้งนะครับก็แหมอันนี้มันก็นะพอดีมันก็มีอะไรหลายๆอย่างนะครับเด้งเข้ามานะครับโอ้ในช่วงสุดท้ายนะครับอ่ะก็ก่อนอื่นเอานี้เลยนะครับแม่เดี๋ยวรอบ่ายนี้ใช่ไหมรอหลัง4โมงเย็นนะครับว่าเอาดีไหมสำหรับโปรโมชั่นนี้นะครับ Back to School มาแล้วนะครับโอ้เพิ่งมาสดๆร้อนๆเลยนะครับวันนี้นะครับวันแรกเลยนะครับแล้วก็ปีนี้ช่วงเวลาจำกัดด้วยนะครับมันก็ยังดีกว่าไม่มานะคือปีนี้ต้องบอกว่าโครงการจำกัดจำเขี่ยแล้วเกินนะครับโปรโมชั่นเนี่ยนะครับอันนี้ Back to School อันนี้เหมือนกับคือวันเดียวกับของที่สหรัฐอเมริกาเลยนะรู้สึกจะทั่วโลกจะวันเดียวกันนะของโปรโมชั่น Back to School นะครับถ้าเกิดว่าซื้ออ่ะมีแค่ผลิตภัณฑ์4อย่างเท่านั้นนะครับที่ร่วมนะครับปีนี้นะครับก็คืออย่างอ่ะอันดับแรกก็คือ MacBook Pro นะครับก็จะได้รับเป็น Apple Store Gift Card นะครับมูลค่านะครับ5,100 บาทนะครับเป็นกิฟต์การ์ดที่เหมือนกับเป็นโค้ดอะเอาง่ายๆเหมือนเวลาคุณซื้อของพวกร้านช้อปปิ้งออนไลน์ทั้งหลายก็คือเป็นโค้ดให้ก็คือ 5,100 บาทอันนี้ต้องซื้อ MacBook Pro นะซึ่งโอ้โห MacBook Pro นี้ราคามันสูงมากเลยใช่ไหมถ้าเกิดซื้อ MacBook Air เนี่ยนะครับจะได้รับ Apple Store Gift Card นะครับมูลค่า 3,400 บาทโอ้โหอันนี้ตัว MacBook Air นะครับถ้าเกิดซื้อ iPad Airก็ได้รับ Apple Store Gift Card มูลค่า 3,400 บาทเช่นเดียวกันนะครับ iPad Pro ก็เหมือนกันนะครับก็เป็น Apple Store Gift Card นะครับมูลค่า 3,400 บาทนะครับซึ่งส่วนลดเนี่ยจะถูกหักจากราคาสินค้านะครับทันทีในขั้นตอนการสั่งซื้อนะครับซึ่งตัว Gift Card เนี่ยนะครับเป็นต้องบอกว่าไม่ถือว่าเป็นของแถมนะครับคือเป็นส่วนหนึ่งของธุรกรรมการซื้อเลยคือมันจะลบให้เลยเอาง่ายๆนะครับไม่ต้องไปนั่งเก็บโค้ดไปซื้อวันอื่นอะไรงั้นนะครับคืออันนี้เนี่ยนะครับก็อาจจะผิดหวังเล็กน้อยแต่เอานะมันมีดีกว่ายังไม่มีนะครับเพราะว่าพี่ก่อนๆเนี่ยก็คือแถมหูฟังใช่ไหมAirPods อันนั้นยังแบบโอ้โห 6,000 กว่าบาทยังแบบว่าอันนี้ขนาดซื้อ MacBook Air คือก่อนหน้านั้นคือแถมหูฟังใช่ไหมนั่นแหละนะครับเอาเรื่องอดีตมาเล่าปัจจุบันอีกแล้วนะปัจจุบันนี่คืออยู่กับปัจจุบันนะครับก็ MacBook Air ได้รับแค่3,400 บาทคือหูฟังข้างเดียวนะครับโอ้โหนะคือนะก็นั่นแหละขนาด MacBook Pro ก็คือยังไม่ได้หูฟังสักคู่นึงเลยอ่ะ 5,001 คิดดูนะครับโอ้โห MacBook Pro นะครับก็นั่นแหละตามนั้นแหละนะครับทีนี้ผู้ที่มีสิทธิ์นะครับเข้าร่วมโปรโมชั่นนะครับก็เป็นครูอาจารย์นะครับหรือว่าบุคลากรในการศึกษานะครับก็คือรวมทั้งหมดนะครับที่จริงๆครูระดับอนุบาลก็ได้นะครูระดับมัธยมก็ยังได้นะคณาจารย์บุคลากรนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นนักศึกษาเนี่ยจะต้องเป็นในระดับอุดมศึกษานะครับแล้วก็ผู้ปกครองที่ซื้อสินค้าเนี่ยในนามนักศึกษาก็คือจะได้ก็คือให้เด็กซื้อนั่นแหละนะครับแต่คนจ่ายคือแน่ๆผู้ปกครองใช่มั้ยนั่นจริงๆก็ประมาณนั้นอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอันนี้จะต้องมีการยืนยันสิทธิ์นะครับผ่านระบบ

Unidays นะครับก่อนทำรายการนะครับก็ถ้าเกิดว่าผู้ปกครองนะครับที่ซื้อสินค้าในนามของนักศึกษาเนี่ยจะต้องมีการแสดงหลักฐานของนักศึกษาให้ดูนะครับก็คือแล้วก็มีเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ Apple กำหนดนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นบัตรนักศึกษานะครับหรือว่าใบลงทะเบียนอะไรเงี้ยนะครับทีนี้ก็ซื้อได้เฉพาะทาง Apple Online Store นะครับแล้วก็ Apple Store ที่ไอคอนสยามกับที่ Central World เท่านั้นนะครับก็คือของตัวแทนจำหน่ายอันอื่นนะครับก็อย่างiStore อะไรพวกนั้นคือเขาไม่ร่วมอยู่แล้วนะครับก็อันนี้ก็คือนะสำหรับเวลาโปรโมชั่นนะครับก็คือเริ่มตั้งแต่วันนี้วันแรกเลยนะครับ16กรกฎาคมนะครับ2569นะครับสิ้นสุด27สิงหาคม2569นะครับโหเร็วมากนิดเดียวเลยนะครับโอ้โหปีนี้แบบว่าคือเห็นแล้วมันนะก็คือ MacBook Air ขึ้นมาเป็นหมื่นน่ะโอ้โหอันนี้คือลดไปแค่ 3,000 นะก็อ้าวยังดีกว่าไม่ได้ลดนะครับยังดีกว่าไม่ได้ลดนะครับก็อ่ะตามนั้นแหละนะครับมีแค่นี้นะครับอ่ะต่อไปนะครับสำหรับผู้ที่ชอบความใหม่ๆนะครับของเสี่ยงกับระบบปฏิบัติการนะครับที่ iOS 27นะครับตอนนี้เขาเปิดให้ผู้ใช้ทั่วไปทดสอบได้แล้วนะครับคือคุณไม่ต้องไปลงทะเบียนเป็นผู้ใช้งานเป็นนักพัฒนาเป็นอะไรพวกนี้นะครับตอนนี้ iOS 27เนี่ยเริ่มแล้วนะครับให้สามารถที่จะดาวน์โหลดได้นะครับคือผู้ใช้ทั่วไปนะครับแต่ว่าคุณจะต้องไปลงทะเบียนก่อนนะครับว่าจะเอามาเป็นก็คือก็ต้องยอมรับเงื่อนไขของเขานั่นแหละนะครับก็มันก็มีข้อเสี่ยงอยู่ใช่ไหมก็ผมไม่รู้ว่าผมเป็นห่วงอย่างเดียวอะไรคนในเครื่องใช้ไม่ได้เป๋าตังค์ไม่รู้ใช้ได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับก็จริงก็น่าจะได้นั่นแหละนะครับแต่ว่าก็นั่นแหละห่วงไว้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่ามันเป็นรุ่นเบต้านะเพราะนั้นอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเขาบอกแล้วว่าคุณจะต้องยอมรับก็คือคุณต้องกดยอมรับความเสี่ยงก่อนนะครับทีนี้มันไม่ใช่เฉพาะ iPhone อย่างเดียวนะครับ iOS ก็มีรวมถึง iPad OS 27ด้วยนะครับWatchOS 27นะครับตัว macOS ก็มี public beta แล้วด้วยเหมือนกันนะครับตรงนี้นะครับถ้าเกิดใครอยากจะแบบว่าลองเสี่ยงนะครับสำหรับตัว macOS นะครับอันนี้บอกนิดนึงถ้าเกิดว่าใครที่มีอุปกรณ์network นะครับของ Apple รุ่นเก่าอยู่ครับตัว AirPods Extreme ตัว AirPods อะไรพวกนั้นน่ะนะครับก็คือตัว macOS 27นะครับจะไม่มีsupport นะครับในส่วนนี้ที่สามารถที่จะเข้าไปset พวก configuration อะไรทั้งหลายแหละในตัวของ AirPods utility นะครับตรงนี้ไม่มีแล้วนะครับตัว macOS 27นะครับ Golden Gate ครับตัดทิ้งหมดเลยนะครับโอ้โหนะเพราะว่าอันนี้บอกไว้ก่อนเลยนะครับใครที่แบบว่าชอบแบบทดลองนะครับอยากจะลองเล่นนะครับตัวของ iOS iPadOS ตัวใหม่นะครับอันนี้ก็มันมีความเสี่ยงนะครับมีความเสี่ยงนะครับแต่ว่าก็นั่นแหละจริงๆถ้าเกิดว่ารอนะครับอยากจะใช้แบบตัวเต็มจริงๆก็เดี๋ยวเดือนนี้เดือนกรกฎาคมสิงหาคมกันยาก็มาแล้วนะครับกันยาก็มาแล้วนะครับเพราะนั้นก็ไม่จริงๆมันแป๊บเดียวนะจริงๆแป๊บเดียวนะครับอ่ะอีกอันนึงนะครับก็อันนี้เป็นข่าวคราวที่เขาทาง Apple นะครับเขาแจ้งมาว่าครอง Apple นี่คือครองส่วนแบ่งนะครับจากอันนี้จากสำนักข่าวของ Omdia นะครับ Apple ได้ครองส่วนแบ่งตลาดสมาร์ทโฟนทั่วโลกนะครับ 20% สูงเป็นประวัติการนะครับหลังคู่แข่งเนี่ยจำใจขึ้นราคานะครับอันนี้ต้องบอกว่าก็คือที่ผ่านมาที่มีการขึ้นราคาเนี่ยนะครับ Apple ไม่ได้ขึ้นราคา iPhone นะก็คือเดี๋ยวก็คงก็อย่างที่ว่าแหละก็กี่ร้อยเข้า2เดือนนะครับแล้วไปอัดราคารุ่นใหม่ดีกว่านะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นผลงานในไตรมาสที่2ที่ดีที่สุดเท่าที่ Apple เคยทำมานะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยนะครับจะเป็นช่วงเวลาที่ยอดขายต่ำที่สุดของปีนะครับโดย Omdia เนี่ยเขาระบุว่าปัจจัยหลักก็คือเนื่องจากตัวการอัปเกรด iPhone 17ที่แข็งแกร่งนะครับเพราะว่า iPhone 17ก็อย่างที่ว่าแหละนะครับมันคุ้มสุดใช่ไหมแต่ตอนนี้ก็คือถ้าเกิดว่าคาดหวังจะใช้AI รุ่นใหม่แบบเต็มรูปแบบนะครับตัว iPhone 17มันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่มันจะใช้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็บอกไว้แล้วกันนะครับเผื่อแบบใครๆคิดว่าอยากจะไปซื้อนะครับ iPhone 17นะครับแน่นอนมันยังไม่อัปเดตเดือนกันยานี้แน่ๆนะครับอันนี้ข่าวค่อนข้างที่จะแจ้งล่าสุดมาประมาณนี้อยู่แล้วนะครับก็คือจะไปอัปเดตนู่นน่ะปีหน้านะครับเพราะฉะนั้นซื้อตัวนี้มันยังไม่ตกรุ่นแต่

0: ุณจะใช้ฟีเจอร์ที่เป็นของSiri AI รุ่นใหม่นะครับมันอาจจะแบบได้ไม่เต็มที่นะครับแต่ว่าก็นั่นแหละยังไงก็แล้วแต่ก็ยังไม่มีภาษาไทยอยู่ดีนะครับเพราะนั้นก็ว่าแต่ว่าในเมื่อถ้าเกิดว่าสักวันนึงมันมีการอัปเดตภาษาไทยขึ้นมานะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยก็บอกไว้ก่อนแล้วกันถ้าเกิดใครที่เล็งๆจะซื้อ iPhone 17นะครับเพราะว่า Apple ยังคงราคาจำหน่ายไว้คงที่นะครับเพราะว่าเจ้าอื่นเนี่ยนะครับโอ้โหคือขึ้นไปหมดแล้วนะครับแต่ว่าก็นั่นแหละนะครับมันมีรายการสินค้าตัวอื่นนะครับที่ขึ้นไปนะครับตรงนี้ก็รู้จะเป็นยังไงเหมือนกันนะครับอีกอันนึงนะครับก็ Samsung ก็ยังเป็นผู้ผลิตรายใหญ่เพียงรายเดียวที่คงเติบโตนะครับครองส่วนแบ่งตลาดสูงสุดที่ 22% นะครับแล้วก็คู่แข่งจากจีนเนี่ยก็มีการลดจำนวนรุ่นที่วางจำหน่ายเพื่อแน่นอนก็ต้องปรับราคาสูงขึ้นนะครับเพื่อให้อยู่รอดนะครับก็มันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะเพราะตอนนี้ต้นทุนมันแพงเพราะนั้นทุกอย่างก็ลงกลับมาที่ผู้บริโภคนะครับอีกอันนึงนะครับสำหรับข่าวฟ้องร้องนะครับโอ้อันนี้ก็โดยทั่วไปก็มีมาเรื่อยๆแหละครับแต่ว่าอันนี้ก็คือ Apple มีการยื่นฟ้อง OpenAI นะครับคือมีการล่วงลับความลับทางการค้านะครับก็คือตรงนี้เนี่ยนะครับก็คือมีการขโมยความลับทางการค้าเนี่ยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับทาง OpenAI เขาก็มีการออกมาปฏิเสธนะครับว่าอันนี้เนี่ยโอ้โหไม่เกี่ยวกับเรื่องขโมยความลับนะครับทีนี้เนี่ยมันมีเคสที่เกิดขึ้นจริงๆครับก็คืออย่างอดีตพนักงานเนี่ยนะครับเขาใช้ช่องโหว่นะครับของZero Day เนี่ยนะครับก็คือแอบโหลดไฟล์ความลับของบริษัทนะครับหลังจากที่ลาออกไปร่วมงานกับ OpenAI นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยนะครับก็มีอดีตพนักงานนะครับหลายๆคนเนี่ยนะครับที่ลาออกไปจริงๆตอนแรกเนี่ยเขาก็ไม่ได้ร่วมกับ OpenAI หรอกนะเขาไปทำกับบริษัท IO ของโจนาธานไอฟ์ใช่ไหมแล้วทีนี้ว่า OpenAI เขาไปจับมือกับโจนาธานไอฟ์นะครับเพราะนั้นพนักงานก็กลายเป็นพนักงานของ OpenAI โดยปริยายนะครับแล้วก็เขาบอกว่ามันมีอย่างในแง่ของการสัมภาษณ์นะครับคือการสัมภาษณ์งานเนี่ยนะครับก็มีหนึ่งนั้นก็มีอดีตเป็นหัวหน้าใหญ่ของ Apple เลยนะที่ไปอยู่ OpenAI เนี่ยจริงๆก็ไปอยู่กับโจนาธานไอฟ์ก่อนนะครับเขามีการแบบสัมภาษณ์ผู้สมัครงานใช่ไหมก็คือผู้สมัครงานก็นั่นแหละก็คือพวกลูกน้องเก่าเอาง่ายๆนะครับที่อยู่กับ Apple เนี่ยเขาก็ถามเอาง่ายว่าเนี่ยมีตรงนี้ทำอะไรอยู่นะครับแล้วก็อยากจะให้แบบเอาผลงานที่ทำเอามาโชว์นะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันก็สุ่มเสี่ยงใช่ไหมเพราะอย่างเวลาสัมภาษณ์งานเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็หรืออย่างเวลาผมสัมภาษณ์เด็กก็แน่นอนผมก็ต้องถามในเงี้ยนะครับอย่างเด็กอย่างเด็กมัธยมเนี่ยนะครับเคยเข้าไปร่วมการแข่งขันอะไรนี่ไหมนะครับเด็กเขาก็ต้องเอาอย่างเขาจะมีรอบพอร์ตโฟลิโอใช่ไหมเขาก็ต้องมีเป็นแฟ้มมาเลยโอ้โหเป็นตั้งเลยมีผลงานเก่าอะไรเนี่ยคืออันนี้ผมว่ามันก็แบบแต่ว่าอันนี้มันผิดกันไงกับการที่เขาไปสัมภาษณ์เพื่อที่จะแบบว่าอยากรู้ว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่คือวันนี้มันก็มินเมย์ฮะมันมินเมย์ในเรื่องของกฎหมายนะครับที่ว่าอยากจะรู้ว่า Apple ทำอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ผมว่ามันก็นะมันก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่านี่ก็จะเป็นยังไงนะครับคือโอ้อันนี้แบบว่าแน่นอน OpenAI ก็ปฏิเสธข้อกล่าวหาทุกอย่างนะก็คือแน่นอนเวลายื่นฟ้องแบบนี้นะครับก็คืออย่างเวลาถามเนี่ยนะครับ OpenAI นะครับเขาก็บอกว่าเนี่ยนะครับก็คือแน่นอนอย่างอดีตพนักงานนะครับอย่างมีคุณแทงทานเนี่ยนะครับเขาเป็นอดีตพนักงานของ Apple นะครับทำงานมาถึง24ปีนะครับโอ้ทำงานมา20กว่าปีคิดดูนะครับแล้วก็ลาออกไปอยู่กับOpenAI นะครับก็คือเขาเป็นผู้นำด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ของ Apple เลยนะครับแล้วก็มีคุณแชงลิวนะครับก็คือทำงานในทีมฮาร์ดแวร์ของ OpenAI นะครับคือก่อนหน้านั้นก็เป็นวิศวกรอาวุโสด้านระบบที่ Apple นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับมันก็อย่างที่ว่าแหละนะครับมันมีแบบคือถามแบบเนี้ยนะครับมันเป็นสุ่มเสี่ยงเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็นะคือจริงๆมันก็เป็นคำถามเบสิกทั่วไปแล้วอ่ะนะครับในการสัมภาษณ์นะฮะเพราะปกติเราสัมภาษณ์ผมก็ยังถามแบบนี้เหมือนกันนะว่าอย่างเช่นน้องตอนนี้เคยทำอะไรมาบ้างครับอะไรเงี้ยนะเขาก็ต้องเอามาโชว์มีรูปแน่นอนอันนี้พนักงานก็นะโอ้โหมีเคยทำอันนี้มานี่มาปุ๊บมันแต่ว่ามันคือมันทำงานแบบอุปกรณ์ที่มันอาจจะแบบว่าสุ่มเสี่ยงกำกึ่งกันนะครับซึ่งจริงๆเนี่ย ลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับมันไม่ได้เป็นเรื่องใหม่นะครับสำหรับ Apple เลยนะครับเพราะว่า Apple ก็เคยตอนนั้นอีริกชมิดนะครับเคยนั่งอยู่ในบอร์ดของ Apple นะครับตอนที่มีการนำเสนอ iPhone นะครับรุ่นแรกนะครับตอนนั้นเนี่ยนะครับแล้วอีริกชมิดก็ลาออกไปอยู่กับทาง Google นะแล้วก็ไปทำ Android ขึ้นมานั่นแหละนะฮะเพราะนั้นแต่ว่าอันนั้นคือมันช้าไปแล้วไงแต่ว่าอันเนี้ย Apple คงแบบว่าไหวตัวทันรีบฟ้องซะก่อนนะเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็คือแหมโทรศัพท์ Android ก็มากันเป็นผุพับผุพับไปหมดเลยใช่มั้ยก็ทำอะไรไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็นั่นแหละนะฮะจริงๆก็คือจุดเริ่มต้นนะครับมาจากอันนั้นเลยนะครับเพราะนั้นอ่ะอันนี้ทีนี้เขาบอกว่า OpenAI เนี่ยทางสื่อเนี่ยเขามีการเปิดเผยว่า OpenAI มีการเตรียมเปิดตัวฮาร์ดแวร์ชิ้นแรกนะครับซึ่งอาจจะเป็นลำโพงอัจฉริยะแบบพกพาที่ไร้หน้าจอนะครับซึ่งอาจจะเป็นผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ของ AI ชิ้นแรกนะครับของ OpenAI นะครับเป็นคือเหมือนกับลำโพงที่ไร้หน้าจอนะครับก็คือพกพาได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับก็ถ้าเกิดว่ามีการฟ้องร้องแบบนี้เนี่ยนะครับก็เป็นมันก็ส่งผลต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะว่าคืออันเนี้ยผลิตภัณฑ์เนี่ยเขาบอกว่าจะทำหน้าที่เป็นเหมือน AI ที่เหมือนคนอาศัยอยู่ในบ้านนะครับแล้วก็สามารถควบคุมอุปกรณ์เช่นสมาร์ทโฮมต่างๆนะครับตอบคำถามแล้วก็เล่นสื่อตอบข้อความในนี้ได้นะครับคือขับเคลื่อนด้วย ChatGPT นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นอันนึงนะครับคือจริงง่ายผมว่ามันก็คล้ายๆกับตัว HomePod แต่ว่า HomePod เนี่ยนะครับมันชื่อก็บอกอยู่ว่าคุณต้องติดอยู่ที่บ้านใช่ไหมแล้วก็เสียบปลั๊กนะครับคือไม่ได้แบบพกพานะครับอันนี้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าอันนี้ OpenAI จะมีตัวนี้ออกมาหรือเปล่านะครับแต่ว่าก็นั่นแหละนะครับถ้าเกิดมันมีผลิตภัณฑ์แบบอย่างนี้ออกมาเนี่ยคิดว่าคงต้องมีการแบบฟ้องร้องอะไรกันน่าดูแหละนะครับถึงตอนนั้นนะครับเพราะว่า Apple อาจจะทำแบบนี้ออกมาหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอีกข่าวนึงนะครับสำหรับตอนนี้นะครับก็มีอย่างที่เคยเล่าข่าวไปนะครับที่มีแว่น Ray-Ban นะครับของ Meta แล้วก็ Quest นะครับApple ก็ได้มีการเตรียมที่จะพัฒนานะครับให้จับคู่ข้างอุปกรณ์ได้อัตโนมัตินะครับแบบ AirPods นะครับซึ่งอันนี้นะครับก็คืออย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณใช้หูฟัง AirPods เนี่ยนะครับถ้าเกิดคุณข้างอุปกรณ์นะครับอย่าง iPhone ย้ายไปฟังต่อบน iPad เนี่ยนะครับมันจะแบบคือใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องไปนั่งจับคู่ใหม่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นหูฟังประเภทอื่นนะครับอันนี้ก็คุณจะต้องไปนั่งเลือกนะครับว่าบลูทูธตรงนี้อะไรมานั่งจับคู่กันใหม่นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ย Apple กำลังพัฒนา API ชุดใหม่นะครับที่จะช่วยให้อุปกรณ์เสริมจากผู้ผลิตรายอื่นนะครับรวมไปถึงแว่น Ray-Ban Meta แล้วก็ชุดหูฟัง Quest นะครับสามารถจับคู่ข้างอุปกรณ์ Apple ของผู้ใช้ได้โดยอัตโนมัตินะครับซึ่งก็เหมือนกับตัว AirPods แล้วก็ Apple Watch นะครับทำได้ในปัจจุบันนะครับอันนี้ตามข้อมูลจากหน้าของ EU request นะครับของ Apple นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับก็แน่นอนมันเป็นข้อบังคับนะของ EU ก็เลย Apple ก็เลยก็ต้องทำตามแหละนะก็เลยก็ต้องทำตามแหละนะครับเพราะนั้นจริงๆอันนี้เนี่ยนะครับมันมีฟีเจอร์ที่เป็นบนโครงสร้างพื้นฐานของ Accessory Setup Kit แล้วก็ Proximity Pairing นะครับที่ Apple พัฒนาให้สอดคล้องกับคำสั่งของ EU อยู่แล้วตั้งแต่เดือนมีนาคมปี2025นะครับแต่ว่าอันนี้ให้ใช้งานได้เฉพาะใน EU เท่านั้นนะครับแต่ว่าอันนี้ก็เหมือนกับเพราะไหนๆก็ทำ EU แล้วนะผมว่าก็ทำให้มันได้ทั่วโลกเลยดีกว่านะครับในส่วนนี้นะครับก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่าจะใช้งานตรงนี้ได้สลับอุปกรณ์ได้ดีขนาดไหนนะครับแต่ว่าก็ใน Apple จะคือมันเป็นกฎหมายเพราะนั้นก็ต้องทำอยู่แล้วนะครับอีกอันนึงนะครับก็ iPhone มีการครองส่วนแบ่งตลาดในจีนเพิ่มขึ้นนะครับขณะที่คู่แข่งของ Android เนี่ยได้รับผลกระทบนะครับจากการขึ้นราคานะครับตัวนี้มีการรายงานจาก IDC นะครับเมื่อวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับเกี่ยวกับตลาดสมาร์ทโฟนในจีนเนี่ยนะครับไตรมาสที่2ของปีนี้เนี่ย2026เนี่ยก็คือเพราะว่าอุตสาหกรรมกำลังอยู่ในช่วงขาลงนะครับมียอดจัดส่งอยู่ที่66ล้านเครื่องในไตรมาสนี้นะครับซึ่งถือเป็นไตรมาสที่5ติดต่อกันที่ยอดขายลดลงนะครับแล้วก็ลดลง 4.3% เนี่ยเมื่อเทียบกับปีต่อปีนะครับก็นั่นนี่แต่ว่าHuawei นะครับยังครองอันดับ1นะครับด้วยส่วนแบ่งการตลาด 22.6% นะครับกันมีการเติบโต 19.4% นะครับส่วน Apple เนี่ยอยู่ในอันดับ2นะครับด้วยส่วนแบ่ง 18.1% เพิ่มขึ้น 13.9% นะครับแต่มีการเติบโตสูงถึง 24.9% นะครับแล้วก็แทนผู้จำหน่ายและอื่นทั้งหมดนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับก็เป็นรายงานที่เห็นมุมมองแตกต่างผลประกอบการของ Apple ในจีนนะครับที่ มันตอนนั้นเนี่ยเขาบอกว่ายอดขายโปรลดลงเนี่ย 9% เทียบปีต่อปีแต่ว่าตอนนี้กลับมาโดยรวมที่ 13% นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็แน่นอนมีปัญหานอกจากเรื่องฮาร์ดแวร์แล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีเรื่องของแรงส่งที่ลดลงจากกับเงินของรัฐบาลนะครับเพราะว่าเงินช่วยเหลือจากของรัฐบาลเนี่ยเพื่อช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายเนี่ยก็คือมันไม่ใช่กลยุทธ์ที่นำไปสู่ความสำเร็จในระยะยาวนะครับก็คือเห็นได้ชัดเจนในตั้งในช่วงของช้อปปิ้งครับ618ครับที่ประเทศจีนเขาจะมีอะไรเหมือนกับอะไร66ซิลอะไรเงี้ย618นะครับซึ่ง IDC เนี่ยเขาระบุว่ายอดขายสมาร์ทโฟนเนี่ยลดลงเกือบ 15% เมื่อเทียบกับเทศกาลในปีที่แล้วนะครับก็แน่นอนถ้า Apple Huawei เนี่ยก็ยังเคลื่อนไหวในที่ต่างที่แตกต่างจากตลาดโดยรวมนะครับเพราะว่าเขายังคงราคาเดิมไว้อยู่นะครับท่ามกลางสภาวะตลาดที่ราคาสูงขึ้นนะครับแล้วก็มีจัดโปรเยอะแยะไปหมดเนี่ยตอนนั้นที่เราเคยเล่าข่าวอยู่ว่ามีการลดราคาด้วยนะก็จริงๆต้องบอกว่าเป็นเรื่องแปลกทีเดียวนะครับส่วน Apple ที่มีการลดราคาของ iPhone นะในประเทศจีนตอนนั้นก็คือเฉพาะประเทศจีนด้วยนะที่อื่นไม่ได้ลดเพราะนั้นก็มันก็เลยอาจจะมีส่วนที่ทำให้ยอดจำหน่ายนะครับมันสูงขึ้นนะครับในตลาดของประเทศจีนนะครับอันนี้ครับก็เดี๋ยวรอดูต่อไปว่าโอ้โห iPhone ตัวใหม่จะเป็นยังไงนะครับถ้าเกิดราคาแบบว่ากระฉูดขนาดแบบเวอร์อะไรนะโดยเฉพาะ iPhone ที่เป็นจอพับใช่ไหมโอ้โหถ้าเกิดแบบว่าราคาแบบเป็นแสนขนาดนั้นโอ้โหมันจะแบบตลาดจะเป็นยังไงครับอ๋อจะพูดถึงจอพับเดี๋ยวไงก็เดี๋ยวเราก็จะได้เห็น Samsung นะครับเปิดตัวก่อนอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าถ้าแน่นอนเขาจะเปิดตัว2ทุ่มนะคืนวันพุธนะเพราะนั้นวันพฤหัสนะครับก็เดี๋ยววันพฤหัสบ่ายหน้านะครับมาอัปเดตให้ฟังแน่นอนนะครับสำหรับ Samsung พับนะพับนะครับโอ้โหตอนนี้แบบว่าเห็นมีโปรโมชั่นและแย่บทเลยใช่ไหมมีซื้อgift card อะไรไว้ก่อนอีกเพื่อได้เป็นส่วนลดโอ้โหนู่นนี่นี่นั่นคือแบบว่าเยอะเลยนะครับอ่ะโอเค 15:30 นะครับเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักแป๊บนึงแล้วกันนะครับเดี๋ยวกลับมาพูดคุยต่อนะครับพักสักครู่ครับ
1: Techno for Life ดำเนินรายการโดยนายบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทองเลือก Acer Swift Premium Notebook เป็นหนึ่งในความเบาของชีวิตคุณ MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า New Honda UC3 The Urban First Mover ก้าวแรกสู่มิติใหม่ของการขับขี่ให้ตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองยุคใหม
2: ่ Acer Swift A14 AI Notebook AI PC สวยบางเบาไม่ถึง1กิโลพร้อมให้ลุยไปทุกที่เสริมพลังด้วย Intel Core Ultra Processor พร้อม Co-Pilot Plus PC หน้าจอ14นิ้ว OLED 2.8K ให้ภาพคมชัดและระบบAI ตัดเสียงรบกวนรอบด้าน Acer Swift A14 AI สนใจติดต่อตัวแทน Acer ทั่วประเทศ
1: Acer
3: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซิงค์สแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติ๊กข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: บอลโลกสตอรี
4: ่คาฟูมนุษย์คนเดียวที่ลงเล่นรอบชิงชนะเลิศ3สมัยติดต่อกันหากจะพูดถึงความสำเร็จที่สม่ำเสมอที่สุดในเชิงสถิติต้องยกให้คาฟูแบ็คขวาจอมบุกทีมชาติบราซิลซึ่งเขาจารึกชื่อเป็นผู้เล่นเพียงคนเดียวในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกที่ได้ลงเล่นในนัดชิงชนะเลิศ3สมัยติดต่อกันคือในปี1994 1998และปี2002สถิตินี้แสดงให้เห็นถึงการรักษามาตรฐานระดับโลกได้ยาวนานกว่าทศวรรษโดยเขาเคยคว้าแชมป์โลกมาได้2สมัยในปี1994และ2002 ซึ่งคาปูยังครองสถิติเป็นนักเตะบราซิลที่ลงเล่นในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมากที่สุดถึง20นัดความขยันวิ่งขึ้นลงตลอดทั้งเกมทำให้เขากลายเป็นต้นแบบของแบ็คขวาสมัยใหม่และสถิติการเข้าชิง3ครั้งรวดของเขายังคงเป็นมิชชั่นอิมพอสซิเบิลสำหรับนักเตะยุคนี้

0: 0698736
1: เทคโนโลยี
0: ดำเนินรายการโดย
2: นายบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
3: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
4: ครับกับเข้ามาสู่รายการเทคโนโลยีนะครับในช่วงที่2นะครับอยู่กับผมดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญนะครับส่ง SMS เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับที่4689899นะครับหรือว่าทางคอมเมนต์ทาง YouTube นะครับที่ FM 99 Active Radio นะครับก็มีคุณอาชรนะครับนิ่มโตนะครับเข้ามาทักทายนะครับสวัสดีครับนะครับเดี๋ยวมีข่าวประชาสัมพันธ์โค้งสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับโปรโมชั่นพิเศษนะครับChampion Week นะครับคุ้มส่งท้ายมหกรรมลูกหนังระดับโลกทุกโหวตมีค่าทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านในกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันไม่ต้องสนว่าคู่ชิงจะเป็นใครนะครับไม่ต้องแคร์ว่าใครจะเป็นแชมป์ทุกโหวตได้สิทธิ์ลุ้นทุกรางวัลครับสมัครเข้าร่วมที่เว็บไซต์chwer.mcot.net นะครับพิมพ์ตรงช่องที่ใส่เว็บไซต์เลยนะครับ chwer.mcot.net นะครับของสุดท้ายพิเศษสุดๆนะครับกับโปรโมชั่นChampion Week คุ้มส่งท้ายโปรโมชั่นพิเศษกว่าครั้งไหนๆนะครับซื้อโปรโมชั่นบัตร Mcot Superfan 9,999 รับ9,999สิทธิ์ในการลุ้นรางวัลนะครับในการลุ้นรับของรางวัลนะครับของรางวัลที่มีอยู่นะครับก็เป็นรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะครับFarizon MPV EV Supervan นะครับจำนวน1รางวัลรถยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3จำนวน5รางวัลตั๋วเครื่องบิน Bangkok Airways ภายในประเทศจำนวน24รางวัลและ Go Gift Voucher จำนวน5รางวัลรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทกิจกรรมนี้วัดจากการร่วมโหวตไม่ใช่ผลการแข่งขันยิ่งโหวตมากก็ยิ่งเพิ่มโอกาสลุ้นรับของรางวัลมากขึ้นติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net chwer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงเวลา 01:45 ของวันที่20กรกฎาคม2569โปรโมชั่น Champion Week คุ้มส่งท้ายโหวตมากมีสิทธิ์มากทุกโหวตได้สิทธิ์ลุ้นทุกรางวัลโหวตเลยตอนนี้อย่าช้านะครับอ่ะครับอันนี้ก็ใครที่สนใจนะครับก็ลองเข้าไปดูได้นะครับอ่ะกลับมาที่เดี๋ยวเช็คมีโอเคนะครับอ่ะคราวต่อแล้วกันนะครับก็มีเรื่องของราคาหุ้นนะครับของ Apple นะครับก็จริงๆก็จริงมีการปรับตัวนะครับเพิ่มขึ้นถึง 15% นะครับนับจากวันที่ราคาดิ่งลงต่ำสุดในรอบกว่า1ปีนะครับก็คือมูลค่าเพิ่มขึ้นเกือบ600,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับคือตั้งแต่25 มิถุนายนที่ผ่านมานะครับก็คือส่งผลให้ราคาหุ้นกลับเข้าสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์อีกครั้งนะครับซึ่งการฟื้นตัวในครั้งนี้เนี่ยก็คือนักลงทุนเริ่มไม่มั่นใจเกี่ยวกับจำนวนเงินที่ถูกทุ่มทุนลงไปสร้างกับ data center สำหรับ AI อย่างต่อเนื่องนะครับก็ยังไม่มีตัวเลขบ่งชี้ชัดเจนว่านักลงทุนจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนเหล่านี้เมื่อไหร่นะครับซึ่งการตัดสินใจของ Apple เนี่ยที่ไม่เข้าร่วมกระแสการทุ่มงบสร้าง data center เนี่ยแต่เลือกที่จะจ่ายเงินให้กับ Google แทนนะครับเพื่อเข้าถึงโมเดล AI ระดับสูงนะครับเริ่มถูกมองว่าเป็นข้อได้เปรียบมากกว่าเป็นจุดด้อยนะครับก็คือ Apple เนี่ยก็ใช้โมเดล Gemini นะครับของ Google ไปพื้นฐานในการปรับปรุง Siri นะครับแล้วก็ฟีเจอร์ของ Apple Intelligence รุ่นใหม่เนี่ยในทุกแพลตฟอร์มนะครับแล้วก็ปัจจัยกดดันแล้วก็แนวโน้มของราคาผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็แน่นอนอาจจะมีผลในเรื่องของการปรับราคานะครับสินค้าในกลุ่มของไม่ว่าจะเป็น Mac iPad นะครับคือ25มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยปรับขึ้นหมดทุกอย่างเลยนะไม่ใช่แต่ iPad อย่างเดียวนะครับหรือว่า Mac นะครับก็อุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นHomePod Mini Apple TV นะครับยกเว้นในส่วนของ iPhone เนี่ยiPhone ไม่ได้ปรับราคาแล้วหูฟังตัว AirPods ไม่ได้ปรับราคานะครับ

ล้านเครื่องนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยหุ้นของ Apple เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้ว 16% นะครับในปี2026นะครับกลายเป็นหุ้นที่ทำผลงานได้ดีที่สุดนะครับในกลุ่มของ Magnificent 7นะครับที่มี Microsoft Amazon Alphabet Meta Nvidia และ Tesla นะครับแล้วก็ราคาปิดล่าสุดเมื่อวันสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยที่ 315.32 เหรียญสหรัฐนะครับก็ใกล้เคียงกับระดับสูงสุดที่ 317.4 นะเมื่อต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับอีกอันนึงนะครับสำหรับใครที่รอตัว M6 อะไรอยู่นะครับชิปนะครับตัวชิปทีนี้เนี่ยนะครับเขาของสำนักข่าว Bloomberg นะครับ Mark Gurman นะครับคนเดิมนะครับเขาบอกว่าตัวของชิปที่เป็น M7 Ultra เนี่ยนะครับจะสามารถใส่แรมได้สูงสุดถึง 1.5 เทราไบต์นะครับซึ่งอันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่เยอะมากๆเลยทีเดียวนะก็คือใส่แรมได้ 1.5 เทราไบต์ตัวเนี้ยนะครับซึ่งมากกว่า M5 Ultra นะครับประมาณเท่าตัวนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะออกมาเมื่อไหร่นะครับซึ่งแน่นอนราคาก็ไม่ต้องห่วงนะครับซึ่งจริงๆปัจจุบันอย่างตัว Max Studio ที่เป็นชิป M3 Ultra เนี่ยตัวเลือกแรมสูงสุดได้ที่จาก512 กิกเนี่ยหรือแค่96 กิกเท่านั้นเองนะครับซึ่งส่วน M5 Ultra เนี่ยที่น่าจะออกมาในปีนี้เนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้ออกนะครับคาดว่าจะแรมสูงสุดได้ที่768 กิกนะครับโอ้โหยังไม่ถึง1เทรนะแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับที่อุปกรณ์เสริมนะครับคือตัว Apple Pencil โอ้โหนะอันนี้เอาเวลาเพิ่งจะอัปเดตไปเร็วๆนี่เองนะครับเขาบอกว่า Apple จะออกรุ่นใหม่อีกแล้วนะครับสำหรับตัว iPad Pro นะครับตัวใหม่นะครับสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือมันสามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้เองนะครับเพราะว่าต้องให้เป็นไปตามกฎระเบียบของสหภาพยุโรปนะครับทาง EU นะครับซึ่งทาง EU เนี่ยเขามีกฎออกมาครับว่าอุปกรณ์เนี่ยจะต้องมีการถอดเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้นะครับครึ่งอันนี้เนี่ยนะครับก็มันทำให้ Apple จะต้องมีการปรับเปลี่ยนการดีไซน์อุปกรณ์เหล่านี้ใหม่นะครับในตัวของ Apple Pencil นะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยนะครับ EU เขาก็ออกมาแล้วนะครับเขามีข้อยกเว้นเขามีข้อยกเว้นอุปกรณ์สวมใส่บางประเภทนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือตัวอุปกรณ์Apple Watch นะครับกับตัว AirPods นะครับอันนี้ได้รับการยกเว้นนะครับก็คือผู้เชี่ยวชาญเขาบอกว่า Smart Watch Fitness Tracker หูฟังไร้สายเนี่ยแล้วก็แว่นตาที่เป็นสมาร์ทเนี่ยนะครับก็คือเป็นตัวอุปกรณ์สวมใส่ที่อาจจะได้รับการยกเว้นนะครับไปตามกฎเกณฑ์ของทาง EU นะครับซึ่งแน่นอนอย่าง AirPods เนี่ยนะครับคือถ้าเกิดผู้ใช้งานมาเปลี่ยนเองเนี่ยผมว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยนะครับมันแน่นอนมันต้องแงะออกมาซึ่งมันพังแน่ๆเพราะว่าติดต่อไปด้วยกาวเนี่ยไม่ได้เป็น Apple Pencil เองซึ่งปัจจุบันก็คือมันแกะไม่ได้คือแกะคือพังเอาง่ายๆนะแกะคือพังนะครับแต่ว่า Apple ก็อาจจะมีการเปิดตัวใหม่แต่ผมก็ไม่รู้ว่าถ้าเกิดเขามีการอนุโลมแบบนี้นะครับจะมีการปรับเปลี่ยนหรือเปล่านะครับก็ EU เนี่ยเขาบอกว่านอกเหนือจากอุปกรณ์สวมใส่แล้วเนี่ยเขามีการเพิ่มการยกเว้นให้ของเล่นไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่แบบชาร์จได้นะครับแล้วก็อย่างเช่นตัววัดอุณหภูมิไร้สายนะครับที่ออกแบบมาเพื่อสัมผัสกับอาหารนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่ตั้งใช้ในที่จะใช้ในบรรยากาศที่อาจจะเกิดการระเบิดได้แล้วก็รวมถึงระบบอุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับแบบสวมใส่นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็ทางการแพทย์เขาต้องมีการซีลแบบแน่นหนาใช่ไหมเพราะนั้นการที่จะมาแกะแล้วเปลี่ยนเองผมว่ามันก็คงแบบว่าคงจะไม่ปลอดภัยใช่ไหมถ้าเกิดเราเปลี่ยนแบตเตอรี่เองได้เนี่ยแล้วกลับไปใช้เนี่ยผมว่ามันก็คงความปลอดภัยมันก็คงคือมาการน้ำการฝุ่นก็คงไม่เหมือนกับที่ซิลมาจากโรงงานนะครับก็อันนี้ก็เดี๋ยวต้องรอดูนะครับก็คือรู้สึกว่ากฎหมายเขาจะเริ่มปีหน้ามั้งปีหน้าเพราะนั้น Apple ก็คงต้องออก Apple Pencil ตัวใหม่นะครับเพื่อให้เป็นไปตามกฎของ EU นี้เนี่ยเพราะเขามีข้อยกเว้นตัว Apple Watch AirPods นะเพราะนั้นก็โอเค2อุปกรณ์นี้ก็รอดไปนะครับก็เหลือแต่ตัวของApple Pencil ใช่มั้ยซื้อ Apple Pencil นะครับโอ้แล้วก็ตัวอย่าง MacBook Pro เนี่ยก็คือที่เปิดใหม่เนี่ยก็ยังแบบออกแบบมาให้แบบว่ามันแกะง่ายไงที่ iFixit เขาก็ลองแกะดูแล้วอะไรในส่วนนั้นนะครับอีกอันนึงนะครับโอ้โหอันนี้ผมว่าอย่าให้เกิดในประเทศไทยเหมือนกันนะครับที่ออสเตรเลียนะครับที่รัฐของ New South Wales นะครับเขามีการเริ่มโครงการไฟฟ้าฟรีวันละ3ชั่วโมงนะครับโอ้โหนะคืออันนี้อยากให้เกิดนะครับพลังงานของประเทศไทยเหลือเกินนะครับแต่ว่านี้ที่ออสเตรเลียนะครับเพราะว่า
อันนั้นเนื่องจากเขา

มีการใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะครับในการผลิตไฟฟ้านะครับแล้วพบว่าเนี่ยนะครับก็มีพลังงานแบบมันเหลือเฟือนะเหลือเฟือนะครับเขาก็เลยต้องจ่ายไฟฟรีนะครับในช่วงเวลาที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เป็นเวลาวันละ3ชั่วโมงอันนี้เป็นเวลาจำกัดนะก็คือช่วงเวลาที่มันแน่นอนก็คงจะช่วงเวลาที่ได้ไฟฟรีที่แบบว่าแดดแรงๆอะไรประมาณนั้นใช่ไหมก็เป็นไปตามฤดูกาลนะครับเพราะว่าอย่างบ้านเราเนี่ยนะครับผมว่าก็จริงๆมันก็มีช่วงแต่ช่วงนี้แดดมันจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะฝนมันตกใช่ไหมแต่ว่าอย่างช่วงหน้าร้อนอะไรเนี่ยนะครับโอ้โหนะก็คือที่แบบว่ามันใช้แสงแดดค่อนข้างเยอะใช่ไหมแล้วก็ผลิตไฟได้เยอะนะครับแต่ว่าก็นั่นแหละมันก็ต้องลงทุนเยอะในการสร้างเซลล์แสงอาทิตย์เหมือนกันนะครับซึ่งการออกมาตรการนี้เนี่ยนะครับกระทรวงพลังงานออสเตรเลียเนี่ยเขาสนับสนุนให้ประชาชนนำเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ไฟสูงนะครับอย่างเช่นแน่นอนเครื่องอบผ้าหรือว่าชาร์จรถไฟฟ้าโอ้โหอันนี้คือเติมไฟได้ฟรีเลยนะครับหรือว่าชาร์จแบตเตอรี่ในบ้านเนี่ยก็คือตั้งเวลาตามช่วงเวลาไฟฟ้าฟรีนะครับเพื่อได้ประโยชน์สูงสุดนะครับแต่จริงของเราถ้าเกิดจริงแล้วไฟเนี่ยนะครับถ้าผลิตเหลือเนี่ยนะครับจริงๆแล้วของเราเขาใช้เขาไม่ได้เอามาให้เอามาให้แบบใช้ฟรีแบบนี้นะครับเขาเอาไปอย่างเช่นเขื่อนเนี่ยนะครับอันนี้เท่าที่ผมเคยทราบนะครับแต่ว่าผมรู้ปัจจุบันนี้เขามีหรือเปล่าก็คืออย่างเขื่อนเนี่ยรู้แล้วเราใช้พลังน้ำนะครับไปขับเคลื่อนกังหันในน้ำใช่ไหมแล้วก็ผลิตไฟออกมานะครับก็คือไปต่อกับเครื่องปั่นไฟนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าไฟเหลือเขาก็เอาไฟเนี่ยจ่ายกลับไปในเครื่องปั่นไฟเนี่ยหมุนกับตัวที่กังหันในน้ำเนี่ยนะครับเอาเป็นปั๊มนะครับดูดน้ำกลับขึ้นไปเหนือเขื่อนเหมือนเดิมก็คือเอาน้ำกลับไปที่เดิมนะครับก็ไฟเหลืองไงเพราะนั้นเขาก็ใช้มุกนั้นแหละนะครับเขาก็ใช้มุกนั้นแล้วก็ช้ามาเขาสามารถที่เอาไปเอาน้ำเนี่ยที่มันอยู่ในเครื่องในที่อยู่ในเขื่อนเนี่ยนะครับเอาสามารถที่เอาไปปั่นไฟได้อีกนะครับเพราะนั้นอันนั้นก็ของบ้านเรานะครับแต่ว่าผมรู้ปัจจุบันนี้เขายังทำส่วนนี้หรือเปล่านะครับก็อันนั้นเท่าที่เคยมีประสบการณ์มานะครับอีกอันนึงนะครับสำหรับฟีเจอร์แปลภาษาแล้วก็ภาคเสียงอัตโนมัติใน Reels นะครับรองรับบน Facebook นะครับสำหรับภาษาไทยแล้วนะครับโอ้โห Meta มีการประกาศอัปเดตฟีเจอร์แปลภาษาคอนเทนต์ใน Reels นะครับที่เขามีใช้งานมาตั้งแต่2ปีที่แล้วนะครับแบบจำกัดภาษาครับซึ่งแน่นอนอันนี้ก็ครีเอเตอร์สามารถสร้างคอนเทนต์แล้วก็ถูกแปลเป็นภาษาอื่นอัตโนมัตินะครับทำให้เข้าถึงผู้ชมที่มากขึ้นนะครับซึ่งในอัปเดตรอบนี้เนี่ยนะครับมีภาษาที่เพิ่มเติมนะครับก็มีภาษาไทยด้วยนะครับ Reels บน Instagram นะครับก็มีภาษาญี่ปุ่นภาษาเกาหลีฝรั่งเศสเยอรมันและอิตาลีนะครับ Reels บน Facebook นะครับก็มีเพิ่มภาษาฝรั่งเศสอินโดนีเซียอาหรับไทยแล้วก็เวียดนามนะครับซึ่งฟีเจอร์เนี่ยนะครับทำให้คลิปใน Reels เนี่ยถูกพากย์เสียงทับเป็นภาษาอื่นได้อัตโนมัตินะครับด้วย Meta AI นะครับก็เงื่อนไขสำหรับ Facebook นั้นเนี่ยนะครับจะต้องมีผู้ติดตามมากกว่า 1,000 คนขึ้นไปนะครับเขาถึงจะทำให้นะครับถ้าเกิดว่ามีไม่ถึงก็เขาไม่ทำให้นะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนไม่ใช่แบบว่าจะได้ทุกคนนะครับอันนี้นะครับต้องแจ้งไว้ก่อนนะครับสำหรับผู้ที่ทำ Reels อะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็เขาจะมีการแปลตรงนี้ให้นะครับอีกอันนึงนะครับสำหรับแอปนะครับ Gemini นะครับอ๋อนะอันนี้เขาบอกว่ามีผู้ใช้งานในเอเชียตัวหนอกเฉียงใต้เนี่ยนะครับ Southeast Asia เนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นเป็น2เท่านะครับกับเคลื่อนโดย Gen Z นะครับด้วยความสามารถอันโดดเด่นทางภาษาของท้องถิ่นนะครับที่อันนี้ที่ประเทศสิงคโปร์นะครับเมื่อ14กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับก็ Google เขามีการประกาศว่าจำนวนผู้ใช้งานในแอปของ Gemini เนี่ยเป็นประจำเนี่ยคือ Active User เนี่ยนะครับของ Southeast Asia เนี่ยเพิ่มขึ้นกว่า2เท่าในช่วง1ปีที่ผ่านมานะครับก็เขาบอกว่าใช้แอป Gemini เร็วกว่าแอปพลิเคชันอื่นของ Google นะครับแล้วก็จริงๆ Gemini เนี่ยก้าวขึ้นเป็นผู้ช่วย AI ที่มีการค้นหามากที่สุดเป็นอันดับ1ในประเทศไทยโอ้โหนะแม่จะไม่ดำถึงยังไงเพราะว่าคุณพิมพ์ Google เขาก็ใช้ AI ของGemini อยู่แล้วนะครับอันนี้นะครับก็ทาง Gemini Report เนี่ยเขาวิเคราะห์เทรนด์การใช้งานเนี่ยในประเทศไทยอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์และเวียดนามนะครับแล้วก็มีการเผยข้อมูลเชิงลึกใหม่ๆครับเกี่ยวกับวิธีที่ผู้คนใช้ในภูมิภาคนี้นะครับใช้ Gemini ในการทำงานสร้างสรรค์ใหม่ๆแล้วก็ใช้ประโยชน์ต่างๆในชีวิตประจำวันนะครับเขาบอกว่ามีผู้ใช้งานแอป Gemini ต่อเดือนเนี่ยนะครับทั่วโลกเนี่ย900ล้านคนนะครับโอ้โหนะคือแบบว่าโอ้เยอะมากเลยนะ
เยอะมากเลยนะครับเพราะว่าอันนี้ก็ต้องยกยอดให้ Google นะครับเพราะว่าแน่นอนในส่วนของอันนี้ก็คือความเกี่ยวกับความเข้าใจภาษาไทยเนี่ยผมว่า Google ก็ต้องมาเต็งหนึ่งอยู่แล้วนะครับเขาบอกว่าอันนี้เนี่ยนะครับก็แน่นอนในเรื่องของประเทศไทยเนี่ยนะครับก็มีการใช้นะครับส่วนของ Google มันเยอะอยู่แล้วใช่ไหมเพราะนั้นการที่จะใช้งานในส่วนนี้เนี่ยนะครับมันเป็นอะไรที่มันเยอะอยู่แล้วนะครับสำหรับประเทศไทยนะครับเพราะว่าอะไรๆก็เข้า Google อยู่แล้ว Google นะครับเพราะนั้นอันนี้ก็แต่ว่าก็นั่นแหละนะครับมันก็มีข้อจำกัดอยู่ใช่ไหมก็คือถ้าเกิดคุณจะใช้แบบคือถ้าส่วนเล็กๆน้อยมันไม่มีปัญหานะครับถ้าคุณใช้งานจริงจังเนี่ยสุดท้ายแล้วมันก็ไม่แคร์ว่าจะต้องไปจ่ายตังค์เพิ่มเนี่ยเพราะมันมีข้อจำกัดในการใช้งานอยู่นะครับในส่วนของGemini พวกนี้นะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับซึ่งแน่นอนว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็มันก็เป็นข้อดีที่ Apple ก็ใช้โมเดลของ Gemini ใช่ไหมในการใช้งานนะครับแต่ว่าของตัว CDI ตัวใหม่นะครับผมว่าก็นั่นแหละมันคงมีเรื่องปัญหาของส่วนของ ChatGPT ตัว OpenAI ใช่ไหมที่มีการฟ้องร้องกันอยู่นะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยก็น่าแปลกเหมือนกันว่าคือตอนตัวของ iOS 26เนี่ยแบบโอ้โหเปิดตัวแบบร่วมมือกับOpenAI ใช่ไหมใช้ ChatGPT แต่ว่าพอมาตัว iOS 27นะครับเป็นของ Google ไปเลยนะครับผมว่าก็น่าจะมีส่วนในเรื่องของที่มีการฟ้องร้องกันใช่ไหมในส่วนนั้นนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยนะครับก็คือการใช้ภาษาท้องถิ่นของ Google เนี่ยนะครับก็คือเขาบอกว่าในผู้ใช้งานในอาเซียนเนี่ยเป็นที่นิยมมากถึง 70% นะครับแล้วก็จริงๆต้องนับว่าความสามารถของ Gemini เนี่ยเป็นถือว่าเป็นอันดับ1นะครับแซงหน้าโมเดลคู่แข่งทั้งหมดเลยนะครับคืออย่างเช่นเขาบอกว่ามีคะแนนทดสอบนะครับของ Gemini 3.1 Pro นะครับอยู่ที่7.39 คะแนนนะครับเอาชนะของ ChatGPT 5.5 นะครับซึ่งอันนี้เป็นโมเดลล่าสุดเนี่ยที่ได้คะแนน 76.33 คะแนนนะครับกรอบความมั่นใจที่ 95% นะครับอยู่ที่บวกลบ 0.05% นะครับแล้วก็สำหรับภาษาไทยนะครับที่ Gemma 4.31B กับได้คะแนนสูงกว่า Gemma 3.1 Pro ซะอีกนะครับแล้วก็ตามมาด้วย ChatGPT นะครับ 5.5 นะครับเพราะนั้นก็เป็นอะไรที่นะครับคือผมว่าอันนี้ก็ต้องยกผลประโยชน์ให้ Google อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นอะไรที่มันแบบคือใช้เยอะมากนะครับอันนี้ใช้เยอะมากนะครับในส่วนนี้นะครับอีกอันนึงนะครับอันนี้ของเรายังไม่มีกฎหมายในส่วนนี้นะครับ EU นะครับเหมือนเดิมนะครับสหภาพยุโรปนะครับเขามีการเตรียมจะเสนอแผนแบนเด็กอายุต่ำกว่า13ปีจากการใช้งานแอปพลิเคชันที่เป็นโซเชียลมีเดียนะครับก็คือมีแผนการให้เยาวชนเนี่ยสามารถเข้าถึงได้แบบแบ่งระยะคือค่อยเป็นค่อยไปนะครับแม้ว่าแอปโซเชียลมีเดียส่วนใหญ่จะอ้างว่ามีเกณฑ์อายุขั้นต่ำที่13ปีนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยนะครับมีการบังคับใช้ที่หละหลวมมากครับซึ่งข้อเสนอของ EU เนี่ยทำให้เรื่องนี้มีผลทางกฎหมายนะครับรวมถึงการกำหนดข้อจำกัดสำหรับวัยรุ่นที่มีอายุมากกว่าด้วยนะครับเพราะตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าการเชื่อมโยงกับสุขภาพจิตของเยาวชนนะเพราะว่าการใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยมีความเชื่อมโยงอย่างชัดเจนครับกับสุขภาพจิตของวัยรุ่นที่ลดลงนะครับส่งผลให้หลายประเทศทั่วโลกนะเริ่มผ่านกฎหมายหรือประกาศแผนจำกัดเข้าถึงแอปโซเชียลมีเดียนะครับสำหรับเด็กและเยาวชนนะครับซึ่งตัวอย่างเช่นออสเตรเลียแล้วก็สหราชอาณาจักรนะครับมีการกำหนดอายุขั้นต่ำที่16ปีนะครับขณะที่ EU เนี่ยนะครับเขาบอกว่าคือไม่ต้องการไปไกลขนาดนั้นนะครับแต่ว่า EU ต้องการให้แน่ใจว่ามีมาตรการคุ้มครองสำหรับผู้ที่มีอายุระหว่าง13ถึง16ปีนะครับคือมาตรการเข้าถึงแบบแบ่งระยะนะครับก็คือมีการแบบชะลอให้การเข้าถึงโซเชียลมีเดียนะครับเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วของ EU นะสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า13ปีนะครับเว้นแต่จะอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ปกครองนะครับโดยจะมีทางเลือกให้แบบว่าให้เป็นค่อยเป็นค่อยไปอ่ะอันนี้ผมว่ายังแบบว่าดูแบบก็ดูแบบเป็นคนละครึ่งทางอ่ะใช่ไหมก็คือขึ้นอยู่กับหลักฐานที่แพลตฟอร์มต้องนำเสนอแอปของตนมีความเหมาะสมกับวัยหรือเปล่าแล้วก็ปลอดภัยกับเด็กๆใช่ไหมแต่จริงเอาตอนนี้นะตรงนะผมว่าคือแบบเห็นเด็กประมาณ6-7ขวบเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ถือมือถือแล้วก็ดูแบบคือขนาดเดินบนถนนยังไม่ดูถนนเนี่ยดูแต่แบบโซเชียลมีเดียเห็นคือเห็นกันชัดๆเลยนะครับก็ประเทศไทยยังไม่มีแผนนะที่จะทำตรงนี้นะครับผมว่าก็ถ้าเกิดเป็นไปได้นะผมว่าไม่งั้นเดี๋ยวอนาคตก็แย่นะครับเพราะว่า
เราจะได้เด็กๆมาที่ติดจากโซเชียลเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่เหมือนกันเนี่ยเพราะในนี้หลายๆประเทศทั่วโลกเขาก็มองเห็น

0: จุดที่เป็นสำคัญตรงนี้นะเพราะว่าถ้าเด็กๆเนี่ยติดโซเชียลมีเดียมากเกินไปเนี่ยนะครับมันก็แน่นอนก็ไม่ดีแล้วในเรื่องของสุขภาพจิตใช่ไหมแล้วก็ก่อนหน้านี้ EU ได้เตือน Meta เนี่ยระบบการเลื่อนฟีดเนี่ยคือเวลาเลื่อนฟีดบน Facebook ใช่ไหมทุกคนสังเกตหรือเปล่าว่ามันเป็นแบบอินฟินิตคือมันไม่มีข้อจำกัดนะคือไม่เป็น Facebook Instagram เนี่ยนะครับก็คือดูไปเรื่อยๆนะฮะเพราะว่ามันเดี๋ยวมันก็จะมีเรื่องอื่นมาให้แบบอยากรู้ไปหมดนะครับอันนี้เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องผิดกฎหมายนะครับภายใต้กฎหมายของ EU นะซึ่งอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าก็อาจจะมีการออกกฎหมายประเภทเหล่านี้ออกมาก็คือแบบว่าพอคุณดูปุ๊บเนี่ยนะครับมันอาจจะเอาคุณเลื่อนไปถึงจุดนึงแล้วเนี่ยนะครับมันจะต้องมีการแบบหยุดอ่ะคือไม่มีไปมากกว่านี้ก็คือพอมันไม่มีเรื่องอะไรมาใหม่นะครับแน่นอนคนก็ต้องหยุดการใช้งานนะครับของโทรศัพท์ใช่ไหมเพราะว่ามันไม่มีอะไรจะดูต่อไปแล้วอ่ะนะฮะเพราะนั้นมันก็เป็นอะไรที่นะครับก็รอดูต่อไปว่า EU เขาจะออกกฎหมายตัวนี้มาหรือเปล่านะผมว่าอันนี้ผมเห็นด้วยเลยนะเพราะว่าคือถ้าดูโซเชียลมีเดียเนี่ยมันดูได้เรื่อยไงมันไม่มีข้อสิ้นสุดนะครับมันมีข้อสิ้นสุดนะครับก็นะฮะอันนี้เป็นข่าวคราวของเกี่ยวกับกฎหมายของโซเชียลมีเดียนะครับอ่ะอีกอันนึงนะครับสำหรับข่าวคราวของ Windows 11นะครับมีการปรับปรุง Search ครั้งใหญ่นะครับครั้งนี้เนี่ยก็คือเขาบอกว่าให้แบบว่าดูดีขึ้นไม่มีฟีดมารกลุงแล้วมารกลุงลังอีกแล้วนะครับเหลือแต่ผลการค้นหาครั้งก่อนๆ นะครับเท่านั้นนะครับในช่องของ Search Box เนี่ยนะครับมันมีการเพิ่มรายละเอียดว่าเป็นไฟล์ประเภทใดแก้ไขล่าสุดเมื่อไหร่แล้วก็พรีวิวเนื้อหาในไฟล์ด้วยถ้าทำได้นะครับโอ้โหอันนี้มันดูคุ้นๆนะก็คือถ้าเกิดคนใช้ Mac จะรู้ว่าอันเนี้ยเวลาคุณค้นหาใน Mac เนี่ยนะครับฟีเจอร์นี้มันมีมาอยู่แล้วนะก็อันนี้ก็สามารถที่จะตั้งค่านะครับ search นะครับว่าใช่ค้นหาข้อมูลจากเว็บ Microsoft Store ด้วยหรือเปล่านะครับอันนี้ก็สามารถที่จะเพิ่มได้ด้วยนะครับก็แล้วเกิดว่าถ้าเกิดว่าพิมพ์ผิดนะครับก็อันนี้ก็จะมีการเอาแบบว่าทำใกล้เคียงกันเนี่ยคืออันนั้นใช้ AI เยอะอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นสมมติเราหาแอป Outlook นะของ Microsoft Outlook นะเราอาจจะพิมพ์แบบUTLOOK นั่นก็จะเอ้ยเดาๆว่าน่าจะเป็น OUT อาจจะตกตัว O ไปตัวนึงอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นฟีเจอร์นะครับใหม่นะครับของตัว Windows 11นะครับก็เดี๋ยวจะมีการปรับปรุงระบบ Search นะครับในส่วนนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูแหมวันนี้มีเลขเด็ดออกมายังเนี่ยนะครับอันนี้อ่ะมีคำถามอะไรส่งมาอีกมั้ยนะฮะอ่ะนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเข้ามาดูนะครับโอ้โหเหลืออีก1นาทีอ่ะนะครับอ่ะ10งวดของ16กรกฎาคมนะครับอันนี้แหม1นาทีสุดท้ายนะครับผลออกสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับอ่ะออกมาแล้วนะครับงวดที่16กรกฎาคมนะครับ2569นะครับรางวัลที่1นะครับ639214นะครับเลขหน้า3ตัว683709เลขท้าย3ตัว746427และเลขท้าย2ตัว71นะครับโอเคอันนี้สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับอันนี้ก็แน่ถ้าไม่ถูกรางวัลก็แน่งวดหน้ายังมีนะครับชีวิตยังมีพรุ่งนี้อยู่เสมอนะครับชีวิตยังมีพรุ่งนี้อยู่เสมอนะครับอันนี้สำหรับผู้ที่นะครับรอตรงนี้อยู่นะครับแต่ว่าก็นั่นแหละอันนี้โปรโมชั่นทิ้งท้าย Back to School ของ Apple มาแล้วนะครับแต่ว่าโอ้โหแบบมันไม่ค่อยจะลดเท่าไหร่แต่มันก็ยังดีกว่าไม่ได้ลดนะก็ยังดีกว่าไม่ได้ลดนะครับก็คือซื้อแค่ iPad Air iPad Pro MacBook Air MacBook Pro เท่านั้นโอ้ไม่มีอย่างอื่นเลยนะครับโอ้ Mac Mini ไม่ต้องห่วงไม่ต้องพูด MacBook Video ไม่มีไม่ได้ลดด้วยนะครับในส่วนนี้นะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับทางคำถามนะครับทาง YouTube นะครับที่คอมเมนต์เข้ามานะครับแล้วก็ผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับวันนี้กับผมดร.ภูดิษฐ์คงต้องขอลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับ
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
1: ในบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทองนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
3: จูนชีวิตให้แอคทีฟ

0: ได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ขณะนี้เวลา16นาฬิกา

0: อสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มประกาศผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพรุ่งนี้ผ่านเกณฑ์ 9,510,000 รายนายวินิจพิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจะมีการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2559ในวันพรุ่งนี้เบื้องต้นพบว่ามีผู้ผ่านเกณฑ์จำนวน 9,510,000 รายจากผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 18,820,000 รายโดยกระทรวงการคลังจะประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติพร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่เวลา 6:00 น.ของวันพรุ่งนี้ผ่าน4ช่องทางหลักได้แก่เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและ welfare.mof.go.th แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและหน่วยรับลงทะเบียน5แห่งได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติแบ่งเป็น2กลุ่มได้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมซึ่งสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569และผู้ผ่านเกณฑ์รายใหม่ซึ่งต้องยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือหน่วยรับลงทะเบียนก่อนจึงจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติสามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ระหว่างวันที่17ถึง31กรกฎาคม2569ผ่านเว็บไซต์โครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐหรือหน่วยรับลงทะเบียนสาวนักหิ้วเอะใจพัสดุหนักผิดปกติเปิดพบไอซ์ซุกกระปุกมะขามเปียกกว่า2กิโลกรัมพันตำรวจโทมังกรพันธุระศรีตำรวจสน.บางยี่ขันเปิดเผยว่าเมื่อวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมานางสาวพัชรนันท์ได้เข้าแจ้งความโดยให้การว่าประกอบอาชีพรับหิ้วสินค้าระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่นกระทั่งเมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมามีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อชยามินปายติดต่อว่าจ้างให้นำสินค้าจากประเทศไทยไปส่งที่ประเทศญี่ปุ่นก่อนจะว่าจ้างไรเดอร์นำกล่องพัสดุมาส่งไว้ที่ที่พักในวันที่4กรกฎาคมตนได้เปิดกล่องเพื่อตรวจสอบสินค้าพบกระปุกมะขามเปียกเหลวจำนวน6กระปุกพร้อมสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นรวม12รายการแต่สังเกตว่ากระปุกมะขามเปียกมีน้ำหนักมากผิดปกติจึงเปิดตรวจสอบพบมีมะขามเปียกอยู่เพียงด้านบนส่วนภายในซุกซ่อนวัตถุสีขาวบรรจุถุงพลาสติกใสจึงเข้าแจ้งความเมื่อตำรวจตรวจสอบพบเป็นสารเมทแอมเฟตามีนจึงตรวจยึดของกลางไว้ทั้งหมดเบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำผู้กล่าวหาและพยานรวมถึงไรเดอร์ผู้ส่งพัสดุไว้แล้วพร้อมเร่งสืบผลขยายผลเพื่อติดตามตัวผู้ใช้บัญชีเฟซบุ๊กที่ว่าจ้างรวมถึงผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดมาดำเนินคดีตามกฎหมายล่าสุดได้ออกหมายจับกลุ่มผู้ต้องหาเบื้องต้น4รายเป็นชาวไทย3รายชาวเวียดนาม1รายซึ่งคาดว่าน่าจะมีผู้ต้องหาร่วมขบวนการอีกประมาณ15รายสุริยะเตรียมสรรหาปลัดกระทรวงเกษตรคนใหม่ยามเลือกคนในมี3รายชื่อพิจารณานายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาคัดเลือกผู้เหมาะสมดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คนใหม่แทนนายวินาโรจน์ทรัพย์ทรงสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่จะเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายนนี้โดยพิจารณารายชื่อในเบื้องต้นแล้วแต่ยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะเป็นผู้ใดเนื่องจากต้องหารือร่วมกับนายวินาโรจน์อีกครั้งเพื่อประเมินความเหมาะสมอย่างรอบด้านก่อนเสนอครม.พิจารณาแต่งตั้งจะให้ความสำคัญกับการแต่งตั้งบุคลากรจากภายในกระทรวงเนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจระบบการบริหารราชการและภารกิจของกระทรวงเป็นอย่างดีอีกทั้งยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ข้าราชการในสังกัดส่วนคุณสมบัติของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงคนใหม่จะต้องเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตมีความรู้ความสามารถและสามารถบริหารจัดการองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งสามารถขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงในภาพรวมให้เกิดผลเป็นรูปธรรมด้วยขณะนี้มีผู้ที่อยู่ในข่ายการพิจารณาประมาณ3คนและอยู่ระหว่างการประเมินผลงานก่อนตัดสินใจขั้นสุดท้าย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร Line @ FM 99
2: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
3: บอลโลกนิวส์อัปเดต
4: มาติดตามบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับโทมัสทูเคิลยืนยันว่าจะไม่ลาออกจากตำแหน่งผู้จัดการทีมชาติอังกฤษโทมัสทูเคิลกุนซือชาวเยอรมันยืนยันว่าจะไม่ลาออกจากตำแหน่งผู้จัดการทีมชาติอังกฤษถึงแม้จะเพิ่งตกรอบฟุตบอลโลก2026ด้วยการพ่ายแพ้ต่ออาร์เจนตินา1-2โดยการประชัยต่อทัพฟ้าขาวนำมาสู่เสียงวิพากษ์วิจารณ์ทูเคิลอย่างหนักหน่วงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนตัวผู้เล่นสำรองลงสนามเพื่อเล่นเกมรับและโดนอาร์เจนตินาพับสนามบุกก่อนทำ2 ประตูใน6 นาทีทำให้ต้องพ่ายแพ้ไปในที่สุดสำหรับโทมัสทูเคิลมีสัญญาคุมทีมชาติอังกฤษจนถึงยูโร2028ซึ่งอังกฤษเวลส์สกอตแลนด์และสาธารณรัฐไอร์แลนด์จะเป็นเจ้าภาพร่วมกันอาร์เจนตินาอาจจะถูกปรับเงินกรณีชูป้ายหมู่เกาะฟอกแลนด์เป็นของอาร์เจนตินาหลังเกมที่ชนะอังกฤษ2-1ในรอบรองชนะเลิศสำหรับหมู่เกาะฟอกแลนด์ดินแดนพ้นทะเลของอังกฤษในมหาสมุทรแอตแลนติกตะวันตกเฉียงเหนือยังคงเป็นประเด็นข้อพิพาทเรื่องอธิปไตยระหว่างอังกฤษและอาร์เจนตินาซึ่งทั้ง2 ประเทศทำสงครามกันเพื่อแย่งชิงหมู่เกาะนี้ที่ตั้งอยู่ห่างจากชายฝั่งตะวันออกของอาร์เจนตินา300 ไมล์ตั้งแต่ปี1982ซึ่งผลของการทำสงครามนั้นทำให้ทหารอาร์เจนตินาเสียชีวิต655 นายและทหารอังกฤษเสียชีวิต255 นายและทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
3: บอลโลกนิวส์อัปเดต
2: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
6: Sport Guideดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
7: สวัสดีครับผมกันพัฒน์ครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026

0: นไทยแข็งแรง
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่

0: างวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: 16นาฬิกา8นาทีพบกับสปอตไกด์ได้เป็นประจำนะครับทุกเย็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับแต่ละวันนะครับไม่ว่าจะเป็นจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์ก็มีผู้ดำเนินรายการแตกต่างกันออกไปนะครับวันนี้วันพฤหัสแน่นอนพบกับผมทันตแพทย์พิชัยปิตวงศ์หมอเมานะครับดำเนินรายการร่วมกับดร.อนุชิตกุลวณิชหรือว่าหนุ่ยนนทรีนะครับก็คงต้องทักทายและพูดคุยกับหนุ่ยนนทรีกับ1เดือนเต็มๆกับฟุตบอลโลกที่ผ่านมาสวัสดีครับทั้งหน่วย
2: สวัสดีครับพี่หมอครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
1: เหลืออีกไม่กี่วันฟุตบอลโลกก็จะจบลงสมบูรณ์แบบเพราะว่า2วันที่ผ่านมาฟุตบอลรอบรองชนะเลิศนะครับในฟุตบอลโลกครั้งนี้ก็ได้ทีมสำหรับคู่ชิงชนะเลิศและชิงที่3เรียบร้อยแล้วนะครับชิงที่3คืนวันเสาร์นะครับตี4นะครับของเช้าวันอาทิตย์ก็จะเป็นการพบกันระหว่างฝรั่งเศสกับผู้อกหักอย่างทีมชาติอังกฤษนะครับส่วนคืนวันอาทิตย์ตี2เช้าวันจันทร์นะครับจะเป็นการพบกันระหว่างสเปนกับแชมป์เก่าอาร์เจนตินานะครับก็เรียกว่าสนุกแน่นอนแล้วก็ทุกวันพฤหัสนะครับใครที่อยากพูดคุยกับน้องหนุ่ยนนทรีหรือว่าดร.อนุชิตกุลวณิชนะครับในเชิงวิเคราะห์นะครับส่งข้อความ SMS มาได้ที่4689899นะครับเดี๋ยวนะครับจบจากการประชาสัมพันธ์นะครับผมมีประเด็นเรื่องราวของกีฬามากมายไม่ใช่เฉพาะฟุตบอลนะครับที่อยากพูดคุยกับหน่วยนะครับแล้วก็บอกว่าข่าวประชาสัมพันธ์ของคลื่นนะครับโปรโมชั่นพิเศษแชมเปี้ยนวีคคุ้มส่งท้ายมากับลูกหนังระดับโลกทุกโหวตมีค่าทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านในกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันไม่ต้องสนว่าคู่ชิงจะเป็นใครไม่ต้องแคร์ว่าใครจะเป็นแชมป์ทุกโหวตได้สิทธิ์ลุ้นทุกรางวัล นะครับเริ่มต้นคุณต้องสมัครเข้าร่วมที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับหลังจากนั้นนะครับก็ต้องบอกว่าโค้งสุดท้ายพิเศษสุดนะครับกับโปรโมชั่นแชมเปี้ยนวีคคุ้มส่งท้ายโปรโมชั่นพิเศษกว่าครั้งไหนๆซื้อโปรโมชั่นบัตร mcot super fan 9,999 บาทรับ9,999 สิทธิ์ในการลุ้นรางวัลสำหรับรางวัลนะครับรางวัลที่1รถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MPV EV Supervan 1รางวัลรางวัลที่2รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลแล้วก็ตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศจำนวน24รางวัลและโกลกิฟต์ฟาวเชอร์จำนวน5รางวัลมูลค่ารวมกันก็ประมาณ 2,600,000 บาทกิจกรรมนี้วัดจากการร่วมโหวตไม่ใช่ผลการแข่งขันยิ่งโหวตมากก็ยิ่งเพิ่มโอกาสลุ้นรับรางวัลมากขึ้นติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 01:45 นะครับของวันที่20กรกฎาคม2559โปรโมชั่นแชมเปี้ยนวีควีคคุ้มส่งท้ายโหวตมากมีสิทธิ์มากทุกโหวตได้สิทธิ์ลุ้นทุกรางวัลโหวตเลยตอนนี้นะครับอย่าช้านะครับโปรโมชั่นแชมเปี้ยนวีคคุ้มส่งท้ายเริ่มตั้งแต่เที่ยงคืนของวันที่15กรกฎาคม2569เป็นต้นไปนะครับส่วนเรื่องราวของการบริการแบบใหม่นะครับที่สนามบินไม่ว่าจะเป็นสนามบินสุวรรณภูมิหรือว่าดอนเมืองนะครับตอนนี้เขามีบริการ Airport Premium Service นะครับซึ่งเป็นการบริการแบบใหม่นะครับสำหรับผู้ที่สูงวัยนะครับอายุ60 70 80จะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะครับที่เวลาไปสนามบินแล้วเนี่ยบางครั้งท่านอายุเยอะแล้วไม่สะดวกในการที่จะเดินเหินหรือว่าจัดการเรื่องเอกสารนะครับหรือบางคนไม่ต้องอายุถึง60นะครับมีอุบัติเหตุบริเวณหัวเข่าข้อเท้าแล้วก็ต้องบอกว่าเดินไม่สะดวกนะครับเรียกใช้บริการ Airport Premium Service เพราะว่าAirport Premium Service เนี่ยเป็นการบริการให้ความช่วยเหลือสำหรับผู้โดยสารคนพิเศษเพื่อประสบการณ์เดินทางผ่านสนามบินที่ราบรื่นแบบไร้รอยต่อกับบริการของ Airport Premium Service โดยเขามี3บริการที่คอยดูแลนะครับอย่างแรกคือบริการ Personal Butler ที่เราใช้ เรียกว่าผู้ช่วยส่วนบุคคลนะครับที่จะดูแลเรื่องเอกสารทั้งหมดให้ท่านเนี่ยนะครับก่อนที่จะเข้าไปเช็คนะครับหนังสือเดินทางนะครับเพื่อจะเดินทางไปต่างประเทศอันนี้แน่ใจได้เลยเพราะว่าผู้ช่วยบุคคลส่วนบุคคลเนี่ยเขาจะดูแลคุณจนกระทั่งจบนะครับในเรื่องราวของเอกสารแล้วพาคุณนะครับไปที่เกตสำหรับการเดินทางบริการอย่างที่สองก็คือ Express Lane นะครับบางครั้งเนี่ยเวลาคุณไปเนี่ยต้องไปรอคิวในสนามบินแต่ถ้าใช้ Airport Premium Service เนี่ยเขาจะมีนะครับช่องทางพิเศษ Express Lane เนี่ยเพื่อดูแลและทำให้ท่านลดเวลาแล้วไม่ต้องไปยืนรอนะครับคิวในสนามบินนะครับและอันสุดท้ายนะครับบางทีบางท่านเนี่ยอาจจะเป็นผู้สูงวัยหรือผู้ที่มีอาการบาดเจ็บเนี่ยเรามีรถบัคกี้รถกอล์ฟไฟฟ้านะครับเพื่อนำท่านเนี่ยนะครับนั่งรถบัคกี้ไปที่เกตเพื่อเดินทางนะครับอย่าลืมนะครับบริการ Airport Premium Service ตอนนี้มีแล้วนะครับที่สนามบินสุวรรณภูมิดอนเมืองสนใจนะครับสำรองบริการหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่02-029-7889หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสวัสดี by AOT เพื่อรับสิทธิประโยชน์และส่วนลดพิเศษเพื่อให้การเดินทางของคุณน่าประทับใจนะครับบางท่านบอกว่าผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเวลาจะเดินทางมีปัญหาแล้วไม่กล้านะครับตอนนี้ท่านใช้บริการ Airport Premium Service นะครับรับรองว่าผู้หลักผู้ใหญ่ผู้สูงวัยหรือผู้มีอาการบาดเจ็บเนี่ยสามารถที่จะเดินทางได้แบบสบายๆนะครับมีปัญหาก็อย่าลืมนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่020-029-7889หรือดาวน์โหลดไปที่แอปพลิเคชันสวัสดี by AOT นะครับส่วนยางรถยนต์ดันลอปนะครับที่เริ่มเล่นกันมาตั้งแต่ฟุตบอลโลกเริ่มเปิดสนามนะครับนัดสุดท้ายขอเป็นรอบชิงนะครับระหว่างคู่สเปนกับอาร์เจนตินาใครสนใจก็เขียนคำว่ายางรถยนต์ดันลอปนะครับแล้วก็สเปนจะชนะเสมอหรือแพ้อาร์เจนตินาใน90นาทีนะครับแล้วก็ส่งมาที่0860354000อย่าลืมนะครับเวลาร่วมสนุกต้องเขียนคำว่ายางรถยนต์ดันลอปสเปนจะชนะเสมอหรือแพ้อาร์เจนตินาด้วยสกอร์เท่าไหร่ใน90นาทีแล้วส่งมาที่0860354000ผู้ที่ตอบถูกนะครับ5ท่านจะได้พัดลมจิซูไลคนละ1รางวัล นะครับอ่ะน้องหนุ่มน้องหนุ่ยนะครับวันนี้นะครับแบดมินตันก่อนเลยนะครับเพราะว่า World Tour Super 750รายการ Daihatsu Japan Open 2026ชิงเงินรางวัลรวมทั้งหมด9,500,000เหรียญสหรัฐหรือประมาณ32ล้านบาทที่ประเทศญี่ปุ่นวันนี้เดินทางมาถึงรอบ16คน16คู่สุดท้ายผู้ชนะจะเข้าสู่รอบ8คน8คู่สุดท้ายอยากให้ดุยได้พูดถึงผลการแข่งขันสักหน่อยเชิญครับ
2: อ่ะก็เอาพูดถึงผู้ชนะเลยละกันไม่หรอนะหนึ่งเดียวคนนี
1: ้
2: ไม่ใช่อัญชลีจงคดีกิจนะครับโอ้ผู้สะเก่า
1: เก่ามากเลย
2: จะทำไม่ได
1: ้คนฟังรู้หมดเลยว่าอายุเท่าไหร่
2: นะครับก็มีข่าวดีครับน้องวิวกุลวุฒิพิธิสารหลังจากก่อนหน้านี้เจ็บไปนานนะตั้งแต่สิงคโปร์โอเพ่นต่อเนื่องมาจนถึงอินโดนีเซียโอเพ่นนะครับพักยาวกลับมาแล้วลงแข่งขันรายการนี้ครับ Japan Openนะครับวันนี้เอาชนะเจสันเต้จากสิงคโปร์ไปสบายๆเลยพี่หมอ21-11 21-16 นะครับผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปเจอกับยูชิทานากะจากญี่ปุ่นในวันพรุ่งนี้ก็เป็นกำลังใจให้น้องวิวนะครับขณะที่ประเภทชายเดี่ยวอีกคนหนึ่งนะครับอีคิวนะครับพนิชยพลธีระรัตนสกุลสิงห์อีซ้ายของเรานะเป็นสิงห์อีซ้ายดาวรุ่งด้วยนะครับก็เจอกับนักแบดเจ้าถิ่นครับโกไดนะครับนาราโอกะเจ้าเหนียวนะครับเหนียวมากคนนี้แบดไม่มีเกมบุกมีแต่เกมรับอย่างเดียวนะครับปรากฏว่าอีคิวของเราแพ้ไปครับ2-1เกมนะครับเกมแรกชนะ21-10เกมที่2กับเกมที่3นี้แพ้ไปด้วยสกอร์16-21นะครับประเภทหญิงเดี่ยวครับพรปวีช่อชูวงนะครับน้องหมิวเป็นมือวางอันดับ8ของรายการถอนตัวน่าจะมีอาการบาดเจ็บนะเจอกับคิมกาอึนนะครับกับเกาหลีใต้ก็เป็นฝ่ายยอมแพ้ไปไม่ได้ลงแข่งขันขณะที่น้องพิงครับพิชาบนโอภานิพัฒนะครับแพ้อากาเนะยามากุชินะครับนักตบเจ้าถิ่นไปนะครับ1-2เกมนะครับเกมแรกเราชนะ21-17เกมที่2แพ้15-21แล้วก็เกมที่3แพ้11-21น้องพิงค์นะครับสาวเชียงใหม่ เจอกับอากาเนะมา3หนรวมหนนี้นะ

0: พี่หมอ
1: ครับ
0: แพ้หมด
1: ฮะ
0: นะครับและที่น่าเสียดายสุดๆไปเลยนะครับก็คือพี่บาสกับน้องเฟดนะครับเดชาพลกับสุพิศรานะครับก็แพ้หยางโปสวนกับหูหลิงตังจากไต้หวันไป2เกมรวดนะครับ16-21แล้วก็16-21หมดสัปดาห์นี้พี่หมอ
1: ครับ
0: สัปดาห์หน้าจะเป็นรายการใหญ่เลยครับไชน่าโอเพ่น
1: ฮะ
0: เป็นซุปเปอร์รายการ 1,000 นะครับแล้วก็ในช่วงของปลายเดือนต่อด้วยต้นเดือนสิงหานะครับก็จะมีไทเปโอเพ่นกับโคเรียมาสเตอร์ซึ่งเป็นรายการ300ทั้งคู่แล้วก็ช่วงกลางสิงหาพี่ก่อน17-23สิงหาคมรายการใหญ่ครับ World Championship ศึกชิงแชมป์โลก
1: ครับ
0: นะครับที่เดลีประเทศอินเดียครับ
1: ก็เป็นเรื่องราวของแบดมินตันนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นการแข่งขันตลอดทั้งปีนะครับแล้วก็ World Tour Super 750เนี่ยก็ถือว่าเป็นรายการค่อนข้างใหญ่แต่ถ้าเป็น Super 1000เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นรายการใหญ่สุดนะครับนักกีฬาไทยก็มีโอกาสได้ลงแข่งขันนะครับส่วนเรื่องราวของวอลเลย์บอลนิดหนึ่งน้องหนุ่ยเพราะว่าพอจบ VNL เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็มีคนถามนะครับว่าเอ๊ะไอ้นักวอลเลย์บอลหญิงเนี่ยเดินทางกลับมาจากโตเกียวนะครับล่าสุดเนี่ยนะครับเช็คข่าวแล้วเมื่อวานนี้ผมไม่ได้มาจัดนะครับก็ปรากฏว่าดร.เกียรติพงษ์รัชตะเกียงไกรหรือว่าโค้ชออสหัวหน้าสตาฟโค้ชเนี่ยนะครับให้เวลาในการพักผ่อน5วันใครจะเดินทางกลับบ้านไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่หรืออะไรก็ตามแต่พอครบ5วันต้องกลับมาเข้าแคมป์เพื่อจะไปแข่งขันซีวีลีกที่เวียดนามแล้วก็ต่อเนื่องด้วยชิงแชมป์เอเชียและเอเชียนเกมนะครับที่ญี่ปุ่นนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าไอซีวีลีกเนี่ยสนามแรกจะแข่งขันกันที่เวียดนามถ้าจำได้น้องหนุ่ยปีที่แล้วที่พี่ตู้เย็นของเวียดนามเนี่ยที่เราแพ้เนี่ยนะครับแล้วก็มีประเด็นว่าเอ๊ตกลงพี่ตู้เย็นเนี่ยเป็นผู้ชายหรือผู้ชิงกันแน
0: ่ครับ
1: นะอ่ะก็ติดตามได้นะครับใครที่ติดตามวอลเลย์บอลหญิงนะครับอันดับโลกล่าสุดเราอยู่อันดับที่17นะครับแล้วก็วอลเลย์บอลชายก็แข่งแล้วนะครับสำหรับการแข่งขันนะครับ CV ลีกเราอยู่สาย B นะครับสนามแรกนะครับล่าสุดนะครับเราไปแข่งที่ฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็ปรากฏว่าในนัดแรกที่ลงสนามเนี่ยนะครับนักวอลเลย์บอลหนุ่มของไทยเนี่ยก็ทำผลงานได้อย่างดีเอาชนะเวียดนามไปแบบสนุก3-1เซตนะครับ33-31 18-25 25-19และก็25-16เก็บ3คะแนนนัดต่อไปนะครับวันนี้นะครับแข่งแล้วนะครับบ่ายโมงตรงนะครับวอลเลย์บอลหนุ่มของไทยจะพบกับเมียนมาเป็นนัดที่2นะครับเดี๋ยวจะเอาผลการแข่งขันมาพูดให้ฟังนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับสำหรับวอลเลย์บอลนะครับมาต่อ
0: ผมมีเสริมนิดนึงที
1: ่
0: บอกวอลเลย์บอลนะครับก็คือ CV League เดี๋ยวโปรแกรมออกแล้วนะพี่หมอน
1: ะ
0: เวียดนามจะเล่นกันวันที่31กรกฎาคมถึง2สิงหาคมที่เวียดนามหลังจากนั้นจะมาเล่นกันที่เชียงใหม
1: ่
0: นะครับ7-9สิงหาคมจากนั้นครับช่วงปลายเดือนสิงหาคมนะครับ21-30ชิงแชมป์เอเชียที่จีนมี12ทีมพี่หมอนะครับไทยเป็นแชมป์เก่าด้วย
1: ครับ
0: อันดับ1ของรายการนี้นะชิงแชมป์เอเชียนะพี่หมอได้ไปโอลิมปิกทันที
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็อันดับ1ถึง3จะคัดไปแข่งขันชิงแชมป์โลกหลังจากนั้น19กันยาถึง4ตุลาเป็นกีฬาเอเชียนเกมนะครับซึ่งมันมีข่าวหลุดออกมาอย่างนี้พี่หมอว่าปีหน้าเนี่ยไทยจะขอเป็นเจ้าภาพ VNL Final
1: ครับ
0: มียืนยันจากสมาคมนะครับ
1: ครับ
0: ไม่เป็นความจริงนะครับมีข่าวทางเพจบางเพจก็แล้วกันเขาตีข่าวนี้ขึ้นมาผมเช็คไปที่สมาคมวอลเลย์บอลเรียบร้อยแล้วครับบอกว่าไม่เป็นความจริงนะครับคือความเป็นไปได้สูงสุดก็คือว่าเราอยากเป็นเจ้าภาพสนามย่อยอ่ะพี่หมอที่มีอยู่3สัปดาห์9สนามเนี่ยอยากเป็นสัก1สนามนะครับแล้วก็ส่วนของนักกีฬาพี่หมอนะครับตอนนี้หลายคนคิดถึงไหมบุ๋มบิ๋ม
1: ชัชชุออนโมกศรี
0: บุ๋มบิ๋มมีข่าวดีนะครับว่าตอนนี้หายบาดเจ็บดีขึ้นมากแล้วพี่หมอ
1: ครับ
0: อาจจะลงเล่นใน CB League ได
1: ้โอ้ถือว่าเป็นข่าวดีเลยนะครับ
0: อ่ะพอมีข่าวดีเสร็จก็ต้องมีข่าวต่ออีกหน่อยนึงสำหรับน้องเตย
1: นะ
0: หัตถยา
1: บำรุงสุข
0: นะครับน้องเตยน่าจะไม่ทันจนถึงเอเชียนเกมส์ชิ้นปีนี้เลยนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็มูเมธนัชชาสุขสดนะครับคนสวยของผมไปละพี่หมอไปเล่นอาชีพที่เกาหลีแล้วก็ปีนี้มูเมน่าจะพักทีมชาติ1ปีนะครับอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวของวอลเลย์บอลหญิงนะครับที่ทั้งวอลเลย์บอลชายทั้งวอลเลย์บอลหญิงนี่แหละครับที่เรานำมาฝากกันนะครับส่วนหลายคนสงสัยพี่หมอว่าไอ้ VNL ลีกที่เล่นกันลีก18ทีมเนี่ยตกชั้นเรารู้ละว่าเป็นบัลแกเรีย
1: ใช่คร
0: ับ นะครับโดยเราก็รอดนะครับหลังจากชนะบราซิลไป3เซตรวดเนี่ยตอนเนี้ยเขาบอกว่าแล้วใครจะขึ้นมาล่ะกติกามันออกมาแล้วครับบอกว่าเขาจะประกาศหลังจากจบ VNL League Final ที่ปีนี้เล่นที่ฮ่องกงอ่ะจบวันที่26กรกฎาคมปุ๊บปรับประกาศเลยครับโดยนำทีมที่มีคะแนนสะสมโลกสูงสุดที่ไม่ใช่17ทีมที่อยู่ในปีนี้ยกเว้นบัลแกเรียนะพี่ป่ะนะใครมีคะแนนสูงสุดคนนั้นได้เล่นทันทีครับซึ่งคะแนนสูงสุดผมแอบไปดูแล้วพี่หมอเป็นอาร์เจนตินานะครับแต่ว่าในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยมันก็จะมีแข่งเก็บคะแนนรายการยิบรายการย่อยบางทีเขาอาจจะมีแซงกันหรืออะไรแต่ค่อนข้างแน่นอนแล้วครับประมาณเกิน 80% นะว่าน่าจะเป็นอาร์เจนตินาที่เป็นทีมที่18ใน VNL League ในปีหน้าครับ
1: ครับหนูเห็นว่าปีที่แล้วเนี่ยเกาหลีใต้ตกชั้นปรากฏว่าขึ้นยากมากเลย
0: ขึ้นยากเพราะกติกาของทางสหพันธ์วอลเลย์บอลโลกนี่พี่หมอเขาเขียนไว้ค่อนข้างยากเหมือนโอลิมปิกนะพี่หมอโอ้โหไปยากขึ้นทุกที
1: เพราะฉะนั้นเราต้องพยายามรักษาสิทธิ์ให้ได้นะครับกับการแข่งขันวีเอ็นแอลนะครับก็เป็นเรื่องราวของวอลเลย์บอลมาที่กอล์ฟนิดนึงมีคนถามว่าLPGA สัปดาห์นี้ตอนนี้ยืนยันว่าพักนะครับแล้วสัปดาห์หน้า23ถึง26กรกฎาคมนะครับจะเป็นรายการ ISPS Honda Women Scottish Open ที่สกอตแลนด์นะครับแล้วก็สัปดาห์สุดท้าย30กรกฎาคมถึง2สิงหานะครับเมเจอร์ที่5 AIG Women Open นะครับแข่งขันนะครับกันนะครับที่ลังคาสเตอร์ประเทศอังกฤษนะครับสำหรับ AIG ที่เขาเรียกว่าเป็นเมเจอร์ที่5ของรายการนะครับส่วนเรื่องราวของสัปดาห์นี้ของกอล์ฟชายเนี่ยโอ้โหหนุ่ยไม่พูดไม่ได้นะ
0: ใช
1: ่เพราะว่า The Openนะครับรายการใหญ่นะครับชิงเงินรางวัลกันโอ้โหมากนะครับแล้วก็ตอนนี้แข่งแล้วไม่ทราบว่าผลการแข่งขันเป็นยังไงบ้างครับหน่วย
0: ผมดูสกอร์ก่อนนะพี่นี่1
1: คือวันที่เป็นวันแรกนะแล้วแข่งขันละ
0: เพิ่งเล่นกันไปไม่กี่คนเองพี่หมอนะครับก็ประมาณครึ่งนึงนะครับตอนนี้ผู้นำเป็นอเล็กซ์มารีจากสหรัฐนะครับ4อันเดอร์พาร์ผ่านไป5หลุมมั้ยโอ้โหสกอร์ดีฮะปรากฏว่า4 5หลุมนะพี่หมอหลุม1เบอร์ดี้หลุม2เบอร์ดี้ไปโบกี้หลุม3นะครับแล้วก็ไม่ใช่พาหลุม3นะครับแล้วก็หลุม4หลุม5ได้เบอร์ดี้แต่ว่าพวกนี้มาอะไรล่ะมาแรงตอนต้นมาทีต้นเดี๋ยวสักพักก็ไปพวกโปรโปรชื่อดังทั้งหลายยังไม่ลงเล่น
1: ยืนระยะลำบาก
0: รายการนี้แข่งที่สนามรอยัลเบิร์กเดลนะครับก็สนามนี้ก็เป็นอีกสนามหนึ่งเหมือนกันที่เป็นขาประจำเอามาจากดีโอเพนนะครับน่าจะสูลองเป็นลองเซนต์แอนดรูนิดหน่อยนะครับโดยครั้งสุดท้ายที่จัดสนามเนี้ยพี่หมอก็ปี2017นะครับสนามนี้เป็นสนามพา70นะครับท่านผู้ฟังคนชนะเป็นจอร์แดนสปีดครับ12อันเดอร์พา
1: ครับ
0: นะครับส่วนแชมป์เก่าเนี่ยเป็นสกอตตี้เชฟเฟอร์จากสหรัฐนะครับปีที่แล้วทำไว้17อันเดอร์พาทิ้งอันดับ2กระจุยกระจาย4อันเดอร์พี่หมอ
1: ครับ
0: แล้วก็รายการนี้โอ้น่าดีใจนะมีนักกีฬาไทยลงสนามแข่งขันคนนึงครับเป็นน้องฟีฟ่าพงศพักเหล่าพักดีเป็นอเมเจอร์นะครับได้สิทธิ์ใบ21ปีเองนะเป็น1ใน6นักกอล์ฟสมัครเล่นที่ได้ลงเล่นรายการนี้ไปในฐานะแชมป์รายการเอเชียแปซิฟิกอเมเจอร์แชมเปี้ยนชิพซึ่งรายการเนี้ยพี่หมอคนคว้าแชมป์เนี่ยเขาให้สิทธิ์ไปเล่น2รายการใหญ่เลยนะมีดีโอเพนแล้วก็มาสเตอร
1: ์
0: นะครับก็ติดตามชมกัน นะครับมีถ่ายสดมีถ่ายทอดสดให้ชมแน่นอน
1: ต้องบอกว่าเงินรางวัลเนี่ย17 ล้านเหรียญสหรัฐ

0: ครับ
1: นะครับแล้วก็แชมป์เก่านะครับอย่างสกอตตี้เชฟเฟอร์อย่างซันเดอร์ชอฟเฟอร์ฟิลก็มาเล่นนะครับก็ติดตามได้เต็งหนึ่งก็แน่นอนนะครับสกอตตี้เชฟเฟอร์แล้วก็เต็งสองเป็นลอรี่แม็กอินลอย
2: แต่ว่าปีรายการที่แล้วนี่สกอตตี
1: ้
2: มิสคัตนะไม่ผ่านการตัดตัวนะ
1: ซึ่ง
0: เสียฟอร์มเล็กน้อย
1: ไม่ค่อยจะเกิดขึ้นนะครับสำหรับสกอตตี้เชฟเฟอร์กับการไม่ผ่านการตัดตัวนะครับนิดนึงผมได้ข่าวเรื่องผู้ว่ามาผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับว่ามีความคืบหน้ามากน้อยแค่ไหนเนื่องจากนะครับดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีจะหมดวาระลงเดือนกันยายนที่จะถึงเนี่ยแล้วตอนนี้ต้องบอกว่ากลางเดือนกรกฎาคมแล้วนะครับไม่ทราบว่ามีการสรรหายังไงหรือเปล่าขอให้หนุ่ยได้พูดเรื่องนี้ให้ฟังนิดนึงครับ
0: ครับก็ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะว่าค่อนข้างจะเป็นไปตามกำหนดการหรือเปล่าเพราะว่าอันนี้ยังไม่ทราบจริงๆแต่เพิ่งเห็นเนี่ยว่าไทม์ไลน์ไอ้ TOR ของการรับสมัครเนี่ยเพิ่งออกมาเมื่อ2วันที่แล้วเนี่ยนี่หรอมีคนแอบส่งไฟล์มาให้ผมเนี่ยนะครับก็บอกว่าเปิดรับสมัครนะครับผู้ที่สนใจเข้าคัดเลือกนะครับตำแหน่งผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับเซ็นโดยคุณณัฐธริยานะครับทวีวงศ์ประธานสรรหาซึ่งท่านก็เป็นปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับโดยกำหนดรับสมัครวันที่15ถึง29กรกฎาคมนี้ระหว่างเวลา 8:30 นถึง 16:30 นหรือยื่นออนไลน์ก็ได้นะครับที่ hrm@zat.or.th นะครับก็คุณสมบัติเอาคร่าวๆไหมพี่หมอดูกันนิดนึงนะครับก็คือมีสัญชาติไทยอายุเนี่ยอันนี้ก็เป็น50ไม่เกิน58ปีบริบูรณ
1: ์ครับ
0: เออทำไมต้อง58
1: เดี๋ยวแก่เกินไปไงเพราะว่าถ้า58เนี่ยวาระหนึ่ง4ปีก็62ยังพอได
0: ้อืมไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวอันนี้อาจจะเดี๋ยวผมมีรายละเอียดอื่นๆมาเล่าสู่กันฟังอีกนะพี่หวานนะมันก็ตาม TOR เขาเขียนอย่างนี้58 59ยังเคยมีมาแล้วเลยจำได้ป่ะเมื่อหลายปีก่อนนะครับ ไม่เป็นกรรมการกกท.ในวันยื่นใบสมัครคือบอร์ดกกท.ถ้าเกิดอยากจะเป็น
1: ต้อง
0: ลาออกมาก่อนนะครับสเปคคุณสมบัติครับอีกอันนึงอันนี้ชอบไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟันเฟื่อนไม่สมประกอบ
1: คือถ้าเป็นก็คงไม่สมัครหรอกหนุ่ย
0: ฮะ
1: ครับถ้าเป็นเนี่ยเขาคงไม่สมัครหรอกครับ
0: แล้วครับเออแต่มันเป็นเงื่อนไขที่ส่วนมากเวลารับสมัครสสรับสมัครอะไร
1: ต้องมีข้อ
0: ต้องมีข้อนี้อยู่น
1: ะ
0: แล้วพอเป็นแล้วเป็นสสหรือเป็นอะไรอันนี้ขอประธานอภัยนะครับอาจจะไม่กล้าเลือกแล้วมาเป็นอันนี้เขาจะถอดออกไหม
1: หมายความว่า
0: ก็ตอนสมัครยังไม่วิกลจริต
1: อ๋อยังไม่วิกลจริต
0: เออแล้วเป็นแล้วไปวิกลจริต
1: อุ้ยอันนี้ผมไม่ทราบครับเอ๊ะมันมีตัวอย่างเหรอ
0: ครับเอาไปทราบนะครับก็คุณสมบัติเฉพาะครับที่น่าสนใจก็มีข้อหนึ่งเขาบอกว่ากรณีเป็นภาคเอกชนนะครับต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองผู้บริหารสูงสุดขององค์กรซึ่งมีเงินทุนหมุนเวียนของกิจการไม่ต่ำกว่าปีละ 1,000 ล้านบาทที่น่าสนใจคือใน TOR ของตัวไหนพี่หมอมันมีมั่งไม่มีมั่งเขาบอกว่าตอนที่ยุคผู้ว่าก้องศักดิ์ลงสอบสรรหาเนี่ยพี่หมอข้อเนี้ยไม่มีแต่ก่อนหน้าสมัยก่อนหน้าผู้ว่าก้องเป็นนะครับยุคก่อนหน้านั้นผู้ว่าการคนก่อนมีเงื่อนไขข้อนี้อยู่นะครับแล้วก็นะครับภาครัฐนะครับต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองผู้บริหารสูงสุดในส่วนของราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าโดยครองตำแหน่งไม่น้อยกว่า1ปีพี่หมอเช่นเดียวกับผู้บริหารรัฐวิสาหกิจเหมือนกันนะครับแปลว่ารองผู้ว่าการหรือว่าระดับ10ทั้งหมดเนี่ยนะครับที่ครองตำแหน่ง1ปีนะอย่างน้อยสามารถลงสมัครได้คราวนี้มันมีคนถามพี่หมอบอกว่าแล้วนายกสมาคมกีฬากับรองนายกสมาคมกีฬาที่เราเรียกว่าอุปนายกสมาคมสมัครได้มั้ยเขามีการตีความหรอนะพี่หมอสมัครได้เพราะฉะนั้นข่าวที่ผมได้ยินมาถ้าไม่พลาดนะครับในวันจันทร์เนี่ยพี่หมอนายกสมาคม MMA คุณสิริเชษฐ์หรืออาจารย์แนทเนี่ยครับที่เขาประกาศตัวก่อนนะว่าจะสมัครเขาจะไปสมัคร
2: นายนามอะไรรู้ไหมหมอนายกสมาคมกีฬา MMA เขาบอกว่าเขาสามารถสมัครได
1: ้ครับ
2: นะครับส่วนตัวเต็งเท่าที่ผมได้ยินมาพี่หมอต้องถามผมแน่ๆเลยผมตอบก่อนเลยก็ได
1: ้
2: นะครับข่าวแลบๆมานะครับบอกว่าน่าจะเป็นคนใดคนหนึ่งในสูสีกันแหละแต่ว่าภาษีดีสุดตอนนี้น่าจะเป็นรองผู้ว่าการคนหนึ่งก็แล้วกันนะครับ
1: รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย
2: ใช่การกีฬาแห่งประเทศไทยคนหนึ่งก็แล้วกัน
1: ก็ทุกครั้งก็มีสมัครก็ต้องมีรองผู้ว่า
2: ก็มีได้บ้างไม่ได้บ้างไงใช่ไหมส่วนมากจะไม่ค่อยจะได
1: ้คือสมัคร
2: ตอนนี้ราศีจับเต็มตัวเลยอ่ะนะครับคือสมัครทุกครั้งเนี่ยที่มีรองผู้ว่าได้รู้สึกมีคนเดียวมั้งคุณสกุลนะครับที่เหลือนี่คนนอกได้หมดอ่ะนะครับแต่เขาบอกงวดเนี้ยที่ราศีจับที่สุดสปอตไลท์บอกให้ไปส่องเอาผู้ว่ารองผู้ว่าการกกทคนหนึ่งซึ่งรองผู้ว่าการมีใครบ้างตอนเนี้ยคุณปวดปานคุณตั๋วใช่ไหมคุณตุ๊กสุรศักดิ์คุณต
1: ออ
2: ยู่เป็นเลิศอ่ะนะครับคุณหนูคุณหนูใกล้เกษียณหรือยังก็ไม่ทราบนะคุณหมอมีชัยนะครับส่วนคุณสมจะลดหรือสมจะหลดเนี่ยยังอันนี้ยังไม่มีไม่น่าจะได้คุณสมบัติไม่น่าถึงเพราะว่าเพิ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาระดับ10ยังไม่ถึงเดือนเลยน่าจะยังไม่ได้นะครับก็ต้องติดตามกันนะครับ29นี้โดยหลังจากที่สมัครเสร็จเนี่ยเขาจะมีการตรวจคุณสมบัติที่ไหนแล้วตรวจคุณสมบัติเสร็จก็จะมีการทดสอบภาษาอังกฤษใครไม่ไปสอบภาษาอังกฤษนะครับถือว่าหมดสิทธิ
1: ์สละสิทธ
2: ิ์สละสิทธิ์โดยปริยายแล้วก็หลังจากนั้นก็พิมีการอะไรเรียกแสดงวิสัยทัศน
1: ์ครับ
2: แล้วก็พอแสดงวิสัยทัศน์เสร็จเนี่ยกรรมการสรรหาก็คงคัดเลือกไว้จำนวนหนึ่งอาจจะ1คน2คน3คนเพื่อนำเสนอบอร์ดกกต.พิจารณาชี้ขาดว่าจะเลือกใครเป็นผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่ต่อไป
1: ครับก็เป็นเรื่องราวของใครที่อยากสมัครตอนนี้เปิดรับสมัครแล้วนะเพราะว่าเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่15วันนี้วันที่16แล้ว
2: ใช
1: ่นะใครที่คุณสมบัติเขาเรียกว่าครบถ้วนก็สามารถสมัครได้นะครับเรามาที่ข้อความ SMS 4689899นะครับ3ข้อความแรกก็แน่นอนน้องอาร์มซ่านะครับภรรยาของอดัมไม่ขยับครับอมอพี่หนุ่ยอาร์มซ่ามายองับนักเตะคนไหนที่รับโลหิตได้ทุกรูปตอบมาร์ค AB อันนี้เป็นมาร์คเกฮีนะครับแนวรับของทีมชาติอังกฤษนะครับเมื่อวานก็ลงสนามนะครับสวัสดีวันมีฝนคนไทยทักแวะบอกรักนักจัดหล่อสดใสคุยสนุกสุขสันต์นุ่นกันวนไปสปอตไกด์ให้มาฟังทันเหตุการณ์จากน้องอามซ่านะครับแล้วก็พี่หงไฮเวย์บอกว่าพี่หมอพี่หนุ่ยสำเพ็งไฟไม่ไหม้นะครับใครต่ออังกฤษมาลองหมดขนาดปล่อยให้คนที่สูงแค่175เซนมองประตูชัยได้ก็สมควรแล้วนะครับคุณหงไฮเวย์คุณหงไฮเวย์คู่นี้ผมว่ามันสูสีมากนะเพราะฉะนั้นอาร์เจนตินาชนะก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะคร
2: ับ แต่ผมมองอย่างนี้ พี่หมอ ผมเห็นด้วยกับเขานะ คือปล่อยให้คน175มงได้เนี่ยก็เรื่องนึงนะมีเซ็นเตอร์4คนจะปล่อยให้คน175มงได้เนี่ยเดี๋ยวเราไปจัดพิธีกรรมให้กับโทมัสทูเกิลในช่วงสุดท้ายก็แล้วกัน
1: นะหน่อยแล้วคุณไม่ชมคนเปิดบ้างเหรอ
2: แล้วก็เปิดดี
1: เขาเท้าเขาเท้าช่างทองนะแหมโรนัลโดเมสซี่อ่ะฟุตบอลโลกครั้งนี้จะทำให้ฟุตบอลแบ่งความนิยมจากแฟนกีฬาอเมริกันเกมในสหรัฐได้ไหมครับจากคุณหงลำเพย
2: น้องเต้ยเหมือนเดิมก็ไม่ผมว่าเหมือนเดิมนะครับคือคนอเมริกันเนี่ยอย่างหนึ่งที่เป็นพฤติกรรมของเขานะคือถ้ามีเมกะอีเวนต์หรืออะไรมาเนี่ยเขาให้ความร่วมมือตื่นตัวหมดแล้วพี่หม
1: อ
2: แต่ส่วนว่าความนิยมมันจะให้ไปเท่าอเมริกันฟุตบอลให้ไปเท่าบาสเกตบอลหรือให้ไปเท่าเบสบอลพวกนี้นะพี่หมอนะผมว่ายังค่อนข้างยากถ้าเกิดเอาในเชิงของเรตติ้งทีวีที่อะไรเชิงเนี่ยว่าณวินาทีมีฟุตบอลมันก็โตในตลาดของอเมริกาอยู
1: ่
2: แล้วก็โตชนิดที่เลี้ยงตัวเองได้ด้วยซ้ำมันแตกต่างจากยุคที่สมัยก่อนตอนเปเล่ไปเล่นหรืออะไรไปเล่นค่อนข้างเยอะนะดีขึ้นเยอะการพัฒนาของวงการฟุตบอลในอเมริกาก็จะเห็นว่าหลังๆเนี่ยอเมริกาก็เข้ารอบสุดท้ายบอลโลกเยอะซึ่งก็มาจากตัวการพัฒนากีฬาฟุตบอลของเขา
0: ในระดับฟุตบอลลีกอาชีพนั่นเองนะครับ
1: แหมหน่วยผมลืมไปเลยวันนี้

0: ประสบความสำเร็จนะครับยังไงสิ้นเดือนบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปก็ยังมีขายอยู่เยอะแยะ
1: อย่าท้อแท้เกิดเป็นคนไทยนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลกับคนไทยเนี่ยมันใกล้ชิดกันมาก
0: ขอให้สู้ต่อไป
1: สู้ต่อไป
0: สักวันโอกาสจะเป็นของคุณดวงดาวรออยู่ข้างหน้าน
1: ะครับข้างบนนะครับ3ตัว2 1 4ข้างล่าง7 1นะครับเราพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วง2มาพูดคุยถึงฟุตบอลไทยนะครับโดยเฉพาะการซ้อมของทีมชาติไทยพักกันสักครู่ครับ
2: Sport Guide ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
3: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: บอลโลกสตอรี
4: ่กาเบรียลบาติสตูตาเจ้าพ่อแฮตทริก2สมัยติดต่อกันก่อนยุคเมสซี่อาร์เจนตินามีเพชฌฆาตหน้าหยกที่ชื่อกาเบรียลบาติสตูตาหรือบาติโกเขาครองสถิติที่น่าทึ่งคือการเป็นนักเตะคนแรกและคนเดียวที่ทำแฮตทริกได้ในเวิลด์คัพ2สมัยติดต่อกันคือในปี1994นัดพบกรีซและปี1998นัดพบจาเมกาสถิตินี้สะท้อนถึงสัญชาตญาณกองหน้าที่เฉียบคมและทรงพลังบาติสตูตายิงไปทั้งหมด10ประตูจากการลงเล่นเวิลด์คัพเพียง12นัดซึ่งถือเป็นค่าเฉลี่ยการทำประตูที่สูงมากแม้อาร์เจนตินาในยุค ของเขาจะไปไม่ถึงฝั่งฝันแต่ชื่อของเขาก็ถูกจารึกในฐานะหนึ่งในกองหน้าที่อันตรายที่สุดเท่าที่ประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกเคยมีมา
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์

0: โหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Spot Guide ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: หยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
5: กลับมาพบกับสปอร์ตไกด์ในช่วงฟุตบอลไทยนะครับวันนี้ผมหมอเมาอยู่กับหนุ่ยนนทรีนะครับแล้วก็แน่นอนเรื่องฟุตบอลไทยนะครับเราคงต้องพูดถึงทีมชาติไทยนะครับล่าสุดนะครับแอนโทนีฮัดสันหัวหน้าสตาฟโค้ชทีมชาติไทยก็ออกมาพูดถึงการฝึกซ้อมของทีมชาติไทยนะครับ2วันตั้งแต่เริ่มเก็บตัววันนี้มีปัญหาเรื่องฝนตกนะครับก็เลยทำให้ฝึกซ้อมได้ไม่เต็มที่นะครับตอนนี้นะครับทางแอนโทนีฮัดสันก็บอกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงการซ้อมนะครับซ้อมเนี่ยที่สนามซ้อม BG นะครับแต่จะเปลี่ยนเวลาจากเดิม 17.00 นมาเป็น 15.00 นซึ่งหนุ่ยวันเนี้ยนะครับในเมือง 15.00 นนี่ฝนตกหนัก
6: ทั่วกรุงเทพ
5: นะครับก็ต้องบอกว่า
6: ต้องบอกใครอยู่แถว BG ไม่บอกขอไปที่แรกใครอยู่แถว BG ช่วยส่งข้อความหน่อยได้ไหมครับว่าฝนตกหรือเปล่า
5: อาจจะไม่ตกก็ได้นะ
6: เราไม่ทราบนะแต่เราว่าตกนะ
5: ใช่แต่ต้องบอกว่าทางแอนโทนีบอกว่าต้องปรับแผนนะครับ2วันที่แล้วเนี่ยไม่ได้ซ้อมนะครับที่สนามซ้อมเนื่องจากต้องเข้าไปซ้อมในยิมซึ่งต้องบอกว่าอันเนี้ยเขารู้สึกเป็นห่วงแล้วนะครับแล้วก็การฝึกซ้อมเนี่ยก็ต้องบอกว่าทางแอนโทนีฮัสซันบอกว่าไอ้ฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนฮุนไดครับเนี่ย24กรกฎาคมถึง26สิงหาคมเนี่ยก็ต้องบอกว่าฟุตทีมที่เราจะลงเล่นเนี่ยมันไม่ใช่

0: เรื่องง่ายเลยนะแล้วก็ต้องบอกว่าอย่างเปิดสนามวันที่25กรกฎาคมพบกับสปป.ลาววันที่1สิงหาพบกับมาเลเซียที่ราชมังคลาวันที่4สิงหาไปเยือนฟิลิปปินส์แล้วก็วันที่8สิงหาพบกับเมียนมาที่ราชมังคลาถ้าเตะในไทยเนี่ยก็เตะตอน2ทุ่มตอนนี้ถ้าถามถึงการฝึกซ้อมเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องฝนตกแต่ถ้าถามว่าอนุญาตสั้นบอกว่าพร้อมนะในเรื่องราวของนักเตะนะครับที่ประกาศรายชื่อออกมาเนี่ยแล้วทุกคนก็มุ่งมั่นตั้งใจกับการฝึกซ้อมถามว่ามั่นใจไหมก็บอกว่ามั่นใจนะครับโดยเฉพาะผู้เล่นทุกคนนะครับยกเว้นอยู่คนเดียวที่ยังไม่ได้เข้ามาซ้อมก็คือพัตติกกูปราฟสันที่จะเข้ามาหลังจากผ่านการแข่งขันไป3นัดนะครับก็ต้องเอาใจช่วยนะหนุ่ยนะ
1: ก็ตามสภาพพี่หมอต้องบอกอย่างนี้เพราะว่าผมเห็นใจทุกฝ่ายเลยนะพี่หมอคือในช่วงไทยลีกกำลังจะเปิดสนามเนี่ยนะครับไทยลีกเนี่ยเปิดสนามวันที่
0: 4
1: กันยานะครับก็เขาก็ห่วงนักบอลเขาเจ็บด้วยแหละนั่นประเด็นที่หนึ่งเนาะไม่คุ้มกันสองก็คือนักบอลที่ซื้อขายย้ายทีมเดี๋ยวที่พี่หมอจะมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังเนี่ยนะเขาก็อยากจะโชว์ฟอร์มให้กับต้นสังกัดใหม
0: ่
1: อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งผมถามหลายๆคนในวงการฟุตบอลไทยนะเขาบอกว่างานเนี้ยถ้าจะไปโทษอ่ะต้องไปโทษ AFF คือสถาบันฟุตบอลอาเซียนที่ดันมาจัดในช่วงนี้เอาจริงๆจังๆทำให้แต่ละชาตินะบริหารจัดการทีมชาติของตัวเองค่อนข้างยากนะครับยกเว้นชาติหนึ่งพี่หมอเวียดนามโอ้ชุดใหญ่ใส่สูทเลยนะครับประกาศชื่อออกมาแล้วพี่หมอเป็นตัวสโมสรที่เล่นในวีลีกล้วนๆเลยมาได้ไงก็ไม่รู้เก่งฮะแล้วก็มี3นักเตะโอนสัญชาติบราซิลมาด้วยนะคนแรกก็ไอ้เหยียนชวนซินจำได้ไหมที่มาเล่นกับเราแล้วตัวที่ขาหักไป
0: ใช่
1: นะครับแล้วก็อีกมาคราวนี้ไม่พอใบสองพี่บอกมีเหยียนไตล็อกชื่อบราซิลชื่อจิโอวาเน่มักโน่เพิ่งได้สัญชาติมานะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งโดวางเฮนนะครับซึ่งชื่อของบราซิลในภาษาโปรตุเกสเรียกเฮนดิโก้รายนี้ลงเล่นทีมชาติเวียดนามไปแล้ว2นัดนะครับก็ตอนนี้เวียดนามเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ที่เกาหลีใต้นะครับแล้วก็18กรกฎาคมจะมาอุ่นเครื่องกับเมียนมาแล้วก็โปรแกรมเตะเนี่ยจะเล่นวันที่24กรกฎาคมเป็นแมตช์แรกเหมือนกันนะครับเจอกับติมอร์เลสเต้เล่นที่ชลบุรีบ้านเราเนี่ยพี่หมอ
0: ครับ
1: นะครับอันนี้ก็คือการบริหารจัดการเขารัฐบาลเขาช่วยด้วยเขาก็ง่ายอ่ะนะพี่หมอนะขณะของเราเองก็อย่างเงี้ยตามสภาพไปนะครับเห็นใจอันนี้ไม่ได้อะไรไม่ได้กระแนะกระแหนหรือประชดแต่นะเห็นใจทุกฝ่ายจริงๆ
0: เก็บตัวฝึกซ้อมที่เกาหลีใต้แต่ประเทศไทยนะครับขอโทษติดฝนซ้อมไม่ได้
1: ใช
0: ่เอากำลังใจส่งกำลังใจไปช่วยแล้วกันแล้วก็ผลงานจะเป็นตัววัดผลในเรื่องของการทำงานของแอนโทนีฮัสซันนะครับส่วนสโมสรในไทยลีกเนี่ยต้องบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็พรีซีซั่นกันละน
1: ัก
0: เตะเก็บเข้าค่ายฝึกซ้อมแล้วนะครับแล้วก็เขาบอกว่านอกจากจะมีการเปิดตัวนักเตะใหม่แล้วเนี่ยนะครับต้องบอกว่าฤดูกาลนี้นะครับสถานที่ที่เปิดตัวเนี่ย4สโมสรนี่น่าสนใจนะอย่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเนี่ยเขาเปิดตัวที่อนุสาวรีย์รัชกาลที่1สถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของบุรีรัมย
1: ์โอ้ครับ
0: นะครับส่วนชลบุรี FC เนี่ยเปิดตัวด้วยของดีประจำจังหวัดอาทิข้าวหลามครกฉลอมทะเลนะครับในวันเปิดตัวแล้วก็เชิญสื่อมวลชนแล้วก็แฟนบอลเข้าไปดู
1: อะไรนะเดี๋ยวมาด
0: ิก็เขานำอาหารพวกข้าวหลามขนมครกนะครับอะไรพวกเนี้ยมาให้ทาน
1: ครับ
0: นะครับส่วนทูแบงคอกเปิดตัวด้วยวิดีโอสตอรี่พร้อมทายอินสปอนเซอร
1: ์
0: นะครับแล้วก็อยุธยายูไนเต็ดเปิดตัวสถานที่สำคัญของจังหวัดอาทิวังช้างวัดมหาธาตุวัดใหญ่ชัยมงคลวัดพระศรีสันเพชรแล้วก็มีร้านโรตีสายไหมนะครับใครที่เอาแบบบุรีรัมย์ชลบุรีทูแบงคอกหรือยุธยาก็ดำเนินการได้เลยนะครับเพราะว่าไทยลีกเนี่ยหนุ่ยต้องบอกว่าเปิดสนาม4กันยายนแน่นอนแล้วตอนนี้มันอยู่ในช่วงเทรดตัว
1: คือ
0: การซื้อขายนักเตะนะว่าบางสโมสรก็ปล่อยนักเตะเช่นสโมสรที่มีนักเตะจำนวนค่อนข้างเยอะอย่าง BG อย่างบุรีรัมย์เนี่ยนะครับผู้เล่นที่อาจจะไม่ได้ลงเล่นเนี่ยก็ปล่อยตัวไปเล่นสโมสรอื่น นะครับซึ่งเดี๋ยวใกล้ๆนะครับเราจะมาสรุปไอ้เรื่องรายชื่อผู้เล่นให้ฟังส่วนผู้เล่นต่างชาติเนี่ยโอ้โหก็อย่างที่ผมคุยกับน้องอ๋อสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าแต่ละทีมเนี่ยขยับกันน่ากลัวมากนะครับบุรีรัมย์ไม่ต้องพูดถึงนะครับของเขาสั่งการมาเนี่ยนะครับเอเย่นแต่ละคนที่ส่งมานี่ของแท้ทั้งนั้นนะครับส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงเยอะนะครับเขาบอกว่าปีนี้การท่าเรือ ครับแล้วก็ทางบีจีปทุมเนี่ยผมไม่แน่ใจนะแต่ผมมองรู้สึกว่าเป็นทีมที่มีความพร้อมแต่ไปไม่ถึงดวงดาวก็เพราะว่าผู้เล่นต่างชาติเนี่ยที่มีอยู่ทุกสมัยก่อนเนี่ยผมว่าไม่ใช่ของแท้นะครับแต่ชุดใหม่เนี่ยเขาบอกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ต้องติดตามดู
1: คืออย่างนี้พี่บอกปีเนี้ยกติกาไทยลีกมันเปลี่ยนอย่างนึงด้วยคือตัวต่างชาติสมัยก่อนเนี่ยมันมีเรื่องตัวต่างชาติจริงๆแล้วก็เป็นตัวต่างชาติที่เป็นโควต้าอาเซียน
0: ครับ
1: นะครับซึ่งรวมกันเนี่ยไม่เกิน7คน
0: okay.
1: แต่ปีนี้เขาไม่สนใจเลยจะเป็นอาเซียนไหมอาเซียนไม่ต้องมีอาเซียนก็ได
0: ้แล้วดูว่าเป็นจะเป็นผลดีไหมเป็นผลดีหรือผลเสีย
1: มันก็เหมือนดาบสองคมพี่หมอ คือถ้าเรามองในแง่ของทำให้คุณภาพของลีกในเรื่องของเกมการแข่งขันมันตื่นเต้นขึ้นไหมถ้าเขามีเงินซื้อของดีๆของแท้ๆมาไม่โดนต้มโดนตุ๋นอะไรเงี้ยตาถึงหน่อยได้ของดีมานะเกมคุณภาพของเกมมันก็ดีขึ้นแหละใช่ไหมใช่หรอ
0: ครับ
1: ประเด็นมันอยู่ตรงที่พอดีเสร็จเกมมันก็ดีเกมดีเสร็จผลงานมันดีคนมันก็ตามมาดูตัวสโมสรก็ถือว่าได้กำไรนะครับได้กำไรไม่ได้อัดไปไม่เชิงตัวเลขนะคือทั้งตัวเลขในเชิงคุณภาพแล้วก็ปริมาณด้วย
0: คร
1: ับ แต่สิ่งหนึ่งที่มันก็กลายเป็นปัญหาคาราคาซังซึ่งมันเป็นปัญหาคาราคาซังมาตลอดในช่วงหลายปีอยู่แล้วก็คือว่าการพื้นที่ของนักฟุตบอลไทยที่อยากได้ลงสนามเนี่ยพอพี่ยิ่งซื้อตัวต่างชาติของแท้ขึ้นมาเนี่ยนะพี่บอกนะเยอะๆแต่ก่อนมีอาเซียนเนี่ยอาเซียนเนี่ยสมัยก่อนเราเนี่ยอันดับหนึ่งอยู่แล้วถ้าตัวอาเซียนมาแปลว่าต้องเจ๋งจริงๆไม่เจ๋งอยู่ไม่ได้อะใช่ป่ะไม่รู้จะจ้างมาทำไมเพราะนักบอลไทยก็มีแต่คราวนี้ประเด็นคือถ้าเอาพวกต่างชาติมาซึ่งอาจจะเป็นยุโรปตะวันออกหรือแอฟริกาหรืออาจจะไปในเชิงของลาตินอย่างเงี้ยซึ่งเขาดีกว่าเราอยู่แล้วอะแล้วเด็กไทยจะไปเล่นตรงไหนพอเด็กไทยไม่ได้เล่นเสร็จเนี่ยแน่นอนแหละพัฒนาการมันตันแล้วมันก็ส่งผลกระทบต่อทีมชาติทั้งระบบนะพี่หมอผมใช้คำว่าทั้งระบบนะเพราะว่าตอนเนี้ยในเรื่องของบอลเยาวชนที่เราจะทำให้เป็นระบบเดียวกันเนี่ยมันก็ยังเตาะแตะไปไม่ถึงไหนเลยอะเสร็จยู23ซึ่งพอจะพึ่งพาอาศัยได้บางคนที่เก่งก็ไปชุดใหญ่พอเด็กมันไม่ได้พัฒนามาตั้งแต่ต้นเนี่ยพอยู23มามันก็ได้ประมาณเนี้ยถูกไหมให้หมอโตขึ้นไปอีกนิดหนึ่งชุดใหญ่ไม่มีที่ให้ลงโควต้าลงอยู่4คนต่อที
0: ม
1: ถูกไหมครับประเด็นเสร็จแล้วทีมชาติมันจะเป็นยังไงมีคนถามหลายคนผมฟังของขึ้น99เนี่ยนะพี่หมอนะถามกันทุกคนนะบอกว่าฟีฟ่าเพิ่มโควต้าท่านะเขาบอกว่าเพราะตอนนี้เขายังไม่ได้ฟันธงแน่นอนว่าฟุตบอลโลกครั้งต่อไปที่โปรตุเกสสเปนเนี่ยเป็นเจ้าภาพเนี่ย เพิ่มเป็น64ทีมเนี่ยไทยได้ไปป่ะ
0: ไม่ได้ไป
1: ผมบอกเลยถ้าเป็นสภาพนี้นะไม่ได้ไปนะครับ
0: คิดหน่อยเราอยู่ในวงฟุตบอลมานะทั้งหนุ่ยทั้งผมเนี่ยนะครับเกิน50ปีนะครับตั้งแต่เริ่มต้นเข้ามาจนกระทั่งปัจจุบันก็ยังไม่มีอะไรดีขึ้นผมไม่ได้ว่าตำหนินายกสมาคมนะแต่ละคนเนี่ยนายกแต่ละคนก็มีดีกันคนละอย่างแต่ปรากฏว่าถ้าไม่ได้รวมเอาเรื่องดีๆทั้งหมดมาไว้แล้วเนี่ยบอลไทยมันก็เป็นอย่างเงี้ยเลยเอาปีเนี้ยปัญหาเมื่อวันอังคารกับวันจันทร์ผมคุยกับน้องเจตก็ปัญหาเดิมเปิดสนามวันที่4กันยาในขณะที่อาเซียนฮุนไดจบวันที่26สิงหานะครับแล้วคุณถามว่าสโมสรต้นสังกัดก็ต้องเอานักเตะกลับไปซ้อมพอเอานักเตะกลับไปซ้อมหน่อยแล้วชุดอายุไม่เกินไปเอเชียนเกมของธวัชชัยดำรงองค์ตระกูลต้องเดินทางไปแข่งวันที่12แข่งแล้ว
1: ครับ
0: หน่อยจะเอาใครไปเล่นแล้วแค่นี้ชุดอาเซียนฮุนไดก็เอาไปเอาเด็กชุด23ปีมาโอ้โหเขาบอกต้อง 6-7 คนนะครับเนี่ยมันก็คือประเด็นมันคือความไม่ชัดเจนมันก็เลยทำให้ใครที่คุมทีมชาติฮัตสันเขาก็ต้องเอาตัวที่ดีที่สุดเท่าที่เขาทำได้ในเมื่อเขาขอไปยังสโมสรรายชื่อ50คนหน่อยที่ เข้าได้เนี่ยประมาณ20คนเขาก็ต้องหาตัวตายตัวแทนมาตัวตายตัวแทนมันก็คืออายุ23ปี
1: ใช่
0: ดูเนี่ยมันก็ประเด็นมันก็วนกลับมาที่เดิม
1: มีคนเขาประช

0: ลดกันผมไม่แน่ใจว่าจริงหรือเปล่านะแต่โอกาสจริงมีสูงเขาบอกว่าเขาขอไป50คนพี่หมอได้ไป25คนก็คือที่ประกาศชื่อนี่แหละ
1: ก็เนี่ยก็คือหน่วยเนี่ยประเด็นปัญหามันแล้วถามว่าอ่ะสโมสรต้นสังกัดพอเริ่มเปิดแข่งขันนะครับมีสโมสรอย่างเงี้ยอย่างบุรีรัมย์อย่างราชบุรีนะครับที่ต้องเตะ AFC ด้วยกลางสัปดาห์แล้วผมถามว่าจะขยับกันยังไง
0: นั่นน่ะสิ
1: โอ้โห
0: เนี่ยนี่ผมถึงบอกไงพี่เรากำลังคุยกันถึงเรื่องของโควต้าตัวต่างชาติอยู่เนี่ยผมถึงบอกว่าพอนักฟุตบอลไทยมันไม่ได้เนี่ยนะ มันก็ไปส่งผลต่อทีมชาติทุกชุดในระยะยาวซึ่งคลาคาซังกันอยู่เพียงแต่ว่าแต่ถ้าเกิดตัวต่างชาติน้อยมันก็มีปัญหาเรื่องความสนุกมันก็เหมือนอะไรนะฝนตกฟ้าร้องแก้กันไม่ได้อะนะครับซึ่งถ้าเกิดอย่างนี้มาเนี่ยอาจจะต้องผมว่ามันต้องจัดสัมปนาครั้งใหญ่กันสักทีดีไหมว่าถึงขนาดไหนจะมาเพราะปีที่แล้วเนี่ยพี่หมอเห็นได้ชัดเลยนะว่าที่ทาง AFC เขาไม่ได้จำกัดโควต้าตัวต่างชาติเห็นไหมบุรีรัมย์เขาก็ไปได้สวยทั้ง
1: มันแน่นอนครับคือขอโทษนะหนุ่ยเราต้องยอมรับว่าบุรีรัมย์เนี่ยเขาเรียกว่าเอาคลาสบอลระดับไทยลีกแล้ว
0: ครับ
1: เนื่องจากตัวผู้เล่นของเขาเขาเหนือกว่าทุกทีมทั้งไทยและต่างประเทศนะครับเหตุผลก็ไม่มีอะไรมากเขาไปแข่งต่างประเทศ AFC เนี่ยรางวัลที่เขาได้อย่างปีแล้วเกือบร้อยล้าน
0: อ
1: ะแล้วไทยลีกแชมป์ได้กี่ล้าน
0: 10
1: ก็แล้วเนี่ยดูแล้วกันเพราะนั้นการลงทุนเนี่ยเขาต้องลงทุนสำหรับที่จะลงเล่นใน AFC ไม่ใช่ลงทุนเพื่อจะเล่นในไทยลีกนะครับส่วนทีมที่ต้องบอกว่าไม่ใช่เงินถุงเงินถังสภาพทีมล่อแร่ไม่หนุ่ยดูดิ
0: ก็อย่างนี้แหละมันวนมาหลายปีที่หมอคุยกันนะพี่หมอนะวันนี้เราคุยกันอย่างเงี้ยนะจำไว้เลยนะพี่หมอท่านอีก3เดือนเราคุยแล้วก็พูดกัน
1: เรื่องเก่าก็วนอยู่ตรงนี้นะครับก็คือถ้าตราบใดที่ไม่มีใครนะครับโดยเฉพาะท่านที่มีอำนาจอย่างท่านนายกสมาคมเนี่ยไม่จัดการประชุมแล้วก็หาคนที่มีความรู้ความสามารถที่แท้จริงมาทำมันก็เป็นอย่างเงี้ยมันก็คือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
0: ครับเห็น
1: นะครับมันไปไม่ได้อ่ะหนุ่ยมันไม่ใช่ว่าเราเองเราก็เห็นเพราะฉะนั้นจะไปหวังว่าทีมชาติไทยจะไปบอลโลก64ทีมก็ไม่มีทางหน่อย
0: ไม่มีทางหรอกรับรองได้อันนี้ผมเห็นด้วยนะครับเพราะว่าในเมื่อมันพัฒนากันไม่ถูกระบบเอาง่ายๆเขาบอกว่าตอนนี้ในอาเซียนเองเนี่ยการพัฒนาของเราในเชิงของไม่เอาตัวเลขนะพี่หมอนะอันดับโลกอะไรไม่เอานะคุณภาพจริงๆตอนนี้ผมว่าเราเป็นรองทางเวียดนามกับอินโดนีเซียอยู่พอสมควร
1: ใช่ใช่ตอนนี้นะผมบอกให้ไม่ใช่เฉพาะเวียดนามอินโดนะเราเจอมาเลเจอสิงคโปร
0: ์ก็เหนื่อย
1: ก็ขอโทษไม่ใช่เรื่องง่ายแล้ว
0: ครับ
1: ทำไมเขามาตรฐานดีขึ้นหรือว่าเรามาตรฐานต่ำลง
0: ทั้งคู่แหละครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวมีฟุตบอลนักเรียนหน่อยแล้วกันพี่หมอขั้นเวลาหน่อยเมื่อวานนี้เป็นฟุตบอลนักเรียน18ปีกรมพละศึกษารอบก่อนรองชนะเลิศมี2คู่นะครับก็คู่แรกนะครับเป็นศึกปรีจตุรมิตรก็คือกรุงเทพคริสเตียนเจอกับเทพศิรินทร์คู่นี้เคยเจอกันชิงจตุรมิตรปีที่แล้วเทพศิรินทร์ชนะ 2-0 ปรากฏว่ายัดนี้กรุงเทพคริสเตียนล้างตาได้สำเร็จครับจากนาทีที่3เองประตูชัยจากจอมพลหอมบุญมานะครับก็ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับอสัญชันธนบุ
1: ร
0: ีนะครับส่วนอีกคู่นึงเล่นกันสนุกเมื่อวานนี้อสัมศรีราชากับสุทธิวรารามสุทธิวรารามนำก่อน 1-0 อสัมชัญศรีราชายิง2ลูกลวดแซงมาเป็น 2-1 นะครับแล้วก็สุทธิวราเอ้ยอสัมแซงมาเป็น 2-1 สุทธิไล่ตีเสมอเป็น 2-2 นะครับแล้วก็ช่วง10นาทีสุดท้ายคือนาที83อสัมชัญได้ประตูชัยจากการยิงฟรีคิกเป็นฝ่ายชนะไป 3-2 ไปเจอกับแชมป์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัยนะครับการเตะรอบรองจะมีขึ้นในวันที่20กรกฎาคมนี้นะครับแล้วก็รอบชิงชนะเลิศจะมีในวันที่24กรกฎาคมทั้ง2รอบนี้เตะที่สนามสุขพัชรไสยครับ
1: ครับก็เป็นเรื่องราวของฟุตบอลนักเรียนนะครับคงจะอ่านข้อความไม่ทันแล้วเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่แล้วช่วงสุดท้ายมาเก็บเรื่องราวของฟุตบอลโลกโดยเฉพาะรอบรองชนะเลิศพักกันสักครู่ครับ
2: สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99สนับสนุนโดยหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส

0: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: นาฬิกา

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีเฝ้ารับเสด็จเจ้าหญิงแห่งอังกฤษนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเฝ้ารับเสด็จเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรและพลเรือโทเซอร์ทิโมธีลอเรนซ์เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่15-18กรกฎาคม2569นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าทั้งสองฝ่ายได้หารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยสหราชอาณาจักรและแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการพัฒนาเยาวชนการส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของสตรีในสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์โดยเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะหน้าพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและทรงวางพวงมาลาสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาและมีกำหนดการเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์ของทั้งสองประเทศเพลิงไหม้สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าในแอลจีเรียฆ่าชีวิต11รายเจ็บอีก19รายเกิดเหตุเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ที่สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าแห่งหนึ่งบริเวณชานกรุงแอลจีเรียเมืองหลวงของประเทศแอลจีเรียเมื่อช่วงเช้าตรู่วันพฤหัสบดีส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11รายและได้รับบาดเจ็บอีก19รายโดยต้นเพลิงเกิดขึ้นภายในสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าที่ตั้งอยู่ในเขตโมฮัมมาเดียซึ่งเป็นย่านชานเมืองทางตะวันออกของกรุงแอลจีเรียหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยข้อมูลว่าในกลุ่มผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดมีจำนวน10รายที่ประสบอุบัติเหตุถูกไฟลวกในระดับความรุนแรงที่แตกต่างกันขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่กู้ภัยและหน่วยฉุกเฉินได้เร่งอพยพผู้พิการจำนวน5รายออกจากอาคารที่เกิดเหตุไปยังที่ปลอดภัยได้อย่างทันท่วงทีทางนี้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงยังคงระดมกำลังควบคุมสถานการณ์อย่างต่อเนื่องโดยเบื้องต้นยังไม่มีการเปิดเผยอัตลักษณ์บุคคลและอายุของผู้เสียชีวิตรวมถึงยังไม่ได้ระบุถึงสาเหตุที่แน่ชัดของการเกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้กรรมธิการปปช.เผยแฟลชไดรฟ์ในห้องอธิการสท.ถูกแต่งตัวเลขอัพคะแนนนายอาสพลสันไตรภพสส.ศรีสะเกษพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรแถลงผลการประชุมกรรมการว่าสำหรับประเด็นสำคัญในวันนี้คือรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้าราชการท้องถิ่นที่ประกาศไปแล้วจำนวน 15,000 รายชื่อนั้นมีคำถามว่าใครเป็นผู้นำรายชื่อนี้เข้าสู่เว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.ซึ่งได้รับคำตอบว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมสท.อย่างไรก็ตามรายชื่อของผู้สอบผ่านที่กรมนำขึ้นประกาศบนเว็บไซต์นั้นเมื่อกระทรวงมหาดไทยได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วปรากฏว่าคะแนนไม่ตรงกันกับไฟล์ภาพกระดาษข้อสอบภาคกอและภาคขอนายอัศพลกล่าวอีกว่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมสวเป็นผู้รับจ้างและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.เป็นผู้ว่าจ้างด้วยการนำส่งข้อมูลแฟลชไดรฟ์นั้นระบุใน TOR ชัดเจนว่าให้ผู้รับจ้างนำส่งให้ผู้ว่าจ้างซึ่งทางคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานโสดท้องถิ่นในฐานะผู้ว่าจ้างได้มอบอำนาจให้นายธนนท์ พันผีพาดรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นผู้รับและเมื่อรับมอบแฟลชไดรฟ์จากทั้ง10หน่วยสอบทั่วประเทศมาแล้วก็ได้นำไปเก็บไว้ในตู้นิรภัยที่ห้องทำงานของอธิบดีทันทีในที่ประชุมกรรมาธิการได้สอบถามว่าข้อมูลในแฟลชไดรฟ์ที่เกี่ยวกับกระดาษของผู้เข้าสอบทุกรายทั่วประเทศประมาณ 400,000 รายกับผลการประมวลผลคะแนนที่นำขึ้นประกาศในเว็บไซต์ของกรมท้องถิ่นนั้นตรงกันหรือไม่ปรากฏว่าข้อมูลในแฟลชไดรฟ์ที่อยู่ในห้องของอธิบดีกับข้อมูลที่ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านนั้นข้อมูลตรงกันซึ่งผู้สอบผ่านได้คะแนนมากกว่าที่สอบจริงแปลว่ามีการแก้ไขคะแนนและมีการแก้ไขรายชื่อ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
1: บอลโลก News Update
2: มาติดตามบอลโลก News Update ในช่วงนี้ครับเมสซี่ตั้งเป้าพาเจนติน่าป้องกันแชมป์โลกให้ได้เลเนลเมสซี่ยอมรับการพาเจนติน่าทะลุถึงรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกหลังแซงชนะอังกฤษ2-1เป็นช่วงเวลาที่น่าเหลือเชื่อพร้อมย้ำทีมชุดนี้จะไม่ทำให้แฟนบอลผิดหวังและจะเดินหน้าล่าแชมป์โลกเป็นสมัยที่2ติดต่อกันให้ได้ทั้งนี้หากอาร์เจนตินาทำสำเร็จจะทำให้พวกเขากลายเป็นชาติที่3ที่สามารถคว้าแชมป์โลก2สมัยติดต่อกันต่อจากอิตาลีที่เคยทำไว้เมื่อปี1934และปี1938กับทีมชาติบราซิลที่เคยทำได้เมื่อปี1958และปี1962บ้านของลามินยามาลถูกปล้นเดลิเมลสื่ออังกฤษรายงานว่าบ้านของลามินยามาลตัวรุกทีมชาติสเปนถูกโจรบุกปล้นในขณะที่เจ้าตัวกำลังทำศึกฟุตบอลโลก2026โดยแข้งวัย19ปีเพิ่งช่วยทัพกระทิงดูผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จหลังเอาชนะฝรั่งเศส2-0ในรอบรองอย่างไรก็ตามชัยชนะนัดนี้กลับมีเรื่องที่ทำให้ยามาลไม่สบายใจหลังจากที่บ้านของเขาในบาร์เซโลนาถูกกลุ่มโจรบุกเข้าขโมยของในช่วงเช้ามืดของวันพุธที่ผ่านมาและขณะนี้ตำรวจกำลังพยายามสืบสวนเพื่อหาคนร้ายต่อไปและทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: บอลโลกนิวส์อัปเดต
0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดตามข่าวกีฬาได้ใหม่ครั้งในวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: Sport Guide ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
5: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งภริษ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yxtenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569
7: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
8: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: นี้ห้ามพลาด
1: กลับมาพบกับสปอร์ตไกด์ในช่วงสุดท้ายนะครับแน่นอนเรื่องราวของฟุตบอลโลกนะครับต้องบอกว่า39วันนี่เดินทางเร็วเหลือเกินนะครับหลังจากที่เราอดหลับอดนอนกับการดูฟุตบอลโลกมาตั้งแต่รอบแรกนะครับแบ่งกลุ่มนะครับจนมาถึงเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับก็ต้องบอกว่าฟุตบอลโลกรอบสุดรอบรองชนะเลิศนะครับคู่ระหว่างอาร์เจนตินากับอังกฤษก็จบลงนะครับในขณะที่ฟุตบอลรอบรองชนะเลิศคู่แรกนะครับฝรั่งเศสกับสเปนสเปนก็เข้ารอบชิงในขณะที่เมื่อคืนอาร์เจนตินาก็เข้ารอบชิงนะครับแล้วก็จะชิงที่3นะครับในคืนวันเสาร์ช่วงเช้าอันอาทิตย์ตี4นะครับชิงที่3แล้วก็ชิงชนะเลิศนะครับตี2ของเช้าวันจันทร์นะครับเป็นการพบกันระหว่างสเปนกับอาร์เจนตินาอยากให้หนุ่ยได้พูดถึงฟุตบอลเมื่อคืนนี้สักนิดนึงนะครับรอบรองชนะเลิศอาร์เจนตินากับอังกฤษนะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับทำไมอังกฤษถึงไม่ได้เข้าสู่รอบชิงทั้งๆที่โอกาสต้องบอกว่าใกล้มากเลยแต่ไม่สามารถทำได้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็ต้องบอกว่าเหมือนเดิมอีกแล้วครับท่าน
2: ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่พลพรรคสิงโตคำรามซึ่งผมเชื่อนะพี่หมอว่าเป็นทีมชาติที่มีกองเชียร์มากที่สุดในประเทศไทยคนไทยเชียร์อังกฤษเยอะที่สุดถ้าไม่นับทีมชาติไทยนะนะครับเพราะว่าผูกพันกับเขามานานเหลือเกินนะครับแต่ว่าก็ไปไม่ถึงนั่นแหละนับตั้งแต่ได้แชมป์โลกในปี1966ก็รอมา60ปีก็รอต่อไปละกันถามว่าเกิดอะไรขึ้นผมมองคล้ายๆกับแฟนบอลทั่วๆไปละกันคือผมไม่เข้าใจโทมัสทูเคิลนะครับว่าเอ๊ะเกมจริงๆเนี่ยมันไม่ได้เป็นรองอะไรสักมากมายสักเท่าไหร่นักนะผมว่าสูสีแล้วก็มีจังหวะโต้กลับแบบแสบๆคันๆด้วยซ้ำแต่ทูเคิลเขาก็เปลี่ยนตัวเอากองหลังลงไปเยอะนะครับเอาคอนซ่าเอาแดนเบิร์นเอาโอไลลี่ลงไปทีมกำลังลงตัวอยู่ดีมันก็กลายเป็นรวนไปนะพี่หมอนะครับแล้วก็โดนแบบซึ่งถามว่าน่าโดนไหมมันก็น่าโดนแหละเพราะมันเกือบโดนมาก่อนหน้านี้สองสามทีแล้วอะนะครับแล้วมันก็โดนจนได้แล้วก็สิ่งที่ผมเชื่อว่าแฟนบอลอังกฤษคิดนะตอนที่โดนตีเสมอแล้วเนี่ยผมว่าสักพักหนึ่งเดี๋ยวโดนแน่ยื้อไปเต็มที่คือภาวนาให้อย่างนี้ให้หมอหมดเวลาเถอะหมดเวลาไปแก้เกมแล้วต่อเวลากันเถอะแต่มันก็ไปไม่ถึงอะนะครับซึ่งมันก็กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ว่าการเปลี่ยนตัวเอาลงไปขนาดนั้นอ่ะมันถูกหรือมันผิดนะครับซึ่งทางทูเคิลเองเขาก็บอกว่าแน่นอนละในฐานะโค้ชเนี่ยถ้าตัดสินใจอย่างเงี้ยแล้วมันแพ้น่ะเขาก็ต้องรับผิดชอบเอาง่ายๆพี่หม
1: อ
2: ชนะเป็นเจ้าแพ้เป็นโจรถูกไหมแต่ว่าเขาบอกว่าก็มันเห็นว่าเยนติด้ามโยนเข้าไปบ่อยก็เลยพยายามจะอุดคือทำให้พื้นที่มันเต็มอ่ะภาษาฟุตบอลก็ได้ทำให้พื้นที่มันเต็มใช่ไหมเสร็จแล้วก็โดนแล้วจะให้ทำยังไงล่ะเขาบอกว่าเล่นเนี่ยชุดเนี้ยมันเล่นดีที่สุดแล้วอ่ะซึ่งผมเห็นด้วยนะทีมชุดเนี้ยเล่นดีที่สุดตั้งแต่ผมดูอังกฤษมาในฟุตบอลโลกครั้งนี้ยกเว้นนัดแรกกับโครเอเชียนะ
1: ครับ
2: เพียงแต่ว่าสิ่งที่ผมเห็นก็คือทูเคิลเนี่ยไปทำให้มันพังเองแหละโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะให้หมอการเปลี่ยนแอนโทนีกอร์ดอนออกอีกคนนึงคือเดแคนไลท์แต่ผมไม่ทราบว่ามีอาการบาดเจ็บหรือเปล่านะที่เอาออกนะครับแต่แอนโทนีกอร์ดอนน่ะผมมองมันเล่นดี
1: ครับ
2: คือไปทางซ้ายเนี่ยปวดได้ตลอดจนแบ็คอาร์เจนตินาเขาไม่กล้าดันขึ้นมาแล้วก็เป็นคนยิงประตูด้วยอยู่ดีเพราะเพื่อนเอาออกเฉยเลยอ่ะพอกอร์ดอนออกมาเนี่ยแล้วจังหวะที่เมสซี่เขาขยับจากที่เล่นตรงกลางออกมาเล่นด้านขวาได้ไงใช่ป่ะแล้วเหลือใครคนนึงล่ะเจสเปน60นาทีแรกเล่นดีแล้วมีกระชากขึ้นไปโยนมีอะไรด้วยนะพอไปเจอเมสซี่เขาไม่มีกอร์ดอนลงมาช่วยใช่ป่ะ
1: คร
2: ับ โอ้โหเสียบอลเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เป็นเมสซี่จริงๆนะครับที่จ่าย2ลูกอ่ะจ่ายให้กับตัวของเอนโซใช่ไหมครับเอนโซฟานเดสยิงก็ยิงสวยรูมีอยู่แค่นั้นก็ยิงเข้าไป
1: ตั้งยิงเลยนะคร
2: ับ
1: ไม่มีแนวรับหรือว่าแดนกลางของกฤษเข้ามาทำให้มีโอกาสวางเท้าแล้วก็เวลานานก็ต ต้องบอกว่าพิกฟอร์ดไปไม่ทัน
2: ครับแล้วก็ลูกที่

0: ที่หลายคนก็บ่นมากๆก็คือเปลี่ยนเซนเตอร์ลงไป4คน
1: ใช
0: ่บอกว่าแดนเบิร์นคืออะไรนะวอลเตอร์ฟอลนี่ก็คือลักษณะเขาล้อกันเลยนะที่วอลเดอร์ซันเอาไปล้อเลยนะเป็นวอนเดอร์อะไรสักอย่างเดี๋ยวจะผมค้นอีกทีครับจากวอลเดอร์วอลเป็นวอลเดอร์ฟอลหรือสักอย่างนึงนี่แหละคือโยนเข้าไปลงหัวไอ้ลาวเตโร่เลยอ่ะเอาเซนเตอร์ลงไปขนาดนั้นแต่ไม่มีคนประกบคนที่สูงแค่175มันเป็นไปได้ยังไง
1: ใช
0: ่แล้วลูกเสีย2ลูกมันมาจากฝั่งขวาทั้ง2ลูกเลยพี่หมอ
1: ถูกต้อง
0: นั่นประเด็นที่1นะแล้วอีกอันนึงคือตอนที่มันโดนยิงเนี่ยมันโดน90บวก2ใช่ไหมมันเหลือประมาณ78นาทีอ่ะ
1: ใช่
0: ก็แทนที่มันจะเปลี่ยนกองหน้าเปลี่ยนอะไรที่มันมุ่งเก่งๆลงไปมันเอาไอ้แรดฟอร์ดลงไปคนเดียวไอ้พวกผมก็งงผมว่างานเนี้ยนะถูกเคลิ้นเต็ม
1: รับไปเต็ม
0: เต็มเต็มนะครับแม้ว่าทาง FA เองเนี่ยเขาจะยังสนับสนุนอยู่ก็ตามบอกว่ายังให้โอกาสทำงานต่อในการเตรียมทีมเพื่อเป็นเจ้าภาพยูโร2028ที่ทางอังกฤษจะเป็นเจ้าภาพจะบอกว่าเป็นสหราชอาณาจักรก็ไม่เกี่ยวเพราะว่าไอร์แลนด์ไม่ได้อยู่ในสหราชอาณาจักรมีใครล่ะสกอตแลนด์กับเวลส์เป็นเจ้าภาพร่วมด้วยอย่างเงี้ยนะครับ ก็จะให้ถูกเคลื่อนไปแต่ถ้าเกิดเป็นอย่างนี้นะผมว่ามันคล้ายๆเหมือนเซาเกตที่หมอทำไปเหมือนดีแล้วมันตัน
1: อ
0: ะ แต่ถูกเคลื่อนเนี่ยผมมองคล้ายๆใครไหมหมอ ผมมองคล้ายๆโซชาตอนทำแมนยูพอนำเสร็จแล้วก็เปลี่ยนเซนเตอร์ลงไปรอโดนแล้วก็เล่นอย่างเงี้ยแล้วก็โดน ก็มันเหมือนกับภาพอะไรมาหลอกมาหลอนก็ไม่รู
1: ้
0: นะครับอันนี้ก็ประมาณอย่างเงี้ยเขาเหตุการณ์เมื่อวาน
1: คือโดยเมื่อวานเนี่ยผมนั่งดูผมว่าครึ่งแรกเนี่ยนะทั้งอังกฤษทั้งอาร์เจนตินาคือเล่นด้วยความระมัดระวัง
0: ครับ
1: นะครับเล่นดีไหมเล่นดีเล่นดีทั้งคู่โอกาสยิงอาจจะน้อยอะไรก็ตามนะแต่กลยุทธ์หรือว่า strategy ในการวางแผนมาเนี่ยผมชมนะทั้ง2ทีมเลยนะครับทั้งลีโอเนลเอสกาโลนีนะครับของอาร์เจนตินานะครับแล้วก็ทางโทมัสทูเคิลคือเกมมีโอกาสยิงประตูกันน้อยแต่ด้วยวิธีการสู้กันเนี่ยมันทำให้เกมตื่นเต้นนะครับแล้วก็ต้องบอกว่ายังจบลงด้วยการเสมอกันนะครับ0-0พอครึ่งหลังเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าการกดดันนะครับของทีมชาติอังกฤษเนี่ยภายใต้นะครับการสนับสนุนของแดนกลางอย่างเดแคนไลท์กับเอเลียตแอนเดอร์สันเนี่ยผมเห็นด้วยนะคือพอตอนเริ่มต้นเนี่ยพอผมเห็นโทมัสทูเคิลจัดนะครับคนที่มายืนด้านริมเส้นอย่างโมแกนโรเจอร์กับแอนโทนีกอร์ดอนเนี่ยผมก็ตกใจนะว่าโอ้โหต้องบอกว่าโทมัสทูเคิลกล้าแต่ครึ่งแรกจบลงเนี่ยผมไม่ติดใจนะผมถือว่าได้อะนะแล้วก็การใช้เจสเปนลงเล่นทางแบ็คซ้ายเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าเล่นได้ดีในครึ่งแรกพอครึ่งหลังเนี่ยเราได้ประตูขึ้นนำนะครับเราได้ประตูขึ้นนำนะครับแอบอังกฤษได้ประตูขึ้นนำอันนี้ก็เป็นความผิดพลาดนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็ต้องชมตั้งแต่การต่อบอล นะครับของทางแฮร์รี่เคนนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าคนยิงนะครับอย่างทางแอนโทนีกอร์ดอนเนี่ยจากการโยนของโมแกนโรเจอร์มันทำให้ทีมชาติอังกฤษเนี่ยผมว่าเล่นง่ายนะแต่ปรากฏว่าแทนที่จะ เล่นง่ายเนี่ยนะครับมันแน่นอนอยู่แล้วพอขึ้นนำเนี่ยอาร์เจนตินาเขาต้องเปลี่ยนยุทธวิธีนะครับแล้วก็เปิดเกมบุกเข้าใส่นะครับซึ่งผู้เล่นของเขาเนี่ยจุดเด่นผมว่าอยู่ที่แดนกลางนะครับทั้งแม็กเรสเตอร์นะครับทั้งเอนโซ่เฟอร์นันเดสทั้งพาลิดิสแล้วก็ซิมิโอเน่เนี่ยที่เป็นตัวเซอร์ไพรส์ผมว่าจัดลงมาได้ยังไงนะครับแล้วก็พอถูกนำเนี่ยเกมก็เปลี่ยนละแล้วอังกฤษเองก็ถอยไปรับมันก็ทำให้ทางทีมชาติอังกฤษมีโอกาสที่จะเซตเกมแล้วก็ออกบอลไปด้านข้างเพื่อครอสบอลเข้ามาซึ่งโทมัสทูเคิลก็แก้เกมนะครับกับการเปลี่ยนนะครับทั้งคอนซาแดนเบิร์นนี่ก่อนที่จะถูกตุ๊ดยิงประตูตีเสมอนะครับทั้งโอเรลี่ลงไปซึ่งก็มีเหตุผลว่าอยากได้ไอ้กองหลังนะครับไปเป็นกำแพงเพื่อป้องกันลูกกลางอากาศแต่ผมมองว่าทั้งหมดเนี่ยนะครับมันทำให้เขาเรียกว่าความสัมพันธ์นะครับแล้วก็การตั้งเกมรับนะครับของอังกฤษที่เล่นได้ดีมาตลอด80นาทีเนี่ยมาเสียประตูนะครับการเสียประตูก็น่าเสียดายนะเพราะว่า

0: นที่ทำทางคือเลี้ยงกินตัวมาจนกระทั่งมาเปิดบอลนะครับให้กับทางเอนโซ่เฟอร์นันเดสตั้งยิงเนี่ยโอ้โหมันไม่มีแดนกลางเข้ามาทำให้เขาแบบต้องรีบยิงหรืออะไรเลยแล้วก็เขายิงได้ดีมากนะครับก็เลยทำให้ตีเสมอพอตีเสมอแล้วเนี่ยก็อย่างที่หนุ่ยบอกนะครับคือผมว่าการเปลี่ยนตัวเนี่ยนะครับโอ้โหมันเอาอีวานโทนี่ลงมาเอามาคัทรัตฟอร์ดมันไม่แก้ปัญหาเนี่ยแล้วสุดท้ายก็ถูกนะครับคนที่มีความสูง175เซนหม่งเข้าไปโดยที่ทางเมสซี่เปิดนะครับข้ามหัวแล้วก็ทำให้เรียกว่าหม่งเข้าไปแบบสวยงามอ่ะก็ทำให้อาร์เจนตินาชนะ 2-1 ทั้งที่การแก้เกมเนี่ยของโทมัสทูเคิลเนี่ยดูตื้อไปนะครับก็ทำให้ทีมชาติอาร์เจนตินาเข้าสู่รอบชิงส่วนอีกคู่หนึ่งสเปนพบกับฝรั่งเศสเชิญครับหน่วยสั้นๆเชิญเลย
1: สั้นๆง่ายๆเลยครับสู้ไม่ได้นะครับสเปนกองกลางดีกว่าเยอะครับแล้วก็ความที่กลางดีกว่าเยอะตักกลางของฝรั่งเศสได้หมดเนี่ยทำให้ฟุตบอลเนี่ยมันไปถึง4พักการของฝรั่งเศสที่ตระกูลสละเอทั้งหลายอ่ะเอ็มปั๊บเบ้โอลิเซ่เดนเบเล่ไปไม่ถึงอ่ะพี่หมอนะครับก็ทั้งเกมเอ็มปั๊บเบ้ยิงไม่ตรงกรอบเลยสักลูกเดียวอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ากลางของสเปนค่อนข้างจะดีแล้วก็หลายคนไปถกไปเถียงกันในลูกจุดโทษลูกแรกที่คือสเปนได้เร็วด้วยแหละ22นาทีเองอ่ะนะครับซึ่งอันเนี้ยลูก้าดีรับเต็มๆไปคุยกับโทมัสทูเคิลน่ะช่วย
0: แต่ก็มีคนสงสัยนั่นหน่อยนะว่าไอ้ลามินยามาลที่ทุ่มตัวเข้าไปโถมตัวเข้าไปเนี่ยแล้วก็ลูก้าดีทำฟาวล์เนี่ยดูจากภาพช้าบางคนบอกว่ากรรมการใจร้ายกันเลย
1: จังหวะเขาไม่เห็นแล้วเขาหมุนตัวมาเตะโดนเขาเต็มๆขนาดนั้นนะพี่หมอยังไงมันก็ฟาวล์ใช่ไหมครับคือมันต้องมองมันจะอาจจะมองเป็นสองมุมได้ว่ายามาลมันพุ่งเข้าไปให้เตะหรือเปล่าแล้วกับไอ้ลูก้าดีนมันเจตนาจะเตะแล้วคือลูก้าดีนน่ะไม่ได้เจตนาเตะหรอกจังหวะเขาเข้าไปแย่งบอลแล้วไปเตะเขายังไงมันก็ฟาวล์นะครับส่วนลูกที่2เนี่ยผมชมคนที่บังบอลแล้วแปะไปให้ปอโลยิงอ่ะคือลูกนั้นให้บอลฉลาดมากคือทีเดียวหลุดทั้งกระบี่แล้วโล่งโจ้งขนาดนั้นก็เรียบร้อยผมมองมุมผมนะพี่หมอผมมองว่าฝรั่งเศสโชคดีที่ไม่โดนเกินกว่า2ลูก ผมใช้คำนี้เลยนะก็ปิดฉากแชมป์เก่าลงแต่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับก็ไปเจอกับอังกฤษกันวันเสาร์ก็แล้วกัน
0: คือคู่รอบรองระหว่างสเปนกับฝรั่งเศสก่อนแข่งเนี่ย
1: ครับ
0: ส่วนใหญ่คาดเดาว่าฝรั่งเศสน่าจะดีกว่าแต่พอถึงเวลาเนี่ยผมชมสเปนนะผมว่าทางไอ้โค้ชเนี่ยนะครับลุยเดลาฟูเอนเต้เนี่ยวางแผนไว้ดีแล้วถ้าดูได้ดูเนี่ยจะเห็นว่าการเล่นนะครับการเคลื่อนที่ระบบการเล่นทีมเวิร์คของสเปนเนี่ยมันทำให้ฝรั่งเศสอึดอัดไล่ไม่จนกระดานแล้วก็ทำให้รูปแบบการเล่นก็อย่างที่เห็นนะครับสเปนมาได้จุดโทษแล้วก็ได้ประตูขึ้นนำง่ายๆนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็คุมเกมได้ถึงแม้ว่าฝรั่งเศสในช่องจะพยายามที่จะคล้ายๆว่ากดดันเพรสซิ่งอะไรแต่ไล่ไม่จนกระดานแล้วก็มาเสียประตูที่สองก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ยากแล้วก็เลยทำใหจบลงอย่างที่หนุ่ยบอกน่าจะโดนมากกว่านี้ด้วยนะครับแต่ก็ชนะไปแค่2ประตูต่อ0
1: ครับ
0: อ่ะมาถึงรอบชิงที่3วันเสาร์นี
1: ้ครับ
0: ฝรั่งเศสกับอังกฤษในมุมมองของหนุ่ย
1: ในมุมมองของผมสนใจอย่างเดียวพี่หมอว่าโทมัสทูเคิลจะส่งคอบบี้ไมนูลงสนามหรือเปล่า
0: คือมันน่าจะเป็นนัดที่คนอกหักลงสนามก็คือ
1: ถ้าเกิดไม่ส่งใจร้ายไปแล้วมั้ง
0: ผู้เล่นสำรองทั้งสองทีมน่าจะได้ลง
1: มาถึงขั้นนี้แล้วถ้าไม่ส่งผมถือว่าโทมัสทูเคิลใจร้ายมากนะครับแต่ถามว่าฟอร์มโดยรวมทั่วไปเนี่ยมันเล่นกันแบบเต็มที่แบบไม่มีกระจิตกระใจเล่นนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเทียบกันจริงๆอ่ะต่อให้ไปเจอทีมที่สามหรือเจออะไรณวินาทีนี้ปอนต่อปอนนะพี่หมอนะอังกฤษสู้ฝรั่งเศสไม่ได
0: ้ครับ
1: นะครับก็เป็นฝรั่งเศสน่าจะดีกว่าผมเอาสั้นได้ประมาณเนี้ยเพียงแต่ว่าจุดที่น่าสนใจของผมอะทูเคิลจะใช้เมนูลงไหมขนาดกองกลางไม่มีเหลือก็ยังเอาลิสเกมไปลงอะ นะครับ
0: ต้องติดตามดูคืนวันเสาร์แล้วคู่ชิงสเปนพบกับอาร์เจนตินาคืนวันอาทิตย์เช้าวันจันทร์ครับ
1: มันเป็นการพบกันระหว่าง2ทีมที่คล้ายมีทั้งความคล้ายและความแตกต่างนะคืออาร์เจนตินาเนี่ยพี่หมอเป็นคือทั้งคู่เนี่ยเล่นบอลเท้าสู่เท้าได้ดีทั้งคู่ทำชิ่งเร็วได้ดีทั้งคู่ความสามารถเฉพาะตัวของนักเตะสุดยอดทั้งคู่นะครับสิ่งที่แตกต่างคืออาร์เจนตินาเกมรุกดีมากอาร์เจนตินาคือทีมที่ทำประตูได้สูงสุดในทัวร์นาเมนต์นี้นะพี่หมอ19ประตูขณะที่สเปนซึ่งในทัวร์นาเมนต์นี้ทำไป13ประตูนะครับอยู่ประมาณอันดับที่5ร่วมนะครับของทัวร์นาเมนต์เสียแค่ประตูเดียว
0: ครับ
1: 6คลีนชีทอ่ะพี่บอกเป็นทีมที่เสียประตูน้อยที่สุดในทัวร์นาเมนต์นะครับขณะที่อาร์เจนตินาเนี่ยเสียไปแล้ว7ประตู
0: ครับ
1: นะครับส่วนตัวลีโอเนลเมสซี่ยิงไปแล้ว8ประตูขณะที่ดาวซาโวของสเปนเป็นโอยาซาบาลยิงไป5ประตูนะครับแอสซิสต์เมสซี่ทำไป4คนทำสูงสุดของสเปนคือใครเราไม่มองกูคิวเอย่าเอาสิทำไป2ลูกใช
0: ่
1: คือเทียบกันเนี่ยมันมีทั้งส่วนคล้ายและส่วนแตกต่างเพราะฉะนั้นแปลว่าเกมรับของสเปนค่อนข้างจะดีมากๆ
0: คร
1: ับ ขณะที่เกมรุกของอาร์เจนตินาก็ดีมากๆเหมือนกันสังเกตได้ว่าทำท่าจะไปเกมกับอียิปต์เกมกับอังกฤษอยู่ดีพลิกกลับมาได้เฉยนะครับแต่เกมนี้ผมมองว่าสเปนเนี่ยในกลางเขาปึกอะขณะฝรั่งเศสเขายังเอาอยู่อะพี่หม
0: อ
1: ผมว่าสูสีมากๆถ้าจะให้เลือกทีมชนะในเวลานะผมว่าโอกาสเสมอไปต่อเวลาไปถึงจุดโทษเลยมีสูงมากๆเป็นช้อยที่มีเปอร์เซ็นต์สูงสุดแต่ถ้าต้องเลือกสักทีมหนึ่งถ้าเกิดบอกเป็นผู้ชนะเนี่ยผมจะเลือกสเปนครับ
0: โอ้โหต้องบอกว่าหนุ่ยเปรียบเทียบเกมรับสเปนเนี่ยเสียประตูน้อยสุดแต่เกมรุกอาร์เจนตินายิงมากสุดนะครับแล้วก็ถ้าพูดถึงรูปแบบการเล่นคือบุคลิกไม่เหมือนกันนะคือทีมเวิร์กเนี่ยเหมือนกันแต่สเปนเนี่ยเป็นการเล่นแบบคาราฟุตบอลสมัยใหม่ทัวร์ท่อฟุตบอลนะครับถึงแม้ว่าตัวผู้เล่นความสามารถเฉพาะตัวเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับอาร์เจนตินาสู้อาร์เจนตินาไม่ได้อาร์เจนตินาเนี่ยโดยเฉพาะลีโอเนลเมสซี่เนี่ยหรือว่าโรดรีนะครับต้องบอกว่าโอ้โหเล่นได้ดีเลยโรดิโกเดปอลนะครับเอนโซเฟอร์นันเดสพวกนี้เล่นได้ดีแต่ผมมองว่าฟุตบอลคู่นี้ขึ้นอยู่กับการวางแผนนะครับถามว่าถ้าอาร์เจนตินานะครับกล้าเปิดเกมบุกที่เป็นสไตล์ของตัวเองแล้วยิงประตูได้เยอะใส่สเปนเนี่ยผมว่าเกมจะสนุกแต่ถ้ามาเล่นนะครับเกมแบบไม่ประมาทคอนเซอร์เวทีฟเนี่ยฟุตบอลคู่ชิงจะไม่สนุกแล้วก็สเปนเองเนี่ยก็ต้องใช้เวลาแล้วก็การขับเคลื่อนเนี่ยโอเพนเพลย์เนี่ยผมว่าใช้ความเข้าใจคู่นี้โอกาสจบลงนะครับ90นาทีเนี่ยผมว่ามีไม่มากโอกาสต่อเวลาและยิงจุดโทษมีแต่ถ้าถามว่าจะมีทีมไหนเป็นผู้ชนะผมก็ยังชอบสเปนเหมือนกับหน่อยครับเพราะฉะนั้นฟุตบอลรอบรองนะครับเรามองคล้ายกันนะครับชิงที่3เรามองว่าฝรั่งเศสดีกว่าแล้วก็คู่ชิงผมมองสเปนเหมือนกับหน่อยนนทรีนะครับ
1: ครับ
0: มาช่วงท้ายปิดท้ายด้วยข้อความที่เหลืออยู
1: ่ครับ
0: นะครับไทยจะไปบอลโลกต้องรีบเข้านอนไวๆครับอันนี้เห็นด้วยนะครับ
1: ครับ
0: ไทยจะไปบอลโลกให้เริ่มจากข้อนี้ครับไทยต้องเลิกหลอกตัวเองก่อนว่าเราเก่งไม่ว่านักเตะกองเชียร์นายกสมาคมฟุตบอลหรือสื่อเราต้องเริ่มจากการนับหนึ่งจริงๆทุกฝ่ายเลยอันนี้เห็นด้วยเลยนะคร
1: ับ
0: สวัสดีครับหมอผมสงสัยว่าสมาคมฟุตบอลไม่ได้มีผู้เชี่ยวชาญทางด้านฟุตบอลเลยเหรอครับอย่างพี่ตุ๊กหรืออาจารย์ชันวิทย์อันนี้ผมไม่กล้าตอบอยากทราบข้อคำตอบพรุ่งนี้มาถามน้องอ๋อวังโอ่ง
1: คุณเทียนท่าฉลอมครับข้อความจากคุณเทียนท่าฉลอมหมอเมานั่งรอหนุ่ยคุยแน่นอนฝนตกก่อนตอนนี้ดีน่าดูข่าวกีฬามากมีที่ดีอยู่ช่วยเชิดชูชิงชัยใจแจ่มจริงสปอตไกด์วันนี้ดีเจนจัดข่าวเด่นชัดมัดใจได้ดียิ่งหมอกับหนุ่ยคุยต่อก็ฟุ้งฟิ้งสุขใจจริงข่าวดีมีให้ฟังนะครับอันนี้คุณเทียนท่าฉลอมนะครับหมอครับโค้ดแบบทูเคิลผมก็เป็นได้ครับ และปิดท้ายด้วยคุณโค้ดบ้านนอกนะครับสวัสดีครับพี่หมอและน้องไฮเวย์บอลโลกหนนี้การมีคูลิ่งเบรกเขาเรียกไฮเดรชันนะ นะครับมันสนุก

0: ขึ้นมันสนุกขึ้นตรงกับตรงที่โค้ชมีเวลาแก้เกมเราจะเห็นความสามารถของโค้ชแต่ละคนชัดขึ้นจากเมื่อก่อนและนักเตะจะเล่นตามแผนที่โค้ชแก้เกมได้ไหมอยากให้มีระบบพักแบบนี้ในทุกทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆของฟีฟ่า
1: ผมว่าเสียเวลาจริงๆมันทำให้เกมเนี่ยเกมหยุดพักไปผมไม่เห็นด้วยผมบอกนี่คือธุรกิจ
0: ใช่เตะแบบเดิมมาดีแล้วครับ
1: นะจริงๆแล้ว VAR ผมจะไม่ค่อยเห็นด้วยเลย
0: ครับ
1: แต่คือมันทำให้เกมไม่สนุกนะคร
0: ับผม
1: เวลาวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับสัปดาห์หน้าเปลี่ยนนิดนึงนะครับผมกับหนุ่ยจะมาจัดนะครับวันอังคารนะครับวันพฤหัสจะเป็นผมกับเจตนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากฟังผมกับหนุ่ยนนทรีก็ต้องวันอังคาร
0: มันโอ้โหมันสลับกันอย่างนี้คือวันอังคารเนี่ยพี่หมอเขาติดไปหาหมอนะครับขณะที่วันพฤหัสผมก็ติดไปหาหมอในเวลานี
1: ้
0: ก
1: ็
0: เลยมาลงตัววันอังคารแสดงถึงสังขารและวัยครับ
2: ของเราสองคน
0: ครับอ่ะวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
3: สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
4: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
3: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
4: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง

0: อร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: บอลโลกสตอรี
2: ่ยามาทำสถิติสุดยอดเยี่ยมกับทีมชาติสเปนหลังจากที่ทีมชาติสเปนเอาชนะทีมชาติฝรั่งเศส2ประตูต่อ0ในศึกฟุตบอลโลกรอบรองชนะเลิศและลามินยามาลได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงพร้อมกับโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมซึ่งจากชัยชนะในนัดนี้ส่งผลให้ตลอด27นัดที่ยามาลลงเล่นเป็นตัวจริงให้ทีมชาติสเปนพวกเขาไม่เคยแพ้ใครเลยโดยแบ่งเป็นชนะ21นัดและเสมอเพียง6นัดแน่นอนว่านี่คือสถิติที่บ่งบอกถึงความยอดเยี่ยมของยามาลและทีมชาติสเปนในยุคนี้ได้เป็นอย่างดี
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหา

0: โหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 Soso ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3พี่ฟากชอบเธอมู่ Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99

0: M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอคเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
1: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน M-COT Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: 9
1: สนับสนุนโดย
2: ก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
3: ดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบทุกเรื่องบ้าน
4: บางกอกแอร์เวยส์พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกเส้นทางของคุณโทร1771หรือ bangkokair.com
5: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ 17:36 น.ครับกับช่วงเวลาตรงนี้เข้าสู่รายการนายที่นายกูรูกันแล้วนะครับวันนี้เจอกันกับวันพฤหัสบดี16 กรกฎาคม 2569นะครับวันนี้อยู่กับเรา2คนเหมือนเดิมครับพี่เอกนพดลและผมอัวคราเทพนะครับสวัสดีครับพี่เอกครับ
6: สวัสดีครับคุณอูครับสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับ
5: ทักทายคุณผู้ฟังด้วยนะครับในวันที่ชุ่มฉ่ำนะครับฝนนะครับตกน่าจะแทบจะทุกพื้นที่ในกทม.เลยมั้ง
6: แล้วตกหนักด้วยนะ
5: ใช่น้ำขังน้ำท่วมอะไรกันก็ตามทางนี่เห็นกันยาวๆเลย
6: ครับ
5: ตั้งแต่เดินทางออกจากบ้านแล้วตอนเดินทางออกจากบ้านเนี่ยทำใจแล้วว่าวันนี้เนี่ยคงต้องใช้เวลาในการเดินทางเนี่ยรถติดแน่นอนเฮ้ยแต่พอมาจริงๆเฮ้ยไม่ค่อยติด
6: ถ้าเป็นมันสุก
5: นี่โชคดีนี่โชคดี
6: ถ้าเป็นมันสุกเนี่ยติดแน่นอน
5: วันนี้ถือว่าทุกอย่างยังเป็นใจ
6: ครับผม
5: นะครับยังมาเจอคุณผู้ฟังทันอยู่แล้วนะครับวันนี้ทักทายกันเหมือนเดิมนะครับ4689899 YouTube Facebook กันเข้ามาได้เลย
6: ครับ
5: เชื่อว่าน่าจะเป็นอีกวันนึงที่แฟนๆรายการแฟนฟุตบอลน่าจะอยากแสดงความคิดเห็นกัน
6: ก็หลังเกมเมื่อคืนเนาะเอาจริงๆก็น่าจะทั้งวันแล้วแหละวันนี้
5: แต่มันก็
6: ไ
5: ม่พอ
6: มันก็พูดได้ตลอดอ่ะ
5: มันได้อ่ะ
6: ก็เรียกว่าพอนักจัดเปลี่ยนแปลงทัศนะใครมันก็ทัศนะมันอ่ะ
5: โอ้แล้วแบบมันเป็นทีมขวัญใจมหาชนนะ
6: อืม
5: แล้วมันอีกแป๊บเดียวหรือแม้กระทั่งอีกไม่นานเนี่ย
6: แล้วเป็นขวัญใจมหาชนทั้งสองชาติเลยพวกอเมริกาใต้เนี่ยพวกบราซิลอาร์เจนเนี่ยแฟนบอลบ้านเราอ่ะน่าไม่น่าจะเยอะแน่นอนอ่ะ
5: โอ้แล้วเมื่อวานนี้เป็นเกมที่หลายๆคนจบเกมแล้วนี่อาจจะถึงขั้นหลับไม่ลงต้องดูข่าวดูคลิปดูอะไรไปต่อเนื่องเลยนะ
6: ใช่ใช่
5: เพราะว่าเมื่อวานมันมีอะไรหลายๆอย่างเพราะว่าผมว่าโซเชียลเดือดเหมือนกันสนุกเลย
6: ผมเป็นคนที่เชียร์อังกฤษนะแต่ผมรู้สึกว่าตกรอบครั้งเนี้ยคุณหนูความเจ็บปวดผมรู้สึกว่าไม่เท่าปี2002
5: อ
6: ันนั้นตกรอบ8ได้ซ้ำ
5: ครับ
6: อาจจะเป็นเพราะเราแบบไม่ได้เป็นช่วงวัยรุ่นหัวร้อนอินจัดๆเอาทุกอย่างเป็นลงกับ
5: ฟุตบอล
6: อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าช่วงนั้นมันก็อินอ่ะแต่พออยู่มานานๆก็ตกรอบก็อาจจะโอเคเสียใจแต่ยุคสมัยเนี้ยมันเพิ่มเติมในเรื่องของโซเชียลนะทว
5: ิ
6: ตเตอร์ไอจีเพจเว็บไซต์พอเราถ้าไม่วางมือถืออ่ะคุณกดยังไงคุณก็เห็นฟีดบอลโลอังกฤษอาร์เจนอ่ะ
5: ยิ่งจบเกมเมื่อวานนี้เอาจนกระทั่งวันเนี้ยใครแบบว่าเข้าดูโซเชียลยังมีเรื่องราวของเกมคู่นี
6: ้ยังไม่อยู
5: ่ยาวเลย
6: มันไม่ว่าจะเป็นผู้สื่อข่าวเว็บไซต์มันมีทั้งพวกเก็บสถิติอดีตนักเตะอดีตอะไรพวกนี้มันก็จะออกมาแบบโอ้โหเต็มไปหมดอ่ะ
5: คือแต่ว่าม
6: ันมีข่าวมาเรื่อยๆแหละ
5: มันเป็นทีมชาติที่ผิดหวังเจ็บปวดซ้ำๆนะหลังๆอ่ะ
6: ใช่ใช่
5: คือแบบอีกนิดเดียวอีกหน่อยเดียวคุณจะไปถึงจุดที่คุณพอใจจะไปจุดความสำเร็จแต่มันก็จะมีนิดๆหน่อยๆที่พาให้อังกฤษเนี่ยจบอยู่แค่นี้แล้วก็หยุดเส้นทางตัวเองไว้ประมาณเนี้ย
6: ครับ
5: ซ้ำแล้วซ้ำเล่านะหลังๆเนี่ย
6: แพ้ครั้งนี้มันอาจจะคือมันแพ้เจนอะแต่8ปีที่แล้วนี่แพ้ควีเชียผมรู้สึกว่าครั้งนู้นก็เจ็บปวดนะ
5: โอ้แต่ว่าวิธีที่การแพ้เกมเมื่อคืนเนี่ยวิธีการหรือแม้กระทั่งช่วงเวลารายละเอียดในเกมเนี่ย มันเจ็บใจนะมันน่าเสียดายนะ
6: ทีมสตาร์พิกฟอร์ดอายมั้ยน่ะ
5: ไม่อาย
6: ปวดมั

0: หน่อยว่างๆหยิบมาดื่มแล้วก็หยิบมาอ่านหน่อย
1: เอาลงมาแล้วทำไมไม่เอากลับไป
0: โอ้ทีนี้โดนล้ออ
1: ี
0: กโดนล้อโดนขยี้
1: ใช่ไง
0: โอ้กลายเป็นเรื่องราวอีกหนึ่งสตอรี่เลย
1: ตอนแรกผมเห็นนะคุณหนูเฮ้ยภาพจริงหรือภาพจริงคลิปจริงหรือ AI วะ
0: คิดเหมือนผม
1: ที่เมสซี่บอกมาดูแล้วแบบ
0: คิดเหมือนผมเลย
1: ทำหน้าเฉยๆอ่ะแบบ
0: ชั่วโมงนี้เนี่ย
1: อารมณ์แบบอะไรอะไรของมึงวะอะไรอย่างเงี้ย
0: ยังไม่อยากเชื่ออะไรแบบ 100% แบบรวดเร็ว
1: ใช่ใช่ใช่
0: ผมคิดว่าเฮ้ยจริงหรือเปล่าเดี๋ยวรอสำนักข่าวดังๆเขารายงานก่อนเฮ้ยเรื่องจริงเว้ยมาลุมดูกันแล้วก็ก็ทิ้งเอาไว้แล้วไม่คือแล้วปกติเนี่ยมันจะต้องเขียนเขาเรียกว่าอะไรมันต้องเขียนด้วยมือที่มันหวัดๆหรือกระทั่งเป็นแผ่นกระดาษคุณจะจดบนขวดน้ำก็ต้องจดแบบแบบมั่วๆแต่ให้แต่นี้ทำจริงจังเลย
1: ถ้าถ้าพื้นที่มี
0: จริง
1: คงใส่รูปตั้งแต่มาด้วย
0: เออ
1: แล้วนี่ผมเพิ่งเห็นมาช่วง
0: ทำจริงจัง
1: ช่วงมานั่งก่อนจัดใช่ไหมคุณหนูผมถ่ายฟีดไอจีผมไปเห็นตัวเลขอังกฤษครองบอล 18% ไอ้12%
0: มันมีช่วงน
1: ึงอาร์เจนตินาครองบอล88ผมก็เลยเข้าไปดูตั้งแต่กอร์ดอนยิงประตูขึ้นนำ 1-0 นาที55แล้วหลังจากนั้นมาน
0: ั่นแหละ
1: อังกฤษตั้งรับครองบอลได้แค่ 12%
0: เป็นไงล่ะความมั่นใจความมั่นใจอันนี้เอาจริงๆมันต้องจงใจนะผมว่าถ้าไม่จงใจมันคงไม่ต่ำขนาดนี
1: ้ใช่
0: มันต้องจงใจอยากจะให้เป็นแบบนี้คือถ้าคุณไม่จงใจคุณเปอร์เซ็นต์มันไม่แย่ขนาดนี้หรอก
1: บางคนเขาก็โอ้ทูเคิลทำมาดีพอแพ้นัดเดียวไม่มีที่ยืนมัน
0: โอ้ย
1: คือทูเคิลเป็นโค้ชอ่ะมันก็ต้องรับผิดชอบเป็นด่านแรกอยู่แล้ว
0: แล้วเมื่อวานนี้การตัดสินใจผมเชื่อว่าค่อนข้างไปในทิศทางเดียวกันซะเยอะเรื่องการตัดสินใจหรือว่ามุมมองจากแฟนบอลที่มองไปถึงทูเคิล
1: อ่
0: ะเดี๋ยววันนี้มาดูกันนะว่ามุมมองของแฟนบอลเนี่ยจะคล้อยตามในคิดเหมือนกันเกือบทั้งหมดหรือ
1: เปล่าแต่เขายืนยันนะว่าจะไม่ลาออกแต่คือผมว่าถ้าอังกฤษจะปลดหรือทูเคิลจะลาออกผมว่าอาจจะต้องเป็นยูโร2ปีข้างหน้านู่นแหละ
0: ครับ
1: เพราะอย่างน้อยให้ทำบอลโลกเสร็จปุ๊บครั้งแรกเข้ารอบรองคือผลงานผมว่าโอเค
0: ครับ
1: ผลงานมันดีไม่ได้แย่นะคุณหนู
0: อู้รอบคือ
1: มาตรฐานมาตรฐานเดียวกับเซอร์เกรดเซาเกตนะ
0: มองถึงรอบอย่างเดียวถือว่ามาไกลมาก
1: ใช่ถ้าเอาแค่เรื่องเหมือนในขันมาไกลมาก
0: แต่มาตก
1: ทำทีมครั้งแรก
0: แต่มาตกม้าตายเรื่องการตัดสินใจ
1: ใช
0: ่แนวทางของตัวเองในเกมเมื่อคืนนี่แหละ
1: ยิ่งมาดูรายละเอียดมาดูเนื้องานอย่างที่หนูบอกมันก็น่าโดนตำหนิจริงๆอ่ะ
0: ก็แล้วทุกอย่างมันดูแย่ต่อเนื่องอ่ะแล้วมันก็ชัดเจนว่าที่ตัดสินใจแบบเนี้ยทำให้ทีมแพ้นี่หว่า
1: ผมมันนึกถึงแฮร์รี่แม็กไกวร์นะคุณหนูอันนี้ไม่ได้สรรพยอกหรืออะไร
0: คิดถึงหลายคนเลย
1: คือถ้าคุณจะอุดแบบเนี้ยโอ้โหมึงเปิดไปเถอะผมว่าแม็กไกวร์เก็บกินหมดอ่ะ
0: คือไม่ได้อวยแม็กไกวร์
1: ไม่ได้อวยเพราะว่าลูกกลางอากาศอ่ะคือแม็กไกวร์ก็แบกแมนยูมาทั้งซีซั่นนะ
0: อุ้ยเขาดักลูกหม่งกลางอากาศแบบเนี้ยได้ดีอยู
1: ่แล้วใ
0: ช่แล้วใหญ่ด้วย
1: แล้วอีกอย่างนึงคือถ้าสมมติอังกฤษตามอยู่จะเอาประตูดีเสมอหรืออะไรเงี้ย
0: ไปเป็นกองหน้
1: าแม็กไกวร์มันก็หม่งประตูสำคัญเยอะ
0: ขึ้นไปเป็นกองหน้าไป
1: ใช่ใช
0: ่โอ้เมื่อวานนี้นี
1: ่มันก็ไม่เริ่มอยู่ตรงไหนนะพอพูดถึงอังกฤษมันก็โอ้โหช่องที่จะให้แบบ
0: ตำหนิ
1: เยอะมากแต่ส่วนหนึ่งก็ต้องชมความยอดเยี่ยมของอาร์เจนตินาด้วย
0: ก็ทำอะไรแบบนี้ครั้งแล้วครั้งเล่าเหมือนกันนะ
1: เมื่อวานเราเพิ่งบอกนะว่า
0: ในรูปเกมแบบนี้
1: เป็นนักเตะที่เดินมากกว่าวิ่งอ่ะโอ้โหแต่พออาร์เจนตอนโดนนำโอ้โหคึกเลยนะ
0: เมื่อวานนี้มีโชว์เลี้ยงเหมือนตอนหนุ่มๆด้วยนะ
1: ใช่
0: ทำไปเล่น
1: มาผมไม่ได้มีโยกหลบนักเตะอังกฤษคนหนึ่งจนหลังหักอ่ะ
0: ก็คือด้วยสเต็ปที่เราเคยเห็นคุ้นเคยอ่ะ
1: ใช่ไม่จำเป็นต้องเร็วหรอกเมสซี่อ่ะ
0: อู๋แค่ขยับ
1: บอลอยู่กับเท้าเขาอ่ะ
0: แค่เขาโยกเอวแล้วก็หลงแล้วอ่ะเมื่อวานนี้ก็เป็นเกมที่แฟนๆอังกฤษก็เชื่อว่าเสียดายแฟนๆอาร์เจนตินาก็โอ้โหได้ดีใจต่อเนื่อง
1: คือมุมมองของเราก็อีกแบบนึงนะส่วนท่านไหนคิดแบบไหนก
0: ็
1: เอามาแชร์กัน
0: ได้
1: ไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับ
0: ใช่ครับ
1: เป็นเรียกว่าเป็นวิจงวิจารณ์หลังเกมบ่นหลังเกมอะไรไปก็ว่ากัน
0: ก็หลากหลายมุมมองนะครับ
1: ครับผม
0: มาคุยเรื่องคู่ชิงอันดับที่3ก็ได้แล้วก็ล่วงหน้าไปที่นัดชิงชนะเลิศก็ได
1: ้ครับผมหรือจะคุยเรื่องจู๊ดไปเบิร์ดกะโหลกก็ได้
0: ว่าทำไม
1: หลังกงหลังเกมมีเยอะ
0: ทำไมไปเบิร์ดกะโหลก
1: หรือจะตินบาโก้แบบนั้นแท็กติกของสกาโลนี่ที่ตั้งแต่ต้นเกมโอ้โหไล่บี้ไล่เตะไล่อัดมาแบบผมมาคิดตอนแรกนะคุณ
0: จะไม่เล่นบอลจะเล่นฟาวอย่างเดียวเลยตอนแรก
1: 90เอาแค่90นาทีอ่ะ
0: จะรอด
1: มันจะอยู่ครบ22คนป่ะวะ
0: เดี๋ยวหยุดเดี๋ยวฟาวเก

0: ักเตะมาล้อมวงจะทะเลาะกันตั้งแต่ 2-3 นาทีแรกแล้ว
1: เหมือนทีมอาเจนก็รู้นะต่อจู๊ดแบบเกะกะไล่อัดคุณนู้นคนนี้ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ย
0: ก็เล่นในลักษณะแบบอ่ะมาถ้ามาอย่างงี้ก็มาแทบจะไม่ยิงกันอ่ะ
1: คืออาเจนครบเครื่องผมว่าได้ทั้งบูทั้งบุญจะเอาบูเหรอบูผมยังแปลกใจแล้วว่าไอ้เจ้าจูเรโนเซเมลนี่ใช่ป่ะ
0: เซเมลนี
1: ่เออโหตัวเล็กๆใจมันได้ว่ะ
0: โหนี่บอกเลยบอกท่าน
1: ลูกพ่อของแท
0: ้สมมติถ้ามีบอกไปเกมนี้เล่นคนด้วยนะ
1: เ
0: ซเมลนี่มันไล่
1: เตะมัน
0: นะคือนอกจากเล่นเกมลูกเนี่ยตัวนี้เตะคนมันด้วย
1: พวกเอนโซพวกลิซันโดนี่ไม่ต้องไปพูดถึงแล้วมันสายบู๊แล้ว
0: คือมันมีคาแรคเตอร์ของบอลอเมริกาใต้แบบอยู่แล้วไง
1: ใช่
0: คือท่านจะมาโหมดนี้ก็มาได
1: ้อาเจนชุดเนี้ยผมว่าดุกว่าจอมผลลูกไวอ่ะสูสีกับปารากวัยนะ
0: ผมว่านอกจากเป็นสไตล์อเมริกาใต้แล้วผมว่านักเตะแต่ละคนเนี่ยมันอยู่ในช่วงวัยมันอยู่ในช่วงอายุความเก่าเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่ตัวเด็กๆไงมันตัวที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะคือถ้าจะมาพร้อมกันในสไตล์แบบนี้เนี่ยโอ้โหผมว่าอาร์เจนติน่ายิ่งแบบจะมีความโหดอ
1: ่
0: ะพลังอ่ะ
1: นี่รอบชิงก็โอเคคือ4ทีมนะใครเข้าชิงกับใครก็ได้หมด
0: ได้ก็ได้ไม่แปล
1: ว่าอย่างอาร์เจนติน่าก็ลุ้นแชมป์โลกครั้งที่3มั้ย
0: ครับ
1: 3หรือ4
0: อืม
1: เพราะก่อนนี้เขาได้7 8 8 6
0: ครับ
1: แล้วก็2022ให้ครั้งที่4ดิครั้งที่4ครั้งที่4
0: 4ครั้ง
1: แต่ชุดนี้ของอาร์เจนติน่าเนี่ย4ครั้งหลังสุดเนี่ย
0: อ
1: ืมโหโคตรโหดคุณหนูเข้าชิงครั้งนี้เป็นครั้งที่3นะเอาแค่เข้าชิงนะสี่ครั้งหลังสุดเข้าจริงมีสามอ่ะ
0: แล้วก็ถูกต้องได้รองแชมป์
1: หลุดไปครั้งเดียวปี2018ที่กาตาร
0: ์ครับ2018นี่ตกรอบเยอะไปหน่อยมีเข้าชิงได้แต่ก็ได้รองแชมป์
1: ได้แชมป์ครั้งหนึ่งรองแชมป์ครั้งหนึ่ง
0: สี่สมัยเข้าชิงสาม
1: โอ้
0: แล้วก็กำลังจะลุ้นเป็นแชมป์ที่สองในช่วงสี่สมัยหลังสุด
1: ผมว่าตัวเดียวนี่แหละบารมีอิทธิพลเนี่ยมีส่วนเลยนะเมสซี่อ
0: ่
1: ะ
0: ก็มันก็ชัดเจนไม่รู้จะชัดยังไงแล้วว่าเมื่อวานนี้เนี่ยถ้าคนอื่นโดนเล่นงานเนี่ยอาจจะไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเมสซี่โดนเล่นงานเนี่ย
1: อย่ายุ่งกับลูกพี่ผม
0: มันออโต้เลยนะพร้อมมาประจันหน้ากันเลย
1: อ
0: เออนะคร
1: ับ แล้วกับพอสเปนเห็นนัดล่าสุดที่ชนะฝรั่งเศสมาได
0: ้เนาะนัดชิงชนะเลิศนี่
1: มัน
0: นะครับมาอยู่ในช่วงจุดที่เวลาทั้งสองทีมนี่กำลังเข้มข้นกำลังดีด้วยกันทั้งคู่เลย
1: เพราะสเปนเองก็ลุ้นแชมป์โลกสมัยที่สอง
0: ใช่
1: เขาเข้าชิงปี2010ก็ได้แชมป์
0: เขากำลังมาดีด้วย
1: เฮ้ยโคปาอเมริกาครั้งล่าสุดก็เป็นอาเจนป่ะ
0: ใช่อาเจนแล้วก็
1: แต่ว่าแชมป์ยุโรปเจอแชมป์โคปาอเมริกาม
0: ันก็จะมีเกมที่เขายกเลิกไงพี่เอกจำได้ป่ะที่เขาจะเอาอะไรชื่อรายการอะไรฟีนอมินอนอะไรผมจำชื่อเต็มๆไม่ได้แ
1: ล้วเขาจะมีทัวร์นาเมนต์ซับซ้อนกันหลายทัวร์นาเมนต์นะ
0: ใช่เขาจะเอา2แชมป์2ทวีปเนี่ยมาชนกัน
1: ขนาดที่เราเคยคุยกันนะว่าไอ้ฟีฟ่าเคิร์ฟบัวคัพอ่ะมันก็ยังมีซ้อนกันอีกนะอินเตอร์ไออินเตอร์อะไรสักอย่างนั่นแหละใช่ไหม
0: ใช
1: ่เออมันก็จะมีแข่งอยู่อ
0: ินเตอร์คอนติเนนทัลครับชื่อยากด้วย
1: โอ้แล้วมาวุ่นวายกันอาเซียนนะนี่ขนาดว่าอาเซียนยังมี2รายการซ้อนอ่ะระดับอาเซียนคัพอ่ะนะ
0: ครับ
1: อ่ะผลการแข่งขันเมื่อคืนก็น่าจะทราบกันหมดเนาะคุณอู๋เนาะ
0: ใช่
1: อาร์เจนติน่าก็ชนะอังกฤษไป2ประตูต่อ1
0: ใช่ครับอ่ะก็ก่อนที่จะไปดูรายละเอียดเกมกันนะครับขอขอบคุณกอล์ฟกรอบนะครับมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอล์ฟกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณสายการบินบางกอกแอร์เวย์เอเชียบูทิคแอร์ไลน์และขอขอบคุณดูโฮมจากหนักจัดใหญ่กับแมตช์ระดับโลกกับแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์ช้อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลอื่นรวมกว่า 1.5 ล้านแสนบาทโชคใหญ่รอคุณอยู่นะครับช้อปเลยโค้งสุดท้ายจริงๆแล้วนะครับเพราะว่าได้จนถึงแค่17กรกฎาคมนี้เท่านั้นก็คือแค่วันพรุ่งนี้นะครับที่ดูโฮมทุกสาขาใกล้บ้านท่านครบถูกดีที่ดูโฮมครับ
1: ครับพอดีผมเหลือไปเห็นข้อความของพี่นิพนธ์บอกพี่นิพนธ์บอกว่าโกงความตายเฉยอะไรเจนติน่า
0: โอ
1: ้พี่นิพนธ์ผมมองอีกมุมนึงเลยนะพี่ไอ้ที่พี่นิพนธ์พูดมาไม่ผิดแต่ผมรู้สึกว่าอาร์เจนติน่าชนะนาทีบาปน่ะเป็นเรื่องธรรมดาของอาร์เจนนะ
0: ก็เขาทำมาให้เห็นแล้ว
1: ยิงท้ายเกมมาตลอดอ่ะ
0: คือเป็นทีมที่ประสบการณ์สูงและอย่างหนึ่งที่ผมเห็นมาหลายๆนัดที่เขากลับมาได้มีความเชื่อมั่นสูงมากเลยนะ
1: อียิปต์นำ 2-0 น่ะเวลาเหลือน้อยกว่าอังกฤษด้วยซ้ำ ยังเอาละ3ลูกอ่ะ
0: แต่นั้นมันเป็นอียิปต์ไงแต่พอวันที่มาเป็นอังกฤษเนี่ยมันดูยากกว่าไง
1: เกมเจอกับสวิตกับใช่ไห
0: ม
1: เอ็กซ์ไทม์บวกนาทีบาปเหมือนกัน
0: โอ้แล้วท้ายเกมเมื่อกี้
1: เบิดด้วยอะไรด้วย
0: ไม่ได้ยิงลูกเดียวด้วยนะ
1: เยอะ
0: ยิง2ลูกด้วยนะ
1: ผม
0: งงไงว่า
1: ผมถึงคิดนะว่าโอ้โหพอโดนตีเสมอผมอังกฤษไม่ต้องไปเอ็กซ์ไทม์หรอกโอ้โหจะเสร็จภายในเวลานี่แหละ
0: ครับ
1: เพราะทดเจ็บนานมาก9นาทีอ
0: ่
1: ะ
0: โอ้พอเห็นมานี่เพราะว่าตอนก่อนที่
1: จะ
0: ตอนก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงทดเจ็บเนี่ยผมก็รู้สึกกดดันแทนอังกฤษนะกว่าจะผ่านไปแต่ละนาที
1: แล้วถอดเดกเกนไลท์ออกอีก
0: โอ้โหแล้วเกมลุกก็ไม่เล่นแล้วนะ
1: คือ
0: เล่นเกมรับ
1: ผมก็ยังผมไม่แน่ใจนะว่าบูโยซาก้าเจ็บหรือเปล่า
0: ก็
1: มันไม่มีใครไปห
0: ้
1: อย
0: เพ
1: ื่อกดดันผมว่าทูเคิลถ้าเอาเคนหรือเอาจูดใครสักคนอ่ะไปยืนบนสักตัวนึงหน่อยอะไรอย่างเงี้ย
0: เอาไว้ขู่นะ
1: เอาไปกดแนวรุกของอาเจนหรือกดแนวรับของอาเจนอ่ะมันก็น่าจะดีกว่านี้เปล่า
0: โอ้โหนี่พี่เล่นเกมรับแบบโอ้โหมั่นใจซะเต็มที่เลยว่าจะไม่โดนยิงอ่ะแล้วเป็นการเล่นเกมรับชนิดที่ว่าคุณเล่นกับอาร์เจนตินาแล้วหนึ่งสองคือนำแค่ลูกเดียวสามคือโอ้โหทำไมเล่นเกมรับเร็วจังเลยอ่ะน่าจะให้เหลือแบบให้น้อยกว่านี้สักหน่อย
1: แล้วพอ
0: มาเล่นได้ไหมล่ะ
1: พออังกฤษรับเต็มตัวโอ้โหส่งลาวตาโร่ลงมาข้างหน้ามีฮูเลียนมีเมสซี
0: ่มันจะมีแก๊งตอนที่อาร์เจนเปลี่ยน 3-4 คนแล้วอังกฤษก็เลยมาถ้าเปลี่ยนตัวมาเดี๋ยวเขาก็เปลี่ยนเอาพวกเกมรับลงไปเล่นเพิ่ม
1: คือมันมีช่วงที่เมสซี่เปิดป่ะที่มีใครหม่งไปชนเสาคน
0: ใช่ชนเสา
1: แล้วไอ้ลูกยิงนอกกรอบนะแม็กก้ามันเตือนมาแล้วครั้งนึงนะ
0: ชนเสา
1: ว่าคุณไปเปิดพื้นที่ให้เขา
0: แล้วก็ลูกหม่งที่พิกฟอร์ดซูเปอร์เซฟไปรอบนึงคือมันเตือนมาหลายสามสี่ครั้งแล้วว่าคุณจะโดนอยู่แล้วมันจะไปอยู่แล้วหลายรอบแล้ว
1: แดนเบิร์นลงมาระดับ2เมตรยังเอาไม่รอดอ่ะคุณแล้วเมสซี่เปิดได้ขวาเนี่ย
0: ลูกนั้นน่ะลูกประตูชัยนะคือเราเห็นว่าคือให้เขาเล่นวงนอกแล้วเปิดเข้าไปลุ้นในเขตโทษทั้งน้ำหนักทิศทางการเปิดมันดูน่ากลัวหมดเลย
1: คือผมว่าศักยภาพอังกฤษเมื่อวานก็ไม่ได้เป็นรองอาเจนนะถ้าเล่นตามสไตล์ของตัวเองบู๊ก็บู๊ไปเลย
0: เฮ้ยช่วงแรกอ่ะ
1: ชิงจังหวะชิงเหลี่ยมหรือว่าแท็กติกสู้กันอะไรอย่างเงี้ย
0: ผมว่าสักต้นครึ่งหลังยังดูเท่าๆกันอยู่เลยแต่ว่าพอเขาค่อยๆกลายร่างแบบปะพร้อมจะเล่นเกมรับเรื่อยๆเนี่ย
1: กลัวเกินไปไหมได้ไหม
0: ถูกผมเปลี่ยนคำนี้ดีกว่าผมว่ามั่นใจไปหน่อย
1: ถ้าพูดนอกรอบจะพูดอีกแบบนึงไงนะ
0: เอาข้างนอกไม่ได้พูดแบบนี้เนี่ยเมื่อกี
1: ้ข้างนอกก็บอลใจบอลใจอุดเลยอย่าง
0: น
1: ี้เลยนะ
0: คือมั่นใจไปอ่ะหรือแม้กระทั่งแบบเอาแบบสุภาพคือเลือกแนวทางที่มันผิดอ่ะ
1: ใช่
0: คือแทนที่จะเล่นในลักษณะแบบเดิมคือโอเคแหละเราเห็นว่าเกมมันจบแล้วมันเป็นแบบนี้เราก็สรุปได้ชัดแต่ตอนนั้นมันก็ไม่ควรจะเล่นเกมรับขนาดนี้
1: สัมภาษณ์หลังเกมจะบอกว่ารับผิดชอบแบบเขาเรียกว่าอะไรสักทีเดียวเลยมันก็ไม่ถึงขนาดนั้น
0: ม
1: ันไม่ได้เหมือนมันไม่ใช่ว่าเป็นการออกมายืดอกรับผิดชอบแบบแมนๆอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็มองว่ามันเป็นเรื่องของฟุตบอลอยู่ดีแหละนะครับเมื่อวานนี้ก็โอ้โหกองหลังยืนลงไปเพ่นพ่านกันเต็มไปหมดเลยลงไปเยอะสุดท้าย
1: ปกติทูเคิลเขาเล่นหลัง3หรือหลัง4
0: ผมว่าเขาปรับได้หมดนะทูเคิล
1: แต่พอมันไม่ได้เล่นแบบนั้นบ้างเพราะว่าอังกฤษเนี่ยไม่เคยตั้งรับใส่ใครอ่ะก็มันมายืนก็มั่วสู้อะไรอย่างเงี้ยหมดไง
0: คือมันเป็นจุดที่ตัวเอง
1: ไม่ถนัด
0: มันไม่ใช่จุดเด่นอะไรมากมายขนาดนั้น
1: อ่
0: ะแล้วคุณไปเล่นกับอาร์เจนตินาแล้วแบบคุณนำลูกเดียวคุณไปเล่นอย่างนั้นเลยเหรอใจถึงแล้วเกิน
1: นี่มันอาร์เจนตินานะเว้ยใช่ไหม
0: มีเมสซี่แล้วก็กลับมาได้2ลูกเลยคือเมื่อวานเนี่ย
1: ต่อให้ไม่ใช่อาร์เจนอ่ะคุณจะเป็นสเปน
0: เปิดแทน
1: จะเป็นสเปนจะเป็นฝรั่งเศสจะเป็นเยอรมันโปรตุเกสคุณก็ไม่ควรจะไปอุดให้กับเขาอ่ะ
0: รีบไปไหนไ
1: ม่รู้มันรีบไป
0: เอาสักเหลือสัก10นาทีก็ว่าไปหน่อยอะไรเงี้ยนะ
1: ใช่
0: เมื่อวานนี้โอ้โหเริ่มซะนู่นเนี่ยนาที60 70เอาละเริ่มเห็นละตั้งแต่กอร์ดอนออกเนี่ยนะครับแล้วก็ส่งพวกยัดแดนเบิร์นยัดโอเลลี่นะ
1: วันอาทิตย์แล้วมันทำได้ไง
0: มันมีทั้งสโตนมีทั้งเกยีตอนนั้นเนี่ยโอ้โหกองหลังในสนามบานเลยแล้วพอโดนปุ๊บคุณจะเปลี่ยนเอาสโตนออกเอาโทนี่ลงมามันก็ไม่ทันแล้ว
1: หนูไอ้รถบัสบอลโลกครั้งนี้เราก็เห็นนะแค่เบิร์ดก็บัสปารากวัยก็บัสแต่บัสของทีมอื่นน่ะมันบัสอาจจะ2ชั้น3ชั้นแล้วมันวิ่งเขาเรียกว่าอะไรวิ่งไล่หน้ากรอบเขตโทษแต่ถ้าเลยไปอย่างนั้นมันถอยแล้วมันไม่เอาละมันก็เพสบ้างบางจังหวะ
0: แต่พวกนั้นคือพอมันบัสเกือบทุกนัดไง
1: มันเล่น
0: ทุกนัดอ่ะ
1: แ
0: ล้วมันเล่นแบบเหมือนฝึกมาเล่นแบบนี้อยู่แล้ว
1: ถ้าเข้าใจว่าเนี่ยเวลาคุณบัตรคุณต้องบัตรแบบนี้
0: ต แต่อังกฤษคงไม่ได้ฝึกบัสอ่ะเพราะว่าเป็นทีมที่ไม่จำเป็นต้องไปฝึกรถบัสกับใครอ่ะ

0: เราไม่รู้
1: แล้วดันไปเลือกเล่นแบบนั้นไง
0: ว่าอาร์เจนตินามันโหนอกกรอบมันยิงได้ทุกตัวแล้วพื้นที่ตรงนั้นมันเหมือนยิงซ้อมเลยนะ
1: โหแล้วลูกเอาจริงๆต้องมันก็เกินไปหน่อยนะลูกยิงของเอนโซอ่ะ
0: เอนโซปีนี้ขึ้นมาข
1: ึ้
0: นสอดขึ้นมายิงกับเชลซีเยอะมากเพราะว่า
1: เขาได้น้ำได้เยอะมาก
0: เหม
1: ือ
0: นเขาปรับไปเล่นเป็นตำแหน่งเป็นมิดฟิลด์ตัวลุกไปแล้ว
1: เขายืนตัวบน
0: เพราะเขาใช้เมย์เซตไกเซโดบางทีก็เป็นซานโตสที่มายืนคู่กลางเลย
1: พอเล่นตัวลุกปุ๊บโอ้โหเมื่อวานนี้นี่เอาจริงๆประตูตีเสมอที่มันมาได้ถูกที่ถูกเวลานะเต็มข้อทิศทางน้ำหนักมันดีหมดเลยอ่ะ
0: เมสซี่ไม่ต้องยิงหรอกเกมนี
1: ้
0: สองแอสซิสต์นี่ก็หล่อเลย
1: เออส่งอย่างเดียวโอ้เอนโซนี่มาตลอดนะครับแล้วก็เราตาโร่มาร์ติเนสที่อาจจะร่างกายแบบตัวเล็กอ่ะแต่ก็ไปหม่งท่ามกลางกองหลังตัวใหญ่ของอังกฤษหมดเลย
0: ใช่
1: เออครับเมื่อวานนี้ก็เสียดายเพราะว่าภายในระยะเวลาแค่ 6-7 นาทีอังกฤษมาเสีย2ประตูแฟนๆนี่แบบโอ้โหนะปรับความรู้สึกกันไม่ทันเลย
0: ใช่ใช่อ
1: ังกฤษนี่คือช็อกเลย
0: คือมันยื้อจนแบบใกล้จะจบ90นาทีแล้วไง
1: แล้วอย่างที่ผมบอกเขาเป็นทีมที่มันผิดหวังอะไรแบบนี้มาซ้ำๆไงคุณชิงยูโรคุณก็ได้2รองแชมป์
0: ใช่
1: บอลโลกจะเข้าไปลุ้นความสำเร็จก็มาจบเส้นทางด้วยฟอร์มการเล่นแล้วก็เกมแบบนี
0: ้คือเอาจริงครั้งนี้ถ้าไม่ได้เข้า
1: ไม่กี่นาที
0: ถ้าไม่เข้าชิงหรือถ้ามีจะมีโอกาสคว้าแชมป์โลกในช่วงที่เคนยังพีคอยู่
1: นี่แหละมันต้องตรงนี้แหละ
0: มันจะต้องรออีกนานไหม
1: โอ้โหครั้งหน้าดูแล้วนักเตะหลายๆคนก็ไม่รู้ฟอร์มการเล่นจะไปอยู่ตรงไหนกันบ้าง
0: นั่น
1: น
0: ่ะดิน ั่นน่ะดิ
1: ตระกูลซื้อเนี่ยดูแล้วเขามีกระแสข่าวว่าจะอยู่ต่อนะ
0: ใช่ใช่
1: เพราะเขาเซ
0: ็
1: งไปยูโรไง
0: ก็คืออย่างที่บอกอ่ะถ้าไม่นับเกมเมื่อคืนที่แท็กติกเขาพลาดอ
1: ่
0: ะผลการแข่งขันโดยรวมของทูมัตทูเคิลนี่ถือว่ายอดเยี่ย
1: ม
0: เข้าสู่รอบรองชนะเลิศอ่ะมันก็ระดับเดียวกับเซอร์กริสเซาเกตนะ
1: คือถ้าเราไม่ได้มองถึงรายละเอียดเฮ้ยการแพ้เจนติน่ารอบรองมันก็รับได
0: ้สมมติถ้านัดหน้าชนะฝรั่งเศสที่3เลยนะดีกว่าเซาเกตนะ ใช่ป่ะล่ะ
1: จะชนะหรือเปล่า
0: จะชนะหรือเปล่า
1: อีกเรื่องนึง
0: ทีเนี้ยอีกงานนึงคุณก็ต้องไปดูว่ามาตรฐานของทูเคิลกับยูโรอ่ะเพราะว่าเซอร์กริสเซาเกตเนี่ยเขามาตรฐานคือเข้าชิงไง
1: มาตรฐานสูงมาก
0: รองแชมป์2ครั้งเงี้ย
1: คุณจะได้แบบเหนือว่าเขาคุณก็ต้องได้แชมป์อย่างเดียว
0: ใช่
1: ไม่มีทางเลือกอื่น
0: ใช่ใช่
1: นะครับเมื่อวานนี้ก็เหมือนจะต้องรับไปคนเดียวเต็มๆนะครับ
0: ครับผม
1: ก็สรุปว่านัดชิงนี่อาร์เจนเจอกับสเปนแล้วก็อังกฤษไปชิงที่3กับฝรั่งเศสนะครับ
0: ครับข้อความเดี๋ยวช่วงหน้าค่อยมาเก็บกันนะคุณอู๋นะ
1: ได้ครับตอนนี้พักเคารพธงชาติกันแป๊บเดียวนะครับช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อครับ

0: สนับสนุนโดย
1: ก๊อกกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อกกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: ดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบทุกเรื่องบ้าน
3: บางกอกแอร์เวยส์พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกเส้นทางของคุณโทร1771หรือ bangkokair.com

ัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99

0: ดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
1: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมชระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมชช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
2: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
4: เติมที่เพื่อรถสร้างรายเพื่อคุณ
5: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
6: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: โหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: Why Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mpod.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
3: 10:04 นครับกลับมาช่วงเบรกที่2ของนายที่นายกูรูกันต่อนะครับช่วงนี้ขอขอบคุณครับก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณนะครับและดูโฮมครับจากหนักจัดใหญ่กับแมตช์ระดับโลกกับแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์ช้อปสินค้าตกแต่งบ้านอุปกรณ์โครงสร้างสินค้าเครื่องมือช่างลดสูงสุด 70% และโปรโมชั่นอื่นๆอีกเพียบเลยครับรับโค้งสุดท้ายเทศกาลบอลโลกที่ดูโฮมทุกสาขาใกล้บ้านท่านเพราะที่ดูโฮมแค่มาก็กำไรครบถูกดีที่ดูโฮมนะครับ
4: ครับผม
3: และอย่าลืมนะครับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันพี่เอกตอนนี้นี่
4: ก็อย่าลืมไปซื้อนะเพราะแพ็กเกจสวยมาก
3: แพ็กเกจน่าก
4: ินมาก
3: คือใครอยากใครหิวขนมหวานเนี่ยเข้าเว็บ share.mcon.net ได้เลยนะครับเพราะว่าเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายสุดๆแล้วจริงๆนะครับ
4: ม
3: ากรรมลูกหนังโลกนะครับทุกโหวตมีค่านะครับย้ำว่าการไปโหวตทีมโปรดของคุณในศึกฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลทั้งหมดนะครับทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านในกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับวิธีการนะครับสมัครเข้าร่วมเว็บไซต์ที่ cheer.mcot.net เข้าไปสมัครสมาชิกกรอกรายละเอียดแล้วก็มียูเซอร์ของตัวเองหลังจากนั้นนะครับไปซื้อโปรโมชั่นนะครับหรือว่าแพ็กเกจในการโหวตซึ่งตอนนี้มันมีโปรโมชั่นแชมเปี้ยนวีคคุ้มส่งท้ายพิเศษกว่าใครนะครับยกตัวอย่างโปรโมชั่นที่ดูแล้วคุ้มมากๆเป็น Mcot Super Fan 9,999 บาทรับไปเลย 9,999 สิทธิ์ในการลุ้นรางวัล
4: สิทธิ์ละบาทเลยหรอ
3: สิทธิ์ละบาท
4: ถ้าตามปกตินี่ต้องคูณ2เลยนะ
3: คือมันก็มีหลากหลายแพ็กเกจให้เลือกเต็มไปหมดเลยแต่ว่าแพ็คเนี้ยโอ้โหก็ง่าย
4: ๆจันอู่น่าจะซื้อ
3: สิทธิ์ละบาทก็เขาจะโหวต2ล้าน
4: เ
3: พราะว่าของรางวัลเนี่ยมีรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MPV EV Super Van 1รางวัลนะครับอันนี้แหละพี่อู๋บอกว่ารถมันมูลค่าประมาณล้านเกือบล้าน6แต่เขาโหวตซะ2ล้านบอกได้แน่นอน แล้วก็มีรถจักรยานไฟฟ้า Honda รุ่น UC 3อันนี้5รางวัลเลยนะครับ
4: ครับ
3: ตั๋วเครื่องบินบางกอก Airway ภายในประเทศ24รางวัลและ Go Gift Voucher 5รางวัลมูลค่ารวมทั้งหมดเนี่ย2ล้าน6แสนบาทนะครับกิจกรรมนี้เนี่ยย้ำว่าวัดจากการร่วมนะครับร่วมสนุกร่วมโหวตกันไม่ได้วัดว่าคุณจะทายทีมที่เป็นแชมป์ถูกหรือไม
4: ่ครับ
3: ไม่เกี่ยวนะครับเพราะฉะนั้นยิ่งโหวตมากก็ยิ่งเพิ่มโอกาสลุ้นรางวัลมากขึ้น
4: ครับผม
3: ติดตามแล้วก็เชียร์กันได้ที่ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้จนถึง 1:45 ของคืนวันที่20กรกฎาคมหรือว่า
4: คือวันนั้นคือวันอาทิตย
3: ์ก่อนนัดชิงชนะเลิศก่อนนัดชิงชนะเลิศ15 นาทีนะครับ
4: ครับผม
3: ใครยังไม่ร่วมสนุกตอนนี้เนี่ยกระหน่ำมาได้เลย
4: แล้วผมเข้าไปดูผมเปิดเว็บไซต์อยู่ตอนนี้แล้วก็มีรางวัลผู้ทำคะแนนสูงสุดท็อป100
3: ใช่ครับ
4: 1อันดับ1ถึง20เนี่ยได้เสื้อนะครับ
3: คือสมมุติถ้าคุณไม่ได้เป็นผู้โชคดี
4: ใช่
3: แต่คุณมียอดการโหวตที่เยอะ
4: เยอะ
3: มีรางวัลอื่นให้อ
4: ีกอันดับ1ถึง20เนี่ยเป็นเสื้อทีมชาติ
3: ครับ
4: เราไปจัดการมาจากหลังสนามเรียบร้อย
3: ไม่มีสิครับ
4: หลังสนามไม่มีแล้วนี่ลิขสิทธิ์ของแท้เลยนะ
3: จาก official
4: 2,000 อัพแน่นอนคุณอยากได้อาเจนอยากได้สเปนอยากได้อังกฤษจัดได้หมดอันดับ1ถึง20ส่วนอันดับ21ถึง100ก็เป็นบัตรกำนันจากเซ็นทรัล
3: ครับ
4: มูลค่า500บาทรางวัลรวมของบัตรกำนันเนี่ยประมาณ 40,000
3: ครับ
4: เสื้อนี่ก็ทั้ง20อันดับอ่ะ
3: อืมเยอะนะ
4: ได้อ่ะ
3: อืมร่วมสนุกกันได้นะครับช่องทางก็เข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะ
4: ก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ง่ายๆเลยนะครับ
3: ครับ
4: แพ็กเกจในการที่เราจะซื้อเนี่ยแบบเบี้ยน้อยหอยน้อยเราก็ซื้อแพ็กเกจน้อย
3: อืม
4: แต่ถ้าใครมีตังเหมือนจันอูก็ซื้อแพ็กแบบมหาเศรษฐีไปเลย
3: ไม่รู้ว่าจะมากกว่า2ล้านหรือเปล่าต้องได้แล้วถ้าซื้อ2ล้านยังไงก็ต้องได้แล้ว
4: รูปน่ากินจริงไง
3: เหมือนช็อกโกแลตเลยนะ
4: ถึงว่านะเวลาคนเล่นเกมอ่ะผมว่ารูปสวยๆที่มันน่าดึงดูดนะในการที่แบบเราจะไปซื้อเปิดของอะไรเงี้ย
3: มันเป็นเป้าสายตาไงมันสวยด้วย
4: ใช่ใช่
3: ก็ที่หน้าจอของไลฟ์สดน่าจะมีอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวผมดูก่อนมี QR code ให้สแกนไหมเดี๋ยวรอให้ทีมงานขึ้น QR codeให้สแกนเข้าเว็บไซต์แป๊บหนึ่งแล้วกันนะนะครับเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สะดวกด้วยนะครับนะครับก็หลังจบเกมเมื่อคืนนี้นิดนึงนะพี่เอก
4: ครับผม
3: นะครับมันก็จะมีประเด็นนอกจากจูดเบอร์ลิงแฮมที่ไปเบิร์ดกะโหลกบาเลนตินบาโก้แล้วเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะมีบางคำพูดลอยๆออกมาจากกลุ่มนักเตะอาร์เจนตินาที่กำลังดีใจล้อมวงกันอยู่ตรงนั้นแล้วจูดเนี่ยอยู่ไม่ห่างก็คือวาเลนตินบาโก้เดินเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราไม่รู้แหละเสียงอะไรลอยม
4: า
3: จูดเบอร์ลิงแฮมก็เลยแบบโอ้โหโมโหไง
4: แต่ผมดูภาพช้า
3: ไปตบเบิร์ดกะโหลกวาเลนตินบาโก้
4: ต้องมีคำพูดอ่ะ
3: มันต้องมีลอยลอยมา
4: เพราะใครที่ได้ดูภาพหลังจบอ่ะจูดอยู่ตรงนั้นมันยืนอยู่คนเดียวก่อนนะแล้วไป

0: ไปกอดอะใครคนใดคนหนึ่งอะ
1: ครับ
0: แล้วจากนั้นมาก็อ่ะทีมชาติอาเจนเขาก็มาดีใจกันเป็นกลุ่มเลยซึ่งมันสามารถดีใจได้อยู่แล้วแต่เพียงแค่ว่าไอ้กลุ่มของนักเตะอาเจนกับจู๊ดเนี่ย
1: ครับ
0: มันอยู่ใกล้กัน
1: อืม
0: ผมก็เชื่อว่าน่าจะมีแววมาสักคนอะ
1: ครับ
0: แต่ไม่รู้ใครอะแต่อันนี้มันใกล้มือจู๊ดมากกว่า แต่ดูแล้วก็น่าจะเป็นเด็กคนนี้นะ
1: บาโก้เนี่ยจะต้องผมว่าเขาก็ต้องตบคนที่แบบพูดอะไรที่มันไม่เข้าหู
0: ผมเห็นแล้วจังหวะที่เขาไปกอดอ่ะเหมือนเขาแบบเอียง
1: ใช่เหมือนเสียงมันลอยมาก็อีกอย่างนึงเนี่ยเขาก็ไปวิเคราะห์กันว่าสมมุติถ้าคุณพูดเป็นสเปนเนี่ยจูนเข้าใจอยู่แล้วใช่ไหมล่ะ
0: ใช่ใช
1: ่ถ้าเป็นแบบภาษาอื่นก็ว่าไปอย่างเพราะว่าเขาเล่นในลาลิก้าเนี่ยคำด่าคำอะไรเขารู้หมดแล้ว
0: คุณด่าจูนคุณด่าเทนไม่ได้นะ
1: ไม่ได้
0: สเปนไม่ได้นะ
1: โอ้ยเทนนี่ไม่ได้เทนนี่รู้ก่อนหลายปี
0: เลยรู้เลยรู้เลย
1: รู้ก่อนหลายปี
0: แล้วฝึกมาเป็นปี
1: ตอนย้ายปุ๊บพูดปั๊บเลยนะครับแต่สิ่งนึงที่อาร์เจนตินาน่าจะสุ่มเสี่ยงต่อการโดนลงโทษก็คือหลังจบเกมเนี่ยบรรดาเหล่านักเตะเองด้วยนะครับก็ไปชูป้ายว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วหมู่เกาะฟอกแลนด์เนี่ยเป็นของอาร์เจนตินานะซึ่งอันนี้เขาบอกว่ามันเป็นการแสดงออกที่โดนฟีฟ่าห้ามอยู่แล้วเป็นเรื่องของการเมืองเป็นความขัดแย้งเนี่ยมันแสดงออกไม่ได้แต่ว่าอาร์เจนตินาเนี่ยมาป้ายผ้าเลยเพราะว่าเขาเรียกเกาะฟอกแลนด์ในอาร์เจนตินาเขาเรียกว่ามาวินัสก็แปลง่ายๆว่ามาวินัสเป็นของเราซึ่งมันเป็นแสดงออกมันไม่ได้ไง
0: เป็นประเด็นมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะ
1: ตั้ง1982นู่นนะที่ลบกันแล้วก็เสียชีวิตกันเป็นหลักเกือบพันกับร้อยนะครับ
0: ใช
1: ่เมื่อวานนี้เขาบอกว่าก็อาจจะต้องโดนลงโทษย้อนหลังนะครับ
0: คืออังกฤษกับอาเจนผมมันมีประเด็นมาเป็นหลายทศวรรษอ่ะเพราะฉะนั้นถ้ามันจะเดือดทั้งในและนอกมันก็ได้ซึ่งไอตัวชุดเองอ่ะเอาจริงในเกมมันก็โดนแบบนี้มาเรื่อยๆนะอาจทั้งเมสซี่ไปอัดเข้ามั่งเขาก็อัดมั่งก็อาจจะแพ้ตกรอบอารมณ์จะอาจจะหงุดหงิดได้เง
1: ี้
0: ยซึ่งผมก็คิดในใจคนเดียวนะ
1: ครับ
0: เสียงในหัวนะ ตบก็ตบวะจะมาให้แดงย้อนหลังก็ช่างไม่ได้ชิงชนะเลิศแล้วอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ไม่รู้ไปมีเสียงอะไรเข้าหูไปกระตุกต่อมจู๊ด
0: แบบ
1: นี้
0: ครับแต่ภาพลักษณ์แบบเนี้ยมันไม่ดีกับจู๊ดนั่นแหละ
1: เออใช่
0: มันไม่ดีเลย
1: คือช็อตเดียวเน
0: ี่
1: ยไปไม่หมดเลยแล้วก็ถูกมองว่าแทนที่จะ
0: มันจะแพ้แล้วพานเลย
1: เออแล้วก็เป็นนักเตะที่เอาจริงๆเขาก็อายุมากกว่าบาเลนตินบาโก้ไปรังแกรุ่นน้องไปรังแกเด็กหรือเปล่า
0: อ่าใช่ๆ
1: ดีนะตรงนั้นไม่โดนพวกนักเตะอาร์เจนตินาเนี่ย เข้ามาลุมอะไรเพิ่ม อ่ะนะครับก็เป็นหลังจบเกมไปที่เป็นภาพอยู่ในโซเชียลนะครับหลายๆที่นะครับ เอาส่วนเรื่องของผู้ตัดสินนิดนึงเมื่อวานนี้ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ตั้งแต่เกมเริ่มไปสักพักนึงแล้วว่าผู้ตัดสินอิสมาเอลนะครับเอลฟาสจากสหรัฐอเมริกาเนี่ยโอ้โหเมื่อวานนี้โดนวิพากษ์วิจารณ์คืออดีตผู้ตัดสินของอังกฤษหลายๆคนที่เขาดูเกมมันอยู่เมื่อวานในโซเชียลเขาก็มองเลยว่าเป็นผู้ตัดสินที่เหมือนแบบประสบการณ์ไม่ถึงมือไม่ถึงกับเกมที่มันมีทั้งลุกล่อลุกชนเป็นเกมระดับสูงมีความเดิมพันเยอะขนาดนี้เนี่ยเมื่อวานนี้เขามองว่าจังหวะฟาวที่มันฟาวตุกติกอะไรกันตั้งแต่ต้นเกมเนี่ยเขาบอกว่าคนนี้ก็ทำหน้าที่ได้ต่ำกว่ามาตรฐานไปหน่อยนะพี่
0: ปล่อยเกมเยอะเกินไป
1: เออไม่ทันเก
0: ม
1: บางตำหนิโดนต่อว่าว่าบางเหตุการณ์บางการเล่นตำแหน่งการยืนของเขาเนี่ย มันอยู่ในจุดที่มันดูแล้วมันไม่ถูกต้องอ่ะยืนห่างไว้บ้างไม่อยู่ในจุดที่มันควรจะยืนอยู่บ้าง
0: คือเมื่อวานเราก็คุยกันนะเรื่องเพราะว่าเป็นยุโรปกับอเมริกาใต้เจอก
1: ัน
0: ก็ต้องเป็นเนี่ยผู้ตัดสินจากโซนคอนคาเคฟแต่มันก็ยังมีคนไปขุดม
1: า
0: ที่แบบเขาตัดสินในเมเจอร์ลีก
1: เมเจอร์ลีกใช่เขาตัดสินเมเจอร์ลีกมาเป็น10ปีแล้ว
0: อันนี้ก็เกี่ยวข้องกับเมซี่นะ
1: ใช่ก็คุ้นๆกันอยู่แล้วนะครับแต่เมื่อวานนี้มัน
0: แต่จริงๆมันก็อาจจะไม่มีอะไรหรอกแต่ถ้าจะมีผมว่าเขาอาจจะไม่ทันเกม
1: ครับ
0: ด้วยประสบการณ์ของเขาเองอะไรอย่างเงี้ย
1: เพราะว่าตั้งแต่ระดับนี้นะ
0: โอ้มันไม่ใช่แค่สู้กันด้วยเรื่องฟุตบอลอย่างเดียวนะมันเรื่องแบบ
1: โอ้
0: คือถ้าสู้กันเหมือนฝรั่งเศสกับสเปนอ่ะ
1: คืออ
0: ันนี้ผู้ตัดสินผมว่าโอเคนะคือมันฟุตบอลมันฟุตบอลล้วนๆอ่ะเรื่องตุกติกแทคติกอ่ะมันน้อย
1: ครับ
0: แต่ว่าอังกฤษกับอาเจนอ่ะตอดเล็กตอดน้อยฟาวบ่อยอะไรเงี้ย
1: ฟาวอะไรกันบ่อยเลย
0: ใช่มันก็มีให้เห็นบ่อย
1: เกมหยุดครึ่งแรกจบด้วยแบบถ้าใครนั่งดูกับเพื่อนบอกโหมันยิงไม่ทำอะไรกันเลย
0: ก็มันฟาวมากกว่ายิงตรงกรอบอีกอ่ะ
1: เออครึ่งแรกไม่ตรงกรอบเลยอ่ะบอลรอบรองชนะเลิศชนิดที่ว่าแบบเฮ้ยนี่บอลโลกนะเว้ยไม่มีโอกาสยิงตรงกรอบเลยอ่ะ
0: เปิดฉากมานึกว่าจะมันนะคุณเนี่ยเพราะว่าเหมือนบู๊กันเลยอ่ะ
1: แต่ก็ระมัดระวังตัวกันมาก
0: อ่า
1: ส่วนเกมก่อนหน้านี้ที่ถูกพูดถึงนะครับที่สเปนเขาได้เจอกับอาร์เจนตินาเนี่ยชื่อทัวร์นาเมนต์ที่มันเป็นการชิงแชมป์ระหว่างแชมป์ยุโรปกับแชมป์อเมริกาใต้ชื่อว่าFinal Lissima พี่เอก Final Lissima 2026ที่เขาเนี่ยถูกฟีฟ่าจัดแล้วจะไปเตะที่กาตาร
0: ์
1: จริงๆเนี่ยกำหนดเดิมก่อนนะเนี่ยถูกกำหนดไว้จะเตะวันที่28มีนาคมแต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยสงคราม
0: ใช่ๆๆ
1: เกิดสงครามเกิดความวุ่นวายในวันออกกลางก็เลยแคนเซิลคือตอนแรกเนี่ยมีการพูดคุยว่าเอาล่ะถ้ามันเตะที่ตอนออกกลางไม่ได้เนี่ยไปเตะที่สเปนไหมล่ะไปเตะที่โซนอเมริกาใต้ที่อาร์เจนตินาไหมล่ะต่างฝ่ายต่างไม่ยอมตกลงกันไม่ได้
0: ก็เลยยกเลิก
1: ง่ายๆก็ไม่ต้องเตะเพราะจริงๆมันเป็นแมตช์ที่จริงๆก็ไม่ต้องเตะก็ได้ไงแต่ว่าพอมันเตะแล้วเนี่ยมันดึงดูดความ
0: น่าสนใจเยอะผมไม่อยู่ในผมจำไม่ได้มันมีกี่ครั้งเนี่ย
1: 2022ก็มีซึ่งตอนนั้นอาร์เจนตินาชนะอิตาลี 3-0
0: แชมป์ยุโรปแชมป์อเมริกาใต้
1: แต่ว่าเขาบอกว่าการกลับมาในปี2022เนี่ยมันห่างหายมาครั้งก่อนนั้นที่ถูกจัดไว้ปี1993อ่ะแล้วก็กระโดดมา2022เลยอ่ะ
0: 1993
1: 7ประมาณเกือบ30ปีอ่ะไม่ได้เตะ
0: อ่ะอันนี้คือแชมป์ชนแชมป์เลยใช่ไหม
1: แชมป์ชนแชมป์เลย
0: ไม่ใช่คอนเฟสไม่ใช่อย่างงี้นะ
1: ไม่ใช่เป็นการแชมป์ชนแชมป์เลยคือในสมัยก่อนมันอาจจะเป็นชื่ออาร์ติมิโอฟรังกี้ครับในสมัยก่อนเป็นช่วยนี
0: ้
1: นะครับแต่ว่าพอเข้าสู่2022ก็เปลี่ยนเป็นไฟนอลลิซิม่าก็เตะไปแล้วที่อาร์เจนชนะอิตาลี 3-0
0: ครับผม
1: พอมีนาที่ผ่านมาจะเตะก็อย่างที่บอกก็แคนเซิลไปสุดท้ายก็มาเจอในนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกกันจนได
0: ้ก็ยกยอดมา
1: ก็ห่างกันไม่กี่เดือนเอง
0: ก็ถือว่าใครได้แชมป์นี่ก็เป็นแชมป์ 2-3 วัน
1: ไปเอาไปเลยแล้วกัน
0: เป็นเหมือนมวยอะไรอย่างเงี้ย
1: จริงๆนะครับมาดูข้อความมาหน่อยนะครับ4689899นะครับโอ้โหนี่ข้อความ
0: วันนี้คงได้เก็บยาวๆนะ
1: ยาวๆยาวๆ
0: คงได้เก็บยาว
1: ๆขออนุญาตอ่านยาวๆนะเรื่องหวยอะไรก็ช่างมันนะพี่นะ
0: ใครถูกก็ยินดีด้วย
1: สำหรับเราก็ช่างมัน
0: ยังไม่ได้เช็คกับจานเพชรเลยบางวันนี้จะถูกเปล่า
1: บอกว่าเราสามารถทำให้การโอนสัญชาตินักฟุตบอลทีมชาติไทยง่ายขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้ารอบบอลโลกของเราได้บ้างไหมจากคุณหงสองหัวนะครับ
0: โอนสัญชาติผมว่ายากแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย
1: ครับ
0: ถ้าลูกครึ่งมันยังพอได
1: ้คือแต่จะมาโอนแบบชาติอื่นที่แบบเป็นบราซิลล้วน
0: ๆ
1: แล้วมาเป็นเวียดนามมาเป็นมาเลมาเป็นอะไรอย่างนี้เลยเนี่ยผมว่าไม่ง่าย
0: ต่อให้มาต่อให้อยู่บ้านเราเป็น10ปีมีเมียที่นี่บางทีก็อาจจะโอนไม่ได้ด้วยซ้ำ
1: ใช่ใช
0: ่มันไม่เหมือนเวียดนามไม่เหมือนจีนนะ
1: โอ้พี่ดูอย่างโคชเชก็จะได้สัญชาติไทยอ่ะ
0: ผ
1: ู้ขนาดทำคุณงามความดีให้กับประเทศไทยไม่รู้เท่าไหร่
0: ใช่ใช่
1: กว่าจะได้
0: ไม
1: ่
0: ร
1: ู้
0: ว
1: ่าม
0: ันเราก็ไม่รู้ว่ามันยากด้วยเรื่องอะไรอะไรอย่างเง
1: ี
0: ้ยแล้วก็ต่อให้โอนสัญชาติได้อ่ะเชื่อไหมคุณหนูผมก็เชื่อว่าแฟนบอลบ้านเราก็ยังมีไอ้ที่แบบไม่เอาเว้ยจะต้องไทยล้วนถ้าเป็นลูกครึ่งก็โอเคแต่ถ้าโอนมามันก็มีนะ
1: นานาจิตตัง
0: ค์คนที่ต่อต้านอ่ะก็มีอยู
1: ่นานาจิตตัง
0: ค์แต่ผมว่ายากนะถ้าไอ้เรื่องโอนอ่ะ
1: ครับเมื่อคืนบอลคู่อังกฤษกับอาเจนขอความเห็นคุณอู๋ว่าช่วงที่อังกฤษนำ 1-0 ถ้าเป็นทูเคิลจะปรับระบบการเล่น 4-2-3-1 เป็น 5-4-1 ไหมถ้าเป็นทูเคิล
0: ก็ทูเคิลนี่แหละทำอยู
1: ่เขาหมายอาจจะหมายถึงคนอื่นไหมถ้าเป็นคอปอย่างนี้ไหม
0: ถ้าไม่ใช่ทูเคิลเลย
1: ถ้าไม่ใช่ทูเคิลจะปรับเป็นเราก็ตอบไม่ได้นะแต่ผมเชื่อว่าไม่กุนซือคนอื่นไม่น่าเล่นเกมรับเร็วขนาดนี้คือบอลพอมันนำกับบอลที่มันมีความหมายเนี่ยการเล่นเกมรับสัก10-15นาทีสุดท้ายเนี่ยผมพอเข้าใจได้แต่ทูเคิลมันทำเร็วกว่านั้น
0: ผมก็ไม่ค่อยเห็นท่านรับจ๋าๆแล้วจะไปรับในกรอบ18หลาทั้งหมดน่ะ
1: อ
0: ย่างน้อยคุณต้องมีมิดฟิลด์ตัวลุก
1: โหดๆหน่อย
0: มิดฟิลด์ตัวรับอยู่หน้ากรอบไปโทษสักคนหรือคุณจะต้องห้อยเกมลุกไว้สักตัว
1: เ
0: ลือกประเภทที่มีความเร็วไว้สวนกลับเผื่อมันได้เพราะอย่าลืมนะว่าเวลาตั้งรับอ่ะพวกลายกองหลังคู่แข่งมันดันสูงมากถ้าคุณตัดได้สักครั้งหนึ่งแล้วสวนดีๆมีกองหน้าสปีดเร็วมันก็มีโอกาสที่จะน็อกเขาได้อ่ะแต่รับลึกทั้งถ้าไม่นับพิกฟอร์ดอ่ะนอกนั้นเอาฟิลแทบจะอยู่ในกรอบหมดเลยนะ
1: ก็อยู่ตรงนั้นหมดเลยก็มันมีภาพที่เขาฟรีดมาถอยไปยูซิเป็นคนโอ้รวมพิกฟอร์ดเป็น11คนพอดี
0: ผมก็เลยงงว่าเอ๊ะมันใช่เหรอวะไอ้ประเภทที่แบบตัวยิงนอกกรอบมันมียิงดีมันแทบทุกทีมอ่ะใช่ไหมคุณหนูถ้าวันไหนมันลงล็อกเข้าเป้ามันก็เสร็จอ่ะยิ่งอย่างนี้นะคุณหนูยิ่งไปกองกันในกรอบ18หลาทั้งหมดถ้าจะมีใครที่แบบมันยิงไกลดีๆอ่ะ ระยะสายตาพี่ฟอร์ดมันโดนบังมันก็อั

0: ามันก็ไปยากนะ
1: ก็อย่างเมื่อวานจู๊ดพยายามจะเข้าไปบล็อกแล้วก็ไม่ทัน
0: เนี่ยคุณไปยืนคลองกันแบบ10คนไหนจะมีผู้เล่นเอเจนไปพัวพันอยู
1: ่
0: บางทีจะเห็นบอลอ่ะบอลมันมาถึงแล้วอ่ะ
1: ก็เมื่อวานนี้ก็เห็นกันอ่ะแต่ก็เซฟไม่ได้
0: ก็เซฟไม่ได้
1: ยิงดี
0: บอลไม่ได้ห่าง
1: เอนโซสวัสดีครับพี่เอกพี่อู๋ครับสุขสันต์วันเกิดเซเกอบุสเกตแกเรตเบลบอลเมื่อคืนไม่มีแฮนด์ออฟกอดครับก็อดแต่จบเกมยังมีแฮนด์ออฟหัวของจู๊ดครับบอกถ้าทูเคิลจะคุมต่อไปแฮนด์ออฟแฮนด์กับอันโตนิโอคอนเต้เพิ่มเติมพลังครับจากคุณตักกี้เอลเอฟซีแมสซอนอ๋อที่เขาไม่ได้จับมือกันนะที่เขาจับแล้ว
0: ไ
1: ม่ยอมปล่อยเขาจับแล้วเขากระชากกันไม่ยอมปล่อยไงท่านนี้บอกว่าการตั้งรับไม่ผิดหรอกครับแต่ผิดที่ตั้งรับเร็วไปเพราะต่อให้ไม่ตั้งรับเกมก็ดูดีกว่านิดๆนะครับ
0: อันนี
1: ้ผมก็เห็นด้วย
0: ก็เห็นด้วยนะก็ถูก
1: เร็วไป
0: ตั้งรับไม่ผิดหรอกว่าทีมนำอยู่แล้วต้องการรักษาสกอร์เราก็เห็นบ่อย
1: ครับ
0: มันก็ตั้งรับในพรีเมียร์บางทีลิเวอร์พูลอาร์เซนอลซิตี้บางทียังมีรับนะกับทีมแบบทีมกลางๆเล็กๆอ่ะ
1: คือแต่ว่าตั้งรับแบบมันก็ต้องดูศักยภาพแล้วก็โมเมนตัมของเกมตอนนั้นด้วยสมมติว่าเฮ้ยอีกฝั่งมันโหมันข่มเราซะขนาดนั้นเนี่ยจนเราไม่สามารถพลิกเกมมาเล่นเกมรุกได้เนี่ยโอเคอาจจะไปเลือกเล่นเกมรับค่อยๆเล่นไปแต่เมื่อวานตอนที่เลือก
0: เกมรับทั้งลุ้นเลย
1: มันก็เลย
0: แปลกนักเตะอย่างแฮร์รี่เคนนักเตะอย่างจู๊ดแบบโอ้แทนที่คุณเอามายืนนอกกรอบ18หลาสักคนมันก็ยังดีเดี๋ยวนี้ไปกองกันหมดไง
1: ใช่แล้วก็ไม่ใช่มืออาชีพในการเล่นเกมรับอะไรขนาดนั้นด้วย
0: ครับ
1: บอลโลกคราวนี้ทีมไหนเล่นแล้วอุดมักจะไม่ค่อยรอดครับถ้ามันอุด
0: ก็ถ้าอุดจ๋าก็ต้องเป็นทีมเล็กเจอทีมใหญ่เคปเบิร์ตเนี่ยปาราควายเนี่ยที่เห็นแบบเราเห็นจ๋าเลยหรืออียิปต
1: ์ครับ
0: ที่เจอกันในรอบ16ทีมกับอาร์เจนเนี่ยก็อันนี้ก็ไม่รอด
1: เพราะว่ามันเป็นไฟบังคับว่าถ้าคุณจะสู้ได้คุณก็ต้องเล่นแบบนี้เปิดเกมลุกจะไปสู้ทีมพวกนั้นได้ไง
0: ครั้งนี้ไม่เห็นมีทีมไหนรอดนะเพราะมันเลยไม่มีมามืดหลุดมารอบรอง
1: ใช่
0: มันทีมใหญ่หมดเลยอ
1: ่
0: ะ
1: เนื้อเน้นๆเลย
0: ครับ
1: เมื่อคืนจะหลับอยู่แล้วครับโชคดีได้กอล์ฟกรอบตื่นเลยครับเคี้ยวเพลินจริงๆครับโอ้โหหวานเจี๊ยบเลย
0: นั่นแหละที่เราแนะนำไปซื้อติดบ้านไว
1: ้คุณพี่ท่านนี้นี
0: ่ดูบอลไปมันก็เคี้ยวเพลินๆอ่ะ
1: โอ้โหหวานเจี๊ยบเลยนะ
0: ใช่
1: เป็นงานด้วย
0: แล้วผมเชื่อว่าเขาซื้อติดบ้านไม่จริง
1: อืม
0: นะดูฟุตบอลมันไป
1: คอนเน่โปเต้ปาปิก้าอะไรอย่างงี้ได้หมดนะ
0: ใช่
1: นะครับ
0: คือง่วงๆดูบอลแบบซึมๆเนี่ยฉีกซองมากินเนี่ยเยี่ยมเลย
1: กรอบกรอบเลยตื่นเลยครับถ้าเป็นสเปนนำอาร์เจนไม่น่ารอด
0: เดลาฟูนเต้ระบบเขาดีอ่ะผมว่าเขาไม่รับแบบอังกฤษแน
1: ่เขาจะเอาเขาก็ยิ่งเอาบอลไว้กับตัว
0: ผมว่ากลางเขาจะกลางเขาแหละจะเป็นเขาเรียกว่าด่านแรกที่ต้องมาไล่บี้
1: เนาะ
0: พวกอาเจนน่ะ
1: คือคุณจะทำยังไงแก้วิธีแรกเลยคุณจะไปแย่งบอลจากสเปนยังไงก่อน
0: คุณมีตัว
1: จะคองบอลสู้กับสเปนยังไง
0: ด
1: ู
0: อิสคุณมีไอ้เจ้าโรดี้อะไรอย่างเง
1: ี
0: ้ยไหนพวกเกมลุกเขาอ่ะนะพวกไบเอ็นน่าโอโมยามาวมันก็ลงมาช่วยเกมรับได้
1: แล้วพวกนั้นเล่นแบบมีพละกำลังดีด้วยนะ
0: ก
1: ็คองบอลสู้ไม่ได้ครับสเปนคองบอลดีกว่าอยู่แล้ว
0: ครับ
1: สับดานี้ลุ้นคู่ชิงระหว่างซอกการ์ดเหรอครับกับวาว
0: ผมเพิ่งเคยได้ยินชื่อเขาเมื่อวานนะ
1: ผมไม่รู้เลยเขาคือใครที
0: ่ซอกการ์ดเขาจะตัดชุดเมื่อวานโต้งถาม เอกรู้จักซอกการ์ดป่ะทำไมต้องเขาใส่ทีมไหน
1: ที่มันตกรอบผมเพิ่งเห็นแต่ว่าเขาเป็นใครอะไรผมไม่รู้จัก
0: เขาตัดชุดอ่ะคุณหนูเขาตัดชุดมาใส่เป็นทีมชาตินั้นๆแล้วใส่ชุดไหนทีมนั้นก็แพ
1: ้ก็คือถ้าใส่ทีมนั้นแย่เลย
0: เขาขึ้นคู่กับวาจารุวัฒน์เลยนะ
1: เห็นแล้วหลายๆเพจเขาไปตัดคู่กัน
0: เออ
1: แล้วก็ตกรอบทั้งคู่เมื่อวานใส่อังกฤษทั้งคู่ด้วย
0: ก็หมูเด้งไงหมูเด้งก็โดนเมื่อวานน่ะหมูเด้งโดนเรียบร้อยเรียบร้อยหมูเด้งอ่ะอันนี้เขากินอันดับ3รอบชิงยังไงน่าจะยังนะ
1: ยังไม่มีข่าว
0: เพราะผมว่าวันนี้หมูเด้งคงไม่ออกจากรู
1: บอกเป๊ปสนใจคุมอังกฤษไหมครับจะได้มาดวลกับคล็อปในทีมชาตินะครับน่าจะไปชาติอื่นมากกว่า
0: โอ้ถ้าเป๊ปคุมอังกฤษมัน
1: อ
0: ่ะนักเตะชุดนี้นะ
1: โอ้เขารู้ไส้รู้พุงอะไรดีอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่ามันยังไม่ถึงเวลาเท่านั้นแหละ
0: ไม่ต้องเป๊ปก็ได้ฮะขอกัมปานีก็ได
1: ้เกมลุกมันแน่นอนนะครับผมชอบดูบอลโลกมากๆครับอาร์เจนเก่งแต่จะแพ้ทางบอลสเปนนะครับ 1-0 100% แน่นอนอ๋อนี่ทำนายนะชิงชนะเลิศมา
0: ผมก็ออกได้หมดอีกอ่ะ
1: ครับ
0: เป็นคู่ชิงที่เอาจริงอาร์เจนถ้ากดรีโมทจะเอามันก็โอ้โหน่ากลัวนะ
1: มันเล่นได้ตามสถานการณ
0: ์ใช่เออผมว่ามันมีความยืดหยุ่นสูงมากได้ทั้งบูทั้งบุญอะ
1: ไปนั่งไล่ดูโอ้ยอาร์เจนตินากับสเปนเจอกันมาในบอลโลกแค่ครั้งเดียวนะพี
0: ่
1: แค่ครั้งเดียวเฮดทูเฮดครับก็คือนู่นย้อนกลับไปปี1966
0: โอ้ตั้งแต่อังกฤษเป็นเจ้าภาพอะ
1: ที่อังกฤษได้แชมป์โลกนะครับวันนั้นนี่อาร์เจนเอาชนะสเปนไป2-1นะครับหลังจากนั้นก็เจอกันมาก็เฉพาะแมตช์อุ่นเครื่องอย่างเดียวเกมล่าสุดเจอกันปี2018อุ่นเครื่องที่สเปนนะวันนั้นสเปนถล่มอาร์เจนไป 6-1
0: เอาง่ายๆว่าใครแพ้ชนะไม่รู้อ่ะ4เกมหลังเจอกันอย่างน้อยมี3ประตูอ่ะ
1: เนาะมีผลแพ้ชนะตลอดแล้วก็ไม่มีสกอร์บอร์ด0เลยนะ
0: ใช่
1: ฝั่งนึงต้องมีประตูใส่กันตลอดเลยเข้มข้นแน่
0: ๆเออมีแนวทางไปอยู่ละ
1: ม
0: ไม่เลือกสักทีมเลือกทั้ง2ทีม
1: เกมล่าสุดที่เจอกันที่สเปนถล่มอาร์เจนไป 6-1 เนี่ยอุ่นเครื่อง2018เนี่ยวันนั้นอิสโก้แฮตทริกด้วยนะ
0: อ
1: ิสโก้แฮตทริกด้วยผมไปนั่งไล่ดูนักเตะสเปนไม่เหลือใครแล้วนะ
0: 8ปีที่แล้ว
1: ใช่นักเตะสเปนไม่เหลือใครแล้วแต่อาร์เจนเนี่ยบานเลยพี
0: ่
1: พวกตายาฟิโก้โอตาเมนดี้โลเซลโซอะไรอย่างเงี้ยอยู่กันเต็มเลยอ่ะ
0: เขาเก่งในการใช้ผู้เล่นที่มีอายุเยอะนะ
1: จริงประสบการณ์เนี่ยสำคัญแต่รู้สึกว่านัดนั้นลีโอเนลเมสซี่ไม่อยู่นะครับก็รอดูว่าเจอกันในโหมดนี้จะเป็นยังไงต่อนะครับ26 26ไม่มามา62อ่ะนี่หวยใช่ไหม
0: เดี๋ยวนะ
1: หวยมันออกอะไรอ่ะ6 26คือฟุตบอลโลกอย่าง
0: น
1: ี้ป่ะ
0: ถ้าเลขท้าย2ตัวมัน71เนี่ย
1: 7162นี่มันตรงไหนอ่ะข้างบนมัน14มั้ย41อะไรอย่างเงี้ย
0: 214
1: เออ
0: แต่อนาคามผมไม่ได้เล่นอยู่แล้วไงรางวัลที่1เนี่ยมัน639214
1: เออ214
0: เลขท้าย2ตัว71
1: ใช่62ก็ไม่มีนี่ครับ
0: ผมมาซื้อ73
1: โอ้ออก71
0: ตามทุกงวดอ่ะ
1: กลายแล้วกันละห่างไป2ช่องนึง73
0: แล้วก็ซื้อเลขของน้องเธออ่ะ
1: ครับ
0: 2 2 3กับ104
1: โอ้นี่ห่างไกลเลยนะฮะมีทีมเดียวที่ไม่แพ้ในเวลาให้ทั้งสเปนและอาร์เจนตินาน่าชื่นชมมากครับเคปเวิร์ดนะที่เคปเวิร์ด
0: ใช่ใช
1: ่เคปเวิร์ดนี่อุดพา2ชาตินั้นปวดหัวเลยคุณเอกคุณอู๋โพสอาร์เจนตินาเขาคงคิดว่าถ้าจริงก่อนแล้วมันจะป้องกันยากเหมือนทุกทีมเขาเลยวางแผนที่จะไปยิงท้ายเพราะเขามั่นใจในเกมลุกของทีมของเขาหรือเปล่าไม่น่าใช่ครับ
0: หมายถ
1: ึ
0: งทูเคิล
1: หรอหมายถึงว่าไออาเจนชอบยิงท้ายเกมไงเพราะว่ามั่นใจว่าท้ายเกมยิงได้แน่นอน
0: คือถ้าวันไหนขาดเขาก็สบายๆนะเหมือนนัดเจอแอลจีเรียอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ทำได้เขาก็ทำเอาจริงๆก่อนเจอกันอ่ะตอนแรกผมนึกว่าสเปนเป็นทีมที่ยิงประตูเยอะสุดด้วยซ้ำแต่กับการอาร์เจนตินาเป็นทีมที่ยิงประตูเยอะสุดนะจนถึงก่อนรอบรองชนะเลิศอ
1: ่
0: ะ
1: เมสซี่คนเดียวก็8ลูกแล้ว
0: ใช่
1: นี่เมสซี่ต่อให้ยิงจุดโทษไม่เข้า2ลูก
0: ไม่งั้น10อ่ะนะ
1: แล้วเขาตอนนี้เขาไล่ล่าตำแหน่งแอสซิสต์ในบอลโลกด้วยนะ
0: 4แอสซิสต์ไปแล้ว
1: 4แอสซิสต์แล้วเป็นการแอสซิสต์ในรอบน็อกเอาท์ล้วนๆนะ
0: ใช่ใช่
1: เพราะว่าในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยเขายิงอย่างเดียวไง
0: เออ
1: แล้วนัดสุดท้ายเขาเป็นสำรองก็ยังลงมายิงอีก
0: ใช่ใช
1: ่แล้วแอสซิสต์ในรอบน็อกเอาท์อย่างเดียวเลย
0: ก็เมื่อคืนไอ้ลูก2 1เห็นเปิดด้วยขวาโอ้โหยอมเลย
1: เปิดด้วยขวาด้วยซึ่งตอนนี้คนที่นำแอสซิสต์อยู่คือโอลิเซ่นะครับของฝรั่งเศสนี่5แอสซิสต์แต่ว่าครั้งเดียวก็เท่ากันแล้ว
0: ยังได้ลุ้นกันอยู่เพราะว่าเดี๋ยวมีชิงอันดับ3ด้วย
1: อืมใช่ก็ต้องลุ้นว่าโอลิเซ่จะขยับหนีไปขนาดไหนนะครับ
0: ครับ
1: พิกฟอร์ดเซฟอย่างน้อย3ลูกนะครับมันก็มีซูเปอร์เซฟของพิกฟอร์ดอยู่แล้วเมื่อวานเนี่ยทั้งปัดลูกยิงไกลหม่งกดลงพื้นเขาเซฟได้อะไรเงี้ยหลายช็อตครับอังกฤษมีดีทุกอย่างยกเว้นโค้ชส่วนอาเจนมีก๊อตเมสซี่ว่าแต่จู๊ดไปตบหัวเด็กทำไมครับจากทูเคิลเอง
0: ก็คงมี
1: อะไรมันไม่เข้าหูอ่ะพี่คิดว่านัดหน้าคอบบี้เมนูจะได้ลงเล่นหรือยังเนี่ยเขาบอกนัดชิงที่3เนี่ยมันต้องได้ลงแล้วนะชิงที่3เนี่ยสำรองหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันต้องได้สัมผัสสนามบ้างดิ
0: พวกอีแวนโทนี
1: ่
0: เชโรบามีอยู่ใช่ปะ
1: อยู่เหมือนคอบบี้เมนูนั่นแหละเอาไปทำไมก็ไม่รู้
0: ไม่ปัญหาคือทูเคิลเอาหรือเปล่าถ้าเอาก็จะเป็นคงไม่โรเตชันทั้งหมดอ่ะ
1: ก็คงบ้างบางตำแหน่งบางตำแหน่งนะครับเขาคาดการณ์กันว่า
0: เคนอย่างเงี้ย
1: คอบบี้เมนูควรจะได้ลงอ่ะแต่ผมว่าเคนตัวจริงว่ะพี่อาจจะโรเตชันแค่บางตำแหน่งโอ้แต่ว่าถ้าสุดท้ายแล้วคอบบี้เมนูไม่ได้ลงเลยแม้แต่วินาทีเดียวนี่แบบ

0: เกินไปนะ
1: เอาจริงๆเมื่อวานถ้า
0: เกินไปหน่อย
1: ถ้าถอดไลท์แล้วส่งไมโนมาวิ่งไล่
0: อ
1: ่ะเหมือนเมื่อวานที่เราคุยอ่ะถ้าเปลี่ยนจากโคเน่มาเป็นกองเต้อะไรอย่างเงี้ยมันก็แต่มันพอบอลมันจบแล้ว
0: บอลมันจบแล้ว
1: มันก็อันนั้นดีกว่านี่ดีกว่า
0: ใช่ผมคิดว่าน่าจะได้ลงอ่ะคิดว่าทูเคิลคงไม่ใจไม้จะแบบใจดำเลยขนาดนั้น
1: อ่
0: ะคงไม่ขนาดนั้นอ่ะ
1: ผมก็คิดว่าจะได้ลง
0: นะครับนักเตะอาร์เจนติน่าผมนึกถึงมาร์ตินปาเลโมนะครับบอกทูเคิลไม่เลือกเมนูถ้าเมื่อคืนน้องได้ลงจะมีมิติใหม่ๆไหมก็คงใช่อ่ะเพราะว่าเขาเป็นมิดฟิลด์ที่แตกต่างจากคนอื่นนะ
1: มิติใหม่มันคงไม่มีหรอกนอกจากสั่งไปอุดอ่ะ
0: แต่เขาก็แตกต่าง
1: แต่มันก็จะได้ในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไร
0: การครองบอล
1: เ
0: ทคนิคส่วนตัวที่เขาแบบ
1: วิ่งสู้ฟัดได้เรื่องพละกำลังอะไรอย่างเงี้ย
0: เขาก็จะมีความสามารถพิเศษส่วนตัวอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับการครองบอลถ้าจะรถบัสต้องใช้อาร์เตต้าครับบัสได้แชมป์ครับหยอกๆครับจากแฟนปืน
1: ไอ้ยุคที่เชลซีแชมป์สโมสรโลกออมาสก้าก
0: ับ
1: เปเช่ไงที่
0: เปเช่ที่
1: แชมป์สโมสรโลก
0: เพซซิ่งเปเช่ถ้าไปไม่เป็นเลย
1: ไม่แต่ทีมอื่นเขาบัสอ่ะเขายังมีตัววิ่งไล่ไงแต่เนี้ยผมมันไปกองอยู่ที่กอง18หลามันไม่สามารถไปบังลายไปกดดันเกมลุกได้ไง
0: คือแล้วผมว่าความมั่นใจความเชื่อใจว่าจะต้องทำให้ได้ของเจนติน่าเนี่ยประสบการณ์นักเตะเขาสูงอ่ะ
1: ผมรู้สึกนะคุณอู๋อย่างคืออังกฤษเมื่อคืนอ่ะเหมือนลิเวอร์พูลเล่นนะในความรู้สึกของผมอ่ะคืออย่างพวกอาร์เซนอลเล่นหรือซิตี้หรืออะไรอย่างเงี้ยเวลาเขาบัตเขาอุดอ่ะเกมลุกมันจะอึดอัดคอสไปก็โดนหม่งทิ้ง
0: มันติดเปิดเท่าไหร่ก็ไม่ผ่าน
1: ดินเส้นจะทะลุมามันยังมีซ้อน2มันยังหน้ากรอบไปโทษมันก็ยิงไม่ได้คือโอ้โหมันขวาง2ชั้น
0: แล้วพี่ตัดภาพไปเมื่อคืนโอ้โหเจนหม่งชนเสายิงชนเสา
1: คือ
0: พิกฟอร์ดเซฟ
1: ใครยิงก็ได
0: ้มันจะโดนมาหลายช็อตแล้ว
1: คุณปล่อยให้เจนคอสไปแบบนั้นน่ะได้จบแก็บเกือบตลอดนะใช่ป่ะนั่นแหละมันก็
0: นี่อุตส่าห์เมื่อวานนี้เป็นวันที่เชสเปนโอเคมากเลย
1: เล่นดีนะ
0: สเปนเมื่อวานเนี่ยผมว่าเขาดูแบบพละกำลังความมั่นใจเนี่ยโอเคเลยเมื่อวานนี้ช็อตสำคัญก็ทำได้สวยๆหลายครั้ง
1: ครับ
0: นะครับคือเป็นนักเตะที่โดนโจมตีมาตลอดอ่ะเฉือน 2-1 รอบนี้4ทีมท้ายเหมือนบอกใบ้ว่างวดนี้ต้องมีแน่2-1-4จัดไปอย่าได้แค่คิดได้แค่หลางหวยออกบอกตรงๆจากคุณหงสองหัวนะครับ
1: ก็เป๊ะเลยเด็ก214
0: ครับบอกอังกฤษชุดนี้ใครเป็นคนบัญชาเกมรับครับถ้ามีแฮร์รี่เคนของผมเกมจะนิ่งกว่านี้ครับแน่นอนแล้วก็โทมัสบอสเหมือนเซาเกตเลยครับจากคุณเดวิดเจียง
1: ถ้าเก่าสุดน่าจะเป็นสโตนมั้ง
0: แต่เขาก็ไม่ได้มีมาตรความเป็นผู้นำหรือแม้กระทั่งออกแอคชั่นในการสั่งใครขนาดนั้น
1: อ่
0: ะเพราะฉะนั้นเกมรับเนี่ยเกฮีเขาก็ไม่ใช่บุคลิกแบบนั้นอยู่แล้วอ่ะ
1: พอพูดถึงเรื่องนี้อาร์เจนติน่าครับไม่ต้องไปประวงเรื่องลายล้ำหน้าเลยนะไม่ต้องซีเรียสเลยว่าโอ้โห
0: ไม่มี
1: คุณอู๋กับ
0: กันขนาดนั้น
1: ไอเกมรอบรองอีกคู่นึงอ่ะสเปนกับฝรั่งเศสอ่ะ
0: ครับ
1: โอ้โห
0: หลังลอย
1: เช็คล้ำหน้าแบบเลยครึ่งสนามมา 2-3 ก้าวนี่มันเช็คล้ำหน้ากันแล้วอ่ะ
0: ชิงจังหวะกันประมาณแบบตัวต่อตัว
1: เ
0: ล
1: ย
0: ต้องตีเส้น
1: อ่ะแต่เกมรับอังกฤษเมื่อวานหลังจากที่นำเสร็จปุ๊บ
0: โอ้โหต่ำลึกสุดใจ
1: อาจจะไม่ต้องไปพะวงเลยว่าเปิดไปจะล้ำไม่ล้ำมันยังไงไม่ล้ำอยู่แล้วอ่ะ
0: ลึกสุดใจเลยนะฮะวันนี้ค่ะน้าเอกน้าอู๋สองกรูพี่รักน้องเลิฟแฟน99ทุกท่านฟังอยู่นะคะติดตามตลอดวันนี้น้าเฮงกันไหมส่วนหนูโดนรับประทานทุกการลงทุนเลยค่ะจนหวยรัฐหรือว่าหวยประชาชนโดนกินเรียบยินดีกับทุกท่านที่เฮงแล้วก็ขอขอบคุณที่แชร์กันมาด้วยนะคร
1: ับ ไม่ต้องมีซีเรียสเธอลงทุนก็เดี๋ยวงวดหน้าให้มาเหมือนเดิม
0: ครับ
1: ไ
0: อ้งวดที่เขาแม่นๆก็มีเยอะแยะไปนะครับชื่นชมทูเคิลครับแก้เกมพาเจนเข้ารอบสำเร็จนำ1ลูกแต่จะอุด40นาทีครับเอากองหลังไว้ถมในเขตโทษปล่อยอาเจนเล่นสบายนอกเขตโทษไม่ต้องมีกองกลางไล่บอลเลยครับโอ้โหนี่ประชดสุดๆ
1: มันนานไป
0: เกมรับเร็วไป
1: อย่าลืมนะว่าทดเจ็บพ้นบอลโลกครั้งเนี้ย
0: มันนาน
1: จบ90นาทีไม่ต่ำกว่า5นาทีอ่ะ
0: คือถ้าเขาจะเล่นเกมรับตอนนั้นถ้าเขานำอยู่สัก 2-0 เนี่ยมันยังโอเคนะ
1: ใช่
0: มันพอเข้าใจได้คุณนำ2ลูกอ่ะแต่มันนำลูกเดียว
1: เ
0: อาเลยมั่นใจขนาดนั้นอังกฤษแพ้เพราะยิงนำก่อนใช่ไหมครับถ้าเล่นไม่เปลี่ยนแผนจนจบคงชนะไปแล้วก็พูดไม่ได้ครับ
1: ถ้าไม่เปลี่ยนแผนมันก็
0: ก็อาจจะแพ้แบบนี้
1: ก็ได้
0: ก
1: ็
0: ได้ก็ไม่รู้ครับอ
1: าจจะแพ้ก็ได้แต่เพียงแค่ว่าพอมาเปลี่ยนแทคติกจากเล่นตามสไตล์ตัวเองแล้วมาตั้งรับจ๋าๆเนี่ยมันก็เหมือนแฟนบอลทั่วไปเห็นน่ะ
0: คือตอนเล่นตามสไตล์ตัวเองเนี่ยมันก็ยังพอสู้สูสีไงพอไปเปลี่ยนปุ๊บอ้าวกับการว่าเป็นการเปิดโอกาสให้เขาเนี่ยเปิดเกมรุกหาโอกาสยิงประตูได้ต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่อง
1: เพราะพวกมิดฟิลด์ของอเจนหรือแบ็คขวาซ้ายแนวรับอ่ะเขาก็ยังพวงกับ
0: ครับ
1: เกมบุกของอังกฤษอยู่นะ
0: มันตัววิ่งเร็วมันเยอะไง
1: ใช่พออังกฤษมันรับทั้งหมดอ่ะโอ้โหทีเนี้ยแนวรับมันก็เติมมาช่วยได้หมดอ่ะ
0: แล้วเมสซี่เขาก็ล้อมซ้ายล้อมขวาเขาเปิดไปโอ้ยนะฮะไม่ต้องยิงอ่ะเป็นคนเปิดก็ยังสุดยอดเมสซี่เนี่ยทำไมน้องๆไม่รักแบบเฮียเมสเลยสู้นะฮะเมื่อวานนี้นี่เห็นเลยว่านักเตะเจนีน่าเนี่ยคือมองเมสซี่เป็นคนที่เป็นลูกพี่จริงๆอ่ะเป็นลูกพี่ใหญ่เลย
1: ใช่ใช่ใช่
0: มันมีช็อตที่เขาโซโล่หลบนักเตะอังกฤษกลางสนามแล้วจนสุดท้ายต้องไปบี้ไปขวางต้องไปตันชนเอาไว้เนี่ยโอ้โหช็อตนั้นนี่วิ่งกันมากับทั้งทีมอ่ะ
1: ยังมีคลาสระดับโลกนะเมสซี่อ่ะ
0: ยังมีความแบบเป็นเขาเรียกเป็นหัวหน้าอยู่นะครับคอมเมนต์ต่างชาติมีแต่คนชื่นชมทีมที่ชนะคนไทยมีแต่ถมถุยฝรั่งเศสอังกฤษนะครับ
1: โอ้ยต่างชาติอัดกูเพิ่มหนักกว่าเราอีก
0: ไม่อ่ะผมว่าเหมือนนั่น
1: อ
0: ่ะไม่ต่างเลยจากบ้านเราหรอกครับ
1: คือคำว่าถมถุยอังกฤษฝรั่งเศสผมว่าคงไม่ถึงขนาดนั้นหรอก
0: คือแต่ว่าคุณไปเลือกดูแบบไหนคนชื่นชมก็มีชื่นชมทีมที่ชนะ
1: ก็เราก็เรียกว่าอะไรมุมดีของทูเคิลก็มาตรฐานในการเข้ารอบอ่ะ
0: ครับ
1: มาตรฐานเดียวกับเซอร์เกรตโซเกตนี่แหละผลงานก็ถือว่าโอเคแต่ว่าไอ้เรื่องคือพอบอลมันดูเมื่อวานน่ะมันก็นัดต่อนัดเน
0: า
1: ะ
0: คือ
1: พอคุณมาตกรอบรองแล้วมันเห็นจุดบกพร่องเยอะมันก็เป็นเรื่องปกติที่หลังเกมมันก็เป็นแบบนี้แหละ
0: เราก็อินกับอังกฤษด้วยอันนี้ต้องมองกันตรงๆอ่ะคือไทยกับกองเชียร์อังกฤษความใกล้ชิดกับนักเตะอังกฤษอะไรเงี้ยนะมันก็รู้สึกอินมากกว่าเดิม
1: อย่างเมื่อวานฝรั่งเศสกับสเปนอ่ะผมชื่นชมสเปนนะไอ้มุมถมถุยมีด้วยหรอคิดเองหรือเปล่าแล้วคิดว่าพวกเราจะไปถมถุยสเปน
0: ก็คง
1: ไปถมถุยฝรั่งเศสมันไม่ใช่นะส่วนใหญ่อ่ะเกม
0: เจอที่ไหนมา
1: ส่วนใหญ่เมื่อวานอ่ะคุณจะชื่นชมแทคติกสเปนชื่นชมโรดี้อะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยไอ้ประเภทไปด่าพวกโอริเซ่ด่าเอ็มบาเป้ผมก็ไม่ค่อยมีหรอกผมว่ามุมชื่นชมสเปนอะไรเยอะกว่าม
0: ันมีทุกมุมแหละครับ
1: มีทุกมุม
0: มันไม่ได้มีมุมใดมุมหนึ่งหรอกอ
1: ยู่ที่ว่าเราคนฟังมันจะเข้าใจมุมไหนแล้ว
0: ครับ
1: ทุกวันนี้ต้องดูโซเชียลมันมีทุกคน
0: โอ้ทุกรูปแบบ
1: เพราะฉะนั้นมันจะวิพากษ์วิจารณ์ของมุมของใครของแต่ละคนมันก็อยู่ที่ว่าเราจะเอามาใส่ใจหรือเปล่าแค่นั้นเอง
0: ถูก
1: ไหม
0: บางทีไปเห็นแล้วก็ถ้าไม่ใส่ใจก็มองผ่านๆไป
1: เออใช่อ
0: ย่าไปสนใจนะฮะเป็นผมก็ตบแบบหัวมันหน้ามากครับวาเลนตินบาโก้หัวจะฟูฟูเลย
1: คงมีอะไรไปพูดแหละ
0: โดยเล็ก
1: คงมีอะไรไปพูดที่แบบจู๊ดได้ยินนั่นแหละแต่จู๊ดทำเรายังย้ำนะ
0: ไม่ถูก
1: เป็นภาพลักษณ์ที่จู๊ดเสียเองนะครับ
0: คือผมว่าเต็มที่อ่ะเดินเข้าไปถามว่าให้มึงพูดทำไมน่าจะดีกว่าเป็นลงไม้ลงมือกับเขาไปเลยอะไรเงี้ยนะฮะหนูต้องขอบคุณนะเอกมากๆอ่ะที่ชัดฟันธงเมืองผู้ดีหนูรีบตรงข้ามเลยค่ะขอบคุณนะเอกมากๆนะครับจากไทยลงทุนแฟนนอน
1: สองนัดที่เหลือผมเปลี่ยนแนวทางละ
0: ครับ
1: ผมจะให้ยิงเยอะยิงน้อยอ่ะพอละ
0: เออนะฮะใครว่าอังกฤษตกรอบไม่จริงครับเข้ารอบชิงที่3เลยนะครับได้เฮครับได้เฮชิงที่3
1: ยังได้เพิ่มอีกนัดนึงอยู
0: ่ถ้าตอนนี้ผมจะซื้อแพ็กเกจบอลโลกบวกพรีเมียร์ลีกยังมีขายอยู่ไหมจากคุณสมทวยคงคนคอยมีดิ
1: ไม
0: ่มีนะ
1: ซื้อตอนนี้คุณก็ซื้อแพ็กเท่ากันอยู่ดีอ่ะ
0: เออก็มีนะ
1: ก็ซื้อได้ซื้อตอนนี้ยังได้ดูชิงอันดับ3ชิงแชมป์อยู่นะ
0: แต่
1: ถ้าโมโน29เขาถ่ายอยู
0: ่เออเขาถ่ายที่เหลืออยู่
1: ถ้าคุณสมทวนจะดูพรีเมียร์ยังไงก็ต้องซื้ออยู่ดี
0: ก็ซื้อได้ครับ
1: ซื้อไปเลย
0: บอกชิงที่3รองแชมป์โลกเจอกับรองแชมป์ยูโรรอบชิงดวลระหว่างแชมป์โลกกับแชมป์ยูโรครับส่วนตัวคิดว่าคุ้มค่าที่ได้ดูทีมใหญ่เล่นค่ะ
1: ใช่ใช่ใช
0: ่ครับแฟนบอลทั่วโลกอยากดูประเทศใหญ่อย่างฝรั่งเศสชิงกับอังกฤษเพราะมีตัวชูโรงที่ค่ามีมูลค่าการตลาดมากกว่าสเปนกับอาร์เจนส่วนตัวผิดหวังมากที่คู่ชิงเป็นคู่นั้นจะคุณโจผีคุณโจผ
1: ีรู้สึกจริงหรือล่อเป้าเนี่ย
0: ล่อเป้า
1: คุณโจผีหรือล่อเป้าเนี่ย
0: คุณโจผีเขา ป็นคนที่ทำให้นะครับหลายๆคนพุ่งมาที่เขาตลอดแหละ
1: นี่

0: เขาก็กลับมาซ้อมกับแมนยูแล้วนะนะครับบอกว่าความรู้สึกดีเจทั้งสองทีมอย่างอียิปต์นำไป 2-0 ถ้าเป็นมูคิดว่าเอาอาเจนอยู่ไหมมูรินโญ่เหรอ
1: โอ
0: ้
1: โห
0: คือต่อให้เป็นมูรินโญ่มันก็ต้องดูศักยภาพนักเตะด้วยนะ
1: ใช่มันก็ตอบยากนะ
0: มันก็ตอบยากอะผมว่ามันไม่มีคำตอบที่มันถูกต้องหรอครับ
1: แต่มูเขาก็ชื่อขึ้นชื่อเรื่อง
0: เกมรับ
1: เกมรับอะไรอย่างเงี้ย
0: คือประสบการณ์ความเป็นมืออาชีพในการเล่นแบบรัดกุมก็มีเยอะ
1: อ
0: คือวันนั้นเอาจริงๆผมก็แอบเสียดายอีบว่าช่วงท้ายๆติ่งๆก่อนหมดเวลาเนี่ยเขาไปเล่นเกมรุกหลังจากโดนตีเสมอ 2-2 เนี่ยเหมือนเขาแบบเฮ้ยมาจะเอาบ้าง
1: ใช่ใช่
0: มันไปเปิดเกมรุกมันไปครองบอลใส่อันเจนีน่าอยู่แป๊บนึง
1: แต่พอแพ้แบบนั้น
0: อ
1: ่ะแฟนบอลเขาไม่ได้เสียดายเหมือนเกมเมื่อคืนไง
0: ใช่
1: แพ้ด้วยการสู้คือสู้แต่ว่าแพ้เพราะด้วยการสู้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ตกรอบไปอ่ะ
0: ครับ
1: แต่แพ้ด้วยทรงแบบเนี้ยมันบางแฟนอังกฤษบางคนมันก็รับไม่ได้อ่ะเพราะฉะนั้นทูเคิลจะโดนด่าผมก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร
0: สิ่งหนึ่งที่ผมเสียดายคือคุณมีนักเตะที่มีศักยภาพมากๆอยู่ในมือแต่กลับกลายเป็นเลือกในมุมที่แบบเฮ้ยไปจำกัดความสามารถนักเตะแล้วก็ไปเลือกใช้จุดเด่นที่ทีมชาติตัวเองไม่ได้เด่นมากค
1: ือ
0: การเล่นเกมรับอ่ะ
1: ใช่
0: เออมันก็เลยเหมือนแบบเป็นการใช้จุดเด่นของตัวเองผิดเวลาไปหน่อยเร็วไปด้วยก็ย้ำว่าเขาเล่นเกมรับเร็วไปนะครับสเปนบังคับฝรั่งเศสไม่ให้เล่นเกมถนัดอังกฤษบังคับให้อาเจนเล่นเกมถนัดครับคือเกมลุกครับ
1: เออถูกต้องถูกต้อง
0: อันนี้คือง่ายง่ายนะ
1: ถูกต้อง
0: ง่ายๆเลยเพราะว่าสเปนนี่คือเอาบอลไว้กับตัวให้ฝรั่งเศสนี่เล่นยากตลอดบอกกลับกันครับถ้าอาเจนนำก่อนคิดว่าอาเจนก็คงอุดเหมือนกันเห็นด้วยไหม
1: เห็นด้วยแต่ผมว่า
0: อุด
1: แต่ผมว่าวิธีการอุดแทคติกของอาเจนจะไม่ผมว่าคงไม่ทำเหมือนอังกฤษหรอก
0: ก็คงไม่เร็วแบบอังกฤษด้วย
1: ใช่ใช่ใช่ใช่เพราะจะลืมนะอาร์เจนตินาเวลาถ้าเขาจะทำลายล้างคู่ต่อสู้เขาจะชอบตอดชอบบู๊เขาก็อาจจะต้องมาไล่เขาเรียกว่าไล่บี้นอกกรอบเขตโทษก่อนคงไม่ไปกองอยู่ในกอง18หลาหรอก
0: แล้วก็ให้เมื่อวานนี้มองในมุมให้อาร์เจนได้เปิดเข้ามาลุ้นได้เปิดเข้ามาเสี่ยงได้เปิดเข้ามาลองหลายรอบ
1: มันอยู่ที่โค้ชมองนะอย่างทูเคิลอาจจะมองว่าอาจต้องรับต่ำๆคงอ่านเกมแล้วว่าอาร์เจนตินามันต้องคอสมันต้องบอมอะไรอย่างเงี้ย มันก็ทำอย่างนั้นจริงๆแต่ว่าแนวรับของอังกฤษมันเอาไม่อยู่อ่ะ
0: ผมว่าเขาไปมั่นใจในจุดหนึ่งไม่รู้นะอันนี้ผมคิดไปเองว่าแบบเฮ้ยมันก็คงมองว่านักเตะอาร์เจนตินาก็ไม่ได้สูงใหญ่อะไร
1: เล็ก
0: มึงโยนมาเดี๋ยวพวกตัวใหญ่ๆ
1: มีแดนเบิร์นเว้ย
0: ปรากฏว่าให้คนสูงไม่ถึง180มงประตูชัยซะงั้น
1: ใช่
0: ให้เราตะโลโคแบบเน่งๆเลยแบบโอ้โห
1: แล้วนอกกรอบอ่ะมันก็ไม่มีใครไปกดดันเมสซี่ที่จะให้เปิดบอลง่ายๆ2ลูกเลย
0: ไอ้น้ำหนักเมสซี่นี่คือบอลประตูชัยน้ำหนักนี่แบบผ่านสโตนลงหัวเราตะโลนี่แบบพอดีเป๊ะเลย
1: ใช่ๆ
0: นะครับมองแบบเต็มๆเลยอาร์เซนอลที่เล่นเกมรับกับปารีสเล่นมีระเบียบกว่าของอังกฤษเยอะถ้าไม่นับลูกพลาดของมอสเกราที่ไปแย่ขาคุยช่าปารีสก็เจาะไม่เข้าของอังกฤษมันรับสเปซสปะสมควรแล้วครับ มีกองหลังเต็มไปหมดปล่อยให้เขาหม่งโล่งๆมีที่ไหนอ
1: ่ะอังกฤษมันก็ต้นตำรับบอลโด่งเลยนะ
0: ครับสวัสดีครับพี่เอกพี่อู๋ครับผมต้องขอโทษแฟนๆอังกฤษด้วยครับที่ผมตื่นขึ้นชนะผมละเซ็งเลยครับจากคุณปีศาจกองโต้นะฮะ
1: เมื่อคืนเหรอ
0: ใช่มาดูถ่ายทอดสดครับเชียร์สดเลยทำให้อังกฤษแพ้นัดไหนผมดูแต่ไฮไลท์อังกฤษชนะอ๋อเขาตื่นมาดูใช่ไหมถ้าดูแต่ไฮไลท์ชนะไปแล้วโอเคนะครับ
1: เดี๋ยวนัดจริงที่3ก็ไม่ต้องดู
0: ถ้
1: าเชียร์อังกฤษ
0: จะได้เข้าจะได้จบอันดับที่3นะ
1: แต่รอบชิงต้องดูนะ
0: โอ้โหสเปน
1: หรือว่ามัน4ปีมีครั้งอ่ะ
0: เดือนเลย
1: เออมันเป็นแมตช์ที่เราควรจะดูอ่ะไฟนอลแมตช์นะครับ
0: สอบถามความเห็นครับถ้าอังกฤษไม่ตัดสินใจเล่นเกมรับแล้วยังคงเล่นเหมือนเดิมตั้งแต่ต้นแล้วสุดท้ายผลลัพธ์ออกมาแพ้อาร์เจนตินา 2-1 โทมัสทูเคิลจะโดนวิจารณ์แท็กติกไหมโดน
1: ผมก็คิดว่าโดนใช
0: ่โดนในลักษณะที่ยังพอทำใจรับได้แล้วคิดว่าเขาตัดสินใจอาจจะผิดแค่บางอย่าง
1: ใช่
0: ไม่ได้ผิดเยอะแล้วก็ผิดชัดเหมือนเกมเมื่อคืนนี้ครับ
1: คืออังกฤษนำอยู่แล้วสุดท้ายอาร์เจนตินาชนะ
0: ครับ
1: ยังไงก็โดน
0: มันต้องหาจุดที่เขาตัดสินใจผิดมาได้
1: แต่เพียงว่ามันจะโดนหนักหรือโดนเบาหรือจะโดนเละแบ แบบเมื่อคืนหรือเปล่าผมว่าคงไม่หนักเหมือนเกมเมื่อคืน
0: โดนแบบทั่วๆไป
1: ใช่อาจจะโดน
0: ในบางจุดในมุมที่แบบว่าทำไมอย่างนั้นอย่างนี
1: ้
0: แต่ว่าเมื่อคืนเนี้ยผมก็เลยจะบอกว่ามันค่อนข้างเป็นเอก

0: ฉันที่เราแฟนๆหรือว่าคนดูบอลมองแบบเดียวกันว่าหูทำไมมันรีบตั้งใจเล่นเกมรับเร็วได้เยอะขนาดนั้น
1: คือเราไม่ได้ตำหนิทูเคิลเรื่องแพ้เจนีน่าตกรอบไม่ได้เข้าชิงนะเขามองในเรื่องของวิธีการเล่นมากกว
0: ่
1: าอุด
0: น
1: ั่
0: นแหละ
1: อุดแบบนี้มันอุดแบบอุดรอโดนอ่ะ
0: มันมั่นใจเหมือนอาร์เจนตินาจะยิงไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะจบฟุตบอลโลกทูเคิลจะได้คุมต่อยาวไหม
1: อย่างน้อยก็น่าจะคุมยูโรอ่ะ
0: คือตอนนี้มันมีกระแสข่าวว่าจะได้ไปต่อนะนะครับโอ้โหนี่ข้อความเยอะมากพี่
1: เอกเยอะมาก
0: ทางช่องทางอื่นบางทีอาจจะทักทายได้นิดๆหน่อยๆนะขออภัยด้วยจริงๆเพราะวันนี้มันโอ้โหต่อให้อีกชั่วโมงก็อ่านไม่จบอะครับ
1: ใช่ผมขอไปทางเพจสักนิดหนึ่งมา
0: ครับ
1: คุณทศกาลทักทายมาลูกสองนี่ที่โดนเนี่ยลูกรักโซนจัดให้ประมาณนี้คุณสไปเป้สวัสดีครับพี่เอกพี่อู๋ทูเคิลเป็นเพื่อนกับอาร์เตต้าหรือเปล่าครับนำแล้วรับรอโดนเออแต่อาร์เตต้าผมว่าเขารับแน่นกว่า
0: เขาแน่นอยู่แล้วกองหลังเขาดีกว่าเยอะเขากองหลังเขาเล่นเข้าระบบกว่าเยอะเลย
1: เสียโก้พัทยาสวัสดีครับพี่เอกน้องอู๋ฝั่งบางละมุงบ้านผมยังไม่มีฝนเลยครับส่วนทีมเชียร์ผมเชียร์อาร์เจนตินาครับจะแชมป์หรือไม่แชมป์ก็เชียร์เหมือนเดิม
0: ครับ
1: ถูกต้องสวัสดีพี่เสียโก้ด้วยนะคุณสุภชัยสวัสดีครับคุณเอกคุณอู๋ไม่เล็กนะครับกะว่าจะทำเทพที่ใหญ่ทูเคิลกับกองหลังทั้งเจ็ด
0: จบแล้วเจ็ด
1: เรียบร้อย
0: กองหลังเยอะมากเลยเล่นเจ็ดคนก็โดนยิง
1: สกายแมนทักทายพี่เอ๋พี่อู๋มานะครับคุณชุติเทพสวัสดีครับเพราะรับแล้วช้ำรับโดนทำลาย
0: ไม่ใช่นะ
1: ฮะแม็กควายไม่ได้เก่งครับแต่มันนิ่งเปลี่ยนเกมได้นั่นแหละคือความเก่งของเขา
0: เก่งสิแม็กควายเขาก็มีของเขาอยู
1: ่ครับช่วงกลางวันบรรจันผอ.เจ๋งใส่เสื้อเชียร์ฝรั่งเศสเมื่อวานใส่เยอรมันเชียร์ทูเคิลจากคุณเจี๊ยบขอนแก่นเรียบร้อย
0: ครับ
1: เรียบร้อยคุณนิพนธ์บอกว่าโกงความตายอย่างที่ผมบอกไปอะเนาะ
0: ครับ
1: คุณมนชัยทักทายมาผมว่าอังกฤษอ่อนครับผมว่าอังกฤษอ่อนครับเล่นไม่ต่อเนื่องอะไรประมาณนี้คุณวรวุฒิคุณสารีครับลงนาที87สวัสดีครับจากพัทยาจากคุณบพิษประมาณนี้ก่อน
0: โอ้โหนี่ข้อความเยอะเลยนะ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวพักกันก่อนอีกสักรอบหนึ่งครับพี่เอก
1: ใน
0: ช
1: ่
0: วงหน้ากลับมาเบรกสุดท้ายของนายที่นายกูรูกันครับ

0: M Court Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า New Honda UC 3 The Urban First Mover ก้าวแรกสู่มิติใหม่ของการขับขี่ให้ตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองยุคใหม
2: ่ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990 บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: บอลโลกสตอรี
3: ่ MetLife Stadium สังเวียนเดือดนัดชิงแชมป์บัตรโลกสปอตไลท์ทุกดวงพุ่งตรงไปที่สนาม MetLife Stadium รัฐนิวเจอร์ซีย์สังเวียนที่จะตัดสินแชมป์โลกในวันที่19กรกฎาคมนี้สนามแห่งนี้ต้องปรับโฉมครั้งใหญ่เพื่อรองรับเกมนัดชิงประวัติศาสตร์โดยมีการทุบที่นั่งบริเวณมุมสนามออกถึง 1,740 ที่นั่งเพื่อขยายความกว้างของพื้นสนามให้ได้ขนาด 75 คูณ 105 เมตรตามมาตรฐานฟีฟ่าพร้อมรองรับแฟนบอลเต็มความจุกว่า 82,500 คนอย่างไรก็ตามพื้นสนามกลายเป็นประเด็นดราม่าหลังจากฟีฟ่าหรือผิวหญ้าเทียมเดิมออกแล้วทุ่มทุนปูหญ้าจริงนวัตกรรมใหม่แต่นักเตะกลับวิจารณ์ว่าพื้นสนามแห้งและแข็งเกินไปจนบอลกระดอนผิดจังหวะแต่ในแง่ธุรกิจฟีฟ่าได้สร้างความฮือฮาด้วยการเปิดขายเศษหญ้าจริงจากนัดชิงชนะเลิศบรรจุกล่องหรูหราเป็นของที่ระลึกในราคาสูงถึง $450-3,000ซึ่งถูกจับจองจนหมดเกลี้ยงและไฮไลท์สำคัญในวันจริงคือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะเดินทางมาชมเกมและร่วมขึ้นโพเดียมมอบถ้วยแชมป์โลกด้วยตัวเอง
1: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน M-Court Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 081-658-3461

0: สนับสนุนโดย
1: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
2: ช่วงสุดท้ายของนายเต้กูรูครับ18:51แล้วนะครับคือวันนี้ก็พักผ่อนกันตามอัธยาศัยนะพี่เอก
3: ใช่
2: เพราะว่า
3: พักผ่อนไป2วัน
2: พูดพักไม่ได้ดิคอนเฟอเรนซ์ลีกเพียบเลย
3: โนอามีไหม
2: มี
3: ผมตามหาแต่โนอาผมทีมเดียวแหละ
2: มาเล่นหรือเปล่าผมยังไม่รู้เลยมีอ๋อเตะไปเมื่อคืนนี
3: ้เหรอ
2: เมื่อคืนนี้เตะไปแล้ว
3: ถ้าเป็นเมื่อคืนก็เป็นแชมเปี้ยนล
2: ีกอ๋อไม่ใช่อุ่นเครื่องอุ่นเครื่องเมื่อคืนนี้อุ่นเครื่องไปไม่ได้เตะบอลรายการผมไปเจอพอดี
3: คือคืนพฤหัสมันก็จะเป็นคิวของยูฟ่ายูโรป้าก
2: ับคอนเฟอเรนซ์ใช่ไหม
3: กับคอนเฟอเรนซ์ก็ยังเป็นลีกรองๆอยู่
2: อันนี้น่าจะเป็นรอบคัดเลือกรอบแรกนัดแรก
3: อ
2: ันนัดสองนัดสองนะครับเพราะว่าเดี๋ยวฟุตบอลโลกจะกลับมานัดชิงอันดับที่3เนี่ย
3: ครับ
2: คืนวันเสาร์ต่อเช้าวันอาทิตย์เนาะนะครับก็คือฝรั่งเศสเจออังกฤษคู่นี้เตะตีสี
3: ่ครับผม
2: นะครับแล้วก็นัดชิงชนะเลิศเนี่ยคืนวันอาทิตย์ต่อเช้าวันจันทร
3: ์ครับ
2: ตีสองสเปนเจอกับอาร์เจนตินานะครับ
3: ครับผม
2: ก็เห็นนัดสเปนกับอาร์เจนตินานี่ไปเชียร์บอลที่สวนรถไฟได้นะพี่ตีสอง
3: นัดเข้าได้ใช่ไหม
2: เขาเปิดเพราะว่ารอบที่แล้วเขาก็เปิดเข้าดูตอนแรกก็คิดกันว่าเฮ้ยถ้านัดชิงแต่ตีสองเนี่ยไปดูกลางสวนรถไฟเนี่ยตีสองเนี่ยเขาจะจัดไหมสุดท้ายนี่จัดนะ
3: ก็ดีก็ได้
2: ดูบอลตอนตีสองที่สวนรถไฟ
3: คือดูฟุตบอลบางทีดูคนเดียวมันก็ไม่ค่อยสนุก
2: ใช่
3: มันต้องไปเฮกับเพื่อนๆกับแฟนบอลหลายคนจะได้สนุก
2: รวมกันเป็นหมู่คณะนี่สบายๆอยู่แล้วนะครับดูข้อความกันต่อวันนี้ข้อความเยอะมากๆนะครับขอบคุณมากหลากหลายช่องทางจริงๆนะเดี๋ยวไปทักทายใน Facebook สักนิดหน่อยแล้วกัน
3: เฟซบุ๊กผมไปแล้วเมื่อกี้
2: อ
3: ๋
2: อไปแล้ว
3: ไป YouTube เลย
2: YouTube หน่อยแล้วกันนะครับ YouTube นี่โอ้โห YouTube นี่เยอะแบบ
3: เยอะมาก
2: เยอะแบบโอ้โหเป็นร้อยอ่ะหลายร้อยอ่ะนะฮะบอกว่าอังกฤษทรงบอลขี้ขลาดไม่เหมาะสมที่จะประสบความสำเร็จครับบอกถึงเวลาเป๊ปมาทำทีมแล้วครับโค้ชสเปน
3: มันก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกอาจจะกลัวเยอะไปหน่อย
2: ครับนี่คุณธัญเทพบอกว่าการให้เอนโซลองยิงให้เมสซี่ลองเปิดช่างน้ำหนักบอลมันยิ่งเข้าทางเลยครับแสดงความเสียใจด้วยนะครับเอาที่3ไม่ได้นะอังกฤษลูก 2-1 ขนาดนักเตะอังกฤษยังเผลอยกมือดีใจด้วยเขาฟ้องล้ำหน้าเปล่าไอเอลเลียตแอนเดอร์สันน่ะมันมีภาพว่าจังหวะที่ลาวตาโร่มงเอลเลียตมันชู2 มือแล้วก็พอมันเป็นภาพนิ่งอ่ะก็หาว่ามันดีใจ
3: มันจะเป็นล้ำได้ไงยืนต่ำขนาดนั้นลาวตาโร่ก็สอดมาก็ถึงบอกไงว่ามาคือพอมันไม่ได้เล่นระบบเนี้ยบ่อยๆอ่ะคุณเช็คลายอย่างนั้นเช็คยากมาก
2: คือเขา
3: คุณไปเช็คลายล้ำหน้าในกรอบหกหลาถ้า นอกจากว่าถ้าล้ำลูกนั้นน่ะมันการล้ำได้แบบ
2: ล้ำเมสซี่อ่ะ
3: เออ
2: น่าจะฟ้องล้ำเมสซี่ก่อนที่จะเปิดมากกว่า
3: ระดับเมสซี่ผมบอกเลยเขาไม่ได้เปิดอะไรมั่วซั่วหรอก เขาคงเห็นว่าเราตัวโล่มอยู่ตำแหน่งไหน
2: เปิดผ่านซะด้วยนะ
3: แล้วมันแม่นนะ
2: อังกฤษทำตัวเองครับสเปนครองบอลแบบเมสซี่ไม่ได้อ๋อสเปนครองบอลแบบเมสซี่ไม่ได้แน่นอนครับบอกว่าคือมันมีแต่ตัวรับไงมีแต่ตัวบุกแค่สองคนแล้วทรงบอลก็เป็นแบบนี้แหละครับมันจะไม่ได้มาครองบอลก็ถึงได้โดนแย่งคืนไวนะครับคุณนันทพลบอกว่ารูปเกมช่วงต้นอังกฤษดูดีกว่าด้วยซ้ำ
3: ก็สูสีเลย
2: ครับ
3: สนุกด้วยซ้ำผมคิดว่าพอเห็นเล่นในช่วงแรกๆโอ้น่าจะแลกกันมันแบบ
2: จริง
3: น่าจะหมัดต่อหมัดอะไรอย่างเงี้ยนะ
2: ครับบอกว่ามันบัตไม่เป็นครับแต่ตัวผู้เล่นก็มีแต่กองหลังไม่ใช่มิดฟิลด์ตัวรับนะฮะรถบัตมันต้องมีมิดฟิลด์ตัวผสมกับตัวรุกส่วนกันนี่มันกองหลังล้วน
3: ๆไอ้อันนี้ผมเห็นด้วย
2: เขาใส่กองหลังเยอะ
3: เห็นด้วยอย่างน้อยๆมันต้องมีมิดฟิลด์แบบมันยืนเกะกะเก้งก้าเออมายืนขู
2: ่มันมีตัวขู
3: ่หน่อย
2: ที่ทำให้อาเจนหันไปมองเฮ้ยไอ้ตัวนี้ต้องไปเฝ้ามันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเผื่อมันจะวิ่งสวนกับ
3: ซาก้าสัก 75% น่ะคุณเอามายืนค้ำหน้าผมบอกเลยหลังอาเจนคงไม่ดันลายทุกคนอ่ะ
2: ครับ
3: ผมว่าเขาก็ต้องมีพะวงกับ
2: ใช่ต้องทิ้งไว้บ้างนะครับ
3: แล้วแรดฟอร์ดอีแวนโทนี่ใช่ไหม
2: โอ้โหลงมาสายไปแล้ว
3: ผมคุณเปลี่ยนแล้วลงมาในช่วงที่แบบ
2: แล้วตอนนั้นเปลี่ยนสโตนออกเปลี่ยนสเปนออกเอากองหลังใส่ตัวรุกมันก็ไม่ทันแล้ว
3: ไม่ทัน
2: พิกฟอร์ดจะบอมไปกี่รอบก็ไม่ไหวแล้วถ้าครึ่งหลังอังกฤษเล่นได้แค่นี้เข้าไปชิงก็เสร็จสเปนอยู่ดีครับ บอกว่าทำไมแล้วอัดกองหลัง5คนรอโดนอย่างเดียวเดี๋ยวคุณปีศาจกองโต้นะตอนโดนตีเสมอเหมือนทูเคิลจะโลกๆนะครับไม่เข้าใจว่าจะเปลี่ยนกอร์ดอนออกมากอร์ดอนนี่เปลี่ยนเบอร์แรกเลย
3: โหตั้งแต่นาทีเท่าไหร่
0: ใช่
3: เปลี่ยนคนแรกๆเลย
2: เปลี่ยนแรกๆเลยนะครับเด็กที่เมสซี่อาบน้ำให้ปี07จะมาชิงบอลโลกปี2026ใครจะไปเชื่อแฮมเมอร์อาร์ม
3: ห่างกันเท่าไหร่20ปีอ่ะ
2: 19-20ปี
3: แต่ว่าเราต้องเชียร์สเปนนะเพราะว่าอย่างน้อยๆก็เป็นคนไทยที่ได้เข้าชิงบอลโลกอ่ะ
2: เขามีเชื้อสายยะล
3: าน้องบ่าวยามา
2: ใช
3: ่เด็กยะลาที
2: ่เชื้อสายยะลา
3: เติบโตที่สเปนนะครับ
2: มีคนถามว่าภาพที่เมสซี่อุ้มลามินยามาภาพจริงไหมภาพจริง
3: ภาพจริง
2: ภาพจริงครับ
3: ภาพจริง
2: เพราะว่าย้อนกลับไปตอนนั้นนี่เมสซี่เขาไปทำงานการกุศลแล้วก็ทำเขาเรียกว่าไปถ่ายภาพกับเด็กทารกอะไรเงี้ยแล้วหนึ่งในนั้นก็คือคนที่เขาอุ้มคือลามินยามาวนี่แหละ
3: นี่เห็นไหมทุกฝั่งบางท่านอ่ะหรือแม้แต่กระทั่งเราเองนะคุณหนูต่อให้เราแบบมันคือของจริงแหละแต่พอมาเห็นรูปเห็นคลิปสมัยเนี้ยพูดจริงหรือมั่ววะ
2: เอไอว่ามันต้องรอได้รับการยืนยันก่อนมันคือภาพจริงเราก็เห็นมานานแล้ว
3: ครับ
2: แล้วก็ไม่คิดว่าเฮ้ยเขาจะมาช่วงชิงความเป็นหนึ่งของโลกในช่วงวัยที่มันทันกันได้ยังไง
3: หรือแม้แต่กระทั่งบางทีต่อให้เป็นภาพตัดต่อนะแต่ก็เนียนกิ๊บอ่ะ
2: อีกคนนึงยังเป็นแบบเบาอีกคนนึงเล่นบอลเก่งแล้วอ่ะ
3: ก็เมสซี่39ยามาว
2: ก็ไม่กี่เดือน
3: 9อ่ะ
2: ก็นั่นแหละเพิ่งเกิดนะครับอาจารย์มีคาแรคเตอร์ช้ำมากกว่าอังกฤษกลัวไปเองอ่ะทั้งที่ก็สู้ก็ชนะได้แต่คุณแฮมเมอร์อาร์มนะ
3: อันนี้เห็นด้วยนะผมว่าอังกฤษกลัวเยอะเกินไปถามว่ากลัวไอเจนทีน่ากลัวได้ไหมได้กลัวเขาตีเสมออะไรเงี้ยแต่ว่ามันกลัวเยอะไปทั้งที่ของดีในทีมตัวเองอ่ะ
2: นั่นแหละ
3: เคนจุดก็ระดับโลกนะ
2: ผมถึงบอกว่าเขาใช้นักเตะในทีมที่มันมีศักยภาพสูงอ่ะมันไม่คุ้มค่าแล้วคุณไปไล่ดูช่วงอายุของนักเตะอาร์เจนตินาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ย20ปลาย30ต้นๆหมดเลยนะส่วนใหญ่นะจะเป็นนักเตะที่แบบผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะมากอ
3: ่
2: ะ
3: ใช
2: ่ไม่27ก็28 30กว่าเนี่ยเพียบเลย
3: ทำไมไม่เล่นเหมือนช่วงต้นเกมนะไปตัดเกมทำลายเกมบุกไปตัดตั้งแต่เลยครึ่งสนามมาอะไรอย่างเงี้ยคือคุณต้องตัดเกมบุกอาเจนตั้งแต่แรกอ่ะไม่ใช่มาซื้อเกมรับรอให้พิกฟอร์ดผีเข้าเงี้ยมันก็ไม่ได้อ่ะ
2: ก็มันตกรอบไปแล้วก็พลาดไปหมดนะครับลากถูเคิลไปออกโหนกระแสเลยครับดูมีพิรุธครับจากน้อยดีเซล
3: อันนี้น่าสนใจพี่น้อย
2: เขาบอกเป็นสายลับเยอรมันไว้พี่เป็นสายลับเยอรมันที่ส่งมาก่อกวนอังกฤษ
3: ก็เลยแก้แทคติกแบบนี้นะไอ้ล็อกผมว่าเขาก็คงไม่เอาโปรไฟล์มาทิ้งหรอกผมว่าเขาผิดพลาดเรื่องการแก้เกมนี่แหละ
2: ก็แต่อย่าลืมนะอย่างที่พี่เอกย้ำแหละครับนี่คือรอบรองเขาผ่านมารอบรองได้ก็ไกล
3: ก็ครั้งแรกของเขาอ่ะครั้งหน้าก็ถ้าเข้าชิงยูโรได้นี่ก็แบบโอ้โหมาตรฐานนี่แบบเซอร์เซาเกตนะ
2: บอกว่าแฟนบอลที่ใส่เสื้ออาร์เจนไปเดินเที่ยวที่ลอนดอนเมื่อคืนจิตใจก็ทำด้วยอะไรครับมีคนรอส่งกลับบ้านเพียบเลย
3: โอ้ยังไม่เห็น
2: ยังไม่เห็นเลยยังไม่เห็นเลยมีด้วยหร
3: อ
2: ผมไปใส่สุ่มสี่สุ่มห้าไม่ได้นะ
3: ก็เจตนาแบบนั้นก็ล่อเป้าเราใส่เกลียนอะไรอย่างเง
2: ี้
3: ย
2: นะฮะบอกสวัสดีครับสรุปว่าเพราะทูเคิลเปลี่ยนตัวและปรับแผนผิดพลาดทำให้อังกฤษแพ้อาร์เจนเมื่อคืนใช่ไหมมีส่วนแน่นอน
3: ผมว่าใช่นะ
2: มีส่วนเยอะเลยนะคร
3: ับ ใช่นะ
2: มีส่วนเยอะเลย
3: เอาเป็นว่าไอ้บางทีเราพูดมันก็ตีถ้าเป็นมุมมองส่วนตัวของเราแล้วกันมันอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดอ่ะแต่ว่าผมว่าส่วนหนึ่งใช่ฮะ
2: มันไม่มีผิด 100% ถูก 100% อะไรขนาดนั้นหรอกนะครับข้อความสุดท้ายครับผมว่าเขาใส่ตัวรับหรือว่ากองหลังน้อยไปนะครับต้องเติมอีกสัก 2-3 ตัวครับสวยเลยครับอุดอยู่แน่นอน
3: นั่นสิชโลบาก็เหลืออยู่ก็ไม่ใส่
2: กองหลัง 5-6 คนไม่พอ
3: ไม่พอ
2: ต้องประมาณ 8-9
3: ค
2: น
3: ถ้าอุดเนี่ยคุณต้องถอดเคนถอดจูดออก
2: แล้วก
3: ็2คน
2: ให้พิกฟอร์ดเป็นโกคนเดียวอีก10คนที่เหลือต้องเป็นกองหลัง
3: ใช่ใช่ใช่แต่ไม่ส่งเมนูนะ
2: ไม่ส่ง
3: แต่ไม่ส่งเมนูนะ
2: เดี๋ยวผมรอดูนะนัดชิงที่3มันได้ลงหรือเปล่าคอบี้เมนูเนี่ย
3: ครับวันนี้ข้อความไม่หมดนะ
2: ไม่หมดขออภัยจริง
3: ขอบคุณมากๆ
2: เยอะเกิน
3: ขอบคุณมาก
2: ๆหลากหลายช่องทางนี่รวมกันแล้วยังไงก็อ่านไม่หมด

0: 9
1: สนับสนุนโดย
2: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
4: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
5: ถ้าจะปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์เกเตอร์เท่านั้นเพราะหนึบจริงยึดแน่นมากกว่า2เท่าทวงถึงดึงไม่หลุดกระเบื้องไม่ไหลท่องไว้ให้ขึ้นใจปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์โดยเฉพาะปูกระเบื้องมั่นใจต้องกาวซีเมนต์เกเตอร์เกเตอร์เกเตอร์
6: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงาน FM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 น.ถึง 7:30 น.
7: หยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
8: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดนี้อร่อยเหลือเชื่อซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองชื่อนี้ปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตร1ร้านแม่ครัวฉลากทองแซ่บนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
2: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chuofotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
9: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอฟกอฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: อฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
2: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งภริศ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yxtenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569
3: ครบเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cut Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
4: สวัสดีครับต้อนรับสู่ดินทากีฬาโลกครับ
5: สวัสดีครับ
4: นะวันนี้อยู่กับเต้ยนะ
5: สวัสดีครับพี่ลิมิงสวัสดี

0: ท่านผู้ชมผู้ฟังจ้ะ
1: ครับวันนี้เอ้ยก็ตกลงแผนสมชายตลอดเลยใช่ไหมฮะ
0: พี่สมชายช่วงนี้ยังไม่ฟิตเต็มร้อยแต่ว่า
1: แ
0: ต่เมื่อวานจะมานะ
1: มานี่แบบมาเนี่ยมีดวงใจแต่ไร้วิญญาณ
0: ก็ไม่ค่อยฟิตเท่าไหร
1: ่ทรมานวิญญาณหนักหนา
0: แต่บอกว่าโค้ชต้องเข็ดลงสนาม
1: ภาษาบวยเนี่ยนะเดินขึ้นเวทีเนี่ยน
0: ะ
1: หันลีหันขวางครับนะแล้วก็พี่เลี้ยงนี่ต้องยันก้นขึ้นมา
0: เอาหน่อยได้อยู่พี่ลีเมียงก็พอพูดได้จริงๆก่อนเมื่อวานเนี่ยก่อนเข้าพี่สมชายก็บอกว่าเดี๋ยวเต้ยว่ายไปเลยนะพี่พูดแล้วกลัวไออ
1: ้าวแล้วจะมาทำไมมานั่งประคอง
0: มานั่งอ้ออะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: เป็นยังไง
0: สุดท้ายแกก็พูดเยอะนะพี่สมชายเมื่อวานเน
1: ี่
0: ย
1: โอ้โหรับไม่ไอเลยใช่ไหม
0: ก็มีนิดหน่อยมีบ้างให้คนจำได้ไง
1: เลย
0: ครับ
1: แล้วคนฟังนี่เขารู้สึกยังไงบ้างฮะ
0: เขาบอกเสียงไอไพเราะสนอหูเหลือเกิน
1: คนฟังแบบโอ้ทำไมต้องมาทรมานตัวเองต้องเพื่ออะไรเนี่ย
0: กลัว
1: สมชายบอก
0: แฟนลืมไง
1: เพื่อเงินแกต้องหาเงินเพื่อไปให้หยองอีกทีตอนเที่ยง
0: อ้าว
1: นะ
0: วนอยู่อย่างนี
1: ้ครับ
0: ครับ
1: อ่ะบอลโลกก็กำลังจะจากเราไปละนะครับเมื่อคืนนี้ลีหมิงก็ตื่นตีสามนะฮะดูครึ่งหลังนะครับก็กว่าจะขึ้นไปนอนอีกทีก็ตีสี่ห้านาทีนะฮะดีว่าไม่ต่อเวลา
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็เอาอะไรฮะดูว่าอะไรดูว่าผีเข้าอยู่อยู่ปับ
0: ไอ้ที่นี่ก็เลี้ยงยุงด้วย
1: ตบให้มันดูว
0: ่
1: าดูแบบเรียบร้อย
0: เลยขอไป
1: โอ้ตบจะก
0: ็เอาตายอ่ะเอาตายอ
1: ่
0: ะ
1: แห่งเจียเข้าอ่ะ
0: มันบินไงมันบิน
1: กับ
0: ขาขอไป
1: ตกใจถึงไหนแล้วเราก็นอนโอ้โหแล้วเวลาเราบอลที่มันตื่นเต้นเนี่ยแล้วโดยเฉพาะเราผิดหวังไงเพราะว่าเชียร์อังกฤษเนี่ยมาโดนเราช่วงอย่างนั้นเนี่ย มันรู้สึกปวดร้าวแล้วก็จะหลับตาลงไปได้อย่างไรนะฮะกว่าจะหลับได้นานเหมือนกันนะทรมานมาก
0: อ๋อพี่ลิมิงนี่แฟนอังกฤษใช่ไหม
1: ก็ไม่ใช่แฟนอังกฤษแล้วครับเราอยู่อย่างคนไม่มีสิทธิ
0: ์เอาไงกันแน่หรือว่าแฟนเฉพาะกิจหรือเฉพาะการ
1: ใช่แฟนเฉพาะกิจเราไม่มีสิทธิ์เลือกนะฮะ
0: อ๋อครับ
1: ก็พอนอนไม่หลับเนี่ยมันก็จะเพลียมากเลยนะฮะวันนี้ก็อิบัติอีโรยอยู่นิดๆหน่อยๆเมื่อกี้มาก่อนเวลา10ประมาณ10นาทีก็ตั้งนาฬิกาปลุกไว
0: ้โอ้พี่นอนตั้งแต่เช้าจน
1: พอดี
0: พี่สลบพี่โดนยาสลบหรือเปล่า
1: คือมันรู้สึกเพลียเพลียทั้งร่างกายและจิตใจนะฮะแล้วก็เมื่อกี้มาก็ดีว่าตั้งนาฬิกาปลุกนะนาฬิกาปลุกดังขึ้นมาก็19นาฬิกาพอดีเลยนะครับทำไมฮะก็เดินขึ้นมาก็ประมาณนาทีเดียว
0: อ๋อพี่นอนที่นี่ที่ตึกนี่เหรอ
1: ไม่เอารถมาจอด
0: อ๋อนอนในรถ
1: ก่อนนะเวลา
0: โอ้ชีวิตลำบากเห็นไหมการเป็นผู้สื่อข่าวอย่างพี่ลิมหนิงเนี่ยไม่ใช่ว่าสบายนะ
1: ถ้าไม่จับเวลานี่ปะสงสัยตื่นมาทีสองทุ่ม
0: เปิดนี่ไว้เปล่าเปิดกระจกรถหรือเปล่า
1: ไม่ได้เปิดฮะ
0: ไม่แข็งนะ
1: เปิดแอร์ฮะ
0: ครับ
1: นะฮะแล้วก็สรุปเนี่ยพี่พาพิจารณ์ตั้งแต่เช้ายันค่ำละหน้ากระดำขากระเมื่อยนะฮะไม่กล้าถามมาดูป่ะเพราะเดี๋ยวจะเหมือนสมชายแกดูไลฟ์สกอร์อย่างเดียวกับแกบอกว่าแกดูไลฟ์สกอร์กับ Facebook มัน Facebook มันดูทางไหนวะเนี่ยนะ
0: Facebook ไม่มีมีเนี่ยของ Monomax
1: ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้กัน
0: เอ๊ะหรืออาจจะ FIFA ก็ได้
1: เ
0: นี่ยอาจจะของ FIFA เนี่ยจะสั้นหน่อยก
1: ็
0: ไฮไลท์จะสัก2นาที
1: แล้วเต้ยในฐานะ
0: ครับ
1: สายบอลนะ
0: จ้ะ
1: คู่นี้มันยังไงวิพากษ์วิจารณ์มีทัศนะยังไง
0: ผมว่าอังกฤษเนี่ยนะเผลอๆแพ้เพราะว่าดันยิงนำอ้
1: าวเหรอ
0: พี่พอยิงนำปุ๊บแล้วหมดความเป็นตัวเองไปเลยเล่นเกรงไปหมดเลยถอนกำลังไปรับกะยื้อเอา 1-0 ในจบ90นาทีแล้วมันเหลือตั้งครึ่งชั่วโมงกว่าพี่ลิมิง
1: ครับ
0: เออใช่ไหมพี่ลิมิงลุ้นอังกฤษอยู่เมื่อคืนช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายพี่ลิมิงว่าจะโดนหรือไม่โดนล่ะ
1: คืออย่างนี้ตอนที่ได้ประตูเนี่ยก็ยังดีนะประมาณ10นาที
0: ครับ
1: แล้วมีโอกาสบุกอยู่จังหวะนึงหลังจากนั้นก็เริ่มถอดผู้เล่น ใช่ไหมนะฮะทีละคน2คน3คนนะฮะแล้วยิ่งมีอยู่ช่วง10นาทีสุดท้ายเนี่ยเปลี่ยนดีแคนไรส
0: ์เออ
1: ลีมิงก็นึกในใจว่าโอ้โหถ้าดีแคนไรส์ไม่อยู่คนนึงเนี่ยน่าจะเหนื่อยเว้ย
0: คือเราก็มองแบบ คนที่ดูบอลเนอย่างเนี้ยนะอย่างสื่อมวลชนหรืออย่างแฟนบอลทั่วไปนะว่าเอ๊ะมันเปลี่ยนตัวยังไงวะเปลี่ยนตัวเหมือนกลัวชนะ
1: ก็จะยันก็จะยันสกอร์นั่นไงใช่ไหมทีนี้
0: ดิแคนไรส์มันก
1: ็ดิแคนไรส์เนี่ยลีมิงเอ๊ะไม่อยากให้เปลี่ยนอ่ะแต่พอกล้องถ่ายไปที่หน้าแกนี่นะ
0: ครับ
1: โอ้โหอีบัตอีโรยิ่งกว่าสมชายสายลมอีกนะนะก็คงจากสภาพอาการป่วยก่อนหน้านี้หรือเปล่านะครับ
0: หมายถึงพี่สมชายเลยว่าดิแคนไรส
1: ์สมชายนี่เขาไม่หายละ
0: หายได้เดี๋ยวหาย
1: ถ้าทายเขาจะไอไปอีกประมาณ5ปี
0: เขาบอกว่าเขาไปโรงพยาบาลไม่ได้เท่ากับเข้าโรงพยาบาลนะ
1: ทำไม
0: กรุณาเข้าใจเสียใหม
1: ่ไปเอายา
0: ไม่ได้นอนโรงพยาบาล
1: ใช่โอเคทีนี้อีกอันหนึ่งที่เป็นจุดในมุมหลีหมิงจอห์นสโตนเนี่ยมีจังหวะเหมือนกับเจ็บลงไปนะแล้วพอขึ้นมาเนี่ยลูกที่คอสมาเสียประตูที่สองเนี่ย
0: ครับ
1: เขาโมไม่ถึงอ่ะมันไม่ควรจะพลาดอ่ะอาจจะเป็นเพราะเขายังมึนๆอยู่ป่ะนะหลีหมิงก็อยากจะสัมภาษณ์ไอ้จอห์นสโตนเหลือเกิน
0: ผมว่าจังหวะนั้นอ่ะมันแนวรับของอังกฤษอ่ะมันเสียเชฟไปซึ่งคงจำกันได้อ่ะเพราะว่า
1: แปลว่าอะไรฮะเชฟ
0: บ้านะ
1: เสียเชฟตื่นดึกมันต้องเป็นศัพท์ของพวกโค้ชใช่ไหม
0: ก็ผมไปเรียนโค้ชมาอบรมโค้ชมารุ่นเดียวกับคุณวาวอ่ะ
1: โอ้เหร
0: อคุยบับเบิ้ลอ่ะ
1: อบรมได้ไรเช่นไร
0: ต่ำสุดอ่ะ
1: ต่ำสุดเหรอ
0: ทีก็มันต้องเริ่มจากทีไรเส้น
1: อ๋อทีไรเส้น
0: เพราะผมก็ไม่อบรมเพิ่มแล้วพี่ลิมิงเพราะอะไรวะ
1: ครับเสียเงิน
0: ตัง
1: ค์ คุณนึกแล้ว ถ้าฟรีดีได
0: ้แค่ฟรี
1: ได้แล้วแต่ความรู้อะไรเยอะไหม
0: จำไม่ได้
1: เหรอเฮ้ยเวลาเรียนโค้ดนี่นะเขาจะต้องมีโจทย์ให้ว่าถ้าสถานการณ์อย่างนี้เราจะต้องใช้ผู้เล่นยังไงใช่ไหม
0: ครับ
1: ใช่ไหมเอาละสมมติสถานการณ์จำลองสถานการณ์นี้เรานำอยู่แล้วเราจะต้องทำยังไง
0: ไม่ไอหลักสูตรที่ผมเรียนเนี่ยมันหลักสูตรแบบถ้าเป็นเปรียบกับการศึกษาอนุบาล
1: อ่
0: ะมันยังไม่ลงลึกเลยขนาดนั้น
1: ครับ
0: แค่วางกลวยซ้อมกัน
1: โอ้โห
0: คือทีนี้เอ็มมาถึงไหนแล้วเนี่ย
1: ก็ถึงจอห์นสโตนนะครับ
0: ว่าลูกนั้นน่ะมันมาจากนี่ไงพี่ลิมิงมันมาจากที่อเล็กซิสแม็กลิสเตอร์ยิงชนเสาก่อน
1: ครับ
0: แล้วเหมือน
1: ใช่
0: เหมือนตอนนั้นน่ะแล้วแนวรับของอังกฤษอ่ะมันเสียขบวนไป
1: โยนหมดละมั่วแล้วตอนนั้นนะโดนทั้งส่องไกลโดนทั้งโยนโยนแล้วก็มีผิดพลาดเหมือนกับว่าละซ้ำละสายอ่ะก็เรียก
0: ยมทูตน่ะมาเคาะประตูหลายครั้งแล้วนะ
1: แล้วยังไงรู้ไหมมันต้องเห็นใจอีกประเด็นหนึ่งคือผู้เล่นอังกฤษชุดนี้เนี่ยนะครับมีไม่กี่คนนะที่ผ่านประสบการณ์บอลโลกในครั้งที่แล้วมาละ
0: ครับ
1: ขณะที่ของอาร์เจนตินาเนี่ย มีเกือบ
0: แทบ
1: ทั้งทีมเลย
0: แทบลุก
1: นะฮะนี่คืออีกจุดหนึ่งที่เราต้องเห็นใจอ
0: ันนี้เห็นด้วย
1: นะแล้วก็ในสถานการณ์ของคนที่ไม่มีประสบการณ์แล้วไปเจอยมทูตอย่างเรียวเนลเมสซี่
0: ใช
1: ่มีทั้งจี้เข้ามาลากจี้เข้ามามันก็ต้องถอยกรูดกรูดกรูดกรูดพอถอยกรูดปั๊บอ้าวถ่ายบอลก็แถวสองยิงนะพอจี้จี้จี้จี้เข้าไปมันก็ล่นเข้าไปเอาถ่ายบอลออกกราบขวาโยนเข้าไปคือมันไม่รู้จะเปิดตำรายยังไงอ่ะใช่ไหม
0: ขึงพืชเลยนะถ้าจะพูดตรงๆอ่ะคือครึ่งชั่วโมงสุดท้ายเนี่ยอาเจนได้ไปถึงพืช
1: คือดิมใช้คำว่าโง่หัวไม่ขึ้นดีกว่านะฮะโอ้ยิ่งกว่าเข้าใจเลยแอนโทนีฮัตสันนะฮะทีมไทยกับจีนแต่ว่าจีนนี่มันเทียบไม่ได้กับจีนมันโยนอย่างเดียวไงแต่อาร์เจนตินามันมีตัวขู่อย่างเมสซี่เนี่ยใครเห็นเมสซี่จับบอลแล้วก็จุ๊บจุ๊บเข้ามานี่นะ
0: ครับ
1: ใจนี่หวิวล่ะ
0: ใช่
1: ไม่รู้มันจะยังไงอ่ะใช่ไหม
0: จะถอยคุมเชิงหรือจะเข้า
1: ได้
0: เลย
1: ใช่
0: ไม่เป็นหมิงลูกหนึ่งอ่ะ
1: ครับ
0: คือที่เมซี่เดอะแอซิดอ่ะคือถ้าจะมองเผื่อจะมองว่าเขก็จ่ายไปง่าย
1: ๆนี่ง่ายๆโยนไปง่าย
0: ๆเมซี่อ่ะดึงตัวอังกฤษมาได้เยอะเลยนะ
1: ใช่ดึงให้ปั่นป่วนดึงบัดชะงักชะงันไม่รู้จะทำไงแล้วก็สุดท้ายไอ้ลูกแรกอ่ะที่โดนเอนโชฟอนเดลเนี่ยก็ดึงให้มันตึงเข้าไปหมดเลย
0: ใช่
1: ใช่
0: ไ
1: หม
0: เอนโซว่างเลยพี่เป็นร้อยไล่เลย
1: จุดเบอร์นิงแฮมบล็อกนิดเดียวหรอกประมาณเข้าช้าไป 1-2 วิน่าจะบล็อกได้แต่ว่านั่นแหละมันเห็นภาพเลยนะใช่ไหมถ
0: ้
1: าเราเป็นผู้เล่นอังกฤษที่อ่อนประสบการณ์แล้วก็เจอสถานการณ์แล้วก็เอาถึงตายอ่ะอาร์เจนติน่าเรียกได้ว่ามันขู่อ่ะยิ่งโอ้โหยิ่งคุณป้อแป้เขายิ่งขู่ยิ่งอะไรโอ้โหทุกอย่างอ่ะ
0: อย่างที่ไม่เห็น
1: ดันปนปวนรนจนใจไปหมดเลยนะครับแล้วก็ยิ่งถอดตัวแบบแต่ละตัวมาแล้วมันทำได้หมดอะทำได้ดีอะอะไรมันก็ดีไปหมดไงพอคนมันชนะเนี่ยอ้าวลองเป็นอังกฤษยันอยู่เสมอ
0: ยันอย
1: ู่ยันชนะ 1-0 เนี่ยนะไอเลโอเนลสการโรนี่เนี่ยโดนด่าเลยมึงเปลี่ยนแล้วทำไมมึงไม่ให้เดอปอเป็นตัวจริงมันก็จะพลิกอีก
0: มาเป็นลูกซิโมเน่ลงมาแทน
1: ใช่ทำไมแม่มอนเทียนลงเป็นตัวจริงวะอะไรมึงจะมาเปลี่ยนตัวสำรองทำไมโอ้โหมันก็เป็นไปฟังการสัมภาษณ์ของไมเคิลทูโคลเนี่ยเขามีวุฒิภาวะมากนะเขาไม่ฟิลไม่เบรกแตกไม่ฟิลขาดนะ
0: ครับ
1: ก็พูดดีมากว่าอ้าวผมผิดอะไรในสถานการณ์ที่มันยากลำบากอย่างนี้เนี่ยนะฮะเวลาเราผิดพลาดผลออกมาอย่างนี้เนี่ยก็ต้องน้อมรับอะไรประมาณนี
0: ้มันก็ต้องรับแหละพี
1: ่อ้าวใช่ไหมแต่บางคนถ้าโค้ชที่ดุหน่อยฮาร์ดคอร์หน่อยนะเขาตะบะแตกเลยนะนะมาจี้ถามอะไรประมาณนี้นะครับ
0: โทมัสตูเคิลแล้วโทมัสตูเคิลนี่ก็ยังอยู่ต่อนะสบายใจได
1: ้คือถ้ามองอนาคตอีก4ปีข้างหน้าเนี่ย
0: ครับ
1: เด็กๆนักเตะของอังกฤษหลายคนที่ติดทีมชาติในครั้งนี้เนี่ย อายุยังน้อยแล้วมีแววที่จะเปล่งประกายพัฒนาได้ในอีก4ปีแล้วโดยเฉพาะเรื่องของกระดูกนี่สำคัญมากนะในบอลโลกนี่มันสำคัญมันเห็นมันได้เห็นแล้วนะอาร์เจนติน่าทำให้เห็นแล้วนะ
0: ชัด
1: นะกระดูกลูกคู่ลูกอะไรเนี่ยนะลูกเขาเรียกว่านาทีทองที่จะเข้าทำ
0: นาทีทอง
1: ประมาณนี้นะ
0: ใ
1: ช่ไหมเป็นไงพูดดีไหม
0: ดีดีดีทุกอย่างเลยพี
1: ่อืม
0: แต่อาร์เจนติน่าเนี่ยใช้ลูกขู่ในรอบน้องเอาเนี่ยทั้งหมดเลยนะคืออย่ายุบให้เห็นนะยุบเลยกูเอาตายนะตอนที่พี่ดูมิงดูอย่างเกมกับอังกฤษเมื่อคืนเนี่ยแรกๆก็ยังสูสีอาร์เจนต้าหนักไปทางไล่เตะด้วยซ้ำ
1: ใช่
0: แล้วครึ่งแรกนี่เตะกันอย่างเดียวเลยมีจังหวะยิงรวมกันเยอะ3ครั้ง
1: ครับ
0: โอ้โหยังนี่มันมวยหรือว่าฟุตบอล
1: ครับ
0: วันนี้ได้พออังกฤษได้ประตูนำไปแล้วเนี่ยที่พี่ดูมิงวิเคราะห์เลยว่านักเตะเนี่ยมันก็เริ่มคิดเยอะแล้วนำหนึ่งลูกเอาไงต่อดีวะแล้วโทมัสตูเคิลก็พูดตลกนะบอกว่าโอ้เนี่ยเซ็งเลยมันเน้นเกมรับมากเกินไปเอ้าแล้วตัวเองก็เป็นโค้ดอ่ะ
1: ใช่ใช่
0: ตัวเองก็เป็นโค้ดอ่ะ
1: คือเอ้าอย่างอาร์เจนติน่าพอได้ 2-1 เนี่ย
0: ครับ
1: เขาก็ถอยร่นไปรับละบ่อยให้อังกฤษเริ่มเล่นได้ละอ้าวแล้วถ้าเกิดอังกฤษตอนนั้นตีเสมอขึ้นมา 2-2 อ้าวเป็นยังไงล่ะ
0: แต่กินหมดไพ่แล้วไงพี่ตอนนั้น
1: คือจริงๆ
0: น
1: ะมันเป็นเรื่องธรรมชาติของบอลที่พอนำเนี่ยเขาต้องบล็อกเกมแล้วเอาตัวผู้เล่นลงมาเพื่อจะตั้งรับหรือบล็อกปิดเกมนะฮะแต่มันจะอยู่ที่เอาอยู่หรือไม่อยู
0: ่
1: ทีนี้พอเอาไปอยู่ก็ต้องอย่างนี้แหละ
0: พี่แล้วอังกฤษอ่ะก็เอาไม่อยู่เนี่ยมันเอาไม่อยู่แบบชัดๆด้วยนะว่าไม่อยู่ไม่ใช่ว่าแบบก่อนที่จะได้ประตูเนี่ยเอ้ยเจาะไม่ได้เลยมันเสียวไปเสียวมาหลายทีแล้วนะ
1: คือมันฉิวเฉียดไง
0: ปริมไปปริมมาเนี่ย
1: ลีวิงก็คิดในใจว่าอย่างนี้รอดยากว่ะ โอ้จริงไหม
0: โดนแน
1: ่มันโอ้โหมันไม่ใช่ว่ามันไม่มีโอกาสมันมีโอกาสโอ้โหทั้งคนเสาทั้งพิงฟอร์ดนี่ต้องเซฟยังยาก
0: นี่ขนาดซูเปอร์เซฟหลายลูกเลย
1: ยังยากนะฮะก็เอาเป็นว่าทำได้ดีขนาดนี้ก็ต้องชื่นชมละอังกฤษนะครับแล้วก็
0: นี่ยังชมอีกเหรอเล่นอย่างงี
1: ้เอาชมนะชมดีมิงชมคือมันคือชมในแง่ที่ว่า1ก่อน
0: ครับ
1: ก่อนที่ตอนที่ยิงประตูแล้วก็ก่อนที่จะเสียประตูเนี่ยเขาก็ต้านได้ดีนะครับ
0: ใช
1: ่อะไรจะ
0: ไม่มีอะไร
1: อะไรของมันก็จึ๊กๆๆ จัด
0: เอ็งมีสมาธิหน่อยสิ
1: ชอบแล้วเอ็งทำไมยักยักดั้งขาดิขา
0: ทำไม
1: เมื่อกี้เมื่อกี้อะไรชูเบืออะไรฮะ
0: ไม่มีอะไรจับทรงผม
1: ทำไมมัน
0: ไม่วุ่นวายจริงไหมพี่อย่างเง
1: ี้ยเพราะยังไงบอกว่าเราวุ่นวายเราก็ระแวงอยู่ไม่เคย
0: มี
1: จัดกับคนที่มันกุ๊กกักกุ๊กลักอย่างเงี้ย
0: กลัวนี่แหละกลัวตำรวจเขามาร่วม
1: ไม่โกไม่เกี่ยวหรอกแต่ว่ามันงงไงทำไมฟักฟักฟักอะไรหรือวะเอาไปมองก็ได้ไปมองเดี๋ยวไปมองดีกว่าจัดนะฮะเอาก็สรุปเนี่ยนะฮะเขามาไกลขนาดนี้เนี่ย
0: ม
1: าวมาปราบโดยเฉพาะแมตช์ที่ชนะเม็กซิโกในบรรยากาศที่ไปเยือนขนาดนั้นนะครับแล้วก็ล้มนอร์เวย์นะฮะ
0: ดาวรุ่งเลยทีมดาวรุ่งเลย
1: ทีมมามืดนะครับนะก็มาเกือบละนะฟุตบอลโลกคราวหน้านี้ตั้งกฎใหม่มีสัก80นาทีเนี่ยอังกฤษน่าจะได้แชมป์โลกนะฮะแต่พูดตรงๆนะอังกฤษเข้าไปเจอสเปนก็
0: เสีย
1: ดสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้เอาอาร์เจนตินาเข้าไปนี่ก็เป็นรองสเปนนะ
0: ตามผมตอนนี้ผมก็ว่าสเปน
1: แต่ว่าก็ยังสนุกอ่ะเพราะว่าอาร์เจนตินาเนี่ยยังไงมันมีชื่อของเลโอเนลเมสซี่เนี่ยค้ำอยู
0: ่
1: แล้วคือขายเมสซี่ตัวเดียวอ่ะถ้าเมสซี่เล่นได้เล่นออกหรือ1-1เข้าไปได้เนี่ยเขาทั้งยิงทั้งจ่ายในหลอดเดียวกัน
0: ใช่แล้วเราเป็นการเจอกันของฟุตบอลต่างสไตล์จีนก็สไตล์ดุดัน
1: ต่างสายต่างศึก
0: ขวัญใจใส่บู๊อ่ะนะส่วนสเปนเนี่ยเขาก็บอลคุณชายมาเนี่ยนี่ยังเรียกว่ายังใส่สูตรผูกไทยเดินมาถึงรอบจริงเลยคือนอกจากนัดแรกที่เสมอเคปเวิร์ดก็มาแบบเนียนตลอดเลยนะ
1: ใช่
0: เนียน
1: ใช่เนียนละออเลยนะครับแม่นี่ดีว่าจัดกับเตยแม่กองเนี่ย
0: ทำไม
1: ฮะถ้าจัดกับสมชายนี่นะเป็นยังไง
0: แกก็มี
1: แกก็ถูไถชวายขึ้นไปดูนั่นแหละนะฮะ
0: โอ้ต้องมี
1: ประคอง
0: พักเบรกไอด้วยของเบรกไอ
1: เขาเหรอพักเบรกไอไม่เท่าไหร่นะเตยยังซักอีกแล้วก็ไงนะพี่คิดยังไงฮะนะ
0: ฟุตบอล
1: สมชาย
0: บอลโลกมีไฮโดรเจนเบรกพี่สมชายได้มีไอเบรก
1: ลูกอมคือแกไอเนี่ยไม่ใช่ที่แกเบรกไม่ใช่อะไรหรอก
0: ครับ
1: ลูกอมหล่นไปที่พื้นไงแล้วแกหาแล้วแกหยิบเข้าปากอีก
0: โอ้ยสกปรกไม่ได้นะก็สรุปว่าอังกฤษไปยิงที่3 60ปีที่รอคอยรอต่อไปอย่างน้อยก็เป็น64ปี
1: ใช
0: ่ก็คือก็มีการวิเคราะห์ก่อนเกมแล้วว่าอังกฤษชุดเนี้ยเปลี่ยนทีมเยอะตั้งแต่เข้ารอบชิงยูโร
1: ที่ผู้เล่นใหม่
0: และสเปนใช่คือก็ต้องถึงเวลาต้องใช้ใหม่แล้วแต่ฮัตสันก็ยังใช้ตัวเก่าอยู
1: ่เอาเลยฮะเน็ตประชาฮัตสันอีกแล้วไม่พอใจอะไรสมาคมฟุตบอลหรือเปล่าร
0: ักมากแล้วก็คือถ้าพี่ลิมิงพูดก็มีผลนะที่ว่าคือจริงอังกฤษไม่ใช่ตัวเต็งเลยของบอลโลกครั้งนี
1: ้
0: แค่เป็นทีมดังทีมหนึ่งนะกระแสตาแคร์จะอังกฤษโอ้ยมันต้องดีแต่ว่าถ้าเจาะจริงก็มีจูดกับเคนนะมีจูดกับเคนสองคนหลักๆ
1: ใช่
0: นะ
1: ใช่
0: มาถึงตรงนี้ก็โอเคนะแต่มันก็เสียดายแหละบอลจะเข้ารอบจริงอยู่แล้วขาดแค่5นาทีอ่ะ
1: ก็มาไกลละมาไกลละนะครับเอาเป็นว่าเหมือนที่บอกอ่ะอีก4ปีถ้าโทมัสซูเคิลยังทำอยู่แล้วก็เด็กๆพวกนี้เติบโตขึ้นมานะกระดูกอะไรต่างๆนานาเนี่ยอังกฤษแล้วศูนย์หน้าก็ใช้บริการเฮลิเคนต่อไปนะฮะพอเฮลิเคนถึงตอนนั้นเพิ่ง37เอง
0: ได
1: ้ ได้นะถ้าดูแลร่างกายดีๆนะนะฮะแล้วจุดเบอร์ริงแฮมก็จะตอนนี้ก็เพิ่ง23 24เอง
0: ใช่23
1: เอง
0: ก็จะพอ27เนี่ยก็ถือว่าจุดพีคของนักฟุตบอลละ
1: ครับ
0: แล้วก็ก่อนถึงบอลโลกก็ยังมีรายการหลักที่ผมว่าอังกฤษก็เน้นมากนะก็คือยูโรเพราะเล่นในบ้านนะ
1: คร
0: ับ ก็เนี่ยจริงๆมันแป๊บเดียวอีก2ปีอย่างแฮร์รี่เคียนตอนนี้30กว่าใช่ไหมพี
1: ่
0: มันอีก2ปีมันก็จะถึงยูโรแล้วเพราะฉะนั้นไม่มีทางที่เคียนจะเลิกเล่นทีมชาติหรอก
1: ก็หวังอย่างอีกอย่างนึงเราจะมีซุปเปอร์สตาร
0: ์
1: ของอังกฤษให้เฉิดฉายมาสัก 2-3 ตัวที่แบบเด่นๆเลยเอาแบบลามินยามาวอะไรบางเงี้ยมีไหมดาวรุ่งอังกฤษที่พอจะจากขึ้นชั้นมา ็นซูเปอร์สตาร์ใน4ปีข้างหน้า
0: ที่ยังไม่มีในนี้เหรอ
1: มีไหมมันยังไม่เห็นนะยังไม่เห็นตัวนะ
0: อืมคอปปี้เมนู
1: คอปปี้ไม่เออคอปปี้เมนูก็
0: ไม่ได้ลงเลยเน
1: ี่
0: ย
1: เออไม่ได้ลงสักนัดเลย
0: เออจริงๆอย่างเนี้ยอย่างโคพาเมอร์ควรเอามา
1: อ่ะเจ็บมันเจ็บดิ
0: เออแล้วก็มีใครนะ
1: ใคร
0: อ๋อบุญแฮร์รี่แม็กไกวร์ก็ไม่เป็นไรไม่มีก็ได
1: ้โอ้ยนี่ไม่กวายมานี่อืดเป็นเรือเกลืออย่างเงี้ยนะนะ
0: อ่านี่ไงพี
1: ่ไข
0: ่เทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โน
1: เออทำไมไม่มาน
0: ั่นสิเขาไม่เอาเลย
1: เออเขาไม่เอา
0: จริงๆแล้วผมว่าเทรนด์เป็นนักบอลที่ในอังกฤษไม่มีนักบอลอย่างเนี้ยคือโอเคเกมรับเขาอาจจะอ่อนด๋อยนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าเขามีทีเด็ดที่ลูกเซตพี
1: ท
0: แล้วอย่างที่อย่างเมื่อวานเนี่ยพออาร์เจนติน่ายิงนำ 2-1 ถ้ามีเทรนด์อยู่อ่ะขี้หมูขี้หมาเปลี่ยนลงมาแล้วขอโยนสักปั้งนะ
1: เออเออเออแล้วใช่ไหม
0: แล้วข้างหน้ามีเฮลิเคนพร้อมจะหม่งอยู่แล้ว
1: ใช่
0: นะ
1: คือตอนนี้ที่เห็นก็คือนิโก้โอไรลี่นะเพิ่ง21ปีนะครับนะของแมนซิตี้เนี่ยเขาเป็นสารพัดประโยชน์ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งเนี่ยของลิเวอร์พูลนะลิโอเอ็นกูโมฮา
0: อ๋อนั่นเพิ่ง17เอง
1: คนนี้เนี่ย
0: ติดทีมมา
1: ติดทีมอายุน้อยที่สุดอันดับ15ที่ได้เล่นทีมชาติอังกฤษนะครับนะ
0: อิงกูมูฮานี่โทมัสตูเคิลเอามาอยู่ในแคมป์ด้วยเอามาซ้อมมาเก็บเกี่ยวประสบการณ
1: ์แล้วก็ถ้าคอบบี้เมนูนะกลับมาช่วยเกมรับให้มันดีขึ้นแข็งแกร่งกว่านี้นะครับก็จะเป็นกำลังสำคัญนะครับ
0: ยังได้นะชุดนี้เป็นโครงได
1: ้ชุดนี้ได้เลยนะไม่ว่าจะอีกคนนึงก็จาเลคอนซ่าเสียดายไปโดนใบแดงนะฮะถ้าลงนัดชิงก็จะช่วยอังกฤษเนี่ยแกร่งขึ้นอีกหลายขีดเลยนะครับ
0: คอนซ่าเนี่ยนะ
1: ใช่ไหม
0: คอนซ่าก็
1: ไปก็ดีก็ใช้ได้นะ เด็กดาวรุ่งดวงใหม่อ่ะ เออ
0: จมชมไปเลยไม่เป็นไร
1: เอา พูดอย่างนี้ไปเขาใครวะ มันจะขัดยังไงทุกคนวะนะ
0: เออแล้วพี่ลิมิงพอเป็นอาเจนเข้าไปชิงกับสเปนเนี่ยถ้าถามจริงอ่ะมันพี่ว่าใครได้แชมป์อ่ะ
1: คือมันเป็นสีสันน่ะแล้วก็ถ้าถามว่าเอาอย่าเพิ่งถามว่าใครเป็นแชมป์ดีกว่า
0: อย่าไม่ถามก็ได
1: ้ถามภาพรวมนะ ไอ้ที่จะบอกว่าอาร์เจนตินามันกรอบอะไรเป็นข้าวเกรียบกุ้งที่ลีบิงเคยคิดน่ะเลิกคิดไปได้เลยสภาพร่างกายจิตใจมันมีเขาเรียกว่าเทวดาอยู่ในทีมอ่ะ
0: ข้ามากับพระ
1: ลีโอเนลเมสซี่อ่ะนะฮะมันเป็นเทวดาเลยนะยิ่งกว่าพระเจ้าของทุกคนเลยแล้วมันก็ไม่ได้ทำตัวแอคเอิร์กอะไรนะเขาก็เล่นได้ดีมากนะครับเพียงแต่ว่าเขาจะแอคตอนเขาเดินนั่นตอนเองฮะ
0: เขาเดินเขาชอบเดินสายอันอาดอย่างนั้นแหละ
1: เขาเดินแบบหอบอ่ะขอพักก่อนทุกคนก็บอกไม่เป็นไรน้าพักไปเลยเดี๋ยวผมวิ่งแทนแล้วพอน้าชูมือว่าน้าหายเหนื่อยละมันก็เริ่มส่งมาให้น้าละน้าก็จับปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บก็จ่ายบอลมั่งเรียกมั่งอะไรมั่งขู่ไปเรื่อยเนี่ยไอ้ตัวนี้แหละเป็นหัวใจนะแล้วยิ่งฟังการสัมภาษณ์ของเรโอเนลสโกเรชี่นะ
0: สโกเรนี
1: ่สโกเรนี่นะ
0: ครับ
1: ยิ่งพูดยิ่งปิด
0: ครับ
1: เขาพูดดีมากนะ
0: เขาว่ายังไง
1: ไปหาอ่านเอาเองแล้วกันมาพูดยาวแล้วเกินก็พูดดู
0: มี
1: ว
0: ุฒิ
1: ภาวะ
0: ครับ
1: เชกเช่นเขาบอกว่าก็มีคำถามว่าทำไมไม่เอาคนนู้นลงไม่เอาคนนี้ลงเขารู้ดีว่าทุกคนอยากลงหมดนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาก็ต้องทำดีที่สุดในการเลือกแล้วก็ก็ต้องขอบคุณทุกคน
0: ครับ
1: ไม่ว่าจะได้ลงไม่เป็นสมสำรองได้เป็นตัวจริงขอบคุณเมียด้วย
0: อันนี้ใคร
1: ฮะ
0: ใครพูด
1: หลายคน
0: ก็เถื่อนไอ้ย
1: ศสันเต้ยวิภวาเลยเต้ยหัดกึกเลย
0: เออบอกขอบคุณเมียได้ใครสงสัยพี่ลิมิงพูดมีประเด็นที่ว่าคือเมสซี่เนี่ยไม่ใช่นักบอลที่ต้องวิ่งเราจะเอาพวกครีเอเตอร์มาทำงานกรรมกรไม่ได้ใช่ไหมเขาเป็นพวกจิตกรนะแล้วอายุเขาก็ต้องยอมรับว่า39แล้วคือทุกการวิ่งมันต้องมีประโยชน
1: ์
0: นะไม่ใช่วิ่งแบบวิ่งแบบชุ่ยๆ
1: เดี๋ยวตะกี้อะไรนะอะไรมาเป็นจิตกรอะไรนะอันนี้อะไหนพูดหน่อยสิพูดดีมากเลย
0: อันนี้ไงเขาเป็นจิตกรไม่ใช่กรรมกร
1: โอ้นี่คิดเองใช่ไหมนี่คิดเองใช
0: ่นี่เราไม่ได้ด้อยค่ากรรมกรนะหมายว่า
1: ครับ
0: แต่ละคนแต่ทั้งหน่วยงานและแต่ละคนมีหน้าที่ต่างกัน
1: เฮ้ยคมมากเลยว่ะ
0: คมไหม
1: เอ้ยนี
0: ่ดีพี่หนิงไม่เคยชมเลย
1: ดีกว่าหยองเยอะเลย
0: ไอหยองไอหยองในแอคกับเมสซี่
1: หยอกหยอกก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปให้ทางโมโนนะทางแจ๊สเนี่ยมอบรางวัลให้เขาหน่อยนะเพราะว่าเขาดูบอลโลกทุกนัดเลยเขาดูไม่เคยขาดเลย
0: จะดูทำไมวะไม่มีงานทำเลย
1: ไม่มันดูหรือมันหลับ
0: แล้วมันดูทุกนัดเลย
1: ส่วนสมชายนี่ก็ไปพร้อมกับหยอกนะ
0: เป็นไง
1: เป็นสมาชิกแต่ไม่เคยดู
0: ไม่ดูทุกนัด
1: ก็ไปรับไปรับคู่กันเลย
0: ลูกค้าดีเด่น
1: จ่าย
0: เต็มแต่ไม่ดู
1: กงแล้วดูไฮไลท์ไฮไลท์มันดูทาง YouTube ได้ดีว่าแล้วแกไปเสียตังค์ทำไมวะ
0: แกมันดึกมั้งสุขภาพแกไม่ค่อยดี
1: แล้วแกไปจ่ายตังค์ทำไม
0: เอาไว้ดูพรีเมียร์ลีกไง
1: ไม่ได้แอคได้มาพูดเลยเฮ้ยเป็นสมาชิกแล้วนะออกสื่อออกสื่อ
0: คนมีตังค
1: ์เออเขามีตังค
0: ์โอ้นี่ผมอายเลยนะผมไม่ได้เป็นสมาชิกผมอายเลยนะ
1: เฮ้ยยังอายเหรอ
0: กูดึกแล้ว
1: ใบร่วงเลยเออนี่พอเอาต่อช่วยมาซ่อมไม้เลยนะเพราะว่าไม้ไม่ตรงเนี่ยมันก็จะเสียงเบาอีกแล้วพอปรับไปปรับมาเนี่ยมันก็ท่านผู้ฟังก็จะนั้นเราปรับสักทีนึงบีบียั่วอีกบีบีบอกให้บีบีปรับแล้วมันจะดังไปถึงท่านผู้ฟังไง
0: ขอโทษนะขอโทษนะ
1: ขอโทษก่อนไม่เป็นไร
0: ได้
1: นะ
0: เนี่ยอะไรติดขัดไป
1: หม
0: ดนะคือเมสซี่เนี่ยเขาบอกเฉลี่ยแล้วคนอื่นน่ะต้องเรียกว่าระยะทางการวิ่งแต่เมสซี่ก็เป็นระยะทางการเดินประมาณสัก7โล
1: เอาอย่างนี้ละกัน
0: ยัง
1: บอลไทยแอนโทนีฮัตสันนะ
0: ฮะไม่เปลี่ยนเร็ว
1: สั่งให้เมสซี่เจของเราเนี่ย
0: ครับ
1: ไม่ต้องวิ่งไล่ละให้เดินนะเอาแบบลองดูลองดู
0: ไม่ได้ไม่ได้
1: ได้ไหม
0: บอลไทยไม่ได้เก่งขนาดนั้น
1: เก่งดีของเราก็เก่งเพียงแต่เราไม่มีแรงไง
0: เพราะว่าเราไม่เก่ง
1: เมสซี่เจเขาวิ่งไล่บอลหมดแรงไงเพราะฉะนั้นต้องให้เมสซี่เจเนี่ยเก็บแรงไว้แล้วมาคอยเลื้อยคอยอะไรก๊อปปี้เลยของอาร์เจนตินาเลยในเอเชียนคัพเนี่ยให้เมสซี่เจเดินนะเหนื่อยแล้วเดิน
0: ไม่ติด
1: นะ
0: ไม่มีชื่อ
1: เอาไม่ติดอ่ะ
0: ไม่มีชื่อ
1: ไม่ใช่ถ้าเกิดไป
0: ถ้ามี
1: ใช่ไหมครับไง
0: ปีหน้าโอเคต้นปีหน้านะเจอญี่ปุ่นนะ
1: ใช่แบบนี้เลย
0: เจอญี่ปุ่นแล้วไม่วิ่งเหรอ
1: ไม่ต้องวิ่งเราเก็บแรงนะ
0: อีลูกอ่ะ
1: แต่ไม่รู้ว่าแอนโทนีฮัตสันจะอยู่ถึง
0: นั่นน่ะสินี่พี่ลิมินฮัตสันก็มองถึงวางแผนจะไปบอลโลกนะ
1: เหรอเหรอ
0: เดี๋ยวกันยาเนี่ยจะเริ่มฟอร์มทีมแล้วนะเดี๋ยวดูแล้วเดี๋ยวพออาเซียนคัพรู้แล้วใครดีไม่ดีเกาะกลุ่มไปเลยยาวใครไปได้เขาฮัตสันก็บอกว่าเขาดูฟอร์มหลายทีในนี่ละในบอลโลกแล
1: ้
0: วเฮ้ยสู้ได
1: ้เออ
0: สู้ได้เทียบแล้วสู้ได
1: ้อ๋อแกมีเฮ้ยด้วยเหรอ
0: นี่มี
1: โอ้
0: เฮ้ยเฮ้ยฝรั่งเฮ้ย
1: เหรอ
0: เฮ้
1: Hey.
0: We can fight
1: oh.
0: พูดอย่างน
1: ั้นแล้วหลังเกมชุดเบอร์ลิงแฮมเนี่ยมันไปตบกระบาล ตัวสำรองของอาร์เจนติน่าด้วยเหตุใดแล้วมันก็ไม่สาวกันเลยฮะ
0: ใช่คือจากภาพที่เห็นน่ะคือไอ้ทางนักเตะของอาร์เจนติน่าครับวาเลนตินบาโก้เนี่ยเขาก็เดินมาใกล้ๆนะแล้วเขาก็ไม่ได้มีมุมที่เราเห็นมันระยะไกลแล้วเขาก็เข้าไปดีใจกับพวกเขาแล้วจูดเนี่ยเหมือนนึกอะไรขึ้นมาได้ป่ะไม่รู้บอกเฮ้ยยังไม่จ่ายค่าปกเด้งกูเลยอย่างเงี้ยตบกระบาลเข้าไป
1: เ
0: ฉยเลยแล้วถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีมาชี้แจงว่าไปโบกระบาลก็ด้วยเหตุใด
1: ก็อาจจะหงุดหงิดอะแล้วก็ไอ้นี่อาจจะดีใจเกินฝีมือจนรู้สึกบั่นไส้ไง
0: คือพอเราดูจากภาพในคลิปอะก็ไม่มีอะไรแต่ไม่รู้ว่าคำพูดมีอะไรหรือเปล่าอาจจะไอออนอะไรเงี้ยดูซอฟอะไรเงี้ยดูซอฟ
1: ไอ้แข็งได้ไหมไ
0: ห
1: นไอ้แข็งนี่ได้นะถ้าไอ้อ่อนไม่ได้อ๋อ
0: ไอ้แข็งนี่ตีว่าประชดเด็ก
1: เอา
0: เออ
1: โดนอีก
0: ประชดเด็กโดนเด็กคือจู๊ดเนี่ยก็มันก็ยังเด็กอยู่23ก็ยังห้าวอยู
1: ่
0: พร้อมบวก
1: ครับครับ
0: อยู่ดีก็ไปนี่เขานะไปตบกระบาลเขา
1: เอาส่วนใครจะได้แชมป์ใช่ไหมนะก็ต้องเรียนว่าสเปนเนี่ย
0: ครับ
1: ดูแล้วดีกว่าแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะครับเสียงเชียร์เรตติ้งเนี่ยเขาเทไปให้อาร์เจนตินา
0: ใช
1: ่ไหมเพราะว่า อยากจะให้เลโอนีลเมสซี่เนี่ยไปถึงฝั่งถึงฝาอีกครั้งหนึ่งนะ
0: ก็คือถ้าเมสซี่ได้แชมป์เขาจะเป็นคนแรกนะที่เป็นกัปตันทีมชูถ้วยบอลโลกเป็นกัปตันทีมนะชูถ้วยบอลโลก2ครั้งเขา มาได้ช่วงน่าจะเป็น2ครั้งท้ายป่ะ
1: ครับมีเกร็ดประเด็นเรื่องอาร์เจนตินานะครับแสดงป้ายถึงหมู่เกาะฟอกแลนด์สงครามที่ ลบกันมานานละแล้วก
0: ็มันก็
1: จบไปละ
0: ครับ
1: มันก็จบไปแล้วไงเพราะอังกฤษเขาก็ถล่มเละเลย
0: ใช่
1: ไหมนะแต่ว่าชูป้ายภาษาละตินหรือเปล่าใช่ไหม
0: ภาษาน่าจะอย่างนั้น
1: เ
0: ป็นภาษาโปรตุเกส
1: เขาบอกว่าหมู่เกาะมาลบินัสนะครับนะเป็นชื่อที่ชาวอาร์เจนตินาใช้เรียกหมู่เกาะฟอกแลนด
0: ์
1: ดินแดนโพ้นทะเลนะครับว
0: ่
1: าเป็นของเขานะฮะ
0: ลาสมาวินัสซันอาร์เจนตินัสออกเสียงงี้เปล่าไม่รู้นะได้ประมาณ
1: คือเหตุการณ์นี้เขาบอกในปี2014เนี่ยฟ
0: ี
1: ฟ่าเคยปรับสมาคมฟุตบอลอาร์เจนตินาแล้ว 20,000 ปอนด์นะคร
0: ับ
1: เป็นเงินร่วม1ล้านบาทนะฮะหลังจากนักเตะชูป้ายข้อความเดียวกันในนัดกระชับมิตรกับสโลวีเนียนะครับนะก็ในเรื่องการถือป้ายนี้นอกจากจะเย้ยแฟนบอลอังกฤษเย้ยทีมชาติอังกฤษแล้วนะครับ มันก็ไม่เหมาะนะใน
0: ม
1: ุ
0: ม
1: เร
0: านะ
1: ก็คงโดนอะคงโดนแน่นอน
0: พวกนี้โดนต่ำเงินไม่มีปัญหา
1: เศษเงิน
0: ไม่ใช่เงินเราหมายถึงถ้านักบอลนะบอกไม่ใช่เงินเราม
1: ันเศษเงินเขาเศษเงินยิ่งเท่าได้แชมป์โลกนี่โอ้โหสมาคมของอาร์เจนตินาได้ไม่รู้กี่ร้อยล้านนะครับ
0: ผมเสียเงินสมาคมเราเสียเงินเพราะแฟนบอลจุดพลุเลยไม่เห็นก็ว่าเลยเ
1: หรออ
0: ้
1: าวทำไมไม่ปรับคนทำกองเชียร
0: ์เดี๋ยวแฟนบอลงอน
1: อ๋อเหรออ
0: ันนี้พูดเองนะเสียเงินคือไอ้เหตุการณ์นี้มันก็นานละตั้งแต่สมัยปี1982มันก็ต้องเรื่องมันคล้ายๆกับเรากับเขมรนะแย่งดินแดน
1: ใช่ๆ
0: เออนะ
1: ทุกชาติมันมีประวัติศาสตร์
0: อ
1: ่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณยังเอาเรื่องนี้มาโดยมีกีฬาเนี่ยมันก็ไม่เหมาะนะครับ
0: แล้วทีนี้ก็
1: ปรับแพ้ไปเลยดีไหม
0: โอ้ไม่ขนาดนั้นแล้วนี้ก็สมัยก่อนผู้นำมันก็ยังมีเพศว่าปลุกกระแสรักชาติทำสงครามเพื่อเรียกคะแนนเสียงตัวเองอ่ะสม
1: ั
0: ยก่อนมีนะสม
1: ั
0: ยนี้ไม่มีแล้ว
1: ไม่มีแล้วนะ
0: สมัยนี้ไม่มีแล้วพี่เลยมิงนะ
1: โอเค
0: อ้
1: าวก็ยังพอมีนี่ก็โผล่มาแล้วไงไม่มีได้ไงก็โผล่มาจะบอกไม่มีนะ
0: มองโลกในแง่ดีหน่อยสิ
1: เออก็มันเพิ่งมีมาแล้วจะไปบอกอะไรนะโอเคบอลโลกนัดชิงเนี่ยเขาบอกพักครึ่งเนี่ยนะจะใช้เวลา20ถึง25นาที
0: โอ้โหนอนหลับแน่นอน
1: จะมีการโชว
0: ์
1: นะของอเมริกาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าแผนของลีหมิงแข่งตี2เนี่ยต้องตื่นมาตี3ครึ่งนะฮะ
0: ไม่ดูโชว์เหรอมีจัสตินบีเบอร์
1: ก็ดูย้อนหลังได้นะฮะบอลนี่เห็นไห
0: ม
1: มันไม่ต้องไปดูครึ่งแรกหรอกด
0: ู
1: ครึ่งหลังพอถ
0: ้
1: ามันต้องนอนนะใช่ไหมเวลามันไม่ได้แต่ยังไงมันก็ต้องตื่นมาดูนะครับ
0: แต่ล็อกชิงมันก็ต้องดูแต่แรกแล้วพี่ลิมิง
1: ไม่เอาอ
0: ่ะอ้าว
1: ปีสองกำลังกึ่มกึ่มอยู่เลยแต่เมื่อวานนี้นอนเร็วหน่อยสามทุ่มครึ่งก็ขึ้นไปนอนละนะฮะ
0: เหมือนกันก็พี่ลิมิงนี่ใช้วิธีการนอนก่อนแล้วค่อยตื่นมาดูใช
1: ่ไหมใช่ใช่แล้วนอนนี่ก็มีกึ่มกึ่มหน่อยนึงแล้วก็กินยาแก้แพ
0: ้โอ้ยกินยาแก้แพ้แล้วพี่ยิงลุกขึ้นมาได
1: ้เพื่อให้ง่วงนะ
0: มันกินแล้วมันจะยาวเลยเด
1: ็ดก็มันสามทุ่มครึ่งใช่ไหมก็ตีว่าสี่ทุ่มห้าทุ่มเที่ยงคืนห้าชั่วโมงกว่าห้าชั่วโมงก็พอได้ละพอได้นะครับแต่ถ้าเราไม่กินยาแก้แพ้บางทีเราพะวงไงห่วงหน้าพะวงหลังเอ้ยต้องตื่นมาดูต้องตัวเงี้ยกลายเป็นโอ้โหพลิกไปพลิกมาน อนกว่าจะได้หลับนะใช่ไห
0: ม
1: ต้องใช้วิธีนี้จังได้เครื่องช่วยเครื่องช่วย
0: นี่ได้ไหมล่ะกินสักกลุ่มอะไรก่อนนอนอะไรเงี้ย
1: ก็กินอยู่แล้วไง
0: เขากินยาแก้แพ้
1: กินยา
0: อันนี้ไม่ได้แล้วไม่แนะนำอ่ะเออนะ
1: นิดหน่อยนิดหน่อย
0: ครับนะ
1: การโชว์มีอะไรบ้างอ่ะมีชากิล่าอีกละ
0: ชากิล่ามีจัสตินบีเวอร์เขาบอกว่าจะเพิ่มเป็นครึ่งชั่วโมงเลยใช่ไหมที่พี่
1: ก็ใช่ไง
0: เออนะนี่พักกันเยอะขนาดเนี้ยนักบอลโหไม่เครื่องเย็นหมดเลย
1: ก็นั่นสิครับแล้วมันได้เหรอวะปกติเขาก็พักประมาณ15นาทีใช่ไหม
0: เออ20ก็พอได้นี่มันพักเป็นเมกาฟุตบอลเลย
1: ถ้ายืดเยื้อเกิน20นาทีไม่น่าจะได้นะใช่ไหม
0: แต่ถ้าเอาก็คงต้องเอาละ
1: ครับครับเดี๋ยวลองดูนะครับ เร
0: ื่
1: องบอลโลกนะฮะคงแค่นี้มั้งบอลโลกมาบอลไทยมั้งดีกว่า
0: เดี๋ยวก
1: ็มีนะ
0: บอลไทยอ่ะเดี๋ยวจะเตะแล้วเนี่ย
1: บอลไทยเมื่อวานซ้อมนี่ฝนตกก็เลยเข้าไปลงยิมนะฮะ
0: ไม่ได้ซ้อม
1: แล้ววันนี้อ่ะ
0: วันนี้ได้ซ้อมวันนี้เลย ปกตินัดซ้อม5โมงเย็นวันนี้ซ้อมมันตั้งแต่บ่าย3เลยฝนจะตามอีกไหม
1: โอ้โหฝนหลบฝนใช่ไหมนี่ไงแอนโทนีฮัดสัน

0: แล้วของวิทย์ของลาวเนี่ยมีผู้ช่วยโค้ชเป็นคนไทยด้วยนะ
1: ใครครับ
0: เดี๋ยวจำชื่อไม่ได้
1: อ
0: ้
1: าว
0: เออโค้ชกุ้งหรือโค้ชปรุงเนี่ยเดี๋ยวผมขอชื่อก่อน
1: ฮะ
0: โค้ช
1: กุ้ง
0: คือเขาเป็นเฮดโค้ชของ U17 ลาว
1: อ๋อ
0: แล้วตอนนี้เนี่ยทางโค้ชชื่อกรูยิตคุณกรูยิตซึ่งเป็นเฮดโค้ชของทีมชาติชุดใหญ่เนี่ยน
1: ะ
0: เป็นชาวเซอร์เบีย
1: ฟังแล้วจะกวาดเสียว
0: กรูยิตเนี่ยดึงมาช่วยแล้วทางโค้ชของเราก็บอกเลยว่าเออเนี่ยเราเนี่ยได้ข้อมูลจากโค้ชชาวไทยคนน
1: ี้
0: ก็มาช่วยได้พอสมควรจริงๆเขาบอกว่ามี2คนเลยนะแต่ผมไปหาข้อมูลเนี่ยเจอคนเดียวคือคุณสุประชัยกลางกระแสนี่เป็นตอนนี้เป็นเรียกว่าเป็นแอสซิสแทนต
1: ์
0: โค้ชของทีมชาติลาว
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวเขามาซ้อมต่อเขาก็หวังมีสักแต้มเหมือนนัดแรก25กรกฎาคม
1: รอ
0: เจอกับไทย
1: เอาสามแต้มไปเลยดีกว่าไหมเฮ้ย
0: ราวนะ
1: น่าไปดูนะที่ราวนะ
0: ที่ราวนี่เขาทำไอดีการ์ดพอดีก็คุณซานโต้ก็ถามอยู่เลยใครจะไป
1: เออเหรอแล้วไปดียังไงฮะเขาออกค่าเครื่องบินให้ป่ะ
0: โอ้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได
1: ้
0: ครับ
1: โอเคก
0: ็คนไทยก
1: ็ครับ
0: วันที่3เนาะซ้อมวันที่3แล้วก็เดี๋ยววันมะรืนเนี่ยจะอุ่นเครื่องกับท่าเรือแต่อุ่นแบบปิดนะ
1: อุ่
0: นแบบปิดก็คือไม่ใช่ว่าปิดสนามอุ่นแต่ว่า
1: ไม่ปิดไฟ
0: ไม่เป็นทางการ
1: โอ้โหโ
0: อ้
1: โหบุกเยอะเลยเกินนะเต้ยแม่กอนี่ออกเอาด้านดูเลย
0: ไม่ต้องทำนี่ทำมันดับมันสิ
1: ใช่ใ
0: ช่25นี้เตะแล้วนะครับเตะที่ราชมังคลากีฬาสถานบิลหมิงบัตรเข้าชมถูกสุด300 บาทบัตร300 บาทแพงกว่าหนก่อน100ทุกที่นั่ง
1: เออทำไมอย่างนั้นล่ะ
0: ผมถามคุณมนูนแล้วคุณมนูนบอกไม่รู้ FF มันคุณมนูนโยนมา FF
1: เออเหรอ
0: บอก FF ตั้งราคามา
1: อ๋อก็ต้องตามเขานะ
0: มันแพงมั้ง นะฮะอ่ะพอไหลมาพอสมควร
1: ครับ
0: พักสักทีไหมพี่ลิมิง
1: ก็ดีฮะSMS มานะครับ4689899แล้วขอขอบคุณเกเตอร
0: ์
1: แบรนด์สินค้าภายใต้บริษัทจระเข้คอร์ปอเรชั่นจำกัดนะครับนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างครบวงจรร้าวรั่วซึมให้ครอบครัวจระเข้จัดการครับ
0: ครับส่วนนี้โค้ชสุดท้ายแล้วนะเขาออกแคมเปญแชมเปี้ยนวีคคุ้มส่งท้ายกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันของอสมทเนี่ยนะฮะเข้าไปที่เว็บไซต์ cheermcot.net นะครับนะมีโปรโมชั่นนะพี่ลิมิง mcot superfan 9,999 บาทรับไปเลย 9,999 สิทธิ์โหวตมาเลยเชียร์ทีมไหนโหวตมาเลย
1: ครับ
0: ไม่ต้องรอว่าจะเป็นแชมป์หรือไม่เป็นแชมป์ไม่เป็นไรนะฮะรางวัลเนี่ยวันที่1รถตู้ไฟฟ้าเรือประสงค์ Farizon MPV EV Supervan 1รางวัลนะวันที่2รางวัลที่2เนี่ยเป็นมอเตอร์ไซค์ Honda รุ่นU435 รางวัล5คันไปเลยแล้วก็มีตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์สภายในประเทศ24รางวัลนะมีโกลกิฟต์วอยเชอร์5รางวัลรวมแล้ว2,600,000 บาทนะครับบวชได้ถึง 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคมก็คือก่อนคู่จริงลงสนาม15นาที
1: ครับ
0: นะครับ
1: เดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงที่2ครับ
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบูลตระกูลพาณิชกิจวีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
3: ถ้าจะปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์เกเตอร์เท่านั้นเพราะหนึบจริงยึดแน่นมากกว่า2เท่าทวงถึงดึงไม่หลุดกระเบื้องไม่ไหลท่องไว้ให้ขึ้นใจปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์โดยเฉพาะปูกระเบื้องมั่นใจต้องกาวซีเมนต์เกเตอร์เกเตอร์เกเตอร์
4: เปลี่ยนทุกบูติกโมเมนต์ให้เป็นคะแนนกับ Flyer Bonus จากบางกอกแอร์เวย์สสะสมคะแนนง่ายได้ทุกทางไม่ว่าจะบินโอนพอยต์บัตรเครดิตใช้บริการโรงแรมหรือรถเช่าแลกได้ไวทั้งตั๋วเครื่องบินโรงแรมและอื่นๆมากมายพิเศษยิ่งขึ้นกับ Point Plus Cash เปลี่ยนคะแนนเป็นส่วนลดซื้อตั๋วเครื่องบินบางกอก Airways ราคาพิเศษทุกเดือนได้ก่อนใครสมัครเลยฟรีง่ายแค่ Fly New ที่ flyerbonus.bangkokair.com
5: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานหม้อ

0: อรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: บอลโลกสตอรี่
2: ทีมชาติสเปนสร้างผลงานระดับมาสเตอร์พีซในฟุตบอลโลก2026โดยการผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเรียบร้อยแล้วหลังจากโค่นฝรั่งเศสในรอบรองชนะเลิศ2-0ทัพลาโรคาภายใต้การคุมทีมของกุนซือคนเก่งอย่างลุยส์เดลาเฟนเต้กลายเป็นทีมที่น่ากลัวที่สุดในทัวร์นาเมนต์นี้ด้วยสถิติตัวเลขที่น่าทึ่งแข่ง7นัดชนะ6นัดเสมอ1และยังไม่แพ้ใครยิงได้ถึง13ประตูและเสียเพียง1ประตูเท่านั้นและที่สำคัญทีมชาติสเปนเก็บคลีนชีทไปแล้วถึง6นัดด้วยกัน
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกั

0: www.thaipbs.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาดฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน MCOT Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
2: สนับสนุนโดย
3: เกเตอร์แบรนด์สินค้าภายใต้บริษัทจระเข้คอร์ปอเรชั่นจำกัดผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างครบวงจร
4: ช่วงที่สองนะครับนินทากีฬาโลกในบรรยากาศฟุตบอลโลกนะครับเราได้คู่ชิง2คู่ละนะฮะทีนี้คิดว่าคู่ชิงที่3นี่เขาจะเอาตัวจริงมาลุยกันไหม
5: เอาดิ
4: เหรอ
5: เอาต้องผมว่า 80-90%
4: อ
5: ะที่3กับที่4นี่มันก็ที่4มันไม่ได้เลยแล้วอย่างก็คือดาวซันวู
4: ป
5: ๊อปเป้แล้วก็เฮริเคนอะไรเงี้ยก็ยังเฮริเคนยังมีลุ้นอยู
4: ่ไม่รู้นะลีมิงว่ามันเซ็งแล้วไง
5: มันเซ็งอะเซ็ง
4: โอ้โหไม่อยากลงละ
5: คือถ้าเป็นทีมอย่างลุ้นแชมป์เนี่ยฝรั่งเศสอังกฤษอ่ะเขาก็ลุ้นแชมป์พอมาชิงที่3มันก็เซ็งแล้วแต่ถ้าผลก่อนจะเป็นทีมมามืดโมร็อกโกอะไรเงี้ยก็ยังจะเอา
4: ใช่ใช่
5: อันนี้เขาอาจจะเซ็งๆมากแต่ว่าผมว่าอย่างบัปเป้แฮร์รี่เคนจูดเบลลิงแฮมอะไรเงี้ยก็ยังมีโอกาส
4: ครับ
5: สถิติส่วนตัวนะครับ
4: ก็เฝ้าดูแล้วกันนะครับถ้าเกิดมันเอาตัวสำรองมาลงเนี่ยคนก็ไม่ค่อยอยากจะดูเท่าไหร่ใช่ไหม
5: นี่แล้ว
4: ไม่อยากจะตื่นอะไม่อยากจะตื่นพูดง่าย
5: ตีสี่เนี่ยก็ถ้าบอกว่าถ้าตื่นมาตีสี่ก็คือเริ่มวันใหม่ไปเลยไม่ต้องนอนละ
4: ไม่แต่ตีสี่ดีบีว่าพูดตรงๆดีกว่าตีสองนะ
5: เออใช่
4: เพราะว่าเรานอนได้ยาวขึ้นมาแล้วก็ตื่นมาตีห้าใช่ไหม
5: ครับ
4: เอออย่างนี้ก็น่าตื่นหน่อยเสียดายรอบชิงน่าจะสักตีสี่ตีสองนี่มันทรมานเกิน
5: ตีสองนี่ตรงกลางเดี๋ยวเป็นตรงกลางเลย
4: ใช
5: ่นี่เมื่อสักครู่นี้คุยกันติดอยู่ถึงเรื่องศิลปินพิธีปิดใช่ไหมนี่สรุปว่าจะมีนี่พี่เขาบอกมีมาดอนน่าเนี่ยนะมีชาคิร่า
4: ครับ
5: นะฮะแล้วก็มีนี่ด้วย BTS
4: BTS อ๋อรถไฟฟ้า
5: แน่นอน
4: ที่อเมริกาเขาดังมากนะแต่เราอาจจะไม่เคยรู้จักไม่เคยได้ยินไง
5: เราหมายถึงเราสองคนใช่ไหม
4: หลายคนดิ
5: ในโอ้ในเมืองไทยก็ดัง BTS
4: เหรออ๋อแล้วเต้เคยได้ยินได้ฟังเต้เคยได้ยินได้ฟังไหมก็เรานะเรา
5: ไม่เคยผมฟังเดอะพี่โป่งในเล็กไฟนะครับส่วนพวกดาราเนี่ยมีทอมครูซมาเลยทอมครูซนะมีร็อบบี้วิลเลียมด้วย
4: ครับ
5: นะแล้วก็คนนี้เขาเป็นยูทูบเบอร์นะไ
4: อ
5: โชว์สปีดนี่ก็ช่วงบอลโลกนี่ก็ขึ้นกล้องบ่อยนะคนตามก็เยอะคนที่จะร้องเพลง

0: ชาติอเมริกาเป็นเจนนิเฟอร์ฮัดสันอ้าวเงียบ
1: ครับไม่รู้จักไงครับ
0: จับครับจะอยู่ประมาณนี้ประมาณ
1: เป็นอะไรกับแอนโทนีฮัดสัน
0: ฮัดสันอีกแล้ว
1: ครับครับ
0: ครับก็บางคนก็รอดูฮับไทม์โชว์เหมือนกันนะเหมือนอเมริกันฟุตบอลนะพี่ลิมิ
1: ตก็คนอเมริกันก็จะดูเยอะอยู่แล้ว
0: เป็นเอนเตอร์เทนไง
1: ใช่
0: ก็ซื้อไอ้น้ำฟองๆไปก็กระป
1: ุ๊
0: บแต่เห็นพี่สังเกตไหมว่าเบียร์ที่เป็นออฟฟิเชียลอ่ะ
1: ครับ
0: มันเป็นรู้สึกจะมันไม่ใช่ยี่ห้ออเมริกัน
1: อ๋อเหร
0: อแต่เป็นยี่ห้อเบลเยียมอ่ะ
1: อ๋อ
0: บ้านเราก็มีขาย
1: บ้านเรามีไหม
0: บ้านเรามีขาย
1: โอ้ยแน่ต้องไปอุดหนุนซะหน่อยเปรี้ยวปากแล้ว
0: ไม่ไม่ทราบว่าใครสังเกตไหมฮะ
1: เ
0: ออนะฮะ
1: โอเค
0: มีเรื่องอะไรอีกพี่ลิมิง
1: เอาไปเรื่องบอลไทยดีกว่าตอนนี้มาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนะครับนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลที
0: ่
1: เป้ยนี่ด่าเละเลยจัดงานนี้ไม่มีบาเลียเลยจ
0: ั
1: ดงานใหญ่โตโอ้โหปล่อยให้โอ
0: ้
1: คาดหวังไว้สูงคาดหวังไว้สูงลิฟต์เลย
0: ทุกวัน
1: ฮะ
0: โอ้ทุกวันนี้แกก็เดินหนีแล้วนะ
1: โอ้ใจดำจริงๆเลย
0: เฮ้ยแต่เรื่องนี้ผมจานมนูนมาแล้วมนูนอ้างบอกว่าโรงแรมไม่เอาเข้า
1: อ้าวก็เกี่ยวอะไรฮะโรงแรมไม่เอาเข้า
0: ไม่ใช่โรงแรมมุสลิมซะหน่อยไอ้นี่อ้างไปเรื่อย
1: เออเที่ยวปลดเลยไหมปลดเลยไหม
0: เอาไว้ก่อน
1: มนูนนะ
0: เอาไว้ก่อนว่าไม่ที่สมาคมไม่ค่อยจะมีใครคุยกับเราแล้วเหลือไม่คน
1: ก็เจ้าหญิงแอนนะครับพระวรราชสกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรนะครับก็เสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการนะฮะล่าสุดก็ไปเยี่ยมชมห้องเรียนโรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนานะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็มีมาดามแป้งนำนักเตะทีมชาติไทยนะครับไปร่วมกิจกรรมรับเสด็จด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเจชนาธิปสงกสินนิวนะพีระดลฉ่ำรัศมีอะไรเงี้ยนะไปกัน
0: มีน้องน้องมุ้ยน้องของมุ้ยน้องใหม่ธนิการ
1: ท่านรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลก็ไปนะฮะพี่ศักดิ์พี่ศักดิ์มา
0: ชิ
1: ฟ
0: ิ
1: ตเกินนะ
0: โอ้งานช่วงนี้งานแกชุกเหมือนกันนะ
1: เ
0: รื่องดี
1: ๆเอา
0: ครับ
1: ไม่รู้จะอยู่ได้นานขนาดไหน
0: ได้สิ
1: เหรอ
0: เ
1: พิ่งจำชื่อแกได้ไม่เท่าไหร่ไปละ
0: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยว
1: อยู่นานๆหน่อยนะ
0: นานเลยแล้วเดี๋ยวต้องแยกกระทรวงกีฬานี่ไปรวมวัฒนธรรมใช่ไหมพี
1: ่ครับ
0: แล้วมันจะดีหรือไม่ดีมันก็ไม่มีอะไรเด็มันก็เหมือนเดิมเราก็ยังมีตัวพ่วงอยู่เหมือนเดิม
1: คือมีไม่มีเนี่ยมันก็อย่างเงี้ยว่าการกีฬาไทยมันก็ไม่ได้ไปถึงไหนละนะฮะ
0: มันถ้าผมถามพี่ลิมิงในฐานะที่พี่ลิมิงก็เก๋าท่องเที่ยวและกีฬากับกีฬาและวัฒนธรรม
1: อ
0: ะไรใหญ่กว่า
1: เอ้าท่องเที่ยวอ่ะมันใหญ่กว่าอยู่แล้วใช่ไหม
0: มันกลายผมกลับรู้สึกว่ามันทำให้ดูดรอปลงนะ
1: คือถ้าจะแยกอ่ะให้เป็นกีฬาอย่างเดียวต้องมาพ่วงทำแปะอะไรใช่ไหมใช่ไหมแต่สุดท้ายล่ะลีมิงก็ไม่ได้คาดหวังหรอกว่ามันจะมีอะไรดีขึ้นมานะถ้าไม่ปรับในหลายๆเรื่องนะโดยเฉพาะเรื่องสมาคมกีฬาเนี่ยดูสิครับตอนนี้นะยังมีการออกมาประท้วงออกมาฟ้องรัฐมนตรีครับว่านักกีฬาเนี่ยไม่ได้ไปเอเชียนเกมนู่นนี่นั่นนะฮะมีกันไม่ขาดสาย
0: ก็ต้อง
1: มันยังมีอีกในประเทศเฉพาะประเทศที่ด้อยพัฒนาเนี่ยก็ยังมีไงถ้าประเทศเจริญแล้วมันไม่มีนะ
0: มันก็คิดได้หลายมุมคืออย่างสมาคมเขางัดหลักฐานมันเป็นอย่างนี้ไงอย่างนี้ไงนะฮะแล้วเมื่อก่อนมีไหมพี่ลิมิงหรือจนถึงจบจนถึงวันนี้คือนักกีฬาที่ดีกว่าเนี่ยนะไม่ติดทีมชาติ
1: คืออย่างยิงปืนเนี่ยมันเป็นกีฬาที่มันใช้สถิติการยิงมันไม่ใช่สายตามันไม่น่าจะมีปัญหาม
0: ันมีสถิติชัดเจน
1: อ่ะมันก็ไม่ควรจะมีปัญหานะครับ
0: พวกวิ่งไปน้ำเน
1: า
0: ะ
1: แล้วท่านพี่เสือเนี่ยสกลมณพงศ์ก็งัดหลักฐานออกมาทีนี้มันก็คนละฝ่ายต่างพูดคนละทีนะครับเพราะฉะนั้นไปออกรายการโหนกระแสก็แล้วกันพี่หนุ่มนะ
0: โอ้มันจะพังเรื่อง อย่าเพิ่งไปแลกกันนั้นมันจะพังกันหมด
1: นี่เอเชียนเกมก็จะมาละ
0: จะแข่งแล้วยังไม่รู้เลย
1: แล้วทำไอ้ดีการหรือเปล่าเนี่ย
0: ทำแล้ว
1: ทำไปก่อนใช่มันมี
0: บอก
1: มีแลมซิงบอกทำไปก่อนแล้วกัน
0: เออมีโอกาสย้อน
1: ไม่แน่เดี๋ยวผู้ว่าคนใหม่มานี่นะ
0: ครับ
1: แม
0: ่ทันไหมทันผู้ว่าคนใหม่ไหมพี
1: ่พอดีช่วงคาบเกี่ยวกันเลย
0: โอ้แล้วเรื่องเราจะชงทันเหรอ
1: ไม่ทัน
0: ก็ต้อง
1: ก็ต้อง
0: รองตั๋วล่ะ
1: รองตั๋วได้เลยเพราะรองตั๋วเนี่ยถ้าแกสมัครนะฮะเป็นผู้ว่าด้วยเนี่ยนะ
0: ครับ
1: โอ้สื่อเชียร์เลยโอ้ได้เสียงคะแนนจากสื่อมากนะ
0: ครับ
1: ดีไม่ดีพลิกโผเลยนะ
0: พี่ตั๋วนี่โดนหลังโดนเรื่องนี่เหมือนนะคืออันนี้มันเป็นเรื่องที่ต่างคนต่างคิด
1: ครับ
0: เรื่องมวยเด็ก
1: อ๋อมวยเด็กใช่ไหม
0: แต่เนี่ยเป็นเรื่องต่างคนต่างคิด
1: คือมวยเด็กเนี่ยลีหมิงเห็นด้วยนะที่ในยุคสมัยที่มันเปลี่ยนไปแล้วนะครับเราจะเอาเด็กๆมา8ขวบ10ขวบ12 13เนี่ยมาต่อยมวยแล้วก็มวยไทยมันมีศอกใช่ไหมฮะแล้วก็ประเทศตอนนี้เขาไม่ยอมรับอ่ะ
0: ครับ
1: ประเทศยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วแล้วนักมวยพี่บาสสมรักต่างๆนานาก็ออกมาว่าเอ้ยแต่ก่อนเนี่ยของเราเนี่ยมันเป็นอย่างงู้นอย่างงี้ไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรเลยต่อยกันมันแต่ก่อนมันก็แต่ก่อนเอาแต่ก่อนนี่ขับรถไม่ใส่หมวกกันน็อกอ
0: ่
1: ะ
0: เอาพี่ถูก
1: แล้วทำไมตอนนี้ต้องใส่หมวกกันน็อกอ่ะใช่ไหมฮะคุณก็ต้องปรับให้ได้นะลีหมิงเห็นแล้วลีหมิงก็ไม่สบายใจที่อยู่ๆเนี่ยเด็กๆในต่างจังหวัดเนี่ยมาต่อยมวยกันแล้วไม่มีอะไรป้องกันอย่างเงี้ยมันพิกลพิการเนี่ยแล้วมันคุ้มเหมือนไห
0: มใช่ไหมมันอาจจะยังไม่พิการนะปีสองปีนี้หรอก
1: ก็ใช่ไง
0: แต่มันสะสม
1: คือมันไม่พิการอ่ะมันดีแต่พอพิการมามันไม่เป็นข่าว
0: ใช่
1: ไหม
0: ก็คือ
1: เพราะว่าพ่อแม่ความยากจนเนี่ยใช่ไหมเขาก็ลำบากกันไปอีกนะครับอันนี้ลีหมิงเห็นด้วยกับกฎหมายนี
0: ้ผมก็เห็นด้วย
1: แล้วคิดดูเทควันโด
0: ครับ
1: เวลาเขาเล่นเนี่ยเขาจะมีอุปกรณ์พร้อมเพรียงพ่อแม่ผู้ปกครองเขาก็สบายใจที่จะให้ส่งไปแข่งไปฝึกแต่ของเราถ้าไม่มีหมวกกันน็อกไม่มีอะไรเงี้ยเหตุการณ์เนี่ยไม่มีพ่อแม่คนไหนในปัจจุบันที่จะให้ลูกไปเรียนมวยไทยนะ
0: ฮะคนเป็นพ่อแม่ไม่ยอมหรอกนะเดี๋ยวว่ากันต่อ
1: โอเคงั้นเดี๋ยวเราเวลาต้องพักละเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงสุดท้ายครับ
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบูรณ์ตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลมสนับสนุนโดย
3: เกเตอร์แบรนด์สินค้าภายใต้บริษัทจระเข้คอร์ปอเรชั่นจำกัดผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างครบวงจร
2: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน M-Cord Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: ขณะนี้เวลา20นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา19นาฬิกา33นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการพระราชินีนักเปียโนจัดแสดงเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภายใต้แนวความคิดจากพระราชสวนีสู่ลำนำดนตรีแห่งการให้เล่าเรื่องผ่านประสาทสัมผัสแสงสีและการบรรเลงเปียโนประกอบเนื้อหาจากนิทรรศการพระราชประวัติพระปรีชาสามารถด้านดนตรีและการจัดแสดงปีโอโบ1ใน3ของเครื่องดนตรีส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ได้พระราชทานแก่วงดุริยางค์ทหารเรือเมื่อปี2509สูจิบัตรการแสดงและเพลงพระราชนิพนธ์ จากนั้นทอดพระเนตรการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยจัดขึ้น

0: เพื่อเผยแพร่ดนตรีคลาสสิกให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงองค์สภานายิกาสภากาชาดไทยการแสดงปีนี้ภายใต้ชื่อ Still on My Mind ทัศสถิตในดวงใจนิรันดร์บรรเลงในวงซิมโฟนีออร์เคสตราวงดุริยางราชนาวีร่วมด้วยศิลปินรับเชิญนักร้องจากวงดุริยางราชนาวีและคณะนักร้องประสานเสียงจากนักเรียนในเรือนักเรียนพยาบาลทหารเรือและนักเรียนจ่านาวิกโยธินบางการแสดงออกเป็น2ภาคภาคแรกเป็นการบรรเลงบทเพลงคลาสสิกที่ได้เลือกสรรบทเพลงที่มีความไพเราะมีรูปแบบการบรรเลงที่หลากหลายมีเอกลักษณ์เพื่อแสดงถึงศักยภาพอันยอดเยี่ยมของวงดุริยางราชนาวีอาทิบทเพลงซิมโฟนีหมายเลข40ในคีย์ G minor ของโมซาร์ทและเพลงพระราชนิพนธ์ชุดกินรีสวีทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและบทเพลงที่ประพันธ์ขึ้นใหม่ Eternal Life of Grace แสงสิรินิรันดร์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่วนการแสดงภาคหลังมี3องค์องค์ที่1เป็นการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ชุดพระรามข้ามสมุทรบทพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าของสำนักการสังคีกรมศิลปากรซึ่งนับเป็นครั้งแรกของวงดุริยางราชนาวีที่นำการแสดงโขนมาแสดงร่วมกับวงออร์เคสตราในกาชาดคอนเสิร์ตองค์ที่2ร้อยดวงใจเหล่าราชนาวีน้อมรำลึกพระราชสวนีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นการนำบทเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาบรรเลงได้แก่ในดวงใจนิรันดร์และราชนาวิกโยธินพร้อมการแสดงยุทธการหมู่เขียวหางไหม้โดยนักเรียนจ่านาวิกโยธินองค์ที่3ภาพงามนิรันดร์แห่งพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดินมีบทเพลงต่างๆอาทิเพลงพระพันปีหลวงในดวงใจดินแดนแห่งความรักดวงใจรักไม่ต้องการเวลา Navy Blue บทเพลงพระราชนิพนธ์ดุจบิดามารดรในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและความฝันอันสูงสุดในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อจบการแสดงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญช่อดอกไม้พระราชทานไปมอบแก่ศิลปินรับเชิญผู้อำนวยเพลงหัวหน้าวงดนตรีและผู้บังคับกองดุริยางทหารเรือฐานทัพเรือกรุงเทพ
1: จบข่าวในพระราชสำนัก
2: Active Radio ไม่สนุ

0: ินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
1: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
2: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.entertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: 48ทีม104แมตช์39วัน

0: Cloud Active Radio SMS 468899
1: ช่วงสุดท้ายนินทากีฬาโลกนะครับฟุตบอลโลกใครอยากจะไปดูนะฮะที่สวนรถไฟนะครับในรอบชิงนะฮะสเปนกับอาร์เจนตินาคืนวันอาทิตย์นะครับจำไงดีนะฮะจะไปจำคืนวันจันทร์นะฮะก็
2: เข้าไป
1: ทีนี้เข้าไปเนี่ยมันมีสามารถ ดื่มน้ำจับเลี้ยงอะไรขายไหมฮะ
2: เข้าในสวนเข้าไม่ได้พี
1: ่
2: เพราะมันเป็นสวนสาธารณะเข้าไม่ได
1: ้เหรอก็หลบๆเข้าไปแล้วกัน
2: ได้ก็คือ
1: เอาแก้วทึบเข้าไป
2: นั่นแหละก็หลับตาข้างนึงอ่ะก็ใส่แก้วทึบเข้าไปแล้วก็เดินออกมาเติมข้างนอก
1: โอ้เนอะ
2: ที่ไหนนะที่
1: สวนรถไฟนะครับก็มีจอ LED ขนาดใหญ่นะครับก็จะมีพวกเหล่านักพากย์ชื่อดังนะครับ
2: พันกร
1: ดังพังก่อนเอ๊ะทำไมเขาไม่เชิญหลีหมิงไปคนตรงไหนยังดังไม่พอนะฮะ
2: พี่หลีหมิงนักพากย์ชื่อดังมากไง
1: ดังมากเกิน
2: อ
1: ่ะก็เลยไม่เอาแม่เสียดายตีสองนะในส่วนใหญ่บอลโลกรอบชิงมันก็ประมาณนี้ตีหนึ่งตีสองเพราะมันเขาต้องเอาเวลาพามไทม์ที่ยุโรป
2: ครับ
1: ครับ
2: ก็ที่นอกจากที่สวนรถไฟก็มีโมโนก็จัดที่ของเซเดียมของเขาอะก็มีเหมือนกันนะ
1: ครับ
2: พระจักรพึกชัยพึกนะ
1: แต่เวลามันตีสองอะ
2: โอ้งานเขาเริ่มแต่สองทุ่มอะพี่ลิมิงบอกให้เราไปรอสองทุ่มอะหกชั่วโมง
1: โอเคนะบอลโลกกำลังจะจบแล้วนะครับเร็วจริงๆเลยนะฮะ
2: เรามาไล่ข้อความไหมพี
1: ่สุดท้ายเดี๋ยวจะเก็บตกข่าวมีแบดมินตันนะครับแบดม
2: ิน
1: ตันซึ่งตอนนี้เมื่อกี้เนี่ยปรากฏว่าของเราวิวกุลวุฒิวิทิสารนะครับ
2: ครับ
1: สามารถทะลุเข้ารอบแปดได้คนเดียวนะฮะโดยเอาชนะอินเดียนะครับในการแข่งขันเจแปนโอเพลนะฮะเวิร์ทัวร์ซูเปอร์750นะฮะก็เอาชนะมือ24ของโลกนะครับอายุสซิตี้21นะครับ21 19 23 25แล้วก็21 15เล่นกันชั่วโมง22นาทีนะครับโอ้โหก็ต้องฟื้นตัวให้เร็วนะครับจะพบกับเจียเฮงเจสันเตี้ยนะฮะไม่มีจีนอยู่ข้างหน้านะครับนะฮะเป็นมือ29ของโลกจากสิงคโปร์
2: เป็นอะไรกับสมานดีสันเทียครับ
1: คงน่าจะเป็นญาติญาติหลานๆนะฮะนะส่วนประเภทอื่นเนี่ยนะครับแพ้หมดเลยนะฮะเฮ้ยมิงดูผิดหรือเปล่าวะ
2: เอาใหม
1: ่เอาใหม
2: ่เอาใหม่เอาใหม่
1: รีเพย์ใหม
2: ่เอาใหม่เอาใหม
1: ่เฮ้ยแล้วเ
2: ฮ้ผมไม่ได้เปิดอยู่ด้วย
1: เฮ้ยไม่คิดจะช่วยอะไรเลย
2: ก็ผมจะไปข้อความแล้ว
1: คือชนะเตี้ยไปละ
2: เอาสรุปว่าเจ้าวิวชนะแล้วกัน
1: วิวชนะไปแล้วนะครับเออเดี๋ยวจะไปเจอญี่ปุ่นนะคือไอ้เจ้านั้นเนี่ยมันชนะมาก่อนมันเก่าๆขอไปนะเปิดผิด
2: กราบ
1: ก็ชนะสิงคโปร์2เกมรวดนะครับชนะพิเตะนี่แหละนะครับแล้วก็คนอื่นๆนี่ร่วงหมด
2: ก็ถูกนี
1: ่ทำไมอ่ะ
2: แล้วก็เมื่อกี้ก็พูดถูกแล้วดิ
1: อ้าวก็ที่พิร่วงไปเนี่ยน้องพริ้งแพนเตอร์นะครับพิชมาน
2: หน้าหวาน
1: จ่ายดาวรุ่งดวงใหม่ที่จะมาแทนพี่ๆนะครับในมือ

0: 23ของโลกแล้วตอนนี
1: ้ครับ
0: เจออากาเนะยามากุชินะครับ
1: โ
0: อ้เกมแรกเนี่ยเราชนะไปก่อนครับ21-17นะฮะแต่ก็เป็นที่รู้ดีว่าอากาเนะเนี่ยแกเนี่ยยังกับตุ๊กตาเด้งดึงอ่ะเหนียวหนึบแล้วก็อึดนะ
1: ครับ
0: ยิ่งกว่าอาร์เจนตินาขึงพืชอังกฤษอีกนะครับ
1: เหนียวกว่าหยองไหม
0: หยองเหรอหยองเหนียวอ่ะยังไม่เคยสัมผัสเลยนะแต่ดูที่แน่ๆแกกินฟรีแล้วแกสั่งเยอะมากเลยนะ
1: อันนั้นละเหนียว
0: ขาว
1: ครับ
0: เขาจะเก็บเป็นไว้แต่งงาน
1: อ๋อโอเค
0: ตอนนี้ก็มีแฟนละนะฮะก็ต้องเห็นใจเขาหน่อยสิ
1: ผู้หญิงผู้ชายก็ไม่รู้นะแฟน
0: เ
1: นี่ย
0: น่าจะผู้ชายนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าแกก็ยังไม่กล้าไปเปิดตัวให้คุณแม่นะนะฮะก็อากาเนะกลับมาชนะ21-15เกมตัดสินนะครับมันหมดแล้วนะคือน้องพิงหมดนะฮะอากาเนะชนะขาด21
1: อากาเนะนี่ถ้าจะชนะต้องจบไปได้ใน2เซต
0: อืม
1: นะใช
0: ่
1: ไหมครับ
0: ใช่
1: ถ้า3ก็เหมือนวิวอันนี้เหนียวกว่าวิว
0: ม
1: ึงนะ
0: อืม
1: ครับ
0: พรประวีช่อชูวงมือ8นะครับ
1: น้องหมิว
0: เจ็บถอนตัวนะ
1: น้องก็โพสต์เหมือนกันนะว่าเดี๋ยวขอรักษาตัวก่อน
0: ครับก็เจ็บบ่อยแล้วอายุเริ่มมากแล้วนะครับผู้หญิงนี่ตอนนี้เราก็หวังพิงพิชมานพิชมนนะฮะจะขึ้นมาภายในปี2ปีนี้นะครับเพราะว่าพี่เมย์พี่หมิวเนี่ยพี่ครีมพี่เมย์ซ้ายนะฮะก็ภายในปี2ปีนี่แหละหลี่หมิงก็ว่าคงจะต้องบายบายปูนปูนประคับประคองอ่ะตอนนี้นะฮะ
1: มีรัฐนี่ก็ถือช่วงประคองประคองแล้วนะ
0: ใช่คู่ผสมนะบาสเฟรมนะครับไปเจอกับมือ20จากเชนิสไทเปปรากฏว่าแพ้ไป2เกม16-21 16-21
1: ครับ
0: นะครับวิวนะพวกนี้ก็เอามีคนหนึ่งอีกคิวพนิชพลธีรรัตน์สกุลนะครับมือ18ของโลกคนนี้ก็คงจะต้องบอกว่าเหลือหนึ่งเดียวที่จะแทนวิวแต่จะดีเท่าวิวหรือไม่นะครับคงจะเหนื่อยนิดนึงแต่ว่าก็ต้องลุ้นกันสู้อะนะฮะเพราะไปแพ้กับโคไดนาราโอกะมือ11ของโลกจากญี่ปุ่นไปอย่างน่าเสียดายเล่นกัน3เกมเลยนะครับชนะไปก่อน21-10แล้วก็16-21 16-21นะครับวิวนะฮะในวันรุ่งพรุ่งนี้ครับจะไปเจอกับยูชิทานากะนะฮะในมือ22ของโลกจากญี่ปุ่นดูอันดับมือแล้ววิวน่าจะทะลุถึงรอบรองนะครับเดี๋ยวรอดูต่อไปเพราะว่าผู้ชายเนี่ยมือ1ถึง20เนี่ยว่ากันว่ามันโอกาสแพ้ชนะกันได้ตลอดนะจ๊ะเอ้ยนะ
1: ครับ
0: ปิดท้ายหน่อยนึงไม่พูดถึงไม่ได้
1: เรื่องอะไรฮะ
0: เทนนิสไงรวงข้าวร้านหลี่หมิงเด็กทุ่งสงคนบ้านเดียวกัน
1: ครับ
0: นะฮะนี่ก็ตอนนี้มือ91ของโลกแล้วครับน้องรวงข้าวเจอหลี่หมิงล่าสุดที่สมาคมเทนนิสนะฮะแหลงใต้กันเลยนะฮะนี่ปั่นพือบ้างนะ
1: น้องรงข้าวนะ
0: กินข้าวละบอนะฮะนี่เอ้าทักหน่อยสิกินข้าวละบอเนี่ยมันอีสาน
1: ใจลอยใจลอย
0: ดู
1: อ่าน
0: ดูฟุตซอล
1: อ่านก็เออเพลินเหมือนกันนะฟุตซอลหญิง
0: ใช่
1: ฟุตซอลลีกหญิง
0: แข่งที
1: ่ที่ไหน
0: มหาวิทยาลัยนอตปาร์กก็ป่ะเออที่คุณยักษ์เขาเมื่อวานไปแถลงข่าวมาคุณยักษ์เขาดังมากนะผู้บริหงผู้บริหารแล้วก็ประชาสัมพันธ์อะไรก็ถามหาแต่ในพี่ยักษ์อยู่ไหนพี่ยักษ
1: ์แสดงว่า
0: หลี่หมิงนั่งอยู่นี่ไม่มีใครสนใจเลย
1: เขาไปทำอะไรไว้หรือเปล่า
0: เขาเป็นเจ้าพ่อเรื่องสื่อหรือว่
1: า
0: ใช่ไหมเขาไม่ธรรมดานะ
1: ครับ
0: เจอเขาหยองยังต้องไปสะกิดเลยพี่ยักษ์ผมจัดกับพี่หลี่หมิงไปรายงานตัว
1: โอ้โห
0: เ
1: หรอ
0: เป็นนายหยองมันเป็นมันดูคนเป็น
1: พี่ยักษ์นี่เวลาก็ไปกีฬาต่างจังหวัดนะอุปกรณ์ทำงานก็ไม่ค่อยพกไปหรอกพกไปแต่สตั๊ด
0: เอาเตะบอล
1: ก็ไม่กอล์ฟ
0: กันได้ไงแกไปหาผู้บริหารแล้วแกบอกว่าเดี๋ยวมาเตะบอลกันหน่อย
1: นั่น
0: แล้วก็อย่าลืมเตรียมน้ำดื่มกระป๋องมาหน่อย
1: ผมว่าพี่ไม่ทำงานครับยังไง
0: ก็เทนนิสนะครับเป็นรายการเอ็นก้าโอเพลนะฮะที่ตุรกีนะครับ ก็ปรากฏว่า

0: รวงข้าวรรณาธาราฤดีนะครับนะมือ91ของโลกนะฮะก็ตอนนี้อายุแค่21ปี
1: ครับ
0: เอาชนะกาเบร่าคนุตสันนะจากเช็กไปนะครับ2-1เข้ารอบแปลกละนะครับก็ติดตามดูเด็กคนนี้ของเราเข้ารอบ2วิมบลดันมาแล้วนะ
1: ครับแข่งไปนะ
0: มีน้องใหม่คนหนึ่งนะครับ
1: ครับนี่เดี๋ยวขอแก้ข้อมูลนิดนึงเมื่อสักครู่เรื่องการแยกกระทรวงก็คือกีฬาเนี่ยจะแยกมาเดียวเดี๋ยวท่องเที่ยวไปรวมวัฒนธรรม
0: ก็นั่นสิครับเดลิมก็ยังว่าเอ๊ะมันจะแยกมาเดียวไอ้นี่มันรวมกับวัฒนธรรมตอนไหนวะเนี่ยเราก็ไม่มั่นใจไงก็ปล่อยผ่านก็ยังไงแก้ข่าวกันเองแล้วกันสรุปแก้แล้วนะครับครับครับ
1: ไม่เป็นไรมันต้องมีบ้าง
0: นี่โอ้นี่เบอร์6565ติดตามรับฟังครับพี่หลังคุณชันชัยปิยะวัชระวิจิตเศรษฐีที่ดิน
1: ครับ
0: มีเป็นนายกสมาคมด้วยนะ
1: สมาคมอะไรฮะ
0: เกียร์มัวแห่งประเทศไทย
1: รักครอบครัวใช่ใช่ไหมรักครอบครัว
0: ไปเป็นอุปนายกได้เลยนะฮะภรรยาของอาดัมไม่ขยับพี่รีหมิงลุงเต้ยนะฮะมาแล้วอามซ่า
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับตั้งแต่คนไหนที่ดูไม่แก่ตอบรูก้าดีนลูก้าทีน
1: ทีนเหรอทีนเอ็ดอะไรเงี้ย
0: ไอตัวนี้เองอะที่ทำให้ฝรั่งเศสเนี่ย
1: ครับขอบคุณมาก
0: บะอะไรกันไปหรอ
1: ไอลูก้าทีนเนี่ย
0: โอ้โหสมชายนี่แกจะมาทรมานตัวเองทำไมครับแกอยากจะมา
1: ไหวก็ไหว
0: แกคิดถึง
1: ครับ
0: ยิ่งจัดเนี่ยกับไอเต้ยเนี่ยเขาชอบเพราะโตเต้ยเนี่ยโซโล่เดียวไม่ค่อยชงให้แก
1: นี่แกก็ไม่แกบอกเดี๋ยวเอาไปหน่อยไปหน่อยไปเยอะหน่อยอะไรเงี้ย
0: ซอทำไมเดี๋ยวนี้บีขี้ยั่วจังเลยนะฮะแม่ก็บีเขางานเยอะนะหงุดหงิดง่าย
1: เขาอาจจะพูดตามเหตุผลแหละ
0: ซอแซวสมชายแกยั่วครับสมัคร6,000มาดูไฮไลท์แกบอกไปเอาเงินบีกับลีหมิงมาจ่ายหรือไงเปล่า
1: ใช่ไหม
0: เต้ยกระโดดด้วยละเต้ยนะ
1: เอ้าผมไม่ได้ว่าอะไร
0: ไปแขวะเขาไปแซะเขา
1: ครับ
0: ก็มีตังค
1: ์เงินเขาอะ
0: ก็คนมันมีตังค์อะ
1: บุญยาก
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วไปสมัครทำไมเนี่ย
1: เอ้ายังไม่จบครับ
0: ฝากถามน้องอาร์มซ่าด้วยครับคำว่าอีวานิ่งภรรยาอาดัมไม่ขยับหมายความว่ายังไงฝากถามแท็กซี่คนจนยังไงภรรยาไม่ขยับตอนเย็นๆหรือยังไงหรือแบบไหนอะไรยังไงผมไม่เข้าใจครับ
1: ปวดหัวมากเลย
0: พี่ยังไม่เข้าใจทำไมฮะ
1: ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะ
0: อ๋อนี่เบอร์947ก็บอกมาใช่ไหมท่องเที่ยวอยู่กับพระธรรมบินหน้าเตยไปกดหน้าดูคนข้อมูลหน้าด
1: ูใช่หรอ
0: ครับผมพันตำรวจโทรครับแต่โทรไม่ติดนะครับ
1: อ้าว
0: พี่มีหามากเลยเบอร์744นะ
1: ครับส่วนทาง Facebook นะครับ
0: ครับ
1: มันต้องเริ่มจากตรงไหนวะเนี่ยโอเคพีเตอร์ช่วยเบรกซ้อมหมิงด้วย
0: จ
1: ะเบรกอะ
0: ไร
1: แล้ว
0: เรื่องอะไรครับ
1: สวัสดีครับเขาสวัสดีมาสวัสดีคุณพันคุณสมรักนะคุณศักชัยสวัสดีมานะฮะอันนี้คุณรุ่งอาทัยบอกจริงด้วยเปลี่ยนตัวกลัวชนะอังกฤษเนี่ย
0: ก็แหมเขาก็ไม่มีใครรู้หรอกครับใช่ไหมอย่าเป็นนั้นละจบ
1: คุณทอมส่งหัวใจมาสิโก้บอกสวัสดียามเมื่อคุณอาซอลีหมิงกับพีเตอร์ผมเชียร์อาร์เจนติน่าครับส่วนอาร์เจนติน่าได้แชมป์หรือไม่ได้แชมป์เนี่ยผมก็เชียร์ครับ
0: ก็ไม่มีปัญหาขอให้เล่นแล้วเกมเป็นเกมที่ดีเกมที่สนุกนะครับ
1: พีเตอร์ไทยรัฐหน้าตาเหมือนคนญี่ปุ่นมากเลยเคยไปโอซาก้าไหมครับผมไม่ได้อยู่ไทยรัฐผมอยู่ในเรนิวหางานอ้วนไปแล้ว
0: แต่ก่อนอยู่สยามรัฐ
1: ใช่ไหมไทยรัฐนี่ไม่เคยไปอยู่เลยครับพีเตอร์ทำการรัฐประหารพี่หยองเรียบร้อยแล้วครับมา2วันติดเลยเมื่อวานมาแทนหยอง
0: หยองเขาไปจ๊อบเขาไปจ๊อบภาค
1: ประ
0: ดุกไม่งั้นเขาไม่ปล่อยคิวมาหรอก
1: เมื่อวานมาแทนพี่บี
0: เมื่อวานแทนพี่บี
1: พี่บีไปรับลูกส่วนวันนี้มาแทนพี่สมชาย
0: แล้ว
1: สมชาย
0: แต่ว่ามันก็ต้องผ่าน
1: ต้องมันหยอง
0: ผ่านคิวคนจัดคิวพยองเดชไง
1: โปรโมเตอร
0: ์ลีหมิงเคยเป็นคนจัดคิวสมชายพี่แกปลดออกไปผมไม่เอาแล้วจัดคิวผิดไงไม่มีใครมาแกจัดคนเดียวจาระบีจาระบีที่มากันเป็นแกลอนเลย
1: สับจนงง
0: โอ้แกท้ออะไรก็ไม่สบายเลย
1: ครับคุณตีนเนี่ยสวัสดีมาคุณต้นบอกว่าหยองบอกลานินทาแล้วจากไปปล่อยให้เต้ยมาแทนสุดแสนหาส่วนลุง

0: ส่งมาแต่ไอเป็นระยะระยะเดี๋ยวแกก็หาย
1: ไม่หายหรอกถ้ามันยังนึ่งยังดื่มยังแอบดิ้งอยู
0: ่ครับ
1: นะ
0: สวัสดียามค่ำบิลลี่หมิงวิเคราะห์หลังเกมมองทะลุค่ะพี่เต้เห็นด้วยใช่ไหมคะเอ้าเห็นด้วยสิครับบิลลี่หมิงก็พูดถูก
1: เอ้าถ้าไม่ถูกก็ค้านได้ไม่มีปัญหาใช่ไหมมุมมองอาจจะไม่เหมือนกันก็ได
0: ้สาเหตุที่ซ้อมหมิงไม่โดนแบบที่แวววาวเพราะหน้าคล้ายอดีตนายกที่เพิ่งบินไปอินโดใช่ไหม
1: ในลีหมิง
0: แพ้ทองทานใช่ไหม
1: ลีหมิงมีแต่ต้าน
0: ครับ
1: นะคล้ายลีหมิงไม่ได้คล้ายคุณทักษิณนะดูดีๆจะคล้ายคุณพิธา
0: อุ้ย
1: ทิมพิธา
0: โอ้โหยังมีความรักอยู่นะคุณทิมนะ
1: คุณได้ฉามากนะ
0: โอ้โหน่ารักมาก
1: คุณก
0: ้อยน่ารักมากมีคนที่มีเสน่ห์มาก
1: ผู้หญิงเฉลียวฉลาดใช่ไหม
0: นะครับ
1: อยากกลับไปฆ่าเมียแล้วก
0: ็ระวังมันสวนคุณซอยก็บอกว่ามายุราธนบุตรลีลาวดีวัชโรบลเพนพิสุทธิ์เพนพิสุทธิ์โอเคเพนพักสิริกุลอรพันธ์พันทองซ้อมหมิ่นกับนาเต้ยสมัยหนุ่มๆแอบชอบดาราสาวคนไหนที่สุด
1: ต้องอรพันธ์พันทองส
0: ิเออนะ
1: เออยิ้มมีเขาเรียกอะไร
0: ฟันกระต่าย
1: เออฟันกระต่ายไอ้เราต้องว่าฟันกุ้งฟันกระต่าย
0: กุ้ง
1: โอ้นี่โคตรกุ้งโคตรกุ้งบอกให้ไปรับเสื้อนี่โคตรกุ้งเป็นโค้ชสอนเด็กๆอยู่ที่ซอยนนจันทร์56เดี๋ยวหลานเอม่งชอบเตะบอลมากเดี๋ยวจะ5สัก5 6ขวบเดี๋ยวจะไปเป็นลูกศิษย
0: ์ในเสื้อ
1: โคตรกุ้งโคตรกุ้งหน่อย
0: ครับ
1: แล้วเพราะว่าโคตรกุ้งบอกให้จะเอาเสื้อมาให้3ตัวฝากพี่สมชายด้วย
0: อุ้ยอยู่กันตั้งหลายคนนะ
1: เอา
0: เนี่ยคุณพิกเล็ตบอกว่าค่าน้ำมันแพงค่าตั๋วอะไรขึ้นค่าตั๋วบอลอาเซียนครับ
1: ค่าของชีพมันสูงขึ้น
0: แต่ว่าเงินเดือนเราเท่าเดิมนะ
1: น้อยกว่าเดิมด้วย นี่ดาวรุ่งลูกชายคนเล็กลีบิงเข้าไปเป็นโค้ชที่เมลเบิร์นออสเตรเลียวันนี้เขาถามเขาค่าของชีพที่นั่นเป็นยังไงบ้างเขาบอกว่าถ้าบ้านเราก๋วยเตี๋ยวมือสัก80 100นึงนะที่เมลเบิร์น400กว่าเท่ายุโรปเท่าฝรั่งเศสเลยเนี่ยแพงมากนะค่าของชีพเราดิบิงไม่ได้ไปออสเตรเลียมา20กว่าปีแล้วนะครับไปซิดนีย์ 2,000 นะฮะ
0: แพงๆสวัสดีซอเตอร์รัฐบาลจะลดค่าไฟฟ้าตามบ้านพวกเราราคาต่อหน่วยละ2บาทสว่าลดลงได้มากกว่านี้ไหม
1: ไอ้ดิบิงก็งงนะอยู่ๆเนี่ยเพิ่งมารู้ว่าไอ้ค่าไฟฟ้าทางหลวงเนี่ยมันมาลวงมาบ้านเราด้วยวะ
0: ใช่
1: แล้วก็งง
0: เออมันก็ไม่ใครรู้เลยนะคุณเอกนัทที่มาเปิด
1: นี่ทำไมมันเออมันดีแท้เลย
0: รับลมคมในเยอะเหลือเกิน
1: โอ้แล้วโกงกันตั้งแต่สอบเข้าราชการแล้วมันจะไปประเทศชาติมันจะอยู่ยังไงวะเนี่ย
0: ดีมากนะคุณบัณฑิตเขาบอกว่าเนี่ยฟังมาสิบกว่าปีชอบโชคนินทานี่แหละ
1: จริงเหรอ
0: ใช่พี่จอนสโตนมงไม่ถึงเพราะเมสซี่เปิดเลยจอนสโตนไปอ๋อบอกว่าพี่เขาจะบอกว่าเมสซี่เปิดพอดี
1: เปิดแม่นแต่ว่าลีหมิงตั้งข้อสังเกตว่าระดับจอนสโตนมันมึนหรือเปล่าว่ามันมีช่วงจังหวะหนึ่งไง มันโดนฟุตบอลกระแทกเข้าที่ศีรษะ
0: ครับคุณวิรศักดิ์เขาบอกเขาอยู่ตัดยาอยู่ทุ่งสงแล้วฟังไปด้วย
1: อ๋อบ่ายดีไหมกินข่าวแล้วไหม
0: ครับส่วนทางยูทูบนะยูทูบสวัสดีครับเขาหงุดหงิดทูเคิลนำหนึ่งส่วนแล้วเอาโกดอนออกไอ้ที่นี่โกดอน
1: คือบางที
0: โดนดิครับ
1: เออเอาริมเส้นออกนะ
0: โกดอนเล่นดีด้วยนะ
1: เล่นดีเล่นดี
0: นอกจากลูกที่ยิงแล้วก็จะมีจังหวะทะลวงเยอะนะ
1: โดยธรรมชาติแล้วเอาโกดอนออกมันต้องเอามาคัสเซตฟอร์ดลงฮะแต่ว่าผ่านไปเจอเลดฟอร์ดลงแล้วโอ้โหนะโทมัสทูเกอร์บอกไม่เอาดีกว่า
0: คุณเอิร์ธเขาบอกว่าผมก็ตื่นมาดูครึ่งหลังตอนนี้อังกฤษนำมาเจนหนึ่งศูนย
1: ์ครับ
0: พอนาที85โดน 1-1 แล้วก็โดนนาทีบาปดีที่ไม่ต่อเวลาพิเศษส่วนที่ผมว่าคนคิดอย่างนี้นะเพราะว่าง่วง
1: เฮ้ยแต่สนุกตอนนั้นตื่นเต้นเร้าใจมากนะคร
0: ับ ครับนะอุดไม่ไหวแล้วโว้ย
1: มันหมดแล้ว
0: ทูเคิลหัวประกาศอันนี้มันเมื่อก่อนมีเทอร์รี่เวนาโบสกุนซือหัวประกาศ
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็เขาโอเคแล้วนี่ทำทีมต่อยาวถ้ายาวลีมิงว่าอังกฤษเนี่ยยังยืนระยะได้ยังมีลุ้นเลยนะ
0: ครับขอฟ้องครับเมื่อวานนะสมกับพีเตอร์จะแจ้งตำรวจจับเจครับ
1: เรื่องอะไรฮะ
0: เรื่องอะไร
1: มาเลยมาเลยโจลีหมิง
0: นี
1: ่
0: น
1: ะแม่โพยเต็มบ้านเลย โพยทำหวยด้วย
0: ดีมากบอลโลกสำหรับผมจบแล้วฮะเสียดายอังกฤษถ้าโคพาเมอร์ได้ลงคงไม่แพ้
1: โอ้ยโคพาเมอร์ไม่ติดมา
0: ไม่มาน
1: ะเจ็บ
0: ครับ วันนี้มีคนใจบุญเอาเขากล่องขึ้นรถมาให้ด้วย
1: อืม
0: เหร
1: อมีเผื่อมาทางนี้บ้างไหม
0: อืมนะเอานี่เราก็ไปลุ้นนี่เลยข้าวแกง40บาทของคุณสุภจี
1: โอ้โหนี่จะลุ้นนี่ตอนแรกมาภาคนะโอ้โหกับข้าวข้าวกล่องอะไรเยอะมากเลย พอมาอีกทีไม่มีอะไรละมีแต่กล้วย
0: มีกล้วยผมมาวันนึงน้ำยังไม่มี
1: ก็ปลด
0: ก็ต้องลงไปซื้อกินเอง
1: พอส่งเอาไปเกลี้ยงเลย
0: ครับโอ้ใครใส่กระเป๋าไปเลยถ้ามีแฮร์รี่แม็กควายเนี่ยอังกฤษเข้ารอบไปแล้วอะ
1: โอ้ยแฮร์รี่แม็กควายนี่บอเลยอะอืดอืดมาบอโลกยุคนี้มันต้องเร็วนะความเร็วนะ
0: ครับถูกเข้าไปใส่รับเยอรมันแน่นอนนะมาทำอังกฤษอ่อนแอ
1: ไม่โอ้ไม่จริงโอ้มาถึงรอบรองนี่แหละนะ
0: อังกฤษก็ต้องดูตัวเองนะเพราะว่าสภาพนักเตะมันก็อยู่ประมาณนี้แหละ
1: แต่ว่าลิมิงว่ามันฉายแววนะมันมีเกมเร็วให้เห็นนะ
0: ครับทำไมพยองเดชหายยาวเลยฮะพีเตอร์ก็ใช้ได้นะแต่ยองห้ากว่าเยอะเอาย
1: องห้า
0: เออยองห้าเยอะ
1: เหรอยองเขามีงานอื่นงานนอกงานนอกแล้วก็บางทีเขาก็ต้องไปกับแฟนเขา
0: ครับนัดสุดท้ายเนี่ยเมนูไม่ได้ลงสงสัยรถทูเคิลยางรั่วแน่นัดจริงที่3
1: ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคร
0: ับ เอาซะหน่อยนะ
1: อยาก
0: ลดแรงกดดัน
1: ที่จะคาดเดาก็น่าจะได้ลงอ่ะหมายว่าตัวสำรองน่าได้ลงหลายคน
0: คิดถึงฟิลโฟเดนเออฟิลโฟเดนด้วย
1: ฟิลโฟเดนก็หลุดไปมันไม่เข้าตาไงแล้วแต่โค้ชไง
0: คนผมเมานะ
1: ในยูโรเล่นดีมากนะบอลโลกครั้งที่แล้วก็พอใช้ได้
0: อืมครับผู้ช่วยคนไทยคนเดียวกับโค้ชทีมชาติสปอร์ลาวยู17เมื่อเร็วนี้ใช่ไหมใช่ครับแกเคยเป็นตอน U17 อ่ะก็คุมเป็นเฮดโค้ชของทีมชาติลาวนะครับนะกินไก่หนุ่มแล้วมากินสิงโตหนุ่มอีกเนื้อนุ่มอร่อยเต็มปากฟินเวอร
1: ์โอ้โห
0: นะฮะเขียนแปะข้างฝาไว้กระทิงดุแชมป
1: ์กระทิงดุแชมป์ใช่ไหมแล้วถ้าไม่ได้แชมป์แล้วจะเป็นไงฮะ
0: ก็ไม่เป็นไร
1: อ้าวก็ปล่อยเลยตามเลยนะโอ้มันง่ายเหลือเกินนะ
0: ไม่ทำไงได้
1: ที่ต้องมาติดต่อรีมิงหน่อยนะไอดีไลน์ไปหน่อยไหม
0: ครับ TikTok หมายถึงตีตะก้ามั้งรุ่นน้องหรือจะท้าพัศมีรุ่นอาจารย์อย่างสเปนนะที่3ที่4เงินรางวัลก็เยอะอยู่นะเล่นเพื่อศักดิ์ศรีเอาไงกันแน่เล่นเงินรางวัลเพื่อศักดิ์ศรีครับ
1: คือมันมีเรื่องดาวยิงค้ำนะบางทีอาจจะตรงนี้นะ
0: ครับทูเข้าต่อสายตรงหาฮัตสันสอบถามเกมรับของไทยแบบอุดไม่ไหวแล้วหรือเปล่า
1: คือจีนนี่มันหมูมันโยนอย่างเดียวไงโอ้เจนตินานี่มันไม่ใช่อย่างนั้นนะนะมียิงไกลมีตัดเข้าในมีทะลุทะลวงมีเมสซี่คอยขู่อีกโอ้โหรวนกันไปหมดนะ
0: คนนี้ก็บอกเห็นด้วยกับอาซอลีหมิงเกี่ยวกับสมาคมและนักกีฬายิ่งพูดอีกก็ถูกอีกปัญหาโคตรเยอะ
1: คือปัญหามันหมักหมมอ่ะแล้วก็มันเหมือนคนไข้ป่วยอ่ะแล้วก็ประคับประคองเหมือนสมชายสายลม
0: นึกแล้ว
1: ลากกันไป
0: ไม่ทันละไม่ทันละครับ
1: ไม่ทันก็ต้องไปละเพราะว่าพี่เต้ยเป็นคนเดียวที่จะกัดเจแล้วเจไม่ร้องเพลงก็จะร้องมันไม่ทันมันพูดแทรกอ
0: ่
1: ะ
0: อ๋อขออภัย
1: นะขอบคุณนะ
0: ครับ
1: ขอบคุณกิจการติดตามรับชมรับฟังนะครับพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวเจอลิมิงต่อวันศุกร์วันนี้บายบายปุนปูนลีบิงกับเต้ยสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจวีแหลมสิงห์และสมชายสายลม ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
3: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: We'll be right back. Story นัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันขึ้นในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมณสนาม MetLife Stadium รัฐนิวเจอร์ซีย์สหรัฐอเมริกาท่ามกลางกระแสความตื่นตัวของแฟนบอลทั่วโลกไฮไลท์สำคัญที่ทำให้แมตช์หยุดโลกครั้งนี้ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางคือการพลิกโฉมหน้าวงการลูกหนังด้วยการเปิดตัวโชว์พักครึ่ง Half Time Show เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกโดย FIFA ได้จับมือกับศิลปินระดับโลกเพื่อจัดคอนเสิร์ตยาว11นาทีเต็มในช่วงพักครึ่งนำทับโดยตัวพ่อตัวแม่แห่งวงการเพลงอย่างมาดอนน่าชากิราจัสตินบีเบอร์รวมถึงวง BTS นอกจากนี้ก่อนเริ่มเกมยังมีพิธีปิดสุดอลังการจากทอมครูซซุปเปอร์สตาร์ฮอลลีวูดมาร่วมสร้างความบันเทิงด้วย
5: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหา

0: 9ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย mcord connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหนMCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
5: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
6: สปอร์ตรีแลกซ์ดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมนชัยอู๋อุดมศักดิ์และทีมงาน

0: เขาก็ไม่ได้หลอกเราจริงๆไม่ได้หลอกหรอกก็ทำได้แค่นี้
1: เขาหลอกตัวเองบางทีอ่ะ
0: เขาก็ทำได้แค่นี้แหละก็ชอบไปหลอกอะไรใครใครจะไปหลอกตัวเอง
1: ไปวันวัน
0: อ๋อเหรอนะฮะก็ช่วงนี้พี่ตัวเขาก็อยู่ในกระแสนะแต่เราก็คงไม่ไปวิจารณ์เรื่องธุรกิจเขา
1: ค่ะ
0: นะครับก็คิดถึงเพลงนี้ครับก็คิดถึงพี่โตก็คิดถึงเพลงนี้นะฮะไหนว่าจะไม่หลอกกันมันก็เป็นสัญญาใจของถ้าจะพูดถึงแบบนี้นะมันเป็นสัญญาใจของแฟนๆสิงโตคำรามด้วยนะครับไหนว่าโค้ชยอดโค้ชอย่างทูเคิลจะไม่หลอกกัน
1: ไหนว่าเป็นยอดโค้ชที่เก่งเกมทัวร์นาเมนต
0: ์เดี๋ยวมาคุยเดี๋ยวจะคือ
1: วันนี้เวลารายการมีกี่นาที
0: วันนี้มี3เบรก
1: ให้พิชชี่ด่าเขากี่นาทีดิ
0: ครึ่งชั่วโมงหน้าจัดไปเต็มๆเดี๋ยวขอร่วมวงด้วยไม่ต้องห่วงเดี๋ยวครึ่งชั่วโมงหน้าเดี๋ยวขอคุณจะมาพูดแล้วคุณจะไปว่าเขาถ้าคุณยังใส่เสื้ออาร์เจนตินาอยู่เลย
1: พิชชี่เชียงกรี
0: ดแล้วคุณมาใส่อาร์เจนตินาทำไม
1: เอออย่างที่พิชชี่โพสต์ไปในเพจว่าจริงๆแล้วอ่ะในบอลปกติแต่เดิมแรกเริ่มเดิมทีเลย
0: เ
1: ชียงกรีดเพราะว่าเชียร์เบคแฮมเน
0: า
1: ะแล้วก็เชียงกฤษมาเรื่อยๆแต่เชียงกฤษเราแม่งไม่เคยสมหวังสักทีนึกออกปะ
0: นั่นไม่ควรสมหวังเรามันสมหวังครั้งเดียวคือปี66อ่ะ
1: มันยังไม่เกิดไงแล้วก็เริ่มท้อแท้กับมันแล้วทีนี้พอเวลาในการแข่งขันทัวร์นาเมนต์เมเจอร์แบบนี้อังกฤษบางทีแบบเมื่อก่อนเนาะก่อนยุคเซาเกตตกรอบ16ตกรอบ8เนี่ย
0: ไม่ใช่ก่อนยุคเซาเกตมันเป็นมาทุกยุค
1: เป็นมาทุกยุคเอาเป็นว่าตั้งแต่เคยดูมาจนถึงยุคเซาเกตตกรอบ16ตกรอบ8อะไรเงี
0: ้
1: ย
0: รอบแรกก็เคย
1: เออแล้วมันไม่สนุกหมายถึงว่ามันไม่มีทีมเชียร์ทีมเชียร์มันไม่มีมันก็พยายามหาทีมเชียร์มาเรื่อยๆนะแต่ว่าการที่เราจะเชียร์ฟุตบอลทีม

0: ็อยากก็ดูแบบน่าสนใจดีแล้วก็มาเริ่มเชียร์เขาตอนปีถ้าจำไม่ผิดนะแบบเริ่มเชียร์อาร์เจนปี2022นั่นแหละตอน
1: ก็แป๊บเดียวก็4ปีก่อนบอลโลกครั้งที่แล้ว
0: แล้วก็คือเราก็เหมือนเชียร์เมสซี่มาด้วยแล้วก็รู้สึกแบบเออเขาสร้างประวัติศาสตร์ดีว่ะไปเล่นอินเตอร์ไมอามี่เกมแรกก็ยิงเลยอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็เลยแบบอ่ะก็เชียร์เมสซี
1: ่
0: แล้วก็เลยพอมาฟุตบอลโลกรอบเนี้ยก็คือ first team ที่เชียร์ก็คืออังกฤษเหมือนเดิมนั่นแหละแล้วก็ second team ก็คืออาร์เจนทีนี้ก็แอบคิดเหมือนกันนะว่าถ้าอังกฤษกับอาร์เจนมาเจอกันเราจะเชียร์ใครแต่ว่าปรากฏว่าไอ้วันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่อังกฤษชนะนอร์เวย์เข้ารอบแล้วอาร์เจนชนะสวิตเข้ารอบอาการมันบอกชัดมากว่าแบบดีใจที่อังกฤษเข้ารอบมากๆนึกออกป่ะคืออาการมันคือถามว่าดีใจที่อาร์เจนชนะไหมดีใจแต่อาการอังกฤษมันออกชัดกว่าเพราะฉะนั้นมันก็เลยตอบตัวเองแล้วเออมึงอะเชียร์อังกฤษค่ะ
1: เพิ่งมารู้ตัวตอนปี2026
0: ไม่ใช่คือเชียร์อังกฤษอยู่แล้วแต่แค่เหมือนแบบช่วงหลัง
1: ชัดกว่าชัดกว่า
0: แต่ว่ามันชัดกว่าแบบลึกๆข้างในมันเชียร์อังกฤษอะไรเงี้ย
1: เออ
0: แล้วก็พอเกมเมื่อคืนอะก็เชียงกฤษ
1: เดี๋ยวค่อยมาว่ากันทีละประเด็น
0: ก็เชียงกฤษแต่ว่าทีนี้พี่ชิมีไปอ่านข่าวที่เนชั่นใช่ไห
1: ม
0: กับ
1: ไอ้ฟุก
0: ไอ้ฟุกทีนี้ก็คุยกันตั้งแต่วันพุธแล้วเพราะแกมันแข่งคืนวันพุธไอ้คือวันพุธอะไอ้ฟุกมันใส่เสื้ออังกฤษมาพี่ชิไม่ได้ใส่เสื้อบอลไปแล้วก็เลยคุยกันว่ามึงพรุ่งนี
1: ้
0: ทีมไหนชนะเราใส่เสื้อทีมนั้นมากันนะฟูก็ได้พี
1: ่
0: ถ้าอังกฤษชนะก็ใส่อังกฤษม
1: า
0: ถ้าอาร์เจนชนะก็ใส่
1: อาร์เจนมา
0: อ่านข่าวเลยอย่างเงี้ยแล้วปรากฏว่าอังกฤษมันแพ้ไง
1: ก็เลยด้วยควักอาร์เจนมา
0: ก็เลยแต่มีเสื้ออาร์เจนอยู่แล้วเพราะว่าเชียร์เมสซี่นึกออกป่ะก็มีเสื้ออาร์เจนหลายตัวอะไรเงี้ยก็เลยอาร์มก็ไปหยิบเสื้ออาร์เจนมาใส่แล้วก็ใส่มาตั้งแต่เช้าแล้วใส่ไปเลยก็ใส่เดินตลาด
1: มันเหมือน
0: ไปแล้ว
1: มันเหมือนมันเหมือนประชดเหมือนแบบก็ใส่ไปอ่ะ
0: ไม่แต่ว่าก็ยังเชียร์อาร์เจนอยู่นะถามว่าเซ็งไหมเซ็งด้วยรูปเกมด้วยผลที่ออกมาเพราะว่ายูนำจนถึงนาทีที่85บ้าเหรอเข้าใจปะ
1: เดี๋ยวไปเล่าให้ฟังแล้วเดี๋ยวค่อยๆ คุยกันไอ้เรื่องเนี้ยขอเป็นประเด็นหน้าขอคือประเด็นเบรกหน้าเนี่ยขอพี่ทูเคิลเต็มๆเลยพี่โทมัสทูเคิลเอาตรงนี้ก่อนก่อนจะไปนั่นนะสวัสดีแหละครับคุณผู้ฟังครับมาแล้วนะฮะก
0: ่
1: อนอื่นเลยครับ1 2 3สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: นะฮะวันนี้ผมโมนามี่นะครับพร้อมด้วยน้องพิชชี่วรันธรน
0: ะ
1: มาอยู่ด้วยกันนะคุณผู้ฟังนะ 2:30 นครับจนถึง 4:00 นนะครับเอาเบอร์ติดต่อก่อนพิชยังไงวะ
0: เบอร์ติดต่อนะคะ022485936หรือว่า37นะจ๊ะส่ง SMS เข้ามาได้ที่4689899หรือว่าจะมาดูไลฟ์เราก็ได้ที่ Facebook หรือว่า YouTube นะคะ
1: ได้หมด
0: FM 99 Active Radio
1: อยากจะบอกว่าจริงๆคู่นี้มันมีประวัติศาสตร์อันยาวนานนะ
0: ใช่
1: ทราบเรื่องของหมู่เกาะโฟกแลนด์กันไหมอ
0: ันนี้ไม่รู
1: ้ไม่รู้หรอ
0: ไม่รู
1: ้มันเป็นเรื่องประหลาดมหัศจรรย์มากเว้ยมันเป็นเล่าให้ฟังแล้วกันอ่ะไหนๆก็ไหนๆละเล่าเป็นประวัติศาสตร์ที่แบบมันเป็นเรื่องจริงแล้วกันเนาะไอ้หมู่เกาะโฟกแลนด์เนี่ยมันเป็นหมู่เกาะที่ห่างจากชายฝั่งอาร์เจนตินาประมาณไม่กี่ร้อยกิโลแต่มันห่างจากอังกฤษประมาณ 12,000 กิโลแต่อังกฤษเนี่ยยกเรือรบไปตะลุมบอลกับอาร์เจนตินา72วันเพื่อแย่งเกาะไอ้หมู่เกาะเนี่ยหมู่เกาะโฟกแลนด์เนี่ยนะฮะซึ่งต่างคนต่างอ้างกรรมสิทธิ์แต่ว่าคนบนเกาะ 3,000 กว่าชีวิตเป็นชาวอังกฤษเว้ยแล้วเขาก็ให้โหวตว่าสุดท้ายจะเป็นของใครสุดท้ายเขาโหวตกัน 99.8% ว่าเป็นของอังกฤษเพราะเขาเป็นประชาชนชาวอังกฤษ
0: ที่ย้ายมาอยู่ที่นี
1: ่คือมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอาณานิคมอังกฤษเมื่อสักปี1800กว่ามันเป็น100ปีแล้วแล้วเขาก็เอาทรัพยากรแต่ละคนไปอยู่ที่นู่นใช่ไห
0: ม
1: แล้วพออังกฤษเคยคืนนะ
0: อ
1: ังกฤษเคยคืนนะไม่ใช่ไม่เคยนะเคยคืนนะแล้วแต่การว่าประชาชนเขายังอยู่ไงแล้วพออาเจนเนี่ยอาเจนเขาบอกเขาขอถือสิทธิ์เพราะว่าเขาเป็นเมืองขึ้นของสเปนนะสเปนมันยึดหมดบริเวณนั้นใช่ไห
0: ม
1: แล้วพอสเปนคืนเอกราชให้มันก็บอกหมู่เกาะเนี่ยของมันแล้วมันก็ตีกันเว้ยมันตีกัน70กว่าวันสุดท้ายอาร์เจนตินาแพ
0: ้
1: มันเป็นความแค้นเว้ยมันเป็นความแค้นที่อาร์เจนตินาบอกว่าม
0: ันมีเรื่องประวัติศาสตร์
1: เ
0: ก
1: ี่
0: ยวข้อง
1: มันมีอะไรแบบนี้มันมีอะไรแบบนี
0: ้คือจริงๆตอนแรกอะทุกคน
1: อ
0: ะเวลารู้ว่าสมมติถ้าแบบในลาลิก้าสเปนก็แบบจริงๆก็แอบชอบแอดมาดริดเหมือนกันนะเป็นคนสเปนดีกว
1: ่าแอดมาดริด
0: แล้วทุกคนก็จะบอกแบบยูไปเชียร์แอดมาดริดได้ยังไงอ
1: ่
0: ะยูชอบเบคแฮมยูเชียร์แอดมาดริดไม่ได
1: ้อ๋อเบคแฮมมันมาดริด
0: ไม่มันซิเมโอเน่
1: ใช่
0: แล้วแบบ
1: ด้วย
0: ไม่ได้เล ู้สึกเป็นแบบ

0: คอนฟ lict ในชีวิตขนาดนั้นหรือไม่ก็ทั้งที่อาเจนหลายคนว่าอังกฤษกับอาเจนมันเป็นคู่แข่งกันนะเว้ยอะไรเงี้ยไม่ได้ค่ะไม่ได้ไม่รู้สึกคอนฟ lict เชื่อได้เอออะไรเงี้ย
1: คือก็มันเป็นเรื่องความไม่เคยอุ่นเครื่องกันเว้ยไอ้สองทีมเนี้ย
0: ก็เมสซี่ไม่เคยเจอทีมชาติอังกฤษเลย
1: ไม่เคยอุ่นเครื่องกันมันเหมือนแบบไม่เอาอ่ะ
0: อ
1: ารมณ์ประมาณนี้เจอกันเจอในทัวร์นาเมนต์ดีกว่าแล้วมันจะเจอในทัวร์นาเมนต์เดียวเพราะยูโรมันก็ไม่เจอกันอยู่แล้วถูกไหมคนละทวีปมันจะเจอกันในฟุตบอลโลกเท่านั้นมันเป็นแบบนี้มันก็เลยแบบมันก็มีคอนฟลิกต์ที่แบบค่อนข้างรุนแรงกันทั้งสองทีมเนาะนะฮะก็เดี๋ยวไอ้เรื่องอังกฤษเนี่ยกับพีทูเคิลของผมเนี่ยเบรกหน้าเลยเอาเบรกนี้ก่อน
0: จ้ะ
1: ทีมแรกที่เข้าไปชิงก็คือสเปนวันนั้นได้ดูไหม
0: ไม่ได้ดู
1: ทำไมอ่ะ
0: โอ้ทำงานเช้า2วันติดก็ไม่ไหวเราเลือกถ้าเราดู2วันติดเราจะตายนึกออกไหม
1: บ้าแค่ตีสองวะอ๋อแล้วมันไปอ่านข่าวเช้า
0: ใช่อ่านข่าวเช้าก็อย่างเมื่อคืน
1: อ
0: ่ะบอลจบตีสี่ใช่ไหมบอลจบตีสี่แล้วนอนไม่หลับมันหงุดหงิดกว่าจะได้นอนตีห้าหกโมงเจ็ดโมงตื่นแล้ววันนี้ก็คือไปอ่านข่าวแล้วก็เสร็จแล้วตอนกลางวันนอนกลางวันมาทั้งวันเลยเนี่ยวันนี
1: ้สันหลังยาวเชียวนะฮะคืออย่างนี้นะครับสเปนกับฝรั่งเศสเปิดมาทัวร์นาเมนต์เนี่ยจริงๆก่อนทัวร์นาเมนต์สเปนเป็นเต็งหนึ่งก่อนทัวร์นาเมนต์นะ
0: ใช่ฝรั่งเศสเต็งสอง
1: เต็งสองแต่พอเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์สเปนใช่ฝรั่งเศสขึ้นมาที่1
0: เพราะว่าสเปนฟอร์มมันดูกระท่อนกระแท่นไม่ได้ดีขนาดนั้น
1: การไปเสมอเคปเวิร์ดเกมแรกทุกคนบอกโหทำไมทำได้แค่นี้วะแต่เคปเวิร์ดมันเก่งนะ
0: เออเคปเวิร์ด
1: เคปเวิร์ดเก่ง
0: โอ้ยอาร์เจนตินากว่าจะผ่านเคปเวิร์ดมาก็ไม่ใช่ง่ายเด้อ
1: เคปเวิร์ดมันเก่งมันไม่ใช่ว่าสเปนไม่เก่งนะคราวเนี้ยคือมันกลายเป็นว่าสเปนแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันสเปนในทัวร์นาเมนต์นี้แล้วดูไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่คือปีกซ้ายขวาของเขาม
0: ันไม่ได้เหมือนตอนบอลโลกครั้งที่แล้วอ๋อยูโรที่มันมียามาลมินิโกวิลเลียม
1: ใช่ไอ้ยามาลมันมีแต่ยามาลมันดูแบบมันยังดูแบบสังมึกสังงักยังไงก็ไม่รู้
0: ขาดจนเกิน
1: เออยามาลอ่ะเพราะว่ามันไม่ได้เล่นในช่วงลาลิก้าช่วงเดือนสุดท้าย2เดือนสุดท้ายแล้วมันเจ็บอันนี้เข้าใจได้นะครับมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยสเปนมันจะไหวไหมวะแต่กลายเป็นว่าวันนั้นเนี่ยเท่าที่ดูนะดูฝรั่งเศสกับสเปนระดับตื่นไหมบอลแม่งง่วงใช่ไห
0: ม
1: ผมพูดได้เลยว่าโค้ชเก่งคือไอ้ฟูเอนเต
0: ้
1: มันโคตรเก่งเลยไอ้บ้าเนี่ย
0: เอาแล้วเดชองไม่เก่งหรอ
1: เดชองมันก็เก่งแต่ว่าผมว่ามันเก่งกว่าเดชองเว้ยพี่ว่ามันเก่งกว่าเดชอง
0: พี่ชื่อว่าสไตล์ฟุตบอลของฝรั่งเศสกับสเปนไม่เหมือนกันสไตล์ฝรั่งเศสคือฝรั่งเศสมันมีนักเตะมีศักยภาพเยอะมันก็พยายามที่จะใช้ศักยภาพของนักเตะถูกป่ะแต่สเปนเองไม่ได้หมายความว่าสเปนไม่ได้มีนักเตะศักยภาพเยอะนะแต่เองนักเตะชุดนี้แม่งผลงานดีมาตั้งแต่ U19 คว้าแชมป์
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช
0: ่แล้วมันขึ้นมา
1: เล่นเป็นทีมเวิร์ก
0: เพราะฉะนั้นแบบอาจจะถ้าเป็นทีมอื่นเนี้ยมาเจอฝรั่งเศสเนี้ยเจอเอ็มบัปเป้ต้องกลัวเจอเอ็มบัปเป้เดมเบเล่บาโคล่าอุ้ยแบบออร่ามันค
1: ม
0: แต่กับไอ้นักเตะสเปนไม่รู้สึกไงก็สู้กันมาตั้งแต่เด็กเจอกันมาตลอดเคยชนะมันมาเคยแพ้กันมามันเหมือนแบบรู้ไส้รู้ค
1: ุ้มไม่กลัว
0: เออแล้วก็วิธีมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะมันเป็นการเล่นฟุตบอลที่มันมีรากฐานปูรากฐานกันมานานมันเข้าใจระบบวิธีการเล่นมันไม่ได้มันใช้ทีมเวิร์กอ่ะ
1: คืออันเนี้ยพูดไม่ผิดแต่ที่บอกว่าทำไมถึงโชว์ไอ้ฟูเอนเต้หรือเปล่าเพราะว่าทุกคนนะรู้ว่าฝรั่งเศสเนี่ยมันจะใช้ไอ้ตัวบั๊กของมันใน 4-5 ตัวข้างหน้านี
0: ่
1: ฟูเอนเต้มันตัดปัญหา
0: ก็ตัดแม่งออกไปเลย
1: ตัดออกจากเกมไปเลยแต่ใครจะไปตัดฝรั่งเศสได้อย่างนั้นน่ะถ้าไม่ใช่สเปน
0: ก็ถึงบอกไงว่ามันกลายเป็นว่าไอ้เกมระหว่างฝรั่งเศสกับสเปนเน
1: ี่
0: ยมันชี้ชัดว่าฟุตบอลระบบเนี่ยมันมีคุณภาพที่ดีคืออย่างในเกมอื่นๆที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่ฝรั่งเศสไปเจอทีมที่มีระบบเหมือนกันแต่ว่าด้วยศักยภาพของนักเตะมันอาจจะยังไม่ได้สูงมากพอไงระบบเอาระบบเข้ามาใส่มันก็ยังไม่สามารถทดแทนศักยภาพของนักเตะได้แต่ศักยภาพของนักเตะสเปน
1: อ
0: ่ะ
1: มันทำได
0: ้มันทำได
1: ้
0: แล้วก็มันใส่ระบบเข้าไปด้วยอ่ะมันเลยเห็นชัดเลยว่าม
1: ันคือแบบทั้งเกมไอเอ็มบัปเป้ยิงอยู่3ครั้งแล้วยิงไม่ได้เรื่องด้วยนะคือมันตัดออกไปเลยตัดไอโอลิเซ่ตัดไอดอมเบเล่ตัดทิ้งตัดหายไปเลยคือแบบมันทำได้ยังไงวะต้องยอมรับนะแล้วผมพูดเลยนะงานนี้จบลงนะจะเป็นแชมป์โลกไม่เป็นแชมป์โลกนะผมว่าเป๊ปกวาร์ดิโอล่ามา 90% เอ้ยมา 60-70%
0: มาสเปนเหรอ
1: ใช่ทำไมอ้าวถ้าสเปนเป็นแชมป์โลก ไอฟูเอนเต้จะเป็นคนที่2รองจากไอเดียบอสเก้ที่ได้เมเจอร์2รายการติดยูโรกับฟุตบอลโลก2รายการติดคำถามคือคุณมาถึงจุดสูงสุดของจักรวาลแล้วคุณจะไม่ลงเหรอ
0: มันต้องลงตอนเท
1: ่ๆโอ้มันต้องลงอยู่แล้ว
0: ก็เหมือนที่เราคุยกันเนี่ยว่าถ้าเดอชอง
1: อ
0: ่ะ
1: ใน
0: ตอนปี2022
1: อ่
0: ะที่เจอกับอาร์เจน
1: อ
0: ่ะถ้าเกมนั้นชนะเดอชองบายแล้วลงหล่อๆแต่เผอิญดันไม่เสริมได้ไ
1: งคืออย่างที่บอกครับนะฮะวันนี้ถ้าฟูเอนเต้ได้แชมป์โลกลงแน่นอนแต่ถ้าไม่ได้อ่ะไม่ได้ผมว่าก็ลงนะก็มีโอกาสคือถามว่าเป็นรองแชมป์นี่ก็สุดแล้วนะเอาทีมเข้ามาได้ขนาดนี
0: ้ก็เหมือนเดอชองก็บายบายแล้วไงมันก็สุดแล้วมันก
1: ็สุดแล้ว
0: ก็โอเคเดี๋ยวรอยุคใหม่ซีดาน
1: ซีดานมันจองไว้ก่อนแล้วถูกป่ะ
0: มันก็ถือว่าจริงๆเดอชองก็ไม่ได้ลงแย่นะกับการพาทีมมาจนถึงขนาดนี้ถูกป่ะ
1: ก็ไม่แย่
0: เออก็ไม่แย่
1: ไม่แย่แชมป์โลกครั้งหนึ่งไหมอ่ะ
0: ใช่
1: ถูกป่ะเป็นแชมป์โลกครั้งหนึ่งมันก็ไม่ได้แย่อะไรนะครับ
0: แชมป์โลกครั้งหนึ่งเข้าชิงอีกครั้งหนึ่ง
1: รับ
0: รอง
1: ใช่นะครับไม่ได้แย่ครับนะครับอาจจะไปเสียรางวัลที่ยูโรหน่
0: อ
1: ยนิดหน่อยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับเป๊ปกวาร์ดิโอล่าซึ่งตอนนี้ว่างงานอยู่มีโอกาสนะ
0: โอ้โหงานนี้ก็จะกลายเป็นฟุตบอลทีมชาติ
1: มีโอกาสนะ
0: เป๊ปกวาร์ดิโอล่าเจอร์เก้นคล็
1: อ
0: ปซินดีนซีดานและโทมัสทูค
1: ล่าสุดประกาศแล้วไม่ไป
0: ประกาศแล้วเหรอ
1: ประกาศแล้ว
0: ตอนไหนวะ
1: กูไม่ไปไหนนะเหมือนเดิม
0: เอาหมายถึงยังอยู
1: ่ยังอยู
0: ่เออนี่ไงโทมัสทู
1: คไม่ต้องไล่นะครับไม่ต้องไล่อยู่เหมือนเดิมยังอยู่ถึงยูโรเพราะยูโรอังกฤษเป็นเจ้าภาพด้วยยังไงก็ต้องอยู่นะครับก็ลุ้นพูดเดี๋ยวเอาไว้เบรกหน้าดีกว่าเดี๋ยวไว้เบรกหน้าดีกว่านะครับ
0: มันจะยาวใช่ไหมนี่มันเหลืออีกนิดเดียวเอง
1: ใช่เอาเป็นว่าสเปนเข้าชิงจริงๆอย่างที่ผมพูดนะสเปนฝรั่งเศสสายเนี้ยพี่ว่าแชมป์ว่ะไม่รู้เออสายเนี้ย
0: เอางี้ถ้าดู
1: ใครชนะเป็นแชมป์
0: ถ้าดูตามหน้าเสือ สเปนก็ดูดีกว่าม
1: ันดูดีกว่าเยอะเลย
0: ด้วยประการทั้งปวง
1: มันดูดีกว่าเยอะเลย
0: แต่พีชี่ว่าของแบบนี้มันดูตามหน้าเสือไม่ได
1: ้คือถามว่าอาเจนเป็นยังไงอาเจนมันเลือกนักสู้นะ
0: พี่ชื่อว่าสตอรี่มันถูกวางมาขนาดนี้แล้วเว้ย
1: 20กลับมาชนะ32
0: มันถูกวางมาขนาดนี้แล้วเว้ย
1: ไม่พี่ไม่ยังไม่เชื่อเมสซี่จะทำได้เราเป็นติ่งเมสซี่เหมือนกันรักเมสซี่ชอบเมสซี่แต่ไม่คิดว่ามันจะได้2ครั้งติดเว้ย
0: เสื้อที่บ้านอะเสื้อเมสซี่เต็มไปหมดเลยนะเนี่ยไม่มีแค่บาซ่าก็มีนี่มี
1: อาเจน
0: อินเตอร์ไมอามี่อะไรเงี้ย
1: มีอินเตอร์ด้วยไม่มีบาซ่าวะ
0: เออสองสามตัวก็ตอนนั้นยังไม่ได้เชียร์ไง
1: แต่เชื่อว่า
0: คืออีกหนึ่งอย่างที่สนับสนุนอินเตอร์ไมอามี่เพราะเป็นทีม
1: ซัมบิ๊กแฮมเมื่อวานไปนะหล่อเลยนะ
0: นั่งหล่อ
1: มันหล่อนะเฮดีใจเบ็คแฮมดีใจ
0: แต่วิกตอเรีย
1: มันก็ดีใจ
0: หน้าตึงนิดนึงตามสไตล์เขาตามสไตล์
1: แต่พอ2-1
0: ไม่ใช่แค่หน้าเบ็คแฮมหรอก
1: แต่พอ2-1
0: ใครก็ตามอ่ะหน้าบอกบุญไม่รับกันทั้งนั้นแหละ
1: เมื่อวานมีใครไปบ้างวะ
0: มีเยอะ
1: เมื่อวานมาอันนักฟุตบอลอังกฤษมีใครบ้างนักบอลเจนน่ะเห็นนะมีไอ้
0: แต่นักบอลอังกฤษไม่มีภาพเขาจับนะก็เห็นเบ็คแฮมนี่แหละ
1: ใช่ไหม
0: เออไม่เห็นใคร
1: แต่เจนน่ะมีกุล
0: เออใช่กุลไป
1: เออที่เห็นมีกุล
0: มีไอ้นี่ไปด้วยไหม
1: ใครไอซีเมเน่ไปป่ะ
0: บักโจอ่ะ
1: โรเบโต้บักโจ
0: ม
1: ันไปทำไมวะมันอิตาลี
0: ก็ไปดูเฉยๆมั้งหรือเปล่าวะหรือคนละเกมว่าจำไม่ได้เดี๋ยวนี้แม่งเยอะ
1: อ๋อมีซานิติมีซานิติอันนี้เลเจนด์มีซานิติไปที่เห็นนะเมื่อวานนะเจนตินานะนอกนั้นใคร
0: มีนี่ไงคุณพ่อซิเมโอเน่ไป
1: ไป
0: ดูลูกชายเขาอยู่แล้ว
1: ไอ้นี่ก็น่าจะเป็นโค้ชนะไอ้นี่ก็น่าจะเป็นโค้ชอาเจนนะเอาพูดจริงแล้วเรื่องมันอีกแล้วเนี่ยแต่สคาโลนี่ถ้าเป็นแชมป์โลกมันต้องลง
0: อ่ะก็เหมือนเดลาฟอนเต้นั่นแหละลงเหมือนกัน
1: ถ้าเป็นแชมป์โลกต้องลง
0: หรือจริงๆไม่ถึงแชมป์โลกก็ลงได
1: ้ลงนี้ลงได
0: ้ลงตอนนี้ก็ไม่ทุเรศแล้วลงตอนนี้ก็หล่อแล้ว
1: มันหล
0: ่อ
1: เพราะมันได้มาครบแล้ว
0: ใช่ลงตอนนี้ก็หล่อแล้ว
1: ถูกไหมก็ครบเหมือนกันอ่ะก็เมเจอร์2รายการได้มาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่ซิโมเน่จะมาคุม
0: แต่ซิโมเน่ก็ยังคุมตามหมีอยู่นี
1: ่แหมถ้าสมมติว่าอาร์เจนตินาบอกมาหน่อยได้ไหมจ่ายตังค์
0: แต่มันจะเป็นคอนฟลิกต์ปะวะไม่ไม่คอนฟลิกต์อย่างนั้นก็แบบลูกมีลูกด้วยเรียกลูกตัวเองติดทีมชาติเงี้ย
1: เป็นเกี่ยวแล้วทีมมันยังเลือกลูกมันเล่นอยู่เลยแอนมันไม่แต่ลูกมันก็พอเล่นได้ซิโมเน่ตัวลูกอ่ะมันก็ไม่ใช่แย่มันก็พอเล่นได้
0: เมื่อวานอ่ะ แม่งได้พ่อมาชัด
1: ๆเออ
0: กวน

0: เหมือนพอชัดๆ
1: แต่ชอบ
0: ลูกไม้หลงไกลต้น
1: ใครที่โดนไอ้จูบเบอร์แฮมตบกระบาลวะ
0: ชื่ออะไรนะ
1: เออไอ้โบยันอะไรสักอย่างจำไม่ได้ล่าสุดฟีฟ่าจะลงโทษจูบ
0: อ้าวก็แต่ว่ามันภาพมันชัดอ่ะ
1: ตบ
0: ไปตบเขาแต่จูบก็คงแบบแม่งจะมาฉลองอะไรตรงนี้ไปใกล
1: ้มันก็เป็นเรื่องปกติวะวะ
0: กูงนแงดอยู่โอ้โหนำอยู่ดีอยู่ดีมา
1: คนไม่สะใจใส่หน้ามันคือมันคอนฟลิกต์กันด้วยเครื่องกีจะเจอ2เกมเลย
0: ชอบแล้วพี่ชี่ชอบเมื่อวานที่พี่จอมพากมากเลยอ่ะเดี๋ยวอ่ะคุณทำรุ่นพี่ผมลูกพี่ผมไม่ได้ลมตลกเฮ้เป้ง
1: คือเครื่องกีจะเจอ2เกมเลยดาร์บี้เกมนี้และดาร์บี้เกมฝรั่งเศสผมบอกเลยอังกฤษฝรั่งเศสนี่ยอมกันยิ่งไม่ได้กว่าอาร์เจนตินาครับผมจะบอกให้
0: มันยังไง
1: เครืออังกฤษฝรั่งเศสอ่ะเขามีตั้งแต่ยุคสมัยโบราณลบกันไปลบกันมาอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วถึงขนาดว่าถึงลบกันก็ไม่ว่ากันนะยังมีการแบบว่าเอาเจ้าหญิงฝั่งนี้มาแต่งงานกับฝั่งนี้มันก็ยังไม่วายลบกันอยู
0: ่
1: เพราะฉะนั้นอังกฤษฝรั่งเศสนี่คือถ้าถามว่าดาร์บี้แมตช์อันดับ1ของอังกฤษคือใครคือฝรั่งเศสนะอันดับ1เลยนะครับเพราะงั้นเจอฝรั่งเศสเดี๋ยวก็โดนพี่บัฟเฟ่ผมอีกเดี๋ยวโดนอีก
0: เอาจริงๆนะสภาพอังกฤษนะเอาไม่อยู่หรอกอีสี่ตัวบนฝรั่งเศสอ
1: ่
0: ะ
1: เฮ้ยมันอยู่แต่ว่าทูเคิลมันก้าวพลาดตั้งแต่เรียกตัวเดี๋ยวกลับมาดีกว่านะฮะนัดหน้าเดี๋ยวปล่อยพิชี่อึดอัดอะไรกับทูเคิลใส่ให้ฟังหน่อยเดี๋ยวจะแงะกันทีละเปาะพักสักครู่ครับ

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มตำรวจฮีโร่แจงดราม่าการช่วยเหลือผู้รับบาดเจ็บเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์สิบตำรวจเอกมังกรโคตรชมพูและสิบตำรวจเอกวานริชัยชัยวงศ์สองผบ.หมู่สน.พหลโยธินตำรวจที่เข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวเปิดใจกรณีถูกกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมโดยสิบตำรวจเอกมังกรเปิดเผยว่าพวกตนเป็นเจ้าหน้าที่สองคนแรกที่ไปถึงที่เกิดเหตุจากนั้นได้ปฏิบัติการตามหลักยุทธวิธีเผชิญเหตุโดยแจ้งเหตุพร้อมถ่ายภาพเพื่อรายงานสถานการณ์ต่อผู้บังคับบัญชาและขอความร่วมมือจากหน่วยอื่นนอกจากนี้ยังต้องเปิดการจราจรรองรับรถดับเพลิงรวมถึงต้องปิดกั้นสถานที่เกิดเหตุกันผู้ไม่เกี่ยวข้องยอมรับว่าขณะนั้นมีพลเมืองดีและประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บมาขอความช่วยเหลือแต่ไม่สามารถช่วยได้ทันทีเนื่องจากอยู่ระหว่างการประสานเหตุเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ได้มากที่สุดหลังจากประสานงานทุกฝ่ายได้เข้ามาสนับสนุนแล้วได้ไปบริเวณด้านหลังร้านพบมีกลุ่มควันหนาแน่นจึงวิ่งอ้อมไปหน้าร้านเพื่อบอกเจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่มีอุปกรณ์ครบให้เข้ามาช่วยผู้ได้รับบาดเจ็บเมื่อกลุ่มควันเริ่มจางจึงเห็นประชาชนจำนวนมากนอนหมดสติอยู่ในร้านส่วนใหญ่อยู่บริเวณหน้าห้องน้ำชายหญิงลักษณะนอนทับกันบางรายยื่นมือออกมาขอความช่วยเหลือจึงช่วยนำผู้ประสบเหตุออกมาช่วยกันทำ CPRแต่หลายคนแม้จะทำ CPR แล้วก็ไม่ฟื้นส่วนกรณีน้องบริสนักร้องหญิงวงทศกัณฐ์ได้ทำ CPR จนกลับมามีสัญญาณชีพตอนนั้นรู้สึกดีใจมากแต่สุดท้ายปาฏิหาริย์ไม่มีจริงเพราะน้องเสียชีวิตในรถพยาบาลด้านสิบตำรวจเอกมังกรกล่าวว่าหลังจากสถานการณ์คลี่คลายตนและตำ

0: ตรวจรวม3นายรู้สึกผิดปกติแน่นหน้าอกหายใจไม่สะดวกตัวเย็นจึงไปขอออกซิเจนในรถพยาบาลกู้ชีพก่อนจะถูกนำตัวส่งไปยังโรงพยาบาลท่านนี้ตอนเข้าไปช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บไม่ได้สวมอุปกรณ์ป้องกันไม่มีความรู้สึกกลัวแต่รู้สึกเสียใจที่คนที่ช่วยเหลือกลายเป็นเคสดำและเคสแดงส่วนผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์การทำงานก็น้อมรับและเข้าใจเนื่องจากคนเหล่านั้นไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์กทม.ยืนยันโครงสร้างสะพานข้ามแยกถนนเทพรักษ์อย่างปลอดภัยสำนักการโยธากรุงเทพมหานครชี้แจงกรณีสื่อสังคมออนไลน์มีความกังวลเรื่องการพบรอยร้าวบริเวณใต้สะพานข้ามแยกถนนเทพรักษ์โดยสำนักการโยธาได้ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วพบว่ารอยที่เห็นไม่ใช่รอยแตกร้าวที่โครงสร้างของต่อหม้อสะพานแต่อย่างใดแต่เป็นรอยทางเดินของปลวกบริเวณเสาต่อหม้อต้นหนึ่งซึ่งไม่มีผลต่อโครงสร้างความมั่นคงของเสาต่อหม้อสำหรับสะพานข้ามแยกถนนเทพรักษ์หรือถนนเชื่อมถนนวิภาวดีรังสิตถนนพหลโยธินนั้นได้เปิดใช้งานเมื่อวันที่29มิถุนายน2568ทำให้การเดินทางจากฝั่งตะวันออกไปตะวันตกสะดวกขึ้นลดปัญหารถติดในย่านดอนเมืองและลดเวลาเดินทางสู่สนามบินดอนเมืองได้แบบไม่ต้องวนหรือรอสัญญาณไฟจราจรยึดอะโวคาโดรอบนำเข้า600ตะกร้าขยายผลอายัดซากสัตว์ไม่ทราบแหล่งที่มาเกือบ8ตันนายสรัญสารวีรกุลสุนทรรองผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารพระพิรุณหรือสพร.เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมวิชาการเกษตรบูรณาการร่วมกับกรมศุลกากรเข้าปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมายในพื้นที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีหลังสืบสวนติดตามเส้นทางการขนส่งมาตั้งแต่พื้นที่ภาคเหนือก่อนเข้าตรวจยึดอะโวคาโดลักลอบนำเข้าจากต่างประเทศจำนวน600ตะกร้าเบื้องต้นพบการกระทำเข้าข่ายความผิดฐานนำเข้าสิ่งต้องห้ามโดยไม่ผ่านพิธีการศุลกากรจากนั้นได้ขยายผลจากการสืบสวนการจำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ผ่านช่องทางออนไลน์เข้าตรวจค้นห้องเย็นแห่งหนึ่งในอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีภายหลังได้รับหมายค้นจากศาลจังหวัดธัญบุรีพบห้องเย็น3ห้องภายในเก็บสินค้าปศุสัตว์หลายรายการทั้งเนื้อโคเนื้อกระบือลิ้นกระบือเอ็นโครวมถึงซากสัตว์ไม่ทราบชนิดและแหล่งที่มาผลการตรวจสอบพบของกลางรวม 7,986 กิโลกรัมรวมมูลค่ากว่า 1,590,000 บาททั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: สปอร์ตรีแลกซ์ดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมนชัยอู๋ดมศักดิ์และทีมงาน
3: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
4: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: นะจ๊ะเส้นทางของเรานะ SMS นะ4689899ส่งมาพูดคุยได้นะครับก็เดี๋ยวช่วงนี้นะขอบคุณ FBT ครับสร้างสรรค์สิ่งดีให้กับกีฬานะครับแล้วก็ประชาพันธ์จากทางอสมทมีอะไรบ้าง
1: แล้วก็ฝากโปรโมชั่นพิเศษนะคะแชมเปี้ยนวีคนะคะคุ้มส่งท้ายมหกรรมลูกหนังระดับโลกทุกโหวตมีค่าทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้าน
0: ครับ
1: กิจกรรมที่ว่านี้ก็คือเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะไม่ต้องสนว่าคู่ชิงจะเป็นใครแต่ตอนนี้รู้ละก็โหวตได้ลุ้นรางวัลนะคะใครสนใจอยากจะมาโหวตนะคะก็ไปสมัครเข้าร่วมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะก็พิมพ์ตามตัวเลย cheer.mcot.net นะคะ
0: ครับ
1: พิเศษในช่วงโค้งสุดท้ายนะคะโปรโมชั่นพิเศษครั้งนี้ก็คือโปรโมชั่นบัตร mcot super fan 9,999 บาทรับ 9,999 สิทธิ์ในการลุ้นรางวัล
0: โอ้เยอะแยะ
1: ก็คือ
0: เยอะอยู่นะมือนึง
1: สิทธิ์ละบาททีนี้รางวัลที่ว่านี้มีอะไรบ้างมีรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะคะฟาริซอน MPV EV Super Vans นะคะ1รางวัลมีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 5รางวัล มีตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศ24รางวัล
0: ครับ
1: แล้วก็ Go Gift Voucher นะคะ5รางวัลมูลค่ารวมทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ย2ล้าน6แสนบาทโดยประมาณ
0: เยอะมากนะครับก็โค้งสุดท้ายแล้วนะเพราะว่าทริปนี้เนี่ยสุดท้ายแล้ว
1: โหวตได้ถึงวันที่20กรกฎาคมเวลา 1:45 นาทีนะคะก็ยังไงโหวตมากมีสิทธิ์มากนะคะโหวตได้สิทธิ์ทุกโหวตได้ลุ้นรางวัลกันหมดนะคะโหวตได้เลยตอนนี้ไปได้เลยที่ www.cheer.mcot.net จ้า
0: ครับอ่ะพร้อมนะ
1: จ้า
0: อ่ะนะพร้อมนะ
1: อ
0: ึดอัดยังไงระบายมันออกมาสิโทมัสทูเคิลทีมชาติอังกฤษเมื่อวานดูแล้ว
1: ป๊อด
0: เฮ้ยคำนี้เลยเหรอ
1: ป๊อด
0: ทำไมอ่ะยังไงอ่ะยังไงอ่ะป๊อดยังไงอ่ะเขาก็เป็นโค้ชที่เขาก็ต้องเล่นผลสกอร์ไงเขาก็นำอยู่หนึ่งศูนย์เขาก็ต้องเข้าชิงใช่เปล่าล่ะฟุตบอลโลกนะเฮ้ยอ่ะเดี๋ยวผมพยายามจะเป็นฝั่งตรงข้ามคุณนะ
1: แต่ว่าคนนำอยู่ลูกเดียว
0: อ่ะแล้วยังไงลูกเดียวก็เซฟได้
1: คุณเล่นรับได้แต่การเล่นรับของคุณน่ะคุณต้องมีตอบโต้คุณไม่ใช่รับแบบโอ้โหรับเต็มประตู
0: ก็
1: คนจังหวะตอนรับอ่ะม
0: ัน
1: ไม่ได้เคาน์เตอร์แอทแทคเลยสักน้อยนะมันไม่ได้ทำให้อาเจนรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมึงบุกมากไม่ได้มึงระวังหลังลอยนะมึงต้องระวังหน้าเขาไว้บ้างเนี่ยไม่ได้ไม่มีเลยก็คือลงไปรอโดนอ
0: ่
1: ะ
0: ก็เขาถือคติว่าเกมรับที่ดีสุดก็คือเกมรับที่ดีที่สุดไง
1: แต่เกมรับเขาไม่ดีมาตั้งแต่ต้นไงทัวร์นาเมนต์นี้เสียไปแล้วกี่ลูกอ่ะ
0: แต่ชนะมาตลอดนะก็ชนะมาตลอด
1: ชนะแบบกระป๊อดกระแป้นนี่มีคอมเมนต์นึงเขาบอกว่า2นัดก่อนกระท่อนกระแท่นด่าผ่านไม่ได้พอจู๊ดกับเคนเห็นด้วยไหมเห็นด้วยค่ะ
0: คือเดี๋ยวคุณจะไปเห็นด้วยอะไรขนาดนั้นไม่เอาสิ
1: เห็นด้วย
0: เขาคือยอดโค้ชนะ
1: โอ้โหเขาเป็นยอดโค้ชอะไรคนไม่เชียร์อังกฤษเพราะเขาแย่ๆไปห
0: ม
1: ดไม่แต่คือเมื่อวานเนี้ยก่อนที่มันจะโดนประตูยิงของเอนโซอ่ะ
0: เ
1: ฮ้ยมันก็จวนเจียนจะโดนหลายรอบแล้วถูกปะล่ะคือตอนแรกอ่ะก็รู้กันอยู่อาร์เจนตินาหัวใจสำคัญเขาคือใครเขาคือเมสซี
0: ่ใช่
1: ช่วงแรกคุณก็ทำได้ดีเมสซี่ได้บอลปุ๊บคุณเข้าเลยตัว2ตัวซ้อนแล้วซ้อนอีก
0: เจอไปสเปนนะเจอเจสเปนนะ
1: ซ้อนแล้วซ้อนอีกซ้อนนั่นแล้วตั้งแต่คุณได้ประตูขึ้นนำอ่
0: ะ
1: คุณก็เล่นเหมือนเดิมสิคุณจะเล่นเหมือนเดิมแล้วคุณอาจจะรับลึกรับเยอะขึ้นก็ได้ไม่ต้องบุกมากนักก็ได
0: ้
1: แต่คุณก็เล่นเหมือนเดิมสิอยู่ดีๆพอคุณได้ประตูขึ้นนำแล้วเหมือนคุณช็อต
0: อ
1: ะคุณปล่อยให้เมสซี่เล่นเฉยเลยอะคุณปล่อยให้เขาเปิดค
0: ุ
1: ณเมสซี่เข้าไปตรงกลางไม่ได้ก็จริงแต่เมสซี่เขาไม่ได้เก่งแค่ยิงประตูไงคุณเขาเป็น
0: ก็ไม่เห็นมีอะไรเมสซี่มีอะไรก็ไม่มีอะไร
1: เขาเปิดดีจะตายด
0: ูเขาเปิดมั่วๆแล้วเปิดมั่วจะตาย
1: เปิดมั่วอะไรเข้าหัวป้าไม่คือต้องบอกป้าว่าเมสซี่เขาไม่ได้มีดีแค่แบบการจบสกอร
0: ์
1: ลูกเปิดเขาก็ดีแล้วอ่ะพอคุณไม่ได้แบบไปซ้อน1ซ้อน2ซ้อน3ใส่เมสซี่เมสซี่มีโอกาสได้เปิดเกมเยอะมากพอเปิดเกมปุ๊บคุณเกิดป๊อดขึ้นมาว่ะ
0: นี่
1: เชี่ยเขาโยนมาตรงแบบเราแย่งโมไม่ได้งั้นกูเปลี่ยนตัวกูเอาแอนโทนีโกดอนตัวจิจาร์ดออกแล้วคนก็เอาอีคอนซ่าลงมา
0: อันนี้ไงเอาต้องมาอุดไงก็ต้องมาปิดตรงนี้ไง
1: เข้าใจได้แต่คุณไม่เหลือข้างหน้าไว้ให้ตัวไหนสปินเผื่อแบบจังหวะ
0: ก็มีแฮร์รี่เคนจะไปสนใจ
1: แฮร์รี่เคนเขาไม่ใช่ตัวสปีด
0: มือ
1: จูดก็ไม่ใช่ตัวความเร็ว
0: ก็มัน
1: ต้องมีตัวแบบอ่ะถ้าแฮร์รี่แบบวิ่งไป2ตัวสมมุตินะกอร์ดอนมีกอร์ดอนวิ่งกระชากขึ้นไปนะแล้วแฮร์รี่เคนกับจูดวิ่งปัดเข้ากลางเผื่อเปิดเข้ามาเฮ้ยอย่างเงี้ยได้แต่คุณเอาตัวจี๊ดออกแล้วคุณก็เอาก็ไอ

0: ไรอยู่ดีก็ลืมชื่อละ
1: ใครเอียนคอนซ่า
0: เออเอาไอ้คอนซ่าลงมา
1: เ
0: ราก็ไม่รู้ว่าไอ้ระบบ541ที่วางแผนไว
1: ้ใช่541เหรอ
0: 821
1: ใช่541
0: ไอ้541ที่วางแผนเนี่ยซ้อมกันป่ะคือก่อนหน้าเนี้ยก่อนหน้าที่อังกฤษจะเสียประต
1: ูมันไม่ได้ซ้อม
0: ก่อนหน้าที่อังกฤษจะเสียประตูเราจะเห็นว่าเฮ้ยกองหลังอังกฤษอะแม่งไม่มีช็อตพลาดเลย
1: จอร์จสโตนนะจอร์จสโตนนะ
0: เฮ้ยมันโอเค
1: มันได้พลาดยังไง
0: มันมาร์กตัวกันดี
1: เออ
0: มันพอแบบพออาเจนได้บอลปุ๊บแม่งเข้าไวเลยให้เขาเล่นยากแต่อยู่ดีๆวิธีการเล่นแม่งเปลี่ยนแล้วเอาคุณก็เนี่ยพอลงไป5ตัวกลายเป็นว่าเหมือนมันสับสนกันเองอ่ะกูต้องประกบใครวะ
1: เอ
0: ามึงประกบกูงั้นกูประกบนี่กูประกบแล้วไอ้ลูกที่โดนเอนโซยิงอ
1: ่
0: ะงงมากกำแพงเมืองจีนเหรอยาวเป็นงูอยู่หน้าประตูอ่ะฮะเวลาคนยืน
1: อ่
0: ะมันต้องยืนรับอ่ะมันต้องมี2แถวคู่แข่งเขายังมีแถว2รอรับบอลอยู่แถว2เพื่อยิงไกล
1: ด่ามันดิ
0: มึงจะไปยืนเป็นกำแพงเมืองจีนเป็นงูอยู่หน้าประตูได้ไม่ได
1: ้เออดิ
0: แม่งเห็นแล้วมันแบบแล้วมันเห็นแบบเนี้ยจังหวะ2จังหวะแล้วก่อนที่จะโดนลูกยิงนั้นแม่งชนเสามาแล้วอีพิกฟอร์ดก็เซฟให้แล้ว
1: เดี๋ยวผมสรุปให้ฟังทีเดียวอ่ะคุณแพ้พัวมั้ยคุณด่ามันมั้ย
0: มึงก็ยังยืนอยู่หน้าประตูตัวเองไม่มีซ้อน2แถวไม่มาประกบมึงไม่คิดว่าเขาจะยิงไกลบ้างเหรอ
1: เออด่ามันด่ามันอีก
0: เฮ้ยแล้วไม่ใช่อะไรนะพอเสร็จปุ๊บพอคุณเสียประตูตามตีเสม
1: อ
0: โมเมนตัมเกมมันเปลี่ยนโมเมนตัมเกมมันไปที่อาร์
1: เ
0: จนคุณมีประสบการณ์ป่ะล่ะคุณเห็นอียิปต์ป่ะล่ะเกมที่อียิปต์มันโดนอ่ะแล้วอยู่ดีๆมันหวังว่าเฮ้ยนำก่อน2ลูกโดนตามตีเสมอ 2-2 มีฮึดสู้อ่ะเดี๋ยวขอบุกช่วงท้ายจะได้ไม่ต้องต่อเวล
1: า
0: แล้วอียิปต์มันโดนแล้วมันตกรอบเห็นเปล่า
1: ใช่ใช่ใช่วันนั้นไม่ได้ดู
0: ทูเข้ามันไม่เกิดการเรียนรู
1: ้มันไม่ได้ดู
0: มันไม่ได้ดูมันได้ดูแน่ๆ
1: ไม่ดูทำไมดูหนังเอวีอยู
0: ่แต่ว่าเปลี่ยนกองหลังมาเยอะละกูเล่น 8-2-1 แล้วทำยังไงดีส่งมาคัชไลฟ์ออนลงมานาทีที่90
1: สุดยอด
0: โอ้หัวจะปว
1: ดอันนี้สุดยอดเดี๋ยวผมจะไล่ให้ฟังตามที่คุณพูดไปทั้งหมดนะขอเคลียร์กันเป็นเปาะเปาะเปาะเปาะเปาะเปาะทีละเรื่อง
0: หัวจะปวดส่งมาคาชแรดฟอร์ดลงมา
1: เออ
0: แล้วเป็นยังไง
1: ก็
0: แม่งเราก
1: ็ดี
0: เราไม่ใช่อะไรนะคือพอมันเปลี่ยนแบบเนี้ยนักเตะมันก็งงว่ามันจะต้องยืนยังไง
1: ประก
0: บยังไงนะว่ามันเปลี่ยนเยอะไปหมดเดี๋ยวจะเล่นรับเดี๋ยวจะเล่นลุกเดี๋ยวจะอะไรไม่รู
1: ้เออเออ
0: แล้วถามเฮ้
1: อ
0: ไอเราตาโลมาร์ติเนสอะตัวสูงมากเด้
1: ใช่
0: ตัวสูงสูง
1: ใช่
0: นักเตะก็
1: โดนมงปุ๋ง
0: มึงประกบอะไร
1: แดนเบิร์นเอาแดนเบิร์นลงมา
0: เป็นกองหน้าเป็นกองหน้าตัวเป้าแล้วไม่ใช่เลยนะพอเสร็จปุ๊บนะก็ประกบกันไม่ดีไงเพราะมันงงไงงานมาร์กตัวประกบอ่ะใช่ป่ะล่ะจนสุดท้ายอ่ะเมสซี่แม่งโชว์เทพเท้าขวากูก็เปิดได้ครัช
1: แล้วเข้าหัวด้วย
0: เปิดเข้าหุบปังเป็นไงล่ะพอหลังจากนั้นเอาแล้วเราจะต้องได้ประตูเพื่อหวังตามตีเสมอต่อเวลาแท็กติกแม่งคือเอาแดนเบิร์นไปยืนข้างหน้าน
1: ี่ไง
0: เหมือนยุคแมนยูที่เอาแม็กไกวร์ไปยืนหน้าเป้าอ
1: ่
0: ะ
1: ถูก
0: แล้วไม่ใช่เลยนะแล้วคนเปิดบอลยาวใคร
1: ใคร
0: จอร์แดนพิกฟอร์ด
1: ก็เขาถูกขั้นน่ะทำไมอ่ะเขาเป็นยอดโค้ชเขาก็ต้องเหนือชั้นกว่าคนอื่นอยู่แล้วมันเรื่องปกติ
0: เหนือชั้นแบบ
1: มันต้องเหนือชั้น
0: คิดเหนือชั้นแบบไม่มีใครคาดคิด
1: มันต้องอย่างนี้ไอตัวเนี้ยมันต้องอย่างนี้คืออย่างนี้ถ้าคุณพังภูให้จบแล้วเดี๋ยวผมจะเอาทีละเปาะก่อนเอาเปาะที่หนึ่งผมสรุปมาสามข้อก่อนนะสามข้อหลักๆที่โทมัสทูเคิลทำผิดแล้วถ้าทำสามข้อนี้แชมป์โลกแน่นอนแต่สามข้อนี้เอาไว้ทีหลังเอาเริ่มต้นของโทมัสทูเคิลก่อนอังกฤษผิดพลาดข้อที่หนึ่ง
0: คือ
1: มึงเอาโค้ชเยอรมันมาเป็นโค้ชได้ยังไงอารมณ์ประมาณอะไรร
0: ู้ไหมไส้สึกเยอรมันเนี่ยหรอ
1: ไม่ใช่ไส้สึกคือมันเหมือนวันเนี้ยทีมชาติเวียดนามผมเปรียบอังกฤษเป็นเวียดนามแล้วกันเอาคนไทยไปคุมทีมชาติเวียดนามคุณคิดว่าคนเวียดนามเขาจะคิดยังไงเอากลับกันเอาเป็นเราก็ได้เราเอาคนเวียดนามมาคุมอ่ะมันไม่ได้ไงคุณเข้าใจอารมณ์ไหมแต่อังกฤษกับไทยกับเวียดนามมันคือเบอร์หนึ่งนะแต่อังกฤษกับเยอรมันไม่ใช่เบอร์หนึ่งมันคือฝรั่งเศสเอาว่าเอาเป็นไทยมาเลยแล้วกันเราไม่มีทางยอมแต่คุณยอมให้มันมาคุมได้ยังไง ไม่เป็นไรคุณจะเลือกเยอรมันคุณเลือกแต่คุณไปเลือกไอ้ทูเคิลคุณไปเลือกไอ้ทูเคิลคุณไม่เห็นบาเยิร์นที่มันทำไว้ใช่ไหมคุณไม่เห็นโอลิเวอร์คานที่มันไม่สามารถลงสนามได้เพราะมันได้หรือเปล่าคุณยังไม่รู้สึกแล้วผมพูดตรงนี้ครั้งนะว่าไอ้พวกแฟนเชลซีทั้งหลายเนี่ยเลิกหน้ามืดตามัวถึงมันได้แล้วรวมไปถึงไอ้แฟนสเปอร์ด้วยไอ้พอเชสติโน่อีกหนึ่งตัวเนี่ยเลิกหน้ามืดตามัวกับมันสองตัวนี้ได้แล้วคืออย่างนี้เมื่อวานนี้ผมไม่ใช่โค้ชนะพี่ชี่คุณผู้ฟังผมไม่ใช่โค้ชแต่ผมชอบเมื่อวานเนี่ยผมชอบมันเหนือชั้นมันเหนือชั้นตรงไหนเจอไอ้หมอแกนโรเจอร์ไปผมก็หัวเราะแล้ว อยู่ดีๆมึงลงมาได้ยังไงทางขวา
0: เฮ้ยแต่เขาคนเปิดประตูเปิดนะ
1: แล้วหลังจากนั้นมันมีอะไรไหม
0: เขาเปิดให้แอนโทนีเนี่ยเอาจริงๆนะตอนเปลี่ยนตัวที่พี่ชี่บอกเอาคอนซ่าลงมา
1: ต้องเอาโรเจอร์
0: ออกเออเราเก็บกอร์ดอนไว้
1: ถูกมันเก็บโรเจอร
0: ์ไม่ใช่เลยนะพี่ชี่เป็นผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งดูบอลกูยังคิดได้เลย
1: คือไอ้ตรงนี้ส่วนแล้วผมถามหน่อยซีเบตตัวจริงมันเล่นมา7เกมมันไม่ซ้ำตัวกันเลยมันเป็นไปได้ที่ไหนคุณอยู่ในทัวร์นาเมนต
0: ์มันงงจะแย่อยู่แล้วนักเตะว่าต้องเล่นยังไง
1: เออคือมันเป็นโค้ชภาษาอะไรวะไม่ได้เขาต้องไม่เหมือนคนอื่นแล้วห้ามคนอื่นอ่านเกมเขาขาดก็จะอารมณ์ใช่ไหมแล้วผมพูดให้ฟังเมื่อวานเนี้ยก่อนถึงจะยิงประตูนาทีที่55จิตใจเป็นธรรมเป็นกลางกันนะอังกฤษเหนือกว่า
0: อ่ะถูก
1: อังกฤษเหนือกว่า
0: จริง
1: แล้วอังกฤษได้ประตูนำถ้าเป็นผมผมจะเล่นแบบเดิมเพราะอาร์เจนตินาต้องดันขึ้นมาแล้วไอมาร์ติเนสของเราเนี่ยโดนใบเหลืองไปแล้ว
0: เออเล่นยากแล้ว
1: มันเล่นยากแล้วคุณถ้าจะเปลี่ยนคุณต้องเปลี่ยนเอาตัวจี๊ดไปเล่นกับมันเพื่อให้มันโดนใบแดงไอตัวนี้มันชอบพวดอยู่แล้วคุณก็รู้ถูกไหมให้มันโดนอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นผมเล่นแบบเดิมผมไม่อุดมันมีอย่างที่ไหนมึงไปอุด30นาทีไม่อุด30นาทีไม่พอไม่เป็นไรไอ้ที่แบบแก้เกมแล้วแบบต้องยกมือไหว้มาเลยนะสุดยอดคืออาร์เจนตินาเนี่ยนะมันเตือนมากี่ครั้งแล้วไอ้ลูกทางขวานี่ที่คอสเข้าไปอ่ะติดเซฟไอ้พิกฟอร์ดไอ้พิกฟอร์ดก็ไม่ได้เก่งหรอกคุณไปดูมันตรงตัวไม่หม่งตรงตัวมัน 2-3 ลูกแล้วนี่เตือน 2-3 ครั้งแล้วนะแล้วเตือนอีกทีนึง
0: ยังชนเสาด้วยนะเสาก็ช่วยเซฟให้แล้ว
1: นี่ไงมันเตือนมา4ครั้งทำไมมันรู้สึกช้า
0: แล้วไอ้2ลูกที่โดนน่ะทั้งคอสทางขวา
1: ทางขวาย
0: ิงไกลแถว2อ่ะ
1: ใช่
0: เขาเตือนมาหลายรอบแล้ว
1: ไอ้ยิงไกลมันเป็นผลต่อเนื่องคือไอ้คอสมาทางขวาเนี่ยทำไมมันรู้ตัวช้าคำถามข้อที่1ก่อนแต่มันยังรู้ตัวนะมันเปลี่ยน
0: แต่คอนซ่าลงมาไง
1: มันเปลี่ยนแต่งงมามันเอาไอโอเลลี่ลงมาก่อนม
0: ัน
1: เอาโอเลล
0: ี่ใช่โอเลลี่ด้วย
1: ผมถาม
0: ไม่แล้วเราต้องเอาโอเลลี่ลงมากับเอาแดนเบอร์ลงมาพี่ชี่งงมากเลยว่า
1: เออแล้วมันเปลี่ยนดีแค่
0: ไหนออก
1: ใช่
0: เอาเดคไรส์ออกทำไมเขาเป็นตัวคุมเกมตรงกลาง
1: นี่ตรงนี้แหละที่ทำให้มันต้องยิงไกลเพราะอะไรเพราะว่า
0: ตรงกลางมันโ
1: หผมเกิดมาในชีวิตครับผมไม่เคยเห็นมันส่งแบ็คซ้ายลง2คนเพื่อประกบทางขวามึงรู้ตัวช้าเกินไปถึงรู้ตัวแต่แก้งงๆไม่พอมึงเอากองกลางออกคือมึงจะไม่ให้เขาคอสใช่มึงก็ไปเปิดช่องตรงกลางไงเพราะทุกคนมันลงไปรับลึกไปรับลึกมันก็ยิงแล้วทั้งปีทั้งชาติไอเอ็นโซมันไม่เคยยิงไกลเข้ามันทั้งปีทั้งชาติแต่คุณเนี่ยไปเปิดโอกาสให้เขา
0: ดูดิไอจังหวะถ้าไปดูภาพช้านะจังหวะที่เอนโซมันได้บอล
1: เออ
0: ไม่นับในใจได้เลย1 2 3 4 5แล้วค่อยยิง
1: วันนี้เชฟฟาเบกัสพูดว่าไงรู้ไหมเชฟฟาเบกัสเป็นโค้ชแล้วทำโคโมโคตรดีเชฟฟาเบกัสบอกว่าทฤษฎีของผมนำ 1-0 ไม่มีคำว่าอุดเพราะผมจะไม่ทำแบบนั้นเขาให้เหตุผลว่าถ้าคุณเอากองหน้าหรือมิดฟิลด์ออกแล้วคุณส่งกองหลังลงไปธรรมชาติเวลานักฟุตบอลที่อยู่ในสนามมันรู้แล้วว่าโค้ชต้องการรับมันก็จะลงไปรับมันจะทิ้งช่องตรงกลางและการครองบอลเพื่อจะลงไปรับมันเป็นธรรมชาติของนักฟุตบอลเพราะมันเป็นนักฟุตบอลมันรู
0: ้
1: เพราะฉะนั้นการทำอย่างนี้มันคือเปิดโอกาสให้กับฝั่งตรงข้ามเขาดันขึ้นสูงเขากดดันความกดดันเนี่ยคุณมอบให้เขาเองแทนที่คุณจะกดดันเขาแต่ไปกดดันตัวเอง
0: แล้วมันมีคนพิมพ์ในโซเชียลแต่พีชี่จำไม่ได
1: ้
0: ว่าเป็นใครแต่เขาบอกว่าช่วงท้ายเกมอาร์เจนตินาเล่นเพื่อชนะแต่อังกฤษอ่ะเล่นเพื่อไม่แพ
1: ้ใช่
0: มันต่างกันลิบลับเลยนะมันเหมือนแบบคุณลงไปแข่งเกมนี้เพื่อเสมออ่ะแม่งเล่นยากนะเว้ย
1: คือแล้วเปลี่ยนตัวอย่างที่พูดนะมึงเอาไอซ์นี่กอดออกทำไมวะมันคลองบอลได
0: ้เอาไรซ์ออกทำไมไม
1: ่เออดีแคนไรซ์ยังไล่ตรงกลางไล่ได้ทำไมไม่ไอ้มอร์แกนโรเจอร์ออกแล้วถ้าเอาออก มันจะต้องส่งคนคลองบอลลงมาได้เพื่อขู่เขาเพราะมันดันขึ้นมาหมดแล้ว
0: แดนเบิร์นลงมาไง
1: ไอ้ตรงเนี้ยฮะไอ้เอามาทำไมวะเอามาหม่งอ่ะคือยังไงวะไอ้แดนเบิร์นเนี่ย
0: เราแบบท้ายเกมเปลี่ยนแรชฟอร์ดลงมาพี่ใช่ป่ะตอนนั้นน่ะสิ่งที่คุณควรจะต้องทำคืออะไรวะ
1: อะไร
0: โมเมนตัมเกมคุณมา4

0: คุณทำยังไงก็ได้ให้มันจบเวลา90นาทีโดยยังเสมอ1-1ก่อนนะ
1: นี่
0: แล้วคุณค่อยไปบริหารจัดการกันใหม่ว่าคุณจะเล่นยังไงคุณรีบเปลี่ยนตัวโอ้โหสลวนงงแท
1: ้แล้วมันตีเสมอใช่แล้วมันเปลี่ยนกองหลังลงมาเยอะ
0: ๆมันก็เลยโดนลูก2ไง
1: เพราะมันมีตัวโตแล้ว
0: เออเพราะมันงงไปหมดอาเจนก็แบบโอ้โหมาอย่างงี้กูใส่เต็มเลย
1: คืออันเนี้ยผมว่าคนที่ไม่ได้เรียนโค้ดก็พอดูออกแต่ผมพูดที่ผมสรุปให้ฟังเนี่ยมีอยู่3อย่างที่โทมัสทูเคิลพลาดตั้งแต่ก่อนมาฟุตบอลโลกจริงๆอ่ะมันมีข
0: ้
1: อ
0: แฮร์รี่แม็กไกว
1: ข้อที่1คุณไม่เอาแฮร์รี่แม็กไกวม
0: า
1: คือถ้าเมื่อวานแฮร์รี่แม็กไกวอยู่คุณไม่ต้องส่งกองหลังมา 7-8 คนแฮร์รี่คนเดียว
0: อ
1: ย
0: ู่หมด
1: คนเดียวอยู่หมดไปเอเมซี่ขาหักได้ผมพูดเลยคุณอย่าลืมเค้ามีลูกสกอร์เปียนนะเขามีลูกหลังนะป๊อกบาแตกมาแล้วนะคุณจำได้นะลูกนั้นน่ะเขามีอย่างนั้นเขาขู่ได้ทุกคนคนเดียวพอแล้วนั้นมันใส่กองหน้า
0: ข้อ2คือ
1: ข้อ2เมื่อวานนี้ข้อผิดพลาด
0: คือ
1: การส่งแอนโทนีกอร์ดอนลงตัวจริงข้อผิดพลาดถ้าเมื่อวานส่งเดอะยุคออฟแมนเชสเตอร์เดอะพูดแล้วมันต้องนิดนึงนะด็อกเตอร์มาคัตแฮตทริกไปแล้ว
0: โอ
1: ้โหยุคออฟแมนเชสเตอร์เมื่อวานถ้าลงแฮตทริกไปแล้วมึงปล่อยมันนาที92ปล่อยมันเพื่อ
0: 90
1: เฮ้ยเกิน
0: ลงนาที90โดนยิงนาที92
1: เอาลงมาเพื่ออะไร
0: เออลงมาทำก็ถึงบอกไงลงมาทำไมตอนนั้น
1: ถูกต้องแล้วข้อที่3อันเนี้ยน้องมันเสียใจนะผมอีเมลคุยกัน
0: เมนู
1: ผมอีเมลคุยกับเมนูมันบอกว่ามันทำแผนมาเรียบร้อยแล้วนะครับคุณจำได้ไหมปี86เป็นฝังใจไมนูยังไม่เกิดแต่พ่อเขาร้องไห้คาจอเขาพูดแบบนี้นะแล้วเขามานั่งดูเทปตลอดเวล
0: า
1: เขาเรียกลูกยิงของศตวรรษลูกที่เดียโก้มาลาน่าหลบไป 7-8 คน
0: น่
1: ะแล้วไปหลบไปปีเตอร์เชลตันยิงน่ะไมนูบอกว่าเขาศึกษามาลาโดน่ามาเนี่ยศึกษามาทั้งชีวิตแล้วทดสอบในการทำเขาทำพรีเซนต์ให้กับไอ้โทมัสทูเคิลนะเขาบอกคนแรกที่เขาจะหลบเขาไม่ขอหลบ 7-8 คนเขาขอหลบ 11 คนถ้าเขาอยู่ทางขวาเขาจะวิ่งไปทางซ้ายเพื่อหลบไอ้มิสซี่ก่อนเลย
0: เอ
1: าไอ้มิสซี่คนแรกแล้วจะหลบ11คนเข้าไปยิงตรงนี้ไอ้โทมัสทูเคิลไม่ซื้อถ้ามึงซื้อนะเมื่อวานเนี่ยลูกแห่ง10ทศวรรษโคบี้ไมนูผมพูดเลยแมนยูเราต้องเป็นแกนหลักสำคัญของทีมชาติอังกฤษเว้ยมันถึงจะเป็นแชมป์โลก
0: นัดชิงที่3อ่ะแม่งก็ไม่ได้ลง
1: มันไม่ได้ลงอยู่แล้ว
0: แล้วตอนเนี้ยแฟนแมนยูพิชี่ไปโพสต์ในเพจแฟนแมนยูในเพจพิชี่ยังบอกเลยว่าไม่ต้องลง
1: ทำไม
0: เดี๋ยวเจ็บ
1: เสียคนอ่ะ
0: เสียเวลาเอากลับมาเล่นสโมสรดีกว่า
1: ไม่จริง
0: ๆการกำลัง
1: คือในความจริงถ้าเอากันจริงๆนะไอ้ไมนูก็ต้องลงนะเมื่อวานเนี้ยคือถามว่าลงไปเก็บบอลมันเก็บบอลได
0: ้ลงไปทำให้ตรงกลางมันแน่นขึ้น
1: เออมันเก็บบอลได้มันไล่บอล
0: สมมตินะไอตอนที่แม่งแน่นๆอ่ะมึงเปลี่ยนกลางลงไปเพิ่มสิ
1: ถูก
0: มึงไม่ใช่เปลี่ยนหลังลงไปสิ
1: เอาลงไปอุดแดนเบิร์นคอนซ่าแต่ละตัวโอ้เห็นแล้วปวดใจ
0: เอาแบบเช่นแบบเอามอร์แกนโรเจอร์สออกเอาตรงกลางใส่เพิ่มไปส
1: ิอันนี้เห็นด้วยเห็นด้วยคือมาคัตไม่มีปัญหาไอ้แรดฟอร์ดมันยังพอเก็บบอลได้แต่ให้ไปเล่นหน้าคู
0: ่เออยังไง
1: ลงมาไล่บอลก็ได้ไม่เป็นไร
0: คือใส่ตรงกลางเข้าไปเพิ่
1: ม
0: พอคุณใส่ข้างหลังเข้าไปเพิ่มแล้วอันน่ะแม่ง
1: ไม่มันใช้ไม่ได
0: ้ยืนแผนงงตัวเองอ่ะจริงนักเตะไม่งงเลยคุณต้องเดินเล่นยังไงวิ่งกันสเปะมั่วซั่วไปหมดอ่ะก็สมควรเอาจริงๆก็สมควรคือพอจบเกมเนี่ยก็สมควรที่จะแพ
1: ้ก็สมควร
0: เพราะว่าถ้าสมมตินะไม่โดน90บวก2นะเราเล่นจนจบแล้วต่อเวลาพิเศษเราเล่นแบบนี้มันก็โดนอยู่ดีกูจะได้นอนไว
1: ๆทำไมมันดูตัดพ้อไงไม่รู้วะ
0: ก็มัน
1: ทำไมดูตัดพ้อ
0: คือแผนการเล่นวิธีการเล่นน่ะตั้งแต่ช่วงนาทีที่60ใช้คำนี้แล้วตั้งแต่ช่วงนาทีที่60อ่ะ
1: โอ้ไม่เอาเลย
0: ย
1: ิ
0: งนำ 5-5 ตอนยิงนำช่วงแรกมันยังแบบยังพออยู่ในทรงอยู
1: ่
0: แต่เหมือนแบบพอเริ่มอาเจนเริ่มบุกเข้าใส่เยอะๆเยอะ
1: ๆโหม
0: อะไรก็ไม่รู้นี่อังกฤษนี่มันคนเดียวกันกับเมื่อ10นาทีที่แล้วจริงเหรอวะ
1: ไม่จริงๆครึ่งแรกมันเล่นดีกว่าเจนด้วยอ่ะพูดเลยเล่นสนุกเล่นดี
0: แล้วคือแบบเราก็คือครึ่งแรกอ่ะต้องชื่นชมเลยนะเพราะว่าอาร์เจนอ่ะมาแม่งเอาทุกดอก อังกฤษก็แบบไม่ได้ไปเล่นตามเกมเขาอะแล้วก็อยู่ในเกมของตัวเองแล้วจังหวะเล่นหนักก็เล่นก็เล่นด้วยก็เลยแบบเฮ้ยดีทันกัน
1: จริงแล้วอาเจนเปลี่ยนแผนเยอะด้วยคือเปลี่ยนสลับตัวเล่นเยอะไอซิโมเน่ลงเอาคนนี้ลงเก็บหลายคนเลยอะเก็บลาตาโร่เก็บคนนั้นเก็บคนนี้คือ
0: แผนไอซิโมเน่อะพี่ชี่รู้สึกว่าเมื่อวานอะแม่งตั้งใจส่งมาเพื่อยั่วประสาทเลยเว้ย
1: จะด้วย
0: แล้วมันก็แบบโหแม่งไปยั่วหมดไปยั่วพิกฟอร์ดไปนู่นนี
1: ่
0: แล้วพอที่มันได้ประตูขึ้นนำแล้วอะมันคิดว่ามันต้องใส่เยอะแล้วอะมันก็คือไม่ต้องยั่วละเพราะบรรยากาศตอนเนี้ยโมเมนตัมมันมาทางอาเจนละกูเอาตัวยั่วออกกูใส่ข้างหน้าลงม
1: า
0: เป็นไงล่ะ
1: ถูกอึดอัดนะเนี่ยแฟนอังกฤษนะแต่ผมชอบเมื่อวานเนี่ยโคตรชอบเลยมีความสุขมากเลยโทมัสทูเคิลเนี่ยนะฮะอ่ะนะครับอังกฤษจะไปชิงที่3กับฝรั่งเศส
0: คืนวันเสาร์
1: อ่ะลองดูดิอารมณ์นี้จะเป็นอย่างไร
0: เอาจริงๆว่าจากใจเลยว่าพี่ชี่จะไม่ดูบูด้วยซ้ำเมื่อคืนเกมนั้นนะ
1: ดูดิต้องไปดูต้องดูพี่ทูเคิลหน่อย
0: มี
1: งานได้ไง
0: มีแบบงานติดต่อมาให้ไปเข้ารายการไลฟ์แต่ว่าพอดีวันอาทิตย์เช้านัดเพื่อนที่มหาลัยที่แบบนั้นนัดกันทีไปไหว้พระที่เกาะสีชัง
1: ไปสีชังมีอะไรวะเกาะสีชัง
0: มันมีหลวงพ่อแล้วไม่รู้เขาบอกว่าแบบน่าไปมูเพื่อนชวนแล้วก็แบบนัดขับรถกันไปก็เลยแบบเออเงินก็ไม่ได้ไปเข้ารายการแล้วก็คิดว่าแบบชิงที่3มันไม่สนุกอ่ะเดี๋ยวรอกลับมาจากเกาะสีชังแล้วมาดูนัดชิงทีเดียวเชียร์อาเจนต่อเชียร์อาเจนจริงพอนัดชิงเจอสเปนก็เชียร์อาเจนคือถ้าถามว่าใน4ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบรองอังกฤษถ้าให้เลือกเชียร์นะไม่ได้ว่าเลือกว่าใครจะได้เลือกเชียร์อังกฤษอาเจนฝรั่งเศสสเปนไม่ได้เชียร์สเปนมาตั้งแต่ไหนแต่ไรไม่รู้ทำไมเหมือนกัน
1: เอาไม่เป็นไรเอาเนี้ยคู่เนี้ยยังไง
0: ก็อย่างที่บอกไงว่าถ้าดูตามหน้าเสือแล้วมันก็จะต้องเป็นสเปนนั่นแหละ
1: ไม่เอาอังกฤษก่อนอังกฤษกับฝรั่งเศสก่อน
0: โอ้ยไม่รอดดูมันเล่นดิดูมันแก้เกมดิดูมันจัดโอ้โหมึงเอาไม่ได้หรอกเอ็มบัปเป้เดมเบเล
1: ่
0: ขนาดเมสซี่คนเดียวคนยังเอาไม่อยู่เลย
1: เขามีเจสเปนนะ
0: แต่เจสเปนเมื่อวานดี
1: เขามีเจสเปนดี
0: แต่เจสเปน
1: ใช้คำว่าดีได้เลย
0: ก็มันมีเจาะฉอกชากลากเลยพูดภาพช่วงแรก
1: เขามีจอร์สโตนนะเขามีจอร์สโตนนะ
0: ประสาท
1: เขามีมาร์เกฮีนะเมื่อวานนี้โอ้โห
0: มีหัวฟูนะทรงนี้นะถ้าอยู่ทรงที่แบบเรียกสติสตังหมายถึงโทมัสชูเคิลนะเรียกสติสตังตัวเองกลับมาไม่ได้งงกับวิธีการใช้ชีวิตคิดเยอะว่าจะเล่นยังไงนะไม่หลอด
1: สกอร
0: ์2-0 2-0 3-0นู่น
1: ผมเติมให้แล้วกัน3
0: 2-0 3-0มี
1: ไม่รอดหรอก
0: ร
1: ับประกันเลย
0: ไม่รอดเจอจี๊ดจ๊าดหลายๆตัวเข้าไปอ
1: ่
0: ะ
1: แล้วพี่เป้ผมนี่แค้นด้วยดิ
0: พี่เป้
1: แค้นด้วย
0: เก็บกด
1: นะฮะพี่เป้แค้นด
0: ้
1: วย
0: แต่ว่านัดชิงอ่ะท่านละจริงๆถ้าดูตามทรงอ่ะสเปนก็ดูดีกว่าด้วยระบบด้วย
1: ดีกว่า
0: แต่พี่ชี่ว่า
1: จะมีรูปมหัศจรรย์นะ
0: ละครบทนี้อ่ะมันเขียนมาแล้ว
1: มันยากมากพี่เอ้ยมันยากมากคือสเปนเนี่ยมันณวันเนี้ย
0: พี่มนเข้าใจป่ะ
1: มัน
0: เรื่องโลกใบเนี้ยมันชอบสตอรี
1: ่เข้าใจแต่คำว่าสตอรี่อ่ะคือถามว่าโอเคเข้าไปชิงละมัน50-50แหละมันโอกาสที่อาร์เจนตินาจะเป็นแชมป์ได้ไม่มีปัญหาเพราะว่ามันเข้าไปชิงแล้วแต่ถ้าว่ากันตามเนื้อผ้าเนี่ยสเปนมันทุกอนูเลยนะมันเล่นมา7เกมมันเสียแค่ประตูเดียวคือเกมรับมันสุดยอดจริงๆต้องยอมรับ
0: แต่ว่าเอาจริงๆก่อนหน้านี้เขาก็บอกว่าฝรั่งเศสดีมากมันยัง
1: เกมรุกมันดีฝรั่งเศส
0: ไม่โดนสเปนได้เลยมันก็มีวิธีการจะเล่นเอาจริงๆสมมุติถ้าอาเจนไปเล่นใส่หนักใส่สเปน
1: อ
0: ะสเปนไปไม่เป็นเหมือนกันนะผู้เล่นสเปนไม่ได้เหมือนผู้เล่นอังกฤษนะที่รับการปะทะได้ดีผู้เล่นสเปนดูหุ่นแต่ละตัวดิแม่งบางๆฟีลแบบนักเตะบาร์ซ่านึกออกป่ะปั๊ดปั๊ดปั๊ดอย่างเงี้ยไปโดนปะทะแรงๆเงี้ยเอาไม่อยู่เหมือนกันนะสเปนก็อาจจะเล่นในระบบของตัวเองไม่ได้เต็มที่เพราะคุณโดนลูกหนักนะ
1: คุยภาษาเดียวกันด้วยนะ
0: เ
1: ขาคุยกันรู้เรื่องด้วยคุยรู้เรื่องด้วย
0: เอาว่าแบบผมด่ากันช่ำอ่ะในเกมอ่ะอย่าป้องปากแล้วกัน
1: ผมอยากรู้สถิติการเจอกันคู่นี้หน่อยผมไม่จำไม่ได้ว่าสเปนกับอาร์เจนเนี่ยไม่ค่อยได้เจอกันนะในมุมผมอ่ะผมว่าสเปนกับอาร์เจนไม่น่าจะค่อยได้เจอกันเท่าไหร่นะครับนะฮะเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะสถิติการเจอกันครั้งล่าสุดปี2018 อาเจนโดนไปเบาๆ 6-1 6-1 เบาๆนะครับอาเจนมีถล่มสเปนได้ในปี2010อันนี้ไม่น่าเชื่อเหมือนกัน

0: สิบนี่ล่างท้องแล้วนะสเปนเนี่ยโดนไป4-1
1: แต่อันนี้ทั้งหมดที่พี่มนว่ามาเนี่ย มันคืออุ่นเครื่อง
0: ยังไม่ได้เจอแมตช์ยังเป็นทางการ
1: แมตช์ยังเป็นทางการที่เจอกันอะ World Cup
0: เคยอ่ะนานแล้วดิ
1: 1966
0: โอ้โหนานมากปีอังกฤษเป็นแชมป์โลก
1: เออ1966
0: อันนั้นสเปนยังไม่เก่ง
1: เออ
0: ตอนนั้นสเปนยังไม่มีอะไรเลย
1: อาร์เจนชนะสเปน 2-1
0: เออนั้นสเปนยังไม่เก่งนะครับ
1: มันไม่ได้บอกว่าเกมรอบไหน
0: ไม่รู้นะฮะแต่ว่าหลังๆที่เจอกันเนี่ย4เกมหลังสุดที่เจอกันในรอบอุ่นเครื่องคุณผู้ฟังครับในยุคสมัยใหม่นะตั้งแต่ปี2006เข้ามาจนถึง2018เนี่ยอาร์เจนตินาแพ้ไป3ครั้งชนะแค่ครั้งเดียวอุ่นเครื่องนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คืออาจารย์ลึกๆเลยนะผมพูดจริงๆเลยนะผมก็ไม่อยากให้อาเจนได้เพราะอาเจนมันจะมี4ดวงมันจะเทียบเท่ายอดทีมของผมผมก็เลยแบบไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวกลัวมันจะแซงนะครับ
1: เขาเจอกันรอบแบ่งกลุ่ม
0: เหร
1: อยังมีอเมริกันตะวันตกอเมริกันตะวันออก
0: เยอรมันตะวันออก
1: เยอรมันตะวันตก
0: ใช่ปี66อ่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้สเปนได้ดีกว่าเพราะสเปนจะมีแค่2ยังตามผมอีกตั้ง2ดวงไม่ห่วงนะครับ
1: อาร์เจนตินาพี่ชื่อเชียร์อาร์เจน
0: นะครับเอาว่ากันไปนะเบรกสักครู่นึงคุณผู้ฟังเดี๋ยวกลับมาคุยกันนะ02-248-5936-7ครับ
2: Spot Relax ดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมนชัยอู๋อุดมศักดิ์และทีมงาน
3: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC ลิ้น804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990 บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: บอลโลกสตอรี
4: ่กุนซือที่น่าจับตามองในศึกฟุตบอลโลก2026ลุยส์เดลาเฟรนเต้เฮดโค้ชทีมชาติสเปนหลังจากพาทัพกระทิงดูครองความยิ่งใหญ่ด้วยการคว้าแชมป์ยูโร2024สเปนจึงถูกยกให้เป็นแต่งหนึ่งในทัวร์นาเมนต์นี้ทันทีเดลาเฟรนเต้เป็นโค้ชที่โตมากับระบบเยาวชนของสเปนทำให้เขาเข้าใจและดึงศักยภาพของดาวรุ่งสายเลือดใหม่ได้เป็นอย่างดีและเป็นทีมที่เล่นฟุตบอลได้สวยงามน่าตื่นตาตื่นใจที่สุดในโลกสำหรับสถิติที่น่าสนใจของลุยส์เดลาเฟรนเต้คือการพาทัพกระทิงดูคว้าแชมป์ยูโร2024และเคยพาสเปนคว้าแชมป์ยูฟ่าเนชั่นส์ลีกมาแล้วรวมถึงแชมป์ยุโรปรุ่น U19 และ U21 อีกด้วย
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับม

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
0: Spot Relax ดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมนชัยอู๋อุดมศักดิ์และทีมงาน
2: จริงจัง
3: แม่ตีจริงจังชั่วโมงนี้คุยเรื่องกอล์ฟนิดหนึ่งนะคุณผู้ฟังนะทาง The Open Championship นะครับก็เริ่มการแข่งขันแล้วนะทำไมมันกึกกักกึกกักกึกกักวะเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรมันกึกกึกกึกกึกกึกกึกอ่ะ
2: ลอง
3: ขยับหูฟังนี่เอาหูฟังคุณอ่ะทำไมมันเสียงมันเข้าใหม่วะตลกนะเนี้ยขยับหูฟังแต่เสียงเข้าใหม่นี่แปลกนะฮะ The Open นะเริ่มวันนี้วันแรกนะจ๊ะเมเจอร์รายการที่3หรือที่2วะน่าจะที่2แห่งปีนะ
2: 2นะ
3: ถ้าจำไม่ผิดนะ2หรือ3
2: จำไม่ได้อะ
3: จำไม่ได้3มั้ง
2: เดี๋ยวหาให
3: ้นะครับน่าจะ3นะนะครับของปีนี้นะครับคุณผู้ฟังครับเริ่มขึ้นแล้วนะฮะก็วันแรกนะก็ไปตามดูเป็นลิงก์คอร์สนะสบายสบายอ่ะช่วงนี้นะรับสายครับ022485936ถึง7นะครับมาคุยกันครับคุณมิสเตอร์อาร์เซนอลครับเมื่อวานดีแคนไรส์โดนเปลี่ยนตัวออกฮะสวัสดีครับพี่
4: สวัสดีครับคุณมนมัมมี่กับคุณพิชชี่ครับ
3: สวัสดีจ้ะยังไงพี่อึดอัดอะไรไหมเชียร์อะไรอ่ะ
4: ผมเชียร์สเปน
3: อ๋อพี่สเปนนะเอาก็วิจารณ์อังกฤษให้ฟังหน่อย
4: สเปนอาเจนนะ
3: วิจารณ์อังกฤษให้ฟังหน่อย
4: อ๋ออังกฤษที่ทูเคิลไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าไม่ส่งนักเตะอาร์เซนอลลงหมด
3: เฮ้ยมันไม่มีมันมีใครมีดีแคนไรส์มี
4: ลาโดซาก้ามาดูไอเก้แล้วก็เอเซ่ไม่ยอมลงไงผมถึงบอกว่ามันก็เลยแบบสู้ไม่ได้ไง
3: มันเสียผิดใครไม่เสียป่ะ
4: แล้วดูดิเอาไลท์ออก
3: ใช่ใช่ใช่
4: แม่เขาเป็นใหญ่เลยโอ้โหบนยุ้งเคร่งเลยอะไร
3: ใช่แต่บุกโยซาก้าผมว่าไม่ได้อยู่ในแผนเขานะในมุมมองผมนะ
2: ไม่ใช่ว่าบุกโยซาก้ามีปัญหาเรื่องความฟิตด้วย
3: อาจจะด้วย
4: อุ้ยแต่ก็พักมาตั้งหลายสัปดาห์แล้วอ่ะ
3: แต่เล่นกับเซนอนก็ไม่มีปัญหาป่ะตอนเล่นกับเซนอนก็ไม่มีปัญหาพี่มีไหมไม่มีนะ
4: ใช่ไม่มีครับ
3: เล่นกับเซนอนก็ไม่มีนะ
4: ผมว่าเขาไม่ชอบมึงไม่ชอบมาเกะเซนอนลง
3: ถึงขนาดเอาไอ้มอร์แกนร็อดเจอร์ไปเล่นทางขวาในบ้าไปแล้วล่ะ
4: อ่
3: ะถูกไหมมอร์แกนร็อดเจอร์ไปเล่นทางขวาได้ยังไงนะครับ
2: เขาจะไม่ได้มีอาการติแค่กับนักเตะของอาร์เซนอลก็ได้นะคะ
3: เขาอคติอยู่แล้วอันนี้มันคิดไม่ถ้าถูกถ้าเอา3คนผมไปเนี่ยประสานงานไซนอนมันแชมป์โลกเห็นบอกเลย
4: โอ้โหนะ
3: ถูกต้อง
4: คุณมนพูดถูก
3: มันแหมของดีอะตาย
4: คุณมน
3: ฮะ
4: แล้วชิงไปชิงที่3ฝรั่งเศสก็คงได้ที่4ครับผมว่าไม่รอด
2: ที่4 2ปีติดนะ
3: ไม่น่ารอดหรอกครับก็คือเจอฝรั่งเศสแล้วผมว่าพี่เป้เขาเก็บกดด้วยคืองวดที่แล้วไม่ได้ยิงเลย
2: พี่เป้ไทยเกมกับสเปนนี่ออกอาการ
3: ใช่ใช่
4: ใช่ครับใช่
3: คือแล้วมันเป็นโอ้โหแล้วผมว่าหลังอังกฤษแบบเนี้ยคือไม่ได้ว่านะใครแฟนอังกฤษนะแต่ว่าเอาว่ากันตามจริงๆนะคือผมว่าอังกฤษเล่นไม่ได้อย่างสเปนอ่ะถ้าคุณจะหยุด3-4คนข้างหน้าของฝรั่งเศสได้คุณต้องเล่นให้ได้อย่างสเปนซึ่งอังกฤษผมว่าทำไม่ได้
4: ใช่
2: ใช
3: ่ผมว่าทำไม่ได้แล้วที่สำคัญโค้ชก็ไม่ได้ด้วย
4: คุณมน
3: ว่า
4: สเปนอาเจนนี่มันน่าดูมาก
3: น่าดูครับน่าดูครับน่าดูคร
4: ับ สเปนเป็นทีมที่แข็งแกร่งเสียประตูน้อยส่วนอาเจนนีน่าก็เป็นทีมที่ตายยาก
3: ใช่ใช่ใช่ใช่
4: โดนนำแล้วกลับมาชนะโอ้โหแบบมันน่าดูอ่ะ
3: ใช่ใช่ใช่อาเจนมีอยู่ช่วงหนึ่งแย่มากนะแต่ตัวผู้เล่นโคตรดียุค90ยุค2000เนี่ยดีตัวผู้เล่นแต่มันไม่ได้เรื่องเลยครับมันมาไอ้เมสซี่นี่แหละเมสซี่ก็ช่วงหลังๆด้วยนะ
4: ใช่คุณมุนครับ
3: ครับ
4: มีข่าวว่าแอสตันวิลล่าเขาจะแข่งที่เมืองไทยกับบีจี
3: มาครับ
2: มาค่ะ
4: เขาบอกว่าอะไรมันเหมือนเป็นอะไรสวัสดีวิลล่าก็ผมไม่น่าเชื่อวิลล่าจะมาเมืองไทยได้
3: มาได
4: ้
2: เขาเป็นพาร์ทเนอร์กับอะไรสักอย่างกับบีจีไหมก็เขามีโปรแกรมจะมาอีกเครื่
3: อง
2: ปรีซีซั่นแถวในอาเซียนอยู่แล้วเขาก็เลย
4: เพราะวิลล่าก็น่าจะเยอะเหมือนกันนะ
3: ก็น่าจะมีละมั้งผมว่าจริงๆจริงๆแฟนวิลล่าอาจจะเพิ่งจะเริ่มมีช่วงหลังๆด้วยแหละ
4: ใช่ใช่
3: แต่ก่อนก็น่าจะมีแต่มันอาจจะไม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยนะ
4: ใช่ใช
3: ่แต่ว่าตัวที่ไปบอลโลก
4: คุณเป็นยูเซนอนเ
3: ลยตัวที่ไปบอลโลกไม่น่าได้มานะ
2: ใช
3: ่หลายตัวเลย
4: โรเจอร์ก็ไม่ได้มาหรอ
2: ไม่ได้มาค่ะมันปกติมันต้องพักไงคะแล้วมันแข่งวันที่4อ่ะ
3: อ
2: ันนี้นักเตะเนี่ยกว่าจะ กว่าจะอะไรอีก
4: เดี๋ยวประมาณสิงหาก็จะเปิดฤดูกาลอีกแล้วอ
3: ่ะใช่ใช่ใช่แล้วก็วิลล่าเนี่ยที่แน่ๆไม่ได้มาคนหนึ่งก็ยูนิตเตเลมองนะถ้าจะมาจะมาแมนยู
4: ใช่ไหม
3: ถูกต้อง
2: ไปแมนยูแล้ว
4: แมนยูดึงไว้เฉยเลยอ่ะ
3: เฮ้ยตัวดีเลยโหมันเล่นดีอะตายยูนิตเตเลมองแต่ไม่แพงนะ30 กว่าล้านเองนะ
2: ค่าฉีดส
4: ูงไม่แพง
3: ไม่แพง
4: 50ยังถูกเลย
3: เออเอามาแทนนี่มาแทนคาซิมิโร่นี่ไง
4: ใช่ใช่
3: แล้วเบลเยียมเล่นดีด้วย
4: ผมว่าตอนนี้ก็เดี๋ยวพอจบแมตชิงก็ทีนี้ก็จะมีการมองนักเตะละคนไหนฟอร์มดีคนไหนฟอร์มไม่ดี
3: ตอนนี้ขยับกันเยอะแล้วนะครับตอนนี้เริ่มขยับกันเยอะแล้วนะ
2: จริงๆตอนนี้เขาก็ทำงานกันอยู
3: ่ใช่
2: แค่ว่านักเตะบางคนที่ยังอยู่ในทัวร์นาเมนต์ก็อาจจะขอโฟกัสกับเกมทีมชาติครับ
3: ไอ้ผู้ตกรอบไปแล้วเนี่ยเริ่มจะกับกระจายไปเซ็นสัญญากันละ
4: ครับ
3: นะฮะ
4: แล้วผมว่าจะมีนักเตะที่เกินร้อยล้านปอนด์อีกหลายคนเลย
3: ใครจะย้ายอ่ะ
4: เอ้าก็เดี๋ยวต้องดูสิ
3: ไอ้สี่ทีมนี้จะมีใครย้ายอังกฤษผมก็ยังมองไม่ออกว่านั้นไม่น่าจะมีใครย้ายนะอังกฤษอ่ะมีไหมก็ไม่มีหรอกทีมใหญ่มันก็ใช่ป่ะล่ะแล้วพวกอังกฤษมันก็ส่วนใหญ่มันอยู่ทีมใหญ่กันหมดอ่ะใช่ไหมล่ะแล้วมีใครอ่ะต้องไปดูพวกอาเจนกับแก่ทั้งนั้นไอ้พวกนั้นอ่ะ30 กว่าหมดแล้วมี20 กว่ามีคนแล้วคำถามคือพวกแม็กลิสเตอร์พวกเอนโซก็คงไม่ขายละมั้ง
4: คร
3: ับ อะไรอย่างนั้นน่ะ
4: เออผมงงอะอลอนโซก็จะเอาซาน่าไปทำ

0: นะ
1: ก็มันยังใช้ได้
2: ก็เป็นอะไรก็ได
1: ้เออมันยังใช้ได้ซาก้ามันก็เล่นดีบอลโลกปีนี้มันเล่นดีจะตาย
2: ยังไม่ปิดดีลยังไม่ปิดดีล
1: ยังใช่ไหมแต่มีข่าวมีข่าว
2: มีข่าว
0: ก็ต้องคอยดูว่าเขาจะใช้งานยังไง
1: ครับก็ใช้เป็นไม่ต้องห่วงหรอกสบายเลย
0: ครับผมสุดท้ายนี้ขอทั้งสองท่านมีความสุขมากนะครับ
1: ครับ
2: นัดชิงเชียร์ใครคะ
1: นัดชิงเชียร์ใครคะก็อยู่สเปน
0: สเปนครับ
1: อสกอร์สิสกอร์สิ
0: สเปนชนะ 2-1 ครับ
1: โอเคโอเคโอเคขอบคุณครับสวั
2: ส
1: ดี
2: คร
1: ับ
2: สวัสดี
1: ค่ะเดี๋ยวค่อยไปดูเอสเอ็มเอสนะนัดชิงเนี่ยรู้ไหมชิงที่ไหน
2: ชิงที่ไหน
1: ชิงที่นิวยอร์กที่นิวเจอร์ซ
2: ีย์แล้วก็นอกจากนั้นน่ะพอดีญาติพี่ชี่อยู่นิวยอร์กเขาบอกว่านัดชิงน่าจะคือคักเพราะว่าในสนามบัตรมันแพงมากขึ้นไปถึงล้านบาทอะไรอย
1: ่
2: างเงี้ยล้านเพราะว่าบัตรเข้าชมบอลโลกปีนี้มันขึ้นราคาขึ้นลงตามดีมานด์ซัพพลายมันไม่ใช่แบบฟิกซ์ไปว่าแบบอ่ะโซนนี้ราคาเท่านี้เท่านั้นอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้บัตรมันน่าจะโซเอาไป
1: นานแล้ว
2: แล้วก็เหมือนที่นิวยอร์กเขาจะมีเซ็นทรัลพาร์คใช่ไหมบอกเซ็นทรัลพาร์คเนี่ยเขาก็จะทำเหมือนบ้านเราที่สวนรถไฟอ่ะเป็นแบบดูบอลในสวนแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะสามารถเข้าไปดูบอลในเซ็นทรัลพาร์คได้นะคือด้วยความที่คนนิวยอร์กมันเยอะแล้วเซ็นทรัลพาร์คเองก็ไม่ได้จะรองรับทุกคนที่จะเข้าไปดูได
1: ้
2: ต้องลอตโต้นะ
1: อ๋อเหรอ
2: แบบไม่ใช่แบบคือเขาก็กลัวว่าเดี๋ยวเปิดให้ใครทุกคนเข้ามาแล้วการดูแลมันดูไม่ได้อะไรเงี้ยเห็นญาติบอกว่าเขาเปิดล็อตโต้เหมือนกันไม่ใช่ใครเข้าไปดูได้แต่ก็น่าจะคึกคักนะ
1: สนามจุได้ 82,500 เยอะนะไม่ใช่ไม่เยอะนะครับอ่ะมาอ่าน SMS นิดนึงสิ
2: SMS นะคะมีบอกว่าผมคนนึงชื่อเชียร์กรีฑามาทุกปีตั้งแต่สมัยเบ็คแฮม
1: ครับ
2: แต่พอมาเป็นทูเคิลพอกันทีเลยครับเด็กผีบางบอกเอ้ยนี่คล้ายๆพิชี่นะแต่พี่ชี่ก็ยังคงเชียร์อยู่ไงใช่ไหมจะเป็นทูเคิลก็เราเชียร์ทีมชาติอังกฤษอ่ะทูเคิลกากปอดแหกทั้งที่รู้ว่ากากตั้งแต่ไม่เรียกคิงแม็กควายมาติดทีมแล้วครับนึกไม่นึกว่าจะมีคนไม่ชอบทูกับพอชเหมือนกันเทคนิคศูนย์คิดเยอะวุ่นวายมากๆดีที่ไม่ได้คุมผีทั้งสองคนพอชนี่เกือบแล้วเกือบไปนะคุมผี
1: คือ
2: หลายทีแล้วนะ
1: ผมก็ลุ้นให้มันมานะไหนจะเละก็ให้มันเละไปเลยให้มันเละคามือไปเลย
2: ตอนนี้มันไม่ต้องแล้วตอนนี้มันดูอยู่ในโมเมนตัมที่ดี
1: นะฮะ
2: เคยบอกแล้วว่าโค้ชอังกฤษคนนี้เป็นโค้ชที่ไม่ดีเลยกล้าตัดแม็กควายพาร์เมอร
1: ์
2: โฟเดนแปลว่าสมองเนี่ยไม่ไหวสุดๆเลยคุณโจพี
1: คือถามว่าตัดแม็กควายเนี่ยคนด่าเยอะตัดโคพาร์เมอร
2: ์
1: ตัดฟิลโฟเดนคิดว่ายังไงตัดสองคนนั้นในมุมผมคือตัดก็ได้ไม่ตัดก็ได้นะในมุมผมนะสำหรับทางด้านของโคพาเมอร์นะต้องยอมรับกันก่อนว่าฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยโคพาเมอร์ไม่ดีจริง
2: ๆแต่มันไม่ดีทั้งทีมไงเชลซีก็ไม่ดี
1: เข้าใจแต่มันไม่ดีเลยโคพาเมอร์มันไม่ดีเลยปกติแล้วเชลซีไม่ดีโคพาเมอร์มันจะดีไงแต่นี่มันไม่ดีเลยอันนี้ในมุมผมผมว่าเอาไปก็ได้นะแต่ถ้าไม่เอาไปก็ในส่วนตัวไม่ได้ติดอะไรไอ้ฟิลโฟเดนเหมือนกันฟิลโฟเดนแทบจะไม่ได้ลงเป็นตัวจริงให้กับซิตี้เลยแล้วก็เป็นสำรองมาดูตลอดถามว่าควรเอาไปไหมผมว่าทางริมเส้นน่ะมันมีตัวเลือดมากตัวเลือกพออยู่แล้วตัวเลือดมันพออยู่แล้วก็เลยมองสองคนนี้ผมว่าก็พูดได้ไม่เต็มปากเท่าไหร่แต่สำหรับแฮร์รี่แม็กควายอันนี้พูดได้เต็ม
2: เพราะเป็นตัวหลักของแมนยูเล่นดี
1: พูดได้เต็มคือถ้ามีแม็กควายคนเดียวไม่ต้องมีกองหลังไม่ต้องมีแบ็คไม่ต้องมีไปเติมหน้าไปเติมมิดฟิลด์
2: คุณไม่ต้องเล่น8-2-1คุณเล่น1 8 2
1: ถูกมันต้องเล่นอย่างนั้นเพราะแฮกแม็กควายคนเดียวเอาอยู
2: ่
1: มาโถนะฮะ
2: เหลือจะเชื่อทั้งนักเตะและโค้ชพันเยอรมันเดี๋ยวนี้มีแต่แบบว่าปอดแฮกกันหมดนักเตะก็เก่งกันไม่ยิงลูกโทษส่วนทุกเข้าก็อย่างที่เห็น
1: นะฮะคุณบอยมาเชิญครับคุณบอย
2: สวัสดีค่ะพี่บอย
3: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
3: โอ้เสียดายอังกฤษจังเลยฮะขนาดไม่ได้เชียร์
2: คุณบอยพี่บอยดูไหม
3: ดูครับเมื่อคืนผมรู้สึกว่าเขาจริงๆอ่ะถ้าเขาจะเล่นรับอ่ะเขาน่าจะไปเล่นช่วงแบบสักนาทีที่80กว่าแล้วค่อยอุดอะไรอย่างเงี้ยแต่เท่าที่ผมดูแบบตั้งใจดูเลยนะตั้งแต่นาที70นิดๆจะคือเขารับกลายเป็นรับไปเลยทั้งๆที่ผมรู้สึกว่ามองภาพรวมทั้งเกมอ่ะผมว่าจิตเกมดีกว่าพอสมควรได้ครับผมไม่รู้เขาไปมั่นใจ
2: มั่นใจในเกมรับของตัวเองที่เสียประตูมาเยอะ
1: คือ

0: คือพี่บอยพูดไม่ผิดเลยครับเพราะว่าอังกฤษเนี่ยก่อนจะยิงประตูนำเนี่ยเล่นดีกว่าด้วยผมพูดจริงๆ
1: ใช่ครับ
0: ถูกป่ะไม่กลัวเลยเล่นเล่นเล่นดีอ่ะผมว่าเฮ้ยวันนี้มาทรงดีเว้ยเออ
2: ก็นี่ไงก็ต้องเปลี่ยนตั้งแต่ที่เปลี่ยนเอาคอนซ่าลงมาแทนกอร์ดอนไงนาที70พอดีเล่นรับ
0: เรียบร้อยเล่นครึ่งชั่วโมง
2: เล่นครึ่งชั่วโมงเล่นรับเลย
0: เล่นครึ่งชั่วโมงเลย
1: ตอนนี้เขาเปลี่ยนเอาเซนเตอร์ลงมา 4-5 ตัวพร้อมกันผมแบบเฮ้ยเอาจริงเหรอ
0: นี่ไงเป็นไงล่ะ
1: มันจะรอดหรอ
0: มันต้องโคตรโค้ดเท่านั้นครับถึงจะคิดแบบนี้ได้คิดเอาแล้วกัน
1: ผมว่าสไตล์ทูเคิลน่ะผมว่าเขาอ่ะเขาฟิกนักเตะที่เขาชอบจริงๆอ่ะไม่ว่าจะเป็นตายไงผมว่ายังไงเขาแม่ง
0: ต้องใช้
1: ยังไงต้องเอาลงใช่เขาไม่พลิกแพงเลย
0: จอห์นสโตนนี่จอห์นสโตน
1: ใช
0: ่เจสสเปนนี
1: ่ถ้าสังเกตกลางเขาอ่ะอันนี้ผมไม่ได้บอกว่ากลางอังกฤษไม่ดีนะผมว่ากลางดีแต่ผมรู้สึกว่าอย่างไลท์อย่างแอนเดอร์สันหรือแม้แบบจูดอะผมว่ามันเล่นคล้ายๆกันเกินแล้วไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะครับแต่ว่าถ้าแบบเกมมันตื้ออย่างเงี้ยผมว่ามันน่าจะมีตัวที่มันแบบเล่นในได้แล้วมันตัวมันกินตัวได้อะ
0: โคบี
1: ้มันเหมือน
0: โคบี
1: ้ใช่ใช่อย่างไมนูอย่างเงี้ยผมสงสารมันมากเลยนะไม่รู้จิตใจจะเป็นยังไงต่อให้แบบแมตช์หน้ามันจะได้ลงชิงที่สามอะไร
2: มันไม่ได้ลงหรอกพี่บอล
0: มันทำร้ายจิตใจกันมากมันทำร้ายจิตใจกันมาก
1: ใช่สงสารมากเลยอ่ะ
0: มันทำร้ายจิตใจ
2: แล้วไปแล้วไม่รู้ว่ามันจะเสียเขาเรียกว่าเสียความมั่นใจไหมนะ
0: ถูก
2: ใช่แบบภูมิอกภูมิใจได้แต่ทีมชาติไปไม่สัมผัสบรรยากาศสักแอะ
0: ในอังกฤษเนี่ย50ปีจะมีแค่คนเดียวเนี่ยโคบี้ไมนูแบบเนี้ยมันน่าเสียดายน่าเสียดาย
1: ใช่ก็ไม่รู้ว่าจะยังไงต่อถูก
0: เขาอยู่ต่อครับประกาศเรียบร้อยแล้วครับพี
1: ่
2: เราสัญญาเขามีจนจบยูโร2028
0: ครับผมอยู่ต่อครับไม่ไปไหนอะไล่ไม่ไล่ก็ไม่ไปไล่ก็ไม่ไปครับไม่ต้องห่วง
2: คือเขารอไล่ถ้าไล่เขาจะได้เงินเฉยไง
0: นะฮะ
1: กลับอังกฤษไปนี่โดนหนักแน
0: ่คำถามไอโอลี่วัตกินมันได้ลงบ้างไหม
2: ยังไม่เห็น
1: เหมือนผมเห็นได้ลงอยู่แมตช์หนึ่ง
0: แป๊บลงปะจำไม่ได้โอลี่วัตกิน
1: ใช่รอบแบ่งกลุ่มอะผมเห็นลงอยู่แป๊บนึง
0: ไออีวานโทนี่ได้ลง
1: อ
0: ีวานโทนี่นี่พี่ได้ลงนะครับ
1: ลงมาอยู่แป๊บหนึ่งเมื่อคืน
0: แป๊บหนึ่งนะฮะ
2: อุ้ย
0: มีป่ะ
2: โอลิวัตกินเดี๋ยว
0: อืม
2: ไม่มีเลยเหมือนกันนะ
0: คือแล้วผมไม่เข้าใจตรงอย่างคือไอ้มอร์แกนโรเจอร์เนี่ยคือก่อนหน้านั้นน่ะคุณสลับกันนะคุณเอาบุกุโยซาก้ากับไอ้มาดูเอเก้สลับกัน
2: อ๋อ
0: แล้วอยู
2: ่ขอโทษโอลิวัตกินได้ลงค่ะ
0: ลงไหม
2: 6นาที
0: สุดยอด
2: 6นาที
0: นี่ไงนะครับคือเมื่อวานเนี่ยถ้าเปลี่ยนน่ะเอามาดูเก้ลงมาให้มันยังเก็บบอลได้เอามาดูเก้มันยังเลี้ยงได้นะมันยังเลี้ยงมันยังดึงบอลดึงจังหวะอะไรของมันได้อ่ะมันก็เรียกฟาวล์ได้แล้วกันน่ะคือเปลี่ยนอะไรของมันแล้วพี่บอยเชียร์ทีมอะไรครับ
1: จริงๆอ่ะผมอ่ะเชียร์ญี่ปุ่นกับเยอรมัน
0: อืมๆนี่เหมือนผมเลย
1: ไปพร้อมกันทั้งคู่เลย
0: นั่นดิ
1: แต่จริงๆอ่ะขนาดเราดูเมื่อคืนอย่างเงี้ยเราก็แอบเชียร์อังกฤษนะแต่พอมันโดนตีเสมอคิดว่าต้องต่อเวลาโหเช้าแน่เลยมาโดนท้ายเกมเนี่ยโอ้โหถ้าเป็นคนอังกฤษจริงๆผมว่าเขาคงช็อกอ่ะคงแบบเสียดายมากอะไรเงี้ย
0: เข้าใจได้
1: พี่บอลถามหน่อย
0: ครับ
1: ถ้าเขาเพิ่มฟีฟ่าเพิ่มเป็น64ทีมไทยมีโอกาสไหม
0: ผมพูดไปแล้วในรายการที่ผมจัดอีกที่หนึ่งเนี่ยผมบอกไปแล้วว่า60-4060 40 60เนี่ยไม่ได้ไปนะเออ40เนี่ยได้ไป
2: แต่ส่วนตัวพี่ชี่นะถ้าเขาจะเพิ่มมัน64นะทั้งหมดทั้งมวลนะก่อนที่จะไปหวังว่าฟีฟ่าเขาจะเพิ่มทีมไหมยังไงอ่ะเราต้องเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเอเชียนคัพให้ได้สม่ำเสมอก่อน
0: แล้วนี่เห็นด้วย
1: จริง
2: คือถ้าสมมติว่าคุณหวังว่าเฮ้ยฟีฟ่าเขาจะเพิ่มทีมโอกาสเราได้ไปบอลโลกสดใสขึ้นแล้วคุณไปแล้วคุณไปเป็นตัวประกอบแล้วไปแพ้แบบ7-8ลูกอ่ะใช่ไหม
0: คือมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วครับคือหลายคนอาจจะมองว่าทำไมพี่มนถึงมองแบบนั้นคือผมพูดเลยนะถ้าเป็น12ทีมเนี่ย10ชาติที่คุณไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเลยนะแล้วเขาได้ไปแน่ๆเลยนะ10ชาติที่คุณไม่ต้องไปวุ่นวายกับเขาเนี่ยนะ
1: พี่มนถามนิดนึงครับโทษทีถ้ามันเป็น64ทีมจริงๆเนี่ยถ้าแล้วโควต้าเอเชียเนี่ยมันจะเพิ่มเป็นมาอีกกี่ทีมครับ
0: อันนี้ไม่รู้ครับคือเป็น64มันต้องดูว่าฟีฟ่าเขาจะมอบให้เรายังไงแต่ผมว่าก็คงไม่เกิน12หรอกครับถ้าในมุมมองผมว่าน่าจะขึ้นไปสัก4ในมุมมองผมนะน่าจะขึ้นไปสัก4เพราะว่ามันก็ทวีปอื่นแต่ถ้าทวีปอื่นอย่างถ้าคุณไปเพิ่มให้อเมริกาใต้คุณจะไปเพิ่มอะไรอเมริกาใต้มีแค่10ชาติทุกวันนี้มันก็เยอะจะตายแล้วมันจะให้ไปทั้งทวีปเลยไงถูกไหมมันก็ มันก็ส่วนหนึ่งครับ
1: ก็น่าประมาณ 3-4 ทีมอ่ะเนาะ
0: ผมว่าสัก4นะถึงจะสวย
1: ก็ต้องเราคงไม่ต้องไปนับคนที่เขาเข้าเวลาแล้วมาดูรอบๆว่าแบบพวกอาหรับพวกอะไรที่มันยังใกล้เคียงกับเราว่ามันยังพอสู้ได้ไหมที่จะแย่งโควต้าถ้าเราเพิ่ม
0: คุณอย่าลืมนะอย่าลืมว่าไอ้2ผมว่าอย่างนี้ถ้าเป็น12ทีม10ทีมไม่ต้องมายุ่งเลยเราวัดอันที่2ทีมแต่ไอ้2ทีมเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณ 7-8 ทีมที่เรามาลุ้นกันอยู่เนี่ยนะครับมีอาหรับพวกโอมานบาเรน
2: UAE
0: นี่นะครับเลบานอนอย่างนี้เนี่ยโดนประจำเนี่ยแล้วคุณอย่าลืมมีไอ้เหงียนนะมีไอ้เหงียนมีอินโดมีอีเหนาคำถามนะวันนี้ช่วยตอบผมหน่อยถ้าใครมั่นใจได้นะช่วยตอบผมหน่อยว่าม
2: าเลเซียไปแล้วเหรอ
0: มาเลยไม่มีอะไรในมุมผมมาเลยแต่ก็นับมาเลยก็ได้คือมาเลยในบ้านเขาเราไม่ค่อยชนะผมถามนิดนึงว่าถ้าคุณมั่นใจว่าจะไปให้ได้เนี่ยคุณต้องมองถึง4คะแนนเป็นอย่างน้อยถูกไหมไอ้ที่มาใหญ่มันมอง6คะแนนมันไปได้ไปแน่นอนนะ4คะแนนผมตัดไอ้พวก10ทีมนั้นออกนะพวกออสเตรเลียญี่ปุ่นไม่ต้องไปคุยกับมันเพราะเราไม่มีทางแล้วเอาเป็นว่าไอ้พวกที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะครับมีอินโดมีมาเลมีเวียดนามเนี่ยคุณมั่นใจได้ไงว่าคุณไปเยือนเขาแล้วคุณได้3คะแนน
1: โหยากเลยผมว่ามาตรฐานเรายัง
0: คุณมั่นใจได้ไง
1: ยังสูสีอะเขาอะ
0: เออคุณมั่นใจได้ไงใช่4คะแนนได้ผมว่าคุณเก่งมากแล้วถูกป่ะเพราะฉะนั้นคุณเขาหวังแค่4คะแนนจาก3ทีมเนี้ยคุณก็อย่าเพิ่งไปหวังอะไรเยอะเลยถูกป่ะคุณต้องมั่นใจแบบเต็มร้อยเฮ้ยเหมือนบูไนเงี้ย6คะแนนอยู่แล้วอะอย่างเงี้ยจบถ้าอย่างเงี้ยไอ้โควต้าอีก2ทีมเนี่ยตัดไอ้10ทีมนี้ไปแล้วเอา12ทีมเนี่ยอีก2ทีมเราได้ลุ้นคุณก็ไปลุ้นกับพวกบาเลนเอาคุณก็ต้องไปลุ้นกับพวกบาเลนพวกที่ผมพูดมา UAE อย่างเงี้ยคุณไปลุ้นเลบานอนอย่างเงี้ยคุณไปลุ้นเอาอ่ะเดี๋ยวก็พอลุ้นได้อ่ะได้ป่ะล่ะครับมียังไม่มียังมีพวกไอ้คีกิสทาจิ
2: เออใช่ๆ
0: นี่คีเรายังไม่แพ้ที่บ้านอยู่เลยเอ้าเราจะฝันไปฟุตบอลโลกมันต้องอยู่กับความเป็นจริงด้วย
1: ใช่คร
0: ับ ถูกไหมเออไม่ง่ายหรอกครับ
2: แต่ว่าการขยับทีมจาก48เป็น64ปี2030จากแบบไอเดียก็ไม่ง่าย
0: ใช่ไม่ง่ายมันไม่ง่ายหรอก
2: ปีนี้104เกมอะถ้าใครดูทุกเกมตาแฉะนะคะ
0: โหได้เป็นเพิ่มอีกเกมมา100กว่าเกม
2: เพราะว่าเราจาก32มาเป็น48อะเพิ่ม40เกมนะแล้ว48เป็น64จะเพิ่มอีกกี่เกม
0: ใช่ๆๆ
1: โอเค
0: ตามนี้นะพี่บอยนะ
1: สนุกมากเลยครับ
0: ครับผมขอบคุณครับผมมาคุยกับบอยนะเชิญครับสวัสดีครับพี่ทีมาพี่ทีขอแป๊บเดียวเลยเวลาจะหมดแล้วพี่ที
3: สวัสดีค่ะ
0: ไปแล้วเหรอพี่ทีไปแล้วเหรอไปแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับพี่อ่ะไปดูข้อความครับ
3: ข้อความนิดนึงเดี๋ยวนะมี
0: YouTube ก็มีนะSMS ก่อน
3: อังกฤษตกรอบได้ซาหน้าตาโค้ชดูไม่มีสง่าราศีเลยครับนัดเรือบาย
0: ครับ
3: นั่งดูอังกฤษคนที่อะไรนะ
0: นั่งดูอังกฤษคนนี้ออกคนแรกคืออะไรเนี่ยบักสเปนบักสเปน
3: บักสเปนประกบห่างอย่ากับฟันหน้า
0: เจสเปนนี่ลูกรักเลยนะ
3: SMS นะ
0: ไปดู YouTube ไปดู
3: คลิปพี่มนด่าทูเคิลให้ผมหน่อยแล้วก็มีสวัสดีครับสุขสันต์วันเกิดเซอร์คิโอบูสเกตแกเรตเบลบอลเมื่อคืนไม่มี Hand of God แต่จบเกมก็ยังมี Hand of หัวจู๊ดถ้าทูเคิลจะคุมต่อไปต้องอะไรนะต้องโปรแฮนด์ออฟกับอันโตนิโอคอนเต้มาเพิ่มพลังครับ
0: สักสองข้อความแล้วพี่ทีสักสองนาทีอ
3: ่
0: ะ
3: โอเคเอาคุยกับพี่ทีก่อน
0: พี่ทีมาสองนาทีมาพี่เวลาจะหมดแล้วพี่เอ้ยเมื่อกี้สายหลุดนะพี่อ่ะ
4: สวัสดีครับ
0: เวลาจะหมดแล้วพี่สองนาทีว่ามาครับ
4: สองนาที
0: เจิญ
4: อะไรคุย
0: เอ้าก็โถอังกฤษยังไงอะไรนะ
4: อังกฤษตกรอบไม่อยากคุยแล้ว
0: เอ้า
3: เซ็งไหมเซ็งไหม
4: จะคุยจะถามคุณบอลกับคุณวิชิตได้ดูคลิปของน้องเนเน่เปล่า
0: ดู
3: ได้ดูค่ะดูหลายทีแล้วพี่ชิเพิ่มวิวไปหลายสิบ
0: โคตรโหดเลยอ่ะเออ
4: ผมดูนี่ผมดูตั้งแต่วันที่7จนถึงวันนี้ผมดูเช้าดูเย็นดูทุกคืนเลย
0: เก่งเนาะเก่งเนาะเก่งมากเนาะเก่งแบบเก่งมาก
3: เรารู้ป่ะแล้วพอเขาดังขึ้นมา
0: เออ
3: แล้วถ้าเคยดูคลิปที่เขาใส่เสื้อเอลซ่าเล่นโฮเทลแคลิฟอร์เนียพี่ชี่เคยดูคลิปนั้นก่อนที่เขาจะไป AGT นะ
0: อ๋อเหรอ
3: เหมือนมันขึ้นฟีดมาเราก็เคยดูแล้วตอนนั้นก็ดูแล้วเอ้ยเด็กคนนี้มันเก
0: ่ง
3: เนาะ
0: แล้วแบบ
3: ชุดกับเพลงมันไม่เข้ากันเลยอ่ะแล้วพอเขาไป AGT เราก็เห็นแล้วอ้าว
2: ้าวนี่คือคนเดียวกันหรออะไร
4: ผมไม่พอใจผมไม่ชอบใจเจ้าปลาไซมอนคนเดียวน่ะ
0: ทำไมอ่ะ
2: ทำไมอ่ะ
4: เขาไม่ยอมลุกขึ้นยืนตบมือเขานั่งตบมือ
2: พี่ชี่จะบอกให้รู้ไหมคะว่าทำไมไซมอนก็ถึงไม่ยืนตบมือ
0: เพราะว่า
2: คุณพี่ทีลองสังเกตนะพี่มอลลองมาสังเกตไซมอนน่ะหุ่นเขาอ่ะเขาเป็นคนตัวยาวขาสั้นเวลาเขานั่งนะเขาจะดูสมาร์ทมาก
0: แต่ถ้าเขายืนเขาดูไม่ได้
2: เมื่อไหร่เขายืนเขาจะดูแบบนึกออกป่ะแล้วเขาตัวไม่สูงเขาสูงพอๆกับเขาเตี้ยกับพิชชี่อีกเออแล้วเขาตัวยาวขาสั้นแล้วเขาตัวหนาแล้วข้างๆเขาเนี่ยใส่ส้นสูงหมดนะ
0: อ๋อเขาจะดูเตี้ย
2: พอเขายืนเนี่ยไปลองดูมันมีเกมมันมีบางคนที่มาออดิชั่นเขายืนก็มีแต่เขายืนน้อยเราไปอยู่คนอื่น
4: เป็นสาเหตุนี้เองเหรอ
2: ป่าวพี่ชี่ก็ไปงั้นแหละ
0: ไม่หรอกแต่ผมว่าเขาก็ให้เกียรติเต็มที่นะครับผมว่าเขาก็ยิ้มเขาก็อะไรเขาก็โอเค
2: คือด้วยหน้าตาเขาถือว่าโอเค
0: โอเคโอเคเลยแหละแล้วมันสี่ผ่านแล้วมันแบบมันผ่านตั้งแต่ยังไม่เข้าท่อน
2: แต่เห็นไหมล่ะว่าจริงๆแล้วมันจะมีคลิปที่มันถูกตัดไปว่าจริงๆแล้วแฟนๆในฮอลล์เขาตะโกนโกลเด้นบอสโซกันนะ
0: อ๋อเหรอ
2: แต่ว่าเขาไม่กดแต่ว่าคิดอย่างนี้ไม่กดก็ดี
0: มันกดแล้วมันได้อะไรวะ
2: คือกดแล้วมันจะได้เข้าไปรอบสดเลยแต่ว่าถ้าไม่กดเนี่ยคุณก็จะต้องผ่านรอบออดิชั่นต่อ
0: ก็ให้ผ่านไปเรื่อย
2: ๆแต่ว่าถ้าสมมติว่าคิดในอีกแง่นึงในรอบออดิชั่นต่อไปอ่ะถ้าเน่ทำได้ดีจริงๆอ่ะมันก็จะเป็นไวรัลขึ้นอีกเรื่อยๆเรื่อย
0: ๆน้องก็ได้อีก
4: โอเค
0: นะพี่นะไว้คุยกันนะพี่นะหมดเวลาแล้ว
4: หมดเวลาแล้วรอวันอาทิตย์นี้ก็ไม่ต้องตื่นขึ้นมาดูแล้ว
0: เออนะสามนี้นะพี่นะ
2: ค
4: ่
2: ะ
4: จบแชมป์ยูโรเตะกับแชมป์โลก
0: นะแมนยูชนะ6คะแนนเจอฤดูกาลเนี้ยนะโอเคพี่สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: นะฮะอ่ะอีกสักนิดนึงแล้วกันนะบอกว่าสวัสดีครับพี่พิชี่พี่มนนะครับแล้วก็สวัสดีครับบอกว่าชอบพิชี่มากมาจัดรายการดีกว่าพี่เหม่งอะไรพี่เหม่งเจ้าอะไรทำเสียวเยอะสักอย่างเนี่ยนะฮะระดับโลกอย่างโทมัสทูเคิลไม่รู้เลยว่าทีมอาร์เจนตินาสามารถตีคืนได้ตลอดเวลาแต่เข้ามาในฟุตบอลโลกเลยยังเป็นคนดูธรรมดาธรรมดายังมองออกเลยว่าต้องกลัวทีมอาร์เจนตินาก็มันก็เป็นโค้ชอย่างนี้แหละครับจะไปคิดอะไรเยอะครับนะฮะ
2: เมื่อวานตอนแรกเนี่ยไม่ชอบอาร์เจนเลยนะเล่นแรงแต่พออังกฤษนำแล้วเอาหลังมาลงมา5ตัวรับเต็มตัวคุยกับเพื่อนเล่นแบบนี้รอโดนอาร์เจนน่าจะยิงแซงได้เพราะซาร่าโดนมาแล้วทายเกม3เม็ด
0: แล้วก็แซงจริงๆนะฮะทูเคิลเลยแบบนี้ถูกใจอาจารย์มนหรือเปล่าครับจะมีคุณแมนยูไหมผมต้อนรับเขาเสมอคุณแมวอ้วนถ้าเขามาเมื่อไหร่ผมจะปูพรมแดงต้อนรับเขานะฮะสปอร์ตแลกกลายเป็นสปอร์ตอังกฤษแล้วนะครับแกโมโหแกเก็บกดเนี่ยเมื่อวาน
2: เก็บกดเห็นด้วยกับคุณพิชชี่เลยครับอยู่ฝ่ายคุณพิชชี่ตั้งแต่เกิดเฮ้ยมีสาวน่ารักขนาดนี้มาเลยครับช่อง99ทำไมเพิ่งเคยเห็น
0: แล้วก็เพิ่งเคยเห็นได้ย
2: ัง
0: ไงก็มาบ่อยๆ
2: อาเจนแชมป์ครับสเปนกัวบอลสไตล์อเมริกาใต้ยุโรปเล่นด้วยยากอาเจนใช้ภาษาเดียวกันพูดกันรู้เรื่องด้วย
0: ใช่ใช่ใช่คุยรู้เรื่องนะครับอ่ะไปดีกว่าหมดเวลาแล้วครับนะฮะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้2ทุ่มครึ่งนะวันนี้ผมกับน้องพิชี่ไปแล้วครับขอกล่าวคำว่า
2: สวัสดีครับ
5: Spot Relax ดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมนชัยอู๋อุดมศักดิ์และทีมงาน
6: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
7: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
9: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
10: 48ทีม104แมตช์ 39 วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่ง

0: แข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีม

0: สนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเปิดข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างปาแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแปะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซต์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talk ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 นถึง 9:00 นที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
0: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเสงทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 นถึง 12:00 นที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
5: บอลโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั่วสโรจน์ก้องกีรตินนท์รัศมี

0: มาแล้วครับบอลโลกอัปเดตครับประจำวันพฤหัสบดีที่16กรกฎาคม2569นะครับวันนี้อยู่ในกันกับน้องนนท์เหมือนเดิมและผมเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรครับ
1: สวัสดีพี่เจ๋งครับสวัสดีแฟนๆรายการทุกท่านนะ
0: เป็นยังไงทำไมเปิดเพลงวันวอของวง Oasis นะครับบริทป๊อปชื่อดังในตำนานของอังกฤษครับทำไมฮะ
1: ให้กำลังใจนักเตะสิงโตคำราม
0: นนท์เชียงอังกฤษเหรอเมื่อคืน
1: ผมว่าคนไทยส่วนใหญ่เชียงอังกฤษนะ
0: คนใจมหาชนนะเนาะเพราะว่ามีนักเตะที่เราชื่นชอบหลายคนในสโมสรต่างๆนะฮะ
1: ครับ
0: แมนยูลิเวอร์พูลเชลซีอาร์เซนอลอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าหนึ่งคนที่น่าจะเป็นสปายให้กับอาร์เจนตินาได้เลย
1: ใครฮะ
0: โค้ชไงชาวเยอรมันเนี่ยโทมัสทูโคลไงครับ
1: เออ
0: รับ10คนเลยฮะ
1: เออเล่นอยู่ดีๆแล้วอยู่ด
0: ีๆเ
1: ปลี่ยนแผน
0: จากชนะไม่ได้ไว้เถอะครับผม
1: โอ้อันนี้สปายใช่ไหม
0: สปายยอครับนะครับอ้าวก็เปิดเพลง Wonderwall ไปนะครับซึ่งเพลงนี้เป็นของ Oasis นะเพลง Wonderwall หรือว่ากำแพงวิเศษใช่ไหม
1: ใช่แต่ว่าเมื่อคืนกำแพงไม่ค่อย
0: กำแพงโอ้ไม่ต้านนะเจอเมสซี่อาซิสไป2ลูกก็เรียบร้อยฮะก็เพลงดังในช่วงฟุตบอลโลกที่แฟนบอลชาวอังกฤษเอามาขับร้องกันแล้วก็นักเตะอังกฤษก็มาร้องหลังจากที่จบการแข่งขันนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าเมื่อคืนเนี่ยร้องกันหรือเปล่านะ
1: ครับผม
0: เพลงนี้ดังไม่ดังที่ดูรายการนะฮะทะยานขึ้นชาร์ต Spotify นะอันดับ3
1: อ
0: านนท์จริงๆมันเป็นเพลงยุค90นะเพลงนี้
1: ใช่มันมาฮิตตอนฟุตบอลโลกนั่นแหละ
0: ฟี
1: เวอร์นั่นแหละนะฮะเดี๋ยวก่อนจะไปคุยกันเรื่องอื่นนะพี่เจ๋ง
0: มีอะไร
1: จอพี่เจ๋งดับครับ
0: ครับ
1: กล้องพี่เจ๋งดับ
0: อ้าว
1: เหรอแฟนๆไม่เห็นนะมาแล้ว
0: มาแล้วเออครับเดี๋ยวให
1: ้เห็นหน้าพี่เจ๋งแล
0: ้
1: ว
0: ให้โปรดิวเซอร์เอ็มดูแลหน่อย
1: เดินเข้ามาปุ๊บติดเลย
0: อ๋อนี่อาจจะมียาอะไรหรือเปล่า
1: แต่ว่าก่อนจะไปคุยกัน
0: เด็กปั้นผมเนี่ย
1: ก่อนจะไปแซวพี่เอ็มนะ
0: เป็นยังไง
1: ต้องพูดเรื่องนี้กับคุณผู้ฟังก่อนใครอยากได้ลูกบอลมินิมีแจกอยู่นะครับวันนี้พี่เจ๋ง
0: ครับผม
1: เรื่องใหญ่เลยวันนี้แต่คุณต้องตอบคำถามมาที่4689899นะ
0: ยังไง
1: วันนี้คำถามก็ยากอยู่นะโทมัสสคูฮาวีนักฟุตบอลที่ยิงแฮตทริกในฟุตบอลโลกปี1990เล่นให้ทีมชาติใดใครตอบถูกนะครับจะได้รางวัลเป็นมินิบอลจำนวน3ลูกของรางวัลนะคนละ3ลูกนะครับส่ง SMS มาที่4689899
0: ครับ
1: ย้ำอีกครั้งหนึ่งโทมัสคูฮาวีเป็นนักฟุตบอลที่ยิงแฮตทริกในเวิลด์คัพปี1990เล่นให้ทีมชาติใด
0: ก็เป็นชาติที่
1: ใบใช่ไหม
0: ใบหน่อยแล้วกันครับก็โห5พยางก่อนหน้านี้ไงแล้วก็เขาแยกประเทศกัน
1: ใช่ไหม5 6พยางเลยนะ
0: ครับเขาแยกประเทศกันเวลาที่คุณกินกาแฟคุณต้องอะไรก่อนเขย่าก่อนนะใช่ไหมเขย่าก่อน
1: เออนั่นแหละ
0: น่าจะรู้นะ
1: ตอบมาชื่อเก่าชื่อใหม่ได้หมดนะ
0: ได้หมดเลยนะ
1: ประเทศนี้เขาเปลี่ยนชื่อแล้วเปลี่ยนชื่อบ่อย
0: ใช่
1: ตอบเข้ามานะฮะ2ท่านจะได้รับรางวัลเป็นมินิบอลจำนวน3ลูก
0: จากเราเอาไปนะ
1: ต้องมารับที่ช่อง9ของเรานะ
0: ใช่ฮะ
1: แล้วก็มาถ่ายรูปยืนยัน
0: ตัวตนหน่อยรอหน่อยนะฮะ
1: ใช่
0: ครับก็เข้ามาแล้วก็4899เนาะ
1: ครับผม
0: นะครับประเทศที่เขาแยกกันอยู่ยุโรปตะวันออก
1: ครับ
0: จริงๆก็ก่อนนี้เราเรียกว่าโทมัสคูราวีส
1: ู
0: น่าร่างยักษ์เลยนะแต่ก่อนก็มาเล่นกับเจนัวด้วย
1: ครับ
0: ยิง5ประตูครับในบ
1: อ
0: ลโลกปี90ครับผม
1: ใครรู้ก็รีบตอบกันเข้ามานะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องพูดกันเพราะว่าจะหมดเขตวันอาทิตย์นี้แล้ว
0: ครับผม
1: ตี 1:45 นาทีจะหมดเขตแล้วนะครับก่อนเกมนัดชิง15นาทีนะครับนั่นก็คือกิจกรรมของเรานะฮะเชียร์ทีมโปรดยิ่งหวดยิ่งมันนั่นเองนะครับสำหรับตอนนี้เนี่ยมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับแชมเปี้ยนวีคคุ้มสุดท้ายมหกรรมลูกหนังระดับโลกครับทุกโหวตมีค่าทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านในกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับ
0: ครับ
1: ไม่ต้องสนเลยว่าคู่ชิงอาร์เจนตินาหรือสเปนใครจะชนะทุกโหวตได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหมดนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับพิมพ์ cheer.mcot.net โค้งสุดท้ายพิเศษสุดๆครับมีโปรโมชั่นแชมเปี้ยนวีคคุ้มส่งท้ายโปรโมชั่นพิเศษกว่าครั้งไหนๆครับซื้อโปรโมชั่นบัตร M-COT Superfan 9,999 บาทรับไปเลย 9,999 สิทธิ์ ในการลุ้นรางวัลนะครับและรางวัลของเราใหญ่ๆทั้งนั้นนะฮะรางวัลใหญ่ที่สุดก็คือรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MPV EV Super Van ครับ1รางวัลด้วยกันนะครับรางวัลรองๆลงมาก็จะมีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น U435 5รางวัลมีตั๋วเครื่องบินบางกอก Airways ภายในประเทศ24รางวัลและ Go Gift Voucher จำนวน5รางวัลด้วยนะครับมูลค่ารวมกว่า2ล้าน6แสนบาทเลยทีเดียวนะครับ
0: ครับ
1: กิจกรรมนี้วัดจากการร่วมบวชนะครับไม่ใช่ผลการแข่งขันนะยิ่งบวชมากก็ยิ่งเพิ่มโอกาสลุ้นรับรางวัลมากขึ้นนะครับใครสนใจเข้าไปเลยที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ครับพิมพ์ cheer.mcot.net นะครับ
0: ครับ
1: ร่วมสนุกได้จนถึงคืนวันอาทิตย์นี้ตี 1:45 นาทีก่อนเกมคู่ชิงฟุตบอลโลก15นาทีนะครับ
0: ครับ
1: โปรโมชั่นแชมเปี้ยนวีคคุ้มส่งท้ายฝากไว้ด้วยนะครับโหวตมากมีสิทธิ์มากทุกโหวตได้สิทธิ์ลุ้นทุกรางวัลโหวตเลยครับตอนนี้อย่าช้านะฮะ
0: อย่าช้านะมาโหวตกันได้นะครับก็คงจะทราบผลการแข่งฟุตบอลโลกไปแล้วเนาะนะครับในรอบรองชนะเลิศในคู่ที่2เมื่อวานนี
1: ้ครับ
0: ที่แอตแลนต้านะเมื่อวานนี้นะครับสนามของแอตแลนต้าฟอลคอนนะก็เป็นไงฮะตั้งแต่การจัดตัวแล้วก็บรรยากาศก่อนเกมเป็นไงบ้างอ่ะ
1: ก็
0: เมื่อวานนี้เป็นไงนนท์ได้มีโอกาสดูไหมหรือว่าดูยังไงเอ่ยครับ
1: ถือว่ายิ่งใหญ่ไฮไลท์ก็ไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์นะตัวผู้เล่นเซอร์ไพรส์ไหม
0: ก็เซอร์ไพรส์ก็จะเป็นไอ้มอร์แกนโรเจอร์ไหมมอร์แกนโรเจอร์ที่ได้ออกสตาร์ตัวจริงนะครับแล้วก็ให้เชสเป็นรับไปเล่นตำแหน่งแบ็คนะครับซึ่งดูตามแทคติกที่โทมัสทูเคิลนะครับจัดมาก็ถือว่าก็พลิกโผนนิดหน่อยที่โรเจอร์ครับได้ออกสตาร์ตัวจริงไง
1: คือทางขวาเนี่ยมาดูเอเก้ซาก้า
0: ครับ
1: ก็ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร
0: ่ไม่เวิร์กก็เลยเปลี่ยนแอตเลติโกดอนฝั่งซ้ายเนี่ยก
1: ็
0: เป็นการตัดสินที่ทองโรเจอร์ก็โอเคนะครับลงมาส่วนแอนเจลินานะครับก็ยังใช้ผู้เล่นในระบบเดิมเนาะนะครับ4-2-4-3-3เอ้ย4-4-2ก็ได้เนาะนักราประตูก็เอมี่มาร์ติเนสนะกองหลังก็โมลิน่านะครับโรเมโรคู่กับริชโดมาร์ติเนสและตายาฟิโกฝั่งซ้ายแล้วก็เซอร์ไพรส์ก็คือฝั่งขวานิดหน่อยไงเดียปอนะครับก็โดนถอดออกไปนะ
1: ครับ
0: เป็นไอ้ลูกชายของดีโก้ซิโมเน่ไงจูเลียโน่ซิโมเน่แล้วโอ้วิ่งเป็นม้าเลยคนนี้ฮะวิ่งแบบวิ่งแบบป้าพลังมากเลยคนนี้อ่ะโอ้ยครับผม
1: วิ่งดีจ้างมาวิ่งอย่างเดียว
0: จ้างวิ่งอย่างเดียวเนาะปาเลเดก็ปักตรงกลางนะครับร่วมกับแม็กคาลิสเตอร์และฝั่งซ้ายเป็นเฟอร์นันเดสส่วนนรุก็เมซี่คู่กับโฮเลียนอัลเดสเหมือนเดิม
1: ใช่

0: ขอลิเวอร์พูลก็ไม่ใช่ขอลิเวอร์พูลอังกฤษนะ
1: ใส่เสื้อลิเวอร์พูลมา
0: พิกฟอร์ด
1: ไปโยงก็ลิเวอร์พูลเลย
0: ลิสเจวันนี้ได้ออกสตาร์ตัวจริงนะเมื่อวานนี้นะฝั่งซ้ายก็เป็นเคสสเปนนะครับตรงกลางมาเกฮีคู่กับจอห์นสโตนแล้วก็ตรงกลางนะครับมิดฟิลด์ใช้ดีคาร์ไลท์ที่ฟิตแล้วนะ
1: ค
0: ู่กับเอลิสเอเดียสันขวาเป็นโรเจอร์นะเบลลิงแฮมและกอร์ดอนและนาเปาชาเฮลิเคนก็เกมอังกฤษช่วงแรกเนี่ยครึ่งแรกเนี่ยคือไม่รู้เล่นรายการ2ทีมนี่นะฮะโอกาสที่ได้มากแต่ว่าเข้าบอลหนักกันนะ
1: ใช่
0: มีจังหวะเข้าบอลหนักกันหลายครั้งเหมือนกันแล้วก็มีใบเหลืองนะครับก็คือเอเดอร์สันไงที่ไปทำฟาวล์เลนเดอร์เมซี่เนาะแล้วก็มาเทเนสที่ไปดึงนะครับจังหวะจังหวะจะหลุดเดี่ยวของอังกฤษอะกลางสนามไง
1: ใช่ครับก็เล่นเหมือนแบบกล้ากลัวดูเชิงกันไปก่อน
0: พอในครึ่งหลังมาโอ้โหพอให้น้ำให้ท่ากันนะฮะเรียบร้อยครับผมเล่นกันสนุกมากก่อนที่อังกฤษจะวางหลวงเมื่อวานนี้อังกฤษเนี่ยสาดโดดไปข้างหน้าเนี่ยถือว่าได้ผลนะ
1: ครับ
0: บอลยาวของพวกเขาสไตล์นะวางยาวของแฮร์รี่เคนนะครับวางยาวไปทางฝั่งขวาเนาะ
1: ครับ
0: นะครับก่อนที่จะตกเข้ามาข้างในนะครับให้เจ้าแอตติกอร์ดอนนะครับได้ยิงเข้าไปฮะ
1: ก็ถือว่าเป็นการเข้าทำแบบรวดเร็ว
0: ใช่
1: ชิงจังหวะทำเลยอ่ะ
0: ก็เล่นบอลเร็วไงอังกฤษนะครับสไตล์ของพวกเขาเนาะเพราะว่าอาร์เจนติน่าเขาครองบอลช่วงนั้นก็เริ่มกดแล้วนะแต่ว่าอังกฤษใช้อาศัยจังหวะโต้กลับมาของแฮร์รี่เคนวางยาประทับฝั่งขวาแล้วก็เป็นเจ้าโมแกนโรเจอร์นะที่ได้เปิดเข้าไปนะครับตรงกลางต้องชมกอร์ดอนที่วิ่งตัดหน้าโมริน่า
1: ใช่สอดมายิง
0: สอดมายิงอยู่ข้างหลัง
1: มายิงเลยอ่ะ
0: ตอนแรกอยู่ข้างหลังแต่ว่าโมริน่าไม่เห็นไงโดยกอร์ดอนวิ่งมาปาดหน้าแล้วยิงเข้าไปครับ 1-0
1: ถือว่าทำได้ดีเลย
0: ทำได้ดีเลย
1: โอ้คนชมทูเคิลเลยแท็กติกดีมาก
0: เออดีเลยอ่ะ
1: สู้ได้ดี
0: แต่หลังจากนั้น60นาทีเป็นยังไงถอดกอร์ดอนออกฮะ
1: เอาเอสรีคอนซ่าลงมา
0: เล่นก็คือตัวรุกไม่มีแล้วนะครับถอดกอร์ดอนออกไงแล้วไปตั้งรับหมดเลยฮะ
1: กะอุดไง
0: กะอุดก็เอาแดนเบิร์นมาอีกนิโก้วิลเลียมไอ้นิโก้โอเลลี่แทนนิคันไลเองฮะครับผม
1: ก็เกมกับเม็กซิโกอุดแล้วอยู่ไง
0: ใช
1: ่เออนึกว่าจะมาอุดใส่อาร์เจนตินา
0: แต่ว่าอาร์เจนตินาก็ทิ้งไพ่หมดเลยนะ
1: ครับ
0: นิโก้กอนซาเลสโรดริโกเดียปอมอนเทียลโอตาบารีมาแทนเลสเตอร์บาเทเลที่ติดใบเหลืองอยู่เนาะแล้วก็ลาโตโรมาแทนอดแต่อย่างฟิโก้คือมีเท่าไหร่ใส่หมดฮะ
1: ครับ
0: ครับไม่มีอะไรเสียแล้วไง
1: เปลี่ยนไป4ตัวเลยอะ
0: แล้วสุดท้ายเป็นไงฮะนน
1: สุดท้ายแล้วก็เรียบร้อยเลย
0: ที่จริงเนี่ยสัญญาณเตือนตั้งแต่ลูกโมงของอลิสแมคคลิเตอร์นะ
1: ที่โดนปัดใช่ไหม
0: ที่โดนปัดใช่ไหมแล้วก็มีนิโก้กอสเลสที่มงแล้วก็ตรงตัวของพิกฟอร์ดเนี่ย
1: โดนบอมเข้ามานี
0: ่โอ้
1: อันตรายทุกลูก
0: ถ้าตั้งที่อังกฤษยังไงโดนเจ้าพ่อรุ่นโด่งอยู่แล้วนะ
1: เออเอาตัวใหญ่ๆลงไปช่วยแล้วนะ
0: บอลยาวแล้วไง
1: ยังไม่ไหวเลย
0: อืม
1: เออแล้วก็สุดท้ายเอนโซเฟนันเดสมายิงหน้ากรอบเขตโทษ
0: ครับ
1: ให้อาร์เจนตินาตีเสมอนาทีที่85
0: อืม
1: เมสซี่จ่ายมาให
0: ้โอ้โห
1: ยิงอย่างสวยเลย
0: ก็ต้องชมลูกนั้นนะว่าเออที่จริงเนี่ยน่าจะยิงเข้าตั้งแต่ลูกของแมคคลิเตอร์แล้วยิงชนเสาเนี่ยคือสัญญาณเตือนตั้งแต่ของนั่นละของเจ้าแมคคาลิเตอร์แล้วไอ้ของเอสโซเฟเดสแล้ว
1: อ
0: ังกฤษปกติถอยมันต้องเวลาเล่นเกมแล้วมันต้องเล่นเกมรับแบบมีตัวสกรีนหน่อย
1: อ
0: ย่างนี้คันไลท์อะไรพวกนี้เนาะ
1: อ
0: ันนี้ไปยืนให้พวกจูดเบลแฮมไปยืนแทรกอยู่บนเซ็นเตอร์ฮาร์ปฮะแถวตอนเลนหนึ่งอ่ะ
1: คือรับลึกเกินไป
0: เขาเรียกนะแถวหน้ากระดานเลนหนึ่งดีกว่าไม่ใช่แถวตอนหน้ากระดานเลนหนึ่ง
1: ใช่
0: ครับ
1: คือผมว่ามันรับลึกเกินไป
0: เออลึกไป
1: เออน่าจะออกมาสักหน้ากรอบเขตโทษตัวเองหน่อยแล้วอาร์เจนตินาอาวุธเขาเยอะ
0: ใช่
1: ต่อให้บอมเข้าไปทำประตูจากการครอสไม่ได้แถว2อันตรายอีกอ่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็มาโดนเอนโซเฟรนันเดสยิงเข้าไป
0: ใช่ซึ่งเอนโซเนี่ยพอได้บอลตรงกลางยิงบริเวณ25หลา20หลาอย่างเงี้ยพิกฟอร์ดไม่ไหวสิคือไม่มีใครบีไม่แม้กระสกรีนะก็เรียบร้อยสิฮะแล้วไม่มีพวกกองหน้าไปค้ำกับแบ็คด้วยไง
1: คือ
0: ก็ครีสครับ
1: คงกะว่าเอาตัวลงไปกองในกรอบเขตโทษเยอะ
0: ครับ
1: เวลาเจนีน่าเขาบอมเนี่ย มันจะได้มีตัวคอยเก็บตกไงเออเอาไปยืนกันอัดเอาไว้หน้าโกแต่ว่ากลายเป็นว่าแถว2มันโบ๋ไง
0: ครับ
1: อาร์เจนีน่าก็มีโอกาสได้ยิงจากหน้ากรอบเขตโทษแล้วก็เล่นงานได
0: ้
1: นำนาทีที่55มาโดนตีเสมอนาทีที่85
0: ครับ
1: ก่อนทดเจ็บ5นาทีเท่านั้นแล้วจากนั้นโมเมนตัมก็ไปทางอาร์เจนตินาเลยมาเป็นชุด
0: คือเอนโซเนี่ยยิงลูกนั้นยิงบริเวณหน้าประตูแล้วยิงลูกนี้โดนพิกฟอร์ดปัดแล้วเตะมุมใช่ไหมล่ะ สุดท้ายเมสซี่นะเคาะไอ้ข้อสั้นแล้วก็เปิดมุมให้เขาแล้วก็จ่ายเข้ามาข้างในแล้วเอนโซก็เลยยิงแบบไม่ต้องยิงแรงอ่ะนน
1: ทิศทาง
0: ยิงแบบตักบอลเข้าไปบริเวณหน้าประตูอ่ะหายเลยฮะมันระยะมันจดเลยเกินเนี่ยแล้วก็ไม่ไหวเนาะนะครับพิกฟอร์ดบอกไม่ไหวแล้วนั้นก็1 1แล้วจากนั้นโมเมนตัมมาจากเป็นของอังกฤษเลยฮะอังกฤษเอ้ยเป็นของอาร์เจนตินาเลยจอร์จสโตนก็ทำท่าเจ็บด้วยฮะอาร์เจนตินาก็บุกเข้าใส่แล้วสุดท้ายก็โดนจนได้
1: ใช่ครับ90บวก2มงเต็มๆเลยครับลาตาโรมาร์ติเนสต้องชมเมสซี่นะโอ้เปิดด้วยขวาเปิดอย่างแม่นเลยขนาดขวานะแม่เปิดเข้าหัวเลยนะครับแล้วลาตาโรมาร์ติเนสก็โขกเต็มๆเข้าไปพิกฟอร์ดก็หมดสิทธิ์โทษพิกฟอร์ดไม่ได้เลยทั้ง2ลูกอ่ะ
0: ครับ
1: มันจัดๆเลยนะฮะแล้วลูกนี้ก็เป็นประตูชัยที่ส่งให้อาร์เจนตินาเอาชนะอังกฤษไปได้เรียกว่าเป็น6นาทีที่แฟนบอลอังกฤษไม่อยากจำ
0: ครับ
1: โดน2ลูกใน6นาที
0: ก็7นาทีโดนอีกแล้วอังกฤษฮะก็อังกฤษนะครับเป็นไปตามคาดนะชิงจริงฮะชิงกับฝรั่งเศสฮะ
1: ชิงที่3ไปเลย
0: จะไปชิงที่3ไงแล้วยังไงฮะซอกการ์ดใช่ไหมใส่เสื้ออังกฤษเรียบร้อยหมูเด้งก็บอกอังกฤษใช่ไหมก็เรียบร้อยฝรั่งเศสเป็นการใช่ไหมก็เรียบร้อย
1: ครับ
0: ครับเจิมเลยฮะแต่ประเด็นดราม่ายังไงแล้วพอนำไอ้สองหนึ่งก็ทดเวลาประมาณ9นาทีมั้ง9หรือ7นาทีมั้ง
1: อ
0: ังกฤษก็ไม่ทันแล้วส่งอีวานโทนี่ส่งแรดฟอร์ดลงไปก็ไม่ทันแล้วลงไปก็สองคนบอกฉันมาทำอะไรที่นี่ฮะเมนูก็ยังไม่ได้ลงเลยเมนูอ
1: ่
0: ะ
1: ให้ลงมาทำไม
0: ครับ
1: ก็สุดท้ายทำอะไรไม่ได้นะฮะ
0: อาร์เจนตินาจะไปเข้าชิงนะครับเป็นโอ้อาร์เจนตินาไปเข้าชิงเป็นสมัยที่7แล้วนะสุดยอดนะ
1: ก็ครั้งที่2ติดต่อกัน
0: เป็นครั้งที่2ติดต่อกันนะชาติที่เคยทำได้ครั้งที่2ติดต่อกันจะมีอิตาลีใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ตั้งแต่ปี3438มีที่จำได้นะปี58ปี62บราซิลไง
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็เข้าชิงอีกครั้งหนึ่งก็นั่นจะมีเยอรมันตะวันตกด้วยนะ82 86แล้วก็90ไง
1: อันนี้คือรวมทุกทีม
0: ใช่
1: เคยเข้าชิง2ครั้งติด
0: ครับ
1: แต่ว่าที่เข้าชิงและป้องกันแชมป์ได้เนี่ยมีแค่2ที
0: ม
1: ก็คืออิตาลีกับทางบราซิล
0: ครับ
1: นะครับแต่ถ้านับรวมทุกทีมอาร์เจนตินากลายเป็นทีมที่6ที่ได้ลุ้นป้องกันแชมป์นะครับตอนนั้นก่อนหน้านี้มีอิตาลีมีบราซิลบราซิลนี่ทำได้2ครั้งเลยนะ
0: ครับ
1: อาร์เจนตินาก่อนหน้านี้ก็ทำได้ครั้งหนึ่งยุคเดียโก้มาราโดน่าแล้วก็นี่เป็นครั้งที่2แล้วก็จะมีฝรั่งเศสอีกทีมหนึ่ง
0: ใช่
1: 2018กับ2022
0: ครับ
1: ที่ได้เข้าชิง2ครั้ง
0: เดี๋ยวว่ามีข่าวว่าเพราะเขาชิงกันที่วันที่19ใช่ไหมล่ะที่ MetLife Stadium ครับในนิวเจอร์ซีย์เนาะ
1: ครับ
0: นิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์ไงมีข่าวว่าตอนนี้ไฟไหม้นะนนนะที่แคนาดาไงแล้วนิวเจอร์ซีย์มันอยู่ข้างบนด้วยเนาะเราลองเช็คข่าวดูนะซึ่งเขาบอกว่าอาจจะมีผลกระทบต่อรอบชิงชนะเลิศด้วยนะฮะในวันอาทิตย์นี้นะนะครับก็คือวันอาทิตย์ต่อเช้าบ้านเรานะนี่ไงเขาบอกว่าไฟป่าแคนาดานะครับเผาวอด11ล้านไร่นะ
1: คือมันจะมีควันไง
0: มีควันใช่ไหม
1: มันจะมีควันที่พัดเข้ามาอาจจะทำให้
0: ไฟป่าม
1: ีพวก PM 2.5 อะไรเข้ามา
0: เขาบอกอาจารย์แล้วอยู่ตอนเหนือด้วยแล้วเขาบอกอยู่แถวโตรอนโตนนท์โตรอนโตก็ไฟป่าทำให้โตรอนโตนะครับผงาดเป็นเมืองคุณภาพอากาศแย่สุดนะแล้วแถวนั้นก็อยู่ข้างบนด้วยไงพวกมินนิโซตาพวกอะไรอ่ะไอ้นิวเจอร์ซีย์อ่ะนนท์ก็ต้องดูว่ามันจะหายไปทันหรือเปล่าเนาะเหลือกี่วันเลยเหลือกี่วัน1 2 3 3วันเอง
1: ใช่ครับ
0: ก
1: ็ไม่รู้มันจะมาถึงสนามมั้ยนะ
0: ครับ
1: แต่ผมว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะ
0: แต่ว่าหาว่าอากาศก็ใช้ได้อยู่มันจะลอยไม่รู้มันลอยมาถึงหรือเปล่าเนาะก็เคยมีเหตุการณ์ที่ตอนนั้นที่แผ่นไหวแล้วก็มีฝุ่นละอองอะไรพวกนี้ในอินโดนีเซียมันก็ลอยมาภาคใต้ของไทยเหมือนกันนะนนท์นะ
1: แต่ผมว่าไม่น่าจะเยอะ
0: เนาะ
1: ก็เท่ากับว่าอาร์เจนตินาชิงรอบนี้เป็นครั้งที่6
0: ครับ
1: เป็นครั้งที่7แล้วก่อนหน้านี้6ครั้งนี่50 50เลยนะ
0: ครับ
1: ได้แชมป์3รองแชมป์3 ส่วนสเปนคู่ชิงของพวกเขาเนี่ยเคยเข้าชิงแค่ครั้งเดียวแล้วก็ได้แชมป์เลยปี2010
0: 2010ไงก็เจอกันมา2ทีมนะนะครับ14ครั้งตั้งแต่ปี1952นะครับฝั่งชนะไปฝั่งละ6ครั้งนะ
1: เท่ากันเลย
0: แล้วก็เจอกันครั้งเดียวในฟุตบอลโลกก็ต้องย้อนกลับไปอาร์เจนตินาชนะ 2-1 ในรอบแบ่งกลุ่มบอลโลกปี1966ครับ
1: โอ้เจอกันครั้งเดียวนะ
0: ครั้งเดียว
1: ถ้าเกมในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่เจอกันครั้งเดียวเองนะแล้วก็ย้อนไปนานด้วย
0: ครับ
1: ตั้งแต่ปี66นู่นเลย
0: แล้วเจอกันครั้งล่าสุดปี2018เนี่ยสเปนถล่มไป 6-1 เลยนะ
1: อันนั้นกระชับมิตร
0: กระชับมิตรอุ่นเครื่อง
1: เมสซี่ก็ไม่ได้เล่นด้วย
0: จริงๆน่าจะเตะกันก็คือเอาแชมป์ยุโรปแชมป์ยุโรปกับแชมป์นี่มาเจอกันเนาะกับแชมป์อเมริกาใต้มาเจอกันเนี่ยแชมป์ยูโรกับแชมป์โคปาอเมริกามาเจอกันในศึกฟีดาลิซิม่านะ2026นะครับ27มีนาคมที่โลเซลในกาตาร์ไงแต่ปรากฏว่าเป็นยังไงฮะ
1: มีสงคราม
0: สงครามไงก็เลยไม่ได้เจอกัน
1: ใช่ก็ทำให้ยังไม่ได้เจอกันนะโอ้ก็ถือว่าเป็นครั้งที่2ที่เมสซี่จะได้ไปเชิญหน้ากับทีมสเปนเพราะว่าจริงๆเจ้าตัวก็เล่นในสเปนมานานแล้วนะ
0: ครับ
1: ค่อนข้างผูกพันกับชาวสเปนนะเชื่อว่าคนสเปนส่วนใหญ่ก็ชอบเมสซี่ด้วยก่อนหน้านี้เนี่ยเมสซี่เคยเจอกับสเปนไปครั้งหนึ่งนะเป็นเกมอุ่นเครื่องปี2010ตอนนั้นนี่เมสซี่ยิงได้ด้วยนะและอาร์เจนตินาก็ชนะสเปนไป 4-1
0: ครับ
1: นะครับแต่ว่าก็16ปีมาแล้วนะมันก็ไม่ใช่เป็นเกมที่มีความหมายอะไรด้วยต่างกับเกมวันอาทิตย์นี้แน่นอน
0: ใช่ มาแน่นอนนะ
1: ใช่ครับ
0: ก็สเปนเขาว่าดูเหนือกว่านะเพราะว่าในเกมถ้าเล่นได้เหมือนเจอฝรั่งเศสอาร์เจนตินาพี่ว่าหนักแต่อย่าลืมว่าบอลเขี้ยวนะอาร์เจนตินาตามหลังโคจิแต่ว่าโคจิหัวใจพวกเขาเนี่ยสปิริตยอดเยี่ยมมาก
1: คือผมว่ามันเก่งเกินบรรยายแล้วตอนนี้อาร์เจนตินาม ันเหมือนใช้ใจเล่นแล้วมันไม่ได้แค่เรื่องของฝีเท้าแล้วเลเนลสกาโลนี่นี่ให้สัมภาษณ์ชมหัวจิตหัวใจของลูกทีมเลยเขาบอกว่าไม่เคยยอมแพ้เลยถึงแม้จะเป็นรองนะแต่ก็พลิกสถานการณ์กลับมาได้เขาบอกเขาพูดไม่ออกเลยนะเขาบอกเขาไม่รู้จะพูดยังไงกับนักเตะชุดนี้เขาบอกว่าเซอร์ไพรส์เขาบ่อยมาก
0: ครับ
1: เกินที่เขาคิดไว้เยอะมากหลายๆครั้งนะครับแล้วเขาก็เหมือนกับว่าประทับใจมาก
0: อ
1: ะแล้วไม่รู้เลยว่าทีมชุดนี้จะไปแพ้เมื่อไหร่พูดแบบนี้เลยแบบว่ามันเกินบรรยายไปแล้วอ่ะ
0: ครับ
1: มันจะแพ้หลายทีแล้วมันกลับมาได้ทุกทีเลยอะไรเงี้ยที่ผ่านมาก็กระท่อนกันแท่นโดนยิงมาตลอดนะ
0: ใช่
1: ในรอบน็อกเอาท์แล้วเขาก็ตั้งเป้าเดินหน้าป้องกันแชมป์ให้ได้ส่วนเมสซี่นี่ก็บอกว่าจะไม่ทำให้คนอาร์เจนตินาผิดหวังนะเดินหน้าล่าแชมป์โลกสมัยที่2
0: ครับ
1: อย่าไปซ้ำรอยมาราโดน่านะได้ครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งแพ
0: ้โอ้ถ้าโอ้โหเมสซี่ได้นะ get it all time ตอนนี้เมสซี่ยิง8ประตูและ4 assist นะนนท์4 assist ไปแล้วเลยว่าทำมีสิทธิ์ที่จะไม่น่าจะถ้าเมสซี่ได้หรือไม่ได้นะไม่ว่าจะได้หรือไม่ได้นะพี่ว่าได้ไอ้นักเตะยอดเยี่ยมอะ
1: ได้อยู่แล
0: ้
1: ว
0: ได้อยู่แล้วเหมือนปี2014ที่ได้นักเตะยอดเยี่ยมคอนเดนบอลไงแม้ว่าจะไม่ได้แชมป์ก็ตาม
1: ใช่แล้วเผื่อได้บาลงดอยปีด้วย
0: ถูก
1: ถ้าได้แชมป์นะ
0: ครับ
1: แต่ว่าถ้าสเปนได้ก็ผมว่าอาจจะเป็นของนักเตะสเปน
0: แล้วจุดเบลลิงแฮมไปตบศีรษะผู้เล่นสำรองของอาร์เจนตินาทำไมฮะยังไงฮะ
1: โมโหไงยั่วไง
0: เอ้าม
1: าดีใจใส่หน้า
0: ดีใจต่อหน้าจุดเบลลิงแฮมก็ไปยั่วไปตบเด็กด้วยเนาะ
1: ตบเด็กเก่งกันเด็กอยู่แล้ว
0: เอ้า
1: อยากเก่งกับผู้ใหญ
0: ่ครับ
1: เดี๋ยวอยู่ไม่นาน
0: อยู่ไม่นานนะแต่ทูเคิลบอกไม่ลาออกใช่ไหมหรือว่าไงฮะ
1: ทูเคิลก็บอกไม่ออกครับ
0: ครับ
1: ถึงแม้ว่าจะมีคนวิพากษ์วิจารณ์อย่างไรก็ตามเขาบอกว่ายังมีสัญญาอยู่จนปี2028เดี๋ยวจะลุยยูโรต่อก็มีประเด็นหลายประเด็นนะครับประเด็นเรื่องใหญ่สุดก็เป็นของโทมัสทูเคิลนั่นแหละคนก็บอกว่าแม่เพราะคุณนั่นแหละที่ทำให้ทีมตกรอบอย่างรูนี่นี
0: ่เป็นไง
1: ก็มองว่าทูเคิลนี่เป็นตัวการนะที่ทำให้ทีมตกรอบเขาบอกรับเร็วเกินไป
0: ถูก
1: แทนที่จะบุกต่อนำลูกเดียวไปรับยังไงก็โดนอยู่แล้ว
0: ก็แทนที่จะมีไอ้เราก็ไม่ใช่โค้ดแต่ว่ามันก็ต้องมีหน้าค้ำหน่อยไหมอ่ะไอ้ที่ในกอร์ดอนก็ได้โบโยซาก้าก็ได้ไปยืนค้ำกับแบ็คเขาอ่ะอันนี้ไอ้กอร์สเลอร์มอนเทียลกับไอ้ ฝั่งขวาฮะกลับเร็วในเมซี่ได้สบายเลยรันเวย์ตรงแถวขวาฝั่งขวาโอ้ยวิ่งแล้วไปอีกฮะครับผมวิ่งจะนอนเล่นอยู่แล้วฮะ
1: คือเหมือนทูเคิลก็ให้สัมภาษณ์ประมาณว่าคือตอนมันนำ 1-0 เนี่ยถ้าจะบุกต่อเนี่ยเขามองว่าโอกาสที่จะได้ประตูเพิ่มมันยากเขาก็เลือกแท็กติกที่จะเล่นเกมรับ
0: ครับ
1: แต่ทีนี้พอรับแล้วมันรับลึกเกินไปมันไม่ได้บอลเลยไงมันหาบอลไม่เจอเลยไงเออถ้าเกิดว่ายังพอคลองบอลได้บ้างอย่างเงี้ยเขามองว่ามันน่าจะเก็บผลงานแข่งขันได้แต่นี่กลายเป็นว่ามันรับแล้วมันรับลึกเกินไปอ่ะมันเก็บบอลจังหวะสองแย่งบอลอะไรก็ไม่ได้เลยนะฮะทีนี้ก็เลยโดนวิจารณ์เลยลูนี่ก็บอกว่าแม่ถ้าคิดแทนนักเตะนะเขาบอกว่าตอนที่เห็นผู้จัดการทีมเปลี่ยนตัวกองหลังลงมาเนี่ยนักเตะทุกคนในทีมก็คงงงเหมือนกันว่าเฮ้ยจะรับแล้วเหรอแล้วพอรับมันจะอุดไว้เหรอ
0: ครับ
1: เจออาร์เจนตินานะเออแล้วสุดท้ายอาร์เจนตินาก็มาเป็นชุดบุกเป็นชุดแล้วก็พลาดจนได
0: ้ครับ
1: เออก็ไม่ได้ผิดคาดอะไรเพราะว่าคิดอยู่แล้วว่าเกมรุกของอาร์เจนตินามันอันตราย
0: โอ้ก็ดูดิบุกเป็นพายุเลยอ่ะสัญญาณเตือนตั้งแต่ลูกโมงละลูกยิงละครับสุดท้ายก็โดนจริงฮะก็อ่ะแต่ว่าก็สมศักดิ์ศรีเนาะอาร์เจนตินาเจอสเปนนะครับแชมป์ยุโรปเจอกับแชมป์อเมริกาใต้โอ้โหมันแน่นะ
1: ใช่
0: ส่วนฝรั่งเศสก็ไปชิงกันได้ในกันฮะไปชิงที่3กับฝรั่งไอ้อังกฤษด้วยกันฮะฝรั่งเศสนะ
1: ก็ถือว่าเหมือนเก่งเล็กเจอเก่งใหญ่มั้ยอาร์เจนตินาแชมป์เก่าเหมือน
0: บอลเก่าบอลเที่ยวอ่ะ
1: ถูกยกให้เป็นทีมเก่งใหญ่แล้วกัน
0: เจอกับสเปนที่กำลังขึ้นมาเนาะ
1: ยาเมาอ่ะเด็ก
0: แล้วเป็นยาเมาอย่างนี้แล้วก็เปากูเบอร์ซี่อย่างนี้เนาะแล้วก็หลายๆคนอ่ะนะ
1: ใช่ก็โอ้โหใครจะชนะก็สมศักดิ์ศรีนั้นนะ
0: ครับ
1: น่าสนใจทีเดียวนะฮะวันอาทิตย์นี้ส่วนอีกเรื่องนึงของจุดเบลลิงแฮมเนี่ย
0: ยังไง
1: ผมเห็นมีใน TikTok ในตอเนี่ยทำคลิปล้อกันเยอะตั้งแต่ต้นเกมเลยที่เหมือนไปโวยวายใส่เมสซี่อ่ะ
0: ครับ
1: คนเอาไปล้อบอกว่าทางจุดเบลลิงแฮมเนี่ยเหมือนไปปลุกเสือในตัวเมสซี่คนเนี่ยบอกว่าจุดเบลลิงแฮมไปบอกเมสซี่ว่าที่มาถึงจุดนี้ได้เนี่ยเพราะกรรมการช่วย
0: ครับ
1: แล้วก็บอกว่าโรนัลโดเก่งกว่าเมสซี่ซึ่งอันเนี้ยมันเป็นข่าวปลอมนะ
0: ครับ
1: มันไม่ใช่ข่าวจริงนะหลังจบเกมเนี่ยจูดเบลลิงแฮมเขาบอกว่าเขาแค่ไปเถียงจังหวะฟาวกับเมสซี่เท่านั้นเองไม่ได้พูดร้ายหรือว่าพูดหยาบคายใส่กันไม่ได้มีดราม่าอะไรทั้งนั้นนะเขาแค่บอกว่าเขารู้สึกว่าจังหวะก่อนหน้านั้นที่น่าจะเป็นการฟาวแล้วเมสซี่ได้ยินเมสเซอร์ก็เลยบอกเมสซี่ก็เลยบอกแล้วที่ตอนเขาโดนฟาวล่ะก็โดนเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: เมสซี่เบลลิงแฮมจูดเบลก็พูดประมาณว่าแม่เมสซี่คุณก็แข็งแรงพอที่จะรับมือได้อยู่แล้วช็อตนั้นมันไม่ฟาวอะไรอย่างเงี้ยแค่นี้ไม่ได้ไปบอกว่าเมสซี่เก่งน้อยกว่าโรนัลโดอะไรแบบเนี้ย
0: อ
1: ันนั้นโลกโซเชียลเอาไปใส่เติมให้
0: ครับก็มีโอ้ที่จริงเนี่ยก็มีประเด็นดราม่าเห็นว่าก็มีหรือว่าตุ๊บตับกันเล็กน้อยเนาะ
1: ช่วงสอง
0: หลังเกมเนี่ย
1: ใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่แฟนบอลอังกฤษกับอาร์เจนตินาไงแล้วก็หลังเกมเนี่ยแม่มีป้ายแบนเนอร์ไงที่เรื่องของหมู่เกาะฟอกแลนด์ด้วยเนาะ
1: ใช่
0: ครับโดน
1: แล้วน่าจะโดนปรับ
0: เห็นว่าฟีฟ่าจะลงโทษด้วยนะนะครับเอ้าก็ประมาณนี้นะโอ้คนตอบคำถามมาเยอะแล้วเราตอบทีมชาติเนาะ
1: ครับ
0: โทมัสคูลวีเล่นกับทีมชาติอะไรนะครับแต่ก็โอ้มีส่งทั้งชื่อนักเตะนะแล้วก็บอลโลกปีไหนด้วยนะนี่แล้วก็ประเทศไหนโอ้แต่คนได้ตอบถูกมานะ
1: เตรียมรอรับลูกบอล
0: ไม่นอนครับผม
1: คำถามที่เราถามไปนะยังส่งมาได้เพิ่มนะชิง2รางวัลนะฮะรางวัลเนี่ยเป็นลูกมินิบอลลูกฟุตบอลมินิจำนวน3ลูก2รางวัลนะฮะ
0: ครับ
1: คำถามก็คือทีมจากโทมัสสกูลฮาวีนักฟุตบอลที่ยิงแฮตทริกใน World Cup ปี90ได้เล่นให้ทีมชาติใดแค่นั้นเองนะฮะก็ส่งกันเข้ามาได้ทาง4689899นะครับ
0: ใช่ครับผม
1: ส่วนใคร ได้รางวัลเดี๋ยวทีมงานจะติดต่อกลับไป
0: ถูกฮะ
1: จบรายการนะฮะ
0: ครับ
1: แล้วก็มารับที่อสมทของเรานะฮะ
0: ได้เลย
1: เดี๋ยวก่อนจะไปพักเบรกกันนะครับฝากประชาสัมพันธ์เนี่ยคุณผู้ฟังอีกหนึ่งเรื่องนะครับยุคนี้นี่เรื่องสุขภาพต้องมาก่อนนะครับแต่ว่าความสะดวกก็ทิ้งไม่ได้นะครับขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัลขนาด

0: 1.8 ลิตรที่ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวครับนี่คือไอเทมลับของสายเฮลตี้เลยนะครับเพราะว่าเขามีซึ้งสแตนเลสพิเศษสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนอนสติ๊กข้าวไม่ติดล้างง่ายทนทานนะครับที่สำคัญคือความอัจฉริยะครับมีให้เลือกถึง6ฟังก์ชันไม่ว่าจะหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งอาหารหรือแม้แต่ทำเค้กก็จบในหม้อเดียวครับตั้งเวลาล่วงหน้าได้อิสระมั่นใจด้วยมาตรฐานมอกและรับประกันนานถึง1ปีเต็มนะครับโปรโมชั่นจากราคาปกติ 2,990 บาทลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นนะครับย้ำนะฮะ990บาทเท่านั้นสั่งซื้อตอนนี้รับของแถมเพิ่มทันที2รายการทั้งที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่รวมมูลค่าของแถมเกือบ300บาทนะครับโทรเลยครับ02-114-3390 02-114-3390ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทนะครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนั่นเองนะครับ
1: ฝากไว้ด้วยนะครับพักสักครู่ดีกว่าเนาะ
0: ครับ
1: ครับผม
2: บนโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั๋วสโรดก้องกีรตินนท์รัศมี
3: วงสวิงดีอยากวงสวิงสวยเรียนรู้ได้ในรายการ Golf Trick รายการที่นำเสนอเรื่องราวเนื้อหาสาระเกี่ยวกับกีฬากอล์ฟหนึ่งเดียวที่ครอบคลุมมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นผลการแข่งขันกอล์ฟเทคนิคการตีปรับวงสวิงการพาสเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์กอล์ฟสนามกอล์ฟกิจกรรมเกี่ยวกับกอล์ฟและโปรโมชั่นต่างๆนำเสนอความเคลื่อนไหวล่าสุดทิศทางของอุตสาหกรรมกอล์ฟดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์เฉลิมวงศ์บวรกีรติขจรโปรแจ๊ปตรีรัตน์โปรเตวิทยาโปรคิวพงศกรและทีมงานติดตามรับฟังกอล์ฟทริคได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมทางออนไลน์ได้ในทุกแพลตฟอร์มของ FM 99
4: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: คิวแม่นเกมเดือดข่าวแน่นต้องที่นี่
6: สนุกเกอร์99
5: รายการที่จะนำคุณผู้ฟังเจาะลึกทุกประเด็นในวงการสอยคิวทั้งในและต่างประเทศวิเคราะห์ฟอร์มดาวดังอัปเดตผลการแข่งขันพร้อมเทคนิคดีๆสำหรับคนรักสนุกเกอร์ดำเนินรายการโดยคมเกิดทรัพย์และศักดารัตนสุบรรณพบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่น FM 99คลื่นกีฬาอันดับ1ของประเทศแฟนสนุกเกอร์ตัวจริงต้องห้ามพลาด
3: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: บอลโลกสตอรี่
0: นักเตะที่น่าจับตามองในศึกฟุตบอลโลกคนนี้ลามินยามาลทีมชาติสเปนหลังจากแจ้งเกิดอย่างเต็มตัวด้วยการพาทัพกระทิงดูคว้าแชมป์ยูโร2024ยามาลจะกลายเป็นหัวใจสำคัญในเกมรุกของสเปนในฟุตบอลโลกครั้งแรกของเขาโดยทักษะการเลี้ยงจิตตัวการตัดเข้าในที่เฉียบคมและวิสัยทัศน์ที่เกินอายุทำให้เขาเป็นนักเตะที่แนวรับทุกทีมต้องหวาดหวั่นสถิติล่าสุดในซีซั่นที่ผ่านมาลงสนามให้บาร์เซโลนา45นัดทำได้ถึง24ประตูกับอีก17แอสซิสต์รวมทุกรายการพร้อมสถิติสร้างโอกาสทองหรือ Big Chance Created สูงถึง46ครั้ง
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่

0: 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: บอลโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั๋วสโรดก้องกีรตินนท์รัศมี
3: มาในประเด็นที่สองนะครับของบอลโลกอัปเดตนะครับอยู่กับน้องนนท์และผมเจ๋งทรงศักดิ์นะครับเอ๊ะทำไมแฟนบอลอังกฤษไม่คือเลยฮะวันนี้เป็นยังไงฮะ
4: โอ้มีแต่คนส่งข้อความมาบอกเซ็งเลยครับ
3: แฟนบอลอังกฤษก็เยอะนะ
4: แ
3: ต่ว่าแฟนบอลอาร์เจนตินาก็เยอะเหมือนกัน
4: ใช่
3: เพราะว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเขาก็มีงานใช่ไหมที่ไอ้มโนสเตเดียมไงตรงถนนชัยพฤกษ์เนาะตรงที่ตั้งของมโนเขาอะ
4: ใช่ครับ
3: ก็เห็นเปลี่ยนผ้าก็มีทั้งอังกฤษมีทั้งอาร์เจนตินาเยอะอยู่
4: ใช่มีคอมเมนต์บอกว่าอังกฤษเปลี่ยนเดคันไรส์ออกได้เรื่องเลยครับจังหวะที่เสมอถ้าไรส์
3: ไม่แน่ใจว่าเดคันไรส์หรือว่าดีคันไรส์เนี่ยขึ้นมาโน้ตแค่ไหน
4: ก่อนหน้านี้ป่วย
3: แล้วเพิ่งซ้อมเต็มรูปแบบวันเพิ่งหายป่วยวันจันทร์เต็มรูปแบบวันอังคารซ้อมแบบเต็มรูปแบบนะ
4: ครับ
3: แบบฟูลเทรนนิ่งอ่ะ
4: ใช่
3: แล้วก็ลงสนามได้วันพุธสภาพร่างกายมันป่วยก็จริงแต่กว่าจะฟื้นตัวเนาะกว่าจะฟิตแต่มันก็อาจจะไม่พร้อมหรือเปล่าแต่ก็มีแยกเคี้ยวไว้อ่ะนะปอปาเหมือนกันนะ
4: ใน
3: ขลายแล้วมันปัดกวาดอยู่คนเดียวไง
4: นี่บอกอังกฤษแพ้เพราะแย่งบอลจากคู่แข่งไม่ได้ครับพี่
3: ก็จะไปแย่งบอลกับอาร์เจนตินาก็ลำบากใช่ไหมล่ะอังกฤษมันต้องใช้บอลยาวบอลแดนแรกแล้วก็ใช้ความแข็งแกร่งความสามารถเฉพาะตัวของตัวก็สู้ฝั่งอาร์เจนตินาไม่ได้หรอกฮะแต่อย่างที่บอกไปว่าพอนำ1-0แล้วไปเล่นตั้งรับเร็วเกินไปอย่างนั้นต้องมีหน้าค้ำหน่อยสักคนแฮร์รี่เคน30 กว่าปีแล้วไงใช่ไหมล่ะอย่างนั้นก็มีอัปปีกหน่อยรอดอนอยู่ไหมหรือว่าส่งเบโยซาก้ามาอะไรอย่างนี้ฮะใช่ไหมล่ะแต่ว่าเก็บบอลแดนบนไม่ได้เลยมันก็เรียบร้อยสิมันเตะบอลอากำแพงอ่ะ
4: มีบอกว่าอังกฤษตกรอบเพราะนี่คือผลแห่งการเอาโค้ชชาติคู่ปรับตลอดการอย่างเยอรมันมาคุมทีม
3: ผมก็แซวเล่นไม่เกี่ยวนะฮะมันก็อาจจะเป็นการวางแผนในรายละเอียดเกมเล็กๆน้อยอย่าลืมว่าในรอบคัดเลือกอังกฤษชนะรวดนะ
4: ใช
3: ่ถูกโค้ชทำทีมใช้ได้อยู่นะแต่ว่าอาจจะขัดใจคือเราก็ไม่ใช่โค้ชถูกโค้ชก็ชอบนักเตะที่เล่นเข้ากับเขาหรือในสไตล์ที่เขาทำได้และอย่าลืมว่าทูโคเนี่ยเป็นคนที่ชอบไทยแปลกๆอ่ะตอนอยู่ดอทมอนก็มีเกมเรียนโน่ไปเล่นเซนเตอร์แบ็กตอนอยู่เบเชเอาแบ็กไปเล่นปีกอะไรอย่างเงี้ย
4: คือหลังจบเกมทูเคิลเขาบอกว่าแน่นอนพอแพ้เนี่ยไม่รู้พูดถึงวิเจ๋งว่ะนะ
3: เ
4: ขาบอกว่าย่อมมีโค้ชนับล้านคนที่คิดว่าตัวเอง
3: คือพี่เหรอ
4: รู้ดีกว่าเขา
3: เอา
4: เออเขาบอกว่าปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ระบบการเล่นหรอกมันไม่ได้อยู่ที่ตัวที่เขาเปลี่ยนลงไปแต่รูปเกมมันเปลี่ยนไปคือโมเมนตัมมันไปทางอาร์เจนตินา
3: ครับ
4: เขาบุกหนักอ่ะ
3: ใช่ไหม
4: เออเขาบอกมันไม่ได้อยู่ที่การเปลี่ยนตัวตรงนี้หรอกเออ
3: โค้ชคีย์บอร์ดเยอะอะไรเงี้ย
4: แต่เขาบอกว่าก็แน่นอนยังไงเขาเป็นโค้ชเขาก็ต้องรับผิดชอบเขาก็รู้ตัวอยู่แล้ว
3: แต่เห็นว่า FA ยังยืนยันให้การสนับสนุนนะสมาคมฟุตบอลอังกฤษหรือ FA ไง
4: ใช่
3: อย่าให้การโดนหลังอยู่เหมือนเดิ
4: มเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยนัดนี้เนี่ยเป็นเกมที่ดีที่สุดของอังกฤษเกมนึงเลยนะ
3: ครับ
4: ในยุคของเขานะจริงๆอย่าลืมว่าอังกฤษเนี่ยต้องเจอกับทีมแข็งแกร่งมากตลอดเส้นทางการแข่งขันนะเล่นได้ดีที่สุดเกมหนึ่งในยุคของเขาแล้วเกมนี้เนี่ยไม่ได้เสียใจนะสำหรับผลการแข่งขันนะ
3: แต่ก็ไม่ลาออกใช่ไหมยังไม่ออกใช่ไหม
4: ไม่ออกไม่ต้องพูดถึงเลย
3: อยู่ต่อ
4: เขาบอกว่าเหตุผลที่ปรับมาใช้หลัง5เนี่ยเพราะว่ามันมีพื้นที่ว่างเปิดกว้างมากเกินไปเขาบอกก่อนหน้านี้อาร์เจนตินาบอมมาหลายทีแล้ว
3: ครับ
4: เลยต้องเปลี่ยนนี่คือเหตุผล
3: อยู่หลัง3
4: แต่ว่าจริงๆเขาบอกมันไม่ได
3: ้พออยู่หลัง3แล้วเชฟมันก็เค้าเรียกเชฟเนาะระบบการเล่นมันก็หายมันก็แตกซ่านมาแล้วไงมันมั่วไปหมดแล้วอะนักเตะเหมือนสับสนตำแหน่งนะเอ๊ะเล่นตำแหน่งอะไรกันแน่งงกันไงเกมรูปเกมรับก็เพี้ยนไปหมดแล้วฮะ
4: มันก็2อย่างประกอบกันนะ
3: อ
4: ีกอย่างนึงก็ต้องชมอาร์เจนตินา

0: หน้าด้วยที่เขาโหมเกมบุกแล้วเกมรุกเขาหลากหลายอ่ะ
1: ครับ
0: ที่ทำให้เรียกว่านักเตะอังกฤษก็ไปไม่เป็น
1: อ
0: ่ะเออจริงๆเขาบอกว่าเปลี่ยนแผนแค่นี้มันไม่ได้ส่งผลอะไรขนาดนั้นทูเคิลประมาณบอกประมาณเนี้ยเออแต่ที่มันแพ้เพราะมันแพ้เพราะหลายๆอย่าง
1: ครับแล้วก็ปี86เจอแฮนด์ออฟก็อดคราวนี้สลาตันบอกว่าอังกฤษนะครับเจอมือซ้ายใช่ไหมล่ะวันนั้นนะฮะวันนี้เมื่อคืนที่ผ่านมาเจอเท้าซ้ายฮะเลกออฟก็อดแล้วก็ไม่ใช่ก็อดที่แปลว่าพระเจ้านะเลกออฟโก้ด้วยฮะขาซ้ายเลกออฟเกตเทสออฟออลไทม
0: ์
1: ขาซ้ายของเมสซี
0: ่มีบอกว่าเฉยๆกับอังกฤษชุดนี้นะครับเพราะว่าไม่มีนักเตะลิเวอร์พูลเลยครับพี
1: ่เอ้าก็เหมือนสเปนไม่มีนักเตะมาดริดไง
0: ก็รอบชิงเหลืออีก1เกม
1: ครับ
0: สำหรับชิงชนะเลิศแล้วก็ชิงที่3อีก1เกมนะครับเอาคู่ชิงดีกว่าพี่เจ๋งมองยังไงนาทีนี
1: ้คือถ้าสเปนเล่นได้ในเหมือนในแมตช์ที่เจอฝรั่งเศสตัดเกมบุกของแฟร์โฟ4ประสานเกมรุกของฝรั่งเศสได้นะผมว่าฝรั่งเศสดูเหนือกว่าเพราะอย่าลืมว่าอาร์เจนตินาเนี่ยคือตัวตะเป๋นะแล้วก็อาร์เจนตินาก็พลิกสถานการณ์กลับมาได้ก็ได้คนชูใจสปีดอย่างนี้แหละเชื่อว่าสนุกแน่นอนนะครับสู้กันตรงกลางว่ายังไงนะครับคูคูเรียจะเอาเมสซี่อยู่ไหม
0: โอ้ปีนี้ดีมากนะ
1: แต่เขาเล่นดีนะ
0: โอ้มันนี้ดีมากนะ
1: เจอฝรั่งเศสเนี่ยเป็นไงคูคูเรียเนี่ยเก็บโอริเซ่กับเก็บเอ็มบัปเป้นะจนโอริเซ่เนี่ยหน้างอมเลยอ่ะแกเลยอ่ะว่าเอาอยู่หรือเปล่าแต่เชื่อว่าคูคูเรียท็อปฟอร์มเหมือนเกมเจอฝรั่งเศสก็หนักเหมือนกันแล้วเชื่อว่าสเปนเนี่ยปัญหาอยู่ที่ว่าสมมติถ้าสเปนนำไปก่อนแล้วก็ถอยเมสซี่มาเล่นเป็นปีกฝั่งขวาเนาะนะครับเปิดยาเข้าไปเนี่ยสเปนจะตั้งรับแล้วแก้ลุ้นโด่งได้ไหมใช่ไหมเพราะว่าอย่าลืมว่ากูเบอร์ซี่ก็ตัวไม่ใหญ่มากนะลาป็อกก็อาเซนแบงค์ที่อายุก็อนาคตเริ่มเยอะแล้วนะครับมาเล่นในตะวันออกกลางนี่ไงเอาอยู่ไหม
0: โอ้โห
1: วิเคราะห์นะถ้ายุบมองเข้าไปบ่อยๆเชื่อว่าเนี่ยสคาร์โลนี่เอลเลโอนีสคาร์โลนี่เนี่ยมองแน่แน่มองแน่นอนว่าต้องบอกเข้าไปเปิดยาเข้าไปอ่ะแล้วให้เมสซี่เป็นคนหม่งด้วยเอาอยู่ไหมล่ะ
0: อ่
1: ะก็ดูเซ็นเซนเตอร์เนี่ยกูเบอร์ซี่ก็ไม่ใช่คนตัวใหญ่นะแล้วก็ไม่ใช่คนเล่นลูกโด่งได้ดีเล่นบอลบนเท้าได้ดีดีกว่าไม่ใช่หรอ
0: แต่ถ้าเกิดสเปนเขาสามารถจัดการหยุดแนวรุกของอาร์เจนตินาได
1: ้
0: ที่หยุดแนวรุกของฝรั่งเศสได้ไม่ต้องไปห่วงตรงนั้นเลยเพราะว่าคู่แข่งไม่ได้บอลอยู่แล้ว
1: ครับ
0: ซึ่งก็ไม่รู้จะทำได้กับอาร์เจนตินาหรือเปล่าก
1: ูเบอร์ซี่เนี่ยสูง183นนถ้าเป็นรูปร่างก็ไม่ได้ใหญ่นะเซนเตอร์มันต้อง190ขึ้นเลยเนาะ
0: ใช่
1: ใช่ไหมล่ะ
0: แต่ทีนี้ด้วยวิธีการเล่นของสเปนไงแท็กติกของเขาไงเขาครองบอลซะส่วนใหญ
1: ่ครับ
0: เขาไม่ค่อยเปิดโอกาสให้คู่แข่งมาพับสนามบุกไม่เหมือนอังกฤษเมื่อคืนแน่นอนผมว่า
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะตัดเรื่องของการทำงานหนักของบรรดากองหลังไปได
1: ้แล้วลาป็อกก็32นะ
0: อ
1: ันนี้สูง191ก็น่าจะประคองน้องแหละค
0: ือ
1: มา49
0: ใช
1: ่พี่ห่วงเนี่ยเซนเตอร์นี่แหละถ้าเจอลูกโด่งจัดการไหวไหมแต่พูดแม่รูปเกมเนี่ยสเปนน่าจะครองบอลได้มากกว
0: ่าถ้ามันครองบอลได้มากกว่าก็ต้องมาระวังจังหวะโต้แล้ว
1: ใช่ครองบอลมากกว่าค่อยๆหาจังหวะเคลื่อนที่กลางอาจจะเอาฟาบิลุยส์นะครับฟาบิลุยส์เนี่ยคู่กับโรดี
0: ้
1: แล้วก็เปดี้ค่อยไปลงเล่นในช่วงท้ายแล้วกันนะครับพี่ว่าถ้ากลางเล่นได้เหมือนเจอฝรั่งเศสอาร์เจนตินาก็เหนื่อยเอนโซ่แมคเคเลเตอร์ต้องเล่นบอลหนักบอลตุกติกนิดนึงบอลต่อหน่อยไม่เข้าพื้นที่สุดท้ายก็ต้องมีสกัดไว้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาศัยจังหวะโต้กลับเร็วฝั่งขวาของเมสซี
0: ่
1: พี่ว่าอย่างนี้นะอยู่ที่ว่าใครได้ประตูก่อนอย่าลืมว่าฝรั่งเศสตอนเกมรอบรองเนี่ยบุกใส่ก่อนฝรั่งเศสนะให้บุกใส่ก่อนนะฝรั่งเศสอ่ะ
0: ครับ
1: ก่อนที่ไปเสียจุดโทษนะไอ้สเปนฝรั่งเศสอ่ะพอเสียจุดโทษเรียบร้อยเลยเข้าทางสเปนเลยคอมบอลเลยคราวนี้จบเลย
0: โอ้มันน่าดูมากนะคู่ชิงนะ
1: ครับ
0: อย่างที่พูดตั้งแต่ต้นรายการแล้วเหมือนเก่งเล็กเจอเก่งใหญ่นะเมสซี่อ่ะนักเตะที่ได้รับการยกย่องว่าดีที่สุดในโลกณเวลานี้เนี่ย
1: ครับ
0: จะเจอกับว่าที่นักเตะที่ดีที่สุดในโลกหรือเปล่าอย่างลามินยามาที่เขาอุ้มตั้งแต่เด็ก
1: ถูกต้อง
0: โอ้โห
1: อันนั้นพลาดจริงเนาะ

0: ใจมากตอนที่ยูโร2024นะอย่ามาดังๆนะเมสซี่อุ้มแต่เกิดนะรับพลังเมสซี่ไปนะเหมือนพ่อกับลูกเจอกันอ่ะว่าง่ายอ่ะ
1: ใช่
0: คือแบบว่ารุ่นพี่รุ่นพ่อในบาร์เซโลนามาเจอรุ่นน้องอ่ะก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอ่ะ
1: ถูก
0: ไม่รู้ใครจะทีเด็ด
1: พี่ว่ายามา
0: โอทีเด็ดได้ดี
1: กว่าเจอฝรั่งเศสก็ไม่ได้เฉื่อยฉายเท่าไหร่จะเป็นกองกลางของเขามากกว่าไง
0: แต่ว่าเมสซี่นี่แบกทุกเกม
1: ถูก
0: โอ้เมสซี่นี่มีเขาคนเดียวมันก็ประมาทไม่ได้อ่ะ
1: ใช่
0: ถ้าเกิดว่าท็อปฟอร์มขึ้นมาต่อให้อาร์เจนตินารูปเกมจะเป็นรองยังไงก็ตามนะผมว่าเมสซี่คนเดียวอ่ะ
1: ครับ
0: ก็เอาอยู่อ่ะก็แบกสเปนชนะได้แต่โดยรวมผมว่าระบบวิธีการเล่น
1: อ
0: ่ะโดยรวมเป็นทีมอ่ะผมว่าสเปนดูดีกว่า
1: ครับ
0: เอาซะฝรั่งเศสไปไม่เป็นเลยอ่ะมันดูแบบมันดูเป็นยอดทีมจริงๆอ่ะแล้วดูจากบทสัมภาษณ์ของหลุยส์เดลาสฟูเอนเต้เขาก็มั่นใจ
1: ครับ
0: เขาก็มั่นใจว่าสเปนชุดนี้ของเขาเนี่ยดีที่สุดในโลก
1: ก็
0: ณเวลานี
1: ้ดูกันมาตั้งนานเนี่ย
0: ต
1: ั้งแต่ชุดเยาวชนแล้วไง
0: ใช
1: ่ครับ
0: เพราะฉะนั้นเขาไม่กลัวอาร์เจนตินาแน่นอน
1: ถูกเขาก็มีทีเด็ดของเขาสเปนอ่ะ
0: คือถ้าสเปนชนะอาร์เจนตินาได้ก็จบอ่ะสมควรกับสิ่งที่หลุยส์เดลาฟูเอนเต้พูดทุกประการ
1: ใช่
0: คือณตอนนี้คือดีที่สุดจริงๆไม่มีทีมไหนเอาลง
1: ครับ
0: แต่ต้องถามอาร์เจนตินาก่อนว่าจะยอมหรือเปล่า
1: ก็ข้อความเนี่ยแม่นอน
0: ครับ
1: เชียร์อังกฤษนะครับประมาณนี้ลาตินอเมริกาสเปนอาร์เจนตินาประมาณนี้นะฮะเมื่อวานที่เชียร์เสื้อบาเยิร์นเยอรมันนะครับเชียร์ทุกโค้ชเลยครับผมก็ที่จริงก็พูดตรงๆก็แอบเชียร์อังกฤษนิดหน่อยไม่ได้แชมป์มานานแล้วไง60ปีแล้วครับ
0: แล้วยังไงครับนัดชิงอันดับ3อังกฤษจะเอาไหมครับ
1: ก็น่าจะเปลี่ยนมาโลปี90น่ะแพ้อิตาลีฮะ
0: ปี2018เนี่ยก็ไปชิงที่3แล้วก็ไปแพ้เบลเยียมนะ
1: แพ้เบลเยียมไม่เคยเอาอ่ะเวลาชิงที่3ไม่เอาอ่ะ
0: ไม่อยากได้แล
1: ้
0: ว
1: ไม่เอาละเป๊ปวางว่างงานอังกฤษไม่ลองทาบ
0: เอาไหม
1: น่าจะพักแหละผมว่านัดพักสักปีนึงแล้วก็ค่อยไปทาบเป๊ปไง
0: กูจะผมว่าถ้าเกิดอังกฤษติดต่อเนี่ย
1: เอานะ
0: เอานะผมว่าเอานะ
1: มีครอปนะโอ้โห
0: มาเลยคือถ้าเกิดว่ามองว่าเฮ้ยทูเคิลพอแล
1: ้
0: วให้โอกาสครั้งเดียวพอแล้วเป๊ปกำลังว่างๆอยู่เงี้ย
1: เนาะเอานะ
0: ผมว่าเป๊ปเอานะเพราะว่าเป๊ปเคยบอกแล้วว่างานทีมชาติมันน้อยนะมันหายากนะ
1: ครับ
0: เ
1: ราเป๊ปเอานะ
0: ผมว่าเอานะ
1: ใช่
0: แต่ทีนี้แบบแหมจะเกรงใจทูเคิลเปล่าผมว่าจริงๆโดยรวมทูเคิลก็ดีแต่ถ้าถามว่ามาตกรอบรองเหมือนกันแต่เซาเกตเหมือนกันอ่ะ
1: แต่ว่าถ้าก็ได้แค่นี้อ่ะถ้าพูดตรงๆมาถึงเล่นแบบนี้อ่ะเล่นแบบตั้งรับแล้วรอโต้อย่างนี้ฮะครับ
0: อ่ะแล้วถ้าเล่นบุกไปเลยอ่ะพี่เจ๋งว่ามันสู้ได้ไหมสู้เจนได้
1: สู้ได้อยู่แล้วอังกฤษก็ตัวก็ใช้ได้
0: อย่างนี้มันก็จะมาคำถามเดียวกับยุคเซาเกตเลยนะที่แบบกล้าๆกลัวๆเหมือนนัดชิงที่แพ้อิตาลีอ่ะ
1: ใช
0: ่เอาเป๊ปไม่บุกอย่างเดียวเลยเอาเป๊ปเลยบุกอย่างเดียวไม่ต้องเอาแล้ว
1: มันจะมีอารมณ์แบบมีจุดโทษแพ้จุดโทษบ้าง
0: ผมว่ามัน
1: นำแล้วเอาดำแล้วนำไม่สุดอ่ะ
0: ผมว่ามันเป็นเหมือนเขาไม่รู้วิ
1: ธ
0: ีในการเล่น
1: ผู้ชนะ
0: ให้เป็นผู้ชนะในรอบแบบชี้เป็นชี้ตายแบบน
1: ี
0: ้ถ้าบุกไปเลยอ่ะ
1: เนาะ
0: ทั้งเกมไปเลย
1: ครับ
0: เหมือนตอนนัดชิงยูโรอิตาลีอ่ะวันนั้นคนก็ว่าเซาเกตเหมือนกันเล่นแบบกล้าๆกลัว
1: ๆ
0: นี่ทูเคิลก็เอาอีกแล้ว
1: ใช่
0: โ
1: ทษแต่โค้ชนักเตะเล่นอุดตามโค้ชสั่งไม่ได้เองประมาณนี
0: ้คือโค้ชสั่งบอกว่าให้อุดแน่น
1: ๆครับ
0: แต่นักเตะอุดไม่อยู
1: ่ก็ไปยืนแถวหน้ากระดานเล็งหนึ่งก็เรียบร้อยเนี่ยฮะไอ้จู๊ตอนที่เขายิงก็กว่าจะโผล่มาป้องกันก็เขายิงบอลไปแล้วฮะสุดท้ายก็พี่ดอนคนชวนันคนเจี๊ยบวันก่อนพี่เจงใส่เสื้อสีน้ำเงินมีรูปไก่เมื่อวานใส่เสื้อเยอรมันเรียบร้อยครับอังกฤษเปลี่ยนดิคันไล่ออกได้เรื่องอะไรครับจะตีสมรรถไรอยู่น่าจะมาขวางไว้นะครับอังกฤษพอพะแย่งบอลคู่แข่งไม่ได้เนาะเอฟซีเบงในงานตัวนะครับพี่นนจากเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นคัพได้ไหมครับพี
0: ่ใครแซวมาฮะ
1: อ้าวนะฮะอ่ะก็ทางตอนะครับบอกว่าพี่เจ๋งใครแชมป์ครับมองยากนะแต่สเปนก็ดูดีกว่าเล็กน้อยอ่ะอาเจนมีสปิริตไงวอชชิ่งนะครับผมบอกว่ามั่นใจว่าอาร์เจนตินาครับผมอย่าไปหนักมากนะระวังไม่มีบ้านอยู่นะระวังใจเย็นนะฮะ
0: จะกะทุ่มสุดตัวเลย
1: ส
0: ุ
1: ดตัวเลยกะเลยกะตั้งตัวเลยอังกฤษที่3นะครับประธานเป้หมดไฟแล้วประมาณนี้นะฮะนัดชิงอาร์เจน นัดชิงอาวาเรสยิงแน่นอนโอ้โหเล่นเมื่อวานนี้ก็บทบาทไม่ค่อยมีเท่าไหร่เนาะ
0: ครับ
1: ฟันในเสียงคนเจ๋งคืออายุเยอะนะครับเสียไปก่อนตัวจริงยังหนุ่มอยู่เลยนะครับอ้าวเอาไป5บาทฮะค่าชมเอาเวลาหมดแล้วดอน
0: ครับ
1: นะครับก็เดี๋ยวเราเจอกันอีกทีนะครับก็น่าจะมาจันทร์แล้วดอนเนาะ
0: ใช่ฮะ
1: ก็รู้ว่าใครจะได้แชมป์โลกเนาะ
0: ครับผม
1: นะครับผมกับดอนเนาะส่วนวันพรุ่งนี้เดี๋ยวเจอสิทธิ์รักนะครับผมเด็กสร้าง
0: ครับผมพี่เอ็มนั่นเอง
1: ใช่
0: เ
1: ด็กสร้างเรื่องปวดหัว
0: ครับผม
1: เอาวันนี้บอลโลกอัปเดตนะครับลาไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีนะครับ
0: สวัสดีครับ
2: บอลโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั่วสโรจน์ก้องกีรตินนท์รัศมี
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเสิร์ฟข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างฟ้าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปลี่ยนเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแปะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซด์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talk ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 นถึง 9:00 นที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
6: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงานFM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 นถึง 7:30 น
7: หยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
8: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
9: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
11: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
12: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน

0: Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร022016569ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังครับมาแล้วนะคะช่วงเวลาของรายการ Healthy Time นะคะวินสายชนเกียรติกังวันไกลและจำหมอปัญญาไข่มุกนะคะวันนี้ก็มาจัดรายการแบบแฮปปี้มากๆเลยนะคะดูจากเสื้อคุณผู้ฟังก็ที่ดูทาง YouTube นะคะหรือว่าทาง Facebook ก็คงจะ ทราบว่าเน้นเชียร์ทีมไหนนะคะนะจะจัดรายการแบบอื่นๆมึนๆหน่อยนะคะเช้าดีเพราะว่าไม่ได้นอนไม่ได้นอนนะคะดูบอลอ้าวก็เป็นว่าเหลืออีก2แมตช์นะคะสำหรับฟุตบอลโลก2026ในครั้งนี้นะคะก็เหลือชิงที่3แล้วก็รอบชิงชนะเลิศสเปนจะไปเจอกับอาร์เจนตินาที่วันนี้นะคะเช้าวันนี้เอาชนะอังกฤษไปได้2-1ในแบบเวลาที่เน้นดูแล้วตอนแรกดูนะคะโอ้โห1-0นานมากที่อังกฤษขึ้นนำมาจนกระทั่งถึงช่วงนาทีท้ายๆนะคะไม่ถึง10นาทีที่เหลืออยู่ในช่วงเวลาการแข่งขันก็เป็นอาร์เจนตินานะคะที่วันนี้เอาชนะอังกฤษไปได้อีกครั้งหนึ่งนะคะเข้าไปชิงชนะเลิศกับทีมชาติสเปนนะคะเอาละค่ะวันนี้เดี๋ยวเราไปที่เรื่องของสุขภาพหน้าหนึ่งกันค่ะสุขภาพหน้าหนึ่งวันนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ฟังคือเมื่อวานนี้เนี่ยทางกรมควบคุมโรคเขาแถลงข่าวหน้าฝนใส่ใจป้องกันไว้ห่างไกลโรคภัยสุขภาพเน้นย้ำมาตรการป้องกันโรคและภัยสุขภาพช่วงฤดูฝนลดป่วยลดเสี่ยงนะคะอย่างเมื่อวานนี้ก็มีฝนตกลงมานิดหน่อยเท่านั้นเองไม่เยอะสักเท่าไหร่นะก็พอให้คลายร้อนไปได้บ้างวันในฝนไม่ตกเนี่ยอากาศร้อนมากเลยนะคะเมื่อวานนี้ค่ะทางกรมควบคุมโรคแถลงข่าวนะคะเน้นย้ำประชาชนติดตามสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพและปฏิบัติตามมาตรการคำแนะนำเพื่อลดความเสี่ยงการเจ็บป่วยที่ปลอดภัยตลอดหน้าฝนนะคะทีนี้ก็มี5อันดับโรคที่พบผู้ป่วยมากที่สุดในช่วง1เดือนที่ผ่านมาก็มีโรคอุจจาระร่วงโรคไข้หวัดใหญ่โรคปอดอักเสบโรคโควิดก็ยังอยู่กับเรานะคะคุณผู้ฟังแล้วก็รวมถึงโรคอาหารเป็นพิษแต่ว่า5อันดับโรคที่พบอัตราการเสียชีวิตในผู้ป่วยมากที่สุดในช่วง1เดือนที่ผ่านมาก็คือโรคพิษสุนัขบ้าโรคบาดทะยักคอตีบเมลิโอโดซิสแล้วก็โรคไข้หูดับค่ะนะคะก็เป็นโรคที่เกิดในช่วงหน้าฝนนะคะอากาศไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นักอีกเรื่องนึงในขณะที่บ้านเราเป็นหน้าร้อนหน้าฝนเนี่ยนะคะทางฝั่งตะวันตกเขาก็จะเป็นหน้าร้อนกันนะคะทีนี้พูดถึงเรื่องของคลื่นความร้อนในปี2569ด้วยเมื่อวานนี้เขาบอกว่าพบผู้เสียชีวิตจากคลื่นความร้อนทั่วโลกในพุ่งสูงถึง 2,390 รายโดยเฉพาะช่วงวิกฤตคลื่นความร้อนรุนแรงในเดือนมิถุนายนประเทศสเปนค่ะนะคะทำสถิติสูงถึง 45.1 องศาเซลเซียสแนะนำตรวจสอบข้อมูลก่อนเดินทางไปยังประเทศที่เผชิญกับคลื่นความร้อนนะคะอย่างเช่นตอนที่แข่งฟุตบอลโลกในครั้งนี้เนี่ยก็จะมีช่วงพักเบรกนะไฮเดรชั่นให้เวลากับทางนักเตะเนี่ยได้พักสักนิดหนึ่งเพราะว่าช่วงหน้าร้อนของเขานะคะแล้วก็เช็คมาตรการเวลาทำการของสถานที่ท่องเที่ยวด้วยจากว่าใครจะไปเที่ยวนะคะหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งช่วงเวลาเที่ยงถึงบ่ายจิบน้ำอย่างมีวินัยอย่ารอให้กระหายน้ำแล้วก็หลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์กาแฟน้ำอัดลมค่ะสวมใส่เสื้อผ้าเหมาะสมและป้องกันแสงแดด ประเมินกลุ่มเสี่ยงในทริปสำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะก็จะมีการรณรงค์วันสำคัญในเดือนกรกฎาคมนี้ด้วยอย่างเช่นที่จะถึงนี้ก็คือวันตับอักเสบโรคตรงกับวันที่28กรกฎาคมที่จะถึงนี้ค่ะรวมถึงวันงดดื่มสุราแห่งชาติตามมติคณะรัฐมนตรีนะคะปีนี้ตรงกับวันที่30กรกฎาคม2569ค่ะนี่ก็คือเรื่องราวของสุขภาพหน้าหนึ่งในวันนี้ค่ะ
4: ช่วงสนทนากับหมอปัญญา
3: วันนี้เราจะคุยกับอาจารย์หมอปัญญาต่อเนื่องนะคะเรื่องของซีรีส์สัปดาห์นี้นะคะก้อนไขมันนะคะวันแรกก็คือตามท้องแขนตามแผ่นหลังนะคะวันอังคารก็มีก้อนไขมันที่เปลือกตานะคะแล้วก็มาเมื่อวานนี้เราพูดถึงก้อนไขมันข้างตับนะคะวันนี้เราจะพูดถึงก้อนที่อาจารย์หมอบอกว่าใหญ่ขึ้นมามากๆเลยในร่างกายของเราและจากข้างในมองเห็นออกมาถึงข้างนอกเลยทีเดียวนะคะอาจารย์หมอสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับก็อ้อยครับมาแล้วครับวันนี้เราสัญญานะครับจะพูดถึงไขมันก้อนที่มันไปอยู่ตำแหน่งที่มันนิวแซนไม่ควรจะอยู่ก็ไปอยู
3: ่
5: ซึ่งก้อนนี้ก้อนใหญ่มากๆครับบางคนเป็นอัลเซียนั่งรถคันโตๆเพราะว่าคันเล็กๆเข้าประตูรถไม่ได้
3: เขาไม่ได้ค่ะ
5: เพราะว่าพุงโตเรียกว่าอ้วนลงพุงแต่วันดูมีราศีมีกระตัง
3: ค
5: ่ะเดินไปไหนมาไหนก็อาดไปเอาสะดือนำไปก่อน
3: ค
5: ่
3: ะ
5: เดี๋ยวเขาเรียกว่าอ้วนลงพุงครับฟังแต่ท่านทราบไหมครับว่าในอ้วนลงพุงนั้นในพุงมีไขมันก้อนโตอยู่ในพุงเลยไม่ใช่ผนังพุงนะท่านฟังอยู่ในท้องเลยนะครับต้องผ่าตัดเปิดท้องว่าจะได้เห็นลำไส้ไขมันก้อนนี้ได
3: ้
5: ถ้าไปผ่าท้องเข้าไปไม่เห็นไขมันก้อนนี้จับดูที่พุงรอบๆสะดือเป็นไขมันชั้นนอกครับ
3: ค่ะ
5: แต่ที่เราพูดถึงนี่เราพูดถึงไขมันชั้นในท้องเลยนะครับมันนอนอยู่ข้างๆลำไส้นั่นแหละข้างตับข้างไตนั่นแหละครับก้อนที่ใหญ่มากและไขมันก้อนนี้ครับแต่เราคิดว่ามันจะแค่ไขมันที่ไหนได้ครับมันสะสมโรคไว้6-7โรคเลยในนั้นในก้อนไขมันก้อนนี
3: ้
5: เพราะว่าไขมันก้อนนี้ทำตัวเป็นต่อมไร้ท่อสร้างฮอร์โมนขึ้นมาในร่างกาย 3-4 ตัวทีเดียวฮอร์โมนเกี่ยวกับเรื่องการที่เกิดโรคไข้ไข้เจ็บตัวอย่างเช่นเบาหวานเข้ามาเลยครับอันดับหนึ่งไขมันในท้องเป็นสาเหตุของการเกิดเบาหวานประเภทที่สองประเภทที่เรียกว่ามันดื้อต่ออินซูลินเอาเลยนะครับเข้าเรื่องดื้อต่ออินซูลินไขมันในท้องก้อนใหญ่นี้ยังทำให้เกิดโรคที่สองก็คือไขมันเกาะตับพูดไปแล้วเมื่อวานนี้นะครับท่านฟังไขมันที่สามไขมันนี้ทำให้เสียหายอีกก้อนหนึ่งก็คือไขมันในท้องนี้ทำให้เกิดโรคนอนกรนและหยุดหายใจไปแค่สามโรคนี้ก็หน้าเขียวหน้าแดงแล้วนะครับทำให้เรามีปัญหามากทั้งเบาหวานทั้งไขมันเกาะตับทั้งนอนกลนและหยุดหายใจเป็นช่วงๆนะครับอื่นๆเยอะเลยนะสั่งความดันโลหิตสูงนี่ก็ใช่นะโรคอัมพฤกษ์อัมพาตที่มีหลอดเลือดสมองอุดตันก็ใช่หลอดเลือดหัวใจอุดตันต้องทำบอลลูนทำบายพาสกันก็ใช่ไอ้อ้วนประเภทนี้ไขมันก้อนนี้เหมือนกับทำไปดูน่ารักเอาเดินต้องพุงนำแต่ว่ามีกระตังด้วยแต่ว่าทำให้เกิดเสียหายกับโรคไข้เจ็บมากมายแต่ก่อนนี้ เราไม่มีเครื่องมือการวิเคราะห์อะไรมากมายนะครับไม่มี MRI ไม่มี CT scan เราไม่รู้เลยครับว่ามันเกี่ยวข้องกันมันโยงกันตลอดเพราะไขมันทั้งก้อนนี่ครับตอน 2:00 น 3:00 น 4:00 เรานอนหลับมันไม่หลับด้วยนะมันยังปล่อยข่าวสารที่ชื่อว่าเป็นฮอร์โมน 3-4 ตัวออกมาอันแรกก็คือชื่อไม่ต้องจำนะอะดีโปเนคตินไขมันก้อนนี้ในท้องเนี่ยมันสร้างสารที่ชื่อว่าอะดีโปเนคตินเป็นสารคล้ายๆฮอร์โมนตัวหนึ่งนะครับไปยุให้เซลล์ทั่วร่างกายเราเนี่ยครับดื้อต่ออินซูลินไม่อยากให้อินซูลินใช้ส่วนเรื่องอินซูลินนั้นทำหน้าที่อะไรขอฟังทุกนี้นะครับท่านผู้ฟังเพราะเนื้อหามันแย่เหลือเกินผมจะไปรายละเอียดอีกทีวันพรุ่งนี้วันศุกร์นะครับพูดเรื่องอินซูลินนี่ท่านเลยนะครับว่าร่างกายใช้อินซูลินไปทำหน้าที่อะไร แล้วทำไมเซลล์ถึงได้ดื้อต่ออินซูลินได้ทำไมต้องไม่ทำตามอินซูลินสั่งเพราะอินซูลินเป็นตัวที่ควบคุมเรื่องเกี่ยวกับเบาหวานแท้ๆเลยถ้าท่านเข้าใจเรื่องนี้ท่านจะขยันที่ไม่กล้าจะกินไม่กล้าจะอ้วนเพราะเบาหวานจะดีขึ้นทันทีนะครับแต่ถ้าท่านยังปล่อยให้อ้วนลงพุงอยู่เบาหวานท่านรักษายากมากครับมันไม่ได้ซัพพอร์ตมันจะดื้อต่ออินซูลินแล้วก็ดื้อต่อการรักษาด้วยนี่เป็นตัวอย่างนะครับรวมทั้งอื่นๆอีกอย่างเช่นไขมันเกาะตับเช่นนอนกรนเหล่านี้ลดแล้วแต่ไม่มีปัญหาทั้งสิ้นตับไตเสียก้อนไขมันก้อนโตก้อนนี้ยังแอบแฝงอยู่ในท้องคุณนอนอยู่ข้างๆลำไส้คุณนะครับอยู่ในท้องนะครับไม่ได้จับที่ท้องได้นะถ้าเอามือไปจับที่รอบๆสะดือเราที่ผิวหนังจับได้เป็นรอนๆต้องอ้อยมีรอนๆไม่ใช่
3: กำลังจับอาจารย์หมอพูดไปอ๋อก็นั่งจับบุ้งตัวเองไปนะ
5: ที่จับได้ในมือเราเนี่ยครับไม่ใช่ไขมันที่ผมพูดถึงนะเพราะมันอยู่ในท้องเลยเนี่ยเราจับไม่ได้นะแต่มันดันต้องให้โป่งออกมาได
3: ้
5: สะดือห่างไขสันหลังออกมาได้มาก
3: ๆ
5: เดินไปไหนมาไหนทำโยไปเย้มานะครับมีกระตังที่อยากมีร้ายปะนี่ครับมันเป็นปัญหาตรงนี้แหละครับเพราะว่าของพวกนี้ครับเดิมทีเราไม่รู้ไงที่บอกว่าเอ็กซเรย์เอ็มไอต่างๆแล้วไม่มีเครื่องมือพวกนี้มากพอปัจจุบันนี้เราเชื่อมโยงและรู้แล้วครับว่าอ๋อมันปล่อยสารชื่อว่าไอเดโปเนกตินตัวที่สองชื่อรีซิสตินตัวที่สามชื่อเกรลินและตัวที่สี่ชื่อเลปตินปล่อยสารสี่ตัวที่ออกมาทำให้เรามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการยิ่งอ้วนอ้วนแล้วอ้วนอีกอ้วนแล้วอ้วนอีกแขนมันพอกพุงมีแล้วมีอีกไม่ลดสักทีนี่คือปัญหาและทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บที่พูดถึงนะครับ 6-7 โรคนั่นแหละครับเบาหวานไขมันเกาะตับความดันนะครับนอนกรนอยู่ท้ายใจนะครับอะไรพวกนี้เยอะแยะหมดเลยท่านฟังครับไขมันนึกว่าเป็นของที่นิ่มๆเนียนๆแค่มากกว่าอ้วนไม่มีปัญหาอะไรหรอกไม่รุนแรงเข้าใจผิดแล้วครับท่านฟังมันรวมตัวกันเป็นก้อนใหญ่ขึ้นมาในท้องเมื่อไหร่มันสร้างสารอะไรหลายตัวออกมาอีกแค่รักษาค่ายฮอร์โมนจะทำให้เกิดเป็นโรคนั้นโรคนี้ต่อไปจริงหัวกระบวนคือเบาหวานครับหรือผงนำหน้าเลยครับเจ้าไขมันในท้องนี่แหละครับเป็นตัวพูดภาษาแพทย์เราเรียกไขมันก้อนใหญ่นี้ว่า visceral fat นะครับ visceral fat ยืนยันว่ามันอยู่ในท้องไม่ใช่ผนังหน้าท้องนะ ไม่ใช่ผนังหน้าท้องเพราะว่าผนังหน้าท้องที่จับได้เป็นร้อนๆนั้นจิ้มมือจับได้นั้นเป็นไขมันใต้ผิวหนังธรรมดาเองเหมือนที่แขนเหมือนที่ขาเราแต่พอถึง visceral fat แขมันในท้องที่เรียกว่าอ้วนลงพุงมันอยู่ในท้องครับตรวจกันไปตรวจกันมาเอา MRI เทียบกับ CT scan เทียบกับการอัมมาที่มันง่ายกว่านี้ได้ไหมอ่ะเพราะ MRI ปัจจุบันนี้ครั้งละ12,000นะครับเดี๋ยวต่างทำไงให้มันถูกกว่านี้ได้วัดกับคนทั่วไปได
3: ้
5: คนไอก็มีคนที่เป็นโรคอ้วนลงพุงอยู่ 15%
3: ไม่
5: หน่อยปัดกันไปว่ากันมาปรากฏว่าผมว่าอย่างนี้ครับทำ MRI เพื่อจะดูว่ามีไขมันในท้องก้อนใหญ่มากแค่ไหน MRI มันเห็นครับมันวัดได้ว่ามีปริมาณเท่าไหร่เออมาเทียบกับการวัดแค่เอาสายวัดตัวของภรรยาที่บ้านเราเนี่ยเวลาเขาวัดเสื้อวัดผ้าเนี่ยสีมันจะวัดแต่ตัดเสื้อเนาะก็จะใช้ในมาสายวัดอะมันม้วนน
3: ะ
5: เอาวัดรอบพุงวัดรอบสะดือห่างสะดือครับเอ๊ะมันสัมพันธ์กับ MRI ว่ะถ้า MRI บอกว่ามีไขมันก้อนโตในท้องแยะไอวัดรอบพุงนี่ก็จะแยะตามไปด้วยสัมพันธ์กันแฮะไม่ต้องเสียตังค์ทีละ12,000ก็แค่เอาสายวัดของภรรยาขอยืมเดี๋ยววัดซะหน่อยชี้ให้วัดตอนเช้าตื่นนอนใหม่ๆนะครับยังไม่ต้องกินอะไรวัดตอนเช้ายืนวัดนะครับวัดผ่านสะดือใครก็ทำได้วัดแต่ทั้งบ้านนะครับพ่อวัดแม่วัดให้พ่อบ้างอะไรบ้างนะครับเขารู้เองว่ามันลดลงแค่ไหนแล้วเราพยายามจะลดไขมันในพุงก้อนนี้ก้อนใหญ่นี่ครับให้ลงให้ได้เพื่อลดการเป็นโรคดื้อต่ออินซูลินที่จะพูดพวกนี
3: ้
5: พวกนี้เวลารอฟังนะครับท่านผู้ฟังครับเป็นไฮไลท์นะครับแยกไปพูดเฉพาะเลยเป็นหัวใจของโรคสำคัญมากก็คือโรคเบาหวานที่ใหญ่มากเพราะอินซูลินเป็นคีย์สำคัญของเบาหวานครับอันนี้ก็ตัวจะรายฟังแล้วก็กล่าวนำเป็นผู้นี้ไปเลยเชียร์ท่านขอช่วยกันฟังหน่อยนะครับอินซูลินที่ทำให้เกิดการ ดื้อต่ออินซูลินในโรคเบาหวานประเภทที่สองนะครับที่ประเด็นปัญหาอยู่ว่าเมื่อเกิดโรคไข้เจ็บต่างๆเหล่านี้แล้วหลายๆโรคนะครับทั้งไขมันก่อตับทั้งอะไรต่างๆเหล่านี้เยอะแยะจะลดยังไงยุ่งยากขนาดนี้เพราะมันทำให้เกิดโรคมากมายนะไอ้ไขมันก้อนนี้ผ่าตัดออกก็ไม่ได้นะครับใหญ่เบ้อเริ่มเลยจะผ่าตัดออกต้องเปิดฝาท้องทั้งท้องเลยแล้วก็ต้องไปควักเอาเพราะมันนอนอยู่ข้างๆลำไส้เราเนี่ยครับลำไส้ในท้องเราเนี่ยยาว6เมตรลำไส้เนี่ยครับมันนอนอยู่แล้วมันก็ดันลำไส้ให้ไปอยู่ข้างๆตัวเองขออยู่ตรงเซ็นเตอร์ตรงกลางท้องเลยเพราะมันจะรับเลือดแยะๆจากท้องเรานะครับนี่นะครับว่ามันบ้าขนาดนี
3: ้
5: ก่อนนี้เราก็ไม่รู้นึกว่าแค่มากระเทเดินไปไหนมาไหนไม่มีใครกล้าสบตาเพราะว่าเราเป็นอาเซีย
3: อ
5: าเซียกระเป๋าตุงเดินมานะครับนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญผมพูดจะฟังนี้ก็เพื่อต่อเรื่องกับเรื่องพวกนี้ต่อด้วยนะครับแต่ว่าท่านฟังจะเห็นเนี่ยมีพื้นฐานสำคัญคือที่แท้มาจากไขมันในท้องนี่เองเป็นตัวแสบที่มันแสบได้เพราะมันเป็นตัวที่จะสร้างฮอร์โมนหลายตัว4ตัวนะครับอะดิโปเนกตินรีซิสตินต่างๆเหล่านี้ครับเราไปยุให้เซลล์ทั่วร่างกายเราเลยดื้อต่ออินซูลินพอดื้อปุ๊บคราวนี้อะไรๆตันในร่างกายมันก็รวนไปหมดเลยครับแสบรวนไปหมดเลยเพราะฮอร์โมนอินซูลินเป็นฮอร์โมนที่ใช้ทุกวันนะครับวันละประมาณ 38-40 หน่วยยูนิตนะครับต้องใช้เพื่ออะไรครับพูดนำให้สั้นๆก่อนว่ามันนำออกกลูโคสน้ำตาลที่เรากินเข้าไปเนี่ยครับจากแป้งจากขนมจีนจากคาราเมลนะครับบะหมี่โซบะอะไรนี่ครับพอย่อยเสร็จจะกลายเป็นกลูโคสกลูโคสถ้าไม่มีอินซูลินเราใช้งานมันไม่ได้เลยมันก็จะถ่ายไปปัสสาวะหมดออกปัสสาวะต้องมีอินซูลินถึงจะนำกลูโคสไปถูกใช้เป็นประโยชน์เกิดพลังงานกับเราได
3: ้
5: นี่คือคีย์สำคัญอีกตัวนึงหลายต้องเซลล์เราดื้ออินซูลินพากลูโคสมาเซลล์ก็ไม่ให้เข้าเซลล์ไปเลยถามตาแม่เข้าเหยียดหน้าเกลียดขี้หน้านักแบบผู้หญิงเขาสาวเวลางอนแกนนะเกลียดไม่ชอบตะเกียบเองนั่นเองใครมีก็ชอบเขาอยู่ท่านแหละ
3: ค่ะ
5: เอ๊ะสักครับพี
3: ่ค่ะค่ะ
5: อาจารย์มากันตรงนี้ค่ะอาจารย์ก็เชิญเลยจ้ะ
3: ค่ะเอ๊ะอาจารย์หมอค่ะอย่างนี้เรามีขนาดไหนที่ถึงว่าคุณหมอบอกว่าโอ้ต้องผ่าละต้องเอาไขมันออกมันเป็นอันตรายต่อร่างกายอะไรประมาณนี้
5: แต่หมอไม่ผ่าให้หรอกนะไอ้ก้อนนี้เราไม่เข้าไปผ่าเลยเพราะจะไปรบกวนลำส่งลำไส้อะไรเยอะหมดเลยไอ้ท้องมีตับไตมีอะไรเยอะนะครับไม่ใช่เป็นท้องว่างๆมันผ่าเข้าไปต้องเดือดร้อนมาก
3: เขาไปลดเองเหรอคะ
5: ต้องลดเองใช่ครับถูกต้องเดี๋ยวเราฟังต่อว่าจะลดยังไงนะครับแต่ว่าไอ้ขันมันในท้องก้อนนี้นะครับเวลาเราทำเอ็มไอเราเห็นวัดได้ว่ามีแค่ไหนซีทีก็เห็นว่ามีแค่ไหนไขมันเยอะแค่ไหนแต่เอากระตังมาไง CT ทีละ 8,000 เนี่ย MRI ทีละ 12,000 เนี่ยแพงเกินไปนะ
3: ค่ะ
5: วัดที่รอบพุงครับวัดต้องวัดขนาดความยาต้องไม่เกินส่วนสูงหาร2หมายความว่าถ้าน้ำอ้อยมันค่อยสูง660เซนสมมติแต่ละ660เซนนะหาร2ก็คือ80เซนถูกไหมครับหน่วยเซนติเมตรความสูงก็นำมาก่อน80เซนครึ่งหนึ่งของความสูงคือ80เซนนะครับเอาสายวัดของพยายามวัดรอบพุงเราผ่านสะดือจะต้องไม่เกิน80เซนเหมือนกันถ้าสั่งๆเข้าใจนะครับจำได้ไหมครับอย่างคนคนหนึ่งเกิดสูง180เซนนะครับผู้ชายสูง180สูงสวยงามหล่อเหลาเลย
3: ค
5: ่ะอันสองก็คือ90เซนครับผู้ชายคนนี้ก็จะต้องมีพุงยังไงก็ทั้งชีวิตนี้ครับต้องไม่เกิน90เซน
3: รอบเอวท่านต้องไม่เกิน90เซนค่ะ
5: เพราะแค่รอบเอวนี่ครับเรานำไปใช้ในการบริหารการโรคเหล่านี้โรคเบาหวานเนี่ยเป็นต่างอำเภอต่างจังหวัดทั่วประเทศไทยนะพยาบาลท่านอยู่ทับลงมาลงมาตัดรอบพอสอตองต่างนี่ครับพอสอมอแต่เขานำหัวข้อการวัดรอบพุงเนี่ยไปใช้มากเลยนะเพื่อไปดูว่ามีคนเกิดเบาหวานมากน้อยแค่ไหนวัดจากพุงวัดง่ายๆเนี่ยไม่เสียตังค์ด้วยซื้อสายวัดเส้นเดียวเลยครับวัดได้ทั้งอำเภอเลยนะดีกว่าเยอะเลยความสัมพันธ์แบบนี้ครับเป็นค่าที่เรามานำมาใช้กันในระบบสาธารณสุขของไทยนะที่ผมก็เชียร์ทุกคนได้ใช้กันแต่คนไม่ค่อยไปใช้ดูถูกว่ามันก็แค่วัดรอบพุงจะมีค่าอะไรมากมายแต่มันมีค่าจริงๆครับ มูลค่านี้มหาศาลเมื่อเทียบกับการวัดจาก MRI หรือ CT สแกนก็ตามแต
3: ่
5: ค่าสัมพันธ์ต่อกันและกันมีตัวเลขชัดเจนและคุณจะใช้เมื่อคุณทำเองที่บ้านไม่ต้องไปพึ่งหมอไม่ต้องไปทำที่โรงพยาบาลไม่ต้องไปเข้าเครื่องอะไรนะครับเป็นที่วงนะครับอยู่ที่บ้านเองวัดเองได้เลยครับจะขอวัดขอให้วัดสัปดาห์ละครั้งก็ได้นะ
3: สัปดาห์
5: เช้ามาปัสสาวะอะไรเสร็จเรียบร้อยวัดเลย
3: ม
5: ันจะเตือนใจคุณเองว่าคุณกำลังพุงใหญ่น
3: ะ
5: ลดลงเขาก็ลดลงการลดหลักการ3อ่างเลยครับมากลับมาสู่ระยะง่ายมากอาหารควบคุมให้ดีทั้งแป้งทั้งน้ำตาลทั้งอันต่างๆทุกอย่างที่ทำให้อ้วนบวกกับออกกำลังกายที่เหมาะสมก็คือออกกำลังกายแบบที่ต่อเนื่องกันครั้งประมาณสักครึ่งชั่วโมงส
3: ั
5: ปดาห์ละ 4-5 ครั้งทำจริงๆจังๆไม่ได้ทำ2ครั้งวันนี้แล้วก็สัปดาห์หน้าเลิกไปเลยเบื่อแล้วอย่างนั้นไม่ได้ประโยชน์ครับอาหารออกกำลังกายและข้อ3คือจิตสำนึกในการที่จะลดให้ได้ใจสู้ๆกันกันเถอะนะครับเรียกว่าจิตสำนึกแก่สุขภาพพูดเฉพา
3: ะ
5: ใจจริงๆก็คือใจสู้อย่าเลิกง่ายๆอย่าเบื่อง่าย
3: ๆ
5: ตั้งใจทำสามอย่างนี้ครับไอ้เจ้าไขมันก้อนโตในท้องคุณที่เรียกว่า visceral fat อ้วนลงพุงมันจะหายเมื่อลดลงไปแล้วนะครับพบว่ามันลดลงแค่ 10% นะเช่นหนักตัว90กิโลลดลง9โลครบ9โลเมื่อไหร่นะครับอาการต่างๆคุณจะดีขึ้นเยอะเลยเบาหวานจะควบคุมได้ดีขึ้นมากครับ fatty liver หรือไขมันก่อตับก็จะดีขึ้นเยอะเลยนอนกลงก็จะเบาลงเยอะเลย
3: ค
5: ่ะใครจะรักษาได้ดีเท่านี
3: ้
5: ลดแค่หนักลงแค่ 10% น้ำหนัก90กิโลลดลง9โลสุดยอดใช้เวลามา6เดือน
3: ค
5: ่
3: ะ
5: แค่นี้ขอให้ตั้งใจทำมุ่งมั่นที่จะทำนั่นเอง
3: ค่ะ
5: นี่คือสิ่งที่ดีลดอาหารลงนะครับกินแป้งให้น้อยกินหวานให้น้อยนะครับแล้วก็ออกกำลังกายให้ต่อเนื่องกันไม่ต้องทำหนักมากนักถ้าเป็นอายุน้อยๆวิ่งจ็อกกิ้งอายุมากๆวัยกลางคนแล้วออกเดิน
3: ค่ะ
5: อายุน้อยหน่อยก็คือ45 55ยังไหวอยู่จ้ำเดินเดินจ้ำเดินไล่ควายนะก็เต่าก็ว่างกันเดินไล่ควายก็คือเดินแบบใกล้ตามจับควายในทุ่งนาน
3: ่
5: ะตามมันเอาเร็วนะถ้าเร็วช้าแล้วแต่ท่านทำมีความสามารถขอให้ทำต่อเนื่องกันทำต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆอย่าทำแบบหยุดจุดนะครับทำแค่นี้ง่ายไหมครับทั้งวัดกับรอบพุงก็สายวัดธรรมดาง่าย
3: ๆ
5: ออกกำลังกายควบคุมอาหารบวกเอ็กซ์เซอร์ไซส์แบบที่เราทำในปัจจุบันไม่ต้องเข้าโรงยิมหรอกครับ
3: อ
5: ันนี้ก็ตัวสำคัญมากเลยซึ่งผมขอที่จะอธิบายว่าปวดลงพุงนั้นเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวท่านครับปล่อยให้มันมาเองถ้าไม่จัดการกับมันนะครับท่านจัดการกับมันท่านจัดการแบบง่ายๆอาหารออกกำลังกายและใจที่มุ่งมั่นเท่านั้นจะลดลง
3: ค่ะสองวันแรกนี่อาจจะไม่รุนแรงเท่าไหร่นักใช่ไหมคะอาจารย์หมอ
5: แค่เป็นก้อนๆ
3: อันนั้นก็ออกจะไปจากร่างกายเราก็โอเคละนะคะก่อให้เกิดความรำคาญเท่านั้นแต่ว่าของเมื่อวานนี้กับของวันนี้เนี่ย
5: ม
3: ัน
5: ก็ตับนะเริ่มจัดการไม่ค่อยได้แล้วจะยิ่งอยู่ในท้องแล้วนะคราวนี้ใส่ท้องก้อนเลยครับก้อนใหญ่เลยครับดันสะดือให้โป่งข้างหน้าเลยเดินไปไหนได้โย่ไปโย่มาเลยครับมีตังนะมีตังนะครับดูถูกฉันนะพ่อก่อนนี่คือประเด็นสำคัญที่ผมพูดถึงไขมันเจ้าของที่มันนุ่มๆเนียนๆไม่มีฤทธิ์ไม่มีเดชอะไรแต่มาศึกษากันจริงๆอ้าวเกิดโรคไปก็เจ็บทำเอาเราตายได้เลยนะเนี่ยนั่นแหละนี่คือตัวสำคัญมากและจบตอนนี้ก็คืออ้วนลงพุงนะครับท่านผู้ฟังครับพรุ่งนี้ผมขอแจกรายละเอียดไปพูดถึงเรื่องของเกี่ยวกับอินซูลินครับตอนนี้เพื่อนฟังท่านหนึ่งขอมา
3: คร
5: ับในรายกลุ่มผมมีใช่ปะที่ติดตัวอยู่ไหมครับ
3: ค่ะอ
5: ยากจะรู้อินซูลินมันมาตรงกันเรื่องที่เราพูดในซีรีส์สัปดาห์นี้พอดีเลย
3: ได้เลยค่ะ
5: คร
3: ับ นะคะก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้ติดตามรับฟังกันนะคะเรื่องราวต่อเนื่องทั้งสัปดาห์นะคะซีรีส์เรื่องของก้อนไขมันเนี่ยละค่ะแล้วก็วันนี้เนี่ยโอ้โหอาจารย์หมอขาผู้ชายกับผู้หญิงนี่วัดนี่ก็คือครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งของส่วนสูงถูกไหมคะเหมือนกันโอเคโอเค
5: เอาความสูงเป็นเซนติเมตรนะครับ
3: ค่ะนะคะ
5: ฐานตั้งไว้ก่อนแล้วจำในชีวิตนี้ไม่เปลี่ยนแปลงตัวเลขแล
3: ้
5: วสูงเท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นไม่สูงมากเกินวันนี้แล้วเพราะเราพ้นวัยรุ่นมาแล้วนะ
3: คะ
5: คงที่มากเลยครับจำไว้เลยครับเลขไหนก็เลขนั้นแหละครับวัดกันทุกเช้า แรกๆสมัยหลังก็สัปดาห์ละครั้งก็พอเลยเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากเลย
3: ตอนเอาเข้านี่แป๊บเดียวเองเนาะนะคะอาจารย์หมอแต่พอเอาออกเนี่ยฟังอาจารย์หมอบอกโอ้หกเดือนนะคะอันนี้เราเปรียบเทียบได้ถ้าสมมติเราไม่เห็นข้างในเนี่ยเวลาเรากินสามชั้นเนี่ยค่ะอาจารย์หมอคล้ายแบบนั้นไหมอ
5: ย่างนั้นแหละครับ
3: อย่างนั้นเลยนะคะ
5: ชัดเจนมากเลยครับถ้าเป็นเนื้อหมูซุ้ยสลัดเขาเรียกว่าไขมันเปรียว
3: โอ้โห
5: มันเปรียวแต่มันเปรียวจะเอามาทอดเจียว
3: มาเจียวน้ำมันโอ้โหออกมาอย่างนั้นเลยนะคะ
5: คืออันเดียวกันแหละครับพิซซ่าแฟตจะคือไขมันเปรียวใช่ไห
3: มค่ะเคยเห็นเวลาเขาดูดไขมันแล้วเขาออกมาโชว์เนี่ยทางออนไลน์ค่ะอาจารย์หมอ
5: แต่ดูดไขมันแล้วภายใน2เดือนมันก็คืนกลับนะครับ
3: โอ้
5: ทางการใช้ฮอร์โมนในการสร้างคืนกลับจะดูดกี่หน่วยก็คืนกลับแค่หน่วยคืนกลับ
3: นะคะทั้งหมดทั้งมวลขึ้นอยู่กับตัวเราเองทั้งสิ้นเลยค่ะที่ฟังแล้วนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมาตอบคำถามนะคะพักสักครู่ค่ะ
2: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงาน FM 99
6: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love เราเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
7: บอลโลกสตอรี
8: ่จูสฟงตันเจ้าของสถิติยิงมากที่สุดในทัวร์นาเมนต์เดียวในขณะที่กองหน้ายุคปัจจุบันยิงได้ 6-8 ประตูก็ถือว่าหรูแล้วแต่หากย้อนกลับไปดูสถิติปีศาจของจูสฟงตันกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสในฟุตบอลโลกปี1958เขาสร้างสถิติที่ยังไม่มีใครทำลายได้มานานกว่า60ปีคือการยิงคนเดียว13ประตูภายในทัวร์นาเมนต์เดียวสถิติที่น่าทึ่งคือเขาลงสนามเพียง6นัดแต่ทำประตูได้ทุกนัดโดยเฉพาะในนัดชิงที่3ที่เขาระเบิดฟอร์มยิงคนเดียว4ประตูใส่เยอรมนีตะวันตกที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือในการแข่งขันครั้งนั้นเขาไม่ได้ใช้รองเท้าของตัวเองด้วยซ้ำแต่ยืมเพื่อนร่วมทีมมาใส่ยิงด้วยตัวเลข13ประตูนี้เองทำให้เขายังคงเป็นหนึ่งในดาวยิงสูงสุดตลอดกาลที่ใช้จำนวนนัดลงเล่นน้อยที่สุด
9: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20 กรกฎาคม 2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
10: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
11: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
0: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
12: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
1: ัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
1: ช่วงถามมาตอบได
3: ้ค่ะเข้าสู่ช่วงที่2ของ Healthy Time วันนี้นะคะคุณผู้ฟังช่วงของถามมาตอบได้เหมือนเดิมนะคะ SMS 4689899แล้วก็ Facebook กับ YouTube นะคะFM 99 Active Radio ค่ะนะคะ เรื่องของการประชาสัมพันธ์เรื่องของฟุตบอลโลกนะคะคุณผู้ฟังเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันค่ะเราก็พูดคุยกันมาตั้งแต่เริ่มแมตช์แรกของการแข่งขันแล้วนะคะก็คือภายในต้นเดือนที่ผ่านมาแล้วก็ไล่เรื่อยมาจนกระทั่งถึงวันที่จะสิ้นสุดของการแข่งขันแมตช์นัดชิงชนะเลิศก็คือคืนวันที่20กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษค่ะผู้ฟังแชมเปี้ยนวีคนะคะคุ้มส่งท้ายมากรรมลูกหนังโลกค่ะทุกโหวตมีค่าทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านนะคะในกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันคือคู่ชิงตอนนี้เรารู้แล้วว่าเป็นสเปนกับอาร์เจนตินาแต่ไม่เป็นไรค่ะนะคะตอนนี้โหวตกันเข้ามาได้เลยเพราะว่าทุกโหวตเนี่ยมีสิทธิ์ได้ลุ้นทุกรางวัลสมัครเข้าร่วมที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net แล้วก็โค้งสุดท้ายพิเศษสุดๆเลยนะคะมีโปรโมชั่นค่ะคุณฟังแชมเปี้ยนวีคคุ้มส่งท้ายโปรโมชั่นพิเศษนะคะซื้อโปรโมชั่นบัตร M-Cot Super Fan 9,999 บาทรับ 9,999 สิทธิ์ในการลุ้นรางวัลนะคะของรางวัลก็เราก็พูดกันทุกวันเลยนะคะผ่านทาง FM 99เนี่ยล่ะค่ะรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟารีซอน MPV EV Super Fan 1รางวัลนะคะแล้วก็มีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น U43 5รางวัลตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศ24รางวัลแล้วก็โกลด์เกียร์บอลเชอร์5รางวัลนะคะกิจกรรมนี้วัดจากการร่วมโบสถ์ไม่ใช่ถ่ายผลการแข่งขันรอบชิงนะคะเป็นการกิจกรรมร่วมโบสถ์คือถ้าคุณโบสถ์มากก็มีโอกาสลุ้นรับรางวัลมากขึ้นติดตามรายละเอียดแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะร่วมสนุกได้จนถึง 1:45 ของวันที่20กรกฎาคมก่อนถึงรอบชิงนะคะโปรโมชั่นแชมเปี้ยนวีคคุ้มส่งท้ายโหวตมากมีสิทธิ์มากทุกโหวตได้สิทธิ์ลุ้นทุกรางวัลนะคะตัวแชมเปี้ยนวีคคุ้มส่งท้ายเนี่ยเราเริ่มมาตั้งแต่เที่ยงคืนของวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะนี่เป็นโปรโมชั่นในช่วงสัปดาห์ส่งท้ายก่อนที่จะถึงนัดชิงนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งค่ะผู้ฟังเรามีเรื่องของทางอสมทนะคะที่มีโครงการดีๆที่จะนำเสนอก็เป็นเรื่องของเราเปิดจำหน่ายเอกสารโครงการให้เช่าที่ดินระยะยาวสำหรับการลงทุนในย่านรัชดาพระราม9นะคะทำเลของเราก็คือย่าน New CBD เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพนี่แหละค่ะนะคะเปิดจำหน่ายเอกสารโครงการเนี่ยตั้งแต่วันที่10กรกฎาคมถึง26สิงหาคมนี้นะคะผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่ฝ่าย Asset Management ชั้น4อาคารอำนวยการ1บมจ.อสมท.สำนักงานใหญ่ถนนพระราม9นะคะหมายเลขโทรศัพท์02-201-6195-6 02-201-6195-6นะคะต่อด้วยเรื่องของกระทะคาชิว่าค่ะเป็นหม้อหุงข้าวดิจิตอล RC1804 นะคะหม้อหุงข้าวดิจิตอลขนาด 1.8 ลิตรค่ะ มีซึ้งสแตนเลสพิเศษสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำแล้วก็ตัวหม้อในเคลือบนอนสติกข้าวไม่ติดนะคะล้างง่ายจนทานแล้วก็มี6ฟังก์ชันด้วยกันค่ะนะคะทำจบครบจบในหม้อเดียวเลยมั่นใจด้วยมาตรฐานมอกแล้วก็รับประกันนานถึง1ปีเต็มโปรโมชั่นนะคะจากราคาปกติ 2,990 บาทลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็มีของแถมเพิ่มให้2รายการก็คือที่คีบอาหารแล้วก็ตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่รวมมูลค่าของแถมเกือบ300บาทโทรไปได้ที่หมายเลข02114-3390นะคะ02114-3390ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมนเนียค่ะแล้วก็ปิดท้ายที่ FBT นะคะขอบคุณ FBT ค่ะสร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬาค่ะ อาจารย์หมอกลับมาในช่วงที่2นะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะเราจะต่อสายพูดคุยกับอาจารย์หมอปัญญาไข่มุกอีกรอบหนึ่งนะคะครึ่งชั่วโมงนี้อาจารย์หมอจะตอบคำถามกับคุณฟังที่ฝากคำถามไว้ไม่ว่าจะเป็นทาง SMS ทางYouTube หรือว่าทาง Facebook นะคะอาจารย์หมอมาแล้วนะคะอาจารย์หมอค่ะสวัสดีอีกรอบหนึ่งค่ะ
5: สวัสดีครับเป็นที่สองนะครับท่านผู้ฟังครับหน่อยครับเรากลับมาสู่เรื่องเกี่ยวกับของไขมันเนี่ยก้อนเล็กก้อนโตก้อนใหญ่อะไรพวกนี้นะครับว่ากันไปว่าเอามาเรียงนะท่านมีเห็นมีความเห็นว่าจะได้เข้าใจเป็นสายโซ่ต่อเนื่องกันนะครับทั้งหมดทั้งหลายนี่คือผมคิดว่าความรู้สมัยใหม่ครับท่านฟังมีความเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาสุขภาพมากขึ้นเป็นการที่จับหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกันเกี่ยวโยงกันมาเล่าให้ฟังเนี่ยท่านเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นว่าโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดกับเราเนี่ยมันเรียงกันมายังไงมันเล็กไปถึงหากลางหาใหญ่นะครับถ้าใหญ่ๆนี่เองครับจะให้เกิดปัญหาครับร่างกายเรามากมายนะเช่นเจ้าปวดลงพุงนี่แหละก้อนโตใหญ่มากเลยนะครับดังนั้นท่านผู้ฟังต้องระมัดระวังตัวเองด้วยหนึ่งคือไม่สวยแต่ไม่สวยนี่บางคนบอกฉันไม่สนใจแต่ที่เขาอ้วนกันทั้งนั้น
3: อ
5: ะเดินสวนคนไทยสวนคนไทย100คนจะเจอคนอ้วน35คนอ้วน35คนนะท่านผู้ฟังนะครับว่าเห็นเลยนะว่าเริ่มอ้วนมันเลยอันไปแล้วนะครับถ้าอันนี่คือยังรู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยอ้วนเท่าไหร่แต่ถ้าอ้วนปุ๊บนี่คือต้องใส่เสื้อผ้าใส่เอ๊ะแก้แก้วเลยต้องซื้อเฉพาะร้านเดียวด้วยสยามอยู่ร้านหนึ่ง
3: เดี๋ยวนี้หลายร้านเลยนะคะอาจารย์หมอขาทั้งออฟไลน์ออนไลน์เนี่ยเขาจะบอกเลยว่าอันนี้ขายร้านที่ขายเสื้อผ้าไซส์ใหญ
5: ่ๆให้รู้กันไปเลยว่าจะซื้อไซส์ใหญ่ไซส์เล็กไซส์กลางมาเลือกร้านได้เลยถ้าไม่ผิดหวังแน่นอน
3: ใช่ค่ะ
5: ผมเดี๋ยวไปยืนยูมองอยู่หน้าร้านผมงงอยู่โอ้โหต้องน้อยที่เขาไปซื้อเสื้อผ้ากันนี่เขาเลือกกันอย่างมีความสุขสดใสมาก
3: อย่าได้แคร์นะคะจนมอง
5: แต่นี่ครับคือปัญหาของอ้วนลงพุงอันหนึ่งเพราะว่าเวลาคุณอ้วนทั้งตัวอ้วนทั้งตัวทั้งแขนก็อ้วนขาก็อ้วนสะโพกก็อ้วนเนี่ยมันไปหลบอยู่ที่ในภูมิคุณด้วย
3: ม
5: ันแบ่งปันสัดส่วนเข้าอยู่ในภูมิด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังด้วยครับอย่าให้อ้วนมากนายนักระวังตัวเองด้วยเพราะโรคไตข้าเจ็บมา
3: อ
5: ย่างน้อยก็นอนกรนแล้วอยู่หายใจแล้วก็ไขมันเกาะตับมาแอบซ่อนอยู่นะครับไอติ่งเนื้อติ่งอะไรนี่ค่อยว่ากันเลยเรื่องๆแต่ก็จัดการให้ได้ใช้มีดมันจะมาหลบมีดหมอไม่ได้หรอกครับท
3: ุ
5: กคนพวกนี้นะลงมีดไปจบทุกทีนะครับ
3: แต่เวลาส่วนใหญ่ที่จะเห็นเนี่ยคือที่อ้วนแบบดงพุงมากๆเราจะเห็นในผู้ชายมากกว่านะคะอาจารย์หมอส่วนผู้หญิงเนี่ยที่เคยเห็นเนี่ยคือมันจะทั้งตัวเลยอ่ะมันจะไม่ได้ออกที่พุงอย่างเดียว
5: มันจะเป็นแบบไม่ค่อยเด่นที่พุงนะครับแต่ผู้ชายนี่เด่นที่พุงชัดเจน
3: อ
5: ย่างไรก็ตามแต่นะครับความรุนแรงของไขมันก้อนใหญ่ในท้องของผู้หญิงที่มันไม่ใหญ่มากนักก็จริงแต่มันไปสะสมตามที่อื่นได้เช่นที่หน้าอก
3: ม
5: ันมีจุดแบ่งไปใช้ไง
3: คร
5: ับ ที่ไม่เยอะที่พุงอย่างเดียวเพราะมันแบ่งให้หน้าอกสองข้างโดยซ้ายขวาแต่ผู้ชายไม่มีหน้าอกก็เลยสายพุงอย่างเดียวเลยตามสัดส่วนมาเท่าไหร่เทไว้ในพุงมันเลยก้อนโตไงครับทุกท่าน
3: นะคะถ้าสมัยถ้าเด็กๆเราอาจจะมองว่าโอ้โหอ้วนแบบน่ารักนะคะแต่พอโตขึ้นมาแบบที่อาจารย์หมอว่าคือพออายุเยอะขึ้นหน่อยพออ้วนขึ้นลงพุงแล้วเนี่ยมันก็ทำลายบุคลิกเหมือนกันนะคะถึงแม้จะมีเงิน
5: เด ที่คือปัญหาน
3: ะ
5: พูดได้สวยงามแล้วเสนอไปถึงโลกไปก็เจ็บเราพูดไปแล้วนะครับท่านฟังครับทั้งหมดทั้งแต่นี้อย่าเป็นดีกว่า
3: ถูกต้อง
5: ใหญ่พุ่งใหญ่เลยเพราะว่ามันชักจะเริ่มรู้มากขึ้นแล้วว่าโอ้มันบั่นทอนเราแบบศึกเงียบๆทำศึกแบบเงียบๆนิ่งๆทำร้ายเรามากมาย

0: 55น้ำหนัก43
1: ครับ
0: เคยให้คีโมค่ะเป็นมะเร็งเต้านมตอนนี้ทานยาต้านฮอร์โมนได้3ปีแล้วค่ะ
1: คร
0: ับ มีก้อนที่กลางฝ่าเท้าซ้ายกดลงรู้สึกเจ็บค่ะขอคำแนะนำด้วยค่ะ
1: อันนี้คงเป็นก้อนของการที่มันเสียดสีของกระดูกในขาคือกระดูกในเท้าเรามีหลายอันนะท่านฟังครับรวมกันแล้วตั้งเป็นฟอร์มเป็นรูปเท้าให้เราให้เราเดินได้อย่างดีๆตัวจะมีหลักมีเกณฑ์ไม่เซมากกระดูกทุกชิ้นนะครับพอเป็นโรคที่เป็นลายๆเช่นที่ต้องให้คีโมเคมีเนี่ยครับมันอาจจะทำให้ระบบของเส้นเอ็นที่มัดกระดูกแต่ละชิ้นเข้าด้วยกันเนี่ยมันรวนพอรวนปั๊บกระดูกมันไม่ได้เรียงกันตามรูปแบบรูปทรงเก่าที่เราเคยประทับสับได้ง่ายมันก็เลยมีการหย่อนลงบ้างห้อยลงบ้างกระดูกบางชิ้นผลตามมาคือหัวกระดูกของบางชิ้นที่มันดรอปลงหรือห้อยลงนี่ครับเป็นทำให้เกิดเป็นก้อนที่ฝ่าเท้าได้นะครับคลำดูคล้ายๆกับเป็นก้อนแต่ที่แท้แล้วก็คือหัวกระดูกแต่ละชิ้นที่เล็กๆในกระดูกเท้าเราเนี่ยครับถ้าเราประกอบด้วยกระดูก10กว่าชิ้นมาเรียงกันอยู่มัดอยู่ด้วยกันด้วยเส้นเอ็นในฝ่าเท้าเส้นเอ็นเหล่านี้พอโดนพวกยาพวกเคมีเทอราปีนะครับอาจจะลดหย่อนลงบ้างนะครับมันจะมีการรวนรูปร่างที่มาเรียงกันนั้นไม่เรียงกันสวยตามรูปแบบเท้าปกติเช่นอย่างนี้ต้องพบปอกระดูกครับเพื่อจะเอ็กซเรย์ดูให้ชัดเจนว่ามันเหตุผลของก้อนนี้เพราะเหตุใดกันแน่เป็นหัวกระดูกบางชิ้นที่มันดรอปลงไปตกลงไปหรือเปล่านะครับหรือเป็นก้อนของเฉพาะก้อนเส้นเอ็นอักเสบธรรมดาเพราะอุ้งเท้าเนี่ยปกติเราไม่ค่อยได้เจอก้อนเท่าไหร่นะครับนอกจากคนไข้ที่เป็นโรคเบาหวานนานๆนั่นแหละเบาหวานเยอะแยะแล้วหรือคนไข้กลุ่มที่ใส่ยาบางอย่างเข้าไปในร่างกายทำให้เส้นเอ็นเหล่านี้มันหลวมลงนะครับนี่คือคำตอบที่ผมพยายามเล่าให้ฟังนะครับเวลาพบหมอดีกว่าต้องการตรวจด้วยมือตรวจด้วยเอ็กซเรย์ตรวจด้วยการวิเคราะห์สแกนต่างๆช่วยด้วยนะครับ
0: ค่ะอ๋อมีหน้ามันมีความเกี่ยวข้องกันท่านนี้ก็เลยเล่าถึงตอนแรกที่บอกว่าเคยไปคีโมเป็นมะเร็งเต้านมใช่ไหมคะที่จำนวนว่า
1: ตอนนี้ได้ยามุ่งเป้าอยู่ตอนนี้นะคร
0: ับ ค่ะค่ะนะคะ
1: ช่วยท่านได้เพราะเดี๋ยวนี้มะเร็งเต้านมรักษาหายขาดได้เลยนะยาที่รักษาทั้งยามุ่งเป้าทั้งยาคีโมเนี่ยครับมันดีมากเลย
0: ค่ะนะคะท่านต่อไปลงท้ายด้วย3352นะคะบอกว่าต่อเนื่องจากวันก่อนครับเรื่องให้คุณพ่อคุณแม่ทานชาครับ
1: ครับ
0: คือชาชงแบบซองที่ใส่ถุงขาวๆครับ1ซองชงน้ำร้อนได้กี่ครั้งตามความเหมาะสมของชาครับ
1: ถ้าคนจีนก็เชียร์ชาชงชากัน3ครั้งนะครับน้ำ1เนี่ยให้ชงแบบน้ำไม่ต้องเยอะพอกับทุ่มท่วมถุงแล้วก็ลินทิ้งไม่เอาเป็นการล้างฝุ่นล้างแล้วเอาด่างๆจากคนจีนเข้าบ้านกันนะนะตามที่สองครับลินระดับน้ำตามปกติที่ต้องการใช้ในถ้วยนั้นเลยรอสัก1นาที2นาที3นาทีแค่นี้อย่าให้เกินนี้ไปนะครับเพราะจะได้สารที่ชื่อว่าแทนนินมากเกินไปคนสูงวัยและท้องผูกง่ายเติมไปชามีสารหรือสารที่ชื่อว่าสารแทนนินเนี่ยทำให้ท้องผูกงั้นถ้าคุณพ่อแม่ทานผมเชียร์ว่าอย่าแช่น้ำใบชาเกิน3นาทีเพราะมันจะไปสกัดเอาสารที่ชื่อว่าแทนนินออกมาด้วยคุณพ่อกับแม่จะท้องผูกได้นะครับเอาแค่2นาทีแรก3นาทีแรกเรายกน้ำยกถุงขึ้นเลยครับไม่ให้ถุงแช่ในถ้วยแล้วมันจะละลายได้แค่ของดีๆเช่นสารต้านอนุมูลอิสระกับสารคาเฟอีนนิดหน่อยคุณพ่อกับแม่ตาสว่างนั่นเองนะครับ
0: ค่ะนะฮะท่านต่อไปท่านที่ลงท้ายด้วย8743นะคะถามอาจารย์หมอมาว่าอายุ67ค่ะนะคะน่าจะเป็นเพศหญิงอายุ67น้ำหนัก43ค่ะอาจารย์
1: ครับ
0: ทำงานบ้านทั้งวันเลย นอนดึกมีอาการปวดหลังบ่งบอกถึงโรคอะไรบ้างคะ
1: โรคขยันไง
0: โรคทำงานมากเกิน
1: ครับเพราะว่าพอดูแล้วเนี่ยรูปร่างเขาพี่คนนี้เขาก็ค่อนข้างจะไม่อ้วน
0: โอ้น้ำหนักนิดเดียว43
1: แต่ร่างกายทำดีเป็นคนขยันผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่ขยันมีคุณค่าต่อครอบครัวมากเลยเพราะดูแลคนในบ้านน
0: ะ
1: ท
0: ั
1: ้งพ่อบ้านทั้งลูกชายลูกสาวอย่างดีมากๆด้วยความรักนะครับ67ที่ตั้งใจทำเต็มที่เสียว่า ขอชื่นชมนะครับ

0: ก็ลดมันลดลงหน่อยครับเรื่องนี้ต้องทำให้มีปัญหามากเกินไปเช่นก้มๆเงยก็สต็อปซะบ้างให้ลูกสาวช่วยทำหรือว่าจ้างคนข้างๆบ้านในซอยเดียวกันมาช่วยทำบางงานที่เราต้องใช้งานเยอะหลังเยอะนะครับเอาเฉพาะแค่งานประดิษฐ์ประดอยก็พอละมั้งปรุงรสชาติอาหารก็พอละมั้งนะคร
1: ับ ค่ะแล้วก็อาการปวดหลังก็จะลดน้อยลงใช่ไหมคะ
0: ผมก็เดาว่าไงนะครับเพราะว่า
1: ก้มเงยๆทำงานบ้าน
0: แกขยันมากนะก็จะทำทุกอย่างละ
1: เยอะแค่ทำงานบ้านที่ท่านทำทุกวันนี่เดนทำอาทิตย์หนึ่งทำทียังมีความรู้สึกว่าโอ้ทำไมมันเยอะจังนะทำตั้งแต่เช้าถึงเย็น
0: ทำงานบ้านมันเหนื่อยขนาดตอนที่ลูกเล็กผมก็ต้องกลับจากงานที่โรงพยาบาลก็จะไปช่วยภรรยาเขาเช็ดบ้านถูบ้านนั่งกายเนี่ยเช็ดเพราะก็ยังหลังคลอดนะรู้ดีมันเหนื่อยไม่ไหวงานอื่นง่ายกว่านี้เยอะเลยคดีก็มันไม่ได้ดักนานนะครับแต่มันทำตื้อนะครับเนี่ย
1: มันทำทั้งวันค่ะทำทั้งวันจริงๆอาจารย
0: ์น่าเบื่อจริงๆเลยตัดพ่ออ้อมสัดพ่ออ้อมเนี่ยโอ้ทำนะแต่ทำให้ลูกเราหยวนทำไปนั่นเอง
1: ค่ะท่านต่อไปนะคะท่านที่ลงท้ายด้วย2283ถามอาจารย์หมอเพราะว่าเป็นหมอนรองกระดูกคอ
0: ป
1: ลิ้นไปทับเส้นประสาทชาไปปลายนิ้วโป้งซ้ายต้องผ่าตัดเท่านั้นใช่ไหมครับถึงจะหายเพศชายอายุ55หนัก75ค่ะอาจารย์หมอ
0: 55ปียังมีความหวังว่าจะใช้วิธีการกายภาพบำบัดช่วยได้เลยนะยังรอดูสักพักก็ได้นะครับไม่ต้องรีบร้อนขนาดที่ผ่าตัดขนาดนี้เพราะว่าอันนี้มีแค่ชาเฉยๆผมขอเน้นมีชาอย่างเดียวไม่มีอ่อนแรงของกล้ามเนื้อแขนมือด้วยไม่มีนะครับถ้ามีด้วยต้องผ่าตัดอย่างเดียวแต่ถ้าไม่มีการอ่อนแรงลงนิ้วโป้งยังจับได้กำเครื่องได้ดีทุกอย่างอันนี้ใช้แก้ผ้าบาดลองดูสักพักนึงก่อนนะครับสักเดือน2เดือนคงจะดีขึ้นถ้าไม่ดีขึ้นแล้วค่อยว่ากันไปตามที่คุณหมอแนะนำนะครับ
1: ค่ะท่านต่อไปนะคะลงท้ายด้วย2050ท่านถามอาจารย์หมอมาว่าก้อนไขมันเรียกว่าบัฟฟาโลฮัมอันตรายไหมรักษาอย่างไรครับ
0: ผมก็ไม่รู้ว่าบัฟฟาโลฮัมของคุณคือตรงไหนนะอันนี้คือต้องยอมรับเลยครับเพราะว่าติดตามรักษาพวกนี้มาเยอะนะแต่ว่าที่บางชื่อมันก็แล้วแต่แพทย์บางที่บางประเทศก็จะตั้งขึ้นมาต่อไปที่ผมตอบไม่ได้นะอันนี้ยอมรับว่าไม่รู้จริงนะครับบัฟฟาโลฮัมเนี่ย
1: บัฟฟาโลฮัม
0: บัฟฟาโลควายใช่ไหม
1: ใช่บัฟฟาโลควายถูกต้องค่ะ
0: ไม่ได้รู้จริงว่ามันอะไรนะครับก้อนคล้ายๆควายเหมือนกันเนี่ยมันอย่างนี้ครับเป็นไงผมไม่รู้นะ
1: มีไหมคะมีไหมคะเราไม่เคยได้ยินชื่ออยู่ในตัวสารระบบนี้ใช่ไหมคะ
0: สรุปแพทย์เราไม่ใช่ครับชื่อแบบนี้ก็มันดูกลางเกินไปไม่เป็นวิชาการ
1: ถ้าท่านฟังอยู่ท่าน
0: เราบรรยายรูปร่าง
1: เอาคำถามเอาคำถามที่เรียกได้ว่าเป็นแบบอาจารย์หมอเข้าใจ อาจารย์หมอเข้าใจนะคะแล้วเดี๋ยวท่านส่งมาใหม่แล้วกันเพราะว่าอันนี้ค่อนข้างคำถามมันหายไปเดี๋ยวทาง Facebook นะคะเดี๋ยวให้ดูคำถามในมือถือนิดหนึ่งค่ะเพราะว่าคำถามอันนี้มันหายไปนะคะอันนี้ท่านถามมาทาง Facebook นะคะเดี๋ยวฉันดูนิดนึงเจอแล้วค่ะคุณวิชาญท่านบอกว่าสวัสดีครับผมอายุ60นะคะอาจารย์หมอเวลาจับประตูรถหรือเปิดประตูเหล็กจะเกิดไฟฟ้าสถิตช็อตเปรี้ยๆนะคะสะดุ้งหยงเลยครับพยายามหาโลชั่นไม่ให้ผิวแห้งแล้วก็ยังโดนช็อตบ่อยๆเกิดจากอะไรแก้ไขยังไงครับขอบคุณค่ะค่ะ
0: พี่คนนี้ก็หนุ่มไฟแรงนะเน
1: ี่
0: ย
1: ยังมีไฟอยู
0: ่ผมพูดเล่นๆนะครับท่านประธานครับผมก็ไม่รู้หรอกครับว่ามันเหตุจากอะไรสักอย่างในเป็นที่คุณใส่เช่นสายสร้อยนาฬิการ่างกายนะครับแล้วก็ผิวหนังคุณคนที่ผิวหนังแห้ง
1: ค่ะ
0: มันก็เลยเกือบเจอฟ้าตามผิวหนังตามเส้นขนต่างๆได้เยอะนะแค่หน้าหนาวเราก็เคยนะท่านร้อยถือไหม
1: ใช่ค่ะ
0: หน้าหนาวมันจะเปี้ยๆหวีผมเนี่ยมันติดกับหวีเลยอ่ะดี
1: ใช่ค่ะอันนี้คือเกิดจากสภาพอากาศหรือเปล่าคะอาจารย์หมอ
0: ครับ
1: เกิดจากผิวของเรา
0: ใช่ครับแต่ฤดูหนาวมันชื้นน้อยนะแห้งก็เลยเกิดเจอฟ้ามากแต่พี่ก็ฟังอันนี้ฟังพี่ก็พูดเนี่ยโอ้โหคือเข้าไฟแรงมากเลยนั่นเนี่ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: สาวๆต้องเดินหายไหมจ๊ะ
1: คือตอนนั้นไปที่จีนนะคะอาจารย์หมอหน้าหนาวที่ปักกิ่งเนี่ย
0: เป็นหน้า
1: แล้วก็เวลาตอนเช้าอาหารมื้อเช้าของเขาในโรงแรมบุฟเฟ่เขาจะเป็นเหมือนกับที่ตักเขามันเป็นคล้ายๆสแตนเลสหรือเหล็กอะไร

0: ไม่แน่ใจนะ
1: ค
0: ะโอ้คนไทยที่ไปทุกคนน่ะจับไม่ได้เลยค่ะมันเปี้ยเปี้ยเปี้ยคือโอ้มันดูดแรงมาก
1: ครับเวลาอากาศหนาวเย็นๆนะครับ
0: ค่ะแต่พนักงานเขาไม่เป็นนะอาจารย
1: ์แต่ความชื้นในอากาศหนาวมันต่ำมากครับแต่เขาว่าโมเลกุลของไอ้น้ำในอากาศเนี่ยมันต่ำมากมันเกือบอยู่ในฟ้าสูงอย่างเราไปอยู่ต่างประเทศฝรั่งกันนะครับฝรั่งพูดผมสีทองแต่น้ำข้าวเนี่ยครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: โหหน้าหนาวมันเพี้ยๆเลยครับเอาคนชาติเราไม่ค่อยเจอนะ
0: ค่ะ
1: เราอยู่นานๆเรารู้ดีครับเพราะว่าพวกนี้ประเทศนี้หิมะ3เดือนน่ะอยู่ระทมานทรกรรมมากมายไม่เอาด้วยที่จบกลับมาเร็วๆดีกว่าไทยดีที่สุดครับ
0: ค่ะนะคะเอากลับมาแล้วค่ะท่านนี้บอกว่าบัฟฟาโลฮัมเนี่ยนะคะอาจารย์หมอ
1: คร
0: ับ นอกคอบริเวณใต้ไททอยค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อครับอันนี้บัฟฟาโลฮัมครับอันนี้รู้ครับแหมก็เป็นไขมันธรรมดาที่เกิดคนอ้วนแหละครับจะค่อยอยู่ตรงหลังคออ
0: ๋อที่มันเวลาเราจะเห็นบางท่านเนี่ยถ้าตัดผมสั้นๆเราจะเห็นปูดออกมา
1: ใช่ครับใช่ครับมีสายสร้อยสายญาติครับเพราะมันห้อยอยู่ในหนังหนาไอ้ในมันหนามีไขมันตรงนี้ไม่ต้องทำอะไรครับอันนี้ลดความอ้วนลงดีกว่า
0: โอ้แล้วท่านไม่ได้บอกว่าท่านอ้วนเท่าไหร่หรือว่าน้ำหนักอะไรเท่าไหร่นะคะท่านนี้อาจารย์หมอบอกว่ามันเกิดจากเรื่องของน้ำหนักใช่ไหมคะอาจารย์หมอ
1: ไขมันเยอะตามที่น้ำหนักตัวสูงขึ้น
0: แล้วถ้าลดก็คือตรงนี้ก็จะยุบตามเข้าไปด้วย
1: ใช่ครับ
0: บัฟฟาโลฮัมนะคะ
1: พวกไขมันตามแขนตามขาตามสะโพกเนี่ยครับมันจะลดลงตามหนักตัวนะครับตัวนี้น้องผู้หญิงครับทุกอย่างจะลดลงตามนี้หมดเลยเพราะว่าตอนที่ไขมันมันเข้ามาอยู่ร่างกายจะสะสมเนี่ย มันมีสัดส่วนเพราะฉันจะไปที่สะโพก 32% ฉันจะไปที่เต้านม 16% เนี่ยแล้วแต่ฮอร์โมนของเราจะเข้มแค่ไหนจะสั่งไขมันที่เกินที่เรากินไปเยอะเกินไปเนี่ยไปเก็บไปที่นั้นเท่านั้นเปอร์เซ็นต์ที่ท้องเท่านี้เปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยครับแต่ละคนไม่เท่ากันนะแต่จะเก็บไปกระจายไปทั่วเลยทั้งสะโพกทั้งแขนทั้งขาทั้งท้องทั้งหมดเลยตามฮอร์โมนเป็นเอฟเฟกต์ของฮอร์โมนเพศหญิงฮอร์โมนเพศชายครับแล้วก็ต้นคอด้านหลังนี่ก็มีส่วนหนึ่งก็เป็นเอฟเฟกต์ของมันด้วย
0: อ
1: ันนั้นอยู่ที่เป็นขนมเรียกว่าบัฟฟาโลฮัม
0: บัฟฟาโลฮัมนะคะเป็นศัพท์เฉพาะสำหรับวันนี้นะคะด
1: ้
0: านต่อไปลงท้ายด้วย8565ค่ะอาจารย์หมอเพศหญิงอายุ71น้ำหนัก68สูง164นะคะมีอาการจุกใต้ราวนมปวดจนนอนไม่หลับเรอบ่อยเริ่มมีอาการเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วค่ะไม่ทราบว่าเป็นกรดไหลย้อนหรือเปล่าคะมีโรคประจำตัวคือความดันสูงค่ะ
1: ประมาณแต่เท่านี้ครับเมื่อเกี่ยวกับตัวกระเพาะเองครับต้องน้ำย่อยต่างๆที่มันออกมาหรือกรดที่มันไหลย้อนขึ้นมาได้ก็ควรจะเปิดอาการแบบนี้ครับแต่มันน้องไม่ได้บอกว่าเจ็บชายโครงด้านซ้ายหรือขวานะเพราะว่าโรคมันต่างกันนะครับชายโครงขวาก็กลุ่มพวกตับพวกกระเพาะชายโครงซ้ายกับพวกน้ำเมื่อมันนี่ไปอยู่คนละเรื่องกันนะครับ
0: นะคะก็ต้องสังเกตมันสังเกตใช่ไหมคะช่วงเวลาแล้วมันจะต้องเกิดช่วงกลางคืนด้วยนะคะช่วงที่เรานอนนะคะ
1: ก่อนกดไหลย้อนมันจะนำมาก่อนนำทีมาก่อนเลย
0: ค่ะอ
1: ีกกลุ่มนึงก็คืออายุขนาดนี้ครับนิ่วสูงน้ำดีต้องอย่ามองข้ามเด็ดขาดมันจะเกิดอาการนี้ได้ครับเจ็บชายโครงแล้วบางทีก็จะมีร้าวไปด้านหลังนะตรงตำแหน่งเดียวกันนะครับมันถูกแทงหลังนะครับ
0: นะคะก็เดี๋ยวท่านดูอีกครั้งหนึ่งว่าท่านนี่บอกว่าไม่แน่ใจว่าเป็นกรดไหลย้อนหรือเปล่านะคะ
1: กรดไหลย้อนก็คงจะรักษาง่ายๆไม่ยากอะไรแต่ถ้าเป็นแบบนิ้วถุงน้ำดีใช่ไหมไม่ตัดนิ้วไม่ถุงนิ้วออกครับก็คือใช้วิธีการอัลตราซาวด์ดูก็จะเห็นได้ว่ามีเม็ดนิ้วหรือเปล่าครับเป็นวิธีง่ายๆเบื้องต้นก่อนเลย
0: นะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังค่ะเรามาถึงช่วงท้ายรายการแล้วค่ะสัปดาห์นี้นะคะสุดสัปดาห์เสาร์อาทิตย์นี่ก็มีความตื่นเต้นในรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกนะคะอาจารย์หมอมีคำถามมาถามเกี่ยวกับเรื่องกีฬาถามพี่แป๊ะกับคุณสุเทพไว้เรียบร้อยแล้วรอบชิงนัดชิงอาจารย์หมอเชียร์ทีมไหนคะสเปนหรืออาร์เจนตินาคะ
1: อาร์เจนตินาครับ
0: แม่เราจัดรายการร่วมกันได้นะคะอาจารย์หมอพรุ่งนี้มาต่อเรื่องของอินซูลินค่ะวันนี้หมดเวลาละเดี๋ยวเราจะให้เวลากับทาง Morning Talk วันนี้นะคะคุยถึงคู่ที่จบไปเมื่อช่วงเช้าวันนี้นะคะ วันนี้จัดราย

0: การเมืองอื่นๆ
1: เพราะว่าสี่ปีครั้งในครั้งก็ผมคิดว่าดีมากในการที่มันแข่งสักหลังปีนี้เทคนิคการแตะลูกเข้าโกเนี่ยโหพัฒนาการขึ้นมามาก
0: สวยๆทุกลูกเลยค่ะปีนี
1: ้ทีนี้มันดีมากก็คือว่าเรียกว่าโกเนี่ยตึงกันนะเจอแบบนี้
0: ค่ะนะคะก็วันนี้ต้องขออภัยผู้ฟังนะคะถ้าจัดรายการแบบมึนๆนิดนึงนะคะพยายามเพราะว่าไม่ได้นอนเลยค่ะอาจารย์หมอตั้งแต่เมื่อคืนตีสอง
1: ติดตามรายการ
0: ลุ้นลุ้นลุ้นว่าวันนี้จะมาจัดรายการแบบว่าแฮปปี้หรือว่ามันจะจัดรายการแบบว่าเศร้าๆนิดหนึ่งนะคะวันนี้ก็ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังรายการทุกท่านเลยนะคะขอบพระคุณอาจารย์หมอปัญญาไข่มุกแล้วก็เราสองคนลาคุณผู้ฟังไปก่อนสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ
2: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับเผ่าหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
7: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
5: คิวแมนเกมเดือดข่าวแน่นต้องที่นี่
8: สนุกเกอร์99
5: รายการที่จะนำคุณผู้ฟังเจาะลึกทุกประเด็นในวงการสอยคิวทั้งในและต่างประเทศวิเคราะห์ฟอร์มดาวดังอัปเดตผลการแข่งขันพร้อมเทคนิคดีๆสำหรับคนรักสนุกเกอร์ดำเนินรายการโดยคมเกิดทรัพย์และศักดารัตนสุบรรณพบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่น FM 99คลื่นกีฬาอันดับ1ของประเทศแฟนสนุกเกอร์ตัวจริงต้องห้ามพลาด
7: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเสงทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬา
8: สุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
9: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
10: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยปองปากหมาสมเกียรติคุณานิติพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิบพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวกวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 น.ทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
7: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร ธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
1: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ Quality Travel พบกับทุกเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนอยู่กับผมเม้งพิพัฒน์ครับแล้วก็พี่ก้าลินทร์ฮะก็ผมก็ยังคงมาทางโทรศัพท์นะครับเป็นโฟนอินเข้ามาจัดรายการครับก็ตามคำแนะนำของคุณหมอนะฮะแต่ก็คุณภาพในเรื่องของการจัดรายการก็เหมือนเดิมครับท่านผู้ฟังสามารถส่ง SMS มาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราที่4689899หรือไลฟ์ YouTube Quality Travel หรือ Facebook Fanpage Quality Travel ครับก็ส่งกันเข้ามาร่วมพูดคุยกันนะฮะไปอัปเดตเรื่องของวงการท่องเที่ยวกันหน่อยครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะฮะคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลนะครับมอบนโยบายการท่องเที่ยวในปี2570ดันท่องเที่ยวไทยสู่ไฮแวลูครับเมื่อวันจันทร์ที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการประชุมบูรณาการแผนปฏิบัติการทท.นะครับประจำปี2570นะฮะซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึง16กรกฎาคม2569นี้ที่ผ่านมาณโรงแรมแกรนด์เซ็นทรัลพอยต์ลุมพินีกรุงเทพนะครับก็ในงานเนี่ยมีการมอบนโยบายนะครับกำหนดทิศทางการตลาดนะฮะเพื่อที่จะใช้เป็นการขับเคลื่อนภารกิจการท่องเที่ยวในปี2570นะครับก็เน้นในเรื่องของการใช้ High Value นะครับผลักดันยกระดับประเทศไทยสู่จุดหมายปลายทางชั้นนำของภูมิภาคนะเดี๋ยวในส่วนของตัวรายละเอียดนะครับจะมีการแถลงทิศทางการส่งเสริมการตลาดนะครับประจำปี2570ในเดือนสิงหาคมนี้วันที่เท่าไหร่อย่างไรเนี่ยเดี๋ยวผมไปแล้วก็จะมาอัปเดตให้ท่านผู้ฟังได้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งครับตอนนี้ครับสายยังฮะพี่ก้า
11: สวัสดีแล้วครับสวัสดีครับคุณเหม่งครับ
1: ครับก็วันนี้ผมมาทางสายโทรศัพท์เหมือนกันครับพี่ก้าฮะติดต่อเรียบร้อย
11: อ๋อไม่เป็นไรหายเร็วๆก็น้ำเสียงยังแจ่มใสอยู่แสดงว่าดีขึ้นแล้ว
1: ก็มีอาการไข้ต่ำๆ
11: ก็แสดงมันมีภูมิต้านทานนะเนาะครับ
1: ฮะครับผมก็ทำงานทำการได้ฮะแต่ว่าคุณหมอแนะนำว่าอย่าไปใกล้ชิดกับใครมาก
11: แพร่เชื้ออย่าไปแพร่เชื้อใครครับ
1: ต้องใช่ครับผมฝรั่งเศสตกรอบเรียบร้อยแล้วฮะฟุตบอลโลกใกล้จะจบแล้ว
11: ก็รอลุ้นกันสำหรับคนที่เป็นแฟนอาร์เจนตินากับอังกฤษนะฮะคืนนี้ฮะคุณเม่ง
1: ฮะ
11: โอ้โห
1: ครับ
11: ชอบแคมเปญนี้มากนะแคมเปญที่เปิดส่วนรถไฟตอน 5:30 น.แล้วให้ดูตอน 2:00 น.เนี่ยดูเสร็จทำไมดูเสร็จทำไมรู้ไหมดูเสร็จปุ๊บวิ่งต่อได้เลยคุณเมง 5:00 น.พอดีดีนะแบบดีนะดีดูนะดูแบบมีอะไรแบบว่ามีความน่าสนใจเชื่อว่าคนก็ไปเชียร์กันน่าจะสนุกสนานเพราะว่าดูบอลวันก่อนได้มีโอกาสไปวิ่งแหละคุณเม่งผมก็ไปวิ่งที่สวนรถไฟเป็นปกติอยู่แล้วเนาะก็ไปในวันที่มีแมตช์อาร์เจนตินาพอดีเลยครับโอ้โห8โมงโอ้โหวาทิตย์โอ้โหคนนั่นขนาดครับเสียงเทียนสนั่นโอ้โหสนุกก็วิ่งไปแล้วก็วิ่งไปแล้วก็ดูผู้คนที่เดินมากินกาแฟเดินมาเชียร์ฟุตบอลนั่งจิบน้ำเย็นๆใสๆนะ8โมงถึงโอ้โหดูจนร้อนอ่ะดูจนอากาศร้อนเลยอ่ะคุณเห็นเพราะมันจะต่อเวลาด้วยอ่ะวันนั้นครับก็นี่แหละก็เป็นบรรยากาศเนาะก็ใกล้จบแล้วเดี๋ยววันนี้ก็ได้ลุ้นกันลองดูนะครับแฟนอาเจนใครที่อาเจนอย่างเหมือนผมก็เส ชียร์กันนะฮะตำนานเมสซี่จะได้เป็น The Regent of World Cup ไหมเราก็จะได้ดูรู้กันหรืออังกฤษจะทำประวัติศาสตร์หน้าใหม่เข้าไปชิงกับสเปนเหมือนตอนยูโรแน่แต่ก็ไม่แน่นะแฮร์รี่เคนอาจจะไม่เคยได้สัมผัสเลยอาจจะทิ้งชีวิตนี้ได้สัมผัสถ้วยแล้วก็ได้สัมผัสแล้วสัมผัสอีกนี่ก็เป็นครั้งเขาเรียกว่าบ่มมานานบ่มมานานรอมานานก็อาจจะได้ถึงไปถึงจุดยอดเลยก็ได้นี่โอ้โหแล้วก็ลุ้นกันสองทีมครับครับ
12: ผมเชียร์ฝรั่งเศสตกรอบไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็มาเชียร์ถ้า
11: สู้ไม่ได
12: ้ครับ
11: สู้ไม่ได้สู้ไม่ได้จริงๆไม่น่าเชื่อนะสู้ไม่ได้จริงๆครับสู้ไม่ได้เลยโอ้โหแบบห่างเลยกลายเป็นแบบกลายไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อจริงๆว่าแต่ว่าต้องยอมรับว่าแท็กติกสเปนแล้วก็ความครบเครื่องของการจัดการรวมทั้งแผนเนี่ยแผนเนาะดี
12: คร
11: ับก็เก่งแหละอันนี้ก็ต้องให้เครดิตกุนซือและผู้เล่นที่สอดประสานกันอย่างลงตัวจริงๆครับครับ
12: ครับเรื่องที่กำลังเป็นกระแสอยู่ในตอนนี้ฮะน้องเนเน่น้องแพรวโอ้โหเมื่อวานนี้เนี่ยคือคุยในรายการนะฮะพอช่วงสายๆแล้วก
11: ็อยู่ทำเนียบใช่ไหม
12: ไปอยู่ทำเนียบเลยเรียบร้อยฮะ
11: เจอพี่ครับเจอพี่ก็อยู่ด้วยครับเมื่อวาน
12: ครับ
11: อยู่ในงานด้วยอยู่ในงานด้วยแต่ว่าไม่ได้เข้าไปข้างในอยู่ในงานด้วยคืออันนี้เล่าดีเดียวก็คือว่าเล่าแบบด้วยความรักและชื่นชมมากเลยนะคุณเมงผมเห็นได้พบน้องเนเน่ผมจัดการประกวดได้มีส่วนร่วมในการจัดการประกวดเดี๋ยว power man คุณเมงครับโดยที่ power เนี่ยใช่แล้วก็น้องมาประกวดคุณเมง
12: ผมเห็น
11: วงน้องมาประกวดแล้วก็ได้ตำแหน่งนะครับน้องเนเน่นี่เขาได้รางวัล outstanding artist เลยนะแบบ performance ก็คือยอดเยี่ยมแบบที่เขาเรียกว่า outstanding อ่ะโดดเด่นยอดเยี่ยมนักดนตรีที่โดดเด่นและยอดเยี่ยมครับครับในปีที่แล้ว2025ที่ The Power Band ซีซั่น5ครับแล้วก็ได้วงเขาได้รางวัลชมเชยของรายการนี้นะครับที่จัดโดย King Power เนี่ยแล้วก็ผมก็ไม่แปลกใจเลยที่เพราะว่าเราก็ตามน้องอยู่ตลอดแล้วก็เห็นฝีมือบนเวทีมาเยอะอ่ะผมเห็นมากกว่า 3-4 ครั้งอ่ะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปตามก็ผมเป็น FC เขาคุณเม่งเป็นมานานแล้วพี
12: ่
11: เนเน่รอยัลเนี่ยแหละที่ใน TikTok เนี่ยผมเป็น FC เขามานานแล้วแล้วก็ผู้ติดตามเรารู้อยู่เรื่องนี้อยู่แล้วด้วยนะผมรู้อยู่แล้วว่าผู้ติดตามเขาเมื่อก่อนนี้2ล้านคนอยู่แล้วนะครับ
12: ครับ
11: เยอะอยู่แล้วมีแฟนเยอะอยู่แล้วคุณเม่งแล้วก็ไม่แปลกใจเลยที่เขาจะประสบความสำเร็จแบบนี้แล้วก็ยินดีมากๆนะยินดีกับเนเน่ด้วยน้องแพรชื่อเล่นชื่อน้องแพรวนะครับครับที่เล่นจริงๆที่น้องแปลวครับแต่ว่าที่เล่นในที่ในวงการเล็กเน่เน่เน่เน่ครับ
12: ก็ทราบข่าวจากในวงการนะที่ภูเก็ตก็ทราบว่าน้องนี่เล่นเปิดหมวกเล่นตามร้านเนี่ยก็มันตั้งแต่เด็กๆแล้ว
11: ใช่เขาก็หาเขาเรียกว่าความฝันชัดเจนแล้วก็มีฝีมือครับมีฝีมือมีฝีไม้ลายมือแล้วก็คุณพ่อก็สนับสนุนอย่างแท้จริงเนาะครับแล้วก็ดูแลอย่างดีแหละไว้ง่ายคร
12: ับ แล้วก็รัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็บอกแล้วว่าเดี๋ยวในเรื่องของค่าใช้จ่ายเนี่ยเดี๋ยวทางรัฐบาลจะจ่ายให้ด้วยโอ้โห
11: ดีครับดีครับก็ถึงเวลาที่ต้องช่วยแล้วล่ะครับต้องช่วยกันแหละครับเอกชนก็ช่วยมาเยอะแล้วเนาะครับก็รัฐบาลไปช่วยบ้างนะก็ถูกต้องแล้วล่ะครับ
12: ถ้าดูติดตามใน Facebook ของพี่ก้าก็จะเห็นว่าแหมลมใต้ปีกนะพี่ก้าจะใช้ประจำเลยนะพ
11: ่อใช่
12: เป็นลมใต้ปีกผลักดันโลกเนี่ยฮะในเรื่อง
11: ใช่
12: ของทั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนเรื่องของกิจกรรม
11: ใช่ครับครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีส่วนครับ
12: ครับแต่พอได้เป็นตัวแทนของประเทศอย่างเงี้ยทางรัฐบาลก็เข้ามาสนับสนุนซึ่งก็ช่วยได้เยอะนะฮะเรื่องของค่าใช้จ่าย
11: ช่วยได้เยอะครับช่วยได้เยอะแล้วก็มองโลกในแง่บวกนะก็จริงๆแล้วก็อย่างที่หลายๆคนก็อาจจะแบบให้แง่คิดเพิ่มเติมมาว่าจริงๆแล้วเด็กไทยยังมีศักยภาพอีกเยอะคนไทยมีคนไทยที่เก่งๆอีกมากครับก
12: ็
11: นอกจากวันที่ฮอตหรือวันที่กำลังเป็นกระแสแล้วก็ช่วยเหลือเนี่ยซึ่งไม่ผิดอะไรเลยผมก็เห็นด้วยว่าต้องช่วยนะแล้วก็ก็อาจจะต้องมองขยายโอกาสเอาไว้ให้ถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ะคุณเม่งการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพของเด็กอย่าปล่อยให้เอกชนทำอย่างเปล่าได้นะเอกชนทำเยอะอยู่แล้วหลายๆเจ้าคือ ไม่ว่าจะเป็นรีเทลเจ้าใหญ่หรือคอน sumer product ต่างๆเนี่ยก็เขาก็ทำกันอยู่นะเขาก็ทำเป็นกิจกรรมแบบส่งเสริมสังคมอยู่แล้ว

0: แต่ว่ารัฐก็ต้องมีหน้าที่ช่วยเอกชนเนี่ยช่วยกันผลักดันเข้าไปทำโครงสร้างอีโคซิสเต็มให้มันแข็งแรงร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็ผมก็สนับสนุนแล้วก็อยากให้มองลงมาถึงเนี่ยน้องที่ได้โอกาสแบบนี้มันเกิดขึ้นจากโอกาสเล็กๆที่รัฐเอกชนเขาดูแลรวมหรือหน่วยงานจังหวัดเขาให้การเติบโตเนาะก็ตลาดนาคาก็ถือว่าเป็นเอกชนนะถูกไหมก
1: ็
0: พื้นที่นั้นก็เกิดขึ้นเพราะเอกชนเห็นความสำคัญและหรือโรงเรียนที่เนเน่ไปเรียนที่เป็นโรงเรียนนานาชาติซึ่งก่อนหน้านี้น้องอยู่เทศบาลบางเหนียวนะโรงเรียนเทศบาลหรือโรงเรียนพอไปอยู่ในนานาชาติเนี่ยเขาก็เห็นความสำคัญไงเขาก็ให้แบบให้เป็นเขาแบบโควต้าเด็กพิเศษเด็กที่มีความสามารถพิเศษเขาไปเรียนอย่างเงี้ยคุณเม่งครับน้องก็พูดภาษาอังกฤษดีเลยเห็นปะพูดภาษาอังกฤษดีสื่อสารได้เพราะได้เรียนระดับนานาชาติอ่ะคุณเม่งครับก็เป็นโรงเรียนทุนอย่างเงี้ยครับก็ต้องให้เครดิตว่าเป็นสิ่งที่ดีเห็นไหมมันช่วยจริงๆช่วยประเทศจริงๆก็ไม่ซับซ้อนเลยเนาะคนทำดีได้เอาโอกาสนั้นไปเล่าบอกเล่าในระดับโลกเนาะเราก็ยินดีแล้วเราก็เป็นกำลังใจแล้วก็เป็นเรื่องดีๆเนาะแล้วผมเห็นแล้วผมว่าน้ำตาไหลนะโอ
1: ้
0: ดีจังแล้วน้องก็น่ารักอยู่แล้วแบบไม่ต้องกังวลเลยว่าอะไรน้องตั้งใจทำเป็นคนดีน่ารักมากอ่ะเราเห็นได้จากบทสัมภาษณ์ทุกอย่างอยู่แล้วเนาะเราเห็นได้เลยนะครับมารายการต่างๆแล้วยิ่งดูยิ่งรักอ่ะไม่แปลกใจไม่แปลกใจที่ทุกคนจะรักเนเน่ครับ
1: ครับครับก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเยาวชนได้เป็นอื่นๆนะได้ดูเป็นต
0: ั
1: วอย่างนะฮะ
0: เป็นอินสปายเลยนะเด็กนั้นนักคนที่เล่นกีตาร์อยู่ตอนนี้ว้าวเนี่ยมันใช่เลยเนี่ยใช่ป่ะร็อกอ่ะสายร็อกนี่โอ้ว้าวครับใช่เลยครับนี่แหละก็สนับสนุนกันต่อไปแล้วก็น้องๆที่เห็นเนเน่แล้วเห็นแพลวแล้วก็ฝึกฝนครับฝึกฝนและฝึกฝนนะเห็นไหมเขาฝึกฝนมากขนาดไหนกว่าจะได้ขนาดนี้ครับครับ
1: ก็จะมีอีกหลายสายฮะที่ดูแล้วเนี่ยก็คงจะมีเยาวชนอีกหลายคนมีน้องๆอีกหลายคนที่กำลังพัฒนาตัวเองอยู่ไม่ว่าจะเป็นทั้งสายกีฬาสายดนตรีสายวิชาการ
0: ใช่ใช่ศิลปะทุกแขนงเนาะออกแบบได้หมดนะครับผมก็คิดว่าเป็นชื่อเสียงให้กับประเทศนะสายศิลปหัตถกรรมอะไรก็เราก็เก่งสร้างแกะสลักน้ำแข็งเราก็เก่งคุณเม่งระดับโลกเหมือนกันครับนั่นแหละครับเมื่อวาน
1: เชิญฮะพี่ก้า
0: เมื่อวานที่บอกว่าอยู่เมื่อวานนี้ได้มีโอกาสเข้าไปประชุมที่สำนักงานรัฐบาลนะเป็นคณะทำงานคุณเม่งครับก็เหมือนเดิมผมก็ได้มีโอกาสไปช่วยพี่การท่องเที่ยวประเทศไทยกระทรวงท่องเที่ยวเนาะเมื่อวานมีอันดับหน้าสำคัญก็คือมติครม.ผ่านแล้วเรื่องการแบ่งกระทรวงเนาะแยกกระทรวงครับปรับใหม่เป็นกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวนะฮะเอาหน่วยงานการท่องเที่ยวจากกระทรวงกีฬากระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเดิมเนี่ยเอาหน่วยงานการท่องเที่ยวทั้งหมดอ่ะไปอยู่ที่วัฒนธรรมครับเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการและการทํางานเชิงยุทธศาสตร์นะแล้วก็ส่วนกระทรวงท่องเที่ยวก็กระทรวงท่องเที่ยวก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นกระทรวงกีฬากระทรวงการกีฬาก็มุ่งตรงไปที่กีฬาเพื่อความเป็นเลิศและก็กีฬาเพื่ออุตสาหกรรมการกีฬาเนาะคุณเม่งอันนี้เป็นสองเป็นมติครม.เมื่อวานนั้นเมื่อวานก็เลยได้ไปประชุมครับก็เลยมีเรื่องมาเล่าว่าจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่เราคุยกันเลยคุณเม่งคุยกันมาโดยตลอดก็คือการท่องเที่ยวอ่ะพออยู่กับไปอยู่กับวัฒนธรรมแล้ววิธีการของการท่องเที่ยวก็ต้องจัดการให้กลายเป็นแบบ value tourism เนาะคุณเม่งซึ่งก็จริงมันก็จะสอดคล้องกับแผนที่คุณเม่งเล่าไปเมื่อช่วงต้นของรายการเนี้ยที่ทางพี่ๆทอทอของเราคนที่เรารักทั้งหมดเนี่ยกำลังทำงานกันอย่างหนักหน่วงเพื่อเตรียมการเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไปสู่การท่องเที่ยวแบบมีมูลค่าครับนี่แหละแล้วก็การ synergy เนาะในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า synergy จากภาษาไทยเราเรียกว่าผสานกำลังการผสานกำลังร่วมกับวัฒนธรรมนะครับกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งมีข้อดีมากๆก็คือมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ระดับโลกซึ่งไม่มีใครมีนะคุณเม่งถูกไหม
1: ครับ
0: ก็จะเป็นการทำให้การท่องเที่ยวเชื่อมความเขาเรียกว่าเชื่อมต่อการท่องเที่ยวแบบไร้รอยต่อในอุทยานประวัติศาสตร์ต่างๆรวมทั้งอีเวนต์ต่างๆรวมกันการสร้างเอ็กซ์พีเรียนก็จะเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่การท่องเที่ยวมีแหล่งท่องเที่ยวอยู่ในกระทรวงเดียวกันถูกไห
1: ม
0: นี่แหละ
1: คร
0: ั
1: ้งแรกเลยใช่
0: นี่เลยเพราะว่าปกติแล้วท่านฟังอันนี้ให้ขออนุญาตมอบเป็นความรู้ไว้เนาะแหล่งท่องเที่ยวถ้าเป็นอุทยานก็อยู่กรมอุทยานเนาะถ้าเป็นชายทะเลป่าเขาชายทะเลเนี่ยอยู่กรมอุทยานทั้งนั้นนะครับถ้าเป็นแหล่งท่องเที่ยวบางส่วนก็อยู่ในเทศบาลอยู่ในอบจ.จังหวัดต่างๆก็คือกระทรวงมหาดไทยเนาะแล้วก็บางส่วนถ้าเป็นแบบว่า ก็อยู่อาจจะอยู่ในกรมประมงอาจจะไปอยู่ในมันอยู่กระทรวงเกษตรนะฮะอะไรเงี้ยมันแยกกันหมดหรือจะพออุทยานเมื่อก่อนก็อยู่ในกระทรวงวัฒนธรรมเนาะแต่คราวเนี้ยการควบรวมครั้งนี้ก็จะมีผลทำให้เราทำให้แบบว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยรวมทั้งหน่วยงานที่เป็นพันธมิตรก็คือหน่วยงานที่อยู่ในกระทรวงเดียวกันเนี่ยสามารถทำงานแบบบูรณาการได้แล้วมันก็จะสร้างแวลูซึ่งไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับอันนี้พยายามเล่าหลายครั้งแล้วคุณเหม่งได้ยินผมซ้ำก็อาจจะต้องพูดซ้ำอีกสักรอบนึงก็คือมีกระทรวงแบบนี้ในหลายๆประเทศนะครับซึ่งก็กระทรวงวัฒนธรรมท่องเที่ยวและกีฬาอย่างของเกาหลีเป็นแบบนี้เลยคุณเหม่งเพราะเขาผลักดันซอฟต์พาวเวอร์เนาะยุทธศาสตร์คือเอาวัฒนธรรมบวกการท่องเที่ยวบวกกีฬาเนี่ยผลักออกมาเป็นซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยเห็นไหมมันต้องซินเนอร์จี้กระทรวงลงไปหรือของมาเลเซียก็เช่นเดียวกันหรือของญี่ปุ่นนี้ผมเล่าบ่อยมากเรื่องนี้กระทรวงรางและการท่องเที่ยวครับอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่
1: จีนก็จะคล้ายๆกับไทยนี่แหละ
0: ใช่ของจีนที่ผมจีนมาเล่าเลยครับหมายถึงว่าทำและการท่องเที่ยวเหมือนกันเลยคุณเหม่งครับ
1: ครับ
0: เป๊ะๆเลยเพราะฉะนั้นก็เป็นนิมิตหมายที่ดีที่เรารอมา24ปีคุณเหม่งนี่คือ24ปีแห่งการรอคอย
1: ฝั่งลาวนี่กระทรวงวัฒนธรรมเพียวๆเลย
0: ใช่ใช่
1: ท่องเที่ยว
0: 24ปีนี่ก็คือตั้งแต่เราผ่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครั้งแรกตอนโน้นนะแล้วเราพยายามจะผลักดันให้เป็นกระทรวงท่องเที่ยวที่ไปประกบกับสิ่งที่มันเข้ากันมากกว่าเนาะครับไม่ได้ผิดนะถ้าเป็นท่องเที่ยวและกีฬาไม่ได้ผิดอะไรแต่เราเห็นแล้วว่ามันไม่สอดรับกับโลกอนาคตคุณเหม่งครับก็ไม่ใช่ผมนะ
1: ลองใช้ดูก่อนเดี๋ยวไม่แน่ว่าปีหน้าก็อาจจะรวมใหม่3กระทรวงในกระทรวงเดียวป่ะ
0: ไม่ละก็ไม่น่ามันเป็นยุทธศาสตร์คุณเหม่งมันเป็นยุทธศาสตร์ของชาติอ่ะครับก็คือยุทธศาสตร์เชิงกีฬาก็มีความสำคัญมากนะคุณเหม่ง
1: ใช่
0: ถ้าคุณเหม่งผลักดันให้วอลเลย์บอลไปได้ไกลขนาดที่เป็นแบบระดับโลกได้คุณเหม่งก็มีโอกาสที่จะสร้างลีกวอลเลย์บอลชั้นดีในประเทศไทยได้นะถูกไหมครับ
1: ใช่
0: เนี่ยมันเป็นยุทธศาสตร์นะแล้วต้องให้คนทำงานที่เขาทำงานด้านกีฬาทำอุตสาหกรรมการกีฬาให้มันเติบโตให้คนท่องเที่ยวเขาทำงานด้านการท่องเที่ยวบวกวัฒนธรรมให้มันเติบโตคุณเหม่งครับเป็นแบบนี้ลองดูก็เมื่อวานนี้ก็เลยได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมก็ท่านรองนายกสุภจีเป็นประธานแล้วก็ท่านอาจารย์เวสักเป็นประธานที่ปรึกษาครับครับก็ได้ก็หลายๆหน่วยงานก็มาคุยกันก็น่าจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ครับครับ
1: ครับก็คาดการว่าจะมีการรวมกระทรวงเสร็จสิ้นนะฮะ
0: สิ้นปีประมาณนั้น
1: เขาบอกว่าน่าจะต้นปีอัปเดตนะ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ก็คือสิ้นปีนะต้องเรียบร้อย
1: ต้นปีนี่แหละก็น่าจะเรียบร้อยครับ
0: ใช่ใช่เคลียร์เพื่อเคลียร์ในช่วงของพวกเรื่องกฎหมายต่างๆเรื่องกระทรวงต่างๆกูเองครับ
1: มาทางฝั่งของเรื่องของไฟไหม้โรงเบียร์กันหน่อย
0: ขอแสดงความเสียใจกับท่านแบบครอบครัวผู้สูญเสียทุกครอบครัวเลยนะมันไม่น่าเกิดขึ้นจริงๆแล้วมันก็จริงๆแล้วมันก็ทำให้เราสะท้อนให้เห็นถึงการอ่อนด้อยในการบังคับใช้กฎหมายจริงๆคุณเหม่งชัดเจนมากเรื่องนี้ครับ
1: ซึ่งก็เป็นเหตุการณ์ที่ไม่อยากให้มีใครเกิดขึ้นแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าที่จะกระทบกับชื่อเสียงของประเทศ
0: แน่นอนครับ
1: ครับก็อยากจะฝากนะอยู่ตอนนี้ก็มีทั้งฝั่งของทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านชัชชาตินะฮะท่านผู้ว่าชัชชาติแล้วก็อีกทั้ง71จังหวัด76จังหวัดทั่วทั้งประเทศไทยนี่ตอนนี้ก็เริ่มไล่แล้วว่ามีสถานประกอบการใดบ้างที่มีความพร้อมต้องไปเช็คอ่ะไปเช็คว่ามีความพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์เรื่องของไฟไหม้นี่หรือเปล่าด้วยฮะเพราะมันก็จริงๆนะพี่กาฮะ
0: ใช่ใช่ใช่มันน่ากลัวมากคุณเหม่งภาพมันน่ากลัวมากมันน่ากลัวมากครับแล้วก็ผมก็เรียกร้องเหมือนเดิมนะครับเราอยู่ใต้กฎหมายเดียวกันเนาะไม่ว่ามันจะมีข้อช่องว่างทางกฎหมายแต่สุดท้ายแล้วจริงๆแล้วมันก็อนุญาตไม่ได้อ่ะร้านอาหารถึงแม้ร้านอาหารก็ทำไม่ได้แบบเนี้ยครับครับ
1: ครับก็ไปไล่เรียงกันนะฮะดูความพร้อมให้ได้มันเรียบร้อยไปนะครับเพราะว่าภาพออกไปที่ปรากฏอยู่ในระดับนานาชาติออกไปมันเสียหายนะไอ้ฝั่งของคนทำดีน้องเน่นี่ก็ดีแต่ไอ้ฝั่งของภาพคลิปภาพไฟไหม้โอ้โหนี่ก็น่ากลัวมาก
0: น่ากลัวใช่ใช่ก็ทำให้ผมได้ถึงกรณีของผับซานติก้านะคุณเหม่งครับคล้ายๆกันก็เหมือนตอนนั้นก็เหมือนกันเลยอ่ะมันก็เป็นความเนี่ยมันเป็นความเสียใจของผู้สูญเสียที่เรารู้สึกได้ทันทีเลยว่าแบบเราไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่มันก็เป็นความละหลวมของการบังคับใช้กฎหมายจริงๆครับชัดเจนมากครับครับ
1: ครับ
0: ตามนี้
1: ไปกันที่ข้อความกันหน่อยนะฮะที่ไลฟ์
0: มาเลย
1: นะครับคุณนัทสอนทักทายมาสวัสดีครับพี่ก้าพี่เมงสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณเมงหายเร็วๆนะเขาต้องเขียนมาอย่างนี้อยู่แล้วผมช่วยเติมให้
1: ครับย้ำกันอีกทีครับท่านผู้ชมสามารถส่ง SMS ร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราที่489899หรือไลฟ์ YouTube Wallaki Travel หรือ Facebook Fanpage Wallaki Travel ครับมีท่านผู้ชมส่งเข้ามาครับอยากไปเที่ยวดอยหลวงเชียงดาวครับเดินทางไปยังไงครับ
0: โอ้ง่ายมาก
1: อภิกาพูด
0: เอาง่ายมากง่ายมากก็นี่เลยก็ไปถึงเชียงใหม่ให้ได้ก่อนอย่างแรก
1: ใช่
0: แล้วก็จากนั้นก็จับ
1: ใหม่เนี่ย
0: จับรถจับรถจับรถ2แถว
1: ร
0: ถ2แถวไปเลยวิ่งตรงไปที่อำเภอเชียงดาวครับรถ2แถวหรือรถบัสเล็กก็แล้วแต่เราเลยไปต่อที่เชียงใหม่อาเขตก็ได้เป็นรถบัสเล็กหรือจะเป็นรถ2แถวแบบ2แถวมีถึงเชียงดาวเลยเนาะ2แถวสีครับนะครับ ปึ๊บนั่งไปสูดบานนิดหน่อย3ชั่วโมง2ชั่วโมงกว่าโดยประมาณครับ
1: ฮะ
0: แต่กูก็ไปจับรถต่ออ
1: ืมก็เดินทางจากตัวเมืองเชียงใหม่นี่ก็ถ้านั่งสองแถวไปก็จะเริ่มไต่เขานะฮะก็จากที่ลาบขึ้นสู่ที่สูงตามลำดับแต่จริงๆเนี่ยจากฝั่งหมอชิดก็มีรถทัวร์นะฮะวิ่งตรงเลย
0: เชียงดาวเลย
1: ไปลงที่ฝางสุดทางที่ฝาง
0: อำเภอฝางแวะลงแวะจอดเชียงดาว
1: ใช่สบายมาก
0: แล้วก็ต่อรถที่เชียงดาวไปที่หมู่บ้านถูกไหม
1: อุทยานฮะอุทยาน
0: ตัวอย่างชาติลอยหลวงเชียงดาวแล้วจากตรงนั้นก็จะมีลูกหาบมีต้องติดต่อเขาล่วงหน้าไว้บุ๊กกิ้งกันไว้ให้ดีกับนั่นแหละแล้วก็เดินขึ้นไป
1: เขาแบ่งเป็นสองส่วนคือส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นกลุ่มที่จะเดินขึ้นดอยหลวงเชียงดาวเขาเรียกพิชิตดอยหลวงนะฮะใช้เวลาเดินทางเนี่ยสองวันหนึ่งคืนนี่เดินจากพื้นราบแล้วก็ไต่เขาขึ้นไปเรื่อยๆนะต้องค้างหนึ่งคืนด้วยต้องอนุญาตจากทางฝั่งของอุทยานก่อนมีกรอบแบบฟอร์มรายละเอียดพอสมควรเหมือนกันนะฮะแล้วก็มีค่าใช้จ่ายด้วยแต่ว่าอีกฝั่งนึงก็มีค่าใช้จ่ายเหมือนกันแต่ว่าไปนอนพักบนที่พักที่เป็นบ้านของกลุ่มชาติพันธุ์เป็นชาวเขานะฮะในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติดอยหลวงเชียงดาวเนี่ยก็ไปนั่งกินหมูกระทะดูวิวจิบกาแฟสบายๆก็เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศในเรื่องของการเดินทางไปเที่ยวดอยหลวงเชียงดาวด้วยครับ
0: คือเดินแต่ว่าเดินทั้งนั้นนะเดินทั้งหมดทุกอย่างคือการเดินครับ
1: ครับแต่ชอบอยู่อย่างนึงนะที่ดอยหลวงเชียงดาวซึ่งหลายคนจะไม่รู้ที่นี่มีเขาเรียกว่าเป็นลำธารน้ำพุเป็นลำธารน้ำร้อนอ่ะเป็นลำธารน้ำแร่ร้อนด้วยฮะ
0: ว้าวผมไม่รู้เลยโอ้
1: ว่ายางปูโต๊ะตรงนี้เนี่ยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เป็นชาวต่างชาติฝรั่งเยอะไปเที่ยวกันเยอะครับพี่ก้าฮะ
0: ว้าวเนี่ยนะ
1: เป็นลำธารร้อนแต่ว่าเขาก็จะมีการแบ่งดึงน้ำออกมาจากลำธารเนี่ยแล้วก็มาใส่ในวงปูนซีเมนต์ครับทำเป็นบ่อให้แช่ริมลำธารเลยได้ยินเสียงน้ำไหลแล้วก็แช่น้ำร้อนไปมีกลิ่นเครื่องมันถันลอยโชยหอมๆดีเหมือนกันฮะ
0: ว้าวว้าว
1: แต่ดูแล้วครับ10:30 เราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักคู่หนึ่งก่อนเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของ Quality Travel ครับ
2: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ดำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เบงพิพัฒน์และทีมงาน
3: เรียกข่าวว่าเซียนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังไปพบกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งศรัทธาเปิดมุมมองการทัวร์สายมูสร้างเสริมกำลังใจเพื่อชีวิตที่ดีวิเคราะห์เจาะลึกวงการพระเครื่องวัตถุมงคลต่างๆในทุกแง่มุมทั่วประเทศไทยเล่าเรื่องราวพูดคุยสบายๆสไตล์สองหนุ่มศักดิ์สิทธิ์แท่งทองและโกบอยคลาสยูทูบเบอร์คนดังอันดับต้นๆของเมืองไทยติดตามรับฟังเรียกข่าวว่าเซียนได้ทุกวันจันทร์เวลา20:30 ถึง22:00 นทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางออนไลน์ Facebook YouTube FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: บอลโลกสตอรี
5: ่คาฟูมนุษย์คนเดียวที่ลงเล่นรอบชิงชนะเลิศ3สมัยติดต่อกันหากจะพูดถึงความสำเร็จที่สม่ำเสมอที่สุดในเชิงสถิติต้องยกให้คาฟูแบ็คขวาจอมบุกทีมชาติบราซิล ซึ่งเขาจารึกชื่อเป็นผู้เล่นเพียงคนเดียวในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกที่ได้ลงเล่นในนัดชิงชนะเลิศ3สมัยติดต่อกันคือในปี 1998

0: 1994 1998และปี2002สถิตินี้แสดงให้เห็นถึงการรักษามาตรฐานระดับโลกได้ยาวนานกว่าทศวรรษโดยเขาเคยคว้าแชมป์โลกมาได้2สมัยในปี1994และ2002ซึ่งคาปูยังครองสถิติเป็นนักเตะบราซิลที่ลงเล่นในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมากที่สุดถึง20นัดความขยันวิ่งขึ้นลงตลอดทั้งเกมทำให้เขากลายเป็นต้นแบบของแบ็คขวาสมัยใหม่และสถิติการเข้าชิง3ครั้งรวดของเขายังคงเป็นมิชชั่นอิมพอสซิเบิลสำหรับนักเตะยุคนี
1: ้ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
2: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเสิร์ฟข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป้าแป๊ะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแป๊ะจิรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซต์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talk ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 นถึง 9:00 นที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
3: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยปองปากหมาสมเกียรติคุณานิติพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิดพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 นทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
1: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 นถึง 12:00 นที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
7: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
8: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ทำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เบ่งพิพัฒน์และทีมงาน
9: กลับมาต่อกันในช่วงที่2ของ Quality Travel อยู่กับผมมิงพัฒน์แล้วก็พี่ก้าลินทร์ครับ
10: ครับผมครับวันนี้มารายงานตัววันพุธนะ
9: นอกเหนือจากในส่วนของครม.เคาะแยกกระทรวงแล้วเนี่ยมีทบทวนเรื่องของมาตรการวีซ่าด้วยเมื่อวานนี้นะยกเลิกสิทธิ์ พำนัก60วันเพื่อเป็นการลดช่องโหว่อาชญากรรมและรักษาสมดุลท่องเที่ยวและความมั่นคง
10: ใช่ดีนะดีนะอันนี้ดีครับ
9: ครับช่วงนี้เนี่ยผมดูข่าวนอกจากข่าวเกิดอุบัติเหตุรถลาชนกันอะไรพวกนี้เนี่ยจะเห็นเรื่องของข่าวยาเสพติดเยอะเลยฮะพี่แกฮะ
10: ใช่ครับก็เป็นเรื่องที่เราแบบว่าต้องป้องกันกันมีท่านผู้ฟังเมื่อวานนี้ผมขึ้นแท็กซี่คุณเม่ง
9: ฮะ
10: ท่านผู้ฟังท่านพี่แฟนแท็กซี่เป็นแฟนรายการเราพี่แท็กซี่เป็นแฟนรายการเราเยอะมากคุณเม่งเมื่อวานเขาบอกว่าพี่ก้าโอ้ดีเลยเจอพี่ก้าแบบคุณเม่งพี่ก้าวันพุธมีอาจารย์ธรด้วยพี่ก้าเล่าเรื่องเที่ยวเยอะๆหน่อยคือแบบว่าคือก็บอกว่าแต่ว่าดีนะดีแบบผมให้ความรู้ส่วนที่เป็นความรู้ผมก็ชอบแต่พี่ก้าพาเที่ยวเยอะๆหน่อยพาเที่ยวหน่อยอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าอยากได้ที่ท่องเที่ยวใกล้ๆได้ไหมแบบตัวนี้เงินน้อยผมก็หัวเราะว่าโอ้จริงด้วยเราจะพูดเรื่องอีโคโนมิกเยอะไปหน่อยช่วงนี้เข้าใจได้
9: คร
10: ับก็แบบเพลินทำนโยบายเยอะนะคุณเหม่งนะช่วงนี้ใกล้นโยบายเยอะก็เลยแบบว่าแล้วก็แหมมีอะไรมันก็อยากเล่าให้ได้ความรู้กันก็เลยเออจริงด้วยต้องมาทบทวนจริงด้วยเราต้องพาไปเที่ยวอย่างย้อยหลวงที่เราเล่าให้ฟังนะคุณเหม่งอย่างนั้นอ่ะอย่างเงี้ยเขาพี่บีน่าจะชอบ
9: แล้วก็ทางถ้าอยู่ที่เชียงใหม่เนี่ยเมื่อวานนี้มีข่าวด้วยทางไม่แน่ใจว่าเป็นเทศบาลเมืองเชียงใหม่หรือเปล่าเขาไปฉีดน้ำไล่นกอ่ะนกพิราบตรงที่ถ่าย
10: ท่าแพ
9: ตรงทางแพงท่าแพใช่ท่าแพตรงท่าแพนะฮะ
10: ใช
9: ่ก็คือไล่คนไม่ได้ต้องไปไล่นกแทนอันนี้แปลกมาก
10: ต้องออกกฎกติกาแล้วล่ะผมว่าต้องจับปรับอ่ะคุณเหม่งจริงๆคือผมเอางี้ก่อนนะแยกกันก่อนนะเมตตาต่อสัตว์เป็นสิ่งที่ดีแยกแยะก่อนนะครับกันท่านผู้ฟังจะได้ไม่ดราม่านะเดี๋ยวทัวร์มาลงเดี๋ยวทัวร์มาลงไว้ที่ Travel ความมีเมตตาต่อสัตว์เป็นสิ่งที่ดีถูกต้องครับแต่ความมีเมตตาต่อสัตว์ในสถานที่ที่ไม่เหมาะสมเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องครับมันเท่านี้เลยคุณเหม่งเพราะฉะนั้นนกพิราบการมาอยู่รวมตัวกันขนาดนั้นมันสร้างมลภาวะแล้วมันสร้างเขาเรียกว่าสุขไม่อยู่ในไหนผมไปอบรมสอมาไม่อยู่ในทำให้เราไม่อยู่ในสุขภาวะที่ดีมันมากเกินไปเพราะว่าเราไปรวมกลุ่มกันให้อาหารมันเลยมาจุกกระจุกตัวเพราะฉะนั้นสุขภาวะเสียก็นำพามาซึ่งความเดือดร้อนของสิ่งแวดล้อมต่างๆผู้คนทุกคนอาศัยรอบข้างรวมทั้งโบราณสถานด้วยคุณเม่งผสมกันไปหมดรวมทั้งพื้นที่สาธารณะด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องไม่ให้ครับต้องไม่ให้จริงๆครับอย่าผมขอจริงๆขอร้องจริงนะอย่าเราอย่าใจบุญในทางที่ผิดแบบนี้ครับครับ
9: ไปกันที่ข้อความหน่อยครับคุณเชียร์เลี้ยงคุณส่งเข้ามาที่ไลฟ์ YouTube บอกว่าผู้จัดได้ข่าวที่เอกชนจะลงทุนสร้างกระเช้าข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาไหมครับเขาจะสร้างบริเวณไหนครับ
10: โอ้โหได้ข่าวสิครับ
9: เขาก็ข้ามตรงไอ้นี่เลยตรงเอเชียทีแหละข้ามมาฝั่งตรงข้ามอ่ะ
10: ก็ใช่ครับเพราะว่าฝั่งที่ฝั่งตรงข้ามก็เป็นที่ของเครือ AWC เหมือนกันครับเขากำลังมีโครงการริทำพิพิธภัณฑ์ครับท่านผู้ฟังครับก็คือเป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่เป็นการร่วมทุนระหว่างเจ้าของพิพิธภัณฑ์ก็คือมาเป็นบริษัทข้ามชาติครับรวมกับค
9: ือ
10: AWC
9: and New Art ฮะ
10: นี่แหละนั่นแหละครับแล้วก็เขาก็จะทำพิพิธภัณฑ์กระเช้าให้เป็นจุดสนใจเนาะก็เป็นสิทธิ์ที่ชอบทำที่จะทำได้ขออนุญาตถูกต้องมีความมาตรฐานความปลอดภัยที่ดีแล้วก็มีการดำเนินการที่ดีผมเห็นด้วยกับการทำให้มันเกิดเป็นเดสติเนชันคุณเม่งถ้าเขาถ้าในการลงทุนที่มากขนาดนี้เขาก็ต้องตั้งใจทำเนาะเหมือนจริงๆแล้วท่านฟังนึกภาพออกเลยพอผมพูดนะมันเหมือนเซนโตซาคุณเม่งครับ
9: ฮะก็จะมีการสร้างโมนาแบงคอกริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตรงข้ามนั่นแหละที่เอชทีกันนะครับก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์ระดับโลกแล้วก็เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกรุงเทพมหานครนะฮะก็จะผลักดันกรุงเทพเนี่ยเป็นจุดหมายไปทางการท่องเที่ยวศิลปะและวัฒนธรรมระดับโลกนะฮะก็คาดการว่าจะเสร็จเนี่ยเปิดให้บริการปี2172เผื่อเสร็จก่อนกระเช้าขึ้นภูกระดึงนี่นะเนี่ย
10: โอ้เมื่อวาน
9: เพิ่งตรงนี้ดูตามแผนเนี่ยเปิดให้ตรวจ EA เนี่ยคาดว่าแล้วเสร็จปลายปีนี้นะฮะ
10: เมื่อวานเพิ่งเจอท่านผอ.ตั้นครับก็ลืมถามเรื่องนี้เอาแหมเสียดายใช่ไหมลืมถามแต่พูดคุยเรื่อง

0: ื่นๆเรื่องภาพรวมกันอยู่ครับ
1: ครับก็จริงๆเนี่ยในส่วนของจังหวัดอื่นๆเนี่ยเขามีการสร้างพิพิธภัณฑ์ทางศิลปะนะหอศิลป์ต่างๆด้วยมีเมืองมีหลายเมืองเลยเดี๋ยวเอาไว้มีโอกาสจะมาเล่าให้ฟังอย่างนครสวรรค์เขาก็มีแผนด้วยนะฮะจะสร้างเป็นมิวเซียมขึ้นมาพิพิธภัณฑ์ด้านศิลปะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะผลักดันให้เกิดขึ้นได้เร็วมั่งขนาดไหนแต่ละจังหวัดเขาก็จะมีแผนในเรื่องของการสร้างจังหวัดของเขาอย่างนี้แหละนะฮะแต่ก็ต้องดูว่าจะเป็นรูปธรรมมีความชัดเจนได้สร้างเมื่อไหร่นี่เราก็ค่อยๆทยอยส่งข่าวมาเล่าจากท่านผู้ฟังได้ทราบกันอีกทีนึง
0: ก็จริงๆแล้วเนี่ยเป็นการบูรณาการเนี่ยเห็นชัดเจนเนาะจริงๆแล้วแล้วทำร่วมสมัยอยู่กระทรวงวัฒนธรรมคุณเหม่งนี่ท่องเที่ยวไปอยู่ด้วยกันก็จะบูรณาการแบบนี้ได้เนี่ยอันนี้เป็นประโยชน์ที่เห็นชัดๆครับ
1: อยากไปเที่ยวชุมพรครับมีที่เที่ยวที่ไหนแนะนำบ้าง
0: ไปเล่นฟุตบอล
1: ชุมพรเนี่ยผมมีบ้านท่าเตี๊ยบผมไม่เคยไปอันนี้ผมบอกเลยเคยไปแล้วก็ไม่รู้ตัวก็ไม่รู้นะจะเห็นรูปที่เขาถ่ายมาในทริปตามสื่อโซเชียลต่างๆมันน่าไปนะพี่ก้า
0: ไปเล่นเลยนะเขาจะไปทำอะไรนะท่านผู้ฟังอยากไปทำอะไรนะ
1: ก็อยากไปเที่ยวชุมพรมีที่ไหนแนะนำบ้าง
0: อ๋อเที่ยวชุมพรโอ้โหผมขอไปหูไม่ดีผมฟังว่าอยากไปเล่นฟุตบอลมีที่เที่ยวไหนแนะนำบ้างผมตกใจนิดหน่อยฟุตบอลทำไมต้องไปเที่ยวที่ไหนอ๋อโอเคเที่ยวชุมพรโอ้โหที่เยอะเลยสวีผมชอบอำเภอสวี
1: ครับ
0: อาหารทะเลอร่อย
1: สวี
0: ครับครับอาหารทะเลอร่อยมากแล้วก็เมืองเล็กๆเงียบสงบนะไปกินแล้วก็ทะลุออกไปไปกินกาแฟเขาทะลุโอ้โหแล้วก็ไปนอนปากน้ำชุมพรนะโอ้โหอ่ะแล้วก็มีโอ้จังหวัดชุมพรมีติ่มซำอร่อยดีห่อเจี๊ยติ่มซำโอ้มีหลายอย่างคุณเหม่งครับ
1: ของทะเลก็ต้องบอกเลยนะราคาถูกไม่แพงเลย
0: โอ้ยสดแบบสดมากอร่อยมากเลยดีมากๆเป็นจังหวัดที่ผมชอบมากๆอีกจังหวัดนึงเลยครับแล้วก็เงียบสงบคุณเหม่งเนาะจริงๆแบบสวีหลังสวนนี่มีที่เที่ยวสวยๆอีกเยอะเลยนะครับครับ
1: ครับมีให้ครบทุกรสชาติถ้าเป็นทางฝั่งของพะโต๊ะมีล่องแพล่องแพพะโต๊ะเป็นแพเปียกนะฮะ
0: ใช่ใช่แล้วก็ช่วงต่อไปที่ว่าช่วงต่อจากสุราษฎร์มาชุมพรอ่ะคุณเหม่งตรงนั้นก็มีหาดทรายสวยๆเยอะมากเลยหลายๆหาดเลยที่เป็นรอยต่อที่เป็นช่วงน่าจะเลยออกมาทางจากสุราษฎร์ขึ้นมาแล้วก็ขึ้นมาไล่ขึ้นมาเป็นเส้นทางริมทะเลอ่ะผมเคยใช้เส้นทางเนี้ยแล้วมันสวยมากครับก็นั่นแหละสวีแถวๆนั้นอีกเพียบเลยคุณเหม่งครับ
1: คนน้อย
0: แล้วก็คนน้อยมากใช่ครับแล้วก็คนน้อยมากแล้วก็มีแบบว่าหรือแถวๆหาดทุ่งวัวแล่นนะคุณเหม่งตรงนั้นอ่ะนั่นนั่นโอ้โหแล้วก็ไล่ขึ้นมาวิ่งตามเส้นทางเรียบริมทะเลมานี่โอ้โหชายหาดขาวสวยมีมังกะโลราคาประหยัดมีแบบว่าเกสต์เฮาส์มีโรงแรมเล็กๆมีบูติกเล็กๆให้เลือกหลายราคามากครับ
1: ครับแต่ว่าก็มีโรงแรมระดับ3ดาว4ดาว5ดาวให้เลือกด้วยอย่าง
0: นี้ใช่ใช่ใช่ผสมกันไป
1: คร
0: ับผมลองเลือกดู
1: ก็ใกล้กับตรงศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ด้วยนะฮะก็อยู่ที่นี่ด้วยครับ
0: ใช่ครับก็ใช้เวลาแถวนั้นได้แล้วก็พวกอาหารอร่อยอร่อยก็เยอะนะช่วงนี้มีทุเรียนด้วยคุณเมง
1: ทุเรียนสวีเนื้อเหนียวอร่อยหวาน
0: สุดยอดมาก
1: เนื้อออกมาแนวทุเรียนกวนผมเคยทานเนื้อหนึบหนึบโอ้โหแต่หวานแล้วก็รสชาติแบบครีมมี่อร่อย
0: ใช่ใช่โอ้เนี่ยเมาเรื่องทุเรียนต่อนิดเดียวล่าสุดเริ่มทุเรียนใต้เริ่มมาเนาะทุเรียนใต้เริ่มมาคุณเหม่งผมก็ไปจัดมาแล้วเสด็จน้ำยะลาคุณเหม่ง
1: อ๋อทุเรียนทีไอเสด็จน้ำครับ
0: โอ้โหเลิศมากคุณเม่งอร่อยแบบไม่หวานจัดอันนี้แบบนึงแต่เหมือนที่คุณเม่งบอกเลยไม่หวานจัดจะเม็ดใหญ่หน่อยนะครับเม็ดใหญ่หน่อยทุเรียนเม็ดรีบนี่น่าจะมีหมอนทองจันเท่านั้นนะครับที่เม็ดมีแต่เนื้อไม่มีเม็ดแต่หมอนทองจันกับระยองเนี่ยอันนั้นสายพันธุ์ก็เป็นแบบนั้นแต่ที่เหลือถ้าเป็นทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองนี่เม็ดจะใหญ่แต่ว่าเนื้อมันจะพิเศษมากคือมันเขาเรียกว่ามันครีมมี่คุณเม่งไม่หวานมากแล้วมันอร่อยมากเลยครับเสด็จน้ำจากยะลานะครับทุเรียน GI ครับได้ชิมแล้วก็สูสีกับพวงมณี

0: รอทานอยู่นะผมก็ยังไม่ได้กินแบบเต็มๆนะเนี่ยผมก็เดี๋ยวผมก็จะไปอุดหนุนอีกครับก็ยังไม่ยังไม่ถูกมากนะคุณเมย์ก็ยังแต่ว่าเดินทางไกลเนาะก็อาจจะถูกมากไม่ได้เนี่ยมันก็มีความไกลอ่ะเกิดความไกลขึ้นครับก็ช่วยกันทานไม่ซับซ้อนช่วยกันจริงจริงแล้วมันก็สูตรเดิมนะถ้ามีดีมานด์เกษตรกรก็ราคาไม่ตกหรอกถ้ามีดีมานด์คุณเมย์ครับ
1: ทั้งฝั่งของเราก็มีวิธีการกระบวนการจัดการในเรื่องของผลผลิตที่ออกมาเยอะก็ป้องกันในเรื่องของราคาสินค้าตกต่ำผลผลิตภาคการเกษตรตกต่ำอย่างทุเรียนออกมาเยอะมังคุดออกมาเยอะเงาะออกมาเยอะเนี่ยเขามีแผนรับมืออยู่แต่ทางฝั่งของภาคใต้เนี่ยผลไม้ภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นทุเรียนมังคุดเงาะออกมาเยอะแล้วมาสมทบกับทางฝั่งมาเลที่ออกมาเยอะโอ้โหคราวนี้ก็มันก็เลยราคาตกไปนะแต่ว่าคนกรุงเทพอย่างเราก็ทานแพงเหมือนเดิมนะครับ
0: ใช่นี่แหละปัญหาอยู่ตรงนี้ไงคือถูกตรงไหนยังไม่เคยเจอเลยอ่ะถูกหน้าสวนมันเป็นอย่างนั้น
1: ครับ
0: มันไปถูกหน้าสวนมันไม่ได้มาถูกที่กรุงเทพครับนี่คือปัญหาฉะนั้นก็ต้องไปแก้ที่ปัญหาการจัดการหน้าสวนตรงนั้นแหละอย่างที่คุณเหม่งบอกแหละถูกต้องเลยก็ลองดูลองค่อยๆช่วยกันก็อาจจะต้องมีคนรับซื้อนะเพราะว่าเป็นปัญหาของเชิงล้งที่ส่งจีนเนาะสองใต้อ่ะเขาจีนเกิดมหาอุทกภัยที่เป็นเขื่อนแตกอ่ะคุณเมง
1: ก็เลย
0: สะเทือนย่านเผอิญว่าทุเรียนใต้เราขายตรงนั้นเยอะลงนั้นนะเท่าที่ผมเช็คข่าวมาเป็นแนวนั้นเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นว่ามันเลยช็อตหมายความว่าไม่สามารถส่งไปได้เนาะเพราะว่าลูกค้าก็ลำบากอยู่อ่ะเขื่อนแตกอ่ะครับกลายเป็นอย่างนั้นกลายเป็น
1: ประเทศปลายทางที่บริโภคทุเรียนเยอะๆเนี่ยดันประสบอุทกภัยกันอยู่
0: ใช่ซึ่งก็จริงๆแล้วก็ต้องกลับมาดูว่าจริงๆแล้วเราจะสามารถ diversify หรือเขาเรียกว่ากระจายสินค้าออกไปในทิศไหนได้บ้างเนาะในตลาดใหม่ๆได้อย่างไรนะครับก็หรือการดูแลในประเทศเราจะทำยังไงให้สามารถโลจิสติกหรือนำส่งสินค้าที่ราคาหน้าสวนเหล่านั้นน่ะกลับขึ้นมาสู่ผู้บริโภคที่อยู่ในกรุงเทพเนาะก็ต้องยอมรับว่ากรุงเทพเป็นผู้บริโภครายใหญ่คุณเหม่งครับก็ต้องเอากลับมาขึ้นมาเพื่อมาระบายสินค้าซึ่งแอบตะโกนบอกไปว่ากรุงเทพราคายังดีอยู่นะครับถ้าท่านจะขนมาก็คุ้มฮะตอนนี
1: ้ฮะ
0: จะขนมาสายก็คุ้มนะ
1: กรุงเทพจะลดราคาบ้างก็ได้นะฮะ
0: ใช่หรือน้อยถ้าท่านซึ่งมันเป็นกลไกราคาแหละคุณเหม่งคือของน้อยมันก็แพงไงถูกไหมถ้าของเยอะก็ถูกเพราะฉะนั้นถ้าท่านขนมามากขึ้นก็อาจจะราคาลดลงนิดหน่อยแต่ยังมีราคาดีมากนะทุเรียนกรุงเทพนี่ว้าว100กว่าอยู่เลยนะ150 140 130ไม่เห็นถูกเลยปีนี้ซึ่งไม่เป็นไรเราเคยพูดแล้วเรื่องนี้ไม่ได้กินถูกไม่ได้อยากกินถูกอยากกินช่วยเกษตรกรครับครับ
1: ครับแต่ขอให้มันอร่อยแล้วกันแล้วก็คุณภาพดี
0: ใช่ก็เนี่ย
1: ขนมรอยฟ้ารีวิว2ข้างทางสวยงามมีที่ไหนบ้างครับ
0: ถนนรอยฟ้ารีวิว2ข้างสวยงามน่านดิฮะจังหวัดน่านนะจังหวัดน่านนี่สวยแน่ๆนะถนนลอยฟ้าเน
1: า
0: ะแล้วก็เชียงรายเดี๋ยวแม่สลองนะสวยงามแน่ๆลอยฟ้าถูกไหมอันนี้เพื่อที่ผมนึกออกสองถนนนี้เป็นถนนลอยฟ้าที่สวยมากๆครับแล้วก็อีกอันนึงก็ถ้าลอยฟ้าหน่อยๆไม่ลอยฟ้าแบบภูขนาดนั้นแต่ว่าริมทะเลผมก็ชอบถนนเรียบอุทยานหมู่เกาะทะเลใต้ครับที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับก็ฝั่งนึงเป็นภูเขาฝั่งนึงเป็นทะเลสวยเลยครับ
1: ครับเส้นจากแพร่ขึ้นที่ตัวจังหวัดน่านนี่ก็สวยนะตรงเส้นเด่นชัย
0: ใช่เส้นลำปางมาที่เป็นภูเขาไฟลำปางก็สวยคุณเหม่งตรงนั้นน่ะก็ลอยฟ้าครับเป็นไปแม่เมาะก็สวยครับ
1: คือถ้าเอาเป็นเส้นที่วิ่งลัดเลาะดูวิวสองข้างทางเป็นวิวภูเขามองเห็นเนินเขาสลับซับซ้อนไกลๆเนี่ยเส้นของน่านเนี่ยโอ้โหถ้าออกไปทางโซนรอบนอกหน่อยๆนะฮะซึ่งใช่ส่วนตัวอำเภอเมืองเนี่ยดูจนเบื่อ
0: ใช่
1: ผมเค
0: ยเลย
1: ขึ้นจากตัวอำเภอเมืองหน้าเนี่ยขึ้นไปที่สองแควดูแล้วดูอีกลงมาทางน่านใต้ทางฝั่งของเมืองลีแถวนาหมื่นนาน้อยเนี่ยโอ้ดูจนเบื่อ แล้วก็ตอนนั้นนะคือจะเห็นเทือกเขาสลับซับซ้อนแต่ส่วนใหญ่ในวิวที่ชัดเห็นจนเจนตาก็คือมันเป็นเขาหัวโล้นอ่ะไม่ค่อยมีต้นไม้สักเท่าไหร
0: ่
1: ถ้าไปช่วงหน้าฝนก็จะเริ่มเห็นพวกพืชไร่ข้าวโพดเยอะ
0: ใช่เลยครับดีเป็นเส้นทางที่เล่ากันมันจะสวยครับ
1: แล้วก็มีหลายพื้นที่ฮะให้เดินทางไปอย่างฝั่งของตาดอุ้มผางนี่ก็สวยแล้วก็อากาศเย็นสบายด้วย

0: มีน้ำตกทีลอฟูก็ปิดแล้วแต่ว่าทางฝั่งของสาก็ยังเดินทางไปท่องเที่ยวได้เรื่อยๆแต่ว่าในเรื่องของสงครามก็ยังลบกันอยู่นะ
1: ถูกต้องก็ต้องเป็นเขาเรียกว่าเป็นปัจจัยลบที่ทำให้การท่องเที่ยวรวมทั้งเศรษฐกิจเนี่ยชะลอตัวครับเพราะฉะนั้นก็โอ้ยแม่ไม่รู้จะพูดถึงคนนี้อีกกี่ครั้งนะคุณทําเนี่ยให้เขาอยู่กับร่องกับรอยบ้างได้ไหมครับ
0: เราก็ปรับตัวกันไปฮะนี่พี่ก้าวกลางแผนจะใช้รถยนต์ไฟฟ้าบ้างหรือยัง
1: ไม่ครับยังไม่มีตังฮะไม่มีตังซื้อคุณแมงแพงมากยังแพงอยู่เราต้องสู้ผมใช้น้ำมันผมรถผมใช้น้ำมันมหาชนครับน้ำมันดีเซลคุณแมงครับก็ยังต่อสู้กันต่อไปครับยังไม่พร้อมซื้อเพิ่มครับตอนนี้ภาระใช้จ่ายเยอะ
0: ก็คืออ่านข่าวคร่าวๆไม่รู้จะจริงประการใดก็ไม่ทราบนะคือเมื่อสักปีก่อนก็เช็คเรื่องของข้อมูลรถยนต์ไฟฟ้าเมื่อไกลๆก็ไปอ่านดิก็ยังอยู่ในช่วงที่รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเหมือนยังคล้ายๆอุปกรณ์ไฟฟ้าเส้นมือถือเนี่ยพอเจ๊งก็โยนทิ้งอย่างเดียวเลยซ่อมแซมไม่ได้แล้วซ่อมค่าซ่อมแพงมากยังเหมือนเดิมอยู่ไม่เปลี่ยนนะฮะก็หวังว่าในเรื่องของเทคโนโลยีของรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยถ้าเสียแล้วก็ซ่อมนิดๆหน่อยๆไม่แพงมากบำรุงดูแลรักษาแล้วก็กลับมาใช้ใหม่ได้ยาวๆสัก10ปีนี่ผมว่าก็คุ้มค่าที่จะซื้อนะ
1: ซึ่งจริงๆแล้วมันก็คือไฮบริดนั่นเองคุณเมย
0: ์ครับ
1: คือการใช้แบบไฮบริดที่หลายๆค่ายเขาพยายามรณรงค์อยู่เนาะก็คือแบบว่าไม่ใช่รถไฟฟ้า 100% เป็นเชื้อเพลิงสันดาบแล้วก็ผสมกับไฟฟ้าเนาะก็จะมันยาวนานขึ้นอายุการใช้งานนานขึ้นประหยัดก็ประหยัดก็ช่วยประหยัดลงไปได้อีกเยอะครับงั้นอันนี้ก็ลองพิจารณาดูแล้วกันผมไม่เก่งเรื่องเครื่องยนต์กลไกครับก็ผมยังเครื่องดีเซลอยู่คุณเหม่ง
0: ครับแต่ดูแล้วก็โอ้โหยากนะอเมริกาก็กลับมาลดกับอิหร่านน้ำมันก็ดูท่าแล้วเดี๋ยวอีกไม่รู้สถานการณ์ถ้าเกิดเลวร้ายขึ้นเรื่อยๆน้ำมันก็คงกลับมาแพงเหมือนเดิมอีก
1: ใช่ก็น่าจะเนี่ยประกาศปิดประกาศเปิดประกาศเก็บไม่เก็บถ้าในห้องแคบเนี่ยมันเนี่ยเหมือนคนเดียวเนี่ยแหละครับเขาอยู่ในเขาเรียกว่าเขาบริหารเศรษฐกิจมหาภาคอยู่ครับคุณซ้ำเนี่ยฮะคุณซ้ำเนี่ยฮะ
0: หรือเขาซื้อ
1: เขาเล่นอยู่ฮะเขาเล่นเกมอยู่ถูกต้องคุณเหม่งเขาเล่นเกมเชิงการค้าขายเชิงมหาภาคอยู่ครับจริงๆครับเป็นวิธีการหาตังค์
0: มันกระทบกับท่องเที่ยวนะคือเครื่องบินพาณิชย์ที่จะขนคนผ่านทางเส้นตะวันออกกลางก็มาไม่ได้ถ้าเกิดลบกัน
1: อ่
0: ะ
1: ใช่เนี่ยแหละเรานี่แหละประเทศเรานี่แหละเหนื่อยเลยครับเพราะว่าเรามีกลุ่มนักท่องเที่ยวที่จริงๆเขาเป็นนักท่องเที่ยวช่วงกรีนซีซั่นของเรานะคุณเหม่งคือเขาหนีร้อนมาพึ่งฝนเราอ่ะเขาชอบหน้าฝนนะครับก็พี่ชาวอาหรับอ่ะครับอาราเบียนทั้งหลายอ่ะประเทศในกลุ่มอาราเบียนเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาชอบหน้าฝนเขาชอบเห็นความชุ่มชื้นเพราะประเทศเขาไม่ค่อยเห็นฝนคุณเมงครับนี่เลยเสียหายมากกับการกรีนซีซั่นของเราเนี่ยปกติเราจะรับนักท่องเที่ยวในกลุ่มนี้เยอะครับครับนอกจากไฮซีซั่นนะก็จะมีกลุ่มนี้เขาจะมาเช็คอัพมาเวลเนสมาทำเรื่องของสุขภาพทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็เลยหายไปเยอะเลยปีนี้ครับเสียดายครับ
0: นี่ถามจันทร์มาหลายๆวันติดถามพี่ก้าบ้างเพราะว่าในช่วงของปลายเดือนเนี่ยเป็นวันหยุดยาว5วัน4คืนจริงๆแล้ววันจันทร์เนี่ยเป็นวันทำงานนะฮะ
1: ครับ
0: แต่ว่าถ้าเกิดลาวันจันทร์ได้มันก็จะกลายเป็นวันหยุดยาว5วัน4คืนเพราะว่าเสาร์อาทิตย์บวกลากิจวันจันทร์นะฮะที่27 28นี่ก็เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาเป็นวันหยุดแล้ว29เนี่ยก็เป็นวันอัสหบูชาวันเข้าพรรษาไม่นับนะฮะแอบหนีเที่ยวเองแล้วกันถ้าวันสี่คืนโอ้ยยาวเหมือนกันนะไปเที่ยวไหนดี
1: โอ้ผมมาแผนวางแผนเรียบร้อยเลยคุณเหม่งถ้าวันสี่คืนนี้เราจะถ้าของผมเองส่วนตัวผมนะส่วนตัวผมคือผมเราจะไม่สามารถไปแย่งกับใครได้เพราะว่าทุกท่านก็ต้องลาเหมือนกันถูกไหมผมก็จะลดภาระที่จะไม่ต้องทำให้ทุกท่านลำบากกับผมไปบ้านเชียงใหม
0: ่
1: ผมไปบ้านเชียงใหม่ครับผมกลับบ้านฮะผมไปบ้านเชียงใหม่คือเหม่งก็ขึ้นไปตัดหญ้าขึ้นไปดูบ้านตัดต้นไม้หน้าฝนไปดูความเรียบร้อยเหมือนเดิมแล้วก็อยู่บ้านครับอยู่บ้านที่เชียงใหม่แล้วก็ท่องเที่ยวในรอบๆบ้านเนาะก็ไปเชียงใหม่แล้วก็มีความสุขแล้วเนี่ยก็ตามก็เหมือนเดิมแต่ว่าถ้าแนะนำท่าน

0: ก็ลองเริ่มดูได้อย่างที่เมื่อกี้จังหวัดที่ยังบางเบาอยู่ก็อาจจะรับนักท่องเที่ยวได้อีกเยอะก็คือสุราษฎร์อย่างเงี้ยคุณเม่งจังหวัดที่ไม่ใช่หัวเมืองแบบไม่ใช่หัวเมืองใหญ่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักเนาะแต่ก็ยังมีอะไรให้เที่ยวเยอะเลยนะโอ้โหสุราษฎร์นี่ของดีเยอะชุมพรสุราษฎร์ระนองคุณเม่งครับเนี่ยโอ้โหใหญ่เลยอีกใหญ่ซึ่งไม่หนาแน่นไม่ได้หนาแน่นมากเพราะว่าก็จะไม่เหมือนภูเก็ตไม่เหมือนหาดใหญ่ถูกไหมฮะไม่เหมือน
1: คร
0: ับน่ะไม่เหมือนที่เขาเรียกว่าที่ฮอตฮิตละกันอ่ะไม่ต้องพูดถึงทะเลตะวันออกเนาะเมืองจันทร์ระยองนี่ไปเถอะไปช่วยเขาเมืองจันทร์นี่ว่างนะคุณเม่งช่วงเนี้ย
1: ครับ
0: ก็ไปช่วยสนับสนุนคนจันทร์หน่อย
1: เธอพูดถึงจันทบุรีนี่ก็ไม่ใกล้ถือว่าไม่ไกลแต่ระยะกลางๆสายเดินทาง3-4ชั่วโมง
0: ได้
1: ได้รับผลกระทบจากในเรื่องสงครามที่ไทยลบกับกัมพูชานะก็ยังกระทบอยู่ช่วงนี้เดินทางก็ยังไม่ค่อยไปกันสักเท่าไหร
0: ่ใช่เนี่ย
1: มันเพิ่งหมดในเทศกาลมหานครผลไม้เขาหรือเปล่าเนี่ย
0: ก็ไปที่นี่แหละก็ไปต่อเลยก็ไปเนี่ยช่วงนี้ก็เริ่มว่างแล้วไงใช่ไหมพอผลไม้ซาลงมันก็จะว่างถูกไหมพอว่างก็วันหยุดยาวอุ้ยเมืองจันทร์ก็ยังมีอะไรดีๆเยอะนะก็เหมือนระยองบ้านคุณเหม่งเนี้ยนอกจากผลไม้แล้วก็ยังมีอาหารทะเลที่ดีมากๆนะมีวัฒนธรรมอื่นๆอีกนะมีของกินโดยเฉพาะถิ่นอาหารพื้นเมืองของป่าที่เป็นอาหารแบบพิเศษของป่าที่แบบไม่ใช่ป่าจริงๆนะแบบว่าของที่มาจากป่าที่แบบเช่นแบบว่าพืชพันธุ์สมุนไพรอะไรอย่างเงี้ยที่มัน
1: เราท้องถิ่นของเขาหัวไพรอะไรนะกระวานนะ
0: กระวานอย่างเงี้ยเนี่ยโอ้อร่อยนะแหมไปกินปลาต้มกระวานไปกินฮะหมูชะมวงเงี้ยคุณเหม่งโอ้แฮปปี้ครับเราก็แนะนำนี่แหละก็5 วัน 5 วัน4คืนก็เนี่ยไปเมืองจันทร์ไประยองไปแถวเนี้ยตราดนะระยองเมืองจันทร์ตราด
1: วางแผนเรื่องของการเดินทางเป็นรูทไปเลยก็ได้นะฮะไม่จำเป็นจะต้องว่านอนจันทั้งหมดเลย5 วัน 4 คืนอย่างเงี้ยนอนระยอง1 คืนจันทร์1 คืนตราด1 คืนเสร็จแล้วก็วนเป็นวงกลมกลับมาก็ได้นะ
0: ใช่เนี่ยอย่างเงี้ยเที่ยวอย่างเงี้ยครับก็น้ำมันยังไม่ได้แพงมากตอนนี้ก็พอจะไปไหวเนาะพูดตามตรงนะ
1: มันลงเลยแหละ
0: ลงไปพอไปไหว
1: ลงมาแต่30นิดๆผมว่าก็เป็นช่วง
0: ถ้าไม่
1: เดินทางช่วงนี้จะเดินทางช่วงไหนใช่ไหมฮะ
0: ใช่ก็ไปช่วงนี้แหละใช้บรรยากาศใช้โอกาสของการเดินทางครับแล้วก็จองที่พักล่วงหน้านะแล้วก็ท่านก็เลือกสั่นได้ไม่ต้องไปร้านฮิตรวมที่ไปรอคิวยาวๆไม่ได้หมายความว่าไม่ให้สนับสนุนร้านฮิตนะแต่ว่าเผอิญมันเป็นเทศกาลไฮซีซั่นแล้วกันวันหยุดยาวเนาะถ้าไปเจอร้านฮิตก็เสียอารมณ์เราก็แพนหน่อยก็แพนให้ไปกินร้านย่อมลงไปหรือทำกินเองมีบางกะโลก็ทำกินเองอะไรเงี้ยไปซื้อของสดครับที่ตลาดเงี้ยก็จะสนุกสนานเนี่ยก็ไปเถอะแล้วแถวจันทร
1: ์
0: หาดก็มีเยอะแยะครับ
1: เขาอยากกินร้านดังร้านอร่อยร้านที่คนนิยมก็อันนี้ก็แล้วแต่ตามอัธยาศัยเลยดีกว่า
0: ครับแต่ก็ต้องเข้าคิวหน่อยแล้วก็ต้องไปพร้อมเวลาเนาะคุณเม่งครับอย่างผมอย่างพวกเราก็เป็นคนเราก็มีบุญนะมีวาสนาที่ท่านผู้ฟังมอบโอกาสไว้ให้เราเนาะเราก็ได้ไปเที่ยววันธรรมดาซะเยอะอ่ะครับเราก็แต่ว่าผมเข้าใจนะเข้าใจท่านผู้ฟังว่าก็ไม่เหมือนพี่ๆนี่พี่ๆนานๆได้ไปบ่อยๆพวกเรานานๆได้ไปทีผมก็เข้าใจแหละก็ร้านอร่อยก็เอาเวลาไปด้วยอย่าอารมณ์เสียแต่ถ้าแพลนดีๆก็ไปเจ็บเขาเรียกว่าทรัพยากรธรรมชาติของแถวนั้นเนาะที่เป็นแบบ
1: อ่
0: านทะเลสดๆไปตลาดแล้วมาปิ้งมาย่างมาทำแล้วน้ำจิ้มซีฟู้ดโอ้ยอร่อยแล้วคุณเม่งใช่ไหมเรารู้กัน
1: อ
0: ่ะเนี่ยเรื่องเนี้ยไม่ต้องไปต่อคิวด้วยก็ย่างเองปิ้งเองสนุกดีครับอย่างเงี้ยมีให้บริการหลายๆบังกะโลก็มีให้บริการพวกเตาพวกนี้ไว้ครับ
1: อยากไปเสม็ดครับมีอ่าวไหนหาดไหนแนะนำบ้างครับ
0: โอ้คุณเม่งเชิญเลยไปเสม็ดเซตุลาย
1: ดูที่ว่าจะไปหาดที่คนเยอะอ่าวที่คนเยอะหรือที่คนน้อยถ้าผมไปเนี่ยผมก็จะเลือกที่จะไปนอนอ่าวพาวรีสอร์ทอ่าวพาวทางฝั่งเป็นอ่าวเดียวของเป็นหาดเดียวของเกาะเสม็ดที่หันหน้าเข้าฝั่งแต่ว่าคนจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะเพราะค่อนข้างที่จะเป็นส่วนตัวแต่ทางฝั่งของหาดทรายแก้วอะไรเงี้ยหาดยอดนิยมคนลงเยอะนักท่องเที่ยวเยอะแต่ว่าเพราะทรายแลกมาด้วยทรายขาวสะอาดสวยอ่าวลุงดำพวกนี้หาดปะการังก็ไล่เรียงกันไปเลยนะตรงนี้เนี่ยโซนพวกนี้มีคนเยอะแน่นอนแต่ว่าคุ้มค่าฮะจะเดินทางด้วยเรือที่เป็นเรือประจำทางเขาก็ได้นะ ค่าบริการก็ไม่แพงแต่จะขึ้นสปีดโบ๊ทก็ได้ด้วยนะฮะเร็วปื๊ดเลย15นาทีถึงทั้งขาไปแล้วก็ขากลับนะฮะแล้วก็มีค่าบริการต่อหัวเลยก็ไม่แพงเท่าไหร่นะ250ถึง300ต่อคนขึ้นอยู่กับว่าไปช่วงไหนด้วยนะฮะถ้าเป็นช่วงศุกร์เสาร์ที่ก็อาจจะเป็นหัวละ300แต่ถ้าไปช่วงธรรมดาเนี่ยก็อาจจะช่วงวันธรรมดาเนี่ยอาจจะหัวละ250ถูกขึ้นราคาที่ลงนะครับตามดูว่าไปช่วงไหนแต่ว่าเวลาหมดเวลาแล้วครับสำหรับวันนี้นะฮะเราสองคนนะครับผมกับอาจารย์ธรต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนผิดพลาดประการใดต้องขออภัยเวลาที่นี้ด้วยนะสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: วาไรตี้ทาวเวลดำเนินรายการโดยดร.ธรทำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินธรเบ่งพิพัฒน์และทีมงาน
4: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 นถึง 10:00 นทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร02-201-6000ต่อ6736
8: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
9: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้

0: ็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: คิวแม่นเกมเดือดข่าวแน่นต้องที่นี
2: ่สนุกเกอร์
1: 99รายการที่จะนำคุณผู้ฟังเจาะลึกทุกประเด็นในวงการสอยคิวทั้งในและต่างประเทศวิเคราะห์ฟอร์มดาวดังอัปเดตผลการแข่งขันพร้อมเทคนิคดีๆสำหรับคนรักสนุกเกอร์ดำเนินรายการโดยคมเกิดทรัพย์และศักดารัตนสุบรรณพบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 10:00 นถึง 11:00 นทางคลื่น FM 99คลื่นกีฬาอันดับ1ของประเทศแฟนสนุกเกอร์

0: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยปองปากหมาสมเกียรติคุณานิติพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิบพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 น.ทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
5: เทคโนโลยีไลฟ
6: ์ดำเนินรายการโดย
7: ในบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
8: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เทคโนโลยีไลฟ์นะฮะอยู่กับในบอสพิสารถ้ำอมรและแมวๆของเขาใช่ฮะวันนี้จะมีเสียงเหมียวๆน่าจะตลอดรายการไม่ต้องแปลกใจนะครับแมวตื่นพอดีนะครับพอดีออกไปธุระมาพอกลับมาตอนบ่ายสองครึ่งก็แมวคงดีใจมั้งที่เรากลับมานะครับก็เลยตื่นแล้วก็เนี่ยแหละฮะปั่นปวดกันอยู่ตอนนี้นะครับอ่ะนายบอสพิสารถ้ำอมรรายงานตัวประจำการเหมือนเดิมในวันจันทร์ถึงวันพุธเทคโนโลยีเทคโนโลยีเราจันทร์ถึงศุกร์ออกอากาศบ่ายโมงไม่ใช่บ่ายโมงสิบ่ายสามถึงบ่ายสี่โมงไปแล้วสมองเรียบร้อยหลังจากนอนน้อยเมื่อคืนนะครับก็ประมาณนี้ออกอากาศทั้งทางคลื่นวิทยุ FM 99ทางเว็บไซต์ FM 99ที่ radio.com ทาง Facebook Fanpage ไม่ใช่ Facebook ทางแอปพลิเคชันบอกแล้ววันนี้ไปแล้วทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect นะครับมีให้ดาวน์โหลดทั้งบน Android แล้วก็ iOS อีกหนึ่งช่องทางก็คือทาง YouTube FM 99 Active Radio นะครับอ่ะสะดวกทางไหนไปทางนั้นตามผ่านทางวิทยุผ่านทางเว็บไซต์ผ่านทางแอปพลิเคชันอยากจะถามคำถามพูดคุยก็ SMS 468-9899ส่วนฟังรับฟังรับชมผ่านทาง YouTube นะครับก็ยังมีช่องไลฟ์แชทอยู่ทิ้งคำถามมาในช่องไลฟ์แชทได้นะครับก่อนจะไปลุยกันวันนี้อัปเดตข่าวสารแวดวงสมาร์ทโฟนแล้วก็แกดเจ็ตเนาะหัวเว่ยกลับมาแล้วพี่ใหญ่กลับมาแล้วนะครับวลีนี้โด่งดังมากเมื่อวานเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะฮะอ่ะแต่ก่อนอื่นก่อนได้ครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนครับเชิญชวนคุณผู้ชมและผู้ฟังร่วมสนุกในการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือว่าทีมชาติที่ชื่นชอบนะครับได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net เข้าไปที่เว็บไซต์ลงทะเบียนล็อกอินเข้าสู่ระบบเสร็จแล้วซื้อบัตร mcord super fan เพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่คุณชื่นชอบนะครับโหวตเสร็จลุ้นรับของรางวัลครับไม่ว่าจะเป็นรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MPV EV Super Van นะครับหรือจะเป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC 3จำนวน5รางวัล นะครับมีตั๋วเครื่องบินสำหรับบินภายในประเทศจากบางกอกแอร์เวย์สจำนวน24รางวัลแล้วก็มีโกกิฟต์วอเชอร์จำนวน5รางวัลรวมมูลค่าของรางวัลที่ลุ้นกว่า2,600,000 บาทนะครับติดตามรายละเอียดแล้วก็เข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net CHWER.MCOT.NET นะครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงตี 1.45 ของวันที่20กรกฎาคม2569นะครับกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันฝากไว้ด้วยนะฮะแล้วก็ยินดีกับพลพรรคสเปนด้วยเมื่อคืนผมใช้คำว่าเนียนกริบโอ้โหตื่นมาดูนี่คือคุ้มค่าทุกนาทีจริงๆอย่างก็ดูทีวีสีช่องหนึ่งนะฮะโอเนียนกริบมากนะครับเนียนแบบโอ้นี่กำลังคิดอยู่ว่านี่เตะกับฝรั่งเศสจริงๆใช่ไหมพี่เนียนจริงๆนะครับโอ้แนวรุกของฝรั่งเศสคือโอ้คลำเป้ากันไม่เจอเลยทีเดียวนะครับยอมรับเลยว่าเขาเรียกตาตายแล้วนะอิกิตาก้าใช่ไหมเหมือนกลับมาอิสแบ็กเนาะต่อบอลสั้นไปเรื่อยๆเคาะแล้วก็หาช่องไปสลับตำแหน่งกันไปอะไรเงี้ยแล้วก็ฟอนายกลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับก็โอเคเราไม่ได้เห็นรีแมตช์ของรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก2024แน่ๆแล้วไอ้2022แน่ๆแล้วถูกไหมเพราะว่ารอบนั้นจะเป็นฝรั่งเศสเจออาร์เจนตินาฝรั่งเศสตกไปแล้วตอนนี้ต้องไปลุ้นคืนนี้ว่าเราจะได้เห็นรีแมตช์ศึกรอบชิงศึกยูโรหรือเปล่าเพราะตอนยูโรรอบล่าสุดเป็นสเปนเจออังกฤษนะครับคืนนี้อังกฤษเจออาร์เจนตินาเนาะตี2เหมือนเดิมนะครับก็ไม่น่าพลาดกันแหละนะฮะหมายความว่าไม่น่าพลาดขึ้นตื่นมาดูส่วนใครจะเข้ารอบก็สุดแล้วแต่ฝีเท้าจะพาไปแล้วกันชั่วโมงนี้ไพ่ก็ได้นะครับชั่วโมงนี้ไพ่ก็ได้นะครับตามนั้นนะฮะอ่ะมาดูกันนะกันนะครับเอามือถือเปิดตัวในไทยก่อนจริงๆเขาจะเปิดตัววันนี้หมายความว่าเปิดตัวอย่างเป็นทางการวันนี้แต่เขาประกาศราคาประกาศอะไรมาหมดแล้วนะครับสำหรับเทคโนโพว่า8นะครับก็เคาะราคาเคาะอะไรมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะมีทั้งหมดอยู่2รุ่นคือเทคโนโพว่า8 5G กับเทคโนโพว่า8 Pro 5G นะครับเทคโนโพว่า8 5G ก็จะมาพร้อมกับตัวชิป MediaTek Dimensity 7100นะครับได้แบตเตอรี่ขนาดใหญ่ 8,000 มิลลิแอมป์อาวแต่ผมไม่ค่อยชอบวิธีเขาโปรโมทนิดนึงเขาโปรโมทว่าแรมเขาคือเริ่มต้นที่แรม16ความจุ256แต่จริงๆมันคือแรม8เนาะมันคือเอา VRAM มาช่วยนะครับฟีเจอร์ Extended Memory นั่นเองแต่เขาเล่นแบบโฆษณาตรงๆไปเลยว่า16อะไรเงี้ยจริงๆมันคือแรม8ตัวเริ่มต้นเนาะตัวแรม8 Storage 256นะครับอันจริงๆจริงๆต้องใช้คำว่าตัวเริ่มต้นจริงๆคือแรม6ด้วยซ้ำแรม6สตอเรจ128แล้วก็จะมีตัวท็อปสุดจะเป็นตัวแรม8สตอเรจ256แต่ว่าเวลาเขาโปรโมทเขาจะโปรโมทเป็นตัวแรม16ก็คือรวมแบบฟีเจอร์ขยายแรมไปแล้วนะครับประมาณนี้แล้วก็กล้องหลังตัวหลักก็ได้เป็น50ล้าน Sony Ligeia 6100นะครับอันนี้เคาะราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 9,999 บาทแต่ว่าย้ำอีกว่า 9,999 บาทจะเป็นตัวแรม6สตอเรจ128แต่ถ้าเกิดไปเห็นใบโปรโมทก็จะเขียนว่าแรม12ให้รู้ว่าเป็นความจุที่รวมเอาแรมปกติคือแรมฟิสิกอลไปบวกกับแรมที่เป็นแรมเสมือนนะครับส่วนตัวรุ่นโปรนะพอว่า8 Pro 5G นะครับก็จะขยับชิปขึ้นมาเป็นตัว Dimensity 7400นะครับกล้องหลักก็ขยับเซ็นเซอร์ขึ้นมาใหม่ขึ้นนะครับดีขึ้นเป็น Sony Ligeia 700C ความละเอียด50ล้านเท่ากันมี OIS มาให้แล้วก็ด้านหลังมีตัวที่เป็นแบบเขาเรียกอะไรเขาไม่ได้ใช้คำว่าเมทริกเขาใช้คำว่าเป็นอะไรนะเป็น Alive Matrix Display ถ้านึกไม่ออกคล้ายๆของ Nothing นั่นแหละนะครับก็ประมาณนี้แล้วก็แบตเตอรี่ลดลงมานิดนึงในรุ่นโปรอยู่ที่ 6,500 มิลลิแอมป์อาร์พร้อมกับตัวที่เป็นเวเบอร์แชมเปอร์นะครับหรือชุดระบายความร้อนขนาดใหญ่ประมาณครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 5,000 ตารางมิลลิเมตรโดยประมาณนะครับโดยที่ของตัวรุ่นโปรเนี่ยตัวเริ่มต้นจะเป็นแรม8สตอเรจ256เขาราคาอยู่ที่ 14,999 บาทแต่ว่าถ้าตัวท็อปสุด จะเป็นตัวแรม12สตอเรจ512แต่เวลาเขาโปรโมทเขาจะมาหมดแรม

2024ก็ให้รู้ว่าเขาใช้แรมเสมือนไปด้วยนะครับซึ่งก็จะถ้าเกิดเป็นรุ่นธรรมดากันน้ำกันฝุ่นมาตรฐาน IP64 แต่ถ้าเกิดเป็นรุ่นโปรอันเนี้ยไปสุดเลยก็คือมาตรฐาน IP68/69/69K ไปเลยนะครับก็นั่นแหละเปิดขายวันนี้วันแรกนะครับแต่ว่าราคาเคาะมาแล้วนะฮะส่วนที่สร้างความฮือฮาเมื่อวานแล้วก็โอ้ทำสาวกยิ้มย้าพอสมควรมันแบบเอ้ยพี่ใหญ่กลับมาแล้วนะครับนั่นก็คือหัวเว่ยเมื่อวานเขามีการเปิดตัวหัวเว่ยเพียวร่า 90S Series ซึ่งมันจะประกอบด้วย2รุ่นนะครับก็คือเพียวร่า 90S Pro กับเพียวร่า 90S Pro Max นะครับเมื่อวานเขาเปิดตัวแบบglobal office เป็น global launch แบบ official นะครับที่มาเลย์นะครับที่กัวลาลัมเปอร์นะครับสื่อไทยไปเยอะทีเดียวก็เปิดออกมาสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็ตามที่หลุดไว้ตามคอนเฟิร์มเลยก็คือคอนเฟิร์มว่า Pierra 90S Pro และ Pierra 90S Pro Max นะครับมาพร้อมกับตัวชิปรุ่นใหม่ Kirin 9030S และมาพร้อมกับโมเด็ม 5G อย่างเป็นทางการหมายความว่า Huawei Pierra 90S Series ใช้ 5G ได้แล้วนะครับจะในไทยในต่างประเทศใช้ได้ทั้งหมดนะครับสเปคโดยภาพรวมนะครับถ้า Huawei Pierra 90S Pro หน้าจอจะเป็นหน้าจอ OLED แบบ LTPO ขนาด 6.6 นิ้วนะครับความละเอียด Full HD Plusแต่ที่บอกไปชิปเขาใช้เป็นหัวเว่ยคิริน 9030S ตัวนี้ตามอิงตามข่าวลือก่อนหน้าแล้วกันนะ performance จะใกล้เคียงกับตัวชิป Qualcomm Snapdragon 8 Elite ก็คือตัวเรือธงปีที่แล้วของฝั่ง Qualcomm นะครับเป็นรองนิดหน่อยก็ใช้คำว่าใกล้เคียงละกันนะครับจะให้แรมมา12แล้วก็มีความจุให้เลือก2ขนาดคือ256กับ512 GBอีกหนึ่งความพิเศษของ Huawei Pierra 90S Series รอบนี้ก็คือตัวระบบปฏิบัติการนะครับ EMUI 16เปลี่ยนพื้นฐานภายในที่อ้างอิงเป็น Android 16แล้วนะครับหลังจากใช้ Android 12มานานมากๆหลายปีมากๆนะครับเปลี่ยนมาใช้ Android 16สักทีนะครับในส่วนของเซ็นเซอร์กล้องหลักนะครับเป็นเซ็นเซอร์ RWB 50ล้านนะครับมีการสั่น OS ให้ในรุ่นโปรเนี่ยเลนส์อัลตร้าไวจะได้ความละเอียด 12.5 ล้านพิกเซลแล้วก็เลนส์เทเลโฟโต้ความละเอียด50ล้านเซ็นเซอร์1ส่วน 2.7 สักอย่างนิ้วประมาณนี้นะครับออปติคอลซูม4เท่านะครับแล้วก็มีตัวที่เป็นเซ็นเซอร์ที่เป็นตัว True ToColor Camera ก็คือตัววัดแสงสเปกตรัมอ่ะคิดง่ายๆแล้วกันนะครับกล้องหน้า13ล้านมีออโต้โฟกัสมาให้ลำโพงคู่สตอริโอรอบนี้ย้ำอีกทีว่าใช้ 5G ได้แล้ว Wi-Fi ได้ถึงมาตรฐาน Wi-Fi 7 Bluetooth เป็นเวอร์ชั่น 6.0 นะครับแบตเตอรี่ให้มา 6,000 มิลลิแอมป์อาวร์โดยถ้าเป็นรุ่นโปรจะชาร์จไวด้วยสาย66วัตต์ไร้สาย50วัตต์นะครับแล้วก็มีฟีเจอร์รีเวิร์สชาร์จซึ่งรองรับทั้งการใช้สายและไร้สายในส่วนของรีเวิร์สชาร์จนะครับกันน้ำกันฝุ่นมาตรฐาน IP68/69ส่วนถ้าเป็นรุ่น Pro Max จอจะใหญ่ขึ้นเป็น 6.9 นิ้วความละเอียดFull HD Plus เท่าเดิมนะครับเซ็นเซอร์กล้องตัวหลักตัวเดียวกันต่างที่เลนส์อัลตร้าไวด์กับเลนส์เทเลโฟโต้นะครับเลนส์อัลตร้าไวด์จะขยับขึ้นมาในรุ่น Pro Max จาก 12.5 ล้านในรุ่น Pro มาเป็น40ล้านนะครับแล้วก็เลนส์เทเลโฟโต้ขยับขึ้นมาเป็น200ล้านพิกเซลแล้วก็ได้การสั่นตามมาตรฐานซิป้า 7.0 หรือประมาณ7สต็อปด้วยรองรับการถ่ายเทเลมาโครด้วยนะครับแบตเตอรี่เท่ากันแต่ชาร์จไวไม่เท่ากันนะครับในรุ่น Pro Max ขยับการชาร์จไวด้วยสายขึ้นมาเป็น100วัตต์ไร้สายอยู่ที่80วัตต์ประมาณนี้นะครับราคาที่เคาะที่มาเลนะครับตัว 90S Proตัวความจุ256เนี่ยเขาราคาอยู่ที่ 3,699 ริงกิตประมาณ 31,000 บวกลบนะครับถ้าเป็นตัวความจุ512 GB เขาราคาอยู่ที่ 3,999 ริงกิตก็ประมาณสัก 33,000 บวกลบส่วนรุ่น Pro Max
เปิดมารุ่นความจุเดียวเลยคือ RAM 12 Storage 512ขอราคาอยู่ที่ 4,899 ริงกิตหรือประมาณสัก 41,000 บาทราคาไทยยังไม่เคาะนะครับน่าจะเปิดตัวช่วงปลายเดือนนี้หรือไม่ก็ต้นเดือนหน้านะครับรอลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะครับแต่คิดว่าไม่น่าจะหนีจากมาเลเท่าไหร่อาจจะบวกจากมาเลขึ้นไปสักประมาณ 5% 7% ไม่น่าเกินนี้นะครับก็อาจจะอยู่ที่ประมาณสักอย่างรุ่นเพียร่า 90S Pro เดาถ้าให้เดาก็อาจจะเปิดที่ประมาณสัก329 339ประมาณนี้นะครับส่วนรุ่น Pro Max ก็อาจจะขยับขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ429 439ราวๆนั้นนะครับย้ำอีกทีว่าใช้ 5G ได้แล้วแล้วก็ชิปแรงขึ้นแล้วอย่างมีนัยสำคัญตัวพื้นฐาน Android ที่ขยับใช้ก็เป็น Android 16แล้วแต่เหมือนเดิมยังไม่มี Google Mobile Service นะก็คือยังไม่มี GMS นะครับยังต้องไปผ่านพิธีกรรม Gbox Micro G บลาบลาบลาทั้งหลายอยู่แต่สิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยจากเครื่องมาเลหรือว่าเครื่อง Global ที่เขาไปทดลองกันก็คือในส่วนของตัวแอป Gallery นะครับที่เป็นช่องทางหลักในการดาวน์โหลดแอปต่างๆเนี่ยปกติก็จะมีแอปธนาคารอะไรของไทยอยู่แล้วปกติเนาะแต่รอบนี้เขามีการเพิ่มแอปที่เป็นในส่วนของ Google Workspace หรือว่าบางคนก็เรียกว่า Google จริงๆชื่อเดิมมันคือ Google Suite หรือว่า G Suite แต่ชื่อปัจจุบันมันคือ Google Workspace นะครับรวมเข้าไปอยู่ในแอป Gallery แล้วแต่ย้ำอีกการที่มีตัว G Suite G App หรือว่า Google Workspace อยู่ในแอป Gallery ไม่ได้หมายความว่า Huawei P Ra90Sซีรีส์เพียร่า 90S ซีรีส์จะรองรับ GMS ยังไม่รองรับนะตัวในส่วนของ G Suite หรือว่า Google Workspace ที่มันอยู่ในแอป Gallery อ่ะมันก็คือพวก Gmail Google Drive นะครับพวก Google Doc ทั้งหลายพวกไฟล์ทำแอปทำเอกสารของ Google อ่ะแล้วก็ Google Meet นะครับรวมถึงพวก Google Calendar Google Form ประมาณนี้นะครับก็เท่านั้นก็คือหมายความว่าแทนที่เมื่อก่อนจะต้องแบบต้องไปทำพิธีกรรมก่อนต้องไปใช้ Gbox โหลดผ่าน Gbox อันนี้ก็ไม่ต้องแอปพื้นฐานพวกนี้มีมาให้แต่ว่าอะไรที่ยังต้องพึ่งพา GMS อันนั้นก็คงยังจะต้องไปทำพิธีกรรม Micro G Gbox whatever ทั้งหลายหรือทั้งหลายที่เขาจะทำอยู่ยังต้องทำอยู่เหมือนเดิมนะครับยังต้องทำอยู่เหมือนเดิมนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับตัว Huawei P Ra90SPro Series นะครับที่เปิดไปนอกเหนือจากตัว Pierra 90S ที่มาเลเขายังเปิดตัวแท็บเล็ตรุ่นใหม่ด้วยนะครับเป็นแท็บเล็ตไซส์ใหญ่แต่บางเฉียบนะครับ Huawei MatePad Air Model Year 2026นะครับเป็นหน้าจอ12นิ้วกับตัวเครื่องที่บางเพียงแค่ 5.3 มิลลิเมตรน้ำหนักอยู่ประมาณสักครึ่งกิโลกรัมประมาณ500กรัมโดยประมาณนะฮะสเปคโดยภาพรวมของ MatePad Air 2026เนี่ยได้หน้าจอ OLED เป็นแบบ Paper Matte ด้วยก็คือจอด้านเน้นการเขียนสักๆหน่อยนะครับขนาด12นิ้วความละเอียด 2,800 คูณ 1,840 พิกเซลความสว่างสูงสุดอยู่ที่ 1,200 นิตอัตรา Refresh Rate อยู่ที่144 Hz รองรับปากกาตัว Huawei Pencil M Pencil Pro นะครับตัวชิปใช้เป็น Huawei Kirin T93C นะครับจะมีให้มาความจุเดียวคือ256แต่ว่าจะมีทั้งหมด2โมเดลตามขนาดแรมจะมีแรม8 256กับแรม12 256นะครับกล้องหลัง50ล้านมีออโต้โฟกัสกล้องหน้า12ล้านได้ลำโพง6ตัวรองรับระบบเสียง Huawei Sound นะครับแบตเตอรี่ 1,100มินิแอมอัลชาร์จไวด้วยสาย66วัตต์พอเชื่อมต่อเป็นมาตรฐาน USB 3.1 Gen 1มันก็เอาต่อออกมอนิเตอร์ได้นะครับอันนี้ก็เปิดตัวแต่ว่าเมื่อวานที่เขาเปิดตอนเคาะราคาเคาะเป็นราคายูโรฉะนั้นก็ต้องรอลุ้นเหมือนกันว่ามันจะขายในไทยหรือเปล่านะครับราคายูโรเนี่ยตัวเริ่มต้นความRAM 8 256แบบหน้าจอปกติที่ไม่ใช่เป็นหน้าจอ glossy นะไม่ใช่หน้าจอแบบ paper matte เขาราคาอยู่ที่849ยูโรประมาณ 32,000 ถ้าเป็นตัวหน้าจอ paper matte ก็จะบวกมาอีก50ยูโรหรือบวกประมาณ 2,000 ก็คือประมาณสัก 34,000 บวกลบโดยประมาณนะครับประมาณนี้นั่นคือ Huawei MatePad Air 2026
อีกหนึ่งอันที่เปิดนะครับแล้วก็อันนี้น่าจะเข้าไทยแน่ๆเพราะไทยขายดีมาโดยตลอดนะครับนั่นก็คือหูฟังทรงที่เป็นแบบคลิปแบบหนีบหูนะครับแบบ Open Ear หนีบหูเป็นรุ่นต่อ

เป็นรุ่น minor upgrade ของ Huawei FreeClip 2มาในชื่อ Huawei FreeClip 2S นะครับ ก็ปรับเปลี่ยนดีไซน์เล็กน้อยปรับเปลี่ยนดีไซน์เล็กน้อยนะครับเขาบอกว่าเปลี่ยนไดรเวอร์นะครับให้มีใช้ไดรเวอร์คู่คุณภาพดีกว่าเดิม Huawei เคลมว่าได้เสียงเบสที่ดีกว่าเดิมไอ้คำว่าดีกว่าเดิมไม่รู้อธิบายยังไงเหมือนกันแต่ดีกว่าเดิมถึง 100% นะครับยังคงน้ำหนักเบาอยู่นะครับน้ำหูแต่ละข้างน้ำหนักเพียงแค่ประมาณ 5.1 กรัมเท่านั้นส่วนดีไซน์ที่เปลี่ยนก็คือในส่วนของตัวด้านก้านที่มันเป็นซิลิโคนอะรอบนี้เขาทำให้มันนุ่มกว่าเดิมนะครับเขามันทำให้นุ่มกว่าเดิมแล้วก็มีส่วนที่เรียกว่าคอมฟอร์ตบีมอะไรเงี้ยก็ทำให้แบบใส่แล้วกระชับหูสบายหูกว่าเดิมอีกซึ่งบนเดิมก็สบายมากๆแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับมาพร้อมไมโครโฟน3ตัวนะครับตัวไดเวอร์คู่ที่เขาใช้เป็น Dual Diaphragm นะครับก็มี AI เข้ามาช่วยคอสราคาอยู่ที่229ยูโรประมาณ 8,000 กลางๆเลยนะ 8,600 8,700 ประมาณนี้นะครับก็เป็นรุ่นอัปเกรด minor upgrade minor change จาก FreeClip 2สำหรับ FreeClip 2S ก็คิดว่าน่าจะเข้าไทยแหละรุ่นนี้แล้วก็รออีกทีว่าจะประกาศราคาไทยเท่าไหร่นะครับนั่นคือฝั่งของ Huawei ทีนี้ไปดู Samsung บ้างก่อนจะไปถึงงานเปิดตัวของ Samsung หลายคนรู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยว Samsung จะเปิดตัวมือถือจอพับใช่ไหมกับงาน Galaxy Unpacked นะครับซึ่งเขาจะเปิดสัปดาห์หน้าแล้วนะ22ถูกไหมสัปดาห์หน้าใช่ๆพุธหน้าแล้วนะครับ22กรกฎาคมนะครับตอน2ทุ่มตามเวลาไทยเนาะก่อนจะเปิดตัวนะครับเขาก็เลยมีการเปิดตัวตัวเทคโนโลยีหน้าจอตัวใหม่ของเขานะครับคือก่อนหน้านี้ถ้าใครเห็นการโปรโมทเอาโปรโมทในไทยก็ได้ตัว Samsung ประเทศไทยที่เขาโปรโมทตัวSamsung Galaxy Z Flip โดยเฉพาะตัว Z Fold ตัวใหม่แบบโอ้จอกว้างกว่าเดิมนะอะไรประมาณนี้แบบเอาบรรดาพวกบล็อกเกอร์อินฟลูเอนเซอร์มานั่งคลำๆอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ให้เขาบรรยายใช่ไหมขนาดมันพาสปอร์ตเลยครับอะไรเงี้ยนะครับอีกอันนึงที่เขาจะพยายามมาชูขึ้นมาก็คือเรื่องตัวเทคโนโลยีที่เป็นหน้าจอพับแบบที่ไม่มีรอยอ่ะก่อนหน้านี้เราเห็นแบรนด์อื่นทำมาก่อนแล้วพยายามโปรโมทมาก่อนแล้วรอบนี้ Samsung ก็จะเปิดตัวเทคโนโลยีแบบเดียวกันนะครับโดยที่เทคโนโลยีนี้ Samsung เขาให้ชื่อว่าตัวเทคโนโลยี Flex Titanium นะครับเป็นเทคโนโลยีที่จะนำมาใช้ในตัว Samsung Galaxy Z Fold และ Z Flip ที่จะเปิดตัวสัปดาห์หน้านั่นแหละนะครับโดยเขาบอกว่าตัวที่เป็นเทคโนโลยีนี้เนี่ยไอตัว Flexไทเทเนียมเนี่ยนะครับมันจะเป็นชั้นฟิล์มที่เพิ่มเข้ามา2ชั้นนะครับจะมีตัวที่เป็นไทเทเนียมอะลอยฟิล์มกับตัวที่เป็นไทเทเนียมเพลทการที่นำมาใช้ก็เลยจะทำให้ตัวโครงสร้างมันแข็งแรงกว่าเดิมเอาเฉพาะตัวไทเทเนียมอะลอยที่เป็นชั้นฟิล์มก่อนเขาบอกว่ามันจะวางอยู่ใต้แผง OLED OLED ซึ่งจะทำให้มันจะมีขนาดบางกว่าเดิมนะครับทำให้ตัวจอบางกว่าเดิมได้แล้วก็มีความแข็งแรงกว่าเดิมกว่าชั้นฟิล์มเดิมที่ใช้เนี่ยถึง20เท่าส่วนไอแผ่นไทเทเนียมอันนี้จะเป็นโครงสร้างยืดหยุ่นนะครับที่เอาไว้ตัวยึดติดกับตัวหน้าจอโมดูลโมดูลหน้าจอมีความแน่นกว่าเดิมลดช่องว่างอากาศทำให้บางกว่าเดิมรองรับการพับซ้ำๆได้แล้วก็ทำให้มันไร้รอยหรือว่ารอยน้อยมากๆประมาณนี้ก็เตรียมเปิดตัวได้เลยตามเช็คลิสที่คาดการว่าจะเราจะได้เห็นเปิดตัวในงาน Samsung Galaxy Unpacked สัปดาห์หน้า22กรกฎาคมเนี่ยก็จะมีตัว Z Flip 8 Z Fold 8ที่จะเป็นจอกว้างนะครับ Z Fold 8 Ultra ที่จะเป็นดีไซน์จอสูงๆเหมือนเดิมแล้วก็มี Galaxy Watch 9 Galaxy Watch Ultra 2แล้วก็แว่นตากับ Galaxy Glasses นะครับก็รอดูพูดถึงตัว Galaxy Watch 9ก็ล่าสุดมีภาพหลุดตัวแอป Gallery Wearable ที่เป็น UI ตัวใหม่นะครับก็คาดว่ามาเพื่อรองรับตัว Galaxy Watch 9ที่กำลังจะออกมานั่นแหละนะครับข้ามไปที่จีนบ้างอันนี้ก็รอลุ้นว่าจะเข้าไทยเมื่อไหร่นะครับกับตัว Redmi Note 17 Series นะครับที่จีนเปิดตัวเรียบร้อยก็จะประกอบไปด้วย Redmi Note 17กับ Redmi Note 17
Pro

0: นะครับถ้าตัว Redmi Note 17อันนี้หลายคนน่าจะชอบเพราะว่าจอใหญ่จอ7นิ้วเลยนะครับกลับมาอีกรอบจอ7นิ้วความละเอียด Full HD Plus นะครับอัตรา Refresh Rate 120 Hz ชิปเป็น Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4มันข้าม Gen 3ไปแล้วเหรอเนี่ยโอเคประมาณนี้นะครับกล้องหลังให้มา1ตัวถ้วนความละเอียด50ล้านนะครับกล้องหน้า8ล้านได้ลำโพงตัวเดียวรองรับ 5G ได้นะครับแล้วก็ได้บลูทูธ 5.1 ได้ Wi-Fi มาตรฐาน AC หรือมาตรฐาน Wi-Fi 5เนาะแบตเตอรี่ขนาดใหญ่มากที่จีนแต่ออกนอกจีนไม่น่าจะใหญ่ขนาดนี้นะครับที่จีนให้มา 8,000 มิลลิแอมป์อาวร์ชาร์จไว45วัตต์กันน้ำกันฝุ่นมาตรฐาน IP65 ส่วน Redmi Note 17 Pro หน้าจอจะเล็กลงมานิดนึง 6.83 นิ้วนะครับแต่ความสว่างเพิ่มขึ้นเป็น 3,500 นิตชิปขยับขึ้นมาเป็น Qualcomm Snapdragon 6S Gen 4นะครับกล้องหลังเพิ่ม Depth Sensor 2 ล้านเข้ามาอีก1ตัวนะครับได้ลำโพงคู่ Stereo แล้วแบตเตอรี่ใหญ่ขึ้นไปอีกในรุ่นธรรมดาให้มา 8,000 รุ่น Pro ให้มา 9,000 มิลลิแอมป์ให้มันเยอะจังวะชาร์จไว67วัตต์กันน้ำกันฝุ่นเต็มแม็กฮะ IP68+69K นะครับราคาที่จีนตัวเริ่มต้นสำหรับ Redmi Note 17เนี่ยตัว RAM 6 Storage 128อยู่ที่ 1,299 หยวนหรือประมาณสัก 6,400-6,500 ประมาณนี้ส่วน Redmi Note 17 Pro ตัวเริ่มต้น RAM 8 Storage 128เขาราคาอยู่ที่ 1,599 หยวนประมาณ 8,000 บวกลบโดยประมาณนะครับก็มันน่าจะเปิดตัวโกลบอลแน่ๆเพียงแต่ว่าในเวอร์ชันโกลบอลน่าจะมีการปรับสเปคลงบางส่วนโดยเฉพาะเรื่องของแบตโดยปกติแล้วหลายๆรุ่นที่เปิดตัวในจีนของ Xiaomi พอเปิดตัวโกลบอลเนี่ยจะมีการเปลี่ยนเรื่องของขนาดแบตส่วนใหญ่จะเล็กลงนิดหน่อยแต่โอ้โหถ้าเอาเวอร์ชันจีนนี่ก็ให้มาแบบวัวตายควายล้มเหมือนกันนะ 8,000 มิลลิแอมป์อาวร์กับ 9,000 มิลลิแอมป์อาวร์เนี่ยเรียกว่าเอาโหดอยู่นะครับเอาโหดอยู่ประมาณนี้นี่คือข่าวมือถือทั้งหมดโดยประมาณนะครับพักเบรกช่วงหน้ากลับมาพูดคุยตอบคำถามการทั้ง SMS 468-9899รวมทาง YouTube FM 99 Active Radio พักแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาครับ
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: ทุกเรื่องของสุขภาพเริ่มต้นที่ตัวเราทั้งการกินการออกกำลังกายและอารมณ์อย่าปล่อยให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนโดยที่เราไม่ฟังรายการ Healthy Time จะพาคุณผู้ฟังไปเช็คสุขภาพตัวเองทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 6:00 น.ถึง 7:30 น.ทางคลื่น FM 99พิเศษช่วงสายตรงสุขภาพเปิดรับคำถามจากผู้ฟังตอบตรงโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจะป่วยหรือแค่เครียดกินอะไรดีออกกำลังกายแบบไหนใครข้อข้องใจเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายสไตล์ภาษาชาวบ้านดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์หมอที่พูดภาษาหมอแบบเข้าใจง่ายดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหารดีต่อใจกินดีไม่มีโรคพร้อมด้วยทีมงานผู้ดำเนินรายการเต่าน้อยอัจฉรานุ่นชุติมาเปิ้ลกุณลธิดาและทีมงาน FM 99ฟังแล้วได้แรงบันดาลใจสุขภาพดีเริ่มที่คุณเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
5: ติดต่อโฆษณาโทร0816583461
6: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน FacebookYouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
7: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเสิร์ฟข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป้าแป๊ะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแป๊ะจิรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซต์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talkทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 น.ถึง 9:00 น.ที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
8: บอลโลกสตอรี
9: ่กาเบรียลบาติสตูตาเจ้าพ่อแฮตทริก2สมัยติดต่อกันก่อนยุคเมสซี่อาร์เจนตินามีเพชฌฆาตหน้าหยกที่ชื่อกาเบรียลบาติสตูตาหรือบาติโกเขาครองสถิติที่น่าทึ่งคือการเป็นนักเตะคนแรกและคนเดียวที่ทำแฮตทริกได้ในเวิลด์คัพ2สมัยติดต่อกันคือในปี1994นัดพบกรีซและปี1998นัดพบจาเมกาสถิตินี้สะท้อนถึงสัญชาตญาณกองหน้าที่เฉียบคมและทรงพลังบาติสตูต้ายิงไปทั้งหมด10ประตูจากการลงเล่นเวิลด์คัพเพียง12นัดซึ่งถือเป็นค่าเฉลี่ยการทำประตูที่สูงมากแม้อาร์เจนตินาในยุค ของเขาจะไปไม่ถึงฝั่งฝันแต่ชื่อของเขาก็ถูกจารึกในฐานะหนึ่งในกองหน้าที่อันตรายที่สุดเท่าที่ประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกเคยมีมา
10: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
11: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยปองปากหมาสมเกียรติคุณานิธิพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิดพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 น.ทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
12: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
13: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
14: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอดเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
15: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
16: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: Techno for Life
17: ดำเนินรายการโดย
3: ในบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
0: กลับเข้ามาครึ่งหลังนะฮะ Techno for Life กับในบอสนะพุธที่15กรกฎาคม2569นะครับช่วงนี้ขอบคุณชูโฟทิกด้วยนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟทิกนะครับแล้วก็สำหรับเอเซอร์เมื่อกี้เขาแนะนำตัว Swift 8 AI เวลาทางงานมันผมขอแนะนำตัวนี้แทนแล้วกันตัวเกมมิ่งโน้ตบุ๊กตัวใหม่ของเขานะครับ Predator Helios Neo 16F AI นะครับมาพร้อมกับตัว CPU Intel Core Ultra 9เบอร์ที่เขาให้มาจะเป็นตัว 386H RAM 32GB จุกๆไปเลยนะครับ Storage Solid State Disk M.2 NVMe มาตรฐาน PCIe Express 4.0 ขนาด 1TB นะครับตัวการ์ดจอให้มาเป็น NVIDIA GeForce RTX 5070แล้วก็หน้าจอ16นิ้วแบบ OLED ความละเอียด 2560x1600 หรือว่า 2K ตามอัตราส่วน16:9นั่นแหละนะครับแล้วก็สีสันแม่นยำด้วยนะ DCI-P3 100% นะครับสบายใจด้วยประกัน3ปีครอบคลุมทั้งค่าแรงค่าอะไรแล้วก็ได้บริการ On-site Serviceตลอด3ปีด้วยนะครับชิปเน็ตเวิร์กก็ให้มาตัวท็อปเลยนะตัว Intel Killer Network นะครับให้มาครบๆพอร์ต USB ไทป์พอร์ตทั้งหลายให้มาเต็มเหนี่ยวมากมีพอร์ตตัวที่เป็น Thunderbolt ที่เป็น Thunderbolt 4ให้มา1พอร์ตแล้วก็ยังมีตัวพอร์ตที่เป็นมาตรฐาน USB 3.2 Gen 2 อีก1พอร์ตซึ่งไอ้ทั้ง2พอร์ตเนี้ยรองรับ DisplayPort ทั้งคู่แล้วยังมี HDMI 2.1 ตัวเต็มมาให้อีกเท่ากับถ้าจะต่อจอแยกเนี่ยมันต่อได้ทั้งหมดเพิ่มได้อีก3จอพร้อมกันเลยนะโหดจัดๆนะครับเรียกว่าโหดจัดๆทั้งหมดทั้งมวลมาพร้อมแบตเตอรี่92วัตต์อาวกับน้ำหนักตัวเครื่องเพียงแค่ 2.2 กิโลกรัมเท่านั้นสำหรับ Predator Helios Neo 16 SAI ซื้อได้แล้ววันนี้ที่ตัวแทนจำหน่าย Acer ทั่วประเทศหรือที่ Acer Online Store นะครับ store.acer.com/th คอราคาอยู่ที่ 89,990 บาทนะจ๊ะฝากไว้ด้วยนะครับมีคำถามเพิ่มเติมก็ไปที่ในส่วนของตัว Acer ไปที่ Facebook ก็ได้นะ Acer Thailand นะครับเพื่อสอบถามเรื่องการรับประกันการซื้อการจัดส่งอะไรอย่างนี้นะครับขอบคุณบริษัท Acer Computerจำกัดด้วยนะฮะมาลุยคำถามกัน SMS 468-9899รุ่นทาง YouTube FM 99 Active Radio นะครับลงท้ายด้วย3106ยังวนเวียนอยู่กับเรื่องของแบตเตอรี่มือถือนะครับสำหรับ SMS คนนี้นะฮะขอเหตุผลที่แบตบวมปูดขึ้นจากโทรศัพท์มือถือหน่อยครับเหตุผลอะไรเป็นเพราะชาร์จทิ้งไว้ทั้งคืนเกี่ยวข้องไหมถ้าพูดให้ถูกต้องที่สุดก็คือเกี่ยวทั้งหมดการใช้การชาร์จในแต่ละวันพื้แบตเตอรี่เซลล์มันเสื่อมตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับเสื่อมมากเสื่อมน้อยแล้วแต่คุณภาพของตัวแบตเตอรี่เนาะเพราะนั้นทุกการชาร์จคุณจะชาร์จใหม่ทั้งคืนคุณจะเสียบชาร์จถอดอะไรมันยังไงมันก็เสื่อมเสื่อมตามอายุการใช้งานแบตบวมก็คือแบตเสื่อมโทรถามว่าทำไมถึงแบตเสื่อมก็เพราะเราใช้งานมันไงมันเลยเสื่อมเสื่อมเร็วเสื่อมช้ามีหลายปัจจัย108,900มากๆประมาณนี้ถามว่าชาร์จทิ้งไว้ทั้งคืนเกี่ยวข้องไหมต่อให้ไม่ใช้ชาร์จทั้งคืนชาร์จปกติไม่ต้องทิ้งไว้ทั้งคืนก็ได้มันก็เกี่ยวหมดเพราะทุกครั้งที่คุณเสียบชาร์จเซลล์แบตเตอรี่ก็ต้องเสื่อมเพราะมันคือการใช้งานนะคุณให้เปรียบให้ง่ายนะเหมือนยางรถยนต์อะเมื่อทุกครั้งที่คุณยางรถยนต์ต่อให้คุณไม่ขับอะจอดไว้บ้านเฉยๆอ่ะโดนอากงโดนอากาศมันก็เสื่อมใช่ไหมตัวยางเสื่อมสภาพแบตเตอรี่เป็นแบบนั้นเลยเป็นแบบนั้นเลยนะครับเกิดต้องการแบบคำตอบแบบเฮ้ยงั้นอย่าชาร์จทั้งคืนใช่ไหมไม่ชาร์จทั้งคืนได้ครับไม่มีปัญหาอะไรนี่ส่วนกระแสไปเลย คุณ53ลงท้ายด้วย5356นะครับแนะนำแท็บเล็ตงบไม่เกิน 20,000 เอามาทำโมเดล 3Dพยายามไปควานหา iPad Air ให้ได้แล้วกันครับคือถ้าเอา performance เอางี้ถ้าเอาฝั่ง Android ถ้าเอาฝั่ง Android นะก็ไปหา Xiaomi Pad 8 Pro แต่ถ้าเกิดเป็นฝั่งของ Apple หรือถ้าเกิดไม่เกี่ยงค่ายเอาเรื่อง performance เป็นตัวตั้งเลย ก็ไปหา iPad Air ครับแต่ iPad Air ราคาตอนนี้มันขึ้นไปแล้วไงถ้าก่อนหน้านี้ 20,000 อ่ะซื้อได้แน่ๆกับตัวเริ่มต้นเนาะแต่ตอนนี้ไม่น่าได้แล้วเพราะนั้นก็ตอนนี้ถ้าจะหาได้ก็คงแรงสุดเท่าที่มันจะหาได้ก็เนี่ยแหละครับเสียมี iPad 8 Pro กับอีกตัวหนึ่งขอดูก่อนนะ Red Magic อะ Red Magic ตัวต้องตัวเจนก่อนเนาะตัว Red Magic Astra

ตัวหนึ่งก็คือตัว Redmagic Astra 2ซึ่งมันจะขยับมาใช้ตัวCalcom Snapdragon 8 Elite Gen 5แต่ว่ามันยังไม่เข้าไทยนะเท่าที่จำได้นะครับมันเปิดตัวต่างประเทศไปแล้วล่ะแต่ถ้าเข้ามากันละไงราคาก็น่าจะทะลุ 20,000 ไปไกลพอสมควรด้วยราคาแรมเพราะนั้นถ้าเกิดจะซื้อจริงก็หากลุ่มที่ใช้ชิป Qualcomm Snapdragon 8 Elite ซึ่งก็จะมีอยู่2ตัวหลักๆแหละก็คือตัว Xiaomi Pad 8 Pro กับ Redmagic Astraลองดูละกันนะครับลงท้ายด้วย4004นะครับใช้ Samsung S23 จะเปลี่ยนรุ่นของเดิมอะไรวะจะเปลี่ยนรุ่นของยี่ห้อเดิมใช้อะไรดีเน้นถ่ายรูปงานใกล้ๆเช่นพักเครื่องก็อยู่ที่งบเลยครับถ้างบถึงก็ไป S26 ก็ได้อันนี้ใช้ S23 ตัวไหนอะตัวธรรมดาหรือว่าตัวอัลตร้าถ้าเกิดตัวอัลตร้าก็ขยับมา S26 อัลตร้าก็ได้ครับหรือจริงๆจะลงไปหา S25 อัลตร้าก็ไม่ได้แย่นะแต่ถ้าเกิดว่าไม่จำเป็นต้องใช้ของเดิมแล้วเน้นถ่ายมาโครผมอาจจะเชียร์ให้ไปซื้อเสี่ยหมี่นะครับจะหาซื้อ Oppo Find X9 Pro มือ2ก็ได้จะหา Vivo X300 Pro มือ2ก็ได้จะไปหาตัว Xiaomi 17 Ultra ก็ได้อันนั้นก็พวกนี้เก่งมาโครทุกตัวแน่นอนเก่งกว่า Samsung พอสมควรถ้าถามผมถ้าเน้นเรื่องถ่ายมาโครนะโดยเพราะว่าพวกนั้นเวลาถ่ายมาโครอ่ะยิงมันถ่ายด้วยเลนส์ Ultra Wide จ่อใกล้ๆได้แหละแต่ว่ามาโครที่ดีจริงๆเวลาถ่ายมันคือการถ่ายด้วยเทเลมาโครเนาะซึ่งพวกนั้นน่ะเด่นเทเลมาโครทุกตัวเลยโดยเฉพาะ Xiaomi เด่นเทเลมาโครมากๆนะครับก็อาจจะไปดูเสียงนี่ก็ได้อันนี้คือในกรณีไม่ขยับขึ้นมาเป็นพวก Oppo Find X9 Ultra หรือว่า Vivo X300 Ultra นะประมาณนี้นะครับลองดูกลุ่มนั้นอยู่ที่งบแล้วแหละว่ามีงบถึงเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดจะยืนพื้นที่ Samsung ก็ Samsung S series แหละอยู่ที่ว่าเงินคุณถึงที่เบอร์ไหน S25 Ultra S26 Ultra ได้ทั้งคู่นะครับแต่ถามว่าเรื่องมาโครสู้ฝั่ง Oppo Vivo Xiaomi ได้ไหมก็ต้องยอมรับว่าในกลุ่มที่เป็นเรือธงด้วยกัน Samsung S Ultra ไม่ว่าจะเป็น S25 S26 Ultra ไม่ได้เด่นเรื่องมาโครขนาดนั้นนะครับแต่ถ่ายได้แต่ไม่ได้เด่นขนาดนั้นนะครับมาที่ YouTube คุณวิทย์ฟิตแมนโปรแกรมแต่งรอไฟล์ฟรีเสียตังสยบไลท์รูมมีอันดีตอนนี้ฮะนี่คือคำถามหรือว่าเนี่ยฮะแล้วคำถามคืออะไรวะคำถามคืออะไรวะอันนี้คือคำถามเหรออันนี้คือคำถามเหรอจริงๆจริงๆพวกกิมสมมุติถ้าเกิดคำถามนี้หมายถึงว่าถ้าจะหาโปรแกรมฟรีที่ไปเปิดรอไฟล์เหรอกิมมันเปิดได้แต่มันต้องทำพิธีกรรมก่อนอ่ะมันต้องไปลงพวกแบบไอ้พวกอะไรอ่ะพวกรอเทอราปีพวกอะไรแบบเนี้ยก่อนอย่างเงี้ยครับแล้วก็ต้องไปใช้ตัวที่เป็นรออิมพอร์เตอร์ในกิมอีกทีหนึ่งอะไรประมาณนั้นก็วุ่นวายอยู่แล้วก็ปกติแล้วไอ้ตัวรอเทอราปีมันก็กว่าจะรองรับพวกรอไฟล์ของกล้องใหม่ๆมันก็กินเวลามากกว่าตัวที่เป็น Adobe รอพอสมควรเนาะมีใครแนะนำไหมผมอาจจะไม่ได้ใช้ Open Source เยอะขนาดนั้นนะดิจริงๆมันจะมีของแต่มันไม่ฟรีนะฟรีไหมวะไม่ฟรีแต่ว่าก่อนหน้านี้มันเคยแจกฟรีแล้วกันก็คือ Affinity นะครับไอ้ตระกูลของคันว่าเขาอะตัวนั้นก็จัดการรอไฟล์ได้แต่ว่าก็คล้ายๆกิมก็คือกว่าจะอัปเดตพวกรอไฟล์ที่เป็นกล้องใหม่ๆมันกินเวลากว่าตัวที่เป็น Adobe รอพอสมควรนะครับประมาณนี้คุณครับเคสพี่บอสครับสรุปประธานเป้ผมโดนกระทิงขวิดตกรอบจริงๆก็ใช่ไงก็เห็นอยู่ว่า20ถูกต้องไปแล้วเรียบร้อยนะครับคุณเซนต์ปีเตอร์สวัสดีคุณบอสผมตาม YouTube ช่องหนึ่งแล้วอยู่ๆช่องก็หายพิมพ์หาไม่เจอชื่อช่องว่า Garment TV เขาเล่นแต่เกมครับคุณบอสรู้จักไหมไม่รู้จักฮะขออภัยด้วยเกิดอะไรขึ้นกับเขาหรือเปล่าไม่ทราบเลยเขามีตัวตนเฉพาะใน YouTube เหรอฮะเขามีกลุ่ม Facebook หรือว่ามี Discord มีอะไรนะTwitch ไหม
ลองเข้าไปถามในคอมมูนิตี้

0: อื่นที่เป็นของช่องเขาไหมปกติไม่ค่อยมีใครทำแบบช่องเดียวนะส่วนใหญ่เขาจะมีช่องทางอื่นในให้ติดต่ออยู่นะลองไปดูเขาอาจจะโดนช่องปลิวหรือเปล่าไม่ได้ตามเหมือนกันเพราะไม่รู้จักเลยครับขออภัยด้วยนะฮะคุณทับเกพี่บอสครับสรุปคืนนี้สิงโตจะคำรามไหมคำรามแหละแต่ว่าจะคำรามแล้วเอาอาเจนลงไหมก็อีกเรื่องนึงนะครับห่างหายจากแชมป์ไปหลายปีแล้วนะครับก็รอดูแต่เขาเรียกสื่อต่างประเทศก็ให้อังกฤษเป็นต่ออาเจนนะหมายความว่าดูมีภาษีกว่าอะไรเงี้ยก็เราจะได้เห็นรีแมตช์ฟุตบอลยูโรมาในเตะฟุตบอลโลกก็ได้นะจ๊ะว่าพี่บอสครับสรุปคืนนี้ตอบไปแล้วนี่หว่าคุณจีจีนะครับเสียมีแพดแปลกับเสียมีแพดมินิข้อดีข้อเสียชิปต่างกันมีผลการใช้งานไหมอัปเดตยาวแค่ไหนบอสจะเลือกตัวไหนขอบคุณครับถ้าให้ผมเลือกแปดมินิiPad iPad mini เหตุผลเดียวเลยคือขนาดหน้าจอครับผมไม่ค่อยชอบนั่นคือเหตุผลว่าทำไมผมซื้อ iPad mini นะแล้วผมไม่ซื้อพวก iPad Air ทั้งที่ iPad Air มันแรงกว่าจ่ายเพิ่มนิดเดียวอะไรเงี้ยแต่เหตุผลหลักๆมันก็คือขนาดหน้าจอครับเพราะนั้นถ้าเลือกจากขนาดหน้าจอแหละถ้าถามผมให้เลือกจากขนาดหน้าจอแหละ performance มันไม่ได้หนีกันขนาดนั้นนะครับพอแม้ไม่ได้หนีกันขนาดนั้นนะระหว่างตัวสารนักก็8 Gen 4กับ Dimensity 9400 plus ใกล้เคียงกันโดยภาษีแล้ว9400 plus ถามว่าแรงกว่าไหมมันแรงกว่าแหละแต่มันแรงกว่ากระจึงเดียวนิดเดียวด้วยผลเบสมาร์กมันต่างกันกระจึงหนึ่งใช้คำว่าไม่รู้สึกละกันระหว่างสารนักก็8 Gen 4ที่อยู่ในเซมี88กับตัว Dimensity 9400 plus ที่อยู่ในแพดมินิเพราะนั้นจุดเลือกจริงๆอยู่ที่ขนาดหน้าจอคุณอยากถือไซส์ไหนคุณอยากถือหน้าจอ11นิ้วหรือคุณอยากถือหน้าจอ 8.8 นิ้วให้ผมเลือกหน้าจอเล็กอยู่แล้วเพราะผมไม่ได้ต้องการพื้นที่ทำงานใหญ่ผมต้องการพกพาสะดวกผมเน้นความพกพาให้ผมเลือกเสียมีแพดมินิแต่ว่าแน่นอนราคาสูงกว่าหาซื้อยากกว่ามากของขาดเรื่อยๆเลยครับถ้าจะนั้นๆมีของมาเติมทีสำหรับเสียมีแพดมินินั่นแหละตามนั้นคุณมิ้ง1804ใช่ไหมพี่บอสเพียงแค่พี่บอสบอกอยากให้ฝรั่งเศสรีแมตช์อาเจนรอบชิงเท่านั้นฝรั่งเศสตกรอบเลย อาจจะรีแมตช์ชิงที่3ก็ได้เบื่อแล้วชิงที่1ที่2ไปชิงที่3กันละกันก็ได้อ้าวงี้ก็เท่ากับว่าอาเจนแพ้อังกฤษดิวะสวัสดีคุณนัทสอนด้วยนะครับคุณกระเคบอกมาพี่บอสครับขอโปรแกรมสแกนไวรัสแบบตัวเดียวเอาอยู่เลยสำหรับสายดาร์กหัวหมูทรวงฟันเปิดทุกอย่างที่เจอคลิกโหไม่กล้าการันตีเลยว่ะผมใช้คำนี้แล้วกันตัวไหนก็ได้แต่ว่าอย่าเลือกแค่เป็นแอนตี้ไวรัสให้เลือกกลุ่มที่เป็นอินเทอร์เน็ตซีเคียวริตี้หรือที่เป็นกลุ่มที่เป็นทอร์ทัลซีเคียวริตี้แต่จะเป็นตัวไหนก็ได้ครับตัวไหนก็ได้จริงๆแล้วแต่คุณศรัทธาเลยผมว่ามันไม่ได้หนีกันขนาดนั้นหรอกอะไรเงี้ยแต่แทนที่จะเลือกตัวที่เป็นแอนตี้ไวรัสปกติอย่าให้ไปเลือกไม่ควรเลือกตัวที่เป็นแอนตี้ไวรัสปกติควรเลือกที่เป็นกลุ่มที่เป็นอย่างน้อยที่สุดคืออินเทอร์เน็ตซีเคียวริตี้หรือจะจ่ายแพงขึ้นไปเป็นตัวกลุ่มที่เป็นทอร์ทัลซีเคียวริตี้ก็ได้หมดจะเป็น Bitdefender จะเป็น Norton จะเป็นอะไรแล้วแต่คุณเลยแล้วแต่คุณชอบได้หมดจริงๆค่ายไหนก็ได้ Avira ยังได้เลย Efet หรือว่า Nord 32ที่ทุกคนรู้จักก็ยังได้ Avast ก็ยังได้แต่ขอกลุ่มที่เป็น Internet Security หรือ Total Security นะครับเพราะว่าพอเป็นกลุ่มที่เป็น Internet Security กับ Total Security ครับมันจะเพิ่มพวกการกรองชั้นพวกแบบเว็บฟิชชิ่งสามารถช่วยทอนตัวพวกแบบการใช้งานท่องเว็บได้เยอะมากๆแต่ถ้าเกิดคุณจะใช้เฉพาะตัวแอนตี้ไวรัสคำแนะนำผมคือคุณควรจะไปเสียตังค์เพิ่มแล้วไปใช้ตัวมาแวร์ไบต์แบบเวอร์ชันเสียตังค์นะคู่กันไปแต่ถ้าเกิดไม่ต้องการใช้2ตัวต้องการใช้ตัวเดียวก็กลุ่มแอนตี้ไวรัสนั่นแหละแต่ให้ไปซื้อกลุ่มตัวแพ็กเกจที่เป็น Internet Security หรือว่า Total Security เท่านั้นเองนะครับแต่ว่าบอกกันนะไม่มีโปรแกรมป้องกันไวรัสตัวไหนการันตี 100% นะครับไม่มีนะยังไม่เคยมีตัวไหนแบบป้องกัน 100% ยังไม่เคยมีนะครับบอกไว้ก่อนวันนี้ คุณอนันทาราทีวี75นิ้วงบ 25,000 เน้นดูหนังกับมีเดียเพลเยอร์สายโหลดนั่นเองเออชอบว่ะตรงตัวดีก็ถ้าเอาจอใหญ่ในไซส์นี้หรอมันจะไม่ได้พวกพาเนลดีๆสักเท่าไหร่นะครับอันนี้บอกตรงๆไว้ก่อนเลยแล้วกันลองไปดูตัวเดี๋ยวก่อนขอดูก่อนว่าถ้าใช้โค้ดลดมันได้ไหมถ้าอยากได้ภาพขึ้นมาดีกว่าตัวพาเนลปกติหน่อยมันจะเป็นกลุ่มของมินิ LED ตัวเริ่มต้นอย่างของ Hisense Series U7K แต่ถ้าเป็นไซส์75นิ้วอะครับต่อให้ใช้โค้ดส่วนลดผมเห็นถูกสุดเท่าที่จำได้นะอยู่ประมาณ 27,000 บวกลบ 27,000-28,000 ซึ่งมันก็จะเกิน 25,000 ไปพอสมควรแต่ถ้าเกิดเอาในงบ 25,000 ก็ไปดูอย่างตัวของ LG ก็ได้นะครับไอตัว LG NU 80น่ะตัว75นิ้วเขาจะอยู่ประมาณเนี่ยครับประมาณ 25,000-26,000 เราตีว่า 25,000 บวกลบก็ได้หรือถ้าอยากประหยัดเลยก็ไปดูตัว Hisense ไอซีรีส์อะไรพวก E6Q ที่เป็นแบบตัว QLED ปกติอ่ะที่ไม่ใช่มินิ LED อ่ะเป็นกลุ่มที่เป็นควอนตัมดอทปกติอ่ะก็ได้นะครับเออก็ประมาณไม่ใช่ E6Q โทษQ6N โอ้ยกว่าจะนึกออก Q6N กับ Q6Q พวกเนี้ยจะเป็นกลุ่ม QLED หรือควอนตัมดอท LED ปกติของ Hisense ก็จะอยู่ประมาณนี้ครับจะอยู่ความจริงอยู่แค่ประมาณ 20,000 บวกลบด้วย3ใบบางรุ่นบางโมเดลหาได้ประมาณ 18,000 กว่า 19,000 บางโมเดลจะอยู่ประมาณ 21,000 บวกลบโดยประมาณก็ตีว่าประมาณ 20,000 บวกลบแต่ถ้าเกิดอยากเอ้ยไม่สบายใจ Hisense อยากได้แบบแบรนด์ตลาดหน่อยยิงไฮเซนก็ตลาดแล้วนะแต่ถ้าเกิดอยากได้แบรนด์ขึ้นมาก็ LG ก็ได้ครับตัว LG Nano AI ตัว NU 80 Series ก็ได้ตัวนั้นก็อยู่ในงบแหละเพราะราคาหน้าเว็บหน้า Samsung หน้า LG เขาจะขายอยู่ประมาณ 27,000 แต่ซื้อกันจริงๆจะอยู่ประมาณ 24,000 บวกลบโดยประมาณนะครับก็จะได้เป็น Nano Cell ก็ได้พร้อมระบบบริการเว็บ OS ก็โอเคนะครับประมาณนี้ลองดูนะจ๊ะคุณพัทวีนะบอสครับแนะนำกระดาน LCD โอ้ไม่มีแนะนำเลยอ่ะไม่ได้ตามเลยอ่ะคือรู้จักยี่ห้อหรือแต่ไม่ได้ตามรุ่นใหม่ๆหรือว่าตัวไหนมันเวิร์กตัวไหนอะไรเงี้ยผมรู้จักอยู่ไม่กี่ยี่ห้อด้วยผมรู้จักของ BenQ รู้จักของ Wilsonic ที่แบบเมื่อก่อนเคยเอามาลองกันแต่โหไม่ได้ตามรุ่นใหม่ๆเลยขออภัยด้วยครับคุณ ITV Health นะครับRedmi Note 17กับ Redmi Note 7 Pro เข้าไทยเมื่อไหร่ยังไม่ทราบเลยเอาตรงๆยังไม่ทราบเลย ก็รอเขาประกาศเพราะว่าเขายังอันนี้คือเขาเปิดตัวในจีนบอกก่อนว่าเขาเปิดตัวในจีนนะครับผมคิดว่าถ้ามาอย่างเร็วก็ต้นปีหน้าไม่ก็ปลายปีอย่างเร็วน่าจะปลายปีไม่ก็ต้นปีหน้าโดยประมาณเพราะว่าถ้าเอาจริงๆตอนนี้ Redmi Note 16ก็ยังไม่ได้เปิดในไทยเมื่อวานถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะไอตัว Redmi Note 16 Pro อ่ะเหมือนจะยังไม่ได้เปิดในไทยปะมันเปิดตัวอื่นไปแทนอ่ะไอพวกแบบนึกออกมั้ยแต่ว่าตระกูลซีรีส์ Redmi Note 16 Series ยังไม่ได้เปิดเต็มไลน์เลยอ่ะเพราะนั้นกว่าจะเปิดก็อาจจะเป็นช่วงต้นปีหน้าก็ได้นะครับคงไม่เร็วๆนี้คิดว่าไม่เร็วๆนี้หรือไม่งั้นก็อาจจะมาในชื่ออื่นแทนอาจจะเป็นแบรนด์โปโคอะไรเงี้ยก็ต้องไปรอรุ่นนี้ตอนนี้ยังไม่มีการประกาศว่าจะทำตลาดโกลบอลเมื่อไหร่และจะทำตลาดโกลบอลในชื่อรุ่นไหนนะครับคุณเลมินภัทรโปรแกรมตัดต่อเคยฟังจากพี่บอลแนะนำแคปคัทใช่ไหมใช่ใช้ฟรีตลอดเลยไหมมันมีคือจริงๆตัวโปรแกรมถ้าเกิดต้องการใช้เต็มฟังก์ชันต้องเสียตังค์แต่ว่าสามารถใช้ฟรีได้แต่ฟรีมันมีข้อจำกัดเช่นแบบการเอ็กซ์พอร์ตกี่ครั้งต่อเดือนใช้พวกที่เป็นแบบเอฟเฟกต์ต่างๆได้แบบจำกัดจำเขี่ยหน่อยประมาณนี้นะครับถ้าเอาฟรีเลยและแนะนำแต่อันนี้ไม่ใช่ในมือถือนะก็คือ DaVinci Resolve อันนั้นก็ใช้ฟรีได้นะครับหมดเวลาแล้วไปทันละ ผิดพลาดประการใดขออภัยอันไหนตอบไม่ทันขอโทษด้วยนะครับวันนี้นายบอสลาไปแล้วสวัสดีครับ
1: เทคโนโลยี
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
8: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
9: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
11: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเปิดข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างปาแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแปะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซต์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talk ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 น.ถึง 9:00 น.ที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
12: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
13: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
1: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยปองปากหมาสมเกียรติคุณานิติพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิบพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 นทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99

0: างกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนรายการทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการมอเตอร์อินเทรนด์นะฮะก็เจอกันเป็นประจำทุกวันนะจันทร์ถึงศุกร์บ่ายโมงโดยประมาณจนถึงบ่ายสองนะครับที่99 Active Radio ขึ้นเมืองไทยแข็งแรงนั่นเองนะครับผมอ่ะประชาสัมพันธ์กับกิจกรรมบอลโลกกันก่อนนะฮะในช่วงนี้เราก็ใกล้และโค้งสุดท้ายแล้วเหลืออีกแค่ไม่กี่แมตช์เองนะฮะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนเชิญชวนผู้ชมผู้ฟังร่วมสนุกในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะฮะเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบนะฮะได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับเพียงลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบซื้อบัตร Mcot Superfan เพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบลุ้นของรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ Horizon MPV EV Supervan นะครับจำนวน1รางวัลรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC 3 5รางวัลตั๋วเครื่องบิน Bangkok Airways ภายในประเทศจำนวน24รางวัลและโกกิฟต์วอยเชอร์จำนวน5รางวัลมูลค่ารวมกว่า2ล้าน6แสนบาทนะครับติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 ของวันที่20กรกฎาคม2569กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับอ่ะไปเชียร์กันนะฮะไปรุ้นกันลองไปดูกันนะฮะว่าจะเชียร์ทีมไหนตอนนี้1ทีมที่เข้าไปรอชิงแล้วก็คือทีมชาติสเปนนะฮะแล้วก็รอรุ้นว่าจะไปเจอกับอาร์เจนตินาหรือว่าจะไปเจอกับอังกฤษแต่ผมดูแล้วนะอังกฤษน่าจะเจอสเปนหน่อยนะเพราะฝรั่งเศสไม่มาไงคือถ้าฝรั่งเศสมาไม่แน่อาจจะอังฝรั่งเศสอาจจะรีแมตช์เหมือน4ปีที่แล้วกับอาร์เจนตินาอีกรอบไงแต่เที่ยวนี้อาจจะเป็นอังกฤษเจอกับสเปนนะอ่ะลุ้นให้อังกฤษได้แชมป์โลกหน่อยแล้วกันนะฮะยังไม่ อะไรนะได้มาตอนนั้นก็ยังไม่เกิดเลยนะฮะ1966
2: ใครมาก
1: ใครมากนะฮะ1966อ่ะยังไม่เกิดเลยอ่ะนะฮะอ่ะก็รอดูซิว่าอังกฤษจะได้แชมป์บอลโลกหรือเปล่าเพราะเขาบอกว่าเขาคือต้นตำรับของฟุตบอลนะอ่ะมาวันนี้นะฮะก
2: ็ย้อนกลับไปเมื่อนานมากแล้วเนี่ย
1: ครับ
2: ก็ต้องใช้คำว่าอะไรดีเจอกันปี86อาร์เจนตินาที่เม็กซิโก2-1
1: ขัดพระเจ้าใช่ไหม
2: แต่คือถ้ามองในภาพน่าจะใช่เนี่ยพี่แต่ถ้ามองในภาพรวมทั้งหมดส่วนใหญ่อังกฤษก็ชนะอาร์เจน
1: มากกว่าใช่ไหม
2: มากกว
1: ่าไม่แต่ปี86นี่ก็อาร์เจนได้แชมป์โลกไง
2: คือถ้าอันนี้เราว่ากันตามสถิตินะตามตัวเลขในอดีตเพราะว่าแต่ถ้าเกิดมามองแฟกเตอร์องค์ประกอบในปัจจุบันเนี่ยนักเตะมันเปลี่ยนไปหมดแล้ว
1: ใช่
2: ไหมอย่างพี่กัมมองว่าวันนี้อังกฤษมาจูดไหมจูด
1: ครับจูดน่าจะได้จูดใช่จูดก็จูดนี่เขาคือเขาเรียกความหวังของอังกฤษเลยนะตอนนี้นะฮะครับผมเขาคือทีเด็ดเอางี้ดีกว่าทีเด็ดอ่ะคือมีทั้งจู๊ดมีทั้งเคนแล้วกันนะฮะ
2: อ่ะถ้ามองว่าจู๊ดกับเคนสองคนรวมกันเนี่ย12ประตูแต่ถ้านับสองทีมเนี้ยคนที่ยิงเยอะสุดเป็นเมสซี่นะคนเดียวคือ8
1: ใช่แล้วเป็นนักเตะที่น่าจะอายุเยอะที่สุดด้วยนะณเวลานี้นะณเวลานี้นะครับ
2: ถ้าเฉลี่ยการทำประตูจู๊ดดีกว่าเมสซี่นะนิดนึง
1: ใช่แต่ว่าต้องบอกว่าในส่วนของเมสซี่เนี่ยเขายังมีโอกาสที่จะทำลายสถิติของนะเป็นดาวยิงสูงสุดของบอลโลกครั้งนี้อยู่เพราะเขายังเหลือการแข่งขันอีกเจอกับอังกฤษถ้าชนะอังกฤษก็ยังมีโอกาสทำเพิ่มอีกอะไรอย่างเงี้ยเพราะไปเจอกับทีมกับสเปนอีกรอบนึงไงนะครับ
2: อ่
1: ะก็ใครเชียร์ทีมไหนก็เชียร์กันให้สนุกแล้วกันนะครับตอนนี้ในนัดรอบรองเนี่ยเราก็ดูทางฟรีทีวีได้แล้วเนาะเมื่อคืนก็ได้เปิดดูบ้างนะดูแบบระดับตื่นๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ดูตอนที่โดนได้ลูกโทษนะฮะแล้วก็ตื่นๆมาก็เอ๊ะเดี๋ยว2-0แล้วหรอวะอะไรเงี้ยแล้วก็หลับต่อ ก็มาดูผลตอนเช้าทีก็ฝรั่งเศสก็เรียบร้อยนะครับจริงๆฝรั่งเศสกำลังมาเลยนะในช่วงแบบผ่านรอบ 3-2 ผ่านรอบ16อะไรเงี้ยมาเนี่ยกำลัง
2: ดีมาตลอด
1: รอบ4นี่คือดีมาตลอดเลยนะคือรอบแรกอาจจะดูแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่พอหลังจากตรงนั้นดีมาตลอดเลยนะอ่ะเดี๋ยวก็รอลุ้นกันแล้วกันว่าจะเป็นทีมไหนนะฮะหลายคนก็คงมีทีมในใจของตัวเองแล้วล่ะนะครับผมอ่ะวันนี้เรามาคุยเรื่องรถเหมือนเดิมนะฮะ4689899นะครับใครที่มีปัญหาคำถามอยากจะสอบถามพูดคุยปัญหาเรื่องรถก็ส่งกันเข้ามานะครับผมคือจริงๆ
2: เรื่องแรกผมอยากให้
1: ว่าคือจริงๆเดี๋ยวผมจะพูดถึงเรื่องการดูแลรถในเรื่องของสิ่งที่เจ้าของรถควรจะต้องรู้อะไรบ้างเพื่อเวลามีปัญหาจะได้คุยกับช่างได้อะไรประมาณนี้เดี๋ยวของที่นัดก่อนดีกว่า
2: ต่อภาษีถือเป็นการดูแลไหมพี
1: ่ดูแลสิ
2: ใช่ไหม
1: มันคือจุดที่ทุกคนจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องการต่อภาษีด้วยเพราะหลายคนลืมนะเดี๋ยวว่าหลายคนเลยบางทีผมก็ยังลืมเลยใช้เพลินเนี่ย
2: คือถ้าเทียบกัน
1: นะ
2: ต่อภาษีเนี่ยมันจะเดือดร้อนเร็วกว่าระบบหม้อน้ำเนี่ย
1: ครับ
2: เพราะเดี๋ยวนี้สังเกตพี่อาจจะไม่ได้ค่อยได้ออกถนนใหญ่หรือขับถ้าผมใช้ชีวิตช่วงกลางวันทุกวันนี้เข้าด่านสิ่งที่เจ้าหน้าที่มองไม่ว่าจะเป็นด่านในกรุงเทพหรือด่านต่างจังหวัดที่ผมเจอสองด่านเนี่ยตอนมาม
1: องป้ายวงป้ายเพชรป้าย
2: มองป้ายวงสีก่อนเลย
1: เพราะผมเชื่อว่าเขาน่าจะเขาเรียกสัดส่วนในการความผิดอ่ะมันน่าจะเยอะสุดแล้ว
2: ถูก
1: คืออย่างอื่นอาจจะไม่ค่อยมีอะไรไงพอเรียกปุ๊บดูตรงนี้ปุ๊บสมมตินะ10คันอาจจะได้3 4อะไรอย่างเงี้ยนึกออกป่ะ
2: มีแน่มีแน่
1: อาจจะได้สัก3หรือ4อะไรอย่างเงี้ย
2: ใช่มั้ยคืออันเนี้ยเป็นเรื่องนึงนะที่ผมก็เริ่มสังเกตว่าเดี๋ยวนี้ทำไมเจ้าหน้าที่ท่านดูป้ายภาษีกันจังมาขยันดูด้วย
1: ไม่แต่จริงๆทุกวันนี้มันง่ายไงเราสามารถที่จะแจ้งเตือนในโทรศัพท์เราได้เลยนะสมมติว่าคุณรู้วันหมดวันสมมติว่าคุณรู้ว่าสมมติว่าวันนี้วันที่15เดือน7ต้องต่อภาษีใช่ไห
2: ม
1: มันสามารถต่อล่วงหน้าได้3เดือนคุณกดตั้งแต่คุณย้อนไป3เดือนคุณตั้งไว้เลยพอ3เดือนปุ๊บคุณตั้งวันคุณตั้งเสร็จปุ๊บคุณตั้งมันทุกเดือนเลยจะได้การลืมไงเผื่อเดือนนี้ไม่ว่างเว้ยเดี๋ยวเดือนหน้าเตือนใหม่อะไรอย่างเงี้ยคือมันทำให้เรารู้สึกได้ว่าเฮ้ยเราต้องต่อภาษีนะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือเดี๋ยวนี้โทรศัพท์มันทำอะไรได้เยอะนะมันก็สามารถที่จะเป็นเลขาส่วนตัวเราได้สามารถที่จะช่วยบอกเราได้ว่าถึงเวลานี้ต้องทำอะไรบ้างถึงวันนี้ต้องทำอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
2: คืออย่างผมเนี้ยก็คือหมด5ตุลาผมก็จะตั้งไปว่าวันเกิดเนี่ยต่อ2คัน
1: แปดวันอะไรเดือนสิงหาก
2: ัน
1: ยาก็ต่อได้แล้วอะไรประมาณนี
2: ้กันยาก็จะต้องต่อพีรูดกับต่อกระบะส่วนวันเกิดลูกเนี่ยจะต่อเทสลาแต่เดี๋ยวกลับไปเนี่ยต้องต่อมอเตอร์ไซค์2คันละ
1: ค่ะ
2: แต่ประเด็นเนี่ยผมอ่ะก็ไล่คุยเรื่องเนี้ยไม่ได้มีอะไรแต่ไปเห็นภาพกล้องจับภาพตำรวจท่านหนึ่งยื่นเล่มใบสั่งเข้าไปในรถแล้วชู2นิ้วให้กับคนถ่ายด้วยไม่ได้อาจจะไม่ได้ชู2นิ้วอาจจะชี้ว่าเอ๊ะมีคนมาแอบถ่ายหรือเปล่านะอะไรอย่างงี้มั้งแล้วแบตที่ติดอยู่ต้นแขนซ้ายเนี่ยเขียนว่าสอนอพระขนงมาจาก Facebook ท่านหนึ่งโพสต์คลิปขณะตำรวจสอนอพระขนงตั้งจุดกวดขันบริเวณสุขุมวิท83ขาออกมีตำรวจท่านหนึ่งเรียกตรวจมิสซูปาเจโร่สีเทา
1: ครับ
2: เสร็จแล้วก็เดินมาฝั่งคนขับคนในรถก็มีการเปิดกระจกพูดคุยก็ไม่ได้มีการเห็นหรอกว่าพูดคุยอะไรกัน
1: ฮะครับ
2: หลังจากนั้นในคลิปเนี่ยมันเห็นว่าตำรวจเนี่ยเดินมาตรวจสอบป้ายภาษีหน้ารถแล้วเดินกลับไปคุยต่ออีกประมาณนาทีนึงคนในรถยื่นใบขับขี่ให้ตำรวจตรวจสอบตำรวจหยิบสมุดเล่มใบสั่งไล่เปิดทีละใบดูแล้วก็ยื่นสมุดใบสั่งทางเล่มเข้าไปในรถพร้อมกับใบขับขี
1: ่ครับ
2: ตำรวจพูดคุยคนในรถประมาณ30วิแล้วก็ถือใบสั่งจากรถแล้วเดินออกไป
1: ครับ
2: ทุกคนเนี่ยเหมือนรู้ว่าโดนแอบถ่ายก็เลยหันมามองกล้องพร้อมกับใบหน้ายิ้มแย้มแบบใส่หน้ากากอนามัยคนถ่ายพูดว่าเยี่ยมเลยครับท่านสุดยอดเลยใบสั่งเหรออ
1: ครับ
2: ก่อนที่ตำรวจคนนั้นจะหันหลังไปคนถ่ายพูดว่าพิจารณาเอาเองแล้วกันครับ
1: ครับ
2: ซึ่งคลิปนี้เนี่ย
1: ไ
2: ม่ได้ระบุว่าผู้ขับขี่กระทำความผิดกฎหมายจราจรหรือไม่แล้วก็ไม่ได้ระบุว่าตำรวจปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบแต่อย่างใด เพราะไม่ได้ยินบทสนทนาของทั้งคู
1: ่
2: และก็ไม่ได้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรถเพราะว่าฟิล์มเนี่ยมันอยู่ในมุมฉากที่มันแบบขอให้ฟิล์มอยู่ในมุมที่มันมีการสะท้อนเกิดขึ้นก็ทำให้เรามองไม่เห็น
1: ครับ
2: ผมสันนิษฐาน
1: แต่หลายคนนี่ฟังเราอยู่เนี่ยน่าจะมโนภาพได้นะ
2: ยื่นเล่มเข้าไปในรถเนี่ย
1: มโน
2: แล้วก็ว่าคือเดินเล่มออกมาแล้วเดิน
1: เขาเรียกว่าต้องแค่มีคำว่าจินตนาการแล้วกันเนาะจินตนาการว่ามันน่าจะมีอะไรอยู่ในนั้นอะไรเปล่าอะไรเงี้ยนะฮะ
2: ผมเนี่ยคิดอย่างนี
1: ้
2: ตำรวจยื่นเล่มเข้าไปให้ดู
1: ให้ดูว่าเนี่ยคุณโดนข้อหานี้นะใช่ไหม
2: ใช่เพราะว่าคนขับอ่ะอาจจะยังไม่ทันได้หยิบแว่นสายตามาใส
1: ่มองไม่เห็น
2: แว่นสายตายาวไงแว่นสายตายาวไงมองไกลไม่เห็นใช่ไหมพอจังหวะหยิบแว่นมาใส่มันก็ใช้เวลากว่าจะควักกว่าจะหาแว่นออกจากซองมาเพื่อเอามาใส
1: ่ค่ะ
2: โอ
1: ้
2: เสร็จปุ๊บเราคนไทยด้วยกัน
1: ครับ
2: เจ้าของรถก็เลยขอโทษขอโพยเรื่องภาษีขาดแล้วก็เดี๋ยวผมจะเลี้ยวไปต่อตรงเนี้ยครับเขตพระขนง มันจะอยู่ตรงแถวสุขุมวิท99แต่สุขุมวิท101เนี่ยแหละแถวๆนั้นมันจะมีขนส่งอยู
1: ่
2: ผมก็เชื่อว่าน่าจะกำลังไปต่อภาษีตำรวจก็เลยบอกว่าโอเคเวรี่กู๊ดไปต่อภาษีนะตำรวจก็เลยเดินกลับไปที่ป้อมอย่างสบายใจว่าอ่ะได้กวดขันวินัยแล้ว
1: ฮะครับผม
2: เห็นไหมมันไม่มีอะไรในกองภัยหรอกโถผมเล่ามาคุณอาจจะคิดไปก่อนแล้วแต่ผมว่ามองเราคนไทยด้วยกันคุยกันได้เตือนกันนะ
1: ก็เห็นป่ะเขากลัวคนขับมองไม่เห็นไงว่าโดนข้อหาอะไรไงก็ต้องยื่นใบสั่งไปให้ใกล้ๆอ่ะนี่ข้อหานี้นะโอเครับทราบนะโอเคอะไรอย่างเงี้ยนะ
2: แต่ที่ยื่นเข้าไป30-40วิเพราะอะไรเพราะคนขับมองไม่เห็นใส่แว่นอยู่หาแว่นอยู่
1: ฉีกไปด้วยฉีกไปด้วย
2: ใช่ไหม
1: ครับผม
2: อย่าไปมองไม่ดีครับอย่าไปคิดเหตุการณ์เนี่ยไม่ดี
1: เราต้องคิดในแง่บวกอ่ะอย่าไปคิดในแง่ลบนะ
2: ใช่ไง
1: นะเขาปฏิบัติหน้าที่นะด้วยความเคร่งครัดและสุขุมเยือกเย็นนะครับ
2: เหมือนผมอ่ะขามา
1: ครับ
2: มันเลยนะแต่มันเลยนิดเดียวผมก็คิดในใจ
1: เอาอะไรเป็นตัววัดวะ
2: แต่ว่าอะไรวะมันเลยนิดเดียว
1: ครับ
2: คือต้องบอกงี้รถผมเนี่ยผมก็ไปนั่งดูนะผมจอดรถถึงอุดรผมก็ไปพินิจพิเคราะห์ไว้ตอนเทปว่ามันปิ้นไหมเนี่ยแม็กมันพอดีแต่ไปใส่ยางหน้า26ไอ้ที่มันบอกตุงออกมาเนี่ยมันคือตุงแก้มออกมาแก้มมันป่องออกมา
1: แก้มมันแบบดูอมๆหน่อยอมๆหน่อย
2: ใช่แก้มมันเต็มแต่ก็เลยนิดนึงแหละแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรกันก็ไม่ว่ายังไงเสร็จปุ๊บว่าโอเคเอาไปเห็นไหมก็แค่เตือนเลยนิดเดียว
1: ครับ
2: ผมก็เอาตัวรอดมาจนถึงอุดรแล้วตอนนี้กลับมาอยู่ขอนแก่นแล้ว
1: ครับครับผม
2: ทุกอย่างนะผมเชื่อว่าเราคุยกันได้
1: ครับผม
2: ใช่ไหมตำรวจก็บอกเดี๋ยวไปแก้ไขนะนุ่มอย่างเงี้ยเราก็ยังไม่เจอชุดโป่งเสริมที่มันถูกใจสักทีไว้อะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่ได้ทำสักที
1: ครับ
2: นั่นแหละฮะแต่ผมเชื่อว่าในเคสพระขนงเนี่ยก็คือเคสเดียวกันเรียกมาเตือนตบปากกันไอ้หนุ่มไม่เอานะขับรถต้องต่อภาษีนานี่เห็นไหมเนี่ยถ้าเองจะโดนปาดดูในเล่มนี้มองเห็นหรือเปล่าเอามองไม่เห็นเอาไปดูใกล้ๆนี่เห็นไหม
1: ครับ
2: เท่าเท่านั้นไม่มีอะไรอย่าไปคิดอะไรให้มันไม่ดี
1: ครับผมนะ
2: ข้อความส่งมาข้อความส่งมาถ้าเป็นตลกท่านหนึ่งจะพูดว่ามีสัก200ไหมอันนี้ตลกเล่นตลกก็ได้เล่นตลกก็แต่ผมว่าเอาความจริงไม่มี
1: ไม่มี
2: หรอกใครจะไปนั่งหาเศษหาเลยอะไรแบบนี
1: ้โอ้ยเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้ววันนี้ไม่ค่อยมีใครกล้าแล้วเชื่อผมสิ
2: ยื่นมาหัวอะไรจะไปทำอะไรกันอ่ะกล้องเต็มรถไปหมดบางคนกล้องมีทั้งถ่ายในรถถ่ายหน้ารถโอ้ตาย
1: นะ
2: เขาไม่เอาหน้าที่การงานไปแลกอะไรแบบนี้หรอกเชื่อผมดิ
1: กว่าจะเข้ามาได้นะเลือดตาแทบกระเด็นนะ
2: เออ
1: เราจะออกไปง่ายๆอย่างนี้เหรออะไรประมาณนี้
2: ไม่ได้
1: นะอ่ะ อันนี้ก็เนาะเป็นเรื่องที่เอามาเล่าสู่กันฟังแล้วกันนะครับผม
2: อย่าไปมองเวลาเห็นเหตุการณ์เนี่ยเราไม่ได้รู้ว่าสนทนายังไงเขาคุยอะไรกันเนี่ยอย่าไปคิดไม่ดีก่อนพอเราคิดไม่ดีความคิดลบมันอยู่กับเราเนี่ยกลายเป็นเรารู้สึกไม่ดีนะ
1: ครับอ่ะมาอีกเรื่องนึงนะฮะเรื่องที่ผมว่าหลายคนน่าจะต้องรู้กับรถตัวเองนะฮะเอาง่ายเนี่ยแค่เรื่องอย่างแรกที่ผมอยากจะพูดเนี่ยก็คือเรื่องของเวลารถสมมติเวลารถมีปัญหาใช่ไหมคำว่าสตาร์ทแล้วเครื่องหมุนไม่หมุนเนี่ยผมถามแฟนรายการก่อนว่าอันเนี้ยคุณเข้าใจในความหมายไหมคำว่าสตาร์ทเครื่องหมุนหรือไม่หมุนสมมติรถคุณสตาร์ทไม่ติดแล้วคุณมีการโทรปรึกษาช่างปึ้งช่างถามว่าตอนนี้สตาร์ทเครื่องหมุนหรือไม่หมุนครับเชื่อไหมว่าหลายคนตอบไม่ถูกนะหมุนไม่หมุนยังไงอ่ะมันเป็นยังไงอ่ะคือผมก็เลยต้องทำจำลองเหตุการณ์ว่าถ้าเครื่องหมุนมันจะมีเสียงลักษณะอย่างนี้ชัดชัดชัดชัดชัดชัดชัดชัดชัดชัดชัดชัดชัดชัดชัดชัดชัดชัดชัดชัดชัดชัดชัดชัดชัดชัดชัดชัดชัดชัดชัดชัดชัดชัดชัดชัดชัดชัดชัดชัดชัดชัดชัดชัดชัดชัดชัดชัดชัดชัดชัดชัดชัดชัดชัดชัดชัดชัดชัดชัดชัดชัดชัดชัดชัดชัดชัดชัดตีคำตีโจทย์ไปอีกแบบตีคำตอบได้เหลือครึ่งนึงเลยนะเอางี้ดีกว่าสมมติยกตัวอย่างสมมติว่าปุ๊บเครื่องสตาร์ทเครื่องหมุนไม่หมุนผมก็ทำลองเหตุการณ์แท็กหรือว่าแท็กแท็กถ้าเขาบอกว่าอ๋อเนี่ยมันแท็กแท็กแค่นี้เองหรือว่าแท็กทีเดียวแล้วเงียบถ้าอย่างนี้แสดงว่าเครื่องไม่หมุนเครื่องไม่หมุนดูจากอะไรได้เป็นอะไรได้บ้างอาจจะเรื่องของแบตเตอรี่กับมอเตอร์สตาร์ทสองอย่างเลยเนี่ยปัญหามันก็มีอยู่แค่นี้เลยสโคปปัญหามีอยู่แค่นี้เลยเพราะมอเตอร์สตาร์ทถ้าเสียก็จะไม่หมุนแบตเตอรี่ถ้าไฟอ่อนก็อาจจะไม่หมุนเหมือนกันหรือประเด็นหนึ่งคือจริงๆอ่ะเคสอย่างเงี้ยอาจไปที่มอเตอร์สตาร์ทกับแบตเตอรี่เพราะแบตเตอรี่ถ้ากำลังไฟอ่อนมันอาจจะมีความพยายามไงนัดนึกออกปะมันอาจจะมีความพยายามที่เครื่องพยายามจะหมุนไงอย่างเงี้ยอาจจะมีเอิดอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่คือมันแกล๊กแกล๊กแกล๊กแค่นั้นเองแล้วมันเงียบเนี่ยเราก็อาจจะมองอันนี้ประเด็นแรกนะถ้าเครื่องไม่หมุนเราจะมองประเด็นเรื่องลักษณะของอาการปัญหาคืออย่างนี้แต่เขาบอกเครื่องหมุนชัดแต่ไม่ติดอันเนี้ยมันอาจจะมองได้หลายประเด็นแหละถ้าเป็นรถรุ่นเก่าก็อาจจะมองประเด็นในเรื่องของคอยเสียเปล่าวะไฟไม่จ่ายที่หัวเทียนรถยนต์สตาร์ทไม่ติดหรือว่าน้ำมันตั้มติ๊กเสียน้ำมันไม่มาก็คือเอาง่ายถ้าเครื่องหมุนแล้วไม่ติดอ่ะมีอยู่สองกรณีคือไฟกับน้ำมันอ่ะอะไรที่มันไม่มาแค่นั้นเองนะถ้าไฟมาก็แสดงว่าน้ำมันไม่มาแต่ถ้าไฟน้ำมันมาก็แสดงว่าไฟไม่มามีอยู่สองกรณีแต่ถ้าในกรณีรถเก่าก็อาจจะเป็นเรื่องของคอยจุดระเบิดหรือว่าตัวปั้มติ๊กมีได้สองกรณีแต่ถ้าเป็นรถณปัจจุบันที่เป็นพวกไดเรกคอยอันนี้ตัดเรื่องคอยทิ้งได้เลยเพราะมันเป็นไดเรกคอยมันแยกคอยกันแต่ละหัวอยู่แล้วไงซึ่งมันไม่มีโอกาสหรอกที่คอยจะเสียพร้อมกัน4หัวมันต้องมีหัวใดหัวหนึ่งที่ถ้ามันเสียก็คือต้องมีแค่หัวใดหัวหนึ่งแล้วเครื่องยนต์น่าจะต้องติดได้นึกออกป่ะฮะหรือว่าเราอาจจะมองในเรื่องของถ้าเป็นในกรณีหลังอย่างที่ผมบอกเนี่ยเราอาจจะมองเรื่องของปั๊มติ๊กแล้วไงปั๊มติ๊กกับน้ำมันหมดมี2กรณีนะซึ่งบางคนเนี่ยอย่างใครที่ฟังเราบ่อยๆอ่ะจะสังเกตว่าเวลาเราเติมมันเนี่ยส่วนใหญ่ผมกับเฮียนัทเนี่ยใช้จนหมดเติมเต็มถังใช้จนหมดเติมเต็มถั

0: ังจะไม่มีเติมแบบ100 200 300จะไม่ค่อยเติมแบบนี้กันเราจะแบบตก e แล้วก็เติมเต็มตก e แล้วก็เติมเต็มแล้ว average ต่อตอน1 1 1ถังเนี่ยเราจะพอประมาณได้ไงว่ามันใช้กี่โลแล้วไงนึกออกปะ
1: อ
0: ่ะสมมุติว่าของผมถังนึงประมาณสัก450สมมุตินะมันก็อาจจะบวกลบนิดหน่อยมันไม่ต่างกันนี้เพราะมันอาจจะบวกลบติดไม่ติดอะไรอย่างงี้ด้วยไงซึ่งมันก็อยู่เรทประมาณนี้อันเนี้ยมันคือจุดที่เราทำให้เราสามารถรู้ได้ว่าเฮ้ยน้ำมันเราใกล้หมดหรือยังนึกออกปะที่ผมพูดในลักษณะนี้คือมันบางทีเราเจอในเรื่องของลูกลอยเสียไงเฮียนัทพอลูกลอยเสียปุ๊บค่าน้ำมันที่มันอยู่ในถังมันไม่ตรงไงพอไม่ตรงเสร็จปุ๊บบางคนเนี่ยเคยเจอนะบางทีลากมานะสตาร์ทไม่ติดนะพอแกะไอตัวปั๊มติ๊กอ่ะเพื่อที่จะเช็คว่าเอ้ยมันปั๊มตอนแรกเข้าใจว่าปั๊มติ๊กอาจจะเสียก่อนเพราะเจ้าของก็ไม่ได้ติดติงเรื่องของการเติมน้ำมันหรือว่าน้ำมันใกล้หมดหรืออะไรพวกนี้เลยนะฮะเสร็จแล้วพอเราแกะออกมาปุ๊บยกขึ้นมาปุ๊บอ้าวน้ำมันไม่มีเลยว่ะก็ซื้อน้ำมันมาเติมพอเติมเสร็จปุ๊บก็สตาร์ทติดปกติลากมาเกือบ 2,000 ไม่ต้องทำอะไรเลยซื้อน้ำมันมาเติมเยอะก็สตาร์ทติดเลยคือในกรณีอย่างเนี้ยมันบอกได้ว่าลูกลอยมีปัญหาครับเพราะสถานะของลูกลอยไม่ได้แสดงว่าน้ำมันหมดไงนึกออกปะมันไม่ได้แสดงสถานะว่าไอ้ตอนนี้น้ำมันหมดนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเจ้าของรถก็อาจจะไม่ได้สังเกตในเรื่องของระยะกิโลที่ใช้มาด้วยไงครับมันก็เลยทำให้เจ้าของรถไม่รู้ว่าน้ำมันตัวเองหมดหรือว่ามันประกอบกับตัวลูกลอยที่มันมีปัญหามันก็ไม่แสดงเขาเรียกไม่แสดงตรงตามความเป็นจริงที่มันอยู่ในรถนั่นนะครับนั่นแหละอ่ะก็ลองดูนะคือที่มาคุยตรงนี้เพราะว่าอยากให้คนที่ใช้รถเนี่ยเล่าอาการเล่าเหตุการณ์เล่าปัญหารถให้ละเอียดยิ่งขึ้นยิ่งคุณเล่าละเอียดยิ่งคุณมีข้อมูลมากเท่าไหร่มันจะเป็นผลดีกับตัวช่างและตัวคุณเองช่างก็จะสามารถวิเคราะห์ปัญหาได้เร็วขึ้นสังเกตไหมเวลาผมทำงานเนี่ยคือถ้าใครเคยมาซ่อมรถกับผมเนี่ยจะรู้เลยนะว่าเวลาผมไปเทสรถเนี่ยผมจะคุยกับเจ้าของรถเนี่ยยันอะไรยันตั้งแต่ออกเทสยันเทสเสร็จเลยนะผมซักละเอียดเลยอะผมจะถามแบบถามยิบถามย่อยถามแบบเยอะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะคิดยังไงว่าเฮ้ยทำไมถามเยอะจังวะอะไรเงี้ยแต่จริงๆคำถามที่ถามไปเนี่ยมันคือการวิเคราะห์ปัญหาในเบื้องต้นก่อนเลยนะมันคือการวิเคราะห์ที่ว่าเฮ้ยความน่าจะเป็นของปัญหาเนี้ยมันน่าจะมาจากอะไรได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนั่นนะครับเพราะเจ้าของรถอะเป็นคนที่อยู่กับรถตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องรู้คอนดิชันของรถดีกว่าคนอื่นเขานะครับแล้วคุณจะต้องรู้อาการของตัวรถเองที่มันเป็นเนี่ยมากกว่าคนอื่นเขาตัวช่างก็มีหน้าที่ในการที่เรียกว่ารับรู้ปัญหาจากตัวเจ้าของรถแล้วก็มานำวิธีมาหาวิธีการแก้ปัญหาให้มันถูกต้องแล้วก็ทำให้มันถูกจุดละกันนะฮะเพราะเวลาอย่างบางทีเนี่ยสมมติยกตัวอย่างนะเวลาเอารถเข้ามาเนี่ยถ้ารถมาถึงอู่แล้วไม่เจอปัญหานะผมบอกให้เจ้าของรถอะไม่ต้องรีบนะไม่ต้องไปแบบเดี๋ยวทิ้งรถไว้เอาทำให้หายแล้วกันจะกี่วันก็ช่างคือบางอย่างเนี่ยบางทีมันต้องรอนะรอในเรื่องของการให้การที่จะให้ปัญหามันแสดงให้มันเห็นอย่างชัดเจนก่อนคือถ้าเราไม่รอบางทีเราก็ไม่รู้ไงว่าปัญหามันคืออะไรหรือว่าบางทีเราถ้าเราสมมติว่าเรารีบแก้ไขปุ๊บสรุปว่าปัญหามันคือเรื่องตรงนี้เกิดขึ้นใช่ไหมสมมตินะเราก็เลือกที่จะเปลี่ยนเลย1 2 3เปลี่ยน1ปุ๊บเอาไปลองใช้ดูไม่หายครับกลับมาเปลี่ยน2ไปใช้ดูไม่หายครับกลับมาเป็นที่3ไปใช้ดูไม่หายครับ3 4ตัวยังไม่เจอเลยซึ่งบางทีเราก็ไม่ต้องรีบก็ได้นะรอให้มันแบบแสดงอย่างชัดเจนก่อนรอให้มันแบบเอ้ยเป็นตลอดเวลาแล้วเว้ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราค่อยมาแก้ปัญหาเราค่อยมาดูซิว่าเปลี่ยนไปแล้วมันตรงไหมนั่นน่ะนอกจากว่าบางปัญหามันต้องใช้เวลาเขาเรียกใช้วิธีการที่ว่าเวลาในการที่จะต้องเทสให้มันเจออะไรอย่างเงี้ยอย่างเคสอย่างถ้าเป็นเคสอย่างนี้นะลักษณะอย่างเงี้ย

0: บางทีผมก็จะคุยเจ้าของด้วยนะเห็นไห
1: ม
0: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมขอเปลี่ยนอุปกรณ์ตัวนี้เลยได้ไหมแต่ต้องเก็บตังก่อนนะแล้วอะไรเก่าเก็บไว้ก่อนอย่าเพิ่งทิ้งถ้าเอาไปใช้แล้วใช้แล้วไม่เจอปัญหาก็ไม่ต้องกลับมาแต่ถ้าใช้แล้วเจอปัญหาเอากลับมาเดี๋ยวเปลี่ยนทีนให้แล้วเดี๋ยวคืนตังค์ให
1: ้
0: บางทีใช้วิธีนี้เลยนะครับเพราะว่าบางทีเราลองแล้วไม่เจอไงแต่เจ้าของรถอ่ะเขาอาจจะเจอบ่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็ต้องใช้วิธีนี้แหละเพราะว่ามันเป็นวิธีที่เขาเรียกวินทั้งคู่อ่ะเราก็ไม่ได้เสียหายอะไรแต่ว่าเพียงแต่ว่าโอเคเราอาจจะต้องให้อะไรใหม่จากเจ้าของรถไปเพื่อที่จะลองไปเทสดูว่ามันหายไหมอะไรเงี้ยแต่80-90%ที่ผมทำหายนะก็คือเอาง่ายว่าน
1: ะ
0: พอเราเล็งว่าตัวเนี้ยแต่จริงๆเราลองแล้วไม่เจอไงนึกออกปะแต่ก็ดูจากฟังจากอาการที่เขาเล่าอาการที่เขาอธิบายให้เราฟังเนี่ยเราก็แค่ว่าเอ้ยมันน่าจะตัวนี้นะอะไรอย่างเงี้ยถ้าอยากจะหายจริงลองแบบนี้ไหมส่วนใหญ่เจ้าของเขาก็โอเคนะเห็นครับใช้วิธีการอย่างที่ผมบอกนั่นแหละเอาไปใส่เลยเทสเองเลยเพราะอยู่กับผมอะเทสไปไม่เจอไงเอาไปใช้แบบชีวิตปกติเลยแบบชีวิตประจำวันเลยเช้าเย็นเช้าเย็นดูแล้วมันเป็นไหม80%คือหายครับ
1: ผมว่าส่วนหนึ่งมันก็เป็นเรื่องของ ประสบการณ์นะพี่เพราะว่าอย่างอาทิตย์ที่แล้วเราคุยกันเรื่องโค้ดสมมติบางอู่เช็คโค้ดมาเสร็จปุ๊บเฮ้ยมันบอกตรงนี้แต่ปรากฏว่าเฮ้ยมันเป็นอุปกรณ์ส่วนควบที่ไม่ได้เจ๋งที่ตัวนี้ว่ะใช่ไหมมันก็เป็นเรื่องของประสบการณ
0: ์ใช่
1: ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละแบรนด์แต่ละค่ายที่เปิดอู่เฉพาะทางก็จะได้เปรียบตรงนี
0: ้อือหืออ
1: ืม
0: นะก็จริงๆมันในกรณีการซ่อมรถมันมีเรื่องให้เล่าเยอะนะฮะกับปัญหาแต่ละอย่างที่มันเกิดขึ้นและอย่างคือบางทีเนี่ยต้องบอกอยู่ว่าบางทีเจ้าของรถบางคนเนี่ยเวลามาเช็คปุ๊บใช่ไหมสมมติรถเป็นไอ้นี่ปุ๊บพอโทรมาคุยปุ๊บซ่อมกี่บาทเราก็ตอบไปเลยว่าโหตอบไม่ได้เลยครับเพราะยังไม่เห็นอะไรเลยครับยังไม่เห็นอะไรเลยสักอย่างนึงรถยังไม่ได้ขับยังไม่ได้ลองยังไม่เทสยังไม่ได้อะไรเลยแล้วจะรู้ไหมว่าอะไรมันเสียบางทีบางคนอยากรู้ราคาไงเห็นนะอยากรู้เลยว่าเอ้ยมันต้องซ่อมเนี่ยใช้เงินเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมไม่ต้องบอกเขาว่าเออมันอันนี้ไม่ทราบจริงๆนะบางทีมันยังไม่ได้ลองไม่ได้ขับไม่ได้อะไรเลยแล้วจะรู้ได้ไงว่าอะไรมันเสียเออแต่ถ้าได้เทสได้ขับแล้วโอเครู้แล้วว่าเอ้ยอุปกรณ์ตัวนี้เสียนะอ่ะงั้นเอาเข้ามาเลยเดี๋ยวจัดการให้อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็จะแจ้งราคาก่อนว่าเฮ้ยมันไอ้ต้องเปลี่ยนตัวนี้นะราคาเท่านี้นี้อะไรเงี้ยเออนั่นนะครับจริงๆอ่ะเวลามีปัญหาเนี่ยถ้าอู่ไหนเนี่ยเวลาสมมติว่ารถเรามีปัญหานะแล้วมันต้องลองแล้วอู่ไหนที่ต้องทิ้งรถไว้อย่างเดียวโดยที่ไม่ต้องลองนะผมแนะนำว่าอย่าพึ่งเลยคือให้เจ้าของให้คนช่างหรืออะไรเนี่ยเขาเทสก่อนดีกว่าแล้วให้เขาบอกเราเป็นไกด์ไลน์ก่อนว่าเออมันจะต้องทำอะไรต่อบ้างเพราะถ้าเราไม่ทำอย่างนั้นเนี่ยเราก็จะไม่รู้นะว่าอะไรมันเสียบ้างนะครับผมคือผมว่าบางทีอย่างเนี้ยเจ้าของรถหลายคนน่ะจะต้องการรู้ราคาก่อนเลยว่าทำอันเนี้ยแก้ตรงเนี้ยเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เอาบางอย่างมันก็ตอบได้นะถ้ารู้ว่าเออมันต้องเปลี่ยนอะไรแต่ถ้าไม่รู้อ่ะมันไม่มีใครตอบได้หรอกเชื่อผมสินะฮะและอย่างคือคนที่ใช้รถอยู่อ่ะผมว่าบางทีเนี่ยรถมีปัญหาเนี่ยช่างไม่เจอแต่เจ้าของรถเจอบ่อยอันนี้ก็เป็นเยอะนะมาหาช่างเนี่ยช่างเทสเองก็ไม่เจอแต่พออยู่กับเจ้าของรถเองเจ้าของรถก็เจอซึ่งอาจความการเจอของเขาอาจจะไม่ได้ถี่มากแต่ก็เจออะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางทีอย่างเคสอย่างเงี้ยอาจจะต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องใช้แค่เขาเรียกตัวช่างเองอ่ะต้องรอให้ปัญหามันชัดกว่านี
1: ้อดทน
0: รอให้เออมันเขาเรียกอดทนต้องรอให้มันแบบเป็นเยอะกว่านี้หน่อยอะไรเงี้ยแต่ผมก็เข้าใจในมุมของเจ้าของรถบางทีเขาว่ารู้สึกไม่สบายใจไงทีนั้น
1: คือรถมีอะไรนิดหน่อยเนี่ยเจ้าของอยู่ทั้งวันขับทีนึงสองสามชั่วโมงแต่ช่างมีเวลาอยู่กับรถคนเต็มที่ผมว่าครึ่งชั่วโมงก็เก่งมากนะ
0: ไม่นานหรอกครับใช่
1: ใช่ไหมถ้ามันไม่เจออาการมันก็ยากที่จะบอกว่ามันจะเป็นอะไรสุดแล้วการเปลี่ยนไปเลยแล้วพอไม่หายอ่ะสมมติเอ้ยตอนนี้มันอาจจะหายด้วยความที่รถของคุณอ่ะเป็นหายแล้วพอเปลี่ยนไปแล้วคาดการว่าจะเป็นอันนี้เสร็จปุ๊บพออาการเหมือนเดิมคราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรบางคนนุ่นไปถาม Google บางคนโพสเข้ากลุ่มมันกลายเป็นร้านเนี้ยเปลี่ยนไม่ถูกทางนะ
0: แล้วก็เจอพวกกูรู้อ่ะมาตอบเต็มไปหมดเลยกูรู้เนี่ยกูรู้อะไรอย่างเงี้ยนะไม่ใช่กูรู้นะกูรู้อะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ใช่
0: มันเป็นอะไรที่แบบแล้วเชื่อไหมว่ากลับกลายเป็นคนที่โพสถามเนี่ยไปปักใจเชื่อกูรู้มากกว่าตัวช่างอีกนะประมาณนั้นเลยอะนะครับก็ต้องลองดูนะฮะจริงๆเรื่องปัญหารถนะมันเกิดขึ้นได้ทุกคันแหละเพียงแต่ว่าม ันจะแสดงให้เห็นชัดหรือน้อยหรือมากหรือเขาเรียกชัวร์ขนาดไหนมันก็ต้องดูกันอีกทีหนึ่งนะครับผมนะลองดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตพักกันสักแวบหนึ่งแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันนะข้อความก็4689899พักสักครู่ครับ
2: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนนัดเสตจันโจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
3: เทคโนโลยีไลฟ์รายการที่จะทำให้คุณรู้ความเคลื่อนไหวเรื่องราวของเทคโนโลยีจากทั่วทุกมุมโลกอัปเดตนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นในโลกของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยกูรูรู้จริงด้านเทคโนโลยีรีวิวเทคโนโลยีใหม่ที่อยู่ในตลาดสินค้า IT โทรศัพท์มือถือโทรทัศน์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าชี้จุดอ่อนจุดแข็งอย่างเป็นกลางครบครันอัปเดตเกมใหม่เรียนรู้เรื่องการถ่ายภาพโดยกูรูผู้เชี่ยวชาญพร้อมตอบคำถามแฟนรายการในเรื่องราวของเทคโนโลยีในภาษาง่ายๆฟังเข้าใจสบายๆสไตล์นายบอสดร.ภูดิษฐ์บอยสืบสกุลอาจารย์สงครามตู่สยามและทีมงานติดตามรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์15นาฬิกาถึง16นาฬิกาทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมได้ทางออนไลน์แฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99
4: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: คิวแม่นเกมเดือดข่าวแน่นต้องที่นี่สนุกเกอร์99รายการที่จะนำคุณผู้ฟังเจาะลึกทุกประเด็นในวงการสอยคิวทั้งในและต่างประเทศวิเคราะห์ฟอร์มดาวดังอัปเดตผลการแข่งขันพร้อมเทคนิคดีๆสำหรับคนรักสนุกเกอร์ดำเนินรายการโดยคมเกิดทรัพย์และศักดารัตนสุบรรณพบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่น FM 99คลื่นกีฬาอันดับ1ของประเทศแฟนสนุกเกอร์ตัวจริงต้องห้ามพลาด
7: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 ติวเตอร์ยิมY2 กูพาวเวล Y3 ฟอร์ดพีท Y4 ลูกหมีซอนย่า Y5 หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
8: บนโลกสตอรี
9: ่ยามาทำสถิติสุดยอดเยี่ยมกับทีมชาติสเปนหลังจากที่ทีมชาติสเปนเอาชนะทีมชาติฝรั่งเศส2ประตูต่อ0ในศึกฟุตบอลโลกรอบรองชนะเลิศและลามินยามาลได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงพร้อมกับโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมซึ่งจากชัยชนะในนัดนี้ส่งผลให้ตลอด27นัดที่ยามาลลงเล่นเป็นตัวจริงให้ทีมชาติสเปนพวกเขาไม่เคยแพ้ใครเลยโดยแบ่งเป็นชนะ21นัดและเสมอเพียง6นัดแน่นอนว่านี่คือสถิติที่บ่งบอกถึงความยอดเยี่ยมของยามาลและทีมชาติสเปนในยุคนี้ได้เป็นอย่างดี
10: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรม

ไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัล

0: โหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยป้องปากหมาสมเกียรติคุณานิติพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิดพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 น.ทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
4: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
5: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
6: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @ FM 99

0: างกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
1: กลับมาฮะช่วงที่2กันเลยนะครับกับมอเตอร์อินเทนนะครับก็4689899นะฮะส่งข้อความมาพูดคุยกันได้นะครับอ่ะมาข้อความกันดีกว่านะครับอ่ะเฮียรัฐมีเรื่องน้ำมันใช่ไหม
2: เรื่องน้ำมันนะเมื่อวานเนี่ยผมตกใจว่าวันเมื่อวานนี้มั้ง
1: อืม
2: เฮ้ย
1: ครับ
2: จะเก็บค่าผ่านทางฮอร์มูสอีกแล้วว่ะ
1: เออมันเหมือนเนี่ยว่าเฮ้ยทำไมเขาเป็นนิสัยอย่างนี้วะผมงงไม่ใช่ของตัวเองแท้ๆเลยอ่ะเหมือนกับว่าเขาเรียกอะไรถ้าเราพูดถึงมันเหมือนนักเลงนึกออกป่ะพอไปเอาเขามาได้แล้วเอาแล้วตอนนี้ใครจะมาเดี๋ยวกูเก็บเงินเลยอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่ไม่ใช่ของตัวเองด้วยนะ
2: ใช่คือเขาบอกว่าเฮ้ยเมื่อวันก่อนเมื่อวานเลย
1: อืม
2: เฮ้ยเดี๋ยวจะเก็บค่าผ่านทางฮอร์โมน 20% นะเว้ย
1: อืม
2: สหรัฐเป็นผู้พิทักษ์เส้นทางน้ำมันโลกเขาบอกว่าเป็นผู้พิทักษ์เส้นทางเดินเรือสำคัญแต่ประเทศที่อยู่ระแวกนั้นก็โต้แย้งกันทันทีเขาโพสต์ผ่านรูทโซเชียลนะเขาบอกว่า
1: อ
2: เมริกาเนี่ยกลับมาปิดล้อมท่าเรืออิหร่านใกล้ช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งหนึ่งความขัดแย้งก็เริ่มอีกแล้วจรวดเมื่อวานนี้ก็พุ่งเหลาขึ้นไปบนฟ้าเลยกองบัญชาการกลางของสหรัฐบอกว่าจะมีผลวันอังคาร4 โมงตามเวลาฝั่งตะวันออกของสหรัฐผมไม่ได้สนใจหรอกนะแต่ประเด็นคือหลังประกาศดังกล่าวราคาน้ำมันโลกพุ่งพรวดอีกแล้วตลาดหุ้น มีสงครามตลาดหุ้นก็ยวบสิ
1: ครับ
2: ท่านบอกว่าช่องแคบเนี่ยมันเปิดอยู่และจะเปิดต่อไปไม่ว่าอิหร่านจะเห็นด้วยหรือเปล่าผมมาคิดเนาะก่อนหน้าพี่จะไปเนี่ยมันก็เปิดนะไม่เห็นมีใครเก็บค่าผ่านทางเก็บอะไรเลยก็มายังไงผมก็คิดในใจนะแล้วเขาบอกว่าจากเนี้ยอเมริกาจะเป็นที่รู้จักในฐานะผู้พิทักษ์ช่องแคบฮอร์มุซ
1: โอ้โห

0: อะไรนะรักษาสุขภาพให้ดีก่อนเถอะนะฮะ
1: ใช
0: ่ใช้เงินที่มีให้หมดก่อน
1: พอเขาประกาศมาใช่ไหมเรื่องพวกนี
0: ้
1: ผมก็ย้อนกลับไปดูราคาน้ำมันย้อนหลัง
0: ใน
1: ช่วงที่มันวุ่นวายโกลาหลเลย
0: มีนาคมช่วงนั้น
1: วันมันเป็นจุดเริ่มต้นของการกระโดด
0: จุดไม่เริ่มใช่ใช
1: ่จุดเริ่มต้นเนี่ยมันมาจากตอนนั้นน่ะ10มีนานะ29 94พนักพลพรรคดีเซลเฮ้ยโอเค
0: ลอยตัว
1: ไม่คิดว่าไม่น่ามีผลไงลอยตัวไม่มีผลหรอกแต่พอเข้า18มีนาคมผ่านไป8วันเริ่มกระดิกจนไปพีคสุดคือวันที่5เมษายนน้ำมันดีเซลลิตรละ50บาท54สตางค์ถังหนึ่งตอนนั้นกดไป 3,000 ต้นๆได้อือ
0: ฮึครับ
1: แล้วหลังจากนั้นมามันก็ไล่ลงไปเรื่อยๆไถลงไปไถลงไปลูดลงไปลูดลงไปลูดลงไปจาก50เมื่อเดือน4พอเข้าเดือน7 34 94ผมรีบดูน้ำมันเลยเมื่อวานพอแกประกาศเอาแล้วมันราคาน้ำมันในตลาดโลกกระดิกขึ้นแล้วเว้ย 9%
0: ครับ
1: ล่าสุดเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาประกาศยกเลิกแล้วไม่เก็บค่าธรรมเนียมแล้ว
0: สงสัยมีคนด่าสงสัยมีคนเบรกหรือว่าเขาคนอายุเยอะเขาอาจจะแบบกลับไปกลับมาปะ
1: หรือมีคนเหตุครูดออยหรือเปล่าน
0: ะฮะครับผม
1: มีคนเหตุทองเหตุอะไรหรือเปล่าแล้วได้ไม่ใช่เขาอาจจะเล็งสถานการณ์นี้อยู่ไงผมไม่ได้พูดถึงลูกชายใครทั้งนั้นนะผมไม่ได้พูดถึงลูกใครนะ
0: ครับผม
1: เดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวผมไปเล่าให้พี่กาฟังทีหลังนะในตลาดเทรดเนี่ยเป็นที่รู้กันแต่อันเนี้ยลุงแกบอกว่าไม่เก็บแล้วยกเลิกแผนการเก็บค่าธรรมเนียมเรือผ่านแล้ว
0: ครับ
1: นะ
0: โอ้คนเดียวนี่วุ่นวายทั้งโลกเลยนะ
1: เขาบอกยกเลิกแล้วไอ้ 20% ที่บอกไปเมื่อวานเนี่ยไม่เอาแล้ว
0: ครับ
1: แล้วก็บอกว่าไอ้ช่องแคบฮอร์มุซนี่นะจะเปิดให้เรือทุกประเทศใช้เดินเรือได้ยกเว้นเรือของอิหร่าน
0: น
1: ะ
0: ครับ
1: ประมาณนั้นแต่โพสต์ยาวเลยแต่โพสต์ยาวเลย
0: รอติดตามดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผม
1: พอเถอะจริงๆพอเถอะอยู่ในประเทศตัวเองทำการค้ากันก็พอแล้วต่อรองเรื่องการค้าบนโต๊ะกันเถอะพอ
0: ใช่ใช่นะครับ
1: ยกเว้นว่าจะมีใครที่ใช้คำว่าโดนรังแกจริงๆก็ค่อยมาเอาโอเคขึ้นตรงประชุมเอาเราจะช่วยไม่ช่วยก็ว่ากันไป
0: คลา
1: ดูอย่างเรานี่เราขัดแย้งกับเพื่อนบ้านเราไม่เห็นมีใครมาช่วยเราเอาอยู่
0: ใช่ใช่เพื่อนบ้านเราก็ด่ากันทุกวันด่าเราทุกวันเลยครับผม
1: ล่าสุดไปเคมน้องเนเน่อะไรวะ
0: จริงจริงนี่จริงนี่ต้องบอกนะว่าเวลาข่าวที่นำเสนอเพื่อนบ้านเรานะเชื่อแบบว่าผมปิดเลยนะผมไม่เคยที่จะฟังมันเลยนะไม่ดูแล้วผมก็ไม่รู้ว่าจะนำเสนอข่าวพวกนี้ไปเพื่ออะไรมันไม่ได้มีความคิดไม่ได้มีแบบอะไรที่มันสร้างสรรค์เลยนะถ้าข่าวช่องไหนที่เสนอเรื่องนี้นะผมเปลี่ยนเลยอ่ะผมไปดูอย่างอื่นแทนผมจะไม่ดูมันเลยเพราะผมดูว่าไม่เห็นมันจะได้ประโยชน์อะไรเลยวะถามว่าเราเกลียดเขาไหมก็ไม่ได้รู้สึกเกลียดขนาดนั้นเนี่ยเฉยๆอ่ะแต่เพียงว่าถ้าเรายิ่งไปให้ค่าเขาเมื่อไหร่เนี่ยมันกลับกลายเป็นว่าเขาก็ยิ่งได้ใจไงเขาก็ยิ่งทำอ่ะนึกออกปะเราลองไม่เสนอข่าวเขาดูดิเงียบๆไปเลยเดี๋ยวมันก็เงียบไปเองแหละเชื่อผมดินะฮะข้อความกันนะฮะสวัสดีครับพี่ทั้งสองทางนี้ขยับมา3คนแล้วทางนู้นตื่นหรือยังเห็นเงียบคลิกๆผีเท่าพระราม3คืออะไรนะจำรู้ไหมคืออะไรพี่คุณผีเท่าคืออะไรอ่ะมันขยับ3คนคืออะไรอ่ะอันนี้คืออะไรอ๋อๆบอนบอนบอนบอนหมายถึงว่าทางแมนยูได้มา3แล้ว
1: อ๋อโอเค
0: แมนยูมา3แล้วแล้วทางนู้นเป็นไงทางนี้เหรอทางนี้เหมือนเดิม
1: ได้โค้ดได้โค้ดเลยได้โค้ด
0: ทางนี้ได้โค้ดได้หัวเลยได้หัวเลยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวรอดูนะว่าเป็นยังไงเห็นเมื่อวานมีคนแชร์มาแจ็คเล็กแชร์มาบอกว่าโอ้โหเข้มข้นมากในการซ้อมนะฮะสเตียร์เพียกับมีนัทวีโก้ 2.7 เบนซินติด LPG วิ่งมา 500,000 โลแล้วหลังๆมีเบาดับกาอากาศตอนใช้แก๊สจูนก็ไม่หายแต่พอมาลองเติม 95V Power ของตราหอยแล้วทดลองวิ่งน้ำมันสักพักพอกลับมาใช้แก๊สแล้วการเบาดับก็หายไปสรุปหัวฉีดตันใช่ไหมเฮียแล้วต้องล้างหัวฉีดไหมขอบคุณครับจากเคนมเปรี้ยวเคไปตั้งวาล์วก่อน

0: เอาไปตั้งวาล์วดูก่อนนะเคไปเช็ควาล์วก่อนว่าวาล์วยันเปล่าเพราะรถส่วนใหญ่อะติดแก๊สเนี่ยคือไอ้ที่เคบอกว่าเปลี่ยนน้ำมันแล้วหายผมว่าอันนี้น่ะเป็นเรื่องที่แบบอาจจะเป็นเหตุบังเอิญมากกว่านะแต่ปัญหาจริงมันอยู่ที่ฮาร์ดแวร์อยู่ที่ตัวเครื่องยนต์คือรถติดแก๊สอะคุณจำไว้เลยนะเราพูดกันมาเมื่อ20กว่าปีที่แล้วที่เราเริ่มจัดรายการเนี่ยตอนนั้นอะเป็นอะไรที่แบบแก๊สกำลังฟีเวอร์มากนะฮะปัญหาของรถติดแก๊สคือบ่าวาล์วซุดพอบ่าวาล์วซุดเสร็จปุ๊บระยะแกนวาล์วอ่ะมันจะถูกลอยตัวขึ้นมาสูงไงเฮนัทแล้วเคลียร์แลนที่มันมีอยู่ระหว่างตัวลูกเบี้ยวกับตัววาล์วเนี่ยมันต้องมีเคลียร์แลนของมันถูกป่ะแต่พอแกนวาล์วมันเดินมันโผล่ขึ้นมาเยอะขึ้นเนี่ยเคลียร์แลนมันเหลือนิดเดียวพอมันเหลือนิดเดียวเสร็จปุ๊บมันก็เลยเหมือนกับว่าไอ้ตัววาล์วเนี่ยมันอาจจะปิดไม่สนิทดีพอไงนั่นแหละมันเลยทำให้เวลาถ้าเครื่องไม่ร้อนเนี่ยมันชอบจะเบาดับนั่นแหละครับเคลองไปตั้งวาล์วดูนะเชื่อผมนะฮะสวัสดีครับ2เฮียมิว X ปี18ถึง22น่าใช้ไหมครับหรือไป Fortune ดีครับปี18ถึง22กำลังตัดสินใจอยู่ขอบคุณครับฟังเฮียทั้ง2ทุกวันครับคือถ้า2ตัวนี้อ่ะมันจริงๆมันเป็นรถที่มียอดนิยมทั้งคู่แล้วกันแต่ถ้าเอาแบบซื้อง่ายขายคล่องอ่ะผมเชื่อว่า Fortune ดีกว่านะแต่ว่าโอเคถ้าพูดถึงในเรื่องของความน่าใช้เนี่ยผมว่ามิวเอ็กก็น่าใช้กว่านะต้องลองไปเทสไดรฟ์ดูดีกว่าเชื่อผมนะฮะ
1: ก็ได้สาม
0: ได้ทั้งคู
1: ่ได้ทั้งคู่นี่ผมยังติดอยู่นะบอกเขาได้สามตัวเหรอ
0: ไม่รู้เหมือนกันอ๋อนี่ไงล่าสุดเทเลมันไง
1: ยูริเทเลมองของวินด้า
0: ใช่ที่มาล่าสุดเนี่ยเทเลมองเทเลมันเนี่ยนะ
1: ของเราเนี่ยได้เจเรมี่ชาร์เค่จากแรนวิกเตอร์มูนยอสอันนี้อยู่ในทีมชาติสเปนนะนะครับแล้วก็ได้อะไรเนี่ยยูเฟน
0: แล้วของเราโกนาเต้ไปแล้วนี่ใช่ไหม
1: โกนาเต้เฟียเจนไปมาดริด
0: มาดริดแล้วโอเคลองดูนะฮะสวัสดีครับสองเฮียถามรถตู้มือสองคุณไดสตาร์เวียราคาประมาณเท่าไหร่ครับค่าใช้จ่ายบนรถสาแพงไหมขอบคุณครับจริงจริงอะไรคุณไดถือว่าไม่ได้แพงมากนะก็เหมือนกับรถญี่ปุ่นทั่วไปละกันนะครับส่วนราคารถเนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับปีขึ้นอยู่กับออปชันด้วยว่าปีไหนออปชันอะไรยังไงนะครับผมก็ลองดูในราคาตลาดรถมือสองก่อนก็ได้ว่าถ้าว่าราคา 500,000 เนี่ยถ้าจะไปซื้อรถบ้านเนี่ยคุณก็ลบไปประมาณสัก 4-50,000 บวกๆละกันนะครับนั่นแหละเมื่อก่อนตอนปั๊มเอสโซยังไม่เลิกชอบเติม95ซินเนกี้มากรู้สึกพุ่งดีแล้วเครื่องเดินเรียบเสียดายน้ำมันดีมากพอเป็นบางจากแล้วธรรมดาเหมือนปตท.เลยจากเคนมเปรี้ยวนะฮะคือไอ้ตรงนี
1: ้มันรู้สึกได้ขนาดนั้นเลยไหม
0: ก็อยากรู้เหมือนกันนะ
1: ครับ
0: มีตลกท่านหนึ่งพูดว่ามีสัก200ไหมครับครับผม
1: น่าจะมาจากสักรายการแหละ
0: ครับผมไม่ได้พูดเหตุการณ์อะไรนะครับแค่อยากจะบอกพี่นัทกับพี่จำว่าพับเล็กๆพับเล็กๆผีสามวาครับผ
1: ม
0: แล้วถ้าเสียงจุดๆแสดงว่าคืนนี้อังกฤษจะเข้าชิงกับสเปนใช่ไหมครับจุดหนึ่งเคนหนึ่งเข้ารอบได้แชมป์แน่นอนผีสามวาแต่อังกฤษก็เขาเรียกเหมือนจะไม่มาแต่ก็มานะอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: ปกติไอ้หน้าถึงรอบนี้
0: ใช่
1: ไหมใช่ไหม
0: แต่ตั้งหลังมาไม่ว่าจะเป็นยุโรปบอลยุโรปบอลโลกเนี่ยอังกฤษเขาลึกตลอดเหมือนกันนะ
1: บอลก็มีเหตุผล
0: ครับมีปีหนึ่งมั่งที่เข้าชิงแล้วแพ้อิตาลีอ่ะที่แพ้ลูกโทษอ่ะรถ EV ที่ตกทางด่วนทราบไหมครับว่าแอร์แบ็กมันทำงานตอนชนทางด่วนหรือตอนตกลงมาแล้วส่วนใหญ่ต้องกระแทกครับต้องชนหน้า
1: ตั้งแต่เตียง
0: คือ impact ต้อง impact คือรถพลิกคว่ำหรืออะไรเงี้ย airbag ไม่ทำงานนะถ้า impact ไม่ถึงอ่ะหรือว่าการจะแทกไม่ถึงจุดโฟกัสที่มันจะต้องระเบิดออกมายังไงก็ไม่ทำเคยมีคนถามผมไม่ใช่มีคนถามหรอกสมัยก่อนเคยไปตรวจสอบรถที่เคยเกิดอุบัติเหตุโดนชนตูดแล้วก็ตกข้างทางเขาถามว่าทำไม airbag ไม่ทำงานก็มัน impact ไม่ถึงไงถ้า impact ถึงอ่ะยังไงก็ทำเพราะอย่าลืมว่าอุปกรณ์เกี่ยวกับเรื่องถุงลมนิรภัยเนี่ยคุณลองไปสังเกตอะไอ้พวกพินที่มันเกี่ยวกับอุปกรณ์ ถุงลมอ่ะมันจะเป็นสีทองหมดเลยนะ
2: อืม
0: มันจะเป็นสีทองเลยนะมันจะไม่ใช่พินสีเงินเงินอย่างที่เราใช้กันทุกวันนี้นะพินหมายถึงว่าปลั๊กอะปลั๊กเสียบอะเอางี้ดีกว่าแล้วทุกอย่างเนี่ยมันจะไม่ถอดง่ายๆนะมันจะมีกริปล็อกมีตัวล็อกที่แบบแน่นหนาเอางี้ล็อกแน่นแบบปกติอะไม่ได้แบบสะกิดนิดหลุดอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะเพราะพวกเนี้ยเขาต้องเขาเรียกความเออร์เรอร์หรือการผิดพลาดเนี่ยมันจะต้องแทบจะน้อยมากเอางี้ดีกว่านะแต่ถามว่ามีโอกาสผิดพลาดไหมมีผมยังเคยเจอเลยตอนนั้นอะทำงานอยู่อะมีเคสเรื่องถุงลมนิรภัยระเบิดจากการกระแทกนะเฮียนัทไม่ได้ชนด้วยนะตกหลุมอะตกหลุมกระแทกอะถุงลมระเบิดอะนั่นแหละเคสนั้นอะซื้อตั๋วพอได้ทราบเหตุการณ์วันนี้พรุ่งนี้ซื้อตั๋วบินไปภูเก็ตเดี๋ยวนั้นเลยแล้วก็ไปดูที่เกิดเหตุสอบจดรายละเอียดทุกอย่างถ่ายลงถ่ายรูปเสร็จปุ๊บถอดกล่องแอร์แบ็กกลับเมืองไทยเอ้ยไม่กลับกรุงเทพแล้วก็ส่งไปตรวจสอบปรากฏว่าเจอปัญหาจริงๆครับตอนนั้นนะถ้าผมจำไม่ผิดนะเรียกเคลมน่าจะทั้งล็อตเลยมั้งมันจะมีว่าไอ้ถุงลมไอ้กล่องตัวเนี้ยมันผลิตใส่กับรถวินนัมเบอร์อะไรอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีรายละเอียดมาเลยว่าวินนัมเบอร์นี้ถึงนัมเบอร์นี้ต้องเข้ามาเปลี่ยนถุงลมนี่นะอะไรอย่างเงี้ยก็ทำจดหมายเลยคือเคสอย่างเงี้ยเร็วมากนะเป็นระดับความปลอดภัยนี่ระดับ A บวกเลยนะคือถ้าถือว่าเวลามีปัญหาในเรื่องรถเนี่ยเวลาพวก QC อะไรพวกเนี้ยถ้าแรง B แรงอะไรพวกเนี้ยไอ้พวกเนี้ยไม่ต้องรีบไปได้เรื่อยๆแต่ถ้าเป็น A เมื่อไหร่ไม่ต้องไม่เกินเดือนหรืออาทิตย์นึงอะไรเงี้ยต้องมีเหตุมีคำตอบมีอะไรกลับมาให้หมดนะฮะนั่นนะ
2: แต่อย่างในเคสของที่ตกทางด่วนนี่ตกมาเท่ากับตึก3ชั้นครึ่งนะเนี่ย15เมตรนะโคตรโหดอะแล้วประเด็นคือบาดเจ็บข้อมือหักก็ยังว่าเลยบอกโหทำไมหรือว่าเขาไม่ได้พูดถึงจังหวะอื่นวะ
0: แสดงว่ารถมันปลอดภัยถ้ามองไงถูกปะ เราไม่ต้องมองอะไรมากหรอกเรามองว่าคนไม่ตายนี่คือรถปลอดภัยนะถือว่ารถปลอดภัยแล้วเนี่ยนะครับมหาอำนาจมหาโจรครับเฮียผมว่าอย่างหลังนะน่าจะเป็นอย่างหลัง
2: ปวดหัวแทน
0: ครับก็เลยคนแก่ที่แบบบ้าอำนาจแล้วกันนะผมว่าเด็กคนที่อะไรนะอายุน้อยกว่าเขาอ่ะยังไม่มีความคิดอย่างเขาเลยนะหรือว่าเขาคิดว่าเขาจะทิ้งทวนก่อนที่เขาจะไม่อยู่บนโลกใบนี้
2: ไม่มันจะไม่ขนาดนั้นมั้งพี
0: ่ แต่ผมเชื่อว่ามีคนจองกระถิ่นเยอะแหละดูแล้ว เล่นแบบนี้เอาถ้วยไปเลยครับสเปนจากคุณเสือนะฮะช่วงนี้คุณเซเว่นเนี่ยคืนฟอร์มอยู่นะครับไม่ใช่นะยังหวังอยู่เลยเขากลับมาฟอร์มเดิมแล้ว
2: เขาฟอร์มแล้วก่อนหน้านี้เราผิดฟอร์มไปสักพักหนึ่งนัด
0: ตอนนี้กลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วเป็นคนเดิมแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะครับก็วันนี้นะฮะก็ทิ้งท้ายนะอย่างช่วงท้ายรายการเนี่ยก็อย่างบอกว่าที่ฟังเรามาเนี่ยในเรื่องของการดูแลรถในเรื่องของการวิเคราะห์ปัญหารถเองอย่างเงี้ยผมว่าแฟนรายการลองเอาไปปรับใช้ดูแล้วกันนะฮะผมว่ามันเป็นประโยชน์กับคนที่ใช้รถจริงๆนะครับนะฮะเพราะว่าถ้าคุณเอาไปใช้อย่างที่ผมบอกอ่ะบางปัญหาเนี่ยมันทำให้การแก้ปัญหาเร็วคือการแก้ปัญหาได้เร็วมันก็จะเป็นประโยชน์กับคนใช้รถเองแล้วก็เป็นประโยชน์กับตัวช่างเองด้วยนะครับคือผมอ่ะเวลาเจอปัญหาเนี่ยผมเป็นอะไรที่ผมว่าบางทีเราก็อยากจะถามรายละเอียดนะบางทีคือแล้วยิ่งเราวิเคราะห์ได้ตรงแล้วเป๊ะเนี่ยมันจะทำให้รู้สึกแบบรู้สึกดีอ่ะไม่ได้แบบเวียงแหสมมติว่าช่วงล่างดังจับเปลี่ยนทุกชิ้นเลยอย่างเงี้ยผมว่าไม่ใช่ไงโอเคช่วงล่างเสียมันก็ต้องมีโฟกัสจุดไหนที่มันเสียจริงๆส่วนตัวอื่นเป็นอุปกรณ์ควบที่มันจะต้องควรจะทำหรือไม่ทำอันนั้นก็อีกประเด็นนึงไงนะนึกออกใช่ไหมฮะนั่นนะครับอ่ะลองดูแล้วกันนะฮะเอาวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังขอบคุณทุกข้อความที่ส่งมาพูดคุยกันนะฮะวันนี้ผมไปเฮนัทก็หมดเวลาสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: Motor Intrend ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนนัทเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
4: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร022016000ต่อ6736
8: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
9: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
10: Mcord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรม

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเสิร์ฟข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป๊าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแปะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซต์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talk ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 น.ถึง 9:00 น.ที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
0: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยปองปากหมาสมเกียรติคุณานิติพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิบพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 น.ทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: อัปเดตข่าวสารวงการกีฬาไทยเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวนักกีฬาไทยอย่างใกล้ชิดในรายการเกาะกระแสกีฬาไทยรายการที่จะทำให้คุณผู้ฟังเกาะติดทุกเรื่องราวข่าวสารของวงการกีฬาไทยความพร้อมก่อนเกมการแข่งขันสรุปผลการแข่งขันทุกประเด็นที่สำคัญดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูเจ๋งทรงศักดิ์พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:30 น.ถึง 13:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางช่องทางออนไลน์ได้ทางแฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
6: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
7: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการกอล์ฟทริกกับทาง FM 99 Active Radio นะครับอยู่กับผมเตวิทยาครั้งดิษฐ์นะครับแล้วก็โค้ชในตำนานของเราครับโค้ชเชฟกฐาทองไวทยานนท
8: ์สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับสวัสดีครับโปรเตครับ
7: สวัสดีครับผม
8: ว่าจะถามหลายครั้งแล้วลืมไหมโค้ดในตำนานนี้แปลว่าอะไรตำนานนี้มันดีหรือไม่ดี
7: ตำนานดีครับตำนานดี
8: โอเค
7: เพราะตำนานออกมาเนื้อ
8: เ
7: ล
8: ยโอเคโอเคผมไม่ถามต่อแล้วว่าดียังไงเอาไปว่าดีนะ
7: ตัดคอเลยเหรอ
8: โอ้นะครับพบกันวันนี้นะครับมารับหน้าที่แทนคุณเฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรนะครับช่วงนี้ติดภารกิจนิดนึงใกล้ที่จะจัดอีเวนต์ใหญ่ของตัวเขาเองม
7: ัน
8: พุธหน้านะครับจริงๆเขาไม่ได้ให้อนาวซะต้องขออภัย
7: ตัดสะดวกครับตัดสะดวก
8: แต่ว่าก็จะมีกิจกรรมเดี๋ยวคุณเฉลิมวงคงมาเล่าให้ฟังล่ะจะทำอะไรยังไงได้ครับ
7: ครับ
8: เป็นเรื่องเกี่ยวกับซิมนี่บอกได้แค่นี้
7: เกี่ยวกับซิม
8: น่าสนใจมากด้วยนะครับบรรยากาศสัปดาห์นี้นะครับมาถึงเรื่องของกอล์ฟบ้างนะครับ อังกฤษมาแรงนี่ไม่ได้บอกใบนะคืนนี้หมายความว่าช่วงนี้เป็นช่วงการแข่งขันรายการเดียวเพ่น
7: ก็ดูจากเพลงก็น่าจะรู
8: ้
7: Let it be เป็น
8: เพลง
7: เ
8: ชาติอังกฤษ
7: อันนี้เป็นการแข่งขัน
8: นะฮะเป็นบรรยากาศของการแข่งขันกอล์ฟรายการ The Open นะครับครั้งที่154ที่ Royal Birkdale
7: ครับ
8: นะครับที่สหราชอาณาจักรก็เป็นบรรยากาศเมื่อคืนนี้ถ้าเกิดใครได้มีติดตามชมไลฟ์นะครับเดี๋ยวนี้เขาจะมีไลฟ์ทางโลกออนไลน์เยอะมากเมื่อวานก็มีไลฟ์ from the lunch นะครับหรือว่าบรรยากาศตั้งกล้องสดมาจาก diving lunch ของที่นี่เลยนะครับมี Jordan Spieth นะครับมีSander นะครับ Shaffley
7: ครับ
8: นะครับมีหลายต่อหลายคนมาเวิร์กกันนะครับเห็นชัดๆเลยว่า Shaffley นะครับตอนนี้ตีดรอแต่ปล่อยปลายคัทให้ลูกตกหยุดเร็วที่สุดนี
7: ่ชาฟเล่ตีดรอ
8: ปกติก็ตีดรออยู่แล้ว
7: อ๋อเปลี่ยนเป็นเฟด
8: ได้นะแต่ว่าปลายเนี่ยปล่อยให้เฟดคือวิถีไฟบอลเนี่ยยังเป็นโลนะครับโลดรอนะครับเล่นบอลต่ำมากนะครับแล้วก็ปล่อยให้ปลายเนี่ยเฟดก็คือจะให้ลูกมันมีสปริงเยอะนิดนึงแต่คุมไม่ให้มันสูงมากแล้วก็ให้ลูกมันตกหยุดเร็วที่สุดเพราะฉะนั้นบรรยากาศการแข่งขันสัปดาห์นี้เนี่ยน่าจะโดนหลายคนคงจะรู้แล้วว่าน่าจะโดนลมแรงๆแน่นอนนะครับก็เลยมาเวิร์กกับเรื่องของไฟบอลกันพอสมควรทีเดียวนะครับส่วนแก๊งไททอลิสเขาไม่ต้องเวิร์กเลยนะเขาปรับเอาตัวไข่มาปรับหัวไม้แล้วก็ตีกันสบาย

0: ตายมากเลย
1: เห็นโอ้เห็นฟังล่าสุดแก๊งทาร์เรสเขาเลือกที่จะใช้พวก driving ion ของทาร์เรสกับไอตัวที่พี่มี่บอกนั้นไอตัว GT 300อ่ะ
0: ครับเยอะมากนะคร
1: ับ GTS 300นะฮะจะใช้กันตัวนั้นเยอะกัน
0: ครับแต่ว่า official sponsor นะฮะของถ้าเป็นฝั่งของอุปกรณ์กอล์ฟเนี่ยทางการถ่ายทอดสดเมื่อคืนนี้ก็จะเป็น Callaway นะฮะ
1: ถ้า Callaway ก็จะมีถ้าเป็นของญี่ปุ่นของพวกนักกอล์ฟญี่ปุ่นที่เอาไปก็จะเป็นพวก Mini Series ครับ
0: ครับ
1: Mini Series คือจะเป็นพวกตัวหัวไม้ที่เอาไว้สำหรับตีง่าย
0: ๆครับ
1: แต่น่าจะได้ใช้อยู่แค่2ตัวคือตัว Mini Driver กับตัวที่เป็น Mini Buff
0: ครับ
1: Mini Buff คืออะไร Mini Buff คือประมาณหัวไม้4
0: ครับ
1: จะเป็นหลอบที่กักอยู่ประมาณ14ถึง16
0: ครับ
1: นะครับจะกักประมาณนั้น
0: ครับผมนี่ผมเชื่อคุณผู้ฟังน่าจะถามว่าการแข่งขันรายการเนี้ยครั้งที่154ของ The Open เนี่ยนะครับดูยังไงนะครับวันนี้ก็เลยมีมามีข้อมูลมาให้ได้ทราบกันนิดนึงจริงๆอ่ะเขาเริ่มนะครับมีการไลฟ์มาตั้งแต่วันจันทร์แล้วนะ
1: ครับ
0: วันนี้นะครับจันทร์ครับพูดตั้งแต่9นาฬิกา9โมงเช้าของที่อังกฤษนะครับคิดง่ายๆบวกไป6ชั่วโมงนะครับก็คือประมาณเที่ยงใช่ไหมเที่ยงบ้านเรา
1: ครับ
0: หรือเปล่าเที่ยง
1: 6ชั่วโมง
0: อ๋อไม่ใช่ดิประมาณบ่ายสามบ่ายสามบ้านเรานะครับนะครับ9โมงเช้าจนถึงเที่ยงของที่โน่นก็คือ6บ่ายสามจนถึง6โมงเย็นนะครับแล้วก็2บ่าย2โมงก็คือ5โมงเย็นจนถึง3ทุ่มนะครับ จะมีการไลฟ์สดทางช่องทางของสถานีโทรทัศน์ SSBC Broadcast
1: SSBC เหรอ
0: ครับ
1: ถ้างั้นก็น่าจะมีผมมาใน YouTube ของช่องของ British Open ส่วนตัวอยู่นิดหน่อย
0: ช่อง British Open YouTube มีอยู่แล้วอันนั้นเขาไลฟ์อยู่แล้วนะครับแล้วก็วันพฤหัสนะครับตั้งแต่7โมงครึ่งก็คือวันเริ่มเล่นวันแรกพรุ่งนี้นะครับ7โมงครึ่งจนกระทั่งถึงเที่ยง7โมงครึ่งถึง11โมงก่อนนะครับแล้วก็เที่ยงจนถึง4โมงเย็น2รอบเลย
1: ครับ
0: นะครับเป็นแบบนี้ไปจนกระทั่งทั้งพฤหัสศุกร์นะครับส่วนวันเสาร์นะครับก็ตั้งแต่9โมงจนจบวันเลย
1: ครับ
0: นะครับเช่นเดียวกับวันอาทิตย์9โมงจนจบวันยาวนะครับมีทั้งเรดิโอมีทั้งทีวีมีทั้ง YouTube แล้วก็มีคอมเมนเตอร์หมายความว่ามีการบรรยายโดยไม่เห็นภาพการแข่งขันก็มีนะครับหลากหลายมากเพราะว่าบางคนเนี่ยชอบสไตล์แบบ
1: นั่งฟังวิดีโอ
0: นั่งฟังเกมอ่ะนะครับฟังผู้รู้เขาบรรยายว่าสถานการณ์เป็นยังไงอะไรแต่ว่าเนี้ยผมเรียนตามตรงว่าผมไม่แนะนำเพราะว่าเท่าที่เคยฟังเนี่ยหนึ่งคือเขาใช้ภาษาอังกฤษในสไตล
1: ์อังกฤษของเขา
0: อังกฤษอังกฤษอ่ะแล้วเจอสภาพสนามซึ่งเราไม่เห็นภาพเข้าไปเนี่ยมันก็จะงงๆแอบงงนิดนึง
1: จะมีเวลาผู้บรรยายภาษาต่างประเทศนะครับหรือผู้บรรยายภาษาอังกฤษไม่ว่าจะเป็นกีฬาไหนก็ตามเขาจะชอบคิดศัพท์แปลกๆของเขาขึ้นมาณหน้างาน
0: ครับ
1: ที่สื่อถึงลายหรือสื่อถึงช็อตอะไรแปลกๆของเขาเยอะ
0: ครับ
1: นะฮะถ้าฝั่งอเมริกาเราก็จะพอดักทางได้สำหรับผมนะ
0: ครับ
1: แต่ถ้าเป็นฝั่งอังกฤษเลยที่เป็น British accent เนี่ยผมฟังผมไม่รู้เรื่อง
0: อารมณ์เหมือนเขาบ่นมากกว่าบรรยายกีฬาครับ
1: เขามอมโบ้เนาะเขาเลยบ่น
0: อยู่ดีก็บอกว่าโอ้โหไม่น่าตีอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยผมฮะมีอย่างนี้ได้ด้วยเหรอ
1: ส่วนใหญ่จะพูดอย่างนั้นบ่อยแต่ถ้าคนที่เป็นคอมเมนเตอร์ชื่อว่าอะไรนะชื่อว่านิกฟาวโดเมื่อไหร่
0: ทันเซอร์เขามียศนะทันเซอร
1: ์ไม่ต้องบอกว่าช็อตนี้ไม่น่าตีนะครับช็
0: อ
1: ตนี้ผิดพลาดอย่างนี้นะครับ
0: ผมมีเรื่องของทีไทม์นะครับหรือว่าช่วงเวลาในการออกรอบมาด้วยกวนแรกนะครับพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้วันแรกกวนแรกเนี่ย6:35 นนะครับแมทธิวดัตวินต
1: ์
0: นะครับเจ้าถิ่นเลยคนแรกเลยเปิดสนาม นะครับออกรอบร่วมกับโทมัสเดอร์ตี้แล้วก็เจมนิโคลัสของสหรัฐอเมริกา
1: ครับ
0: นะครับที่นี่เขาออกห่างกัน10นาทีนะครับกวนถัดไปก็เป็นมิเชลคิมนะครับแดเนียลฮิลเลอร์แล้วก็แอนดี้ซูลแวนนะครับ
1: โอ้ไม่ได้เห็นหน้าแอนดี้ซูลแวน
0: นะครับ บิ๊กเนมเนี่ยก็จะกระจายกันไปนะครับเริ่มตั้งแต่7โมงกว่านะครับลิกกี้ฟาวเลอร์นะครับอเล็กฟิสแพทริกนะครับแล้วก็มี
1: แต่คนนี้หายไปนานนะเดวิดดูวอลเนี่ย
0: อ๋อนี่เป็นมือหนึ่งโลกนะทำไปเล่นไปอดีตมือหนึ่งโลกนะฮะ
1: เพื่อนไทเกอร์นะครับ
0: ใช่จริงๆลุงเขาโผล่อยู่แถวแชมป์เป็นตัวไ
1: ปเขา
0: เป็นแชมป์เก่านะ
1: เฮ้ยไม่แต่เขาเป็นมือหนึ่งของโลกเป็นแชมป์เก่าใช่แต่ว่าเขาผันตัวเองไปเป็นคอมเมนเตอร์กับพิธีกรรายการกอล์ฟสักพักแล้วนะ
0: ใช่ครับ
1: ตอนนี้กลับมาเล่นนะครับแล้วใส่คาราเวซะด้วยไหม
0: เจ็ดนาฬิกาสี่สิบเอ็ดนาทีเป็นเวลาที่คนไทยควรจะให้ความสนใจนะครับเพราะว่านี่เป็นเวลาออกรอบของน้องฟีฟ่า
1: ครับ
0: น้องฟีฟ่าเหล่าพักดีนะครับหนึ่งเดียวของไทยที่จะไปเล่นในรายการนี้นะครับน้องฟีฟ่าเนี่ยผ่านการแข่งขันคัดเลือกนะครับในรอบที่ใช่ของแอมที่สุดจะที่มาเลเซียหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิด
1: ผมจำไม่ได้มาเลเซียหรือดูไบเนี่ย
0: ดูไบขออภัยดูไบใช่ใช
1: ่อย่างไม่มาเลเซียก็ดูไบนะครับผมจำไม่ค่อยได้แต
0: ่
1: ผมรู้แค่ว่าตอนนี้น้องฟีฟ่าจะต้องเผชิญกับรายการ British Open ท้า70นะ
0: ครับ
1: นี้ครับนะครับตอนนี้ยังสแควร์อยู่ยังไม่ได้ตีย
0: ังเอาอย่างครับออกรอบร่วมกับแดเนียลบราวน์แล้วก็ซุงแจอิม
1: ตัวใหญ่เลยตัวใหญ่เลย
0: นะครับนอกจากตัวใหญ่แล้วมือก็ใหญ่ด้วยนะครับก็ส่งแรงใจเชียร์กันด้วยนะครับส่งแรงใจเชียร์กันด้วยติดตามผลการแข่งขันได้แน่นอนนะครับ รายการของเราก็จะนำรายละเอียดมาให้เล่าสู่กันหวังกันฟังคนเอเชียที่คนเอเชียถ้าเกิดใครอยากเชียร์นะครับพี่ไดกิมัตสุยามะนะครับจะออกรอบตอน 9:25 น.
1: ครับ
0: นะครับ
1: ออกกับเอเชียคนหนึ่งครับลีมินวู
0: ใช่นะครับ
1: ถึงแม้ว่าธงชาติเขาจะเป็นออสเตรเลียก็ตามแต่ออสเตรเลียเขาก็มาเตะบอลกับทางเอเชียแล้วก็ถือว่าเป็นคนเอเชียนะครับแล้วก็ถ้านักกอล์ฟสายยุโรปถ้าอยากจะเชียร์ก็จะมีวิกเตอร์โฮปแลนด์จากนอร์เวย์นะครับออกกวนถัดมาเลยออกกับจัสตินโรสนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็เจสันเดย์อเล็กซ์นอร์เรนจัสตินโทมัสเนี่ยออกต่อจากจัสตินโรสมานะครับ
0: ครับ
1: สกอตตี้เชฟเลอร์หวังว่าคงสบายใจขึ้นเพราะว่าแกพักผ่อนแหละแกตีให้ตกรอบเพื่อแกจะได้มาแข่งโฟกัสกับรายการ British Open อันนี้นะครับ
0: ครับ
1: แกออกประมาณ 9:58 น.ออกกับไทเรลฮัตตันแล้วก็ไบรอันเดชัมโบ2คนนี้มาจากลิฟต์นะ
0: อืมครับ
1: เรียกว่าเอาลิฟต์ตัวเทพๆ2ตัวเนี่ยมาเจอกับมือหนึ่งของโลกฝั่ง PGA
0: ครับ
1: ก็ดูกันว่าจะเป็นยังไงครับแต่ไบรอันเดชัมโบเขาก็สายบ้าพลังอยู่แล้ว
0: ครับ
1: แต่ไม่แน่ใจว่ารายการนี้เขาจะเล่นได้ดีไหมเพราะว่าไบรอันเดชัมโบขึ้นชื่อเรื่องการตีบอลสูงถึงสูงมากนะแล้วก็ถ้าบอลต่ำเขาก็จะต่ำแบบพุ่งแบบเหมือนที่เขามาเล่นที่สโตนคิวตอนนั้นนะ
0: ครับ
1: ที่พุ่งแล้วไม่มีทิศไม่มีทาง
0: พุ่งไปไหนไม่รู้
1: จริงๆนั่นแหละนั่นแหละครับก็เลยแบบว่าหวังว่ารอบนี้เขาจะยังไงดีนะว่าจะสู้กับทางของสกอตตี้เชฟเลอร์ได้ไหม
0: ครับ
1: ครับแล้วสำหรับคนที่คิดถึงมือหนึ่งของโลกที่เป็นยุโรปที่เป็นสเปนจอห์นรามก็มาเล่นนะครับอยู่กับทอมมี่ฟลีทวูดแล้วก็จอร์แดนสปีดในกวนถัดมา
0: คร
1: ับผมแล้วก็จะไหลไปเรื่อยๆก็จะมีนักกอล์ฟที่มาจากฝั่งนิวซีแลนด์อยู่ก็จะเป็นโคโบริคาซึมะนะครับส่งเรียกลิเดียโคครับ
0: ครับ
1: นะฮะเป็นลูกครึ่งนะครับแล้วก็มือใหญ่ๆคนหนึ่งที่ไปก็จะเป็นทางด้านของแคมสมิธจากลิฟกอล์ฟนะครับสาธิตวินไกล่าก็มาโจคีนิวแมนก็มาครับเคิร์กิตายามะมือใหม่จากฝั่งของญี่ปุ่นก็มาอันไม่ใช่ญี่ปุ่นอเมริกานะครับลีฮาวตงจากเอเชียก็ไปครับจีนรู้สึกเป็นจีนคนเดียวด้วยนะ
0: ใช่ครับ
1: ทอมคิมก็มาครับได้แชมป์รายการล่าสุด
0: ครับ
1: เนี่ยก็มาเล่นต่อด้วยนะครับยังไงก็เอาใจช่วยเอาใจเชียร์กันด้วยนะ
0: ครับไฮไลท์พักบ่ายก็อยู่ตอนบ่าย3:35ตามเวลาท้องถิ่นบ้านเราก็เท่าไหร่3:15นะครับรอลี่แม็กอินรอยออกรอบร่วมกับแซนเดอร์เชฟเฟ่แล้วก็แมตต์ฟิต
1: พลาส
0: ติกสามคนนี้ผมอยากให้ออกรอบกวนสุดท้ายจริงๆเลย
1: ก็จริง
0: จะเป็นอะไรที่มันมากนะครับ
1: จริงๆคู่สามคนนี้มันมากแต่ถ้าสามคนนี้ออกทะเลเมื่อไหร่เกมจะจืดทันที
0: ครับออกแน่นอนครับเพราะสนามนี้ติดทะเล ออกแน่นอนครับก็คงไม่น่ามั้งคงไม่น่านะครับเพราะว่าแหมลอรี่เองก็ต้องบอกว่ามี
1: ขาแชมป์เก่า
0: ใช่มีโอกาส
1: เคยเป็นแชมป์มาแล้ว
0: นะครับแล้วอย่างที่เห็นเมื่อวานนี้เมื่อวานผมได้นั่งด

0: ธีการซ้อมของหลายๆคนนะครับเซนเดอร์ชัฟเฟ่เนี่ยเขาชัดเจนมากว่าเขามาเล่นกับลมโดยตรงแหละแสดงว่า 2-3 วันที่ได้ออกรอบซ้อมกันมาเนี่ยเขารู้แล้วว่าเขาจะต้องเจอกับอะไรนะครับรวมถึงฟิสแพทริกเองเมื่อวานนี้ก็มาซ้อมแล้วก็เล่นกับลมนะครับดูว่าเล่นเชฟช็อตค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับอีกคนหนึ่งที่เห็นก็คือจอร์แดนสปิธนะครับจอร์แดนสปิธเมื่อวานนี้ก็พยายามเน้นคอนโทรลส่วนใหญ่ในไดวิ่งเลนเนี่ยแทบน้อยมากนะครับถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของการนั่งดูประมาณ3ชั่วโมงเมื่อวานนี้เห็นเลยว่าคนตีไดเวอร์เนี่ยน้อยมาก
1: แล้วตีเสียตีน็อกดาวน์กันหมด
0: ใช่ตีเหล็กน็อกหมดเลยนะครับเพื่อที่จะเล่นกับลมโดยตรงเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้น่าจะเป็นอีก1สัปดาห์ที่อึดอัดดูชมการแข่งขันแล้วน่าจะอึดอัดเล่นแบบเซฟซะเป็นส่วนใหญ่คงไม่ได้เล่นสไตล์ aggressive อะไรมากมายนะครับก็ฝากเชียร์น้องฟีฟ่าของเราด้วยนะครับหนึ่งเดียวของไทย 7:41 ตามเวลาท้องถิ่นนะครับหรือคิดเป็นเวลาบ้านเราก็13:41บ่ายโมง41นาที
1: คร
0: ับ คร
1: ับ
0: โอเค
1: SMS ส่งมาได้นะครับ4689899นะครับ4689899แล้วก็ทาง YouTube Live ผมก็ Subscribe Active Radio ได้นะครับ
0: ครับ
1: ก็รายการสาวๆเพิ่งจบไปก็คือรายการเมเจอร์เนาะรายการอามันดี้เอวิออนแชมเปี้ยนชิพ
0: ครับ
1: หลายๆคนมีคำถามว่าทำไมริวแฮรันมาพีคเอาวันที่3
0: อืมดูตัวดิ
1: ตัวใหญ่ครับเพราะตัวใหญ่มาก
0: ครับ
1: เป็นผู้หญิงไซส์ฝรั่งเลยแหละแต่ว่าเป็นเกาหลี
0: ครับ
1: นะครับก็ชนะบุ๊กเอ็มแฟนเดอร์สันไปได้ขนาดบุ๊กเอ็มน้องบุ๊กแกยังตามไล่บี้มาเปิดว้ามาเลยนะแต่ก็ไม่ทันนะครับยังไงก็รอเขาเตรียมตัวไปเล่นรายการใหญ่ของฝ่ายหญิงเหมือนกัน
0: ครับ
1: ก็คือรายการ Women's British Open นะครับก็เล่นกันที่เดี๋ยวผมขออนุญาตนะเพราะก่อนหน้านั้นเขาจะต้องไปวอร์มเครื่องกันที่รายการ ISPS Honda Women's Scottish Open
0: ครับ
1: เขาไปวอร์มกันตรงนั้นก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปเล่นกันที่รายการใหญ่อีกทีนึงนะครับรายการนี้ก็เห็นชื่อคนที่ลง entry มีเนลลี่คอร์ด้าลงนะน่าจะกลับไปวอร์มตรงมาวอร์มที่รายการนี้ก่อนเพราะรายการที่แล้วเขาคงปล่อยตกรอบแล้วครับนะดูจากการแข่งขันเพราะตี2วันตกรอบน่าจะไม่ค่อยถูกกับทางสนามของฝรั่งเศส
0: ครับ
1: นะฮะ
0: ครับผม
1: ถึงแม้ว่าเขาก็เคยได้แชมป์อะไรมาแล้วนะแต่ว่าก็นะคนที่เป็นแชมป์บางทีก็เขาก็ต้องวางแผนการเล่นในระยะยาวนะครับ
0: ครับ
1: ไม่แน่ใจว่ายังไงเหมือนกันแต่ก็อย่าลืมเชียร์น้องจีนของเราด้วย
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็สิ้นเดือนนี้ตอนนี้โค้ชคริสยังอยู่เมืองไทยนะครับ
1: ครับ
0: ยังอยู่เมืองไทยยังอยู่ที่ AC ว่าวันก่อนเจอกันวันฝนตกหนักนะครับแต่ว่าโมเดลวิ่งหลบฝนเลยไม่ค่อยได้มีโอกาสคุยกันคำเดียวว่าไปเมื่อไหร่เขาบอกว่าไปสิ้นเดือนพี่อยู่ถึงสิ้นเดือนเพราะฉะนั้นใครสนใจจะเข้าไปปรึกษาเรื่องสวิงอะไรยังไงตอนนี้ยังได้อยู่นะครับยังอยู่แล้วก็สิ้นเดือนก็จะเดินทางไปที่นู่นละที่สหราชอาณาจักรละนะคร
1: ับ
0: เตรียมการแข่งขันรายการใหญ่สำหรับฝั่งสุภาพสตรีก็คือรายการ
1: AIG Women's British Open ครับ
0: ใช่ครับ British Open นะครับ
1: แต่เขาเล่นกันที่แบ็คพูลเหมือนเดิมเนาะ
0: ครับ
1: เขาเล่นกันที่แบ็คพูลเหมือนเดิมครับสนามสูงใกล้ๆกัน
0: ตรงนั้นเนี่ยมีสนามกอล์ฟประมาณสัก18สนามอะไม่ขนาดนั้นนะแต่ว่าเยอะมากนะครับตรง Royal Brickdale เนี่ยนะครับมีทั้ง Hillside Link นะครับแล้วก็มี Hillside Golf Club นะครับแล้วก็มีโอ้โห 4-5 สนามอ่ะเฉพาะตรงนั้นอ่ะขับรถขึ้นไปข้างบนก็มีอีกก็ใครวางแผนจะไปดูกอล์ฟ British Open นะผมว่านะดีผมรู้สึกอันนี้คิดเอาเองนะครับเป็นไกด์ให้นะ
1: ครับ
0: ผมว่าสะดวกกว่าทางฝั่งฟลอริดาเยอะ
1: ก็จริง
0: ค่าใช้จ่ายจะแพงมหาศาลเลยทางโน้นแล้วก็เรื่องของความสุขสบายที่ฝั่งเนี้ยสนามกอล์ฟเยอะมากนะครับฝั่งสหราชอาณาจักรเนี่ยแล้วก็ค่าใช้จ่ายจะไม่ขนาดนั้นด้วยนะครับครับถือโอกาสว่าไปชมนะอ้อแล้วเดี๋ยวนี้นะครับที่รายการนี้นะครับเขาทำธุรกิจ British Open นะครับทำธุรกิจเยอะมากนอกจากเรื่องของตั๋วชมการแข่งขันแล้วนะครับบัตรเข้าชมซึ่งเดี๋ยวนี้มีหลายแบบมากทั้งบัตรชมอย่างเดียวนะครับหรือว่าแบบเข้ามาคีนะครับที่เป็นอัศจรรย์นะครับ
1: ครับ
0: บัตรแบบถ่ายรูปจับมือนะครับพร้อมอาหารกลางวันแบบโอ้โห
1: อะไรระดับไปอ่ะตั้งแต่

0: ดูอย่างเดียวเดิน walk in มี hospitality
1: ใช
0: ่มีเป็นอะไร pavilion access
1: ใช
0: ่ all area access อะไรก็ว่า
1: ใช่
0: ไล่ระดับขึ้นมา
1: เดี๋ยวนี้ล่าสุดมีไอ้นี่ด้วยครับ
0: อะไรคร
1: ับ ที่พักตั๋วเครื่องบิน all in one เลยนะครับที่พักตั๋วเครื่องบินและออกกรอบเล่นในวันที่เป็นวันพิเศษของเขาอะวันสเปเชียลเดย
0: ์
1: นะครับอีกหนึ่งรอบด้วยส่วนราคาเนี่ยขออนุญาตต้องเข้าไปชมในเว็บไซต์เอาเพราะว่าเขาจำเป็นจะต้องลงทะเบียนก่อนนะครับแต่ละคนอะไรต่างๆยังมาม
0: ีตรวจสอบด้วยว่าคุณสามารถอะไรได้ยังไงหรือเปล่าแบบไหนยังไง
1: อะไรย
0: ัง
1: ไงที่จะเล่นนะครับเดี๋ยวนี้มีตังค์อย่างเดียวเล่นได้หมดแล้วใครอยากจะเล่นรายการดีเดียวเล่นเล่นได
0: ้ใช่ใช่ใช่แต่ว่าก็ดูคิวกับดูว่าเขาจะเรียกเรื่องของ
1: แต่บัตรชม
0: จะ
1: บัตรยังบัตรชมธรรมดานี่หมดแล้วนะหมดไป
0: แล้วหมดแล้ว
1: นาน
0: หมด
1: แล้ว
0: รายการพวกนี้นะครับ
1: ครับ
0: นะก็ยังไงเอาใจช่วยเอาใจเชียร์กันด้วยสนามทั้งสองสนามเนี่ยเล่นกันอยู่ที่โซนซัพพอร์ต
1: ครับ
0: ครับRoyal Birkdale เนี่ยอยู่ที่ซัพพอร์ตด้านทางใต้แต่ว่าของ Royal Lithium St. Anne เนี่ยจะเล่นอยู่ข้างบนนะครับตรงมอสไซด์
1: ซึ่งคุณชอบสตรีเขาจะเล่นกันใช่ไหม
0: คุณสตรีเล่นข้างบนนี่เขาจะเล่นอยู่ข้างล่างนะครับก็ถามว่าใครใกล้ทะเลมากกว่ากันสุภาพสตรีใกล้กว่านิด
1: อันนี้ก็ติดนะแต่ว่าของคุณชอบสตรีนี่คือแบบ
0: คุณชอบสตรีคือถ้าตีออกปุ๊บสามารถลงไปว่ายน้ำได้เลย
1: เออ
0: พอๆกันพอๆก
1: ัน แล้วติดทะเลทั้งคู่ถือว่าติดทะเลคู่นะครับก็เป็นช่วงสัปดาห์ที่เรียกว่าโลกคงจะต้องหลบให้ฟุตบอลโลกอ่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะครับ British Open Golf ฝ่ายชายเนี่ยอาจจะเหงาสักนิดนึง
0: ฝ่ายหญิงฝ่ายหญิงอาทิตย์นู้นน่าจะสดใสกว่า
1: ใช่เพราะว่ามันเป็นวันชิงชนะเลิศด้วยนะครับคืนวันอาทิตย์ก็เป็นวันชิงชนะเลิศด้วยก็อาจจะเงียบสักนิดนึง
0: บอลโลกนี่ตอนนี้เหลืออังกฤษเจออาร์เจนใช่ไหม
1: ใช่ครับแล้วก็คู่ชิงชนะเลิศ
0: เขาจะมีแฮนด์ออฟกอล์ฟมั้ยครับแฮนด์ออฟกอล์ฟอ่ะแฮนด์ออฟกอล์ฟมีมั้ย
1: คือผมอะ
0: นอกเรื่องนิดนึงนะ
1: เอาใจช่วยเดวิดเบ็คแฮมอะคืออยากให้โลกอะได้รับรู้ว่าถ้ามีAR ตั้งแต่วันนั้นน่ะเดวิดเบ็คแฮมจะไม่ตกเป็นจำเลยของโลกมายาวนานขนาดนี้นะคร
0: ับ แต่ตอนนี้เขาต้องน้องจูดเนี่ย
1: เขาฝากความหวังไว้กับพี่จูดแล้วกันฮะว่าทีนี้ผมคิดว่าคนอังกฤษคนไทยส่วนใหญ่เชียร์ทีมชาติอังกฤษเนาะเพราะว่าเราได้ชมการแข่งขันระหว่างฟุตบอลทีมจากบีเมลีกันเยอะอยู่แล้วนะครับรู้จักนักเตะกันอยู่แล้วนะ
0: ผมนึกว่าเขาเชียร์เมสซี่กันนะ
1: ทั้งทีมก็รู้จักอยู่คนเดียวแล้วบางคนอ่ะเมสซี
0: ่ก็ไม่แน่
1: บอลอาร์เจนตินามันไม่ได้แบบด้วยเงื่อนไขของเวลาการเตะด้วยอะไรด้วยมันจะไม่เหมือนกับทางฝั่งนี
0: ้
1: นะครับอ่ะนี่คือเรื่องราวของกอล์ฟในสัปดาห์นี้สำหรับต่างประเทศที
0: ่
1: น่าสนใจนะครับรายการใหญ่ British Open มาถึงแล้วนะครับใครที่ยังพอมีใจให้กอล์ฟนะนอกจากดูฟุตบอลโลกจบแล้วเนี่ยเปลี่ยนช่องไปดูกอล์ฟยังไม่จบนะน่าจะยังทันอยู
0: ่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู
1: ่นะครับ
0: นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับ SMS 4689899แล้วก็ยังทาง YouTube Live นะครับส่งมาได้เลยครับมีคำถามทุกอย่างตอบได้หมดนะครับถ้าตอบไม่ได้จะหาคำตอบมาตอบนะครับโอเคพบกันนะครับพักกันสักครู่ครับ
2: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
3: ทุกเรื่องของสุขภาพเริ่มต้นที่ตัวเราทั้งการกินการออกกำลังกายและอารมณ์อย่าปล่อยให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนโดยที่เราไม่ฟังรายการ Healthy Time จะพาคุณผู้ฟังไปเช็คสุขภาพตัวเองทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 6:00 นถึง 7:30 นทางคลื่น FM 99พิเศษช่วงสายตรงสุขภาพเปิดรับคำถามจากผู้ฟังตอบตรงโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจะป่วยหรือแค่เครียดกินอะไรดีออกกำลังกายแบบไหนใครข้อข้องใจเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายสไตล์ภาษาชาวบ้านดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์หมอที่พูดภาษาหมอแบบเข้าใจง่ายดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหารดีต่อใจกินดีไม่มีโรคพร้อมด้วยทีมงานผู้ดำเนินรายการเต่าน้อยอัจฉรานุ่นชุติมาเปิ้ลกุลธิดาและทีมงาน FM 99ฟังแล้วได้แรงบันดาลใจสุขภาพดีเริ่มที่คุณเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง ติดต่อโฆษณาโทร0816583

0: 461 FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: บอลโลกสตอรี
3: ่ MetLife Stadium สังเวียนเดือดนัดชิงแชมป์บัตรโลกสปอตไลท์ทุกดวงพุ่งตรงไปที่สนาม MetLife Stadium รัฐนิวเจอร์ซีย์สังเวียนที่จะตัดสินแชมป์โลกในวันที่19กรกฎาคมนี้สนามแห่งนี้ต้องปรับโฉมครั้งใหญ่เพื่อรองรับเกมนัดชิงประวัติศาสตร์โดยมีการทุบที่นั่งบริเวณมุมสนามออกถึง 1,740 ที่นั่งเพื่อขยายความกว้างของพื้นสนามให้ได้ขนาด 75x105 เมตรตามมาตรฐานฟีฟ่าพร้อมรองรับแฟนบอลเต็มความจุกว่า 82,500 คนอย่างไรก็ตามพื้นสนามกลายเป็นประเด็นดราม่าหลังจากฟีฟ่าหรือผิวหญ้าเทียมเดิมออกแล้วทุ่มทุนปูหญ้าจริงนวัตกรรมใหม่แต่นักเตะกลับวิจารณ์ว่าพื้นสนามแห้งและแข็งเกินไปจนบอลกระดอนผิดจังหวะแต่ในแง่ธุรกิจฟีฟ่าได้สร้างความฮือฮาด้วยการเปิดขายเศษหญ้าจริงจากนัดชิงชนะเลิศบรรจุกล่องหรูหราเป็นของที่ระลึกในราคาสูงถึง450-3,000 ดอลลาร์ซึ่งถูกจับจองจนหมดเกลี้ยงและไฮไลท์สำคัญในวันจริงคือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะเดินทางมาชมเกมและร่วมขึ้นโพเดียมมอบถ้วยแชมป์โลกด้วยตัวเอง
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่

0: ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะสอบแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยปองปากหมาสมเกียรติคุณานิธิพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิบพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวทวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 น.ทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
4: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร02-201-6000ต่อ6736
2: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
6: Golf Trick
7: ดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
8: ครับกลับเข้ามาในช่วงที่2รายการ Golf Trick นะครับ SMS นะฮะ4689899นะครับแล้วก็ YouTube Live ของ FM 99ช่อง Golf Trick ส่งเข้ามาคุยได้เลยครับ
9: ครับ
8: อ่ะพี
9: ่เจี๊ยบเข้ามาแล้วครับ
8: พี่เจี๊ยบเห็นบอกว่าไปร้านใหม่นี
9: ่ครับ
8: ที่สิงคโปร์มาเปิดเนาะ
9: ใช่ครับ
8: ฮะ
9: โปคิวพงศกรชัยกุลก็ไปร่วมในกิจกรรมนี้ด้วย
8: แหม
9: นะครับก็ไปนัดกันจริงๆแล้วนัดโปคิวต้องสอนอยู่แล้วที่กอล์ฟทาวน์ที่ไทยยะ
8: ครับ
9: ใช่ไหมครับก็เลยชวนโปคิวไปร่วมในกิจกรรมเปิดตัวนะครับเป็นแหล่งจำหน่ายอุปกรณ์ใหม
8: ่ฮะ
9: นะครับชื่อว่า MST
8: ครับ
9: มีอะไรบ้างมีความแตกต่างจากที่อื่นยังไง
8: ที่
9: บ้านเราเนี่ยถ้าบอกว่า
8: ชานอิสระเนาะ
9: ตึกชานอิสระนะครับอยู่บนถนนพระราม4ตึกชานอิสระอยู่ตรงไหนนะครับก็คือถ้านับจากท่านิยะเลยเชื่อว่าแฟนกอล์ฟส่วนใหญ่รู้นะครับลงจาก ตึกธนิยะมานะครับไม่ต้องเดินออกถนนไปทางสีลมหรือว่าสุรวงศ์ทั้งสิ้น
8: ครับ
9: นะครับเดินตรงไปฝั่งที่เรียกว่าตรงข้ามธนิยะเลยนะครับคือถ้าเราจะออกสีลมเนี่ยจากตึกธนิยะเราต้องเลี้ยวขวาใช่ไหมครับ
8: ครับ
9: ถ้าออกสุรวงศ์จากตึกธนิยะเราต้องเลี้ยวซ้ายแล้วเดินตามถนนไปใช่ไหมครับแต่ตึกชาญอิสระนี่คืออยู่ตรงข้ามกับตึกธนิยะเลยเพียงแต่ว่าด้านหน้าของตึกชาญอิสระเนี่ยหันเข้าหาถนนพระราม4ก็เลยทำให้ฝั่งที่ตรงข้ามกับธนิยะเนี่ยเป็นฝั่งหลังตึก
8: ครับ
9: เพราะฉะนั้นวิธีเดินเข้าก็คือเดินเข้าจากหลังตึกชาญอิสระนะครับเดินจากตึกธนิยะเนี่ยเดินเข้าด้านหลังของตึกชาญอิสระได้เลยนะครับจะมีพื้นที่บริเวณชั้น1 นะครับทำเป็นเหมือนห้างสรรพสินค้ากอล์ฟนะครับแต่ว่าคนละทรงกับรูปแบบคนละแบบกับธนิยะธนิยะเนี่ยจะเป็นโอสคูลนะครับแต่ว่า MST เนี่ยจะเป็นแบบนิวโมเดลเลยนะครับรูปแบบใหม่ทันสมัยมากชั้นวางสินค้าตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเสื้อผ้าใครที่อยากหาเสื้อผ้าที่แบบหาซื้อไม่ค่อยได้บ้านเราอย่างเช่นไทเกอร
8: ์เลดซันเดย
9: ์ใช่
8: ซันเดย์เลด
9: ซันเดย์เลดนะครับมีจำหน่ายเสื้อยืดตัวละ 2,300 บาท
8: รองเท้าคู่ละ 14,000
9: เฮ้ยผมไปหยิบดู 2-3 ตัวราคาผมว่าโอเคนะคือด้วยถ้าเทียบกับแบรนด์ความเป็นแบรนด์เลดซันเดย์ของเขาอะ
8: ซันเดย์เลด
9: นะฮะดูดิแบรนด์ยังพูดยังผิดถูกอ่ะอย่าพูดผิด
8: เมืองไทยอ่ะคนพี่คิวเคยแซวว่าเป็นแบรนด์ที่เหมือนยาหม่องตัส
9: ซอไม่ใช่คุณก็ต้องรู้ว่าเขาโลโก้เขาว่ามันมีที่มานะ
8: เออเสือกระจน
9: ลายเสือเนี่ยลายเส้นที่เป็นลวดลายของเสือใช่ป่ะ
8: เสือเบงกอล
9: แต่ละเส้นแต่ละเส้นเนี่ยมันหมายถึงจำนวนเมเจอร์ที่เขาได้มาไง
8: อ๋อ
9: นะครับเพราะฉะนั้นมันมีที่มาที่ไป
8: ผม
9: แบรนด์ก็มี value เขาจะบอกอย่างนั้น
8: ผมเอาไป
9: ราคาไม่แพงเสื้อยืดแต่ตัว 2,000 กว่าบาท
8: ผมเอาไปให้หลานดูหลานบอกพูม่า
9: ดีคนส่วนใหญ่เขาบอกว่าเป็นยาหม่องตัดเสือ
8: หลานบอกพูม่าน
9: ะครับก็แล้วมีผลิตภัณฑ์อื่นแทบจะทุกแบรนด์ที่มีจำหน่ายบ้านเราอยู่แล้ว
8: ครับ
9: นะครับเอายกเว้นไม่เห็นโปเกียนะ
8: โปเกียไม่โปเกียจะอยู่ไม่รู้ว่าเข้าไปหรือยังนะแต่โปเกียจะอยู่บ้านเราจะอยู่กอล์ฟเทรนด์ครับไหนๆโยนมาเรื่องโปเกียแล้วก็บอกซะหน่อยแล้วกันโปเกียตอนนี้มีอุปกรณ์ใหม่เข้ามาด้วยกันอยู่โอ้สามลายครับ
9: ครับ
8: ลายของ Driver
9: ครับ
8: ลายของ Fairway Wood ลายของไฮบริดกาแฟไปผมอยู่ในลายเดียวกันเนาะ
9: ครับ
8: ไฮบริดกาแฟไปอยู่ลายเดียวกันแล้วก็ลายของชุดเหล็กเข้ามาใหม่ในตระกูล RS ครับ
9: คร
8: ับ RS ครับ RS ตัวใหม่ใช้คำว่า RS Duo
9: ครับ
8: นะ Duo Composite เพราะว่า Face Structure เขาทำใหม
9: ่หน้าสัมผัส
8: หน้าสัมผัสทำใหม่หน้าใหม่หลายคนจะนึกถึงคาราเวที่เป็นตัวควอนตัมที่เป็นไทเทแล้วก็ซ้อนข้างในด้วยโพลิเมอร
9: ์
8: ซ้อนด้วยตัวที่เป็นคาร์บอนแมช
9: ครับ
8: นะครับแต่ของตัวนี้ทำย้อนอินเวิร์ดเทคคือเขาเป็นนึกภาพหัวที่เป็นไทเทเนียมก่อนหน้าเรียบนะครับแล้วก็เอาตัวที่เป็นซอฟต์อิลาสติกอิลาสติกแปะเข้าไปก่อนแล้วก็มีตัวไนลอนแมชแปะเข้าไปแล้วค่อยครอบด้วยหน้าที่เป็นคาร์บอนเข้าไปอีกทีนึงเท่ากับว่าเวลาตีไปแล้วเนี่ยคุณจะได้เจอกับหน้าสัมผัสที่ยังคงมีความเป็นไทเทเนียมอยู่แต่มีความเฟล็กซี่แบบของคาร์บอนและมีการทำให้หน้าไม้เนี่ยกระจายแรงจากหน้าไม้ทั้งหมดไปที่ลูกได้เยอะขึ้นโดยที่ว่าสิ่งที่เขาจะเรียกคือเขาจะเรียกว่าดับเบิลอิมแพ
9: ค
8: ก็คือการอิมแพค2สเตจอิมแพคสเตจแรกคืออิมแพคจากหน้าคาร์บอนตัวโพลิเมอร์อิลาสติกแล้วก็ตัวไนลอนแมสจะยุบก่
9: อ
8: นแล้วแรงที่ส่งผ่านไปจะไปยุบหน้าไทเทที่เป็นหน้าเรียบอีกหนึ่งที
9: ่
8: เป็นทรง W shape แล้วค่อยดีดออกไปทำให้หน้าบอลมันออกมาฮอตมากเรียกว่าเฉียดกับทางด้านของค่าที่เขากำหนดไว้หรือค่าคอนั่นเองแล้วก็ค่า CT หรือว่า Characteristic Time ที่บอกว่าหน้าไม้เนี่ยจะมีสิทธิ์ยุบได้กี่วินาทีโดยที่ลูกกอล์ฟแปะอยู่บนหน้าไม้กี่วิเนี่ยสุดเกเท่าที่ทางญี่ปุ่นจะทำได้นะครับแล้วก็หน้าเขาก็บอกว่าเขาทำกรูฟไว้ที่บนหน้าไม้เพื่อเรื่องของสปิน
9: ครับ
8: เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าเวลาหน้าโป้งหน้าเปียกอะไรก็ตามรอดหมดนะครับจะมีด้วยกันอยู่3ตัวคือตัว Max ตัว RS Core แล้วก็ตัว RSF
9: ครับ
8: ตัว Max ง่ายจัด นะครับใหญ่สุดหัวใหญ่สุดหัวบานสุดแล้วก็ตีง่ายสุดส่วนตัว F ก็จะเป็นตัวที่เป็นสามเหลี่ยมไม่ใช่ทรงแพร่เชฟนะรอบนี้เป็นทรงสามเหลี่ยมนะครับก็จะเน้นเรื่องการคอนโทรลสำหรับสายๆที่ต้องการซิ่งต้องการลดซิ่งแบบ R เล็กซัตตระกูล RF เนี่ยก็มาทางนี้ได้นะครับจะซิ่งซิ่งหน่อยส่วนตัวธรรมดาตัวคอก็จะเน้นตีง่ายๆสบายๆนะครับ
9: ราคาเป็นไงครับ
8: ราคาผมยังไม่เห็นเท่าไหร่นะแต่เห็นเป็นฝั่งญี่ปุ่นก็จะไม่ค่อยแรงหน่อยถ้าเป็นเงินไทยนะครับแล้วก็ทางฝั่งของFairway กับ Utility ก็คือทรงคล้ายๆเดิมครับมีเรื่องของ Gravity ที่ต่ำลงเรื่องของหน้าไม้ที่ซ้อร่องเช่นเดิมแล้วก็มีเรื่องของสล็อตด้านล่างแต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปในปีนี้คือการที่สามารถปรับหลอบลายได้แล้วโดยการใส่หลอบสลีปเพิ่มขึ้นเพราะปกติทุกทีจะไม่มีการใส่หลอบสลีปจะเป็นหัวเสียบเสียชีวิตนะครับ
9: ในที่สุดก็มานะ
8: ใช่แล้วก็ชุดเหล็กอีก2อันก็จะเป็นตระกูลของ01กับ02ตัวใหม่01ก็เป็นตัว cavity โมเดลปกติส่วนถ้าเป็น02ก็จะเป็นตัว pocket cavity
9: ครับ
8: นะครับสิ่งที่เพิ่มมาก็นอกจากทั้งสเตนการดีไซน์ใหม่อะไรนิดหน่อยแล้วก็จะมีเรื่องของโซมากขึ้นโซเขาจะเรียกว่าเป็น half moon โซ design ก็อารมณ์คล้ายๆกับ VT โซของฝั่ง Sixon แต่จะคนละสไตล์ในการอิมแพคกันนิดนึง
9: คร
8: ับ แต่ก็คือเคิร์ฟขึ้นเคิร์ฟลงนั่นแหละครับผมนะฮะโดยประมาณสำหรับคนที่สายโปรเกียร์อยากได้ไม้ตีง่ายแต่ซิ่งก็ไปลองกันดูกันนะจ๊ะ
9: ครับผม
8: ครับผม
9: หมดละให้เวลาแค่นี้พอ
8: ครับ เอาเลยเต็มที่ไม่มีปัญหาน
9: ะครับก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่น่าสนใจนะครับเป็นไม้พรีเมียมนะพรีเมียมแต่ว่าเน้นตีง่ายแล้วก็เน้นป๋าทรงป๋า
8: ป๋าซิ่ง
9: ป๋าซิ่ง
8: ป๋าซิ่ง
9: ป๋าซิ่งครับมีข้อความถามเข้ามาทาง YouTube ครับโปเต
8: ครับผม
9: สวัสดีครับพี่เจ้พี่เตนะคุณทันตสอนนะค
8: ุ
9: ณเตวินนะแจ้งมาผมไม่มีเสียงแล้วแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับ YouTube Live มีครับ The Open YouTube Live มีไหม The Open
8: มีครับไปที่ของทางดีโอเพนเขาเลยครับ
9: เข้าไปในเว็บไซต์ดีโอเพนเลย
8: ครับ
9: นะครับแต่ว่า
8: ใน YouTube search ก็ได้ดีโอเพนก็จะขึ้นมา
9: แต่ว่าไอ้ YouTube Live เนี่ยจะไม่มีภาพการแข่งขันนะ
8: ใช่ๆ
9: จะเป็นใช่จะเป็นไอ้นี่เลยครับคอมเมนเตเตอร์เลยจะเป็นพิธีกร2ท่านนั่งคุยกันนะครับแล้วก็จะมีสกอร์วิ่งขึ้นขยับขึ้นอยู่เรื่อยๆนะครับจะเป็นลักษณะนั้นปีนี้ผมไม่แน่ใจแต่ว่าส่วนใหญ่ปีที่ผ่านมาเป็นแบบนี้ทั้งนั้น
8: ผมเคยเจอปีนึงเพราะมีถ่ายทอดเฉพาะรอบสุดท้าย
9: อ๋อครับ
8: คู่สุดท้ายนะครับกลุ่มสุดท้ายเลย
9: ครับผมคุณเตวินบอกว่าผมใช้ก้านกาไฟฟูบุกิเฟล็ก S 60กรัมหัวเป็น M5 ขับสปีด95ถ้าเปลี่ยนหัวมาเป็นซิมแม็กซ์ระยะจะ

0: ระยะจะเพิ่มเพราะว่า Sim 2 Max มันมีเรื่องของอะลูมิเนียมลิงที่ทำให้สามารถ stable หัวไม้ได้นานกว่าซิมจะได้เรื่องของความฟีลลิ่งที่เป็นคล้ายๆเดิมลื่น
1: ตีง่ายตีง่ายเบาแต่ว่าระยะไม่ค่อยมา
0: ซิมจะมีข้อเสียตรงที่ว่าซิมจะมีปัญหาเรื่องท็อปไลน์เพอร์สเปกทีฟคือเวลาเมื่อลองจดดูแล้วการทำสีของคราวด้านบนจะทำรู้สึกว่าหน้าไม้เปิดจะเป็นหน้า weak ไม่ใช่เป็นหน้า strong แต่ถ้าเป็นตัวของ Sim 2 Max จะเป็นหน้า square หรือว่าหน้าปิดนิดๆมันจะดูทรง strong กว่าคำว่าหน้า strong กับหน้า weak คืออะไรหน้า strong คือหน้าชี้ไปทางซ้ายครับหน้า weak คือหน้าชี้ไปทางขวาเข้าใจเนาะหน้าเปิดหน้าปิดแหละเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้ระยะเพิ่มขึ้นถ้าเป็นคนที่ไม่ได้ติดเรื่องของตีขวาไปเล่นตัวของซิมก็ได้ครับซิมแม็กก็ได้แต่ระยะอาจจะเพิ่มขึ้นไม่มากแต่ถ้าเป็นคนที่บอกว่าต้องการจะลดปัญหาเรื่องขวาด้วยแล้วก็มีสปีดอยู่พอควรต้องการเรื่องของสเตเบิลต้องการเรื่องของเพอร์สเปกทีฟที่มันแวร์เวนมันน้อยลงอะไอตัวมุมเข้ามันน้อยลงแล้วก็ไม่อยากให้มันกระจายมากเนี่ยไปทางด้านซิม2 Max จะดีกว่าครับเพิ่มเลข2มาตัวหนึ่งดีกว่าเพราะอย่างน้อยมันยังมีเรื่องของอลูมิเนียมลิงข้างหลังที่เอามาครอบทรงคาร์บอนทำให้มันสเตเบิลได้นานกว่าคือมันหนักกว่าแล้วมันก็สเตเบิลกว่าแล้วง่ายๆถ้าเป็นซิมมันจะเบาแล้วมันก็จะล่อนหน่อยประมาณนั้นครับ
1: ครับสวัสดีครับจากคุณ @21 superhero
0: ครับ
1: สวัสดีครับมีคำถามครับเวลาโปรมาร์คลูกบนกรีนแล้วส่วนมากจะโยนบอลให้แคดดี้ทำความสะอาด
0: ครับ
1: ถ้าลูกมีถ้าลูกมึนหรือน่าจะใช้คำว่าลูกมันดีกว่า
0: ครับ
1: ถ้าลูกมันตกบนกรีนจะมีโทษปรับฐานทดสอบกรีนไหมครับถ้ามีสงสัยว่าทำไมเขาถึงยอมเสี่ยงเรื่องแบบนี้ครับ
0: เอาจริงการโยนลูกให้แคดดี้อะครับ
1: ลูกตกบนกรีนคำถามมีโทษปรับไหมไม่มีนะครับเมื่อใดก็ตามที่เขามาร์กแล้วเนี่ยลูกนั้นน่ะถือว่าเป็นลูกพักนะครับพักการเล่นแต่ต้องระวังอันนึงนะกฎกติกากอล์ฟมีระบุว่าลูกนั้นต้องลูกหนึ่งลูกต้องใช้จนจบหลุมถ
0: ้
1: าเกิดลูกนั้นในระหว่างที่พักขึ้นมาเนี่ยเผอิญหลุดมือลูกกลิ้งตกน้ำ
0: เรียบร้อยครับ
1: อันนั้นเสียแต้มนะครับ
0: นับครับ
1: นับนะครับแต่ถ้าเกิดกรณีลูกตกบนกรีนอย่างเงี้ยโดยไม่เจตนาอะไรเงี้ยไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรถึงตกไปโดนไอ้จุดที่มาร์กก็ตามนะครับแล้วมันเคลื่อนตัวออกมานะครับก็บอกฝั่งมาร์กเกอร์หรือว่าเพื่อนเราให้รู้ว่าเอ้ยมันเคลื่อนนะขอเอากลับไปไว้ที่เดิมเพื่อความแฟร์สำหรับทุกคนก็สามารถทำได้ถ้ามันไม่เป็นเจตนานะครับกอล์ฟเนี่ยมันก็มีความแฟร์หรือความยุติธรรมก็คือเขาดูเจตนาครับถ้ามันไม่ได้เจตนาทำให้เกิดการได้เปรียบเอาเปรียบกันเนี่ยก็ไม่เสียแต้มปรับครับ
0: เอาจริงๆเรื่องที่บอกว่ามันเป็นการทดสอบลายกรีนไหมเนี่ยเอาจริงมันอยู่ที่เจตนาครับ
1: ครับ
0: อยู่ที่เจตนาเลยถ้าเกิดเขาแบบว่าสมมติ
1: พี่เจี๊ยบเช่นเดียวกันกับกรณีที่หลายๆคนมักจะมีคำสอนว่าอย่าเอามือฝ่ามือไปรูปกรีน
0: นั่นน่ะแปลงลาย
1: จะมีการทดสอบกรีนหรือปรับแต่งลายถ้าจะปัดอะไรให้ใช้หลังมือหรือใช้ผ้าปัดนึกออกไหมฮะ
0: ครับ
1: นั่นแหละก็คือกรณีเดียวกัน
0: ก็เหมือนถ้าสมมติพี่เจี๊ยบเป็นแคดดี้ผมแล้วผมบอกพี่เจี๊ยบเช็ดลูกหน่อยรบกวน
1: ครับ
0: แล้วผมโยนในลักษณะว่าทอยลงไปให้มันวิ่งกลิ้งไป
1: คือ
0: ตั้งใจนะ
1: โดยเจตนา
0: แต่ถ้าผมโยนในมุมสูงไม่ให้พี่เจี๊ยบโดยที่ไม่ได้ยุ่งกับกรีนแล้วมันพี่เจี๊ยบเกิดรับไม่ได้แล้วตก
1: อ
0: ันนั้นไม่มีผล
1: ครับแต่อย่าตกน้ำแล้วกันตกน้ำก็สวยไป
0: ตกน้ำก็สวยไป
1: ครับ
0: ใช
1: ่
0: ก็ประมาณนี้นะครับ
1: เพราะเคยมีนะครับเคยมีในการแข่งขันด้วยผมจำไม่ได้แล้วก็เป็นหนึ่งในบทเรียนข้อสอบด้วยลูกนะครับแคดดี้เนี่ยนักกอล์ฟโยนลูกให้แคดดี
0: ้
1: แล้วรับลูกไม่ได้ลูกกระเด็นตกน้ำเสียโทษปรับกี่สโตร
0: กก็โดนเนี่ยใช่ไหม
1: โดนครับโดนนะครับก็ถือเป็นเสียลูกประเด็นคือจุดที่ต้องเล่นต่อไปเล่น
0: อันนั้นแหละอันนั้นแหละที่นิดจำกันไม่ค่อยได
1: ้ครับก็คือต้องเอาลูกใหม่มาแทนนั่นแหละนะครับเอาล
0: ู
1: กใหม่มาแทนแล้วก็ยอมเสียโทษปรับไปนะครับ
0: โดยส่วนใหญ่โทษปรับในกีฬากอล์ฟอะครับจะดูจากเจตนาก่อนเป็นหลักเลย
1: ครับ
0: สิ่งที่ต้องดูคือดู1คือเจตนา2คือเรื่องของที่ส่วนใหญ่คนไม่ค่อยมั่นใจคือ Loose Impediment

0: ็คือพวกซากสิ่งมีชีวิตบุกใบไม้กิ่งไม้ที่ขยับได้
1: สิ่งที่เป็นธรรมชาติทั้งหลาย
0: บางอย่างขยับได้บางอย่างขยับไม่ได
1: ้ครับ
0: แล้วก็เรื่องของ outside agency หรือว่าเรื่องของสิ่งแปลกปลอมภายนอกที่ส่งผลต่อการเล่นอันนี้ก็ต้องดูไปแต่พวกไม้ค้ำยันนะพวกไอ้อะไรนะสมัยก่อนมันจะมีทฤษฎีต้นไม้เด็กต้นไม้เก่าโอแพนยังแพนอะไรไม่มีนะครับ
1: ครับ
0: ไม่มีนะคือดูแค่นั้นอย่างเดียวถ้าเกิดสมมติว่าติดไม้ค้ำยันคุณก็ต้องดรอปจากไม้ค้ำยันในฐานะว่ามันเป็นอะไรเป็น removable obstruction หรือเป็น unremovable obstruction
1: ครับ
0: ก็ต้องไปดูตรงนั้นอีกนะครับเรื่องยาวจะเยอะหนึ่งนะฮะแต่ถ้าเป็นนักกอล์ฟมือใหม่ก็หรือคนที่เล่นอยู่แบบเมเจอร์ปกติเล่นยังขำๆเนี่ยก็ขอให้ดูเรื่องของมารยาทกับดูเรื่องของความตั้งใจหรือว่าเจตนาเป็นหลักก่อนนะอันอื่นเราค่อยขยับกันได้
1: ครับ
0: นะครับ
1: นะครับมาดูเรื่องของกอล์ฟในประเทศบ้างนะครับสัปดาห์นี้ก็จะมีการแข่งขันในฝั่งคุณสุภาพบุรุษนะครับเป็นการแข่งขันรายการสิงคลาสสิกนะครับ2026เดินทางมาถึงการแข่งขันกันที่Royal Hill Golf Club นะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วสัปดาห์นี้ระหว่างวันที่16 17 18 19สัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์หน้า
0: ครับ
1: นะครับเอ๊ะสัปดาห์นี้สิ
0: 16 17 18 19สัปดาห์นี
1: ้ใช่สัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์นี้นะครับ
0: แต่ว่ามันแต่มันจบนู่นนะมันจบ19
1: ใช่
0: ก็ถือว่าจบสัปดาห์หน้า
1: ค่ำสัปดาห์ใช่นะครับ ก็มีนักกอล์ฟบิ๊กเนมมากมายร่วมการแข่งขันนะครับที่น่าสนใจก็คือสกอร์เนี่ยน่าจะเอาเรื่องอยู่เหมือนกันเพราะว่าฝนตกมานะครับ 2-3 วันแล้วที่นครนายก
0: ครับ
1: มีความชุ่มชื้นเยอะมากนะครับแล้วก็เมื่อ2วันก่อนถ้าเมื่อวันศุกร์นะผมจะไม่ผิดคุณบอยที่เคยมานั่งคุยกับเราฮะ
0: พี่บอยครับ
1: ครับโพสต์มีรูปของสัตว์ลงมากินน้ำกลางคืนด้วย
0: นะนอกจากคุณจะได้ไปแข่งกอล์ฟที่ Royal Hill แล้วนะครับคุณก็ยังจะได้เห็นเหมือนกับไนท์ซาฟารีเล็ก
1: ๆไม่มีแล้วนะ เขาก็ระวังอยู่ นะครับนะน่าสนใจมากในโปสเตอร์หรือก็ไหนว่าในเว็บไซต์ของ All Thailand เนี่ยมีรูปของวรัญญูรัตนประชากฤตขึ้นมา
0: ครับ
1: ครับคนนี้เป็นนักกอล์ฟที่ตีไกลมากนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะยังมีเรื่องของความไม่มั่นใจในตัวเองสักหน่อยก็เลยยังไม่ค่อยจะเฉิดฉายแต่ว่าเขาได้แชมป์รายการAll Thailandมาแล้วนะครับที่ภูเก็ต
0: ครับ
1: ที่ลากูน่าสนามยากๆเนี่ยคนที่ทำได้ดีนะครับ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้เนี่ยที่ Royal Hill น่าจะยากเพราะว่าพอฝนตกแบบนี้ครับลัฟเนี่ยจะเป็นอะไรที่เข้าไม่ได้เลยนะครับเข้าไม่ได้เลยเพราะว่าด้วยความที่หญ้ามันยาวแล้วมันจะเหนียวเนี่ยนะครับนักกอล์ฟจะต้องแม่นแฟร์เวย์แล้วคนนี้นะครับจับตามองให้ดีสัปดาห์นี้มีสาริสวรรัตน์กลับมาเล่นด้วยนะครับพี่เซฟกลับมาด้วย
0: ผมไม่เข้าใจทำไมพวกพี่ชอบไปเรียกเขาบังเซฟอ่ะ
1: ก็เขาไว้หนวดไว้เคราแบบโอ้โหไว้หนวดไว้เคราซะจนพระเอกดูไบอ่ะ
0: พระเอกดูไบ
1: หล่อนะหล่อหน้าตาหล่อมากนะครับตัวใหญ่เป็นนักกีฬานะครับก็เห็นมีรูปของสะดมแก้วกันตนาด้วยนะแต่ว่าผมยังไม่ได้ดูรายชื่อว่าสะดมได้กลับมาหรือเปล่า
0: แต่เขาเป็นผู้ชนะในปี2021
1: ใช่ใช่แชมป์เก่านะครับก็ใครสนใจนะครับไปดูได้นะครับที่ Royal Hill รายการนี้ไม่เก็บค่าผ่านประตูนะครับชมฟรี
0: ครับ
1: นะครับ
0: แต่ก็ไปกินอะไรในโรงแรมเขาหน่อยก็ดีนะอร่อยมากเลย
1: กับข้าวอร่อยครับแล้วก็เดทานเลย
0: ครับพร้อมนั้นเหรอ
1: เออ
0: พร้อมที่ไปผู้ใหญ่เขาสั่งให้เขาสั่งให้ผมกินรู้สึกจะเป็นข้าวกับไก่อบ
1: โอ
0: ้แล้วก็มีท็อกช็อป
1: แล้วทำไมผมกินแค่กะเพราอ่ะเดี๋ยวผมเล่าเรื่องนี้ต่อก่อน MST ก่อนนะที่จบเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นร้านจำหน่ายอุปกรณ์ในรูปแบบที่ทันสมัยนะครับมีการโชว์เสื้อผ้าแบบไม่ได้อยู่ในห่อแล้วล่ะแต่มาแขวนไว้เต็มเลยสวยมากแล้วก็เสื้อผ้าแบรนด์ที่แบบแบรนด์แปลกๆที่คนไทยอาจจะไม่เคยเห็นมีจำหน่ายอยู่ในเกาหลีอยู่ในสหรัฐอเมริกา
0: พวกพิเศษพิเศษ
1: ใช่นะครับก็เอาเข้ามาจำหน่ายใน like MST ด้วย
0: ครับ
1: นะครับแต่ว่าไฮไลท์จริงๆนะครับโดยส่วนตัวเนี่ยผมชอบบริเวณชั้น2ครับชั้น2เนี่ยจะมีคลับฟิตติ้งนะครับแล้วก็จะเป็นกึ่งๆร้านซ่อมจำหน่ายแล้วก็มีห้องทดสอบ2ห้องใหญ่ๆด้วยกันนะครับใช้แท็กแมนในการเป็นห้องซิม
0: ชั้น2เป็นแล็บกับเป็นแมคานิก
1: ใช่ ข้อเด่นของเขาก็คือไม่ว่าคุณจะซื้ออุปกรณ์แบรนด์อะไรก็แล้วแต่อยากจะเลือกก้านอยากจะเลือกหัวอะไรที่นี่มีสลิปแบบ universal นะครับทุกชิ้นสามารถเข้ากันได้หมดครับ
0: ครับ
1: ก้านที่เคยใส่กับหัวนี้ไม่ได้หัวนี้ที่เคยใส่กับก้านนั้นไม่ได้อยากจะลองตัวนี้เปรียบเทียบกับตัวนั้นมาเลยที่นี่นี่คือจุดเด่นของ MST โดยตรงเลย
0: โอ้โหนะครับโซ่ครับ
1: ใช้ได้หมดจะลองอะไรก้านแบบไหนมีหมดเลยนะครับบางก้านบางยี่ห้อที่ไม่ค่อยได้เห็นเนี่ยก็มีมาตั้งอยู่ที่นี่เหมือนกันนะครับวันก่อนก็เจอตัวแทนจำหน่ายหลายคนนะครับมีทั้งมอนสตาร
0: ์ครับ
1: นะช่วยดี
0: ด้วย
1: มีจำหน่ายก็คือมีให้ลองอ่ะมีหัวยูนิเวอร์แซลหัวไดเวอร์แทบจะทุกแบรนด์อ่ะเท่าที่ผมเห็นนะครับแล้วก็มีแบรนด์แปลกๆจากญี่ปุ่นมาเป็นตัวเดโมนะครับให้ได้ทดลองด้วยเยอะมาก
0: แสดงว่ามีพวกแบรนด์กันเรื่องอะไรนะเป็นแบรนด์ที่เออร์เบนแบรนด์ของญี่ปุ่นเข้ามาด้วย
1: ครับนะครับแล้วก็มีรายงานข่าวว่าอันนี้เป็นที่แรกเท่านั้นนะครับมีแผนที่จะเปิดอีก2แห่งเร็วๆนี
0: ้ที
1: ่ที่หนึ่งก็คืออยู่ตรงCDC เรียบด่วน
0: โอ้สบายแล้วมีที่ให้ไปแล
1: ้
0: วไม่ถอไปด้านหลังไกล
1: อีกที่หนึ่งผมไม่มั่นใจเดี๋ยวถ้าได้ข้อมูลไงเดี๋ยวมาเล่าสู่กันฟังรอบหนึ่ง
0: ถ้า CDC นี่โอเคครับพื้นที่
1: ประเด็นสำคัญที่คนอยากรู้คือราคาเป็นยังไงนะครับให้ผมเราเป็นกลางนะนะผมว่าราคาเนี่ยย่อมเยาวกว่าธนิยะเล็กน้อย
0: แต่ย่อมเยาวกว่าแค่ไหนก็ไปคู่กันเอาเอง
1: ใช่แล้วแต่แบรนด์แล้วแต่ยี่ห้อนะครับแล้วแต่แบรนด์แล้วแต่ยี่ห้อแต่ว่าจุดเด่นกว่าก็คือเป็นของที่นิวโมเดิร์นรุ่นใหม่กว่าnew alive กว่านะครับรุ่นใหม่กว่าชัดเจน
0: ในโซนของซอฟต์ไลน์เนาะ
1: ใช่ใช่
0: ถ้าเป็นโซนของฮาร์ดไลน
1: ์พวกเท่ากัน
0: เท่าไรฮาร์ดไลน์โอเค
1: นะครับแล้วก็จะมีแบรนด์แปลกๆมาให้ได้เลือกมากกว่า
0: ครับ
1: มาบอนเอ้ยอะไรเอ้ยอย่างเงี้ย
0: มาบอนโอเคแล้วก็จะมีที่เขาบอกว่าอะไรนะมาจากสิงคโปร์อาจจะได้เห็นไม่ใช่ไม้สิอาจจะได้เห็นเสื้อผ้าจากโซนฝั่งของสิงคโปร์กับที่อื่นเข้ามาด้วย
1: ครับ
0: นะครับ
1: คุณเทวินส่งข้อความมาบอกขอบคุณครับไปหา SIM Mac 2ลองใช้ดูน่าจะดีกว่าน่าจะดีกว่า
0: ครับแต่ก็ระวังไว้หน่อยนะเพราะว่าไม้เทเลเมดอ่ะถ้าไปหา second hand ส่วนใหญ่จะเย็น
1: จุดที่ต้องดูที่ดีก็คือกระดองด้านบนมันมักที่จะกาวมักจะเสื่อมสภาพ
0: ถ้าเป็น SIM Max SIM Max 2เนี่ยให้ดูรอบไว้เลยครับ
1: ครับ
0: ดูเหมือนรถเลยครับดูรอบคันเลยเพราะข้างบนก็เป็นคาร์บอนข้างล่างก็เป็นคาร์บอนสแกนให้รอบนะครับบอกก่อน
1: นะครับเอาครับเวลาหมดแล้วครับ
0: ครับรอบนี้เจอกันครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: Golf Trickดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
3: 48ทีม104แมตช์39วัน

0: เมืองไทยแข็งแรง
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: บอลโลกสตอรี่
2: ทีมชาติสเปนสร้างผลงานระดับมาสเตอร์พีซในฟุตบอลโลก2026โดยการผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเรียบร้อยแล้วหลังจากโค่นฝรั่งเศสในรอบรองชนะเลิศ2-0ทัพลาโรคาภายใต้การคุมทีมของกุนซือคนเก่งอย่างลุยส์เดลาเฟรนเต้กลายเป็นทีมที่น่ากลัวที่สุดในทัวร์นาเมนต์นี้ด้วยสถิติตัวเลขที่น่าทึ่งแข่ง7นัดชนะ6นัดเสมอ1และยังไม่แพ้ใครยิงได้ถึง13ประตูและเสียเพียง1ประตูเท่านั้นและที่สำคัญทีมชาติสเปนเก็บคลีนชีตไปแล้วถึง6นัดด้วยกัน
0: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: 99 Music Room

0: ดใสผ่านเสียงเพลงไปพร้อมกันในช่วง Smooth Kisses กับดีเจพึ่งณภัสนันจงสงวนพร้อมเสิร์ฟเพลงรักสุดฟินเพลงฮิตสุดละมุนแถมนั่งเมาเล่าเรื่องอัพพลังบวกพิเศษทุกวันจันทร์มาเช็คดวงประจำสัปดาห์ไปกับ
1: หมอเก้จ้าเอ๋ดวง
0: สแตนบายเป็นเพื่อนคุณจันทร์ถึงศุกร์บ่ายโมงถึง4โมงที่ Smooth FM 105.5
2: อะไรที่อินเทรนด์ไอเทมไหนที่ออกใหม่โปรไหนที่มาแรงเรารวบรวมไว้ให้ใน Smooth Unbox ช่วงเวลาที่จะพาคุณไปแกะกล่องของใหม่อินเทรนด์รวมทั้งโปรสุดฮอตแคมเปญสุดปังที่จะมาอัปเดตให้ชาวสมูทตี้ไม่ตกขบวนโดย DJ เจพัสวัตทุกวันพุธตั้งแต่เวลา 10:20 นใน Smooth Society พิเศษผู้ประกอบการทั้งแบรนด์ใหญ่หรือ SME ที่สนใจนำเสนอสินค้าหรือโปรโมชั่นสามารถติดต่อเพื่อขอเข้าร่วมกับเราได้ที่หมายเลข022457184หรือที่ LINE @ smoothfm อย่าช้าเดี๋ยวจะตกขบวน

0: เริ่มต้นเช้าวันใหม่ที่สดใสไปกับเสียงเพลงเพราะๆกับดีเจที่คุณคุ้นเคย
1: สวัสดีค่ะดีเจเกษรินทร์วิโรจน์ชูชัดค่ะ
2: สวัสดีครับผมดีเจกฤษณาวารินทร์ครับ
0: มาพบกับพวกเขาได้ในสมูทซันชัยพร้อมอัปเดตข่าวรอบโลกและเรื่องราวสาระต่างๆไปกับช่วงสมูทอะราวด์เดอะเวิลด์แบบไม่ตกเทรนด์ที่คุณฟังได้ทั้งออนแอร์และออนไลน์เพื่อให้รัชอาวยามเช้าของคุณไม่น่าเบื่ออีกต่อไปทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 7:00 น.ถึง 10:00 น.ที่ Smooth
3: 105.5 99 Music Room
4: Y Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยมN1 Gamer และน้องเหนือของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Lastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
5: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
6: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: ติดมากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: บอลโลกสตอรี่
2: นัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันขึ้นในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมณสนาม MetLife Stadium รัฐนิวเจอร์ซีย์สหรัฐอเมริกาท่ามกลางกระแสความเป็นตัวของแฟนบอลทั่วโลกไฮไลท์สำคัญที่ทำให้แมตช์หยุดโลกครั้งนี้ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางคือการพลิกโฉมหน้าวงการลูกหนังด้วยการเปิดตัวโชว์พักครึ่ง Half Time Show เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกโดย FIFA ได้จับมือกับศิลปินระดับโลกเพื่อจัดคอนเสิร์ตยาว11นาทีเต็มในช่วงพักครึ่งนำทับโดยตัวพ่อตัวแม่แห่งวงการเพลงอย่างมาดอนน่าชากิราจัสตินบีเบอร์รวมถึงวง BTS นอกจากนี้ก่อนเริ่มเกมยังมีพิธีปิดสุดอลังการจากทอมครูซซูเปอร์สตาร์ฮอลลีวูดมาร่วมสร้างความบันเทิงด้วย
0: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับม

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
2: น้ำเปล่าพลังแห่งความสดชื่นและกระตุ้นสมองน้ำเปล่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ร่างกายของเราต้องการในแต่ละวันเพื่อดูแลอวัยวะต่างๆให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ปัจจุบันหลายคนต้องเร่งรีบในชีวิตการทำงานหรือกิจกรรมที่ต้องจดจ่อมีสมาธิมากเป็นพิเศษทำให้เราอาจหลงลืมดูแลตัวเองอย่างเช่นการรับประทานอาหารเช้าการออกกำลังกายรวมถึงการดื่มน้ำเปล่าอย่างเพียงพอน้ำเปล่าดูแลสุขภาพอย่างไรช่วยให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าช่วยให้อวัยวะต่างๆทำงานอย่างมีประสิทธิภาพน้ำเปล่าตอนเช้าจะช่วยให้สมองของเราได้รับการกระตุ้นหลังจากตื่นนอนเพิ่มสมาธิในการทำงานดื่มน้ำก่อนทานอาหาร30นาทีจะช่วยให้ทานอาหารได้น้อยลงและย่อยง่ายขึ้นการดื่มน้ำในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงของโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดความดันโลหิตสูงและสมองกระเพาะปัสสาวะอักเสบเพราะน้ำนั้นจะเข้าไปลดความข้นหนืดของเลือดช่วยให้ระบบไหลเวียนของเลือดดีขึ้นและทำให้เลือดไหลเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
1: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน FacebookYouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหนM-COT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
8: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสิทธิพงศ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมปะพล

0: 5:12 นะครับต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการรับรู้กีฬานะครับวันนี้ก็อยู่กับผมวสิษฐ์โพแล้วก็คุณเจ๋งทรงศักดิ์วานวิจิตเช่นเดิมนะจ๊ะค่ำคืนนี้ไม่มีบอลโลกนะครับเพราะฉะนั้นก็คุยกันไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับฟุตบอลโลกก็อยู่ในช่วงพักนะครับก็วันนี้นะครับแล้วก็รวมถึงคืนวันศุกร์ก็ยังไม่มีนะนะครับจะกลับมาเตะกันอีกทีก็คืนวันเสาร์คู่ชิงอันดับ3นะครับอังกฤษกับฝรั่งเศสครับตอน4:00นะครับแล้วก็คืนวันอาทิตย์ก็จะเป็นรอบชิงชนะเลิศแล้วนะครับก็เจนีน่าเจอกับสเปนนะครับ2:00นะจ๊ะ
1: ครับผมสวัสดีครับคุณเดอร์แล้วก็สวัสดีคุณฟางนะครับ
0: ครับ
1: ขอบคุณเพลงจากน้องรามด้วยนี่เปิดเพลงเนวาน่าเหรอ
0: ใช่
1: โอ้โหสุดยอดเลยอ่ะ
0: ครับ
1: ก็เลยถามน้องว่าอ้าวรู้จักเนวาน่าเหรอบอกอ๋อใส่เสื้อเนวาน่าคุณเดอร
0: ์ฮะ
1: ก็เลยรู้จักฮะ
0: อ๋อ
1: เพราะว่าเราจะมีอะไรนะที่คนชอบใส่เสื้อยืดเนาะที่สกรีนคำว่าเนวาน่าหรือว่าภาพของเคิร์ตโคเบนเนี่ย
0: ครับ
1: แล้วก็อีกอันนึงนะที่คนชอบใส่คืออะไรนะของวงเลยนะที่ชอบใส่โคโรสไม่จากเนวาน่าเนาะหลายวงกันเดอโรเซตใช่ไหม
0: กันเดอโรเซต
1: ที่คนชอบใส่อ่ะผมก็ถามว่ารู้จักวงเปล่าบ่หูครับผม
0: เอ้า
1: เห็นเสื้อมันเท่ดีครับ
0: อ๋อ
1: เออ
0: ครับ
1: แล้วก็อีกวงหนึ่งอะไรวงอะไรดิโทนวันดิโทนอะไรใช่ป่ะมีไหมคุณดอทมีไหมอ
0: ะไรนะ
1: ดิโทนดิโทนมีไหม
0: ดิโทนเหรอ
1: มีไหมมีไห
0: ม
1: วงอะไรใช่ไหม
0: วงชื่อดิโทน
1: มีไหม
0: ใ
1: ช่ไหม
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็คนชอบใส่นะเสื้อ
0: ครับ
1: เสื้อยืดเนี่ย
0: อ
1: นะฮะหลายคนนั้นชอบใส่เสื้อแล้วก็ไม่รู้ว่าวงอะไรเนาะแล้วก็ไปเปิดฟังกันนะ
0: อ้าว
1: ใช่ไหม
0: ครับ
1: แต่ว่าเสื้อทะเลชมจะเป็นการเอโรเซตใช่ไหมเวลาคนเราไปเห็นในร้านแบบอะไรนะบอกตลาดมือสองอ่ะเสื้อมือสองอ่ะ
0: ครับ
1: เสื้อกันรถเสร็จจะเยอะเน
0: า
1: ะว่าไหม
0: ใช่ใช่
1: มีไอ้รูปดาวไอ้นั้นรูปกุหลาบใช่ไหมคุณโดน
0: ก็ปืนกับกุหลาบ
1: เบย์กับกุหลาบวะเนาะ
0: ครับ
1: ครับผมนั่นแหละผมก็เลยถามน้องรามซึ่งเป็นคอนโทรลเสียงของเรานะ
0: ครับ
1: บอกว่ารู้จักหรือเปล่าอ๋อมะฮู้เลยครับผมคน
0: อ้าว
1: เขารู้เขาบอกว่าเพลงนี้เขาใส่เสื้อไง
0: เออ
1: เนวาน่านะกันร็อก
0: ครับ
1: จากวงที่เล่นอยู่ใต้สะพานคุณรถนี่ขึ้นมาเป็นวงระดับโลกนะกันล็อกนะ
0: ครับ
1: ครับตอนนี้ก็เคิร์ตโคเบนก็มาอยู่แล้วเน
0: า
1: ะ
0: ใช่
1: แล้วก็มาเป็นคริสโตเฟอร์ซินดี้แล้วก็เดฟโกรใช่ไหมฮะ
0: เดฟโกรก็ต่อไปแล้วเนี่ย
1: ฟูลไฟเตอร์
0: ฟูลไฟเตอร
1: ์ก็ดังใช้ได้นะฟูลไฟเตอร์เนาะก็ระดับหนึ่งนะ
0: ก็ดังระดับหนึ่งอ่ะแต่ว่ามันก็สู้สมัยเนวาด้าไม่ได้หรอก
1: ก็ยังมีคนบอกว่าแล้วคุณเจ๋งเนี่ยหน้าตาเหมือนเดฟโกรเหมือนกันนะเอาจมูกบานบานไม่กันนะฮะครับผม
0: ครับ
1: เอาก็เริ่มต้นด้วยเพลงเนวาน่านะเพลง Smell Like Teen Spirit นะครับฟ
0: ัง
1: สบายไม่ต้องสบายนะฟังก็หนักได้เดินตื่นนะครับปลุกให้คุณเข้ามาฟังเรานะนะครับผมในเช้าของวันจันทร์ที่17กรกฎาคม2569นะครับก็ช่วงนี้ฝนตกนะ
0: ครับ
1: ก
0: ็ตกทุกวันนะฮะ
1: ตกทุกวันนะเสียงแผ่ไปบ้านนะคุณโดนนะหลับสบายดีเหลือเกินฮะ
0: ครับ
1: ก็ได้พักสักทีเนาะหลังจากดูฟุตบอลโลกมานะฮะ
0: โอ้เดี๋ยวก็พักยาวแล้ว
1: เนาะ
0: ครับก็เหลืออีก2แมตช์เองเดี๋ยวก็จบแล้ว
1: จบแล้วนะเดี๋ยวของเรานะครับจะรายงานสดนะครับ2คู่นะคุณโดน
0: ครับ
1: คู่ชิงอันดับ3เนี่ยก็แบกโผล่มาแล้วนะนี่เป็นคู่ของหยองกับบอมนะฮะ
0: ครับ
1: เพราะว่ามันเข้า4:00พอดีคุณโดนก็เลยบอกตีสี่ก็รับผิดชอบไปแล้วกันนะฮะครับ
0: ครับ
1: เป็นวันเสาร์เนาะแต่ว่าคืนวันอาทิตย์แต่ครับผมต่อเช้าวันจันทร์ในรอบชิงชนะเลิศมีคนถามมาเยอะเหมือนกันนะฮะ
0: ครับ
1: ตอนนี้เราขออุบไว้ก่อนนะนะครับ
0: ครับ
1: ให้เดากันเล่น
0: เ
1: ราไม่บอกกันง่ายๆฮะ
0: ครับ
1: ครับผมให้เดากันก่อน
0: ประกาศมาเป็นป๋ากับพี่หลี่หมิง
1: เฮ้ยไม่แน่คุณโดนนะไม่แน่นะ
0: ครับ
1: ครับมีคนถามมาเยอะเหมือนกันว่าเอ๊ะพี่แล้วใครนะฮะ
0: หังไม่แวะมาเลยแถวเนี้ย
1: ก็นั่นน่ะสิ
0: ครับ
1: นะครับ
0: เ
1: ป็นใครเดี๋ยวว่ากันนะ
0: ครับ
1: นะครับผมอ่ะก็แต่ว่าเราแบกผมมาแล้วนะรอบชิงอันดับ3นะครับเป็นหยองกับบอมนะเพราะว่าช่วงนั้นพอดีไงตี4พอดีคุณโดน
0: รายการพอดีอ่ะ
1: ใช่ฮะแล้วก็
0: ต่อเวลาอะไรไปเลย
1: ต่อเวลาไปเลยนะ
0: เอ้า
1: แล้วก็อีกนึงก็คือรอบชิงเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับ
0: ครับ
1: เราไม่บอกคุณง่ายๆฮะเป็นไงเรามีกิมมิคด้วยนะ
0: ครับ
1: ครับผมอ่ะเข้ามาคุยกันหน่อยนะครับ4689899นะครับแล้วก็ทางFacebook YouTube และส่วนของเราแล้วก็เดี๋ยวผมและส่วน TikTok แป๊บหนึ่งนะครับนะ
0: ครับ
1: เห็นมีคนสอบถามผลบอลมีผลบอลด้วยเหรอฮะเป็นไงบ้างเอ่ย
0: ผลบอลเหรอฮะโอ้โหคุณโนนอังกฤษไปใช่ไหมเนี่ยครับ
1: อังกฤษก็หงอยแล้วเดินออกจากสนามไอแอตแลนต้านะฮะผิดการนักเตะของอาร์เจนติน่าเนาะ
0: ครับ
1: ก็เล่นแบบนี้อังกฤษก็ครับผมตกรอบสิฮะเรียบร้อยถูกเคอร์นะโดนด่าเละเทะเลยนะฮะ
0: ผลบอลนี้ก็จะมียูโรป้าลีกนะครับเป็นรอบแรกนะ
1: ครับ
0: นะครับก็เดอริซิตี้นะครับแพ้ CSKA โซเฟีย 1-2 ยูนิเวอร์ซิตาเตรียคูชนะครับเสมอกับดินาโมเคียบ 0-0 นะอาลูมินีนะครับแพ้เชลิฟ 0-1 เฟเรนวาลอสชนะวอชโวดีน่านะครับ 3-0 ซารีน่านะครับชนะไฮดุกสปิต 2-1 แล้วก็เวสตี้แพ้คาราบัก 0-3 นะครับ
1: ครับ
0: ก็น่าจะนี้มั้งเพราะว่าจริงมันมีคอนเฟอเรนซ์ด้วยนะโอ้แต่คอนเฟอเรนซ์รอบแรกเลยอ่ะมันก็จะทีมมันก็จะเหี่ยวๆหน่อย
1: มีแต่นะมีแต่นะใช่ไหม
0: ก็มียังเริ่มมาแล้ว
1: ครับผม
0: นะครับแล้วก็จะมีจริงๆก็มีบอลหนุนเครื่องนะบอลหนุนเครื่องระดับสโมสรนะครับแต่ว่าดูชื่อทีมดูอะไรแล้วก็ยังไม่ค่อยดังยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ส่งเอสเบสเข้ามาสอบถามแล้วกันว่าอยากได้เป็นทีมไหนเนาะนะครับจะได้เดี๋ยวหาให้นะครับเพราะว่าดูชื่อทีมมันก็ยังทีมใหญ่มันก็คงนักเตะยังไปเตะบอลโลดอยู่อ่ะมันก็ยังไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่ก็มีโคเปนเฮเกนเงี้ยชนะวีบอก 2-1 มีคิวีอาร์ก็เตะด้วยนะครับคิวีอาร์ก็ชนะวีเนอร์นอยสตัดนะครับ 3-1 นะ
1: คร
0: ับ ประมาณนี้ละกันนะครับออสเตรเลียนาวนี่ไงที่ชอบขอเข้ามาเนี่ย
1: เอาออสเตรเลียเหรอ
0: แพ้ 0-1 ฮะ
1: ครับผม
0: ครับ
1: ใส่เสื้อสีอะไรไม่รู้เหมือนกันเนาะ
0: ไม่รู
1: ้แต่ว่าขอรู้ไปก่อนนะ
0: ครับ
1: ครับผม
0: อืม
1: ขออภัยครับอันนี้เป็นแจ๊สกับโมโนที่เขาไปดูฟุตบอลนะเน
0: า
1: ะก็เห็นว่าเขาจะมีดูฟุตบอลนี่ใช่ไหมแจ๊สอ่ะ
0: ใช่
1: รอบชิงชนะเลิศไง
0: ที่สวนรถไฟ
1: ที่สวนรถไฟเหมือนเดิมนะ
0: สวนรถไฟเหมือนเดิม
1: เอ๊ะแต่ว่ามันตีสองสวนรถไฟเปิดหรือเปล่าหรือว่าไงคุณรถ
0: ก็คงจะขอเป็นกรณีพิเศษอ่ะ
1: คุณรถจะไปเน
0: า
1: ะ
0: ไม่คงไม่ฮะ
1: โอ้โห
0: กลับมาไม่ทันฮะ
1: เอาเหรอ
0: ครับ
1: แล้วตีสองยังไงเนี่ยตีสองเขาให้เข้าเนาะน่าจะขออนุญาตแล้วนะฮะ
0: ก็คงจะคุยกันเรียบร้อยแล้วขออนุญาตแล้วคือตอนแรกเหมือนเขาอยากจะได้จัดที่ไอ้ลานคนเมืองอะไรเนี่ย
1: เออเหรอ
0: ของกทมนะครับแต่ว่าคงอาจจะไม่ได้มั้ง
1: ครับ
0: เขาก็เลยเปลี่ยนมาเป็นที่สวนรถไฟเหมือนเดิม
1: ที่เดิมนะ
0: นะครับที่สวนรถไฟเหมือนเดิมนะครับก็จะมีงานมีอะไรงี้นะครับชมฟุตบอลนะครับมีกูรูฟุตบอลอะไรพวกนี้นะ
1: ครับ
0: มากมายนะครับเขาบอกว่า
1: เป็นไง
0: ให้เข้าที่ประตู3นะใครอยากจะไปอ่ะนะครับก็ไม่งั้นเดี๋ยวคุณเดินไกลนะครับคุณต้องมาเข้าที่ประตู3นะครับของสวนรถไฟนะจะเปิดให้เข้าตั้งแต่เวลา 23:30 นะครับเพื่อไปนั่งจองทำเลทองกันก่อน
1: ครับ
0: นะครับส่วนบอลก็จะเตะตอน 14:00 นะครับนี่นะประตู3นี่เขาบอกว่ามันก็จะมีลานจอดรถนะรองรับรถได้ประมาณ 1,100 คันเลยทีเดียว
1: อ๋อเหรออ
0: ่านะครับประตู3อยู่ตรงไหนเขาไม่รู้เหมือนนะ
1: เอา
0: หรือว่าตรงที่จอดรถนั่นแหละมั้ง
1: ลูกกระดอนว่าคุณรถ
0: ใกล้ตรงนั้นแหละคิดว่าน่าจะใกล้ตรงนั้นแหละนะครับแล้วก็ตรงนั้นมันมีที่จอดรถไงตรงใกล้ๆตัวหนอนนั่นแหละมันก็มีที่จอดรถก็น่าจะตรงนั้นแหละมั้งนะครับก็30นาทีแรกจอดฟรี31นาทีถึง4ชั่วโมงก็ค่าบริการ20บาทนะครับ
1: ครับผม
0: นะก็ใครสนใจอยากจะไปดูบอลกับเพื่อนๆหรือว่าคนอื่นๆนะครับแฟนบอลทีมเดียวกันอะไรอย่างงี้ก็เรียนเชิญนะครับ
1: ครับผม
0: เขาบอกว่าก็จริงๆเขาบอกว่ามีเก้าอี้คอยให้บริการแหละแต่ว่าถ้าใครอยากจะแบบว่าสะดวกก็พกเสื่อพกเก้าอี้สนามส่วนตัวไปเองก็ได้นะเขาไม่ว่านะครับแล้วก็พกขวดน้ำพกพัดลมไฟฉายอะไรเงี้ยยากันยุงอะไรพวกนี้นะครับก็อย่าลืมด้วยเผื่อยุงมันเยอะกลางคืนน่ะนะครับก็ลองศึกษารายละเอียดดูนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าเหล้าไม่ต้องเอาไปนะก็ห้ามนะฮะ
1: ห้ามไม่ได้นะ
0: เหล้าไม่ได้นะครับแอลกอฮอล์ไม่ได้นะจ๊ะนะครับ
1: ครับ
0: ใครสนใจก็ลองดูแล้วกันนะครับตีสองนะคืนวันอาทิตย์นะ
1: ใช่ฮะนะครับไปกันได้นะ
0: ครับ
1: ครับผมก็เนาะตีสองแต่ว่าเรื่องกอยอะไรก็ไปด้วยก็ดีนะ
0: ครับ
1: ยากันยุงอะไรพอดีนะ
0: เออ
1: ฉีดไว้กันเนาะ
0: ใช่
1: เพราะว่าน่าจะ ก็ป้องกันไว้ก่อนแหละ
0: เออ
1: นะครับ
0: ครับ
1: เนาะไปดูฟุตบอลนอกสถานที่น่าจะกำลังดีอยู่เนาะ
0: อือ
1: ครับวันจันทร์ก็ลางานพอดีเลยคุณนศ
0: ครับ
1: ครับผมใช่ไหมฮะ
0: เอออ
1: ืมนะฮะอ้าวก็โอ้เราจะได้ไปคงเหงาเหมือนกันเนาะ
0: อืม
1: ว่าไหม
0: ก็เดี๋ยวมันก็จะมีบอลปีซีซั่นบอลเครื่องมาแล้ว
1: เออเ
0: ออเออ
1: เดี๋ยวจะเป็นบอลปีซีซั่นนะอ้าวเอสเพย์ยิงสดนะ
0: ครับ
1: บอกไว้ก่อนนะจะมียิงสดทีมที่มาจากบริสิก้านะฮะ
0: อืม
1: ดอทมูนจะมาปีซีซั่นที่ญี่ปุ่นด้วย
0: ครับ
1: ติดตามได้นะทาง S Play นะครับก็จะเป็นปลายเดือนนะคุณโดนเนาะ
0: ครับ
1: จะมีประมาณ 28-29 วันนี้เนาะ
0: อือ
1: แล้วก็วันที่1สิงหาคมนะครับ
0: ครับ
1: ดอทมูนไปเตะแล้วคุณดอทนะครับ
0: ใช่
1: S Play ก็ยิงสดด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวฤดูกาลหน้านะครับฟุตบอลบริสก้าเยอรมันนะครับจะถ่ายทอดสดทาง S Play นะครับ3ฤดูกาลนะ
0: ครับ
1: บริสก้านะครับจะโยกไปยี่สดทาง S Play นะครับ
0: เห็น BG ก็มีถ่ายอยู่นะ
1: BG จะถ่ายฟุตบอลปีสั้นเป็นสโมสรจากอิตาลี
0: เออ
1: เออ
0: ใช่
1: ก็มีถ่ายเช่นกันนะ
0: ครับ
1: ครับ
0: อืม
1: แต่ว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็มาแล้วนะฟุตบอลทุนใดครับเป็นคุณโดด
0: ครับ
1: ที่แชมป์อาเซียนไง
0: อืม
1: ที่ถูกเขายิงสดแล้วเน
0: า
1: ะ
0: อ่าใช่ใช
1: ่ติดตามกันหลากหลายช่องทางนะครับ
0: ครับ
1: เอออ่ะก็ไม่เหงาไม่เหงา
0: อืม
1: แล้วคนบอลจะเหงาหรือเปล่าครับไม่เหงาแล้วก็มีเราอยู่เคียงข้างนะฮะ
0: โอ้ครับ
1: เป็นไง มีผมอยู่เคียงข้างนะ
0: คร
1: ับผม
0: ครับ
1: เออสุดยอดนะคุณโดนนะ
0: เออ
1: ก็เจลีก็เห็นบีจีก็ยิงสดด้วยเน
0: า
1: ะ
0: อ่าใช่
1: ใช่ไหม
0: อ
1: ่
0: าเคลีก็มีนะ
1: เคลีก็มี
0: เคลีก็มี
1: อืม
0: ของบีจีอ่ะ
1: ครับ
0: นะครับ
1: อืม
0: เอฟซีก็น่าจะมีเหมือนเดิมเน
1: า
0: ะ
1: เนาะ
0: เอฟซีจะมันลีกอะไรพวกนี้
1: ใช่ใช่ใช
0: ่เออ
1: เออก็ที่โอ้จะมีหลายคนนะ
0: ครับ
1: ที่ไปวันนั้นนะคุณรถตีสองนะคืนวันอาทิตย์ตีสองนะครับสวนรถไฟนะประตูสามเท่านั้นนะฮะก็มีหลายคนไปไง
0: ครับ
1: นะครับมีเจซ้าย AI ด้วยเหรอคุณรถ
0: ใช่
1: อ้าวแซวน้อยอีกฮะซ้าย AI เหรอ
0: ซ้าย AI
1: อ
0: ๋
1: อเหร
0: อนี่พักจากการซ้อมทีมชาติมา
1: อุ้ย
0: ครับ
1: ครับผม
0: อืม
1: สาย AI นะ
0: มีโบ้ด้วยเนี่ยโบ้อ๋
1: อเหรอ
0: โบ้เกิกชัยใช่ไห
1: ม
0: อ
1: ืม
0: เออ
1: มาด้วยนะ
0: อ
1: ่
0: า
1: ครับผม
0: ใช่
1: เออก็ว่ากันไปนะแต่ว่าช่วงนี้ถ้าว่าใครอยากจะไปดูเอมิเฮสกี้ก็ไปนะ
0: ครับ
1: เห็นว่าเอมิเฮสกี้เนี่ยมาเมืองไทยนะคุณโดด
0: อ่า
1: เมื่อวานนี้เขามาที่โหมาพระรามเก้านี่เหรออ่
0: าฮะ
1: เออลิเวอร์พูลชอบไงสาขาเซนทรัลพลาซ่าพระราม9ครับเอาไปบ่อยด้วยนะ
0: อืม
1: ส่วนใหญ่ไปชมคุณรถ
0: อืม
1: ไม่ได้ซื้อหรอฮะ
0: ครับ
1: หลังๆก็นอกจากลดราคาก็จะซื้อหน่อยนี่เมื่อวานนี้เอเมสกีมานะคุณรถ
0: เออ
1: เออแล้วมีเซเลเซนเบอร์8ของเฮสกีด้วย
0: อ่า
1: เป็นไง
0: ครับ
1: ครับแฟนคลับก็ไปเยอะเหมือนกันนะ
0: อืมครับ
1: ครับผม
0: เออ
1: เออเฮสกีเนี่ยกองหน้าตัวรับใช่ไหม
0: ใช่ defensive forward
1: เหรอ
0: ครับ
1: ปีกตัวรับฮะ
0: อืม
1: ครับผม
0: ก็แต่ว่าแกก็ขยันเล่นในนี้มั่งโค้ชก็เลยชอบไง
1: อ๋อเหร
0: อชอบส่งลงจังเลยครับอาจจะทื่อๆหน่อยอะไรงี้แต่ว่าก็ขยันวิ่งอะไรงี้มั่ง
1: ขยันวิ่งนะ
0: ตัวใหญ่ด้วย
1: ครับ
0: เอออื
1: ม
0: นะแกมาถึงก็สับโทมัสทูเคิลเหมือนเดิม
1: เอายังไงฮะ
0: ครับ
1: ครับ
0: บอกเฮ้ยอังกฤษไปเล่นตั้งรับทำไมอ่ะ
1: เหรอ
0: เออทำไมเจดีน่าเนี่ยทำไมเจดีน่าก็มีโอกาสเล่นเกมลุกมากขึ้นน่ะ
1: นะ
0: นี่ถ้าพวกเราโต้กลับบ้างนะโหมันน่าจะออกมาดีกว่านี้เยอะ
1: อุ๊ย
0: คร
1: ับ
0: แต่ว่าแกก็บอกยังให้โอกาสทุกคนอยู่นะนี
1: ่เหรอ
0: บอกว่าทำไมล่ะก็ให้หมายว่าทำไมจะไม่เป็นอย่างนั้นล่ะก็หมายว่าทำไมถึงจะไม่คุมทีมต่ออะไรประมาณนี้นะครับก็บอกว่าถ้าไม่ใช่เขาแล้วใครจะเป็นคนมาทำต่อล่ะ
1: ครับ
0: นี
1: ่
0: นะครับก็บอกว่าอยากพูดไว้ตั้งก่อนเริ่มทัวร์นาเมนต์อยากเห็นอังกฤษเข้ารอบรองชนะเลิศซึ่งถึงตรงนั้นผมก็แฮปปี้แล้วนะนี่ก็เป็นมุมทัศนะของเอมิเอสกีนะ
1: ที่มาเมืองไทยนะ
0: เออ
1: เออ
0: ครับ
1: ครับ
0: ปัจจุบันแกก็อายุ48แล้วนะเฮสกี
1: โอ้เฮสกีเจ้าเนี่ยตอนนั้นย้ายมาจากเลสเตอร
0: ์
1: เล่นกับอเมริกันโอเว่นไง
0: ครับ
1: ครับ
0: อืม
1: และสไตล์ของอูริเย่ไงก็จะตั้งรับไว้เนาะ
0: ครับ
1: แล้วรอโต้เจอบาร์ซ่าจำได้เลยฮะ
0: เออ
1: จนหลายคนด่าอูริเย่แบบเฮียโปนตาโป

0: ใช่ไหมล่ะด่าแบบโอ้โหแฟนบอลเมืองไทยนะฮะ
1: ครับ
0: เละเทะเลยนะ
1: อืม
0: แต่ว่าตอนนี้เอลริเย่ก็จากไปแล้วเนาะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: ใช่
0: ตอนนั้นโหผมก็บ้าดูบอลใช้ได้อยู่นะ
1: อืม
0: สามแชมป์จำได้เลยปี2001อ่ะ
1: ครับ
0: แล้วตอนนั้นกว่าจะดูฟุตบอลได้นะครับต้องรอดูจริงนะหากว่าคุณไม่ได้ดูก็รอในสปินสตาร์ซ็อกเกอร์เลยฮะ
1: ครับ
0: หรือว่าข่าวคุณรถข่าวก็จะเป็นแบบผลบอลแบบกราฟิกอะเนาะ
1: อืม
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: แต่ก่อนไม่มีไฮไลท์ให้ดูแบบในแอปแดงนะ YT อะไรพวกนี้นะ
1: ไม่มี
0: ไม่มี
1: อืม
0: แต่ก่อนต้องรอดูข่าวบางครั้งข่าวก็ไม่มีไฮไลท์ด้วยนะ
1: ครับ
0: เป็นภาพเฉยนะคุณรถ
1: ใช่
0: ภาพนิ่งอะ
1: ภาพนิ่งภาพนิ่ง
0: อืม
1: ยังไม่ได้ว่าช่องที่ถ่ายอะไรอย่างเงี้ย
0: ถูก
1: มันถึงจะได้ลิขสิทธิ์ไป
0: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกนั้นก็ห้องเจด้าอะ
1: เออ
0: ช่องเจด้าเขาได้ลิขสิทธิ์อยู่แชมเปี้ยนลีกใช่ไหมล่ะ
1: ครับ
0: ก็เอามาให้ดูไง
1: อืม
0: ต้องรอดูนะ
1: ใช่
0: โอ้เราดูตอนค่ำที่ดูด้วยกัน
1: ครับ
0: เออชีวิตนะ
1: เออแม่ก็ต้องบ้านรวยๆหน่อยก็อัดวิดีโอไว
0: ้โอ้เหรอ
1: เออ
0: ต้องอัดวิดีโอไว้เน
1: า
0: ะ
1: อัดวิดีโอไว้สมัยก่อนเงี้ยก็อัดวิดีโอไว้แล้วก็มาดูตอนเย็นๆอะไรเงี้ย
0: ก็เหมือนละครไงคุณดวน
1: อืม
0: ละครอะไรนะละครหลังข่าวอ่ะแต่ก่อนถ้าว่าคุณพ่อคุณแม่ที่แบบอยากดูดาวประสบแต่ก่อนดังอ่ะ
1: ครับ
0: รู้ป่ะเขาคนที่คนพ่อกับแม่ไอ้คนรวยเน
1: า
0: ะเวลาเขากลับบ้านไม่ทันคุณจะทำไงหรือเปล่
1: า
0: ใครที่บ้านอัดไว้นะ
1: ใช่
0: แล้วก็ให้พ่อแม่ดูทีหลังอันนี้เรื่องจริงนะ
1: บางคนเขาก็ตั้งเวลาได้ไง
0: ใช่ไหม
1: วิดีโอมันก็ตั้งเวลาอัดได้อะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยเออหรือบางทีก็ให้คนที่บ้านนั่นแหละช่วยอัดไว้
0: อันนี้เป็นเรื่องจริงนะ
1: แล้วก็มาดูทีหลัง
0: โอ้ตอนนี้สบายเน
1: า
0: ะสบายฮะตอนนี้ฮะ
1: ตอนนี้ไปหาดูมีหมดอะใน YouTube ในเน็ตอะไรมีหมด
0: สมมติคุณไม่ได้ดูบอลนะคุณดูไฮไลท์อีกไม่กี่ชั่วโมงไม่ถึงครึ่งชั่วโมงด้วย
1: ครับ
0: ผมตีไว้ครึ่งชั่วโมงอ่ะมาแล้วฮะ
1: ใช่
0: ครับผมไฮไลท์มาแล้วฮะ
1: หรือจริงอ่ะถ้าคุณของโมโนแม็กหรืออะไรเงี้ย มันก็ถ้าเกิดคุณตื่นมาคุณก็ไม่จำเป็นต้องไปดูตีสองก็ได้นะ
0: ครับ
1: เอาจริงคุณก็ตื่นเวลาที่ปกติคุณอ่ะแล้วคุณก็มาดูย้อนหลังเอาก็ได
0: ้ก็ที่ย้อนเป็นดูนะ
1: เป็นไลฟ์สดอ่ะ
0: ครับ
1: เออเพียงแล้วคุณก็มาดูย้อนหลังเอา
0: เออ
1: เป็นเต็มแมตช์งานเพียงแล้วคุณก็แบบปิดหูปิดตาหน่อยอย่าไปดูฟังข้อมูล
0: เอออ
1: ย่าเพิ่งไปเปิด Facebook อะไรเงี้ย
0: ครับ
1: เราก็มาดูย้อนหลังเองแล้วก็ดูในเวลาของเราก็ได้ไงที่เราสะดวกอะไรเงี้ยใช่ไหมล่ะก็เดี๋ยวนี้มันก็ทันสมัยดีกว่าเดิมเยอะ
0: ใช่
1: สมัยเดิมก็เขาเตะตีสองแล้วก็ต้องตื่นมาตีสองอ่ะเออ
0: ครับ
1: ตื่นมาวืดก็เรียบร้อย
0: เรียบร้อยสามารถดูย้อนหลังได้นะ
1: ใช่
0: เออสามารถไปดูกดว่าเอ้ยตรงนี้นะครับเราจะไม่ได้ดูมีจังหวะอะไรนะฮะ
1: เออ
0: ตอนนี้สุขสบายจริงอะเนาะ
1: ใช่
0: เออก็วันก่อนผมเพิ่งไปดูเนี่ยโดดอะไรนะเขาก็ทำดีเหมือนกันนะ
1: อะไร
0: การล่มสลายของแวมไพร์แวมไพร์
1: อ
0: ๋
1: อ
0: แวมไพร์ไม่ใช่คนที่มนุษย์ที่กินเลือดคนนะฮะไม่ใช่นะฮะ
1: ครับ
0: แวมไพร์คือแผ่นซีดีเถื่อนแล้วกันนะใช้คะแนนแล้วกันนะฮะ
1: ครับ
0: ซีดีเพลงเถื่อนแล้วกันที่ทำลายวงการเพลงอยู่ช่วงหนึ่งอะเนาะ
1: ครับ
0: แล้วเป็นไงคุณรถแวมไพร์ก็เนาะโดนทำลายเหมือนกันนะ
1: ก็ล้มงาน
0: โดยอินเทอร์เน็ตไง
1: ครับ
0: โดยอินเทอร์เน็ตแล้วก็นี่แหละฮะออนไลน์นี่แหละฮะ
1: ใช่
0: ใช่ไห
1: ม
0: โอ้แต่ก่อนแวมไพร์ทำเอาเจ้าของค่ายแล้วก็ศิลปินเนี่ยโหก็โซซาโตเซไปเยอะเหมือนกันนะครับ
1: ก็
0: พิเศษจนตั้งตนจนยั่วฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็แต่งเพลงเลยไม่อยากไปพันทิปเลยฮะครับผม
1: ใช่
0: ใช่ไหม
1: ก็ไปได้พิเศษเพราะเขามีขายอย่างอื่นด้วยพันทิปเอา
0: เอาเลยฮะ
1: หนังหนึ่งเขาก็มีอยู
0: ่แต่กับแวมไพร์นะคุณโดนเนาะดังมากนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: เพราะมันก็พี่ก็ล่อรวมเป็นร้อยเลยไง
0: เหรอ
1: แผ่นหนึ่งมีเป็นร้อยเพลงไงแล้วแผ่นซีดีของแท้มีอยู่10เพลงโอ้โหเขาก็ซื้อเป็นร้อยเลยฮะ
0: ใช
1: ่เออมันก็เป็นไฟล์ P3 ไง
0: แล้วก็ตอนนั้นเขาค่อนไอ้ค่ายเพลงก็เริ่มเรียกว่าชิงพื้นที่กลับมาเนาะขายราคาถูกให้คุณรถ
1: ครับ
0: ใช่ไหมเออขายรวมฮิตอะไรเงี้ย
1: ใช
0: ่เออราคาไม่กี่ร้อยครับผมแล้วก็เริ่มมาเป็นอะไรนะเป็นแอปเป็นอะไรพวกนี้เน
1: า
0: ะครับสมัยก่อน
1: อ
0: ่ะก็สู้กันนะ
1: ตอนหลังมันก็แผ่นพวกนี้มันก็เจ๊งไปไงเพราะมันก็เจอไอ้นี่ไงคนเขาโหลดไงคนเขาก็โหลดเองได้
0: ทอร์เรนต์
1: เออ
0: ทอร์เรนต์กับโฟร์แชร์ใช่ไหมคุณ
1: โฟร์แชร์ไง
0: เอออ
1: ยากฟังเพลงอะไรผมก็ไปเซิร์ชเลยแล้วก็มีบิดความเขาเรียกว่าความละเอียดสูงๆด้วย
0: บิดทอร์เรนต์
1: เออ
0: เออนั่นแหละ
1: ความละเอียดเพลงก็ความละเอียดสูงเพราะถ้าคุณซื้อแบบไอ้แวมไพร์อะไรมันก็ความละเอียดแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่
0: เสียงก็ดีแต่พอฟังได
1: ้แบบเออเสียงแบบไม่ค่อยนั่นเนี่ยถ้าคุณไปโหลดโฟร์แชร์ก็โอ้ บิดแบบสูงๆก็มี
0: เออ
1: เอออะไรเงี้ยหรือว่าโหลดทอร์เรนต์อะไรเงี้ย
0: ครับ
1: มันก็โดนเทคโนโลยีฆ่าไป
0: แล้วก็สุดท้ายก็มานี่ออนไลน์ก็คือYT แล้วก็โดนเนาะYouTube นี่แหละฮะ
1: ครับ
0: ฟังเพลง Spotify อย่างนี้เนาะ
1: ตอนหลังก็ฟังสตรีมมิ่งเอา
0: สตรีมมิ่งเอาสบายสบายฮะ
1: เออ
0: โอ้คนเราเนาะยุคก่อนเนาะกับยุคนี้มันต่างกันจริงนะฮะ
1: ครับ
0: ก็เหมือนฟุตบอลแหละครับผมอืมแต่ว่าถ้าใจดีก็ยังเป็นไฮไลท์อยู่เน
1: า
0: ะการดูฟุตบอลแบบสดๆนะคุณดอน
1: ครับ
0: มันดีกว่าดูแบบดูแบบแห้งอะเน
1: า
0: ะเออคนก็เลยไปดูฟุตบอลนี่ไง
1: ครับ
0: กับทางแจ๊สเนี่ยเนาะ
1: ใช่
0: ใช่ไหม
1: อ
0: ื
1: ม
0: ก็ไปแล้วกันนะฮะจากคุณอะไรนะสาย AI ใช่ไหมคุณเจ
1: อ้าวครับ
0: ครับผม
1: เขามีหลายคนที่ไปอะ
0: เอาเหรอ
1: เออครับ
0: เอาส่วนบอลทีมชาติไทยก็อย่าลืมรู้แล้วก็ให้กำลังใจนะเพราะว่าเดี๋ยวชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนฮุนไดครับสอบ26เนี่ยมาแล้วนะคุณโดนะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวทีมชาติไทยของเรานะครับจะลงสนามแล้วนะคุณโดนะ
1: อืม
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: เราอยู่ในกลุ่ม B เน
1: า
0: ะ
1: ฮะ
0: ประเดิมสนามวันไหนเอ่ยวันเสาร์นี้นะคุณโด
1: อืม
0: เสาร์ที่25กรกฎาคมนะครับไปเยือนสปป.ลาวนะ
1: ครับ
0: 1สิงหาเปิดบ้านเจอมาเลเซียครับ4สิงหาเยือนฟิลิปปินส์ครับและวันที่8ครับเปิดบ้านเจอเมียนมาทุกนัดเราเตะที่ราชมังนะในบ้านนะเวลา20นาฬิกาครับ
1: ครับ
0: ในบ้านเราก็เจอมาเลแล้วก็เจออะไรคุณดอสเจอเมียนมาเน
1: า
0: ะ
1: ครับ
0: ผม
1: ครับ
0: ก็ไปกันได้เอาตอนแรกผมเลยว่าวันที่20คุณดอสไม่ใช่เนาะ
1: ไม่ใช่
0: อ๋อ25วันเสาร์ไอ้นะวันเสาร์เตะเกมแรกนะครับ
1: หลังบอลโลก
0: หลังบอลโลกนะบอลโลกให้จบก่อนเนี่ย
1: ครับ
0: แล้วก็ค่อยเตะกันนะครับ
1: Uh-huh.
0: 25แล้ววันที่1เนาะวันหนึ่งวันอังคารด้วยเฮ้1วันที่4คือวันศุกร์นะ
1: ธ
0: นาคารวันศุกร์แล้วก็วันที่8วันอังคารคุณดอสล่าสุดเนี่ยแชมป์ก็บอกว่าบรรยายได้นะ
1: แชมป์เหรอ
0: แชมป์บอกบรรยายได
1: ้ครับ
0: ครับแกบอกบรรยายได้นะบอลไทยได้อยู่นะแกบอกนะแกจะคัมแบ็กนะ99นะแกบอกนะ
1: เหรอครับช่วงนี้ไม่มีคุมทีมอ่ะ
0: ไม่รู้เหมือนกันนะแกบอกบรรยายได้อ้าวก็เห็นว่าเราเนี่ยนะครับผมทีมชาติไทยนะครับเริ่มซ้อมวันแรกวันที่14กรกฎาคมใช่ไหมล่ะ
1: ใช่
0: นะครับตัดกันไปที่ลาวโคโดก็จบแคมป์ไปแล้วฮะ
1: ครับ
0: เขาเข้าแคมป์ก่อนเราใช่ไหม
1: ใช่
0: เขาไปเก็บตัวที่เวียดนามฮะครึ่งเดือนโคโดเราซ้อมวันแรกส่วนลาวเข้าแคมป์จบแล้วฮะที่ประเทศเวียดนามครับ
1: ครับ
0: ครึ่งเดือนเป็นไงก็โค้ชเขาคือวลาดิซ่ากูชินะโค้ชฟุตบอลลาวนะครับก็บอกว่าทีมเขาเนี่ยยกระดับขึ้นมานะครับมีโอกาสที่จะแบ่งแต้มจากทีมชาติไทยของเราได้เป็นโค้ชชาวเซอร์เบียนะเขาโอ้โหเขาเก็บตัวแต่ต้นเดือนที่ผ่านมาฮะของเราเป็นไงคุณดอส
1: ครับ
0: ครับเห็นนักเตะเขาเนี่ยอายุเฉลี่ย 22.9 ปีเองนะไปเก็บตัวที่สนามฝึกซ้อมของสโมสรห้องอันยาลายนะสโมสรเก่าของพิโก้เขาอะซิโก้ที่นักเสนาเมืองอะอุ่นเครื่องไปแล้วเขาบอก4นัดนะแข่งกับห้องอันยาลาย3นัดชนะเสมอแพ้อย่างนัดและอีกเกมชนะเยาวชนของโฮจิมินห์ซิตี้ไป 2-1 นะครับโ
1: อ
0: ้เป็นไงคุณดอสเขาสุดยอดนะเขาใช้นักเตะเฉลี่ยอายุเฉลี่ยนะ
1: ครับ
0: 22ปีเองอะส่วนเราเป็นไงฮะ
1: กองกำลังผสมอะ
0: อ้าว
1: ครับ
0: ไม่มีจุดเบนนิงแฮมไอ้จุดแบบสุดสัตว์ด้วยนะ
1: อุ้ย
0: ครับผม
1: ครับ
0: เ
1: ขาขาดเยอะขาดเยอะของเราอ่ะ
0: อ๋อเหรออ
1: ่าฮัตสันก็บอกอย่าไปคาดหวังอะไรเยอะฮะเราไม่ใช่ตัวเต็ง
0: เหรอ
1: เอา
0: อืม
1: บอกให้ทำใจแล้วล่วงหน้าเลยเหรอ
0: เหรออ
1: ืม
0: ครับ
1: ครับ
0: เหรออ
1: ่าแกบอกว่าเราไม่ใช่ตัวเต็งนะครับแต่ว่าก็ตั้งเป้าพาทีมไปให้ได้ไกลที่สุดนะแล้วก็บอกว่าทีมที่เป็นตัวเต็งก็คือเวียดนาม
0: ครับ
1: เพราะว่ามีเวลาเต็มทีมเนี่ยนาน3-4 สัปดาห์ก็วันเดือนนึงอ่ะนะครับหยุดลีกด้วยเพื่อให้เรียกนักเตะที่ดีที่สุด
0: หยุดลีกเหรอ
1: เออ
0: โอ
1: ้
0: โ
1: หเขาบอกสิงคโปร์ก็มีความพร้อมมากกว่าไทยเยอะ
0: ครับ
1: นะครับเพราะฉะนั้นก็นั่นแหละแกก็บอกว่าเราไม่ใช่ตัวเต้งเราไม่ใช่ตัวเต้งอย่าไปก็คล้ายๆว่าแบบอย่าคาดหวังสูงมากอะไรเงี้ย
0: เหรอ
1: แต่แกก็บอกก็จะพยายามพาทีมไปให้ได้ไกลที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะคือมันก็แต่ว่ามันก็พูดตรงๆก็ประกาศรายชื่ออะไรมามันก็ต้องทำใจอ่ะ มันมาได้ชุดแบบนี้อ่ะเนาะก็อย่าไปคาดหวังอะไรกันสูงมากไง
0: จุดเบลจุบซับหลานชายของคุณณัฐพลสุขธรรมไงคุณเอ็มอ่ะ
1: ครับ
0: ก็ไม่ได้มาด้วย
1: อ่า
0: ก็ถามอ้าวแล้วอย่างนี้ทำไมอ๋อหาสโมสรใหม่อยู่ครับพี่
1: ใช่ใช่
0: แล้วก็บอกว่าบอกได้ไหมอย่างเงี้ยฮะบอกไม่ได้ครับพี่บอกไม่ได
1: ้น้องเขาอาจจะอยากบอก
0: ก็ได้ไม่รู้ฮะไม่ได้บอกอาแกนะคุณเอ็บอกไม่ได้ครับพี
1: ่ครับ
0: ครับ
1: อืม
0: เห็นว่าอาจจะมาญี่ปุ่นในคุณรถ
1: อืม
0: ชิมิสุเอสพอมาเห็นเจ้าเอ็มบอกนะ
1: เหร
0: อหรืออยู่ในลีกรองของอังกฤษ
1: ครับ
0: กำลังเจรจาอยู่ตอนนี้ฮะครับผม
1: ครับ
0: อืมส่วนข่าวบรรยายก็ให้เอ็มแล้วกันนะคุณโดนะ
1: อืม
0: ครับ
1: ครับ
0: อืมของเราเมื่อวานนี้ก็ซ้อมไปนะ
1: ใช่ใช่
0: ซ้อมในวันหวยออกนะ15นาฬิกาครับที่ BGTC 3ครับก็สนามซ้อมของ BG เนาะซ้อมประมาณ1ชั่วโมงนะครับก็คอนเซ็ปต์ก็คือซ้อมเกมแล้วเกมลุกใช่ไหมฮะหรือว่าไงฮะนี่เป็นไงคอนเซ็ปต์ไงก็ขยับเวลาซ้อมให้เร็วขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงสภาพอากาศที่อาจจะฝนตกก็ตกจริงเหรอเนาะ
1: ครับ
0: ก็เน้นไปที่คอนเซปต์การเล่นของทีมนะครับ
1: อืม
0: เป็นไงมีปกเกล้านั่นมาด้วยนะ
1: อ่าฮะ
0: พิชิตชัยเสกโทษไง
1: ครับ
0: เจ้าและ2ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ใช่อ
0: ืมที่หน้าตาเหมือนเจ้าและไง
1: ก็ติดชุดเด็กมาก่อนเนี่ย
0: กฤษฎากาแมเนี่ยหน้าตาเหมือนทรงการเล่นก็เหมือนด้วยเนาะ
1: ครับ
0: ครับ
1: อืม
0: อืมนะฮะอ้าวก็ไปสมัครกันได้นะที่ไทยที่เก็บเมเจอร์เนาะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ใช่
0: หากว่าไม่ได้ไปก็ถูกเขายิงสดด้วยเนาะ
1: อืม
0: นะครับ
1: ครับ
0: ก็กำลังผสมมาเนาะชุดนี้เนาะอืมอืม
1: ใช่ก็ไม่ได้เต็มมากนัก
0: ครับ
1: นะครับไม่ได้เต็มมากนักนะครับมันก็เหมือนว่าฟีฟ่าเดย์ด้วยนะแล้วก็อย่างสโมสรเขาก็ต้องเก็บไว้ใช้งานนะครับแต่ว่าตัวรุกมันก็ยังมีอย่างธีรศักดิ์เผยพิมายไอ้แพทริกอะไรเงี้ยก็ยังอยู่นะยศกรบุรพาอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยเสกสรรราตรีสารัตอยู่เย็นอะไรพวกนี้วรชิตพิชาอุทราอะไรอย่างนี้นะครับปกก้าวันนันก็ว่ากันไปนะครับแต่มันก็ขาดไปชื่อหลักๆที่ใช้งานก่อนหน้านี้ชุดใหญ่เนาะก็หายไปหลายคนนะครับ
0: ครับ
1: ทีอัสสันยังออกมาบ่นแบบอุ้ยคุมทีมชาติมาก็ไม่เคยเจอนะ
0: เหรออ
1: ืมไม่เคยเจอสถานการณ์แบบนี้เหมือนกัน
0: เหรอฮะ
1: ปกติเรียกมาก็ต้องมาไงได้หมด
0: ได้หมดนะตอนนี้เป็นยังไง
1: ไทยแลนด์เวย์เข้าไปฮะ
0: เอาก็ต้องเก็บตัวอุ่นเครื่องหน่อยเซ
1: ่
0: ตั้งแต่เขาใช้งานเนาะเขาให้ตังค์นะ
1: ใช
0: ่
1: คือสโมสรมันก็เดี๋ยวนี้มันก็ชัดเจนนะม
0: ัน
1: ผลกระทบเวลาผลงานไม่ดีหรืออะไรเงี้ยมันก็เยอะแล้วโค้ชไทยเราอ่ะพูดตรงอีกสโมสรโค้ชไทยอ่ะโอ้โหโค้ชในไทยลีกอ่ะมันปลดกันง่ายด้วยไงเข้าไปปลดกันง่ายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นโค้ดก็แบบโหไม่อยากปล่อยหรอกจริง
0: อืม
1: อืม
0: ครับอืมนะฮะก็โค้ดของไอ้ทีมการโค้ดของสปปลามีผู้ช่วยเดลักโดนะสุประชัยกลางกระแสฮะ
1: ครับ
0: เป็นผู้ช่วยนะคนไทยนะ
1: เออ
0: แล้วก็เป็นเฮดโค้ดของทีม U17ของสปปลาวด้วย
1: ครับ
0: โอ้โหโค้ดไทยแล้วก็ส่งออกเยอะเหมือนกันนะ
1: อ
0: ืม
1: โค้ดเขาก็หน้าตาก็เหมือนก๊อปปี้ไอ้เดลาฟูเอนเต้มา
0: เอาเหรอ
1: ครับ
0: คนของสปปลาวใช่ไหม
1: เออหัวโล้นมาเลย
0: เหมือนกัน
1: เหมือนเลย
0: ใส่แว่นด้วยนะ
1: ใส่แว่นเนี่ยนั่นก็เดลาฟูเอนเต้
0: เอา
1: ครับ
0: ถ้าตัวหนาๆนิดนึงใหญ่ๆนิดนึงใช่เลยนะ
1: เออ
0: หรือเดลาฟูเอนเต้โค้ชของสเปนเลยนะฮะ
1: ครับ
0: ครับอืมอ่ะก็ประมาณนี้นะครับส่วนเห็นวันก่อนมาดามแป้งก็นำนักเตะผู้ชนะที่ไปเด็กคนเดียวใช่ไหม
1: ครับ
0: ชนะทิพย์นะครับมีเจ้านิวเนาะนะครับเจ้านิวก็เพียรดลชำรัศมีนะนะครับก็ไปร่วมรัศเดชเจ้าหญิงแอร์ในคอนดอสของสหราชอาณาจักรไง
1: ครับ
0: พี่พระองค์นะครับส่งมาเปิดกิจกรรมฟุตบอลภายในโรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนาคลองเตยเมื่อวานนี้เนาะ
1: ครับ
0: 16กรกฎาคมนะครับมาดามแป้งก็นำนักเตะไปนะครับก็เป็นกิจกรรมที่จัดโดยมูลนิธิ Save the Children นะสถานทูตอังกฤษประจำประเทศไทยนะ
1: ครับ
0: แล้วก็นี่ไงลิเวอร์พูล FC Foundation โดยมีอ๋อเฮสกีเข้ามางานนี้ด้วยคุณรถ
1: เฮสกีใช
0: ่
1: เอออ๋อ
0: มีนาเฮสกีมาเมืองไทยด้วยเนาะ
1: ครับ
0: ทีนี้การแดงดาน้องสาวของธีรศิลป์ก็มาด้วย
1: อืม
0: นี่มาดามแป้งใส่ชุดสีดำสวยไปเลยนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: เ
0: นาะก็เจ้าหญิงแอนพะลงก็มาเนาะ
1: ครับ
0: นะครับ
1: อืม
0: อืมก็โหเจ้าหญิงแอนเป็นหนึ่งในสมาชิกพระราชวงศ์ของอังกฤษทำงานด้านการกุศลมาอย่างต่อเนื่องนะ
1: ครับ
0: และยาวนานนะครับก็ผูกพันกับเซเดชูเดนมามากกว่า55ปีคุณโด
1: ด
0: พระองค์ก็ทำงานมาตรงนี้ตลอดนะเนาะครับผมดีนะเกียรติกับดีๆก็รายงานหน่อยนะฮะ
1: ครับ
0: ครับผมอืม อ้าวนะครับส่วนเอ้ยแบดมินตันเราไม่ได้ในงานเลยยังไงคุณดอสจะแปดนกเพนเป็นยังไงบ้างอ่ะ
1: ก็รู้สึกจะเหลือวิวคนเดียวแล้ว
0: อ้าว
1: ครับ
0: รี
1: บร้อนรีบร้อน
0: ไปหมดแล้วเหรอ
1: เออ
0: ครับ
1: ครับ
0: อืม
1: ก็เมื่อวานหมิวพรปวีช่อชูวงนะครับเอ้ยเดี๋ยว
0: มีไหมมีไหม
1: ก็ขอยอมแพ้ไปวอลโอเวอร์
0: เออๆ
1: นะครับแล้วก็มีอีคิว
0: ครับ
1: อีคิวที่แพ้โคไดนะครับแพ้โคไดนะครับมีน้องพิงพิชโมโนภาณิพัฒน์นี่ก็แพ้อากาเนยามากุชินะแพ้สูสีอยู่นะครับ1ต่อ2เก
0: ม
1: นะครับก็มีวิกลวุฒินี่แหละนะครับที่ชนะเจสันเทียจากสิงคโปร์2ต่อ0เกมนะครับ
0: ครับ
1: เพราะนั้นก็ไปหมดฮะนะครับ EQ นี่ก็แพ้โคไดไป1ต่อ2เกมนะตกรอบเช่นกันนะครับ
0: ครับ
1: บาสเฟมบาสเฟมแพ้คู่จากไต้หวันนะ0ต่อ2เกมก็ตกรอบก็ตกหมดเลยฮะ
0: เอา
1: เหลือวิวคนเดียว
0: เหลือวิวคนเดียวนะ
1: วิวบอกเหงาเลยฮะ
0: เหงาเลยแล้ววันนี้วิวจะตีนะคุณดอนนะ
1: วันนี้วิวก็เจอกับธนกะ
0: ครับ
1: นะครับนักขวดเจ้าถิ่นนะครับ
0: อยู่ชื่อธนกะ
1: ใช่
0: มือ19
1: อื
0: ้อของเราในมือ2เน
1: า
0: ะ
1: มือ2ของรายการ
0: ครับ
1: นะครับก็จะตีตอนเที่ยงครึ่งโดยประมาณนะครับเที่ยงครึ่งโดยประมาณก็บ้านเราก็น่าจะประมาณสัก
0: 10โมงครึ่ง
1: 10โมงครึ่งแต่ว่าเอาตีเข้าจริงๆมันน่าจะเลทหน่อยแหละนะครับมันคงไม่10โมงครึ่งไปแปะก็ประมาณ10โมงครึ่งแล้วกันคร่าวๆไว้ก่อนนะครับก็เหลือวิวคนเดียวแล้วนะฮะของเราเออปั๊บเดียวไปหมดเลย
0: ไปหมดนะ
1: สงสัยดูบอลกันดึกอ
0: ้าว
1: เอา
0: ครับ
1: ครับ
0: อืมอ
1: ืม
0: นะ
1: จิตใจห่อเหี่ยวมาเชียงกิตไง
0: เอาเหรอ
1: เออครับ
0: แล้วก็เรื่องของกีฬาแร็กเก็ตก็รู้แล้วก็ให้กำลังใจในกีฬาแบบไอ้ในกีฬาเทนนิสสาวไทยด้วยเนาะ
1: ครับ
0: รวงข้าวไงลาลนาธาราลึดีครับมือ91ของโลกและมือ2ของรายการไปแข่งขันรายการระดับ WTA 125นะคุณดอนนะN9 Open ครับชิงเงินการประมาณ3ล้าน8แสนบาทที่ตุรกีครับก็รอบ2เนี่ยนะครับคว้าชัยชนะเหนือนักเทนนิสจากเช็กเกียมาเนาะ
1: ครับ
0: ก็เข้ารอบ8คนสุดท้ายนะครับโอ้เวลาสวานาเรวาเนี่ยยังแข่งอยู่นะคุณดอสกับวิตอเรียฮารันชาโควานะครับมือ226จากสโลวาเกียนะคุณดอสนะ
1: ครับ
0: ก็ไม่รู้ตีอย่างเนาะไม่แน่ใจนะ
1: ก็เจอสวานาเรวา
0: เอ้ายังตีอยู่เวลาสวานาเรวาน่าจะ30 40แล้วมั้ง
1: 41แล้ว
0: อุ๊ย
1: อายุ41แล้ว
0: เคอฮะ
1: เออ
0: ครับ
1: ครับ
0: อืม
1: ๆอยู่บ้านแล้วเหงามั้งก็เลยมาตีเทนนิสเล่น
0: ๆนี่ในยุค2000นะเนี่ย
1: ใช่
0: เวลาสมัยนั้นว่าก็นานแล้วนะครับผม
1: ก็นานมากแล้วอ่ะสมัยนั้นเลยว่าคนอื่นเขาเลิกไปหมดแล้ว
0: เหรอ
1: ครับ
0: ครับ
1: อืมก็เทิร์นโปรน่ะปีไหนอ่ะโ
0: ห
1: เดี๋ยวไปดูกันนานมากอ่ะ2000ต้นๆน่ะเออยุค2000ต้นๆน่ะก็ปัจจุบันแกอายุ
0: 41
1: แล้วเออเนี่ยเกิดปี1984แกเทิร์นโปรเขาบอกว่าประมาณปี1999นะ
0: ครับ
1: เออ1999
0: โอ้โห
1: โอ้
0: ยังตีอยู่
1: ข้าวลวงข้าวเกิดหรือยังเฮ้ย1999เนี่ย
0: อ๋อเหรอ
1: ครับ
0: ครับ
1: เออน่าจะยังไม่เกิดมั้งลวงข้าวอ่ะ
0: โ
1: หลงข้าวเกิด2004ฮะก็พูดง่ายว่าสมมุติเลยว่าเทิร์นโปรไปเนี่ยลงข้าวยังไม่เกิดเลยอ่ะ
0: โอ้โห
1: อืม
0: เนาะ
1: เก่าเก็บเลย
0: ผมก็ดูเอ๊ะเอามาแข่งด้วยนะฮะ
1: ครับ
0: เวลาสุรานิวาสนะเออ
1: ก็น่าจะแบบปีแบบเอาบันเทิงอ่ะเอาสังคม
0: ครับเนาะ
1: อืมเพราะว่าจริงรายได้อะไรเธอก็น่าจะเยอะแยะอยู่แล้วนะ
0: เนาะก็มาเอาสังคมอ่ะดูละ
1: เออ
0: เออ
1: บางคนก็ชอบไงชื่นชอบแล้วก็แบบว่าไม่รู้ทำอะไรอะไรเงี้ยเหมือนวินัทวิลเลียมหรืออะไรเงี้ยบางทีก็ตีแบบอาจจะไม่ได้เน้นผลการแข่งขันแล้วอะไรเงี้ย
0: เดินทางเนาะ
1: เออขำๆอ่ะ
0: ก็เคยเล่นเนี่ยคู่กับด้วยนะคุณโดนนะอนาเซียเมสกีน่าคุณโดนนี่คุณโดนชอบเนี่ยใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: เออ
1: ใช่เหมือนรายการนี้เธอก็มาเล่นประเภทคู่ด้วยนะ
0: เหรอ
1: เออมาก็เอาคุ้มเลยตีสองรายการเลยเออเนี่ยคู่กับอะไรนะชิบาฮาระนะครับจากญี่ปุ่นนะเป็นคู่มือหนึ่งของรายการด้วยเนี่ยนะครับไอเวลาสวนาเลว่าเนี่ยลงทั้งเดี่ยวแล้วก็คู่เลย
0: ครับ
1: อายุ41แล้วไงอ่ะ
0: อ
1: ๋
0: อเหรอ
1: เออเธอบอกแล้วไงอ่ะลง2ประเภทมันซะเลย
0: เหรอ
1: ครับ
0: ครับผม
1: อื
0: มใช่ไหมฮะ
1: อ่า
0: เอออ่ะ ก็มันก็น่ารักอยู่นะสวัสดีว่านะเออเธอก็ยังอยู่นะคุณโดนะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: ใช่

0: เออเอเลน่าเดเมเตวาคุณด
1: อ
0: คนนี้สวยเลยนะ
1: ก่อนแล้วก็หน้าตาดีเลิกไปนานแล้ว
0: เลิกไปนานแล้วนะ
1: อืม
0: อืม
1: ครับ
0: สวยนะผมบอลเลยอ่ะ
1: เอออ
0: ืมอันนี้ก็รัสเซียเน
1: า
0: ะ
1: 44ปีแล้วเดเมเตวาอายุ44แล้วตอนนี
0: ้44แล้วเหรอ
1: เออ
0: โอ้โห
1: ใช
0: ่ครับ
1: อืม
0: อืม
1: ก็เลิกไปตั้งแต่ปีไหนแล้วเดี๋ยวไปดูกันดินี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊ด
0: มีไหม
1: นี่2010เลิกไปตั้งแต่ปี2010อ่ะโหเท่าไหร่16ปีแล้ว
0: อ
1: ื
0: ม
1: อืม Final Year นะ2010นะครับ
0: ครับ
1: เ
0: ออเน
1: า
0: ะ
1: ใช่คือรัสเซียเขาก็หน้าตาดีๆเยอะ
0: อ
1: ื
0: มยุคหนึ่งเนาะ
1: ครับ
0: แล้วก็กะมวลวันโบยามนะคุณโดนะ
1: ครับ
0: ก็ไปตีด้วยนะในรายการ Arsenal Women Open ครับก็เอ้ยไม่ใช่กระบวนวันยอดเพชรขออภัยนะครับก็ไปตีด้วยนะครับก็กระบวนวันเนี่ยชนะ2ต่อ0เซตกับนักเทนนิสชาวอินเดียที่จะเจอกันนะเคยเจอกันมาแล้วเนาะนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับซึ่งกระบวนวันก็ในการแข่งขันเมื่อวานนี้ก็ชนะ2ต่อ0เซตได้เข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายนะครับไปเจอกับอริมโกะมัสดะจากญี่ปุ่นต่อไป
1: ครับ
0: นี่ก็รายการเลยนะ
1: อืม
0: พอดีไปดูข่าวในสมาคมกีฬาเทนนิสแห่งประเทศไทยไงนะครับ
1: ครับ
0: อืมแต่ก่อนซีดีแพงมากครับแต่ข้อชอบสะสมนะครับต้องไปดักซื้อที่ร้านน้องท่าบัจันทุกชุดครับพี่
1: ไ
0: ม่ถึงไงเลย
1: ก็ที่ท่าบัจันมันจะมีร้านน้องไงร้านชื่อน้องท่าบัจันไง
0: เอาเหรออ
1: ืมขายพวกเนี่ยเทปผีเอ้ยไม่ใช่เทปผีเทปกับซีดีของลิขสิทธิ์อ่ะ
0: เออส่วนใหญ่บอกไปร้านท่าประจันใช่ไหมร
1: ้
0: านนี้ร้านดังไหมเหรอ
1: ร้านดังที่ท่าประจันเนี่ย
0: อืม
1: เออก็จะมีก็เที่ยที่ตรงพันทิพย์พันทิพย์เนี่ยคือแต่ก่อนผมก็ไปซื้อบ่อยนะแต่ว่าไม่ใช่ซื้อไอ้เทปอีซีดีแวมไพร์อะไรนะขึ้นไปชั้น3มั้งหรืออะไรอ่ะมันจะมีร้านขายอยู่อ่ะ
0: ครับ
1: เออก็เป็นของลิขสิทธิ์นะเป็นเทปของลิขสิทธิ์อะไรเงี้ย
0: เน
1: า
0: ะ
1: เออคือมันก็แปลกดีว่าแหละมันก็มีของถูกลิขสิทธิ์ขายอยู่ในท่ามกลางไอ้ของพวกนี้อยู่งาน
0: อ
1: ื
0: มอ
1: ืม
0: เหรอ
1: ครับ
0: ครับ
1: แต่ก่อนพันทิพย์มันก็มีร้านสตาร์ซ็อกเกอร์อะไรพวกเนี้ย
0: ใช่ใช
1: ่ไปทีก็เนี่ยผมก็จะไปซื้อไปดูร้านสตาร์ซ็อกเกอร์แต่ไม่ค่อยได้ซื้อหรอกนะครับแล้วก็เนี่ยไอ้ร้านเทปเนี่ยตรงชั้น3ถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็แวะผ่านร้านนี่นิดนึงน้องเขาน้อง
0: อ้าว
1: อ้าว
0: สนใจไหม
1: เออ
0: ก็เวลาเราไอ้รอของไปก็โดนนะ
1: ครับ
0: รอสินค้านะโอ้โหครับผมต้องรีบกลับบ้านนะ
1: อืม
0: เสียเวลาไปหนึ่งวันเพื่อที่จะไปรอของเดียวกัน
1: ครับ
0: ชีวิตเนาะ
1: เออ
0: แทนที่จะไปทำอะไรไปอ่านหนังสือไปเล่นกีฬานะฮะ
1: เออ
0: เออชีวิต
1: แล้วมันก็มีแต่แผ่นหน้าปกไหมเราดูไง
0: อ้าว
1: ของมันต้องวิ่งไปหยิบไง
0: นั่นแหละสินะ
1: เออ
0: ชีวิต
1: ใช่แล้วก็แบบโหวิ่งไปบางทีก็นานน่ะแล้วเราก็ไม่แบบไม่ของนี้มันก็ไม่ค่อยตรวจไงพอกลับมาถึงบ้านเอ้ยนี่มันไม่ใช่ที่เราเลือกไว้นี่เอ้าแย่แล้ว
0: ใช
1: ่
0: เออ
1: ครับ
0: บอกว่าผู้ช่วยโค้ชสปปลาเป็นคนไทยที่เป็นโค้ช U17 ที่ชนะ U17 ไทย 3-2 ถือว่าอันตรายนะครับอ๋อเหรออ๋อน้องคนนี้ใช่ไหมคุณดอส
1: ครับ
0: ครับน้องสุภชัยนะ
1: อื้อ
0: หืออ๋อเหรอ
1: เออ
0: เดี๋ยวเขาส่งข้อความมาฮะ
1: ครับ
0: อ๋อเหรอโอ้โหใช่ได้นะ
1: ก็ลาเขาบอกว่าตั้งเป้าแบบขอเสมอไทยอ่ะ
0: ครับ
1: ขอแบ่งแต้มกับไทยให้ได
0: ้อ
1: ื
0: มอ
1: ื
0: ม
1: ก็ต้องรอดูแต่ผมก็ไม่รู้นะว่านักตรงนักเตะเขาเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยเนาะ
0: อืม
1: อืม
0: ครับ
1: ครับ
0: ขอผลนะฟุตบอลไหนคุณโดนฮะพิวนิกเลวาเดียยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ครับอุ๊ยวันเลนกาเลยนะ
1: พิวนิกชนะ 1-0 จ้า
0: แ
1: ล้วก็มีอะไรนะ
0: เลวาเดีย
1: เลวาเดียชนะ 5-0 ฮะ
0: อุ๊ยวันเลนกาลาลีกนอร์เวย์ไปไกลจังเลยเห็นนอร์เวย์ดังใช่ไหมตอนนี้ฮะ
1: วาเลเรนกา
0: เป็นยังไง
1: วาเลเรนกาม
0: ีไหม
1: อยู่ไหนล่ะเนี่ยของนอร์เวย์อ่ะ
0: เออเดี๋ยวผมดูช่วยหาเขาหน่อยเขาลุ้นอยู่ฮะ
1: อ๋อวาเลนก้าชนะ 6-1
0: โอ้โห
1: ชนะเลซูล 6-1 นะครับ
0: บอลโลกจบแล้วเหรอครับยังครับผมลีก2แมตช์นะชีวิตยังมีก็น่าเสมอครับงวดนี้โดนรับประทานหวยออกอะไรไม่แน่ใจเน
1: า
0: ะ
1: ใช่
0: วันที่16เมื่อวานนี้นะสวัสดีครับดีเจสุดหล่อ ช่วยเชียร์น้องใน

0: นี่ยหน่อยได้ไหมครับผมร้องเพลงเล่นกีตาร์ได้เก่งมากครับสาวน้อยภูเก็ตสู่เวทีบริการก็ทะเลครับพี
1: ่ครับ
0: ก็น้องไปแข่งหรืออย่างผมไม่แน่ใจแต่ว่าวันก่อนมาเล่นกีตาร์ให้นายกอ่ะแล้วก็น้องก็ยืนยันว่าคนไทยค่ะอยู่ภูเก็ตค่ะ
1: ครับ
0: อาจจะไม่ใช่คนพ่อแม่ไม่ใช่คนภูเก็ตนะแต่ว่าเป็นคนไทยแน่นอนค่ะอย่าไปอย่าเคลมหนูนะคะ
1: ครับ
0: เหมือนว่าอย่าเคลมเป็นชาติอื่นนะมีชาติหนึ่งชอบเคลมไปกว่าโดด
1: อ๋อครับ
0: น้องเป็นคนภูเก็ตนะน้องเนี่ยโอ้โหดีมากนะดังมากตอนนี้น้องเนเน
1: ่ครับ
0: ผมเข้ามาสมทคุณโดดเห็นแม่บ้านเขาดูอ่ะว่าดูอะไรอ๋อดูน้องเนเน่ค่ะเขาบอกฮะ
1: ครับ
0: แม่บ้านของสมทฮะเขายังรู้จักนะน้องเนเน่นะ
1: ใช่
0: ดังมาก
1: เห็นว่ายอดวิวในไอ้เมกาก็ทะเลอะไรก็เยอะแล้วนะ
0: เหรอ
1: คนชื่นชอบกันเยอะ
0: แล้วก็น้องเนี่ยทำให้เพลงของวง The Cranberry ใช่ไหม
1: ครับ
0: กลับมาได้อีกครั้งหนึ่งไงเพลงซอมบี้ใช่ไหม
1: ซอมบี
0: ้
1: น้องร้องเขาเสียชีวิตไปแล้วนะ
0: เสียไปแล้วเนาะผมเพิ่งฟังเขาว่าเพลงซอมบี้เป็นเพลงที่กรีดมาจากความรู้สึกจากใจนะคุณโดนะ
1: ครับ
0: ความเจ็บปวดอะไรหลายอย่างอ่ะนะครับกลั่นกองออกมาเป็นเพลงอะเน
1: า
0: ะ
1: ครับ
0: ครับแต่นักร้องจากไปแล้วนะ
1: ใช่
0: โดโลอะไรสักอย่างที
1: ่โดโลเลส
0: โดโลเลสได้เสียชีวิตไปแล้วเนาะ
1: แ
0: ต่ก่อนซีดีแพงมากครับแต่เขาชอบสะสมครับประมาณนี
1: ้
0: ต่อไปลาน้องธรรมจันทร์ทุกชุดเลยนะครับ
1: ครับ
0: บอลไทยไปบอลโลกเป็นเรื่องใกล้ตัวฮะตัวใครตัวมันหรือชุดเอกบวมครับคนดิบซีทีมันก็มีโอกาสไปครับผมผมซื้อแถวคลองถมครับ
1: อ๋อคลองถมครับ
0: คลองถมอยู่แถวสะพานพุทธไหมคุณดด
1: แม่ก็ใกล้ใกล้ใกล้
0: ใกล้กันนะ
1: ไม่ได้ไกลกันมากแต่ว่ามันไม่ใช่อยู่ตรงสะพานพุทธ
0: ผมเคยไปนะ
1: คลองถมอยู่ตรงวังบุรพา
0: อ๋อเหรอ
1: วังบุรพาม ันก็จะเป็นคลองไม่ใช่วังบุรพานะมันสะพานเหล็กเดินไปอีกนิดนึง
0: สะพานเหล็กคลองถมใกล้ๆกันไหม
1: ใกล้ๆกันเดินไปได้เดินไปได
0: ้สะพานเหล็กผมก็เคยไปนะ
1: สะพานเหล็กก็จะไปขายเกมขายอะไรอย่างนี้แล้วก็เดินไปอีกหน่
0: อ
1: ยเดินไปอีกหน่อยไปคลองถมคลองถมที่ตำรวจเขาชอบมาดูแลอยู
0: ่อ้าว
1: ครับกำลังเลือกอยู่เลยบางทีอ่ะ
0: อ้าว
1: โดน
0: สิโดน
1: ดิ
0: อ้าว
1: กำลังแบบเลือกอยู่เลยโหรวบเลย
0: ครับ
1: ครับ
0: ผมก็เคยไปนะพวกนี้นะก็สมัยวัยรุ่นอ่ะ
1: ครับ
0: ครับพอย้อนกลับไปเราเคยไปนี่หว่าฮะหลังๆเนี่ยไม่ไปแล้วครับ
1: ใช่
0: ชีวิต
1: สะดวกกว่าเยอะ
0: พักผ่อนฮะดูยังไงก็ได้เน
1: า
0: ะ
1: ดูอยู่บ้านก็ได
0: ้ร้านเจยูอยู่ปทิพย์ชั้น2ครับตรงข้ามร้าน Star Soccer ขายเทปกับซีดีต่างประเทศครับพี่
1: ใช่ใช่
0: อ
1: ๋
0: อแต่มี Star Soccer อยู่พันทิป
1: มี
0: ส่วนใหญ่ถ้าผมไปเดี๋ยวผมจะไปแฟชั่นกับเซ็นทรัลลาดเพรียว
1: เ
0: หรอลาดพร้าวไง
1: อ๋อ
0: ชั้นใต้ดินอะลาดพร้าวจำได
1: ้ครับ
0: แต่ไม่รู้จะมีหรือเปล่านะStar Soccer ผมจะไปซื้อไอ้รวมฮิตของนี่ไงลิเวอร์พูลอะ
1: ครับ
0: ยิงประตูรุ่นการที่ผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยไอ้วิดีโอไปก่อนต้องดูวิดีโอไง
1: ครับ
0: ไม่มีซีดีไปก่อนก็จะไปดูนะ
1: ใช่เขานี่ไง JU หรือว่าร้านเจจู
0: เอาเหรออ
1: ่าเป็นเทปซีดีเพลงล็อกเมทัลในตำนานโด่งดังมากตั้งอยู่ในพันทิปนี
0: ่แต่ว่าจะมีอะไรนั้นร้านเนี้ยไอ้เพลงของพี่เบิร์ดอะ
1: เพลงพี่เบิร์ด
0: บูมแรงใช่ไหม
1: บูมแรง
0: ร้านที่บูมแรงเขาจะขายพวกหนังที่เราหาหนังหายากอ่ะผมก็ชอบซื้อ
1: บูมแรงมันก็จะอยู่ในห้างไงอยู่ในห้าง
0: ไม่รู้ยังมีอยู่หรือเปล่านะบูมแรง
1: ไม่โหไม่มีแล้ว
0: เอาเหรอ
1: ขายของพวกนี้มันไม่มีแล้ว
0: แต่ก่อนเนี่ยผมชอบไปซื้อพวกหนังเก่าๆไงคุณรส
1: ใช่
0: หนังคลาสสิกอ่ะ
1: คือพอมันเจอพวกเทปผีซีดีเถื่อนตีไปมันก็แย่แล้วยุ้ยแต่ว่ามันก็ต้องขายของแบบหายากอะไรเงี้ยนะใช่ไหมล่ะเพราะว่าก็เนี่ยเจอแวมไพร์เข้าไปอ่ะแวมไพร์ก็พ่อมีล่อเป็นร้อยเพลงเลยแผ่นหนึ่งถูกว่ากูซื้อซีดีมีแผ่นละ10เพลงไอ้แวมไพร์มีล่อเป็นร้อยเลยครบทุกแผ่นครบทุกอัลบั้มเลยอ
0: ้าว
1: ก็อีฝรั่งนักร้องฝรั่งมาเดินเมืองไทยยังตกใจอ่ะเฮ้ยเรายังไม่ได้รวมฮิตเลยไม่ใช่เหรอ
0: ครับก็รวมให้แล้วไง
1: ไอ้ที่รวมให้เรียบร้อยหมดแล้ว
0: เป็นไงคนไทยนำหน้าคนอื่นอยู่เสมอ
1: ครับ
0: การนำหน้าคนอื่นอยู่เสมอเป็นเรื่องที่ดีครับบอก
1: เหรอ
0: เป็นไงงงเลยฮะ
1: ใช่ใช
0: ่ร้านบอกว่าอ๋อร้านที่คุณโอ๊ตพูดถึงคือร้านเจยูครับพันทิพย์เจ้าของร้านคือเจจูนาตาแกจะแนวอาเจอาซอ
1: ใช่ใช่
0: แต่รู้เรื่องเพลงสเปซเมทัล Thrash Metal Dead Metal ก็ตอนนี้
1: เขาจากไปแล้ว
0: เขาจากไปแล้วนะครับ
1: ใช่ใช
0: ่โอ้พี่โจเดี๋ยวสุดยอดพี่โจมอริสันนะ
1: ไปขอฟังได้นะ
0: เหรอ
1: เออแบบเราก็บอกว่าชอบแนวแนวนี้อะไรเงี้ยเขาก็จะแนะนำได้
0: อ
1: ๋
0: อเหรอ
1: เออเขาจะแนะนำได้พี่เจ๊ผู้หญิงเนี่ยเห็นหน้าจำได้เลย
0: อ๋อเหรอ
1: เนี่ยผมไปเปิดดูเนี่ยเห็นหน้าเจ๊เขาเราจำได้ละ
0: ครับ
1: เออก็ไปขอฟังได้อะไรเงี้ยว่าแบบพี่มีแนวแนวนี้อะไรเงี้ยเขาก็เปิดให้ฟังนะ
0: อ๋อเหรอ
1: เออเปิดให้ฟังอะไรเงี้ย
0: อ๋อแล้วก็รู้เรื่องเพลงดีอ่ะคุณร
1: ถรู้เรื่องเพลงดีเลยเออรู้เรื่องเพลงดีเลยไม่รู้เจ๊เขาชอบแนวนี้หรือเปล่าเลยก็ไม่รู้กันนะ
0: เออเขาจะบอกเราให้เราเท่าไรไอ้นั้นได้ใช่ไหมล่ะ
1: ให้ฟังได้ให้ลองฟังได้เลยอ่ะ
0: เออ
1: เออเขาจะเปิดให้ฟังเลย
0: โอ้นี่ไม่มีคนรีวิวเพลงไทยยุค80 90ก็มีคนมารีวิวเนาะ
1: ใช่
0: อ
1: ๋
0: อเหรออ
1: ่า
0: อืม
1: สายล็อกเลยเจ๊เนี่ยแล
0: ้
1: วก็แบบเหมือนกับแต่ก่อนพวกนี้มันแพงอ่ะแผ่นเทปมันก็80 90บ้างใช่ป่ะล่ะมันก็จะซื้อทีนึงก็ต้องคิดหนักอ่ะก็แบบขอฟังเปิดฟังเปิดให้ฟังหน่อย
0: อ๋อเขาบอกว่าเป็นคัมภีร์เมทัลเลยนะคุณโดนะ
1: ร้านเขาจะของเยอะ
0: เหรอ
1: สินค้าเยอะแบบว่าเนี่ยขายเต็มไปหมดเลยแล้วมีหนังสือขายด้วย
0: ครับ
1: นั่นแหละแล้วก็กล่องของมันแพงอ่ะแล้วก็แบบขอแบบเปิดฟังหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยเขาก็ได้นะคือถ้าบางร้านมันก็ไม่ได้ไงใช่ป่ะของบางร้านอ่ะมันก็ไม่ค่อยได้นะแต่ว่าเจ๊ที่เขาจะให้ฟังได
0: ้
1: ก็เปิดลองฟังถ้าเราไม่ชอบก็ไม่เป็นไร
0: ผมเข้าไปดูในหลายคนว่าชื่นชมนะว่ารู้จักข้อมูลเยอะนะแน่นอนได้เปิดคนร้อนและหาของเร็วด้วยฮะ
1: ใช่ใช่
0: ก็ไปแป๊บเดียวได้ของละ
1: ครับ
0: ครับใช้เครื่องเสียงไอ้ตัวบีขึ้นก่อนด้วยนะบอกว่าเคยสั่งแผ่นออดี้ออสซีออสบอร์นคุณรถ
1: ครับ
0: มาให้2ชุดแรกสั่งมาให้จริงนะคุณรถข้อมูลสุดเป็นแน่นมากนะโ
1: อ
0: ้ชุดแรกเก่งจริงเนาะ
1: ใช่ใช่ครับ
0: ครับ
1: ร้านนี้ร้านในตำนาน
0: เหรอ
1: ใช
0: ่โอ้เสียดายเนาะผมไม่เคยไปนะส่วนใหญ่จะไปแบบร้านอะไรนะไอ้สกอร์เปียนคุณรถ
1: ครับ
0: ครับผม
1: แมงป่องเหรอ
0: แมงป่องไงเออ
1: แต่พวกนี้มันก็สาขาเยอะไงแต่ว่าถ้าเกิดคือถ้าเป็นของหายยากๆมันจะไม่ค่อยมีไงถ้าเป็นเพลงล็อกเพลงเมทัลเพลงอะไรอย่างนี้นะมันก็ต้องไปร้านแบบเนี้ยเขาจะมีใช่ไหมมันจะมีร้านแบบเนี้ยเขาจะมีหน่อยเขาจะสั่งแบบค่ายที่มันแบบไม่ค่อยนั่นมาขายอะไรอย่างนี
0: ้
1: คร
0: ับใช่ไหม
1: เออ
0: นะฮะก็สนุกดีเหมือนกันเนาะ
1: ครับ
0: ถ้าใครไม่มีอ้าวแสดงว่าไม่ใช่แฟนพันธุ์แท้แผ่นซีดีนะครับอ๋อคุณครูเหรอครับผม
1: ครับตาม
0: ม
1: าเหรอ
0: เอาครับผม
1: ครับ
0: อันนี้ก็คลาสสิกนะก็ธรรมดายุควัยรุ่นหนุ่มกระทงไง
1: ใช่
0: ก็ต้องมีคุณครูบ้างนะฮะใช่ไหมฮะ
1: ตอนนั้นยังงงอยู่เลยเฮ้ยไปเล่นได้ไงอ่ะ
0: เอ
1: า
0: ตกใจใช่ไห
1: ม
0: นะครับเอาเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่านะ
1: ครับ
0: นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อเนาะนะครับกับรอบโลกดนตรีนะฮะพักกันสักครู
2: ่รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสินพงษ์การพึ่งกับสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
3: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
4: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลก

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: Y Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู่ Crazy Love มูมู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic WifeN5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
5: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสินพงษ์การพึ่งกับสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
6: กลับมาครับรอบลูกกีฬานะครับในเวอร์ชันในที่นายไลฟ์บอลโลกเนาะนะครับช่วงนี้เรายังเกาะกระแสฟุตบอลโลกนะครับก็พักก่อนสองวันนะคุณโดนะ
7: ครับ
6: ครับเดี๋ยวมาชมนัดชิงที่3กันในวันพรุ่งนี้นะ
7: ครับ
6: ก็คือวันเสาร์นะครับเวลา4:00เข้าสู่เช้าวันอาทิตย์นะครับแล้วก็คืนอาทิตย์ต่อเช้าจันทร์ก็2:00เนาะนะครับนัดชิงระหว่างสเปนครับกับอาร์เจนตินานะครับ
7: ครับ
6: ก็จะมาเจอกันนะนะครับช่วงนี้ก็คุยเรื่องของข่าวกีฬาอื่นไปก่อนเนาะในช่วงนี้แล้วก็คุยเรื่องเพลงนะคุณโดนะแอลบอกว่าผมเนี่ยชอบไปร้านแมงป่องคุณโดนมันผมเลยฮะถ้ามันสบายเน
7: า
6: ะขาผม
7: ครบวงจร
6: เดินข้างอะไรเนี้ยมันก็เข้าไปแต่บางครั้งอ่ะมันเซ็งคุณโดนเวลาเราไปซื้อแล้วเราได้เพลงที่เป็นเพลงคัฟเวอร์เคยเป็นนะ
7: ใช่ใช่
6: เพลงคัฟเวอร
7: ์ครับ
6: ไปซื้อตามร้านในช็อปของปั๊มน้ำมัน
7: อ
6: ่ะก็เอ๊ะทำไมเสียงมันเพี้ยนว่าอ้าวไม่ใช่นักร้องตัวจริงนี่หว่า
7: ครับ
6: เป็นคัฟเวอร์
7: เป็นคัฟเวอร์
6: เซ็งเลยฮะครับ
7: ครับ
6: ใช่ไหม
7: ใช่
6: จะมีเพลงแบบนี้อ่ะเนาะหลอกเราได้อ
7: ่
6: ะ
7: แอลครับ
6: หรือว่าเราทำให้หลอกเองฮะ
7: แต่บางทีบางคนเขาชอบไงเพราะว่าไอเพลงคัฟเวอร์พวกนี้บางทีมันจะเพลงมันจะฮิตฮิตหน่
6: อ
7: ยมันจะรวมๆเยอะ
6: เหรอ
7: ถ้าคุณไปซื้ออัลบั้มแบบปกติอ่ะพูดตรงๆนะบางที10เพลง12เพลงฟังได้อยู่ 2-3 เพลงเองนะบางเพลงก็ไม่ไหวจริงๆอ่ะบางศิลปินก็อัลบั้มนึงพ่อเล่นมีหลายแนวเหลือเกินบางทีมันก็ไม่ใช่ไงใช่ไหมแต่ว่าถ้าพวกนี้มันก็จะรวมๆดี
6: รวมดีนะ
7: รวมฮิตรวมฮิต
6: รวมฮิตนะ
7: ครับ
6: ครับ
7: เออ
6: ก็ฟังอะไรนะก่อนไอ้ It's My Life ของมงโจวี่ไงเอ๊ะทำไมเสียงมันอ่อนๆวะดนตรีไม่แน่นเลยวะเออครับอ้าวไม่ใช่อย่างเงี้ย
7: ครับ
6: ไม่ใช่พี่มงโจวี่
7: ใช่ใช่
6: เออเป็นพี่ไอ้อะไรนะแจวบองนะครับผม
7: อ๋อครับ
6: ประมาณนี้อ่ะเนาะนะครับคิดถึงหยองครับหายไปนานเดี๋ยวหยองวันพรุ่งนี้ก็มาแล้วฮะคืนวันเสาร์แล้วต่อเช้าวันไอ้คืนเสาร์ต่อเช้าวันอาทิตย์อ่ะ
7: ครับ
6: แกบรรยายชิงดับ3กับคุณบอมเพื่อนซีเขานะฮะ
7: เออแล้วช่วงนินทาอะไรแกไม่มาจัดเลยเหรอ
6: จบสายไปสนุกเกอร์มั้ยหรือว่าไง
7: อ๋อเหรอ
6: บีจีมั้ยหรือว่าไง
7: แวบเหรอแวบเหรอ
6: ต้องมีบ้างนะฮะ
7: ครับ
6: ครับเสื้อบนดนตรีที่เห็นนะบ่อยคือ AC/DC ครับวงกาแฟฟ้าวันนี้นะอ้าวไม่ใช่ฮะ
7: อ
6: ันนั้นชื่อวงไม่เหรอ
7: ครับ
6: ครับ
7: ใช่ACDC
6: เห็นบ่อยก็นี่แหละเห็นบ่อยพอจะเห็นไอ้การเดอะโรเซ่นอ่ะเห็นบ่อยอ่ะแล้วก็อะไรนะคุณโดนนะ

0: ้ดิฟโทนไหมใช่ไหม
1: เดฟโทน
0: เดฟโทนอ่ะ
1: เออ
0: เออเห็นบ่อย
1: ครับ
0: ครับผม
1: อืม
0: อืม
1: ก็เดี๋ยวนี้เขามีขายอยู่นะไม่รู้แต่ผมก็ดูไม่เป็นนะก็มีควีนมีอะไรเงี้ยก็มีนะเคยเห็นอยู่
0: อืมอ
1: ืม
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: ครับ
1: มันก็เรียกเป็นเสื้อวงเสื้อวง
0: เสื้อวงเนาะ
1: ครับ
0: พันทิพย์มีแวมไพร์ในโรงเรียนมีรุ่นพี่ร้ายขาย18เพลง20เพลงเล่นเองครับผม
1: อะ
0: ไรนะปินโก้เลยคุณดอดอ๋อ
1: แผ่นพินโก
0: ้แผ่นพินโก้ยี่ห้อใช่ไหมยี่ห้อขาวๆใช่ไหม
1: ใช่
0: แผ่นสีขาวแล้วก็มีลายสีเงินนิดหนึ่งอ่ะขอบสีเงินอ่ะ
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: แผ่นพินโก้แล้วก็หน้าปก
0: ตำนานผีสามวา
1: ขาวๆก็ใช้เมจิกเขียนเอาไงปากกาเมจิกเขียน
0: เราจะรู้ไงว่าเฮ้ย
1: เออ
0: เฮ้ยเหมือนเราสมัยวัยรุ่นสมัยก่อนเลยนะ
1: ครับ
0: ผมก็ฟังเพลงอย่างนี้นะคุณโดนนะซีดีไง
1: ใช่
0: ให้เขาไลค์ให้ใช่ไหมจ้างเขาไลค์ใช่ไหม
1: ครับ
0: ครับ
1: ใช่คือถ้าเราบ้านเราไม่มีคอมอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีไอ้ตัวถาดไลท์ซีดีด้วย
0: เออแล้วก็เขาจะจ้างไลท์ใช่ไหม
1: ก็ไปจ้างไลท์
0: นี่คือความสุขของวัยรุ่นในยุคเราเนาะ
1: ครับ
0: ยุคเราอ่ะนี่คือซีดีเลยนะ
1: ใช่
0: คลาสสิกนะ
1: อ
0: ยากจะบอกว่าบอลโลกสำหรับผมจบไปแล้วครับกลับไปรอลุ้นพรีเมียร์ดีกว่าก็เล่นแบบนี้เอ้ยอังกฤษชิงที่3อยู่ไงก็ชิงไง
1: ใช่
0: ชิงแบบ3กับฝรั่งเศสไง
1: นี่แล้วก็เห็นอังกฤษเขายืนยันนะว่าทูเคิลยังทำต่อนะครับ
0: ก็ได้ตั้งรับกันต่อไปคู่ดีเจรอบชิงขอเป็นเจมใหญ่กับฟิลิปลามด้วยครับผมเฮ้ยลามมาใจบอลไหมลามอ๋อดามบอกไม่ไหวฟิลิปลามนะ
1: เออ
0: ถึงเราจะไม่มีเงินแต่น้ำใจของคนรอบตัวก็ทำให้เรารอดไปได้นะครับเอกิมตัวยืนอีกคนน่าจะเป็นอุอัครเทพนะครับประมาณนี้นะเขาบอกมานะเอเชียนเกมแข่งประมาณเดือนไหนครับ
1: กันยาเนี่ย
0: อยากฟังคุณเจ๋งบรรยายอีกครับจักรยานเลยโอ้ครับผมพอแล้วจักรยานนะฮะให้คนที่เขาเก่งดีกว่านะ
1: ครับ
0: ครับเขาพ้นวิวครับผม
1: วิวชนะ 2-0 จ้ะ
0: 2-0 นะ
1: เข้ารอบต่อไปนะครับไปเจอญี่ปุ่นนะ
0: ครับผม
1: ทานากะนะครับ
0: เรื่องวันนี้นะบอลโลกจะจบแล้วคุณเจ๋งคุณโอ๊ตไปไหนกันต่อครับก็อยู่ที่99นี่แหละฮะเป็นไงส่วนเรื่องราวของผู้สกาวโสนะครับก็ขอโทษพูดกันแล
1: ้
0: ว
1: โอเคกันแล้ว
0: เคลียร์กันแล้วขอโทษแถลงการกันแล้วนะครับผมก็รู้จักกันแล้วเนาะ
1: ครับ
0: ก็ทั้งสองฝ่ายก็ขอโทษขอโพยกันแล้วนะครับ
1: พ
0: ี่ยอดคะฟ้าขาวจะส่งเวลาลงกลับบ้านรถหรือเปล่าฮะ
1: โอ้ยอย่าเลยฮะครับเอาเป็นปลาบอยมากดีกว่า
0: เอาสวัสดีครับขอข่าวสายลับที่ประกบนายกหน่อยครับเป็นยังไง
1: โอ้จะโดนคดีแล้วนี
0: ่3ข้อหามั้ง
1: เออ
0: พี่แต่หน้าตาก็เหมือนคนอ้วนเหมือนกันนะ
1: เอา
0: เอา
1: ครับ
0: แต่เราจะเป็นต้องผสมสโมสรมีหลายลีกครับให้เล่นด้วยทั่วเอเชียเราเล่นเยอะสุดในอาเซียนก็เข้าสโมสรครับเห็นแชมป์บอกว่าจะรีเทิร์น99พร้อมกับคุณวาวคุณเจ๋งว่ายังไงคุณแชมป์ก็สกินมากเหมือนกันนะคุณรู้นะ
1: เหร
0: อบอลไทยก็บรรยายได้นะแกบอกนะอ๋อ
1: เหร
0: อ
1: ก็เดี๋ยวถึงเวลาจริงแกก็ติดงานม
0: าใช่เออทำไมรู้ฮะ
1: อ้าว
0: ก็เป็นเหตุผลแกไม่ค่อยนั่นไง
1: ครับ
0: ติดงานตลอดฮะ
1: แกต้องมีคุมทีมคุมเด็ก
0: คุมทีมอะไรนี่ไง
1: คุมเด็กวัดสุทธิ
0: ใช่สวัสดียามเช้านะครับคุณเจ๋งคุณโอ้นะครับบอลไทยอุดไม่ไหวแล้วเว้ยวันนี้นะใจเย็นนะฮะสวัสดีครับยามเช้าพี่ๆยองพี่ว่ามาดามแป้งได้คุยเรื่องของฟุตบอลไหมกับธอมัสเดอโคหรือเปล่าไม่น่าได้คุยอะเนาะพี่เขียงคะเอมิลเฮสกีขายอันละเท่าไหร่คะ
1: เอมิล
0: เฮสกีไม่ใช่ฮะไม่ใช่ทำสกีฮะไม่ใช่กันนะฮะ
1: ครับ
0: เมื่อก่อนเดินซื้อแทบทุกอาทิตย์ที่คลองถมโอ้ครับผมก็ประมาณนี้เนาะซีดีไง
1: ซีดี
0: ตอนนี้เขาเข้าฮับหมดแล้วคุณโดนฮะ
1: ครับ
0: ครับไอ้ฮับอะไรเนี่ยเขาปิดไหมเหรอปิดกั้นไหมเหรอ
1: ปิดแต่ว่าก็ต้องมุดกับมุด
0: โอ้ใส่มุดนะ
1: ก็ต้องมีเรียกว่าวิธีการหน่อย
0: อ๋อเหรอ
1: ครับ
0: ครับเราซื้อที่ร้านท่าผ้าคาเราไปไกลจังเลยฮะเมื่อก่อนซื้อแผ่น MP3 ต้องแผ่นประเทืองเท่านั้นนะครับแล้วก็พายกับประเทืองต่างไงคุณโดน
1: ก็คนละเจ้ากันมั้ง
0: คนละเจ้าก่อนนะ
1: เออ
0: โอ้แล้วออกมาเป็นร้อยชุดด้วยนะ
1: โอ้มีให้เลือกเยอะแยะรวมนู่นรวมนี่มันมีให้เลือกแบบสมมุติเราชอบเจเจตลินเนี้ยใช่ไหมมันก็จะมีแผ่นหนึ่งก็ไปรวมกับอีกคนนั้นอีกแผ่นหนึ่งก็ไปรวมอีกคนนี้อะไรเงี้ย เราก็เลือกเอา
0: ทัดกับเจก็ประท
1: าน
0: กัน
1: นะเราก็เลือกเอาว่าเราแบบอยากได้องค์ประกอบอันไหนอะไรอย่าง
0: น
1: ี
0: ้สุดยอดนะคนทำก็สุดยอดจริงนะฮะ
1: ก็ตอนนั้นมันเป็นอะไรนะ
0: ครับ
1: ไอ้โปรแกรมเล่นเพลง MP3 อ่ะ
0: จ
1: ะมา
0: บิดแอมบิดแอม
1: นั่นน่ะบิดแอมอ่ะก็เปิดทิ้งกันเข้าไปดิเปิดคอมก็เปิดไอ้เพลงนี่เข้าไป
0: เวลานั่งกินนั่งอะไรกันแล้วก็ฟังนี่แหละ MP3 เปิดคอมนี่แหละฮะสมัยก่อนยุควัยรุ่นอ่ะเนาะ
1: ครับ
0: ครับเฮียเบงสมัยวัยหนุ่มเคยไปกลางโพยแถวโต๊ะสนุกไหมครับผมเนี่ยพูดตรงๆก็ไม่ได้สายพวกเล่นวงเล่นบอลอะไรพวกนี้
1: อ
0: ่ะแต่ว่าสนุกเกอร์ผมเคยเล่น
1: ครับ
0: เล่นจนพ่อแม่จนพ่อตีนะฮะพ่อเขากลัวแบบไปอะไรเนี่ยไปแบบไปมั่วสุมอะไรพวกเนี้ย
1: ถ้
0: าเราไปเพราะเราอยากไปดูเฉยก็ไม่เล่นการพนันหรอกคุณรถ
1: ครับ
0: ไปดูเฉยไปดูแล้วก็ไปแทงอยากดูอยากแทงนี่นะฮะพ่อก็นึกว่าไปเล่นการพนันไหนก็โดนตีไปสมัยก่อนอ่ะเนาะ
1: ครับ
0: ครับ
1: น
0: ายกอ้าวครับผมเที่ยวสนุกเลยครับท่านก็ทำงานอยู่ร้านหนังสมัยก่อนชอบไปแมงป่องครับไปเมืองรองซื้อสะสมประมาณนี
1: ้แ
0: มงป่องก็จะเป็นหลายสาขาเนาะ
1: ค่ะเขาจะมีเป็นสาขา
0: เดอะมอลล์เซ็นทรัลมีหมดอ่ะ
1: ใช่
0: ผมก็ชอบไปเข้าไปดูไงก็ซื้อส่วนใหญ่ซื้อเทปคุณรถ
1: ครับ
0: ซื้อเทปพวกศิลปินในยุค90
1: อ่
0: ะศิลปินฝรั่งเนี่ยนะเป็นไงสากลอ่ะแต่ก่อน
1: ใช่ใช
0: ่ซาเวตการ์เด้นอะไรผมซื้อหมดอ่ะเวสไลท์เนี่ย
1: ครับ
0: สกอร์เปียน
1: เออ
0: ชอบฟัง
1: แ
0: ต่ของเขาก็ดีจริงอะเนาะ
1: ครับ
0: เราชอบเพราะว่ามันมีไอ้ลิเดียกับคุณรถไอ้คำร้องอะ
1: ครับ
0: แล้วก็มาแปลเป็นแปลว่าอะไรหน้าวันนี้กินเดย์ผมยังซื้อเลย
1: บางทีซื้อต้องส่องดูด้วย
0: เอา
1: เพราะไอ้บางเทปบางงานนี่ก็ศิลปินก็ใจแคบมากเลยไม่มีเนื้อให้ดูด้วย
0: เอา
1: บางงานก็มีเนื้อให้ครบทุกเพลงเลย
0: ครับ
1: ถ้าไม่มีเนื้อนี่แย่เลยอะ
0: ใช่
1: ช
0: อบแล้วชอบดูตอนแรกเราก็แบบอยากเก่งภาษาอังกฤษเนาะ
1: ครับ
0: ก็มาแปลไปกับว่าแต่งเพลงมันเป็นใช้ศัพท์ไอ้ศัพท์พวกนั้นน่ะศัพท์อะไรนะศัพท์ที่เขาใช้ไม่เป็นทางการอ่ะนี่แปลว่าวันนามแปลว่าวันนาว่าอ๋อวันทูอย่างเงี้ยฮะ
1: เออ
0: มันก็งงไง
1: ใช่
0: เอ๊ะเฮ้ยย่าอย่างเงี้ยอะไรวะอ๋อเฮ้ยยูวันนี้เนาะครับผม
1: คุณทีก็ซื้อเทปพวกนี้มันก็จะแบบมานั่งเปิดดูอ่ะข้างในปกมันน่ะ
0: อืม
1: ใช่มั้ยล่ะถ้าแผ่นยาวๆหน่อยก็เฮ้ยคุ้มได้มันถ้าเปิดมาเจออยู่พับ2พับนี่แบบเฮ้ยมีแค่นี้เองเหรอ
0: ครับ
1: โอ้โห
0: เรียบร้อย
1: เนื้อเพลงก็ไม่มี
0: ลูกผมเอาเทปไปให้ร้านแผ่นเสียก๊อปปี้เพลงครับคุณหงไฮเวย์เอาเทปไปให้ร้านแผ่นเสียงเหร
1: อ
0: ตอนนี้เขามีนะที่วิดีโอแล้วก็เอามาแปลงเป็นซีดีได้คุณดวด
1: ใช่
0: มีนะจะมีร้านทำอยู่นะผมเคยทำอยู่นะฮะ
1: ครับ
0: แบบอัดในวิดีโออะวิดีโอแล้วก็เอามาทำคำแปลงไฟล์อะมาเป็นซีดีมาเป็นอะไรนะมาเป็นใส่ตามได้อะ
1: ครับ
0: อันนี้ก็มีนะ
1: ใช่ก็มีเนี่ย
0: มีร้านอยู่นะ
1: ก็มีบางทีเทปมวยเก่าๆหรืออะไรเงี้ยคุณลองไปดูใน YouTube อ่ะภาพเนี่ยก็แบบนั่นมาเลยอ
0: ่
1: ะเป
0: ็
1: นเม็ดมา
0: เขาน่าจะเอาแปลงมาจากเน
1: า
0: ะจากว
1: ิดีโอนั่นแหละ
0: ถูก
1: แล้วก็มาลงใน YouTube อะไรเงี้ยเราก็ได้ดูไปด้วยใช่มั้ยก็บางทีมันก็สมัยก่อนมันก็คลาสสิกอ่ะแต่มันก็หายากไงบางคนเขาอัดไว้อะไรอย่างงี้
0: ใ
1: ช่มั้ย
0: ใช่
1: สมัยก่อนผมยังซื้อซีดีจากพี่สร้อยอยู่เลยฮะ
0: พี่สร้อยมั่งมีนะ
1: พี่สร้อยมั่งมีซีดีมวยอ่ะ
0: ครับ
1: ไปลูกค้าแกเนี
0: ่
1: ยแกก็อัดไว้
0: ก็ได้ที่ให้น้องนุ่นแกขายอีกเหรอ
1: ขายโอ้ผมไม่สั่งซื้อประจำเลย
0: เอาเหรอ
1: ลูกค้ารายใหญ่ของแกเลยมั้งเนี่ย
0: เอาเหรอ
1: ครับ
0: พี่สร้อยนะแล้วไม่ให้แกแล้วตอนนี้ไม่ให้แกทำอยู่ป่ะฮะ
1: แกไม่ได้ทำแล้วมั้งตอนนี้มันพอตอนหลังไม่มี YouTube มีอะไรงี้ไง
0: เออเหรอ
1: คนมันก็เอามาโพสต์แล้วก็ดูฟรีไง
0: ดูฟรีก็
1: ยองใครจะไปสั่งของแกล่ะ
0: แล้วยองก็เอามาอะไรนะมวยไฟคลาสสิกใช่ไหม
1: เออ
0: ไฟคลาสสิกไง
1: ใช่
0: ไปกับว่า YouTube บอกไม่ได้ตังค์นะฮะ
1: ครับ
0: เพราะว่าเป็นลิขสิทธิ์ใช
1: ่
0: ไหม
1: มันเป็นของคนอื่น
0: ยองเซ็งเลยโอ้สามีคนดูตั้งล้านกว่าแกบอก
1: ครับ
0: ล้านมีล้านกว่านะคนดูนะโอ้แกเค็มนะ
1: อืม
0: เคยซื้อซีดีการ์ตูนญี่ปุ่นครับพี่
1: ใช่
0: ก็เป็นความสุขของยุคสมัยก่อนอะ
1: สมัยก่อน
0: พูดตรง
1: ใช
0: ่ผมก็เป็นต้องไปกับพวกพี่ๆน้องๆกันเนาะนั่งรถไปกับรถ
1: ครับ
0: นั่งรถเมย์กันไปไงไปซื้อแถวตลาดคลองถมตลาดอะไรเชื่อขาแจ๊กช้าแถวนั้นแหละฮะ
1: ครับ
0: โอ้กลับมามีทั้งซีดีมีทั้งหนังสือนะคุณโดนะ
1: ก็ไปทีก็ต้องซื้อแบบมันคุ้มหน่อย
0: ต้องมีอ่ะ
1: ค่ารถไปก็ไม่ถูกไง
0: ครับ
1: ขากลับนั่งแท็กซี่ด้วย
0: แล้วกลับไม่มีเน็ตด้วยนะคุณโดนะ
1: ไม่มี
0: กลับมาทีโอ้โหต้องอ่านหนังสือคนเดียวคุณโด
1: ครับ
0: ครับผ
1: ม
0: ไปที่เดบลับไปเนาะ

0: เอา
1: เอาชีวิตนะฮะ
0: เออ
1: เออเออเรื่องไหนที่เฮียต้องดูหลายรอบครับ
0: ก็เกือบทุกเรื่องแหละจ้ะ
1: ใช่ที่เขาชอบนะ
0: อ
1: ืม
0: เกือบทุกเรื่อง
1: คนเล็กอะเทอร์มิเตอร์ภาค2เนี่ยผมดูบ่อย
0: อืม
1: เออ
0: ใช
1: ่แล้วก็อะไรอะที่เราชอบดูบ่อยก็มันก็มีหลายเรื่องอะเน
0: า
1: ะล่าสุดผมเพิ่งดูเรื่องนี่ไงเดอะแพทเทิร์นคุณดอท
0: ครับ
1: เมล กิบสันไง
0: เออ
1: เออดูอีกครั้งนึงนะก็สนุกดีเหมือนกันนะมันย้อนรอยไง
0: ใช่
1: ใช่ไหมล่ะแล้วก็ล่าสุดผมดูเมื่อวานนี้ดูไม่มีบอลไม่มีอะไรดูนะคุณดอทเนาะ
0: ครับ
1: ช่วงเย็นๆนะเนาะวอร์ดิคอลลิมิตเคยดูไหมคุณดอท
0: เออเคยดู
1: นักปีนเขาอ่ะ
0: ครับ
1: โอ้ดีปะ
0: อ
1: ืมเออหนังดีผมย้อนกลับไปเออหนังดีเลยนะเรื่องนี้อ่ะ
0: ครับ
1: เออย้อนกลับมาไม่น่าทำเงินเรื่องนี้เน
0: า
1: ะวอร์ดิคอลลิมิตด้านนักปีนเขาอ่ะ
0: เ
1: ออสุดยอดเรื่องนี้
0: ใช่
1: แต่มันน่าจะประมาณ20กว่าปีแล้วนะ
0: หนังมันก็นานแล้ว
1: ตอนนี้มีใน Netflix นะฮะนี่ขายของเลย
0: เออ
1: ป้ายยาไม่ใช่ขายของป้ายยานะฮะในช่วงที่รอดูบอล นะครับ
0: ตอนนี้ก็มีนี่เข้าไงหรือเรื่องอะไร Odyssey
1: อะไรOdyssey ของ
0: Odyssey
1: โนแลนใช่มั้ย
0: ของคริสโตเฟอร์โนแลนน่ะ
1: คุณเจกับคุณโดชอบไปซื้อซีดีหนังกากบาทหรือเปล่าครับ
0: อ๋อก็มี
1: เขาผมมาบินฮะ
0: ครับ
1: เอา
0: ก็มีก็โหมันก็ทุกคนแหละผมว่านะ
1: วัยรุ่นนะวัยรุ่นกระตุ้มกระโถงอ่ะเออ
0: ต้องมีบ้างแหละอาร
1: มณ์ผ่านก็มีบ้าง
0: ใช่
1: เราก็เป็นผู้ชายเนาะไม่ใช่พระไม่ใช่เจ้านะฮะ
0: เออ
1: เออก็ต้องดูพวกนี้บ้าง
0: ถามว่าซื้อทีกี่แผ่นดีกว่า
1: อุ๊ย
0: เอ้า
1: ก็เวลาคาบว่าเนี่ยผู้ชายเนี่ยไปหมดนะคุณโดนะ
0: ครับ
1: จนครูมาถามพวกผู้หญิงอ่ะเอ้าแล้วผู้ชายไปไหนหมด10 20คนฮะ
0: อ๋อ
1: ไปดูนี่ค่ะคุณครู
0: เอ้าโอ้โหไม่โกหกไปซะหน่อยเหรอฮะ
1: บ้านว่างบ้านบ้านลู่ของคุณครูว่างไม่ได้นะคุณโดนะ
0: ครับ
1: ลู่หรือว่าลู่ที่เป็นข้าราชการคุณโดนใช่ไหมล่ะ
0: ครับ
1: พ่อกับแม่ไม่อยู่ใช่ไหม
0: อืม
1: ไปแล้วที่ไปบ้านว่างบ้านว่างไปดูกันไป
0: เออ
1: ครับไปกัน20คนอ่ะ
0: ครับ
1: ครับผมไปทำไมไม่รู้ฮะ
0: เออก็ไม่เข้าใจ
1: ไปซื้อนี่แหละฮะครับผม
0: ไม่แล้วไปกันเยอะๆมันก็ไปดูอย่างเงี้ยเนี่ยนะมันควรจะดูคนเดียวอ่ะเรื่องพวกนี้
1: หน้าตาสดใสทุกคนนะพออับออกมาโอ้โหสดใสหมดเลยอ
0: ่
1: ะครับพี่บอลยังนักสู้นะครับหายไปไหนครับแกก็มาอยู่พี่บอลนะพันธิไปซื้อหนังไม่ตรงปกเลยครับโดยเฉพาะอ้าวครับผมพอเปิดดูแล้วแย่เลยนะวันนี้เน
0: า
1: ะมันได้เช็คของก่อนใช่ไหมฮะ
0: ผมว่าบางทีมันก็ไม่ค่อยลุกลี้ลุกลนนะฮะ
1: เอารีบกลับบ้านเนี่ย
0: ก็รีบกลับบ้านเนี่ยบางทีก็ถ้าแบบนั้นหน่อยก็ไปแวะเช็คในห้องน้ำ
1: อ้าวแล้วไม่ใช่ใช่ไหม
0: บางทีไม่ใช่ก็เดินมาคืนได้
1: อ้าวเหรอ
0: ถ้าวันไหนรีบร้อนก็ไม่ต้องเช็คแล้วฮะ
1: ครับ
0: รี
1: บกลับไงลิงกิ้งผักผมชอบครับพี่ลิงกิ้งผักก็ดังนะคู่ชิ้นที่3เป็นบอลนะเดี๋ยวที่มองไม่เห็นเธอแชร์เป็นบอลที่อาจจะดูแบบไม่มีความหมายนะแต่ก็ซึ่งในสีฝรั่งเศสอังกฤษอ่ะ
0: มันก็คือคาดว่ามันก็น่าจะส่งสำรองลงกันแหละตามสูตรแต่ว่าจะบอกไอ้คู่ชิงที่3บางทีมันก็เล่นกันสนุกนะ
1: ครับ
0: สกอร์ชอบเยอะด้วยนะ
1: อ
0: าจจะพูดถึงฝรั่งเศสนี่ล่าสุดไอ้ซาลิบานี่เดี้ยงยาวเลยนะ
1: โอ้เห็นว่าหลังเข้าไปแล้วเขาบอกอะตอนในระหว่างงานแถลงไอ้ตอนเตะอยู่อะ
0: ครับ
1: เขาบอกกับทีมงานว่าอุ้ยหลังๆผมไปหมดแล้วเนาะซาลิบาพักยาวด้วยนะ
0: ใช่เห็นบอกพักประมาณ5เดือนอะ
1: โอ
0: ้โหอาร์เซนอลบอกปวดหัวเลย
1: จี๊ดเลยนะ
0: จี๊ดเลยก็จะกลับมาอีกทีน่าจะปลายปีเลยอะซาลิบา
1: ครับ
0: โอ้โชคร้าย
1: ซอแชงเนี่ย Redemption ก็กลับมาฉายครับเออเรื่องนี้กำลังฉายใน Netflix ครับด
0: อ่า
1: อันนี้ดีเลย
0: ใช่
1: ดีเลยเรื่องนี้เลยดีเลยเนาะ
0: ครับ
1: ที่มันมีคำพูดมีประโยควาทเด็ดหลายเรื่องเอ้ในหลายประโยคเนาะมีหลายประโยคนะในเรื่องนี้นะฮะ
0: อ
1: ันนี้ที่หนีนะใช่ไหม
0: ก็แหกคุก
1: ใช่ไหม
0: ซอแชง
1: ซอแชงอ่ะ
0: อ
1: ันนี้ดีจริง
0: ดีดีหนังดีแต่ว่าก็กาแฟต้องสองสามถ้วย
1: จะเครียดหน่อยครับ
0: คุยกันเยอะแล้วฉากแอคชั่นอะไรก็ไม่มีก็ดูแบบเอาปรัชญาอะไรไปอะไรเงี้ย
1: ใช่ใช
0: ่ก็
1: หนังคนคู่นี่ก็หนังดีๆหลายเรื่อง
0: อ
1: ีกเรื่องหนึ่งก็ระเบิดเรดฟอร์ดในคุณดอสเคยดูไหม
0: เรดฟอร์ด
1: ที่แสดงเป็นนายพลหรือสักอย่างที่ทำผิดละแล้วก็ต้องเข้าคุกทหารอ่ะแล้วก็ปรากฏว่า
0: คนนี้นะคัสเซิลคัสเซิลแล้ว
1: คัสเซิลอ่ะที่ตะเบะอะคุณดอส
0: ครับ
1: ครับผ
0: ม
1: ที่สุดท้ายเนี่ยคนในคุกก็ไอ้คณะกอวอด
0: อ
1: ะกอวอดแล้วเพื่อที่จะโค่นล้มคนที่อยู่คนที่คุมอะที่กดขี่พวกเขาอะ
0: ครับ
1: โอ้ดังดีมาก
0: เออ
1: และสุดท้ายเอ้ยให้ไปดูดีกว่าเรดฟอร์ดแสดงอื่นหนังนี่ดีเลยดูกี่ครั้งก็สนุกอะ
0: ครับ
1: เออเรื่องอะไร
0: เดอะลาสต์คาสเซิล
1: เออ
0: เดอะลาสต์คาสเซิล
1: ที่นายพลเขาทำ

0: ผิดอ่ะทำผิดวินัยอ่ะ
1: ครับ
0: ต้องเข้าคุกทหารเนี่ย
1: อ
0: ันนี้ก็ดี
1: ใช
0: ่โอ้หนังดีเลย
1: ครับ
0: ครับ
1: อืม
0: อืม
1: ก็มีในในกรีนไมล์อะไรนี่ก็ดีอยู่นะ
0: อ๋อกรีนไมล์ก็ใช้ได้
1: กรีนไมล
0: ์ของพี่ทอมใช่ไหม
1: ทอมแฮง
0: ค์อืม
1: แต่ว่าคนรู้สึกคนตัวใหญ่นะเขาจะเสียไปแล้วหรือเปล่าเส
0: ีย
1: ไปแล้วใช่ไหม
0: ใช่สมัยผมก็เคยโดดเรียนไปดูหนังการ์ตูนครับหนังการ์ตูนผู้ใหญ่แล้วกันวันนี้นะมีทั้งเพื่อนผู้ชายผู้หญิงมีทั้งเพื่อนชายหญิงรวมกันอ้าวผู้หญิงเข้าไปด้วยเหรอคุณรถ
1: อ่า
0: หรอ
1: ผู้หญิงบางทีเขาก็อยากรู
0: ้เด็กผู้หญิงอ่ะถ้าเด็กผู้หญิงมันพอได้นะคุณรถนะถ้าไปร่วมกันมันส่วนใหญ่ถ้าไปวันนี้มันจะตลกสนุกไง
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: เออ
0: ผู้หญิงก็จะเป็นแนวแบบวิจารณ์ใช่ไหมครับผม
1: ใช่
0: เป็นแนวรีวิวใช่ไหมรีวิวสินค้า
1: ดูละเอียดอ่ะ
0: อ้าว
1: ครับ
0: ครับ
1: อืม
0: พี่เจ๋งได้เจาะรุ่นหนังแบบไม่ได้เจาะนะฮะผมมีคลอไม่ค่อยเก่งเนาะสำนวนที่พูดว่าไม่ตรงปกน่าจะมาจากหนังกากบาทหรือเปล่าครับพี่อันนี้ไม่แน่ใจนะ
1: ใช่ใช
0: ่เอาเหรออ ่
1: าเพราะว่าไอ้พวกนี้บางทีปกมันชอบรีทัชแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเยอะไง
0: แล้วมาก่อนนะพอดู
1: พอมาดูคนข้างในเฮ้ย
0: ตำนานน้องถ่วงเหรอ
1: มัน
0: หย่อนยานไม่ได้เหรอ
1: เอ๊ะมันใช่คนเดียวหรือเปล่า
0: เรียบร้อยเซ็งเลยนะ
1: เออ
0: หมดอารมณ์เลยอ่ะพี่เจ๋งดูในเรื่องอะไรฮะพี่เจ๋งดูในเรื่อง The Sting ครับของไฮเวย์คืออะไรไม่แน่ใจไม่เคยดูนะเรื่องนี้นะจะรอดู Braveheartหัวใจเธอมันน่ากลัวครับพี่เบรฟฮาร์ดมันของไม่เหรอของมิลกิสันไม่เหรอ
1: สั้นเนี่ย
0: ของสกอตแลนด์อ่ะ
1: เออ
0: ใช่ไหมไหนก็ดีเรื่องนี้อ่ะ
1: ใช่
0: แต่หัวใจเธอมันน่ากลัวมันดังฮ่องกงไม่เหรอ
1: ครับ
0: อย่ามาได้กับผมหนังเอ้ยผมรู้
1: คนเรื่อง
0: เออ
1: เบรฟฮาร์ดนี่ปี1995นะ
0: ใช่เบรฟฮาร์ดแล้วก็มาไอ้แพทเทียร์นะฮะการ์ตูนพี่เจ๋งซื้อเซเลมูนใช่ไหมเพื่อนมันชอบซื้อนะครับผมเมื่อวานนะอาซอลีหมิงจะร้องเพลงโดนคุณเต้ยแม่กรองเบรกตลอดเลยอย่างฮานะฮะอ้าวโดนเสียโดนเต้ยของจริงไปนะฮะถ้าซีดีปรินโก้ปกเขียนว่าคณิตศาสตร์ม.5ข้างในจะสอนเลขจริงหรือเปล่าครับพี่อ๋อหลอกที่บ้านเลยหรือว่าไงฮะ
1: ก็บางทีก็ใช่แ
0: ล้
1: วที่บ้านเขาชอบมาลื้อค้นไงต้องมีสับขาหลอกกันหน่อย
0: แอล
1: อ
0: ดีตพี่เจเนี่ยเป็นพ่อค้าซีดีแถวชายเดือนชายแดนหรือเปล่าฮะแถวนิ้วโขหรือเปล่าก็ตอนนั้นตกงานคุณรถเกือบไปไหมกันนะเกือบโดนตำรวจจับแล้วผมฮะ
1: ครับ
0: ครับทาวเวอร์เรคคอร์ดก็ดีใช่ไหมคุณรถ
1: ก็มีอยู่ช่วงหนึ่ง
0: อยู่ช่วงหนึ่งนะแต่ว่าหายไปแล้วนะ
1: ก็ใช่พวกนี้มันไม่มีแล้วคือคนมันก็ไม่ซื้อแล้วไงเพราะว่ามันเดี๋ยวนี้มันก็ดูทางอินเทอร์เน็ตเอาอ่ะสตรีมมิ่งเอาทั้งนั้นแหละโรงหนังยังแย่เลยทุกวันนี้
0: ใช่
1: เมนูจะได้สตรีมมิ่งกันหมด
0: เมนูจะได้ลงหรือเปล่าครับ
1: น่าจะได้ลงแล้วแหละถ้าไม่ได้ลงอีกก็ไม่รู้ว่าไงแล้วทีที่สามเนี่ย
0: ที่สามอ่ะเนาะ
1: เออ
0: ชอชอแชงใช่ไหมคุณดอส
1: ครับ
0: Silent of the Lamb ใช่ไหมอันนี้ก็ดีเน
1: า
0: ะเรื่องนี้อ่ะคุณดอส
1: ใช่
0: แต่ผมยังไม่เคยดูนะ Silent of the Lamb อะไรเนี่ย
1: Silent of the Lamb ก็โจดี้ฟอสเตอร์มั้ง
0: เอาเหรอ
1: แล้วก็มีอะไรแอนโทนีฮอปกิน
0: อ๋อเหรออ
1: ืม
0: โอจิลิฟอร์ตเนี่ยแสดงหนังดีนะ
1: ใช่
0: ผมชอบอ่ะ
1: ครับ
0: เรื่องหนึ่งที่เธอแสดงเรื่องอะไรนะที่เธอเอาคืนพวกแก๊งสเตอร์อ่ะนี่ก็ดี
1: ครับ
0: ครับ
1: เออ
0: วิ่งสู้ฟัดทุกภาคครับเฉินหลงเขาบอกมาใช่ไหม
1: ก็ดีเฉินหลง
0: เน
1: า
0: ะ
1: ใช่ใหญ่ฟัดนู่นฟัดนี
0: ่
1: คือหนังพอเดี๋ยวพอแปะชื่อเฉินหลงปุ๊บมันจะต้องมีชื่อเป็นโลโก้แก
0: อ้าวเหรอ
1: เออ
0: The Sting นะคลาสสิกครับแนวกลโกงใน Netflix ครับอ๋อเหรออ ่
1: า
0: เออเดี๋ยวต้องไปดูก่อนนะฮะ
1: คือ Netflix บางทีเราต้องไปเซิร์ชดูนะ
0: เ
1: พราะบางครั้งพอเราชอบดูหนังแบบแนวแอคชั่นเงี้ย
0: ครับ
1: มันก็จะขึ้นมาแต่หนังแนวแอคชั่นให้เราดูไง
0: ไอ้พวกเป็นระบบอัลกอริทึมมาวันนี้เน
1: า
0: ะ
1: อัลกอริทึมอ่ะ
0: เขาจะประมวลผลให้เราไงให้คุณชอบหนังแนวนี้ใช่มั้ย
1: ใช่
0: แต่ถ้าว่าคุณชอบหนังแบบที่มีล่าสุดเนี่ยหลานเนี่ยมาดู Netflix ของคุณปู่คุณรถ
1: เ
0: ออโอ้หนังบวก18บวกเยอะเลยอ่ะ
1: เอ้า
0: ครับผม
1: ครับ
0: หลานเลยถามเอ้าคุณปู่ดูอะไรอ่ะเรียบร้อยอันนี้เด็กในไอ้ในต่างประเทศอ่ะเนาะคุณปู่ฮาเลยฮะครับโดนจับได้สมัยวัยรุ่นผมก็เคยโดดเรียนไปดูหนังวนหนังควบครับจากคุณหมอยศลินครับผมในโรงใช่ไหมล่ะ
1: ใช
0: ่ก็พี่หนุ่ยเอกราชเนี่ยก็เคยไปดูหนังแล้วมีคน

0: นั่งข้างๆแกแล้วแกบอก
1: ใน
0: หนังสือใครเคยเขียนเนี่ย
1: ครับ
0: ครับมานั่งข้างๆแกไงเออเอ้าทำไมมานั่งข้างๆแกไม่รู้เรื่องฮะเกือบแล้วครับ
1: ครับ
0: พี่คิดยังไงครับกับดราม่าที่ว่าคนไปเที่ยวอโคจอร์อ๋อที่มีดราม่าใช่ไหมครับที่ไปเที่ยวสถานบันเทิงอะไรพวกนี้เนาะ
1: ครับ
0: ก็แต่ผมว่าคนเขาก็ไม่รู้อ่ะเขาก็ไปอย่างหลายๆคนก็ไปวันเกิดเน
1: า
0: ะใช่ไหมล่ะก็ไปกับเพื่อนไปสังสรรค์ธรรมดาก็ไม่รู้นะว่ามันจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
1: อ
0: ่ะใช่ไหมล่ะ
1: ครับ
0: อืม
1: ใช่
0: อ
1: ื
0: มเนาะบอกว่าอีกเรื่องอะไรนะประมาณนี้วิ่งสู้ฟัดประมาณนี้เน
1: า
0: ะหนังเรื่องใหญ่ปะทะใหญ่อะไรสักอย่างเนาะครับผม
1: ครับ
0: เรื่องอะไรฮะ
1: ใหญ่ปะทะใหญ่
0: ไม่แน่ใจนะ
1: ไม่รู
0: ้ร้านแมงปองบิ๊กจุนจองเลยครับตำแหน่งอะไรคือไม่แน่ใจนะฮะประมาณนี้เนาะเดือนของถมต้องดูหนังซูมครับ
1: เ
0: ขาบอกชอบเดอะร็อกคุณดอทนี่ก็ดีนะเวลคัมทูเดอะร็อกนะ
1: เดอะร็อกก็ดี
0: อืม
1: ก็หนังแบบไอ้นี่เล่นดีชื่ออะไรนะเอทแฮริสอะ
0: เออเนาะเล่นดีมากเนาะ
1: เออไม่รู้ตอนนี้หายไปไหนแล้วเนาะเสียชีวิตไปยังก็ไม่รู้นะ
0: เอ๊ะเหมือนไม่แน่ใจนะ
1: เอ็ดแฮร์ริส
0: แต่แสดงดีเอ็ดแฮร์ริสเนี่ย
1: เออ
0: แสดงดีเลยแสดงแต่ละเรื่องดีนะคุณโดนเนาะ
1: ใช่
0: แล้วก็อีกเรื่องนึงที่เอ็ดแฮร์ริสเป็นผู้พันเนาะพี่พรที่ผู้พันเป็นคนดีแล้วก็โดนนั้นก่อนใช่ไหมล่ะแล้วก็โดนแบบหักหลังอะแล้วก็มานี่เนาะแล้วอีกเรื่องนึงที่เอ็ดแฮร์ริสแสดงเรื่องอะไรเรื่องไอ้ยิงปืนในคุณโดน
1: ครับ
0: แม่นปืนอะ
1: อืมอืม
0: กับอะไรอะเรื่องอะไรนะที่แม่นผลแม่นปืนอะที่แย่งกันอะเดี๋ยวละพระเอกอังกฤษชื่ออะไรจำไม่ได้ละ
1: อีกเรื่องนึงที่ชอบก็อะไร Two Man Show ได้แทลิสอะเออที่เล่นเรื่อง Two Man Show ที่มันเป็นเหมือนเรียลลิตี้ของไอ้เนี่ยจิมแคลลี่อ่ะเออเรื่องนั้นก็เล่นดีนะ
0: อ๋อเหรอ
1: ไอ้แทลิสอะเนี่ย The Two Man Show
0: ครับผม
1: แต่ช่วงหลังเขาไม่หนังเขาไม่ค่อยได้ดูเลยอะ
0: เหรอไม่รู้
1: ตอนนี้อายุ75แล้วเอทาลิสอ๋อนี่เล่นท็อปกันด้วยนี่
0: ท็อปกันด้วยไงแล้วก็อินมีออเดอร์แอดเกตเลยคุณรถ
1: อ๋ออินมี
0: กับจุดล้ออ่ะนี่พอดี
1: อันนี้ก็เล่นเป็นสไนเปอร์
0: สไนเปอร
1: ์ฝั่งตรงข้าม
0: เ
1: ลย
0: โอ้อันนี้ก็สนุกดี
1: อืม
0: เอาไว้โอ้ยเลยเวลามาแล้วนะครับผม
1: ครับ
0: นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับเอาวันนี้เราหนังลาไปก่อนนะคุณรถนะ
1: ครับ
0: ก็ช่วงไม่มีบอลแล้วก็เล่าคุยกันแล้วกันนะครับวันนี้ผมและคุณรถลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสิทธิพงศ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
3: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: บอลโลกสตอรี
4: ่กุนซือที่น่าจับตามองในศึกฟุตบอลโลก2026ลุยส์เดลาเฟรนเต้เฮดโค้ชทีมชาติสเปนหลังจากพาทัพกระทิงดูครองความยิ่งใหญ่ด้วยการคว้าแชมป์ยูโร2024สเปนจึงถูกยกให้เป็นเต็งหนึ่งในทัวร์นาเมนต์นี้ทันทีเวลาเฟนเต้เป็นโค้ชที่โตมากับระบบเยาวชนของสเปนทำให้เขาเข้าใจและดึงศักยภาพของดาวรุ่งสายเลือดใหม่ได้เป็นอย่างดีและเป็นทีมที่เล่นฟุตบอลได้สวยงามน่าตื่นตาตื่นใจที่สุดในโลกสำหรับสถิติที่น่าสนใจของลุยส์เดลาเฟนเต้คือการพาทัพกระทิงดูคว้าแชมป์ยูโร2024และเคยพาสเปนคว้าแชมป์ยูฟ่าเนชั่นส์ลีกมาแล้วรวมถึงแชมป์ยูโรรุ่น U19 และ U21 อีกด้วย
5: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับม

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาริ

0: ปี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: เมื่อหนีฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรทำอย่างไรปัญหาฝุ่น PM 2.5 กลายเป็นปัญหาสุขภาพที่สร้างความกังวลใจให้กับประชาชนในเมืองใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กและผู้ป่วยเรื้อรังฝุ่นเล็กขนาดนี้สามารถแทรกซึมเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจและส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ในระยะยาวแพทย์แนะนำว่าหากหลีกเลี่ยงฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรป้องกันตัวเองอย่างเหมาะสมเช่นสวมหน้ากาก N95 เมื่ออยู่นอกบ้านใช้เครื่องฟอกอากาศในที่พักอาศัยและหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเมื่อมีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานนอกจากนี้การล้างหน้าล้างตาล้างจมูกหลังกลับจากที่โล่งแจ้งรวมถึงการพกยาประจำตัวสำหรับผู้ที่มีโรคเรื้อรังเป็นสิ่งที่ช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพได้แม้การหนีฝุ่น PM 2.5 อาจเป็นไปได้ยากแต่การติดตามค่าฝุ่นจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และปฏิบัติตามคำแนะนำในการดูแลตัวเองจะช่วยลดความเสี่ยงต่อสุขภาพและรักษาคุณภาพชีวิตได้ดีขึ้นในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
2: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-Cord Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-Cord ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-Cord Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
3: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน M-Cord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
1: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
6: สนับสนุนโดยหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
7: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะ6:36 วันนี้เป็นเวลาเริ่มต้นสำหรับรายการ Healthy Time วันศุกร์วันนี้นะคะคุณผู้ฟังวันศุกร์แล้วนะคะผ่านมาเกือบ1สัปดาห์แล้วค่ะนะคะรายการ Healthy Time วันนี้วันศุกร์ที่17กรกฎาคม2569นะคะสัปดาห์นี้ยังคงอยู่กับลินสายชนเกียรติกังวานไกลแล้วก็อาจารย์โนปัญญาไข่มุกนะคะเดี๋ยวจะเข้ามาในช่วงแรกของรายการนะคะซีรีส์สำหรับสัปดาห์นี้ก็จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาต่อในช่วงของไลฟ์สไตล์แล้วก็เรียนคุณผู้ฟังนะคะวันนี้ขออนุญาตเปิดสายสักนิดหนึ่งค่ะนะคะ02-248-5937นะคะเปิดสายสักหน่อยในช่วงท้ายสัปดาห์แบบนี้นะคะเดี๋ยวเรื่องราวเอ้ามีหลายคนถามว่าคิดถึงเสียงของคุณเต่า นะคะคิดว่าสัปดาห์หน้าน่าจะกลับมาดำเนินรายการได้ห่างหายไปเพราะอะไรสาเหตุอะไรเดี๋ยวเจ้าตัวกลับมานี่สอบถามกันได้เลยนะคะช่วงแรกนี้ไปที่สุขภาพหน้าหนึ่งกันค่ะ
8: ช่วงสุขภาพหน้าหนึ่ง
7: สุขภาพหน้าหนึ่งวันนี้มาจากเว็บไซต์ของทางสสส.นะคะผู้ฟังบอกว่าไทยเนี่ยสูญเสียปีสุขภาพดีพุ่ง20ล้านนะอ้วนน้ำหนักเกินตัวการอันดับหนึ่งค่ะสสส.กับ IHPP Foundation เปิดผลศึกษาภาระโรคปี65เร่งผลักดันนโยบายฟื้นระบบสุขภาพอย่างยั่งยืนนะคะข่าวนี้ก็ส่งมาเมื่อ2วันที่ผ่านมานะคะก็เป็นนโยบายของทางสสส.ร่วมกับ IHPP Foundation นะคะฟื้นระบบสุขภาพลดภาระงบประมาณช่วยคนไทยสุขภาพดีอย่างยั่งยืนอุดช่องว่างไทยสูญเสียปีสุขภาพดีพุ่ง20ล้านปีนะคะภาวะคือน้ำหนักเกินโรคอ้วนคว้าอันดับ1ทำคนไทย 12.2% สุขภาพพังผู้ชายสูญเสียปีสุขภาพดีสูงกว่าผู้หญิงเหตุจากดื่มเหล้าสูบบุหรี่หนักนะคะทางสสส.บอกว่าในฐานะหน่วยงานขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์และนวัตกรรมจะเดินหน้า3พลังภาคีเครือข่ายสุขภาพเร่งพลิกโฉมมาตรการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อลดภาระโรคของประเทศอย่างเร่งด่วนอย่างเช่นผลักดันการบังคับใช้มาตรการเชิงนโยบายเพื่อจัดการภาวะอ้วนและโรคเมตาบอลิกที่เป็นภัยคุกคามสุขภาพอันดับหนึ่งนะคะควบคุมปัจจัยเชิงพาณิชย์กำหนดสุขภาพยกระดับการแก้ปัญหาวิกฤตฝุ่น PM 2.5 ควบคู่ไปกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในระดับบุคคลสร้างต้นแบบนวัตกรรมสุขภาพในระดับพื้นที่และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพแบบมุ่งเป้าและยั่งยืนในระยะยาวนะคะในส่วนของทางมูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศเนี่ยเขาก็บอกว่าผลการศึกษาภาระโรคพ.ศ. 2565พบคนไทยสูญเสียปีสุขภาพดีจากภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนสูงเป็นอันดับหนึ่งค่ะนะคะรองลงมาเป็นโรคความดันโลหิตสูงและระดับน้ำตาลในเลือดสูงซึ่งปัจจัยเสี่ยงด้านเมตาบอลิกเกิดจากพฤติกรรมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมนะคะอย่างเช่นบริโภคอาหารที่ไม่เพียงพอหรือมากเกินไปสูบบุหรี่ดื่มแอลกอฮอล์ไม่ออกกำลังกายที่น่าสนใจยังพบบอกว่าเพศชายในสูญเสียปีสุขภาพดีสูงกว่าเพศหญิงค่ะเพราะว่าสูบบุหรี่แล้วก็ดื่มแอลกอฮอล์นะคะขณะที่เพศหญิงเนี่ยจะสูญเสียปีสุขภาพดีจากการบริโภคอาหารที่ไม่เพียงพอหรือมากเกินไปแล้วก็ไม่ออกกำลังกายค่ะนอกจากนี้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 นะคะยังเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญต่อภาระโรคของไทยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะสสส.ก็บอกว่าทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันขับเคลื่อนมาตรการการดูแลคุณภาพชีวิตประชากรอย่างเป็นระบบเหมาะสมกับปัญหาทั้งในระดับพื้นที่แล้วก็ในระดับประเทศด้วยนะคะเพราะว่าทางด้านของคุณหมอวิชัยเอกพลากรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลท่านบอกว่าปัจจุบันคนไทย 55% ค่ะมีพฤติกรรมการออกกำลังกายที่ไม่เพียงพอหรือต่ำกว่า150นาทีต่อสัปดาห์พฤติกรรมการบริโภคอาหารมีคนไทยเพียง 17% เท่านั้นนะคะที่กินผักและผลไม้เพียงพอนะคะก็ส่งผลให้คนไทย 45% เผชิญกับภาวะน้ำหนักตัวเกินอ้วนและไขมันในเลือดสูงถ้าหากไม่มีการทำงานสร้างเสริมสุขภาพอย่างเป็นระบบและตอบโจทย์ปัญหาสุขภาพในแต่ละพื้นที่อนาคตค่ะบอกว่าประเทศไทยนี้จะมีจำนวนคนป่วยจากโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตเพิ่มสูงมากขึ้นซึ่งการป้องกันที่สำคัญคือการส่งเสริมให้ประชาชนกินอาหารสุขภาพในปริมาณที่เหมาะสมและสนับสนุนให้ออกกำลังกายอย่างเพียงพอค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของสุขภาพหน้าหนึ่งจากสสส.วันนี้ค่ะ
8: ช่วงสนทนากับหมอปัญญา
7: ช่วงแรกนะคะสนทนากับอาจารย์

0: หมอปัญญานะคะจะเป็นเรื่องราวที่เมื่อวันนี้จะหมอพูดถึงไว้เกริ่นไว้แล้วเรื่องของอินซูลินนะคะจะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกก้อนไขมันในซีรีส์สัปดาห์นี้อย่างไรบ้างนะคะอาจารย์หมอมาแล้วนะคะสวัสดีวันศุกร์ค่ะอาจารย์ขา
1: สวัสดีครับคุณอ้อยครับแหมวันนี้ไฮไลท์นะครับวันศุกร์เราพูดเรื่องเกี่ยวกับที่ฟังแล้วสบายสบาย
0: ค่ะ
1: รู้สึกว่าฟังแล้วมันไม่ค่อยกดดันอะไรมากมายต้องเก็บกดอะไรมากมายนะครับ วันนี้เราเรียกเลือกเรื่องอินซูลินครับฮอร์โมนอินซูลินเป็นเรื่องที่คุณพี่คนหนึ่งที่เป็นแฟนรายการก็ขอมาเรียกคุณพี่ไม่ได้คุณป้าแล้วกันนะครับอายุ50กว่าเข้าวัยสูงอายุแล้ว คุณป้าเขาขอมาว่าให้ผมพูดเรื่องอินซูลินซึ่งผมก็พอดีจังหวะน้องอ้อยน
0: ะ
1: เราคุยกันเรื่องเกี่ยวกับไขมันอะไรนะครับก็มีเรื่องเกี่ยวกับไขมันเกาะตับมีเรื่องอ้วนลงพุงอีอ้วนลงพุงตอนนี้ครับที่พูดเมื่อวานนี้ครับท่านผู้ฟังครับที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของอินซูลินเหตุผลเพราะว่าเหตุหนึ่งของการอ้วนลงพุงเหตุใหญ่เลยนะครับท่านผู้ฟัง 50-60% ของเหตุอ้วนลงพุงเกิดจากไข้เบาหวานทีนี้พอพูดเรื่องเบาหวานมาปุ๊บเนี่ยครับเราก็ต้องพูดเกี่ยวข้องเพราะว่ามันเป็นเสียหายจนที่จะเป็นเบาหวานได้เพราะเสียหายที่ฮอร์โมนอินซูลินพอดีเลยครับต่อเนื่องกันจังหวะมันต่อเนื่องเป็นเรื่องสายโซ่ต่อกันเป็นโซ่ๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นอินซูลินที่ผมพูดวันนี้ก็จึงมาต่อจากเมื่อวานนี้ที่พูดเรื่องอ้วนลงพุงเพราะเหตุการณ์อ้วนลงพุงนั้นทำให้เกิดโรคหนึ่งที่เรียกว่าโรคเบาหวานจากเหตุเพราะดื้อต่ออินซูลินดื้อนะเลี้ยงลูกตอนนั้นเด็กๆบางทีก็ดื้อบางครั้งนะแต่นั่นคือดื้อแบบเด็กๆมันก็น่ารักทำงานไม่ยอมตีตูดซะเลยแต่ว่าถ้าดื้อจากฮอร์โมนอินซูลินเนี่ยมันทำให้เกิดโรคเบาหวานครับท่านผู้ฟังเบาหวานนั้นมีหลายประเภทนะที่ท่านพูดถึงเบาหวานกันเนี่ยจากน้อยที่เราคุ้นชินเจอบ่อยๆก็คือประเภทที่หนึ่งนะครับเบาหวานที่เกิดจากอินซูลินไม่
0: ม
1: ีร่างกายไม่สร้างอินซูลินมาสร้างน้อยเกินไปกว่าที่ร่างกายต้องการใช้ไม่พอนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เรียกว่าเบาหวานประเภทที่1นะครับโรคเบาหวานก็กำหนดเป็นประเภทที่1ไปเลย1คืออินซูลินฮอร์โมนต่ำเกินไปหรือบางคนไม่ทราบเลยว่าพบในเด็กนะครับส่วนใหญ่เด็กเกิดมาอายุ1ขวบ2ขวบ3ขวบก็เริ่มเป็นโรคดีแล้วเพราะมันเกิดผิดปกติตามกรรมพันธุ์นะกำเนิดมาต่อมที่สร้างอินซูลินมันไม่ดีอ่
0: ะ
1: สร้างไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้เต็มที่วันหนึ่งร่างกายเราใช้ประมาณสัก 20-30 ยูนิตเป็นเด็กแต่สร้างมาได้แค่นี้เดียวไม่พอจึงจำเป็นต้องให้คุณหมอให้พยาบาลเนี่ยเขาฉีดอินซูลินให้เป็นวัน
0: ๆ
1: ทุกวันวันละเข็มน่าสงสารไหมล่ะได้ไห
0: ม
1: เด็กๆนิดเดียวโดนจิ้มจึ๊กทุกวันเลยนะตื่นเช้ามาก็ฉีดยาให้ละในการฉีดอินซูลินเพราะอินซูลินกินไม่ได้ครับถ้ากินเข้าสู่กระเพาะอาหารมันจะสลายน้ำย่อยในกระเพาะมันจะสลายฮอร์โมนนี้ไปเลยไม่ออกฤทธิ์นะครับมีทางเดียวคือต้องใช้ฉีดนะครับฉีดใต้ผิวหนังก็ทำให้ใช้อินซูลินได้ทั้งวันไปเติมเสริมส่วนที่ขาดหรือบางคนไม่มีอินซูลินเลยตับอ่อนไม่สร้างเลยก็ต้องไปเติมให้เต็มที่เลยเด็กจะมีชีวิตอยู่ได้เพราะถ้ามันไม่มีอินซูลินฮอร์โมนเนี่ยครับเด็กก็จะเสียชีวิตครับเพราะใช้พลังงานไม่ได้นะ
0: ค่ะ
1: ถามว่าเอ๊ะอินซูลินสำคัญขนาดนั้นเลยจริงครับเพราะว่าฮอร์โมนอินซูลินนั้นธรรมชาติสร้างมาเพื่อจะพาน้ำตาลกลูโคสจากการกินน้ำของหวานกินแป้งกินพวกนี้ครับย่อยเสร็จปั๊บจะเป็นกลูโคสในกระแสเลือดเราเป็นน้ำตาลกลูโคสน้ำตาลนี้จะต้องถูกไปเผาพลังงานในเซลล์ทุกเซลล์ร่างกายเราโดยเฉพาะยิ่งเซลล์กล้ามเนื้อเซลล์ตับเซลล์พวกนี้ครับเซลล์สมองเนี่ยครับต้องใช้ฮอร์โมนกลูโคสมากเลยคนที่จะพาน้ำตาลกลูโคสที่จากการกินอาหารของเราทุกมื้อเข้าไปเนี่ยครับให้เข้าไปใช้ในเซลล์ได้ไปเผาผลาญเป็นพลังงานได้ให้เราเดินได้มีแรงเดินมีแรงคิดนู่นคิดนี่ได้เนี่ยมันก็คือฮอร์โมนอินซูลินครับเป็นคนไปจูงมือน้ำตาลกลูโคสมานี่ฉันจะพาเธอเข้าไปในเซลล์พอไปถึงเซลล์ปั๊บก็ยื่นบัตรเบ่งทันทีเด็กนายชื่อกลูโคสจะขอเข้าไปในเซลล์เพื่อไปเผาผลาญพลังงานให้เธอใช้เซลล์ก็เปิดประตูที่ผนังเซลล์มันเปิดประตูเอียดมา

0: จ่ายกลูโคสมาถึงเซลล์ปุ๊บเซลล์ก็จะบอกว่าใครผมท่านเป็นเด็กนายดูบัตรดีไหมเซลล์ก็จะเปิดประตูเอียดอินน้ำตาลกลูโคสจะเข้าไปในเซลล์พอเข้าไปในเซลล์ปั๊บเซลล์ก็เอาไปเผาผลาญเป็นพลังงานให้เราใช้ไม่มีพลังงานไม่ได้เหมือนรถยนต์ไม่มีน้ำมันนะครับจะไปขับรถได้ยังไงจอดอยู่บ้านนั่นแหละนะนี่ครับเปรียบเทียบเดียวกันเลยท่านฟังเห็นไหมครับว่าอินซูลินมีความสำคัญเพราะมันเป็นตัวทำให้น้ำตาลกลูโคสที่ร่างกายสร้างขึ้นมาในการกินอาหารเข้าเซลล์ถามว่าอินซูลินใครสร้างขึ้นมาอินซูลินคนที่สร้างขึ้นมาคือตับอ่อนครับไม่ใช่ตับจริงๆไม่ตับก้อนโตๆทางด้านซีกขวาของชายโครงนั่นไม่ใช่น
1: ะ
0: อันนี้คือตับอ่อนมันเล็กไปเยอะเลยตาที่มันสร้างฮอร์โมนเอนไซม์ชื่ออินซูลินครับจากเบต้าเซลล์ของตับอ่อนอันนี้ไม่ต้องจำนะครับจะรู้เลยครับว่ามันมีที่มาที่ไปมีใครเป็นคนสร้างมันขึ้นมาธรรมชาติกำหนดไปเลยตับอ่อนตับอ่อนนะครับแพนเครียสนายต้องสร้างอินซูลินให้เพียงพอผู้ใหญ่คนหนึ่งอย่างน้องอ้อยอย่างผมเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยทุกวันต้องใช้ประมาณ40หน่วยนะครับ40ยูนิตถ้ามีน้อยกว่านี้เกิดเรื่องต่างไม่ถูกใช้นะครับถ้ามีมากกว่านี้ก็เกิดเรื่องเหมือนกันเพราะว่าหิวอาหารเกินไปหิวข้าวเกินไปไม่สมดุลไม่ได้ต้องสมดุลพอดีเฉลี่ยประมาณ40หน่วยต่อวันนะครับมันจะมีโรคบางโรคเหมือนกันครับที่ทำให้เกิดได้เช่นเกิดเป็นอินซูลินมันดื้อหรือที่เรียกว่าเซลล์มันดื้อต่ออินซูลินจำคำนี้ไว้คนที่จะพูดตอนท้ายนะท่านฟังครับถ้าอินซูลินมันเป็นปกติดี40ทุกวันจ่ายออกมาทุกวันพอ40ร่างกายเราก็แฮปปี้นะครับโดยยิ่งถ้าเซลล์จอมเปิดประตูรับน้ำตาลกลูโคสเข้าทุกคนถ้าอินซูลินจูงมือมาปั๊บต้องเปิดประตูรับนะอย่าดื้อนะแต่บังเอิญเซลล์บางเซลล์มันดื
1: ้
0: อยื่นบัตรเบ่งฉันเป็นเด็กนายพาน้ำตาลกลูโคสมาเปิดประตูรับหน่อยไม่เปิดไม่ชอบหน้างอนไม่ชอบอย่างเงี้ยเห็นไหมครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามแต่เซลล์มันดื้อไม่ยอมเปิดประตูรับน้ำตาลกลูโคสก็เข้าเซลล์ไม่ได้เซลล์จึงเผาเป็นพลังงานไม่ได้แถมน้ำตาลที่เข้าเซลล์ไม่ได้ตกค้างในกระแสเลือดครับเพิ่มปริมาณมากขึ้นเพราะไม่ถูกนำไปใช้กินทั้งข้าวทั้งเต็มจานเลยนะกินมื้อหนึ่งวันละ3มื้อแต่ไม่ถูกนำไปใช้ก็ตกค้างในกระแสเลือดเจาะเลือดทีไรน้ำตาลก็สูงทุกทีจึงเกิดโรคเบาหวานไงล่ะครับท่านผู้ฟังวงจรยังเป็นอย่างนี้เองครับถ้ามันถูกใช้ดีนะทุกวันไปยื่นบัตรเบ่งให้แล้วเจ้าเซลล์ทุกการเปิดประตูรับมันก็จะไม่สูงครับเพราะไม่ตกค้างในกระแสเลือด
1: ม
0: ันนำไปใช้เกลี้ยงแล้ว40หน่วยจุงมือน้ำตาลเข้าไปใช้พอดีทุกวันนะครับ คนเรารูปร่างเหมือนกันแต่บางคนอ้วนเกินไปบางคนเป็นโรคดื้อต่ออินซูลินมันจึงมีการตกค้างนี่ก็เป็นเบาหวานประเภทที่2ประเภท2นะครับประเภท1เด็กเราไม่พูดแล้วนะครับประเภท2คือสร้างอินซูลินได้ก็จริงแต่เซลล์ตัวที่จะเปิดประตูรับน้ำตาลเข้าไปเผาผลาญพลังงานมันดันไม่ยอมเปิดประตูให้เพราะมันดื้อต่ออินซูลินอินซูลินมาแล้วทำเฉยไม่ชอบหน้าเธอนะไม่เอาไม่ชอบไม่หน้าไม่เปิดประตูรับนี่คือประเด็นสำคัญครับโรคนี้จึงเป็นคำถามว่าเบาหวานเหตุเพราะอะไรเหตุเพราะอินซูลินมี2ประเภทคือประเภทที่1ในเด็กๆไม่สร้างหรือสร้างน้อยกว่าธรรมดาไม่พอใช้ต้องฉีดให้ทุกวันวันละเข็มประเภทที่2คือเกิดในผู้ใหญ่ครับ90กว่าเปอร์เซ็นต์คนที่เป็นเบาหวานปัจจุบันนี้เราเกิดตอนเป็นผู้ใหญ่แล้วนะจะบอกซะก่อนเบาหวานเนี่ยพอมีกรรมพันธุ์มาก็จริงแต่ว่าไปแสดงอาการตอนเป็นผู้ใหญ่แล้วอย่างพวกเราเป็นตัวอย่างผู้ใหญ่แล้วนะครับเกิดจากเพราะว่าอินซูลินเนี่ยมันไม่สามารถจะใช้ได้จริงกลุ่มที่สองจึงเกิดจากเหตุเพราะดื้อต่ออินซูลินเบาหวานสองประเภทแรกไปแล้วครับเบาหวานประเภทสามเกิดในคนท้องนะครับไม่พูดแบบนี้เพราะว่าไปเจอในคนท้องตั้งครรภ์แล้วก็เป็นเบาหวานนี่อีกเรื่องนึงนะครับงั้นสาเหตุของเบาหวานมีหลายสาเหตุก็จริงแต่เหตุที่ฮิตที่สุด90กว่าเปอร์เซ็นต์ก็คือเหตุเพราะดื้อต่ออินซูลินครับ ในเด็กประเภทที่หนึ่งก็เจอบ้างจะเจอไม่มาก

0: าไหร่ในเมืองไทยก็ไม่เจอเยอะเท่าไหร่ไม่เหมือนฝรั่งฝรั่งเจอเยอะมากประเภทหนึ่งคนไทยก็โชคดีไม่ค่อยเจอเยอะเด็กๆก็จึงไม่ค่อยเป็นปัญหามากนักแต่พอเป็นผู้ใหญ่ปั๊วมาเลยครับประเภทที่สองนี่ครับดื้อต่ออินซูลินเหตุเพราะว่าหนึ่งคืออ้วนลงพุงที่พูดเมื่อวานนี้ผูกพันกันตรงนี้เลยครับที่เมื่อกี้ผมกล่าวนำไปว่ามันเป็นลูกสายโซ่ผูกกันให้อ้วนลงพุงนี่แหละครับมันทำให้ดื้อต่ออินซูลินเพราะมันสร้างฮอร์โมนที่ชื่อว่าอะดีโปเนคตินกับอีกตัวนึงคือลีซิสตินไม่ต้องจำเลยนะครับแต่ให้รู้ว่ามันมีจริงๆนะพวกเรียนหมอเขารู้กันดีอะดีโปเนคตินกับลีซิสตินนี่ครับมันทำให้เซลล์ไม่ยอมเปิดประตูรับเพราะมันไปยุไอ้เจ้าอะดีโปเนคตินกับลีซิสตินสองตัวนี่ครับที่อ้วนลงพุงมันสร้างมาเนี่ยมันไปยุเซลล์บอกคราวหน้ามันมานะไอ้หน้าตาอย่างเงี้ยนะอินซูลินเนี่ยจะไปเปิดประตูรับมันนะมันเป็นผู้ร้ายไปหลอกเขาสร้างม็อบขึ้นเซลล์ก็ดันเชื่อซะด้วยพออินซูลินไปจุงมือน้ำตาไปจะไปถอดเปิดประตูรับไม่ยอมเปิดเพราะไปเชื่อเจ้าตัวร้ายที่มาจากอ้วนลงพุงนั่นเองนะครับอ้วนลงพุงจะเป็นสิ่งที่อันตรายเพราะอ้วนลงพุงแล้วจะตามด้วยหลายๆโรคโดยยิ่งเบาหวานประเภทที่สองที่พูดถึงเพราะไปทำให้เซลล์มันดื้อต่ออินซูลินนี่เองเห็นไหมครับว่าเบาหวานถ้าเลือกันลึกๆจริงๆมันเป็นอย่างนี้ครับหมอทุกคนที่รักษาเบาหวานจริงพยายามที่จะไปถามไปวัดพุงคนไข้นะคนไข้ก็งงมารักษาคุณหมอเนี่ยถ้าอีฉันเป็นเบาหวานนะครับคุณหมอวัดพุงยันเลยเป็นยังไงวัดเบาหวาน
1: ค่ะ
0: แล้วก็ป้องกันไม่ให้เราอ้วนยันเลยนะอ้วนรับไม่ยอมต้องมองบนไม่มองบนหรือเปล่าเขาก็เข้าใจไม่มองบนไม่พอใจนะจะบอกเพราะว่าหมอเขารู้ดีว่าถ้าอ้วนลงพุงเมื่อไหร่นะครับมันจะเป็นปัญหาว่าจะเกิดประเภทเบาหวานเนี่ยรุนแรงมากขึ้น
1: อื่นๆจะตามมา
0: ตามไปเป็นพวงเลยครับ
1: ค่ะ
0: เพราะเหตุตอนนี้เองครับจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากโดยสรุปอินซูลินสร้างจากตับอ่อนนะครับตับอ่อนเราเป็นคนสร้างอินซูลินขึ้นมาหน้าที่คือพาน้ำตาลกลูโคสเฉพาะกลูโคสเข้าไปในเซลล์กลูโคสจะเกิดจากการกินข้าวกินแป้งกินโซบะบะหมี่ต่างกินของหวานเราย่อยเป็นกลูโคสอยู่ในกระแสเลือดกระแสเลือดจะมีน้ำตาลกลูโคสเยอะอินซูลินเป็นคนจุงมือกลูโคสไปให้เซลล์ให้เซลล์เปิดประตูรับถ้าเซลล์ไม่เปิดประตูรับน้ำตาลไม่ถูกใช้ก็ตกค้างกระแสเลือดสิครับก็เห็นภาพเห็นครับว่ามันไม่ถูกใช้มันตกค้างอยู่นะตกค้างอยู่หมอก็ไปเจาะเลือดดูทุกวันเจาะทีไรก็เจอน้ำตาลสูงทุกที
1: ใช
0: ่
1: ค่ะ
0: มันตกค้างไงธรรมดาก็ไม่เกินร้อยหนึ่งเจาะทีไรนะแต่พอเป็นเบาหวานปั๊บน้ำตาลมันตกค้างนู่นนะครับ220มันขึ้นไปขนาดนั้นนะนึกดูที่ว่าถ้าหมอคนไหนมันจะยอมอ่ะ
1: ค
0: ่าปกติแค่ร้อยเดียวผมของพี่เริ่มมีน้ำตาลขนาด200กว่า180ล็อก200กว่าเงี้ยใครจะยอมครับเพราะเยอะขนาดนี้มันเกิดปัญหาไตตาตีนทำไงครับไตตาแล้วก็เท้านะครับเป็นปัญหาโรคแทรกซ้อนบวกทั้งต่อเลือดสมองตีบตันเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตหัวใจตีบตันต้องทำบอลลูนทำแบบพาดห้าอย่างนี่ครับคือโรคแทรกซ้อนของเบาหวานครับ
1: ค่ะ
0: นี่คือปัญหามารวมกันเป็นสายโซ่ไล่ฟังเรื่องนี้ท่านฟังกับฟังซ้ำนะครับกรุณาฟังซ้ำอีกทีเพราะเรื่องนี้มันเอาหลายอย่างมาผูกกันนะครับแต่ทั้งหมดคือสิ่งที่คุณควรจะรู้นะชีวิตต้องเดินไปถึงขั้นหนึ่งพอเข้าสู่อายุ50กว่าอย่างพี่คนที่เขาถามมาเนี่ยรู้เรื่องอินซูลินอายุเข้าสู่วัยสูงอายุแล้วนะครับเบาหวานมาได้นะตอนสาวๆกว่านี้ไม่เป็นเลยนะพริ้งสวยพริ้งเลยสัดส่วนดี
1: ไม่มีค่ะ
0: พออายุมากขึ้น52 53 54หมดประจำเดือน
1: ม
0: ันเริ่มโอนะครับมาเลยครับจะว่ายังไงในคราวนี้น
1: ะ
0: ยิ่งถ้าเกิดมีพุงขึ้นนิดหน่อยพุงเริ่มมาผู้หญิงก็พุงไม่ใหญ่มากขนาดผู้ชายหรอกผู้ชายว่าพุงอ้วนลงพุงมันจะนำไปเลยนะผู้หญิงก็แค่มีบ้างมีพุงขึ้นอะไรเงี้ยใส่กระโปรงก็ขยายขนาดไส้ของขอบกระโปรงน
1: ะ
0: แต่นั่นนะครับคืออ้วนลงพุงแล้วถ้าตัวผู้หญิงตัวใหม่เนี่ยพี่คนนี้ก็ถามมาคงจะเป้าหมายคงจะเป็นประเด็นนี้แน
1: ่
0: เบาหวาน
1: อันนี้แสดงว่ามันก็ตามอายุด้วยใช่ไหมคะตามวัยที่สูงขึ้นด้วยใช่ไหมอาจารย์หมอ
0: ตัดประหยัดเป็นอย่างนั้นด้วยเพราะว่าพอต้องสาร่างกายมันจะแก้ไขได้อยู
1: ่
0: มันไม่ยกไม่ขยับให้ดื้อ้วนลงพุงแล้วเย็นผู้หญิงใช่ไห
1: ม
0: ครับ ผู้หญิงมีป้ามากกว่าผู้ชายนะเมืองไทย
1: ค่ะ
0: เขาไม่ยอมรักษาก็รักษาหุ่นเขาดีเขาต้องการสวย
1: ใช่
0: เขาไม่ยอมอ้วนเขาพยายามสนองการกินอะไรเงี้ยเอ็กซ์เซอร์ไซส์บ้างอะไรบ้างนะครับก็ทำให้เขาเนี่ยโอกาสเกิดอ้วนลงภูมิมันเกิดช้าเป็นโผล่ตอนอายุ50กว่าหมดประจำเดือนแล้วตอนนี
1: ้
0: มาเลยมึงเอ้ยก็มาเลยครับเอออะไรเงี้ยนะทุกอย่างมาพร้อมกันหมดเลยนะครับทั้งเหี่ยวย่นทั้งหย่อนค่อยๆต่ำบวกกับอินซูลินเริ่มดื้อเห็นไหมครับมันมาตามนี่ครับ
1: ค่ะก็บอกว่าทุกอย่างหย่อนยานไปตามสภาพตามวัย
0: แต่เราไปโทษใครไม่ได้หรอกครับมันคือที่เปลี่ยนแปลงตามวัย
1: ยกเว้นหูอย่างเดียวค่ะอาจารย์หมอที่ตึง
0: กับปากด้วยปากที่บ่นเยอะขึ้นหมอ
1: ทุกอย่างหย่อนคล้อยหมดสภาพหมดยกเว้นหูอย่างเดียวที่ตึงแต่ก็ไม่ใช่เรื่องดีไม่ใช่เรื่องดี
0: ที่ผมว่าชีวิตเป็นอย่างนี้จริงนะคุณอ้อยนะ
1: ค่ะ
0: มันจะไม่อยากมามันก็มาเอง
1: เออใช่ค่ะใช่
0: เขาเรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาคือสั่งห้ามให้มันเกิดไม่ได้
1: ค่ะ
0: มันจะต้องเกิดตามธรรมชาติตามนี
1: ้นะคะ
0: นี่คือสำคัญมาก
1: ค่ะ
0: แต่ผู้ชายโชคดีที่ว่ามันจะช้าไปประมาณ 7-8 ปีครับ
1: โอ้
0: จะดีเลย์กับผู้หญิงไปนิดนึง
1: ค่ะ
0: จะเกิดพ้นยิ้มกันครับมีไวทองไวทองเขาด้วยนะผู้ชายจะบอกซะก่อนน้องอ้อยจะไปเกิดหลังจากสัก8-9ปีผ่านไปอ่ะ
1: จ
0: ะเกิดแบบน้อยๆเกิดไม่มากอาการไม่ชัดเจนแต่ผู้หญิงก็ไม่มีบ่นขี้บ่นจู้จี้อย่างเงี้ยมาโหโทโซอะไรเงี้ย
1: พี่คุณเรียกไวทองไวทองใช่ไหมคะจ
0: ุ๊บนี่แหละครับใช่ครับใช่ครับผู้หญิงเกิดก่อนเพราะ50นี่เขาผู้หญิงไทย
1: ต้น50 ต้นเลยค่ะอาจารย์หมอ
0: ครับจะเริ่มหมดเมนครับหมดเมนเพราะฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงไปฮอร์โมนเพศหญิงที่เคยมีอันนี้มันก็จะมาลุมสุมกันเลยครับมาอย่างครบเลยครับแล้วก็เริ่มกันเดี๋ยวยังไงพวกเบาหวานนี่แหละครับเริ่มมาตอนนี
1: ้
0: ภูมิเริ่มมาแล้ว
1: ก็ประสบการณ์ของครอบครัวที่บ้านเหมือนกันก็เป็นกรรมพันธุ์นะคะเรื่องของเบาหวานเนี่ยปรากฏว่าสาวๆเด็กๆอะไรยังไม่ค่อยออกฤทธิ์สักเท่าไหร่
0: ใช่ครับ
1: แต่ว่าทุกรุ่นเลยนะคะพอสัก50อัพขึ้นไปแล้วเนี่ยค่ะอาจารย์หมอก็ต้องมียาเบาหวานไขมันความดันนะคะทุกรุ่นเลยอาจารย์หมอค่ะที่บ้านจะต้องมีแบบ1คน
0: นี่ครับมันเป็นวงจรปกติอธิบายได้อย่างเดียวคือว่าดื้อต่ออินซูลินเซลล์ไม่ยอมเปิดประตูรับอินซูลิน
1: ค่ะค่ะ
0: เนี่ยครับเหตุสำคัญมากมากมากต้องโทษนะครับอ้วนลงพุง
1: ม
0: ีไขมันในพุงแย่กว่าธรรมดาไอ้ก้อนนี้ที่เราไม่ได้คำจากหน้าท้องนะท่านผู้ฟังจับเป็นสันๆที่ท้องนี่ไม่ใช่นะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไขมันอ้วนลงพุงนี่เกิดในท้องนะจะเห็นมันได้ต้องไปผ่าท้องไปดู
1: ค่ะ
0: ถ้าเป็นพ่อค้าขายหมูที่เขาขายกันก็เรียกว่ามันเปรวทีนี้ก็ขายกันอยู่ระหว่างรู้จักมันเปรว
1: มีค่ะอาจารย์หมอตามตลาดสดก็ยังมีอยู่
0: ไปดูรูปร่างของมันไขมันสิครับไม่เหมือนกับไขมันทั่วๆไปนะ
1: ม
0: ันฟ่องฟูมากเลยมันเปรี้ยวจะบอกทุกคน
1: ค่ะ
0: แต่ขอพ่อค้าก็ดูก็ได้นะครับเดี๋ยวไปดูซิ
1: ใช่ตอนที่มันยังเป็นไขมันเปรี้ยวเนี้ยมันดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะอาจารย์หมอ
0: ใช่คร
1: ับ แต่พอไปเอาไปเจียวเป็นน้ำมันเนี่ยโอ้โหมันหอมหอมค
0: ่
1: ะ
0: ได้น้ำมันเยอะด้วยด
1: ิได้น้ำมันเยอะแล้วมาทำกับข้าวก็อร่อยกว่าน้ำมันพืชซะด้วยซ้ำนะคะเออ
0: รุ่นผมเนี่ยก็รู้สึกจะกินน้ำมันหมูทอดเวลาปรุงอาหารเพราะแต่ก่อนนี้ไม่ได้ใช้น้ำมันพืช
1: ค
0: ุณแม่เราก็ยังใช้น้ำมันหมูปรุงอาหารเรากินอยู
1: ่
0: แต่แม่กับยายที่ให้มันน้อยๆนะแล้วก็มีพวกที่กรองอ่ะทำอาหารเสร็จก็จะวางไว้ก่อนให้มันไหลจดลงไปให้ลูกๆจะได้กินน้ำมันน้อยๆอะไร
1: ค่ะนะคะเรื่องของแล้วถ้าสมมติว่าว่านลงพุงเนี่ยเป็นสาเหตุทำให้เราเซลล์ดื้อต่ออินซูลินเนี่ยแล้วถ้าสมมติว่าลดความอ้วนลง
0: ครับ
1: มันสามารถที่จะเปลี่ยนสภาพของเซลล์เรารับอินซูลินได้ไหมคะอาจารย์หมอคะ
0: สัญญาได้เลยว่าจริงนะครับที่อ้อยพูดจริงเลยหมอเบาหวานหนึ่งพยายามลดอ้วนลงพุงลงพยายามให้มีออกกำลังกายบางโรงพยาบาลที่รักษาเบาหวานโดยตรงนะครับมีแผนกออกกำลังกายในโรงพยาบาลเลยนะชั้นหนึ่งเลยทั้งฟลอร์เลยแล้วมีเจ้าที่ทักษะทหารก็เรียกอาชีพนักโภชนาการแต่ว่ากลุ่มนี้ภาคปฏิบัติเลยครับ
1: ค่ะ
0: เป็นนักกระโดดหานี่เข้ามาดูแลเลยนะสอนให้กินนั่นกินนี่คอยติดตามเราโทรศัพท์ถามได้ทุกวันนะครับจะกินนี่ได้ไหมกินนู่นได้ไหมเงี้ยเป็นที่ปรึกษาของนักคนไข้เบาหวาน กับนักออกกำลังกายมีนักวิทยาศาสตร์กีฬาจ้างมาจากโรงพยาบาลเลยครับไปดูแล